โดยทั่วไปเนี่ยให้ความสนใจอย่างยิ่งครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับทั้งที่เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะให้เกิดขึ้นนะครับเรื่องกรณีขบวนรถไฟนะครับชนกับรถโดยสารประจำทางปรับอากาศนี่แหละนำไปสู่การสูญเสียนะครับของผู้คนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้โดยสารบนรถโดยสารประจำทางปรับอากาศนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงยอดผู้ได้รับบาดเจ็บนี่รวมแล้ว32คนนะครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทั้งรถไฟก็ดีครับทั้งรถขสมกก็ดีเนี่ยมันก็มีความเข้มข้นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าช่วงเวลาที่เกิดเหตุนั้นการขับรถคร่อมบนทางรถไฟเนี่ยนะครับนะฮะจะโดยอ้างเหตุผลว่าสภาพการจราจรที่มันติดขัดมันขยับเดินหน้าไม่ได้ถอยหลังไม่ได้อันนี้ก็ไม่ควรที่จะไปกระทำไม่ควรที่จะไปเสี่ยงอยู่แล้วครับนี่ยังไม่นับรวมนะครับบทบัญญัติทางกฎหมายก็ระบุไว้ชัดเจนครับอย่างที่พลตำรวจเอกกิตติรัตน์ พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเมื่อวานนี้ที่เดินทางลงไปในพื้นที่ช่วงประมาณสัก3ทุ่มเนี่ยได้แจกแจงนะครับในประเด็นข้อสงสัยและสิ่งที่มันฝ่าฝืนกฎหมายนะครับอันนี้ดูจะเป็นประเด็นที่เราระเอ่ยกันมายาวนานมากนะครับเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยรถราก็เยอะนะครับทุกปีก็จะมีมากรรมรถยนต์ยานยนต์อย่างต่ำก็2งานนะครับและยอดการจองในแต่ละปีเนี่ยก็หลักหลายหมื่นนะครับรถที่ทยอยออกมาส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลนี่แหละครับก็กลายเป็นปริมาณรถที่มันแออัดอยู่ในกรุงเทพอยู่ในปริมณฑลพื้นที่ที่มีจำกัดแม้ว่าจะมีความพยายามในการที่จะตัดถนนเพิ่มนะครับแต่ก็ถ้าเทียบกับปริมาณรถที่ออกสู่ตลาดแล้วมันเยอะมากครับนี่ยังไม่นับรวมมาตรการในการกระตุ้นในการส่งเสริมของภาครัฐด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถ EV เนี่ยนะครับนะฮะเราไม่ปฏิเสธนะครับสำหรับเรื่องของการเป็นเมืองใหญ่เรื่องของการขยายตัวของเมืองนะฮะแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งเนี่ยนะครับก็ต้องมีการจัดระบบระเบียบนะครับเตรียมความพร้อมในการที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่อันเป็นผลพวงจากการเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสภาพการแออัดยัดเยียดและเต็มไปด้วยรถรานะครับมันก็ต้องมีวิธีการในการที่จะเตรียมการในการที่จะเตรียมพร้อมในการที่จะขยับขยายนะครับชาวบ้านเราก็ยังปล่อยให้ปริมาณรถเนี่ยมันเต็มท้องถนนนะครับแล้วก็คนขับรถขับราโดยทั่วไปนะครับเพราะอยู่ในเมืองที่มีรถจนจำนวนมากเนี่ยนะครับก็เลยกลายเป็นว่าต่างคนก็พยายามที่จะขับรถไปข้างหน้าให้ได้ครับก็นำไปสู่สิ่งที่มันผิดกฎหมายนำไปสู่สิ่งที่ไม่สนใจวิธีการนะครับและสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือว่าคนใช้รถใช้ถนนในกรุงเทพในปริมณฑลเนี่ยกลายเป็นคนที่เห็นแก่ตัวในระดับหนึ่งนะครับอันนี้เราก็ต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงกันครับว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเพราะว่าอยากจะกลับอยากจะเดินทางอยากจะกลับถึงบ้านหรืออยากจะไปถึงที่ทำงานให้เร็วที่สุดเนี่ยนะครับมันก็เป็นประเด็นที่นำไปสู่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับก็ขอแสดงความเสียใจนะครับกับครอบครัวของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะไปว่ากันเต็มๆด้วยเรื่องนี้นะครับแต่ขอเริ่มต้นด้วยสภาพอากาศในเช้าวันนี้ครับนะฮะอากาศเช้าวันนี้และอากาศตลอดทั้งวัน24ชั่วโมงเนี่ยนะครับปริมาณฟ้าฝนนะครับก็ยังสูงอยู่นะครับในทุกภาคของประเทศยกเว้นในพื้นที่ภาคเหนือครับที่จะมีปริมาณฝนฟ้าขนองกระจายลดลงเหลือประมาณ 40% ของพื้นที่นะครับส่วนภาคอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครหรือพื้นที่ภาคใต้ทั้ง2ฝั่งเนี่ยนะครับปริมาณฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ60ของพื้นที่ทั้งหมดเลยนะครับนะฮะแล้วก็ยังเป็นเรื่องที่จะต้องคอยระมัดระวังนะครับเพราะว่าบางจุดบางพื้นที่เนี่ยฝนก็จะตกหนักและจะมีลมกระโชกแรงนะครับนะฮะรวมไปจนกระทั่งถึงอาจจะมีลูกเห็บนะฮะ
อาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจะต้องใช้ความระมัดระวังให้ดีนะครับกรุงเทพมหานครนะฮะปริมาณพื้นที่นะครับฝนฟ้าขนองกระจายก็ร้อยละ 60% ของพื้นที่นะครับนะฮะแต่ว่าอุณหภูมิในพื้นที่กรุงเทพมหานครนี่สูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ36ถึง38องศาเซลเซียสครับเฉลี่ยแล้วก็อยู่ที่ประมาณ37นะฮะต่ำสุด26องศาเซลเซียสนะครับนี่คือสภาพอากาศนะครับที่กำลังนับถอยหลังเข้าสู่ช่วงฤดูฝนนะครับนะเดี๋ยวรอดูว่าจะมีการประกาศเข้าสู่ฤดูฝนเนี่ยอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่นะครับแต่พอมาถึงช่วงฤดูฝนก็จะกลายเป็นอีกหนึ่งปัญหาแล้วครับสำหรับประชาชนคนไทยทั้งในกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ภาคอื่นๆด้วยนะครับนั่นก็คือเรื่องของฝนนะฮะเรื่องของน้ำท่วมเรื่องของน้ำท่วมขังรอการระบายนะครับเรื่องสภาพการจราจรเรื่องของการติดขัดของรถการก็จะเป็นอีกปัญหาหนึ่งครับที่เกิดขึ้นนะครับก็ว่ากันไปนะครับไปดูข่าววันหน้าหนึ่งกันหน่อยนะครับจะได้เห็นภาพว่าเมื่อวานนี้เรื่องใหญ่เรื่องสำคัญเนี่ยที่บรรดาผู้คนโดยทั่วไปแล้วก็สื่อเนี่ยให้น้ำหนักให้ความสำคัญเนี่ยนะครับไปดูจากหนังสือพิมพ์มติชนนะครับหนังสือพิมพ์มติชนประเด็นหลักนะครับประเด็นหลักที่เกี่ยวข้องกับเรื่องข่าวคราวบนหน้าหนึ่งพาดหัวตัวไม้นะครับสลดกลางกรุงรถไฟขยี้รถเมย์ไฟคลอกดับ8เจ็บ32ใกล้แอร์พอร์ตมักกะสันเหตุติดไฟแดงคร่อมรางอนุทินสั่งดูแลญาติเหยื่อสิริพงษ์ไร้เช็คกล่องดำสิริพงษ์ก็คือสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเมื่อวานนี้ก็ดูจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนแรกครับที่ลงไปในพื้นที่นะครับได้ค่อนข้างเร็วนะครับสำหรับคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติแล้วก็เป็นคนที่อัปเดตนะครับยอดผู้เสียชีวิต8คนนะครับแล้วก็ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บนี่คุณสิริพงษ์บอกว่ายังต้องรอตรวจสอบจำนวนที่แน่นอนก่อนนะครับเพราะว่าการนำส่งโรงพยาบาลเนี่ยมีทั้งทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางประชาชนที่เป็นอาสาประสบเหตุรวมไปจนกระทั่งถึงผู้คนนะครับที่ช่วยกันนะครับคนละไม้คนละมือนำผู้ที่รับบาดเจ็บเนี่ยไปส่งที่โรงพยาบาลนะครับขอสมก.เยียวยาศพละ1ล้าน5แสนคนนะครับเกิดเหตุรถไฟบรรทุกสินค้าชนรถเมล์ก่อนพุ่งอัดเข้าเสาต่อหม้อทางด่วนไฟลุกท่วมแยกพระราม9ตัดกับแยกอโศกเพชรมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายนะครับภาพบนหน้าหนึ่งนี่เป็นความเสียหายย่อยยับยับเยินนะครับสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่ามันเต็มไปด้วยเศษซากนะครับของรถเมล์เศษซากของรถยนต์นะครับซากปรักหักพังนะครับร่องรอยการสูญเสียจากไฟไหม้และอุบัติเหตุที่รุนแรงนะครับแล้วก็มีรถไฟนะครับจอดอยู่ใกล้ๆกับรถโดยรถโดยสารปรับอากาศประจำทางสาย206เนี่ยนะครับที่วิ่งระหว่างเมกะบางนาไปที่บางเขนนะครับแล้วก็ปรากฏว่าไปจอดคล่อมรางรถไฟอยู่นะครับนี่เป็นภาพแห่งการสูญเสียเป็นภาพโศกนาฏกรรมที่มันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นนะครับนะฮะเราสามารถที่จะระมัดระวังป้องกันได้นะครับถ้าทุกคนเนี่ยให้ความร่วมไม้ร่วมมือปฏิบัติตามตัวบทกฎหมายนะครับไม่ฝ่าฝืนไม่เอารถไปจอดคร่อมรางเอาไว้นะครับคือจริงๆแล้วอย่างที่ผบ.ตร.ท่านเรียนไว้เดี๋ยวค่อยไปดูก็แล้วกันนะครับเพราะว่าผบ.ตร.พลตำรวจกิตติรัตน์พันเพชรเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้เอาไว้ค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับนะฮะมีภาพระหว่างที่ทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะครับก็ช่วยกันฉีดน้ำเข้าดับไฟนะครับรถเมสาย206ที่ถูกไฟไหม้อย่างรุนแรงจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วก็นำไปสู่โศกนาฏกรรมเพราะว่ามีคนเสียชีวิตอยู่ภายในรถเนี่ยรวมแล้วถึง8คนนะครับอันนี้เป็นข่าวบนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์
มติชนนะครับเอาเราเน้นที่ข่าวนี้ก่อนก็แล้วกันวันนี้นะฮะ

ำเสนอข่าวแล้วก็ยังมีเรื่องของการนำเสนอคลิปนะครับคลิปภาพเมื่อวานนี้ว่อนเต็มโลกโซเชียลไปหมดนะครับแต่ความจริงเนี่ยเห็นแล้วเราก็สะท้อนใจเหมือนกันนะครับสำหรับสิ่งที่ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นนะครับและจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้สื่อที่มีการก่อติดเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันก็ให้อารมณ์ความรู้สึกสองมุมนะครับมุมหนึ่งเนี่ยก็เป็นเรื่องของคนที่ต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นสภาพเป็นอย่างไรนะฮะใครไปชนใครกันแน่นะครับแล้วก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุมันเป็นอย่างไรนะฮะก็มีสื่อไปสัมพงสัมภาษณ์คนที่อยู่ในเหตุการณ์คนอยู่ประสบเหตุนะครับเล่าถึงช่วงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าในอีกมุมนึงก็มีมุมมองของผู้คนอีกจำนวนไม่น้อยนะครับที่บอกว่าการนำเสนอในลักษณะแบบนี้มันเท่ากับเป็นการซ้ำเติมนะครับผู้ที่ประสบอุบัติเหตุแล้วก็เป็นการซ้ำเติมผู้ที่เสียชีวิตรวมไปจนกระทั่งถึงผู้ที่รับบาดเจ็บในพื้นที่ด้วยนะครับซึ่งมันก็ต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องที่มันเป็นสิ่งที่มันอยู่กึ่งกลางนะครับระหว่างข่าวคราวข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงสิ่งที่มันไปกระทบกระเทือนจิตใจของบรรดาครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตนะครับเมื่อวานนี้เหตุมันเกิดขึ้นเนี่ยก็ช่วงประมาณสักบ่าย 3:40 นาทีประมาณนั้นนะครับก็มี Facebook นะครับแฟนเพจของอาจจะเป็นสื่อของกลุ่มอาสาหรือว่าเป็นสื่อเฉพาะที่มีการรายงานหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือ bangkokbusclub.com นะครับชุมชนคนรักรถเมย์นะครับที่มีการเผยแพร่คลิปจากกล้องบริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศกกรณีรถโดยสารปรับอากาศนะครับสาย206นะฮะชนกับรถไฟนะครับคือรถไฟเนี่ยวิ่งพุ่งเข้าชนนะครับรถไฟก็เป็นรถบรรทุกสินค้าจากฉะเชิงเทรานะครับก็ปลายทางที่บางซื่อนะก็พุ่งเข้าชนเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้และมีผู้เสียชีวิตในรถนะครับเหตุเกิดเมื่อเวลา 15:36 ของวันที่16พฤษภาคม2569ครับโดยในเพจ bangkokbusclub.com เนี่ยก็มีการระบุเอาไว้บอกว่าถ้าสังเกตได้นะครับจะเห็นว่าจุดที่รถไฟชนกับรถเมย์ตรงกับถังก๊าซ NGV ใต้ท้องรถก็เลยทำให้เกิดเพลิงไหม้อย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของการโพสต์ข้อความนะครับที่มีขึ้นนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับความจริงในช่วงบ่ายท่านอยู่ที่นู่นนะครับอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะเพราะว่านายกเนี่ยก็ไปดู อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพนะฮะก็เพื่อที่จะไปรณรงค์ส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญนะครับปรากฏว่าก็ต้องเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครนะฮะแล้วก็ไปดูจุดที่เกิดเหตุนายกไปถึงเมื่อคืนนี้ประมาณสัก4 ทุ่มได้นะครับนะฮะนายกเนี่ยไปถึงจุดที่เกิดเหตุประมาณ4 ทุ่มนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลครับนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยลงพื้นที่ไปตรวจจุดเกิดเหตุรถไฟบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์สินค้าก็คือรถขบวนสินค้านั่นแหละชนกับรถเมย์นะครับใกล้สถานีแอร์พอร์ตเรียวริ้งมักกะสันเพื่อติดตามความคืบหน้าสถานการณ์รวมทั้งการสั่งการให้ดูแลผู้ที่รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตนะครับนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินให้สัมภาษณ์สื่อหลังจากลงไปดูในพื้นที่แล้วเนี่ยนะครับบอกว่าทางผู้สื่อข่าวเองก็คงได้รับรายงานทั้งหลายจากผู้ที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วส่วนผู้บาดเจ็บตนได้กำชับให้ดูแลเต็มที่และต้องเร่งชันสูตรพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้ที่เสียชีวิตและเร่งเยียวยาให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถดำเนินการได้นะครับผู้สื่อข่าวถามว่าจะมีมาตรการยกระดับในการดูแลเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะอย่างนี้ซ้ำซ้อนเกิดขึ้นอีก
หรือไม่อย่างไรนาย

0: ตรีบอกว่าอย่างที่เรียนไว้นะครับว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันมีอยู่แล้วในหน่วยงานทั้งขสบกและการรถไฟตนได้ดูจากคลิปที่ชัดเจนมากนะครับจากผบ.ตร.ที่ส่งให้เห็นว่าไม่ควรมียวดยานพาหนะใดที่ไปจอดคร่อมรางรถไฟอันนี้ขีดเส้นใต้นะครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่ควรมียวดยานพาหนะใดที่ไปจอดคร่อมรางรถไฟจึงต้องนะครับให้มีการดำเนินการในเรื่องนี้นะฮะก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีนะครับเมื่อวานนี้ก็อย่างที่เรียนเอาไว้ครับนายกก็เดินทางลงไปในพื้นที่นะครับนะฮะนายกบอกว่าคำถามของตัวเองก็เหมือนกับคำถามของประชาชนผู้ที่สงสัยนะครับเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสองจุดตัดนายกพูดถึงจุดที่เกิดเหตุนะครับว่า2จุดตัดมีระยะห่างไม่ถึง1กิโลเมตรทำไมไม่มีการแจ้งเตือนนะฮะทำไมไม่มีการแจ้งเตือนว่ามีรถคล่อมทางรถไฟอยู่และแยกนี้รถติดทั้งวันต้องไปดูว่าที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ทำไมไม่เคยมีเหตุเช่นนี้และมามีเหตุในวันนี้มีอะไรที่แตกต่างกันเท่าที่ดูรถไฟที่ปะทะกับรถเมล์ไม่ได้มีการชะลอตรงนี้ก็ต้องไปเรื่องพิสูจน์นะครับคือปกติเนี่ยนะครับใครที่อยู่ในแวดวงรถไฟเนี่ยก็จะทราบดีนะครับว่ารถไฟเนี่ยยิ่งรถไฟขบวนที่บรรทุกสินค้าหนักๆเนี่ยการที่จะจอดเนี่ยจะต้องอาศัยระยะทางนะครับมันไม่ใช่เหมือนกับรถยนต์โดยทั่วไปนะครับที่เบรกนะฮะเบรกกระทันหันได้เนี่ยมันไม่ใช่นะครับรถไฟเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถไฟที่หนักบรรทุกสินค้าเยอะการจัดเบรกเนี่ยมันต้องอาศัยระยะทางนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขามีการเอาไม้กั้นลงขวางการสัญจรเนี่ยนะครับเขาจะลงก่อนที่รถไฟจะมาถึงเนี่ยนานประมาณโอ้โหต้องบอกว่านานพอสมควรนะครับผู้ใช้รถก็จะบ่นว่าทำไมรีบร้อนจังเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางพนักงานกั้นทางเนี่ยก็จะยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติคือต้องลงมากั้นก่อนที่รถไฟจะมาถึงเนี่ยนานนะครับนานพอสมควรทีเดียวครับนะฮะนายกบอกว่าตอนนี้เอาเรื่องช่วยผู้บาดเจ็บนะครับอย่าให้มีการสูญเสียเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ให้ได้ก่อนตนสั่งกำชับหน่วยพยาบาลให้การดูแลผู้บาดเจ็บทั้ง30คนอย่างเต็มที่ส่วนผู้ที่เสียชีวิตต้องเร่งคืนร่างให้ญาตินำไปบำเพ็ญกุศลโดยเร็วที่สุดเมื่อถามถึงกรณีที่ผบ.ตร.ระบุว่าในหลักฐานเห็นว่ารถเมล์ไปคล่อมทางรถไฟจะตอบเรื่องนี้อย่างไรนายกบอกว่าให้ไปถามผบ.ตร.นะฮะคราวนี้หลายคนก็คงอยากจะรู้ว่าผบ.ตร.พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรเนี่ยท่านตอบเรื่องนี้ว่าอย่างไรนะครับน่าสนใจนะครับเพราะว่าตัวของผบ.ตร.เนี่ยก็เรียกได้ว่าลงไปในพื้นที่เนี่ยค่อนข้างคือจริงๆแล้วก็ช้ากว่าที่ควรจะเป็นล่ะเอาอย่างนี้ดีกว่านะฮะเพราะท่านไปถึงนี่ก็ประมาณสัก3ทุ่มนะครับเกือบจะ3ทุ่มนะฮะทางด้านนี้ก็เกิดเหตุที่เขามักสันนี่เองนะครับนะฮะสิ่งที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยนะครับนะฮะก็คือเรื่องที่ทางผบ.ตร.นะครับนะฮะผบ.ตร.นี่พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรเนี่ยนะครับท่านก็เดินทางลงไปในพื้นที่นะครับจุดที่เกิดเหตุนะฮะก็ไปตรวจตาไปดูสภาพนะฮะแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าในมุมของผบ.ตร.ที่ลงไปตรวจสอบนะฮะก็ได้เห็นภาพเห็นเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยตัวท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะครับก็ได้มีการนี่ฮะเจอแล้วนะครับเดี๋ยวขออภัยนิดหนึ่งนะครับล่าช้านิดหนึ่งแต่ว่าเอาชัวร์ๆเอาข้อมูลที่ชัดเจนของทางพลตำรวจกิตติรัตน์พันเพชรที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับหลังจากลงไปในจุดที่เกิดเหตุนะครับตัวของผบ.ตร.เนี่ยนะฮะท่านก็บอกว่ารถเมล์เนี่ยประมาท จากภาพวงจรปิดเนี่ยไปจอดคล่อมรางรถไฟนะครับนะฮะต้องมีการสอบปากคำคนคุมไม้กั้นมีการประสานงานกับทางตำรวจจราจรนะครับเพื่อที่จะเร่งระบายรถแก้ปัญหานะครับรถที่มันติดขัดขวางทางรถไฟอยู่นะฮะจะต้องเร่งไปดำเนินการว่ามีการประสานเพื่อเคลียร์เส้นทางหรือไม่แล้วก็บอกมี3ประเด็นหลักนะครับที่จะต้องไปดูก็คือ1เรื่องระยะทาง2ก็คือเรื่องความเร็วของรถแล้วก็3ก็คือช่วงเวลานะครับตัวของพลตำรวจเอกกิตติรัตน์เนี่ยนะครับนะฮะท่านบอกอย่างนี้นะครับนะฮะท่านบอกว่าเรื่องรถไฟนะครับที่พุ่งชนรถโดยสารประจำทางปรับอากาศจนเกิดเพลิงไหม้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับตัวท่านผบ.ตร.เนี่ยนะครับบอกว่าได้สั่งการนะไปยังตำรวจนครบาล1และสน.มักกะสันให้เร่งบริหารจัดการเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้รถใช้ถนนได้อย่างคล่องตัวแต่ว่าประเด็นหลักเนี่ยอยู่ที่ตรงนี้ครับนะฮะท่านบอกว่าขณะนี้นะฮะหลังจากมีการประสานแจ้งให้กับผู้คนที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยครับนะฮะและตอนนี้ท่านได้สั่งการนะครับไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้ขับรถไฟผู้ขับรถเมย์นะฮะซึ่งก็เรียกได้ว่าจะต้องมีการสอบปากคำนะครับเพื่อให้ทราบข้อมูลรายละเอียดที่ชัดเจนนะครับนะฮะซึ่งผู้สื่อข่าวก็ถามถึงกรณีคนขับรถไฟยังมีชีวิตอยู่นะครับตัวของท่านก็บอกว่าตอนนี้ก็ยังทราบข้อมูลอยู่นะครับเรื่องคนขับรถเมล์เรื่องคนขับรถไฟแต่ว่าก็ย้ำนะครับบอกว่าเหตุการณ์นี้มันสร้างความเสียหายอย่างมากจึงจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมตัวผู้ที่เกี่ยวข้องประเด็นข้อกฎหมายตามพรบจราจรนะฮะตามพรบจราจรทางบกห้ามรถเข้าใกล้ทางรถไฟในระยะ5เมตรนี่ผบ.ตร.ท่านย้ำนะครับรวมถึงประเด็นความเร็วของรถไฟผบ.ตร.กล่าวว่าได้กำชับให้ตรวจสอบระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตนะครับนะฮะผบ.ตร.บอกว่าภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นได้ชัดว่ารถเมย์เนี่ยจอดคล่อมรางรถไฟซึ่งไม่ว่าจะมีรถไฟมาหรือไม่หรือไม้กั้นจะลงมาปิดหรือไม่ผู้ขับขี่ก็ควรเว้นระยะจากแนวรางตามที่กฎหมายกำหนดแล้วก็ชี้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนหรือความจำเป็นในการเพิ่มความเข้มงวดด้านวินัยจราจรเมื่อถามว่าการที่รถเมย์จอดคร่อมรางเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่ผบ.ตร.บอกว่าไม่ใช่เพียงแค่เรื่องมินเมย์แต่การนำรถไปจอดคร่อมรางรถไฟเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอยู่แล้วเพราะไม่สามารถคาดการถึงผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้นอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตถึงการประสานระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะตำรวจจราจรเจ้าหน้าที่ไม้กั้นนะครับในการเคลียร์เส้นทางผบ.ตร.บอกว่าได้สั่งให้ตำรวจไปตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่คุมไม้กั้นได้มีการประสานกับทางตำรวจหรือไม่รวมถึงเจ้าหน้าที่รถไฟที่ทราบว่ากำลังจะเข้าสู่ทางร่วมทางแยกได้มีการแจ้งเตือนนะฮะตำรวจจราจรหรือผู้ขับขี่ให้เคลื่อนย้ายรถและอพยพผู้โดยสารหรือไม่นะครับซึ่งมองว่าหากมีการแจ้งเตือนอย่างทันท่วงทีอาจลดความสูญเสียลงได้นะครับนะฮะส่วนกรณีข้อสงสัยว่าพนักงานขับรถไฟควรมองเห็นรถที่จอดคล่อมทางรถไฟในระยะประมาณ500เมตรหรือไม่และเข้าข่ายประมาทหรือไม่ผบ.ตร.บอกว่าต้องรอผลการสอบสวนใน3ประเด็นหลักอย่างที่เรียนไว้เมื่อสักครู่ครับก็คือเรื่องระยะทางเรื่องความเร็วและช่วงเวลารวมถึงต้องตรวจสอบว่ามีการแจ้งเตือนให้เคลื่อนรถออกจากรางหรือไม่และมีการประสานงานกันอย่างไรเมื่อรถไฟใกล้ถึงจุดตัดทางรถไฟนะครับก็อย่างที่เรียนเอาไว้นะครับว่ารถไฟขบวนหนักๆเนี่ยการจะเบรกเนี่ยการที่จะจอดได้เขาต้องอาศัยระยะทางนะครับไม่ใช่เบรกABS นะฮะหรือว่าเบรกที่มัน เป็นเบรกที่มันเข้ากับยุคสมัยณปัจจุบันเบรกได้ทันทุกทีมันไม่ใช่นะครับนะฮะและที่สำคัญเนี่ยก็คือว่าภาพเหล่านี้เราเห็นมาอย่างชินตาแล้วล่ะคือรถราเนี่ยก็จะไม่สนใจนะครับรางรถฟงลงรถไฟแต่ต่างๆก็จะไปกันให้ได้นะครับอันนี้แหละคือสิ่งที่มันต้องมาแก้กันที่ต้นทางกับเรื่องวินัยการจราจรเนี่ยนะครับคนไทยโดยส่วนใหญ่ก็จะเห็นแก่ตัวกันนะครับอันนี้พูดเรื่องจริงก็อย่าโกรธกันก็อยากจะไปนะครับเราก็เข้าใจนะคืออยากคนต่างก็อยากจะรีบเร่งกลับถึงบ้านหรืออยากจะไปถึงที่ทำงานเร็วๆแต่ว่ามันนำมาซึ่งการเห็นแก่ตัวแล้วก็ไม่เคารพกฎจราจรครับพยายามที่จะเบียดพยายามที่จะไปข้างหน้าโดยที่ไม่ได้สนใจครับว่าตัวนั้นทำผิดกฎหมายหรือทำให้เกิดความเสี่ยงมากขึ้นแค่ไหนอย่างไรนี่คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นครับว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นเราก็คงจะได้เห็นกับการล้อมคอกหลังจากวัวหายอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเรื่องนี้นี่ยังไม่นับรวมสิ่งอื่นๆนะครับที่ควรจะมีการสังคายนามีการทบทวนนะครับในสภาพของกรุงเทพมหานครซึ่งทุกวันนี้ก็เป็นเมืองที่เป็นกล่องบรรจุคนนะครับแล้วก็ทุกคนก็อยู่ภายใต้กรอบที่มีข้อจำกัดอยู่เอาเวลาไปต่อไม่ได้แล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์ที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV 514แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับสายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
6: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิ่งยาวจันถึงศุกร์ 8:30 โดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
7: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
6: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 ถึง 10:00 ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทางทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
8: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยคร
9: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
8: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
10: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
11: จูสังกมาสารวัตร
10: และพี่ก้อยกสิราคล่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
11: เรื่องง
10: ่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
11: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
12: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
13: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
14: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรสโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
15: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า 965 ตลอด 24 ชั่วโมงในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว 3 ทุ่มบอกเล่า 965 ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยาคืนวันพุธช่วงประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบกะอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์คกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่ Thinking Radio ครับ
16: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
17: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
18: ผู้หญิงมากเรื่อง
9: ชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สุงมนต์ สิทธิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิติดาแสงสินแก้ว
18: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการผู้หญิงมากเรื่องนะคะเช้าวันอาทิตย์แบบนี้นะคะ 7:30 นไปจนถึง 9:00 นโดยประมาณที่ FM 96.5 MHz Thinking Radio ค่ะก็แน่นอนค่ะตื่นมาแล้วต้องเจอกับเรา2คนจึงจะสดชื่นสมมนต์สิทธิสมานรายงานตัวค่ะ
19: สวัสดีค่ะนิติดาแสงสินแก้วค่ะรายงานตัวกับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะแล้วก็ทุกช่องทางผ่านทาง FM 96.5 Thinking Radio นะคะแล้วก็รวมถึงทางแอปพลิเคชัน YouTube ทุกๆช่องทางเลยนะคะอย่างที่คุณสมมนต์ว่าเนาะ 7:30 ถึง 9:00 สักชั่วโมงครึ่งโดยประมาณของเช้าวันอาทิตย์นะคะแล้วก็สัปดาห์นี้ก็ปาเข้าไปก็กลางเดือนพฤษภาคมแล้วนะคะเวลาก็ไปค่อนข้างไวแล้วจริงๆแล้วเหมือนกับสัปดาห์หน้าก็จะเริ่มเป็นเรื่องของการเปิดเรียนนะสำหรับกลุ่มของเด็กนักเรียนไทยนะคะสัปดาห์นี้ก็วุ่นวายกันหน่อยสำหรับผู้ปกครองนะคะแล้วก็รวมถึงสภาพอากาศต่างๆที่ขมุกขมัวฝนตกนะบางที่ก็ยังร้อนจัดนะคะแล้วก็สถานการณ์ทั่วโลกก็ยังเป็นเรื่องที่เราต้องจับตามองกันอย่างใกล้ชิดในหลายๆประเทศค่ะ
18: ค่ะก็สิ่งสำคัญที่สุดนะคะเรื่องสุขภาพตอนนี้ยังไงก็ต้องมาก่อนนะคะแล้วก็ข่าวเรื่องสารพัดนะสารพัดโรคภัยไข้เจ็บนะคะแล้วก็รวมไปถึงล่าสุดเนี่ยที่กำลังใจจดใจจ่อกันอยู่ถึงเรื่องของโรคระบาดว่ามันจะไปถึงไหนบนเรือสำราญนะคะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สร้างความตื่นตระหนกให้กับผู้คนทั่วไปนะคะเราก็ติดตามข่าวสารอย่างมีสติแล้วก็ยังคงยึดเอาเรื่องของความปลอดภัยดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองกินร้อนช้อนกลางยังใช้ได้ทุกสถานการณ
19: ์
18: รวมไปถึงการใส่หน้ากากอนามัยด้วยค่ะ
19: ใช่ค่ะล้างมือ7ขั้นตอนด้วย ล้างก็ให้สะอาดด้วยนะเพราะว่าจริงๆแล้วช่วงหน้าร้อนนะต่อหน้าฝนเนี่ยเชื้อโรคเยอะมากนะคะแล้วก็ยิ่งเดี๋ยวโรงเรียนเปิดเทอมกันอย่างเต็มรูปแบบเนี่ยพี่โนทุกปีนะคะก็จะมีข่าวเรื่องของโรคระบาดนะคะในโรงเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเด็กเล็กนะคะบางปีเนี่ยคุณจำได้ไหมว่าผู้ปกครองบางทีบ่นกับเราเลยว่าโอ้โหปีนี้หนักหนาจริงๆโรคระบาดคือจะแอดมิดอะแต่ไม่มีห้องไม่มีห้องในโรงพยาบาลเนื่องจากว่าเด็กล้นเลยก็ว่าได
18: ้เยอะมากเลยเอาละค่ะวันนี้ต้องบอกว่าในช่วงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหูข่าวสารมันเยอะมากนะมันเยอะมากแล้วเราสองคนก็ชวนคุณผู้ฟังพูดคุยนะจำกันได้ว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็ชวนคุณผู้ฟังพูดคุยเนี่ยยังเป็นประเด็นที่ชวนนึกไปถึงอดีตนะคะนึกไปถึงอดีตว่าอะไรดีๆเมื่อโลกจะก้าวไปข้างหน้าเทคโนโลยีเราพยายามจะชวนกลับมาแล้วก็ใช้อะไรนะดินสอปากกานะคะเพราะว่ามันเป็นแนวทางนโยบายที่ทางสวีเดนเนี่ยพุ่งไปข้างหน้า
19: ค่ะ
18: อันนั้นเนี่ยเราตั้งใจว่ามันเป็นประเด็นที่จริงๆแล้วก็อยากจะต่อเป็นไตรภาคได้ไหม
19: เหมือน Star Wars
18: ใช่ไหม Star Wars คือติดคุณผู้ฟังไว้ก่อนนะประเด็นนั้นคือเราชอบมากขณะเดียวกันเนี่ยมันมีอีกหลายแง่มุมที่อยากจะชวนคุณผู้ฟังเนี่ยตามเราไปด้วยแล้วคิดว่าจะมีภาคต่อแน่นอนมีไตรภาคแน่นอนแต่ว่าประเด็นวันนี้เนี่ยที่จะชวนผู้ฟังพูดคุยนะคะต้องยอมรับว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวคราวที่อาจจะสร้างความสะเทือนใจสำหรับคนที่เป็นแม
19: ่
18: เป็นลูกสัมพันธภาพระหว่างแม่ลูกที่มันกลายมาเป็นข่าวบนหน้าสื่อออนไลน์เต็มเพจทุกฟีดทุกอะไรใครพูดอะไรเนี่ยข่าวนำเสนอจนเราที่เป็นผู้รับสารก่อนต้องบอกว่าเป็นผู้รับสารก็รู้สึกไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร
19: ่
18: นะคะดิฉันเองหรือว่ากับคุณแปมเองก็ตามเราก็มองประเด็นนี้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นประเด็นส่วนตัวเนาะแต่ว่าเอาละเมื่อมันมาไกลถึงป่านนี้แล้วเราก็คิดว่าเราน่าจะหยิบยกถือเอาโอกาสในการที่จะมาพูดคุยแต่ขออนุญาตไม่ไปแตะประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลแต่ว่าวันนี้เราจะมาชวนพูดคุยในแง่ของสัมพันธภาพระหว่างครอบครัวนะจะพูดถึงสัมพันธภาพระหว่างแม่ลูกแต่ว่ามองในมุมของมิติที่วันนี้เนี่ยอาจจะมาชวนคุณผู้ฟังพูดคุยนะคะมิติของคุณแปมมิติของดิฉันเองที่อาจจะมีประสบการณ์มีคุณผู้ฟังเองก็มีเขาเรียกประสบการณ์ร่ว
19: ม
18: ทุกคนล้วนแล้วแต่มีบทบาทของการเป็นลูกของแม
19: ่อันนี้แน่นอน
18: แล้วก็บางคนก็เป็นแม่ของลูก
19: ค่ะ
18: บางคนก็มีช่วงชั้นเป็นยายของหลานหรืออะไรก็แล้วแต่ในวงช่วงชั้นของสัมพันธภาพเนี่ยมันมีอะไรที่มันซ่อนอยู่ความรักที่ มันน้อยเกินไปความรักที่มันมากเกินไปความรักที่มันสมดุลมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยววันนี้เรามาช่วยกันพูดคุยโดยที่ไม่ไปแตะเรื่องสัมพันธภาพส่วนตัวของใคร
19: ค่ะ
18: แต่มองในมุมที่อยากจะมาชวนสะท้อนได้เห็นว่าไอ้มิติของความรักนะคะโดยเฉพาะระหว่างแม่ลูกนะคะอาจจะแตะพ่อบ้างนิดหน่อยแต่ว่าวันนี้ขอมาฉายภาพแม่ลูกก่อนแล้วเราก็เคยพูดถึงเรื่องของความกตัญญูเคยพูดถึงเรื่องมิติว่าจริงๆแล้วในอดีตเนาะยุคดิฉันเนี่ยเติบโตมาในแบบนั้นจริงๆเราก็จะได้ยินคำเนี่ยเราต้องซื่อสัตย์ขยันอดทนมีความกตัญญูอะไรเนี่ยเหมือนถูกท่องมาโดยตลอดแต่ว่าตอนนี้มันถึงยุคสมัยหนึ่งเราต้องยอมรับนะคะใครไม่มีใครผิดใครถูกมันเป็นเรื่องส่วนตัวด้วยซ้ำแต่วันนี้ขอมามองในแง่มุมว่าในเมื่อมุมมันมีแบบนี้เนี่ยเราใช้มันเป็นบทเรียนในการหันกลับมาดูครอบครัวของเราว่าแล้วเราควรจะหาสมดุลของสัมพันธภาพแค่ไหนอย่างไร
19: ต้องบอกเลยว่าวันนี้ประเด็นที่ชวนคุยเนี่ยไม่ได้คุยกันไปเรื่อยๆเนาะแต่ว่าเป็นการคุยแล้วทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าสะท้อนย้อนคิดเหมือนกันขนาดเมื่อกี้ที่ฟังพี่โนเนี่ยมันก็ทำให้เห็นถึงภาพอ่ะภาพความทรงจำที่เป็นเรื่องของความเป็นแม่ความเป็นลูกซึ่งบางครั้งมันอาจจะในชีวิตของพวกเราเนาะ50กว่าปีคุณผู้ฟังอาจจะมากหรือน้อยกว่านั้นก็แล้วแต่เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นโอ้โหแม่ลูกผูกพันสวยงามซะอย่างเดียวนะคะในหลายๆช่วงชีวิตเราก็จะรู้ว่าโอ้ยเหล่านี้นะก็ตัวป่วนเหมือนกันนะคะสำหรับเวลาที่พูดถึงแม่แล้วเนี่ยเป็นศัตรูกันในบางช่วงชีวิตก็มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของความเป็นวัยรุ่นใช่ไหมหรือว่ารอยต่อที่เราบอกว่ามันมีวัยขบฏอะในช่วงชีวิตหนึ่งนะคะแต่อย่างที่คุณสงบนบอกกับคุณผู้ฟังนะคะว่าวันนี้คือแน่นอนว่าไม่อยากแตะทั้งสิ้นนะแล้วก็ไม่สามารถก้าวล่วงได้ด้วยนะคะในพื้นที่ชีวิตที่เป็นส่วนตัวจริงๆนะคะของกรณีที่เป็นข่าวที่อยู่ในความสนใจของประชาชนแต่วันนี้อยากจะซูมเอาออกมาแล้วมามองภาพของความสัมพันธ์ดีกว่าของความเป็นแม่ลูกซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าจะให้มองกันผ่านตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันก็ได้รับผลกระทบจากสังคมที่เปลี่ยนไปด้วยสำหรับตัวเองเนี่ยจำได้เลยว่าในภาพของเราเนี่ยของการเป็นลูกเนี่ยเนาะเรารู้สึกว่าให้เราต้องเติบโตมาในยุคที่ต้องตอบแทนพระคุณท่านเนี่ยคือเรียกว่าถ้าเกิดว่าเราโตขึ้นทำมาหากินได้แล้วเราก็ต้องมีโอกาสเนี่ยเราจะพยายามที่ต้องตอบแทนพระคุณท่านด้วยวิธีการอะไรก็แล้วแต่ต่างๆแต่ปรากฏว่าพอมาถามตัวเองตอนนี้ซึ่งณวันนี้เป็นแม่เน
18: ี่
19: ยแล้วถามว่าเราคาดหวังอะไรจากลูกเน
18: ี่
19: ยมันไม่ใช่ภาพที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะได้ความกตัญญูกตเวทีแบบนั้นเลยเรากลับรู้สึกว่าเอ้ยทุกวันเนี้ยถ้าแกเติบโตขึ้นเป็นคนดี
18: ช่วยรอดได้ก็ดีแล้ว
19: ต้องเลยคืออย่ามาให้
18: มายุ่งกับฉัน
19: ใช่คือให้เขาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนะคะมีคุณค่าในแบบของเขานะแล้วก็ไม่เป็นเขาเรียกว่านะไม่เป็นโทษไม่เป็นปัญหาไม่เป็นภาระกับใครเนี่ยโดยที่ไม่ต้องมาเลี้ยงแม่ไม่ต้องคืออยู่ให้ดีนะในชีวิตของเขาก็พึงพอใจแล้วซึ่งตรงนี้มันก็เป็นคล้ายๆกับรอยต่อของความคิดความรู้สึกที่มันเปลี่ยนไปตามสถานการณ์เปลี่ยนไปตามวันเวลาของสังคมซึ่งส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าปัจจัยภายนอกมันก็เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทุนนิยมใช่ไหมเศรษฐกิจนะเรื่องของค่านิยมความเชื่อหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงรูปร่างไปด้วยแล้วก็ไม่ได้แปลว่ามันจะแบบนี้ดีแบบนี้ไม่ดีแบบนี้ถูกแบบนี้ผิดมันอาจจะไม่ตรงไปตรงมาหรือว่าขาวดำชัดเจนเหมือนกับที่ในอดีตเราเคยเห็นภาพนั้นนะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจริงๆแล้วหลายๆเคสนะคะเคสนี้จะเป็นเคสที่เป็นเคสตั้งต้นการคุยที่ใหญ่หน่อยเพราะว่าเป็นข่าวที่ทุกคนอยู่ในความสนใจอะเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีเรื่องราวมากมายในความสัมพันธ์ของแม่ลูกนะคะที่วันนี้เดี๋ยวลองมาขยายความนะคะแล้วก็อย่างที่คุณสมมติว่าวันนี้ชวนกันคิดด้วยว่าในความเป็นเราเนาะที่เราฟังกันอยู่คุณผู้ฟังรับฟังกันอยู่เราเองที่เป็นคนพูดกันอยู่เนี่ยในฐานะของลูกคนหนึ่งแม่คนหนึ่งคนหนึ่งที่มีเพื่อนเป็นแม่นี่เหรอเราเป็นหรือเป็นยายของคนคนหนึ่งที่เป็นแม่ด้วยคือมันมีหลากหลายความทับซ้อนนะคะของบทบาทนะคะที่เกี่ยวข้องกับความเป็นแม่และความเป็นลูกอยู่มากมาย
20: ก็เพราะงั้นเดี๋ยววันนี้นะคะก็ชวนผู้ฟังนะคะพูดคุยกันนะคะแล้วก็ย้ำนะคะว่าวันนี้ไม่ใช่บุคคลแล้วก็ไม่ใช่ประเด็นที่ ที่จะมาหยิบยกว่าใครถูกใครผิดนะคะแล้วก็ไม่แตะประเด็นบุคคลเลยวันนี้ขอพูดในประเด็นภาพรวมและอาจจะขออนุญาตฉายภาพประสบการณ์ของพวกเราด้วยขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้ต้องบอกว่ามีวาระพิเศษ มีวาระพิเศษนิดนึงแล้วก็เรามาชวนพูดคุยในประเด็นนี้เนี่ยก็พยายามจะหยิบเคสต่างๆมาที่มันอาจจะมีมุมมองนะคะที่มันแตกต่างไปนะคะวันนี้รายการผู้หญิงมากเรื่องก็จะขออนุญาตมีแขกรับเชิญเนาะ
19: พิเศษ
20: บอกคุณผู้ฟังตามตรงว่า
19: เธอสวยมาก
20: ยังมีสวยแบบสวยเกินคุณแปมมีด้วยเหรอ
19: ตื่น
20: แล้ว
19: เราตื่นแล้วเราให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงคุณผู้ฟังดีกว่าแขกรับเชิญพิเศษจริงๆค่ะแล้วก็คิดว่าน่าจะช่วยเติมเต็มนะคะรายการวันนี้ให้ได้ครบมุมมองแล้วก็มีอรรถรสเพราะว่าหลายๆท่านก็บอกว่าคือฟัง2คนก็สนุกนะแต่เริ่มเบื่อแล้วเหมือนกันคุยกันไปคุยกันมาใช่ไหม20 ปีนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยรับรองว่าเปลี่ยนบรรยากาศ
20: ไม่เบื่อแน่ๆแล้วก็บอกคุณผู้ฟังไว้ก่อนว่าวันนี้เนี่ยเหตุมันเกิดขึ้นเพราะว่าเรา3คนไปเจอกัน
19: ค่ะ
20: นะคะไปเจอกันแล้วเราก็ได้มีการก็เจอกันต้องบอกว่าถูกอัธยาศัยกันแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนสถานการณ์หลายๆเรื่องรวมไปถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะเพราะเอิญเรื่องนี้มันเป็นเรื่องถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เรา3คนมีอะไรที่มันเป็นมุมมองที่แตกต่างนะคะก็เฉลยเลยมั้ย
19: เฉลยได้เลยจะได้เป็นน้ำจิ้ม
20: นะคะ
19: ให้คุณผู้ฟังทราบ
20: ค่ะก็วันนี้คนที่จะมาเจอกับเรานะคะครูเอื้อง
19: อันนี้ชื่อในวงการอ
20: ันนี้ชื่อในวงการวงการนางงาม หรืออะไรที่คุณบอกสวยแล้วก็เป็นชื่อในวงการ
19: น้ำพริกเผา
20: อ๋อน้ำพริกเผาเออนะคะครูเอื้องนะคะถ้าในแวดวงวรรณกรรมสำหรับเด็กเนี่ยก็อาจจะคุ้นเคยแล้วก็รู้จักนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย
19: ์
20: รับพินทรนักถลางนะคะก็จริงๆก็จะเจอในแวดวงคือเราความจริงเราคุยต่อเนื่
19: อง
20: จากภาคที่แล้วนะเรียนบอกคุณฟังนะคะเราคุยกันแล้วก็มันถูกอรรถรสในเรื่องการใช้หนังสือที่เป็นเล่
19: ม
20: นะคะแล้วทิศทางคุณแป๋มเนี่ยตั้งคำถามกับครูเอื้องว่าเออแล้ววรรณกรรมสำหรับเด็กกับ AI มันจะไปยังไงคือเราก็พูดคุยกันจนกระทั่งเราคุยไปคุยมาแล้วก็มาคุยกันเรื่องนี้เรื่องสัมพันธภาพแล้วเราก็มองเห็นความต่างของเรา3คนที่คิดว่ามันน่าจะมาสร้างความสมดุลในแง่แลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็ส่งต่อให้คุณผู้ฟังนะคะว่าจาก3สถานการณ์เล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนนะคะเคสแรกเลยเอาครูเอื้องก่อนแล้วกันนะคะถือว่าเป็นเหยื่อของรายการเรานะคะ ครูเอื้องเนี่ยก็แต่งงานแล้ว
19: ค่ะ
20: แต่งงานมานานมากแล้วดิฉันชอบแซวเธอตลอดเวลาว่าเธอกินแต่ขนมจีน
19: เพราะ
20: ไม่มีน้ำยา เพราะว่าเธออยากมีลูกแต่ว่าสุดท้ายเธอมีไม่ได
19: ้อันนี
20: ้ช่วยไม่ได้
19: ช่วยไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่เธอ contribute หรือว่าให้กลับมาเนี่ยเยอะมาก
20: เยอะมาก
19: เยอะมากแล้วก็ถ้าเกิดคุณแม่ลูกเล็กเดินตามร้านหนังสือเนี่ยก็จะเห็นพวกยิ่งเป็นเรื่องของวรรณกรรมแปลวรรณกรรมเยาวชนเนี่ยชื่อนี้ก็ต้องตึ้งอ่ะติดหู
20: ตึ้งขึ้นมานะคะเป็นอาจารย์อยู่ในคณะ
19: อยู่ที
20: ่คณะชื่อคณะ
19: ชื่อคณะนี่แหละ
20: คือ
19: ภาควิชา
20: ภาควิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก
19: วรรณกรรมใช่
20: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธ
19: ค่ะ
20: ก็คือชื่อนี้แหละเดี๋ยวให้เธอมาบอกเต็มๆแต่ว่ากำลังจะเล่าให้ฟังว่าครูเอื้องเนี่ยจะมีคือเธอแต่งงานแล้วเธอไม่มีลูกแต่ว่าเธอผูกพันกับคุณพ่อคุณแม่มากเพียงแต่ว่าคุณแม่เนี่ยเสียชีวิตก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนในวงการด้วยกันหรือว่าดิฉันกับคุณแป๋มก็จะรู้ว่าครูเอื้องเนี่ยผูกพันกับคุณพ่อมากคุณพ่อเนี่ยเป็นอดีตปลัดกระทรวงฮะอดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
19: ทำไมรู้สึกเหมือนมีแม่ซื้อแล้วทำจัดรายการ
20: ไม่คือทุกคนเนี่ยจะรู้จักไงในยุคถ้าสนใจเรื่องการศึกษาในแวดวงการศึกษาต้องรู้จ
19: ัก
20: อาจารย์เอกวิทย
19: ์
20: ณถลาง
19: ค่ะ
20: ซึ่งก็ดิฉันได้มีโอกาสไปกราบท่านนะคะแล้วก็ท่านก็เป็นครูคนหนึ่งอ่ะในวงการการศึกษาบ้านเรานะคะแล้วก็ครูเอื้องเองก็ผูกพันกับคุณพ่อมากในช่วงท้ายของชีวิตของอาจารย์เอกวิทย์ซึ่งปัจจุบันเสียชีวิตไปแล้วนะคะเสียไปได้ประมาณ3 ปีนะคะก็ได้มีโอกาสไปพูดคุยแล้วก็ ช่วงท้ายๆเนี่ยเห็นความผูกพันของพ่อลูกที่ต้องบอกว่าคือมันเป็นความผูกพันมากเพราะว่าครูเอื้องเป็นลูกสาวคนเล็กนะคะแล้วเราก็เห็นอยู่จริงๆพอเราได้เห็นมูดเนี้ยก็เลยคิดว่ามันน่าจะมาชวนพูดคุยกันนะคะอันนี้ของครูเอื้องส่วนครูแป๋มนะคะ ครูแป๋มเนี่ยเธอแต่งงานนะคะมีลูกชายคนเดียว
19: อ
20: ันนี้เล่าให้ฟังก่อนว่ามิติตอนนี้ลูกประมาณ12ขวบนะคะ12ขวบเป็นลูกชายคนเดียวนะคะส่วนดิฉันเองเนี่ยก็แต่งงานแล้วมีลูกชายซึ่งอยู่ในช่วงพ้นเยาวชน
19: ต้องบอกว่าเป็นวัยผู้ใหญ่นะวัยผู้ใหญ
20: ่28คนนึง26คนนึงผู้ชายทั้งคู
19: ่ค่ะ
20: เราคุยกันว่าใน3บทบาทเนี่ยที่เรากำลังเชิญกำลังเผชิญอยู่เนี่ยเราอยากจะมาถ่ายทอดในแง่มุมที่มันมีความแตกต่างแต่ว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของสัมพันธภาพในครอบครัวแล้วเกี่ยวข้องกับเรื่องของความผูกพันระหว่างแม่ลูกว่าสุดท้ายแล้วมันจะไปหาจุดสมดุลกันตรงไหน
19: ค่ะคือนับเป็นประเด็นที่ท้าทายทางความคิดเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆคือเป็นประเด็นในชีวิตประจำวันอะแต่ว่าถามจริงๆอะเราได้มีโอกาสหยุดคิดนะแล้วก็ใคร่ครวญสำรวจคุณภาพของความสัมพันธ์นะระหว่างเราเอาสมมติเคสง่ายเรากับแม่เราหรือเรากับลูกเราเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรเพราะว่าบางครั้งเราบางคนก็บอกงี้นะรักกันนะแต่ทำไมชอบแสดงออกว่าไม่รักกันนะเช่นเจอหน้ากัน
20: โดยเฉพาะเจนเบบี้บูมเมอร์กับเจนเอ็กซ
19: ์อันนี้ชัดมาก
20: ชัดมาก
19: ชัดมากเลยคือบ่นหรือว่าโมโหใส
20: ่
19: นะหรือถ้าเกิดใช้ภาษาง่ายๆคือเหวี่ยงเหวี่ยงใส่แล้วแทนที่จะไปเหวี่ยงหาคนอื่นไม่ใช่นะเหวี่ยงหาคนที่ใกล้ตัวที่สุดแล้วเรารู้ทั้งรู้ว่ารักเราที่สุดแต่กลายเป็นว่าการถนอมน้ำใจตรงนั้นเนี่ยเอ๊ะมันล่วงหล่นหายไปไหนจากการเวลาทั้งที่จริงๆแล้วในความสัมพันธ์ของความเป็นแม่กับลูกเนี่ยมันมีคำพูดบอกว่าต่างคนต่างเป็นของขวัญซึ่งกันและกันก็คือว่าลูกก็เป็นของขวัญของแม่เนาะเกิดมาโหท่ามกลางความสุขใช่ไหมทำให้เติมเต็มชีวิตของความเป็นผู้หญิงคนหนึ่งให้กลายเป็นแม่อย่างสมบูรณ์และมีความหมายนะในขณะที่แม่เองก็เป็นความหมายของลูกทุกครั้งที่เราคิดถึงแม่ถึงแม้ว่าแม่เราจะไม่อยู่แล้วก็แล้วแต่นะคะหรือว่าอยู่ไกลเนี่ยแต่ว่าความรู้สึกอบอุ่นใช่ไหมจากอ้อมกอดหรือว่าความที่มันจะบอกว่าโทรจิตไหมคือเซนส์ที่มันผูกพันยึดโยงกันได้อันนี้เดี๋ยวต้องถามครูเอื้องด้วยเพราะว่านิทานเนี่ยก็ถูกมองว่ามันคือเครื่องมือที่เชื่
20: อ
19: มคือเป็นสะพานไอ้สร้างสายใยที่เรามองไม่เห็นตั้งแต่เด็กถึงแม้ว่าในตอนโตต่างคนต่างไปใช้ชีวิตยิ่งลูกก็ออกจากตัวเราไปเรื่อยๆเนาะแต่ไอ้ความรู้สึกหรือโมเมนต์อะโมเมนต์ที่มันอบอุ่นมันปลอดภัย
20: ใช
19: ่
20: สายใยนั้น
19: ใช่แล้วไอ้แบบไอ้นิทานเนี่ยแล้วกลับไปที่เรื่องของสวีเดนที่เราคุยกันคราวที่แล้วเนี่ยที่เขาบอกว่าตอนนี้สวีเดนตื่นกันทั้งประเทศแล้วโดยเฉพาะรัฐบาลบอกว่าไม่ได้แล้วเรื่องแท็บเล็ตเรื่องของดิจิตอลมือถือเนี่ย
20: วางลง
19: พักก่อนพักก่อนจ้าขอกลับมา1กระดาษ2ปากกานะคะแล้วก็เผลอๆ3ก็คือแม่กับคุณครูนะคะที่จะเป็นคนเชื่อมและทำให้เกิดกระบวนการสื่อสารแบบอนาล็อกก็ใช้คำนี้นะคือคำว่าอนาล็อกไม่ได้แปลว่าล้าหลังนะแต่อนาล็อกคือเนี่ยใช้สมองคิดใช้มือเขียนนะใช้ตามองใช้ใจสัมผัสนะคะแล้วก็ลองดูซิว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมาทำให้เกิดการเรียนรู้ระยะยาวสำหรับเด็กสวีเดนกลับมาให้เป็นเหมือนเดิมได้หรือไม่อย่างไร
20: ใช่คือมันสะท้อนย้อนกลับมาแล้วล่ะแล้วบางทีในท่ามกลางโลกซีวิไลที่เราก้าวไปข้างหน้าแล้วเราก็มักจะเจอคำถามเด็กถ้าคุณจำได้ยุคหนึ่งสมัยหนึ่งที่เด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็อาจจะเกิดคำถามว่าทำไมเราต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ด้วยบางทีมันเป็นคำถามอะซึ่งสำหรับคำถามนี้ฉันว่ามันไม่ได้ผิดนะเด็กเขามีสิทธิ์ที่จะตั้งคำถามเพราะว่าแต่ละยุคสมัยมันแตกต่างกันเขาเติบโตมาในยุคสมัยที่อีกแบบหนึ่งอ่ะคุณจะไปเทียบบอกเบบี้บูมเมอร์ที่เมื่อสักครู่นี้คุณแปมยกตัวอย่างว่าเออความรักพ่อแม่ก็ไม่แสดงออกแต่ว่าคนยุคหนึ่งก็รู้ว่าแม่รักถูกด่าทุกวันแต่ก็รู้ว่าแม่รักแต่ว่าเด็กคนนั้นอาจจะรับไม่ได
19: ้ค่ะ
20: เราอาจจะรู้สึกทำไมแม่เป็นแบบนี
19: ้
20: แต่อาจจะมีเด็กอีกจำนวนหนึ่งเขารับได้ก็แล้วแต่ไงมันก็ต้องอยู่ที่ว่าพื้นฐานของการถูกเลี้ยงดูมาถูกหล่อล้อมมาการสภาพแวดล้อมมาเป็นแบบไหนยังไงองค์ประกอบมันเยอะมากนะคะมันไม่ใช่แค่ การเลี้ยงดูอย่างเดียวแล้วเรามาตัดสินว่าเด็กคนนั้นเป็นยังไงมันองค์ประกอบมันเยอะมากนะคะเปิดหัวมาสักขนาดนี้ในเบรกแรกนะ
19: เผาหัวเครื่อง
20: เผาซะเผาหัวเครื่องซะนะคะตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตไปเติมน้ำมันหล่อเลื่อนนิดนึงเพื่อที่จ
19: ะ
20: กลับมาหาคุณผู้ฟังในเบรกหน้าพร้อมกับครูเอื้องอีกท่านหนึ่ง
19: แขกรับเชิญพิเศษไม่ใหญ่คุณผู้ฟังพลาดจริงๆนะ
20: คะ
19: เดี๋ยวอดใจรอสักครู่นะคะพักเคารพธงชาตินะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่สองของผู้หญิงมากเรื่องค่ะ
0: ผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สุมนต์ สิทธิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิติดาแสงสินแก้ว

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
7: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
6: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
7: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
6: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
7: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
6: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
7: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
8: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
9: ๆผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สุงมนต์ปิทิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิติดาแสงสินแก้ว
10: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการผู้หญิงมากเรื่องนะคะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสงมนสิทธิสมาร์ทแล้วก็ดิฉันนิติดาแสงสิงแก้วนะคะวันนี้ชวนคุณผู้ฟังคุยกันเพลินๆนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งให้ชวนกันสำรวจเนาะสำรวจคุณภาพของความสัมพันธ์นะคะระหว่าง ความเป็นแม่ความเป็นลูกนะไม่ว่าคุณผู้ฟังจะอยู่ในฐานะอะไรก็ตามนะคะแล้วก็อย่างที่เราคุยกันมาในเบรกแรกนะคะเราก็โปรยกันมาว่าแต่ละบ้านแต่ละครอบครัวก็อาจจะมีรูปแบบของความสัมพันธ์ที่ไม่เหมือนกันแล้วบางครั้งนี่การใช้สายตาเนาะไปตัดสินว่าแบบนี้ดีแบบนี้ดีเนี่ยก็คงจะไม่แฟร์แล้วล่ะนะสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเพราะว่ามันมีปัจจัยแวดล้อมนะสิ่งที่เกี่ยวข้องนะคะสิ่งที่เป็นตัวแปรมาทำให้ความสัมพันธ์มันเปลี่ยนรูปร่างไปเนี่ยจำนวนมากนะคะฉะนั้นวันนี้คุยกัน2คนก็ไม่เร้าใจพอละค่ะวันนี้ก็เลยขออนุญาตเติมเต็มนะคะการคุยของผู้หญิงมากเรื่องด้วยแขกรับเชิญพิเศษจริงๆนะคะไม่รู้ละว่าจะเรียนเชิญท่านมาอยู่ในตรงไหนอย่างไรแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นมุมของความเป็นลูกนะเธอก็ฟิตอินนะคะในมุมของความเป็นครูบาอาจารย์เนาะที่อยู่กับเด็กๆนะคะที่เป็นเจนซีมากมายนะคะรวมถึงการสะท้อนมุมมองของลูกๆปัจจุบันนะว่าเขาคิดอย่างไรเขามองอย่างไรเรื่องของความกตัญญูต่างๆเนี่ยเธอก็ฟิตอินนะแล้วก็ถ้าเกิดจะมองในภาพของเด็กเล็กเพราะว่าอยู่ในแวดวงของวรรณกรรมเยาวชนเนาะซึ่งเราเชื่อว่าเรื่องของการอ่านเรื่องของนิทานเรื่องของการเล่าเรื่องเนี่ยมันเป็นฐานสำคัญที่ทำให้เกิดความผูกพันยิ่งฟิตอินใหญ่เลยนะคะเพราะว่าคุณครูเอื้องเนาะอย่างที่พี่โนได้แนะนำไปในช่วงแรกนะคะก็คือต้องบอกว่าเป็นอาจารย์นะประจำภาควิชาวรรณกรรมสำหรับเยาวชนนะคะของมสวประสานมิตรนะคะซึ่งครูเอื้องก็เป็นทางนักแปลด้วยนะคะแล้วก็เป็นอาจารย์เป็นนักกิจกรรมนะคะแล้วก็อยู่ในแวดวงของการอ่านเรื่องของวรรณกรรมเยาวชนมาตั้งแต่ไม่รู้กี่สิบปีแล้วนะคะวันนี้ก็เลยถือโอกาสจังหวะช่วงชิงตัวนะคะครูเอื้องมาชวนคุยกับพวกเราสองคนก็ผู้หญิงมากเรื่องขอต้อนรับคุณครูเอื้องค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์รพินทร ณัฐหลางสวัสดีค่ะ
11: สวัสดีค่ะ
12: สวัสดีค่ะเมื่อกี้แอบฟังอยู่พอบอกว่าเป็นผู้หญิงเธอสวยเนี่ยใจละลายแล้วก็รู้สึกว่ามีเกียรติมากเลยได้รับเกียรติมากเลยที่ได้มาร่วมกับผู้หญิงมากเรื่องและจริงๆเป็นผู้หญิงเรื่องมาก
10: อุ้ยก็เลยงั้นเลยเคมีเราเข้ากันได้แน่นอนนะคะไม่ผิดรายการไม่ผิดห้องแล้ว
13: คุณแปมบอกว่าครูเอื้องฟิตอินอันนี้ดิฉันเห็นด้วยสำหรับดิฉันเนี่ยสแตนด์อิน
10: สแตนด์อินคือแทนได้เลย
13: ได้เลย
10: ถ้าเกิดว่าเราลาป่วยคนใดคนหนึ่ง
13: สแตนด์อินเลย
10: เรียนว่าโทรเรียกได้เลย
13: นะอ่ะไหนๆก็ไหนๆวันนี้หลงมาเป็นเหยื่อเป็นแขกรับเชิญในรายการผู้หญิงมากเรื่องแล้วเปิดด้วยครูเอื้องเลยครูเอื้องเล่าให้เราฟังนิดหนึ่งนะคะอันนี้อาจจะพูดถึงเรื่องในเชิงของสายสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกเพราะว่าคือเห็นจริงๆแล้วเนี่ยครูเอื้องเนี่ยต้องถือว่าสนิทกับคุณพ่อมากดิฉันจำได้นะคะว่าตอนที่อยู่เนี่ยครูเอื้องนี่จะเป็นคนพูดถึงพ่อเยอะมากแล้วตอนที่ดิฉันได้มีโอกาสไปกราบท่านก็คือมันสัมผัสได้ด้วยสายตาด้วยอะไรล่ะคือมันสื่อสารได้อะว่าท่านรักลูกสาวคนเล็กมากมันเห็นภาพนั้นชัดเมื่อภาพมันชัดแบบนี้เนี่ยดิฉันจำได้ตอนที่ท่านเสียไปเนี่ยครูเอื้องใช้เวลานานมากกว่าจะกลับมายืนที่เดิ
10: ม
13: ดิฉันนึกถึงเพลงนะ
10: เปิดเพลง
13: กลับมายืนที
10: ่ไม่ร้องไม่ร้อง
13: หรอ
10: บอกแค่ชื่อเพลง
13: อ๋อโอเคแหมแต่ไม่เป็นไรหรอกดิฉันก็ไม่เสียเซลล์หรอก
10: เพราะว่าเดี๋ยวต่อนะ
13: เดี๋ยวต่อได
10: ้ที่เคยคุณ
13: ไปกันนะเดี๋ยวคุณผู้ฟังเปลี่ยนคลื่นก็เห็นภาพนั้นแล้วก็ต้องใช้เวลาเป็นปีเป็นปีเนี่ยแล้วก็จริงๆแล้วเราเคยคิดว่าอยากจะอันนี้แอบบอกคุณผู้ฟังเลยนะคะอันนี้เบื้องหลังการเจอครูเอื้องแล้วก็เป็นที่มาของ3คนเนี่ยคือส่วนหนึ่งเราก็ต้องการให้เธอได้ผ่อนคลายจากสถานการณ์ที่เธอกว่าจะกลับมายืนที่เดิมได้เนี่ยเธอใช้เวลานานมากนะคะแล้วก็รู้ถึงสายสัมพันธ์ที่ทรงพลังในแบบนั้นอยู่นะคะแล้ววันนี้กลับมาอยากให้เล่าถึงสายสัมพันธ์รักกันอยู่แล้วแหละแต่คำว่ารักในที่นี้เนี่ยอยากพูดถึงตอนที่ย้อนไปซึ่งอาจจะนานมากที่ครูเอื้องแต่งงานคือเป็นพ่อลูกที่รักกันมากตอนแต่งงานเนี่ยคุณพ่อหรือว่าครูเอื้องเองเนี่ยตอนนั้นเป็นยังไงมันเหมือนมันต้องจากกันหรือเปล่าความรู้สึกยังไง
10: ในตอนน
12: ั้
10: น
12: จริงๆพี่โดบอกว่ากว่าจะกลับมายืนที่เดิมใช้เวลาเป็นปีจริงๆมันก็ไม่เชิงไปที่เดิมเท่าไหร่หรอกคือแม้จะยืนจุดเดิมแต่ว่ามันก็มุมมองอะไรต่างๆมันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วอ่ะคือคนที่รักพ่อรักแม่มากๆจะรู้ว่าเมื่อสูญเสียท่านแล้วเนี่ย ชีวิตเรามันเปลี่ยนไปเลยแม้ว่าเราจะพยายามที่จะแบบเออเข้มแข็งเราเข้าใจสัจธรรมของชีวิตทุกอย่างเลยเราเติบโตมาไวขนาดนี้แล้วเนี่ยแต่พอมันเกิดขึ้นกับเราจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำได้ก็คือว่ากำลังใจที่เราให้ตัวเองกับคนรอบข้างที่เขารักเราแล้วเขาอยากเห็นเรากลับมาสดใสเท่าที่เราจะทำได้แล้วเราก็เก็บคุณพ่อคุณแม่ไว้อะเป็นแรงบันดาลใจของเราที่จะทำให้เราประคองชีวิตตัวเองไปในทิศทางที่เราคาดว่าท่านอยากจะเห็นเราเป็นแบบไหนเราก็ทำไม่ให้ท่านผิดหวังเพราะเราเชื่อว่าท่านมองเราจากที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วชาติหน้าเราก็อาจจะได้เจอท่านอีกอะไรแบบเนี้ยทีนี้ถ้าย้อนไปถึงวันที่เราจะแต่งงานเราก็รู้สึกว่าเราจะต้องห่างพ่อจริงๆแล้วแหละจำได้ว่านี่เล่าแบบไม่อายเลยวันส่งตัวแต่งงานส่งตัวร้องไห้ร้องไห้มากมายเหมือนกับแบบจะถูกส่งไปต่างประเทศ
13: ไปเชื่อ
12: จะร้องเชื่อเหรอคะคือมันรู้สึกใจหาย
11: มากว่าจะจากกัน
12: จนเหมือนจะจากกันว่าเฮ้ยมันฟังดูเหมือนเวอร์เนาะแต่ว่ามันรู้สึกจริงๆว่าเราเป็นลูกเล็กของพ่ออ่ะแล้วพ่อค่อนข้างโอ๋เพราะว่าเอื้องในเสียแม่แต่อายุ13แล้วในวัยที่เสียคุณแม่ตอนนั้นเนี่ยเรารู้ความไม่มากพอที่จะได้ทดแทนบุญคุณคุณแม่ไม่ได้ลากันคุณพ่อยังรู้เลยตอนคุณพ่อไม่สบายคุณพ่อบอกว่าพ่อรู้ว่าหนูแบบว่าทดแทนจากสิ่งที่หนูไม่ได้ให้แม่เนี่ยมาชดเชยให้พ่อหมดเลยเพราะฉะนั้นมันเต็มเปี่ยมพ่อได้รับเต็มเปี่ยมดังนั้นในวันที่แต่งงานน่ะรู้สึกว่านี่เราต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่จริงๆเราต้องรับผิดชอบต่อจากนี้เราจะมีชีวิตของเราที่มีลูกมีสามีแล้วเราจะต้องห่างพ่อเราจริงๆหรอแต่ในความเป็นจริงแล้วเราไม่ได้ห่างพ่อเลยแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในบ้านเดียวกันแล้วเนี่ยแต่สายใยความรักความผูกพันการโทรศัพท์หากันการสื่อความคิดถึงกันและการพูดคุยกันทุกเรื่องบางทีมันอาจจะแน่นแฟ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำไป มันอาจจะเป็นเพราะเราโตขึ้นเรามีมุมมองในชีวิตที่เข้าใจอะไรมากขึ้นรวมถึงเข้าใจในมุมของความเป็นคุณพ่อด้วยว่ากว่าคุณพ่อจะเลี้ยงเราเติบโตมาเป็นตัวเราจนทุกวันนี้เนี่ยคุณพ่อผ่านอะไรมาบ้างคุณพ่อคิดอะไรรวมถึงคุณแม่ด้วยท่านคิดอะไรท่านคาดหวังอะไรกับเราเราเข้าใจท่านมากขึ้นจากการเติบโตของเราค่ะ
13: นะเราก็ตอนที่มีโอกาสคุยกับครูเอื้องเนี่ยยังบอกเออแล้วตอนที่แบบว่าเสียคุณแม่ไปเนาะแล้วคุณพ่อไม่คิดจะมีภรรยาใหม่ด้วยนะคะครูเอื้องก็เล่าให้เราฟังแบบตรงไปตรงมาเพราะว่าเป็นลูกคนเล็กอ่ะ
12: ค่ะ
13: งั้นลูกคนเล็กก็แล้วเป็นลูกรักนะคะคุณพ่อก็เอาอกเอาใจมากแล้วว่าครูเอื้องก็ไม่ยอมอ่ะคือยังไงก็ไม่ยอมให้มีแม่ใหม
12: ่
13: ซึ่งคุณพ่อก็ยอมตาม
12: ค่ะ
13: คือตามใจลูกหมดแล้วก็ไม่พร้อมที่จะมีใครเพราะรู้ว่าถ้าการจะมีใครคนใหม่เนี่ยมันหมายถึงสัมพันธภาพระหว่างพ่อลูกอาจจะมีปัญหา
12: อ
13: ันนี้ก็อันนี้คือใช้ให้เห็นก่อนอันนี้กรณีของครูเอื้อง
12: ค่ะ
13: นะคะทีนี้หันมาที่ครูแปมมั่ง
12: โดนด้วยเหรอ
13: โดนฮะเพราะว่าเป็นลูกชายคนเดียว และอยู่ในช่วงวัยที่

0: สัมพันธภาพแล้วก็ระหว่างพ่อลูกก่อนแล้วจนวันเนี้ยมาเป็นแม่ของลูกชายคนเดียว
1: ค่ะคือถ้าเกิดของเคสตัวเองเนี่ยมันอาจจะเป็นภาพของความสัมพันธ์ที่มันทับซ้อนกันอยู่หลายชั้นเนาะคือด้วยความที่เป็นลูกสาวนะลูกสาวคนเดียวของพ่อของแม่แล้วก็มาเป็นแม่ตัวเองซึ่งในบรรยากาศชีวิตประจำวันเนี่ยเราอยู่ด้วยกันแบบ3เจนก็คือว่าไม่ใช่ว่าเจอกันแค่สัปดาห์ที่แต่ว่าเราอยู่ด้วยกันร่วมชายคากันเช่นอยู่ด้วยกันเลยค่ะคือแบบว่ากลับบ้านก็คือจะเจอกันตอนเช้าก่อนออกไปทำภารกิจส่วนตัวก็จะเจอกันนั้นเนี่ยมันก็จะมีความผสมของความสัมพันธ์ในบ้านที่ทับซ้อนกันมาหลากหลายรูปแบบเช่นแม่ลูกลูกแม่ลูกเขยลูกชายคุณยายคือมันเหมือนกับว่าปนกันอยู่นะคะแล้วก็แต่สิ่งอันที่เราเห็นเนี่ยคือมันเป็นก้อนของความรู้สึกว่าเราพวกเดียวกันแล้วก็อันนี้ก็คือพยายามที่จะส่งสัญญาณนี้ให้กับลูกชายด้วยนะคะเพราะว่าเราก็ทราบกันอยู่ว่าเรื่องของ generation gap ในยุคนี้เนี่ยก็มีความแตกต่างกันค่อนข้างสูงแล้วก็พยายามให้เห็นว่าถึงแม้ว่ามันจะมีความแตกต่างแล้วยิ่งใกล้โอกาสที่เราจะ clash กันทางความคิดความรู้สึกในเรื่องของเจนมันก็ยิ่งมีสูงแต่ว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามถึงจะทะเลาะกันถึงจะไม่พอใจหรือว่าไม่ถูกใจกันเนี่ยแต่ลึกๆให้ลำลึกไว้เสมอว่าเราคือกลุ่มก้อนเดียวกันหรือคือพวกเดียวกันสำหรับคุณพ่อเนี่ยที่เสียไปต้องบอกพี่โนพี่เอื้องคุณผู้ฟังว่าณวันนี้ก็ยังไม่เหมือนเดิมคือข้างนอกอาจจะดูเหมือนว่าเราโอ้โอเคเราแฮนเดิลเราจัดการชีวิตได้นะคะแต่ว่าจะบอกเลยว่าข้างในมันต่างมากๆนะแล้วก็บางครั้งถ้าพูดอย่างไม่อายคำเดียวกับที่คุณหนูเอื้องเล่าให้คุณผู้ฟังก็คือว่ามันมีสเปซมันมีพื้นที่ของความรู้สึกโดดเดี่ยวนะโดดเดี่ยวกับทั้งที่เรามีแม่เรามีสามีเรามีลูกที่รักเรามากๆแล้วเราก็รักเขามากๆแต่ว่ามันมีความรู้สึกโดดเดี่ยวบางอย่างที่เรารู้ว่ามันไม่มีใครแทนได้มันเป็นความรู้สึกอิ่มอุ่นนะอุ่นใจมั่นใจบางอย่างนะคะที่พอไม่มีคุณพ่อปั๊บเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเราต้องพยายามรวบรวมแรงฮึดอะแล้วลุกขึ้นมาจัดการด้วยตัวเองมันอาจจะอธิบายเป็นคำพูดออกมาค่อนข้างยากแต่ว่ามันทำให้บางครั้งเกิดความรู้สึกว่าเรากำลังแบกอะไรบางอย่างทางความรู้สึกอยู่นะคะซึ่งบางครั้งถ้ามันเป็นสัญญาณที่ไม่แรงมากมันก็อาจจะทำให้เราใช้ชีวิตได้ปกติแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่มันไปผนวกกับเช่นความเครียดความเหนื่อยความเห็นนู่นเห็นนี่แล้วมันเริ่มไม่ถูกใจไม่สนุกแล้วเนี่ยมันก็อาจจะก่อตัวเป็นวิกฤตภายในใจที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยตอนนั้นเนี่ยเราชักจะจัดการมันยากแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยในแง่ของเรื่องของความสัมพันธ์มันมีความซับซ้อนหลากหลายมากนะคะแต่ว่าในภาพรวมตอนนี้ก็ด้วยความที่พอไม่มีคุณพ่อแล้วก็ยังมีคุณแม่ที่เราก็พยายามเรียกว่าดูแลท่านให้ดีที่สุดนะคะเพราะว่านั่นก็คือเรียกว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นผู้ใหญ่ผู้มีพระคุณของเราที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ให้ทำอย่างไรให้ท่านสบายใจทำอย่างไรให้ท่านมีความสุขในแต่ละวันแล้วก็แน่นอนสายสัมพันธ์ที่มีอยู่ในแต่ละวันมันก็จะแน่นขึ้นเนาะแน่นขึ้นเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นรูปแบบเดียวกับเหมือนกับตอนเราเด็กมันก็เปลี่ยนไปตามสภาพการต่างๆยิ่งกับลูกซึ่งถือว่าณวันนี้เป็นโจทย์ท้าทายมากๆเพราะว่าโลกที่มันเปลี่ยนไปอย่างสุดขั้วนะคะหรือว่าไลฟ์สไตล์ของเด็กๆเจนอัลฟาทุกวันนี้มันก็จะไม่ใช่อายุ12เหมือนที่เราเติบโตขึ้นมาที่เรายังเล่นอะไรนะหมากเก็บโดดยางใช่ไหมเขี่ยสติ๊กเกอร์อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้คือมันเปลี่ยนไปหมดละคราวนี้เนี่ยบางครั้งก็ต้องกลับมาถามตัวเราว่าเอ๊ะเราพร้อมแค่ไหนใจเราพร้อมแค่ไหนสำหรับการมองเห็นความเปลี่ยนแปลงแบบนี้เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายังยึดอยู่กับกรอบเดิมในแบบที่เราคุ้นชินเนี่ยแรงกระแทกเยอะแน่นอนเพราะว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆเราจะรู้สึกไม่พอใจจะรู้สึกหงุดหงิดจะรู้สึกไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไม่เป็นไปในแบบที่เราอยากให้เป็นแต่ว่าพอมองในมุมกว้างมากขึ้นบางครั้งคุณแม่ก็จะเป็นคนเตือนบอกว่าน้ำเชี่ยวอย่าพึ่งขวางปล่อยก่อนเดี๋ยวก็ดีคือเหมือนกับกลายเป็นว่าส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์เนี่ยแม่เองก็จะเป็นคนมาสอนเราทั้งที่จริงๆแม่ไม่เคยมีลูกชายแต่ว่าคิดว่าในความเป็นแม่ลูกเนี่ยฐานชีวิตหรือฐานความเข้าใจบางอย่างก็อาจจะสามารถส่งต่อได้แล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าคำพูดซึ่งปกติไม่ค่อยเชื่อแม่เท่าไหร่แต่คำพูดแบบเนี้ยมันสามารถมากระตุกเราถึงแม้จะไม่ใช่ทันทีแต่ก็ทำให้เราได้คิดทบทวนว่าแล้วถ้าอย่างนั้นเราจะจัดวางความสัมพันธ์ของเรากับลูกที่กำลัง กำลังเติบโตเป็นตัวของตัวเองแบบไหนอย่างไรให้มันมั่น

0: คงแข็งแรงที่สุดโดยที่ไม่จำเป็นต้องใกล้กันที่สุดน่าจะเป็นรูปแบบประมาณแบบนั้นอันนี้ก็คือสำหรับกรณีของลูกซึ่งกำลังจะพรีทีนเนาะแต่สำหรับคุณโสมนเนี่ยต้องบอกว่ายิ่งซับซ้อนขึ้นอีกเพราะว่าอยู่ในช่วงวัยที่คือดูแลหลายหน้างานมาก
1: ม
0: าคือมีทั้งคุณแม่คุณสมบูรณ์มีสามีมีลูก2คนนะคะซึ่งเรียกว่าต้องบอกไม่ใช่เด็กแล้วอะ่ะก็คือเขาโตเขามีความ
1: พร้อมจะมีเมียแล้ว
0: ถูกต้องอย่างนั้นเลยเนี่ยนะ
1: ค
0: ุณจัดการความสัมพันธ์อย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันนี้เราอาจจะยังไม่ได้ถามกันในวันนี้นะแต่ว่าถ้าถามคุณสมบูรณ์น่าจะตรงที่สุดก็คือว่าความรู้สึกของคุณเนี่ยถ้าในวันที่ลูกจะแต่งงานนั่นแปลว่าเป็นจุดเปลี่ยนแล้วนะจากที่คุณเคยเป็นควีน
1: นะ
0: คะควีนของบ้านใช่ไหมมีตายแล้วคุณเป็นตัวอย่างของการที่มีผู้ชายมาลุมรัก
1: ใช่ไหม
0: ใช่ไหมทั้ง
1: ผู้ชาย
0: ทั้งบ้านเลย
1: บ้าน
0: น่าอิจฉา
1: เป็นผู้หญิงคนเดียวแต่ว่าม
0: ันยังไง
1: ตอนนี้ผู้หญิงเริ่มจะมากขึ้น
0: มากเรื่อง
1: มากเรื่องเป็นผู้หญิงมากเรื่องซะแล้ว
0: ใช่เพราะว่าจะเริ่มมีตัวแปรต่างๆเกิดขึ้นคุณคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรอยากให้โอกาสนี้สัมภาษณ์คุณส่วนมงสักนิดหนึ่งนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างสำหรับในรูปแบบของความสัมพันธ์ตอนนี
1: ้วันนี้ฉันว่าที่ฉันเห็นข่าวนะแล้วก็เห็นตัวเองด้วยเหมือนกันคือต้องยอมรับคือดิฉันเนี่ยเกิดมาในครอบครัวที่อาจจะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคือพ่อกับแม่เนี่ยแยกทางกันตอนเราช่วงวัยรุ่นเลยกำลังเฮี้ยวฮ้าวเนี่ยก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมันมีลักษณะเฉพาะของคนที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเราจะมีความรู้สึกว่าเราจะรักท่านมากเราจะรู้ว่าต้องฟันฝ่าอุปสรรคเบอร์ไหนคือถ้าคนมาในครอบครัวปกติเนี่ยมันก็เป็นความรักที่มันถูกโอบล้อมด้วยความรักไงอาจจะไม่เห็นจุดนี้ชัดเท่ากับคนที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวพอแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเราจะต้องดูแลคือผู้หญิงคนนี้คือที่สุดไงคือที่สุดเราก็จะไม่อยากทำให้อะไรล่ะเสียใจมากอะไรบ้างเนี่ยมันก็จะต้องเติบโตมาแต่ว่าคุณแม่เนี่ยอยู่ในกลุ่มเจนเบบี้บูมเมอร์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าที่คุณบอกแด้ที่คุณแปมพูดเนี่ยแหละคือไม่แสดงออกเรื่องความรักมันวิธีของเจนอะบ้านนี้ก็สามเจนเหมือนกันเขาไม่แสดงออกความรักอย่าหวังว่าจะมีอ้อมกอดแต่เราสัมผัสได้ว่าเขารักเราอันนี้มันเป็นลักษณะพิเศษแต่พอมาอีกเจนหนึ่งเนี่ยเรากอดเช้ากอดเย็นกอดในสมัยเด็กๆอะอันนี้มันคือความแตกต่าง
0: หอมอยู่นั่นจนลูกต้องบอกพ่อเธอจะ
1: กอดอะไรนักหนานึกอันนี้ให้เห็นความแตกต่างของเจนเนี่ยความรักแต่ว่าความรักที่แสดงออกมันไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนกัน
1: แต่เอาล่ะพอมาพูดถึงวันนี้เอาเฉพาะประเด็นที่มันเป็นฮิตเดอะพอยต์ว่าดิฉันเป็น อยู่ในครอบครัวที่ผู้ชายล้วนเนาะแล้วก็เราก็จะมีความรู้สึกว่าเรามีอะไรเขาก็ลูกจะดูแลสามีอะไรก็จะตามใจพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราเป็นผู้หญิงคือพอพ้นจากคุณยายพ้นจากอาม่าก็เป็นเราทีนี้พอวันนึงเนี่ยพอลูกเติบโตยังไม่ต้องพูดถึงแต่งงานเอาแค่มีแฟน
0: จุดเปลี่ยนใหญ่
1: จุดเปลี่ยนละรู้เลยเพราะฉะนั้นใครที่เป็นคุณแม่ที่มีลูกชายคนเดียวหรือว่าจะกี่คนก็แล้วแต่ส่วนใหญ่เป็นลูกชายเนี่ยดิฉันเข้าใจมากเลยพอวันที่มีแฟนเนี่ยคือเราเคยแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็อยู่กับเรายังมองเขาเป็นเด็กอยู่อ่ะแต่พอวันนึงมีแฟนมีผู้หญิงอีกคนนึงเนี่ยมันอธิบายไม่ถูกหรอกแต่มันรู้สึกหวงๆไว้เฮ้ยมันเป็นสัญญาณแล้วว่าเขาโตแล้วเขากำลังจะจากเราไปแล้วเขากำลังจะเป็นโลกใบใหม่เขากำลังไปเผชิญโลกใบใหม่ที่ไม่ใช่ยืนอยู่คนเดียวเขาจะมีโลกของเขามีแฟนมีครอบครัวเราก็โอเคเพียงแต่ว่าในมุมของคนเป็นแม่เนี่ยดิฉันว่าทุกคนจะมองว่าผู้หญิงที่เขาเลือกเนี่ยอันเนี้ยแม่ทุกคนเป็น อยากให้เขาเจอผู้หญิงที่ดีถ้าจะไปจากเราเนี่ยเดินออกไปให้เขาได้ที่ดีแต่ส่วนที่จะมาอยู่แล้วเราจะมาฉุดรั้งเขาเนี่ยดิฉันว่ามันอยู่ที่แม่มี mindset ต่อการเติบโตของลูกยังไงไม่ใช่แม่ทุกคนเป็นแม่ทุกคนอาจจะดิฉันเชื่อว่าแม่ทุกคนหวั่นไหวแต่แม่ทุกคนที่มองเห็นการเปลี่ยนแปลงของลูกแล้วยินดีต่อการเติบโตของลูกให้ลูกไปเผชิญชีวิตอ่ะชีวิตคู่อาจจะดีไม่ดีล้มเหลวเขาต้องเผชิญเองอันนั้นคือ mindset ของคนเป็นแม่ที่พร้อมที่จะเรียนรู้ไปกับลูกแต่ก็มีแม่จำนวนหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าเราไม่อยากเสียลูกไปลูกยังไม่พร้อมผู้หญิงคนนี้ยังไม่ดีพอเพราะฉะนั้นเราจะสกรีนจนถึงที่สุดก็มีเพราะฉะนั้นมันเป็นสุดท้ายมันจะกลับที่มา mindset ของคนเป็นแม่ว่าเฮ้ยเรามองลูกของเราที่โตมาในวันเนี้ยแบบไหนเพราะฉะนั้นเรื่องว่าอันนี้เป็นประเด็นสำคัญที่อาจจะต้องกลับมาถามคุณสองคนด้วยเหมือนกันตอนนี้เบรกนี้เนี่ยเหมือนเป็นการแชร์ประสบการณ์ก่อนแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงว่าเฮ้ยแล้วจริงๆนะไอ้ภายใต้ความสัมพันธ์นั้นน่ะมันควรจะต้องมีความสมดุลกันแบบไหน
0: ซึ่งในความสมดุลนั้นน่ะกูเอื้องมันก็อยู่ตรงไหนเพราะว่าแต่ละคนก็อาจจะมีภาพของความสมดุลหรือความลงตัวที่ไม่เหมือนกัน
1: ถูก
0: ไหมเพราะว่าแต่ละปัจจัยของแต่ละบ้านก็มันก็มากันหลากหลาย
2: คือถ้าเป็นมุมมองของครูเอื้องเนี่ยเราไม่มีลูกแต่เรามีพ่อที่เรารักมากและหวงมากด้วยดังนั้นเนี่ยตอนนั้นมันก็มีสัญญากันสัญญาใจก
0: ัน สัญญาใจ
2: ว่าไม่มีใครแทนที่แม่ได
0: ้ค่ะ
2: แล้วเราก็เห็นชีวิตพ่อดำเนินไปอันนี้มันกับเคสกันเนาะเป็นพ่อกับลูกไม่ใช่ลูกแม่หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่วันนึงเราเริ่มเห็นว่าพ่อน่าจะมีความสุขได้มากกว่านี้และเมื่อมีคนที่มีสัญญาณว่าเขาจะดูแลพ่อได้ดีอันนี้คือสิ่งที่เราต้องให้เกียรติพ
1: ่
2: อว่าได้ผ่านการคัดเลือกจากพ่อแล้วและพ่อได้รู้แล้วว่าเขาคือคนที่จะดูแลพ่อได้แม้จะไม่มาเทียบเท่าแม่หรืออะไรก็ตามแต่ลูกรับรู้ได้ว่าพ่อมีความสุขนะถ้าพ่ออยู่กับคนนี
1: ้
2: ดังนั้นเมื่อกี้ที่พี่หนูบอกว่าลูกไม่ยอมเขาชอบอย่างนี้ลูกคนเล็กเนี่ยมันจะมีความห่วงพ่อมากแล้วมันก็จะแบบในวัยนั้นอาจจะมีฤทธิ์เดชเยอะอยู่พอสมควร
0: ตอนนี้ก็เยอะ
2: ตอนนี้ก็เยอะแต่สวยนะ
0: สวยอยู่แต่เห็นภาพพูดเห็นภาพเลยคือก็มีฤทธิ์เดช
2: มันเป็นธรรมดาของลูกสาวที่รักพ่อมากมันต้องมาพร้อมความห่วงอ่
0: ะ
2: ทีเนี้ยคนที่เขาจะเข้ามาดูแลพ่อต่อเนี่ยเขาก็ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าเขารักพ่อจริงนะเพราะฉะนั้นแล้วพ่อคือคนกลางอ่ะพ่อก็จะต้องทำให้เห็นว่าพ่อไม่ได้รักน้อยลงเลยพ่อกลับทนุถนอมและดูแลความรู้สึกเรามากกว่าเดิมด้วยซ้ำไปเพราะพ่อกลัวพ่อจะทำให้เราแบบเสียใจมากดังนั้นเนี่ยพ่อก็บาลานซ์ได้ดีมากผลก็คือโอเคเราให้พ่อมีคนมาดูแลแล้วพ่อก็รักเราเหมือนเดิ
1: ม
2: ครอบครัวก็แฮปปี
0: ้
2: คือมันอาจจะไม่ถึงดมคติแบบว่าอุ้ยแฮปปี้ตลอด 100%มันต้องมีความขัดแย้งกันบ้างเล็กๆน้อยๆตามประสาคนที่อยู่ด้วยกันปฏิสัมพันธ์กันเกี่ยวข้องกันในฐานะอะไรก็ตามไงก็ตามเนี้ยแต่ความรักคือสิ่งที่เราต้องเชื่อมั่นว่ามันเป็นตัวแปรที่ทำให้ความขัดแย้งมันลดน้อยลงหรือถ้ามันมีความขัดแย้งน้อยอยู่แล้วทำให้มันหายไปได้ในที่สุดเพราะเราต้องทดอยู่ในใจว่านี่คือคนที่เรารักถ้าความสุขของเขามันทำให้เขามีความสุขและไม่ได้ทำให้เราทุกข์อะไรมากมายนักหนาเราย่อมยินดีที่เราจะเห็นคนที่เรารักที่สุดในชีวิตเขามีความสุขเราต้องวางใจในระดับนึงและนี่คือกฎของชีวิตอะว่าคุณเลือกแล้วชีวิตเป็นของคุณพ่อเลือกแล้วชีวิตเป็นของพ่อและพ่อได้ยืนยันว่าไม่มีใครแทนที่แม่ได้ไม่มีใครสำคัญเท่าลูกทุกคนมีความสำคัญในระดับในของตัวเองมีคนแซวว่าถ้าไม่ใช่อาจารย์เอกวิทย์เป็นผู้บริหารอาจจะทำไม่ได้อย่างนี
0: ้
2: มือซ้ายจูงลูกมือขวาจูงภรรยาม าคุณพ่อทำได้แล้วลูกก็ไม่ได้รู้สึกแย่อะไรด้วย
0: ไม่ได้รู้สึกว่ากำลังจะถูกแย่งคุณพ่อไป
2: ไม่กลับรู้สึกว่าพ่อยิ่งโอ้แล้วถนอมเรามากกว่าเดิมด้วยซ้ำไปเพราะพ่อแคร์เรามากว่าแบบเออลูกจะน้อยใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยกลับกลายเป็นว่าเออนกใส่ใจเราจนกระทั่งมีคำถามเกิดขึ้นมีคนถามพ่อว่าทำไมถึงยังโอ้ลูกอยู่ในขณะที่เขาโตแล้วพ่อก็ตอบบอกว่าเพราะเขาเสียแม่เขาตั้งแต่เขายังเล็กพ่อคือทุกอย่างในชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นพ่อไม่มีวันทิ้งเขาหมดคำถามดังนั้นถ้าสมมติว่าเอื้องมีลูกและลูกกำลังจะแต่งงานก็คงจะใช้หลักนี้เหมือนกันแหละว่าเขามีความสุขชีวิตของเขาคือคนที่เรารักเขาเลือกแล้วแต่วันใดหนึ่งวันหนึ่งที่เขาเจ็บปวดมาหรือเขาผิดหวังอะไรมาเขาจะมีเราอยู่ตรงนี้แหละที่ประคับประคองเขาอยู่กับเขาตลอดเวลาให้เขาเชื่อมั่น
0: ค่ะ
2: อย่างเงี้ยค่ะ
1: แม่กำลังสนุก
0: อินอะ
1: สแตนด์อินไงดิฉันฟังจะสแตนด์อิน
0: ไปด้วย
1: อินไปด้วยอินไปด้วยแล้วเห็นภาพแล้วดิฉันคิดว่ามันเป็นประโยคที่สำคัญมากแต่เดี๋ยวขออนุญาตไปขยายความในช่วงหน้าแล้วก็มาพูดคุยกันต่อแล้วก็ฝากคุณผู้ฟังด้วยคิดตามเราไปด้วยตอนนี้คุณผู้ฟังคิดยังไงนะคะแล้วก็มองเห็นอะไรบ้าง กับปรากฏการณ์นี้หรือว่าที่พวกเราชวนกันพูดคุยเนี่ยมันมีอะไรที่มันเกิดขึ้นในครอบครัวถ้ามันมีอะไรบางอย่างเนี่ยเราหาอะไรที่มันเป็นจุดคลายตัวสามารถที่จะหาสมดุลภายในครอบครัวเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้ามันเริ่มด้วยความรักเมื่อกี้ครูเอื้องก็พูดถ้าทุกอย่างมันมีความศรัทธาความเชื่อมั่นในความรักเนี่ยมันไปต่อได
0: ้
1: อย่าสิ้นศรัทธาคำว่าความรักนะคะเอาไว้ว่าเดี๋ยวไปช่วงหน้าค่ะตอนนี้ขอไปพักสักครู่ค่ะ
3: ผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สุมนต์ ปิฏฐิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิติดาแสงสินแก้ว
4: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
7: ต้องเลิกไปเลยคร
8: ับเฮ้ยเดี๋ยว
6: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิดแอร์

0: เรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราปฏิสุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
0: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสือ
2: เปลี่ยนใหม่ค่ะรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 น.ตรงจนถึง 2:00 น.นะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
1: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม

0: วัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงคุยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคทุกสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สงมนต์ สิทธิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิติดาแสงสินแก้ว
4: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะของรายการผู้หญิงมากเรื่องนะคะคุณผู้ฟังยังอยู่กับคุณนิติดาและดิฉันสงมนต์ค่ะแต่วันนี้ไม่ใช่แค่2คนนะคะวันนี้อยู่กับคุณรพินทร์ นะคะครูเอื้องของเราด้วยนะคะที่วันนี้มาเป็นแขกรับเชิญแล้วก็ชวนพูดคุยแอบแซวกันเล่นๆว่าเข้าขากันแบบนี้เนี่ยนะคะมาเลื่อยขาเราหรือเปล่า
5: ไม่หรือว่าคนจะเป็นแบบเก้าอี้3ขา
4: ฮะ
5: คือ3
4: กระต่ายขาเดียวอะไรเงี้ยเนาะ
5: พลาต้องไปด้วยกัน
4: ต้องไปด้วยกัน
6: พลาเซ็นให้ดีเน
5: า
6: ะ
5: ต้องพลาดีแต่ว่าวันนี้เหมือนคุยกันเพลินๆสนุกนะคะแต่ว่าเรื่องที่คุยกันเนี่ยจริงๆไม่เบานะ
4: ไม่เบาม
5: ันก็มีความหนักนะบางทีเจอคุณผู้ฟังข้างนอกคุณผู้ฟังบอกว่าเออเนี่ยฟังติดตามฟังผู้หญิงมากเรื่องมานานแล้วตั้งแต่ผู้หญิงสามมุมเนี่ยรู้สึกว่าพวกคุณอะ
4: ไร้สาระ
5: ไม่ใช่
4: ไม่ใช่
5: เพราะว่าเรื่องที่พวกคุณคุยกันเนี่ยก็โตตามอายุนะแล้วก็มานั่งคิดว่าเออก็จริงนะคือสมัยก่อนตอนเราเลขเท่าไหร่เลข3ใช่ไหมเลข3เลข3ต้นๆ
4: มันนาน
5: มากแต่ว่าเรื่องที่สนใจและที่เติบโตไปพร้อมกับคุณผู้ฟังแล้วก็การสังเกตปรากฏการณ์ของสังคมมันก็จะเป็นรูปแบบหนึ่งกำลังสนุกกับการสำรวจชีวิตนะความเป็นไปของสิ่งต่างๆจะอะไรยังไงดีพอเริ่มมา10ปีที่2ใช่ไหมก็เริ่มเอาละเราต้องนิ่งลงแล้วนะมันมีมุมไหนอะไรยังไงที่จะมาช่วยเราในการจัดการตัวเองให้รู้สึกว่าสมดุลในโลกที่มันวุ่นวายขนาดนี้แล้วก็ตอนนี้10ปีที่3แล้วนะนี่เรากำลัง
4: เข้าสู่รายการธรรมะ
5: มาแล้วตัวมันมีความช้าลงผ่อนลงในขณะเดียวกันเนี่ยเท่าที่สังเกตเองเนี่ยแล้วคุณผู้ฟังก็ฟีดแบ็กมาว่ามันมีมุมของการสะท้อนเยอะขึ้นคือเป็นการสะท้อนประสบการณ์การชวนมองการชวนคิดนะคะหรือว่าการเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความสัมพันธ์ซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นประเด็นหลักที่เราคุยกันด้วยคือเป็นความสัมพันธ์อาจจะมองเป็นรูปแบบความผูกพันความรักใช่ไหมคะระหว่างครอบครัวนะพ่อกับลูกแม่กับลูกนะหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยซึ่งแน่นอนว่าเมื่อกี้ครูเอื้องอธิบายเราไปในเบรกที่แล้วว่ามันก็หลากหลายรูปแบบจริงๆแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถ้าเรามีฐานหลักเนาะในเรื่องของความรักจริงๆคือรักที่ไม่ใช่รักครอบครองรักที่ไม่ใช่รักว่าเขาต้องเป็นของเราคนเดียวเท่านั้นแต่เป็นการรักเพื่อเห็นคนที่เรารักเขามีความสุขในขณะที่คนๆนั้นเขาสามารถบาลานซ์แล้วทำให้เรามีที่มีทางว่าเรายังอยู่ตรงนั้นเสมอในความรู้สึกเขาอะเขาจะเป็นยังไงเราก็โอเคอาจจะเป็นลักษณะรูปแบบของวิธีคิดเนาะทั้งเราเองแล้วก็คนที่เราเกี่ยวข้องด้วยนะคะที่จะรักษาสัมพันธภาพให้มันมั่นคงแล้วก็แข็งแรง
4: คือจริงๆต้องบอกแบบนี้นะคะว่าในวันนี้เราโฟกัสมาเรื่องของความรักแต่ว่าเป็นสายสัมพันธ์พ่อแม่ลูกเนี่ยเราต้องยอมรับว่าในยุค สภาพการปัจจุบันเนี่ยเวลาพูดถึงความรักเนี่ยมันอาจจะไปโฟกัสที่หนุ่มสาวแล้วเราก็จะสังเกตเห็นได้เวลาเราติดตามข่าวสารบ้านเมืองเราจะเห็นว่าความรักในรูปแบบที่ต้องการครอบครองมันก็จะนำมาซึ่งความสูญเสียอยู่เสมอนะคะเมื่อไม่ได้ครอบครองฉันก็เอาปืนไปยิงฉันก็ฆ่าอีกฝ่ายหนึ่งหรือทำร้ายอีกฝ่ายหนึ่งไปเลยจะเห็นข่าวคราวนี้แทบทุกวันเลยปัญหาความรุนแรงที่มันแฝงมาแล้วก็บอกว่ารักเขาแต่ว่าใช้ความรุนแรงในการจัดการปัญหาเน้นไอ้เรื่องสายสัมพันธ์ระหว่างความรักด้วยกันเนี่ยเน้นมองอย่างนี้ค่ะว่ามันมาจุดเริ่มต้นก็คือถ้ามันจะเหมือนกันก็คือเรื่องของการครอบครองคือถ้าเราเป็นพ่อแม่ลูกหรือในสายสัมพันธ์ของครูเอื้องที่มันย้อนกลับซึ่งจริงๆแล้วก็คือมันก็เป็นตัวเสมือนให้เห็นนะเรารักพ่อเราหวงแหนพ่อนะเรารักแม่เราไม่ต้องการให้แม่จากเราไปแม่รักลูกแม่ก็ไม่ต้องการพลาดจากไปคือมันอาจจะเป็นความรักที่เราปรารถนาดีหรือจะเป็นความรักที่เราครอบครองเนี่ยมันจะกลับมาเลยว่าตัวเราเองมองหรือว่าใช้ฐานความรักแบบความเชื่อแบบไหนนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยจุดจบของความรักมันจะต่างกันถ้าเราใช้ความรักนั้นแบบเติบโตไปด้วยกันแต่ถ้าเป็นความรักแบบครอบครองต่อให้เป็นสัมพันธภาพแบบครอบครัวพ่อแม่ลูกนะคะสุดท้ายปลายทางมันจะไม่สวยฉะนั้นหลายๆเรื่องที่เราเห็นเนี่ยหยิบยกมาเป็นกรณีศึกษาแต่เวลาเราจะดำเนินชีวิตของตัวเราเองนี่ฉันว่ามันจะกลับมาที่ฐานทุกวันนี้ที่มันชีวิตมันวุ่นวายมากมายเพราะไอ้เรื่องสัมพันธภาพที่มันอ่อนแอสัมพันธภาพที่มันเปราะบางสัมพันธภาพที่เอาตัวเองเป็นตัวตั้งเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลสัมพันธภาพที่คิดว่าสิ่งที่ฉันทำถูกเสม
5: อ
4: มันก็เลยจะทำให้ปลายทางของความรักเนี่ยมันบั่นทอนมากกว่าที่มันจะเป็นความรักในเชิงสร้างสรรค์เน้นวันนี้ผู้หญิงมากเรื่องเราพยายามจะส่งสัญญาณให้กับคุณผู้ฟังว่าจริงๆแล้วความรักมันมีหลากหลายรูปแบบแต่ขอให้มันเป็นความรักที่สร้างสรรค์ได้ไหมปลายทางเราไม่ได้ครอบครองลูกลูกไม่เชื่อฟังเราแต่เขาได้เรียนรู้สุดท้ายเขาแต่งงานไปเขาเลิกแล้วแม่จะมาพูดว่าเห็นไหมล่ะบอกแล้วแล้วเป็นไงล่ะ
5: ไม่เชื่อฉันนี่
4: ไม่เชื่อฉัน
6: นี่เสียงได้อารมณ์มาก
5: นี่ไงคือจริงๆวันนี้นะถ้าเราเปิดเป็นกล้องด้วยเนี่ยคุณผู้ฟังจะ
4: อิน
5: เป็นพิเศษ
4: สแตนด์อิน
5: ซ้อมใช่ไหม
4: ซ้อมอันนี้ซ้อมไหมซ้อม
5: ค
4: ่
5: ะ
4: จริงๆมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะว่าคือสุดท้ายแล้วเนี่ยเฮ้ยชีวิตรักในครอบครัวมันไม่จำเป็นต้องสมหวังเสมอมันผิดหวังได้แต่ผิดหวังแล้วมันตั้งหลักแล้วก็เดินไปด้วยความรักไงผิดหวังแต่เมื่อกี้ที่ครูเอื้องบอกอ่ะแต่ก็มีคุณแม่คอยซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังมีคุณพ่อคอยซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังพร้อมที่จะเดินต่อด้วยความรักต่อไปแล้วพร้อมที่จะไปเจออุปสรรคผิดหวังอีกก็ไม่เป็นไรกลับมาเริ่มใหม่ด้วยความรัก
5: มันเป็นแบบนั้น
4: อ่
5: ะมันแล้วมันจะอยู่กับเราอ่ะแล้วมันจะเป็นความรักที่แบบมันมั่นคงแล้วก็แข็งแรงคือส่วนนึงเนี่ยก็เรื่องมาอยู่กับเราวันนี้เน
4: า
5: ะแล้วก็ทำให้ถ้าเกิดว่าย้อนคิดกลับไปพูดถึงเรื่องความผูกพันระหว่างแม่กับลูกเนี่ยจริงสัปดาห์ที่แล้วพี่โนให้ข้อมูลไว้เยอะเลยเรื่องเกี่ยวกับการทำงานของสมองอ่ะที่เราพูดถึงเด็กใช่ไหมคะที่ได้รับการสัมผัสใช่ไหมคะหรือว่าการโอบกอดนะแล้วอยู่กับคุณแม่ตั้งแต่เด็กๆเนี่ยครูเอื้องเนี่ยอยู่กับนิทานด้วยนะคะที่เป็นเครื่องมือช่วยให้มันเกิดความผูกพันระหว่างแม่กับลูกถึงแม้ว่าเวลาโตขึ้นแล้วเนี่ยเด็กๆที่อายุเป็นวัยรุ่นแล้วเนี่ยความ Amazing ของมันคือเด็กๆเขาจำได้ยังไงพอเวลาพูดถึงโมเมนต์ที่เขาอบอุ่นมันมานะแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยเราผ่านกันมาตั้งกี่สิบปีแล้วเรื่องเองก็ยังมีโมเมนต์ที่เป็นภาพคุณแม่เล่านิทานเล่านะตอนนั้นไม่ได้อ่านหนังสือแต่ว่ามันยังเห็นเป็นภาพ
4: ความทรงจำ
5: ใช่ใช่มันบอกไม่ถูกไม่รู้มันจริงหรือเปล่านะแต่เราเห็นเป็นภาพนั้นสามารถบอกได้ว่าเป็นกลางวันเป็นกลางคืนเปิดไฟหรือเปล่ากลิ่นแป้งความรู้สึกที่จับตัวแม่แล้วมีอุณหภูมิของความเย็นเย็นแต่อุ่นความนิ่มแต่ปลอดความรู้สึกปลอดภัยอ้อมอกแม่แขนแม่ซึ่งก็ไม่ทุกวันนี้ก็ไม่ได้กอดกันละเนอะคือมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ทำไมไอ้ความทรงจำที่เป็นแพ็กเกจแบบนั้น
4: อ
5: ะ
4: มันยัง
5: ความผูกพันที่มันเป็นแพ็กเกจแบบนั้นมันยังอยู่อันนี้คือจริงแล้วเป็นสิ่งที่สงสัยแล้วก็แบบอยากจะถามจริงทั้งครูเอื้องแล้วก็พี่โนด้วยเพราะคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์มันตั้งนานแล้วนะแต่ทำไมมันยังเหมือนฝังชิปอะเป็นฮาร์ดแวร์สำหรับเด็กหนึ่งคนอยู่ นี่แหละคือพลังความมหัศจรรย์ของนิทานที่มันปลูกฝังอยู่ในใจอยู่ในสมองอยู่ในตัวเด็กคนนั้นโดยที่เราไม่รู้เลยว่ามันมีเวลาครูเอื้องสอนเนี่ยครูเอื้องจะบอกว่าเราเล่านิทานให้เด็กฟังเนี่ยเราใช้เวลาแค่5นาทีอะแต่เราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราให้เขาภายใน5นาทีนั้นน่ะมันอยู่กับเขาทั้งชีวิตเลยนะเทียบกับตัวเอื้องเองเนี่ยเบื้องโตมากับนิทานจริงๆคุณพ่อคุณแม่จะมีตู้นิทานให้แล้วก็ทุกคืนถ้าจำได้ไม่พ่อกับแม่เนี่ยจะเล่านิทานให้ฟังก่อนนอนและนิทานเหล่านั้นเนี่ยเหมือนที่อาจารย์แปดบอกเลยคือมันมีกลิ่นมันมีความรักมันมีอนูของความอบอุ่นมันจำเรื่องราวได้มันจำความรู้สึกเหล่านั้นได้หมดเลยแล้วสำหรับครูเอื้องเองเนี่ยมันเป็นพื้นฐานสำคัญมากที่ทำให้รักนิทานและเติบโตมาเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับนิทานเด็กเกี่ยวกับเรื่องของวรรณกรรมสำหรับเด็กยังจำได้เลยว่ามันมีนิทานอยู่เรื่องนึงเรื่องหวานอยู่ไหนแล้วไปที่ไหนก็มาจะเล่าเรื่องนี้ว่ามันเป็นเรื่องของแมวตัวนึงที่หายไปแล้วเด็กคนนี้ก็ไปตามหาแมวตามหาทั่วไปหาไม่เจอสุดท้ายพอกลับมาถึงบ้านแมวมันนั่งรออยู่ที่บ้านตอนอ่านเด็กๆก็แค่อ้ารักแมวน่ารักจังเลยอะแต่พอตอนโตเราเรียนรู้ปรัชญาที่มันแฝงอยู่ในนั้นก็คือเราแสวงหาการหาคำตอบอะไรสักอย่างแทบตายสุดท้ายไม่ได้พอเราหยุดคำตอบมันมีขึ้นมาเองมันไม่ได้จากไปไหนเลยอย่างเงี้ยคือนิทานมันโตไปตามวัยของเรามันอยู่ในตัวเราตั้งแต่เราเด็กแต่เราจะตีความถึงโจทย์อันนั้นได้ในปรัชญาอะไรก็ตามเนี่ยมันขึ้นอยู่กับวัยขึ้นอยู่กับประสบการณ์ขึ้นอยู่กับมุมมองที่เราเติบโตขึ้นดังนั้นเนี่ยเอื้องมักจะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เสมอว่าขอบคุณที่ให้นิทานดีๆในชีวิตในตอนเด็กๆเพราะมันเป็นพื้นฐานสำคัญมากที่ทำให้เรารู้จักตีความรู้จักถึงความละเมียดละไมที่มันซ่อนอยู่รู้จักถึงความรักความอบอุ่นที่พ่อแม่สอดแทรกให้เราในชีวิตประจำวันของเรามันมีนิทานที่พ่อเล่าให้ฟังก่อนนอนและเป็นนิทานที่พ่อแต่งเองยักษ์ที่มันดึงถอนผมของมันเองอะแล้วมันก็เสกให้เป็นของกินต่างๆให้ลูกให้เด็กที่หลงทางมาเด็กกำลังหิวเนี่ยเสกเป็นไส้กรอกเสกเป็นขนมปังอะไรเงี้ยเพื่อที่จะสอนเอื้องว่าเอื้องกินทิ้งกินขว้างไม่รู้จักกินข้าวไม่รู้จักกินอะไรให้เป็นประโยชน์ผลก็คือคืนนั้นไม่ต้องนอนค่ะหิวค่ะลุกขึ้นบอกพ่อหิวจ้าพ่อก็ลงไปหาอะไรให้กินบอกแม่อ่ะลูกหิวอะไรเงี้ยคือเราจำได้ถึงสิ่งเหล่านี้แล้วก็มันเป็นการสอดแทรกคำสอนที่ไม่ได้สอนตรงๆมันสอนผ่านความสนุกแล้วพ่อก็ไม่ได้คาดหวังว่าฉันสอนเธออยู่นะคือต้องรู้มันรู้เอง
6: ค่ะ
5: มันเป็นเสน่ห์ที่แบบเป็นความรักความผูกพันที่มันลึกแล้วมันทำให้เรารู้จักที่จะใช้นิทานเป็นสื่อในการให้ความหมายในการให้ความรู้สึกในการให้คำสอนอะไรบางอย่างให้กับเด็กแล้วครูเอื้องก็ใช้จุดนี้ในการที่จะวิจารณ์งานของเด็กเวลาที่เด็กเขียนเรื่องมาส่งเนี่ยว่าเฮ้ยเราจะสอนอะไรเด็กเราไม่สอนตรง
6: ๆ
5: เรามีวิธีในการสอนผ่านนิทานเขาจะตีความได้หรือไม่ได้ไม่เป็นไรเราไม่บังคับวันหนึ่งเขาจะรู้เองเพราะฉะนั้นนิทานไม่ได้จบแค่5นาทีที่เราเล่าเขาฟังมันมีอายุเท่าชีวิตเขาเลย
6: อ
5: ย่างเงี้ย
7: โอ้อันนี้นั้นคอนเฟิร์ม
6: โอ้ลึกซึ้งมากค่ะ
7: คอนเฟิร์มแล้วก็ยืนยันว่านี่คือสิ่งสำคัญมากซึ่งมันมาตอบโจทย์ในความจริงตั้งแต่เทปที่แล้วนะถ้าคุณฟังไปย้อนฟังได้นะคะแล้วก็มันตอบโจทย์ว่าอะไรมันไม่สำคัญกับ human touch ในโลกยุค AI เนี่ยถ้าเราไม่หนักแน่นแล้วเราเอายึดอะไรที่มันเป็นอนาล็อกหนังสือที่เป็นเล่มปลูกฝังลูกตั้งแต่วัยเล็กๆเนี่ยพอถึงตอนที่เขาโตขึ้นมาเนี่ยไอความทรงจำที่เมื่อสักครู่นี้ที่คุณแปมเล่าให้ฟังว่ามันยังมีความทรงจำในอดีตนะคะความทรงจำที่ครูเอื้องเองก็มีความทรงจำเหล่านั้นเนี่ยเหมือนกันเวลาเราถ้าสมมติว่าลูกโตขึ้นไปเนี่ยต่อให้เขาไปเผชิญอะไรมากมายนะคะเขาไปมีโลกใบใหม่ของเขาแล้วเนี่ยแต่ไอความทรงจำนั้นเนี่ยมันจะเป็นสายใยที่มันจะไม่มีวันพลากจากสายใยของพ่อแม่ลูกเขาเคยฟังนิทานที่คุณแปมเล่าให้ฟังครูเอื้องฟังจากคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมันจำจนตายอ่ะนี่คือใช่เลยมันอยู่ในความทรงจำไปตลอดชีวิตแล้วเชื่อไหมคะว่าไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่ใช่เพียงแค่เนื้อหาของหนังสือนิทานไม่ใช่เพียงแค่ความรักความผูกพันแต่ว่ามันเป็นเหมือนสายใยชีวิตอ่ะมันเป็นสายใยชีวิตที่มันจะเชื่อมอะไรบางอย่างแล้วเขารู้ว่ามันคือความรัก
6: ค่ะ
7: แล้วเมื่อมันเป็นความรักเนี่ยดิฉันเชื่อในสิ่งนี้มากเพราะว่าวันใดที่เขาจะไปทำอะไรที่มันไม่ดีหรือไปทำอะไรที่ให้เราเสียใจเนี่ยเขาจะมีภาพอย่างนั้นน่ะที่มันตัดฉับเข้ามาแล้วเขาจะไม่อยากทำให้เราเสียใจอ่ะเ ขาจะเดินอย่างมีสติคือหลายอย่างนี่มันถูกมันจะไปสัมพันธ์กับเรื่องของการยับยั้งชั่งใจอะไรบางอย่างเพราะมันมีคนที่เรารักอยู
5: ่
7: มีภาพของความทรงจำเหล่านี้ที่มันเป็นสายใยอยู
5: ่
7: นะคะแต่ว่าไม่ได้กิน
5: เสริมพี่โดนสายใยความรักความผูกพันระหว่างพ่อแม่ที่มีให้ลูกเนี่ยจริงๆมันเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีเลยมันเป็นวัคซีนเลยที
7: ่
5: ลูกได้ตั้งแต่เด็กแล้วเหมือนที่พี่โนบอกเลยจะทำลูกจะทำอะไรไม่ได้จะนึกถึงพ่อแม
7: ่
5: จะรู้ว่านี่เราทำไม่ได
7: ้
5: หรือว่าเราไปเจอความโหดร้ายเจ็บปวดในชีวิตเนี่ยเราจะรู้ว่าความรักของพ่อแม่ที่มีให้เราเป็นวัคซีนให้เราอย่างดีที่เรามีภูมิคุ้มกันว่าไม่มีใครมาทำร้ายอะไรเราได้เพราะเรามีคนที่เรารักอยู่ที่บ้านที่เขาพร้อมจะซัพพอร์ตและให้กำลังใจเราทุกอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากมากเลย
6: เราพูดถึงการพัฒนาเด็กนะแล้วก็ณวันนี้เนี่ยเวลาเราพูดภายใต้กรอบเนี้ยมันไปไกลมากเลยทั้งเรื่องแล้วพี่โนเนาะคือเราไปเรื่องของ AI เราพูดถึงปัญญาประดิษฐ์และอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆแต่ว่าท้ายที่สุดแล้ววันนี้ที่ฟังทั้งสองท่านคุยอ่ะคือสองมือพ่อแม่ใช่ไห
7: ม
6: หนึ่งปากหนึ่งสมองสองมือนะที่เรียกว่าจะเป็นเครื่องมือสำคัญหรือเป็นอุปกรณ์ที่แบบ rare item จริงๆนะคะเราอาจจะมีเงินซื้อระบบคอมพิวเตอร์หุ่นยนต์เล่านิทานโหลดแอปต่างๆใช่ไหมคะที่จะเล่านิทานให้ลูกเนี่ยแต่ว่าเทียบกับ5นาทีที่ทั้ง2ท่านแชร์ให้ฟังเนี่ยโหมันพอฟังอย่างนี้แล้วมันคุณค่ามันต่างกันอย่างมหาศาลนะสิ่งที่เด็กจำคงจะไม่ใช่เป็นแค่เรื่องว่าหุ่นยนต์เล่านิทานตัวนี้ตัวละเท่าไหร่หรือฟังนิทานเรื่องอะไรแต่ว่ามันเป็นมวลก้อนของความรู้สึกที่มันก่อให้เกิดความผูกพันผ่านนิทานต่างหากคือนิทานไม่ใช่แค่นิทานละแต่ว่ามันคือสะพานนะที่มันเชื่อมความผูกพันแล้วก็ตรงนี้เขาที่เขาบอกเลยบอกว่าได้แล้วได้เลยอ่ะเหมือนคนขี่จักรยานใช่ไหมคือพอเป็นแล้วอ่ะมันเป็นเลยถึงแม้จะไม่ได้ขี่มาเป็น10ปีเนี่ยมาจับจักรยานปั๊บยังไงก็ขี่ได้ก็คงจะไม่ต่างกัน
7: ค่ะ
6: ไอ้ความรู้สึกที่เรามีในแง่ของความรักความผูกพันอ่ะคือถ้าเกิดว่ามันได้แล้วมันได้แล้วมันได้แล้วมันเห็นแล้วอ่ะความเป็นพ่อแม่อยู่ตรงเนี้ยมันเป็นแบบเนี้ยเขารักเราเขาอยู่ข้างเราเสมอถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่กันห่างกัน10ปี20ปีมันก็คงจะยังอยู่ในความรู้สึกนั้นค่ะ
7: แต่ในขณะเดียวกันก็มีข้ อสังเกตอยู่นิดหนึ่งว่าเราก็ต้องยอมรับว่าในท่ามกลางสภาพการยุคปัจจุบันนะคะผู้คนก็ต่างจิตต่างใจเนาะเราพูดอาจจะในแง่ของครอบครัวที่ถ้าคนที่อินมากๆเนี่ยจะเข้าใจหรือว่าอยู่ในครอบครัวที่เต็มแต่บางครอบครัวเนี่ยก็เข้าใจได
5: ้
7: นะคะว่าบางทีเขาก็มากไปหรือบางคนก็น้อยไปนะคะหรือบางคนอาจจะไม่ได้มาสนใจเรื่องนิทานตั้งแต่เด็กหรือว่ามาฝึกทักษะสมองเพราะว่าไม่มีเวลาต้องทำมาหากิน
5: ค่ะ
7: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสเป็นไปได้ด้วยเหมือนกันหรือแม้กระทั่งที่เห็นอยู่อะแล้วเราก็จะมีความรู้สึกว่าแม่ลูกทะเลาะกันข่าวในตอนหลังนี้มันทำร้ายจิตใจมากนะคะประเภทลูกฆ่าแม
5: ่
7: นะคะแม่ฆ่าลูกคือมันมีข่าวในทำนองในลักษณะแบบนี้เยอะมากนะคะงั้นถ้าเราไม่อยากให้มันไปถึงจุดนั้นเนี่ยมันต้องพยายามกลับมาเนาะกลับมาดูแลใจดูแลฐานในครอบครัวแล้วแน่นอนแหละไอ้เรามันก็ต้องทำมาหากินนะแต่ว่าอย่างน้อยๆเราต้องกลับมาแล้วก็ต้องใช้ความรักเนี่ยในการเป็นจุดศูนย์กลางง่ายๆนะอย่างหนังสือ1เล่มเนี่ยดิฉันว่ามันไม่ยากเย็นถ้าเราคิดว่ามันเกิดประโยชน์จริงๆนะคะก็ควรจะต้องมีฐานแต่ว่าสุดท้ายอยากจะพูดถึงเรื่องที่กำลังเป็นประเด็นอยู่สักนิดหนึ่งนะคะว่าวันนี้ที่เราพูดมาเนี่ยก็อยากจะส่งต่อให้คุณผู้ฟังได้ตระหนักถึงเรื่องนี้แต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ความรักของพ่อแม่ลูกที่บางทีรักกันมากแต่ก็มีโอกาสที่จะทะเลาะกันหรือไม่เข้าใจกันหรือมันมีจุดเปลี่ยนอะไรบางอย่างนะคะฝ่ายหนึ่งอาจจะมองว่าเป็นเพราะมือที่สามทำให้แม่ลูกต้องทะเลาะกันจะด้วยเหตุผลกลใดก็ตามเนี่ยถ้าเรามีฐานของความรักอยู่เนี่ยจริงๆมันต้องหาจุดสมดุลให้ได้ต้องพูดคุยกันทุกเรื่องเนี่ยมันจะคลี่คลายได้คือต้องคุยกันคุยกันแบบเปิดใจแล้วพยายามหาทางลงให้ได้ทั้งสองทางคือให้ได้ทั้งสองฝ่ายอ่ะหาให้มันควรจะอยู่ตรงไหนแค่ไหนถึงจะพอดีแค่ไหนมันควรจะมีกฎกติกาการอยู่ร่วมถ้าลูกจะไปอย่างนี้หรือถ้าแม่จะอย่างนี้หรือถ้าทำยังไงเมื่อกี้ที่ครูเอื้องพูดนะดิฉันว่ามันเห็นภาพนะบางทีสมมุติว่าดิฉันมีลูกชายอาจจะเลือกผู้หญิงที่ดิฉันไม่ได้ถูกใจ แล้วเรียนก็อึดอัดไม่อยากให้ลูกแต่งเลยก็อาจจะพยายามทำทุกทางเพื่อไม่ให้ลูกแต่งกับคนนี้ซึ่งมันมีความเป็นไม่ได้ไงถ้าแม่ที่เปิดใจพออ้าวยอมตัดไปแต่งก็แต่งไปอ้าวอ้าวช่างมันแล้วเราก็ไม่อยากยุ่งกับลูกเลยก็มีแต่กรณีถ้ามันเป็นแบบนี้จริงๆเนี่ยดิฉันยังเชียร์ให้เขาเผชิญกับโลกนะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันต้องคุยกันนะฮะถ้าจะยืมประโยคนี้ที่กูเอื้องดิฉันว่ามันสำคัญคือคนเป็นแม่หรือคนเป็นลูกลูกต้องพยายามอธิบายให้เห็นว่าต่อให้เขามีแฟนแต่ความรักที่มีต่อแม่ไม่ได้หายไปเลยแล้วต้องทำให้แม่ได้รู้สึกว่าต่อให้เขามีแฟนมีภรรยาแล้วเนี่ยมันไปด้วยกันได
8: ้
7: เนี่ยมันจะไม่มีปัญหาแต่ว่าทุกยุคทุกสมัยแม่ผัวลูกสะใภ้ได้ยินมาตั้งแต่รุ่นพระเจ้าหาวแล้ว
8: จริง
7: นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องที่หนักหนักใจต่อไป
8: ค่ะอ่ะมีเวลาอีกเล็กน้อยอยากให้ครูเอื้องเนาะนานๆนี่มาทีนะต้องหมายถึงว่าอาจจะเป็นเหตุว่าเรื่องที่ครูเอื้องยังไม่ได้อยากมึงยังไม่ได้พูดเลยนะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นมุมต่อยอดการสนทนาของเราในวันนี้เนาะที่มันอาจจะช่วยทำให้คุณผู้ฟังที่ฟังอยู่เนี่ยกลับไปคิดแล้วก็กลับไปสำรวจไปลองดูแลความสัมพันธ์ของตัวเองนะคะให้ได้ดีขึ้น
9: คือในความสัมพันธ์เนี่ยไม่ว่าจะสัมพันธ์กับใครอ่ะมันมีความซับซ้อน มันมีความละเอียดอ่อนและครูเอื้องเชื่อว่ายิ่งรักมากยิ่งขัดแย้งกันได้ง่ายเพราะมันมีความคาดหวังมันมีความยึดติดมันมีความครอบครองมันมีความรู้สึกหวงแต่ทุกอย่างเนี่ยมันกลับมาที่ธรรมะนี่เราก็เข้าวัยแล้วคือปล่อยวางและเดินสายกลาง
8: ค่ะ
9: ทุกอย่างมันมีทางของมันบางทีเราดิ้นรนหรือว่าแบบว่าทำไมต้องเป็นแบบนี้ทำไมไม่เป็นแบบนั้นแบบนั้นทุกอย่างมันมีหนทางมันอยู่เพียงแต่ว่าเรายังมองไม่เห็นว่ามันจะลงเอยแบบไหนแต่สิ่งที่ทำได้ที่ทำให้เราทุกข์น้อยที่สุดในวันนี้ก็คือวางลงเพราะเราถือเราแบกเรายึดติดน่ะเราทุกข์มากแต่ถ้าเราปล่อยวางสักนิดนึงเอาเถอะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเราทำให้มันดีที่สุดแล้วกันอย่างนี้นะเราประคับประคองจิตใจเราไม่ให้เป็นพิษกับตัวเราเองและไม่ให้เป็นพิษภัยกับคนอื่นรอบข้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นพิษภัยกับคนที่เรารักอ่ะมันไม่คุ้
8: ม
9: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าอยู่กับตัวเองแบบปล่อยวางอยู่กับคนอื่นแบบเข้าใจและวางใจเราไว้ให้ถูกที่ว่าไม่คาดหวังกับเขารักเขาอยู่กับเขาด้วยความเข้าใจมันจะเดินมาสู่หนทางสายกลางที่บาลานซ์ทุกอย่างให้มันอยู่ในความพอดีแล้วครูเชื่อว่ามันจะเจ็บน้อยลงมันอาจจะไม่ได้หายเจ็บทันทีหรอกแต่มันใช้เวลาแล้วมันจะค่อยๆเยียวยาดีขึ้นแล้วถ้าเรายึดติดน้อยลงความสัมพันธ์มันเหมือนมีระยะห่างพอห่างเนี่ยมันก็จะคลี่คลายอ่ะพอเราอยู่ใกล้เรายึดติดพอเราอยู่ห่างเราจะปล่อยวางโอเคไม่เป็นไรมันจะสบายขึ้นทั้งกายและใจ
8: มันไม่รู้สึกอึดอัด
9: ใช่ใช่มันไม่ต้องมาแอตแทชกันมากเกินไปแล้วแบบคาดหวังต้องอยู่อย่างนี้แหละลองถอยสักนิดนึงก็อาจจะเห็นอะไรมากขึ้นอย่างเงี้ย
8: ค่ะอ่ะก็เหมือนมีคนพูดไงบอกว่าไม่ต้องรักเยอะรักน้อย
7: ๆแต่รักนานๆได
8: ้คิดถึงคำที่ถูกเรื่องพูดเลยคือบางทีพอเรารักเยอะแล้วเราทุ่มไป10เต็ม10มามันก็เกิดความคาดหวังแต่บางครั้งเนี่ยมันมาเห็นคุณค่าของกันและกันตอนที่มันห่างกัน
7: หรือตอนที่จากไป
8: แล้ว
9: อันนั้นสายเกินไป
8: อันนั้นสายเกินไปละนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าเรายังมีเวลาเหลืออยู่เนาะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบไหนก็ตามวันนี้อาจจะเน้นแม่ลูกเป็นหลักแต่ว่าเชื่อว่าที่เราสนทนากันในวันนี้เนี่ยสามารถไปประยุกต์เนาะกับทุกความสัมพันธ์นะคะแล้วก็เชื่อว่าความลงตัวความสมดุลหรือความตรงกลางอย่างที่เราคุยกันมาตลอดเนี่ยไม่มีคำตอบให้นะคะเพราะว่ามันหน้าตาเป็นยังไงเพราะว่าแต่ละคนแต่ละคู่แต่ละบ้านแต่ละชนิดความสัมพันธ์มันก็มีรูปแบบความลงตัวในของมันเองแต่ว่าตราบใดเท่าที่เราอยู่กันด้วยความรักเป็นฐานเนาะเราไม่ทำร้ายกันนะหรือว่าเรายังสามารถดูแลความรู้สึกของกันและกันผ่านเส้นใยของความสัมพันธ์ได้ระดับหนึ่ง มันก็น่าจะถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เฮลตี้หรือที่สมบูรณ์ได้เพียงพอนะคะ
7: ค่ะอ่ะวันนี้สมควรแก่เหตุนะคะแล้วก็สมควรแก่เวลาหมดเวลาเกลี้ยงๆนะคะก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์รพินทร ณถลางนะคะครูเอื้องวันนี้ขอพระคุณมากเลยนะคะ
8: ก็คง
7: จะต้องมาใช้บริการ าใช้มาใช้บริการหรือมาเป็นสแตนด์อินให้เราหน่อยเออนะคะแล้วก็วันนี้เรา2คนคุณนิธิดาและดิฉันสงมนนะคะรวมถึงครูเอื้องก็ลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้า 7:30 นเช้าวันอาทิตย์ที่ FM 96.5 MHz Thinking Radio ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
9: สว
7: ั
9: สดีค่ะ
3: ผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สงมนต์สิทธิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิธิดาแสงสินแก้ว
10: ขณะนี้เวลา 9:00 น
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
12: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันประชาชนเชื่อมั่นการศึกษาไทยสร้างอนาคตที่ดีพัฒนาเด็กไทยให้คิดเป็นผลักดันเรียนฟรีมีอยู่จริงศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อการศึกษาไทย Thailand Education Partnership เปิดเผยผลการสำรวจเรื่องความหวังเปิดเทอมใหม่2569เสียงสะท้อนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกับภารกิจแก้ความเหลื่อมล้ำทำการสำรวจระหว่าง30เมษายนถึง5พฤษภาคมจากประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปกระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษาอาชีพและรายได้ทั่วประเทศ 1,310 หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาการศึกษาไทยเมื่อถามถึงความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบการศึกษาไทยในปัจจุบันว่าสามารถสร้างอนาคตที่ดีและมั่นคงให้แก่ลูกหลานได้พบว่าร้อยละ 41.45 ค่อนข้างเชื่อมั่นรองลงมาร้อยละ 29.77 ไม่ค่อยเชื่อมั่นด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อโรงเรียนและรูปแบบการเรียนการสอนในปัจจุบันว่าสามารถพัฒนาเด็กไทยให้คิดเป็นทำงานเป็นและใช้ชีวิตได้ในยุคโลกในโลกยุคใหม่ร้อยละ 46.41 ระบุว่าค่อนข้างดีรองลงมาไม่ค่อยดีสำหรับเรื่องที่รัฐบาลต้องรีบแก้ไขเพื่อลดความเดือดร้อนของพ่อแม่ผู้ปกครองและเด็กร้อยละ 35.04 ระบุว่าความเหลื่อมล้ำทางคุณภาพโรงเรียนใกล้บ้านคุณภาพไม่ดีเท่าโรงเรียนดังในเมืองรองลงมาร้อยละ 24.50 เด็กเรียนหนักแต่นำไปใช้จริงในชีวิตประจำวันไม่ได้สำหรับเรื่องที่ประชาชนต้องการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเร่งผลักดันให้เกิดขึ้นจริงภายใน1ปีร้อยละ 35.42 ระบุว่าเรียนฟรีต้องฟรีจริงไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝงรองลงมายกเลิกโครงการซ้ำซ้อนลดภาระงานเอกสารของครูเมื่อถามถึงความรู้สึกของประชาชนต่อการพัฒนาการศึกษาไทยตามที่รัฐบาลสัญญาไว้และสิ่งที่ทำให้เห็นชัดว่าการศึกษาดีขึ้นร้อยละ 28.78 ระบุว่าเด็กไทยเรียนจบแล้วมีงานทำตรงสายไม่ตกงานและได้เงินเดือนที่เหมาะสมวัดไผ่เหลืองซอยกันตนาปลูกหญ้าเลี้ยงวัวควายพร้อมเดินหน้าไถ่ชีวิตโคกระบือปลูกหญ้าหวานอิสราเอลสร้างอาหารยั่งยืนวัดไผ่เหลืองหลวงพ่อสิงห์ตั้งอยู่ภายในซอยกันตนาตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเดินหน้าสานต่อโครงการไถ่ชีวิตโคกระบือจากโรงฆ่าสัตว์อย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการบุญนิธิหลวงพ่อสิงห์เพื่อสรรพสัตว์โดยปัจจุบันทางวัดได้ให้การดูแลวัวและควายที่ได้รับการไถ่ชีวิตแล้วมากกว่า40ตัวเพื่อเปิดโอกาสให้สัตว์เหล่านี้ได้มีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยภายในพื้นที่วัดได้จัดสรรพื้นที่ทุ่งหญ้ากว่า10ไร่ล้อมรั้วอย่างมิดชิดเพื่อปล่อยให้วัวและควายออกมาเดินแทะเล็มหญ้าตามธรรมชาติในช่วงเวลากลางวันก่อนจะต้อนกลับเข้าคอกในช่วงเย็นนอกจากนี้ยังเปิดให้ประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมทำบุญด้วยการป้อนหญ้าและผักบุ้งแก่สัตว์ภายใต้โครงการสละเงินสบายใจไถ่ชีวิตโคกระบือมาอยู่วัดทางวัดได้ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพสัตว์อย่างต่อเนื่องโดยได้รับคำแนะนำและการตรวจสุขภาพจากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอบางใหญ่ทำให้มั่นใจได้ว่าวัวและควายทุกตัวมีสุขอนามัยที่ดีและได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมขณะเดียวกันวัดไผ่เหลืองยังได้เริ่มโครงการปลูกหญ้าหวานอิสราเอลเพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารสำหรับวัวและควายภายในวัด
13: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
11: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
14: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
15: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
16: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
14: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
17: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
14: ทุกคืนวันอังคาร 3:00 นใครที่จะขับรถอยู่หรือถึงบ้านแล้วหรือกำลังจะเข้านอนอย่าลืมเปิดฟังผมก่อนนะครับที่รายการบอกเล่า965เราก็จะคุยกันทุกเรื่องทั้งเรื่องของสังคมความรู้ตลกขบขันประสบการณ์ชีวิตสนุกๆที่ผมจะมาแบ่งปันให้ฟังนะครับ
18: บอกเล่า965กับนิรุตสิริจันยารวมเปิดโลกใบใหม่ในอีกมุมมองผ่านเรื่องเล่าและแง่คิดเพื่อเป็นเข็มทิศให้ชีวิตคุณทุกวันอังคารเวลา 3:00 นฟังสดและฟังย้อนหลังได้ที่นี่เท่านั้น 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดทุกช่องทาง
19: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
20: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆ นะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจท็อคครับ
21: ทุกวันเสาร์3:00 นครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
20: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจท็อคกับผมจอห์นวินเทจ
21: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3:00 นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
20: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
17: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
22: ๆ CEO Vision ช่วง New Dimension โดยดร.บุญชัยโกศลธนากุล
23: สนับสนุนโดยสุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Harm อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
24: สวัสดีเช้าครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านก็พบกันเช่นเคยในรายการ CEO Vision ในช่วงของ New Dimensions กับผมดร.บุญชัยโกศลธนากุล You are what you think คุณคิดอย่างไรคุณก็เป็นคนประเภทนั้นฉะนั้นความคิดหรือที่เรียกว่า Intellectual Software เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะมีอิทธิพลต่อการควบคุมการแสดงออกของเราคำพูดการกระทำและการแสดงออกถูกไหมครับหลายต่อหลายคนเนี่ยจะตอบสนองต่อสิ่งเราภายนอกด้วยความเคยชินด้วยความสัญชาตญาณยกตัวอย่างใครชมเราก็ยิ้มใครว่าเราหรือวิพากษ์วิจารณ์แค่เริ่มเปิดปากเราเงียบนะครับโพร่งตามองหูตั้งใจฟังทันทีถูกไหมครับนะฮะฉะนั้นมนุษย์เราเนี่ยถ้าไม่มีกรอบความคิดที่มันชัดเจนนะฮะแข็งแรงเราจะสวิงไปตามอายตนะภายนอกที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายถูกไหมครับฉะนั้นคนส่วนใหญ่จึงว้าวุ่นอยู่ทุกวันนี้โดยเฉพาะถ้าต้องเจอกับเรื่องไครซิสต่างๆวิกฤตต่างๆที่เข้ามาชีวิตเนี่ยมืดฟ้ามัวดินนะฮะอาจจะเป็นสภาพไม่นะครับซ้ายก็ขวาไม่ลุยก็หนีเลยเขาเรียก fight or flight นะครับเพราะอย่างที่เราบอกแล้วว่าถ้าวินาทีที่อารมณ์คุณเนี่ย โพ่งขึ้นมาจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์อะไรก็ตามนะฮะผลก็ที่ตามมาคือระบบลิมบิกซิสเต็มเนี่ยมันถูกอะไรครับกระแทกให้ทำงานนะครับคำพูดการทำเราจะไม่สูงไปก็ต่ำไปนะฮะจะเวอร์หรืออันเดอร์ตลอดเวลานะฮะทำให้เรามีปากเสียคนตลอดเวลานะฮะไม่สามารถคิดอย่างมีสติสัมปชัญญะและตรรกะได้ถูกไหมครับเวลาอารมณ์โมโหเงี้ยโหพลุสวัสออกมาเป็นกองตาต่อตาฟันฟันหรือเวลาเนี่ยครับมีความกลัวว่าจะถูกอำนาจมืดขยี้เนี่ยเราก็จะเป็นเต่าหัวหดนะฮะแทนที่จะทำอะไรบางอย่างเพื่อทำให้สถานการณ์มันดีขึ้นนะฮะเราก็กลัวไปหมด ฉะนั้นเวลาอารมณ์มันเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรครับตัดสินใจได้อย่างมีเหตุมีผลได้วันนี้จะจัดอะไรครับบัญญัติ10ประการมาแล้วนะบัญญัติ10ประการที่ผมคิดว่าทุกคนเนี่ยควรท่องจำจนครับขึ้นใจนะฮะให้บัญญัติ10ประการเนี่ยเป็นกรอบในการมองโลกในการที่จะพัฒนาตัวเองพัฒนาสมองพัฒนาจิตวิญญาณนะครับได้แก่อะไรบ้างท่านผู้ฟังเริ่มฟังแล้วนะครับอันที่1ก็คือนะฮะเลือกคบบัณฑิตหลีกหนีคนพาลและนับถือบุคคลที่ควรนับถือชอบจังเลยท่านผู้ฟังในตอนหนึ่งนะครับเลือกคบบัณฑิตหลีกหนีคนพาลและนับถือบุคคลที่ควรนับถือนี่คือข้อแรกเลยของมงคล38ประการนี่รวม3ข้อเข้าไปด้วยกันนะครับจะต้องเลือกคบบัณฑิตหลีกหนีคนพาลและนับถือบุคคลที่ควรนับถือท่านผู้ฟังครับเราเคยสังเกตไหมเราใกล้คนกลุ่มไหนเนี่ยเรามักจะมีพฤติกรรมแบบคนกลุ่มนั้นเราเข้าใกล้คนที่พูดจาหยาบคายรุนแรงหรือว่าวาจาไม่มีการระงับเราก็มีแนวโน้มที่มีพฤติกรรมดังกล่าวเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มนั้นในทางตรงข้ามถ้าไปอยู่กลุ่มที่เป็นนักปราชญ์กลุ่มที่มีนะครับการศึกษากลุ่มที่มีความยับยั้งชั่งใจนะฮะเราก็จะสุภาพเรียบร้อยและก็สงบเสงี่ยมตามไปด้วยนะครับฉะนั้นชีวิตเราจะต้องเลือกละไม่ใช่ทุกคนเข้ามาในชีวิตของเราเราจะเลือกคนที่คำว่านักปราชญ์ไม่จำเป็นต้องเรียนสูงนะครับคือคนที่ใฝ่สูงคนที่ชอบศึกษาหาความรู้นะครับคนที่มีคุณธรรมมีจริยธรรมและมีน้ำใจนะครับเงินทองไม่เลยเป็นเสกให้เป็นผู้วิเศษขึ้นมาได้ท่านผู้ฟังต้องมีคอนเซปต์นี้ดีๆนะเพราะถ้าท่านไม่มีคอนเซปต์นี้เนี่ยท่านก็จะมึนงงใครพูดจาดีหน่อยก็ครับเข้าใกล้แล้วก็ทำตามคนคนนั้นแหละและก็ต้องถูกหลอกตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือโซเชียลมีเดียเต็มไปหมดเลยนะครับเช่นอะไรครับพระจะปลุกเสกพระจะลงนะนะฮะแล้วก็นะครับทั้งตัวหรืออะไรต่างๆเป็นต้นเนี่ยถ้าคุณเชื่อพวกก็จบเลยพวกพระที่มีพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่พระไปอลัชชีเพราะมันตรงข้ามกับที่พระเจ้าสอนนี่ยกตัวอย่างคนพาลก็คือกลุ่มนี้ยกตัวอย่างหรือพวกนักการที่โกงก็ถือเป็นคนพาล นะฮะหรือคนที่พูดจาแล้วก็สับปรับไม่รักษาคำพูดก็คือคนพาล นะครับคนที่เอาแต่ใจตัวเองเนี่ยแสดงอำนาจบานใหญ่ก็คือคนพาล นะฮะคนที่อะไรครับข่มเหงคนที่อ่อนแอกว่าก็คือคนพาลถูกไหมครับนะฮะคนที่ก็เรียกว่าปากร้ายนะโคตะวาจาวจีพิฆาตก็คือคนผ่านคนที่ผิดศีลผิดธรรมก็เป็นคนผ่านถูกไหมครับท่านผู้ฟังนะฮะคนที่ไปยุ่งเกี่ยวกับลูกเมียคนอื่นก็คือคนผ่านนะฮะคนที่ลักขโมยของก็คือคนผ่านนะครับคนที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตโหดเหี้ยมโหดร้ายก็คือคนผ่านคนที่วาจาทุจริตโกหกนะครับเพ้อเจ้อฟุ้งซ่านก็คือคนผ่านนะฮะแล้วก็คนที่ฉาดเสียก็คือคนผ่านคนที่หลายคนคิดอาจารย์บุญชัยสมองปกติอยู่หรือเปล่าเริ่มเนี่ยในกรณีเปล่าจริงๆสารมงคล38ประการเริ่มไม่ได้ครับอย่าคบคนพาลซะด้วยซ้ำผมก็สงสัยมันไม่บอกให้คบบัณฑิตเพราะพระเจ้ารู้เลยว่าอะไรครับถ้าไปคบคนพาลโอกาสที่จะดิ่งเหวสูงมากไม่สามารถที่จะปีนขึ้นมาได้นะบนภูเขานะฮะฉะนั้นท่านเตือนเนี่ยนี่คือคนพาลมันละเอียดนะไม่ได้เอาทฤษฎีอย่างเดียวตัวอย่างให้ด้วยส่วนคนในกับบัณฑิตคืออะไรไม่จำเป็นต้องเรียนสูงเป็นคนที่ใฝ่รู้ใฝ่สูงต้องการพัฒนาตัวเองมีคุณธรรมมีจริยธรรมมีน้ำใจต่อคนปากพูดยังไงก็รักษาคำพูดเช่นนั้นถูกไหมครับไม่อิจฉาเสียผู้อื่นนะไม่อาฆาตพยาบาทแล้วก็พยายามที่จะพัฒนาจิตตลอดเวลานั่นคือบัณฑิตท่านผู้ฟังจำไว้เลยข้อแรกนะครับจะต้องเลือกบุคคลที่จะคบเป็นเพื่อนครับสมาคมด้วยนะฮะโดยเป็นกัลยาณมิตรและในขณะเดียวกันต้องระวังนะในหัวข้อเนี้ย ก็คือจงนับถือบุคคลที่ควรนับถืออันนี้ลึกซึ้งมากจงนับถือบุคคลที่ควรนับถือนั่นหมายความถึงที่กล่าวตอนต้นพระสงฆ์องค์เจ้าที่ดีเนี่ยไม่ยุ่งเกี่ยวเรื่องคุณไสปลุกเสกลงนะอะไรก็ไม่รู้อำนาจหนังสือพิมพ์เต็มไปหมดเลยโซเชียลมีเดียถูกไหมครับแล้วก็กระทำชำเราเด็กอะไรบ้างเนี่ยพวกนี้เนี่ยถ้าคุณมีศีลมีธรรมคุณไม่เข้าใกล้อยู่แล้วมันเป็นอวิชชามันไม่ใช่สิ่งที่พระสงฆ์องค์เจ้าหรือบรรพชิตควรปฏิบัติฉะนั้นพระองค์ไหนเนี่ยชอบทำอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าเป็นอรัชฉีไม่ได้พระนี่คือการสังเกตบูชาบุคคลที่ควรบูชาเครื่องแบบ

ผมสอนเนี่ยเด็กบุญเอ้ยมีน้อยกินน้อยไม่ตายหรอกมันจะเอาอะไรกันมากนักสังเกตไม่บุญคนที่โกงเนี่ยส่วนใหญ่เวลาแก่เนี่ยมีปัญหาตัวเองปัญหาครอบครัวดูสิ70-80เนี่ยเดินเขย่งแล้วเนี่ยเอียงไปเอียงมาจะล้มหรือหน้าเนี่ยทุกเต็มไปหมดด้วยโรคภัยไข้เจ็บบุญจะเอาชีวิตเช่นนั้นหรอเพราะพวกคนเหล่านั้นเครียดก็ฝากท่านนิดหนึ่งนะครับจงนับถือบุคคลที่ควรนับถือแต่ถ้าคุณไม่เชื่อพระเจ้าคุณก็เตรียมรับผลที่จะเกิดขึ้นเขาเรียก repercussion หรือ consequences วันนี้พูดไปไม่ได้ว่าเป็นการบังคับให้ท่านคิดอีกมุมหนึ่งเรามาดูต่ออันที่สองในอันแรกชัดนะเลือกคบบัณฑิตหลีกหนีคนพาลและนับถือบุคคลที่ควรนับถือจริงไหมถ้าผู้ฟังต้องฟังดีๆให้เป็นไม่ได้จดไปด้วยนะเพราะเนื่องจากของพวกนี้เนี่ยมันเป็นความคิดที่คริสตัลไลซ์กันกรองมาแล้วพิสูจน์ไปแล้วทุกคำพูดที่บุญชัยพูดมาจากการไตร่ตรองจนความคิดตกตะกอนและมีการนำไปปฏิบัติเทสต์ดูว่ามันจริงหรือไม่บัญญัติสิบประการข้อ2ก็คือมองต้องเห็นฟังต้องได้ยินมองต้องเห็นฟังต้องได้ยินท่านผู้ฟังถ้าท่านอยากฉลาดเนี่ยท่านต้องบอกตัวเองตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถ้าท่านมองเนี่ยท่านต้องเห็นฟังต้องได้ยินคนส่วนใหญ่มองเนี่ยไม่เห็นหรอกคิดโน่นคิดนี่สเปะสปะนะฮะหรือฟังก็ไม่ได้ยินหรอกฟังเลคเชอร์ฟังไอ้ครับคนที่มาเสนอไอเดียดีๆนะฮะหรือระหว่างประชุมใจลอยนะฮะผลที่ตามมาคือสมองคุณไม่ได้ข้อมูลใหม่เลยนะมองก็ไม่เห็นฟังก็ไม่ได้ยินทุกอย่างคนที่คนคบด้วยสมมติคุณดูเหมือนเขาเป็นคนดีนะฟังไปฟังมามันทำแม่งทำแม่งอะนะเอาละเพราะคุณได้ยินไงมองก็ต้องเห็นดูพฤติกรรมเขาหน้าตาเขาเนี่ยเป็นพวกชอบขุกลุกลิกลุกลี้ลุกลนหรือเปล่านะเป็นพวกที่ครับชอบครับตลกตะแลงชอบสร้างภาพชอบครับสนุกไปวันหนึ่งวันหนึ่งหรือเปล่าคนประเภทนี้อย่าไปเข้าใกล้อย่าไปใส่ใจอย่าคบเป็นเพื่อนนะยกตัวอย่างนะหรืออย่าเชื่อใจเขาเลยฉะนั้นตั้งแต่วันนี้จนวันตายท่านผู้ฟังมองต้องเห็นฟังต้องได้ยินคำถามทำยังไงล่ะนั่นก็คือมีการใส่ใจมีความตั้งใจฝรั่งใช้คำว่า attention เมื่อคุณตั้งใจปุ๊บคุณยังมีสติมองจริงเห็นฟังจริงได้ยินท่านผู้ฟังทราบไหมครับเนี่ยสมองส่วนที่รับภาพและการฟังเนี่ยมันกินนะครับพลังงานเนื้อที่สมอง 90% นะนั่นหมายความว่าสมองคุณจะแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเมื่อคุณฝึกมองก็ต้องเห็นฟังต้องได้ยินทำให้มันเป็นนิสัยจนเวลาเราแก่เท่าเนี่ยสมองยังดีอยู่ไม่ได้70กว่าเบลอละมึนละไม่รู้เรื่องนะฮะเดินไปไหนก็หลงทางไม่เอาท่านผู้ฟังเพราะคนเหล่านั้นไม่เคยได้ฝึกเอาเป็นว่าคนเหล่านั้นไม่เคยฟังดีเดเมนชันส์นะครับช่วยบอกกันนิดนึงมันเป็นรายการที่ไม่ใช่เพื่อนะครับประโยชน์อะไรครับในการได้ยอดไลค์เป็นการจัดเพื่อเอาองค์ความรู้ที่มีประโยชน์มากๆที่ใช้ในการดำรงชีวิตเพื่อตัวเองเนี่ยประสบความสำเร็จมีความสุขรู้ว่าความสุขเป็นยังไงอยู่กับโลกได้นะฮะฉะนั้นถ้าท่านอยากสมองแข็งแรงเนี่ยจนอายุ90กว่าเนี่ยมองต้องเห็นฟังต้องได้ยินเมื่อนั้นโลกอีกใบหนึ่งจะคลี่ต่อหน้าท่านแหละเริ่มจากอะไรครับคนในครอบครัวเริ่มจากอะไรครับคนรอบข้างเพื่อนแฟนต่างๆเนี่ยฟังดีๆมองดีๆคุณจะเห็นความจริงแหละไม่มีใครหลอกลวงคุณได้ท่านผู้ฟังนะครับแต่ที่สำคัญก็คือไม่ใช่มองก็ต้องเห็นฟังต้องได้ยินอย่างเดียวต้องเลือกสิ่งที่ควรมองเลือกสิ่งที่ควรฟังมาแล้วอันหลังแรงมากเลยนะนะไม่ใช่ไอ้ครับใครพูดไอ้พวกนั่งสนใจเดี๋ยวโรคประสาทไปก่อนท่านผู้ฟังนี่คือพระพุทธเจ้าบอกต้องมีความสามารถในการเลือกสิ่งที่มองเลือกสิ่งที่ฟังอันนี้เป็นข้อ6ของมรรค8ความเพียรชอบนะฮะก็คือเลือกความคิดเลือกสิ่งที่เราจะสนใจนะครับถ้าสิ่งนั้นมันไม่มีประโยชน์หรือนำไปซึ่งความต่ำลามกอนาจารคุณไม่ควรที่จะเป็นสนใจมากนะมิฉะนั้นการอารมณ์จะพุ่งพวดพลาดทำให้ทำผิดคิดผิดได้อาจจะตัดแม่เลยนะฮะเพราะเนื่องจากอะไรครับชอบแฟนใหม่มากมีเพศสัมพันธ์และติดใจมากเลยทิ้งไปเลยแม่นะที่เราเลยครับเคยรักเกลียดแม่ละอะไรเงี้ยตามโซเชียลมีเดียล่าสุดโด่งดังเหลือเกินเนี่ยต้องระวังท่านผู้ฟังนะฮะเลือกสิ่งที่ควรสนใจเลือกสิ่งที่ควรมองเลือกสิ่งที่ควรฟังฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณฟังดีๆมองดีๆคุณจะรู้เลยคุณจะไม่ถูกโลกหลอกแล้วจะไม่ต้องมานั่งโวยวายตีโพยตีพายคนนั้นหลอกเราคนนี้หลอกเรานะฮะ

0: ยกตัวอย่างช่วงนี้อาทิตย์นี้มันตื่นเต้นเร้าใจเหลือเกินฮะพวกที่มีชื่อเสียงเซเลบริตี้คนร่ำรวยต่างมีปัญหาเยอะแยะเลยนะฮะเพราะเนื่องจากอะไรครับเขาไม่สังเกตดีๆว่าคนรอบข้างเขาเนี่ยมีพฤติกรรมอะไรเขาพูดอย่างนั้นเนี่ยหมายความว่าอะไรนะฮะเขามีกิริยาท่าทางนั้นหมายความว่าอะไรถ้าคุณสังเกตจริงๆคุณจะรู้เลยแล้วคุณจึงจะปลอดภัยฉะนั้นมรรคหกนะข้อหกของมรรคแปดจึงบอกว่าอะไรครับจงเลือกสิ่งที่อะไรครับคิดเลือกสิ่งที่มองเลือกสิ่งที่สนใจอันนี้สำคัญที่สุดนะครับนี่แหละคือข้อสอบปราบเซียนคำว่าสติไม่ใช่ไปเดินจงกรมไม่ใช่ยกส้นหนอยกหนอย่างหนอลงหนอถึงหนอเหยียบหนอจับหนอขยับหนออันนั้นไม่ใช่นั่นเป็นแค่ physical movement ก็คือฐานกายอันหนึ่งจริงๆฐานกายมันก็มีเยอะแยะนะฮะแต่ถ้าฐานกายจริงๆพระเจ้ามีสติฐานกายไม่ใช่แค่อิริยาบถย่อยนั่งเดินยืนนอนหรือกำหนดอย่างเดียวพระเจ้าเน้นเลยก็คือการที่ไวต่อผัสสะทั้ง5นั่นเองมองก็ต้องเห็นฟังต้องได้ยินใครหรือจะรู้ว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าปฏิบัติตามแล้วก็สมองจะต้องแข็งแรงมากเรียก strong brain ท่านสอนหลายพันปีแต่ส่วนใหญ่เมืองไทยสอนแค่ขยับกายไม่ใช่ท่านสอน5อันประสาทสัมผัสเรียก cognitive abilities คุณไปอ่านดีๆสิครับผมชอบมากเลยเมื่อเริ่มปฏิบัติรู้สึกว่าฉลาดขึ้นมากๆหลาย10เท่าแล้วโลกมันน่าอยู่นะครับสรุปข้อ6ข้อ2ชัดแล้วนะมองต้องเห็นนะครับเนี่ยฟังต้องได้ยินนะครับไม่ใช่เห็นจากตาเพราะเราตาไม่บอกก็ต้องเห็นแต่คุณไม่เห็นภาพจริงๆหรอกคุณฟังอ่ะหูใช่ไหมหนูที่น้องได้ยินมันจริงคุณไม่ได้ตั้งใจฟังปุ๊บคุณก็ไม่ได้ยินคุณแค่ฟังธรรมดาแต่คุณไม่ได้ยินทั้งในนี้ต่อไปนะท่านผู้ฟังรายการนี้มันมีประโยชน์มากๆนะฮะมาจากอ่านนิวยอร์กไทม์เบสเซอร์เป็นเกือบร้อยเล่มนะฮะแล้วก็อ่านธรรมะโดยเฉพาะแล้วนำมาปฏิบัติชอบมากๆเลยธรรมะของพระเจ้าเป็นอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัจจิโกก็คือ timeless principle ubiquitous application ก็คือเป็นสิ่งที่เป็นสัจธรรมนะฮะปฏิบัติได้ทุกเวลาทุกสมัยและเกิดผลตอนนี้และเวลานี้แก่ผู้ปฏิบัตินะฮะฉะนั้นมันเป็นวิทยาศาสตร์ที่เรียก scientific approach นะฮะไปจัดเร็วๆนี้มีหนังสือพวกระดับท็อป10เนี่ยพูดเกี่ยวกับพุทธธรรมเยอะมากเลยน่าสนใจจริงๆเป็น bestseller ท่านผู้ฟังเป็น New York Times bestseller ซึ่งคุณจะไม่ได้ยินจากพระทรงองค์เจ้าในเมืองไทยแม้แต่องค์หนึ่งนะฮะเพราะฝรั่งก็เป็นระบบไงแล้วก็เลยเทิดทูนคำสอนพระเจ้ามากเลยดูต่อฉะนั้นมองต้องเห็นฟังต้องได้ยินและให้เลือกสิ่งที่มองสิ่งที่ฟังสิ่งใดไม่มีประโยชน์ตัดทิ้งนะสิ่งใดที่มันมัวหมองไม่ต้องไปสนใจแต่คุณจะทำอย่างนั้นได้เนี่ยคุณต้องพลังจิตสูงมากถ้าผู้ฟังถ้าคุณไม่มีพลังจิตสูงคุณจะมีความสุขได้อย่างไรถ้าผู้ฟังถ้าคุณไม่มีพลังจิตสูงคุณจะรีซิสต์ต้านคนได้ไงต้านสิ่งที่เป็นอบายต้านสิ่งที่เป็นอกุศลได้ยังไงแล้วคุณก็จะโทษพ่อโทษแม่โทษพี่โทษน้องโทษแฟนโทษคนอื่นตลอดเวลาคุณจะไม่โตผู้ใหญ่ทันทีนะครับญี่ปุ่นบอกว่าหลัง18ปีคุณแก่แล้วทำอะไรเนี่ยต้องรับผิดชอบตัวเองหมดจะไปโทษคนอื่นจะไปโทษปัจจัยภายนอกผมชอบจริงๆฉะนั้นคนที่มีวุฒิภาวะจริงๆเนี่ยจะไม่โทษคนอื่นนะคนที่โทษคนอื่นนี่อีกนาน a long way to go นะที่ต้องไปฝึกวุฒิภาวะหน่อยที่พูดไปเลยว่าไปอ่านหนังสือนิดนึงแล้วไปคิดดูมันจริงไหมโอ้โหมีปัญหาพวกโทษคนอื่นตลอดเวลาผมว่ามันง่ายไปหน่อยละมั้งแล้วคุณไม่ปกป้องตัวเองเหรอคุณไม่สามารถที่จะเซนส์ได้ว่าสิ่งผิดปกติกำลังเกิดขึ้นเลยเหรอเกรงใจใจอ่อนอะไรของคุณปัญหาอยู่ที่คุณมากกว่าเพราะคุณไม่เคยปฏิบัติเนี่ยมรรคแปดเลยแม้แต่นิดหนึ่งจิตไม่มีพลังนะฉะนั้นจึงสเวย์ไปตามครับสิ่งเราภายนอกแม่บอกพี่บอกแฟนบอกโอ้ยเต็มไปหมดท่านผู้ฟังอาจารย์บุญชัยเช้านี้ปกติไหมso far so good ยังปกติอยู่แต่เราต้องเล่าสิ่งที่เป็นอินเทรนด์นิดนึงไม่ใช่มอตาซาเราเข้ามาในรายการธรรมะแล้วเราไม่เกี่ยวกับเรื่องทั้งโลก give me a break นะฮะธรรมะจะต้องเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้นะฮะในสภาพของสมณะในสภาพของอุบาสกอุบาสิกาในสภาพของคนที่ใช้ชีวิตจริงๆพุทธศาสนาที่ไม่สามารถนำมันใช้ในชีวิตจริงๆได้ไม่มีประโยชน์นะฮะซึ่งพระเจ้าบอกว่าใช้ได้แต่ แต่ถ้าเป็นอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยปฏิบัติยากนิดนึงอันนี้ลึกซึ้งมากนะฮะเอาดูต่อแต่สำหรับผมคิดว่าง่ายด้วยทำไมง่ายเพราะมีสิ่งท้าทายเยอะเหลือเกินที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายมันท้าทายตลอดเวลาให้เราเลือกสิ่งที่ฟังเลือกสิ่งที่นะครับมองผมว่าจะยิ่งฝึกมากยิ่งเก่งนะเพราะสมองคนเราเนี่ยมันมีลักษณะแปลกคือว่าเมื่อมันถูกท้าทายมันจะแข็งแกร่งมากอันที่สาม บอกตัวเองนะครับให้ใฝ่หาความรู้แต่ต้องเอาความรู้มาประยุกต์ใช้นะใฝ่หาความรู้แต่ต้องเอาความรู้มาประยุกต์ใช้ท่านผู้ฟังคนที่จะรวยคนที่จะฉลาดคนที่จะมีความสุขต้องมีความรู้เยอะอย่างความรู้ธรรมะผมเยอะมากเลยอ่านเต็มไปหมดเลยตั้งแต่หนุ่มๆแล้วเอ๊ะมันคนรวยคนที่ประสบความสำเร็จคนที่เรียนสูงหน้านิ้วคิ้วขมวดไม่มีความสุขเลยบางรายได้บ้านเป็นพันล้านเงี้ยเลยได้มรดกจากพ่อแม่เยอะแยะมันมีปัญหาทั้งวันทั้งคืนนะฮะวุ่นวายเต็มไปหมดเลยนะมันเกิดอะไรขึ้นอันนี้น่าสนใจมากเพราะความรู้คุณมันน้อยทั้งความรู้ทางโลกและทางธรรมนะฮะคุณก็ต้องไปอ่านพวก New York Times Bestseller Books ซึ่งสิ่งพวกนี้แปลกพวกนี้รู้ภาษาอังกฤษด้วยแต่ไม่เห็นอ่านเลยฉะนั้นจึงไม่ไวต่อคนรอบข้างจึงไม่ไวต่อพฤติกรรมของมนุษย์ตั้งแต่คนที่ใกล้ชิดที่สุดจนเลยครับคนที่ห่างออกไปเป็นเพื่อนญาติโกโหติกาคุณต้องมีความรู้เยอะอันที่สั้นที่สุดก็ฟังNew Dimensionsครับต้องฟังที่แนะนำรายการนี้New Dimensionsนะครับ CEO Vision ในช่วงNew Dimensionsให้เพื่อนฝูงญาติมิตรหรือว่าคนที่ทุกข์จะได้มีทางออกนะฮะแล้วก็คนที่รวยเนี่ยวอร์เรน บัฟเฟตต์อ่านหนังสือเขาวันละเกือบ500หน้าทำไมอ่านได้เพราะถ้ามีองค์ความรู้เยอะแล้วก็ดูหน้านี้มันมีอะไรใหม่ไหมไม่มีก็ผ่านแค่นั้นเองท่านไม่ใช่พลิกตลอดเวลาเปล่าแล้วที่สองวิธีการอ่านท่านมีมโนภาพถ้ามีความจำดีจะรู้อันนี้สำคัญไม่สำคัญเลยผ่านไปได้ใฝ่หาความรู้ทั้งโลกและทางธรรมถ้าผมเชื่อเลยว่าคุณจะไม่มีทางมีความสุขได้ถ้าคุณไม่ศึกษามรรคแปดมันเป็นไม่ได้ absolutely impossible นะฮะหลายคนเห็นหนักไม่บอกชื่อนะโอ้โหระดับสูงมากเลยนักนะครับเป็นแพทย์วิศวะนักกฎหมายร่ำรวยเต็มไปหมดแต่เป็นโรคเต็มไปหมด depression anxiety disorder ก็คือว่าวุ่นกุ้มใจนอนไม่ได้กินไม่หลับเต็มไปหมดเลยหรือไม่เป็นโรคผอมโรค depression ไม่คุยกับใครเต็มไปหมดแก้ไขไม่ได้มีแต่กินยานะฮะฉะนั้นเนี่ยเราต้องบอกตัวเองต้องใฝ่หาความรู้นะแต่ต้องเอาความรู้มาประยุกต์ความรู้ใดๆมันไม่มีประโยชน์ถ้าเราไม่นำมาประยุกต์จริงไหมฝากท่านผู้ฟังคิดนิดนึงจริงไหมต้องนำความรู้มาประยุกต์นะฮะฉะนั้นอะไรครับข้อ3ก็คือจงใฝ่หาความรู้แต่ต้องเอาความรู้มาประยุกต์อันที่4อันที่4นี่แรงท่านผู้ฟังเดี๋ยวต้องพูดสั้นๆแล้วก็พูดอีกทีนึงช่วงที่2จงสอนและแนะนำพอสมควรสร้างภาพนะครับสอนและแนะนำพอสมควรสอนลูกสอนเพื่อลูกน้องสอนเพื่อนสอนใครก็ตามเนี่ยแต่อย่าคิดเปลี่ยนคนจงสอนและแนะนำพอสมควรจงอย่าคิดเปลี่ยนคนนะฮะไม่ต้องอธิบายมากนักกับคนที่มีทิฏฐิมานะกว่าจะได้ประโยคนี้หลายทศวรรษบาดเจ็บนะแล้วก็ล้มลุกคลุกคลานแล้วก็เสียใจผิดหวังโกรธสอนไม่รู้เรื่องนะทำไมเก่าพันปีเปล่าในดอกบัวใต้น้ำเต็มไปหมดที่ไหนได้เราโง่เองเพราะอะไรครับจะสอนคนเนี่ยสอนพอสมควรสอนคนที่เขาอยากจะพัฒนาตัวเองเปิดรับเนี่ยแล้วก็นับถือเราจะเรียกเราเป็นอาจารย์หรือครูก็ตามแล้วแต่พระเจ้าบอกว่าคนที่เขาไม่ต้องการฟังเรานะคนที่ดื้ออย่าไปสอนมันเหนื่อยเสียเวลาแล้วไม่เกิดผลร้ายที่สุดเขาจะมองเราในแง่ร้ายก็ได้โอ้โหนะฮะแล้วก็บางคนเขาเรียกว่าเป็นคนดื้อมากเลยไม่ต้องไปอธิบายเหตุผลอันนี้ลึกซึ้งนะบุฟเฟ่ต้องจดไว้เลยนะครับน่าจะประสบการณ์ไม่คนที่มันดื้อมากมันปิดหูปิดตาปิดใจไม่ต้องอธิบายเหตุผลไม่ต้องบอกว่าทำสิ่งนั้นคิดสิ่งนั้นพูดสิ่งนั้นไม่ดียังไงเขาไม่ฟังโอ้โหกว่าจะได้ประโยคนี้ขึ้นคอนชีวิตนะบุฟเฟ่มันน่ากลัวมันยากมากแล้วมันเหนื่อยอ่านเจอพระเจ้าบอกเองfatiguingมันจะเหนื่อยท่านผู้ฟังนะฮะก็ล่าสุดก็แปลกมากมีนักพนักงานเล่าให้ฟังมีนักคนหนึ่งเรียนสองคนเนี่ยมาด้วยกันเป็นนักศึกษาปี3ก็บอกว่าอาจารย์บุญชัยก็สอนดีมากนะแต่ไม่ค่อยชอบอาจารย์ พนักงานทำไมอาจารย์เนี่ยชอบมาบูลลี่แล้วก็งงเกิดมาชีวิตนี้มีสอนนักเรียนไม่เคยมีวิ่งหนึ่งวินาทีจะบูลลี่เด็กพนักงานถามว่าบูลลี่อะไรฟังดีๆนะฮะเขาอาจารย์เขาบอกว่าเลยครับนี่เนี่ยหน้าบึ้งหน้าไม่มีรอยยิ้มเดี๋ยวครับไปที่ไหนเนี่ยคนจะไม่ชอบทำงานก็จะมีปัญหาท่านผู้ฟังมันเป็นการสอนชัดๆเลยนะฮะเขาบอกว่าอาจารย์บุญชัยบูลลี่ขำมากๆโชคดีผมไม่คุยนักเรียนคนนั้นผมพูดลอยๆก็ด้วยความเห็นใจแต่ก็เรียนรู้ได้เป็นไปต้องดูหน้าคนที่ฟังแล้วล่ะเขาจะฟังไหมเขาไม่ฟังเราก็อยากพูดเดี๋ยวพบสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการโทรไปบอกเพื่อนฝูงญาติมิตรที่อยากฉลาดอยากมีความสุขอยากรวยเนี่ยฟัง CEO Vision ในช่วง New Dimensions พบกับสิ่งน่าสนใจสักครู่ครับ
1: CEO Vision ช่วง New Dimension โดยดร.บุญชัยโกศลธนากุลสนับสนุนโดยสุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Harm อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
2: ก้าวสู่จุด 5FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: รู้อะไรต้องรู้จริงจะรู้จริงต้องรู้หลักนี่คือปัญญาการสอนภาษาอังกฤษที่ Fast English ที่สอนภาษาอังกฤษมาตรฐานพูดและเขียนอย่างมืออาชีพฟังและอ่านอย่างคล่องแคล่วหรือสอบ TOEFL คะแนนเกินร้อยสอนโดยดร.บุญชัยโกศลธนากุลปริญญาเอกจาก University of Virginia ปริญญาโทจาก University of Pennsylvania ได้รับทุนกว่า10ทุนอาทิ Fulbright และ Ford Foundation จึงเป็นเครื่องประกันการสอนที่เข้มข้นคมลึกและเล้าใจสนใจติดต่อได้ที่เซ็นทรัลลาดพร้าว029372101 029372101ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ
3: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
4: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสน easy ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเนคไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
3: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
6: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ปี2527โลกยามเช้ารายการวิทยุที่เช้ามืดทุกคนต้องเปิดฟังเพื่อเปิดรับอาหารสมองยามเช้า22ปีเต็มที่รายการโลกยามเช้าหายไปจากวงการวิทยุวันนี้เรากลับมาอีกครั้งและพร้อมอยู่คู่ทุกการเปลี่ยนแปลงบนดาวเคราะห์สีฟ้ารายการโลกยามเช้ากับเขาคนเดิมดร.สมเกียรติอ่อนวิมลมาวิเคราะห์สถานการณ์มาจับตาการเคลื่อนไหวของความเป็นไปที่เกิดขึ้นทั่วโลกสรุปมาให้คุณฟังเพื่อเปิดโลกผ่านมุมมองของคนทำสื่อรุ่นใหญ่รายการโลกยามเช้ากับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลกลับมาแล้วตามกระแสเรียกร้องที่ 96.5 FM คลื่นความคิด Thinking Radio ตี 5 ถึง 6 โมง
8: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆ CEO Vision ช่วง New Dimension โดยดร.บุญชัยโกศลธนากุล
0: ครับก็เข้ามาสู่ส่วนนี้2รายการนะครับวันนี้จะเริ่มบัญญัติ10ประการนะเหมือนกับโมเสสเลยฮะบัญญัติ10ประการ You are what you think ถ้าผู้ฟังผมไม่พูดตลกนะฮะคุณจะต้องมีซอฟต์แวร์ในความคิดเพื่อให้คำพูดการกระทำคุณเนี่ยสอดคล้องกับอะไรครับกรอบของความคิดของที่ท่านฝังไว้ในสมองและจิตวิญญาณไม่มีกรอบความคิดคุณจะสับสนคุณจะอึดอัดหลงทางหลงทิศต่างๆเป็นต้นบนแผนที่ชีวิตต้องมีนะฮะเรามาดูต่อนะครับข้อที่4นะฮะตะกี้ข้อที่3จบนะครับสอนและแนะนำฮะพอสมควรกับบุคคลที่เขาอยากจะฟังบุคคลที่ต้องการพัฒนาตัวเองนะฮะแต่อย่าคิดเปลี่ยนคนถ้าคนคนนั้นเนี่ยดื้อคนคนนั้นปิดรับคนนั้นไม่ต้องการพัฒนาตัวเองอย่าไปเสียเวลาและตะกี้เพิ่งก่อนตอนก่อนจบความหวังดีคุณอาจจะถูกมองว่าเป็นความหวังร้ายหรือบูลลี่ที่โทษที่โหล้อ3วัน3คืนในใจนะมีอย่างนี้ในโลกเหรอจิตบอกว่ามีเสบุญชัยโลกที่มันเล็กเนี่ยเธออยู่ในครับวงจรที่ใสซื่อสะอาดมีความสุขจะตายเพราะเธอไม่เอาเรื่องทุกมาแต่เธอต้องเหลือบตาดูหน่อยบุญชัยโลกมันมีหลายประเภทแต่ผมชอบนะทำให้ผมระมัดระวังและแต่นี้ไปสมัยก่อนใช้วิธีโพธิสัตว์บอกไว้นะถึงแม้ตอนนี้ชาตินี้ก็ไม่ได้ชาติหน้าก็จะฉุกคิดได้ไม่ไหวไม่เคยคุมละเราต้องระมัดระวังคนฟังนะฮะฉะนั้นพระเจ้าบอกว่าดูว่าคนคนนั้นสอนได้หรือสอนไม่ได้เขาอยากให้เราสอนไหมถ้าเขาสอนไม่ได้แล้วไม่อยากให้เราสอนไม่ต้องไปสอนอย่าฟังดีๆอย่าฝันว่าจะใช้เหตุผลในการเปลี่ยนคนได้ถ้าเขาไม่ต้องการเปลี่ยนอันต่อไปโอ้โหวันนี้แรงๆเนาะข้อต่อไปคือจงอยู่อย่างไม่ประมาทโอ้โห1 2 3 4ข้อ5ละจงอยู่อย่างไม่ประมาทท่านผู้ฟังอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลิกนะท่านผู้ฟังนะฮะอันนี้จังอะเกิดดับไม่ใช่แค่เดินจงกรมไม่ใช่กำหนดแค่สตินี่คือ fact of life ไม่ใช่พุทธธรรมอะไรสูงส่งอะไรมากนักหรอกมันมีอะไรหรอที่หยุดนิ่งคุณก็แก่ลงแต่ละวันเดี๋ยวคุณสมบูรณ์แข็งแรงไม่ออกกำลังกายคุณก็เจ็บป่วยคุณเจ็บป่วยก็ออกกำลังกายกินอาหารที่ดีไม่กินหวานไม่กินมันไม่กินเค็มเดี๋ยวสุขภาพคุณก็ดีขึ้นคอเลสเตอรอลก็ต่ำลงน้ำตาลก็ต่ำลงความดันก็ต่ำลงแต่ถ้าคุณเครียดปุ๊บเนี่ยมาละคอร์ติซอลหลั่งเกิดการอักเสบทั้งร่างกายนะฮะฉะนั้นคุณก็ต้องแก้โดยการนะครับไม่เครียดเพื่อให้คอร์ติซอลไม่หลั่งทำเนี่ยซีเป็นประโยชน์ดอปามีนมันก็หลั่งเข้าวัดเข้าวาหน่อยสองเคสที่นั่งฟังตลอดอาทิตย์นี้อ่ะแม่รังแกฉันพี่รังแกฉันผมมั่นใจ1,000,000%เลยคนประเภทอากาศไม่เคยเข้าวัดในแง่ของการศึกษาธรรมะฟังดีๆนะครับเข้าวัดของผมไม่ใช่ไปพาร่างไปอุโบสถวิหารศาลาการประเรียนไม่ใช่สมัยนี้หาพระปฏิบัติดียากกล้าบอกเลยมีพระในกรุงเนี่ยแถวเลยครับเนี่ยพูดอะไรมากนักในศาลาพระกรเนี่ยผมไปถามเลยว่ามีพระองค์ไหนที่สอนกรรมฐานได้ไหมเชื่อไหมครับเด็กวัดผู้คนที่ดูแลมากเดียวไม่มีสักองค์ผมอดขำไม่ได้เพราะจะไปถามจริงว่านะครับศึกษาเรื่องจิตเพิ่มเติมฉะนั้นพระเจ้าเลยบอกว่าอัตหิอัตโนนาพึ่งพาตัวเองท่านบอกว่าถึงแม้ท่านปรินิพพานไปแล้วเนี่ยศาสนาพุทธยังอยู่ต่อถ้าวันนี้น่าสนใจฟังดีๆนะครับคนยังมีการพูดถึงเรื่องอริยสัจ4อยู่พูดถึงนิวรณ์5พูดถึงการปล่อยวางขันธ์5พูดถึงไอ้ครับสติสัมโพชฌงค์7อยู่นะยกตัวอย่างนี้คือหัวใจละนะฮะพุทธศาสนาจะไม่เสื่อมอันที่สองก็จะต้องมีผู้ที่มาช่วยอธิบายและเผยแพร่พุทธศาสนาถ้ามันไม่มีแล้วเนี่ยเป็นอารัชีเป็นพวกที่มั่วกามหรือว่าสนใจในวัตถุชื่อเสียงเงินทองเนี่ยพุทธศาสนาจะล่มสลายสรุปมี2ปัจจัยนะครับว่าจะต้องมีการอธิบายเกี่ยวกับพุทธธรรมและจะต้องมีผู้ที่ครับสามารถอธิบายธรรมะให้คนฟังได้มิฉะนั้นเนี่ยพุทธิซึมถึงไม่ซึมสลายผมมาจัดที่นี่ก็เหมือนกันเนี่ยเ พื่อคุณจะเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่อย่างน้อยสุดเป็นอีกหนึ่งพลังจิตที่จะช่วยค้ำจุนพุทธศาสนาและอยากให้ท่านผู้ฟังแชร์ว่ามันงดงามมากมีเฉพาะในสังคมไทยเท่านั้นที่เราถึงเข้าถึงพุทธธรรมได้อย่างชัดเจนไม่ต้องมีพิธีกรรมอะไรมากนักแล้วมีพระปฏิบัติดีปฏิบัติคุณต้องไปหาแต่ผมเป็นคนมีบุญนะโชคดีนะฮะเป็นลูกสำนักลูกศิษย์ของท่านเลิฟสีลิงดำนะฮะท่านก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อปานอีกทีหนึ่งนะฮะได้ฟังธรรมะตอนปู่บุญมีนะฮะได้เลยครับได้ฟังรองเจ้าวาดนะครับที่วัดปทุมวนารามนะซึ่งท่านเก่งมากเลยนะฮะท่านสอนซ้ายขวาหน้าหลังเต็มไปหมดต้องมีคนสอนท่านผู้ฟังนะฮะฉะนั้นเราเห็นตัวอย่างหลวงพ่ออุตมะโอ้โหทำไมงดงามจังทำไมมีสติสตังไม่เอิงล่ายิ้มแย้มอะไรก็ไม่รู้ที่สำคัญคือมีสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพมลังสียอดอมตะอาจารย์ในกรุงรัตนโกสินทร์ที่ฝากพระคาถาชินบัญชรสวดแล้วจะเจริญรุ่งเรืองทุกคนนักศึกษาผมที่เจริญรุ่งเรืองได้ทุนเป็น5ล้าน10ล้านต่างสวดพระคาถาชินบัญชรด้วยกันทั้งสิ้นคุณจะเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่คุณแต่ผมเจอนักเรียนเยอะสอนมา20กว่าปีแล้วผมจะเสนอเลยพระคาถาชินบัญชรขอ fast english ถูกคุณเรียนไปก็แค่นั้นน่ะข้อสอบก็ใช้พูดฟังอ่านเขียนก็เรียบร้อยโทโฟไปผ่านคุณเลยต้องมีพลังจิตไม่ต้องมานั่งขาวห่มขาวด้วยพลังพระคาถาชินบัญชรสวดโดยไม่อ่านนะสวดโดยพอจำความหมายได้จะได้อินนิดนึงกับสิ่งที่คุณสวดสวดด้วยความตั้งใจไม่คิดเรื่องอื่นจิตกับสมองก็รวมเป็นเนื้อเดียวกันมันจะเป็นพลังมหาศาลเลยทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จนะฮะนี่ยกตัวอย่างสรุปก็คืออะไรครับจงอย่าอยู่อย่างไม่ประมาทนะทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปมันไม่มีอะไรเหมือนเดิมนะคุณอยากให้ชีวิตภพภูมิที่ดีก็สร้างแต่กุศลกรรมพูดสิ่งที่น่าฟังมีประโยชน์นะฮะแล้วก็ครับได้ต่อผู้ฟังฟังแล้วครับยกจิตให้เขาสูงขึ้นเขาอยู่อย่างมีความหวังนะฮะก็คือสิ่งที่เขาเรียกว่าอยู่อย่างอะไรครับระมัดระวังอย่างไม่ประมาทนะฮะถ้าคนส่วนใหญ่อนิจจาอยู่ด้วยความไม่ความประมาทต้องระวังนะฮะจงอยู่อย่างไม่ประมาทนะฮะแต่อย่าอยู่อย่างกังวลท่องไว้เลยมาแล้วเขาเรียกบางเขาเรียกคนจีนได้เหล่าต้องจีก็คือพวกที่ขี้กังวลผมเห็นจริงๆเป็นหนึ่งในนิวรณ์ห้าปริวิตตกตลอดเวลาลูกเป็นไงสามีเป็นไงลูกสาวเป็นไงลูกชายเป็นไงธุรกิจเป็นไงหมอคนนี้เป็นไงเพื่อนคนนี้เป็นไงน้องคนนี้เป็นไงลดในสุดก็คือสมองแตกท่านผู้ฟังผมเห็นมาเยอะเชื่อผมครับหรือไม่ก็เป็นโรคจิตเลยมีเงินเป็นร้อยล้านไม่มีความสุขไม่เคยมีความสุขแล้วก็ในสุดลูกเขยสบายรับไปสบายลูกเขยไม่ต้องทำงานรับสมบัติของอะไรครับแม่ยายหรืออะไรครับพ่อแม่ของสามีหรือพ่อแม่ของครับภรรยาไม่ต้องทำอะไรสบายมันเกิดขึ้นจริงท่านผู้ฟังมันต้องระวังนะฮะสรุปก็คือจงอยู่อย่างไม่ประมาทแต่อย่าอยู่อย่างกังวลเห็นภาพนะฮะคนส่วนใหญ่ประมาทเนี่ยพูดเกินพูดขาดเนอตัวเองมีอำนาจแน่ละเกินพูดจาถากถางเชื่อเฉือนจิตใจคนโดยเฉพาะผู้น้อยหรืออะไรครับผู้ใต้อำนาจจนทำให้เขาโกรธเกลียดกันเต็มไปหมดเลยนะฮะอยู่อย่างประมาทคืออะไรฉันมีเงินฉันจะทำอะไรก็ได้ฉันจะกินอะไรก็ได้เดี๋ยวเขาเป็นโรคเบาหวานนะครับหรือว่าทำอะไรเกินตัวก็เรียบร้อยพระเจ้าพูดปุ๊บเนื้อปรินิพานเลยตายเลยจงอยู่อย่างเลยครับไม่ประมาทจงอยู่กับปัจจุบันประโยชน์เด็ดมากท่านผู้ฟังตั้งแต่ป.4ถึงปัจจุบันก็ผิดบ้างล้มลุกคลุกคลานมันน้อยเหลือเกินต้องกราบขอบคุณสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากจิตอันลุ่มลึกที่สุดผมฟลุกมากเลยที่อยู่ถึงทุกวันนี้ได้เพราะอะไรครับวิ่งตามสิ่งที่ท่านสอนธรรมะไม่ใช่วัดธรรมะไม่ใช่พระพิสุสงไม่ใช่ธรรมะคือคำสอนของท่านผมชอบจริงๆนะลึกๆผมก็ยังครับอยู่เมืองไทยชอบเมืองไทยเพราะทุกวันนี้ได้เพราะเมืองไทยมันมีสมบัติที่มีค่ามากเลยคือพุทธธรรมนะฮะถึงแม้ปัจจุบันก็มีอรชีแปลกๆคุณก็ไปหาพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบฟังดีๆนะครับแล้วแต่ละองค์ก็เก่งคนละแบบแล้วก็ไปดูดซับซึมซับซึมซาบนะวิธีของท่านแล้วมันผสมของเราอีกทีหนึ่งนะเอาตามจริตของเรานะฮะอย่างที่ผมบอกตอนต้นละฝ่ายหาความรู้แต่ต้องประมวลความรู้ทั้งหมดเพื่อไปประยุกต์ใช้จริงๆท่านผู้ฟังสติท่องอยู่ได้ ท่านเอาไปใช้ทันไหมท่านเห็นจิตท่านไหมท่านเห็นการปรุงแต่งเกิดดับเปลี่ยนแปลงโลภโกรธหลงโผล่ขึ้นมาเห็นไหมนะท่านเห็นนิวรณ์ห้าโผล่ขึ้นในจิตไหมท่านเคยดับนิวรณ์ห้าบ้างครับปะนิวรณ์ห้าคือความอยากความนะทั้งรูปและกลิ่นเสียงสัมผัสโดยเฉพาะเรื่องเซ็กส์อันที่สองความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทมันโผล่ขึ้นมาเห็นหน้าคนที่เคยด่าเราโผล่ปุ๊บคุณตัดทิ้งได้เลยไหมถ้าไม่เคยตัดก็ฝึกตัดสิจ๊ะจะได้เก่งหน่อยอันที่สามเบื่อหน่ายชีวิตเบื่อใดการเมืองเบื่อหน่ายคุณทำอะไรบ้างครับเปล่าให้ระบบมันดีขึ้นก็ฝากไว้นิดหนึ่งอันที่สี่คืออะไรครับความอะไรครับฟุ้งซ่านพูดทั้งวันคอมเมนต์ทั้งวันนะฮะพวกเด็กหนุ่มๆสาวๆปัจจุบันคอมเมนต์คอมเมนต์คำถามก็คือทำไมคุณซื่อขนาดนั้นน่ะคุณต้องมองให้มันทะลุทะลวงสิว่าสิ่งที่คุณคอมเมนต์เนี่ยสามารถที่จะนำไปปฏิบัติยังไงไม่ใช่นั่งจับผิดเขาอยู่ได้คุณจะป้องกันหรือจะจัดการไอ้ครับคนที่บ้าอำนาจยังไงต้องใช้สมองหน่อยอันสุดท้ายก็คือความลังเลสงสัยลังเลสงสัยลังเลสงสัยลังเลมันมีจริงๆผมเห็นประเภทที่5ความลังเลสงสัยสงสัยจริงๆคุณพูดอะไรปุ๊บไม่แน่ใจไม่แน่ใจมันออกมาจากปากอีกแล้วทำไมบุญชัยรู้เพราะบุญชัยฟังก็ได้ยินน่ะถ้าผู้ฟังของกำลังจัดอะไรครับคุณเอาไปใช้เรื่อยๆ reinforcement สรุปจงอยู่อย่างไม่ประมาทอย่าอวดดีอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าอยากมีชีวิตภพภูมิที่ดีพระเจ้าบอกกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมคุณดีแล้วหรือยังถ้าคุณขี้เกียจยกตัวอย่างถ้าคุณมีปัญหาบุคลิกภาพถ้าคุณนะครับอดทนนะครับงานการไม่ได้อดทนคนไม่ได้นะลูกค้าคนไหนจะรักคุณนายคนไหนจะโปรโมทคุณซัพพอร์ตคุณถูกไหมครับเพื่อนร่วมงานคนไหนอยากทำงานเป็นทีมกับคุณสรุปก็คือคุณจะต้องมองตัวเองให้ชัดเจนก่อนว่าสิ่งที่ทำเนี่ยเกิดผลอะไรและเรารับได้หรือไม่อันนี้น่าสนใจมากดูข้อต่อไปนะครับ1 2 3 4 5แล้วดูข้อ6นะฮะข้อ6ชอบมากเลยอย่าอวดดีมีแต่ความอ่อนน้อมถ่อมตนต้องบอกเลยนะฮะแต่อย่าให้คนดูถูกดูแคลนและข่มเหงนี่แม่ผมสอนมาเป็นคนอย่าอวดดีอ่อนน้อมถ่อมตนสุภาพเรียบร้อยนั่นเองสร้างภาพนะครับคุณอวดดีพวกคนจะเกลียดคุณเลยนะฮะเกลียดเข้ากระดูกดำจะแช่งชักหักกระดูกนะฮะแล้วก็จะด่าคุณเขาเรียกสาเสียเทเสียเลยฉะนั้นน่าอย่าจองหองมากนะอย่าอวดดีมากนักอ่อนน้อมถ่อมตนมีนักการเมืองคนโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีอ่อนน้อมถ่อมตนนะแต่ต้องระวังนะทำกิริยาใดๆก็ตามอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยอย่าให้คนดูถูกดูแคลนหรือข่มเหงเราได้ดูทุดูแคลนว่าอะไรคนที่ไม่มีสมองเนี่ยสุภาพเรียบร้อยเป็นคนกลัวกลัวความจริงกลัวความขัดแย้งกลัวที่จะพูดความจริงอันนั้นก็ไม่ดีนะครับ แล้วก็นะครับอ่อนน้อมถ่อมตนจริงแต่อย่าให้คนกดขี่ข่มเหง คือมนุษย์มักจะอยู่สองสิทธิ์กูนะฮะไม่ก็อวดดีจองหองไปเลยคนก็เกลียดกันเต็มไปหมดหรือไม่อ่อนน้อมถ่อมตนปรากฏว่าครับทำอะไรเกินไปปุ๊บแล้วคนก็ดูถูกดูแคลนและข่มเหงคำถามก็คือกลางๆคืออะไรก็คือการมีสติสัมปชัญญะนั่นเองนะฮะมองก็เห็นฟังก็ได้ยินพูดจากรัวพูดอะไรอยู่อารมณ์แปรปรวนอารมณ์สงบอารมณ์นิ่งอารมณ์อึดอัดถูกบีบโกรธเกลียดหรืออารมณ์เรื่องล่องลอยไปทำรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยมันเป็นสองสุดกูฉะนั้นเมื่อเรารู้ปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องปรับธรรมชาติมันจะปรับคุณมันเองนี่คือสติฐานเวทนาความอารมณ์ดูอารมณ์ในบ้านเราเนี่ยสติสอนแค่ฐานกายอย่างเดียวมันไม่ใช่มันต้องดูอารมณ์แต่เขาจะสอนผิดหรือเปล่านะก็คือเวลาโมโหก็โมโหหนอตัดไปเลยไม่ละมั้งมันต้องมองทะลุด้วยว่าโมโหหนอโมโหอะไรนะทำไมจึงโมโหเพราะเห็นไหมไม่เป็นการปรุงแต่งเห็นไหมเป็นความโหดที่โหดร้ายเราจะได้เราเมตตาขึ้นเราก็ไม่ดีคนอื่นมากนะเราร้ายจะตายนะเรายึดมั่นถือมั่นจะตายกฎเกณฑ์ระเบียบต่างๆไอ้พระเจ้าบอกจะยึดมั่นถือมั่นคือไม่ต้องมองทะลุเขาเบ่งไหนแล้วถ้าโกรธกิดอึดอัดตลอดเวลาเอ๊ะเราจะใช้ธรรมะข้อไหนนะในการที่จะสยบนะความโกรธเกลียดอึดอัดหงุดหงิดดูถูกดูแคลนผู้อื่นทั้งหมดนี้เขาเรียกว่ามหาสติปัฏฐาน4ฐานกายเวทนาจิตธรรมแต่บ้านเราส่วนใหญ่แค่สอนแค่ฐานกายอย่างเดียวไม่มองทะลุเข้าไปในจิตเลยไม่เห็นองค์ความคิดคนที่เห็นความคิดได้ที่มันบอกจะต้องมีอะไรครับพลังจิตสูงมากสมาธิต้องแรงเห็นความคิดเนี่ย อดีตก็เห็นอนาคตก็เห็นปัจจุบันก็เห็นความคิดปรากฏในรูปของเสียงและมโนภาพซึ่งผมไม่เคยได้ยินพระองค์ใดในประเทศไทยพูดเกี่ยวเรื่องนี้สิ่งนี้เขาเรียน neuroscience การศึกษาการทำงานสมองถ้าท่านผู้ปฏิบัติทำใดก็ตามเนี่ยไม่เคยเห็นความคิดไม่เคยเห็นว่าความคิดก่อให้เกิดอารมณ์ยังไงคุณปฏิบัติยังไงคุณก็ตาบอดหูหนวกเพราะคุณไม่เห็นการปรุงแต่งเนี่ยอาจจะมากไปหรือน้อยไปอาการพองหรือการยุบมันไม่เห็นน่ะมันต้องเห็นเมื่อเห็นแล้วก็ไม่พอนะเห็นก็คือฐานธรรมต้องมีฐานจิตนะตอนนี้โลภไม่โลภมันเห็นเลยนะท่านผู้ฟังแล้วก็เห็นว่าถ้าโลภปุ๊บเนี่ยอารมณ์โลภหน้าตาเป็นยังไงโกรธแม่เกลียดแม่เงี้ยถ้าคุณเห็นก่อนคุณก็ไม่พูดจารุนแรงด่าทอแม่หรือว่าแม่แรงเลยมากนักหรือพี่ชายอย่างเงี้ยเป็นต้นนะแล้วก็ถ้ามันเนี่ยมีอารมณ์เกิดขึ้นโมโหโกรธเกลียดฐานธรรมล่ะใช้ฐานธรรมแล้วยังมีความเมตตานิดนึงปล่อยๆวางๆไม่เกิดดับเปลี่ยนแปลงเราก็ไม่ได้บริดีเลิศประเสริฐศีลบริสุทธิ์หรอกคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่ทำตามอีกฝั่งหนึ่งแต่คุณปฏิเสธไหมอันนี้น่าสนใจคือที่พูดมาเนี่ยไม่เข้าข้างใครหรอกมันพูดไม่มีเรื่องที่สิ้นสุดพระเจ้าเรื่องทั้งโลกมันต้องพูดมากมันไม่มีที่สิ้นสุดแต่กำลังชี้อะไรอะว่าอะไรครับถ้าคุณปฏิบัติถูกคุณจะเห็นหมดเลยกระบวนการความคิดฝากไว้นะครับลาผู้ปฏิบัติทั้งหลายถ้าตราบใดคุณยังมองไม่เห็นความคิดที่ปรากฏในรูปของเสียงในใจหรือมโนภาพคุณไม่เห็นจิตคุณทำยังไงก็ตามเป็นอย่างมากก็เป็นโรบอทหุ่นยนต์หรือว่าพวกสมถะเพ่งเพ่งเพ่งเพ่งนะฮะไม่เคยรู้จักตัวเองไม่เคยรู้จักจิตวิญญาณตัวเองถ้าคุณจะพัฒนาได้ยังไงปล่อยวางคุณเอาอะไรไปปล่อยคุณมองไม่เห็นตัวเองว่าสกปรกขนาดไหนคุณมองไม่เห็นตัวเองว่าโลภโกรธหลงเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงครอบงำจิตใจยังไงถูกไหมครับแล้วคุณก็ไม่รู้ว่าจะเอาธรรมะอันไหนมาปราบพวกกิเลสตัณหาอุปทานนะก็คือสติสี่ฐานคุณพังไม่ได้พังมันไม่มีต้นก็ฝากไว้นิดหนึ่งนะครับอันต่อไปก็คือนะครับสรุปก็คือจงอยู่อย่างไม่อย่างอย่าจงอยู่อย่างไม่ประมาททุกอย่างเกิดดับและเปลี่ยนแปลงการยึดมั่นถือมั่นเป็นทุกข์นะฮะโลกนี้มันบังคับไม่ได้มันเป็นตามเหตุและปัจจัยคุณปล่อยให้เรื่องมันบานปลายขึ้นมามันก็เละตุ้มเป๊ะสิครับอีกแล้วสงสารนะคนเหล่านี้ไม่เคยมาฝึกวิปัสสนากรรมฐานเลยไม่เคยรู้ว่าพระเจ้าสอนอะไรในที่สุดผมก็ถูกแทงหัวเป็น10ปีต้องพูดเรื่องพวกนี้ในสังคมไทยวิธีการประยุกต์ด้วยเพราะถ้าคุณไม่มีหลักพวกนี้ป้องกันไว้ก่อนเนี่ยอีลุยฉุยแฉกจริงผมสงสารคนที่เดือดร้อนผมสงสารจริงๆฟังแล้วน้ำตาแทบไหลเลยแต่บังเอิญเพราะอะไรอ๋อเพราะเขาไม่เคยศึกษาเรื่องพระธรรมเลยหรือไม่เคสซึ่งบ่ายเคสคือไม่เอาอะไรก็ broken heartไปบวชชั่วชีวิตดีกว่าปฏิวิเวกอันนี้ก็หนีปัญหานะคุณจะต้องเข้าใจพระเจ้าสอนอะไรเป็นหนังสือเวทจาก What the Buddha Taught มันเป็น New York Times Bestseller นะครับท่านผู้ฟังที่ผมเข้าถึงธรรมะก็ใช้หลักพวกนี้ผมฝรั่งที่มองทะลุทะลวงหมดเลยชัดแล้วนะครับจมอยู่อย่างไม่ประมาทแต่อย่าอยู่อย่างกังวลอันต่อไปนะฮะอันที่อะไรล่ะ1 2 3 4 5 6และ71 2เดี๋ยวดูก่อน1 2 3 4 5 6โอเคนะครับ6อย่าประมาทและอย่าอวดดีก็สอนไปแล้วนะฮะอันที่7ก็คือกตัญญูกตเวทีมาแล้วนะฮะแต่อย่าถูกนะครับหลอกให้ต้องตอบแทนฝากนิดหนึ่งจงรู้จักความกตัญญูกตเวทีฟังดีๆนะครับนิมิตังสาธุรูปนังกตัญญูกตเวทีกตเวทิตาความกตัญญูฟังดีๆนะครับคือเครื่องหมายของคนดีคนที่ไม่มีความกตัญญูกตเวทีไม่ใช่คนดีมาแล้วโดยเฉพาะอย่าไปสร้างอนันตริยกรรมก็คืออกตัญญูต่อบิดามารดาโดยเด็ดขาดพระเจ้าบอกไว้แล้วนะครับเหตุผลก็คือพระคุณของท่านเนี่ยมันสูงมากเป็นผู้ให้กำเนิดเราปกป้องดูแลเราไม่ให้ครับยุงลิ้นพวกแมลงต่างมากัดเราไม่ให้เราป่วยไม่ให้เราเจ็บป่วยก็พาไปหาหมอทะนุถนอมเราเต็มไปหมดฟังดีๆนะครับฉะนั้นคุณไม่ควรที่อกตัญญูต่อบิดามารดาเลยพระเจ้าบอกระวังนะอนันตริยกรรมน่ากลัวมากๆเลยอยากจะเตือนไว้หน่อยนะฮะผมก็มีปัญหากับบิดามารดาเหมือนกันท่านผู้ฟังแต่ต้องเลือกเงียบก็ได้หรือเลือกดื้อเงียบก็ได้หรือเลือกที่จะทำเราแก่แล้วเกิน18ญี่ปุ่นบอกแก่แล้ว you are oldต้นพูดอเบรมอนสมาเดลส์เลิกไปครับยกความผิดให้ผู้อื่น แม่รังแกฉันพ่อรังแกฉันแก่ป่านนี้แล้วท่านผู้ฟังนะฮะคุณจะต้องเลือกชีวิตของคุณนะฮะเพราะคุณอ่อนแอเองช่วยไม่ได้นะฮะน่ากลัวมากแล้วผมก็ห่วงมากๆเลยห่วงว่านะครับหลังจากนี้คุณจะมีความสุขหรอคุณเป็นเซเลบริตี้มีชื่อเสียงเป็นดาราต่างเป็นต้นนี่พูดด้วยจากใจจริงผมอยากพิสูจน์จริงๆมันแรงมากเลยทุกคนตกใจกันทั้งประเทศเนี่ยมันต้องแรงสิว่าอะไรครับต้องรีบพูดให้จบๆจะไม่ต้องมาถามมากนะแหมเราเป็นดาราเป็นเซเลบริตี้คนก็ต้องเข้ามาสิจ้าเราถึงจะโด่งดังถูกไหมครับแหมชื่อเสียงเงินทองก็เอาทุกอย่างเขาถามแล้วเขาต้องตอบแล้วพูดได้ร้อยรูปแบบตอนนี้ยุ่งเรื่องงานตอนนี้ไม่มีเวลาอะไรเงี้ยไม่ใช่มันระเบิดใส่นี่ผมมุมมองผมจะผู้ปฏิบัติธรรมมันจะเป็นอย่างนี้ มาดาน้อป่วยหนักแน่ๆเพราะอับอายขายหน้าสุขภาพก็มีอายุแล้วเครียดปุ๊บเสร็จภาพต่อไปเดี๋ยวมือเข้าโรงพยาบาลนี่ก็วิ่งมาเลยครับมาละกราบเท้าไปบวชบ้างขออโหสิกรรมต้องทำผิดต่างมองเป็นฉับๆพูดไปทำไมแบบกรรมว่ากรรมะเนี่ยที่พระเจ้าบอกมันคืออะไรนะฮะผลที่ตามมาคืออะไรครับแม่เดี้ยงแล้วทั้งตัวเขาเองก็เหมือนกันเขาทำอย่างนี้ผมสงสัยว่าเขาจะลืมไปได้หรอโอ้โหคนอื่นเลยไม่กล้าเล่นแรงขนาดนี้ถูกไหมครับซึ่งมันแรงมากนะท่านผู้ฟังผมสะดุ้งเลยอยากเอานี่เป็นอุทาหรณ์ที่ผมอยากถามคำหนึ่งครับโอ้อย่างนี้ยังเล่นหนังได้เขาไม่ได้อยู่ในสมองเลยเหรอเห็นความเครียดอย่างเงี้ยก็เลยแต่อะไรก็ตามขอให้เขาโชคดีมีลาภนะขอให้เขาครับมีภพภูมิที่ดีมีความสุขแต่ผมอยากดูว่าพระพุทธเจ้าถูกหรือเขาถูกผมอยากไปสวมเกิดมาเพื่อพิสูจน์ผมคิดว่าคนเรามันทำใจได้ง่ายๆไงตัดพวเลยเงี้ยมันไม่ง่ายหรอมั้งต่างๆเป็นต้นนะฮะแล้วจำไว้นะครับท่านผู้ฟังกามรมไม่สามารถที่จะเยียวยาบาดแผลจิตใจได้มันไม่ใช่ท่านผู้ฟังนะฮะแล้วก็แต่ก็อยากทุกคนมีความสุขนะแล้วก็ทุกคนก็ตัดสินใจแล้วก็รับผลตัวเองที่ทำแต่ขอย้ำเลยนะครับอยู่ในหัวใจผมตลอดนะฮะนิมิตตังสาธุรูปนังกตัญญูกตเวทิตาก่อนแม่ผมจะเสียชีวิตบีบมือผมแรงมากเลยบุญขอบใจนะทุกอย่างที่เธอทำให้กับฉันเธอเป็นลูกคนเดียวที่ฉันรักจริงๆเธอเกิดมาเพื่อดูแลปกป้องฉันจนถึงช่วงสุดท้ายในชีวิตผู้หญิงคนนี้ไม่เคยพูดสุภาพขนาดนี้ใช้คำผู้หญิงเลยแม่ผมไม่เคยพูดแต่แกก็พูดออกมาเองนะฮะแล้วทำให้ผมเจริญรุ่งเรืองจนถึงทุกวันนี้มีความสุขทำอะไรก็ประสบแต่ความสำเร็จเพราะผมเป็นลูกกตัญญูมันต้องทำท่านผู้ฟังนะฮะแต่อะไรครับคุณก็มีสิทธิ์ที่จะแหมโตป่านนี้ไม่ฟังบ้างทำอะไรทำเป็นซื่อมากเกินไปทำอะไรเพื่อพยุงครอบครัวให้ได้เพราะคุณไม่เชื่อจนโง่หัวแม่ผมฉลาดตั้งแต่เด็กนะอบุญฉันพูดอะไรเนี่ยเธอไม่ต้องเชื่อทุกอย่างเธอฟังไว้พิจารณาและนำไปปรับประยุกต์นี่ผมรักมากคุณพรศรีโกสุนทนาคุณสอนลูกได้ฉลาดมากเขาว่าบุญเอ้ยถึงชีวิตจริงเลยต้องไปคิดเป็นคิดเองจะได้ไม่โทษผู้อื่นสาธุที่จบลงด้วยคุณแม่ผมนะฮะก็คือให้โอวาทที่ดีมากทำอะไรเนี่ยกล้าทำต้องกล้ารับฉะนั้นอย่าไปโทษผู้อื่นอีกต่อไปเอวังก็มีประกันเชื่อต่ออาทิตย์หน้าท่านผู้ฟังมันสนุกสนานผมสนุกเองนะฮะขอให้ท่านฟังมีความสุขเยอะๆแล้วก็ไปฟังซ้ำอีกทีหนึ่งอย่าอัปโหลดขึ้น YouTube ดร.บุญชัยโกสนทนาคุณนะครับแล้วเราก็จะนะครับต่ออาทิตย์หน้าให้มันจบไปเลยนะครับซึ่งมันมีประโยชน์ค่อยๆพูดวันนี้ขอกราบลาท่านผู้ฟังแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
10: CEO Vision ที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
11: รู้อะไรต้องรู้ให้จริงจะรู้ให้จริงต้องรู้หลักนี่คือปัญญาการสอนภาษาอังกฤษที่ Fast English ที่สอนภาษาอังกฤษมาตรฐานพูดและเขียนอย่างมืออาชีพฟังและอ่านอย่างคล่องแคล่วหรือสอบ TOEFL คะแนนเกิน100สอนโดยดร.บุญชัยโกศลนาคุณปริญญาเอกจาก University of Virginia ปริญญาโทจาก University of Pennsylvania ได้รับทุนกว่า17ทุนอาทิ Fulbright และ Ford Foundation จึงเป็นเครื่องประกันการสอนที่เข้มข้นคมลึกและเล้าใจสนใจติดต่อได้ที่เซ็นทรัลลาดพร้าว029372101 029372101ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ
12: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันจากอุบัติเหตุรถไฟชนรถไฟขนส่งสินค้าชนกับรถประจำทางของขอสมกสาย206บริเวณใกล้เคียงแยกอโศกเพชรบุรีเมื่อวานนี้ล่าสุดเจ้าหน้าที่เคลียร์พื้นที่และคืนผิวจราจรแล้วตั้งแต่เมื่อคืนคืนที่ผ่านมาหลังจากที่มีการเก็บกู้ซากของรถเมล์และรถไฟเสร็จเรียบร้อยไม่นานก็สามารถคืนผิวจราจรให้ประชาชนสามารถสัญจรผ่านไปมาได้โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยนำหัวรถจักรมาเคลื่อนย้ายหัวรถไฟที่เกิดเหตุและโบกี้ที่เป็นตู้คอนเทนเนอร์ออกจากพื้นที่เพื่อนำไปยังโรงซ่อมรถโดยสารโรงงานมักกะสันส่วนรถประจำทางสาย206ได้ย้ายไปอยู่ที่อู่พระราม9ซึ่งการเคลื่อนย้ายทั้งหมดเป็นไปด้วยความระมัดระวังและเป็นที่เสร็จเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาส่วนช่วงเช้ามีเจ้าหน้าที่จากกทม.มาทำความสะอาดเก็บกวาดบริเวณจุดเกิดเหตุที่เป็นรอยไหม้เพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจรทั้งบนทางรถไฟและผิวจราจรโดยขยะส่วนมากที่พบเป็นเศษรถและเศษเหล็กที่ถูกเผาไหม้นอกจากนี้บริเวณจุดเกิดอุบัติเหตุผู้สื่อข่าวยังสังเกตเห็นดอกเบญจมาศ5ช่อพร้อมกับพวงมาลัย1พวงวางอยู่โดยเจ้าหน้าที่กทม.บอกว่าเป็นดอกไม้ที่ญาติของผู้เสียชีวิตนำมาวางไว้ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาส่วนในเรื่องของคดีวันนี้ตำรวจสน.มักกะสันแจ้ง1ข้อหาเจ้าหน้าที่คุมไม้กั้นรถไฟกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและได้รับบาดเจ็บสาหัสส่วนคนขับรถเมล์รถไฟรอรวบรวมพยานหลักฐานและคำให้การพยานแวดล้อมเพิ่มเติมอีกครั้งว่าจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมหรือไม่ดร.เอตั้งสี่ข้อจี้รัฐเร่งหาคำตอบเหตุการณ์สะเทือนขวัญรถไฟชนรถเมย์ศาสตราจารย์ดร.สุชาชวีสุวรรณสวัสดิ์หัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่อดีตนายกสภาวิศวกรโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กกรณีเหตุรถไฟชนรถเมย์บริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันกับถนนอโศกดินแดงแขวงมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครโดยตั้งคำถาม4ข้อฝากไปถึงรัฐบาลว่าระบบอนุสัญญาณให้รถไฟผ่านทำงานปกติหรือไม่รถไฟไม่ควรวิ่งทะลุมาได้แม้มีรถขวางอยู่ก็ตามจึงต้องถามว่าอาจจะเกิดอะไรขึ้นกับระบบอนุสัญญาณที่ทำหน้าที่เตือนคนขับรถไฟระบบจุดตัดทางรถไฟปกติจะใช้ระบบบังคับสัมพันธ์เชื่อมโยงทั้งไม้กั้นสัญญาณไฟและเซ็นเซอร์เข้าด้วยกันเพื่อสร้างความปลอดภัยหลายชั้นคำถามที่2หากระบบอนุสัญญาณทำงานปกติทำไมคนขับรถไฟจึงไม่หยุดรถจึงน่าสงสัยว่าคนขับรถไฟอยู่ในสภาพพร้อมทำงานหรือไม่คำถามที่3ทำไมคนขับรถเมย์จึงจอดคร่อมทางรถไฟได้รับสัญญาณเตือนหรือไม่หรือประมาทไม่สนใจและคำถามที่4ใครจะเป็นเจ้าภาพหาสาเหตุอย่างตรงไปตรงมามีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่ตามหลักวิศวกรรมความปลอดภัยและเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนตนพยายามผลักดันกฎหมายเพื่อความปลอดภัยสาธารณะเพื่อให้มีเจ้าภาพหรือหน่วยงานกลางที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญทำหน้าที่ค้นหาสาเหตุของภัยพิบัติสาธารณะเพื่อนำไปสู่ความจริงเพราะคนไทยต้องไม่ตายฟรีต้องคนผิดต้องไม่ลอยนวลขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและหวังว่าความรู้และประสบการณ์ของตนจะช่วยให้สังคมไทยปลอดภัยขึ้นมาได้บ้างคปภ.เร่งประสานประกันภัยเยียวยาเหตุรถไฟชนรถเมย์มักกะสันเสียชีวิต8รายนายชูชาติประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ร่วมกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ประสบเหตุทุกมิติในเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณทางรถไฟมักกะสันถนนตกดินแดงแขวงมักกะสันเขตราชเทวีส่งผลให้รถโดยสารประจำทางพุ่งชนต่อหม้อทางด่วนและเกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต8คนได้รับบาดเจ็บกว่า30คนรวมทั้งมีรถยนต์ได้รับความเสียหาย6คันหัวรถจักรได้รับความเสียหาย1หัวรถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหาย5คันโดยระบุว่าสำนักงานคปภ.ได้เร่งประสานบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์พร้อมอำนวยความสะดวกด้านสิทธิประโยชน์ประกันภัยแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและทายาทผู้เสียชีวิตอย่างใกล้ชิดตลอดจนกำชับให้เร่งรัดการจ่ายสินไหมทดแทนค่ารักษาพยาบาลจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่ารถโดยสารประจำทางคันดังกล่าวได้ทำประกันภัยภาคบังคับกับบริษัทที่พยับประกันภัยและประกันภัยภาคสมัครใจกับบริษัทเมืองไทยประกันภัยกปภ.ได้ประสานบริษัทประกันภัยให้ดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนค่ารักษาพยาบาลและเงินช่วยเหลือตามสิทธิ์และเงื่อนไขกรมธรรม์แก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและทายาทผู้เสียชีวิตโดยเร็วที่สุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
8: ๆวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
9: ต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการคิดระหว่างบรรทัดค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่17พฤษภาคม2569อริสราประดิษวรรณค่ะ
10: วิไลรัตน์เอ็มเอี่ยมค่ะ
9: กลับมาเจอกันอีกครั้งในวันอาทิตย์นะคะเป็นวันอาทิตย์ที่โอ้ต้องบอกว่าบรรยากาศมันอาจจะเอิ่มครึมเนาะแล้วก็ก่อนอื่นเลยต้องขอแสดงความเสียใจเนาะกับครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็เป็นกำลังใจอ่ะพี่ตุ๊กให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและยังอยู่ที่โรงพยาบาลก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยเนาะจากเหตุเมื่อวานนี้ที่รถไฟชนกับรถโดยสารประจำทางตรงทางประสบดินแดงเนาะก็เป็น
10: ก็อึ้งกันไปทั้งประเทศเนาะถ้าเกิดที่รู้เหตุการณ์นี้แล้วก็มันดูเป็นสิ่งที่ไม่น่าเกิดขึ้นได้อ่ะแต่ว่าก็มันก็ทำให้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเลยสำหรับเรื่องนี้
9: ใช่แล้วก็เชื่อว่าหลังจากนี้อ่ะก็หลายคนน่าจะทบทวนเรื่องของการจราจรตรงนั้นเนาะแล้วก็แก้ไขกันแล้วก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นซ้ำอีกนะก็บทเรียนเราชอบถอดบทเรียนกันหลังจากที่เกิดเหตุเสมอก็อยากให้มันทำก่อนที่จะเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนคนทำงานทุกคนด้วยเหมือนกันนะพี่ตุ๊กเนาะกลับมาเรื่องของเราดีกว่า
10: ถ้าบอกว่าเรื่องวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของคนทำงานเลยแหละตรงๆเลยเมื่อกี้ที่คุณบอกแล้วก็นักเขียนของเราคนนี้อะไรคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อแต่ว่าน่าจะเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็อยู่ในแวดวงเนี่ยแวดวงที่เกี่ยวกับคนเนี่ยซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็มีเรื่องที่ต้องถามเยอะมากเลยในฐานะเรายังอยู่ในเขาเรียกอะไรอะในรูปแบบของการทำงานอยู่ไม่ว่าจะทำงานประจำหรือว่าจะทำงานแบบฟรีแลนซ์แต่ว่าต้องคอนแทรคกับบริษัทอะไรก็ตามเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วอ่ะยิ่งโดยเฉพาะช่วงนี้ด้วยอ่ะน่าจะเป็นช่วงที่แผนกเนี้ย
9: ทำงานหนัก
10: แ
9: ล้วมันต้องใช้ความ ความกล้าแค่ไหนเนาะในการทำงานหนักแบบนี้เราไปคุยกับเขาดีกว่าค่ะดร.ธภัทรอาจศรีค่ะเป็นเจ้าของผลงานหนังสือที่อยู่ในมือบนนี้แหละไม่ใช่ทุกคนที่เกิดมาเพื่อเป็น HR นี
10: ่
9: อยู่สวัสดีก็รอละสวัสดีค่ะ
11: ครับสวัสดีครับสวัสดีคร
10: ับ สวัสดีค่ะจะให้เรียกดร.ว่าอะไรดีคะ
11: เรียกคุณเคนก็ได้ครับเรียกคุณเคนดีกว่าครับ
10: ค่ะค่ะเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องการทำงานเนี่ยก็เกริ่นกันมาแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนบอกว่าปีนี้เนี่ยหนักเศรษฐกิจนะเศรษฐกิจหนักแล้วก็แผนกเนี้ยต้องทำงานหนักเพราะว่าหนึ่งคือน่าจะต้องมีการเขาเรียกอะไรอ่ะใช้คำว่าตรงๆเลยแล้วกันก็อาจจะต้องมีเลย์ออฟ
11: ครับผม
10: แล้วก็เราก็เห็นข่าวกันเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีเรื่องของการรี
11: คร
10: ูทสองคำนี้เหมือนคู่กันอยู่ในชีวิตของ HR เลย
11: ครับ
10: เนาะชวนคุยตรงนี้ดีกว่าว่ามันเป็นสองคำที่ HR ต้องเจอแล้วมันนำไปสู่หัวข้อเรื่องนี้ได้ยังไงไม่ใช่ทุกคนเกิดมาเพื่อเป็น HR
11: โอเคครับอย่างที่ทราบนะครับว่าเศรษฐกิจปัจจุบันเนี่ยนะก็จับเนื้อข่าวก็เห็นนะครับว่ามีหลายองค์กรที่ปิดตัวลงที่เลิกจ้างนะมีคนได้ไปต่อก็องค์กรไม่ได้ไปต่อนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันครับมันก็ยังมีงานที่เราจะต้องสรรหาหาคนเพิ่มถ้ามองลึกจริงๆองค์กรยังต้องการคนอยู่นะครับองค์กรยังต้องการคนอยู่แต่คนที่องค์กรต้องการเนี่ยอาจจะไม่เหมือนเดิมนะครับอาจจะมีทักษะที่มันแตกต่างนะครับหรืออาจจะมองหามุมมองที่มันไม่ใช่แบบก่อนละว่าจะหายังไงเพราะฉะนั้นสองคำเนี้ยสำคัญกับองค์กรแต่สิ่งที่จะสำคัญมากที่สุดก็คือการสรรหาหรือการรีครูทเข้ามาจะยังไงเพราะสุดท้ายแล้วเราคงไม่ต้องการให้คนสุดท้ายแล้วต้องโบกมือบ๊ายบายหรือเลิกจ้างกันไปนะครับ
10: เพราะว่าทุกอย่างมันคือต้นทุนหมดเลยนะจะหามาหรือจะให้ออกทุกอย่างมีเงินอยู่ในสมการเสมอ
9: ใช่ไหมก็จะอยู่เราจะแบบว่าเธอออกไปสี่โดยที่เราจะไม่ต้องจ่ายตังค์เขามันทำไม่ได้ไง
11: ตั้งแต่สรรหาเดี๋ยวไหมครับตั้งแต่การ
10: สรรหา
11: แล้วก็เริ่มมีค่าใช้จ่ายที่มันแฝงอยู่ในนั้นอยู่แล้วครับเพราะว่าทุกๆกิจกรรมทุกๆการสรรหาเกี่ยวกับคนกับองค์กรผมว่ามันมีค่าใช้จ่ายมีต้นทุนที่มันแอบแฝงอยู่แล้วครับ
10: ทีนี้กลับมาที่ไม่ใช่ทุกคนกลับมาเพื่อเป็น HR คือเล่มเนี้ย
9: สื่อเล่มนี
10: ้คุณเคนเขียนเล่มนี้มาไอเดียมาจากยังไงคะทำไมถึงเขียนเล่มนี้ขึ้นมาเป็นเล่มแรกเลยไหมคะ
11: เป็นเล่มแรกครับเป็นเล่มแรกคร
10: ับ เป็นเล่มแรกของชีวิตการเป็นนักเขียนเลย
11: เข้าใจค่ะ
10: ค่ะทำไมถึงเลือกที่จะเขียนเรื่องนี้
11: โอเคเล่าที่มาที่ไปนะครับจริงๆผมอยู่ในสายงาน HR สายงานบริหารจัดการคนองค์กรหรือเป็นอาจารย์พิเศษด้วยนะครับทีนี้เล่มนี้จริงๆมันเริ่มมาจากตัวผมเองเนี่ยครับผมต้องการอยากได้หนังสือสักเล่มนึงที่พกพาไปไหนมาไหนได้ในทุกๆวันนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่หยิบขึ้นมาอ่านมันอยากให้มันตั้งคำถามกับตัวเองครับไม่ใช่แค่คำตอบนะครับแล้วก็ผมมองว่าผมอยากให้ทุกบรรทัดที่ผมได้หยิบหนังสือเล่มนึงขึ้นมาอ่านเนี่ยมันสะท้อนบางมุมที่เราอาจจะมองข้ามไปในชีวิตการทำงานนะครับแล้วก
10: ็
11: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนเรื่องการตัดสินใจนะครับหรือแม้แต่เรื่องเล็กๆที่เราอาจจะคิดว่ามันไม่สำคัญต่อชีวิตเราเช่นเรื่องของความกล้านะครับก็อีกอย่างนะครับเป็นคนไม่ชอบอ่านหนังสือหนาๆนะครับแล้วก็เนื้อหาเยอะๆเนี่ยอ่านหลายเล่มไม่ค่อยจบครับก็เลยมองว่าถ้าตั้งใจจะเขียนหนังสือสักเล่มหนึ่งเนี่ยอยากจะได้ให้มันอ่านง่ายนะครับแล้วก็แต่ไม่ตื่นนะแต่อ่านง่ายแหละแต่จะต้องมีอะไรอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็เป็นหนังสือที่เปิดอ่านแค่ไม่กี่หน้าแต่คนอ่านได้แนวความคิดกลับไปทบทวนตัวเองครับจึงพยายามเขียนให้มันง่ายนะครับแล้วพอสุดท้ายที่สุดหนังสือเล่มนี้ที่อาจจะดูชื่อว่าไม่ใช่ทุกคนเกิดมาเพื่อเป็น HR ถูกไหมครับแต่จริงๆมันเป็นของทุกคนครับที่จะต้องทำงานเกี่ยวกับคนนะครับเพราะว่าอยากจะให้คนอ่านเล่มนี้แล้วก็สามารถหยุดคิดแล้วก็สะท้อนมุมมองบางอย่างให้กับตัวเองได้ครับ
10: แล้วถ้าเกิดจะให้เป็นอย่างนั้นเนี่ยคือเนื้อหามันว่าด้วยอะไรเลยมันเป็นที่คุณเคนเลือกมาเนี่ย
11: จริงๆเล่มนี้นะครับใช้เวลามากกว่า4ปีนะครับในการเขียน
10: โอ้
11: คือทุกครั้งที่
10: เรื่องมันเยอะไปหมดไม่รู้จะเรื่องอะไร
11: เพราะว่าถ้าเราทำงานกับ HR ถูกไหมครับเราทำงานกับคนองค์กรมามากกว่า20-25 ปีเนี่ยครับมันมีประเด็นหลายประเด็นที่เรามองว่าไอ้บางครั้งในการทำงานจริงเนี่ยกับทฤษฎีที่เราเข้าใจเนี่ยมันก็ใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าความพิเศษหรือความมหัศจรรย์ของการทำงานกับคนหรือองค์กรเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันดิ้นตลอดเวลาถูกไหมครับเพราะว่าคนมีความคิดมีประสบการณ์

0: ก็คือตำราเรียนเนี่ยเขาสอนอะไรเหรอคะแล้วอันนี้มันแตกต่างกับตำราเรียนยังไง
1: ตำร
0: ป
1: า
0: ระเ
1: เ
0: ด
1: ร
0: ็
1: ีย
0: น
1: นก็ตำราเรียนบางตำราเรียนก็อาจจะเป็นทฤษฎีว่าถ้าเหตุการณ์แบบนี้ต้องจัดการแบบนี้ได้ไหมครับ
0: เอ
1: ว่า
0: อ
1: องค์กรถ้าอยากจะเติบโตไป1 2 3 4 5ต้องทําตามขั้นตออ น
0: ื
1: นี้
0: มอืม
1: แต่บางครั้งครับในชีวิตการทํางานโดยเฉพาะการทํางานกับคนนะครับมันไม่สามารถไปตามขั้นตอน1 2 3 4 5ได้นะครับ
0: อืมจริง
1: บางทีมันก็บางครั้งจําเป็นต้องกระโดดไป5เลยก็ได้นะครับอย่างท
0: แ
1: ี
0: ล
1: ่
0: ้ว
1: เร
0: ย
1: า
0: ิ่ง
1: เห็
0: ท
1: น
0: ำงานกับคนด้วยเนาะ
1: ใช่
0: เอ
1: คร
0: อ
1: ับ
0: ทุกคนก็ไม่เหมือนกันไงแต่ละค
1: อ่
0: น
1: ได้
0: ค่ะเสียงจากฝั่งใด
2: ไม่รู้เลยเสียงอะไรอ่ะ ไม่แน่ใจไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าถ้าอย่างนี้ค่ะคุณเคนก็คือแล้วการที่เราจะเขียนหนังสือออกมาเนี่ยเล่มนี้ที่เขียนออกมานี่คือมันเขียนออกมาจากหัวเราเลยหรือว่าเราต้องไปคัดสรรข้อมูล
0: คัดเคสอะไรมาไหม
1: จากประสบการณ์จริงล้วนๆเลยครับจากประสบการณ์ที่ผมทำงานจริงครับแล้วก็สิ่งที่ผมเจอสิ่งที่เห็นแล้วก็สิ่งที่ตั้งคำถามกับตัวเองนะครับบางบทนะครับเขียนจากความรู้สึกในช่วงนั้นเลยนะครับบางบทก็เขียนจากประโยคสั้นๆในระหว่างการเดินทางหรือหลังจากที่ประชุมแล้วก็มาต่อยอดแต่แน่นอนว่ามันก็ต้องไปอ่านหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของที่ในเรื่องของภาวะผู้นำหรือการไปพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงหรือเพื่อนร่วมสายวิชาชีพนะครับเพราะนั้นหนังสือเล่มนี้มันเหมือนเป็นการเป็นบทสนทนาบนโต๊ะอาหารเป็นนอกจากโต๊ะการทำงานมากกว่าครับก็เขียนไปเยอะครับแล้วก็มันมีบางบทที่เขียนแล้วก็ลบทิ้งนะครับเพราะว่าบางครั้งบางบทหรือปัญหาที่เราเจอเนี่ยครับเวลาเอากลับมาอ่านอีกครั้งนึงเนี่ยมันใช้ไม่ได้ละมันไม่สอดคล้องกับปัจจุบันเพราะโลกของเรามันเปลี่ยนไปเร็วมากนะครับความแนวคิดที่เราทำในปัจจุบันเนี่ยบางที3 เดือนข้างหน้าก็เอาละก็ใช้ไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นก็เลยต้องใช้เวลาในการเขียนแล้วก็อ่านแล้วก็ลบทิ้งบ้างอันนี้ไม่ใช้ได้ใช้ได้ใช่นะครับเพราะนั้นก็เลยเอาคัดกรองเฉพาะบทที่มันสามารถที่เอ้ยมันเวลาผ่านไปก็ยังอ่านได้ก็ยังใช้ได้สะท้อนมุมมองได้ไงครับ
0: ถามอีกนิดนึงค่ะคุณเพนคือตัวของอย่างเมื่อก่อนนะเนาะเราอ่ะคิดว่าสมัยตุ๊กตาหรือว่าไม่รู้สมัยนี้เป็นหรือเปล่าว่าตำแหน่งเนี้ยตอนแรกอ่ะทุกคนก็คิดว่าถ้าสมัครอะไรไม่ได้สมัคร HR เพราะว่าดูไม่เห็นง่ายเลยก็แค่ไปรีครูทเนาะแล้วก็ไปดูระบบอะไรต่างๆสวัสดิการนู่นนี่นั่นเนี่ยยังมีความเชื่ออะไรแบบนี้อยู่ไหมคะแล้วคุณเคยคิดว่าคนยังไงเหรอถึงไม่เหมาะหรือคนแบบไหนถึงเหมาะที่จะเป็น
1: ถ้าเป็นสมัยก่อนเนาะถ้าเป็นสมัยก่อนผมคิดว่ามันก็เป็นเหมือนความคิดหรือโมเดลของคนเก่าๆอาจจะมองว่าเอ้ยถ้าทำอะไรไม่ได้ก็ไปเอชอาร์ดีกว่าเป็นงาน
0: ดูไม่น่ามีอะไร
1: ทำเงินเดือนอะไรทั่วไปโอเคครับแต่ปัจจุบันนี้โลกมันเปลี่ยนไปครับเอชอาร์เราไม่ได้เป็นแค่เป็นผู้สนับสนุนหรือเป็นงานแอดมินอย่างเดียวนะครับแต่เราเป็นคนที่สร้าง culture สร้างองค์กรแล้วก็ทำให้องค์กรเติบโตได้นะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ครับหลายๆองค์กรจ้าง HR เข้าไปนะครับด้านราคาก็ไม่ได้ถูกถูกไหมครับแล้วก็ไม่มีของถูกแล้วก็ของดีในโลกนี้ถูกไหมครับเราก็ต้องคาดหวังนะเราก็ต้องคาดหวังว่าเราต้องทำอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นผมมองว่านะครับโดยปัจจุบันนี้หลังโควิดหรือมี AI เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับบทบาทสำคัญคือเกี่ยวกับคนกับ HR แล้วก็ไม่มีองค์กรไหนที่ไม่มีคนทำงานถูกไหมครับแล้วก็ปัญหาหลักๆครับผมว่าปัญหาจากประสบการณ์นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรเนี่ยครับที่สร้างผลกระทบมากไม่ใช่เกิดเพราะความผิดพลาดของกระบวนการการทำงานนะครับแต่เกิดจากความผิดพลาดของคนจากแนวความคิดหรือความไม่กล้านั่นเองครับบางครั้งเพราะนั้นผมว่าคนนะครับหรือทรัพยากรมนุษย์นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็HR ในปัจจุบันที่จะไปได้ดีหรือที่เรากำลังมองหาในหลายๆคนมองหาคือจะต้องสามารถปรับตัวให้ได้จะต้องสามารถบริหารจัดการคนให้ได้แล้วก็จะต้องกล้าครับต้องกล้าพูดใน ในเวลาที่มันสามารถปรับเปลี่ยนได้ไม่งั้นสุดท้าย

0: ปัญหาก็อยู่ที่องค์กรแล้วกลับมาที่ตัว HR เองเหมือนเดิมครับ
1: เคยเจอเหมือนกันค่ะ HR ประเภทที่หลังจากทำงานมาเจอกันหลายๆที่เนี่ยนะคะบางที่ก็ไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องคนก็จะเป็นลักษณะแบบที่ผ่านมาเลยนะก็จะเจอประเภทแบบเคสของแต่ละกลุ่มก็ไปคุยกันลูกน้องสิอะไรอย่างนี้แล้วมันก็จะสร้างความกดดันให้กับของคนในระดับต่อมาว่าเอ้ยก็เขาก็ไม่มีเครื่องมืออะไรที่จะไปพูดคุยเพราะแต่ละคนก็ไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็น HR อย่างที่บอก ก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเอาจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้น่าจะเจอหลายคนอยู่นะประเภทนี้คือแบบว่ารู้สึกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าบริษัทช่วยอะไรเราบ้างเวลาเรามีปัญหาอะไรจริงๆเราดีลกับแผนกนี้ไม่ได้หรือลูกน้องคนนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยเราไม่มีใครให้คำปรึกษาเราได้เลยแบบเนี้ยจริงๆ HR ทำหน้าที่อะไรทั้งนั้น
0: ผมว่าจริงๆสิ่งที่พูดมาเมื่อกี้ก็เป็นหนึ่งในหน้าที่ของ HR เหมือนกันนะครับเพียงแค่ว่าเราเข้าไปตอนไหนนะครับแล้วก็ผมว่าหลักสำคัญมันอยู่ที่ว่าเราสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจมากน้อยแค่ไหนนะครับเราสร้างโอกาสที่จะให้พนักงานหรือคนเข้ามาหาเรามากน้อยแค่ไหนนั่นเองหรือเราอาจจะมองข้ามว่าไม่พูดดีกว่าไม่เข้าไปดีกว่าเงียบๆสบายกว่าโอเคครับหลายคนก็จะคิดแบบนี้เพราะนั้นผมมองว่ามันก็เกิดการเป็นความเข้าใจผิดตั้งแต่ต้นแล้วก็เป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ถูกต้นตั้งแต่ต้นครับคือ HR เนี่ยบางครั้งถ้าจากที่ผ่านมานะครับเรามองว่าองค์กรที่เงียบๆเรียบร้อยไม่มีปัญหาคือองค์กรที่โอเคแล้วเขาจะ
1: อยู่กันแบบครอบครัว
0: อยู่กันแบบครอบครัวถูกไหมครอบครัวเราปัจจุบันนี้ยังทะเลาะกันอยู่ใช่ไหม
1: ครอบครัวไม่ค่อยสมบูรณ์
0: อยู่กันแบบครอบครัวเพราะฉะนั้นเขาถ้าเราคิดว่า HR เป็นสะพานเชื่อมระหว่างองค์กรกับคนเนี่ยครับแต่ถ้าสะพานตัวนั้นไม่กล้ารับน้ำหนักเลยครับผมว่าปัญหาอยู่ที่ไหนเพราะนั้นนะคนที่จะเกิดเป็นคนที่เกิดเป็น HR หรือคนที่จะทำงานสายงาน HR ได้จะต้องสามารถรับแรงกดดันแล้วก็สามารถที่จะรับความคิดเชิงลบได้เพราะนั้นนะเราต้องกล้าครับเราต้องกล้าเข้าไปตั้งแต่ต้นครับเราต้องเข้าไปพูดคุยแล้วต้องสร้างความเชื่อมั่นความไว้ใจก่อนนะครับคือเหมือนเราครับถ้าเราไม่ trust หรือไม่ไว้ใจใครสักคนเราก็คงไม่กล้าไปบอกว่าผมมีปัญหาตรงนี้นะถูกไหมครับหรือแม้กระทั่งว่าเรามีปัญหาแล้วเราเข้าไปคุยแต่ปัญหาไม่ถูกแก้ครั้งเดียวจบละไม่เข้าไปคุยละถูกไหมครับเพราะนั้นทุกปัญหาต้องมีคำตอบครับผมมองว่าถึงแม้ว่าคำตอบอาจจะถูกใจไม่ถูกใจแต่เราต้องกลับไปพร้อมคำตอบหรือทางเลือกให้เขาครับ
1: คือ HR ต้องเป็น HR ต้องเป็นโซลูชัน
0: ครับ
1: เลยล่ะถ้าอย่างนั้นนะตามที่คุณเคนบอกซึ่งแปลว่าโอ้โหเขาต้องเป็นคนที่มีโซลูชันให้กับปัญหาของครอบครัวนี้คือของทุกคนในครอบครัวนี้ในบริษัทนี้เน
0: ี่
1: ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าคุณเคนจะต้องรีครูทHR สักหนึ่งคนมาอยู่ในทีมเขาต้องเป็นคุณสมบัติยังไงคะ
0: หลายคนมองว่าโอ้ยเราต้องการคนเก่งเข้ามาในองค์กรถูกไหมครับผมว่าเก่งเนี่ยฝึกได้ผมเชื่อว่าคนเราสามารถพัฒนาได้เหมือนเราครับเกิดมาเราก็ไม่รู้อะไรเลยถูกไหมครับเหมือนปัจจุบันแต่เราเรียนต่อไปเพราะว่าความเก่งมันหาได้ครับแต่ความดีผมว่า attitude ทัศนคติหรือ mindset เนี่ยผมถ้าเป็นผมนะครับผมจะเลือกคนจากทัศนคติกับ mindset ครับเข้ามาเพราะว่าถ้า mindset คุณไม่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงคุณไม่พร้อมจะเติบโตคุณไม่กล้าที่จะเผชิญปัญหาคุณไม่กล้าที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆคุณไม่พร้อมที่จะผมว่าจะดีแค่ไหนจะเก่งแค่ไหนยังไงก็ไปไม่รอดครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าการทำงานกับคนนะครับเป็นอะไรที่มันไม่สามารถที่จะระบุได้มันดิ้นได้ตลอดเวลานะทั้งอารมณ์นะครับทั้งความคาดหวังนะครับเพราะว่า HR นะครับต้องดูแลเรื่องความเป็นอยู่ด้วยนะเรื่องการโตขององค์กรเติบโตของเขาด้วยแก้ปัญหาครอบครัวบ้างบางครั้งนะครับปัญหาส่วนตัวบ้างก็มีเพราะนั้นผมต้องการคนคนหนึ่งที่เข้ามาทำงาน HR ได้คือจะต้องมี mindset หรือทัศนคติที่ดีที่สามารถทำงานกับคนได้ครับ
1: อ๋อมีทัศนคติที่จะทำงานกับคนได
0: ้คร
1: ับ อันนี้มันก็ดูกว้างคุณเคน
0: ครับ
1: เช่นสมมติว่าเขาต้องแบบอย่างน้อยต้องจบอะไรมาหรือว่าจบอะไรก็ได้หรือว่า เช่นมีทัศนคติยังไงซึ่งจะเห็นจากอะไรในตอนที่สัมภาษณ์นะคะ
0: ถ้าเป็นสมัยก่อนเนาะเวลาเราสัมภาษณ์เราก็จะมองเรซูเม่ประวัติการศึกษาจบการศึกษามาใช่ไหมครับประสบการณ์ทำงานตรงหรือไม่นะครับตอนนั้นผมว่าเราอาจจะไม่มองตรงนี้แล้วนะครับในองค์กรที่ผมทำงานอยู่ครับเรามองแล้วมองศักยภาพมองทักษะที่เราคาดหวังยกตัวอย่างเช่นการเป็น HR เนี่ยคนจะต้องมีทักษะอะไรคือหนึ่งการสื่อสารจะต้องได้รับฟังใช่ไหมครับแล้วก็ personality จะต้องสามารถที่จะเอ้ยคนเนี้ยอยากเข้าหาใช่ไหมครับเป็นอย่างนี้เพราะว่าผมเราไม่ได้ดูที่ว่ายูจบอะไรมาอยู่ได้เกรดเฉลี่ยเท่าไหร่อยู่จบการศึกษาไหนมาเพราะผมเชื่อว่าคนมันสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาได้ตลอดชีวิตแต่ละคนมันก็จะมีข้อจำกัดในบางช่วงแต่ถ้าเขารู้ว่าเขาอยากจะทำอะไรนะครับแล้วรู้ว่าคุณสมบัติบางอย่างที่เขามีเรื่องของการสื่อสารเรื่องของความเข้าใจผมว่า HR ที่สำคัญคือต้องอดทนครับ
2: โอ้น่ะคนประเภทไหนล่ะเนี่ย
0: อดทนไหมครับเกิดจบอะไรก็ได้ขอให้อดทนครับ
2: อันนี้คือคำจำกัดความเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกคนจะเป็นเอชอาร์จริงๆแค่นั้นน่ะคนไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่ความอดทนระดับความอดทนสูงจริงๆอะไรอย่างน
0: ี้
2: นะ
0: เกิดใจไปครับบางคนอยู่เฉยๆก็ไม่ได้เข้าหาครับ
2: บุคลิกไม่เป็นมิตร
0: ไม่เฟรนลี่ถูกไหมครับเพราะว่ามันเป็นด่านแรกที่คนเขามองเห็นแล้วก็อยากจะเข้าไปคุยแล้วก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นและสร้างความไว้ใจก่อนนะครับเพราะสกิลต่างๆเยอะมากนะครับที่จะเป็นเอชอาร์ครับ
2: ต้องแบบจบจิตวิทยาอะไรมาไหมคะ
0: จบก็ดีครับแต่ก็ไม่จำเป็นครับเพราะว่าสมัยนี้เราหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตหรืออ่านหนังสือได้ครับ
2: แต่บุคลิกเนี่ยสิไม่มีใครที่ไหนสอนมาเนาะคือแบบบางทีมันติดตัวมาเลยแบบนิสัยใจคอความอดทนการ
3: ใจเย็นเนาะ
2: ใจต้องเป็นคนใจเย็น
0: แต่พัฒนา
2: ใช่ไหมแล้วคนที่ดูแบบเป็นมิตรแบบบางคนมันดูเป็นมิตรยิ้มแย้มแจ่มใสแบบน่าเข้าหาน่าคุยด้วยอะไรเงี้ยพนักงานก็จะแบบปรึกษาหาเลยแต่ว่าเอาจริงๆงาน HR ทุกวันนี้ทำอะไรบ้างคะเนี่ยถ้าเกิดบอกว่ายุคมันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดตอนนี้เบรกแล้วตอบไม่ทันไปเบรกหน้าได้
3: เบรกหน้าเอาเบรกนั่งละกันก็ได้ตั้งคำถามไว้ก่อนมาฝากคำถามไว้เดี๋ยวไปเบรกหน้า
2: คำถามนี้แหละคุณโบเพราะว่าถ้าใครจะตอบยาว
0: ได้คร
3: ับทำอะไรบ้างในยุคน
2: ี้อะไรบ้างในยุคนี้ใช่คือเอาตั้งแต่แบบที่เรารู้กันน่ะมันไม่พอแล้วเช่นแบบคุณสมบัติอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือสมมติว่าวันเนี้ยเราคุณเคยรับ HR มา1คนหรือว่าในบริษัทต่างๆที่มี HR เนี่ยมองแล้วคิดว่าเขาอะต้องทำอะไรบ้างในสิ่งที่บริษัทคาดหวังว่าเอ้ยเพราะว่าเขาต้องเป็นคนอย่างที่คุณเคยบอกคือเซตพัฒนาองค์กรในซ้ำดึงคนมาให้มันเข้ามากับทีมเข้ามากับองค์กรไหนจะต้องแบบต่างๆแต่อันเนี้ยอยากรู้ว่าทำอะไรบ้างตั้งแต่รับคนเข้ามาจนถึงเชิญคนออกไปเนี่ยสำคัญ
3: เดี๋ยวไปคุยกันช่วงหน้าให้เวลาคิดคำตอบก่อนเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ
4: วิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
5: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
8: ต้องเลิกไปเลยครับ
9: เฮ้ยเดี๋ยว
7: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิดแอร์ไทม์ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
10: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
12: ๆวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
3: กลับเข้ามาในช่วงที่2ของรายการคิดระหว่างบรรทัดค่ะยังอยู่กับโบค่ะอยู่กับพี่ตุ๊กแล้วก็ยังอยู่กับคุณเคนค่ะดร.ธภัทรอาศีเจ้าของหนังสือเล่มนี้ค่ะไม่ใช่ทุกคนเกิดมาเพื่อเป็น HR เราคุยกันไปนะตั้งแต่ที่มาที่ไปของหนังสือเล่มนี้แล้วก็เราทิ้งคำถามไว้แล้วพี่ตุ๊กว่าเอาล่ะ HR ในปัจจุบันน่ะเขาต้องทำอะไรบ้างนอกจากการรับคนเข้ามาสร้างวัฒนธรรมองค์กรหรือว่าเชิญคนออกไปเมื่อเกิดวิกฤตเนี่ยนะต้องทำอะไร
0: โอเคหลายผมว่าหลายคนนะครับที่ไม่ได้อยู่ในสายการ HR อาจจะเข้าใจแค่มุมมองนั้นนะครับผมเล่าอย่างนี้ครับผมเล่าว่าจริงๆหนังสือเล่มนี้ผมเขียนไว้เหมือนกันนะครับว่าการเป็นเอชอาร์ที่ดีนะครับไม่ใช่ทำให้ทุกคนพอใจนะครับแต่ก็คือต้องช่วยให้องค์กรเติบโตได้นะครับเพราะนั้นบทบาทของ HR ในวันนี้นะครับจึงไม่ได้เกี่ยวแค่กับเรื่องคนอย่างเดียวครับเราจะต้องเกี่ยวข้องกับธุรกิจครับต้องเข้าใจเรื่องของธุรกิจสร้างวัฒนธรรมองค์กรแล้วก็สร้างอนาคตขององค์กรด้วยนะครับดูยิ่งใหญ่นะดูเป็นคำใหญ่จะทำยังไงครับว่า HR ปัจจุบันนี้นะครับต้องเข้าใจครับว่าธุรกิจจะโตอย่างไรในเบื้องต้นนะครับต้องโตอย่างไรครับองค์กรขนาดไหนนะครับควรจะพอเหมาะกับธุรกิจของเรานะครับแล้วก็ถ้าองค์กรจะโตเราต้องการคนแบบไหนมีทักษะอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็รวมไปถึงว่าแล้วผู้นำคนต่อไปครับควรจะต้องเป็นใครเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าจะทำยังไงให้คนเก่งอยากอยู่กับองค์กรอันนี้คือประเด็นสำคัญเลยว่าองค์กรใหญ่องค์กรดีครับจ่ายตังค์เยอะมากครับแต่สุดท้ายคนก็ออกไปนะครับเพราะว่าจากที่ผ่านมาครับเงินไม่ใช่ประเด็นนะครับหลายๆคนอาจจะว่าเงินที่ประเด็นนะครับแต่ถ้าเราได้ทำงานไปเรื่อยๆครับเงินก็จะตอบโจทย์เราเฉพาะสิ้นเดือนเนาะแล้วก็เข้ามาประมาณ 5-10 นาทีแล้วก็ไปละถูกไหมครับ ในบางคนนะครับ เพราะนั้นภาพรวมก็คือ HR จะต้องเข้าใจภาพรวมของธุรกิจครับเมื่อเราเข้าใจภาพรวมของธุรกิจเราจะได้รู้ว่าคนแบบไหนที่องค์กรกำลังมองหานะครับแล้วองค์กรขนาดไหนที่กำลังพอเหมาะกับธุรกิจของเราแล้วผู้นำแบบไหนแล้วเราจะทำยังไงบ้างไงครับแล้วก็สุดท้ายสุดท้ายเราไม่ใช่แค่นั้นครับเราจะต้องสะท้อนมุมมองที่เราเห็นความเสี่ยงว่าอีตอนนี้ปัญหามันเกิดขึ้นแล้วเราจะสะท้อนให้กับธุรกิจยังไงบ้างนะครับพอสุดท้ายเมื่อเราได้ข้อมูลพวกนี้ครับเราก็เอามาวางแผนในการวางแผนเขาเรียกว่าวางแผนกำลังคนนะครับว่าเราจะต้องการกี่คนในสรรหาแบบไหนนะครับแล้วก
13: ็
0: เข้าสู่กระบวนการการสรรหานี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดว่าเราจะหาคนที่ถูก ต้องแล้วก็เหมาะสมหรือฟิตกับองค์กรยังไงบ้างอันนี้ต้องใช้ทักษะแล้วคนมีประสบการณ์ในการคุยในการคัดเลือกครับ
2: คืออย่างนี้ต้องถามแบบให้เห็นภาพค่ะคุณเคนว่าเท่าที่คุณเคนเป็นที่ปรึกษานะคะหรือว่าโค้ช HR เองก็ตามเนี่ยอยากจะรู้เหมือนกันว่าบริษัทที่แบบเขาคัดคนเก่งๆเนี่ย HR เขาเป็นยังไงอะสเต็ปของเขาอะ
0: เราก็จะมีคำถามโดยหลักการแล้วเราจะมีคำถามเราจะมีคำถามที่เราเอาไว้ใช้วัดนะครับโดยปกตินะครับ HR จะเป็นคนที่เราจะประเมินเรื่องของซอฟต์สกิลของเขาเรื่องของแนวคิดทัศนคติการสื่อสารบุคลิกภาพแล้วก็วัฒนธรรมที่เขาจะสามารถฟิตกับองค์กรได้หรือเปล่าในขณะเดียวกันเราจะต้องบาลานซ์ครับเราต้องสร้างความสื่อระหว่างภาพลักษณ์ขององค์กรกับการคำถามของแคนดิเดตด้วยนะครับเราจะสังเกตว่าไปสัมภาษณ์ HR เนี่ยพูดจาไม่น่ารักเลยถามคำถามมาแบบเนี้ยถามได้ยังไงถูกไหมคำถามแบบคำถามไม่ make sense เลยครับแต่จริงๆในทุกๆคำถามครับมันถูกการดีไซน์การออกแบบไว้แล้วว่าเราต้องการคำตอบแบบไหนบางครั้งผู้สมัครอาจจะรู้สึกว่าโอ้เป็นคำถามนี้ไม่น่าถามเลยอย่างเช่นแต่เราจะเห็นที่เป็นประเด็นสำคัญว่าทำไมองค์กรต้องรับคุณถูกไหมครับก็คุณเปิดรับสมัครนี่ใช่ไหมครับคุณเปิดรับสมัครนี่ใช่ไหมครับเพราะจริงๆผมว่าคำถามนี้เป็นคำถามที่เปิดโอกาสให้ผู้สมัครได้บอกคุณสมบัติหรือบอกสิ่งที่คุณที่ในระหว่างการถามคำถามแล้วคุณไม่ได้พูดหรือคุณสิ่งที่คุณเตรียมมาครับแล้วผู้สัมภาษณ์ไม่ได้พูดเราเปิดโอกาสให้คุณได้พูดว่าเอ้ยคุณอาจจะมีความเก่งด้านนี้แต่ไม่ได้อยู่ในเรซูเม่หรือคุณเตรียมข้อมูลตัวนี้มาแล้วคุณคิดว่าคุณเจ๋งแต่คุณในระหว่างการถามคำถามคุณไม่ได้ตอบเพราะนั้นเราก็เลยถามคำถามนี้ให้แล้วก็วัดทัศนคติด้วยล่ะครับนะครับอย่าจะบอกผู้สมัครหรือในปัจจุบันนี้ก็คืออย่าไปโฟกัสแค่ว่าถามคำถามตรงนี้ทำไมนะครับแต่สุดท้ายมันเป็นเรื่องของแนวคิดทัศนคติแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สมัครได้แสดงศักยภาพในสิ่งที่เรายังไม่ได้ตอบในระหว่างการสัมภาษณ์นะครับ
2: จริงๆอันนี้คือเบื้องหลังของการตั้งคำถามนี
0: ้ครับผม
3: อย่าหัวร้อนนะ
0: อย่า
3: หัวร้อนเลย
0: อย่าหัวร้อนอ
2: ย่าหงุดหงิดแล้วก็อย่าเพิ่งเข้าใจผิด
0: ไม่มีองค์กรไหนต้องการคนหัวร้อนไปร่วมทำงานถูกไหมครับ
2: ก็ถือว่าแล้วมันมีคำถามที่แบบคือตอนเนี้ยตูก็สนใจประเด็นนี้มากเป็นพิเศษเพราะว่าคนที่จะดึงเข้ามาในองค์กรเนี่ยหรือคนที่เราจะเชิญอัญเชิญออกไปเนี่ย ก็มันก็มีหลากหลายเนาะโดยเฉพาะกับยุคนี้แบบโดยเฉพาะยุคนี้เลยตัดกลับมาที่ยุคที่ทุกคนก็พูดว่า AI เนี่ยมันมีผลมากๆเลยแล้วก็หลายๆองค์กรกำลังเผชิญสิ่งนี้อยู่เลยก็คือว่าการต้องเขาเรียกอะไรอ่ะปรับเปลี่ยนองค์กรอีกครั้งใหญ่อะไรเงี้ยคือแบบเมื่อก่อนมันจะมีทำประเภทแบบre-engineering นะคำเก่าๆนะคะหรือว่าคำที่แบบว่าเราต้องเปลี่ยนองค์กรเราต้องมีการปรับองค์กรใหม่หมดอย่างเงี้ยยุคนี้มันไปกันใหญ่ละก็กลายเป็นว่ามันต้องมีแบบมี AI เข้ามาช่วยงานแล้วนโยบายของบริษัทก็คือลดต้นทุนคนน่ะ
3: คือ
2: ต้นทุนที่ทั้งแพงแล้วก็ทั้งมีค่าที่สุดทำยังไงเราจะมีเกณฑ์ยังไงดีคะคุณเป็นในเรื่องนี
0: ้ถ้ายุคเก่าๆก็จะบอกว่า restructure re-engineering นะครับยุคที่ AI เข้ามาเราจะได้ยินคำว่า transform ถูกไหมครับ transform ภาษาบ้านภาษาไทยนะก็จะแบบการลอกคราบการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เหมือนเดิมถูกไหมแต่ก็ยังคงความเป็นตัวตนขององค์กรนั้นอยู่เขาเรียกว่า transform นะครับถามว่าประเด็นสำคัญครับผมจากประสบการณ์นะครับหลายๆองค์กร AI เข้ามาทุกคนจะให้ความสำคัญมากถูกไหมครับ ChatGPT AIทุกคนให้ความทุกคนอินเวสทุกคนลงทุนกับเทคโนโลยีแต่ในมุมมองผมนะครับที่ทำงานเกี่ยวกับคนเรากำลังมองข้ามบางอย่างเราให้ความสำคัญกับการเทคโนโลยีเยอะเกินไปจนมองข้าม mindset ที่เรามันควรจะเป็นนะครับผมยกตัวอย่างให้ฟังว่าหลายๆองค์กรครับมีเทคโนโลยีมี AI ที่ดีมากครับแต่คนที่ทำงานอยู่ไม่พร้อม ไม่พร้อมปรับตัวจริงๆการเอา AI เข้ามาเราในองค์กรไม่ต้องการที่จะเอามาลดพนักงานนะครับเพราะผมเชื่อว่าแล้วก็ผมมั่นใจได้ว่า AI ไม่สามารถแทนคนได้นะครับแต่ AI จะมาสามารถแทนคนที่ไม่สามารถใช้ AI ได้มากกว่าครับ
1: ตอนนี้โจทย์เป็นยังไงคะคุณเคนที่ได้ยินจากผู้บริหารของแต่ละบริษัทคือเขาต้องการคนแบบไหนเข้ามาแล้วเขาไม่ต้องการคนแบบไหนต่อไป
0: คือถ้าดูจากเทรนด์ปัจจุบันนะครับการเปลี่ยนแปลงมันเร็วมากนะครับการเปลี่ยนแปลงมันเร็วมากก็คือถ้าเราได้สังเกตว่าเอ้ยองค์กรก็จะมีแผนระยะสั้นระยะยาวระยะกลางถูกไหมครับผมพูดอย่างนี้ก่อนว่าระยะกลางระยะสั้นหรือระยะยาวเนี่ย3ปีถึง5ปีถูกไหมครับผมว่าปัจจุบันเนี้ยครับรอถึง3ปี5ปีไม่ได้เลยครับ
1: โหสาม3ก็ยาวไปแล้ว
0: ใช่ครับเพราะนั้นเพราะว่าผมว่าระยะยาวเนี่ยมากสุดไม่เกิน1ปีในมุมมองของผมนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยครับถ้าเรามานั่งวิเคราะห์กลยุทธ์หรือของธุรกิจนะครับเราแทบจะวิเคราะห์ในทุกๆเดือนแล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนตลอดเวลาเพราะบางครั้งสิ่งที่เราตั้งไว้มันไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังเลยครับเพราะว่าดินามิกหรือการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจเนี่ยมันเร็วมากอย่างที่ผมบอกไปความรู้ก็เช่นกันหรือเทคโนโลยีก็เช่นกันถูกไหมครับเพราะนั้นน่ะคนที่องค์กรกำลังมองหาคือคนที่สามารถปรับตัวได้ครับคนที่สามารถปรับตัวได้แล้วก็ล้มแล้วก็ลุกขึ้นใหม่ได้นะคนที่พร้อมที่จะไปได้เพราะฉะนั้นคนที่เรามองหาเราไม่ได้มองหาแค่ตัวเค้าเรียกว่า hard skill หรือความรู้ทักษะต่างๆแต่เรามองหาคนที่มี mindset ที่ว่าอยากจะเรียนรู้อยากจะปรับตัวแล้วก็ถึงแม้ว่าเจอปัญหาแล้วคุณสามารถกลับขึ้นมาใหม่ได้อีกครั้งนึงนะครับนี่คือเรามองหาคนแบบนี้ครับ
1: คือทุกบริษัทมองหาแบบนี้
0: ผมไม่แน่ใจว่าทุกบริษัทหรือเปล่านะครับแต่ส่วนมากถ้าเราได้คนแบบนี้เข้ามาในองค์กรมันจะทำให้องค์กรเติบโตได้แบบลองเทอมแล้วแบบยั่งยืนนะครับเพราะว่าถ้าคุณเอาคนเก่งมาเก่งทุกอย่างเลยครับแต่เวลาเจอปัญหารับไม่ได้ปรับตัวไม่ได้เจอแรงกดดันอยู่ไม่ได้ใช่ไหมครับเจอเทคโนโลยีใหม่ๆที่มันเปลี่ยนแปลงไม่สามารถปรับตัวกับสิ่งใหม่ๆได้เพราะนั้นน่ะองค์กรก็ไปไม่รอดครับเราก็ต้องหาคนใหม่เข้ามาแทนออกก็ค่ะมันก็จะวนลูปอย่างเงี้ยเพราะนั้นอย่างที่ผมบอกไปว่าการสรรหาการดูแลคนเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายแฝงอยู่ในนั้นเพราะนั้นน่ะถ้ามองจริงๆในเชิงของธุรกิจนะครับมันมีค่าใช้จ่ายมหาศาลมากครับกับการลาออกการเข้าใหม่การลาออกการเข้าใหม่ของคน
1: คุณเคนคะเดี๋ยวกลับไปที่หนังสือว่าในบทเนี้ยไอ้ในหนังสือเล่มเนี้ยมีบทไหนที่คิดว่าเอ้ยสนุกแล้วแบบเฮ้ยเขียนด้วยความเมามันแล้วบทไหนที่เขียนด้วยความคุยยากจังเลยกว่าจะเขียนได้อธิบายหน่อย
0: เดี๋ยวนะครับผมจริงๆมันมี21บทนะครับมันมี21บทครับบทที่เขียนง่ายๆก็คือไม่ใช่ทุกคนเกิดมาเพื่อเป็น HR ครับ
3: บทสุดท้าย
0: บทสุดท้ายผมเอาไว้เป็นบทสุดท้ายเพราะว่าที่ง่ายเพราะว่าเราทำงานกับองค์กรมาเยอะแล้วทำงานกับ HR มาเยอะเรารู้เลยครับว่าจริงๆชื่อหนังสือเล่มนี้จะยาวกว่านี้นะครับคือไม่ใช่ทุกคน
3: อันนี้ยังไม่ยาวพอ
0: ไม่ใช่ทุกคนเกิดมาเพื่อเป็น HR แต่เราสามารถเรียนรู้ได้อ๋อ นั้นน่ะและหลายๆคนอาจจะมองเห็นโอ้โหหนังสือเล่มนี้แบบซื้อไปให้ HR ที่องค์กรดีกว่ามั้ยว่าคุณไม่ใช่อย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับจริง
1: ๆว่า HR บอกเอาหร
0: อฝ่าย HR เปิดใจนะครับฝ่าย HR เปิดใจได้หนังสือเล่มนี้ก็คือจริงๆเป็นตัวสะท้อนมุมมองหรือเป็นแนวความคิดละกันนะครับที่บอกว่าง่ายก็คือจากการทำงานครับถ้าเราไม่ได้ชอบการทำงานกับคนถ้าเราไม่สามารถปรับเปลี่ยนตัวเองได้ตลอดเวลาสถานการณ์เปลี่ยนหรือถ้าเราอยากที่จะเป็นที่รักอยู่ตลอดเวลาผมว่าอาชีพนี้อาจจะไม่เหมาะว่าเราต้องจัดการกับความคาดหวังของทั้งคนทั้งองค์กรจัดการกับปัญหาเพราะนั้นน่ะบางครั้ง HR อาจจะเป็นโรคซึมเศร้าได้เลยนะครับถ้าเราไม่ชอบบางคนไม่ชอบเกี่ยวกับการสื่อสารไม่ชอบการทำงานกับคนอาจจะเครียดหรือกดดันได้ถูกไหมครับบางคนไม่ชอบธุรกิจพิเศษหรือตัวเลขอาจจะทำงาน HR ได้ไม่ดีเพราะนั้นน่ะผมก็เลยเอาประสบการณ์แล้วมาถอดบอกมาว่า ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถทำงานเอชอาร์ได้ดีแต่เราก็เรียนรู้ได้บทนี้เลยง่ายนะครับทีนี้มีอีกบทหนึ่งที่ผมมองว่าตัวยากที่จะเขียนออกมาก็คือตัวจะคุยยังไงให้ผู้บริหารเข้าฟังนะครับบทที่5นะครับแล้วก็บทที่19เหมือนกันยิ่งพูดยิ่งเหนื่อยนะครับ
3: ก็เป็นการทำงานที่ยากเหมือนกันแล้วสำหรับเอชอาร์จะพูดยังไงให้ผู้บริหารเห็นเหมือนกับเรา
0: ใช่ครับจะคุยยังไงเพราะว่าผมจากที่ผมคุยกับเพื่อนๆในสายวิชาชีพนะครับเป็นที่ปรึกษาเนี่ยเขาเจอปัญหาเหมือนกันครับว่าเขาเวลาเขาเข้าในโต๊ะบริหารหรือโต๊ะกลยุทธ์เนี่ยเสียงเขาไม่ถูกรับฟังนะครับผู้บริหารไม่เชื่อเพราะว่าคุณไม่เข้าใจธุรกิจนะครับเรื่องนี้ไม่น่าเกี่ยวกับคุณนะครับคุณดูแลคนอย่างเดียว
1: เป็นซะอย่างนี้
0: ถูกไหมครับเรื่องตัวเลขเรื่องยอดขายเรื่องการตัดสินใจนะครับบางทีอาจจะรับฟังได้บ้างแต่ไม่เอาไป take action นะครับผมว่าปัญหาเนี้ยจะเขียนยังไงที่จะสะท้อนให้มันดูคอมพอมใหม่ให้มันดูซอฟต์แต่สุดท้ายก็เขียนตรงๆไปเลยดีกว่าเพราะว่าจะได้ตั้งคำถามได้ว่าในการทำงานของสายอาชีพนี้เราเข้าใจธุรกิจเราจะคุยยังไงเพราะนั้นอย่างที่บอกไปครับว่าหลักการง่ายๆในการเขียนบทนี้ก็คือถ้าเราจะคุยกับใครสักคนนะครับไม่ว่าเป็นใครก็ได้ในโลกใบนี้เราต้องเข้าใจภาษาเขาก่อนถูกไหมครับเราถึงจะคุยกับเขาได้รู้เรื่องถึงแม้ไม่เข้าใจภาษาแต่เรามีเขาเรียกว่าบอดี้แลงเกจเรามีทักษะด้านการสื่อสารเราพยายามเขาก็จะตั้งใจฟังเพราะนั้นกลับมาที่ในของธุรกิจนะครับผู้บริหารเขามองตัวเลขมองผลลัพธ์มองกำไรอยู่แล้วครับและถ้านั่นผมเรียกว่าภาษาในของธุรกิจในสายภาษาของผู้บริหารถ้า HR ดูแลคนแล้วไม่สามารถเชื่อมโยงกับผลกำไรกับตัวเลขกับการขายการตลาดได้เขาก็จะไม่ฟังก็ไม่เชื่อครับแต่ถ้าวันหนึ่งเราสามารถทำให้เขาเห็นว่าปัญหาของคนมันสร้างผลกระทบกับองค์กรกับยอดขายตัวเลขคุณได้ยังไงบ้างวันนั้นครับเขาจะหยุดฟัง
1: อาจจะ
0: ต้องใช้ความเข้าใจในเชิงของธุรกิจมากขึ้นนะครับการเป็นเอชอาร์ในปัจจุบันนี้จะต้องเข้าใจในเรื่องของธุรกิจให้มากขึ้นตัวเลขยอดขายการอ่านงบกำไรขาดทุนอย่างเงี้ยมันจะสามารถทำให้เราสามารถพูดภาษาเดียวกับผู้บริหารได้นะครับแล้วเขาเมื่อเราพูดภาษาเดียวกับเขาจะเริ่มฟังครับแล้วเมื่อไหร่ที่เราให้คำแนะนำที่มันสอดคล้องกับธุรกิจแล้วก็ให้คำแนะนำที่ดีต่อองค์กรหรือแม้กระทั่งเราบอกว่าตัวนี้ห้ามทำเพราะมันจะเกิดปัญหาแล้วเขาหยุดคิดแล้วเขาแก้ไขได้เพราะวันนั้นครับความน่าเชื่อถือจะเกิดขึ้นกับ HR แล้วผู้บริหารจะเริ่มให้ HR เข้าร่วมโต๊ะประชุมแล้วก็เริ่มฟังเรานะครับ
1: ก็ดูเหมือน HR ดูมีบทบาทมากๆเลยเนาะในองค์กรบางคนอาจจะบอกว่า CEO หรือว่าผู้บริหารเนี่ยหรือบอร์ดเนี่ยสำคัญสุดในการที่จะสรรหาคนแต่ว่าเอ้ยบางที HR ทำตัวเหมือนคล้ายๆกับเป็นคนที่คอยดูใช่ไหมจริงๆแล้วเขาต้องเป็นคู่คิดเหมือนกันนะ
0: ครับเป็นผมคุยกับบอร์ดดีเรคเตอร์หลายท่านนะครับผู้บริหารองค์กรหลายท่านจริงๆเขาคาดหวังเอชอาร์แบบนี้ครับเขามองว่าคุณต้องช่วยผมในการแก้ปัญหาไม่ใช่แก้ปัญหาให้มันง่ายขึ้นนะครับแต่ต้องสามารถให้ผมแก้ปัญหาทันเวลาที่มันสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับก็คือ
3: เกิดไปแล้วHRก็มาคิดแก้ปัญหา
0: ใช่ครับอย่างที่ผมบอกไปในหนังสือเล่มนี้ว่าถ้าคุณไม่กล้าพูดถ้าคุณรู้ว่าปัญหามันจะเกิดขึ้นแต่คุณไม่กล้าพูดในห้องประชุมนั้นเพียงเพราะอาจจะเกรงใจหรือไม่อยากจะทำให้บรรยากาศในห้องประชุมนั้นมันรู้สึกไม่ดีแต่สุดท้ายครับการตัดสินใจมันก็เกิดขึ้นปัญหามันก็เกิดขึ้นสุดท้ายเราก็ต้องกลับมาแก้ปัญหาหลังจากที่มันเกิดขึ้นอยู่ดีเพราะนั้นน่ะเราจะกลายเป็นคนที่คอยเก็บกวาดเช็ดถูแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นแทนที่เราจะช่วยให้ผู้บริหารหรือบอร์ดเขาสามารถตัดสินใจได้ดีหรืออย่างน้อยครับให้เขาเห็นว่าความเสี่ยงที่เรานำเสนอขึ้นเนี่ยมันมีความเสี่ยงกับธุรกิจนะและเขาไปพิจารณาผมว่าสิ่งนั้นนะครับจะผู้บริหารเขาคาดหวังครับ
2: คุณเคนเคยทำงานน่าจะเคยเป็นที่ปรึกษาหรือว่าเคยช่วยในแง่ของการแบบเซตรถแมปใช่ไหมคะสำหรับ
0: ผม
2: เคยถึงจุดที่ต้องแบบเซตรถแมปให้กับองค์กรหรือว่าในช่วงสรรหาองค์กรที่เขามันมีเคสอะไรมาเล่าได้ไหมคะที่แบบไม่ต้องไม่ได้แต่หมายถึงว่าแต่หมายถึงว่าย
0: ังไงครับอยาก
2: วิธีเช่นสมมติองค์กรเนี้ยกำลังต้องการหาคนประเภทหนึ่งแล้วก็ HR ก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงดีเพราะว่าเริ่มระส่ำระสายแล้วอะไรประมาณนี้เคยเจอต้องเข้าไปช่วยโพสอะไรตรงนี้ไหมคะ
0: เคยครับ
2: น่าจะบ่อย
0: น่าจะบ่อยหลักๆครับผมพูดอย่างนี้ครับจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเลยหลักๆไม่ได้อยู่ที่ว่ารถแมปจะดียังไงนะครับไม่อยู่แค่ว่ากระบวนการสรรหาดูมีเครื่องไม้เครื่องมือดีแค่ไหนแต่ปัญหาที่จะทำให้รถแมปหรือการมันสามารถสำเร็จได้ก็คืออยู่ที่แนวคิดทัศนคติของผู้บริหารครับหลักๆเลยเพราะว่าย
2: ก
0: ตัวอย่างที่ผมบอกไปครับว่าสมัยก่อนนะครับหรือปัจจุบันนี้ก็ยังมีว่าเวลาเราขาดคนคนหนึ่งหายออกไปจากองค์กรนะครับเราก็จะดูเรซูเม่ถูกไหมครับคนนี้ประสบการณ์ไม่ตรงจบไม่ได้เกรดไม่ถึงไม่เอาครับเขาก็จะมองแค่นี้ครับเขาจะมองแค่นี้แต่ในปัจจุบันนี้อย่างที่ผมบอกไปว่าโลกมันเปลี่ยนไปเร็วมากนะครับเราถ้าอยากจะให้องค์กรหรือคนเติบโตยั่งยืนคุณต้องหาเขาเรียกว่า potential fit หรือ skill fit หรือทักษะที่เหมาะเราจะต้องไปนั่งคุยตั้งแต่แรกว่าองค์กรของคุณถ้าจะเติบโตไป2เท่าอย่างเงี้ยครับคุณมีเทคโนโลยีบ้างคุณจะไปยังไงบ้างแล้ว HR ครับเราจะต้องเข้าไปคุยแล้วก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าเปลี่ยนเขาเรียกว่า translate ตัวนั้นออกมาให้เป็นคนได้ว่าอ๋อคนจะต้องมีทักษะอะไรจะต้องใช้สกิลอะไรนะครับประสบการณ์แบบไหนถึงจะเหมาะเพราะนั้นน่ะเราถึงจะต้องเอามาตัวนี้เอามาคุยแล้วก็ต้องมา align กับผู้มาคุยกับคนที่จะจ้างกับหัวหน้างานด้วยนะครับว่าเรามองอย่างนี้นะครับหลายๆหัวหน้างานครับหลายๆผู้บริหารหรือผู้จัดการเนี่ยเวลาเขาสัมภาษณ์เขาจะมองว่าโอเคเอาคนแบบเนี้ยเพราะผมต้องการคนทำงานเลยแต่ในปัจจุบันนี้คนที่ทำงานได้ดีในวันนี้ครับอาจจะไม่สามารถทำงานได้ดีในอนาคตถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมาใช่ไหมคร
2: ับ ต่อเลยค่ะ
0: อีกหนึ่งครับแล้วอีกประเด็นสำคัญก็คือถ้าเราไม่ได้ศึกษาการสัมภาษณ์เราไม่มีทักษะในการสัมภาษณ์งานในเชิงเทคนิคเขาบอกว่าเราจะรับอีกคนคนหนึ่งที่เหมือนเราเข้ามาในองค์กรนะครับเพราะเราจะมองว่าไอ้คนแบบนี้เหมือนเราแล้วคนแบบนี้ต้องโอเคแต่บางครั้งเราลืมไปว่าไอ้เราเป็นคนโอเคในองค์กรหรือยังใช่ไหมครับ
2: สมมติเป็นคนท็อกซิกก็ไปรับมาเป็นพวงเลยทีนี้
0: ใช่ เราเลยต้องการ HR ที่มีประสบการณ์คอยเข้าไปนั่งและคอยเข้าไปสอนคอยเข้าไปให้คำปรึกษาครับ
2: เวลาจะเหลือไหมเนี่ยคุณลุงโ
3: มได้
2: อีกสักหน่อยไหมอยากได้คำตอบอยากถามอันนี้มากเลยเพราะว่าเริ่มเป็นที่พูดถึงเนาะว่าเดี๋ยวองค์กรสมัยเนี้ยสมัยใหม่ๆเนี่ยจะใช้ AI ในการคัดคนมันมีเทรนด์นี้ไหมคุณเคนแล้วก็คนควรจะกลัวไหมคนสมัครงานเนี่ย
0: ผมว่าเดี๋ยวนี้คนไม่กลัวนะครับเพราะว่าเวลา AI คัดคนเขาคัดจากเรซูเม่ก่อนถูกไหมครับเดี๋ยวนี้ผมว่าคนฉลาดครับคนเขาให้ AI สร้างเรซูเม่ให้ครับ
2: ดี
0: ถูกไหมครับ
2: เอา AI ไปสู้ก
0: ับ
2: AI
0: ได้ครับคุณจะมาคัดคนใช่ไหมได้เดี๋ยวผมให้ AI เขาทำเรซูเม่ดีๆเลยเหมาะกับสิ่งที่คุณคาดหวังยังไงก็ผ่านครับถูกไหมครับเพราะว่าในมุมมองผมช่วยได้ครับช่วยได้ในกรณีที่เราต้องการคนจำนวนมากกรณีที่มีผู้สมัครเยอะมากอ่ะ400 500คนแล้ว HR แล้วคนไม่สามารถที่จะคัดกรองได้ในเวลาที่สำคัญใช่ไหมครับ
2: คืออันนี้เหมาะกับการรับมาเป็นกลุ่มใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะ
0: ใช่ครับ
2: แล้
0: วเขาก็จะระบุใช่ไหมครับว่าโอเคถ้าประสบเรซูเม่มีประสบการณ์แบบนี้จบอันนี้มาให้ผ่านมารอบแรกอย่างเงี้ยครับ
2: แล้วก็ต้องมาสัมภาษณ์อยู่ดีจะมาใช้ AI สู้กับ AI ได้ทุกรอบไม่ได
0: ้แต่ก็มีครับแต่ก็มีบางองค์กรเขาก็ใช้ AI ในการสัมภาษณ์เบื้องต้นในการคุยเบื้องต้นนะครับให้ผู้สมัครเขาตอบแล้วก็คัดกรองตรงนั้นแต่สุดท้ายที่สุดผมว่า AI คัดได้ในเชิงของประสบการณ์ของความรู้ ที่เกี่ยวกับมาแต่ทัศนคติสกิลต่างๆเนี่ย AI ช่วยตรงนั้นไม่ได้ครับต้องใช้คนหรือต้องใช้ประสบคนที่มีประสบการณ์ในการมองครับ
8: อันนี้สำคัญคือไอ้ด่านแรกอะเอาให้ AI ไปสู้ AI อะพอไหวมันก็สามารถที่จะแมทช์กันได้แหละแกต้องการอะไรก็ทำไปให้แมทช์กันแต่ว่าพอสเต็ปต่อไปในการคุยกันเนี่ยแหละบุคลิกภาพการสบตาการตอบอารมณ์อะไรเงี้ยมันจะต้องใช้คน
3: คนอยู่ดี
0: มีเคสอย่างเงี้ยก็มีเคสถึงแม้ว่าจะสัมภาษณ์ผ่านซูมนะครับปัจจุบันเนี้ยเราสัมภาษณ์ผ่านซูมก็มีหลายองค์กรที่เวลาเรซูเม่มานะครับแล้วก็ดูรูปแล้วก็รูปเดี๋ยวนี้มันก็ตกแต่งอะไรกันได้ใช่ไหมความจริงนะแต่เวลาเข้าซูมไปสัมภาษณ์แล้วทำไมคล้ายๆกันนะครับมันก็มีแคนดิเดตใช้อีกคนหนึ่งเข้ามาสัมภาษณ์ก็มีในต่างประเทศนะครับ
3: มี
8: ครับขอให้ผ่านรอบแรก
0: ขอให้ผ่านรอบแรก
8: เพราะว่าหน้าตาคล้ายๆกัน
0: เพราะนั้น AI สมัยนี้ครับยิ่ง AI พัฒนามากเท่าไหร่มิจฉาชีพก็เก่งขึ้นมากกว่าเท่านั้น
3: จริง
8: ดังนั้นสัมภาษณ์ออนไซน่าจะเหมาะสุด
3: น่าจะเหมาะที่สุด
8: จะได้ดูโอ้สนุกจังเลยเรื่องนี้
3: ใช่สนุกสนุกสุดท้ายสุดประมาณ1นาทีค่ะอยากให้ฝากเล่มนี้ละกันว่าเล่มนี้เหมาะกับใครใครเราอ่านแล้วจะได้อะไรบ้างคะ
0: ได้ครับจริงๆเล่มนี้นะครับถ้าดูชื่อหัวชื่อหนังสือครับไม่ใช่ทุกคนเกิดมาเพื่อเป็น HR หลายคนอาจจะมองว่าเฉพาะหนังสือ HR หรือเปล่าครับจริงๆไม่ใช่นะครับผมตั้งใจเขียนให้กับทุกคนครับที่ทำงานกับคนกับองค์กรนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่กำลังมองหาอยู่ว่าค้นหาตัวเองว่าเราเหมาะกับสายอาชีพไหนนะครับเล่มนี้ครับจะเป็นหนังสืออาจจะไม่ใช่หนังสือวิชาการหนังสือไกด์บุ๊กต่างๆครับแต่จะเป็นเหมือนการคุยกันการสนทนากันแล้วก็เป็นการกระตุ้นคำถามนะครับเพราะว่าผมว่าสำคัญที่สุดก็คือถ้าคนอ่านแล้วตั้งคำถามกับตัวเองแล้วเชื่อมโยงกับการใช้ชีวิตในการทำงานได้ตัวนี้ผมว่าหนังสือมันทำหน้าที่ของมันแล้วก็ฝากด้วยนะครับหนังสือเล่มนี้ตั้งใจทำแล้วก็ย่อยมาให้เรียบร้อยแล้วครับ
8: ก็ฝากกันไว้สำหรับสนุกมากค่ะ
3: ใช่ถ้าอ่านแล้วก็ได้ยังไงก็เนี่ยติดตามอ่านกันได้ค่ะสำหรับพิมพ์วิชนะคะก็ตามกันได้เลยอ่ะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะคุณเคน
8: ขอบคุณมากค่ะคุณเคน
0: ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ
8: สวัสดีค่ะ
3: แล้วพักกันสักครู่ค่ะ
9: วิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงเก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัดมากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
13: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา
14: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันรัฐบาลขอความร่วมมือหยุดแชร์ภาพศพคนเจ็บเหตุรถไฟชนรถเมย์หวั่นซ้ำเติมญาติผู้สูญเสียนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากกรณีอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางของกสมกบริเวณแยกแมกกาสันกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตและดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนงดเผยแพร่หรือส่งต่อภาพผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตและภาพเหตุการณ์รุนแรงจากอุบัติเหตุหรือเหตุสะเทือนขวัญต่างๆผ่านสื่อสังคมออนไลน์ขอย้ำว่าการแชร์ภาพลักษณะดังกล่าวแม้อาจจะเกิดความตั้งใจในการแจ้งข่าวสารหรือเตือนภัยแต่สามารถส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของครอบครัวญาติผู้สูญเสียรวมถึงผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ได้อย่างรุนแรงโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ทุกฝ่ายยังอยู่ในภาวะตกใจและโศกเศร้าภาพความรุนแรงอาจสร้างบาดแผลทางใจหรือกระตุ้นความเครียดความเศร้าความหวาดกลัวและอาการสะเทือนใจให้เกิดขึ้นอีกครั้งทั้งในกลุ่มผู้ประสบเหตุโดยตรงญาติพี่น้องเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปที่ได้รับชมภาพเหล่านั้นผ่านออนไลน์นอกจากนี้การเผยแพร่ภาพผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บโดยเห็นใบหน้าร่างกายหรือข้อมูลระบุตัวตนยังถือเป็นเรื่องที่กระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ประสบเหตุและครอบครัวสุภมาศผู้แทนรัฐบาลร่วมพิธีรำลึก34ปีพฤษภาประชาธรรมย้ำรัฐบาลยึดหลักการไม่ใช้ความรุนแรงเน้นการพูดคุยหาทางออกร่วมกันมูลนิธิพฤษภาประชาธรรมคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา35และกรุงเทพมหานครร่วมจัดงานรำลึก34ปีพฤษภาประชาธรรมณสวนสติพรอนุสรณ์สถานพฤษภาประชาธรรมโดยมีนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีผู้แทนรัฐบาลนายชาชาสิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานฤมิกุลประธานมูลนิธิพฤษภาคมประชาธรรมนายวิโรจน์ลักษณะอดิศรตัวแทนผู้นำฝ่ายค้านนักการเมืองนักเคลื่อนไหวทางการเมืองรวมถึงญาติผู้เสียชีวิตเข้าร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาและพิธีและประกอบพิธีทางศาสนาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริญญาได้มีการบรรจุอัฐินายสุทธิศักดิ์ผลแก้ววีรชนจากเหตุการณ์ทางการเมืองเมื่อปี2535เพิ่มเข้าไปในอนุสรณ์สถานอีกหนึ่งรายจากนั้นเป็นการกล่าวสดุดีวีรชนของตัวแทนฝ่ายต่างๆเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ประชาคมประชาธรรมนางสาวสุภมาศกล่าวว่าในนามของรัฐบาลเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสร่วมงานรำลึก34ปีเหตุการณ์พฤษภาคมประชาธรรมปี2535แม้เวลาจะผ่านมากกว่า3ทศวรรษแต่คุณค่าของเหตุการณ์ในครั้งนั้นยังคงมีความหมายต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยจนถึงปัจจุบันและการที่มีความคิดเห็นแตกต่างเป็นกำลังของประชาธิปไตยแต่สิ่งที่สำคัญคือการแสวงหาทางออกร่วมกันโดยสันติวิธีบนพื้นฐานของเหตุผลความเข้าใจและการรับฟังซึ่งกันและกันโดยรัฐบาลมีเจตนารมณ์ในการบริหารประเทศยึดหลักการไม่ใช้ความรุนแรงเน้นการพูดคุยสร้างความปรองดองและเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของประเทศร่วมกันผู้ประกาศไวรัสอีโบลาเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศองค์การอนามัยโลกประกาศให้การแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศซึ่งถือเป็นระดับการเตือนภัยขั้นสูงสุดหลังตรวจพบการระบาดข้ามพรมแดนจากสายพันธุ์หายากที่ยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาที่ได้รับรองอย่างเป็นทางการศูนย์ควบคุมและป้องกันแห่งรัฐป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDCรายงานว่าไวรัสอีโบลาซึ่งกำลังพบการระบาดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาเป็นไวรัสบันดิบูเกียวซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ระบาดได้ยากและยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาเฉพาะที่ผ่านการอนุมัติในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกพบผู้เสียชีวิตที่ต้องสงสัยแล้วอย่างน้อย80รายมีผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันแล้ว8รายและผู้ป่วยต้องสงสัยอีก246รายกระจายอยู่ใน3เขตสาธารณสุขของจังหวัดอิตุรีส่วนในยูกันดาพบผู้ป่วยยืนยันแล้ว2รายในกรุงกัมปาลาซึ่งไม่มีความเชื่อมโยงกันทั้งคู่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากคองโกและ1ในนั้นเสียชีวิตแล้วนอกจากนี้ยังพบผู้ติดเชื้อยืนยันอีก1รายในกรุงกินชาซาเมืองหลวงของคองโกซึ่งเดินทางกลับมาจากจังหวัดอิตุรีเช่นกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เจ้าจุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
9: ๆวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
10: กลับเข้ามาในชั่วโมงที่2ของรายการคิดระหว่างบรรทัดค่ะยังอยู่กับโบค่ะอริสราประดิษฐ์สวรรณค่ะแล้วก็อยู่กับพี่เอกพัชรีค่ะพี่เอกสวัสดีค่ะ
11: สวัสดีค่ะขออนุญาตแจมด้วยนะคะชั่วโมงที่2คุณโบเห็นข่าวตั้งแต่เมื่อวานนี้เศร้าสลดมากเลยเนาะมันเป็นแหล่งที่ดิฉันก็จะไปอยู่เรื่อยๆเป็นด่านแรกที่ดิฉันจะไปหยุดเนี่ยเวลานั่งรถ Airport Railing อ่ะจากสุวรรณภูมิเข้าเมืองนะนั่นแหละแล้วมันมีคลิปหลายมุมหลายนี่เหลือเกินเนาะใช
10: ่ก็มันทำให้เห็นมาดูแล้วรู้สึกว่าตกใจแล้วตอนนี้ก็เหมือนกับหลายๆทางรัฐบาลเองก็ขอให้แบบงดการแชร์ภาพเหล่านี้เพราะว่าให้นึกถึงครอบครัวของผู้ที่อยู่ในรถ
11: ใช่ใช่ใช่โอ้ my gosh ข่าวในแบงคอกโพสต์เช้านี้นะคะ bus and train drivers chargedAfter deadly level crossing crash นี่ก็เรียกอะไรอ่ะก็คือคนขับรถเมล์แล้วก็คนขับรถไฟทั้งสองฝ่ายนี้นะคะก็ถูก What's the Thai word คุณโบ help me here charged yes yes ไม่ใช่แค่คำเดียวนะถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือหลายคำเลยเนาะหลังจากเหตุการณ์นี้โอ้ยโอเคเนี่ย at least 8 dead in Bangkok bus train collision แล้วเป็นข่าวที่เป็น headline ไปทั่วโลกเลยจริงๆทั่วโลกเลยจริงๆเนาะโอเคถ้าสแกนข่าวอื่นๆใน Bangkok Post นะคะก็จะเห็นคนชัดชาติอะไรเนี่ยชัดชาติ exit may trigger vote คือหมด หมดวาระแล้วเหรอคุณโบ
10: ใช่ค่ะอาจารย์ชาติลาใช่เหมือนมันครบวาระแล้วแล้วก็อาจารย์ก็
11: ครบแล้ว
10: ใช่ลาออกจากการเป็นผู้ว่าเพื่อที่จะออกมาไปสมัครหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่า
11: I see. Okay. ก็นี่แหละชาติชาติ exit may trigger vote มันก็จะมีผลกระทบนะคะต่อการเลือกตั้งกันเนี่ย election must be within 60 days ก็จะต้องมีการเลือกตั้งใหม่พัชริยาพลาดทั้งงวดเนี่ยตีตัวเออใช่ไหมเตือนดิฉันด้วยนะคุณโบนะ
10: ค่ะ
11: หายละอีกนั่นก็คือIf Bangkok Governor Cha Cha Sithipan resigns from office, a new gubernatorial election must be held within 60 days, said the Bangkok Election Commission. ก็คือถ้าลาออกจริงคือลาออกไปแล้วหรือยังเนี่ยคือในข่าวนี่มันมี if อยู่เลยอะ if อยู่เลยเออถ้าลาออกนะคะก็จะต้องมีการเลือกตั้งภายใน60วัน However, the commission said the current timeline remains unchanged with voting set for June 28ก็จะเลือกตั้งกันนะคะวันที่28ตายเลย28ดิฉันไปยิ่งไกลเข้าไปใหญ่เลยอะคุณโบดิฉันจะไปอยู่ไอ้นู่นแล้วว่ายุโรปอะมันเป็นช่วงซัมเมอร์ปิดเทอมอย่างนี้จะต้องทำยังไงต้องหาวิธีนะโอเคใครมีญาติพี่น้องนะคะที่อยู่ต่างประเทศอาจจะต้องรีบจัดการแล้วก็คำนึงถึงนะคะการที่เราจะไม่นอนทับสิทธิ์ก็จะต้องไปหาวิธีกันเลยเพราะว่ามันจะมีการเลือกตั้งนะคะส่งคะแนนเสียงของคุณเนี่ยเข้าสู่ representation ต่างๆอาจจะเป็นสถานกงสุลสถานทูตอะไรต่างๆเนี่ยนะคะในสถานที่ที่คุณอยู่ประเทศที่คุณอยู่เมืองที่คุณอยู่หาวิธีกันเลยเนาะก็คือตามนั้นโอเค so that's from the Bangkok Post แล้วก็มีข่าวนี้ด้วยอ่ะเอาไปดูเข้าไปดู most recent news นะคะวันนี้วันที่17เนาะใช่6นาฬิกา27นาทีมี swimmer missing off Phuketว่ายน้ำไปจะโดนคลื่นพัดไปหาไม่เจออยู่อ่ะเป็นคนไทยนะคุณโบ A search was underway off Nai Thon Beach for a man who went missing after being swept out to sea amid strong winds ช่วงนี้สภาพอากาศแปรปรวนนะคะลมก็แรงอยู่เหมือนกัน The missing man believed to be a Thai national aged about 20นะคะอายุ20ตายแล้วดิฉันอังกฤษอยู่ดีๆ switch เป็นไทย เป็น aged about 20ดูคุณสมองมันแบบว่าทำงานตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บเป็นชายไทยเขาสันนิษฐานนะคะเขาเชื่อว่าเป็นชายไทยอายุ20นี่ถือยังน่าจะยังแข็งแรงยังนี่อยู่นะคะแต่ก็ต้องดูว่าความสามารถในการว่ายน้ำอย่างเงี้ยอย่างดิฉันเนี่ยไปว่ายในทะเลนี่คือแบบว่ามีสิทธิ์โดนคลื่นพัดไปเป็นคนรายแรกๆเลยแหละแล้วคุณนี่ยิ่งเข้าไปใหญ่เลยใช่ไหมคุณว่ายน้ำไม่เป็นถูกป้าจำไม่ผิดป่ะ
10: ใช่ค่ะถึงจะไม่ค่อยลงน้ำไง
11: ก็ดีถ้าลงก็ไม่ต้องเกินเข่าไม่ต้องเกินก้นอย่างนี้ไหมคุณโบ
10: ใช
11: ่ป่ะดิฉันก็แนวอย่างนั้นเหมือนกันเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันมีความเสี่ยงเกินไปดิฉันเดินสายไม่เสี่ยงละSo this happened about 6:30 p.m. on Friday. He was on patrol. The lifeguard, นะคะ he ก็คือ lifeguard was on patrol when he spotted the man struggling in the outer wave zone during low tide and strong currents. The man was swept further offshore before he could be reached. ก็คือ lifeguard เห็นอยู่ในช่วง6:30เนี่ยพอดีว่าผู้ชายอายุ20คนนี้เนี่ยเขาอยู่ไกลละเขาอยู่ไกลเกินไอ้โซนที่มัน
10: ไปช่วยได้
11: ใช่แล้วก็คือเห็นกระสายตาแล้วปรากฏว่าคลื่นมันซัดไปแล้วอ่ะ The search failed to locate the man and was suspended at 7 p.m. นี่สิแย่เลยอ่ะก็คือพยายามหาอยู่แค่ครึ่งชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นก็ต้องหยุดหาอย่างนี้มันก็ไม่ค่อยจะมีโอกาสที่จะรอดไหมอ่ะสำหรับชายอายุ20คนนั้นน่ะWith plans made to resume operations later ก็คือพยายามหาตั้งแต่6โมงครึ่งไปถึง1ทุ่มแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็หยุดการหาไปช่วงนั้นมันก็มืดไปแล้วว่า
10: ใช่มันมืดแล้วตัวคลื่นเองก็อาจจะแรงก็ได้ช่วงค่ำ
11: ๆก็ไม่ปลอดภัยสำหรับผู้ที่จะออกไปกู้ภัยเรือได้ไหมอ่ะทุเรศแล้วไหมอย่างเงี้ยคุณโบเศร้าอ่ะ A team was put together to find the whereabouts of the missing yesterday, but was unable to begin work. ตามที่คุณว่าเลยก็คือมีทีมที่จะออกไปค้นหานะคะแต่คลื่นทะเลเนี้ยมันวิกฤตเกินไปมันคือมันไอ้นี่เกินไปมันตึ้งๆมัน rough แรงเกินไปก็เลย search ไม่ได้นะคะYeah, okay, so that's the latest we have of this missing man. And then there's also high tide and Dao Phraya flood alert issued in Bangkok. ชาวกรุงโดยเฉพาะที่อยู่อาศัยอยู่แถวแม่น้ำเจ้าพระยาระวังนะคะมีการเตือนกันว่าน้ำจะขึ้นน้ำจะขึ้นสูงเลยเนาะนั่นคุณโบอ่ะไปข่าวอื่นที่

0: best friends forever เออคุณนี่ก็คือถ่ายภาพเอ้เราก็ว่า President Xi นี่เป็นบุคคลที่สูงใหญ่แล้วนะปรากฏมายืนเทียบกับ Donald Trump แล้วเป็นไงเล็กไปเลยไง
1: แค่หูเกินหูโดนชามมานิดนึง
0: หรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์เขายืนอยู่ข้างหน้าก็เลยกลบความ anyways they're both very big men เนาะแล้วก็เนี่ยแหละจีนก็แบบว่า one china policy นะจะเป็นไต้หวันจะเป็นฮ่องกงเนี่ยนะคุณแบบว่าเป็นส่วนหนึ่ง
1: ต้องเป็นจีนอยู่ในจีนเท่านั้นไม่ได้เป็นเอกเทศ
0: ใช่ใช่ก็คือจีนหนึ่งเดียวOne China Policy แล้วก็คราวนี้เนี่ยทรัมป์ก็ออกมาตักเตือนไต้หวันอยู่อย่าออกดีแคลร์ว่าอยู่เป็นไต้หวันเอกเขาเรียกว่าเอกเทศถูกไหมอินดิเพนเดนต์นะ
1: ใช่เป็นเอกราชเนี่ยประกาศเอกราช
0: ใช่ไม่ได้อืมโอเคตามนั้น So US President Donald Trump has cautionedไต้หวันข่าวเขาใช้คำว่า caution นะคือเป็นการแบบตักเตือนระวังเตือนภัยเล็กน้อยนี่อยู่สะกิดหน่อยนิดนึงไม่ใช่เป็นการ threaten ข่มขู่อย่างนี้นะ against formally declaring independence from China ดูสิดิฉันเคยเล่าใช่ไหมดิฉันไปทำงานดูสิแก่แล้วแบบสมองก็เป็นอย่างเงี้ยไม่ใช่บิมสเต็กไม่ร่วมใหญ่กว่านี้เอเปกแล้วคือไต้หวันก็อยู่ในนั้นจีนก็อยู่ในนั้นเนาะแล้วมันก็จะมีลำดับมาลำดับการอ่านชื่อแล้วดิฉันก็ไปอ่านชื่ออ๋อ ChineseTaipei Chinese Taiwan อะไรประมาณนี้ล่ะแล้วฝั่งไต้หวันเขาก็มาสกิดดิฉันบอกว่าใครเป็นคนเอาลิสต์ให้อยู่อ่านชื่อเหรอไอ้เราก็บอกว่าทำไมเหรอคะมีอะไรให้ช่วยได้ไหมเขาก็บอกว่าอยู่จะต้องอ่านชื่อดิฉันอะประมาณแบบก่อนประเทศอยู่นะเพราะว่าเขาไม่เอา Chinese Taipei Taiwan ขึ้น
1: ไม่เอาตัว C
0: ไม่เอา C ขึ้นเขาจะเอาตัว T ขึ้นต้องไม่อ่านแบบว่าเรา Thailand TH ใช่ไหมของเขา Taiwanเราต้องไม่อ่านเขาก่อนไทยแลนด์นะคุณโบไอ้เราแบบเพราะว่ามันเป็น sensitive issue อย่างใหญ่หลวงมากเลยอ่ะขอขาดประตายได้นั่นแหละนั่นก็เป็นบทเรียนที่แบบว่าก็เรียนรู้กันไปนะนั่นแหละ soLet's continue with this news again a little bit คือ Donald Trump เนี่ยนะคะเขาก็ออกไปพูดเตือนไต้หวันบอกว่าอยู่อย่าออกมาประกาศความเป็นIndependence I'm not looking to have somebody go independent นั่นผมไม่ได้กำลังแสวงหาให้ใครสักคนหนึ่งประเทศสักประเทศหนึ่งเป็นIndependent State ไปนะตอนนี้ The US President told Fox News on Friday at the end of his two-day summit with Chinese counterpart Xi Jinping in Beijingจบข่าวเรื่องนี้แล้วกันก็รู้ไว้ไปข่าวต่อไปตึงเมื่อกี้นี้ในข่าวต้นชั่วโมงของเราเนี่ยก็มีอัปเดตข่าวนี้เริ่มน่าเป็นห่วงมากขึ้นเริ่มน่าผวามากขึ้นแล้วในอีโบลาคุณโบอันนี้มันก็จะเป็นโรคนะคะที่เราก็จะได้ยินแล้วก็อยู่ในข่าวอยู่อาจจะแบบห่างไกลพวกเราสักเล็กน้อยเนื่องจากว่ามันไปแพร่ระบาดแถวแอฟริกาแต่ช่วงนั้นรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไทยเนี่ยก็จะมีให้เดินผ่านไอ้เทอร์โมมิเตอร์อะไรอย่างเงี้ยตื้อตื้อตื้อสำหรับเที่ยวบินที่มาจากแอฟริกาเขาก็คุมเข้มแล้วก็โชคดีว่ามันไม่ได้มาระบาดในระแวกเราถูกไหมคะแต่คราวเนี้ยตอนเนี้ยมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากแบบว่าซาหายไปโดนโควิดกลบอย่างนี้นะตอนนี้เนี่ยออกมาอีกแล้วนะ new Ebola outbreakNew outbreak of Ebola kills 80 in eastern DR Congo. DR Congo, Democratic Republic of Congo. นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็จะต้องระมัดระวัง. Africa's top health agency

0: has declared an Ebola outbreak in the Democratic Republic of Congo's eastern Ituri province. เมื่อกี้นี้ค่ะเอลิค่ะในข่าวเมื่อกี้นี้เนี่ยวันนี้ที่ฉันโทษนะคะคุณผู้ฟังลูกสาวสอบใหญ่มี map test measure of academic progress ดิฉันเตือนนางก่อนให้ตั้งใจให้อ่านแล้วอ่านอีกนะคะก็ basic test taking skills อย่ารีบทำให้เสร็จโอเคจ้ะแล้วอุ๊ยไม่อยากอวดลูกสาวเข้ารอบไฟนอลส์ของการแข่งขันเทนนิสด้วยนะเธอเป็นแบบนักเทนนิสสมัครเล่นนะเบนนี่จะเอาจริงจังแต่นี่เอาไปเล่นแล้วเป็นการดูที่น่าเบื่อแล้วแบบเออที่สุดในโลกเลยอ่ะเล่นแบบแบบหญิงเล่นนะหรือว่า
1: แบบสมัครเล่น
0: ใช่แล้วคู่แข่งก็จะเป็นลูกสาวเพื่อนอีกคนหนึ่งเราก็ไม่อยากที่จะแบบว่าแอคชั่นเยอะเราก็นั่งแบบนิ่งๆแล้วเราก็แบบว่าให้เบนอ่ะคือเขานับเป็นคนรู้กฎไงเรารู้แค่แบบประมาณแค่แบบว่า 60% อย่างนี้ไงแล้วก็แบบว่าเบนอยู่ดูไปนะเบนก็แบบมัวแต่นั่งกินข้าวอย่างเงี้ยเบนดูน้องดูน้องก็ไปดูกินแล้วปรากฏว่าเพื่อนเบนก็มาทีนะมาเขาก็พวกหนุ่มๆโตๆเขาก็จะมาแข่งมาทักเป็นไอ้หนุ่มเบนตั้งใจดูทุกครั้งตลกมากเลยเพราะเราก็เครียดเราก็แบบว่าไอ้นี่ใช่ไหมเราก็แบบโยนให้ลูกตลกมากแล้วลูกสาวแพ้อยู่นะ1-7คะแนนลูกสาวได้1อีกฝ่ายได้7เล่นถึง10เสร็จแล้วคะแนนก็ขยับขึ้นไป3-9คือคู่ต่อสู้อะ match point แล้วคุณโบแล้วลูกสาวไอ้เราก็แบบว่าสายหน้าแบบแพ้ชัวร์ๆเรากำลังคิดอยู่ในหัวนะว่าเราจะแสดงความยินดีกับไอ้ฝ่ายตรงข้ามยังไงโดยที่แบบว่าไม่ทำให้ลูกสาวดิฉันบอกว่ารู้สึกเสียใจว่าทำไมแม่ไม่สปอร์ตนางอะไรอย่างนี้ปรากฏเล่นไปเล่นมานะชนะ11-9อ่ะคุณเป็นการดูที่แบบว่าไอ้นี่มาก anyways I'm so sorry I'm sharing you with my life stories but yeah it's fine a personal touch huh? we're not like mainly focused on the news นะคะokay so anyways back to Ebola I think we should be fine นะคุณโบมั่นใจไหมว่าทวีปเราน่าจะโอเค
1: ม
0: ั่
1: นใจโอเค
0: มั่นใจปะ
1: มั่นใจนะ
0: ดิฉันก็ว่ามั่นใจแต่รู้ไว้อ่ะคราวนี้ไอ้สิ่งที่คนที่จะรู้ก็คือ symptoms มันมีอะไรบ้างนะคะ symptoms เนี่ยเป็นพื้นๆล่ะ fever muscle pain ดิฉันพูดภาษาอังกฤษคุณพูดไทยได้มั้ย fever คือ
1: ไข
0: ้muscle pain ปวดเมื่อยตัวใช่ fatigue ล่ะ fatigue อย่าไปอ่านว่า fatigue นะ fatigue สะกดด้วย fatigue fatigue แปลว่าเหนื่อยล้ามากเป็นพิเศษคุณโบ headache คืออะไร
1: ปวดหัว
0: เออ sore throat คือเจ็บคอ
1: มันก็เป็นอาการคล้ายๆกันเนาะ
0: แต่ดิฉันดูหนังอีโบลามาแล้วดิฉันติดภาพเลยคือใช่อาการมันคล้ายๆกันอาจจะเป็นโควิดอาจจะเป็นไวท้องอาจจะเป็นแบบเพริเมโนโพสอะไรอย่างนี้ก็ได้เพราะอาการพวกนี้ดิฉันก็เป็นอยู่คุณบอ
1: ก
0: ยกเว้นไอ้เจ็บคอนะแต่มันจะเอลิเวตขึ้นเป็นการอาเจียนคุณโบแล้วก็ท้องร่วงแบบรุนแรงหรือเวลาคุณอาเจียนแล้วคุณท้องร่วงแล้วเนี่ยมันเสี่ยงมากต่อการแพร่โรคนี้ไปให้กับคนอื่นที่จะต้องมาเก็บมาดูแลมาไอเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยปรบมือให้แบบพยาบาลแล้วแคร์เทคเกอร์สเลยอะแล้วก็นอกเหนือจากนี้แล้วนี่มีผดมีผื่นแล้วก็มีอาการเลือดไหลด้วยใช่เลือดออกใช่มันน่ากลัวมากถ้าไปดูหนังเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันทรมานมากแล้วมันก็จะมีความพะวงมากสำหรับคนที่ใกล้ชิดและคอยดูแลคนไข้นะ It is spread แล้วมันแพร่อย่างไร It is spread through direct contact with bodily fluids นั่นแหละไออาเจียนไอสิ่งที่อาเจียนออกมาเลือดที่ออกออกมานะคะแล้วถ้าผิวคุณเนี่ยนะตัดเล็บแล้วเป็นแผลใต้เล็บไปเช็ดไปนู่นไปนี่น่ะนั่นล่ะติดล้านเปอร์เซ็นต์ causing severe bleeding and organ failure มันก็จะทำให้เลือดออกเลือดไหลเยอะรุนแรงมากเลยคุณโบแล้วก็จะทำให้อวัยวะล้มเหลวก็คือติดแล้วเนี่ย fatality rate is 50% 50% ใครที่มีเพื่อนมีอะไรนะคะที่เดินทางมาจากแอฟริกาก็ไม่ผิดที่จะต้องมีความคอนเซิร์นแล้วก็ระมัดระวังเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ๆแล้วเบื้องต้นก็ยังไม่มีวิธีรักษาใช่ไหมคะ
0: เอ๊ะรู้สึกว่าอันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวใกล้จะพักครึ่งแล้วเดี๋ยวคุณโบทำการบ้านให้เราหน่อยได้ปะว่ามันมีมะเพราะว่ามันเหมือนว่าหรือว่ามันมีแค่จะต้องบรรเทาอาการไปแล้วก็อาศัยว่าอยู่ immune system มันแข็งแกร่งนะเดี๋ยวฝากนิดนึงเดี๋ยวขอดิฉันปูในชั่วโมงในครึ่งชั่วโมงที่สองจะมีข่าวเจมส์บอนด
1: ์
0: จะมีข่าวเจมส์บอนด์คือพูดลือกันมามันนานมากแล้วอะแต่ตอนนี้เริ่มแบบจริงๆละเริ่มอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันมีข่าวจอห์นทราโวลต้าเริ่มมีข่าวดารากันแล้วนะมีข่าวไดโนเสาร์ไทยปรากฏว่าอ่านไปไม่หมดหรอกนะคะแล้วก็มีข่าวอะไรอีกมีข่าวผู้นำเยอรมันบอกว่าอย่าเอาลูกคุณไปอยู่อเมริกาเอ๊ะมันจะยังไงแต่ดิฉันก็เห็นด้วยกับฮีนะกับท่านนะดูไปเรียกเขียนกันเป็นแล้วก็นอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยนะคะข่าวอันนี้เนี่ยมันทำให้นึกถึงไอ้เหตุการณ์ถ้ำหลวงของเราจังเลยอะที่ไปติดในถ้ำอะแล้วก็หาไม่เจอต้องหลายวันนี่ก็เหมือนกันแต่อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่มอลดีฟส์ไปดำอยู่ที่ถ้ำหาไม่เจอแล้วก็มีส่งกู้ภัยเข้าไปช่วยอะคุณโบกู้ภัยเสียชีวิตหนึ่งเห็นไหมมันเหมือนถ้ำหลวงจังเลยไหมอะของเราก็ส่งเข้าไปกู้ภัยเนาะใช่ป่ะอันนั้นแหละก็จะเป็นข่าวที่เราจะมาคุยกันในครึ่งชั่วโมงต่อไปเนาะตอนนี้เราพักกันก่อนคุณโบแป๊บเดียวค่ะ
1: พักกันสักครู่ค่ะ
2: วิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงเก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
3: ก้าวโจ5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
7: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงเก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
1: กลั ับเข้ามาในช่วงสุดท้ายของรายการคิดระหว่างบรรทัดค่ะพี่เอกคุยกับพี่เอกกันต่อเลยแต่ว่าเมื่อสักครู่น้องพี่เอกทิ้งท้ายไว้ว่าที่โบถามถึงเรื่องของโรคอีโบลามันสามารถรักษาม
0: ีไหมอ่ะ
1: ก็ถ้าเซิร์ชนะเข้าไปดูเนี่ยก็บอกว่าเรื่องของการรักษาเนี่ยยังไม่มียารักษาให้หายขาดได้ค่ะแต่ ว่าจะมีเรื่องของการรักษาในแบบประคับประคองร่วมกับการใช้ยาแอนตี้ไวรัสค่ะเป็นยา ยาแอนตี้บอดีเนาะที่จะได้รับการพัฒนามาในการช่วยในการประคับประคองมากกว่าการรักษา
0: โอเคโอเคก็ตามนั้นนะอย่างนี้เนี่ยเราก็จะต้องหาผู้ใจบุญพวกมหาเศรษฐีเนี่ยทุ่มเงินสำหรับ R&D research and development ของการหาวัคซีนกันต่อไปเนาะก็อย่างเอชเหมือนกันนะเมื่อก่อนก็เป็นอย่างนี้แหละก็เป็นแค่ยาบรรเทาอาการต่างๆไปเนาะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้โหคนที่เผอิญติดเชื้อไวรัส HIV ในกระแสเลือดเนี่ยแล้วก็ living with HIV เนี่ยนะคะเขาอยู่ได้นานมากมากเลยใช่แล้วก็ต้องดูแลตัวเองแล้วก็ต้องคอยมันกินยาอย่างนี้นะยาก็เข้าถึงง่ายแล้วเข้าใจว่าแพทย์ไทยเนี่ยก็ instrumental มากในการทำให้มันคือถึง advance มาถึงขั้นนี้นะการแพทย์ของ HIV ต่างๆเนี่ยแหละเนาะโอเค so let's now go over to the Maldives Maldives authorities search for bodies of four Italians killed in cave dive after one body found. คือเจอร่างหนึ่งแล้วนะก็ลงไปดำน้ำแหละแล้วก็ลงไปสี่เข้าใจว่ามีอีกคนหนึ่งมีเพื่อนอีกคนหนึ่งอะอยู่บนเรือเหมือนแบบช่วงวินาทีสุดท้ายเขาบอกโอเคพวกอยู่ไปก่อนไอค่อยดำรอบต่อไปอะไรประมาณนี้สักอย่างหนึ่งแหละเธอก็เลยแบบรอดตายไปอ่ะSo let's get the news here. Maldivian authorities conducted a high research Friday for bodies of four Italian divers who died in a scuba accident in a deep underwater cave a day before. ก็คือมีคนอิตาลีเนี่ยลงไปดำน้ำนะคะทั้งหมด4คนด้วยกันแล้วมันก็เป็น accident เขายังฟันธงไม่ได้นะว่ามันเกิดอะไรบางคนเขาบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าลงไปเนี่ย pressure มันทำให้ทั้ง4คนเนี่ยเหมือนงงทิศทาง disoriented แล้วก็หาทางออกจากจุดตรงนั้นไม่เจอจนกระทั่งอากาศในแทงออกซิเจนหมดก็เลยออกไม่ได้นะคะประมาณนั้นแล้วมันเป็น deep underwater cave ด้วยมันลงไปลึกมากแล้วเวลาลึกมากเนี่ยนะคะเหมือนเราเดินทางขึ้นสูงอย่างเงี้ยขึ้น Mount Everest มันก็ต้องให้ร่างกายให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันปรับให้กับ pressure ของอากาศเหมือนกันลงต่ำไปอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะต้องแบบระมัดระวังไม่ใช่ว่าดิ่งลงไปเร็วเกินแล้วร่างกายมันปรับไม่ทันเวลาปรับไม่ทันเนี่ยมันจะเกิดการแบบมึนๆของกระบวนการ biological function ของร่างกายเราอะคุณโบเขาสันนิษฐานไว้ว่าแบบนั้นนะคะหรือว่าอาจจะมีสิ่งที่มันผิดพลาดกับไอ้ตัวถังแก๊สที่ทำให้หายใจลักษณะแบบนี้เนี่ยแหละ so there's stillUnclear exactly what happened, but these are just things which they different scenarios. Okay, so the body of a fifth diver was recovered on Thursday. วันพฤหัสเจอร่างนะคะ The five divers, including an instructor.were believed to have been exploring the cave when they went missing, according to a Maldivian presidential spokesperson. ก็คือลงไป5คนทั้งหมดอะคุณโบก็คือ4คนเป็นนักท่องเที่ยวจากอิตาลีแล้วอีก1เนี่ยก็จะเป็นinstructor นะคะเป็นครูอะ The cave is so deep that divers, even with the best equipment, do not try to approach. นั่นน่ะสิอ่านอันนี้แล้วคุณก็โอ้เลยใช่ไหมล่ะเขาบอกว่าถ้ำอันนี้เนี่ยมันลึกมากจนกระทั่งแบบว่านักดำน้ำเนี่ยที่มีอุปกรณ์หรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่มันเจ๋งสุดๆแล้วว่ายังไม่กล้าที่จะลงไปเลยอ่ะ Italy's foreign ministry said the five divers apparently died while attempting to explore caves at a depth of 50 meters. ลงไป50เมตรอยู่ที่ไหนเอ่ย Va'avu Atoll ที่ Maldives เนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็น Atoll นะคะอันนี้จะเป็น Va'avu Atoll อ่านถูกหรือเปล่า Va'avu นะ It added the circumstances of their death remain under investigation เหตุผลของการเสียชีวิตเนี่ยนะคะเขาก็ยัง investigate สำรวจกันอยู่นะคะนั่นแหละก็ทางเจ้าหน้าที่ Maldives เนี่ยนะเขาก็มีการหาลงไปพยายามที่จะกู้ภัย a major rescue operation after the incident เกิดเมื่อวันพฤหัสนะคะนี่ผ่านไปกี่วันแล้วแล้วมันลงไปลึกอย่างนี้เนี่ยไม่มีทางที่จะมีคนรอดหรอกมันไม่เหมือนติดในถ้ำบนดินเนาะที่มันยังหาปีนขึ้นไปในจุดที่สูงหรือว่าเดินเข้าไปนู่นนี่มากขึ้นนี่มันแบบมันไม่มีอากาศหายใจมันอยู่ในน้ำอะคุณโบคิดอย่างเดียวก็อาจจะแบบว่าพวกนักดำน้ำพวกนี้เขาก็ passionate เนาะเขาก็รักในสิ่งนี้เขาก็คือจากไปในสิ่งกับสิ่งที่เขารักเขาอยากจะทำเนาะ so sad คุณโบโอเค let's go to some other newsไปข่าวไดโนเสาร์ไทยแล้วกันคุณโบ
1: ภาพดูน่ารักมากเลย
0: ใช่แล้วดูเขาเป็นไดโนเสาร์ใจดีดูเป็นดาวไดโนเสาร์ไม่ใช่ทีเร็กซ์ที่แบบว่าเพ่นดีกว่า
1: ไดโนเสาร์กินพืชคอยาว
0: หัวก็จะแบบยังไงอ่ะหน้าปีนขึ้นไปแล้วก็สไลเดอร์ลงมาได้อย่างเงี้ยดูสิฉันก็ความเป็นเด็กออกคุณก็กับฉัน New species of giant dinosaur identified from remains found in Thailand ก็คือเขาไปเจอซากไดโนเสาร์เขาก็เอาซากเนี้ย fossils พวกเนี้ยไปศึกษาไปประกอบไปนู่นเนี่ยเขาก็สันนิษฐานนะคะว่าหน้าตาเขาเป็นแบบนี้เนี่ยแหละนะคะแล้วสิ่งต่อไปเนี่ยก็จะต้องคอยแบบเฝ้าดูสิว่าเขาจะตั้งชื่อว่าอะไรแล้วชื่อก็มีแล้วด้วยแหละออกเป็นไทยแน่นอนนะThe discovery of some bones at the edge of a pond in Thailand ไปเจอซากนะคะที่ขอบแบบแหล่งน้ำนะแล้วเขาเจอมาเป็น10กว่าปีแล้วนะแล้วเขาก็ศึกษามันเรื่อยๆต้องใช้เวลาคุณโบนี่แหละแล้วเขาก็ค้นพบว่าเอ๊ะนี่มันเป็นไดโนเสาร์พันธุ์ใหม่นี่นาเป็นพันธุ์ที่ใหญ่มากคอก็ยาวมากแล้วก็หางก็ยาวแล้วก็กินพืชอย่างที่คุณพูดนะคะ It's a massive size long neck and tail and a plant diet ชื่อ
1: โอ้โหชื
0: ่อ
1: น
0: ี่
1: แบบว
0: ่
1: าร
0: ู้
1: เลยว่าอย
0: ู่
1: ประเทศไหน
0: อะใช่นากาไททันชื่อออกไทยนี่ออกเสียงว่ายังไงคุณ
1: นาคาไททันเขาก็แบบเนี้ยนาคาไททันชัยภูมิเมนซิส
0: โอเคถ้าเป็นฉบับภาษาอังกฤษนะคะนากาไททันไททันเนี่ยไม่ใช่ไทยแบบ thai นะคะ titan นี่แปลว่าใหญ่ๆเนี่ย naga titan chiapumensis แล้วใครเป็นคนตั้งชื่อหรือเปล่านักวิจัยที่ไทยและลอนดอนลอนดอนเขาก็อาจจะนำเสนอว่าเป็นอย่างนี้ไหมคนไทยก็จะแบบว่าโอเคได้เลยอย่างนี้ไป
1: เขาก็ร่วม
0: ใช่ chiapumensis The reptile is the largest dinosaur ever to be discovered in Southeast Asia. ในภูมิภาคนี้นะคะถือว่าเป็นไดโนเสาร์พันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดที่เคยค้นพบเจอมานะ It is almost 60,000 pounds. 60,000 ปอนด์27เมตรนั่นแหละ For context, a large Tyrannosaurus Rex would have weighed between 9,000 to 15,000 pounds. คือ T-Rex อะคุณโบน้ำหนักนี้จะอยู่ระหว่าง 9,000 ถึง 15,000 ปอนด์12เมตรความยาวแต่เจ้าตัวของเราอะไททันจริงๆไททันแปลว่ายักษ์ใหญ่มากเลยนะ 60,000 ปอนด์ Tyrannosaurus แค่ 15,000 ยาวแค่12เมตรนี่ยาว27เมตรเออแล้วก็รีเสิร์ชเชอร์ไทยอยู่ในข่าวน่ารักมากเลยคุณทิติวุฒิทำไมเด็กอย่างนี
1: ้
0: researcher ทิติวุฒินะคะแต่งตัวธรรมดาแบบเสื้อยืดสีดำกางเกงก็สีดำรองเท้าก็เคลอะเคลอะเปื้อนๆนิดนึงอาจจะแบบว่าลงไปคลุกดินทรายเพื่อที่จะไปขุดแล้วก็ปัดกระดูกอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: นั่นแหละเขากำลังยืนอยู่กับซากกระดูกเป็นกระดูกขาหน้า front leg bone of humerus คุณโบมันใหญ่เท่าคนหนึ่งคนไม่รู้คุณทิติวุฒิสูงขนาดไหนแต่ไปดูได้เลยนะคะที่สิรินธรมิวเซียมอินกาฬสินธุ์ province น่ารักปรบมือให้คุณทิติวุฒินะคะน่ารักมากไปยืนยิ้มอยู่ข้างๆแต่ว่าแล้ว humerus นี่มันแค่แบบว่าไอ้ตรงนี้นะคุณโบมันเป็นแค่ไอ้หน้าแข้ง
1: แค่เองไม่ใช่ท
0: ั้
1: งขา
0: ใช่ไปข่าวต่อไปที่ผู้นำเยอรมนีดีกว่า Germany's Merz เรายังอังเกลาเมอร์เคิลอยู่เลยอะ
1: จริงก็ยังจำเป็นคนเดิมอยู่นะ
0: ใช่ไหม Germany's Merz says he wouldn't advise his children to live in US อันนี้ข่าวมาจาก CNN โอ้ตายแล้วแม่เจ้าไม่แต่คืออเมริกากับเยอรมันเขาก็ขัดกันอยู่ไง
1: ใช
0: ่ไหมเขาขัดกันอยู่ประมาณ2สัปดาห์แล้วใช่ไหม so diplomatic tensions between Germany and the United States have been on the rise คือมันดุเดือดมากขึ้นนะ fueled by Chancellor Friedrich Merz's criticism of US handling of the Iran conflict ก็คือเยอรมันก็บอกว่า USU เนี่ยนะมาจัดการสงครามตะวันออกกับอิหร่านเนี่ยแย่มากเลยนะอเมริกาก็โกรธสิใช่ไหมแล้วล่าสุดเลยเนี่ยเมื่อวันศุกร์นะเขาออกมาพูดนะว่า he would advise his children against living or studying in the United States at the moment ก็คือแค่ช่วงนี้นะแค่ช่วงนี้เขาก็จะแบบว่าไม่ได้แบบว่าเป็นการแนะนำลูกๆของคนอื่นนะแต่แนะนำลูกของเขาเองอันนี้ไม่ผิดใช่ไหมเขาแนะนำลูกว่าอย่าไปศึกษาอย่าไปอาศัยอยู่อย่าย้ายไปอยู่อเมริกานะแล้วเขาก็ไม่ได้พูดแล้วเขาพูดต่อนะเขาบอกว่า rapidly changing social climate ก็คือเรื่องของสังคมมันเปลี่ยนมันต้อง black lives matter นะคะแล้วก็เรื่องของ Asian hate อะไรแบบนี้เนี่ยแล้วนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยนะคะเขาพูดต่อว่าเป็นประเด็นของเรื่องของ limited opportunities even for the highly educated เป็นโอกาสที่มันน้อยลงแคบลงสำหรับคนที่มีการศึกษานะคะก็ remarks highlight tensions between the United States and its European allies under Donald Trump's presidency with disputes overtrade การค้านะคะระหว่างยุโรปกับอเมริกา the wars in Ukraine and Iran putting the NATO alliance under strain ก็คือ NATO เนี่ยก็วุ่นวายไปด้วยนะก็ตามนั้นเลยใช่ไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเยอรมันถอนตัวเดี๋ยวก่อนWashington นะนะ announced a partial troop withdrawal from Germany. Washington หรือว่าฝั่งอเมริกาเนี่ยดึงฐานทัพบางส่วนออกจากเยอรมนีแล้วก็ tariff hikes on European Union cars แล้วก็สาด tariff ภาษีเพิ่มสำหรับรถยนต์ที่มาจากยุโรปนะคะคนอเมริกันก็คิดหนักแล้วจะซื้อรถเบนซ์ซื้อรถBMW นะคะก็เป็นรถที่มาจากเยอรมันนะคะภาษีมันก็เพิ่มขึ้นเนาะซึ่งมันก็ไม่ดีสำหรับเยอรมันรายได้ลดลงนะนั่นแหละโอเคจบข่าวมิน่านะไปพึ่งจีนมากขึ้นก็ปัญหาตรงนู้นตรงนี้กับประเทศอื่นๆก็ไปตรงนู้นซะเลยอ่ะจอห์นทราโวลตา เล่นภาพยนตร์ก็มาเยอะมาก Grease Lightning เรื่องนู้นเรื่องนี้เยอะมากนะแต่เพิ่งจะมาได้ออสการ์เขาได้ออสการ์มาก่อนหน้านี้มั้ย anyways this เขาไม่ใช่ออสการ์สิเขาได้รางวัลสูงสุดของแคนรางวัลคานอ่ะคนไทยจะเรียกคานที่ว่าเราก็มีเรามีคนไทยไปคว้ารางวัลนี้ผู้กำกับยอดเยี่ยมพามดอไปแล้วนี่ใช่ไหมอะไรนะลืมชื่อแล้วดูสิคุณโบ anyways this is beyond the Oscar John Travolta กล่าวว่าอันนี้มันยิ่งกว่าออสการ์อีก John Travolta win surprise can honorary palm d'or แม่แล้วเขาก็ดูเท่มากเลยนะคือเขาแก่แล้วเขาดูดีอะว่าเขาแก่ก็จริงนิดนึงอะนะเขาก็มาเขาก็หัวโล้นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะแล้วเขาก็ใส่หมวกเบเรสีขาวแล้วดูดีอะใส่สูทแบบดูเนี้ยนั่นแหละ Hollywood star John Travolta has been surprised with an honorary Palm d'Or the Cannes equivalent of a lifetime achievement award ก็คือมีส่วนทำให้แวดวงสร้างภาพยนตร์นี้นะคะที่ดีเด่นมาชั่วชีวิตของเขาเลยก็เลยเอาไปเลยรางวัลนี้อายุ72แล้วนะคะ who was เยอะอยู่แต่เขาดูดีไหมล่ะเขาดูแข็งแรงเขาดู wholesome ใช่ดู wholesome เนาะดูเท่อะเท่ he was at the film festival for the premiere of Propeller One Way Night Coach which he directed held back tears when presented with the prize saying this is beyond the Oscar มีการหลั่งน้ำตาด้วยนะคือมันเป็นเซอร์ไพรส์ไงคือเขาก็ไปชมพรีเมียร์ของภาพยนตร์ที่เขากำกับไงแล้วก็ลูกสาวก็ไปด้วยนะเขาก็เฮิร์ตมาเยอะอ่ะภรรยาสีภรรยาที่เขารักมากนะคะเสียชีวิตมะเร็งแต่เขาก็แบบลูกชายก็ออทิสติกรู้สึกก็เสียลูกชายเหมือนกันนะชีวิตเขาไม่ได้โรยไปด้วยกลีบกุหลาบคุณโบแต่ก็ดีใจที่เขามาถึงจุดนี้นะคะโอเคแล้วอีกข่าวนึงก็เรื่องเจมส์บอนด์เอาแบบเร็วๆเพราะเดี๋ยวเราก็ต้องไปต่อแล้วเจมส์บอนด์เนี่ยเขาก็คือจะหาคนใหม่หาคนใหม่มาพูดมาหลายปีมากแล้วดิฉันก็เชียร์เฮนรี่คาโวลนะคะแต่รู้สึกเฮนรี่คาโวลตอนนี้ก็ปล่อยตัวให้แบบล่างแบบว่ามันไม่ค่อยจะได้แล้วก็แก่ไปแล้วเฮนรี่คาโวที่เล่นซูเปอร์แมนไว้อะนะแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะก็มีหลากหลายเลยมีแฟนของดูวาลีป้าแคลร์เทอร์เนอร์ไม่เอาดิฉันไม่เชียร์แล้วก็มีเจคอบอิโรดี้อันนี้ก็ติดไปป้า
1: ที่คุณเล่นแฟน
0: เขาติดมาก
1: บุคลิกตัวไม่เหมือนเจมส์บอนด์
0: ใช่แล้วก็มีใครอีกอะเจก็มีลอรีคือหล่อนะแต่ว่าไม่เอาติดไม่เอาดิฉันไม่เอาฮาร์ริส ดิกินสันอายุ29ดิฉันไม่รู้จักเป็นใครนี่อะเฮนรี่คาโวนะคะคุณรีบลดน้ำหนักโดยด่วนอายุต้อง43แล้วนะแอรอนเทเลอร์จอห์นสันนี่นะก็อายุ35ก็โอเคหน่อยล่ะโอ้ยแต่เธียวเจมส์ฉันก็กรี๊ดอยู่เหมือนกันเธียวเจมส์ก็หล่ออายุ41อีน้องๆอายุ20กว่าตัดออกไปได้ไหมไปคุณรอให้คุณอายุ30ก่อนแล้วค่อยคุณมาชิงบทนี้ใหม
1: ่
0: ให้หนุ่มๆวัยกลางๆปีเขาเป็นเจมส์บอนด์ไปเถอะนั่นคือความคิดเห็นของดิฉันอ่ะโอเคสงบสตินะคะเรื่องของหนุ่มหล่อระวังไว้ก่อนเราจะต้องไปไหนต่อ
1: ไปเข้าสู่ช่วงกันดีกว่าค่ะสำหรับข่าวเศรษฐกิจค่ะ Economics News ค่ะ
8: คิดระหว่างบรรทัดช่วง Economic News
1: มาเรื่องราวของเศรษฐกิจกันบ้าง
0: ใช่เราก็พยายามที่จะหารายได้เข้าประเทศกันต่อไปนะคะหลังจากที่ว่าโอเคอเมริกาก็ป่วนเราไปแล้วภาษีtariffs ต่างๆเนี่ยนะคะมันก็เพิ่มขึ้นนะคะสิ่งที่ส่งออกไปเนี่ยราคามันก็แพงขึ้นนะรวมกับ global economic situation กับ spending power มันก็ลดลงนะคะเรื่องของการท่องเที่ยวก็อีกนะเป็น number one way of bringing money into the country เลยนะคุณโบแต่ในที่สุดนะคะก็เป็นเรื่องของน้ำมันสายการบินก็เที่ยวบินต่างๆก็แพงขึ้นแล้วก็ยุโรปก็สงสัยจะต้องเก็บเงินออมเงินไว้จ่ายค่า ฮีตติ้งนุช่วงวินเทอร์หรือเปล่าเดินทางอาจจะต้องไปแค่ในประเทศเขาหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านจะบินข้ามมาประเทศไทยมันก็หนักเกินไปหน่อยนู่นนี่นี่นั่นนะคะทางไทยก็จะต้องมีวิธีที่จะแบบว่าชูเรื่องของการท่องเที่ยวของเราต่อไปแล้วก็ดึงรายได้เข้ามาดึงนักท่องเที่ยวเข้ามานะก็จะมีข่าววันนี้คุณโบ
1: ค่ะ
0: headline คือ
1: tourismเรื่องของนักท่องเที่ยว
0: นั่นแหละ tourism strategy targets high spending visitors คือเราก็จะต้องแบบว่าไปกวาดไปเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไร throw a net out แล้วก็ไปดึง another group of travelers คือเมื่อก่อนเนี่ย backpackers เข้าสารอย่างนี้นะเข้ามาจำนวนเยอะมากใช่นะคะแต่ปรากฏพวกนี้เนี่ยเขารายได้น้อยเขาก็แบบไม่ได้สเปนเยอะไง
1: เขาก็จะเลือกเอาแบบไปเที่ยวที่มันแบบดูกำไรเงินของเขาไหวอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าประเทศเราน้อยนะ
0: ใช่เราก็เลยต้องหาวิธีอื่นเราก็จะต้องไปเอาแบบพวก high spenders แบบพวก Russian oligarchs หรือว่าพวก Middle Eastern แบบเจ้าเชคเชกก้าอะไรประมาณอย่างนี้เนี่ยดึงพวกอย่างนี้เข้ามาที่แบบเงินเขาเยอะมหาศาล so we have a picture here โอ้โหเป็นการประชุมที่ทำไมแบบว่ามันดูหรูหราจังเลยคุณโบ
1: นะน่าเสียทำไมแบบว่าดูแบบว่าโต๊ะ
0: ดูเหมือนน่าจะเป็นที่ทำเนียบนั่นแหละก็ดียังไม่ได้เป็นที่โรงแรมน่าจะเป็นทำเนียบเปล่าอ่ะ
1: ไม่แน่ใจว่าเราที่ไหนใช่แต่ว่ามันดูแบบอลังมากอลัง
0: เนอะดอกไม้จัดโต๊ะโอ้โหแสงออกม่วงๆฟ้าๆเป็นแบบกาล่าดินเนอร์ชนิดหนึ่งอย่างเงี้ยแต่ก็คือแบบว่านั่งกันเรียบร้อยเป็นโต๊ะ rectangle นะคะ rectanglePrime Minister Anutin Chan Wiragun chairs a meeting with leaders from 10 private sector groups on Friday evening at Government House. แล้วก็จะมีจากฝ่ายรัฐเนี่ยนะคะ10กลุ่มมาร่วมประชุมด้วยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาใช่ค่ะสถานที่ก็เป็นที่ทำเนียบรัฐบาลดีแล้วไม่ต้องจ่ายตังค่าสถานที่นะแต่ไม่รู้ไปโรงแรมที่ไหนมาเคเตอริง encouraging open discussion of business obstacles ก็คือมาฟังนะฝ่ายรัฐไม่ใช่ฝ่ายเอกชนสิว่าเจออุปสรรคอะไรบ้างความท้าทายอะไรบ้าง limitations หรือ obstacles อะไรบ้างนะคะ to help drive stronger sustainable economic growthSo the Tourism Council of Thailand has offered Prime Minister Anutin Chan Wirakun a plan to drive high-value tourism over a four-year plan. เขาก็มีโครงการอันนี้นะคะสำหรับ4ปีเลยนะ High-value tourism ก็คือไปมี target นะคะกลุ่มที่ใช้จ่ายเยอะนะคะ
1: ซื้อสูง
0: Oh, right. Thank you. While Thailand has the potential to be a global tourism power, it faces intense competition from countries that move faster in terms of investment, technology, and proactive policies. ก็คือมีนโยบายเชิงรุกอ่ะก็คือไทยเนี่ยนะคะมีศักยภาพสูงมากเลยที่จะเป็น power เรื่องของการท่องเที่ยวคุณโบนะคะแต่ปรากฏว่าเราก็จะมีเรื่องของ competition ภาษาไทยคืออะไร competition คู่ต่อสู้เหรอไม่ใช่สิมันก็ใช่คู่ต่อสู้ได้คู่แข่งคู่แข่งอะไรคู่แข่งได้เราก็จะมีคู่แข่งเยอะมากเลยลูกคู่แข่งพวกนี้นะประเทศที่แบบว่าเนี่ยมีนโยบายเชิญรุกแล้วก็เร็วกว่าในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของเทคโนโลยีอย่างนี้เนี่ยแหละนะคะเสร็จแล้วเนี่ย what private operators want most is clarity and continuity of government policy ฝ่ายเอกชนออกมาพูดแล้วเราต้องการความชัดเจนของนโยบายแล้วนอกเหนือจาก clarity หรือความชัดเจนแล้วนะเราจะต้องการความต่อเนื่องของรัฐบาลนโยบายของรัฐบาลอันนี้สำคัญเนาะคือแบบปล่อยมาแล้วอนุมัติมาแล้วเงินก็สตาร์ทไปแล้วปรากฏว่าเปลี่ยนใจเปลี่ยน
1: นโยบายไม่เอานโยบายของรัฐบาลก่อนหน้าเอามาตั้งเองใหม่มันก็ไม่ใช่เรื่อง
0: ถูกต้องนะคะฝ่ายเอกชนก็ทำงานยังไงอ่ะก็ต้องปรับก็ต้องเปลี่ยนให้มันซิงค์ให้มันนี่กันแล้วมันก็เละเทะเงินก็ปล่อยให้ไหลไปกับแม่น้ำอย่างเงี้ยใช่ไหมSo he said tourism operators are worried about delays in project approvals by governmental agencies, uncertainty over global economics and geopolitics, and competition with destinations such as China, Japan, Vietnam, and Saudi Arabia. Whoa. ญี่ปุ่นเป็นคู่แข่งจีนเวียดนามเข้าใจได้เลยนะซาอุดิอาระเบียไกลมาถึงตรงนี้ซาอุเขาเชิงรุกมากคุณโบรุกรุกรุกสุดสุดนะคะเรื่องของความมั่นใจด้านการท่องเที่ยวเนี่ย tourism confidence labor quality and operating expenses are other points to be improved ไอ้สิ่งที่ต้องมีศักยภาพให้มากขึ้นนะคะก็คือเรื่องของความมั่นใจในการท่องเที่ยวในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องแบบปลอดภัยนะประเทศไทยนโยบายดีนะอะไรอย่างนี้นะคะปกป้องนักท่องเที่ยวดูแลอะไรอย่างเงี้ย tourist police ไว้ใจได้อย่างเงี้ย labor quality ก็คือเรื่องของการให้บริการด้วยอย่างเงี้ยนะเราก็จริงๆเราก็เป็นเลิศอยู่แล้วนะ operating expenses ก็คือนั่นแหละอย่างนี้ทำไงได้ราคาน้ำมูลน้ำมันมันก็แพงขึ้นนะคุณโบอันนี้มันก็ต้องปรับกันไปนะคะแล้วสำหรับนโยบาย4ปีนี้ Mr. Chai said the government should make tourism a major economic mechanism จะต้องใช้เรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยนะคะเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ using high value tools such as soft power ต้องใช้ soft power สงกรานต์ถึงสงกรานต์กลับมาสงกรานต์รอบทั่วปีรอบปี wellness sports food green economy meetings incentives conventions exhibitions mice ก็ต้องเป็นสิ่งที่สำคัญมาประชุมกันที่ไทย แล้วก็ต่อยอดในการไปท่องเที่ยวนะคะลงใต้ ขึ้นเหนือปีนภูเขาป่ะหมดเวลาแล้ว
1: หมดเวลาพบกันในสัปดาห์หน้าค่ะอาทิตย์หน้าเจอกันใหม่ค่ะสัปดาห์นี้สองคนไปแล้วค่ะสวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: สวัสดีค่ะ
9: คิดระหว่างบรรทัดช่วง Economic News
2: คิดระหว่างบรรทัดที่ 96.5 FM คลื่นความคิดมากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
10: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: เหตุรถไฟชนรถเมย์แยกอโศกเพชรบุรีมีผู้เสียชีวิต8รายได้รับบาดเจ็บกว่า30รายญาติทยอยตรวจ DNA พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลส่วนคนขับรถโดยสารได้รับบาดเจ็บถูกไฟคลอกที่ลำตัวส่วนล่างรักษาตัวที่โรงพยาบาลล่าสุดแจ้งข้อหากับคนขับรถไฟ1ข้อหาบรรยากาศการสัญจรบริเวณจุดเกิดเหตุหลังเกิดโศกนาฏกรรมกลับเข้าสู่สภาวะปกติเจ้าหน้าที่เคลียร์พื้นที่เปิดการจราจรแล้วมีประชาชนวางดอกไม้แสดงความอาลัยขณะที่พบว่าคนใช้รถเคารพกฎมากขึ้นไม่ฝ่าไม้กั้นและทับรางรถไฟชัชชาติสิทธิพันธ์ประกาศลาออกผู้ว่ากทม.พรุ่งนี้เพื่อเตรียมลงสมัครสมัย2ในนามอิสระเขมรเหิมนำรถไถเข้ามาไถพื้นที่ทำนาในเขตฝั่งไทยด้านชายแดนสระแก้วกว่า10ไร่วอนรัฐสร้างกำแพงกั้นหวั่นเสียพื้นที่เพิ่มทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะ12นาฬิกานะคะพบกันกับเรา2คนคุณสสิธรสังสมธนะดิฉันพจนาธนะธนากุลพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยกับข่าวภาคเที่ยงในวันนี้ค่ะวันนี้เราพบกันในวันอาทิตย์ที่พฤษภาคม2569นะคะวันนี้ค่ะมาเริ่มต้นกันที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่รถประจำทางชนกันกับรถไฟจนทำให้เกิดไฟลุกไหม้แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากนะคะซึ่งตัวเลขสรุปล่าสุดค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ 15:40 นาทีของเมื่อวานนี้เป็นรถขบวนรถไฟสินค้าต้นทางจากจังหวัดฉะเชิงเทราปลายทางบางซื่อค่ะพุ่งชนรถโดยสารประจำทางปรับอากาศสาย206เส้นทางเมกะบางนาบางเขนบริเวณถนนอโศกดินแดงแยกพระราม9แยกอโศกเพชรบุรีค่ะใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียวลิงก์มักกะสันส่งผลทำให้เพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงมีผู้เสียชีวิต8รายได้รับบาดเจ็บกว่า30คนค่ะยังมีเคสผู้ป่วยสีเหลืองและสีเขียวรวม25รายด้วยกันนะคะขณะที่บรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะพบว่าเมื่อคืนนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเก็บกู้ซากของรถเมล์และรถไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคืนผิวการจราจรได้ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาโดยทางการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะนำหัวรถจักรมาเคลื่อนย้ายหัวรถไฟที่เกิดเหตุและโบกี้ที่เป็นตู้คอนเทนเนอร์ออกจากพื้นที่ไปยังโรงซ่อมรถโดยสารโรงงานมักกะสันส่วนรถประจำทางสาย206ได้ย้ายไปที่อู่พระราม9ซึ่งการเคลื่อนย้ายทั้งหมดเป็นไปด้วยความระมัดระวังและเป็นที่เสร็จสิ้นเมื่อคืนนี้ส่วนช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะทางเจ้าหน้าที่จากกรุงเทพมหานครมาทำความสะอาดเก็บกวาดบริเวณจุดเกิดเหตุที่เป็นรอยไหม้เพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจรทั้งทางรถไฟแล้วก็ผิวถนนโดยขยะจำนวนมากค่ะที่พบเป็นเศษรถเศษเหล็กที่ถูกเผาไหม้และทีมข่าวก็ยังสังเกตเห็นนะคะว่ามีดอกไม้มีดอกพวงมาลัยค่ะได้วางเอาไว้ในจุดเกิดเหตุซึ่งทางเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นดอกไม้ที่ทางญาติของผู้เสียชีวิตนำมาวางไว้ตั้งแต่เช้ามืดที่ผ่านมาค่ะอย่างไรก็ตามนะคะจากการสังเกตของผู้สื่อข่าวเรื่องของการจราจรในช่วงที่ผ่านมานั้นพบว่าตอนนี้ยังไม่พบมีการฝ่าไม้กั้นของผู้ใช้รถใช้ถนนการจราจรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ถนนและทางรถไฟมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการปฏิบัติตามสัญญาณเตือนและกฎการจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียซ้ำรอยได้ในอนาคตนะคะอย่างคนที่ขับเส้นทางผ่านตรงนี้เป็นประจำค่ะผู้สื่อข่าวได้ไปพูดคุยนะคะคุณชาวพิชานค่ะเล่าให้ฟังว่าวันนี้ได้นำดอกกุหลาบสีขาวมาวางเพื่อแสดงความอาลัยกับเหตุการณ์นี้เพราะสะเทือนใจเป็นอย่างมากค่ะที่ผ่านมาพบเห็นการฝ่าไม้กั้นการไม่ปฏิบัติตามสัญญาณเตือนบ่อยครั้งคิดอยู่เสมอว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นสักวันแล้วเหตุการณ์นั้นก็เกิดขึ้นจริงๆค่ะพอทราบข่าวเมื่อวานนี้นอนไม่หลับนะคะรู้สึกสลดใจเช้าวันนี้จึงได้นำดอกกุหลาบสีขาวมาแสดงความอาลัยค่ะส่วนเรื่องคดีความค่ะได้มีการแจ้งข้อหากับคนขับรถไฟข้อหากระทำการโดยประมาท าทให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและได้รับบาดเจ็บสาหัสส่วนข้อหาอื่นๆและการแจ้งข้อหากับบุคคลอื่นรอรวบรวมหลักฐานและคำให้การของพยานแวดล้อมอีกครั้งหนึ่งส่วนรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่ได้รับความเสียหายอยู่ที่สน.มักกะสันเพื่อรอพิสูจน์หลักฐานเพิ่มเติมค่ะส่วนเรื่องของการสอบปากคำเจ้าหน้าที่คุมไม้กั้นรถไฟมีรายงานว่าได้คุมตัวมาสอบปากคำตั้งแต่เมื่อคืนนี้ก็ต้องดูรายละเอียดนะคะว่าปฏิบัติไปตามระเบียบหรือไม่ขณะที่คนขับรถโดยสารประจำทางค่ะยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเนื่องจากถูกไฟคลอกบริเวณลำตัวส่วนล่างตำรวจต้องรอให้อาการดีขึ้นก็จะดำเนินการสอบปากคำเพิ่มเติมยังไม่มีการพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ยังพบว่ามีเจ้าหน้าที่จากทิพยประกันการภัยเข้ามาตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุพร้อมบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานด้วยซึ่งทางเจ้าหน้าที่ระบุว่ารถโดยสารประจำทางค่ะมีพ.ร.บ.คุ้มครองครอบคลุมค่าเสียหายทั้งผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตและทางผู้บริหารได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยทั้ง4โรงพยาบาลแล้วนะคะขณะที่ในเรื่องของความคืบหน้าเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตค่ะการยืนยันตัวบุคคลผู้สูญหายตอนนี้มีทางญาติค่ะเดินทางมาที่สถาบันนิติเวชนะคะสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจแล้ว5รายด้วยกันมีเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิร่วมกตัญญูร่วมกับสถาบันนิติเวชอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลค่ะพร้อมกับประชาสัมพันธ์แนวทางการตรวจ DNA สามารถดำเนินการได้เมื่อมีญาติสายตรงอย่างเช่นพ่อแม่หรือบุตรเดินทางมายืนยันข้อมูลค่ะ
1: ด้านรัฐบาลขอความร่วมมือหยุดแชร์ภาพเหตุรถไฟชนรถเมย์นะคะโดยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากกรณีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งนี้ได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตและดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนค่ะงดเผยแพร่หรือว่าส่งต่อภาพผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตและภาพเหตุการณ์รุนแรงจากอุบัติเหตุหรือเหตุสะเทือนขวัญต่างๆผ่านสื่อออนไลน์เนื่องจากว่าภาพลักษณะดังกล่าวสามารถส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของครอบครัวญาติผู้สูญเสียรวมถึงผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ได้อย่างรุนแรงโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ทุกฝ่ายยังอยู่ในภาวะตกใจและโศกเศร้าหากมีความจำเป็นต้องนำเสนอข่าวก็ควรจะเลือกใช้ภาพที่เหมาะสมทั้งนี้หากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์หรือว่าผู้ติดตามข่าวสารรู้สึกเครียดวิตกกังวลหรือได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถติดต่อสายด่วนสุขภาพจิต1323เพื่อขอรับคำปรึกษาได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะขณะที่ขสมก.นะคะก็ได้ออกมาแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่ออุบัติเหตุดังกล่าวนะคะย้ำว่าจริงใจรับผิดชอบเยียวยาสูงสุดค่ะโดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บตลอดจนผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุในครั้งนี้ทุกคนขสมกตระหนักดีว่าอุบัติเหตุดังกล่าวนำมาซึ่งความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นและขสมกพร้อมแสดงความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถและดีที่สุดตามหลักมนุษยธรรมและกฎหมายอย่างเป็นธรรมที่สุดโดยไม่มีการบ่ายเบี่ยงใดๆทั้งสิ้นภายหลังจากเกิดเหตุนะคะนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการขสมก.และคณะผู้บริหารองค์กรได้ลงพื้นที่เกิดเหตุทันทีเพื่อร่วมบัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่จริงอย่างใกล้ชิดโดยได้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานกู้ภัยโรงพยาบาลและตำรวจเพื่อเร่งนำส่งผู้ได้รับบาดเจ็บเข้ารับการรักษาพยาบาลยังโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียงอย่างเร่งด่วนที่สุดนอกจากนี้ขสมก.ยังได้ร่วมจัดระบบขนถ่ายผู้โดยสารตกค้างณสถานีหัวลำโพงเพื่อนำส่งไปยังปลายทางอย่างปลอดภัยเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้ขสมก.ก็ยังได้ประสานร่วมกับหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยตำรวจและทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบทุกรายอย่างครบถ้วนพร้อมสั่งการให้ประสานงานโดยตรงกับบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดและระบบกองทุนตามพรบ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลและเร่งรัดกระบวนการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเยียวยาแก่ผู้สูญเสียอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมที่สุดโดยมีกรอบวงเงินเยียวยาเบื้องต้นนะคะก็คือกรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิตกรอบวงเงินชดเชยและเยียวยาเบื้องต้นรายละ 1.5 ล้านบาทส่วนกรณีผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บค่าช่วยเหลือเยียวยาส่วนแรกรายละ 80,000 บาทไปจนถึงกรอบวงเงินชดเชยสูงสุดรายละ 500,000 บาทค่ะสำหรับในส่วนของผู้เสียชีวิตนะคะขสมกก็ได้เร่งติดตามผลการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลอย่างใกล้ชิดนอกเหนือจากมาตรการเยียวยาเร่งด่วนแล้วขสมกจะเร่งถอดบทเรียนเพื่อทบทวนและตรวจสอบความปลอดภัยในเส้นทางเดินรถของขสมกทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลอีก5จังหวัดก็คือนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครและนครปฐมควบคู่ไปกับการกวดขันวินัยของพนักงานขับรถขสมกทุกคนอย่างเข้มงวดที่สุดค่ะ
2: พักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้านะคะมีทางฝั่งของผู้การนิติเวศค่ะเปิดเผยความคืบหน้าของการพิสูจน์อัตลักษณ์เหยื่อรถเมล์ชนรถไฟนะคะว่ามีญาติเข้าเก็บ DNA แล้วจำนวนกี่ครอบครัวค่ะแล้วก็สามารถยืนยันรายชื่อได้ในวันไหนช่วงหน้ามาติดตามค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มTogether for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท.เข้ากับคุณ
2: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะวันนี้ค่ะทางผู้การนิติเวศเปิดเผยความคืบหน้าเกี่ยวกับการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลจากเหตุการณ์รถเมล์ชนกับรถไฟนะคะโดยพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวศวิทยาเปิดเผยค่ะว่าขณะนี้กระบวนการพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิตและตรวจอัตลักษณ์บุคคลเสร็จสิ้นแล้วค่ะเหลือเพียงรอการตรวจ DNA และรอญาติเข้าเก็บตัวอย่างเพื่อเปรียบเทียบร่างของผู้เสียชีวิตนะคะเบื้องต้นพบผู้เสียชีวิตทั้งหมดถูกไฟไหม้อย่างรุนแรงจนไม่สามารถระบุตัวบุคคลด้วยสายตาได้ทั้งลายนิ้วมือถูกทำลายฟันบางส่วนเสียหายจากความร้อนทำให้การตรวจพิสูจน์ต้องอาศัย DNA เป็นหลักค่ะแต่ก็มั่นใจนะคะว่าจะสามารถตรวจพิสูจน์ได้ครบทั้งหมดผู้เสียชีวิตมี8ร่างชิ้นส่วนมนุษย์อีก3ชิ้นส่วนค่ะอยู่ระหว่างการรอตรวจพิสูจน์ DNA และก็คาดว่าจะทราบผลภายในวันพรุ่งนี้ขณะเดียวกันญาติของผู้สูญเสียเริ่มทยอยเดินทางมาเก็บ DNA แล้ว4ครอบครัวแต่ก็ยังไม่ครบทั้งหมดนะคะหากญาติเข้ามาให้ตัวอย่างด้วยความรวดเร็วก็จะสามารถเปรียบเทียบผลยืนยันตัวบุคคลได้เร็วก็คาดว่าจะสามารถยืนยันรายชื่อผู้เสียชีวิตได้ในวันพรุ่งนี้จากนั้นค่ะจะส่งตรวจให้กับพนักงานสอบสวนส่งผลตรวจให้กับพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจนครบาลมักกะสันดำเนินการยืนยันรายชื่ออย่างเป็นทางการก่อนมอบร่างคืนให้กับทางครอบครัวนำไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะส่วนชิ้นส่วนมนุษย์อีก3ชิ้นส่วนที่พบในจุดเกิดเหตุนะคะก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นของผู้เสียชีวิตทั้ง8ร่างเนื่องจากสภาพร่างไม่สมบูรณ์ทั้งหมดค่ะอย่างไรก็ตามต้องรอการตรวจ DNA เพื่อยืนยันอีกครั้งซึ่งทางสถาบันนิติเวชวิทยายืนยันว่าญาติสามารถมาเก็บตัวอย่าง DNA ได้ทุกวันเพื่อเร่งกระบวนการตรวจพิสูจน์ให้เร็วที่สุดแม้ว่าการตรวจครั้งนี้จะมีความยากจากบาดแผลไฟไหม้อย่างรุนแรงแต่ก็ยังสามารถใช้ DNA เป็นหลักฐานสำคัญในการยืนยันตัวบุคคลได้อย่างครบถ้วนค่ะ
1: ไปตรวจสอบสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันหน่อยนะคะมีเหตุการณ์ที่กัมพูชาเนี่ย ชาวกัมพูชานะคะนำรถไถเข้ามาไถพื้นที่ทำนาในเขตฝั่งไทยด้านชายแดนจังหวัดสระแก้วกว่า10ไร่ค่ะซึ่งชาวบ้านฝั่งไทยก็วอนรัฐเร่งสร้างกำแพงกั้นนะคะหวั่นจะเสียพื้นที่เพิ่มเติมโดยชาวบ้านพื้นที่อ่างศิลาและบ้านหนองจานตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วออกมาร้องเรียนนะคะว่ามีกลุ่มชาวเขมรเนี่ยนำรถไถเข้ามาไถพื้นที่ทำนาในเขตฝั่งไทยบริเวณแนวชายแดนหลักเขตแดนที่48-49ใกล้แนวเส้นสีแดงพื้นที่อ้างสิทธิ์กว่า10ไร่ค่ะก็สร้างความไม่พอใจให้แก่เจ้าของพื้นที่และชาวบ้านละแวกดังกล่าวเนื่องจากว่าเป็นการรุกล้ำอธิปไตยและละเมิดข้อตกลงพื้นที่ชายแดนที่มีอยู่เดิมซึ่งหลังได้รับแจ้งทางทหารพรานกองร้อยทหารพรานที่1205ชุดควบคุมกรมทหารพรานที่12ได้นำกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบและสั่งให้ชาวเขมรหยุดดำเนินการไถนาและให้นำรถไถออกจากพื้นที่ดังกล่าวแต่ว่ามีทหารกัมพูชาเข้ามาโต้ฝ่ายไทยค่ะบอกว่าพื้นที่นี้เนี่ยชาวเขมรใช้ประโยชน์มานานแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยจึงแสดงภาพถ่ายแนวเส้นสีแดงรวมถึงข้อมูลพิกัด GPS ซึ่งก็ยืนยันชัดเจนว่าจุดที่มีการไถนาอยู่ในพื้นที่ฝั่งไทยและเกินแนวพื้นที่ที่กำหนดไว้ตามข้อตกลง MOU 43จึงสั่งให้ยุติการดำเนินการทันทีค่ะแม้ว่าเหตุการณ์จะยุติลงชั่วคราวนะคะแต่ชาวบ้านก็ยังรู้สึกไม่สบายใจและหวั่นว่าจะเกิดเหตุลักษณะเดียวกันขึ้นอีกเนื่องจากว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่ราบโล่งไม่มีรั้วหรือว่าสิ่งกีดขวางที่ชัดเจนทำให้สามารถเดินทางข้ามไปมาได้ง่ายสำหรับเส้นสีแดงที่ชาวบ้านพูดถึงนะคะก็เป็นแนวพื้นที่ที่กัมพูชาใช้อ้างสิทธิ์เขตแดนบางส่วนซึ่งตามข้อตกลง MOU 43ระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวควรเป็นพื้นที่ว่างรอการเจรจาระหว่าง2ประเทศและไม่ควรมีประชาชนจากทั้ง2ฝ่ายเข้าไปใช้ประโยชน์หรือว่าทำกินในพื้นที่แต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยก็กลับมีชาวเขมรพยายามเข้ามาทำการเกษตรและใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตั้งแต่บริเวณบ้านอ่างศิลา

0: และการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบต่อชาวบ้านในพื้นที่โดยตรงค่ะ
1: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะได้ไลฟ์ผ่านทาง Facebook ส่วนตัวระหว่างเตรียมออกวิ่งตรวจงานซิตี้รันช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาที่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครถือว่าเป็นการวิ่งครั้งสุดท้ายของการเป็นผู้ว่าในสมัยนี้นะคะแล้วก็ชี้แจงถึงประเด็นว่าลาออกหรือไม่สรุปแล้วนะคะผู้ว่าชัชชาติยืนยันค่ะว่าจะมีการลาออกในวันพรุ่งนี้เวลา 17:00 น.เพราะว่าต้องเดินทางไปต่างประเทศร่วมงานรับปริญญาแสนดีค่ะบุตรชายหากเดินทางไปโดยไม่ลาออกก่อนก็จะมีเรื่องของการตั้งผู้รักษาการแทนอาจจะเกิดปัญหาตามมาได้และจะได้ไม่เกิดปัญหาเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ช่วงที่มีการหาเสียงก็จะมาลงสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ในนามอิสระไม่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองใดๆค่ะส่วนกระแสข่าวการลาออกอาจจะทำให้วันเลือกตั้งผู้ว่าและสก.เป็นคนละวันกันแล้วมีการสิ้นเปลืองงบประมาณนั้นจากการหารือกับผู้เกี่ยวข้องระบุว่าวันเลือกตั้งยังคงเป็นวันเดียวกันค่ะเพราะว่าระหว่างวาระห่างกันเพียงแค่3วันเท่านั้นจึงไม่ได้สิงงบประมาณเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะคะแล้วก็ขออย่าลงเชื่อข่าวที่ไม่ถูกต้องโดยวันเลือกตั้งจะยังคงเป็นวันเดียวกันตามที่เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการกำหนดเอาไว้นะคะ 12:18 น.พักครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: สิบสองนาฬิกายี่สิบนาทีค่ะช่วงนี้หลายโรงเรียนก็เปิดเทอมกันไปแล้วนะคะแล้วก็ในวันจันทร์นี้ก็จะมีเปิดเพิ่มเติมอีกหลายโรงเรียนเช่นกันก็น่าจะเปิดกันครบแล้วค่ะโดยทางนิด้าโพได้เปิดผลสำรวจนะคะชี้ว่าผู้ปกครองค่ะเร่งจี้ให้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแก้เหลื่อมล้ำเรื่องการศึกษาแล้วก็เรียนหนักนะคะแต่ว่าใช้ในชีวิตจริงไม่ได้พร้อมกับเร่งผลักดันเรียนฟรีก็ต้องเรียนฟรีจริงด้วยไม่มีค่าใช้จ่ายแฝงซึ่งทางนิด้าโพนะคะได้เปิดเผยผลสำรวจเรื่องความหวังเปิดเทอมใหม่2569เสียงสะท้อนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกับภารกิจแก้ความเหลื่อมล้ำจากการสำรวจเมื่อถามถึงความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบการศึกษาไทยในปัจจุบันว่าสามารถสร้างอนาคตที่ดีและมั่นคงให้แก่ลูกหลานได้ก็พบว่าร้อยละ 41.45 ระบุว่าค่อนข้างเชื่อมั่นรองลงมาร้อยละ 29.77 ระบุว่าไม่ค่อยเชื่อมั่นร้อยละ 17.25 ระบุว่าเชื่อมั่นมากเช่นมั่นใจว่าโรงเรียนในปัจจุบันดูแลและสอนเด็กได้ดีร้อยละ 11.53 ระบุว่าไม่เชื่อมั่นเลยเช่นต้องพึ่งพาการเรียนพิเศษหรือว่าดิ้นรนด้วยตัวเองเป็นหลักทางด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อโรงเรียนและรูปแบบการเรียนการสอนในปัจจุบันว่าสามารถพัฒนาเด็กไทยให้คิดเป็นทำงานเป็นและใช้ชีวิตได้ในโลกยุคใหม่ก็พบว่าร้อยละ 46.41 ระบุว่าค่อนข้างดีรองลงมาร้อยละ 33.89 ระบุว่าไม่ค่อยดีเช่นเน้นแต่การท่องจำเอาไปใช้จริงในการทำงานไม่ได้ร้อยละ 10.99 ระบุว่าทำได้ดีมากเช่นเด็กเรียนจบมาพร้อมทำงานและใช้ชีวิตและร้อยละ 8.40 ระบุว่าไม่ได้เลยเช่นเรียนตามระบบไปอย่างนั้นไม่ตอบโจทย์โลกยุคใหม่สำหรับเรื่องที่รัฐบาลต้องรีบแก้ไขเพื่อลดความเดือดร้อนของพ่อแม่ผู้ปกครองและเด็กก็พบว่าร้อยละ 35.04 ระบุว่าความเหลื่อมล้ำทางคุณภาพก็คือโรงเรียนใกล้บ้านคุณภาพไม่ดีเท่ากับโรงเรียนดังในเมืองรองลงมาร้อยละ 24.50 ระบุว่าเด็กเรียนหนักแต่นำไปใช้จริงในชีวิตประจำวันไม่ได้ร้อยละ 23.59 ระบุว่าความปลอดภัยและสุขภาพจิตของเด็กในโรงเรียนเช่นการกลั่นแกล้งยาเสพติดและความเครียดและร้อยละ 15.95 ระบุนะคะว่าภาระงานของครูที่เยอะเกินไปจนครูไม่มีเวลาสอนหรือว่าดูแลเด็กอย่างเต็มที่ค่ะสำหรับเรื่องที่ประชาชนต้องการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเร่งผลักดันให้เกิดขึ้นจริงภายใน1ปีก็พบว่ามากที่สุดนะคะ 35.42 ร้อยละบอกว่าเรียนฟรีต้องเรียนฟรีจริงไม่ใช่มีค่าใช้จ่ายแอบ

0: แสงรองลงมาร้อยละ 13.51 ระบุว่ายกเลิกโครงการซ้ำซ้อนลดภาระงานเอกสารของครูร้อยละ 12.29 ระบุว่าปรับหลักสูตรเป็นฐานสมรรถนะเตรียมความพร้อมเด็กสู่โลกที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและร้อยละ 9.08 ระบุว่าจัดสรรงบประมาณการศึกษาตามความต้องการของพื้นที่โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลค่ะ
1: ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะที่นายกรัฐมนตรีได้มีการคุยกับเจ้าสัวค่ะผู้ประกอบการต่างๆนะคะทางนักวิชาการก็วิเคราะห์ออกมาค่ะว่าในการเปิดทำเนียบรัฐบาลหารือกับภาคธุรกิจนั้นคือความพยายามในการสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชนค่ะโดยรองศาสตราจารย์โอรันถิ่นบางเตียวอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาให้ความเห็นว่าสังคมไม่ควรมองเพียงภาพความใกล้ชิดระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มทุนแต่ควรมองให้ลึกไปถึงเป้าหมายทางเศรษฐกิจที่รัฐกำลังพยายามสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชนเพื่อรับมือกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลกเพราะตอนนี้โลกไม่เหมือนเดิมทั้งสงครามเศรษฐกิจการแข่งขันด้านเทคโนโลยีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นห่วงโซ่อุปทานโลกที่เปลี่ยนทิศการแข่งขันดึงดูดการลงทุนล้วนกดดันเศรษฐกิจไทยโดยตรงค่ะซึ่งรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลเปิดพื้นที่คุยกันกับภาคธุรกิจไม่ได้เพียงแค่ล้อมวงคุยกับเจ้าสัวแต่คือความพยายามดึงทุกส่วนเข้ามาร่วมกันคิดร่วมกันแก้แล้วร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศแล้วรัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้เพียงลำพังเพราะเศรษฐกิจจริงอยู่หน้างานอยู่ในภาคการผลิตการลงทุนตลาดแรงงานการแข่งขันระหว่างประเทศภาคเอกชนสัมผัสปัญหาเหล่านี้โดยตรงมากที่สุดค่ะการเปิดพื้นที่สะท้อนข้อเท็จจริงจึงทำให้รัฐได้เห็นปัญหาจากเศรษฐกิจจากของจริงไม่ใช่เพียงแค่ตัวเลขบนกระดาษเท่านั้นซึ่งความสัมพันธ์ลักษณะนี้ไม่ใช่เป็นการที่รัฐยอมทุนแต่เป็นความสัมพันธ์แบบน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่ารัฐต้องอาศัยองค์ความรู้ประสบการณ์ศักยภาพการลงทุนของภาคเอกชนขณะที่ภาคเอกชนค่ะก็ต้องการอาศัยเสถียรภาพนโยบายและกลไกสนับสนุนจากภาครัฐเช่นเดียวกันไม่ใช่การเอาใจในทุนแต่คือการทำให้ทุกภาคส่วนเดินไปข้างหน้าพร้อมกันเพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตในภาพรวมเป็นการสะท้อนแนวคิดบริหารแบบร่วมมือที่รัฐทำหน้าที่ประสานพลังทุกภาคส่วนมากกว่าใช้อำนาจสั่งเพียงแค่ฝ่ายเดียวเพราะเอกชนถือว่าเป็นฐานข้อมูลทางเศรษฐกิจของจริงค่ะในด้านการลงทุนเทคโนโลยีกฎระเบียบต้นทุนและอุปสรรคในการแข่งขันขณะเดียวกันค่ะอาจารย์โอรันยังมองว่ารัฐบาลต้องระวังไม่ให้เวทีลักษณะนี้ถูกมองเป็นพื้นที่เฉพาะของนายทุนขนาดใหญ่เพราะว่าเศรษฐกิจไทยยังขับเคลื่อนด้วย SME ค่ะผู้ประกอบการท้องถิ่นสตาร์ทอัพภาคแรงงานภาคการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายเศรษฐกิจโดยตรงเช่นเดียวกันหากว่ารัฐบาลเปิดพื้นที่รับฟังอย่างครอบคลุมทั้งทุนใหญ่ SMEผู้ประกอบการท้องถิ่นแรงงานภาคประชาชนก็จะทำให้นโยบายเศรษฐกิจมีความสมดุลและตอบโจทย์เศรษฐกิจฐานรากมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: มูลนิธิพฤษภาประชาธรรมคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา35และกรุงเทพมหานครได้ร่วมจัดงานรำลึก34ปีพฤษภาประชาธรรมณสวนสันติพรอนุสรณ์สถานพฤษภาประชาธรรมค่ะโดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนรัฐบาลนะคะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานฤมิตรกุลประธานมูลนิธิพฤษภาคมประชาธรรมนายวิโรจน์ลักษณะอดิศรตัวแทนผู้นำฝ่ายค้านนักการเมืองนักเคลื่อนไหวทางการเมืองรวมถึงญาติผู้เสียชีวิตได้เข้าร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาและประกอบพิธีทางศาสนาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริญญาได้บรรจุอัฐินายสุทธิศักดิ์ผลแก้ววีรชนจากเหตุการณ์ทางการเมืองเมื่อปี2535เพิ่มเข้าไปในอนุสรณ์สถานอีกหนึ่งรายจากนั้นก็เป็นการกล่าวสดุดีวีรชนของตัวแทนฝ่ายต่างๆเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์พฤษภาประชาคมประชาธรรมค่ะ
1: มาติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะเกิดเหตุรถยนต์พุ่งชนคนเดินถนนที่เมืองโมเดนาทางตอนเหนือของประเทศอิตาลีเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้ส่งผลทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย8คนในส่วนนี้อาการสาหัสถึง4คนค่ะโดยวงจรปิดนะคะจับภาพได้ขณะที่รถยนต์แล่นด้วยความเร็วถึงกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงพุ่งผ่าน4แยกบนถนนสาย1ในเมืองโมเดนาก่อนที่เครื่องยนต์จะจงใจขับปีนขึ้นไปบนฟุตบาทและพุ่งชนฝูงชน นอย่างรุนแรงค่ะเห็นว่าหลายคนถูกรถยนต์จนล่างกระเด็นนะคะนอกจากนั้นค่ะคนขับได้เปิดประตูรถลงมาพร้อมกับกวาดแกว่งอาวุธมีดพยายามจะหลบหนีพลเมืองดีกลุ่มหนึ่งช่วยกันไล่ตามจนสามารถควบคุมตัวเอาไว้ได้แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากการขัดขวางพยายามแย่งมีดจากคนร้ายด้วยเหตุการณ์นี้ค่ะมีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย8คนรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันและชาวโปแลนด์ในจำนวนนี้อาการสาหัสถึง4คนมีรายงานว่ามีผู้หญิง1คนถูกรถอัดก๊อปปี้ติดกับกระจกร้านค้าอย่างรุนแรงแพทย์ต้องดำเนินการผ่าตัดขาทั้ง2ข้างเพื่อรักษาชีวิตค่ะสื่อท้องถิ่นรายงานว่าผู้ก่อเหตุเป็นชายวัย30ปีเศษเป็นชาวอิตาลีเชื้อสายโมร็อกโกอยู่ที่โมเดนาปัจจุบันตกงานแต่ไม่มีประวัติด้านอาชญากรรมมีประวัติการรักษาอาการป่วยทางจิตตั้งแต่ปี2022ไม่ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องผลการตรวจร่างกายค่ะเบื้องต้นไม่พบว่าคนร้ายเสพสารเสพติดหรือแอลกอฮอล์ค่ะด้านนายกรัฐมนตรีจอร์จิอาโมโลนีของทางอิตาลีนะคะได้โพสต์ข้อความผ่าน X แสดงความห่วงใยส่งกำลังใจไปยังผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวกล่าวขอบคุณพลเมืองดีที่ควบคุมสถานการณ์ได้อย่างกล้าหาญและสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้อย่างทันท่วงทีตำรวจและหน่วยงานความมั่นคงค่ะกำลังเร่งสืบสวนหามูลเหตุจูงใจอย่างแท้จริงและยังไม่มีข้อมูลเชื่อมโยงกลุ่มแนวคิดสุดโต่งหรือว่ากลุ่มก่อการร้ายค่ะ
0: กระทรวงยุติธรรมสหรัฐแถลงข่าวจับกุมโมฮัมหมัดบาเคอร์ซาอัดดาวูดอันซาอาดีชาวอิรักได้ที่ตุรกีนะคะก่อนจะถูกนำตัวมาขึ้นศาลที่สหรัฐในข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการก่อการร้ายรวม6กระทงรวมทั้งประสานงานหรือสนับสนุนการโจมตีและการพยายามก่อเหตุเกือบ20ครั้งทั่วยุโรปและสหรัฐพนักงานอัยการสหรัฐระบุว่าอันซาอาดีเป็นสมาชิกระดับสูงของกลุ่มติดอาวุธคาทาอิบอิสที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านทางด้านทนายความจำเลยก็ระบุว่ายังเร็วเกินไปที่จะกล่าวถึงรายละเอียดของคดีเตือนว่าอย่าเพิ่งด่วนสรุปและแสดงความกังวลเรื่องของการควบคุมตัวในอันซาอาดีค่ะ
1: อาเซมกาเซมโฆษกกลุ่มฮามาสแถลงเมื่อวันเสาร์ว่าการสังหารผู้นำของกลุ่มฮามาสถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างร้ายแรงสะท้อนถึงความล้มเหลวของผู้เป็นคนกลางที่ไม่สามารถบังคับให้อิสราเอลปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงได้ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้มีการเปิดเผยข่าวโดยกองทัพอิสราเอลนะคะว่าสังหารอิสอันดินอัลฮัดดัดจากการโจมตีทางอากาศในฉนวนกาซาเมื่อวันศุกร์นับเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงสุดของกลุ่มฮามาสที่ถูกอิสราเอลสังหารตั้งแต่มีข้อตกลงหยุดยิงที่สหรัฐสนับสนุนเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วโดยฮัดดัดค่ะซึ่งขึ้นมาเป็นผู้นำปีกติดอาวุธของกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาหลังอิสราเอลได้สังหารมูฮัมหมัดซินวาเมื่อพฤษภาคมปีที่แล้วเป็นผู้รับผิดชอบต่อการฆาตกรรมลักพาตัวและการทำร้ายพลเรือนรวมถึงทหารอิสราเอลหลายพันคนค่ะ
0: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงคุณพจนาธนธนากุลและดิฉันสัตสิทธรสังสมธนะพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยต้องลาไปก่อนสวัสดีค
1: ่
0: ะ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นดร.สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้ และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักเศรษฐีแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
8: ต้องเลิกไปเลยคร
9: ับเฮ้ยเดี๋ยว
7: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
10: mcord connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง thinking radio 96.5 fm คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว mcord connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ mcord connect ทั้ง ios และ android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
11: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและณัฐพงษ์ม่วงธรรม
12: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ Thinking Connect อยู่กับหนุ่ยเจ้าของเพจการตลาดวรรณตอนแล้วก็หนังสือขายดีการตลาดหลายเล่มนะครับสวัสดีครับ
13: สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับทุกท่านครับ
12: วันนี้ลำบากมากเลยกว่าจะเข้าระบบได้นะครับ
13: โอ้โหระบบมันพังเรียกอย่างนี้ได้ไหมอาจารย์เราพยายามเข้า
12: ผมว่ามันเตรียมเซิร์ฟผมว่ามันเตรียมเซิร์ฟเวอร์ไม่โอเคป่ะคือหมายถึงว่าคนใช้เยอะแล้วมันไม่ขยายเปล่าใช่ไหม
13: แต่ผมแต่ก่อนทีแรกผมคิดแบบอาจารย์ในระบบอะที่เราอัดอะที่เราถ่ายกันน่ะมันจะมีตัวเซิร์ฟเวอร์ผมเข้าไปดูตรงระบบเซิร์ฟเวอร์หลังบ้านเขียวหมดเขียวหมดทุกอย่างคือพร้อมใช้งานน่ะก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยแล้วนะวันเนี้ยคือผมเห็นปัญหาอย่างหนึ่งผมว่าได้ท็อปิกในการคุยเลยยังไม่ได้คุยเลยว่าจะคุยอะไรด้วยซ้ำผมว่าเรื่องนึงคือเฮ้ยวันเนี้ยเราพึ่งพากับระบบแล้วก็เทคโนโลยีมากจนไม่มีมันเราทำงานไม่ได้แล้วนะยังไม่พูดถึงเรื่อง AI อ่ะอาจารย์เห็นผมว่าอาจารย์น่าจะเห็นมีมบางมีมที่แบบอาจารย์น่าจะคุ้นกับครอสอยู่แล้วใช่ป่ะครับตอนนี
12: ้
13: อาจารย์เห็นไหมว่าหลายคนจะเริ่มบ่นว่าเฮ้ยใช้ครอสอ่ะเดือนละ20เหรียญอ่ะเต็มลิมิตบ่อยมากเต็มลิมิตคืออ่ะผมบอกเพื่อนๆหน่อยบางคนที่อาจจะยังไม่เก็ตคือปกติวันนี้ไอ้ครอสเนี่ยไอ้ AI ตัวนี้ใช้ฟรีได้ระดับหนึ่งนิดๆหน่อยๆคุยได้มีอีกคำก็จบละ ถ้าใช้จ่ายเงิน20เหรียญเนี่ยเหมือนจะเท่ากับ GPT Gemini เนี่ยแต่ยังคุยได้จำกัดนะยังไม่สามารถคุยได้แบบคุยไม่หยุดอะคุยไม่หยุดแบบนั้นอะไม่ได้อะเออแป๊บๆมันจะเต็มลิมิตผมอาจารย์ผมเล่าให้ฟังผมก็เพิ่งมาสมัครใช้ครอสแบบ20เหรียญหลังจากไม่สมัครมานานและอ่ะก็กลับมาสมัครเห็นคนเริ่มเหอการพูดถึงกันก็สมัครใช้20เหรียญก็เริ่มเรียนรู้การใช้นิดนึงเฮ้ยมันโอเคภาษาดีเรียบเรียงได้ดีมากผมรู้สึกว่าเรื่องภาษาเนี่ยยกให้คลอสเป็นอันดับหนึ่งสำหรับผมตอนนี้เลยปัญหาคือพอเริ่มใช้สักพักเริ่มติดอาจารย์เริ่มติดเหมือนติดเน็ตอะขาดไม่ได้ใช้แป๊บเดียวมันขึ้นลิมิตมันบอกผมว่าโอเคอยู่ต้องไปพัก4ชั่วโมงก่อนนะมันเหมือนมันรีเซ็ตระบบอาจารย์รีเซ็ตระบบอะ แล้วก็อีก4ชั่วโมงเนี่ยยูให้เข้ามาใช้ทำให้ 4-5 วันก่อนหน้าถ้าอาจารย์เห็นผมโพสต์บน Facebook ว่าแบบติดลิมิตอีกแล้ว 2-3 ชั่วโมงไม่มีทำงานไม่ได้แล้วก็
12: ใช้คุณไปใช้มันเหมือนกับเป็น ChatGPT กับ Gemini นะซึ่ง2อันเนี้ยมัน2อันเนี้ยเค้าเน้น market share แต่ว่าไอ้ตัว cross เนี่ยเค้าเน้น B2B ครับฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเค้าก็จะเน้น agentic ใช่มั้ยเค้าก็ขยายความสามารถในเรื่องของ agentic อยู่เยอะๆเพราะฉะนั้น B2B มันก็ต้องมีลิมิตสิคุณไปดูสิที่ไหนไอ้ Gemini กับ ChatGPT มันมียูเซจมั้ยล่ะไม่มี
13: จริง
12: ใช่มั้ยแต่ว่าไอ้คอร์สเนี่ยต้องนั่งดูเลยอย่างผมเนี่ยผมไม่กล้าใช้ Output เลยนะ
13: ครับทําไมอ่ะ
12: เอา Output มันกินโทเค็นนะแล้วก็ต้องเข้าไปดูด้วยว่าถามไปเนี่ยแล้วมันจะลิมิตดูลิมิตต่อครั้งต่อวันและดูลิมิตต่อสัปดาห์อีกผมเลยยังไม่กล้าใช้เอนติกเลยนะเพราะว่าถ้าใช้เนี่ยมันอาจจะต้องสมัคร100เหรียญไงใช่ไหมแต่ว่าไอตัวสำนวนเนี่ยมันไม่แน่นะตอนนี้ผมนั่งให้มันแปลกำลังภายในอยู
13: ่
12: ใช่ไหมจีนเนี่ยจากประเทศจีนเนี่ยไอ 5.5 แปลดีกว่านะ ChatGPT
13: อ๋อเหรออาจารย์ชอบ 5.5
12: แปลดีกว่าแปลดีกว่าผมให้มันลองแปลให้คลอสเนี่ยแปลให้ซอนเน็ตแปลทำให้ 5.5 แปลจะเป็นไอตัว ChatGPT แปลดีกว่านะ ChatGPT แปลดีกว่า
13: โอเคอาจารย์เชิญก่อน
12: คือตอนนี้ ChatGPT เนี่ยมันก็เหนือกว่า Gemini ในเรื่องการสร้างภาพอะไรไปแล้วมันจะเป็นลองก็แต่ Midjourney แต่ Midjourney ก็จะเป็นสไตล์อาร์ติสต์มากกว่า
13: ผมไม่เห็น
12: แต่ถ้าสไตล์ Commercial เนี่ยก็เป็นอันเนี้ยโอเคแล้วล่ะ
13: ครับ
12: ถ้าเราไปดูของพี่หาวก็ทำยูสเคสให้เห็นมากมายอะไรพวกเนี้ยใช่ไหม
13: จริงจริง
12: เพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัว Gemini กับตัวอันเนี้ยมันแข่งกันในเรื่องของการเป็นแมสไง
13: ครับ
12: แต่ว่าอันนี้เขาก็มีสร้างภาพอะไรนะเห็นป่ะเขาเน้นไปว่าคนทำงานเราไปทำอะไร
13: ใช่
12: เอาไปตั้งอาร์ติแฟกต์เอาไปทำเอเจนติกการเงินเอาไปทำสเปรดชีตอะไรพวกนี้เอาเน้นองค์กร
13: อ
12: ะแต่ว่าไอ้นี่ก็มีนะอย่างไอ้ Gemini ก็มีนะแต่มันจะเป็นคลิกอะไรกับลูกตัวหนึ่งใช้ยาก
13: ครับ
12: ไอ้นี่ก็มีโคเด็ก
13: แต่ว่าอ๋อใช่
12: มันมีโคเด็กเหมือนกันไงแต่ว่าเขาไม่ได้ทำแต่ว่ามันไม่ได้คือมันไม่ได้เน้นทางโค้ดไง
13: ครับ
12: ไอ้ตัวคอร์สเนี่ยเน้นคอร์สโค้ดอยู่แล้วแต่มันใช้ยากเพราะมันต้องคนเป็นโค้ดพอทำโคเวิร์กเนี่ยมึงก็ต้องเป็นโค้ดก็ได้ไง
13: ใช่
12: คุณสร้างเวิร์กโฟลว์มาแล้วกัน
13: จริง
12: แล้วก็สั่งให้มันเป็นเอเจนต์หรือซับเอเจนต์อะไรก็ว่าไป
13: ครับ
12: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเอาเงินดีมันจะเข้าตลาดไงมาร์เก็ตแชร์เขาก็ไม่ได้เยอะพอมาร์เก็ตแชร์เขาก็ไม่ได้เยอะแล้วคุณจะมาใช้มันไม่ได้หรอก
13: ม
12: ันไม่ใช่แค่20มันไม่พอหรอกแค่ชัดยังบางทีไม่พอเลยผมไม่กล้าถามมันเยอะนะ แล้วเวลามันตอบมันก็ตอบสั้นมันก็ไม่ได้ตอบยาว
13: อ่ะผมแชร์เพิ่มแบบนี้กันอาจารย
12: ์
13: สามสี่วันที่ผ่านมาเนี่ยผมก็พยายามอดทนแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวสามสี่ผมถึงขั้นต้องตั้งนาฬิกาปลุกอาจารย์ตั้งเลยโอเคเที่ยง40เดี๋ยวมันจะกลับมาใช้งานได้ผมจะกลับไปเปิดคอร์สอีกรอบนึงก็ตั้งเวลาแล้วก็โอเคลุยงานเต็มที่มันเหมือนผมวิ่งได้สัก100เมตรแล้วผมก็โดนเบรกดึงมันไซเคิลเป็นแบบนี้จนสุดท้ายผ่านไป3วันอาจารย์ผมทนไม่ไหว
12: อยู่บนรถจะ
13: ก็กด100ไปแล้วเนี่ยอาจารย
12: ์กด100ไปเลย
13: แต่ความรู้สึกผมมันคืออะไรรู้ไหมอาจารย์แบบเฮ้ยเราต้องเสียเงินเดือนละ100เหรียญเพื่อ
12: ไม่เยอะเลย
13: ซอฟต์แวร์จริงๆหรอ
12: ไม่ได้เยอะเลย300ไอ้100เหรียญเนี่ยคุณจ้างคนนึงก็ 15,000 ก็ไม่ได้แล้วเด็กเดี๋ยวนี
13: ้ก็เข้าใจ
12: เด็กเก่งๆเด็กเก่งๆเนี่ยมันเอา 20,000 กว่าเก่งมากๆเนี่ย 30,000 กว่าเด็กธรรมดาเนี่ยก็ 20,000 แล้วจบมาเนี่ยแล
13: ้
12: วคุณจ่ายคอร์สไม่ได้เหรอหรือบางคนเนี่ยไปจ้างโค้ชเนี่ยเดือนต้อง10,000อย่างพูดไปจ้างโค้ชฟิตเนสผมเคยจ้างเดือนต้อง10,000ก็ยังจ่ายได้เลยแล้วทำไมคุณจะจ่ายไอ้นี่มัน 3,000 กว่าบาทไม่ได้มันทำงานให้เยอะกว่าอีก
13: อารมณ์ตอนแรก
12: คุณยังไปซื้อไอ้รองเท้าต้องสองคู่เพื่อมาใส่สองสีต้องเท่าไหร่อ่ะแจ๊บ
13: โอเคโอเค
12: คู่ต้องหาหมื่นกว่าไปแล้วแจ๊บปีนึงอ่ะแล้วกับคอร์สปีนึงอ่ะมึงนี่จะไปซื้อรุ่นใหม่อีกเนี่ย ใช่ไหมมันก็เป็นแบบนี้นะผมมีแฟนรายการคนหนึ่งนะแบบ
13: เป็นไงครับ
12: เขาขายตัวไอตัวสินค้าพวกแอร์เมสอะไรเงี้ยนะ
13: อ
12: ันไหนนี่เงี้ยลงทุนได้นะจะเป็นสินค้าหรูหราเงี้ยนะแต่แบบจะมาซื้อมือถืออะไรเงี้ยไม่เอา
13: เขาจะ
12: ไม่เอาไม่จ่าย
13: ครับ
12: บางอย่างก็จะจ่ายบางอย่างก็จะไม่จ่ายใช่ไหม
13: เออ
12: ตอนนี้ผมจะชวนคุยเดี๋ยวคนนึกว่าไม่มีประเด็นคือเมื่อประมาณ 4-5 วันที่แล้วเนี่ยจริงๆอันนี้เหมือนกับเป็นข่าวบันเทิงนะก็คือนายเนี่ยหรือว่าเรียกกันว่านายณภัทรเนี่ยลูกของหมูพิมพ์ปากกาเนี่ยเขาเหมือนกับประกาศตัดขาดกับแม่เขา
13: เห็นข่าว
12: นะครับคือหมูเนี่ยเป็นน่าจะเป็น Gen X รุ่นแรกๆนะฮะ
13: ครับ
12: แล้วเขาก็หย่ากับสามีเขาอะแล้วเขาก็เป็นซิงเกิลมอมเลี้ยงลูกอะไรเงี้ยนะอันเนื่องจากว่าเขาเนี่ยก็อยู่ในวงการทำรายการทีวีเป็นอะไรพวกนี้เล่นแล้วอันนี้เขาก็ไปรับไปไหนไปกองถ่ายหรือว่าทำรายการเขาพาลูกไปด้วยใช่ไหม
13: ครับ
12: เพราะฉะนั้นลูกเขาเนี่ยก็เลยเข้าวงการเร็วนะก็เป็นพรีเซนต์ต้องพรีเซนเตอร์เล่นโน่นเล่นนี่อะไรทำนองนี้นะทีเนี้ยเขาก็เหมือนกับเป็นเจ้าของชีวิตลูกไอ้มีผู้หญิงเข้ามาเป็นฟงเป็นแฟนอะไรเงี้ยอย่างล่าสุดที่เขาเลิกกันประกาศเลิกทางน้ำตากับใบเฟิร์นอย่างเงี้ย
13: ครับ
12: ก็ต้องแถลงข่าวเลิกเลยนะเพราะว่าไม่ถูกใจกับหมูพิมพ์ปากกานะครับแต่ตอนนี้ล่าสุดเนี่ยไอ้นายก็ประกาศว่าเฮ้ยไม่ได้คุยกับแม่มา2ปีแล้วคือตั้งแต่เลิกน่าจะเป็นตั้งแต่เลิกไอ้นั้นน่ะเลิกไอ้ไก่ใบเฟิร์น
13: คุณใบเฟิร์น
12: เลิกอะไรเงี้ยนะแล้วก็เป็นตัวของตัวเองละชีวิตผม30นะการประกาศอิสรภาพอ่ะพูดง่ายๆนะส่วนหมูเนี่ยก็ไม่ได้ออกมาพูดอะไรแต่ว่าก็ให้เพื่อนตัวเองมาเป็นปากเป็นเสียงแทนเช่นโก้
13: ช่วยโพสถึง
12: คนโน้นคนนี้อะไรเงี้ยแล้วหมูก็มาโพสในคอมเมนต์เนี่ยเอ้ยจะค่อยเอาอะไรกับฉันอีกนะก็หลายปีมาแล้วยังมาแทงฉันอีกอะไรเงี้ยนะอันนี้ส่วนท่านผู้ฟังพูดอันนี้มันเป็นเรื่องแบรนดิ้งอ่ะ personal branding
13: ยังไงอ่ะ
12: เอ้าคุณเป็นพรีเซนเตอร์อ่ะคุณพรีเซนเตอร์ใช่ไหมไอ้คุณดูไอ้ไทเกอร์วูดเนี่ยมีปัญหาเรื่องผู้หญิงนี่พรีเซนเตอร์ถอนหมดเลยนะ
13: จริงจริงจริง
12: ใช่ไหมหรือยังคนที่เล่นเรื่องอะไรอ่ะสตาร์ทอัพอ่ะที่เป็นตัวเอกอ่ะแต่ไม่ใช่พระเอกอ่ะนะ
13: อ๋อครับ
12: ตอนนั้นเดินผู้หญิงมาบอกว่าเป็นทำท้องอะไรนี่โอ้โห
13: จำได้จำได้
12: ถอนหมดเลยนะ
13: จำได้จำได
12: ้คือพูดง่ายๆก็คือว่าคนที่เป็นพรีเซนเตอร์หรือวีเวนต์แบรนด์แอมบาสเดอร์เนี่ยคุณต้องเป็นคน
13: รักษาภาพลักษณ
12: ์มีเพอร์เฟกต์อ่ะ
13: คุ
12: ณไปทำอะไรที่ผิดศีลไม่ได้ผิดศีลไม่ได้แล้วก็ในสังคมไทยอ่ะมันก็จะมีคนที่คิดว่าเอ๊ะลูกเนี่ยต้องกตัญญูไหม
13: อันนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจ
12: เอาไม่ต้องลูกกันนะเอาว่าเฮ้ยคนเราควรจะรู้คุณคนไห
13: ม
12: เอาไม่ต้องแม่ลูกหรืออะไรพวกนี้นะสมมติว่ามีคนเคยอุ้มชูเราเงี้ย
13: ครับ
12: นะแล้วก็จนเราเนี่ยได้ดิบได้ดีแล้ววันนั้นเนี่ยคนอุ้มชูเราเนี่ยเกิดตกต่ำขึ้นมาเนี่ยคุณจะไปช่วยเหลือเขาไห
13: ม
12: ถ้าช่วยจะช่วยได้ขนาดไหนหรืออะไรพวกนี้สมมติว่าอะไรเงี้ยนะ
13: ครับ
12: เราไม่ต้องพูดเรื่องแบบพ่อแม่เลี้ยงดูเรามานะ
13: คนมีบุญคุณต่อกัน
12: อะไรเงี้ยแล้วแม่เนี่ยเอาแล้วแม่ก็อยู่คนเดียวอะไรทํานองเนี้ยจากเดิมเนี่ยก็ซัพพอร์ตกันอะไรพวกนี้นะเลี้ยงดูนะแม่เนี่ยควรแค่ไหน
13: โอ้โห
12: แบบไหนกตัญญูแบบไหนแค่ไหนคือถ้าเป็นสมัยก่อนอย่าง Gen X Gen Baby Boom เนี่ยบางทีพ่อแม่ป่วยก็ต้องลาออกมาเลยอะไรเงี้ย
13: มา
12: ดูแลพ่อแม่อะไรทํานองเนี้ยมันทิ้งชีวิตตัวเองเลย
13: ครับ
12: หรือในจีนอะไรเงี้ยเขาก็รักลูกชายมากกว่าก็ให้ลูกชายหมดส่งลูกสาวอะไรก็ไม่ได้อะไรพวกนี้ใช่ไหมตั้งที่ลูกสาวดูแลพ่อแม่อะไรเงี้ยก็ไม่ได้เลยเลยอะไรพวกนี้นะ
13: จริง
12: อันเนี้ยมันเป็นประเด็นคือมันเป็นประเด็นหลายอย่างอะเรื่องเนี้ย
13: ครับ
12: คือประเด็นเรื่องกระทบแบรนดิ้งอะไรเงี้ยสมมติว่าเฮ้ยถ้าผมจะจ้างเฮ้ยอย่างคุณถามว่าแบรนด์เนี่ยต้องไปดูว่านายเป็นพรีเซนเตอร์กี่ตัว
13: ครับ
12: เป็นแอมบาสเดอร์กี่ตัวแล้วพอประกาศเรื่องนี้มาเนี่ย
13: ส่งผลไหม
12: มันมีการถอนไหม ถ้าไม่มีการถอนเนี่ยก็แสดงว่าก็ไม่เป็นไรนี
13: ่ที่ดูยังไม่เห็นข่าวถอน
12: คือไม่รู้ว่ามันเป็นกี่แบรนด์ไงใช่ป่ะก็คือถ้าไม่มีการถอนเลยก็แสดงว่าคนรุ่นใหม่ไม่สนใจไง
13: เริ่มรับได้เริ่มเข้าใจ
12: เพราะว่าลูกค้าของแบรนด์ที่นายเป็นพรีเซนเตอร์หรือมาสเตอร์เนี่ย
13: น่าจะ
12: เป็นเจนซีหรือเปล่าน่าจะเป็นเจนซีเปล่าที่เป็นลูกค้าแล้วเจนซีเนี่ยก็มีความกตัญญูที่เบาบางลงเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนเมื่อเทียบกับรุ่นที่เป็นพ่อแม่เขาอยู่อ่ะ
13: ครับ
12: ก็คือกตัญญูนะแต่มีความเบาบางกว่าหรือสองนายก็รู้สึกว่ากตัญญูมากจนเลิกกับแฟนเฟิร์นอะไรไปหลายรอบแล้วเนี่ยมันก็ตั้งคำถามว่าควรจะกตัญญูถึงเมื่อไหร่ทั้งชีวิตไหมหมายถึงว่าไปดูแลแม่จนกระทั่งแม่เสียชีวิตไปเลยแล้วก็เป็นชีวิตตัวเองไหมซึ่งมันมีคนแบบนี้เป็นแบบนี้นะ
13: มี
12: คือแม่ไม่ให้แต่งงานหรือมีสะพ้ายมีลูกสะพ้ายนี่ก็ทะเลาะบอกแว้งกันจนลูกชายซึ่งก็ยังรักลูกเมียอยู่เนี่ยก็ต้องเลิกไปเดิมมันก็มีเหมือนกันไง
13: ครับ
12: แต่นั้นมันเป็นพวก Gen X หรือ Baby Boom คือมันเป็นประเด็นน่ะว่าถ้าคุณกตัญญูคุณจะกตัญญูรูปแบบไหนแล้วถึงเมื่อไหร่แล้วยังไง
13: แล้วคน
12: Gen C เนี่ยให้ความสำคัญในกตัญญูแบบเข้มข้นไหม
13: โอ้โหนี่มันcontroversial มากเลยนะอาจารย์ผมประเด็นนี้คงได้มีคอมเมนต์ต่อกันยาวนะคือแล้วยังไงอ่ะคือเท่าที่ผมดูฟีดแบ็กอ่ะมันมี2เสียงใหญ่ๆแต่ก็จะมีเสียงหนึ่งที่ค่อนข้างไปทางแบบเข้าใจเหมือนที่อาจารย์บอก Gen Z เข้าใจไม่ต้อง Gen Z หรอก Gen Y หลายคนก็เข้าใจมีบางคนผมเห็นเพื่อนบางคนเนี่ยมีแชร์โพสต์ขนาดบอกว่าไม่ใช่ทุกครอบครัวจะเป็นเซฟโซนของตัวเองได้เสมอไปผมว่ามุมนี้ก็น่าสนใจนะก็เห็นว่ามุมนึงอ่ะคนรุ่นใหม่เนี่ยจะมีความถูกผมใช้คำว่าอะไรดีถูกแรงกดดันจากหลายด้านที่บางทีคนเจนก่อนๆแบบเราเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจก็ได้นะอาจารย์วันหนึ่งอ่ะเขามีสังคมต้องอยู่ต้องเก่งขึ้นต้องมีเงินมากพอจะมีบ้านสมัยนี้ก็โอ้โหแทบจะเป็นไปไม่ได้แป๊บๆ AI ก็เข้ามาแทนที่ไม่มี5โมงกลับบ้านทันทีแบบเมื่อก่อนผมไปดูโฆษณาชิ้นหนึ่งอาจารย์เพิ่มเติมแบบนี้น่าจะเป็นของวอริกที่เดิมมาทำชุดกีฬาเสื้อบอล
12: เสื้อใช่ไหม
13: ใช่แต่ตอนนี้เขาเพิ่งออกโปรดักต์ใหม่เป็นเสื้อโปโลใส่ทำงานได้โฆษณาเขาเล่าดีอาจารย์เผื่อใครมีโอกาสได้ดูนะเขาจะเล่าว่าเป็นการเถียงกันคน2เจนอาจารย์พ่อเจน X แน่นอนลูกน่าจะประมาณเจน C ที่แบบเริ่มเป็น First Jobberลูกก็บ่นว่าแบบพ่ออยากลาออกจังเลยอะไรเงี้ยก็จะบ่นแบบนี้เนาะพ่อก็จะบอกประมาณว่าแบบลูกผู้หญิงพ่อผู้ชายเนาะพ่อบ่นว่าแบบโอ้ยเด็กสมัยนี้ไม่มีความอดทนสมัยรุ่นป้าเนี่ยมันจืดๆๆก็ประโยคเราคุ้นเคยกันทีนี้ซีนาริโอก็เลยบอกว่าเอางี้ป้าลองไปเป็นหนูดูสักวันไหมล่ะป้าก็รับปากเอ้าได้ไปเป็นสักวันหนึ่งก็เล่าซีนาริโอให้เห็นภาพว่าจริงๆลูกตัวเองต้องทำงานล้านแปดทำงานที่ถูกสั่งอะไรก็ต้องทำงานก็เลิกดึกโดนกดดันนู่นนี่นั่นจนพอมันเล่ามุมเนี้ยเราก็เลยเห็นภาพนะครับอาจารย์ว่าเอ้ยบางทีไอ้ความกดดันของคนแต่ละเจนน่ะมันไม่เท่ากันมันเลยอาจจะเวกกับไปน้ำหนักที่คนยุคใหม่เริ่มไม่อิงกับคำว่ากตัญญูและกตัญญูในที่เนี้ยมันหนึ่งผมว่าถ้ามุมหนึ่งมันเหมือนการเทรดออฟไหมตอนเราจะเห็นว่าเด็กสมัยนี้ไม่ใช่เด็กประมาณรุ่นผมก็ได้เราอาจจะไม่ได้เติบโตมาพร้อมกับพ่อแม่แล้วนะเช่นอย่างผมเองเนี่ยเกิดมาเสร็จก็ถูกเอาไปเลี้ยงต่างจังหวัดพอเริ่มเป็นเรื่องเป็นราวก็เอากลับมากรุงเทพเอาไปเข้าโรงเรียนมันก็เลยไม่อาจจะไม่ได้มีความผูกพันเท่ากับคนเจนก่อนๆแบบรุ่นอาจารย์ไหมที่ต้องอยู่กับพ่อแม่ตลอดเวลา
12: ไม่ได้ทำให้ผมไม่ได้อยู่กับพ่อผมก็ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ก็ไปเรียนประจำอะไรพวกนี้ผม
13: นั่น
12: จะไปอยู่กับพ่อแม่นะ
13: ครับเนี่ยมันก็เลยจะมีความนึงหรือเปล่าที่คนรู้สึกว่าแบบความกตัญญูคือแค่ไหนพอเขาก็ต้องมีหน้าที่ตัวเองหรือเปล่ามันยิ่งถูกคาดหวังจากคนละกลุ่มที่ผมรู้สึกว่าคนจะเริ่มโอเคกันมากคือเริ่มรู้สึกว่าถ้าเกิดไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่ฟังดูแล้วแบบโหดร้ายเป็นคนไม่ดีเพราะฟังดูจากการให้สัมภาษณ์ของคุณน้องนายก็คือเรียกคุณนายแล้วกันนะคุณนายนะพันก็คือก็ฟังดูโอเคไม่เซน
12: ไม่คุณนายมันดูผู้หญิง
13: อ๋อโอเคโอเคครับเนี่ยก็น้องนายเนี่ยก็ผมว่ามันมีหลายจุดที่ฟังแล้วเราก็รู้สึกว่าก็พอเข้าใจได้ว่าทำไมถึงเลือกตัดสินใจแบบนั้นส่วนถูกผิดอันนี้ไม่พูดถึงเป็นเรื่องของแต่ละคนอ่ะผมแชร์กลับกันมุมประมาณนี้แล้วกัน
12: คือมันมีอีกเรื่องนึงซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่แชร์กันเยอะมากก็คือ CK เนี่ยเขาก็โพสต์ขึ้นมาว่าเฮ้ยเนี่ยมีเงิน 18,000 เนี่ยไม่ต้องคือต้องให้แม่อะไรกันทางบ้าน 5,000 ตัวเองอยู่ในกรุงเทพแม่งก็จะไม่พออยู่แล้วไม่ต้องไปให้หรอกอะไรเงี้ยนะมันจะมีอันนี้ใช่ไหม
13: โอเคโอเค
12: อย่างตัวเจ็ดอย่างตัวผมก็ไม่แน่ใจว่าไอ้จิก CK เนี่ยอายุเท่าไหร
13: ่น่าจะประมาณ
12: ถ้าไม่ใช่เจน4ก็น่าจะเป็นเจน Y ตอนปลายอ
13: ่
12: ะ
13: ประมาณผมก็อยู่ช่วงประมาณนั้นแหละเลนส์ประมาณ3แหละแต่ไม่รู้ประมาณไหน
12: แล้วก็อันเนี้ยเขาก็คุยรายการนึงเขาก็คุยกับบูดี
13: ้ครับ
12: ไอตอนอเวนเจอร์การเงินเนี่ยแล้วนี่เองเนี่ยที่ผมดูเขาบอกว่าถ้าแม่มายืมไปลงทุนอะไรไม่ให้นะไม่ให้แม่ยืมนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยก็จะดูแลอะไรทำนองเนี้ยคือผมว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาไม่ยอมเป็นคือเขาไม่ถูกจองจำด้วยคำว่ากตัญญูอ่ะความกตัญญูมันไปจองจำไงหมายถึงว่าคุณออกคุณไม่สามารถจะออกจากตรงนี้ได
13: ้
12: นะแต่กรณีนายเนี่ยมันน่าสนใจเพราะว่านายต้องใช้ชื่อเสียงไงเข้าใจไหมเหมือนกับว่า
13: เข้าใจแอสเซทเขาคือชื่อเสียง
12: คือบางคนเนี่ยไม่กตัญญูมันคนธรรมดาไม่มีใครรู้เรื่องหรอก
13: ถูกเป็นนักธุรกิจก็ทำอาหารกินได้นี
12: ่เป็นเรื่องนายไม่เกี่ยวนี่ใช่ไหมแต่ว่านายเนี่ยมันดังไง
13: ภาพลักษ
12: ณ์นายเป็นภาพลักษณ์นายเป็น personal branding ไงใช่ไหมแล้วก็ไอ้คนที่ตัดสินใจจ้างไม่จ้างเนี่ยมันก็ไม่ใช่เจนซีไงก็จะ
13: ก็ถูก
12: คนที่เขาตัดสินใจจ้างเป็นแบรนดิ้งอ่ะเป็นแบรนด์มาสเตอร์มันอาจจะไม่ใช่แต่ที่ผมดูเนี่ยไม่มีไหนถอนนะ
13: ก็ยังดี
12: เพราะถ้าแบรนด์ถอนเนี่ยแบรนด์จะเสียเจนซีนะ
13: อาจารย์พูดก็ถูกพอย
12: ต์แบรนด์จะเสียเจนซี
13: ครับ
12: เพราะว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่คืออย่างเรื่องเจนเนี่ยก็สำคัญคือตอนนี้มันก็มีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งก็คือนางมารสวมปลาด้านะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราไปเล่าข้างหน้าก็ได้นะเพราะว่าอันนี้มันเหลือ5นาทีเนี่ยนะครับคือในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะมีหลายเรื่องนะอาจารย์ชัดชาติอะไรเงี้ยนะเรื่องอาจารย์ชัดชาติลงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ลูกคุณอัศวินก็บอกว่าเฮ้ยเขาไม่ได้ทำการขาดดุล นะเขาทำเงินเหลือต้อง 74,000 ล้านใช่ไหม
13: ถูกเถียงกัน
12: คืออาจารย์ชาติชาติเนี่ยแกบอกว่ามีคนโพสอะแกไม่ได้พูดเองหรอกเฮ้ยว่าปีล่าสุดที่กระทำรายรับมากกว่ารายจ่ายนี่ 5,000 กว่าล้านนะ
13: ใช่มันเป็นประก
12: าศแล้วถ้าไปดู4ปีนี่แกเป็นหลายหมื่นนะ
13: ครับ
12: แล้วตอนเนี้ยลูกคุณอัศวินเนี่ยก็ออกมาดีเฟนต์พ่อเขาอะพออย่างนั้นพ่อเขาก็เสียใจจริงๆบอกเฮ้ยของเขานี่ 70,000 กว่าล้านนะที่เป็นผู้ว่าเนี่ยแล้วตอนหลังที่มันรายรับมันน้อยเนี่ยเพราะว่าไอ้รายจ่ายภาษีที่ดินไปให้ภาษีที่ดินนี่มีเพราะว่าไอ้ตอนนั้นเนี่ยให้เหลือ 10% เองตอนโควิดใช่ไหมแล้วจากนั้นก็มาขยี้อีกทีหนึ่งโดยสุพนัทพรรคประชาชนน่ะม
13: ี
12: ชัยนัน
13: แบง
12: ค์สุพนัทเขาก็บอกว่าเฮ้ยตามปกติเนี่ยกทม.นี่แม่งรายรับแม่งมากกว่ารายจ่ายนะ by default นะเป็นกฎหมายนะมันจะมาขาดดุลแบบจะมาขาดดุลแบบไหนก็รัฐบาลไม่ได้รัฐบาลได
13: ้
12: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดอย่างนี้ก็แค่ว่าอุ้ยไม่ได้เก่งนะเขาทำกันทั้งนั้นแหละเดี๋ยวพระประชาชนเข้าไปก็ทำได้นะ
13: ครับ
12: แล้วพอลูกอัศวินพูดแบบนั้นปุ๊บเนี่ยก็มีคนถามอ้าวแล้วทำไมไม่จ่ายนี
13: ่ไม่จ่ายนี่ BTS
12: ไม่ใช่นี่ BTS สุพนัทก็บอกว่าเขาก็มาแก้ให้เขาก็บอกว่า BTS เนี่ยมันต้องรอคำสั่งศาลก่อนเพราะว่าน่าจะ BTS ไปฟ้องศาลปกครองใช่ไหม
13: ก็เลยยังจ่ายไม่ได้ต้อง
12: รอศาลปกครองสุดออกมาก่อนว่าจ่ายใช่ไหมแต่นี่ผมก็ตั้งคำถามว่าเอาแล้วทำไมไม่จ่ายไปก่อนล่ะก่อนฟ้องศาลนะถ้ามีเงินนะผมเหมือนผมเป็นหนี้หนุ่ยอย่างเงี้ยหนุ่ยต้องไปฟ้องเหร ผมถึงจะจ่ายทำไมไม่มาถ้าผมมีเงินจริงผมก็ต้องจ่ายผมจะร้อยดำเนินการทางกฎหมายทำไมจริงเปล่าใช่ไหมอันนั้นก็ต้องพูดเลยว่านโยบายของท่านอัศวินเนี่ยคือต้องการต่อ BTS เสียสีเขียวใช่ไหม
13: ต่อสัมปทานใช่ไหม
12: ตอนนั้นที่มีข่าวที่จะต่อกับ BTS ใช่ไหมถ้าต่อกับ BTS ปุ๊บมันก็ไม่ต้องจ่ายหนี้ไงเพราะหนี้ที่ค้างไว้มันก็ไปหักลบกับไอ้เงินที่จ่ายสัมปทานใช่ไหมเขาก็เลยยังไม่จ่ายงานใช่เปล่า
13: แต่คนก็จะบอกว่าเห็นแต่คนก็จะบอกว่าบางคนบอกว่าถ้าไม่จ่ายไปเนี่ยต่อสัมปทานค่า BTS ก็จะไม่รู้จะขึ้นอีกเท่าไหร่อีก
12: เนี่ยแกมีนโยบายว่าแกจะเอา BTS ใช่ไหม
13: คืนมาเป็นของกรุงเทพ
12: เพราะว่าถ้าจะไปทำ20บาทเนี่ยรัฐบาลทำ20บาทรัฐบาลมันก็ทำได้แค่ปี2มันต้องเอาเงินไปหนุนเยอะ
13: ใช่ไหมมันจะสอดคล้องกันหมด
12: BTS ที่สำคัญที่สุดคือสีเขียวใช่ไหมถ้าสีเขียวคืนมาได้ทำ20บาทเนี่ยเป็นเรื่องมันเป็นทำได้ไงไม่ต้องใช้เงินเยอะใช่ไหม
13: Okay.
12: เพราะฉะนั้นจันทชาติก็เลยเลือกวิธีที่จะคืนเงินก่อนไง
13: ครับ
12: ตรงนี้ ต้องอธิบายว่าทำไมถ้ามีเงินจริงทำไมคุณอัศวินไม่ใช้ไปเราตอนนั้นน่ะต้องให้เขามาทวงไงใช่ไหมใช่ไหม
13: โอ้เป็นเรื่องที่น่าสนใจ
12: แต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็คือการดิสเครดิตจันทชาติไง
13: โดนลุมเยอะเหมือนกันนะถ้า
12: เหตุผลก็ไม่มีอะไรเพราะสองคนนี้ก็คู่แข่งอยู่แล้วไงต้องไปจัดชด
13: ก็แข่งกันเข้าใจ
12: เขาก็ต้องปูทางให้ดร.โจงล่ะจริงป่ะ
13: ครับ
12: เหมือนนี่คนโพสต์ออกมาเนี่ยในมีโค้ชในเพจนึงเนี่ยเขาบอกคุณจะเลือกใครสองคนเป็นลูกประจันทชาตินั่งที่ไปนั่งเฝ้าอ่ะ
13: ที่ไปนั่งเฝ้าตรงตึกถล่มอ่ะถูก
12: แล้วก็ดร.โจนี่รอแล้วก็เดินอะไรทำท่า
13: ไม่ได้
12: เดินอย่างเงี้ยนะ
13: ภาพนี
12: ้คนด่าคนโพสต์กันเต็มเลยอ่ะ
13: จริง
12: ใช่ไหม
13: จริง
12: นะอันเนี้ยเอาไว้เดี๋ยวตอนหลังเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องให้อาจารย์ธนชาติลงก่อนแล้วเดี๋ยวมาค่อยมาดูกันเรื่องของกลยุทธ์การตลาดที่ใช้ในการสับประยุทธ์คืออันเนี้ยก็คือ attack market leader
13: ครับผมว่าก็เป็นเรื่อง personal branding ที่อาจารย์พูดตั้งแต่ต้นไหม personal branding อาจารย์ธนชาติก็ชัดเจนเนาะ
12: อาจารย์ธนชาติก็คือแกกู๊ดอะแต่แกไม่เกรทอะคือตอนนี้คนเริ่มพูดแล้วคือแกกู๊ดแต่แกไม่เกรดคือมันก็น
13: ้
12: ำไฟสว่างทางดีอะไรแกโอเคไงแต่คอร์รัปชันแกไม่ปราบจริงจัง
13: เรื่องนี้น่าคุยกันต่อครั้งหน้าครับอาจารย
12: ์นะครับงั้นพบกันใหม่นะฮะตรงนี้ทั้งคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
8: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและณัฐพงษ์ม่วงธรรม
9: ขณะนี้เวลา 13:00 น.
14: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcord Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสิงห์ทุวราวันพิสูจน์หลักฐานเร่งเก็บหลักฐานเพิ่มเติมจากรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุรถไฟชนรถเมย์นำไปประกอบสำนวนคดีจากกรณีเหตุขบวนรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางผ่านรถไฟส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บและทำให้การเดินรถในเส้นทางดังกล่าวต้องหยุดชะงักลงชั่วคราวล่าสุดเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสภาพรถที่บริเวณลานจอดหน้าโรงพักหลังจากนั้นดูเรื่องกรมธรรม์และประกันภัยรถยนต์เบื้องต้นมีรถยนต์ยี่ห้อเล็กซัสรถสำล้อและรถจักรยานยนต์อีกประมาณ 5-6 คันส่วนรถยนต์ยี่ห้อ Honda CR-V และรถยนต์ Mercedes-Benz ตำรวจพิสูจน์หลักฐานจะเก็บร่องรอยความเสียหายเพิ่มเติมอีกครั้งพันตำรวจเอกอุรัมพรขุนเดชสำริดผู้กำกับการสอนอมักกะสันให้ข้อมูลว่าตำรวจได้แจ้งข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสแก่คนขับรถไฟส่วนข้อหาอื่นๆหากรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำเรียบร้อยแล้วอาจพิจารณาแจ้งข้อหาเพิ่มเติมอีกครั้งส่วนเจ้าหน้าที่คุมไม้กั้นจะเรียกเขาให้ปากคำเพิ่มเติมพบร่างชายเกยหาดในทอนตำบลสาคูอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตคาดเป็นผู้กองปอนรองสารวัตรสอบสวนสภ.ท้ายเหมืองจังหวัดพังงาหลังจมหายในทะเล2วันสารพีศรีธรรมรัตน์รายงานค่ะ
15: เช้าวันนี้ชาวบ้านบริเวณหาดในทนตำบลสาคูอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตพบศพชายถูกคลื่นซัดมาเกยชายหาดใกล้ศาลพ่อตาลาโต๊ะหมู่4จึงแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพันตำรวจตรีกรภูมิพจน์พงไพบูลย์รองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสาคูพร้อมพันตำรวจเอกสลานสันติศาสนกุลผู้อำนวยการสถานีตำรวจภูธรสาคูและแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตลงพื้นที่ตรวจสอบพบผู้เสียชีวิตเป็นชายไทยสวมกางเกงในสีดำเพียงตัวเดียวสภาพศพอืดคาดเสียชีวิตมาแล้วประมาณ2วันโดยมีร่องรอยถลอกจากการถูกคลื่นซัดและกระแทกทรายขุดหินเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐาน

0: ว่าผู้เสียชีวิตอาจเป็นร้อยตำรวจเอกทพันธ์ประพบอาวัชนานุกูลหรือผู้กองปอนอายุ26ปีรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท้ายเหมืองจังหวัดพังงาซึ่งสูญหายระหว่างลงเล่นน้ำบริเวณชายหาดในทอนเมื่อช่วงเย็นวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาท่ามกลางคลื่นลมแรงและคลื่นสูงกว่า2เมตรก่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดพยายามเข้าช่วยเหลืออย่างเต็มที่แต่ไม่สามารถช่วยไว้ได้เนื่องจากกระแสน้ำเชี่ยวกรากโดยพบรถยนต์ของผู้สูญหายจอดอยู่บริเวณชายหาดขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้นำร่างส่งชันสูตรอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลวชิรภูเก็ตพร้อมประสานญาติเข้ายืนยันอัตลักษณ์บุคคลอย่างเป็นทางการก่อนดำเนินพิธีทางศาสนาต่อไปสารพีศรีธรรมราชสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดภูเก็ตค่ะ
1: ฉลามกัดหนุ่มวัย38ดับนอกใจฝั่งรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียตำรวจออสเตรเลียเผยว่าผู้ชายวัย38ปีคนหนึ่งที่ถูกฉลามกัดบริเวณนอกชายฝั่งรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเสียชีวิตลงแล้วนับเป็นเหตุฉลามทำร้ายคนจนเสียชีวิตเป็นรายที่2ของออสเตรเลียในรอบปีนี้จุดเกิดเหตุเป็นแนวปะการังฮอชูแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมบนเกาะรอดเนสห่างจากเมืองเพิร์ธเมืองเอกของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียไปทางทิศตะวันตก31กิโลเมตรเจ้าหน้าที่แนะนำประชาชนเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษในการลงเล่นน้ำที่เกาะรอดเนสข้อมูลสถาบันสุขภาพและสวัสดิการแห่งออสเตรเลียระบุว่าเหตุฉลามทำร้ายคนส่วนใหญ่เกิดขึ้นตามแนวชายฝั่งทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต้เกิดเหตุเฉลี่ยประมาณ20ครั้งต่อปี
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FMคลื่นความคิด
4: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริ

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซ้ำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ร้อนร้อนร้อน
5: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
7: ๆสุขภาพดีกับ3หมออารมณ์ดีโดยนายแพทย์มยทัศน์สามเสนนายแพทย์ปัญญาไข่มุกและนายแพทย์สมศักดิ์วัฒนศรี
8: สวัสดีครับมยทัศน์สามเสนครับ
9: สวัสดีครับสมศักดิ์วัฒนศรีครับ
10: สวัสดีครับหมอปัญญาไข่มุกครับพร้อมหน้าพร้อมตา3คนแล้วนะครับแล้วมีเพื่อนๆเราส่งคลิปเข้ามาบ้างไหมครับหมอท่าน
8: มีครับมีหมอจิรยศ5นาทีกับจิรยศแล้วก็5นาทีจากแพมเบิร์ดคุณแป้นนะก็มีเรื่องราวสนุกสนานน่าติดตามเช่นเคยนะครับ สำหรับวันนี้เนี่ยผมก็โปรยหัวข้อเรื่องไว้ว่าเมื่อยักษ์ถง2ตนเจรจากัน โลกก็เงียบหูฟัง เพราะว่ายักษ์2ตนนี่ทำท่าหึ่มกันอยู่นะครับเป็นยักษ์เบอร์หนึ่งกับยักษ์เบอร์สองและยักษ์เบอร์สองเนี่ยทำท่าจะแซงยักษ์เบอร์หนึ่งมันก็มีทฤษฎีอยู่ทฤษฎีหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้เป็นภาษากรีกนะบอกว่าเมื่อไหร่ที่เบอร์สองจะมาเทียบศักดากับเบอร์หนึ่งเนี่ยมันจะต้องทำสงครามกันนะทุกทีเลยแล้วก็คนที่พูดเรื่องนี้ก็คือสีจิ้นผิงนะเขาก็ยกทฤษฎีอันนี้ขึ้นมาบอกว่าคาดหวังว่าเราสองคนเนี่ยจะไม่ต้องตกอยู่ในกับดักอันนี้ที่จะต้องมาสู้รบกันนะเพราะว่าเราสามารถที่จะเติบโตเจริญไปด้วยกันในฐานะผู้ที่มีสติปัญญาด้วยกันทั้งคู่ก็ใครจะที่หนึ่งที่สองมันแค่สักแต่ว่าที่ตำแหน่งแต่ว่าเราก็ยังเป็นเพื่อนกันได้แข่งขันกันบ้างเป็นเพื่อนกันด้วยแล้วก็ทำให้เกิดสันติภาพก็น่าจะเป็นไปได้นั่นก็เป็นคำพูดลึกๆของสีจิ้นผิงนะครับซึ่งไม่รู้ว่าโดนเราทำจะฟังแล้วเข้าใจไหมถ้าแกไม่ชอบเรียนประวัติศาสตร
10: ์ถ้าประสำนึกจริงๆจริงๆแล้วนะครับคนเราเนี่ยแม้กระทั่งพวกเราเองในวิชาชีพแพทย์วิศวกรรมศาสตร์ต่างๆเนี่ยมันเก่งทั้งนั้นแหละทุกคนจะเก่งเพียงแต่ว่าอยู่ด้วยกันได้ไงร่วมมือตั้งเป็นบริษัทที่มาร่วมมือกันอะไรเงี้ยเป็นตัวอย่างแต่ว่ามันมาจากอะไรหรือมันมาจากสำนึกจิตครับความรู้วิชาการเทคนิคการควบคุมเทคนิคต่างเนี่ยมันรู้เท่ากันสำนึกจิตจะไม่เท่ากันนั่นจริงคือจิตสำนึกครับผมพูดให้มันฟังง่ายๆฟังน่าสนใจฟังนะครับ
9: อีกในหนึ่งก็คือน้ำใจนักกีฬาไงพูดถึงการแทบโลกกันนะ
10: สำนึกจิตสำคัญ
9: เป็นแทบตายแต่ว่าก็กอดกัน
8: แล้วก็กอดกัน
10: สำนึกจิตที่สำคัญมากกว่ากระบวนการนักกีฬาเพราะเราสอนนักกีฬาทุกคนให้มีน้ำใจนักกีฬาก็จริงนะ
8: แต่จริง
10: ข้างในมันนะข้างในอ่ะ ไม่ได้ตัดนักกีฬาด้วยแต่สำนึกจิตคืออยากให้มีข้างในสำนึกจิตข้างในเนี่ยที่จะยอมที่จะอยู่ร่วมกันได้เพราะนั่นคือมันจะยืดยาวยั่งยืนถึงลูกถึงหลานตัวเองไง
8: สมัยรุ่นเขาเรียกอินเนอร์ม
10: าว่าอินเนอร์บางทีเขาเรียกว่าเป็นsubconscious แต่คำภาษาแพทย์เนี่ย subconscious มันสำคัญมากตัวนี้มันทำให้ยังเกิดความยั่งยืนความยั่งยืนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับยักษ์สองตัวนี้นะแต่ว่าจะยังไม่ยังยืนบ้าสักหน่อยแล้วเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยผมเห็นนิสัยใจคอของแต่ละคนเนี่ยคนเดียวเป็นแต่ละคน
8: คนเดียว
10: แสดง
9: น่าจะให้ตุ๊กตาดาราตุ๊กตาทองกับทั้งเบอร์หนึ่งเบอร์สองเลยก่อนที่จะมาเจอกันโอ้โหจะเอากันเป็นเอาตายเนี่ยพอมาเจอกันแม้สนิทกันเหลือเกิน
8: ยังไ
9: งแต่ว่าท่านทรัมป์เนี่ย
8: ยังไม่จบหมอปัญญาต่อฮะเมื่อกี้หมอสมศักดิ์แทรก
10: คือผมคิดว่าธุรกิจที่ทำให้คนเราเนี่ยครับมองในแง่ทั้งด้านของการเศรษฐกิจเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยรวมมือกันได
8: ้
10: ถึงแม้ว่าจะแบ่งสัดส่วนให้ชัดเจนนะว่าคุณเก่งด้านนี้ใช่ไหมเอาด้านนี้ไปผมเก่งด้านนี้เอาด้านนี้ไปแต่ไงก็ตามแต่นะครับเรื่องของจิตใจมันไม่ใช่ว่าเก่งกันทุกคนเท่าๆกันนะไม่ใช่นะมันมีก็เรื่องความวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละประเทศที่เติบโตมาด้วยเห็นมาอย่างไรบ้างพ่อคุณแม่แสดงเห็นยังไงพ่อแม่สอนมาอย่างไรแล้วเขาเติบโตขึ้นมาอย่างไรแล้วประเทศคาดชาติเขาเนี่ยมีว่าทำอย่างไรจะหากนี่ครับสำคัญมากครับ
8: จริงด้วยครับจากนั้นเลยเราหมอปัญญาพูดเรื่องวัฒนธรรมเน
10: า
8: ะผมมีนิทานเกี่ยวกับวัฒนธรรม
10: นี่เป็นนัดกันเลยใช่ไหมนี่เป็นนัดกันนะแต่เธอจะขอจับว่าทุนแต่งขึ้นเองหรือเปล่านั่นเนี่ย
9: ดูในตาดูตาให้ดีหมอปัญญาดูตาให้
8: นิทานเรื่องนี้เป็นเรื่องของสิ่งมีชีวิตตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าเนโกร
10: โ
8: นโกรนี่คือสุนัขนะ
10: คร
8: ับ สุนัขตัวนี้เนี่ยอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในเมืองเล็กๆชื่อว่าเมืองมอนเทเรแต่ไม่ใช่มอนเทเรที่สหรัฐเป็นมอนเทเรในรัฐที่ชื่อว่าคาซานาเรนะคาซานาเรในประเทศโคลัมเบียอเมริกาใต้
10: คร
8: ับโคลัมเบียอเมริกาใต้ไอ้หมาดำตัวนี้เนี่ยมันชื่อเนโกรนะฮะเนโกรหรือนีโกรที่เราอาจารย์ก็ได้นะครับเขาเป็นสมาชิกประจำของโรงเรียนแห่งนี้แต่ว่าเป็นสมาชิกคือไม่ใช่ลูกจ้างไม่ใช่นักเรียนแต่เป็นสมาชิก นักเรียนรู้จักครูดูแล ทุกคนรู้สนใจนะครับและเจ้าเนโกรเนี่ยเขามีกิจวัตรก็คือการเดินเยี่ยมสำรวจนะเซอร์เวย์ใครที่ทำงานคุณภาพจะมีหน่วยงานมาเซอร์เวย์นะเนโกรเซอร์เวย์ทุกวันครับแต่วันหนึ่งเนี่ยเนโกรก็เริ่มสังเกตเห็นพฤติกรรมบางอย่างครับนักเรียนเนี่ยก็จะไปเข้าคิวนะรอที่ร้านขายของร้านขายของนี่ก็ขายจุกจิกสารพัดแหละแต่ว่าสิ่งที่ขายดีที่สุดคือคุกกี้หนึ่งชิ้นครับคุกกี้หนึ่งชิ้นอ้าวเขาขายกันยังไงนักเรียนก็เอาสตังมาสตังเป็นธนบัตรเนาะก็มาให้ธนบัตรแล้วก็แม่ค้าก็เอาคุกกี้มาให้เนโกรก็มองด้วยสายตาสนใจมากเลยทุกวันในที่สุดเนโกรก
9: ็เล่น
8: แบบคิดอะไรอยู่นะเนโกรก็ไปเอาใบไม้มาหนึ่งใบคาบไปในปากแล้วมาต่อคิวครับ
10: เอามาก
8: มาต่อคิวครับพอมาถึงคิวเนโกรก็ขึ้นมาเกาะที่เคาน์เตอร์แม่ค้าก็มองเธอจะเอายังไงเนี่ยอ๋อเอาใบไม้นี่แหละเป็นธนบัตรเหร
10: อ
8: ก็ได้เหมือนกันนะฉันก็ให้แล้วกันด้วยความเอ็นดูนะครับด้วยความเอ็นดูก็หยิบใบไม้มาแล้วก็ขนมคุกกี้ให้ไปนะครับเนโกรก็กระดิกหางสายตาก็แบบดีใจแล้วก็เอาไปกินนะครับไปกินทุกวันนะครับจนเป็นเรื่องกิจวัตรนะครับแล้วก็เนโกรก็ชอบมากไอ้คุกกี้อันเนี้ยก็จะไปเอาใบไม้มาแลกอยู่เรื่อยๆในที่สุดกรรมการเนี่ยโรงเรียนก็กรรมการโรงเรียนก็บอกว่าไม่ดีนะกินมากไปเดี๋ยวจะเกิดโรค NCD ให้ไม่ใช่ เดี๋ยวจะไม่ดีต่อสุขภาพเพราะนั้นเขาก็เลยจัดสรรคุกกี้เฉพาะที่เหมาะกับเนโกรก็คือหมาเนี่ยอาจจะกินช็อกโกแลตไม่ได้ไอ้นู่นไม่ได้ไอ้นี่ไม่ได้แล้วก็ให้จำกัดแค่วันละ1-2ชิ้นเท่านั้นนะครับนั้นในที่สุดเนโกรก็โด่งดังนะครับก็โด่งดังเนื่องจากว่าเขามีพฤติกรรมเหมือนมนุษย์เลยเขาเข้าใจวัฒนธรรมมนุษย์นะครับ แล้วก็มีการเล่นสมบทบาทกันทั้งแม่ค้าทั้งเนโกรทั้งนักเรียนทั้งครูก็รู้กันว่าอันนี้แหละคือสิ่งที่เขาจะทำที่เกิดขึ้นนะครับแต่ในสุดก็เนโกรก็โด่งดังนะแล้วก็มีคนมาสนใจเรียนรู้ว่าเออหมานี่มันสามารถเรียนรู้แล้วก็เข้าใจพฤติกรรมเชิงสัญลักษณ์ของมนุษย์ได้จริงๆนะไม่ต้องมีคนสอนเลยไม่มีคนมาบอกว่าเนโกรจงไปเอาใบไม้มาแล้วมาแลกอะไรเงี้ยแค่มาสังเกตการก็รู้ความหมายของการซื้อขายแลกเปลี่ยนของมนุษย์แล้วนะครับนี่ก็เป็นเรื่องง่ายๆที่ผมสะท้อนไปที่เมื่อกี้คุณหมอปัญญาพูดเรื่องวัฒนธรรมเนี่ยมันเกิดจากการเรียนรู
10: ้
8: แล้วก็การเรียนรู้นั้นรู้ได้จากทั้งสิ่งที่ทำให้เราเจ็บปวดและรู้ได้ทั้งสิ่งที่ทำให้เราสุขใจในการที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมนะก็นิทานเรื่องนี้น่าจะเหมาะเหม่งพอดีเลย
10: ตอนนี้ผมขอยืนยันความประทับใจนะที่หมอท่านเล่าต่อเนี่ยครับเพราะว่ามันเรื่องที่เข้าไปได้เป๊ะเลยครับ 500% หรือเป็นเรื่องเดียวกันอธิบายความรู้สึกที่เกิดขึ้นใน subconscious ในจิตใจคนเราเนี่ยเทียบกับหมาชื่อในโกรตัวเนี้ยครับเขาก็มีจิตใจของเขาเนี่ยแต่ในเชิงนั้นก็คือระดับของหมาเขาเองนะครับเขาก็แค่เรื่องการกินการกินกันอยู่ใช่ไหมที่ว่าการที่ไปกินขออย่างเดียวมันก็เป็นการเอาเปรียบมันเกินไปอย่างนั้นอย่าเลยเราไปคาบใบไม้มาเพื่อจะขอแลกเปลี่ยนนะครับด้วยความรู้สึกรักต่อแม่ค้าด้วยนะถ้าแม่ค้าเอ็นดูเจ้าหมาตัวนี้นะอย่างก็คือสิ่งที่กินขี้ควรจะทำต่อกันละกันถึงแม้จะไม่มีค่าเลยแม้กระทั่งสลึงเดียวของใบไม้ก็ตามแต่มันมีค่าในจิตใจของหมากับแม่ค้าผูกพันกันอย่างดีมากก็นั่นคือสิ่งที่ทำให้หมาเนี่ยมาคอยดูแลคุณแม่ค้าด้วยในบางเวลาที่เขาว่างนะเนี่ยผมเชื่อว่ากันนะ
8: ใช่
10: ประมาณบอกว่าจะต้อง
8: เดินสำรวจทั่วโรงเรียนเลย
10: จริงๆแล้วตอนเรียนมหาวิทยาลัยก็มีหมาตัวหนึ่งที่มหาวิทยาลัยที่ผมเรียนนะมันก็อยู่แต่เราไม่รู้ชื่อเพราะเรียนแพทย์เราไม่ได้ลงไปลึกกับหมาขนาดว่าไปใกล้ชิดกันขนาดนั้นนะแต่เพื่อนที่เขาเรียนอยู่คณะอื่นเช่นคณะมนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์เนี่ยก็จะสัมพันธ์ใกล้ชิดกับมันมากเลยอ่ะบางทีพาไปหน้าห้องเลคเชอร์ด้วยนะเขาเป็นสุขภาพมากเขาไม่ไปโวยวายอะไรเพื่อนไปนอนสงบอยู่หน้าประตูห้องเลคเชอร์เพื่อรอรับนักศึกษา 3-4 คนที่เขาสนิทด้วยตอนที่เชิญเสร็จแล้ว

0: ประเด็นที่จั่วหัวไว้คือการที่ทรัมป์เนี่ยไปประชุมครั้งนี้เขามีข้อสังเกตชัดเจนว่าเขาเอาพวก CEO ระดับท็อปของโลกเลยนะเช่นทิมคุกของ Apple นะอีลอนมัสก์แล้วก็เจนเซนหวงเนี่ยเอ็นวีดีอะไรพวกนี้นะไปก็เวลานั่งประชุมกันเนี่ยมีเรื่องมีมุมนึงที่ผมอยากจะเอามาเล่าสู่กันฟังนิดนึงคือว่าระหว่างทิมคุกซึ่งเป็นตัวแทนของ Apple กับอีลอนมัสก์ซึ่งเป็นตัวแทนของเทสลาอะไรเนี่ยนะมีผู้หญิงคนหนึ่งมันนั่งอยู
1: ่
0: อายุสัก50ประมาณ50ปีแล้วก็สงสัยเอ๊ะเธอคนนี้ทำไมมานั่งอยู่ตรงนี้ได้นะมันน่าจะเป็นอะไรมากกว่ามั้งน่าจะเป็นแจ็คมาอะไรเนี่ยผู้ที่ประสบความสำเร็จซีอีโออะไรเนี่ย
1: ที่ไหนได้
0: เอ๊ะไม่มีกลับกลายเป็นผู้หญิงที่คนไม่รู้จักแปลว่าเธอชื่อจินเวยเฟยนะฮะแล้วก็คนนี้เนี่ยตอนนี้เป็นสุภาพสตรีที่รวยที่สุดในประเทศจีนแล
1: ้
0: วแต่ว่าตอนที่เขาเป็นเด็กเนี่ยเนื่องจากแม่เสียชีวิตไปแล้วพ่อพิการก็ยากจนมากเลยนะก็เรียนได้ถึงแค่ชั้นมัธยมก็ไม่สามารถเรียนต่อได้ต้องออกจากงานแล้วก็ไปทำงานที่ย้ายไปที่กวางตุ้งไปจากหูหนามไปกวางตุ้งนะไปรับงานก็ทำงานเรื่องขัดกระจกนะอยู่ในสายงานอุตสาหกรรมอะไรทั้งหลายและไปมาเนี่ยเขาเกิดเห็นโอกาสอย่างดีมากเลยคือโอกาสที่จะทำธุรกิจใหญ่ขึ้นมาโดยที่เขาชวนญาติพี่น้องมารวมลงทุนกันเนี่ยเพราะตอนนั้นเนี่ยมีพวกหน้าจอ
1: มือถือ
0: นะเช่นโมโตโรล่านะโนเกียอะไรทั้งหลายเนี่ยแต่โมโตโรล่าเนี่ยทำให้สาวคนนี้สามารถซัพพลายได้เป็นร้อยล้านชิ้นเลยนะก็เลยรวยขึ้นมาเลยต่อมาไปมาก็มาถึงยุคของสตีฟจ็อบสตีฟจ็อบเนี่ยก็พิธีพิถันมากเธอคนนี้ก็เห็นโอกาสดีก็เอาทีมของเขาไปทำเวิร์กช็อปกับทาง Apple ตั้ง3เดือนในที่สุดก็สำเร็จแล้วก็ขายมาจนทุกวันนี้ตอนนี้ก็ยังทำต่อยนะจะทำเรื่องหุ่นยนต์แล้วทำไปชิ้นส่วนของหุ่นยนต์แล้วเทสลานี่ก็ต้องมีกระจกในรถอะไรทั้งหลายเนี่ยเธอกวาดเรียบเลยฮะเพราะกลายเป็นผู้หญิงที่รวยที่สุดจากคนที่จนมากๆและจบแค่มัธยมนะแต่ว่าเขาไปทำงานกลางวันนะแต่กลางคืนเขาเรียนหนังสือเอาจริงเอาจังมากเรียนบัญชีคอมพิวเตอร์อะไรทั้งหลายและในที่สุดเขาก้าวมาถึงขั้นนี้ได้ทิมคุกเคยพูดถึงไชน่าไว้ตอนที่สมัยทรัมป์ขึ้นมาครั้งแรกและทรัมป์โจมตีจีนมากเลยไงทิมคุกบอกว่าไอ้ที่ว่าจะไปเอางานจากของ Apple ที่ให้จีนทำงานอะเอามาให้อเมริกันทำอะมันเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรไหมเพราะว่าคนมันไม่เหมือนกันบอกคนจีนเนี่ยบอกอย่าไปดูถูกเขานะเขานี่เก่งจริงๆก็ทำได้จริงๆแต่อย่างที่สตีฟจ็อบต้องปณีตสูงมากเนี่ยเขาก็สามารถทำได้แล้วไม่ได้มีอยู่คนเดียวมีเยอะแยะหมดเลยเพราะเนี่ยมันก็ยังไงก็ต้องพึ่งจีนแต่ครั้งนี้ทรัมป์ก็เลยเอานักธุรกิจ CEO ทั้งหลายเนี่ยก็ต้องมาคุยกับจีนแล้วลักษณะเห็นไหมลักษณะของทรัมป์มาเที่ยวนี้ค่อนข้างจะงอเขานะไม่เห็นเป็นใหญ่โตอันธพาลตอนที่อยู่อเมริกาเลย
1: ว่าวันอายุผิดนะ
0: ฮะ
1: มาเป็นคำสั่งไม่ใช่งอ
0: คร
1: ับ งอต้องงอไปเลยนะไม่อยากทำเหมือนเดิม
0: ที่เมื่อกี้ผมพูดตอนที่มาปัญญาพูดในที่ว่าน่าจะให้รางวัลตุ๊กตาทองกับทรัมป์นะและสีจิ้นผิงก็ควรได้นะก็เจอกันเหมือนกับคนรักกันมากเลยไม่ได้เล่นทะเลาะอะไรกันมาทั้งที
1: ่
0: โอ้โหกีดขวางกันมากเลยทีนี้ที่ผมพูดถึงผู้หญิงคนนี้ก็เลยคิดว่าคนไทยน่าจะมีคนอย่างนี้บ้างนะเพราะว่าขณะนี้ประเทศไทยเซ็น MOU อะไรเนี่ยแล้วก็สนับสนุนการผลิตหุ่นยนต์นะให้บริษัทจีนเยอะแยะหมดเลยจะเข้ามาทำในประเทศไทยซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่เราจะได้เทคโนโลยีมานะแล้วก็ copy กันแล้วเจริญขึ้นนี่ถ้าเรามีคนอย่างสุภาพสตรีคนนี้นะสามารถเข้ามาซัพพลาย ให้เรื่องคุณ

0: ยนต์ได้เนี่ยประเทศไทยเรานี่ก็มีอะไรเป็นของตัวเองเหมือนกันเมื่อต้องซื้อข้างหมดเลยก็แย่เหมือนกันนะรวมไปถึงหุ่นยนต์ทางการแพทย์ด้วยนะครับ
1: ครับจำได้ไหมที่ผมเคยนำเรื่องที่อาจารย์ดร.อาร์มไปบรรยาย
2: ใช่ใช่
1: ที่โรงพยาบาลแล้วผมก็บรรยายประมาณค่อนยังไม่จบยังไม่จบขอเจ้าหน้าขออนุญาตจบตอนนี้เลยนะครับ
2: ว่
1: าการที่จีนเขาจะขยายเส้นทางการค้ามาทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเขาจะไม่นำมาขายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปนะเขาจะมาสร้างพาร์ทเนอร์ชิพมาร่วมเป็นพันธมิตรกับพวกเรานะครับถือหุ้นยอมถือหุ้นน้อยกว่าด้วยไม่ถึง 50% แล้วก็เอาเทคโนโลยีมาแล้วเราก็เอาคนเก่งของเราเอาเทคโนโลยีเรากับเขามาร่วมกันแล้วต่อยอดนะตรงนี้ก็จะได้เป็นชิ้นส่วนที่สินค้าที่เป็นกลางทางแล้วเราทำให้มันสำเร็จรูปขึ้นมาเพราะฉะนั้นด้วยวิธีนี้เนี่ยจีนก็จะไม่เสียมิตรสหายที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่จะได้พรรคพวกร่วมกันนะทำงานต่อไปนั่นเองนะครับอ่ะหัวปัญญายกมือ
2: คือที่คุณปรทัศน์พูดเนี่ยครับผมเห็นด้วยเลยนะเพราะว่าการที่จีนก็ใช้นโยบายแบบนี้มันเป็นคอนเซ็ปต์หรือเป็นวัฒนธรรมการครองตนของประเทศเขาแล้วไง
1: ครองตนและครองคน
2: ครองตนครองคนด้วยครับทั้งคู่นะครับประเทศเขาอยู่แล้วผมก็รู้ดีเพราะว่าตอนที่เป็นเด็กๆเนี่ยก็อยู่ในสังคมคนจีนนะแถวบ้านอ่ะเป็นซอยลึกเลยคนจีนทั้งซอยเลย
1: เอากับข้าวไปแจก
2: คนจีนประเภทที่ประเภทลูกครึ่งนะลูกครึ่งผสมกับคนไทยเงี้ยแต่งงานผู้หญิงไทยบ้างอะไรเงี้ยครับก็ว่ามีเรารู้ดีมองเห็นชัดเลยว่าเขามีวัฒนธรรมแบบสไตล์เนี้ยก็จะสอนลูกว่าถ้าจะสร้างเนื้อสร้างตัวเนี่ยจะต้องทำอดทนอดกลั้นอดออมถ้าจะเป็นคนที่ดีขึ้นเมื่อเป็นผู้ใหญ่แล้วจะต้องทำสิ่งที่มีคุณค่าตัวเองก็คือขยันซื่อสัตย์กตัญญูเห็นนะครับว่าแต่นโยบายเนี่ยไม่ค่อยเปลี่ยนนะแต่เราพี่หลานจะมองยังไงให้ว่าพอเป็นภาษาไทยเราเนี่ยเป็นคำว่าอะไรแต่ที่เขามองก็เป็นคำว่าอดทนอดกลั้นอดออมขยันซื่อสัตย์กตัญญูครับ
1: โอเค
0: เนี่ยครับคนจีนก็มีสิ่งเหล่านี้แล้วก็ตัวอย่างของคุณโจชุนเฟยคนนี้นะตอนอายุ15เนี่ยแทบจะไม่มีอะไรกินพออายุ50เป็นมหาเศรษฐีเลยผมก็อยากให้คนไทยของเราเนี่ยที่แบบว่าอาจจะลำบากอยู่นะชีวิตลำบากมากๆตอนเด็กเนี่ยก็มีกำลังใจที่จะต่อสู้ขึ้นมาพลิกสถานการณ์ได้แต่ต้องสู้จริงๆนะเขาทำงานทั้งวันทั้งคืนใจสู้มากเลยแล้วไปทำเวิร์กช็อปกับแอปเปิลทั้ง3เดือนนะโดยที่ไม่ได้อะไรนี่ไปลุยกันจนกระทั่งได้สิทธิ์ที่จะผลิตจอหน้าจอให้เรามาใช้กันนะถ้าคนไทยเราเป็นอย่างนี้นี่นะก็เราไม่ต้องกลัวไอ้ GDP ต้องขึ้นแน่นะ
1: ครับต้องการคนเอาจริงครับเอาละครับผมว่าไปฟังคุณหมอเจริญยศสักหน่อยเหลือเวลาในช่วงนี้ยัง
2: ได้เลยครับพอดี
1: หมอเจริญยศก็มีเรื่องราวน่าสนใจแล้วก็เชื่อมโยงถึงคุณหมอปัญญาด้วยแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรยังไม่บอกฟังครับ
3: สวัสดีครับพี่หมอมยทัศน์พี่หมอสมศักดิ์พี่หมอปัญญาพี่สมจริงและท่านผู้ฟังในบ้านทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของ5นาทีกับหมอจริยศครับณขณะนี้ผมเดาว่าพวกพี่ๆและท่านผู้ฟังทางบ้านกำลังนั่งอยู่ใช่ไหมครับไม่ว่าจะนั่งที่บ้านนั่งในรถหรือนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์วันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องของอวัยวะสำคัญที่มารองรับการนั่งของทุกท่านนั่นก็คือก้นครับความลับของอายุยืนวันนี้เนี่ยมันอยู่ที่ก้นครับผมเราเสียตังค์กันไปมากมายนะฮะการทำแลบจีโนมเมตาโบลิกอะไรต่อมีอะไรนะฮะแต่เราลืมไปอย่างหนึ่งสิ่งที่ง่ายที่สุดเลยที่จะบอกได้ว่าเราจะมีอายุยืนหรือเปล่าเราจะเก็บเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นนุ่นเป็นนี่ในอนาคตหรือเปล่าอยู่ที่ก้นของเรานี่แหละครับเวลาเข้าจิมเนี่ยเราจะเห็นพวกหนุ่มๆสาวๆนี่ยกเวทกันเพิ่มซิกแพคเพิ่มไหลเพิ่มกล้ามเนื้ออกแต่ก็มีหลายๆคนนะฮะที่เริ่มที่จะทำการออกกำลังกายในช่วงล่างกันมากขึ้นนะครับคนที่กล้ามฟูๆไหลกว้างๆซิกแพคชัดๆค่านิยมความงามท่อนบนเนี่ยมีมูลค่ามหาศาลนะครับในวันนี้คนเสียตังค์เสียทองเพื่อจะทำให้ตัวเองดูดีแ ิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านการชะลอวัยและแพทย์โรคหัวใจกำลังบอกพวกเราว่าภาพเหล่านั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่เปลือกเป็นสิ่งที่ลวงตาเพราะว่าอาวุธลับทางสรีระที่แท้จริงเนี่ยโดยเฉพาะในผู้ชายนะครับที่สามารถจะต่อต้านความแก่ชราและโรคหัวใจวายเฉียบพลันได้ไม่ได้อยู่ที่ซิกแพคหรือหน้าอกแต่มันอยู่ที่กล้ามเนื้อก้นหรือที่เราเรียกว่ากลูตัสแม็กซิมัสกล้ามเนื้อที่ทรงพลังแล้วก็ใหญ่ที่สุดในร่างกายมนุษย์ก็คือกลูเตียสแม็กซิมัสหรือกล้ามเนื้อก้นนี่แหละครับจริงๆแล้วเนี่ยมันรวมไปถึงกล้ามเนื้อสะโพกและกล้ามเนื้อท่อนบนของขานะฮะและความจริงทางเมตาบอลิซึมอีกอันหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ก็คือกล้ามเนื้อส่วนนี้เนี่ยคือส่วนที่สำคัญที่สุดของร่างกายเราเป็นทั้งเก็บขยะก็คือน้ำตาลที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายเมื่อไหร่ที่น้ำตาลถูกเก็บไม่ดีเนี่ยมันก็จะไปที่ในสิ่งที่มันไม่ควรไปเช่นที่พุงที่แก้มที่คางกล้ามเนื้อก้นกับกล้ามเนื้อต้นขาของเราเนี่ยจะกินพื้นที่ไปถึง 40% ของมวลกล้ามเนื้อทั้งหมดนะฮะเมื่อไหร่ที่คุณปล่อยให้มันฝ่อรีบนะฮะคุณก็มีโอกาสที่จะทำลายตัวที่กักเก็บพลังงานและใช้พลังงานนั่นก็คือการใช้น้ำตาลโดยกระบวนการทางอินซูลินเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้อฝ่อในส่วนนี้เนี่ยมีโอกาสที่เป็นเบาหวานประเภทที่2ได้ง่ายขึ้นมีโอกาสที่เป็นโรคอ้วนได้ง่ายขึ้นมีโอกาสเกิดการอักเสบภายในหลอดเลือดได้ง่ายขึ้นอายุชีวภาพของหัวใจเนี่ยขึ้นกับสิ่งแวดล้อมทางชีวเคมีที่เราสร้างขึ้นกล้ามเนื้อก้นเนี่ยมันจะช่วยเผาผลาญน้ำตาลในเลือดอย่างต่อเนื่องลดการอักเสบที่ทำให้หลอดเลือดแข็งตัวก่อนในวัยอันควรได้ไลฟ์สไตล์ของคนเมืองที่นั่งทั้งวันก็กำลังทำให้เครื่องยนต์ตัวนี้มันฝ่อรีบลงไปในทางชีวกลศาสตร์เมื่อไหร่ที่กล้ามเนื้อก้นและช่วงขามันเริ่มฝ่อลงไปเราก็จะเกิดอาการปวดหลังเรื้อรังเกิดการทรงตัวที่ผิดปกติตอนที่เราอายุมากขึ้นรวมไปถึงเรื่องของความเสื่อมทางเมตาบอลิซึมก่อให้เกิดปัญหาของเบาหวานได้ข้อมูลทางระบาดวิทยาเนี่ยระบุว่าผู้ชายที่สามารถรักษามวลกล้ามเนื้อท่อนล่างได้มากที่สุดมีอัตราการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุลดลงถึง 22% การฝึกเวทเทรนนิ่งที่เน้นช่วงล่างสามารถย้อนอายุเซลล์ได้ถึง4ปีเมื่อพูดถึงนักวิ่งปอดเหล็กแล้วต้องนึกถึงคนเคนยาใช่ไหมฮะมันมีงานระบาดวิทยาในเมืองไนโรบีประเทศเคนยาเขาพบว่าชนชั้นกลางในไนโรบีกำลังเผชิญภาวะของ NCD หรือว่าโรคไม่ติดเชื้อเรื้อรังอย่างหนักนะฮะตอนนี้เป็นกันเยอะวิถีชีวิตที่ทำให้เปลี่ยนจากการทำการเกษตรที่ต้องขยับตัวตลอดเวลามาเป็นการนั่งแช่ในรถที่ติดหนึบนั่งโต๊ะทั้งวันทำให้ผู้ชายเคนยาในวัย40ปีขึ้นไปเนี่ยเสียชีวิตก่อนวัยเนื่องจากโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงพวกที่วิ่งมาราธอนช่วยเรื่องคาร์ดิโอได้แต่ยังไม่สามารถที่จะรักษามวลกล้ามเนื้อชนิดกระตุกหรือที่เรียกว่า fast twitch ที่ก้นและขาหลังได้ในไนโรบีเองเนี่ยเขาก็เริ่มปรับเปลี่ยนโปรแกรมนะฮะให้ผู้ชายเปลี่ยนมาเล่นท่าพวกสควอตหรือว่าเดดลิฟต์นะฮะแค่เปลี่ยนท่าในการออกกำลังกายเป็นการลงทุนที่ง่ายๆและเป็นการแก้ปัญหาทางสาธารณสุขที่คุ้มค่าที่สุดในการแก้ปัญหาโรคเรื้อรังเห็นไหมฮะสิ่งเล็กๆน้อยๆแค่เรื่องก้นมันก็สามารถที่จะช่วยเหลือทั้งตัวเราเองและสังคมได้อย่างไรก็ตามนะฮะข้อมูลทางระบาดวิทยาตอนนี้ก็อยู่ที่ตัวของผู้ชายนะฮะในกลุ่มของผู้หญิงเนี่ยยังไม่มีสถิติที่จะมายืนยันในเรื่องนี้ทั้งเรื่องของสุขภาพของเราเรื่องเล็กน้อยขอให้ใส่ใจทางสังคมก็เช่นเดียวกันนะฮะเคารพกฎจราจรเมื่อเห็นเส้นสีเหลืองทะแยงไปทะแยงมาก็อย่าไปทับเส้นนั้นไม่อย่างนั้นจะมีโศกนาฏกรรมเหมือนกับที่เราเห็นอยู่ขอแสดงความเสียใจกับญาติพี่น้องของผู้คนที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้นในความประมาทของทุกฝ่ายขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกท่านนะครับขอสติและปัญญาจงมีแก่ทุกท่านเช่นเดียวกัน
1: คุณหมอจะยศพูด2ประเด็นนะอันที่1เรื่องกลูเตียสเดี๋ยวคุณหมอปัญญาจะมาต่อในช่วงที่2เนาะอีกเรื่องนึงก็คือว่าเรื่องวินัยนะเรื่องวินัย
2: วินัยจราจร
1: วินัยจราจรวินัยหลายเรื่องเลยวินัยในการใช้ชีวิตครองตนครองคนวินัยในการดูแลสุขภาพตัวเองหลายอย่างนะครับซึ่งทางหมอสมศักดิ์ก็พูดถึงวินัยของคุณคนจีนผู้หญิงคนนั้นแหละที่เขามีวินัยในตัวเองจนในสุดก็ประสบความสำเร็จรวยที่สุดในประเทศจีนเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับกลับมาเปิดช่วงที่2มาคุยกันต่อครับ
4: สุขภาพดีกับ3หมออารมณ์ดีโดยนายแพทย์มยทัศน์สามเสนนายแพทย์ปัญญาไข่มุกและนายแพทย์สมศักดิ์วัฒนศรี
5: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: สุขภาพดีกับ3หมออารมณ์ดีโดยนายแพทย์มยทัศน์สามเสนนายแพทย์ปัญญาไข่มุกและนายแพทย์สมศักดิ์วัฒนศรี
1: กลับมาในช่วงที่2มาเฉลยกันต่อครับว่าในใจคุณหมอปัญญาคุณหมอสมศักดิ์คิดยังไงกับสิ่งที่หมอจะยศพูดถึงนะครับก็มี2ประเด็นเช่นหมอปัญญาก่อนเลยครับ
2: ครับคุณหมอยศพูดได้ดีมากนะครับเกี่ยวกับระบบของการไหลเวียนโลหิตนะครับการใช้พลังงานต่างๆโดยที่อินซูลินฮอร์โมนในร่างกายก็จะเบาเรื่องเกี่ยวกับเบาหวานประเภทที่2นะครับ
1: อัน
2: นี้ก็ตัวสำคัญมากที่ไม่มีใครพูดถึงบ่อยนักนะครับแต่ผมได้ฟังแล้วผมที่ประทับใจทีเดียวว่ามันมีก้านเนื้อมัดใหญ่ๆร่างกาย 2-3 มัดที่ถูกกำหนดให้เป็นจุดที่เป็นตัวที่ทำให้เกิดการไหลเวียนดีของเลือดเรานะจะได้ไม่มีการสะสมมากของสารบางอย่างเช่นน้ำตาลเช่นไขมันตัวอย่างนะครับการบริหารการเลือดเหล่านี้ให้มากขึ้นตามความเหมาะสมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยธรรมชาติก็บอกไปแล้วให้ทำใช้การเนื้อ 2-3 มัดนี้แหละแต่เราดันไม่ใช้ไงเป็นตัวแบบสมัยใหม่เ
1: นื้อนิ่ง
2: ใหญ่เนื้อนิ่งนั่งอย่างเดียวขึ้นมาประชุมนิเทศเป็นผู้บริหารนะตั้งแต่ประชุมตั้งแต่เช้าบ้างเย็นเปลี่ยนเป็นช็อตที่สองอะไรเงี้ยนะครับก็นั่งทั้งวันนะครับอันนี้ก็สำคัญมากเลยอันนี้คือสิ่งที่ผมเชื่อว่าท่านฟังครับถ้าท่านมีโอกาสจะนั่งทั้งวันประชุมเช้าบ้างบ่ายก็อีกประชุมนึงเปลี่ยนห้องประชุมไปเงี้ยกรุณาฝึกที่ผมพูดถึงวันนี้กับหมอเจียวพูดถึงก็คือสควอทแต่เดี๋ยวก่อนนะครับ30-40 ปีที่แล้วครับสควอทก็ดังมาแล้วนะดังมาแล้วนะครับจะใช้ชื่อไทยแบบยังไงก็จะเรียกยังไงก็ตามแต่เลยนะแต่ก็คือสควอทแต่ใช้ในการทำโทษนักเรียนทางด้านของสาขาวิชาบางสาขาวิชาที่ต้องมีระเบียบวินัยอันนี้เราขอไม่ได้ชื
1: ่อสควอทจำ
2: สควอทจำใช่ครับเรื่องเดียวกันเลยครับสควอทจำใช้ทำโทษเวลาทำผิดทำถูกทำไม่ถูกต้องอะไรก็300ครั้ง
1: หลายต้องติด
2: แต่ก็ทำแบบให้ถูกต้องคือว่าเวลากระโดดลงไปถึงพื้นนะครับเขาลงถึงพื้นเลยเหมือนนั่งยองครับเหมือนนั่งยองเป๊ะเลยซึ่งทำให้เข่าเนี่ยมีการงอแยะเกินไปแยะกว่า90องศาแยะมากๆครับซึ่งทำให้พวกเขาคนในวัยขนาดนั้นนะครับเพียงแค่อายุ40กว่าปีจบการศึกษาของสถาบันเหล่านี้แล้วเนี่ยมาหาหมอเรื่องกระดูกเข่าเป็นปัญหามากมายเราก็ทำการศึกษาวิจัยก็ท่านรู้ว่าในเมืองไทยนะในไทย อ๋อไอ้ท่านี้แหละไอ้ท่านี้ไอ้สควอตจำที่หมอท่านพูดอย่างนี้แหละครับอันนี้ก็คือสควอตอ่ะมันทำแย่ไปตรงที่มุมองศาของเข่าพยายามให้มีนั่งกระโดดตรงท่านนั่งยองถึงพื้นถือว่าทำถูกต้องถ้าไม่ถึงพื้นผู้บริหารหรือหัวหน้าก็จะเล่นงานเอาว่าไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องไม่นับด้วยตามร้อยครั้งเราก็เลยขอรณรงค์ให้หยุดทำครับแบบนี้เราก็รณรงค์จนท่านได้ผลจริงด้วยหยุดการใช้สควอตจำในโรงเรียนเหล่านี้ไป20กว่าปีจนท่านปัจจุบันนี้เราเสนอสควอตจำแบบใหม่นะครับแบบหมอกระดูกเป็นเวอร์ชัน2คือทำสควอตจำได้ครับแต่ว่าตอนลงให้เข่างอไม่เกิน90องศาเท่านั้นก็ไม่เกิน90องศาที่หัวเข่าเท่านั้นไม่ให้ลงต่ำกว่านั้นเพราะว่ากระดูกเข่าจะได้ไม่ถูกบดขยี้กันมากเกินไปจนทั้งสึกหรอมากถ้าเป็นคนสูงวัยใช้วิธีการ sit and stand ใช้เก้าอี้เป็นตัวหลักเป็นตัวควบคุมถ้านั่งโรงพยาบาลมองเข่าถึง90องศาคือนั่งทับเก้าอี้นั่นแหละ
8: จบ
2: พอแล้วแล้วก็ลุกขึ้นยืน stand แล้วก็ sit ก็นั่งเก้าอี้แล้วก็ standนะครับ
8: ตัวที
2: ่ตั้งประมาณสัก12คนแก่นะครับ12
8: ครั้ง
2: 12ครั้งต่อ1ยกก่อน1เซตนะครับอันนี้ก็สิ่งที่ควรจะทำวันนี้ก็เช้าบ่าย2 2ครบพอครับคนสูงวัยนะฮะนึกได้ก็ตอนที่ค่ำๆไปแล้วนั่งดูทีวีดูละครก็เอาอีกสักทีนึงตอนโฆษณาเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะดีเพราะว่าการทำแบบนี้เข่ามีเงื่อนไขอย่างเดียวคือขอให้เข่าอย่างอเกิน90องศาท่านฟังที่ฟังอยู่กันนะบรรดาจับประเด็นนี้ให้ได้นะครับแต่จะนั่งเก้าอี้แล้วยืนนั่งเก้าอี้แล้วยืนก็ตามแต่หรือทำแบบสควอตแบบทุกหลานอายุ40 50ปีก็สควอตจำนะครับแต่ว่าห้ามเข่าลงเกิน90องศานะหลานฟังหมอพูดถ้าเข้าใจนะจ๊ะมีอีกอันนึงครับที่เป็นคู่แฝดกับสควอตจำที่เราที่หมอไม่ได้พูดถึงนะอันนี้คือกล้ามเนื้อของน่องกล้ามเนื้อน่องนี่เอเซ็กของการบ้านก็คือกล้ามเนื้อโซเลียสนะครับนะถึงชัดก็จะชุดในแอบแฝงหลังน่องแต่ถ้าเราคำที่น้องจับที่น้องจะถือว่าท่านจับได้สองมัดมัดแรกก็คือแกสต็อกที่มีนอกสุดที่ขับในมัดบนร่มเลยนะครับแต่ข้างในมันแฝงไปด้วยกล้ามเนื้อโซเลียสมัดเนี่ย
8: โซเลียส
2: ใช่ครับการมัดนี้นะครับคือตัวที่ใช้ช่วยการสะสมการปั๊มเปรียบเสมือนปั๊มที่สองของหัวใจช่วยปั๊มเลือดจากขาทั้งหมดเลยครับเท้าข้อเท้าน้องแต่เนี้ยปั๊มคืนกลับไปให้ถึงระดับของท้องเพื่อจะเข้าสู่ระบบหัวใจมันจะช่วยคือการปั๊มเลือดอีกอันนึงที่ช่วยให้ร่างกายเราเนี่ยพัฒนาการเรื่องหัวใจและหลอดเลือดได้ดีขึ้นทำงานร่วมกับจักรกูเตียสแม็กซิมัสที่หมอที่นั่นพูดถึงครับแท่งก้นก็จะเป็นตัวที่สำคัญมากบวกกับคู่แฝดรุ่นน้องก็คือโซเลสปั๊มโซเลสปั๊มทำโดยท่านนั่งเก้าอี้ครับท่านสั่งครับแต่การเมื่อกี้แต่ว่าอันนี้นั่งเลยนะนั่งเลยนั่งเก้าอี้แล้วก็กระดกข้อเท้าขึ้นจากพื้นทั้งคู่ทำพร้อมกันจนสุดค้างไว้ตั้ง 1-5 ในใจ 1-2-3-4-5 แล้วก็ปล่อยลงถือเป็น1ครั้ง12ครั้งต่อเซตเช่นเดียวกันกับทำสควอต
8: เย็น
2: ตามเดียวกันทำคู่กันนี่แหละครับทั้งคู่เนี่ยจะช่วยทำให้ระบบการไหลเวียนโลหิตของท่านดีขึ้นการไหลเวียนดีมีผลทำให้การใช้ฮอร์โมนในร่างกายมันดีขึ้นตามไปด้วยแล้วยิ่งคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยทำแค่นี้คุณหมอเบาหวานก็ไม่ห้ามครับผมเข้าใจดีเพราะเคยปรึกษาหรือคุณหมอเบาหวานแล้วว่าโอเคจะทำแค่สองท่านี้อย่างพิธาหมอ
8: ช่วยได้เยอะเลย
2: ช่วยได้เยอะมากครับอันนี้สิ่งที่ผมคิดว่าทำได้อย่างดีแล้วก็เราพิจารณาดูนะครับ
8: ครับหมอสมศักดิ์จะเสริมเลยนะ
0: ที่หมอจิรยศพูดถึงตัวอย่างในไนจีเรียใช่ไหมเป็นสิ่งเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยนะที่ว่าจากการที่เคยเดินออกกำลังอะไรมากๆกลายเป็นมานั่งอยู่เพราะความเจริญหรือ civilization หรือการพัฒนาอะไรของเขาเนี่ยนะทำให้เป็นอย่างนี้แล้วบวกกับว่า เดี๋ยวนี้มันมีอะไรให้ดูผ่านจอทั้งนั้นเลยนะอะไรก็จอก็นั่งอยู่ได้เลยสมัยก่อนแค่วิทยุโทรทัศน์เนาะแต่ตอนนี้มันโอ้โหมีจอตลอดเวลาเลยว่ามันจะมีผลกระทบขนาดนั้นและข้อมูลการเสียชีวิตของคนไทยเนี่ย70กว่าเปอร์เซ็นต์นะมาจากโรคNCD คือโรคไม่ติดเชื้อนะแต่ก่อนนี้โรคติดต่อมันเป็นต้นเหตุการเสียชีวิตแต่เดี๋ยวนี้กลับกลายเป็นโรคไม่ติดต่อโรคเรื้อรังหลายๆก็เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของคนจริงๆนะไอ้ตอนอายุเยอะนะคุณหมอปัญญาใช่ไหมพออายุเท่าไหร่กล้ามเนื้อมันจะสลายนะใช่ไหม40กว่าขึ้นไป50กว่า
8: 10ก็เริ่มแล้ว
0: ใช่ไหมแล้วก็บวกกับการนั่งเฉยๆเนี่ยไปกันใหญ่เลยตอนที่คนเกษียณนี่นะพอเกษียณปั๊บเนี่ย ก็ไม่มีอะไรทำและดูก็จอเฉยๆแล้วนั่งตลอดเลยเสร็จหมดทุกคนเลยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณหมอปัญญาแนะนำเรื่องของการออกกำลังเนี่ยผมว่าเป็นหัวใจนะดีกว่ายาดีกว่าวัคซีนอะไรอีกมากมายเลยครับ
2: ต้องมีคนถามพอจะเป็นนิดเดียวครับเพื่อไม่กินเวลาคุณแป้นมากเกินไปนะคุณก็ถามว่าเอ๊ะถ้างั้นสุภาพสตรีน้องพุทธไทยนะครับสะโพกใหญ่ผู้ชายจริงไหม
1: น่าจะดีนะน่าจะด
2: ีวัดด้วยเส้นรอบวงของสะโพกนู้นใหญ่ผู้ชายแน่เลยงั้นแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยมีก้อนเนื้อโซเดียมทำให้ก้นเนี่ยแข็งแรงผู้ชายสิผู้หญิงไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับแต่ผู้หญิงเนี่ยก็ไม่ได้กล้ามเนื้อสะโพกรีบนะเพราะท่าเดินผู้หญิงครับมีการสะบัดก้นปั๊บแต่เพราะว่ากระดูกเพลวิสกระดูกเชิงกรานมันใหญ่กว่าผู้ชายก็เลยมีการสะบัดการสะบัดตอนนี้ครับไปมีผลต่อกล้ามเนื้อกลูเตียสแม็กซิมัสบ้างนิดหน่อยทำให้ได้ฝึกบริหารตลอดทั้งการเดินท่าแต่ที่สวยงามโดนผมแดงของผู้หญิงนะครับมันเป็นท่าที่ทำให้กล้ามเนื้อบัดเนี้ยมันไม่รีบเกินไปแต่ว่าการที่ใหญ่เรื่องใหญ่เพราะไขมันร่วมด้วยนะท่านผู้ฟังผู้ชายไม่มีไขมันมากหรอกสะโพกเนี่ยเพราะว่าฮอร์โมนเพศชายไม่ชี้ไขมันมาที่สะโพกเลย
1: ไม่ได้สั่งว่า
2: จับที่แล้วท่านใหญ่ๆก็คือกล้ามเนื้อข้างหน้ากลูเตียสแม็กซิมัสแต่ผู้หญิงเนี่ยท่านจะถูกฮอร์โมนเพศหญิงมันถูกชี้ไขมันให้มาเกาะที่สะโพกมากขึ้นก็เป็นเพศหญิงนะครับก็เป็นลักษณะแบบนั้นนะครับขอโทษคือครับคนที่มาขัดขวางเวลานะต่อศูนย์แป้นได้เลยนะคุณหมอครับ
1: ครับตอนจะไปถึงคุณแป้นอ๋อเดี๋ยวผมไปสรุปที่คุณแป้นก็ได้คุณพูดแป้นพูดถึงเหมือนกันครับ5นาทีจากไทม์เบิร์ดครับคุณแป้นครับจะรับฟังครับ
9: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการสามหมออารมณ์ดีทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้นี่ข่าวใหญ่ทั่วโลกก็คงจะไม่พ้นข่าวที่คุณหมอมยทัศน์จั่วหัวไว้ก็คือเรื่องของทรัมป์ซึ่งเป็นคนที่ชอบปั่นกระแสอย่างมากเลยนะคะข่าวที่ทรัมป์เยือนจีนอย่างเป็นทางการก็คงจะเป็นข่าวท็อปฮิตอันดับหนึ่งของโลกอยู่ตอนนี้คือข่าวนี้มันออกมาท่ามกลางความงุนงงของทุกฝ่ายทั่วโลกว่าทรัมป์เนี่ยแกจะเป็นโรคดิเมนเชียหรืออัลไซเมอร์หรือไบโพล่ากันแน่เพราะทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะข่าวทางร้ายกับจีนเนี่ยมันก็จะออกมาจากปากทรัมป์เองทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องขึ้นภาษีกับจีนหรือเรื่องการที่อเมริกาเข้าข้างไต้หวันอย่างเปิดเผยนั้นการไปเยือนจีนครั้งนี้นอกจากจะทำให้คนยิ่งเพิ่มความมั่นใจเรื่องสุขภาพกายและก็สุขภาพจิตของทรัมป์แล้วว่ามันไม่ค่อยปกติก็ยังทำให้พวกที่ฝักใฝ่ทรัมป์อย่างไต้หวันหรือยูเครนเนี่ยเริ่มจะร้อนๆหนาวๆแล้วเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยูเครนที่ทรัมป์เคยคุยว่าสามารถจะเจรจากับปูตินได้โอ้ยยกหูคุยกันได้เมื่อไหร่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ปรากฏว่ายูเครนก็เริ่มโดนรัสเซียกลับมาถล่มอย่างหนักอีกแล้วนะคะดังนั้นข่าวของทรัมป์ในออสเตรเลียคนก็เลยไม่ค่อยสนใจกันแล้วเพราะว่าไอ้สงครามตะวันออกกลางที่ทรัมป์ก่อขึ้นมาเนี่ยผลกระทบเรื่องน้ำมันมันก็ไม่ได้ทำให้คนออสซี่เดือดร้อนแล้วตอนนี้เพราะว่านโยบายรัฐบาลเนี่ยเขามีนโยบายเพิ่มปริมาณน้ำมันสำรองแล้วก็ลดภาษี excise tax ของน้ำมันก็เลยทำให้ราคาน้ำมันกลับเข้าสู่สภาวะปกติคนก็เลยใช้ชีวิตอย่างปกติได้ส่วนข่าวเรื่องที่สองซึ่งเป็นข่าวที่แตกตื่นตกใจกันเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาก็คือข่าวเรื่องฮันเช่าไวรัสก็กลับเป็นข่าวที่มาอยู่ในความสนใจอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าคนออสซี่ที่อยู่บนเรือครูซเนี่ยกลับมาออสเตรเลียแล้วในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของเรื่องก็คือเมื่อ2สัปดาห์ก่อนจะมีข่าวเรื่องที่คนติดไวรัสฮันเช่าไวรัสบนเรือMV Honduras ของกรีซเนี่ยนะคะก็ทำให้คนแตกตื่นตกใจกันไปทั่วโลกเลยโดยเฉพาะข่าวที่มีหลายคนที่อยู่บนเรือเนี่ยได้ขึ้นเรือไปก่อนหน้าที่ข่าวเรื่องการแพร่กระจายมันจะออกมาด้วยนะคะตัวเลขก็คือคนที่เสียชีวิตบนจากการที่ติดไวรัสบนเรือเนี่ยมี3คนนะคะ2คนเป็นเนเธอร์แลนด์แล้วก็1คนเป็นเยอรมันแล้วก็มีคนติดเชื้ออีก5คนและยังมีคนที่ขึ้นจากเรือไปที่เมืองซานต้าเฮเลนาก่อนที่ข่าวเรื่องนี้มันจะแพร่ออกมาเนี่ยอีก40คนรวมทั้งมีคนออสซี่ที่ขึ้นไปตอนนั้นด้วย1คนทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ระดมตามกันให้เจ้าละหวั่นเลยว่าพวกนี้ไปอยู่ที่ไหนกันบ้างนะคะ แล้วคนบนเรือทั้งหมดเนี่ยมีผู้โดยสารอยู่147คนมีลูกเรือมาอีกจาก23ประเทศก็คือสรุปแล้วก็คือประมาณ150กว่าคนแหละนะคะที่อยู่บนเรือตอนนี้เนี่ยเรือก็ได้เทียบท่าจุดหมายปลายทางที่ Canary Island เรียบร้อยแล้วแล้วคนบนเรือตอนนี้ก็ทยอยกันกลับไปประเทศตัวเองแล้วสำหรับผู้โดยสารที่มาจากออสเตรเลียตอนนี้ก็เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก็มีข่าวว่ามีผู้โดยสาร5คนนะคะ5คนเดินทางมาถึงฐานทัพกองทัพอากาศ RAAF ของเพิร์ธที่ของออสเตรเลียที่เพิร์ธแล้วโดยเครื่องบินที่รัฐบาลให้เงินสนับสนุนนะคะในการเช่าเหมาลำชาร์เตอร์ไฟลท์มาเลยก็มีคนถือสัญชาติออสเตรเลีย4คนนะคะแล้วก็เป็นคนนิวซีแลนด์ซึ่งมี PR หรือ Permanent Resident ในออสเตรเลียอีก1คนจากการตรวจเบื้องต้นเนี่ยก็ไม่มีสัญญาณว่าใน5คนนี้มีใครติดเชื้อไวรัสนะคะโดย3คนเนี่ยจะต้องถูกส่งกลับไปที่บ้านก็คือที่รัฐนิวเซาท์เวลส์ซะอีก2คนมาจากรัฐควีนส์แลนด์ก็จะต้องส่งกลับไปหลังจากที่ผ่านกระบวนการควอรันทีนของออสเตรเลียแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยทั้งหมดจะอยู่ในเขตควอรันทีนที่บูสบรุคเซ็นเตอร์ของ National Resilience ที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเพิร์ธนะคะใกล้ๆกับ RAAF คือฐานทัพอากาศของออสเตรเลียแหละก็จะอยู่ที่นั่น3สัปดาห์ซึ่งจริงแล้วเนี่ยมันเป็นระยะเวลาที่มันสั้นกว่าช่วงที่ฟักตัวของฮันเทอร์ไวรัสซึ่ง WHO องค์การอนามัยโลกเนี่ยกำหนดไว้ว่าต้องเป็น42วันแต่ทางรัฐมนตรีสาธารณสุขของออสเตรเลียก็บอกว่าจะขอคำแนะนำจาก Chief Health Officers อีกทีว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปหลังจาก3สัปดาห์ผ่านไปแล้วนะคะโดยที่ยังไงก็ตามรัฐบาลเขาออกมาให้ข่าวว่ารัฐบาลเนี่ยรับผิดชอบเรื่องที่จะต้องทำให้ชุมชนออสซี่ทั้งหมดเนี่ยปลอดภัยแต่ขณะเดียวกันก็จะรับผิดชอบต่อผู้โดยสารที่กลับมาให้ปลอดภัยจากความเสี่ยงทั้งหลายทั้งปวงด้วยแหละนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ประกาศว่าการแพร่กระจายของไวรัสเนี่ยมันยังอยู่ในระดับต่ำนะแล้วก็ตัวนี้มันไม่ใช่ไวรัสตัวใหม่มันมีอยู่แล้วแหละอยู่ในหลายส่วนของโลกตอนนี้รัฐบาลออสเตรเลียก็ส่งคำเตือนไปที่รัฐบาลอาร์เจนตินาบอกว่าที่ประเทศนั้นมีการระบาดจนส่วนใหญ่เกิดขึ้นในประเทศนั้นก็ออกคำเตือนและคำแนะนำไปที่รัฐบาลประเทศอาร์เจนตินาด้วยก็หวังว่าทุกท่านคงจะรักษาตัวให้รอดปลอดภัยนะคะแล้วก็มีความสุขอย่าได้เครียดกับอะไรมากถึงแม้ว่าตอนนี้ข่าวเรื่องรถไฟชนกับรถบัสในประเทศไทยจะดังไปทั่วโลกแต่ก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยทำใจให้สบายนะคะอะไรจะเกิดมันก็คงต้องเกิดและอีกอย่างนึงก็คือว่าเรื่องของโลกเนี่ยนะคะอะไรมันจะเป็นไปเนี่ยก็อย่าไปอินกับมันมากแล้วทำให้เรามีความทุกข์ทั้งทุกกายทุกใจโดยเฉพาะท่านสวทั้งหลายก็ขอให้รักษาสุขภาพกายสุขภาพใจนะคะให้ดีด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับ คุณแป้นก็พูดถึงหลายๆเรื่องในออสเตรเลียนะครับซึ่งก็ยังไม่ค่อยน่าห่วงอะไรแต่ผมที่ห่วงนี่คือประโยคสุดท้ายเนี่ยเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยนะครับผมทำงานเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพมาในโรงพยาบาลมาค่อนข้างเยอะเราก็มีทฤษฎีอันหนึ่งเราเรียกว่า Swiss cheese model Swiss cheese model คือชีสหรือเนยแข็งของประเทศสวิสเนี่ยมันเป็นรูพรุนๆนะเกิดจากกระบวนการผลิตเขาอะแล้วถ้าเราตัดเนยแข็งเนี่ยไอ้รูเนี่ยมันจะลดเลี้ยวไปมาใช่ไหมมันตัดไปหลายๆชิ้นหลายๆชิ้นแล้วมาเรียงต่อกันเนี่ยปรากฏว่ารูมันไม่ค่อยตรงกันหรอกรูมันไม่ค่อยตรงกันหรอกเขาก็เอาเรื่องสวิสชีสโมเดลเนี่ยเปรียบเทียบกับการทำงานที่อาจจะมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนแล้วสามารถดักจับได้นะดักจับได้ก็คือแผ่นสวิสชีสหรือเนยแข็งชีสเนี่ยมันจะมีรูนี่คือความพลาดหรือคลาดเคลื่อนไอ้รูเนี่ยแต่ละแผ่นเนี่ยมันจะไม่เท่ากันหรอกแต่ว่าเคราะห์หามยามเคราะห์ร้ายเนี่ยไอ้รูเนี่ยมันอาจจะมาตรงกันก็ได้ยกตัวอย่างเช่นรถไฟบอกว่าอ๋อปกติเนี่ยเขากั้นไม้กั้นเราก็วิ่งตามปกตินะก็ไม่มีปัญหาแต่สายไม้กั้นก็บอกว่าถ้าเรากั้นแล้วรถก็จะไม่ไปขวาง ก็ไม่มีปัญหาไอ้คนที่ขี่รถสัญจรไปมาก็บอกว่าอ๋อเขามีไม้กั้นรถไฟมาถ้าไม้กั้นไม่ลงรถไฟก็ไม่มาแต่ปรากฏว่าไม้กั้นไม่ลงนะตัวเองก็ไปขวางทางอยู่บนทางรถไฟรถไฟก็ไม่ได้ยินเสียงเตือนจากทางไม้กั้นไม้กั้นก็ไม่สามารถเอาไม้กั้นลงได้เพราะว่าไปขวางติดรถยนต์ที
2: ่
1: ขวางทางอยู่ดังนั้นเหตุที่เกิดเนี่ยมันพร้อมเพรียงพร้อมใจกันมาเกิดโดยไม่ได้คาดหมายอย่างที่คุณหมอจิรยศพูดถึงว่าเป็นความประมาทของทุกฝ่ายต้องบอกว่าได้เลยว่าทุกฝ่ายที่ทำให้มันเกิดขึ้นซึ่งอันนี้เราจะทำยังไงถึงจะเป็นบทเรียนที่สำคัญที่จะทำให้คนไทยเนี่ยได้มีวินัยมีระเบียบอะไรต่างๆในการใช้รถใช้ถนนเส้นทางร่วมกันเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับมีบางเหตุการณ์ที่เราก็ยังตื่นเต้นกับมันไม่หายอย่างเช่นคุณหมอคนหนึ่งที่เดินข้ามถนนแล้วก็ถูกมอเตอร์ไซค์ชนเสียชีวิตนะครับทั้งที่เป็นทางม้าลายแท้ๆเลยส่วนมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ขับโดยตำรวจด้วยซ้ำไปแล้วก็วิ่งแบบไม่คิดชีวิตเลยเป็นบิ๊กไบค์นะชนนะครับตรงนี้ก็เป็นกันบ้านที่ฝากคุณหมอปัญญาหมอสมศักดิ์ช่วยกันคิดหน่อยที่ว่าสสส.จะช่วยได้ปะหรือว่ากระบวนการระบาดวิทยาเราเอาข้อมูลสถิติมาเผยแพร่แล้วมาทำให้ทุกคนเนี่ยตื่นตัวตระหนักรู้แล้วประพฤติให้มันถูกต้องเนี่ยได้หรือเปล่านะก็ฝากทั้งสองคนหมอสมศักดิ์มีอะไรเสริมไหมครับเป็นเรื่องซีรีส์แล้วเนี่ย
0: เคยขับรถผ่านไหมตรงนั้นนะคุณนะเคยต้องเคยขับรถผ่านถูกไหม
1: ผ่านทุกวัน
0: บริเวณนั้นถูกไหม
1: ทุกวันผ่านทุกวัน
0: นั่นสิแต่คุณรู้ไหมเวลารถมันติดๆอะไรกันนะมันจะไม่มีไอ้เรื่องวินัยอยู่ในหัวก็เลย
1: อันนี้ความคิดหมอสมศักดิ์ต้องเปลี่ยนความคิดนี้ถูกไหม
0: ไม่ใช่ผมก็กำลังบอกว่าที่สังเกตเห็นนะมันโอ้โหทำไมไม่กลัวกันเลยอะไรหลายนี่นะแล้วก็แต่การที่มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเมื่อไปอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นเนี่ยมันมีอะไรที่ไปบีบบังคับให้เขาทำอย่างนั้นกันนะเพราะฉะนั้นเราจะชนะมันได้ไม่ใช่เรื่องง่ายก็ต้องมีผมว่าคงจะต้องหาหนทางนะครับ
1: ก็มีทางวิศวกรรมนะฮะวิศวกรรมก็ได้ทำเส้นทางที่ไม่ต้องผ่านตามทางลอยทางอุโมงค์อะไรก็แล้วแต่นะมีการคิดที่จะทำมานานแล้วแหละแต่ว่ายังไม่สำเร็จหรือวิศวกรรมในการที่จะบังคับไม่ให้รถไฟเนี่ยวิ่งผ่านได้ถ้าไอ้ไม้กั้นมันยังไม่ลงหรือตรงนั้นมันยังไม่เคลียร์ก็ต้องขวางจนหยุดเป็นต้นนะครับหลายๆอย่างซึ่ง
2: ผมเสนอว่าตัดปัญหาเลยก็คือทุกทางที่มีรถไฟฟ้ากับรถถนนตัดกันเนี่ยครับทำเป็นทางยกระดับให้รถไฟวิ่งซะเป็นรถยนต์ก็วิ่งก็ได้แล้วแต่เพื่อจัดปัญหาการจะมาทำเกิดสวิตช
1: ์กัน
2: ฮะสวิตช์ตัดที่หมอท่านพูดท่านได้ถูกต้องเลยครับความผิดพลาดมันเกิดขึ้นหลายแผนกถ้าเกิดพร้อมกันเมื่อไหร่ก็คืออุบัติเหตุแรงๆนะครับท่านเจ้าไวรัสที่คุณแป้นพูดถึงเนี่ยปัจจุบันนี้เป็นเมืองไทยเองเราก็ยกระดับมันขึ้นเป็นไวรัสอันตรายนะซึ่งเพราะว่าเหตุผลสำคัญสองอันก็คือหนึ่งมันทำให้คนตาย 50% อัตราการตายสูงมากสูงเกินไปนะครับตอนนั้นโควิดเท่าไหร่นะหมอสัตว์ประจำได้ไหม
1: โอ้ยตอนนี้ไม่ถึง 1%
0: โอ้ย
2: น้อยมากถ้าพูดเปอร์เซ็นต์การอัตราการตายเนี่ยทันตแพทย์มันตายขนาด 40-50% ตายสูงมากนะครับยอมรับไม่ได
0: ้โควิดก็เคยตาย 40-50% เวลาอยู
1: ่ช่วงแรกๆ
0: อยู่ที
2: ่เด็กสูตรตลาดแล้วไม่ใช่ไง
0: ใช่ไหมเพราะฉะน
1: ั้
0: น
1: ใช่ครับ
0: ไอ้ฮันท่าก็เหมือนกันแหละเมื่อถึงเวลาหนึ่งเนี่ยมันก็จะไม่สูงขนาดนี้แต่เมื่อวัดแล้วก็เป็นอย่างที่หมอปัญญาว่ามันเป็นโรคที่น่ากลัวอันตรายแต่ว่าไอ้เรื่องการถ่ายทอดเนี่ยมันค่อนข้างต่ำมากอย่างที่คาทิลาบอกเนี่ยอาร์ดอตมันต่ำแต่ตอนนี้ WHO ก็พอจัดการอะไรเสร็จก็ไม่ได้ตื่นเต้นละก็จะตอนนี้ก็ไม่สนใจอีโบลาอยู่นะครับ มันก็จะมีมาอยู่เรื่อยๆนะครับ
1: โอเคก็อีก2นาทีคงไม่ทันแล้วนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าสามหมอรุ่นดีก็คงนำเรื่องราวดีๆที่ทันต่อเหตุการณ์มานำเสนอในมุมมองของแต่ละคนของสามหมอเพื่อให้ผู้ฟังได้เลือกนำไปปฏิบัติให้เหมาะสมกับแต่ละท่านต่อไปสำหรับวันนี้กลับลาไปก่อนพบกันบ่ายโมงตรงครับสัปดาห์หน้าครับมัยทัศน์สำเสนครับ
0: สมศักดิ์วัฒนศรีครับ
2: หมอปัญญาไข่มุกครับ
0: สวัสดีครับ
10: สามหมออารมณ์ดีที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
11: งคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
12: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
13: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์มจุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
14: ขณะนี้เวลา 14:00 น.
15: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวรวรรณคมนาคมสั่งรฟท.ขอสมก.เร่งสอบสวนก็ได้จริงกรณีรถไฟชนรถเมล์เร่งเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงอุบัติเหตุรถไฟชนรถประจำทางมีผู้เสียชีวิต8คนบาดเจ็บ32คนนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลพร้อมกำชับทุกหน่วยงานเร่งดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มศักยภาพและเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตเพื่อส่งร่างกลับคืนสู่ครอบครัวโดยเร็วที่สุดพร้อมทั้งกำชับหน่วยแพทย์และโรงพยาบาลที่รับผู้บาดเจ็บดูแลรักษาอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียเพิ่มเติมและสั่งการให้เร่งเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนและเหมาะสมที่สุดด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลและดูแลเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายพร้อมกันนี้ได้สั่งการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสืบหาสาเหตุของอุบัติเหตุอย่างละเอียดทั้งกระทรวงคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางมาตรการป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ความสูญเสียเช่นนี้เกิดขึ้นซ้ำรอยอีกและวันนี้นายกรัฐมนตรีและตนจะเดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวณโรงพยาบาลคาเมเลียนทัพภาคหนึ่งโดยกองกำลังบูรพาเจรจาให้ชาวบ้านฝั่งกัมพูชางดทำการเกษตรในพื้นที่อ้างสิทธิ์ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่หนึ่งได้รับรายงานจากกองกำลังบูรพาเมื่อวันที่16พฤษภาคมเวลา10นาฬิกาโดยชุดเฉพาะกิจโคกสูงและชุดควบคุมทหารพรานที่12ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีชาวกัมพูชานำรถไถมาเตรียมทำการเกษตรในพื้นที่บ้านอ่างศิลาตำบลโนนหมักมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วโดยชุดควบคุมทหารพรานที่12ได้จัดกำลังพลทำการตรวจสอบพบว่ามีชาวบ้านกัมพูชาเข้ามาไถแปลงเตรียมทำการเกษตรในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งอยู่นอกเขตเส้นแดงหรือเลยเขตพื้นที่อ้างสิทธิ์เข้ามาในพื้นที่ฝั่งไทยและพบว่ามีทหารฝั่งกัมพูชาเข้ามาในพื้นที่ชุดควบคุมกรมทหารพรานที่12จึงนำกำลังทหารพรานเข้าเจรจาพร้อมทั้งเปิด GPS ชี้พิกัดแนวเส้นเขตแดงและเส้นน้ำเงินให้ทหารกัมพูชาได้ทราบว่าชาวบ้านกัมพูชากำลังละเมิด MOU 43ในการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่อ้างสิทธิ์ของทั้งสองประเทศและกำลังรุกล้ำเกินแนวเส้นสีแดงซึ่งเป็นอธิปไตยของไทยอย่างชัดเจนจึงประสานให้แจ้งหยุดปฏิบัติการต่างๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อ้างสิทธิ์พร้อมนำข้อมูลไปชี้แจงผู้บังคับบัญชาทั้งสองฝ่ายให้รับทราบผลการเจรจากับฝ่ายกัมพูชาเบื้องต้นให้ชาวกัมพูชายกเลิกและยุติการทำแปลงเกษตรดังกล่าวจนกว่าข้อตกลงเรื่องเขตแดนระหว่างประเทศจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนสมาพันธ์ SME ไทยเสนอนายกรัฐมนตรีแยกนโยบายช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มไมโครกว่า 2.5 ล้านรายดร.นพพงษ์ธีรวรประธานสมาพันธ์ SME ไทยเปิดเผยภายหลังการร่วมการประชุมนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารภาคธุรกิจรายใหญ่เมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าสมาพันธ์ SME ไทยในฐานะตัวแทนผู้ประกอบการ MSME ได้เสนอข้อเสนอเชิงนโยบาย5ประการเพื่อให้การช่วยเหลือจากภาครัฐเข้าถึงผู้ประกอบการทุกระดับอย่างแท้จริงโดยสมาพันธ์เห็นว่าการใช้นโยบายที่เรียกรวมว่า SME มีความเสี่ยงที่มาตรการต่างๆจะไม่สามารถลงไปถึงผู้ประกอบการรายย่อยระดับ Micro Enterprises ซึ่งมีจำนวนมากถึง 2.75 ล้านรายจึงเสนอให้รัฐบาลกำหนดมาตรการช่วยเหลือแยกตามขนาดธุรกิจอย่างชัดเจนสำหรับโครงสร้างผู้ประกอบการ MSME ของไทยแบ่งเป็น3กลุ่มได้แก่กลุ่มไมโครมียอดขายไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปีจำนวนประมาณ 2.75ล้านรายกลุ่ม small มียอดขายภาคการผลิตไม่เกิน100ล้านบาทและภาคการค้าและบริการไม่เกิน50ล้านบาทต่อปีจำนวนประมาณ 420,000 รายและกลุ่ม medium มีไม่เกิน500ล้านบาทและภาคการค้าและบริการไม่เกิน300ล้านบาทต่อปีจำนวนประมาณ 650,000 รายโดยเสนอ5แนวทางเร่งด่วนอาทิกระตุ้นกำลังซื้อจัดสินเชื่อเฉพาะกลุ่มแก้ปัญหาหนี้ปรับกฎระเบียบให้แข่งขันได้และสนับสนุนการเข้าถึงของ AI
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: สวัสดีครับ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดข่มความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์มอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง

King Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในจอตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร

0: 4:09 ขอต้อนรับท่านผู้ฟังสู่รายการเจาะตลาดแดนมังกรดำเนินรายการด้วยผมสมยศเชื่อมช้อยครับรายการเจาะตลาดแดนมังกรก็กลับมาพบท่านผู้ฟังอีกครั้งนะครับในวันอาทิตย์อย่างนี้ตั้งแต่เวลาบ่าย 2 โมงตรงนะครับบ่าย 2 โมงไปถึงบ่าย 4 โมงตรงนำมาคุยกันถึงเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศจีนภายใต้ปรัชญาของท่านซุนวูที่กล่าวไว้ว่าชื่อปีจื้อจีไปชั่นไปชั่นก็คือรู้ข่าวรู้เล่ารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งแต่ผมไม่อยากให้ท่านฟังไปรบกับใครนะอยากให้ลบกับกิเลสที่มันเข้ามาแล้วก็ลบอัตตาของตัวเองให้ชนะ2ปัจจัยนี้ได้ก็ลบชนะทุกสนามลบนะฮะวันนี้อากาศก็น่าจะร้อนนะเข้าย่างสู่ฤดูฝนแล้วนะครับก็อากาศก็ร้อนนะแล้วก็บางทีบางช่วงก็บ่ายก็เย็นเย็นค่ำค่ำก็จะมีเมฆฝนมาก็เป็นธรรมดาของฤดูร้อนอย่างเงี้ยนะหลายคนอาจจะไม่เคยเจอนะไม่เคยเจอเพราะว่าอย่างนี้ผมเคยเจอมาหลายครั้งแล้วหลายรอบปีนะก็เป็นธรรมชาตินะที่มันบางทีในช่วงของฤดูแล้งที่มันจะยาวนานอะไรเงี้ยมันก็เตือนมาก่อนนะฮะแดดจะจ้ามากๆไปออกไปนะขับรถก็บางทีก็ทำให้ตาผ้าฟางได้นะแดดจ้าๆมากๆเนี่ยทำให้ง่วงนอนได้นะทานข้าวมาอิ่มๆนะหลังนี้ก็ขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับแต่หลายท่านก็ติดตามรายการเจาะตลาดแดนมังกรบางท่านจำชื่อรายการไม่ได้นะผมว่าจะทำอะไรแจกท่านผู้ฟังแล้วนะว่าให้ใครรู้จักชื่อรายการนี้มั้งนะครับก็รายการเราก็พยายามนำเสนอเรื่องราวข่าวๆเกี่ยวกับประเทศจีนนะไปอย่างที่ผมบอกนะฮะแต่ก็มีหลายเรื่องราวที่เราพยายามนำเสนอให้ท่านฟังได้รู้เรื่องรอบๆด้านนะครับอย่างที่เป็นข่าวกันนะในฐานะที่ผมเป็นนักวิชาการนะทำงานอยู่ในวงการวิชาการแล้วก็ทำทั้งของงานที่เป็นกิจกรรมแบบไม่ใช่วิชาการนะในกกล.นะที่กำลังเป็นข่าวดังๆในขณะนี้หรือกลอ.เนี่ย20 กว่าปีนะที่อยู่ที่นั่นก็พอรู้อะไรต่ออะไรมาค่อนข้างเยอะนะการรู้ปัญหาเลยเสนอปัญหาให้กับทางรัฐบาลฝากเตือนนิดนึงสำหรับน้องๆเพื่อนๆที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของโพนะฮะผมก็พูดเรื่องนี้ในเฟซบุ๊กผมบ่อยหลายครั้งนะว่าmetrology ต่างๆเนี่ยมันปรับเปลี่ยนไปแล้วนะฮะก็โปรแกรมที่มันใช้ก็มีการเปลี่ยนไปจะไปอ้างของธนาคารโลกอะไรเงี้ยมันไม่ได้นะฮะซึ่งเรื่องพวกนี้ผมมักจะพูดบ่อยในการประชุมคณะกรรมการดัชนีราคาผู้บริโภคของกระทรวงพาณิชย์ที่ผมไปเป็นกรรมการร่วมเข้าอยู่นะคนก็ไม่ค่อยชอบหน้าผมนะอาจจะไม่ชอบแทนที่จะให้เครื่องราชผมก็เลยไม่ให้ละพูดมากชอบแย้งอยู่เรื่อยเลยผมแต่จริงๆแย้งเพื่อความหวังดีแล้วก็เพื่อที่ให้มันได้อะไรที่เป็นถูกต้องนะมีความหลักวิชาการนะฮะเพราะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยของที่เครื่องมือที่เอามาจากต่างประเทศนะเครื่องมือในทางด้านการคำนวณหรืออะไรเนี่ยมันต้องมีการปรับเปลี่ยนนะเรามาใช้ตรงๆไม่ได้อันนี้ก็ฝากนิดหนึ่งนะครับว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็โปรแกรมมันก็เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะแต่เดิมเราใช้โปรแกรมสำรวจโพก็ใช้ SPSS นะฮะที่เป็นของ IBM นะฮะก็ตอนหลังนี้ก็มีโปรแกรมอื่นขึ้นมาเยอะนะฮะ S Data เนี่ยนะ S Data เนี่ยก็Stata ไม่ใช่ STATA เนี่ยนะหรือ R เนี่ยหรือไฟPython นะก็มีการใช้มากขึ้นนะก็ให้ปรับเปลี่ยนพวกนี้นะจะได้มีความแม่นยำมากขึ้นเพราะสังเกตดูในโพเนี่ยผิดพลาดค่อนข้างจะมากมาตั้งแต่เรื่องเลือกตั้งมาแล้วนะมาถึงโพเรื่องของนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศนะเรื่องของสงกรานต์อะไรเนี้ยก็ผิดพลาดค่อนข้างเยอะงั้นก็ฝากเตือนให้มีการปรับเปลี่ยนกันด้วยนะทั้งในเรื่องของตัวแปรและsampling นะตัวอย่างอะไรต่างๆแล้วก็วิธีการในการanalyze ในการวิเคราะห์อะไรด้วยนะครับก็ฝากนิดหนึ่งนะฮะเพื่อความเจริญเติบโตและผมก็ใช้ข้อมูลเหล่านั้นด้วยจำเป็นที่อยากจะได้ของดีนะฮะเมื่อวานนี้ทางอิหร่านประกาศนะช่องแคบฮอร์มุซเปิดได้ให้เรือทุกลำผ่านได้ภายในข้อตกลงของกองทัพเรืออิหร่านนะฮะขณะเดียวกันเนี่ยทางกระทรวงต่างประเทศของรัสเซียก็ประกาศว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินก็จะเดินทางไปเยือนประเทศจีนนะฮะวันระหว่างวันที่18-19นะฮะพฤษภาคมที่จะถึงเนี่ยนะฮะ สัปดาห์หน้านี้แล้วนะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินทางไปเยือนจีนนะฮะโอ้โหรู้สึกว่าทรัมป์ดีใจมากนะฮะที่ได้เดินทางไปแล้วก็มีผมดูเรียกว่าดูรีแอคในสื่อต่างๆในคนที่เดินทางรอบข้างของเขาเนี่ยก็ประทับใจในการต้อนรับของจีนค่อนข้างจะมากแล้วก็ทรัมป์เองเนี่ยก็ทำตามวัตถุประสงค์ของเขานั่นก็คือโจมตีพรรคเดโมแครตแม้ว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะเตือนอะไรต่างๆมากมายนะฮะเขาก็เอาคำของที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเตือนมาเนี่ยไปโจมตีพรรคเดโมแครตซึ่งช่วงนี้เขากำลังหาเสียงทรัมป์ก็เป็นคนหาเสียงตลอดเวลาเราต้องเข้าใจเนเจอร์ของเขาตรงนี้ด้วยนะฮะแต่สิ่งต่างๆที่ทรัมป์มาพาCEO ของบริษัทต่างๆของสหรัฐอเมริกาเดินทางมาจีนโอ้หลายคนจับตามองว่าสหรัฐอเมริกาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะได้อะไรกลับไปบ้างเออได้อะไรไปบ้างมาคุยเรื่องนี้ลึกๆกันดีกว่ากับดร.สมภพบรรณานสันต์ครับ สวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: หลายคนตั้งตารอแล้วมาเฝ้ารอแล้วว่าโดนัลด์ทรัมป์ได้อะไรกลับไปบ้างในสายตาของอาจารย์สมภพครับ
1: อ๋อครับผมว่าประการแรกเลยนะฮะที่น่าจะสำคัญนะฮะก็คือได้รับความประทับใจในการต้อนรับของจีน
0: โอ้
1: นะไม่ว่าจะเป็นทรัมป์เองหรือว่าตัวทีมงานนะ
0: ครับ
1: ทีมงานที่ร่วมเดินทางไปด้วยนะครับท่านหนึ่งก็คือลูกสะใภ้คนโปรดของประธานาธิบดีนะชื่อลาลาทรัมป์นะ
0: คร
1: ับ นะครับครั้งนี้ก็เดินทางไปพร้อมกับสามีของเธอด้วยก็คือเดินทางไปพร้อมกับลูกชายคนโปรดของทรัมป์เองนะก็คืออีลิกทรัมป์ทำไมจึงกล่าวว่าเป็นลูกชายคนโปรดเพราะลูกชายคนนี้เป็นคนมอบได้รับมอบหมายให้ดูแลธุรกิจของทรัมป์ออร์แกไนเซชันในขณะนี้นะครับซึ่งทรัมป์ออร์แกไนเซชันก็ไม่ได้ลงทุนเฉพาะในสหรัฐอเมริกาตอนนี้ลงทุนไปทั่วโลกเลยนะ
0: ในเวียดนามก็มา
1: ไม่ว่าเวียดนามไม่ว่าอินโดนีเซียนะครับนะ
0: ครับ
1: ครับลาลาทรัมป์เนี่ยก็ได้ไปโพสต์นะล่าสุดเดี๋ยวผมไปอ่านเจอเมื่อสักครู่เนี่ยนะ
0: ครับ
1: ก็บอกมันเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะฮะที่ได้มาเยือนในทริปที่ไม่สามารถที่จะลืมได้เลย unforgettable trip นะครับนี่คือสิ่งที่ลาลาทรัมป์ได้โพสต์นะฮะนะครับซึ่งอันนี้อาจจะไม่ค่อยมีใครนำมา
0: พ
1: ูดคุยกันนะฮะลาลาทรัมป์เนี่ยเป็นลูกสะใภ้คนโปรดมากของประธานาธิบดีทรัมป์เพราะอะไรครับเพราะว่าเป็นตัวตั้งตัวตีในการรณรงค์หาเสียงทั้งสองครั้งที่ทำให้ทรัมป์ชนะเลือกตั้งลาลาทรัมป์มีบทบาทเยอะเลยนะครับบางช่วงเป็นประธานของการนะครับการบริหารช่วงเปลี่ยนผ่านจากพลเมืองดีคนก่อนมาสู่คนใหม่นะ
0: คร
1: ับ ก็ถือว่าอายุก็ยังน้อยนะฮะเพราะอายุเพียงประมาณสัก40ต้นๆนั่นเองนะ
0: ครับถือว่ายังสาวนะ
1: แต่ก็ถือว่าแล้วก็ได้โพสต์แล้วไม่ได้โพสต์เพียงแค่ไอประโยคสั้นๆเมื่อสักครู่นี้นะ
0: คร
1: ับ ก็ยังเอารูปถ่ายของเธอเนี่ยนะครับระหว่างที่เยือนจีนเนี่ยนะครับมาโพสต์กันเช่นไรครับมาโพสต์กันแม้แต่ไอการ่าดินเนอร์นะ
0: เมนูอาหาร
1: ที่เป็นการเลี้ยงรับรองนะฮะ
0: เมนูอาหาร
1: นะครับนะ
0: ครับ
1: มันไม่เพียงเรื่องเมนูอาหารอย่างเดียวแต่ว่าสิ่งที่เธอเอาขึ้นมาโพสต์ให้ดูบนแพลตฟอร์มของเธอก็คืออะไรครับก็คือวงนะครับวงดนตรีนะครับของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนพรรค PLA นะ
0: ครับ
1: ซึ่งได้มาบรรเลงนะครับไอเรียกว่าคงน่าจะเป็น

0: ฟูมฟักแสงสว่างนะนะครับแล้วก็อะไรครับยังมีเลยครับ The Butterfly Lover นะคร
1: ับเพลงนี้เพลงนี้
0: นะครับแล้วก็พูดถึงอะไรครับอีกหลายเพลงเลยนะครับ Under the Silver Moonlight ครับนะท่ามกลางนะครับการอยู่ภายใต้แสงสีเงินผ่านช่วงของดวงจันทร์นะนะครับแล้วก็ We Are The World นะนะครับคุณนุ้ยเห็นไหมว่าความพิถีพิถันของจีนเนี่ยเขาแม้แต่เรื่องดนตรีก็คืออะไรครับ
1: ก็
0: คือเราคือโลกไงเราอยู่ในโลกร่วมโลกนี้นะครับแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของความสัมพันธ์เชิงพหุภาคีใช่ไหมถ้าเราตีความต่อนี้นะนะครับแล้วอะไรครับยังมีอะไรครับยังมีนะครับเอา wish fulfill โอ้โหนี่เพลงนี้ผมก็มีความหมายมากก็คือความปรารถนาของเราได้รับกันเป็นรูปเป้าหมายนะครับนะการพบเป็นครั้งนี้นะครับนะอาจจะหมายถึงอย่างนั้นนะฮะแล้วก็อะไรครับ Can you feel the love tonight
1: โอ้
0: โหเป็นครับฟังดูแล้วเป็นไงครับคุณนุ้ยถ้ายังเป็นอยู่เป็นไงครับ
1: โอ้ยหวานจังเลย
0: ไปพูดประโยคนี้กับสาวๆนี่สาวๆนี่เป็นไงครับตาปลอยไหมครับตาปลอย
1: เลยครับนี่หวานมาก
0: นะครับแล้วก็อีกหลายเพลงรวมแล้ว12เพลงด้วยกันอันนี้คือสิ่งที่ลาล่าทำเอามาโพสในสื่อของเธอนะครับนะ
1: ยังแถมด้วยเพลง YMCA ที่ทำชอบเต้นเวลาหาเสียง
0: นั่นแหละครับท้ายเลย YMCA นะครับนะ
1: บ
0: แล้วก็เลยครับยังถ่ายรูปของเธอเนี่ยนะครับร่วมกัน4คนระหว่างใครครับระหว่างพระรามดีสีเช่นผิงพระรามดีซ้ำแล้วก็อีริกซ้ำกับลาล่าซ้ำนะครับยืนขนาดอยู่ที่หน้าเทียนฐานนะเทียนฐานก็คือบูชานะครับชื่อเต็มของเทียนฐานก็คือTNT ฐานนะฮะเราเรียกมันสักเทียนฐานนะเทียนก็คือครับจากดินสู่ฟ้านะครับตี้ก็คือดินใช่ไหมครับเทียนก็คือฟ้าใช่ไหมครับนะฉะนั้นใจดีจากดินสู่ฟ้านะครับและท่านเองก็ได้ข่าวว่าสีได้พาเข้าไปภายในเจดีย์นะฮะภายในไอ
1: เป็น
0: สักการะฟ้านี่นะฮะเพื่ออะไรครับอาจจะเพื่อรับแสงเฮากวงที่ทำให้เกิดพลังทางการเมืองที่เข้มแข็งขึ้นนะ
1: คร
0: ับ อะไรพวกนี้นะครับนะครับแล้วขนาดเดียวกันก็มีรูปถ่ายเยอะแยะมากมายนะครับก็แสดงเห็นว่าไอ้รูปงวดนี้แหละครับเรื่องของฮาร์ดพาวเวอร์เนี่ยมันยังมีเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เข้ามาเกี่ยวพันกันเยอะ
1: จังนะครับก็ลงรูปต่อเหมือนกันนะฮะอาจารย์เขาลงรูปนี่เหมือนกันตอนที่เดินเข้าไปข้างในอ่ะทำเอารูปนี้มาพัดเอามาต่อซึ่งคนอื่นไม่มีครับ
0: เพื่ออะไรครับเพื่อให้โจไบเดนเห็นตอนนี้รับแสงข้าวกลัวมาแล้วนะนะครับ
1: คร
0: ับแล้วข้อสำคัญยังไงครับก็คือเราดูซอฟต์พาวเวอร์ทางของจีนเนี่ยโดยอย่างยิ่งประธานาธิบดีสีที่เขาเล่นเนี่ยมันมีซอฟต์พาวเวอร์อะไรบ้างครับที่เรา
1: เป็นไงฮะครับ
0: ที่ทรัมป์ชอบใจมากก็คือเอาเด็กๆมาร้องเพลงมาตะโกนต้อนรับไงฮะ
1: คร
0: ับ นะครับนะครับโอ้โหก็เป็นอะไรครับฟันอิงไควเลอร์ไควเลอร์ฟันอิงก็คือด้วยความยินดีไควเลอร์ก็คือขอให้มีความสุขใช่ไหมโอ้โหเป็นหลายๆคนเลยแต่งเสื้อผ้าสารพัดสีโอทรัมป์นี่ยืนแล้วก็เข้าไปทักทายล้อเล่นเลยนะครับนะแล้วก็จะมีพิธีการอย่างเงี้ย3 4ตั้งแต่ทรัมป์เหยียบปักกิ่งในคืนวันที่13นี่นะฮะนะครับ มันก็จะมีพิธีการที่ค่อนข้างใหญ่โตนะมีทั้งวงดนตรีนะครับแต่วงเพลงมาร์ชอะไรไปต้อนรับใช่มั้ยฮะและระหว่างที่ต้อนรับกันในวันที่เป็นวันทางการเนี่ยวันที่14นี่นะแล้วก็มีพิธีสวนสนามเนี่ยแล้วก็จะเห็นล่ะนะครับก็เอาเด็กเนี่ยแล้วแม้แต่ตอนกลับเนี่ยฮะตอนที่ทรัมป์กลับในวันที่15นี่นะตอนบ่ายหลังจากที่สีจิ้นผิงพาทรัมป์ไปไหนก่อนครับก่อนที่ทรัมป์เพื่อเป็นการทิ้งทวนก่อนที่ทรัมป์จะกลับบ้านเนี่ยสีจิ้นผิงเขาพาทรัมป์ไปไหนครับ
1: พาไปไหน
0: อันนี้ผมว่าน่าจะประทับใจไม่น้อยกว่าพาไปที่เทียนฐานเนี่ยเผื่อจะมากกว่าด้วย
1: คร
0: ับ ก็คือครับก็พาเข้าไปในสวนที่มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่าThe Secret Garden ก็คือสวนลับประจำจงหนานไห่จงหนานไห่ก็คือที่ทำการและก็ที่พักของบรรดาบุคคลชั้นนำทั้งหมดของประเทศจีนใช่ไหมฮะนะแต่จงหนานไห่ก็คือที่ประชุมที่ทำการของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยจะไม่ง่ายเลยแล้วมันก็เป็นคอมเพลที่บรรดาครอบครัวของชนชั้นนำทั้งหลายเนี่ยจะอยู่ในจงหนานไห่เออมันก็อยู่ข้างๆเกินเทียนเหมือนได้แหละนะครับเป็นไงครับก็บอกพาเข้าไปใน Secret Garden แล้วก็บอกว่าเนี่ยแล้วก็ทรัมป์ก็ถามว่าเนี่ยพาเข้ามาเนี่ยเป็นไงครับที่นี่มีความสัมพันธ์ยังไงสีตอบว่าไงครับคุณผู้ชมครับ
1: ตอบว่าไงครับ
0: ก็บอกว่าน้อยมากที่เราจะพาผู้นำชาติใดชาติหนึ่งเข้ามาในสถานที่แห่งนี
1: ้
0: นะครับทรัมป์ถามว่า

0: ขาเป็นคนแรกๆหรือเปล่าสีบอกว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวปูตินมาก่อน
1: ใช
0: ่ปูตินเคยไปนะแล้วก็เป็นไงระหว่างที่ไปทัวร์ไอซีไอสวนซีเคทาเล่นก็คือการเล่นก็คือสวนลับใช่ไหม
1: คร
0: ับ ทรัพย์ก็ไปเจอนะครับสวนดอกกุหลาบใหญ่โตมากแล้วโอ้โหทรัพย์ที่ชอบมากนะเพราะแล้วก็เอ่ยในระหว่างที่กำลังทัวร์ซีเคทการ์เด้นว่าไงครับ
1: ใช่คร
0: ับก็บอกโอ้โหไม่เคยเห็นดอกกุหลาบที่มันดอกใหญ่โตสวยสดงดงามแบบนี้มาก่อนแล้วก็พูดจำลองว่าเออทำเนียบขาวน่าจะมีสวนแบบนี้บ้างนะแล้วไป
1: กลับไปสร้างเนี่ยมัน
0: สีก็เลยมีข่าวว่าเป็นครับก่อนเดี๋ยวจะส่งไม่ได้ทันไปให้
1: โอ้
0: เป็นครับซอฟต์พาวเวอร์นี่เป็นไงครับ
1: โอ้สุดยอดครับ
0: แล้วผมว่าคนที่สร้างซอฟต์พาวเวอร์ได้มากและอย่างจริงจังก็คือใครครับ
1: ใครครับ
0: ทีมงานของนักธุรกิจที่พาไปเนี่ยสองคนที่เรียกได้ว่ามีจุดเด่นอย่างมากก็คือใครครับ
1: ใช่ครับอีลอน
0: คนแรกก็คืออีลอนมัสก์พาลูกชายวัย6ขวบไป
1: ครับ
0: ชื่อลิวเอ็กนะฮะชื่อลิวเอ็กนะฮะโอ้โหลูกชายคนนี้เป็นไงครับทั้งน่ารักพาเข้าไปในแม้แต่ในศาลามหาประชาชนเวลาที่มีดินเนอร์กันหรือต่างกันเนี่ยนะ
1: คร
0: ับ แล้วเป็นไงครับแล้วระหว่างที่เดินเข้าไปในศาลามหาประชาชนนะเป็นไงครับแต่งชุดถักของเด็กจีนนะครับ
1: เสื้อผ้าไหมจีน
0: อ่ะแล้วก็มีอะไรครับมีกระเป๋าหัวเสือที่เด็กจีนชอบใช้กันใช่ไหม
1: ครับ
0: พาเข้าไปแล้วก็น่ารักมากเป็นครับโอ้โหเป็นไงฮะแล้วทรัมป์แล้วอีลอนแม็กก็โพสในเอ็กของเขานะในไอมิดโซเชียลมีเดียของเขาได้ว่าไงครับ
1: ครับ
0: โพสเป็นภาษาจีนด้วยเนี่ยครับโพสว่าไงครับ
1: ว่าไงฮะ
0: เขาบอกขณะนี้ลิวทรัมป์เนี่ยลิวเอ็กเนี่ยกำลังเรียนภาษาจีนอยู
1: ่โ
0: อ้เป็นไงครับนะ
1: โอ้โห
0: โอ้มันก็เลยทำให้เกิดไอไวรัลของบรรดาประชาคมชาวโซเชียลมีเดียในจีนเนี่ยเรียกว่าเป็นลูกหลานไปทั่วทั้งประเทศจีนเลยนะนะครับนี่คือกรณีของซอฟต์พาวเวอร์ที่มาจากฝ่ายธุรกิจเรียกว่าแล้วก็สำคัญก็คือการที่อีลอนมัสก์ไปโพสถ่ายเซลฟี่กับใครครับในห้องการ่าดินเนอร์นี่นะก่อนที่เขาจะลงมือดินเนอร์กันเนี่ยเขาใส่ที่เราเห็นในภาพมีเซลฟี่กับใครบ้างครับ
1: เห็นมีหลายคนมาเซลฟี่ด้วยนะ
0: หนึ่งเซลฟี่กับทีมคุกครับเป็นไงฮะแล้วระหว่างที่เซลฟี่กับทีมคุกอีลอนนัททำหน้าตาไงครับคุณดูด้วยครับก็ทำสกายเบิร์กตาทำปากหู
1: ครับ
0: คุณดูด้วยเวลาเซลฟี่กับคนนี้ทำคุณดูคนคุณดูชอบทำปากหูไหม
1: ผู้หญิงก็จะทำเหม
0: ือ
1: นก
0: ันครับ
1: อาจารย์เดี๋ยวผมทำไม่ได้เดี๋ยวว่าเดี๋ยว
0: นะ
1: ครับเอาใจให้ผมเก
0: ลียดแล้วเป็นครับ
1: ใจครับผม
0: แล้วก็มีอะไรครับมีใครครับเจ้าเจ้าของไปตู้เล่ยจุน
1: คร
0: ับ นะครับก็มาเซลฟี่ด้วยต่างๆด้วยนะ
1: ครับครับ
0: และแค่นั้นไม่พอแล้วอีกคนหนึ่งที่เรียกว่าทำซอฟต์พาวเวอร์แมเนจเมนต์อย่างมากเลยคือใครครับนอกจากอีลอนมัสก์นะฮะ
1: ครับ
0: ก็คือเจสันหวง
1: เจนเซนหวง
0: เนี่ยนะครับถึงแม้ตอนนี้ยังมีปัญหาเรื่องขายชิปให้แก่จีนอยู่นะครับนะเพราะว่าทางจีนเองยังไม่ได้มีการตกปากรับคำอย่างเต็มที่ว่าจะให้เจนเซนหวงเนี่ยขายชิปไอเอชหรือฮอปเปอร์200ให้แก่บริษัทของจีนประมาณ10บริษัทตามที่เป็นข่าวกันนะครับและทรัมป์ก็ไปโพสต์บนเครื่องบินด้วยนะครับไปให้สัมภาษณ์แก่สื่อด้วยว่าจีนยังไม่ได้ตกปากรับคำนะที่จะซื้อชิปจากเจนเซนหวงนี่นะครับอาจจะเหตุผลอะไรก็ตามเลยนะอาจจะเป็นว่าแล้วก็กล่าวว่าจีนจะต้องการพัฒนาชีพของตัวเองตอนนี้จีนก็พัฒนาชีพของตัวเองอย่างมากและอย่างรวดเร็วใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็น SMIC SBIC ก็ดีไม่ว่าจะเป็น Essential Chip ของ Huawei ก็ดีอะไรก็ดีใช่ไหมครับนะก็แสดงว่ากำลัง localization chip เนี่ยเต็มที่นะครับครับนั่นคือเป็นไงแต่เจนเซนหวงเนี่ยสร้างความประทับใจแล้วก็เป็นไวรัลในจีน
1: เรื่อง
0: ไหนครับ
1: คนไปขอเซฟี่เยอะเลยนะข้างนอก
0: ก็คือไปเดินชิมสตรีทฟู้ดในกรุงปักกิ่งไงเดินชิมไปตลาดทางชิมได้กับก๋วยเตี๋ยวนะครับเดินกินไปเลยนะอย่างอร่อยใช่ไหมครับกินขนมหวานกินอะไรต่างมากมายนะครับนะแล้วไงครับคนวัยรุ่นจีน
1: วัยรุ่น
0: หนุ่มเจนวัยเจนเด็กจีนก็เดินตามกันใช่ไหมฮะขอเซลฟี่
1: ขออะไร
0: ต่างขอลายเซ็น
1: ด้วย
0: ขอสัมภาษณ์ขออะไรต่างทั้งหลายนะครับ
1: คร
0: ับอันนี้คือลักษณะของซอฟต์พาวเวอร์มันเนี่ยใช่ไหมก็กล่าวได้เลยว่าผมว่าครั้งนี้นะฮะเรื่องของ cultural factor เนี่ยนะแต่เรื่องของความการสร้างความประทับใจนะการสร้างบรรยากาศที่ดีระหว่างกันและกันเนี่ยผมว่าครั้งเนี่ยค่อนข้างจะประสบความสำเร็จที่สูงมากนะแต่ครับถึงแม้ดีลทางธุรกิจเองก็ไม่ค่อย ไม่ค่อยเป็นเรื่องเป็นราวนะครับเท่าที่ปรากฏออกมาเมื่อที่ประทับสมัยแรกทำสมัยแรกยังมากกว่าที่ทำไปนะฮะแต่ว่าอันนี้คงเพราะอะไรครับเพราะว่าบรรดา CEO ยักษ์ใหญ่เบอร์หนึ่ง10-78บริษัทที่ตามไปเนี่ยเขาจะต้องมาทำดีลธุรกิจเองไหมครับคนระดับนั้นนี่นะฮะนะครับมันก็โฟลว์อัพมาได้ใช่ไหมฮะแต่ว่าแน่ๆคือบริษัทหนึ่งที่อาจจะผิดหวังพอสมควรก็คือ Boeing นะครับซึ่ง CEO ใหญ่นะครับได้ไปเองเลยนะเพราะอะไรครับเพราะขนาดเนี้ยทั้งนะครับกองเรือบินพาณิชย์ของจีนทั้งหมดนี่นะฮะคุณไม่ต้องเดาว่าเป็นเครื่องบินของใครมากกว่าระหว่าง Airbus กับ Boeing ที่กำลังที่ใช้แล้วในขณะนี
1: ้
0: ที
1: ่
0: ซื้อใช้แล้วในขณะนี้นะยังไม่รวมทั้งออเดอร์นะครับ
1: ครับ
0: ปรากฏว่าที่ใช้แล้วในขณะนี้นะครับมีเครื่องบินของ Airbus อยู่ประมาณ 2,200 กว่าลำ
1: โอ้ก็เยอะนะ
0: แต่ว่าเป็นของ Boeing เพียงแค่ 1,800 ต้นๆเท่านั้นเอง
1: โอ้
0: จะไม่ง่ายเลยว่าขณะนี้ Airbus เองไอ้เครื่องบินขนาดใหญ่นะฮะที่บินระหว่างประเทศเนี่ยนะนะครับแล้วบางส่วนจะบินในประเทศด้วยเนี่ยนะเป็นของ Airbus เนี่ยมากกว่า Boeing เนี่ยผมว่า 20-30%
1: โอ้
0: ก็คือ 1,800 ลำกับ 2,200 อ่ะนะ
1: ครับ
0: และที่น่าทำให้ Boeing เป็นห่วงมากกว่านั้นก็คืออะไรครับ
1: เรื่องอะไรคร
0: ับ ก็คือออเดอร์เนี่ยปรากฏว่า Airbus เนี่ยได้รับออเดอร์จากจีนแล้วอีกประมาณ 7-800 ลำที่จะส่งมอบในอนาคตไม่ช้าไม่นานนี้นะฮะรวมแล้วในเวลาอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยจะมี Airbus อยู่ในบริษัทไอ้สายการบินของจีนเนี่ยไม่หนี 3,000 ลำนะขณะที่ Boeing มีประมาณสัก 2,200 ลำเต็มที่นะฮะและแค่นั้นไม่พอครับตอนนี้ที่น่าตกใจมากเลยแล้วก็คือไอ้ Comac เนี่ยนะฮะที่ไอ้ C919 909ทั้งหลายเนี่ยปรากฏว่ามันมีออเดอร์มานี่ครับเฉียด 1,200 ลำนะซึ่งก็จะต้องเริ่มติดออกสู่ตลาดนะฮะฉะนั้นต่อไปนี้นะครับถ้า Boeing ก็ดีหรือว่า GE Aerospace ที่ตามทั้งไปในครั้งนี้นะ
1: คร
0: ับ ถ้าคุณต้องการเจาะตลาดไอ้สายการบินจีนเพื่อแข่งกับ Airbus แข่งกับบริษัทอื่นๆเนี่ยคุณไม่ใช่ขายเครื่องบินอย่างเดียวแต่ว่าคุณต้องขายด้วยคือแล้วคุณต้องขายเครื่องยนต์ของเครื่องบิน
1: เพราะอะไรครับ
0: เพราะเราก็จะเห็นแล้วว่าตอนนี้ไอ้ Comac เองมันโตวันโตคืนไงนะผมว่าเครื่องบินไอ้ที่บินภายในประเทศของจีนต่อไปหรือว่าบินมาหาประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆที่ยอมรับมาตรฐานการบินของจีนนี่นะฮะก็คงเปลี่ยนมาใช้ไอ้ของโคแมคทั่วหน้า
1: ละ
0: นะครับนะฉะนั้นแต่ว่าขนาดนี้ไอ้โคแมคเนี่ยเขายังไม่ได้สามารถผลิตไอ้เครื่องยนต์เครื่องบินที่มันมีความปลอดภัยสูงที่มีประสิทธิภาพสูงได้เต็มที่ไงเขาก็ต้องนำเข้าและถ้านำเขาไม่ได้นำเข้าเครื่องบินแต่ว่าเขานำเข้าไอ้เครื่องยนต์ซึ่งราคามันก็แพงมากใช่ไหมฮะเพราะมันเป็นยูระดับสูงเนี่ยคุณก็ยังไม่เสียตลาดใช่ไหมรักษาตลาดไว้ได้อยู่ครับนะแต่ครั้งนี้ก็กล่าวได้เลยแต่ว่ายังไงก็ตามโบกิ้งก็ได้รับออเดอร์อย่างกินตามที่ทรัมป์กล่าวคือกี่ลำครับ
1: เท่าไหร่ครับ
0: 200ลำนะแต่งวดที่แล้วนะครับปี2017ที่ทรัมป์ไปจีนครั้งนั้นนะฮะเมื่อสมัยทรัมป์สมัยแรกเนี่ยก็มีออเดอร์มา300ลำแต่ว่าก็ไม่ได้ซื้อหมดนะฮะซื้อไปแค่ไม่ถึง 20% จริงๆนะแต่ก็คงรอส่งมอบไปอยู่นะครับแต่ว่าไอ้200ลำนี่นะครับก็ทรัมป์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้จีนซื้อเนี่ยไม่ต่ำกว่า500ลำแล้วทางก็บอกว่าจีนเนี่ยอาจจะซื้อถึง750ลำนะในเวลาอนาคตไกลนี้เพราะอะไรครับเพราะทางออกข่าวไงว่าสีจิ้นผิงเนี่ยจะเดินทางไปอเมริกาเนี่ยในวันที่24กันยายนปีเนี้ยนะฮะ
1: ปีนี้ครับ
0: เออ
1: ทำไม
0: ต้อง24กันยาครับ
1: เออครับทำไม24กันยาเนี่ย
0: เออเพราะอะไรครับเพราะว่าการเชิญจีนไป24กันยาเนี่ยมันไม่ใช่การเชิญไปประชุมงานสำคัญอย่างกรณีของ G20 หรือว่ากรณีของไอ้เอเปกเลยอะไรต่างๆ
1: คร
0: ับ เพราะอะไรครับเพราะว่าคุณเชิญเดี่ยวก็คือเชิญแบบสเตทวิสิตไงการเยือนในระดับรัฐเป็นอาคาดุกะของประเทศอ่ะอย่างเหมือนที่ทำได้รับในครั้งนะฮะนะครับฉะนั้นถ้าไปวันที่24กันยายนเนี่ยเป็นไงครับมันก็ทำให้การต้อนรับมันใหญ่โตมากไหมอลังการมากมันก็จะเป็นข่าวคราวมากไงถ้าคุณไปประชุม G20 เดี๋ยวมันจะเป็นข่าวคราวไหม
1: ไม่เป็นนะเป็น
0: บ้างเนี่ยแต่ว่ามันไม่เออกระเลิงเท่ากับไอการเชิญชาติหมาหน้าชาติใดผู้นำชาติหมาหน้าชาติใดหนึ่งไปเยือนโดยตรงไงเป็นการต่างหากไหมนะและ24กันยากับเรื่องตั้งต่างเทอมมหาลัยที่จ
1: ะใกล้กันเลยล่ะทำต้องการเนี่ย
0: ใช่ไหมครับฉะนั้นแล้วคุณก็สามารถเก็บเกี่ยวทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็ได้ด้วยและสามารถเก็บเกี่ยวอะไรครับผลพวงทางการเมืองเช่นการเรื่องตั้งกลางเทอมเรื่องขนาดที่ทำให้นอนไม่ค่อยหลับหรอกพอไม่รู้ว่ามันจะแพ้หรือเปล่าใช่ไหมครับตอนนี้ก็เห็นนะครับสื่อต่างๆก็ออกว่าทำโอกาสแพ้ อย่างน้อยสภาหนึ่งเนี่ยนะครับจะเป็นอย่างมากเลยใช่ไหมครับนะฉะนั้นแล้วเป็นไงฮะ24กันยาก็อันนี้ก็ดูสิว่ามันน่าจะมีการเพราะหลังจากนั้นอีกไม่กี่อาทิตย์เนี่ยเป็นไงครับจีนก็ต้องจัดเอเปกซัมมิตเนี่ยฮะที่เซินเจิ้นใช่ไหมฮะนะครับกลางเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะครับเป็นไงฮะจีนก็คงอยากจะเชิญทรัมป์มาด้วยแล้วเมื่อหลังจากนั้นอีกเพียงแค่เดือนเดียวคือกลางเดือนธันวาคมเนี่ยทรัมป์ก็จะจัดไอ้ G20 ซัมมิตที่ไมอามี่ไงทรัมป์ก็อยากจะเชิญสีไปใช่ไหมถ้าเผื่อว่ามันไปตามครบกันแบบนี้ปีนี้ทั้งคู่นี้จะครบกันอย่างน้อย4ครั้งนะครับซึ่งก็น่าจับตามองต่อไปแต่ว่าก็กล่าวได้แหละว่าการไปเยือนของทรัมป์ที่ปักกิ่งครั้งนี้นะมันก็ทำให้บรรยากาศหลายๆเรื่องนะครับนะทั้งเรื่องของธุรกิจทั้งเรื่องของgeopolitics และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของ soft power เนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญนะเพราะว่าไอ้ soft power มันจะทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกันของประชาชนทั้งสองประเทศไงที่มันมีมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็ทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันมีความยั่งยืนใช่ไหมครับเพราะว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจเนี่ยทางธุรกิจเนี่ยมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์แต่มันก็มีได้มีเสียนะครับมันก็จะสามเป็นฟันดี4วันไข่อย่างที่เราเห็นกันอยู่ใช่ไหมครับนะ
1: ครับโอเคครับเดี๋ยวช่วงนี้ต้องพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีอย่าเปลี่ยนขึ้นไปไหนที่ฟังรายการเจาะตลาดมังกรต่อครับ
2: รู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในเจาะตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร
3: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcot HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
5: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
6: จูสังกมาสารวัตร
5: และพี่ก้อยกสิราท่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
6: เรื่องง่าย
5: นะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
6: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในจอตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร

0: 14:38ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการเจาะตลาดแดนมังกรทาง FM 96.5 คลื่นความคิดดำเนินรายการโดยผมสมยศเต็มชอยครับรายการเจาะตลาดมังกรก็มีกันทุกวันอาทิตย์อย่างนี้นะครับทางคลื่นความคิดเนี่ยนะก็หลายท่านก็เป็นแฟนประจำกันนะคุณอัชราพรปิ่นทองสวัสดีมาทาง Facebook Live นะฮะคุณการนามสกุลปีนอมอนนะฮะพอปั่นลูกซื้อเธอวุ่นวายทั่วโลกคงจะบ่นถึงธรรมนะฮะทาง Facebook Live นะฮะก็แต่อะไรก็เป็นธรรมดานะก็มีกันทุกยุคทุกสมัยในสหรัฐอเมริกาก็เป็นเรื่องของตลาดหลักทรัพย์เรื่องอะไรเงี้ยนะฮะก็เรามันการลงทุนเนี่ยมันก็ใช้ข้อมูลข่าวสารแล้วนะฮะไม่ได้ลงทุนกันที่ต้องในเรื่องของพื้นฐานมากนักนะฮะปัจจุบันเป็นเรื่องของมันมีลักษณะเป็นฟิวเจอร์มากขึ้นนะเป็นในอนาคตเป็นการคาดการณ์เป็นความรู้สึกอะไรเงี้ยเซนติเมนต์ค่อนข้างจะมากนะหลายท่านก็ติดตามทาง YouTube นะวันนี้คนมาทาง YouTube เยอะนะคุณประสิทธิ์มาจากจังหวัดแพร่นะมาก่อนใครเลยนะตามมาด้วยคุณอินทิราบุษยานนท์คุณวิกบวรสวัสดีมานะครับคุณบุญชัยพรประเสริฐสุขนะฮะคุณหยงอยากเล่าให้หัวใจมา53ดวงขอบคุณมากนะฮะคุณบุญชัยก็สวัสดีมานะฮะก็เป็นแฟนประจำนะฮะที่ติดตามกันอยู่ทางYouTube นะฮะตอนนี้ก็เรียกว่า YouTube เนี่ยมันก็มีผลค่อนข้างจะมากมันเป็นสื่อออนไลน์อย่างหนึ่งที่สามารถที่จะฟังจะดูได้ทั่วโลกมองเห็นหน้าเห็นตานะเหมือนกับทำทีวีเลยนะแล้วคนเดี๋ยวนี้ดาราต่างๆที่มีเวลาว่างก็ไปทำเป็นยูทูบเบอร์กันค่อนข้างจะเยอะนะฮะก็มีการเปลี่ยนไปนะฮะอันนี้ก็โลกมันเปลี่ยนไปนะฮะเหมือนกับที่ผมบอกนะว่าเรื่องของการทำโพลเนี่ยมันเปลี่ยนไปค่อนข้างจะเยอะนะในอดีตเนี่ยคนที่ทำโพลที่มีความแม่นยำนะฮะของแกลลัปโพก็ดีของใครก็ดีเนี่ยหรือในมหาวิทยาลัยต่างๆที่ใช้โปรแกรม SPSS เนี่ยนะฮะใช้ในการที่จะทำโพลนะปัจจุบันหรือใช้ของGoogle Document นะฮะเดี๋ยวนี้มันแต่สู้ SPSS ไม่ได้เดี๋ยวนี้มันมีตัวโปรแกรม R ก็ดีนะฮะหรือ Python เนี่ยที่เป็นโปรแกรมที่ใช้เขียนต้องเขียนโค้ดนะซึ่งมีความแม่นยำค่อนข้างจะสูงแล้วก็แต่งแล้วก็ตามเนี่ยมันอยู่ที่การเรียกว่าการนำมาใช้การมาปรับตัวปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะฮะอย่าไปใช้ที่มันแบบตรงไปตรงมาเลยนะฮะซึ่งอีกอย่างนึงในอดีตเนี่ยมันสื่อมันมีสื่อไม่มากนะฮะมีสื่อทีวีสื่ออะไรเงี้ยซึ่งเป็นในสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยต่างๆเนี่ยทำให้โพลเนี่ยมีความแม่นยำสูงอันนี้เป็นหลักการนะฮะเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับลมใต้ปีกนะฮะที่จะประคับประคองทำใหความแม่นยำว่าคนมันจะมีฟังโพลแล้วก็จะสื่อจะคิดตามกันนะก็เรียกว่าแบนแกวันแบนเวกอนแบนวากอนเอฟเฟกต์นะฮะเป็นแบบเหมือนกับแห่ตามกันนะฮะแบนวากอนเอฟเฟกต์นะฮะเป็นปฏิกิริยาอย่างหนึ่งเป็นจิตวิทยาสังคมอย่างหนึ่งนะฮะที่คนฟังในหมู่มากก็นี่ฟังโพลมาแล้วก็เชื่อตามโพลไปนะฮะก็เลยกลายเป็นโพลชี้นำนะนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังนะผมในฐานะเป็นนักวิชาการที่รู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งคนก็หมั่นไส้เป็นธรรมดานะฮะแต่จริงไม่มีอะไรนะฮะคือต้องการให้ได้อะไรที่มันถูกต้องเพื่อความแม่นยำนะฮะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมร่วมกันนะครับเอามาคุยกันต่อดีกว่านะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโอ้เรื่องของจีนเนี่ยถ้าจะว่ากันแล้วเนี่ยมีหลายเรื่องที่เป็นรีแอคต่างๆนะที่เกิดขึ้นนะฮะในผลจากการเดินทางเยือนของทรัมป์อย่างที่อาจารย์สมภพเล่าให้เราฟังเนี่ยวิเคราะห์ให้เราฟังเนี่ยโอ้มันมีเอฟเฟคต์ค่อนข้างจะมากนะฮะในแง่ของทรัมป์เองเนี่ยก็บรรลุเป้าของเขาอ่ะเขาก็ต้องการจะหาเสียงนะซึ่งแต่เดิมเนี่ยจีนอาจจะไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้นะเอ๊ะมันยังไงกันแน่แต่ตอนหลังเนี่ยผมคิดว่าจีนเขาจับทางค่อนข้างจะถูกแล้วก็ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็พูดตรงไปตรงมานะที่ว่าเอ๊ะมันประเทศคุณจะอาจจะถดถอยนะ ทรัมป์ก็เอาไปโพสต์ลงนะไปโพสต์ลงในทวิตเตอร์โซเชียลของเขานะฮะว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงพูดเนี่ยหมายถึงรัฐบาลก่อนไม่ได้ว่าของเขาหรอกเขากำลังพัฒนาอะไรไปเยอะแล้วอะไรเงี้ยนะเขาก็พูดกันไปนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นว่าตอนที่จีนนี่ก็มีการเร่งพัฒนาเทคโนโลยีต่างไปมากมายนะฮะไม่รู้ว่าก่อนที่จะถึงเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยเราจะเห็นว่าโอ้โหมีความสำคัญมากเดี๋ยวนี้ตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะวัสดุต่างๆอันเล็กนิดเดียวเนี่ยมันสามารถจะมีแบตเตอรี่ข้างในได้แล้วก็แบตเตอรี่ก็ทนมากเลยนะเนี่ยเล็กนิดเดียวอย่างเงี้ยนะใช้ได้เป็น5-60 ชั่วโมง นะเนี่ยมันทำไมจีนเขาเร่งพวกนี้มาคุยเรื่องนี้ลึกๆครับกับอาจารย์พรมนังสารครับอาจารย์ครับ
1: อ๋อครับผมคิดว่าปฏิวัติแบตเตอรี่เนี่ยจะเป็นเรื่องสำคัญมากที่ประเทศชั้นนำต่างๆทั่วโลกที่เก่งเรื่องเทคโนโลยีจะต้องแข่งขันกันนะครับ
0: อย่างนั้นเลยนะอาจารย์
1: เพราะอะไรครับเพราะว่าระบบแบตเตอรี่เนี่ยมันหมายถึงการที่คุณสามารถเก็บรักษาพลังงานเอาไว
0: ้
1: ได้ยาวนานนะเพราะอะไรครับเพราะว่าพลังงานจำนวนมากเช่นพลังงานทดแทนเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเช่นจากโซลาร์ก็ดีจากลมก็ดีอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับบางทีมันจะมีเฉพาะบางช่วงเวลาไงนะเช่นในช่วงหน้าร้อนที่แดดจัดๆนะครับหรือว่าช่วงกลางวันนะกลางคืนมันก็จะมีปัญหาใช่ไหมนะ
0: คร
1: ับ แต่นั้นแล้วถ้าคุณสามารถที่จะสโตรเลจมันเอาไว้นะครับที่สามารถเอามาใช้เมื่อไหร่ก็ได้นี่นะฮะมันก็จะทำให้เกิดความได้เปรียบของการบริหารจัดการเรื่องของพลังงานนะซึ่งจะเป็นเรื่องสำคัญของโลกนะที่ตัดสินว่าคุณจะแพ้ชนะกันทางด้านของเทคโนโลยีนี่นะหรือว่าแม้แต่เรื่องเศรษฐกิจหรือแม้แต่ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์เองนะเพราะอะไรครับเพราะเราไม่ต้องดูอะไรมากเราดูแม้แต่เรื่องของ AI เนี่ยสิ่งที่ AI มีปัญหามากถือว่าเป็นบอสเทนเน็กหรือว่าเป็นคอขวดของ AI ทุกวันนี้มันคือเรื่องอะไรครับคุณดูครับ
0: เรื่องอะไรครับอาจารย์
1: เรื่องของไอพัฒนา data center ก็ดีอะไรก็ดีนี่นะ
0: ต้องแจ้ง
1: ก็คือปัญหาเรื่องของแหล่งพลังงานไง
0: อ๋อครับพลังงาน
1: นะครับเพราะว่าคุณไปตั้ง data center ที่ไหนคุณต้องใช้พลังงานเยอะพอคุณใช้พลังงานเยอะปั๊บไปไงครับคุณก็ไปแย่งกับชาวบ้านแย่งกับชุมชนที่อยู่ใกล้ๆกันนะที่ทำให้คุณจะต้องมาให้บริการแก่คุณนะอย่างอเมริกาขนาดนี้ data center มันผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดเลยใช่ไหมครับนะ
0: เยอะมาก
1: ประเทศต่างๆทั่วโลกก็มีแนวโน้มคล้ายคลึงกันถึงแม้อาจจะช้ากว่าอเมริกาก็ตามเนี่ยนะครับฉะนั้นแล้ว energy management การบริหารจัดการเรื่องพลังงานจะมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดนะครับและเมื่อไปยี่ไปครับคุณจะสามารถสโตรเรจหรือว่าสร้างระบบแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพสูงนะหรือว่ามีต้นทุนต่ำนะครับมันจะมีความสำคัญมากและยิ่งโลกเองเนี่ยมันมีเรื่องของคำว่า climate change global warming เข้ามาเกี่ยวพันนี่นะ
0: คร
1: ับ การใช้แบตเตอรี่เนี่ยยิ่งสำคัญมันเกี่ยวกับยังไงครับคุณชูช
0: าติมันเกี่ยว
1: ทำไมใช้แบตเตอรี่แล้วเนี่ยมันสามารถนำไปสู่การบริหารจัดการเรื่องการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลกหรือว่าโลกร้อนเนี่ยได้ดีขึ้นเพราะแบตเตอรี่เนี่ยมันจะเป็นการนำไปสู่การทำให้เกิดปฏิวัติการใช้ไฟฟ้าไง
0: โอ้ครับ
1: แต่แทนที่คุณจะใช้พลังงานที่ออกมาจากไอ้ซากฟอสซิลโดยตรงไม่ว่าจะเป็นน้ำมันดิบก็ดีถ่านหินก็ดีแก๊สธรรมชาติก็ดีคือมันล้วนแล้วแต่ปล่อยสารคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศโลกทั้งสิ้นสร้างปัญหาเรื่องของ global warming นะครับได้ทั้งสิ้นใช่ไหมครับนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าคุณใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะลดทอนปัญหาได้มากและยิ่งไฟฟ้าของคุณถ้าไม่ได้มาจากซากฟอสซิลนะครับเพราะว่าไฟฟ้ามันก็ต้องมีแหล่งกำเนิดไฟฟ้าใช่ไหม
0: คร
1: ับนะแหล่งกำเนิดพลังงานไฟฟ้าเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ใช้ถ่านหินไม่ได้ใช้น้ำมันดิบนะหรือว่าไม่ได้ใช้ LNG เนี่ยนะครับอันนี้ยิ่งยอดเยี่ยมเลยซึ่งตอนนี้มันก็มีทางเลือกหลายอย่างใช่ไหมครับเช่นการใช้พลังงานทดแทนที่กำลังพัฒนาอย่างมากโดยผู้ที่อยู่ในหัวหอกสำคัญก็คือจีนและขณะนี้มันก็เริ่มหันมาใช้พลังงานนิวเคลียร์เพิ่มมากขึ้นใหญ่ใช่ไหมครับนะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับมันก็ยิ่งทำให้นะครับการสโตรเลจพลังงานเนี่ยมีความสำคัญมากนะมันก็เลยเป็นไงครับมันก็เลยทำให้บริษัทของจีนเนี่ยตื่นตัวเรื่องนี้มากเพราะขณะนี้เราต้องยอมรับว่าจีนเนี่ยเป็นผู้นำของไอ้เทคโนโลยีหรือแม้แต่ตลาดของไอ้แบตเตอรี่โลกนะแต่การสมัยก่อนเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยยังเป็นผู้นำใช่ไหมครับนะเนชั่นแนลก็ดีพานาโทนิกก็ดีอะไรก็ดีนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนี้จีนนะเพราะจีนเป็นบริษัทที่ผลิตแบตเตอรี่เนี่ยยุ่ยเยอะไปหมดเลยและยักษ์ใหญ่ของโลกทั้งสิ้นนะแม้ยักษ์ใหญ่ที่สุดก็คือไอ้ CATL ใช่ไหมครับนะแล้วก็ยังมีพวกโกลชั่นนะแม้แต่ BYD เนี่ยนะครับทุกวันนี้เขาก็ยังผลิตแบตเตอรี่ขายอยู่ใช่ไหมครับก็ไม่ใช่ผลิตรถยนต์ไอ้รถยนต์เนี่ยมันเป็นการต่อยอดมาจาก มาจากธุรกิจแบตเตอรี่ของ BYD ด้วยซ้ำไป
0: ไม่ได้เป็น
1: รถยนต์ไฟฟ้านี่นะฮะนะครับไม่ใช่แต่อ่อนแต่อ่อนเท่านั้นนะแต่ในแต่ละมา BYD คือผู้ขายแบตเตอรี่นะครับนะ
0: ครับ
1: นะครับเพราะแบตเตอรี่มันใช้ได้สารพัดแม้แต่ในมือถือเนี่ยมันต้องใช้แบตเตอรี่ไหมครับคุณครับ
0: ใช่ครับ
1: ไอเล็กๆทั้งหลายนี่นะฮะนะครับนะจากนั้นเป็นไงล่าสุดเนี่ยมันก็เลยทำให้ CATL ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของการผลิตแบตเตอรี่ของจีนและของโลกด้วยนะเพราะมันใหญ่ที่สุดในโลกนี่นะครับเป็นไงครับเขาก็ได้ปฏิวัติวิธีการผลิตแบตเตอรี่การผลิตแบตเตอรี่เนี่ยวัตถุดิบสำคัญแต่ไหนแต่ไรมามันก็คือพวกไอแร่ลิเทียมใช่ไหมมันจะมีคำว่าลิเธียมไอออนแบตเตอรี่ไงนะครับแต่ว่ามันก็สร้างปัญหานะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าไอลิเธียมเนี่ยมันเป็นแร่ธาตุก็เรียกว่าอาจจะเป็นแร่หายากประเภทหนึ่งเลยนะครับนะซึ่ง
0: ค
1: ุณจะต้องไปแสวงหามาแล้วในโลกนี้มันก็ไม่ได้มีมากมายมันไม่ได้มีมากประเทศที่มีลิเธียมเยอะๆนี่นะครับนะครับฉะนั้นจีนก็ต้องไปซื้อหามาถึงแม้บางส่วนอาจจะมีในจีนนี่นะครับดังนั้นไม่เป็นไรแล้วมันก็เท่ากับอะไรครับเท่ากับคุณต้องยืมจมูกคุณหายใจยังไงเพราะว่าคุณจะพัฒนาระบบแบตเตอรี่นะครับหรือว่าเพิ่มทั้งคุณภาพและปริมาณของแบตเตอรี่เนี่ยคุณก็ต้องยิ่งเพิ่มกันใช้ไอ้ลิเธียมมากขึ้นเพราะระบบที่ใช้แบตเตอรี่กันที่ใช้กันอย่างกว้างขวางขนาดนี้ก็คือลิเธียมไอออนแบตเตอรี่ใช่ไหม
0: คร
1: ับ จีนก็เลยเป็นครับพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าโซเดียมไอออนแบตเตอรี
0: ่อ
1: ย่างกว้างขวางแล้วตอนนี้สามารถสร้างสเกลใหญ่ๆเป็นอีคริวัลสเกลแล้วสามารถใช้ได้ในเชิงพาณิชย์แล้ว
0: โอ้ครับ
1: จะไอโซเดียมเนี่ยด้วยเกลือนี่มาจากไหนครับคุณ
0: เกลือมาที่ไหนครับ
1: มันก็ไปอยู่เต็มทะเลไงไอ้น้ำเค็มของ
0: ทะเลทั้งหมด
1: เนี่ยมันก็คือเกลือใช่ไหม
0: อ๋อครับ
1: ฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณสามารถเอาไอ้น้ำเค็มในทะเลมาทำไอโซเดียมแบตเตอรี่ได้เนี่ยคุณต้องไปห่วงเรื่องของแร่ลิเธียมอีกไหม
0: ไม่ต้องเป็นห่วงเลยโอ้โห
1: มันมีเยอะไปครับ3ใน4ของพื้นผิวโลกเนี่ยมันเป็นน้ำทะเลใช่ไหมอ๋อ
0: คร
1: ับ ใช่ไหมครับนะครับแต่แล้วเป็นไงครับตอนนี้ CATL เนี่ยนะครับเขาก็พัฒนาไอ้ตัวนี้มาแล้วหลายปีแล้วตอนนี้มันก็เริ่มสเกลระบบเริ่มสามารถพัฒนาในเชิงพาณิชย์ได้นะเพราะสามารถผลิตขนาดเยอะๆได้ใช่ไหมครับนะไม่ใช่ผลิตเป็นแค่ทดลองโปรโตไทป์เอามาทดลองใช่ใช่ไหมครับนะครับตอนนี้ก็กล่าวได้เลยว่าต่อไปเนี่ยไอ้โซเดียมไอออนแบตเตอรี่เนี่ยมันก็จะพังงาขึ้นมาอาจจะเป็นคู่แข่งถึงแม้มันยังไม่สามารถที่จะเข้าไปทดแทนกับไอ้ลิเธียมไอออนแบตเตอรี่ได้เต็มที่นะแต่ก็ว่ามันจะค่อยๆแทรกเข้าไปนะครับนั่นคือสิ่งที่เป็นการดำเนินการของ CATL นะครับและแค่นี้ไม่พอครับ CATL ยังพัฒนาแบตเตอรี่อะไรด้วยครับคุณผู้ชมครับ
0: อะไรครับ
1: ก็พัฒนาคำว่า condensed state battery นะครับทั่วไปเนี่ยในโลกเนี่ยเราได้ยินคำว่า solid state batterycondensed state battery กับ solid state battery มันแตกต่างกันที่ทั่วไปยังไงครับ
0: ต่างไงครับ
1: มันก็คือแบตเตอรี่ที่มีความหนาแน่นสูง condensed state ใช่ไหมหรือว่า solid state นี่นะฮะ
0: คร
1: ับ ซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะเป็นเจ้าแรกๆที่เริ่มพัฒนาไอ้ solid state battery มาแต่บอกว่าอาจจะเป็น10ปีแล้วล่ะนะครับนะแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ได้สามารถใช้งานได้ในเชิงพาณิชย์อย่างจริงจังนะครับและข้อสำคัญคืออะไรครับก็มาต่อไปเนี่ยนะครับไอ้ยวดยานที่มันต้องอาศัยพลังงานมากๆแล้วก็ต้องใช้งานในระยะทางไกลๆเนี่ยนะซึ่งทุกวันนี้คุณก็ยังต้องใช้ไอ้พลังงานจากซากฟอสซิลอยู่นะครับตัวอย่างเช่นเครื่องบินเนี่ยนะเครื่องบินนี้คุณก็ต้องใช้ไอ้นะครับน้ำมันเครื่องบินไงฮะนะครับที่มาจากไอ้น้ำมันดิบนี่นะครับเป็นไงครับแล้วไอ้ล่าสุดเนี่ยโอ้โหสายการบินแข่งกันขึ้นราคาเลยใช่ไหมครับนะก็เพราะอะไรครับเพราะว่าราคาน้ำมันเครื่องบินมันแพงขึ้นมากนะฮะหลังจากที่อเมริกาไปเปิดฉากจะไปบุกอิหร่านนี่นะครับนะขึ้นไปเป็นร้อยเหรียญใช่ไหมครับมันก็ทำให้ราคาน้ำมันเครื่องบินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสิทธิ์การแปรรูปการกันน้ำมันเนี่ยนะฮะติดร่างแหตามไปด้วยต้องปรับราคาขึ้นไม่งั้นสายการบินก็ยากลำบากใช่ไหมครับแต่ว่าของจีนขนาดนี้เขากำลังเริ่มเขาพัฒนาอะไรอย่างจริงจังครับเขาพัฒนาคำว่า electric aviation ก็คือพัฒนาเครื่องบินที่มันสามารถใช้ไฟฟ้าได
0: ้โอ้ครับ
1: ก็แสดงว่าเขาจะต้องพัฒนาเครื่องบินที่ใช้ไฟฟ้าคือคุณก็ต้องใช้แบตเตอรี่นั่นเองคุณไปทำสายไฟฟ้าบนหลังคาเครื่องบินแล้วก็ให้ฟ้ามันผ่าลงมาแล้วเอามาขับขึ้นเครื่องบินครับคุณครับนะ
0: คง
1: จะไปครับบินไปแล้วก็แล้วให้ฟ้าเนี่ย
0: นะครับ
1: ฟ้าแลบแล้วก็เวลาจะเอาเครื่องบินขึ้นก็ภาวนาให้ฝนไม่ตกใช่ไหมครับ ันจะได้มีฟ้าผ่าฟ้าแลบเยอะใช่ไหมครับจะได้บรรจุให้ไฟฟ้าในเครื่องบินได้เต็มที่ใช่ไหมครับครับก็บอกเนี่ยถ้าคุณมีไอ้คอนเดนสเตตแบตเตอรี่เนี่ยนะครับเป็นไงครับคุณก็สามารถบรรจุนะครับพลังงานต่างๆเข้าไปในแบตเตอรี่ของคุณเนี่ยนะฮะซึ่งมันสามารถใช้ได้นานไงแล้วก็มีพลังในการบรรจุที่มากไงครับเพราะว่าคุณบินทีบางทีคุณนั่งสต็อปเนี่ยสิบกว่า20 ชั่วโมงเนี่ยนะครับเป็นไงครับถ้าคุณไม่มีคอนเดนสเตตแบตเตอรี่คุณเป็นแบตเตอรี่ทั่วไปเนี่ยเป็นไงครับคุณจะสามารถใช้ได้ดีไหมครับนะอาจจะใช้ได้ดีคุณต้องบรรทุกไอ้แบตเตอรี่ขึ้นไปเป็นร้อยไม่รู้กี่ร้อยลูกนะยิ่งคุณพัฒนาคุณต้องบรรทุกแบตเตอรี่มากเนี่ยไอ้พื้นที่จะบรรทุกคนบรรทุกผู้โดยสารหรือว่าบรรทุกสินค้าไอ้นะครับอะไรต่างมันคาร์โก้ต่างมันก็จะลดลงไปนะเป็นไงครับแต่ถ้าคุณมีคอนเดนสเตตแบตเตอรี่ที่จีนเขาเรียกนะฮะนะครับหรือว่าโซลิดสเตตแบตเตอรี่เนี่ยแบตเตอรี่ไม่กี่ลูกเนี่ยมันสามารถใช้งานได้เป็น40 ชั่วโมงไงนะแล้วก็ใช้งานได้เยอะด้วยนะครับเพราะว่าคุณจะขับเคลื่อนเอาเครื่องบินขึ้นไปบนฟ้าได้เดินทางได้เนี่ยมันไม่ใช่น้ำหนักเบาๆใช่ไหมครับนะตามฉะนั้นเขาบอกเนี่ยจีเนี่ย CATL เนี่ยพัฒนาไอเอวีอิเล็กทริกเอวีเอชันแบตเตอรี่เนี่ยไปได้ไกลพอสมควรละแต่ว่าตอนนี้มันยังอยู่ในขั้นทดลองอยู่ยังไม่ได้ใช้ในเชิงพาณิชย์นะฮะแต่ถ้ามันใช้ได้เนี่ยโอ้โหเป็นไงครับราคาพลังงานของไอเครื่องบินซึ่งมันแพงมากนะครับปกติแล้วเนี่ยนะเพราะว่ามันเป็นตัวแปรสำคัญของต้นทุนในการบริหารสายการบินเนี่ยนะครับนะมันก็จะถูกแทนที่ได้มากและง่ายขึ้นนะครับฉะนั้นแล้วในเรื่องของแบตเตอรี่จะมีความสำคัญมากมายเหลือเกินนะครับนะที่จะพัฒนาขึ้นมาและพอคุณพัฒนาไอ้แบตเตอรี่ที่ใช้ในเครื่องบินได้เนี่ยที่มันบินได้ไกลๆบินได้นานๆแล้วก็บรรจุพลังงานได้เยอะนี่นะครับคุณก็มาใช้กับยวดยานอื่นๆบนพื้นดินได้ด้วยไงเช่นรถบรรทุกก็ดีรถบัสก็ดีใช่ไหมครับที่มันเดินทางเป็นพันกิโลนี่นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องเอามาใช้ในเครื่องบินอย่างเดียวไงนะครับนะมันก็ทำให้ตลาดเนี่ยมันก็จะกว้างขวางใหญ่โตขยายตัวเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมครับกรณีของไอ้แบตเตอรี่ใหม่ๆที่เขาจะเสนอออกมานี่นะครับนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยก็บอกว่าต่อไปเนี่ยนะครับนะรัฐบาลจีนเองก็ไปครับนะครับรัฐบาลจีนในกรณีของการส่งเสริมรถยนต์ EV ซึ่งจะเป็นนะครับหัวหอกหรือว่าทัพหลวงสำคัญในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีของจีนนี่นะเพราะตอนนี้จีนก็จะมีรถยนต์ EV นี่แหละที่บังอาจขึ้นมาอยู่ในแนวหน้าของโลกแล้วใช่ไหมครับนะก็บอกเนี่ยแบตเตอรี่ที่ใช้ในรถยนต์นี่นะครับเป็นไงครับมันจะต้องมีคำว่า technological age ก็คือความเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีแล้วขณะเดียวกันมีคำว่า supply chain resilience นะก็คือการที่มีซัพพลายเชนที่มันรีซิเลียนนะครับนะก็คือที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับซึ่งก็คือเลยครับก็หมายความว่ามันจะนำไปสู่การปฏิวัติการใช้ไฟฟ้าก็คือนะครับ electrification revolution นี่คือจีนสิ่งที่เขาจะให้ความสำคัญนะเพราะอะไรครับเพราะว่ามันนอกจากมันลดต้นทุนได้แล้วเป็นไงครับมันยังสามารถสร้างให้โลกใบนี้มันสะอาดขึ้นด้วยไงเรียกว่ายิงกระสุนนัดเดียวได้ลดลงมาหลายตัวเลยใช่ไหมครับนะ
0: คร
1: ับฉะนั้นอันนี้คือตัวอย่างนะครับและขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็เชื่อนะครับว่าถ้าโซเดียมไอออนแบตเตอรี่นะครับแล้วก็คอนเดนสเตตแบตเตอรี่นะซึ่งมาจะเชื่อมโยงกันถ้าพัฒนาได้อย่างจริงจังแล้วเป็นไงครับจะมันก็จะเกิดกระบวนการปฏิวัติเทคโนโลยีขั้นสำคัญและทำให้การสโตรเลจแบตเตอรี่เนี่ยทำได้ง่ายขึ้นอย่างจีนล่าสุดนะครับแต่ในสิ้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาสามารถที่จะสโตรเลจไอ้กริดของเขานะฮะไอ้การใช้พลังงานในไฟฟ้าของเขาเนี่ยนะฮะคือซึ่งเก็บไว้ในรูปแบตเตอรี่นั่นแหละใช่ไหมครับขึ้นมาแล้วเนี่ยถึงเฉียด150 กิกะวัตต์
0: โอ
1: ้นะครับฉะนั้นจีนเนี่ยมีการเก็บพลังงานในรูปของไอ้แบตเตอรี่ก็คือรูปของกริดสิ่งเสียดกริดเอเนอร์จีเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ที่เป็น 52% ของทั่วโลกนะครับฉะนั้นเราก็จะเห็นแล้วว่าต่อไปเนี่ยถึงแม้จีนไม่มีไอ้พลังงานจากสร้างฟอสซิลมากเหมือนกับอเมริกาเหมือนรัสเซียเหมือนอะไรหลายๆชาตินี่นะฮะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยผมว่าเขาจะมีที่มาของการพัฒนาการที่มากฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมจีนจึงทุ่มเทให้ความสำคัญอย่างมากมายเหลือเกินต่อการพัฒนาไอ้เทคโนโลยีทางด้านแบตเตอรี่นะเพราะว่ามันสามารถเอามาใช้เพื่อสนองวัตถุประสงค์มากมายที่จะตามมาได้นะครับ
0: ครับ เดี๋ยวแถมถ่ายนิดนึงอาจารย์พอดีผมอ่านข่าวไอ้ดู X ของบุ๊กโรเลนที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ของไอ้กระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกาบอกว่าจีนจะยอมลดภาษีสินค้าเกษตรให้อเมริกาด้วยเนี่ยแต่ได้นะอันนี้อาจารย์เป็นไงอาจารย์เนี่ย
1: อ๋อครับก็แน่นอนในเรื่องของทาริฟเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าเขาต่อมาแค่ปีเดียวไงมันก็จะไปสิ้นสุดในเดือนตุลาพฤศจิกาเนี่ยนะครับตอนที่สงบศึกไอ้สงครามบัญชากันเมื่อปีที่แล้วนี่นะ
0: ครับ
1: ก็กล่าวได้เลยว่าเรื่องนี้ถ้าทำก็มันก็จะมีรูปธรรมสูงนะมันก็ได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายใช่ไหมครับ
0: ครับครับครับครับโอเคครับแหมขอบคุณมากเลยครับอาจารย์คร
1: ับครับครับสวัสดีครับ
0: ครับครับก็เป็นข่าวดีด้วยนะแถมท้ายที่ผมเปิดดูใน X นะของเขานะที่ปิ้งขึ้นมาพอดีผมไม่ได้ดูนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะดีนะแล้วก็จีนเองก็พัฒนาเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญคิดว่าคงต้องติดตามกันนะครับว่าเทคโนโลยีเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยมันจะนอกจากใช้บนเครื่องบินเนี่ยที่อาจารย์พบบอกนะครับก็จะนำมาใช้บนรถบรรทุกอะไรนี้ปัจจุบันก็จีนก็มีการใช้อยู่แล้วนะบางส่วนแต่มันยังไม่ยาวนานเหมือนกับการแบตเตอรี่ใหม่เดี๋ยวช่วงนี้ต้องพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยอย่าเปลี่ยนขึ้นไปไหนจะฟังรายการเจาะตลาดมังกรต่อครับ
2: รู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในเจาะตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร
3: ขณะนี้เวลา 15:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองอนุทินรู้เตรียมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถไฟชนรถเมล์โรงพยาบาลคาเมเลียนในอนุทินชาญวิรุฬกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปยังโรงพยาบาลคาเมเลียนเพื่อเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถไฟชนรถประจำทางทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตทันทีที่นายอนุทินเดินทางมาถึงได้พูดคุยสอบถามนายแพทย์ณัฐพลการปักศรีผู้อำนวยการแพทย์โรงพยาบาลคาเมเลียนและบาทหลวงเปโตรภควีเสงเจริญผู้อำนวยการโรงพยาบาลคาเมเลียนถึงทั้ง6คนโดยผู้สื่อข่าวสังเกตว่าสีหน้าของนายกรัฐมนตรีค่อนข้างกังวลก่อนจะเดินขึ้นลิฟต์โดยมีคณะแพทย์พาไปเยี่ยมผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่พักรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU และห้องพักปกติสำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บถูกส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลคาเมเลียนเมื่อวานนี้มี24รายซึ่งทางโรงพยาบาลอนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว18รายเหลือพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล6รายโดยมี2รายพักรักษาตัวในห้อง ICU คือพนักงานเก็บข้าวโดยสารและผู้โดยสารทางนี้นายกรัฐมนตรีได้นำกระเช้าผลไม้เยี่ยมผู้ป่วยมามอบให้กับผู้บาดเจ็บรวมถึงกระทรวงคมนาคมมีกระเช้าเครื่องดื่มสุขภาพมามอบให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเช่นกันขณะเดียวกันมีตัวแทนจากบริษัทประกันภัยได้มาในวันนี้ด้วยเพื่อมาดูเรื่องเงินเยียวยาต่างๆผู้ว่าการรถไฟยืนยันรู้ผลกล่องดำเหตุรถไฟและรถเมล์ชนกันในวันนี้พร้อมพิจารณาสร้างทางยกระดับอนาคตกรุงเทพไร้จุดตัดทางรถไฟนายอนันต์พลนิ่มแดงผู้ว่าการการรถไฟประเทศไทยได้เปิดเผยกับสำนักข่าวไทยถึงความคืบหน้าผลการตรวจสอบสาเหตุรถไฟและรถโดยสารประจำทางปรับอากาศชนกันจนเกิดไฟลุกไหม้บริเวณแยกอโศกเพชรบุรีเมื่อวานนี้ที่ประชุมการรถไฟวันนี้ได้หารือ3ประเด็นคือการดูแลเยียวยาผู้บาดเจ็บและญาติผู้เสียชีวิตการสอบสวนพยานหลักฐานข้อที่จริงของสาเหตุที่ต้องรายงานไปยังเจ้าหน้าที่สอบสวนสำนักงานตำรวจแห่งชาติและแผนป้องกันเสริมความปลอดภัยบริเวณจุดตัดถนนสำหรับกรณีนี้พนักงานควบคุมได้เปิดแสงสีเสียงผู้แจ้งใช้ถนนแล้วแต่เนื่องจากมีการจราจรติดขัดมีรถอยู่บนทางรถไฟทำให้เครื่องกั้นไม่สามารถกั้นลงได้สัญญาณไฟที่ส่งไปให้กับพนักงานขับรถจึงไม่ติดซึ่งตามข้อบังคับหากพนักงานขับรถไฟไม่เห็นสัญญาณไฟต้องสังเกตสัญญาณธงของเจ้าหน้าที่ว่าเป็นธงเขียวหรือธงแดงอย่างไรก็ตามต้องรอผลการสอบสวนข้อที่จริงและหลักฐานและขณะนี้พนักงานขับรถยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจึงต้องรอการให้ปากคำกับตำรวจส่วนข้อมูลบันทึกการขับรถหรือกล่องดำนั้นกำลังดำเนินการคาดว่าจะทราบผลในวันนี้โดยกล่องดำของการรถไฟจะแตกต่างกับกล่องดำของเครื่องบินคือไม่มีการบันทึกเสียงแต่จะมีแถบหรือกราฟบันทึกความเร็วและการเบรกของขบวนรถเพื่อตรวจสอบถึงสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นสำหรับการเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนั้นในด้านผู้เสียชีวิตจะดำเนินการเรื่องค่าปลงศพและช่วยเหลือต่างๆอยู่ระหว่างการพิจารณาขออนุมัติคาดว่าจะได้รับเงินเยียวยารายละประมาณ 340,000 บาทส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บการรถไฟลงพื้นที่ไปเยี่ยมแล้วสำหรับการดูแลความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟจากนี้จำเป็นจะต้องพิจารณาทางยกระดับโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพชั้นในอยู่ระหว่างการเตรียมโครงการทำทางยกระดับนำเสนอคณะรัฐมนตรีและในอนาคตจะไม่มีจุดตัดในลักษณะนี้อีกแล้วเตือนภัยระวังยาเบื่อสุนัขเฝ้าสวนทุเรียนจังหวัดระยองชาวบ้านในจังหวัดระยองแชร์คลิปชาวสวนในพื้นที่กำลังช่วยชีวิตสุนัขป้อนไข่ไก่เพื่อให้อ้วกคาดว่าโดนยาเบื่อและยังมีแมวลายเสือถูกวางยาเบื่อจนเสียชีวิตกลางป่าหญ้าคาดว่าเป็นฝีมือมิจฉาชีพแก๊งวางยาเบื่อสุนัขเฝ้าสวนผลไม้ในพื้นที่อำเภอแกลงเขตรอยต่ออำเภอเมืองระยองที่กำลังระบาดหนักในช่วงผลไม้กำลังออกผลผลิตมีมูลค่าสูงเพื่อหวังจะเข้าไปขโมยตัดผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนและขโมยทรัพย์สินภายในบ้านโดยจะเลือกก่อเหตุเวลาที่เจ้าของสวนไม่อยู่ฝากเตือนภัยเกษตรกรชาวสวนให้เพิ่มความระมัดระวังคอยสอดส่องดูแลสัตว์เลี้ยงสังเกตบุคคลแปลกหน้าที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยเข้ามาป้วนเปี้ยนแถวสวนเพื่อป้องกันเหตุความสูญเสียสัตว์เลี้ยงและผลผลิต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: ร้อนร้อนร้อน
9: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเครื่องย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
11: ๆรู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในจอตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร

0: 15:09 ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการเจาะตลาดแดนมังกรช่วง Inside China กับดร.ประจิตวิบูลย์ธนสารดำเนินรายการโดยผมสมยศเฉลิมชัยครับรายการเจาะตลาดมังกรก็มีกันทุกวันอาทิตย์อย่างนี้ตั้งแต่เวลาบ่าย2โมงถึงบ่าย4โมงเรามี2ช่วงเวลาครับคุยกันกับดร.สุภพและก็ดร.ประจิตนะครับก็เป็นเรื่องราวที่แหมก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็วิเคราะห์เรื่องนโยบายต่างๆแล้วก็เรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ต่างๆระหว่างจีนกับประเทศต่างๆนะฮะก็หลายเรื่องราวที่น่าสนใจนะฮะพูดถึงเรื่องของจีนเนี่ยนะหลายคนก็ไปเที่ยวนะตอนนี้ไปเที่ยวค่อนข้างเยอะนี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งแถวซินเจียงครับซินเจียงนี่ก็คืออาจจะอยู่ทางภาคตะวันตกของจีนนะเป็นเมืองที่แบบว่าคนก็บอกว่าเป็นประตูด้านตะวันตกที่ไปสู่หรือว่าเอเชียกลางอะไรต่ออะไรนะฮะก็แต่อาจจะมีความแห้งแล้งมีทะเลทรายอะไรต่ออะไรเยอะนะคนอาจจะบอกโอ้แถวนั้นนะครับอาจจะไม่ค่อยเจริญนะแล้วก็ผมจำได้นะว่าคนประเทศไทยเราเนี่ยมีนักธุรกิจนะสมัยที่เปิดประเทศใหม่ๆเนี่ยจีนก็ให้ไปลงทุนนะครับมีจะมีทำมอเตอร์ไซค์อยู่เจ้าหนึ่งได้ไปทำที่ซินเจียงเนี่ยก็มาบ่นกับผมว่าโอ้โหให้ไปทำที่ซินเจียงก็ยากลำบากมากก็เลยชวนผมไปดูโรงงานเขาเลยนะแต่ตอนหลังจีนพัฒนาเองได้นะจีนก็พัฒนาได้อย่างรวดเร็วนะหลังจากดูจากก๊อปปี้แล้วก็พัฒนาเองจนก้าวหน้ามาถึงปัจจุบันนี้ซินเจียงเป็นประตูตะวันตกแต่ปัจจุบันนี้มันไม่ใช่แล้วซินเจียงทำไมกลายเป็นเมืองเกษตรอัจฉริยะได้มาคุยเรื่องนี้กันลึกๆดีกว่ากับดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารที่ยังอยู่ในเมืองจีนขณะนี้นะสดตรงมาจากเมืองจีนเลยครับสวัสดีครับดร.ภัยจิตครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณสมยศและแฟนรายการทุกท่านครับ
0: ครับวันนี้ดร.ภัยจิตอยู่ที่ไหนนะครับนี่ในเมืองจีน
1: ตอนนี้อยู่อุรุมูฉีกำลังออกจากตัวเมืองมุ่งหน้าสู่ขุยถุนนะครับเมืองที่มีทะเลสาบนะไส้หลีปูที่ว่าใหญ่ที่สุดของซินเจียงครับ
0: อ๋อครับที่อยู่ในทะเลทรายนะฮะ
1: นะครับ
0: อยู่ในทะเลทรายป่ะครับแต่ทะเลทราย
1: ก็จริงแล้วช่วงหลังเนี่ยตามแนวทางด่วนที่เราวิ่งไปเนี่ยอาจจะเป็นเพราะช่วงนี้ส่วนหนึ่งก็สภาพอากาศดีมันอยู่ในช่วงฤดูใบไม้ผลิกำลังเข้าฤดูร้อนนะท้องทุ่งต่างๆเนี่ยก็จีนผมคิดว่าเขาระดมการปลูกต้นไม้อย่างจริงจังนะครับก็แทบจะไม่ค่อยเห็นพื้นที่เปล่าๆเปลือยๆนะครับที่จะเป็นทะเลทรายอย่างที่เราเคยเข้าใจนะแล้วก็ช่วงนี้พออากาศดีก็ตามพื้นที่ก็จะมีดอกไม้ผลิบานเต็มไปหมดสวยงามมากครับนะสวยงามมากแล้วก็ตอนออกมาจากอุรุมูฉีเนี่ยก็โอ้โหตอนนี้รัฐบาลเขาเร่งสร้างย่านเมืองใหม่ศูนย์แสดงสินค้าพิพิธภัณฑ์อะไรต่างเต็มไปหมดเลยโอ้ผมไม่แปลกใจว่าทำไมเราเห็นต้องบอกว่าเศรษฐกิจของซินเจียงขยายตัวในตราที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจจีนต่อเนื่องมาหลายปีนะครับก็ทำให้คนสนใจมามากขึ้นนะตอนนี้จำนวนประชากรในพื้นที่ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนหนึ่งก็จะมาจากคนที่ต้องมาลงทุนใช่ไหมพอมีโอกาสทางธุรกิจต่างๆคนก็เข้ามาในพื้นที่แรงงานต่างๆก็เพิ่มมากขึ้นไปด้วยครับ
0: ครับตอนนี้กำลังเดินทางอยู่อากาศเย็นไหมหรืออากาศเริ่มอุ่นแล้ว
1: กำลังเดินทางอยู่ถ้าเสียงอากาศหายยังไงบ้างต้องขอโทษ
0: ครับ
1: ต้องไปเรื่องผู้สมยศเนี่ยเมื่อสักครู่นี้เนี่ยครับอย่างนี้ครับผมปูพื้นให้ฟังเดี๋ยวบางทีหลายแฟนรายการอาจจะนึกภาพไม่ออกเอ๊ะซินเจียงที่ไหนคือเวลามองแผนที่ของจีนใช่ไหมซินเจียงก็จะอยู่ตรงหางไก่นะสมัยก่อนเนี่ยต้องบอกว่าซินเจียงนี่เป็นเหมือนกับประตูตันแต่ว่ามันไม่มีทางออกทางทะเลต้องบอกว่าซินเจียงเป็นพื้นที่ที่ไกลจากทะเลมากที่สุดในโลกนะก็ว่าได้จะขึ้นเหนือไปทางรัสเซียกว่าจะพ้นรัสเซียนะก็ไกลจะออกซีกตะวันออกไปทางไกลออกไปทางเซี่ยงไฮ้ก็ไกลจะลงใต้นะต้องข้ามเทือกเขาฮิมาลัยนะลงสู่ทะเลอินเดียก็ไกลเพราะฉะนั้นไปทุกที่ไกลมากเขาเลยบอกว่าโอซินเจียงเนี่ยเป็นดินแดนที่ไกลจากท้องทะเล นะอย่างไรก็ดีความพยายามความมุ่งมั่นของรัฐบาลจีนในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะรวมทั้งนโยบายในเรื่องของโดยเฉพาะยิ่ง BRI ที่เราคุยกันในรายการหลายๆครั้งเนี่ยเรื่องคอริเดอร์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเนี่ยทำให้วันนี้ซินเจียงเนี่ยนะถูกยกระดับแล้วกลายเป็นประตูเศรษฐกิจหรือศูนย์กลางเศรษฐกิจหลักของจีนในการเชื่อมโยงกับเอเชียกลางที่เมื่อสักครู่คุณสมยศแตะนะครับคือประเทศที่เป็นสถานฐานทั้งหลายเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็จะมีเส้นพรมแดนติดอยู่กับซินเจียงนะครับซินเจียงเขามีขนาดใหญ่มากนะครับเขาใหญ่กว่าบ้านเราเนี่ย3เท่าตัวในเชิงของขนาดภูมิศาสตร
0: ์
1: นะครับแล้วเขาก็มีประเทศเพื่อนบ้านมากกว่าเรา2เท่าบ้านเรามี4ประเทศใช่ไหมหลักๆนะเขามี8ประเทศนะครับมันก็เลยทำให้ซินเจียงซึ่งเราชอบเรียกว่าเป็นพื้นที่ส่วนหางไก่เนี่ยเป็นหางไก่ที่กำลังงดงามนะมีขนไก่8ขนไก่ที่เชื่อมโยงไปยังนานาประเทศนะครับรอบข้างแล้วก็เป็นโอกาสในการที่จะขยายความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนนะระหว่างจีนกับประเทศต่างๆเหล่านั้นผ่านซินเจียงนะอันนี้ก็ปูพื้นไปเห็นภาพอันนี้หนึ่งในความสำเร็จที่เขาทำอย่างที่คุณสมยศเกินไปคือจากเดิมที่บ่นึกถึงซินเจียงก็ต้นนะเมืองล้าหลังล้าสมัยแห้งแล้งเป็นทะเลทรายนะวันพึ่งพาด้านการเกษตรแต่เนื่องจากว่าในสมัยก่อนนะมันขาดเทคโนโลยีขาดระบบการจัดการที่ดีน้ำท่าไม่ค่อยพอนะครับคนก็เลยบอกว่าโอ้ถ้าอย่างนั้นการเพาะปลูกนะด้านการเกษตรการประมงนะในพื้นที่มันก็ไม่ค่อยได้ผลถูกไหมฮะแต่พอเทคโนโลยีมารัฐบาลเอาสิ่งใหม่ๆเอานวัตกรรมต่างๆเข้ามาปรับปรุงยกระดับภาคการเกษตรของจีนนะครับตรงซินเจียงก็เลยกลายเป็นแหล่งเพาะปลูกสินค้าเกษตรชั้นนำแห่งหนึ่งของจีนโดยเฉพาะยิ่งผลไม้อะไรที่มันเพาะปลูกยากๆเพาะปลูกในพื้นที่อื่นไม่ได้นะโอ้กลายเป็นว่ามาเพาะปลูกในพื้นที่ทะเลทรายแถบนี้นะครับกับมีรสชาติดีและได้ผลิตภาพได้ผลผลิตนะครับที่ดีทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพนะครับเขาดังมะเขือเทศอ้าวคนก็มาลงทุนต่อยอดเอามะเขือเทศเหล่านั้นไปแปรรูปนะเป็นซอสมะเขือเทศเพราะนั้นซินเจียงจะดังเรื่องโรงงานผลิตนะซอสมะเขือเทศชั้นนำนะขนาดใหญ่ของจีนนะครับแตงโมเอ่ยเมลอนเอ่ยนะครับพืชพันธุ์อะไรที่เกี่ยวกับตระกูลถั่วทั้งหลายนะครับรวมทั้งตอนหลังเนี่ยองุ่นโดยเฉพาะยิ่งองุ่นพันธุ์ขาวเขาเรียกนะครับหรือว่าเมลอนนี่ก็พวกฮามี่นะฮะเมืองมีเมืองฮามี่อยู่ด้านซีกตะวันออกของอุรุมฉีนะครับใกล้
0: ชื่อพันธุ์ชื่อพันธุ์นี้เลยนะชื่อพันธุ์ฮามี่เลยนะ
1: เขาตั้งชื่อเลยครับว่าเป็นเมลอนของแห่งเมืองฮามี่เนี่ยเขาเรียกฮามีกัวเนี่ยโอ้ก็ดังเพราะว่ารสชาติมันความหวานมันจัดมากนะครับตอนนี้เขาทำยังไงเขาถึงสามารถยกระดับภาคการเกษตรของเขาให้มันดีขึ้นได้ขนาดนี้นะครับอันแรกเลยที่ผมคิดว่ามีความสำคัญเนี่ยในมิติเชิงนโยบายอีกอันหนึ่งเราต้องพูดถึงไอ้ Made in China 2025ที่ต่อยอดเป็น New Quality Productive Force เพราะไอ้เทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันมาต้องบอกว่าสอดแทรกอยู่ในการภาคการเกษตรนะครับในซินเจียงในปัจจุบันยกตัวอย่างเช่นระบบการผลิตอัตโนมัติระบบการเพาะปลูกอัตโนมัตินะครับการใช้ AI นะมาเปลี่ยนนะภาคการเกษตรนะในซินเจียงจากมิติที่เป็นแรงงานเข้มข้นมาเป็นเทคโนโลยีเข้มข้นนะครับเราเห็นพวกการใช้โดรนใช่ไหมเราเคยคุยในรายการใช่ไหมนี่แถวนี้ใช้กันเยอะเลยนะครับเปลี่ยนแม้กระทั่งการเกษตรแปลงเล็กไปเป็นเกษตรแปลงใหญ่ในตลอดทางที่วิ่งมาบางทีผมก็ยังชวนคนในคณะดูนะท้องทุ่งว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้เนี่ยแปลงเกษตรแถบนี้มันเป็นเกษตรแปลงใหญ่เพราะเราต้องไม่ลืมว่าเมื่อกี้ผมเกริ่นแล้วว่าเขามีพื้นที่ค่อนข้างเยอะเขาก็ได้จังหวะโอกาส

0: เขาก็พัฒนาพวกระบบน้ำหยดนะการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพนะการใช้พวก IoT นะมีเซ็นเซอร์มาติดตามระดับความชื้นในดินยกตัวอย่างนะเพราะนั้นเขาไม่ให้น้ำเขาไม่ให้น้ำเกินกว่าปริมาณที่ควรจะเป็นนะแล้วพอใช้ระบบน้ำหยดเนี่ยมันก็ตรงครับมันก็ตรงไปทางรากนะครับมันก็ไม่ถูกระเหยเพราะแถบเนี่ยมันแห้งมันแห้งแล้งใช่ไหมอากาศมันแห้งนะเพราะนั้นถ้ารดน้ำไปชี้ซ้วนมันก็น้ำก็ระเหยไปในระบบในบรรยากาศ
1: บรรยากาศหมด
0: นะพืชยังไม่ทันได้ดูดซับไปก็แห้งละอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของสิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้อีกสิ่งหนึ่งทางด้านการเกษตรที่ซินเจียงเขาดังเนี่ยคือเรื่องฝ้ายครับซินเจียงเนี่ยเป็นแหล่งเพาะปลูกฝ้ายโดยเพาะยิ่งฝ้ายเส้นยาวที่สำคัญของโลกนะครับ
1: คนอิจฉานะหลายคนที่ต่อต้านจีนเนี่ยก็คือต่อต้านเรื่องซินเจียงเรื่องอุยกูเรื่องไอเนี่ยก็คือมาจากฝ้ายนี่แหละลึกๆก็เอาอย่างนี้นะพูดตรงๆครับ
0: เพราะว่าคนที่นี่เขาคนที่นี่เขาจะกลับกันเลยเขาบอกคนที่เกิดสุขโอเนี่ยเพราะเทคโนโลยีเพราะโอกาสที่เขาได้รับเนี่ยมันทำให้เขาสามารถที่จะลืมตาอ้าปากแล้วมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
1: ครับ
0: เพราะว่าฝ้ายที่เขาเพาะปลูกวันนี้เนี่ยคิดเป็นประมาณ 20% ของปริมาณฝ้ายที่เพาะปลูกได้ทั้งโลกนะ
1: โอ้
0: เฉพาะซินเจียงที่เดียวเนี่ย
1: ต้องใช้คนเก็บบังถูกบังคับแรงงานไปเอาเชือกไปไล่ให้ไปเก็บฝ้ายแบบนั้นที่ข่าวออกมา
0: โอ้ไม่ครับระบบอัตโนมัติที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นี้เนี่ยทำให้ซินเจียงตอนนี้เนี่ยมีข้อมูลอย่างเป็นทางการที่ระบุว่าซินเจียงทำสร้างสถิติใหม่นะในการปลูกฝ้าย 1,250 ไร่โดยใช้คนได้คุณสมยศเดาเดี๋ยวผมว่าต้อง
1: พาแน่เลย200คน
0: กี่คน
1: 200
0: ใช้แค่2คนครับ
1: โอ้
0: เพราะฉะนั้นเราจะไปบอกว่าเขาละเมิดสิทธิมนุษยชนใช้แรงงานกดขี่อะไรต่างๆเป็นไปไม่ได้เลยเพราะขนาดพื้นที่พันกว่าไร่เขายังใช้คนแค่2คนแล้วก็ทำเขาดูสิ่งต่างๆผ่านระบบอัตโนมัติเขาใช้โดรนเขาใช้ดาวเทียมเขาใช้ต่างๆเข้ามาช่วย
1: โอ้เขาเปลี่ยนไปแล้วนะเนี่ย
0: ทำให้ซินเจียงเนี่ยเป็นแหล่งเพาะปลูกฝ้ายเส้นยาวเรียกว่าฝ้ายโดยรวมของจีนนะที่สำคัญที่สุดนะครับวันนี้เขาเพาะปลูกมากกว่า 5.5 ล้านไร่ 5.5 ล้านตันโทษครับและ 5.5 ล้านตันเนี่ยมันนำไปสู่มากกว่า85% ของปริมาณฝ้ายทั้งหมดที่จีนผลิตได
1: ้
0: นะตรงนี้เองเนี่ยที่อาจจะเป็นประเด็นว่าทำไมต้องบอกว่าชาติตะวันตกนะหรืออีกขั้วหนึ่งอีกสายหนึ่งพยายามหยิบยกประเด็นเนี้ยนะมาโจมต
1: ี
0: นะเพราะว่าวายไงฝ้ายมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญนะของพื้นที่แถบนี้นะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าทำให้เราพอจะจินตนาการภาพได้ว่าโอ้ภาคการเกษตรของซินเจียงมันไม่ธรรมดาเลยนะครับอีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าใกล้ตัวพวกเราก็คือพวกพลังงานสะอาดนะที่ควบคู่ไปกับนะการเพาะปลูกต้องบอกว่าพืชแบบอัจฉริยะนะเช่นการปลูกพืชแนวดิ่งคือแถบเนี้ยเดี๋ยวเราวิ่งออกนอกเมืองไปเนี่ยนะเราก็จะเห็นพวกกังหันลมพวกโซล่าเซลล์เต็มไปหมดครับนะเพราะว่าเขามีพื้นที่เยอะ
1: ไม่ใช่เป็นทุ่งโล่งมองเห็นเป็นสีแดงเป็นทะเลทรายหุ่นทรายเป
0: ็
1: นสวยไม่มีแล้ว
0: หนักยิ่งกว่านั้นนะพอเข้าโซล่าเซลล์อันนี้อาจจะเป็นเรื่องบังเอิญนะพอเข้าโซล่าเซลล์ลงไปเนี่ยนะเขาก็จะยกสูงจากพื้นระดับหนึ่งถูกไหมก็ทำให้แดดเนี่ยมันไม่ลงดินโดยตรงมันก็ไม่ร้อนจัด
1: ไม่ร้อน
0: นะมันก็เริ่มเก็บความชื้นไม่ได้นะพืชนะพันธุ์พืชอะไรต้นยงต้นหญ้ามันก็เริ่มขึ้นนะเราก็ทราบดีว่าแถบนี้เขาก็เลี้ยงสัตว์ทำปศุสัตว์นะอยู่ค่อนข้างเยอะคนท้องถิ่นก็บอกเอ้าเอ๊ะมันมีต้นหญ้าขึ้นเขาก็ปล่อยนะสัตว์ที่เขาเลี้ยงเนี่ยไปกินหญ้านะครับมันก็ไปอึไปถ่ายก็ผ่านทำให้เกิดเป็นวัฏจักรนะครับเกิดต้องบอกว่าพืชไร่ที่มันขยายวงกว้างมากขึ้นคุณภาพดินดีขึ้นด้วยต้นทุนที่ถูกลง นะอันนี้ก็เป็น

0: อีกสิ่งหนึ่งเพราะนั้นบางทีปศุสัตว์ในรูปแบบใหม่ตรงแถบนี้นะครับก็อาจจะจะบอกว่าได้มาโดยจะโดยบังเอิญหรืออะไรก็ตามนะแต่ท้ายที่สุดมันนำไปสู่ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับเพราะพลังงานก็ได้นะปศุสัตว์ก็ได้นะครับหรือพลังงานเหล่านั้นนะซึ่งเป็นพลังงานสีเขียวเอาไปใช้กับผมใช้คำว่าเป็นโรงงานพืชเอาไว้กันนะครับโรงงานเพาะปลูกพืชเพราะว่าเขาปลูกพืชแนวดิ่งเยอะนะทางแถบนี้ปลูกผักแนวดิ่งเยอะและพวกนี้ก็อย่างที่บอกแล้วมันก็ใช้LED นะไอ้พวกนี้ก็ต้องใช้ไฟฟ้าก็ไฟฟ้าก็จากพลังงานสีเขียวนะครับเหล่านี้นะครับใช้ระบบน้ำหยดใส่ปุ๋ยใส่ออกซิเจนที่เหมาะสมก็ทำให้การปลูกผักในโรงเรือนแบบนี้ที่เป็นลักษณะแนวดิ่งแบบนี้มันมีประสิทธิภาพสูงมากแล้วที่ดินแถบนี้มันราคาไม่แพงถ้าเราเทียบกับตัวนะซีกตะวันออกของจีนนะพูดง่าย
1: ๆครับ
0: ผลก็คือทำให้เขาสามารถเพาะปลูกพืชได้หลายรอบเก็บเกี่ยวได้หลายรอบปีนึงเนี่ยอาจจะได้สัก18-20รอบหรืออาจจะมากกว่านั้นนะพืชผักเหล่านี้ก็ส่งเข้าขายนะสายการบินธุรกิจดีๆเพราะมันเป็นพืชผักสีเขียวที่ออร์แกนิกนะอันนี้ก็เป็นอีกด้านหนึ่งถ้าเราเทียบกับการเพาะปลูกทั่วไปเนี่ยเขาประเมินว่าณขณะนี้เนี่ยการเพาะปลูกพืชแนวดิ่งในซินเจียงเนี่ยให้ผลผลิตมากกว่าถึง10เท่าต่อปีก็แต่ก็ต้นทุนก็จะถูกกว่าใช่ไหมการเพาะปลูกทั่วไปใช่ไหมอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งผมว่าอีกส่วนหนึ่งที่แฟนรายการอาจจะเคยได้ยินก็คือการเลี้ยงปลาแซลมอนทำฟาร์มอันนี้ก็เป็นเรื่องประมง
1: ทำไมเลี้ยงได้ที่นั่น
0: นะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ซินเจียงมีอยู่มาต่อยอดนะครับแล้วแถบนี้เนี่ยผมตัวนะครับนั่งรถอยู่เดินทางอยู่เนี่ยมองไปไกลๆเนี่ยก็จะเห็นแนวเทือกเขานะอันใกล้ๆก็เตี้ยหน่อยมองไปไกลออกไปนะครับเป็นเทือกเขาสูงแนวเทือกเขาสูงในขณะนี้เนี่ยนะผมมาอุณหภูมิตอนนี้ข้างนอกก็อยู่ประมาณสัก19-20องศาแต่บนเทือกเขาสูงเนี่ยนะเต็มไปด้วยหิมะฮะ
1: โอ
0: ้ยังไม่ละลายเลยนะ
1: ยังไม่ละลายเลย
0: มันค่อยๆละลายลงมาอันนี้ทีก็นั่งนึกโหปริมาณน้ำที่มีค่าแบบเนี้ยเอามาใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงปลาแซลมอนเพราะว่าเป็นน้ำที่เย็นอุณหภูมิมันต่ำอยู่แล้วนะไม่ต้องไปง่ายๆอาศัยธรรมชาติก็เลยไปขุดทำเขื่อนทำทะเลสาบขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ไปเพาะเลี้ยงนะปลาแซลมอนแล้วก็สร้างระบบนิเวศให้มันง่ายๆต้องไหวทวนน้ำต้องทำนู่นทำนี
1: ่มันจะได้
0: แข็งแรงเนื้อจะได้แน่นนะครับทำนองนั้นอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะที่ผมคิดว่าซินเจียงกำลังดังวันนี้ปลาเหล่านี้นะไม่ได้ว่าเลี้ยงแล้วก็บริโภคอยู่เฉพาะแถบนี้นะส่งไปยังซีตะวันออกหัวเมืองใหญ่ๆปักกิ่งเซี่ยงไฮ้กวางเจาเซินเจิ้นอะไรต่างๆนะแล้วหัวเมืองด้านซีตะวันออกนะครับรวมทั้งตรงแถบเฉิงตูฉงชิ่งภายใน24ชั่วโมง
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นเรื่องโลจิสติกที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับระบบการเกษตรนะของซินเจียงเขา
1: โอ้แทบไม่น่าเชื่อนะว่าโหปลาไปไกลเนี่ยเปลี่ยนเทคโนโลยีจัดสมัยแถมมีปลาแซลมอนเลี้ยงปลาแซลมอนได้ด้วยไม่น่าเชื่อเลยเนี่ย
0: ครับ
1: แล้ว
0: เกษตรลักษณะแบบนี้เรากำลังบอกว่าซินเจียงกำลังยกระดับอย่างที่ผมเรียนไปเขากำลังยกระดับภาคการเกษตรของเขาจากแรงงานเข้มข้นเนี่ยไปเป็นเกษตรอัจฉริยะหรือเกษตรแม่นยำนะที่เพิ่มมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยต้นทุนหรือความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรที่ออกจากซินเจียงเนี่ยมันจะทั้งถูกและดี
1: แ
0: ต่อย่างที่บอกกันนะโอ้ทำกับทะเลทรายมันก็รสชาติดีอยู่แล้วแล้วอากาศเขาเนี่ยกลางวันร้อนกลางคืนเย็นโอ้ยมันยิ่งทำให้พืชผักเหล่านี้นะมันออกมาดีนะครับการเพาะเลี้ยงออกมาดีอันนี้มันคือธรรมชาติมันกลายเป็นจากเดิมที่เป็นปัจจัยเชิงลบต่อการทำการเกษตรนะในยุคอดีตกลับกลายมาเป็นปัจจัยเชิงบวกเมื่อเขาต่อยอดนะด้วยนวัตกรรมในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
1: ครับโห โหนี่มันเป็นธรรมชาติของพืชด้วยนะหิงก็บอกว่าไอ้พืชที่มันเจออากาศร้อนตอนกลางวันแล้วกลางคืนหนาวเนี่ยมันจะให้ผลผลิตที่ค่อนข้างจะดีแล้วก็มีรสชาติที่ค่อนข้างจะอร่อยนะฮะเหมือนแถวตุรกีแถวอะไรต่างๆหรือภาคเหนือของเราเนี่ยนะครับก็จะปรากฏภาพแบบนั้นออกมานะสิ่งอย่างนั้นออกมาว่ามันเป็นโดยธรรมชาติว่าพืชมันจะดีขึ้นไม่ใช่ว่าอยู่คงที่แล้วก็มันก็จะไม่มีอะไรแตกต่างนะครับ
0: ครับ
1: แม่ครับ
0: มีเกรดเล็กนิดติดเรียบมาถึงเซินเจียงอย่างเงี้ยโอ้โหในเมืองเขาเนี่ยนอกจากว่าเราเห็นงานก่อสร้างนะสิ่งหนึ่งที่คณะเราเห็นก็คือบ้านเมืองเขาสะอาดมากเครื่องขนาดเลยไม่ถึงหางไก่นะ
1: บ
0: ้านเมืองเขาสะอาดดูแลจัดระเบียบได้เป็นอย่างดีจนกระทั่งคนในคณะแอบชื่นชมรัฐบาลจีนว่าอู๋ก็ทำได้ยังไงนะเขาบอกว่าไปนะครับเดี๋ยวนี้ทุกเมืองแม้กระทั่งเมืองรองขนาดเล็กลงไปซื้อพื้นที่ชนบทก็ได้รับการจัดระเบียบนะที่มันทั้งปลอดภัยทั้งสะอาดนะมันทำให้มิติของการท่องเที่ยวการใช้ชีวิตมันดีไปด้วยนะนั้นก็ทำให้เนี่ยวิถีชีวิตของผู้คนเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นต้องละทิ้งถิ่นฐานนะไปอยู่เมืองใหญ่ในด้านซีกตะวันออกอีกต่อไปเพราะว่าโอกาสทางในการประกอบอาชีพในการดำรงชีวิตของเขาเนี่ยอยู่ในพื้นที่นะแล้วก็มีศักยภาพสูงมากครับ
1: ก็มีการใช้เทคโนโลยีสูงมากขึ้นนะฮะอย่างที่บอกทางตำรวจเนี่ยไม่ค่อยมีหรอกตามจราจรเนี่ยใช้เครื่องมือวัดตรวจจับความเร็วตรวจจับว่าคนมากี่คนคนยืนหรือเปล่าในรถอะไรเงี้ยก็ใช้เทคโนโลยีหมดใช่ไหมครับ
0: ครับเรานั่งอยู่ในรถเราก็ต้องใส่ตัวเข็มขัดนิรภัยกันตลอดเพราะก็ถือว่าขึ้นทางด่วนไม่ได้ต้องใช้อันนี้ก็เป็นเรื่องของกฎระเบียบและการบังคับใช้กฎหมายต่าง
1: ๆ
0: ของเขาที่ทำได้ดีใช่ครับตัวรถเขารถเขามีแต่รถนะไอ้ตัวนะเหมือนกับบ้านเรามีเจ็ดวันอันตรายนะจำนวนผู้ประสบเหตุผู้เสียชีวิตเนี่ยเราไม่ลดเลยแต่จีนในช่วงหลังเนี่ยด้วยการพัฒนาหลายๆด้านรวมทั้งรถไฟความเร็วสูงนะคนของเขาเนี่ยจากเสียชีวิตปีละจากอุบัติเหตุนะปีละเป็นแสนคนตอนนี้เหลือระดับแค่ 50,000 คนครับลดลงไปครึ่งละ
1: โอ้โหเนี่ยเนี่ยผมถึงบอกไงว่าบางทีเนี่ยเราประมวลไปเอาโมเดลมาจากตะวันตกเนี่ยคุณให้ไปเรียนมาจากจีนมั่งดีกว่านะงั้นเรามีเงินทุนตรงนี้มหาศาลเลยเดี๋ยวช่วงนี้ต้องพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีอย่าเปลี่ยนขึ้นไปไหนที่วางรายการเจาะตลาดแดนมังกรช่วงอินไซต์ชนะต่อครับ
2: รู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในเจาะตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้วเอ็มคอร์ดคอนเน็กต์ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจากเอ็มคอร์ดทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจากเอ็มคอร์ดให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
5: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเราสองคนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
4: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
5: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
4: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
2: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้
3: ุกคืนวันอังคาร 3:00 ใครที่จะขับรถอยู่หรือถึงบ้านแล้วหรือกำลังจะเข้านอนอย่าลืมเปิดฟังผมก่อนนะครับที่รายการบอกเล่า965เราก็จะคุยกันทุกเรื่องทั้งเรื่องของสังคมความรู้ตลกขบขันประสบการณ์ชีวิตสนุกสนุกที่ผมจะมาแบ่งปันให้ฟังนะครับ
4: บอกเล่า965กับนิรุตสิริจันยาร่วมเปิดโลกใบใหม่ในอีกมุมมองผ่านเรื่องเล่าและแง่คิดเพื่อเป็นเข็มทิศให้ชีวิตคุณทุกวันอังคารเวลา 3:00 ฟังสดและฟังย้อนหลังได้ที่นี่เท่านั้น 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดทุกช่องทาง
2: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
6: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
2: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
6: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
2: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcotอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
7: ๆรู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในจอตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร

0: 15:36 ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการเจาะตลาดแดนมังกรช่วงอินไซต์ไชน่ากับดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารดำเนินรายการโดยผมสมยศเทมชอยครับรายการเจาะตลาดมังกรก็มีกันทุกวันอาทิตย์อย่างนี้ตั้งแต่เวลาบ่าย2 โมงไปถึงบ่าย4 โมงตรงเรามาคุยกันถึงเรื่องราวเกี่ยวกับจีนภายใต้ปรัชญาของท่านซุนวูที่กล่าวไว้ว่าจื้อปี่จื้อจี่ไหวจานไปเซินก็คือรู้ข่าวรู้เล่าร้อยครั้งชนะร้อยครั้งผมไม่อยากให้ท่านฟังไปลบกับใครนะอยากให้ลบกับกิเลสที่มันเข้ามาแล้วลบกับอัตตาของตัวเองนะลบ2 อย่างที่ได้ชนะทุกสนามลบแต่ลบยากครับแม้แต่ผมเองนะที่เป็นเรียกว่าเป็นนักอนุรักษ์นิยมนะบางคนก็บอกว่าความคิดอนุรักษ์นิยมนะคุณสมยศเนี่ยจริงๆอนุรักษ์นิยมจริงนะแต่ผมชอบใช้ของใหม่ๆตลอดนะชอบเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆมาหรืออะไรเงี้ยผมเป็นทาสเทคโนโลยีนะเป็นนักอนุรักษ์นิยมที่เป็นทาสเทคโนโลยีครับ AI มาอย่างนี้ก็ใช้ AI มาตลอดนะฮะจนเลิกใช้มันแล้วก็บังคับมันด้วยบางทีก็ดุมันนะฮะมันก็โกรธผมบางที AI เนี่ยก็ใช้หลายตัวแต่เดิมมีลูกน้องใช้ลูกน้องหลายคนลูกน้องก็ช่วยทำงานให้นี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะฮะคนที่จะเก่งไม่เก่งอยู่ที่เลขานะเลขาเก่งก็คุณก็จะเก่งไปด้วยนี่สิ่งสำคัญนี่เป็นประสบการณ์จากการที่เคยทำงานกับผู้ใหญ่มาตลอดนะทั้งในวงราชการนะระดับนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีแล้วก็ครับแล้วมาถึงในธุรกิจเนี่ยก็จะเห็นนะว่าคนที่เก่งๆเนี่ยจะช่วยทำให้หัวหน้าเนี่ยเก่งไปด้วยเอามาคุยกันต่อครับเรื่องของจีนเนี่ยนะครับมีหลายเรื่องราวที่เพราะยิ่งถ้าฟังสังเกตไหมว่าการที่เราบางทีเนี่ยเราทำงานหนักเกินไปนะฮะแล้วก็เวลาของการทำงานเนี่ยเราก็ดูว่าเวลาไม่เพียงพอเวลาน้อยจังเลยนะฮะแหมพูดบอกคำว่าไม่มีเวลาเนี่ยเรามักจะพูดอย่างเงี้ยนะตลอดนะผัดวันประกันพรุ่งอะไรเงี้ยนะหรือบอกเราทำงานแล้วไม่ค่อยมีเวลานะฮะแต่จริงๆแล้วมีเวลาตลอดนะเวลาก็เท่ากันนะฮะ24 ชั่วโมง48 ชั่วโมงก็มีเวลาเท่ากันทุกคนนะครับแต่เราบริหารการจัดการเวลาเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะฮะทำไม่ได้เท่าที่ควรนะฮะก็สิ่งหนึ่งที่สังเกตได้ก็คือว่าการพัฒนามากทีมก็ต้องเร่งมากนะฮะมีโมเดลในการทำงานใหม่แปลกๆเนี่ยจนทำให้ชีวิตการทำงานชีวิตของการใช้ชีวิตปกติของเราเนี่ยไม่ปกตินะแล้วทำไมในเมืองจีนเกิดกระแสเรียกว่าเศรษฐกิจการนอนหลับหรือ sleep economy เนี่ยเติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศจีนมาคุยเรื่องนี้กันดีกว่านะในขณะที่ดร.ภัยจิตกำลังอยู่เดินทางอยู่นะเราก็จะคุยกันเรื่องนี้นะครับว่าเศรษฐกิจการนอนหลับ sleep economy มันคืออะไรแล้วมันทำไมถึงเติบโตได้อย่างรวดเร็วในเมืองจีนดร.ภัยจิตครับ
1: ครับผมว่าปัจจัยพื้นฐานเลยนะจีนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการพัฒนาชุมชนเมืองไปค่อนข้างมากที่เราชอบพูดเรื่อง urbanization เนี่ยเวลาอยู่ในเมืองเนี่ยชีวิตวิถีชีวิตมันก็จะเร่งรีบถูกไหม
0: คร
1: ับ
0: อ
1: ันที่สองที่เกิดขึ้นตามมาก็คือว่าจะบอกว่าเวลาการแข่งขันในเมืองมันเยอะมันต้องสู้กันการทำงานจำนวนชั่วโมงการทำงานมันก็จะเพิ่มขึ้นอย่างที่คุณสมยศเกิดไปเมื่อสักครู่นี
0: ้ครับ
1: ที่สำคัญประการที่สามนะซึ่งบางทีเราถ้ามันเราไม่ทันได้ไปศึกษามันไปสังเกตมันอาจจะไม่รู้ตัวไอ้การใช้พวกโทรศัพท์มือถือการดูทีวีการอะไรต่างที่มันมีแสงสีฟ้าเนี่ยเขาบอกว่าไอ้เทคโนโลยีที่มันออกมาจากไอ้ตัวนั้นไอ้สิ่งที่มันออกมาจากไอ้แสงสีฟ้าที่มันออกจากเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้นะมันทำให้เราเนี่ยนะนอนหลับยากล
0: ัก
1: ษณะแบบนี้เองเนี่ยมันก็ทำนำไปสู่เรียกว่าจะเรียกว่านิติของความท้าทายต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์แต่ในอีกด้านหนึ่งมันกลายเป็นโอกาสในการพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่ๆนะครับเพราะว่าไอ้ความเครียดที่มันเพิ่มสูงขึ้นของคนเมืองเนี่ยนะคนก็เลยบอกเอ้าเฮ้ยทุกวันนี้คนจีนเนี่ยเขามีการทำวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าคนจีนประมาณ 50% นะเขาบอกว่านอนหลับไม่เต็มอิ่มวายง่ายนะแสดงว่าอาจจะมีความกังวลใจต่อเรื่องงานความกังวลใจเรื่องอะไรก็ตามหรือว่ามีความรบกวนจากเรื่องของแสงสีฟ้าอะไรเหล่านี
0: ้ครับ
1: ก็เลยทำให้เป็นโอกาสในการประกอบธุรกิจนะครับ สินค้าและบริการจำนวนมากก็กระโดดเข้ามาสู่ตลาดนี้เพราะคนกำลังเห็นคุณค่านะของการนอนหลับที่มีคุณภาพ
0: โอ้ครับ
1: นะคนจีนก็บอกโอ้ไม่ได้แล้วอย่างนี้เนี่ยต้องถือว่าการนอนหลับเป็นการลงทุนระยะยาว
0: โอ้
1: เปลี่ยนมุมมองไปเลย
0: เปลี่ยนมุมมองแล้วการนอนหลับเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งนะ
1: ครับอีกอันหนึ่งก็คือเพราะมันเกิดขึ้นในวงกว้างขนาดของตลาดมันก็ใหญ่ขึ้นคือจากเดิมเนี่ยอาจจะมีคนเฉพาะกลุ่มที่มีโรคแบบโทษนะนอนไม่หลับหรือนอนหลับยากหรือตื่นขึ้นมาสะดุ้งตื่นแล้วกลับไปนอนต่อลำบากมีจำนวนน้อยแต่พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เพราะว่าจีนตอนนี้เนี่ยถ้าเราพูดถึงความเป็นชุมชนเมืองเนี่ยนี่ก็ปาเข้าไป 66% นะที่มาอยู่ในชุมชนเมืองเพราะฉะนั้นมันทำให้ตลาดเนี่ยมันไม่ใช่ตลาดเฉพาะกลุ่มอีกต่อไปมันกลายเป็นตลาดวงกว้างเป็นตลาดแมสอย่างที่เราชอบพูดกันเนี่ยนะโอกาสทางธุรกิจเหล่านี้เองก็เลยทำให้นักธุรกิจหลายกลุ่มนะครับทั้งสินค้าและบริการเนี่ยหันมาจับตามองเรานึกถึงการนอนเราก็นึกถึงอันแรกเลยหมอนที่นอนใช่ไหมไอ้พวกเนี้ยเป็นตลาดใหญ่สุดที่ว่าง่ายคนมองหาก่อนอาจจะนอนไม่หลับก็เลยต้องอาจจะเป็นเพราะหมอนมันสูงไปหมอนมันเตี้ยไปหรือที่นอนมันไม่ดีก็มีการพัฒนาธุรกิจต่างๆก็มีการพัฒนาหมอนที่นอนต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาให้มันมีมิติเชิงคุณภาพที่เพิ่มสูงขึ้นมีความพรีเมียมเพิ่มมากขึ้นนะครับเราเคยได้ยินใช่ไหมไอ้หมอนที่มันมีระดับความจำนะฮะว่าไอ้คนนอนเนี่ยต้องการระดับความสูงหรือรูปแบบไหน
0: โ
1: อนะหรือที่นอน
0: IoT เนี่ยนะแบบ
1: ใช่ครับเป็น IoT เนี่ยมันจำเราได้นะหรือว่าพวกที่นอนที่เป็นนะครับบริษัทบ้านเราอย่างพัสย่าอย่างต่างๆนะพัฒนานะครับผ้าห่มประเด็นต่างๆหรือผ้าปูที่นอนที่มันมีเนื้อผ้าเส้นใยต่างๆที่มันเย็นกว่าปกตินะและสามารถคลายความร้อนได้ทำให้เราหลับสนิทขึ้นนี่ก็เป็นลักษณะเดียวกันกับการกระโดดเข้ามาจับตลาดแต่วันนี้มันไม่ใช่แค่นั้นครับบริษัทจีนต่างๆเนี่ยเริ่มเอาไอ้นวัตกรรมเนี่ยไอ้ที่เราชอบคุยกันเรื่อง new quality productive force เอามาใช้ประโยชน์ด้วยครับนะครับยกตัวอย่างเช่นผ้าห่มที่นอนต่างๆเหล่านี้เริ่มนะครับมีระบบการควบคุมวัดอุณหภูมิความชื้นเชื่อมต่อกับระบบที่เป็น IoT
0: โอ้ครับ
1: นะหรือคนนอนเองผมไม่รู้คุณสมยศเริ่มใช้หรือเปล่านะครับใช้
0: ไ
1: อ้อุปกรณ์ไอ้ง่ายๆเหมือนนาฬิกาที่มันวัดการนอนเราว่าเราหลับสนิทกี่ชั่วโมงนะตื่นเช้ามาให้คะแนนเรา
0: หรือมีอยู
1: ่เราสะดุ้งตื่นตอนกลางคืนนะมันก็บอกว่าชั่วโมงนั้นเนี่ยนะจังหวะที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยเรารู้สึกว่าอาจจะอารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดอาจจะมีเสียงมารบกวนจากภายนอกนะหรืออาจจะมีแสงมารบกวนหรืออะไรก็ตามนะไอ้พวกเนี้ยมันกลายเป็นอุปกรณ์นะที่เติบโตในเมืองจีนณขณะนี้นะการอัตราการขยายตัวต่อปีเนี่ย 90-100% ต่อปีเลยนะครับ
0: โอ้โหโอ้โหโตมากนะเนี่ยเท่าตัวเลยนะ
1: คือมันขยายตัวเท่าตัวทุกตลาดเฉพาะกลุ่มมันกลายเป็นตลาดแมสเนี่ยโอ้โหมันสร้างโอกาสการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เร็วที่สุด
0: อันนี้เป็นสิ่งที่ผมว่าหลายคนประสบกับตัวเองอ่ะคนไทยเดี๋ยวนี้คนไทยจำนวนมากที่ผมเห็นก็พูดกันเนี่ยนะว่าคืนแล้วนอนแล้วก็นอนไม่หลับโรคนอนไม่หลับต้องกินยาบ้างต้องอะไรบ้างเนี่ยทั้งที่จริงๆแล้วเป็นปัจจัยแวดล้อมผมก็เป็นคนหนึ่งนะบางทีตอนดึกๆเนี่ยผมก็พยายามบังคับให้ตัวเองนอนไม่หลับนอนหลับเนี่ยฟังเพลงบ้างอะไรยิ่งไม่หลับใหญ่เลยก็เลยไม่นอนแล้วในสุดก็เลยต้องปล่อยแต่ก็พอรู้อย่างที่ท่านเป็นจิตว่าเนี่ยบางทีเป็นที่หมอนบ้างบางทีก็เป็นที่ผ้าห่มบ้างบางทีผ้าห่มมันทำให้ร้อนเกินไปเนี่ยแม้เราจะห่มผ้านะมันก็ร่างกายเราไม่รู้เราไม่ยอมรับตรงนี้มันก็เลยไม่หลับนะแต่แล้วเป็นที่ความชื้นด้วยนะความชื้นอากาศกลิ่นก็มีผลกลิ่นก็มีผลต่อการหลับได้เหมือนกันโห ผมว่าที่ดร.พิจิตรพูดมาเนี่ยโอ้โหมันครบอ่ะมันครบแล้วก็เป็นเรื่องจริงที่มนุษย์เราต้องประสบทุกคนน่ะต้องเจอตรงเนี้ยครับ
1: คุณสมยศเกิดเกี่ยวกับผ้าห่มในเมืองจีนเนี่ยแต่ละพื้นที่ก็มีสภาพอากาศที่แตกต่างกันค่อนข้างมากนะที่บางทีเนี่ยเรานึกว่าเราไปซื้อผ้าห่มถ้าเราไปซื้อผ้าห่มเราอาจจะต้องการซื้อผ้าห่มที่มันควบคุมอุณหภูมิให้เราเย็นอย่างที่ผมเกินไปอย่างกรณีพัทยาใช่ไหมเพราะบ้านเรามันร้อนถ
0: ู
1: กไหมแต่ที่บางทีเนี่ยบางทีผ้าห่มไฟฟ้าเนี่ยนะมันทำให้อุ่นนะเพราะบางพื้นที่มันหนาว
0: คร
1: ับ นะลงไปนอนเนี่ยบางทีนอนไป 4-5 นาทีเนี่ยเรายังรู้สึกว่ามันยังชื้นยังเย็นอยู่เลยเรานอนไม่ค่อยหลับมันต้องใช้ผ้าห่มไฟฟ้าช่วยอย่างนี้เป็นต้นไอ้นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยคุมอุณหภูมิทำให้การนอนนะมันราบรื่นหรืออุปกรณ์สวมใส่ที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันวัดวันนี้เนี่ยมันวัดอัตราการเต้นของหัวใจระดับออกซิเจนที่เรามีอยู่ภายในห้องเอ๊ะเราควรจะติดเครื่องฟอกอากาศภายในห้องไหมเราเรียนต่างไอ้ข่าวเนี้ยนะล้วนแล้วแต่มีผลนะต่อการนอนทั้งสิ้น
0: ครับผมอย่างผมเนี่ยเครื่องฟอกอากาศตรงนี้ต้องสองตัวนะบางทีตัวเดียวไม่พอ
1: กลิ่นใช
0: ่
1: ไหม
0: กลิ่นเครื่องฟอกอากาศ
1: ครับวันนี้เนี่ยอันนี้เป็นโอกาสของธุรกิจของเราเหมือนกันนะน้ำมันหอมพร้อมระเหยอ่ะนะที่บ้านเราบอกเราเก่งใช่ไหมเฮ้ยต่อไปเราก็ต้องใช้
0: จังหวะเนี้ย
1: กว่าโอกาสเนี้ยขายให้กว้างขวางมากขึ้นเพราะคนเขาใส่ใจเขาให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้ถูกไหมอย่างบางท่านอาจจะบอกว่าแสงรบกวนนิดนึงก็ไม่ได้เสียงรบกวนนิดนึงไม่ได
0: ้ครับครับเสียงขาดหายไปฮะดร.พิจิตรเสียงดร.พิจิตรหายไปนะครับเสียง
1: แสบที่อุดหูก็ต้องดีแต่ว่า
0: ครับ
1: โดยที่ไม่ทำให้ใบหน้าเรารู้สึกว่าเอ้ยมันกระด้างหรือมันอะไรก็ตามนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งที่จะเป็นประโยชน์สำหรับบ้านเราคือวันนี้มันไม่ได้อยู่เฉพาะตัวสินค้าครับมันไปมิติภาคบริการวันนี้คนจีนจำนวนมากใส่ใจในเรื่องการทำสมาธิ
0: โอ
1: ้เพราะบอกว่าการทำสมาธิเนี่ยจะช่วยเขาผ่อนคลายมากขึ้นแล้วทำให้เขาหลับดีหลับอย่างมีคุณภาพแล้วประเทศบ้านเราเนี่ยต่อไปการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเนี่ยเชิงเมดิเทชันเชิงสมาธิเนี่ยก็อาจจะเติบโตเพราะเป็นคำตอบสำหรับคนจีนที่อาจจะมีปัญหารุมเร้าเรื่องการนอนหลับยากหรือนอนไม่หลับ
0: อ๋อเห็นแล้วมีคนจีนมามึงมาหาหลวงพ่อหลายท่านนะแล้วหลวงพ่อก็ไปบางท่านเนี่ยหลวงพ่อประโมทอะไรเงี้ยชื่อท่านยังไปบรรยายเลยท่านไลฟ์สดไปเมืองจีนด้วยนะก็เหมือนก็ทำให้คนหลับได้เนี่ยนะโอ้ครับโอ้ผมเข้าใจแล้วที่ทุกท่านไปพูดเนี่ยมันตรงกับสถานการณ์ปัจจุบันเลย
1: ครับตอนหลังตามโรงพยาบาลในเมืองจีนเนี่ยหมอที่จะต้องให้คำปรึกษาเรื่องโปรแกรมสุขภาพเกี่ยวกับการนอนไม่หลับเนี่ยนะการนอนหลับยากเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นกับ
0: ครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวแล้วก็ตรงนี้เป็นธุรกิจใหญ่นะเป็นธุรกิจหนึ่งที่ผมคิดว่าคนไทยเราเนี่ยสามารถต่อยอดตรงนี้ได้นะครับเรื่องธุรกิจแล้วก็จีนอาจจะเป็นลูกค้าที่น่าสนใจของคนไทยนะโดยเฉพาะจริงๆเรื่องของการเรื่องของ meditation เรื่องของการทำสมาธิเนี่ยนะฮะก็มันร่างกายมนุษย์เรามันมีทั้งเรียกว่าซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์นะฮะโดยปกติเราอาจจะลืมไปนะครับว่าเรามีทั้งเหมือนกับคอมพิวเตอร์เหมือนกันมีทั้งฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์หมายถึงว่ามีส่วนที่เป็นร่างกายจริงๆแล้วก็มีจิตวิญญาณแล้วก็มีเนี่ยซึ่งมันรวมถึงอารมณ์นะฮะฝรั่งไอ้คอมพิวเตอร์เองอาจจะAI เองก็พยายามจะจับอารมณ์ของคนให้ได้นะจะคำนวณอารมณ์หรือจะเก็บข้อมูลด้านอารมณ์ให้ได้เนี่ยแต่ก็ยังสู้สมองคนไม่ได้นะครับดร.พิจิตรครับดร.พิจิตรสัญญาณอยู่ที่ซินเจียงนะต้องขอไปท่านผู้ฟังด้วยว่าสัญญาณมาจากประเทศจีนโดยตรงนะครับต้องขออภัยท่านผู้ฟังด้วยจากเมืองจีนโดยตรงนะบางทีอยู่พื้นที่ห่างไกลกลางทะเลทรายนะรายงานมาถึงเมืองไทยโดยตรงครับด้วยจิตต่อ นอกจากเรื่องของการนอนหลับแล้ว
1: เกี่ยวกับน้ำมันหอมระเหยใช่ไหม
0: น้ำมันหอมระเหยครับ
1: ครับก็มีเรื่องการทำสมาธิใช่ไหมนะ
0: ถ้าเกิดเป็นเรื่องของ
1: ครับโรงพยาบาลที่จะต้องมีโปรแกรมเรื่องของสุขภาพด้านนี้เพิ่มมากขึ้น
0: ครับ
1: มีคลินิกนะซึ่งพวกนี้เขาจะออก
0: เสียหายครับ
1: ออกแบบเรื่องโปรแกรมนะสุขภาพใช่ไหม
0: ครับ
1: นะเดี๋ยวนี้นะฟิตเนสการออกกำลังกายเป็นส่วนหนึ่งของการโปรแกรมสุขภาพเพื่อท้ายที่สุดนำไปสู่เรื่องของการนอนหลับที่ดีขึ้น
0: ครับ
1: นะอีกอันหนึ่งน่าสนใจมากวิธีภาคบริการนะช่วงหลังมีแม้กระทั่ง KOL KOC นะไออินฟลูเอนเซอร์เนี่ยที่พวกชอบเล่นทางด้านการนอนหลับครับมาเล่าเรื่องมาคุยอะไรกับว่ายง่ายก
0: ับ
1: ค
0: น
1: ไ
0: ข
1: ้กับผู้ติดตามโฟลเวอร์เนี่ยก่อนนอน
0: นิทานก่อนนอนนะ
1: ถูกครับ
0: ครับ
1: ในแง่ของสินค้าอาหารซึ่งบ้านเราเก่งนะวันนี้ในเมืองจีนเริ่มมีพวกอาหารว่างเครื่องดื่มที่ผสมพวกเมลาโทนินพวกกาบาพวกอะไรต่างๆที่ช่วยเรื่องการนอน
0: อ๋อครับอ๋อมันมีสารอาหารพวกนี้อยู่แล้วนะที่ช่วยให้เรานอนหลับได้อย่างกาบาพวกนี
1: ้นะเขาก็โอ้เอาตรงเนี้ยต่อยอดนะครับเพื่อที่จะว่ายง่ายเสริมอยู่ในแพ็กเกจเพราะนั้นมันมีทั้งมิติของสินค้าและบริการอยู่ในคราวเดียวนะครับแต่ทั้งหมดทั้งปวงพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่โทษนะภาคเอกชนหมอหรือคนที่เกี่ยวข้องเท่านั้นนะที่เข้ามาเกี่ยวข้องรัฐก็เห็นถึงความสําคัญนะครับเพราะว่ารัฐเขามองว่าเรื่องสุขภาพของประชาชนเนี่ยสําคัญนะเราได้ยินเราเคยได้พูดคุยกันเรื่องนโยบายไอ้ Healthy China 2030ใช่มั้ย
0: ครับ
1: เรื่องการนอนเรื่องการใส่ใจในเรื่องสิ่งต่างเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่รัฐบาลจีนเริ่มเปิดกว้างนะเพราะว่าถ้าประชาชนนอนหลับไม่ดีสุขภาพไม่ดีท้ายที่สุดมันจะขยายวงไปยังส่วนอื่น
0: ใช่
1: เขาก็ขยายวงอย่างนี้นะครับไอ้โปรแกรมที่ส่งเสริมนะภาคการบริโภคภายในประเทศนะที่เราชอบคุยกันเรื่องโปรแกรมเก่าแลกใหม่ใช่ไหมมันก็ครอบคลุมมาถึงเรื่องของเครื่องนอนอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับการนอนไปด้วยเพราะในมิติเชิงนโยบายเนี่ย
0: พวก
1: เ
0: นี้ย
1: ก็เป็นอีกส่วน
0: ครับ
1: มันก็เข้ามาเสริมกันในวงกว้างแต่ที่เพิ่มมากขึ้นครับแล้วก็เขาบอกว่าม
0: ันมีผลต่อสุขภาพด้วยนะไอ้เครื่องนอนเนี่ย
1: ครับดังนั้นส่วนเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าแต่มีงานวิจัยออกมาส่วนหนึ่งบอกว่ากลุ่มคนที่มีปัญหานี้เยอะนะคือกลุ่มคนที่เป็นเจนซีและมิลเลนเนียม
0: โอ้
1: นะคือคนในวัยทำงานนะวัยง่ายนะมีสัดส่วนเรื่องพวกนี้เยอะ
0: คนรุ่นใหม่อ่ะ
1: เฉพาะว่าคนรุ่นใหม่คนเหล่านี้อยู่ในเมืองแล้วก็ต้องทำงานหามลูกหามครอบอะไรเงี้ยเป็นต้นนะต่อสู้กับชีวิตนะเขาก็กลัวว่าระยะยาวแล้วเนี่ยมันก็อาจจะกระทบเมื่อคนเหล่านี้พ้นช่วงของวัยทำงานไปสู่กลุ่มวัยที่สูงอายุมากขึ้นนะร่างกายก็อาจจะไม่ดีสุขภาพจะไม่ดี
0: นี่รัฐบาลจีน
1: กลายเป็นภาระกับภาครัฐ
0: มองไกลจังเลยมองไกล
1: ถูกครับ
0: เนี่ยรัฐบาลมองไกลจังเลย
1: ลักษณะแบบเนี้ยครับประเด็นข้อสังเกตคุณสมยศเมื่อสักครู่เนี่ยน่าสนใจนะคือเวลาเราเห็นรัฐบาลเขามองปัญหาหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้เขามองทั้งระบบนิเวศก็ส่วนหนึ่งเขามองทั้งการแก้ปัญหาในระยะสั้นกลางยาวออกไปเลยนะเพราะนั้นว่าง่ายมีปัญหาหนึ่งเนี่ยวันนี้ปัญหามันถึงจะมีแนวโน้มลดลงและไม่ขยายวงไปยังส่วนอื่นนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าบ้านเรานะรัฐบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะอาจจะต้องลองประยุกต์ใช้แนวคิดต่างๆที่นะใช้เหล่านี้ไปใช้บ้านเราบ้างไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องอะไรก็ตามนะของบ้านเราพอแก้ปัญหาหนึ่งมันไปอีกปัญหาหนึ่งนะจากแก้ช้า
0: ก็
1: ทนนะปัญหาก็ขยายวงกว้าง
0: ครับน่าคิดเลยนะ
1: ตอนนี้พวกหุ้นถ้าใครชอบลงทุนใช่ไหมไอ้หุ้นของบริษัทที่เกี่ยวกับเทคนะอย่างพวกเซี่ยวมีพวกแพลตฟอร์มดูแลสุขภาพอะไรพวกนี้นะยังมีอนาคตที่สดใสมากเพราะธุรกิจพวกนี
0: ้มี
1: กระโจนครับเขากระโจนเพื่อเป็นผู้แข่งขันรายใหม่
0: อ๋อครับมีเข้ามาในตลาดแล้วนะ
1: ใช่ครับอย่างไอ้เมื่อกี้นะผมเรียนเรื่องไอ้นาฬิกาสวมใส่ไอ้อุปกรณ์อัจฉริยะนะครับ หรือว่าไอ้แพลตฟอร์มพวกนี้ก็บางทีเป็นแพลตฟอร์มที่คนเข้าไปอ่านนิยายอ่านเรื่องราวที่คลายความเครียดก่อนนอน
0: ครับ
1: นะก็เป็นโอกาสนะในเรื่องของการช่องทางเลือกเพราะว่าไม่ต้องไปพบหมอที่คลินิกหรือโรงพยาบาลเท่านั้นคุณสามารถใช้โลกออนไลน์
0: ที่บ้านตัวเอง
1: งานอยู่ที่บ้านนะต้องเดินทางไปรถติดก็ยิ่งเครียดใหญ่ไม่ต้องอยู่ที่บ้านก็ผ่อนคลายความเครียดประหยัดตังค์ด้วยอะไรด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นตามมา
0: น่าคิดนะในแง่ของธุรกิจแล้วเนี่ยตลาดตรงนี้มันเริ่มต้นก็อย่างที่ดร.ประจิตว่าเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวแนวโน้มมันจะไปได้อีกไหมหรือคนก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวคนสุขสบายแล้วก็ลืมแล้วไม่ต้องใช้แล้ว
1: เขาประเมินว่าขยายตัวทั้งสินค้าและบริการเนี่ยนะขยายตัวในอัตราประมาณ 30% ต่อปีนะปีหน้ามูลค่าตลาดนะของเศรษฐกิจการนอนหลับในประเทศจีนจะทะลุ 650,000 ล้านหยวน
0: โอ้650,000เอา5คูณไป
1: นะครับ
0: โอ้
1: แต่อันนี้ก็เป็นสะท้อนเลยว่าโอ้พอมันเติบโตแบบเนี้ยนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจหรือแม้กระทั่งภาครัฐบาลเนี่ยเข้ามาดูแลนะเข้ามากำกับนะแล้วก็ใส่ใจมากขึ้นนะครับแล้วผมเชื่อว่าจะมีผู้แข่งขัน
0: เข้ามาในตลาดมากขึ้น
1: กระโดดเข้ามาในตลาดนี้ในเศรษฐกิจนี้นะเพิ่มมากขึ้นอีกเยอะในอนาคตครับ
0: โอ้โหนี่มันนี่เราเรียกว่าต้องเจาะตลาดกันให้ดีเลยนะเจาะตลาดแดนมังกรและตลาดจีนเนี่ยจากเพชรอีโคโนมีนะเรื่องว่าเศรษฐกิจสัตว์เลี้ยงเนี่ยมาสู
1: ่
0: สล
1: ิ
0: ปอีโคโนมีแล้วล่ะ
1: นะจะได้เริ่มหันมามองลู่ทางและโอกาสต่างๆเหล่านี้ให้เพิ่มมากขึ้น
0: มันใหญ่ด้วย
1: ยิ่งตลาดมันใหญ่อย่างเงี้ยนะครับเราต้องใช้ให้เป็นโอกาสของเศรษฐกิจของบ้าน
0: เรา
1: ผู้ประกอบการ
0: เรามีแต้มต่อค่อนข้างจะเยอะด้วยล่ะเพราะว่าเรามีพื้นฐานมาด้านเนี้ยค่อนข้างจะมีมาเยอะนะเรื่องของมีดิเทชันก็ดีเรื่องของกลิ่นเรื่องของอโรมาอะไรต่างๆที่เราทำเนี่ยผมคิดว่าไทยเราไม่น้อยหน้านะเรื่องเซอร์วิสอย่างที่ดร.ประจิตว่าเนี่ยเราก็พร้อมนะคิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าผู้ประกอบการไทยต้องรีบเริ่มพัฒนานะต้องวิจัยด้วยนะ
1: ครับครับ
0: ต่อยอดนะว่าวันนี้เขามีอะไรบ้างตรงนี้เป็นไง
1: วันนี้วันนี้รายการก็คล้ายๆมาเปิดประเด็นนะอย่างน้อยก็ทำให้ผู้ประกอบการบางส่วนซึ่งอาจจะยังไม่เคยให้ความสนใจกับตลาดนี้นะครับได้ขยับเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะเพื่อประโยชน์ระยะยาวครับ
0: ครับแหมหมดเวลาพอดีครับลุงตะวิจิตครับแหมเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับวันนี้รายการจอตลาดดำก้อนหมดเวลาพอดีนะครับผมสมเด็จช้อยและเตอร์ประจิตวิบูลย์ธนสารต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
2: รู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในจอตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตวิบูลย์ธนสาร
3: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนากุลนายกเสียใจครอบครัวผู้เสียชีวิตได้รับบาดเจ็บกำชับดูแลเยียวยาเต็มที่เร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ดูจุดเกิดเหตุรถไฟชนรถประจำทางอัดกับต่อหม้อเสาทางด่วนบริเวณถนนอโศกดินแดงแยกพระราม9แยกอโศกเพชรบริเวณทางรถไฟมักกะสันภายหลังมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายและมีผู้เสียชีวิตพร้อมรับฟังรายงานสถานการณ์เหตุการณ์จากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ภายหลังเดินตรวจดูจุดเกิดเหตุมีการกำชับเพิ่มเติมอย่างไรบ้างว่าต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บที่เกิดเหตุการณ์ที่น่าเศร้าสลดเช่นนี้ขึ้นหลังจากกลับจากต่างจังหวัดเข้ามาถึงกรุงเทพมหานครก็เข้ามาในที่เกิดเหตุได้กำชับต้องดูแลผู้บาดเจ็บให้เต็มที่และต้องเร่งชันสูตรพิสูจน์อัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิตแล้วเร่งเยียวยาให้การช่วยเหลือผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บในรูปแบบที่มากที่สุดที่จะดำเนินการได้เมื่อถามว่าจะมีการยกระดับมาตรการไม่ให้เกิดเหตุซ้ำซ้อนแบบนี้อย่างไรบ้างนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามาตรการการรักษาความปลอดภัยในการป้องกันน่าจะมีอยู่แล้วในหน่วยงานทั้งขอสมกและการรถไฟแห่งประเทศไทยสำหรับตนได้ดูคลิปวิดีโอเหมือนกันคลิปที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติส่งให้เห็นอยู่ว่าไม่ควรมียานพาหนะใดๆที่จอดคร่อมรางรถไฟต้องไปดูว่าที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ทำไมไม่เคยเกิดเหตุเช่นนี้ทำไมมีเหตุในวันนี้มีอะไรที่ต่างกันเมื่อถามต่อว่าผบ.ตร.ระบุชัดเจนว่าหลักฐานรถเมย์ไปคร่อมรางรถไฟจะตอบอย่างไรนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขอให้ไปถามผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตนยังไม่ได้พูดคุยแม่ค้าชายแดนหวั่นปะทะรอบ3โอดรบ2รอบกระทบหนักบางคนถูกยึดรถแถมหนี้สะสมบรรยากาศตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่อำเภอบ้านกรัวจังหวัดบุรีรัมย์เริ่มกลับมาตึงเครียดอีกครั้งส่งผลให้พ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ต่างพากันวิตกกังวลเกรงจะเกิดเหตุปะทะรอบที่3หลังมีเหตุการณ์จับคนร้ายที่เข้าไปหาของป่าเหตุยิงขู่ชาวบ้านที่ออกหาอึ่งและมีเสียงปืนเล็กดังขึ้นรวม11นัดในพื้นที่ชายแดนจากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้พ่อค้าแม่ค้าตามแนวชายแดนต้องลดการลงทุนซื้อวัตถุดิบมาประกอบอาหารขายลงจากเดิมเกือบครึ่งเนื่องจากไม่มั่นใจสถานการณ์หากเกิดการสู้รบอีกครั้งอาจต้องอพยพออกจากพื้นที่และประสบปัญหาขาดทุนซ้ำเหมือนที่ผ่านมาซึ่งการปะทะกัน2ครั้งก่อนหน้านี้ทำให้ต้องอพยพออกจากพื้นที่นานเกือบ1เดือนไม่มีรายได้แต่ยังต้องรับภาระค่าใช้จ่ายและหนี้สินบางรายไม่มีเงินส่งค่างวดรถจักรยานยนต์จนถูกไฟแนนซ์ยึดรถอีกทั้งยังต้องกู้ยืมเงินมาหมุนลงทุนค้าขายทำให้ต้องแบกรับภาระหนี้เพิ่มขึ้นบางครั้งปิดยาวไม่กล้าเปิดขายจึงอยากเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอย่างจริงจังและหาทางยุติสถานการณ์โดยเร็วเพื่อไม่ให้เกิดการปะทะซ้ำเพราะประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบโดยตรงทางด้านเศรษฐกิจและรายได้ความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันอาทิแม่ค้าขายส้มตำไก่ย่างและอาหารตำสั่งบอกว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ปะทะเพราะการสู้รบ2รอบที่ผ่านมาได้รับความเดือดร้อนมากนอกจากจะขาดทุนแล้วยังไม่มีรายได้ทำให้ไม่มีเงินจ่ายค่างวดรถรถจักรยานยนต์ถูกยึดทั้งยังต้องกู้ยืมเงินมาลงทุนซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารขายเป็นหนี้สะสมอีกกว่า 100,000 บาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
7: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรายการติ่มซำยามเย็นโดยครูพี่ป๊อปดร.ณัฐพงษ์นำสิริกุล
9: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านในทุกช่องทางเข้าสู่รายการติ่มซำยามเย็นครับเราจะมาพบกันแบบนี้นะฮะทุกเย็นวันอาทิตย์เวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.ที่คลื่นความคิด FM 96.5 ครับสามารถติดตามได้ทั้งทาง YouTube Facebook Instagram TikTok นะครับชื่อเดียวคือคลื่นความคิดหรือท่านสามารถที่จะดาวน์โหลดซุปเปอร์แอปของทาง Mcord เลยก็ได้ภายใต้ชื่อว่า Mcord Connect ครับวันนี้อยู่กับผมป๊อปณัฐพงษ์นำสิริกุลและอาจารย์หลี่มิ่งขวัญครับรวมไปถึงท่านอาจารย์ปอภากรด้วยนะฮะสวัสดีครับอาจารย์หลี่อาจารย์ปอครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะ
11: สวัสดีค่ะ
10: คุณพี่ป๊อปสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ปอค่ะ
11: ครับสวัสดีครับผม
10: ท่านบอลไม่รู้หายหน้าหายตาไปนานเลย
11: กลับมาแล้วครับพอดีเพิ่งออกจากโรงพยาบาลนะครับผม
9: โอ้ครับผมตอนนี้สบายดียังครับอาจารย์
11: แล้วสบายดีแล้วครับพอดีว่าที่ข่าวก่อนที่เราเคยคุยกันว่าผมเข้าโรงพยาบาลไปรอบนึงเนาะแล้วก็เครือกลับเข้าไปอีกรอบนึงคือเครือกลับเข้าไปเครือผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีครับตอนนี้ก็เรียบร้อย

0: ละนะครับ
1: โอ้
0: ผม
1: ถือว่าฟาดเคราะห์ไปนะอันนี้
0: คร
1: ก
0: ับ
1: ็อันนี้มันมีสาเหตุมาจากอะไรฮะ
0: ก็การกินเนี่ยแหละครับก็คือเป็นคนที่ชอบกินอะไรแบบของทอดของมันปิ้งย่างอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ฮะคือต้องบอกว่าเป็นอุทาหรณ์เหมือนกันนะคือเราพอเราเข้าไปโรงพยาบาลเนี่ยเราถึงตระหนักว่าเราควรจะดูแลการรับประทานอาหารของเราให้ดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยก็
1: ผมเห็นคน
0: คือ
1: เ
0: ห
1: ข
0: ล
1: ้
0: ั
1: าง
0: จ
1: โ
0: าร ก
1: ง
0: นี
1: พ
0: ้
1: ย
0: ก็
1: า
0: ต
1: บ
0: ้อ
1: าง ล
0: แบ
1: พู
0: บ
1: ดอย่างนี้พูดอย่างนี้หมดนะฮะ
0: ฟ
1: เด
0: ิ
1: ี๋ย
0: น
1: วพอ
0: ฟิน
1: สักพักเหลือรออีก6 เดือนนะดูซิอาจารย์ปอจะพูดแบบนี้เปล่า
2: ไม่ต้องรออีก6 เดือนค่ะก็รออีกอาทิตย์หนึ่งค่ะพฤติกรรมก็จะเปลี่ยนไป
1: อ
2: เ
1: า
2: หมื
1: ท
2: อ
1: ิ
2: น
1: ตย์
2: เ
1: ห
2: ด
1: นึ
2: ิ
1: ่ง
2: ม
1: ก็เห็นไปนั่งกินบาร์บีคิวแล้วเพราะว่าตอนผมเข้าโรงพยาบาลตอนโควิด-19เนี่ยตอนนั้นนอนนานที่สุดผมก็คิดเหมือนกันโอ้ต่อไปนี่จะดูแลสุขภาพให้ดีนะอะไรอย่างนี้แล้วพอเราออกมานานเนี่ยมันก็ลืมความรู้สึกตอนนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเรื่องสุขภาพเนี่ยเราต้องระลึกอยู่ทุกลมหายใจ
0: ถูกต้องครับ
1: นะครับต้องระมัดระวังไว้ดีที่สุดเพราะว่าต่อให้เราควบคุมพฤติกรรมเราได้แล้วนะบางทีเราควบคุมปัจจัยภายนอกก็ไม่ได้นะครับเหมือนบางคนอยู่บนรถเมล์อยู่ดีๆยังเสียชีวิตได้นะฮะใช่ไหมอันนี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นก็ไม่รู้ว่าเกิดเหตุได้ยังไงในบ้านนี้เมืองนี้ทั้งที่ก็เรียกได้ว่ามีความเจริญอยู่พอสมควรแต่ในจุดนี้เอาจริงๆนะอาจารย์หลี่อาจารย์ปอผมว่าทั้งสองท่านก็เคยผ่านไปณจุดนั้นอาจารย์หลี่เคยใช่ไหมเส้นทางรถ
2: ไฟ
1: ตรงนั้น
2: เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องรีบวิ่งไปที่สถานที่เกิดเหตุในวินาทีแรกเลยค่ะ
1: อย่างเมื่อ
2: ว
1: านมาเหรอ
2: แต่พอดีเมื่อวานเนี่ยพี่กับช่างภาพอยู่จังหวัดจันทบุรีทําเรื่องทุเรียนอยู่สัมภาษณ์เรื่องทุเรียนอยู่แล้วก็อยู่ช่วงบ่ายๆกําลังจะสัมภาษณ์ชาวสวนจังมันจะสัมภาษณ์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรอ่ะก็มีข่าวส่งมาบอกว่าโอ้โหเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถเมล์แล้วมีคนตายก็ต้องรีบโยกย้ายนักข่าวที่ประจําในกรุงเทพอ่ะรีบเดินทางไปรายงานข่าวในสถานที่เกิดเหตุเลยอ่ะเหตุการณ์แบบนี้เพราะว่าเราทําหน้าอาชีพนี้ค่ะผ่านมาหลายเหตุการณ์อย่างที่คุณพี่ป๊อปบอกว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าค่ะ
0: ครับ
2: ในประเทศไทย
0: จริง
1: ในประเทศไทย
2: จำได้ครั้งที่แล้วที่พี่วิ่งไปสถานที่เกิดเหตุที่ไปรายงานข่าวก็คือรถเมย์ไม่ใช่รถทัวร
1: ์
2: รถทัวร์ที่ขนส่งเด็กใช่ไฟไหม
0: ้
2: อันนั้นเสียชีวิตไปเยอะมาก25หรือเท่าไหร
0: ่ครับ
1: ครับครับ
2: ใช่คราวนี้คือใจกลางเมืองเลยค่ะอยู่ใกล้ๆตรงพระราม9อโศกตรงนี้เลยค่ะ
0: ถูกต้อง
1: เนี่ยอยู่ใกล้ๆกับ
2: เพราะว่าวิ่งผ่านเกือบทุกวันเลยค่ะตรงนั้นที่มีรางรถไฟใช่ไหมคะเพราะว่าในกรุงเทพรู้สึกมีหลายจุดที่มีที่ยังมีรางรถไฟแล้วก็มีรถวิ่งผ่านไปมา
1: ครับ
0: ถูกต้องครับถูกต้อง
1: ครับ
2: แล้วความรู้สึกอันดับอันแรกเลยของพี่มันเป็นไปได้ยังไงที่รถเมย์ยาวขนาดนี้ใหญ่ขนาดนี้มันเหมือนกับเกยบนรางรถไฟ
0: คือ
2: สาเหตุคือรถติด
0: คล่อมรางเลยใช่ครับคล่อมราง
2: ถ้าบอกว่าสาเหตุเธอรถติดมันคือสาเหตุไหม
1: ไม่เคยไม่ใช่เลยปัญหาคือมันไม่ใช
0: ่
1: คือเอาจริงๆเนี่ยผมก็มีรางสังหรณ์อยู่แล้วนะคือทุกครั้งที่ผมผ่านบริเวณนั้นเนี่ยผมก็คิดอยู่ในใจว่ามันต้องมีสักวันหรอวะ
0: ใช่คือตอนอยู่ที่กรุงเทพผมก็ผ่านเส้นนั้นบ่อยแล้วคือเอาตรงนะตามที่ผมเคยอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยอันนี้คือเรื่องจริงเลยคือผมอ่ะเคยเจอถึงขั้นที่แบบคันหลังบีบแต่คือเร่งให้เราอ่ะรีบ
1: ข้าม
0: ไ
1: ปเพื่อ
0: แม้ว่าจะมีสัญญาณรถไฟมาแล้วแต่ว่ามันเหมือนเป็นเรื่องปกติอ่ะคือผมเคยเห็นตาเลยว่
2: า
0: คือรถวินมอเตอร์ไซค์อ่ะบางคันอ่ะถึงขั้นที่ว่าไม้ลงมาแล้วแต่รถวินมอเตอร์ไซค์ถือพยายามที่จะรอดไปอ่ะ
1: ทุกคนเห็น
0: ซึ่งเคยคิด
1: กับเพื่อน
0: ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่ควรจะปกติเลย
1: ใช่ครับ
0: ก็คือกลายเป็นว่าคนเขาก็แบบอ่ะคนอื่นทำฉันก็ต้องทำแล้วก็บอกว่าเนี่ยที่เป็นแบบนั้นเพราะว่ามันมีแบบเลนคือทางซ้ายมือเนาะเสือพายเสือเข้ามามันเลยแบบรถมันเสือสะสมเพราะตรงนั้น
1: อ
0: ่ะมันมีลักษณะเป็นแบบคือแยกเนาะอะไรแบบเนี้ยซึ่งแต่โดยส่วนตัวผมก็มองว่าคือหนึ่งคือมันอยู่ที่เรียกว่าแบบเขื่อวินัยในการเขื่อจราจรด้วยนะครับแล้วสองอยากฝากถึงภาครัฐคือผมว่ามันต้องเอาจริงจังพ้องจริงว่าทุกคนรู้ไหมมันรู้หมดแล้วคือเอาง่ายๆคืออย่างวันนี้ยังมีคลิปออกมาเลยว่าเหตุการณ์เมื่อวานผ่านไปแล้วพอวันนี้ก็ยังเห็นอยู่ว่ายังมีรถเอคอมรางอยู่ยังมีรถค
1: ือ
0: คอมออกมาอยู่อะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ซึ่งถ้าเราไปเทียบกับประเทศอื่นเอาเราเทียบเมืองจีนก็ได้ ที่เมืองจีน

0: รางรถไฟอ่ะเขาเท่าที่ผมจำได้นะคือเขาจะมีเป็นที่กั้นเลยครับคือจะมีเป็นที่กั้นแบบเผื่อเปิดปิดได้คือไม่ใช่ว่าเป็นไม้กั้นนะคือเป็นเหมือนรั้วก
1: ั้
0: น
1: มันเป็นสไลด์ออกมาเลยฮะ
0: เป็นสไลด์เป็นรั้วกั้นเลยซึ่งจริงๆถ้าสมมติว่าเรามีความจำเป็นจะต้องให้รางรถไฟเผื่อผ่ากลางเมืองจริงๆเผื่อใช้งานร่วมกันกับรถยนต์อะไรต่างๆจริงๆเราควรจะมีวิธีที่ป้องกันแบบมากกว่านี้ไหมอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่ผมก็คิดอยู่นะ
1: เฮ้ยซึ่งมันไม่ใช่เรื่องยากอาจารย์พ่อมันไม่ยากเลยไอ้รถไฟผ่านเมืองนี่ที่เมืองที่ไหนเขาก็มีถูกไหมฮะ
2: ระบบการเตือนภัยมันเป็นห่วงโซ่มันตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางมันไม่ใช่จุดนี้จุดเดียวค่ะมันต้องมีระบบเตือนสัญญาณเตือนภัยแล้วก็ส่งสัญญาณไปถึงที่แบบไม้ต้องลงมาแล้วก็มันคือหลายขั้นตอนแต่เมื่อวานเท่าที่ผลสำรวจเบื้องต้นนะคะก็คือ สัญญาณเตือนภัยก็ไม่ได้ทำงานแล้วก็คนขับรถไฟก็ไม่ได้แปลแล้วก็มีหลายอย่างค่ะระบบสรุปว่าระบบรักษาความปลอดภัยไม่ทำงานเลยไม่ได้ขั้นตอนเดียวก็ยังไม่มีมันแปลกมากเลยค่ะ
1: จริงๆเบื้องต้นเนี่ยคือรถใดๆก็ตามเนี่ยไม่สามารถที่จะไปติดอยู่บนรางรถไฟได้อันนี้มันแน่นอนอยู่แล้ว
2: ถ้าติดปุ๊บนะคะคนขับต้องรีบให้ผู้โดยสารลงมาเลย
0: ใช่
2: ปล่อยให้ลงรถเมย์ค่ะ
0: ครับ
1: โอ้คือเมืองไทยเนี่ยคือพฤติกรรมคนใช้รถใช้ถนนเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกว่าบางทีเขามากดดันเราบีบแตรไล่เราเพื่อที่จะบอกเฮ้ยมึงขึ้นไปสิผมเนี่ยนะไม่มีทางที่จะเอารถผมเนี่ยขึ้นไปเกยไว้บนทางรถไฟเด็ดขาด
2: โตมันก็ฆ่าตัวตายอะค
1: ่
2: ะ
1: ใช่เราไม่ต้องดูสัญญาณอะไรเลยคือเราแค่รอให้มันปลอดภัยจริงแล้วขับผ่านไปอย่างนั้นได้โอเคนะครับแต่การไปจอดรออย่างนั้นเนี่ยมันแย่มาก
2: ทุกครั้งที่บอกว่าไม่น่าจะเกิดมันก็เกิดขึ้นเลยมันคือชีวิตมันมีค่าค่ะ
1: โอ้มีคนบริสุทธิ์เยอะนะฮะ
2: อะไรน่าเศร้า
1: ใช่ครับมีคนที่หยิบเคสกรณีเนี้ยมาเทียบกับของจีนเยอะเหมือนกันนะอาจารย์ปออาจารย์หลีหลังจากเกิดเหตุเมื่อวานเนี้ยก็หยิบภาพที่เมืองจีนขึ้นมาว่าอย่างเมืองจีนเนี่ยเขาไม่ต้องใช้ไม้กั้นอย่างนี้นะ คือพอถึงเวลาปุ๊บมีสัญญาณเตือนแล้วก็ปล่อยไอ้นี่ออกมาเลยเป็นเหมือนกับรั้ว
2: มันกับเป็นอัตโนมัติใช่ไหมคะ
0: ใช่แบบอัตโนมัติครับ
2: มันจะเป็นอัตโนมัติ
1: วิ่งออกมาทีนี้มอเตอร์ไซค์ผ่านก็ไม่ได้แล้วรถคุณก็ไม่กล้าที่จะจอดตรงนั้นเพราะถ้ารถคุณจอดคาปุ๊บเนี่ยคุณไม่ต้องเจอรถไฟหรอกคุณก็เจอรั้วพังแล้ว
0: ถูกต้องคร
1: ับ นะมันก็แก้อย่างเงี้ยง่ายๆคือถ้าคนไม่มีวินัยมันก็ต้องแก้ด้วยเครื่องมือด้วยกฎระเบียบนะครับโอ้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจ
0: กับ
1: ผู้ประสบเหตุสุดซึ้งนะครับเพราะหลายคนไม่รู้เรื่องและไม่มีความผิดเลยเช่นผู้โดยสารที่อยู่บนรถเมล์คันนั้นนะฮะก็ต้องแก้หลายจุดจริงๆนะครับถ้าอาจารย์ปออาจารย์หลีมีอะไรจะเสริมเรื่องนี้ไหมเรื่องสลดประจำวันในเมืองไทย
2: ประกาศผลสำรวจผลตรวจสอบนะฮะว่าแต่ละหน่วยงานฮะที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบยังไงบ้าง
1: ครับครับ
2: แล้วสำคัญอยู่ที่ว่าต้องแก้ไขให้มันไม่เกิดอุบัติเหตุที่คล้ายคลึงกันอีกอ่ะมันอ๋อไม่ควรจะเกิดขึ้นในประเทศไทยเลยค่ะอ
1: ย่างที่อาจารย์ปอบอกอ่ะคนไทยเราลืมง่ายนะฮะเนี่ยเดี๋ยววันนี้ก็มีอีกแล้วใช่ไหมอาจารย์เห็นภาพไปจอดที่เดิมเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับก็ยังพฤติกรรมเหมือนเดิมคือเหมือนถึงว่ายังไม่ได้เกิดอุบัติเหตุนะครับหมายถึงว่
2: าย
0: ังมีพฤติกรรมแบบเดิม
2: แล้วตรงนั้นรถติดจริงๆค่ะรถติดมากมากเลยค่ะ
1: ครับครับ
2: มันอาจจะเกี่ยวข้องกับการวางผังเมืองการวางระบบการจราจร
0: ก็ด้วยครับจริงๆต้องบอกว่า
2: ทุกหน่วยงานของเมือง
0: คือแบบตรงนั้นเหมือนไม่มีไฟคือเหมือนมีไฟแดงแต่ว่าเหมือนคือเปิดใช้แค่บางช่วงเวลาซึ่งก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าคือแบบใช้ตลอดแบบทั้งช่วงเวลาจะดีไหมแล้วก็เข้มงวดการจราจรคืออันนี้คือพยายามแบบคิดตามสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะว่าที่อาจจะไม่ได้มีแบบไฟจราจรแบบทุกช่วงเวลาเพราะว่าถ้าสมมติมีเผื่อไฟจราจรแล้วอาจจะรู้สึกว่าเผื่อรถติดมากกว่าเดิมไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมมองว่าจริงๆน่ะมันควรจะมีอย่างน้อยมันมีการควบคุมใช่ไหมล่ะ
1: ครับ
0: เผื่อไม่ใช่ว่าปล่อยให้มันเกิดแบบไหลกันไปเองอะไรอย่างเงี้ยผมว่าคือหน่วยงานนึง

0: ยานจราจรที่แบบอัจฉริยะทั้งเมื
1: ออ ื
0: ง
1: ม
0: ทั้งประเทศเลยอ่ะ
1: ออ ื
0: ย่าง
1: ม
0: น้
1: ออ
0: ย
1: ืม
0: อย
1: อ
0: ่
1: ื
0: าง
1: ม
0: น้อย
1: อื
0: กร
1: ม
0: ุงเทพเพราะกรุงเทพเป็นเมืองที่รถติดมากที่สุดไม่ทราบว่าตอนนี้ระบบจราจรของกรุงเทพเป็นแบบอัจฉริยะหรือเปล่าเพราะว่ามันใช
1: ผ
0: ้
1: มว่
0: รา ะบบAIมันแก้ได้หมดเลยค่ะ
1: คืออัจฉริยะมันก็มีบางส่วนนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมเชื่อว่ายังใช้คนกดอยู่นะฮะคือกดให้มันเป็นแดงเป็นเขียว
0: ว
1: น
0: ั
1: ะ
0: นน
1: ค
0: ี้
1: รั
0: ก็
1: บ
0: ร
1: มั
0: อ
1: นขึ้น
0: น
1: อยู
0: า
1: ่
0: น
1: กับ
0: ม
1: ว่า
0: า
1: เราจะ
0: ก
1: ปล่อยไหนใช่แล้วที่ที่หนักกว่านั้นนะอาจารย์เหลี่ยอาจารย์ปอ
0: ครับ
1: เคยเห็นบางจุดไหมที่ไฟแดงกระพริบอ่ะ
0: ใช่
1: อัน
0: ใน ช
1: ั้น
0: ่
1: หมาย
0: ค
1: ครว
0: ั
1: า
0: บ
1: มว่าไงอาจารย์ปอ
0: ก็แล้วแต่โชค
1: คือวัดใจคือพวกคุณก็เอาดู
0: เ
1: ก
0: ส
1: ัน
0: ี
1: เอ
0: ย
1: า
0: เ
1: เ
0: ของ า
1: แล้วกัน
0: ใช่คือดูกันเองใช่ครับ
1: อืมนะฮะว่าจะปล่อยให้ทางคุณไปก่อนหรือให้เขาไปก่อนนี่คือแล้วแต่โชคเพราะว่าไฟแดงของเราเป็นสัญญาณเรียกว่าสัญญาณแล้วแต่ดวงนะฮะ
0: มันเป็นดวง
1: ออ
0: ๋ออืม
1: คือวันนี้วันก่อนผมไปเป็นโมเดอเรเตอร์ให้รายการของ BOI
0: ครับ
1: นะครับ
0: อ๋
1: ก
0: อ
1: ็เกี่ยว
0: อ
1: ก
0: ๋
1: ับ
0: อ
1: ทุยจิ้งกัวจี้โถซืออ
0: ืม
1: อะไรอย่างเนี้ยนะฮะก็จะมี BYD มีอะไรเข้ามาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของนอกจากรถอัจฉริยะนะฮะรถอัจฉริยะตอนนี้คือทั่วโลกก็ตื่นตัวละโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองจีนนะครับแล้วเขาก็อยากจะมาทําให้กรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองอัจฉริยะนะฮะในเรื่องของการจราจรด้วย
0: ครับ
1: แต่พูดคุยไปมาเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าต่อให้รถของเราจะอัจฉริยะขนาดไหนก็ตามเนี่ยมาเจอกรุงเทพเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ได้หมดไม่รอดนะฮะเพราะว่าหนึ่งสภาพถนนนะครับสองก็คือสภาพพฤติกรรมของผู้ใช้นะฮะเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ห้ามแซงซ้ายแซงไหมแซง
0: ก็แซ
1: ร
0: ง
1: ถเมล์นะครับมึงต้องวิ่งซ้ายมึงนี่ขวาสุดเลยแล้วก็โฉบเข้ามาซ้ายสุดเพื่อที่จะเข้าป้ายนะฮะเนี่ยก็คือพฤติกรรมของการใช้รถใช้ถนนเพราะนั้นเนี่ยต่อให้รถมันอัจฉริยะขนาดไหนเนี่ยมันก็เอาไม่อยู่
0: ใช่คร
1: อ
0: ับเพราะมันอยู่ที่แบบสภาพแวดล้อมและอินฟราสตรัคเจอร์เพราะว่าถ้าเราดูที่เมืองจีนเนาะ
1: ครับ
0: เราจะเห็นเลยว่าอ่ะอย่างเช่นตัวเขตนำร่องนะครับท
1: อ
0: ี
1: ื
0: ่
1: ม
0: เสี่ยปักกิ่นเนาะนะครับอี
1: ครั
0: ท
1: บ
0: าวนะครับหรือว่าที่อู่ฮั่นนะครับหรือที่นะ
1: ค
0: เซ
1: ร
0: ี่ย
1: ัง บ
0: ไฮ้เอง
1: ครับ
0: เขาจะมีการนะครับทำถนนนำร่องโดย
1: อ
0: ถ
1: ื
0: น
1: ม
0: นแนวเส้นนั้นเนี่ยเขาจะติดตั้งอินฟราสตรักเจอร์นะครับอย่างเช่นตั
1: คว รั
0: ท
1: บ
0: ี่เป็นเซ็นเซอร์นะครับตัวที่นะครับเชื่อมโยงนะครับกับระบบในส่วนของพวกเขื่อนโทรคมนาคมที่ติดกับ
1: ครับ
0: รถยนต์ที่ขับเคลื่อน
1: อืม
0: แบบอัตโนมัติด้วยอะไรอย่างเงี้ย
1: อืม
0: ดังนั้นเนี่ยคือมันไม่ใช่แค่ตัวระบบรถอย่างเดียวนะครั
1: ค
0: บ
1: รั
0: แต
1: บ
0: ่มันอยู่ที่นะครับการทําให้อินฟราสตรักเจอร์มันเพียงพอด้วยและเหน
1: อ
0: ื
1: ือ ม
0: สิ่งอื่นใดก็คือความรู้ความเข้าใจของคนนะครับใช้รถใช้ถนนนั่นแหละ
1: คร
0: ซ
1: ั
0: ึ่
1: บ
0: งอัน
1: ค
0: นี
1: ร
0: ้
1: ับ
0: ผม
1: คว ร
0: ่า
1: ั
0: มับ นสำคัญมากแล้วจริงๆแล้วเราสามารถดูบทเรียนจากจีนก็ได้คือจริงๆแล้วประเทศจีนเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่น้ำใหญ่มากแล้ว
1: อื
0: เผ
1: ม
0: ื่อประชากรก็เยอะและนี้ก็
1: อ
0: ต้
1: ื
0: องย
1: ม
0: อมรับแบบนี้ครับว่าเราเองก็เคยบอกนะว่าคนจีนกับแบบนะก็มีปัญหาเยอะนะในการใช้
1: พ
0: ร
1: ู
0: ถ
1: ด
0: ใช้
1: ง
0: ถ
1: ่านย
0: น
1: ก
0: ะ
1: ็
0: ครับ
1: ค
0: เมื
1: ื
0: ่ออก่อนนี้
1: ก็มั่วซั่
0: คื
1: ว
0: อก็ม
1: พ
0: ี
1: อๆคน
0: ใช
1: ไท
0: ่
1: ยนี่
0: ค
1: แ
0: ื
1: ห
0: อ
1: ละ
0: คือ
1: เรียก
0: ค
1: พ
0: ื
1: ู
0: อ
1: ด
0: ก็
1: กัน
0: มี
1: ตรง
0: ค
1: ๆเนี่ย
0: ือก็ม
1: ฟ
0: ี
1: ัง
0: ข้า
1: ไ
0: ม
1: ป
0: ถ
1: ฟ
0: น
1: ัง
0: น
1: มา
0: แบบ
1: น
0: ให้
1: ะ
0: ดูสัญญาณบ้างอะไร
1: คุ
0: บ
1: ณ
0: ้างอะไรอย่
1: ค
0: าง
1: น
0: เงี้
1: ไ
0: ย
1: ท
0: ห
1: ย
0: รื
1: ก
0: อ
1: ็
0: ว่า
1: ชอบสาหาเสเหตุผลให้ตัวเองค่ะก็
0: อื
1: คือ
0: ม
1: จร
0: ผ
1: ิ
0: ม
1: ง
0: ก
1: ๆ
0: ํ
1: ใน
0: าลัง
1: ส
0: บ
1: าย
0: อก
1: ตา
0: ว่า
1: ของคนจีนคือพี่ก็นั่งแกร็บนั่งอะไรทุกวันค่ะบางทีก็คุยบางทีก็บ่นคุยกับรถคนขับรถบอกว่าเอ้ยทำไมรถติดไม่แก้อะไรถนนนี่กับหมูแบบเขาทุกคนบอกว่าไม่มีทางที่จะแก้ได้หรอกก็เหมือนกับเขาอนุโลมอนุญาตให้รัฐบาลไม่ทําอะไรเลย
0: คือจ
1: คร ริ
0: ง
1: ับ
0: มันแก
1: คื
0: ้
1: อใน
0: ได
1: สา
0: ้
1: ยตาของคุณจีนบอกว่าไม่มีอะไรที่รัฐบาลทําไม่ได
0: ถ
1: ู้
0: กต้องคร
1: ก
0: ั
1: ็
0: บ
1: มีแต่ไม่ทําถ้าบอกว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็คือคุณลงไปทําก่อนแล้วค่อยว่ามัน
0: โ
1: เ
0: อ
1: ปลี่ย
0: ้
1: นแปลงได้หรือเปล่า
0: ใช่ครับเพราะอย่างถ้าใครไปจีนตอนนี้จะเห็นเลยว่าจีนมีระเบียบมากแล้วต้องบอกว่าอย่างเช่นปัญหาที่เคยเกิดขึ้นอย่างเช่นคนแบบข้ามถนนโดยไม่รอไฟแดงเขามีวิธีจัดการเขามีท
1: คร
0: ี่
1: ับ
0: กั้นขึ้นมาโดยอัตโนมัติเขามีถึงขั้นเป็นผมเคยอยู่ที่เมืองซีอานแล้วมีถึงขั้นอะไรรู้ไหมครับเรากำลังจะเดินข้ามแล้วยังเป็นไฟแดงอยู่มีเสียงดังขึ้นมาเลยอ่ะคือแบบ
1: คร
0: ห
1: ั
0: ร
1: บ
0: ือ
1: ครับ
0: มีหน้าจอขนาดใ
1: ห
0: ห
1: น
0: ญ
1: ้
0: ่
1: าจอแล้วก็
0: มีหน้าจ
1: โช
0: อ
1: ว์
0: แล้วโชว์เล
1: เหมือน
0: ย
1: กับประจาน
0: คือเหมือน
1: นัก
0: ก
1: โ
0: ิ
1: ท
0: นก
1: ษ
0: ิน
1: เล
0: เหมื
1: ย
0: อนประจานเลยแล้วถ้าเป็นแล้วถ้ายิ่งเป็นคนจีนนะมีข้อมูลบัตรประชาชนมีข้อมูลขึ้นมาเลยว่าเ
1: เ
0: ป
1: พ
0: ็
1: ร
0: น
1: าะว่
0: ใ
1: า
0: ครร
1: เข
0: ถ
1: า
0: จ
1: จั
0: น
1: บ
0: ก็
1: ห
0: เ
1: น
0: หม
1: ้
0: ื
1: า
0: อนก
1: ค
0: ั
1: ุ
0: น
1: ณได้เหมือนกับ
0: อ
1: ป
0: ั
1: ร
0: น
1: ะ
0: เ
1: ก
0: น
1: า
0: ี้
1: ศ
0: ย
1: คนนี้ผิด
0: เนี่ยคือมันคือผมถึงบอกว่าจริงๆแล้วมันแก้ได้แต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะแก้ไหมเราในที่น
1: เอ
0: ี้ค
1: อ
0: ือ ต่อคนที่มีอำนาจด้วยในการที่ลงทุน investment อะไรต่างๆอย่างที่ครูพี่ป๊อปได้บอกใช่ไหมว่าในตอนเนี้ยอ่ะมีใน

0: ส่วนของทางคือของคนจีนเองเข้ามาลงทุนในเมืองไทยนะครับ
1: เยอะเยอะครับใช่
0: คือมาโถจีนในเมืองไทยเนี่ยแต่ปัญหาอย่างหนึ่งคือว่าอินฟราสตรัคเจอร์บางทีมันยังไม
1: ่
0: ซัพพอร์ต
1: ครับ
0: ซึ่งอันนี้มันก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งเหมือนกันนะถ้าเราลองเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นนะครับเวียดนามอ่ะนับอาจจะมีหลายคนบอกว่าเนี่ยจริงเวียดนามก็ไม่ดีกว่าไทยหรอกแต่ลองมองดีๆเขามีการพัฒนา EV ของตนเองด้วยเขาเริ่มพัฒนาในส่วนของอินฟราสตรัคเจอร์ที่ทำให้มันมีความพัฒนาเพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นสมมุติว่ามี investment อะไรต่างๆไปลงมันก็เอื้ออำนวยกันมากยิ่งขึ้นแต่ของเมืองของไทยเราเนี่ยอินฟราสตรัคเจอร์บางทียังไม่พร้อมเลยเอาง่ายๆแค่เทียบระหว่างในเมืองกรุงเทพกับชานเมืองบางทีก็เริ่ม
1: ความต่างกันเยอะ
0: นะผมขออนุญาตเมนชั่นนะน้ำอย่าว่าผมเลยนะน้ำหนองจอกนะครับกับในเมืองกรุงเทพก็ต่างกันเยอะนะ
1: ต่างกันเยอะครับ
0: คือว่ากันตามนั้นคือว่ากันตามความเป็นจริงนะแต่ถามว่าจะทำให้มีการพัฒนาได้ไหมทำได้อย่างถ้าใครไปดูที่จีนที่ปักกิ่งเนี่ยเมืองอีทาวหรืออะไรต่างๆมันก็เป็นเขตชานเมืองมาก่อนนะครับแต่เขามีการพัฒนาเป็นเขตนำร่องโดยการสร้างอินฟราสตรัคเจอร์ให้มันเสื่อมเหมาะสมนะครับสำหรับในส่วนของการขับขี่อัตโนมัติอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วพอมีการทำแบบนี้ปุ๊บมันก็เหมือนว่านะครับเป็นเขตที่อ่ะและเป็นตัวอย่างของเขตอื่นๆและคนก็เริ่มจะคุ้นเคยมากยิ่งขึ้น
1: อย่างทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการวางแผนล่ะครับ
0: ถูกต้องครับ
1: นะก็ไม่เป็นไรกำลังจะเลือกผู้ว่ากทมด้วยนะฮะแล้วก็จะมีนโยบายอะไรด้วยนะฮะทุกคนก็เอาไปใช้สิทธิ์เลือกกันให้ดีแล้วกันเราจะได้ไม่มาบ่นว่ามันแก้ไม่ได้หรอกนะฮะแต่จริงๆนะผมก็อยากจะบ่นแบบเดิมอ่ะมันแก้ไม่ได้หรอกอาจารย์ทำไงดีอ่ะ
2: ก็มีบางอย่างมันแก้ได้นะแล้วเดี๋ยวพอดีพรุ่งนี้ก็จะมีอีกแถลงข่าวงานแถลงข่าวเกี่ยวกับ
1: ครับ
2: การอะไรนะการทำอ้อยแบบสีเขียวก็คือการแก้ PM ปัญหา PM 2.5
1: 2.5 ก็คือไม่ให้เผาแล้วก็การอ้อยไปทำอะไร
2: เพราะว่าตอนนี้ก็คือแต่ละกระทรวงก็จะมีรัฐมนตรีคนใหม่ชุดใหม่ใช่ไหมคะขึ้นมาก็อาจจะวางนโยบายที่จะพยายามที่จะแก้ไขปัญหาที่ค้างเขาเรียกว่าอะไรนะมานานแล้วที่แก้ไม่ได
0: ้ค้างคามานานที่เหมือน
2: ว่
0: า
2: ค้างมานานค้างคามานานPM 2.5 อย่างปัญหาการจราจรนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปดูว่ามีปัญหามีพฤติกรรมไม่ใช่มีมาตรการอะไรบ้างที่สามารถแก้ PM 2.5 เพราะปกติแม้กระทั่งสื่อก็บอกว่ารอหน้าฝนรอฝนมาอย่างเดียวค่ะคือประเทศไทยตอนนี้กลายเป็น2ฤดูกาลค่ะฤดูกาล PM 2.5 กับฤดูฝนใช่ไหมคะเราจะดูว่ามีมาตรการอะไรที่แก้ได้แล้วก็อีกอันหนึ่งที่เมื่อวานไปเจอมาก็คือเรื่องทุเรียนเรื่องทุเรียนเนี่ยเป็นทุเรียนเป็นสินค้าเกษตรที่สำคัญที่สุดสินค้าส่งออกที่สำคัญที่สุดและสร้างมูลค่าสร้างรายได้มากที่สุดนะคะให้กับชาวนาเมื่อก่อนก็มีปัญหาเยอะใช่ไหมทั้งเรื่องอะไรลงทั้งเรื่องคุณภาพทั้งทุเรียนไม่สุกทั้งปุ๋ยอะไรใช่ไหมคะสารตกค้างอะไรพวกใช่ไหมคะพอดีโชคดีนะคะพอดีเจอคันมีคณะของรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องทุเรียนตั้งแต่สวนปลูกทุเรียนที่ใช้ปุ๋ยที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ใช้ปุ๋ยชีวภาพเพื่อหลีกเลี่ยงหนึ่งก็คือปัญหาปุ๋ยแพง
1: ปุ๋ยแพงใน
2: ขณะน
1: ี
2: ้ที่ได้ผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางใช่ไหมคะปุ๋ยไม่ใช่ปุ๋ยแพงอย่างเดียวก็หาซื้อยากแล้วอันนี้แล้วก็สองก็คือเพื่อฉลีกเรื่องการใช้สารเคมีที่ทำให้ดินทำให้ผลไม้ทำให้ผลไม้ผลผลิตอ่ะมันก็มีสารปนเปื้อนสารอะไรอยู่ในนั้นใช่ไหมคะหรือว่าและอย่างก็คือสร้างศูนย์เรียนรู้ให้กับเกษตรกรและก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขาก็มีเขาเรียกว่ากรมวิชาส่งเสริมการเกษตรเขามีวิธีการปรับปรุงดินสอนวิชาการหมักปุ๋ยธรรมชาติและก็วิธีการวัดปริมาณเขาเรียกว่าแป้งเพราะว่าปริมาณแป้งในทุเร
1: ีย
2: น
1: แป้งในทุเรียน
2: ใช่ใช่ใช่และก็ที่แบบทุกครัวเรือนอ่ะสามารถปฏิบัติได้ในบ้านเขาก็ทำได้ก็เห็นแล้วก็ประทับใจนะคืออันนี้อ่ะทำให้เราเห็นความพยายามและก็การปฏิบัติที่เป็นจริง เพื่อแก้ปัญหาของหน่วยงานจนได้ผลค่ะเห็นไหมคะจริงๆการที่ไปสัมภาษณ์ก็คือ CCTV อ่ะเขานัดหมายเรื่องประเด็นนะเขาอยากรู้ว่าเพราะว่าเขาสนใจเรื่องสถานการณ์ตะวันออกกลางที่ช่องแคบโฟมอสยังไม่เปิดใช่ไหมคะน้ำมันก็แพงมากปุ๋ยก็ไม่มีหาซื้อยากทุกอย่างแพงหมดเลยค่ะเขาถามว่าในเมื่อทุเรียนเนี่ยต้องอาศัยการใช้ปุ๋ยการใช้ยาเคมีการใช้อะไรต่างๆแล้วก็การใช้การขนส่งระหว่างประเทศเนี่ย
0: ค
2: ือทางจีนเขาคิดว่าน่าจะส่งผลกระทบต่อราคาทุเรียนหรือต่อคุณภาพทุเรียนด้วยแต่ตรงการข้ามนะคือไปสัมภาษณ์ปูไม่ว่าจะรัฐมนตรีไม่ว่าจะชาวสวนไม่ว่าจะกระทรวงเกษตรเจ้าหน้าที่และก็เจ้าของโรงเจ้าของสวนเขาบอกว่า มันได้ผลกระทบเรื่องการนำเข้าปุ๋ยจริงแต่ว่าเนื่องจากรัฐบาลกระทรวงเกษตรอ่ะเขาลงทุนเผยแพร่การหมักปุ๋ยธรรมชาติชีวภาพมานานแล้ว
1: ครับ
2: ฉะนั้นทำให้ชาวนาเกษตรกรของไทยเขาลดการใช้ปุ๋ยเคมีน้อยลงผ่านมาใช้ปุ๋ยชีวภาพ
1: ก็ถือว่าลดการพึ่งพาปุ๋ยจากต่างประเทศด้วย
2: แล้วมันเป็นนวัตกรรมค่ะนวัตกรรมของไทยเองก็ทำให้ต้นทุนก็ลดลง
1: ดีมากครับ
2: ต้นทุนลดลงแล้วก็มันสามารถปรับสภาพดินให้มันสมดุลขึ้นทำให้ดินเนี่ยมันสามารถที่จะแบบทำการเกษตรยั่งยืน
1: ม
2: ันดีหลายอย่างเห็นไหมอันนี้ก็คือ
1: ไอ้หน่วยงานที่ทำก็ทำดีนะหน่วยงานที่ไม่ทำก็มีเยอะ
2: ก็พยายามทุ่มอันนี้ก็ไม่ใช่แบบว่าหน่วยงานเขาแบบว่าอยู่ๆก็มาทำดีมันเหมือนกับว่าตลาดและกลไกตลาดอ่ะมันเหมือนกับบีบบังคับให้หน่วยงานทางฝ่ายไทยต้องทำแบบนี้เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเพราะว่าประเทศจีนเนี่ยเขาจะถ้าเขาเจอทุเรียนมีปัญหาจากไทยมีปัญหาเขาก็จะสร้างยกระดับมาตรฐานการนำเข้าทุเรียนไทยเนี่ยมันเพิ่มขึ้น
0: ต้องครับเขามี
2: โปรตอลอยู่ๆก็หยุดนำเข้ามันทำให้เสียหายชาวนาเขาก็เรียกร้องเขาก็ไม่พอใจเขาจะอุ้ยเขาจะอะไรมันเหมือนกับบีบบังคับให้หน่วยงานของรัฐบาลของกระทรวงเกษตรอ่ะเขาต้องทำเขาต้องทำส่วนนี้มันเหมือนกับทำแล้วมันเป็นวินวินกันทางฝ่ายจีนมาตรการสูงขึ้นทางไทยก็กำหนดมาตรการ GAP อะไรหลายๆอย่างอ่ะ
0: ค
2: ือก่อนที่ทุเรียนเม็ดหนึ่งลูกหนึ่งที่จะส่งตู้คอนเทนเนอร์ไปที่จีนเนี่ยมันต้องผ่านเอกสารหลายๆอย่างต้องมีการเซ็น
1: แต่ละคนก็คืออ
2: ันนี้เหมือนกับถูกบังคับทำแต่เมื่อทำแล้ว
1: มันส่งออกไปจีนใช่ไหม
0: คร
1: ับ ไทยเราส่งออกไปจีนจีนมีการยกระดับมาตรการนะใครเราก็ต้องยกระดับมาตรฐานตามไปด้วย
0: มันอย่างเมื่อก่อนที่มีปัญหาเรื่องของสาร BY2 อะครับ
1: ครับ
0: ที่มันเป็นสีย้อมทางที่ผิดกฎหมายอาหารน่ะซึ่งจริงๆไม่ได้ผิดแค่ในจีนนะแต่ผิดในไทยด้วยนะแต่ว่ามันเคยมีแบบที่ส่งออกจากไทยเราไปแล้วใช้สารเนี่ยก็เลยทำให้จีนมองว่าแบบมีปัญหาแล้วก็เคยแบบแบนไปแล้วก็เครือตั้งระดับในส่วนของเครือโปรโตคอลในการควบคุมมากขึ้น
1: ครับ
0: พูดง่ายๆว่ามันก็เป็นการปรับตัวแหละครับเพราะว่าถ้าคุณไม่ปรับตัวคุณก็ไม่สามารถ
1: ขายไม่ได
2: ้ใช่ถ้าไม่ทำมันก็คือในที่สุดก็ตายทั้งหมดเลยค่ะ
0: คร
2: ับ แต่ว่าภาพถ้าปรับตัวคือบอกตรงๆไอ้สินค้าเกษตรทุกอย่างต้องใช้สารอยู่แล้วไม่ว่าจะปุ๋ยเคมีสารเคมียาฆ่าแมลงที่เป็นต้องใช้แต่สำคัญอยู่ที่ว่าคือมาตรฐานและปริมาณ
0: ครับ
2: ถ้าปริมาณอยู่ในการควบคุมอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยก็คือใช้ได้เพราะของกินที่เรากินทุกวันมันต้องใช้สารพวกนี้อยู่แล้วและแน่นอน
0: ใช่
2: ก็คือต้องตั้งมาตรฐานมาตรการให้มันควบคุมได้และก็ถูกต้องตามมาตรฐานของทั้งสองฝ่ายคือแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นตอเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อวานไปสัมภาษณ์แล้วก็รู้สึกเพราะเมื่อก่อนก็เคยไปก่อนหน้านี้ไปสัมภาษณ์ทุเรียนไปทำข่าวทุเรียนเกือบทุกปีนะคะก็คือช่วงทุเรียนเนี่ยเพราะว่าทางเมืองจีนสนใจปีนี้เขาบอกว่าราคาทุเรียนในตลาดขายส่งของจีนถูกลงกิโลนึงทั้ง20กว่าหยวนทำให้จีนคนสามารถเดินทางได้อิสระ
1: ก็คือซื้อแบบ
0: ที่สลับเสรีเลย
2: ใช่ทุเรียนก็ไม่ต้องแบบ
1: กังวลเรื่องราคามาก
0: คือเมื่อก่อนอาจจะเป็นของราคาแพงอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้คือแบบกินได้แบบเต็มที่เลยแบบอยากกินก็กินไป
2: ใช่คือทางฝั่งจีนเขาเห็นแค่ไต่ในราคาค่ะเขาก็เลยรู้ว่าเอ๊ะมันเพราะว่าทางเมืองไทยราคาถูกลงไห
0: ม
2: แต่จริงๆแล้วพอไปทำข่าวแล้วค่อยรู้ว่าคือตอนนี้ฝ่ายไทยเขาไม่ได้จ้องกับราคาอย่างเดียวแล้วเขาหันมาสนใจคุณภาพกับคัดเกรดคัดพรีเมียมเขาต้องการันตีว่าทุกลูกที่ส่งที่จีนเนี่ยมันดีมันผ่านการคัดเลือกอยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้เราเจอหนึ่งก็คือไอ้พวกต้นทุนสูงขึ้นสองก็คือคู่แข่ง จากเวียดนามเวียดนามทุเรียนเนี่ยส่งเข้าจีนเยอะมากแล้วเขาได้เปรียบทางด้านการขนส่งเพราะว่าจีนกับเวียดนามมีพรมแดนติดกัน
1: ใกล้กว่า
2: ใกล้กว่าขนส่งง่ายกว่า
1: ครับครับ
2: หลายอย่างสรุปว่าปีนี้ราคาทุเรียนเขาไม่ได้บอกว่าทุเรียนถูกลงไม่ใช่เขาจะแบ่งเกรดในเกรด A B เกรด C นะคะก็คือแต่ละเกรดเนี่ยราคาไม่เท่ากันแต่ว่าก็ต่างกันไม่มากเขามีโชว์ตารางแผนอะไรให้ดูค่ะก็คือเขาไม่ได้ให้ความสนใจแต่เรื่องราคาเขาให้ความสนใจว่าอันนี้ราคานี้สมกับเกรดนี้ไหมแล้วเป็นที่ยอมรับเป็นที่ชอบของตลาดจีนไหมปรากฏว่ายิ่งเกรดดียิ่งพรีเมียมขายยิ่งดีราคาไม่ถูกนะเท่าที่ไปสัมภาษณ์
1: ราคาถูกแสดงว่าคนที่กินทุเรียนเนี่ยเป็นคนที่มีกำลังซื้อ
2: ต้อง
0: นี้สนใจราคามากเอ้ยไม่ต้องเดี๋ยวนี้สนใจคุณภาพมากขึ้นครับ
2: ใช่ใช่ใช่
0: เป็นการขายดีของมาเลเซียเอง
2: อ่ะขายดีขายดี
0: เรื่องคุณภาพ
2: เพราะฉะนั้นภายใต้สถานการณ์ที่ปุ๋ยก็ราคาแพงน้ำมันก็ราคาแพงปีนี้ทุเรียนน่าจะแพงใช่ไหมคะแพงมากแต่ว่าตรงกันข้ามก็คือเนื่องจากปริมาณมากขึ้
0: น
2: หนึ่งก็คือผู้ปลูกเยอะสองก็คือกระทรวงเกษตรสหกรณ์เขาใช้มาตรการปุ๋ยเรื่องยาฆ่าแมลงที่เป็นชีวภาพอะไรต่างๆทำให้ต้นทุนอ่ะโดยรวมเขาเล่าปัจจัยการผลิตมันถูกลงปริมาณเพิ่มขึ้นราคากับดีถูกกว่าเมื่อปีที่แล้วแต่คุณภาพไม่ได้ด้อยลงคุณภาพดีขึ้น
0: ครับดีครับ
2: อันนี้อ่ะถือว่ายั่งยืนและก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาแบบมีประสิทธิภาพแก้ปัญหาจากต้นตอเลยอ่ะทำให้ชาวสวนเกษตรกรเขาก็แฮปปี้นะแล้วเขาก็จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเกษตรกรกับหน่วยงานรัฐบาลมันจะส่งเสริมซึ่งกันและกันมันจะได้ผลดี
1: มากผมอยากให้อาจารย์หลีเป็นโฆษกรัฐบาลจังเลยอ่ะ
2: ก็ต้องลงพื้นที่ไง
1: อธิบายได้ดีกว่าอีกนะ
2: เพราะมีการเปรียบเทียบเมื่อก่อนก็คือแค่ผ่าทุเรียนกินโอ้อร่อยอันนี้คือหมอนทองอันนี้คือพงวันนี้อันนั้นคือชนิดคือแค่โชว์ความอร่อยแล้วก็เขาก็แค่น
1: ี้
2: แหละบอกว่า
1: จันนี่นี่ยอดเยี่ยมมากนะฮะแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์ปอเตรียมเป็นผู้ว่ากทม.เลย
0: นะฮะพอผมอยู่เชียงใหม่นี่แหละครับดีแล้วครับ
2: เราว่าปัญหาแก้ได้อย่างมันแก้ได้หมด
0: คือมันแก้ได
2: ้ถ้าแก้ได้เลย
0: ถ้าคนที่มีส่วนร่วมกันแก้ผมใช้คำนี้ดีกว่า
1: ครับ
0: ใช่คือทั้งในส่วนของผู้มีอำนาจนะครับทั้งคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียแบบคนเชื่อประชาชนทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยมันทำได้ครับเพราะว่าถ้ามองกลับไปที่จีนก็ทำมาแล้วนะแต่อันนี้ก็ต้องยอมรับตรงๆว่ามันก็กลับมาที่เรื่องนึงคือว่าในรูปแบบในการปกครองหรือบริหารก็ไม่เหมือนกันเนาะ
1: ครับ
0: อันเนี้ยมันก็ต้องมันก็เป็นนิดนึงแหละก็เข้าใจแหละ
1: ถูกต้องนี่เราบ่นเรื่องเมืองไทยกันมานานแล้วเกินครึ่งชั่วโมง
2: ไม่ได้บ่นอย่างเดียวนะเราชมด้วยค่ะ
1: เรา
2: ทำด
1: ีชมด้วยถูกต้องนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับไปที่ประเด็นระดับโลกแล้วนะนี่คนเข้ามาติดตามรายการเรานี่เขาอยากจะฟังเรื่องนี
2: ้
1: นะฮะนั่นก็คือเรื่องนะครับการมาเยือนกรุงปักกิ่งของท่านโดนัลด์ทรัมป์นะฮะซึ่งใครที่ติดตามข่าวต่างประเทศเนี่ยก็คงจะดูกันไปหมดแล้วนะฮะทุกช่องนี่ก็รายงานกันไปซะเรียบเลยนะฮะแต่ผมอยากจะพูดนะฮะกับอาจารย์หลีอาจารย์ปอในมุมมองของคนที่ศึกษาทางด้านจีนนะครับว่าทั้งสองท่านเนี่ยเห็นอะไรที่พิเศษกว่าที่อื่นเขามองบ้างเราไม่มารายงานแล้ววันนี้ทำอะไรวันนั้นทำอะไรคุยกันเรื่องชิปเทิร์บอะไรมันเป็นเรื่องที่ทุกคนก็พูดไหนอาจารย์ปอเห็นอะไรบ้างจากการเยือนในครั้งนี
0: ้โอเคครับในมุมของผมนะอันนี้บอกก่อนแล้วในมุมของผมนะครับผมมองว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยวางแผนมาค่อนข้างดีเหมือนกัน
1: ครับ
0: คือถ้าเราดูตั้งแต่คนข้างกายนะครับขุนพลที่เป็นมือขวาทางด้านนะครับสื่อสารนะครับก็เป็นคนนับเชื่อสายจีนรู้จีนอย่างดีอยู่แล้ว
1: ครับ
0: และถ้าเราย้อนกลับไปดูในทั้งนะครับคือว่าท่าทางนะครับภาษากายต่างๆโดนัลด์ทรัมป์มาในครั้งนี้ค่อนข้างที่จะซอฟลง
1: เฮ้ยสงบเงียบลงไปเยอะนะ
0: ใช่คือไม่ได้กล้าวเหมือนกับในโลกโซเชียลมีเดียนะครับก่อนหน้าที่จะเยือนอันนี้คืออันแรกอันที่สอง ผมได้มีโอกาสได้เข้าไปดูข้อมูลในสิ่งที่ทางโดนัลด์ทรัมป์ได้นะครับพูดในค่ำคืน14พฤษภาคมในงานเลี้ยงนะครับในงานเลี้ยงรับรองมีประเด็นนึงที่น่าสนใจมากนะครับคุณวิปป
1: ์ครับ
0: ดานหลีครับคือโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้พูดถึงนะประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับจีนนะครับผ่านมหาวิทยาลัยรัฐชิงหัว
1: ครับ
0: คือหลายคนไม่รู้นะว่าจริงแล้วนะครับมหาวิทยาลัยชิงหัวเนี่ยนะครับก่อตั้งในนะครับสมัยนะครับราชวงศ์ชิงนะครับตอนปลาย
1: ครับ
0: นะครับและทางโดนัลด์ทรัมป์นะบอกว่าอะไรรู้ไหมครับเนี่ยนะครับเป็นนับสัญลักษณ์อย่างหนึ่งเลยว่าอเมริกาแล้วจีนร่วมมือกันมานานแล้วแล้วอเมริกามีส่วนช่วยให้มหาวิทยาลัยรัฐชิงหัวนะครับเกิดขึ้นนะครับซึ่งมหาวิทยาลัยชิงหัวนะครับเป็นมหาวิทยาลัยที่ทางสีจิ้นผิงนะครับจบนะครับจากที่นี
1: ่
0: และทางโดนัลด์ทรัมป์นะพูดถึงเรื่องอะไรนะพูดถึงเรื่องที่ว่านะครับประธานาธิบดีอเมริกาในสมัยนั้นนะครับได้ให้เงินนะครับสนับสนุนนะครับ
1: ในการก่อตั้งมหาวิทยาลัย
0: มหาชิงหัวนะครับซึ่งเงินที่ได้นับก็มาจากการที่ราชวงศ์ชิงในสมัยนั้นเนี่ยนะครับได้นับชดเชยนะครับค่าปฏิกรรมรับสงครามนะครับในนะครับกบฏนักมวยนะครับผมในช่วงนับ19นับ1กว่านะครับผมและทางอเมริกานะครับบอกว่าเราไม่เอาเปรียบยูนะครับสิ่งที่ยูได้จ่ายมาเนี่ยนะครับมันเกินไปดังนั้นนะครับขอคืนเงินยูไปให้นะครับไปทำทางด้าน education แล้วทางนะครับท่านทูตจีนนะครับในอเมริกาณสมัยนั้นเนี่ยนะครับผมก็ได้นะครับเป็นคนที่เครือผักดันนะครับคือมีการร้องขอนะครับไปทางประธานาธิบดีอเมริกาในตอนนั้นให้นะครับช่วยสนับสนุนในการนะครับสร้างมหาวิทยาลัยนักชิงหัวซึ่งในยะที่โดนัลด์ทรัมป์นะครับได้ยกขึ้นมาผมมองแบบนี้หนึ่งคือนะครับศึกษาประวัติศาสตร์มาอย่างดีนะครับหานะครับจุดที่เชื่อมโยงแล้วไม่ได้เชื่อมโยงแค่กับจีนนะครับแต่เชื่อมโยงนะครับกับใครครับนับสีจิ้นผิงนะครับบ่งบอกเป็นนัยยะเลยว่าเนี่ยนะครับมหาวิทยาลัยที่
1: ท่านเรียนจบมาเนี่ย
0: ท่านเรียนจบมาเนี่ย
1: เกิดจากความร่วมมือระหว่างสองเรา
0: ถูกต้องแล้วไม่ได้พูดแค่เรื่องนี้มีพูดถึงขงจื่อด้วยครับ
1: ม
0: ีพูดถึงเรื่องนะครับแนวความคิดของขงจื่อด้วยว่าแนวความคิดของขงจื่อเนี่ยนะครับก็อยู่ในอเมริกามาอย่างยาวนานซึ่งอเมริกาก็ให้ความเคารพกับแนวคิดนี้นะครับถ้าย้อนกลับไป 200-300 ปีนะครับมีการนะครับตีพิมพ์เกี่ยวกับแนวคิดนะของขงจื่อในอเมริกาถึงขั้นที่โดนทํานะครับบอกว่ามีนะครับรูปสลักของขงจื่อที่ศาลสูงในอเมริกา
1: ครับ
0: นี่คือสิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์ได้ยกมาครับซึ่งผ
1: ม
0: วิเคราะห์แบบนี้ว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับหนึ่งคือต้องการที่จะสานสัมพันธ์เพื่อที่จะยุติการค้าจริง
1: ๆครับ
0: แล้วมีการนะครับศึกษาเรื่องของประวัติศาสตร์เกี่ยวกับจีนค่อนข้างดี
1: อ
0: ันนี้คือสิ่งที่เราได้เห็นและอันหนึ่งที่ทางนะครับผู้นำจีนก็ได้นะครับมีการที่ทำที่เรียกว่านะครับต่างตอบแทนนะก็คือนะพาโดนัลด์ทรัมป์นะครับไปคุยกันส่วนตัวนะครับที่จงหานไห่ซึ่งจริงแล้วก็ต้องบอกว่านะครับถ้าจะย้อนกลับไปเลยนะครับประธานาธิบดีอเมริกาที่ได้เยือนจงหานไห่เนี่ยนะครับอาจจะต้องย้อนกลับไปในสมัยนะครับท่านเหมาเจ๋อตงคือนะครับโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็คือถามนะครับท่านรับสีจิ้นผิงเลยว่าเวลานะครับต้อนรับนะผู้นำต่างประเทศเนี่ยนะครับได้พามาที่นี่นะครับบ่อยไหมนะครับท่านสีตอบเลยว่าน้อยมากน้อยมากมาก
1: ท่านใช้คำว่าขนเสาอันนี้เอาจากปากท่าน
2: เหมือนกับพาแขกชมบ้าน
1: นี่ประโยคต่อไปสำคัญมากนะคือท่านทรัมป์เนี่ยถามกลับไปว่าไอ้ที่ท่านบอกว่าน้อยมากขนเสาเนี่ยใครบ้
0: าง
1: นะฮะท่านสีจิ้นผิงก็ตอบแค่ว่าก็อย่างเช่นท่านปูตินไง
0: ใช่แล้วเนี่ยกำลังจะบอกเลยครับว่าแล้วมันก็มีเหตุการณ์อันนึงที่หลายคนกำลังนับกับตาอยู่คือโดนัลด์ทรัมป์นะครับไปแล้วท่านปูกำลังมาครับผมนะครับเหมือนกับนะครับเพื่อนสนิทนะครับมาเมาส์มอยกันในหลังจากโดนัลด์ทรัมป์ไปซึ่งอันเนี้ยมันก็ทำให้เราได้เห็นเหมือนกันว่าในการเยือนของทางโดนัลด์ทรัมป์ในครั้งนี้เนี่ยก็ศึกษามาอย่างดีว่านะครับจะทำตัวยังไงดีถ้ามากล้าวผมเชื่อว่าไม่ได้อะไรกลับไปเพราะทางนะครับจีนก็มีการรับเตรียมตัวอย่างดีแล้วก่อนที่จะคุยกันในครั้งนี้นะครับจีนก็บอกเราว่า ถ้าจะมีในส่วนของการคุกคามอะไรแบบจีนนะครับจะข้ามนะครับเส้นแดงนะครับไต้หวันอะไรเงี้ยอย่านะครับเนี่ยคือสิ่งที่เราได้เห็นโดนทำก็ได้วางแผนมาเพราะเขาต้องการในการนะครับประกาศชัยชนะกลับไปที่บ้านแล้วอย่างน้อยถ้านะครับทางนะครับจีนนะมีการบอกว่านะครับจะซื้อนะโบอิ้งก็สามารถประกาศชัยชนะได้แล้วว่าแล้วทำให้จีนนะครับตกลงซื้อได้นะครับแต่อันนี้ต้องบอกเลยนะว่าก็ยังไม่ได้เห็นนะครับตัวข้อตกลงอะไรอย่างเป็นทางการนะนะครับ
1: เรื่อง
0: สินค้าด้านเครือถั่วเหลืองเกษตรซึ่งถั่วเหลืองเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นประเด็นเพราะจริงที่ปูซานเมื่อปีที่แล้วก็ตกลงกันเรื่องนี้นะครับแต่เมื่อต้นปีเราได้เห็นข้อมูลออกมาจากทางนักสุนทรกรจีนก็จะเห็นว่าก็ยังไม่ได้นำเข้าจากอเมริกานะมากมายขนาดนั้นก็เป็นนะครับให้ใบหนึ่งที่จีนก็ใช้ในการนะครับกดดันทางอเมริกาด้วยนะครับยูมากดดันไออย่างเดียวก็ไม่ได้นะนะ
1: ครับ
0: ก็ให้ด้วยเหมือนกันแบบนี้เป็นต้นซึ่งอันนี้นะครับเราก็ได้เห็นแล้วว่าโดนทำตั้งใจจะมาคุยเพื่อให้ได้ประโยชน์กลับไปถ้าจะมาก้าวแบบเดิมก็ไม่ได้และนะครับจีนก็บอกเราว่าในสิ่งที่พูดคุยดีลการค้ากันไปเนี่ยยังเป็นเพียงข้อตกลงนะครับเบื้องต้นยังมีสิ่งที่ต้องคุยกันอีกเยอะนะครับ
1: ครับ
0: ดังนั้น
1: คือ
0: ต้องตามกันต่อไป
1: ถูกต้องถูกต้องผมขออนุญาตเสริมนิดนึงประเด็นที่ท่านอาจารย์ปอได้เล่าเมื่อกี้ผมเห็นด้วยมากๆที่บอกว่าท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยทำการบ้านมาดีมากนะฮะไม่ว่าท่านจะทำเองหรือไม่หรือว่าให้ใครทำการบ้านให้ก็ทำได้ดีนะครับปกติเวลาท่านกล่าวสปีชเนี่ยท่านจะไม่ใช้โพยนะคืออยากจะพูดอะไรนี่ซีซัวตุ้ยไปเลยตามอารมณ์เขาเรียกว่าเชี่ยนฉางซื่อหลันฟาหุยท่านโดนัลด์ทรัมป์นี่ไม่สบายอยู่แล้วแต่งานนี้เนี่ยท่านอ่านสคริปต์ตลอดนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมแต่ละคำเนี่ยท่านไม่กล้าที่จะพลาดแล้วมันมีเรื่องประวัติศาสตร์เยอะอย่างที่อาจารย์ปอได้เล่าให้ฟังอ่ะ
0: ต้องครับ
1: นะมันมีเรื่องชิงขวาเรื่อง history นะฮะท่านก็จะมีท่าทางที่กล้าวน้อยลงแล้วผมก็มองว่าท่านตั้งใจที่จะเอาเศรษฐกิจเนี่ยมาช่วยที่จะดึงน้ำหนักการเมืองขึ้นมาในเมื่อการเมืองเนี่ยบรรยากาศมันไม่ค่อยดีนะฮะแกก็ไปขนเอาเจ้าสัวมาอีก17บริษัทนะ
0: ซึ่งเป็นบริษัท
1: จะมีอะไรมาคานกันได้
0: คือแบบลงทุนในตลาดจีนอยู่แล้วนะครับแต่อาจจะได้รับผลกระทบนะครับจากภาษีของนักทำเองนั่นแหละนะครับไม่ว่าจะโบอิ้งนะครับไม่ว่าจะ Nvidia นะครับเพราะอะไรก็ก่อนหน้านี้นะครับก็ตั้งกำแพงสูงนี่นะครับจนนับเส้นห่วงนับของแข่ง Nvidia ก็ไม่สามารถที่จะส่งนะครับชิป S200 มาได
1: ้ครับ
0: แล้วพอจีนนะครับมีการพัฒนาของตนเองก็กระทบเพราะยังไงก็ตามก็ต้องบอกแบบนี้ครับว่าตลาดจีนเขายังคงเป็นตลาดใหญ่ของทางอเมริกา
1: การเดินทางมาเนี่ยมาขอซะเยอะนะมาขอให้ซื้อเครื่องบ
0: ิน ซื้อ
1: ทัวร์ซื้อชิปนะฮะจีนเนี่ยนั่งเฉยๆแทบจะไม่ได้ขออะไรเลย จะมีขออย่างเดียวคือขออย่ามายุ่งให้มากนัก
0: อย่าเหยียบเรื่องไต้หวันนะใช่
1: แค่นั้นเองขอแค่นี้เองเดี๋ยวฟังอาจารย์หลีบ้างอาจารย์หลีเชิญ
2: คือจีนไม่ได้แบบว่าจีนไม่ใช่ไม่ขอนะจีนกลับจะวางนโยบายวางยุทธศาสตร์การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาในหลายปีข้างหน้าการแท้สำคัญที่สุดของการพบปะเนี่ยแต่อันนี้คือทางฝ่ายจีนค่ะคือเขาเสนอข่าวจีนค่ะคือสำคัญที่สุดอยู่ที่การนิยาม ความหมายใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐในยุคใหม
0: ่
2: จะเดี๋ยวพี่จะอ่านภาษาจีนก่อนเพราะว่าภาษาจีนพี่คิดว่าอันนี้กระทรวงการต
1: ่
2: างประเ
1: ท
2: ศจีนเขาอาจจะเตรียมเสียงเขียนสคริปต์อะไรเป็นเดือนเพราะว่ามันสลัดสลวยค่ะเพราะว่าจีนชอบออกมาเป็นคำสวยๆนะคะเขาพูดคำว่าจุ้งเหม่ยกวนฉีชินติ่งเว่ยก
1: ็
2: คือวางตำแหน่งใหม
1: ่แนวทาง
2: แนวทางใหม
1: ่จีนสหรัฐใหม่เลย
2: กู้เจียนจุ้งเหม่ย建设性战略稳定关系อันนี้คำสำคัญที่สุดของจีนของประธานาธิบดีสี
1: ได้มันคือความสัมพันธ์ที่มันมั่นคง
0: ที่มั่นคงคือ
2: stable 合作为主的积极稳定竞争有度的良性稳定分歧可控的常态稳定和平可期的持久稳定为未来三年乃至更长时间的中美关系提供战略指引还没卡keyword อยู่อันหนึ่งก็คือ
1: 稳定ก็คือมั่นคง
2: คือท่านสีคือไม่ขอแต่ว่าถ้าบอกว่าขอก็คือไม่ใช่ขอค่ะก็คือขอให้มีเสถียรภาพ
0: ขอ
2: มาอยาก ก่อกวนก่อเรื่อง
0: คร
2: ับ ก็จีนหมายถึงจีนก็อยากเป็นมิตรกับสหรัฐแต่ขอให้อีกฝ่ายนึงอ่ะอย่าก่อเรื่องอย่าก่อปัญหา
1: ไอ้คำว่ามั่นคงเนี่ยยากที่สุดสำหรับโดนัลด์ทรัมป์ท่านทรัมป์นี่บอกว่ามั่นคงเนี่ยกูยากที่สุดแล้ว
2: แล้วทีนี้จะอ่านให้ฟังว่าเมื่อกี้ไอ้สี่มั่นคงนั่นคืออะไรค่ะ
1: ครับ
2: ก็คือความมั่นคงเชิงยุทธศาสตร์ที่สร้างสรรค์
0: ความ
2: เป็นเสถียรภาพเชิงบวกที่ยึดความร่วมมือเป็นหลัก
0: คร
2: ับเป็นเสถียรภาพที่ดีงามภายใต้การแข่งขันอย่างเหมาะสมเป็นเสถียรภาพที่ปกติที่สามารถควบคุมความแตกต่างได้และเป็นเสถียรภาพระยะยาวที่คาดหวังสันติภาพได้ความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ที่มั่นคงและสร้างสรรค์ระหว่างจีนกับสหรัฐไม่ใช่เพียงคำขวัญแต่ควรเป็นการลงมือปฏิบัติที่เดินหน้าเข้าหากันทั้งสองฝ่าย
0: อ
2: ันนี้คือคำสำคัญที่สุดของที่ฝ่ายจีนที่ท่านสีจะบอก
1: ทางฝ่ายสหรัฐว่าสัวเต้าต้องสัวเต้าด้วยนะพูดแล้วต้องทำด้วย
0: พูดแล้วต้องทำ
2: แสดงว่าเน้นความร่วมมือคือแข่งขันแต่เน้นความร่วมมือที่เป็นระเบียบยอมรับว่าเราต้องแข่งขัน
0: กันได้คือยังแข่งขันได้แต่ว่า
2: แล้วยอมรับว่าเรามีข้อขัดแย้งกันเรามีความแตกต่างกันแต่ว่าขอให้ควบคุมได
0: ้
2: เพราะว่าแข่งขันขัดแย้งเขาเรียกเป็นสภาวะปกติของสองฝ่ายและก็和平可期的持久稳定คืออยากค่ะอยากจะให้มันมั่นคงตลอดมั่นคงยั่งยืนแล้วก็ทุกอย่างมุ่งสู่สันติภาพ
1: ครับครับ
2: อันนี้สำคัญ
1: โอเคเดี๋ยวยังมีเรื่องสำคัญมากกว่านี้อีกเดี๋ยวเราพักสักครู่ขอหนึ่งนาทีเดี๋ยวกลับมาอัปเดตเรื่องของการพบปะกันนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะสีชวนคุยเขาภาษาจีนเขาใช้คำนี้ไหม
2: คำนี้คราวนี้ไม่ได้พูดแบบนี้ค่ะ
1: เ
2: พราะว่ามันเป็นการพบปะมันเป็นการพบปะระหว่างผู้นำของประเทศมหาอำนาจสองประเทศที่เขาเรียกเชิงประวัติศาสตร
1: ์ครับครับ
2: มันมากกว่าสีชวนหุ้ยอีกแล้ว
1: มากกว่าสีชวนหุ้ยโอเคพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาต่อกันครับขอหนึ่งนาทีพักสักครู่ครับ

0: รายการติ่มซำยามเย็นโดยครูพี่ป๊อปดร.ณัฐพงษ์นำสิริกุล
1: การ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
3: ต้องเลิกไปเลยครับ
4: เฮ้ยเดี๋ยว
3: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 Minute Market ที่จะเปิด

0: อบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรายการติ่มซำยามเย็นโดยครูพี่ป๊อปดร.ณัฐพงษ์นำสิริกุล
2: กลับมาต่อกันนะครับที่ประเด็นร้อนระดับโลกนะฮะการพบปะกันระหว่างท่านสีจิ้นผิงกับท่านโดนัลด์ทรัมป์นะฮะงานนี้ยิ่งใหญ่ตั้งแต่การต้อนรับนะครับจนกระทั่งถึงการเดินทางมาที่มหาศาลาประชาชนนะครับตอนที่ท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเดินเข้ามานะครับท่านสีจิ้นผิงก็ยืนรอรับอยู่นะครับจับมือกันไป14วินาทีโดยมือของท่านสีจิ้นผิงนี่อยู่ด้านบนนะมือท่านโดนัลด์ทรัมป์อยู่ด้านล่างหลังจากนั้นมืออีกข้างนึงของท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็เอามาตบแทบไป2ทีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นท่านสีจิ้นผิงเนี่ยก็พาไปเดินนะฮะอันนี้ท่านสีจิ้นผิงเหมือนกับเดินตรวจขบวนนะครับแล้วก็มีรัฐมนตรี The famous Secretary of State นะฮะที่มีชื่อเสียงของสหรัฐเนี่ย3ท่านไม่ว่าจะเป็นพีคแฮชเซตนะฮะคุณพีทแล้วก็มีใครอีกนะผมจำชื่อไม่ค่อยได้3ท่านเลยที่ต่อว่าจีนเก่งๆอ่ะ
3: แล้วที่เคยโดนฝ่ายจีน
4: มาข้อลงโทษเลยคร
2: ับ บ้า
3: ลงโทษอะไรข้อมบาทอะไรแบบนั้น
4: ใช่ครับมาข้อลงซึ่ง
2: มาโครูบิโอ
4: มาโครูบิโอท่านรัฐมนตรีต่างประเทศ
2: หลัวปีอ้าวนะมาโครูบิโอ
4: ใช่คร
2: ับ นะฮะก็ปรากฏว่า3คนนี้เนี่ยก็ยืนเข้าแถวนะครับแล้วท่านสีจิ้นผิงเนี่ยก็เดินไปจับมือโดยที่มีท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยยืนอยู่ข้างหลังห่างๆอย่างห่วงๆนะครับทั้งตอนที่จับมือเนี่ยก็ทั้ง3รัฐมนตรีเนี่ยนะฮะก็จะดูเกรงๆนิดนึงเพราะว่าเวลาอยู่ในสหรัฐเนี่ยคุณจะพูดอะไรก็ได้ใช่มั้ยรับหลังเค้านี่จะพูดยังไงก็ได้แต่เวลาอยู่ต่อหน้าเนี่ยนะครับโอ้โหนิ่งทุกคนเนี่ยจะเรียบร้อยมากเลยเวลาที่ได้เจอกันสีจิ้นผิงจริงๆนะงานนี้เนี่ยผมว่าจีนเนี่ยดูแบบว่าถือไพ่เหนือกว่าหลายขุมเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูที่รายละเอียดแต่ละท่อนนะเดี๋ยวให้อาจารย์หลีวิเคราะห์อีกสักประเด็นนึงอาจารย์หลีหยิบมาสักประเด็นนึงสิ
3: พี่ก็ได้ดูทั้งข่าวทางการของจีนไม่ว่าจะ CCTV ซินหัวยังมีอะไรนะคะก็คือมันก็คือมันเป็นทางการทางการแต่ว่ามันมีหลายไฮไลท์ที่การพบปะครั้งนี้นะคะโดยเฉพาะคณะที่ติดตามประธานาธิบดีสหรัฐมาเนี่ยได้สร้างไฮไลท์ในสื่อโซเชียลมีเดียของจีนมากๆเลยอ่ะแล้วที่อยากจะเอ่ยถึงหลายๆชื่อของบริษัทคือเป็นเบอร์หนึ่งค่ะของบริษัทยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกาที่ติดตามมาเพราะว่าทรัมป์ได้บอกในการเจรจากับทางฝ่ายจีนแล้วว่าคือทุกบริษัทใหญ่อยากมาหมดเลยค่ะแต่ผมไม่ให้มาแล้วก็ที่พามานี้ก็คือเป็นเบอร์หนึ่งของยักษ์ใหญ่ของบริษัททั้งหมด10-17หรือ10เท่าไหร่บริษัทนะคะแล้วก็เขาบอกว่าถ้าไม่ใช่ถ้าเบอร์สองเบอร์สามผมไม่ให้มาเลยอ่ะถ้ามาก็มาแต่เบอร์หนึ่งเท่านั้นเองอย่างเช่นมี Tesla มี SpaceX Apple Nvidia แล้วก็มีอีกหลายชื่อนะปกติเราอาจจะไม่ได้ยินชื่อแต่ว่าแต่ละบริษัทคือเป็นยักษ์ใหญ่เป็น
2: ไม
3: ่
2: คืออย่างนี้ไม่ต้องเป็นเบอร์หนึ่งในอุตสาหกรรม
3: ใช่ใช่ใช่ใช่
2: และสองต้องเป็นเบอร์หนึ่งในบริษัทด้วยที่มา
3: ใช่ใช่
2: คือไม่มีรองผู้จัดการรอง CEO ไม่มีคุณต้องเป็นระดับเจ้าของเท่านั้น
3: ยังเมตาก็เดิมคือ Facebook แต่จริงๆ Facebook มันไม่มีธุรกิจที่จีนแต่ก็มาเอกเพราะว่าแสดงความจริงใจอ
2: ยากจะมี
3: แสดงความให้ความสำคัญคืออันนี้ Alexis Go BlackRock Blackstone Goldman Sachs City Group Mastercard Visa Uber
2: มาหมดTesla Visa
3: แล้วรู้ไหมแต่ละบริษัทเนี่ยเขาก็จะมีคู่ร่วมมือที่จีนเนี่ยซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ของโลกเหมือนกัน
2: คร
3: ับยังแต่ว่าหลายยักษ์ใหญ่เราไม่รู้อย่างเช่นอย่าง Tesla SpaceX Apple เนี่ย ที่ใช้ไอ้เขาเรียกว่าก
2: ระจก
3: แค่ใช่ไอ้พี่ผู้หญิงคนนึงอ่ะ
2: มาดามคนนั้นน่ะคือนั่งอยู่ระหว่าง
4: เก็บมาก
2: อีลอนมัสก์คือทีมคุก
3: กับไอ้โผล่กับไอ้นั่นน่ะทีมคุกใช่ไหมคะก็คือคนทั่วๆไปจะไม่รู้จักแต่ตอนหลังที่ถูกแฉออกไอ้ไม่ใช่รายงานข่าวออกมาผู้หญิงคนนี้เป็นยักษ์ใหญ่ของด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
2: ด้านกระจกกระจกพวกนี้
3: กระจกเขาเรียกว่ากวงเฉือบัวหลี
2: ่กวงเฉือบัวหลี่
3: ซึ่งไม่มีเจ้าอื่นทำได
2: ้
3: ถ้าเขาไม่ทำถ้าเขาไม่ผลิตให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่ของอเมริกา
2: คร
3: ับ เทสลาก็ไม่ได้ก็ผลิตออกมาไม่ได้สวิฟต์ก็ขึ้นอวกาศไม่ได
4: ้
2: ครับ
3: Apple ก็ทำมือถือไม่ได้
2: คืองานนี้เนี่ยท่านสีจิ้นผิงแกก็เตรียมคณะไว้รอรับอย่างดีนะครับผมต้องบอกว่าเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยเราจะมาพูดคุยกันต่อคือควบเลยระหว่าง2เวทีก็คือท่านสีโดนัลด์ทรัมป์และท่านสีปูตินเป็นอย่างไร
3: แล้วอีกอย่างอยากรู้ทำมาเลยซอฟต์อีกอย่างลูกชายคนเล็กของอีลอนมัสก
2: ์
3: ที่สวมใส่กางเกงแบบจีนแล้วก็กระเป๋าที่เขาคิ้วนะรู้หรือเปล่าว่าโอ้ได้รับออเดอร์แทบผลิตไม่ทันค่ะเพราะว่าอันนั้นของแบบปักลายของชนเผ่าน้อยของจีน
2: ลองไปหาดูภาพเอา
3: ทำไปนั้นก็อาทิตย์น
2: ึงลูกชายอีลอนมัสก
3: ์ออเดอร์ต้องรอครึ่งปีค่ะตอนนี
2: ้ครับผม
3: ไฮไลท์เลยค่ะ
2: จะไปดูว่าไปหาร
1: ายการติ่มซำยามเย็นโดยครูพี่ป๊อปด็อกเตอร์ณัฐพงษ์นำสิริกุล
5: ขณะนี้เวลา 17:00 น.ประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลอนุทินสั่งเข้มรฟท.ขสมก.อย่าเกี่ยงกันต้องรับผิดชอบเยียวยาสภาพจิตใจผู้เสียชีวิตบาดเจ็บถึงที่สุดเร่งหาวิธีลดจุดตัดรถไฟนายอนุทินชาญวิรุฬกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะว่าได้ให้แนวคิดไปยังขสมก.และรฟท.ว่าต้องให้การเยียวยาทั้งผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่เพราะเหตุเกิดบนรถขนส่งสาธารณะของรัฐเราไม่ได้ให้บริการฟรีแต่เก็บค่าโดยสารดังนั้นต้องรับผิดชอบจนถึงที่สุดที่ทั้ง2หน่วยงานจะทำได้ส่วนสภาพจิตใจของผู้ได้รับบาดเจ็บถือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงจนสร้างบาดแผลทางจิตใจตนได้เข้าไปเยี่ยมทั้งหมดแล้วโดยเฉพาะพนักงานขับรถทั้งสองฝ่ายและกระเป๋ารถเมย์พบว่าสภาพจิตใจแย่มากและรู้สึกสำนึกผิดในขณะที่เชื่อว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นขณะนี้ต้องมีกำลังใจที่จะฟื้นฟูสภาพร่างกายให้กลับมาก่อนส่วนเรื่องคดีความให้เป็นไปตามกฎหมายสำหรับมาตรการป้องกันการเกิดเหตุซ้ำบริเวณจุดตัดรถไฟยังไม่เห็นผลการสอบสวนแต่เชื่อว่าจะมีมาตรการป้องกันเพราะแยกที่เกิดเหตุมีรถติดตลอดเวลาและหลายครั้งรถไฟมีการหยุดรอในกรณีที่มีสิ่งกีดขวางเส้นทางอยู่อย่างไรก็ตามเราไม่ปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปต้องมีการหาวิธีในการลดจำนวนเหตุที่เกิดบริเวณจุดตัดอาจจะต้องมีการเปลี่ยนเส้นทางหรือหากจะให้ปลอดภัย 100% ไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ไม่ว่าจะมีการประมาทหรือไม่อาจต้องทำเป็นอุโมงค์สุภมาศเดินสายให้กำลังใจย้ำดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุรถไฟชนรถเมล์เต็มที่นายอนุทินชาญวิรุฬกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนลงพื้นที่เยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บตามโรงพยาบาลต่างๆเพื่อให้กำลังใจติดตามอาการอย่างใกล้ชิดโดยนางสาวสุภมาศพร้อมตัวแทนการรถไฟแห่งประเทศไทยและขสมก.เดินสายเข้าเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บใน3โรงพยาบาลคือโรงพยาบาลเพชรเวช4รายเข้ารับการรักษา7รายออกจากโรงพยาบาลแล้ว3รายโรงพยาบาลรวมใจรัก1รายและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์1รายระหว่างการเข้าเยี่ยมมีการมอบกระเช้าให้กับผู้ได้รับบาดเจ็บและญาติและนางสาวสุภมาศได้มีการแสดงความห่วงใยพูดคุยสอบถามอาการรวมถึงผลกระทบเกี่ยวกับรายได้การประกอบอาชีพจากการได้รับบาดเจ็บพร้อมให้ความมั่นใจว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบจะดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาคนขับรถไฟเร่งสอบพยานผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความผิดเพิ่ม พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจแห่งขออภัยค่ะผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยความคืบหน้าการสอบสวนเหตุเกี่ยวกับอุบัติเหตุรถไฟพุ่งชนรถโดยสารสาธารณะจนมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บว่าได้มีการเรียกประชุมทีมพนักงานสืบสวนสอบสวนร่วมกับพลตำรวจตรีสมควรพึ่งทรัพย์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อเร่งรวบรวมพยานหลักฐานพยานบุคคลหลักฐานทางเทคนิคเพื่อพิสูจน์ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากความประมาทของผู้ใดบ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยครบถ้วนหรือไม่ประเด็นสำคัญอยู่ที่การตรวจสอบการทำหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะจุดตัดทางรถไฟซึ่งที่ผ่านมาแม้จะมีปัญหาเรื่องการจราจรติดขัดและมีรถกีดขวางเป็นประจำแต่ยังไม่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงลักษณะนี้เบื้องต้นได้แจ้งข้อกล่าวหากับคนขับรถไฟแล้วส่วนคนขับรถเมย์ยังอยู่ระหว่างการรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บสาหัสและยังไม่สามารถให้การได้ส่วนเจ้าหน้าที่ประจำป้อมยามอยู่บริเวณการสอบสวนเพิ่มเติมส่วนสาเหตุที่ต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหากับคนขับรถไฟจากการตรวจสอบพบว่าเจ้าหน้าที่ประจำป้อมได้มีการโบกธงแดงเพื่อเตือนว่ายังไม่ปลอดภัยแต่รถไฟไม่ได้หยุดหรือชะลอความเร็วจนพุ่งชนรถเมย์ที่จอดขวางรางรถไฟก่อนเฉี่ยวชนรถคันอื่นส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากอย่างไรก็ตามต้องรอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบข้อมูลจากกล่องบันทึกการเดินรถหรือกล่องดำอย่างละเอียดรวมถึงตรวจสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตัดทางรถไฟว่าการโบกธงแดงต้องกระทำระยะเท่าใดรถไฟต้องใช้ระยะเบรกเท่าใดและความเร็วในจุดดังกล่าวเหมาะสมหรือไม
6: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
7: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
8: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคลF.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
11: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
12: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking World เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
13: ร้อนร้อนร้อน
14: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
15: M-COT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับ
1: เพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับชีวิตศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไปในสังคมแนวคิดในการทำงานกวีวรรณกรรมบทเพลงธรรมชาติและทุกโมเมนต์ในการดำเนินชีวิตเราอยากแบ่งปันให้คุณในมุมมองของประสานมฤคพิทักษ์ในรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานประสานในทุกโมเมนต์ของความงามบนโลกเราตามประสาคนสบายสบายพร้อมฟังเบื้องหลังความเป็นมาของบทเพลงในตำนานกับช่วง Behind the Song แล้วพบกันรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานทุกวันพุธที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรายการคุยกับมนตรีโดยมนตรีอุดมพง
15: ศ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสลับจำกัด
16: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยกับมนตรีกับผมมนตรีอุดมพงศ์ครับวันนี้อาทิตย์ที่17พฤษภาคม1วันหลังเกิดอุบัติเหตุหรืออาจจะเรียกว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่สะเทือนขวัญคนกรุงกรณีรถไฟที่ชนกับรถเมย์ทำให้มีผู้เสียชีวิต8คนและบาดเจ็บมากกว่า30คนนะครับและนอกจากผู้โดยสารที่อยู่บนรถโดยสารประจำทางหรือรถเมย์แล้วนะครับก็ยังมีรถจักรยานยนต์และรถยนต์ส่วนบุคคลด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นขณะที่รถไฟขบวนสินค้าที่2126ท่าเรือแหลมฉบังบางซื่อที่พุ่งชนกับรถโดยสารปรับอากาศประจำทางขสมกสาย206บนถนนที่เรียกว่าเป็นจุดตัดทางรถไฟกับถนนอโศกดินแดงแขวงมักกะสันเขตราชเทวีครับใกล้ๆกันกับสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียลลิงก์สถานีมักกะสันยอดขณะนี้บาดเจ็บก็ถึง32คนแล้วนะครับเหตุเกิดจำได้แม่นยำ16นาฬิกา10นาทีเมื่อวานครับผมอยู่ไม่ไกลจากบริเวณที่เกิดเหตุนั้นมากนักเมื่อวานนี้และเส้นทางที่เกิดเหตุบริเวณนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่สำหรับคนกรุงแล้วใช้คำว่าไม่เหนือความคาดหมายไม่เหนือจากการที่หลายคนมักจะพูดว่าน่ากลัวน่ากังวลใจจริงๆและจนกระทั่งเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาจริงๆนั่นแหละครับถ้าจะเรียกกันว่าเป็นตลกร้ายทุกคนก็จะบอกว่าคงจะก่อให้เกิดความตระหนักและตระหนกหวาดกลัวระมัดระวังได้อีกสักระยะหนึ่งแหละครับแต่หลังจากนั้นก็กำลังสงสัยว่ามันจะกลับมาสู่อีรอบเดิมหรือเปล่าเพราะมันมีหลายปัจจัยเหลือเกินที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนี้และต่อให้ไม่เกิดที่บริเวณนี้อีกก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดในจุดอื่นๆเพราะว่านี่ไม่ใช่จุดเดียวที่มีความเสี่ยงและปัจจัยก็มาจากหลายเรื่องแหละครับจะด้วยพฤติกรรมระเบียบวินัยของคนที่ใช้รถใช้ถนนส่วนใหญ่อยู่แล้วและเป็นตัวแปรให้หลายอย่างมันเรียกว่าประเดประดังเข้ามาเช่นการจราจรที่ติดขัดอันเนื่องมาจากการละเมิดกฎหมายจราจรแม้เล็กๆน้อยๆก็ตามแต่ก็ก่อให้เกิดรถติดขัดแล้วก็สุดท้ายก็พ่วงไปถึงบริเวณทางจุดตัดข้ามทางรถไฟแบบนี้ก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุแบบนี้ก็เป็นได้นี่ส่วนหนึ่งพูดถึงพฤติกรรมทั่วไปนะครับและยังไม่นับรวมถึงกรณีที่รถกำลังจะมาแล้วมีสัญญาณไฟแจ้งเตือนแผงกั้นจราจรที่กั้นเพื่อให้รถไฟได้ผ่านเนี่ยนะครับยังมีข้อถกเถียงกรณีนี้ว่าตกลงไม้ลงหรือไม่ลงหรือว่ารถขวางแล้วกั้นอยู่นะครับหมายถึงรถที่ไปจอดติดไฟแดงอยู่ขวางทำให้ไม้ไม่ลงอันนี้เป็นข้อถกเถียงซึ่ง มันคงหาคำตอบได้ไม่ยากเฉพาะกรณีนี้นะครับหาคำตอบได้ไม่ยากแต่พฤติกรรมที่มันจะเปลี่ยนไปเนี่ยมันจะยากมากเพราะมันเป็นพฤติกรรมส่วนรวมของคนที่ต้องเห็นว่าโอเคละรถไฟกำลังจะมามีวูดสัญญาณมาแล้วไฟแผงกั้นมันกำลังจะลงรถสักคันหนึ่งที่อยู่ในบริเวณนั้นเป็นคันแรกๆต้องหยุดเพื่อให้ขบวนหลังๆตามมาหยุดด้วยแต่สิ่งที่เราเห็นหลายครั้งเหมือนกับพฤติกรรมการข้ามถนนบนทางม้าลายเลยครับที่ถ้าเราหยุดปุ๊บปั๊บให้คนที่กำลังจะข้ามทางม้าลายเนี่ยอันนี้พฤติกรรมในประเทศไทยนะเพราะความเร็วเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มันไม่สามารถเบรกกระทันหันและการไม่ใช่เฉพาะเราเร็วไม่เร็วคันข้างหลังก็มาเร็วด้วยมันมีหลายกรณีที่พอคันข้างหน้าจอดฉุกเฉินเพื่อให้คันทันเพื่อให้คนได้ข้ามทางรถไฟเนี่ยข้ามทางม้าลายเนี่ยครับคันข้างหลังก็มาชนท้ายชนตูดแล้วก็พุ่งชนคนที่กำลังข้ามทางนั้นด้วยก็กลายเป็นโศกนาฏกรรมอีกชั้นหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นในประเทศไทยนะเอาตรงนะเราเชื่อว่าคนที่ขับรถขับราบนถนนเนี่ยเราเห็นว่าเวลาที่ไปต่างประเทศเนี่ยการหยุดรถเพื่อให้คนข้ามทางม้าลายสำคัญมากถ้าไม่หยุดก็เป็นความผิดแต่ขณะเดียวกันในประเทศไทยเนี่ยเราเนี่ยบางทีเราขับรถเองเนี่ยเราอยากจะหยุดมากเพราะเราเห็นแล้วว่าข้างหน้าเนี่ยกำลังจะมีคนข้ามทางหรือไฟเหลืองกำลังจะขึ้นไฟแดงฝั่งเราเพื่อที่จะเป็นไฟเขียวฝั่งของคนเดินข้ามเนี่ยนะครับคันข้างหลังก็มาไม่หยุดเลยเร็วมากและถึงที่สุดประเมินได้โดยไม่ยากว่าถ้าหยุดปุ๊บปั๊บมีโอกาสที่คันข้างหลังชนท้ายเราแล้วก็พุ่งชนคนที่กำลังข้ามมันเลยกลายเป็นพฤติกรรมที่แม้แต่วันหนึ่งเรากลายเป็นคนข้ามถนนเนี่ยครับก็ต้องคอยเหลียวมองว่าจริงอยู่เราเป็นไฟเขียวแต่ก็ต้องดูจังหวะรถที่กำลังจะมาว่าจะมีโอกาสชะลอไหมไม่งั้นก็เดี๋ยวกลายเป็นเราใช้การสัญญาณไฟที่ถูกแต่ก็บาดเจ็บนะครับคือถูกกฎหมายแต่กลายเป็นผู้ตายกลายเป็นคนเจ็บอันนี้เป็นพฤติกรรมหนึ่งอันนี้เช่นเดียวกันเรากำลังจะพูดถึงว่าทั้งความเร็วของรถยนต์ในเขตนั้นๆเนี่ยนะครับมันก็จะถูกกำหนดไว้แล้วว่าอย่างเขตพระโขนงหรือคลองเตยพระรามเก้ารถยนต์วิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่ต่อให้มันเป็นถนนโล่งๆก็ตามก็ไม่สามารถจะเหยียบไปถึง 70-80 ได้เพราะถ้าวิ่งด้วยความเร็วเท่ากันที่ถูกระบุไว้บนถนนสายนั้นเช่นความเร็วไม่เกิน40นะเพราะยังไงถ้าทุกคันยึดที่ระเบียบว่าความเร็วไม่เกิน40ถ้าเบรกยังไงก็ทันแล้วก็ไม่ชนท้ายกันแน่ๆอันนี้พูดถึงจราจรทั่วไปก่อนนะครับยังไม่ได้พูดถึงกรณีของอุบัติเหตุบนรถไฟเมื่อวานนะครับที่รถไฟชนอันนี้พอพูดถึงกรณีเมื่อวานเนี่ยเราเห็นว่าเนี่ยแหละครับเป็นสิ่งที่ต้องมาคุยกันเรื่ององคาพยพทั้งโดยแง่ของโครงสร้างของรัฐหรือหน่วยงานอย่างเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยรวมถึงระเบียบวินัยของคนที่ขับรถในบริเวณนั้นด้วยนะครับเพราะมันเห็นชัดๆว่าแผงกั้นลงแล้วแต่ก็ยังฝ่ามาอยู่แผงกั้นด้วยความที่อาจจะด้วยความใจร้อนหรือภาษาเราเรียกว่าความมักง่ายก็ได้ครับเห็นก็เห็นอยู่ว่าแผงกั้นมันกำลังจะลงแต่ก็ประเมินเอาเองว่าจะฝ่าไปให้ได้น่าจะรอดเพราะรีบไปนะครับซึ่งถ้าจะเอาปลอดภัยจริงๆรถที่เห็นแผงกั้นมันมาบูดมันมามันก็ควรจะหยุดได้เลยถ้าตราบใดที่แผงกั้นมันกำลังจะลงแล้วนะครับอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่เราเห็นเป็นพฤติกรรมนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้ต่างประเทศสนใจเป็นอย่างมากเพราะว่าเราเองก็ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยเยอะเป็นอันดับต้นๆ นะครับโดยเฉพาะจากองค์การอนามัยโลกก็เคยพูดถึงว่าแม้แต่การจราจรบนถนนทางหลวงของไทยเนี่ยก็มีสถิติการเสียชีวิตนะครับเป็นอันดับต้นๆเหมือนกันพอๆกันกับกรณีของการดื่มสุราดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ขับรถนะครับเรื่องนี้อ้างอิงโดยการรวบรวมได้เลยครับสำนักข่าว BBC ก็รายงานเรื่องนี้ว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นใกล้กับสถานีรถไฟมักกะสันกรุงเทพแรงกระแทกหรือการชนทำให้เกิดไฟลุกไหม้รวดเร็วสำนักข่าวอย่าง BBC อ้างอิงคำพูดของคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมว่ารถโดยสารซึ่งเป็นรถบัสเนี่ยนะครับติดอยู่บนรางรถไฟท่ามกลางการจราจรที่หนาแน่นทำให้ไม้กั้นทางรถไฟไม่สามารถเลื่อนลงมาปิดการจราจรได้ตามปกติและขณะนั้นรถไฟบรรทุกสินค้าก็ไม่สามารถหยุดได้ทันท่วงทีจึงพุ่งชนอย่างรุนแรงนำมาสู่ความสูญเสียครั้งใหญ่ในครั้งนี้ส่วนสำนักข่าวรอยเตอร์ก็รายงานตัวเลขผู้ที่เสียชีวิต8คนบาดเจ็บ32คนบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นใจกลางกรุงเทพเกิดไฟไหม้รุนแรงและอ้างอิงคำบอกเล่าของผู้เห็นเหตุการณ์หรือพยานว่า รถโดยสารติดสัญญาณไฟจราจรจนไม่สามารถเคลื่อนตัวออกจากทางรถไฟได้และมีรถคันอื่นขวางทางอยู่เมื่อเกิดการพุ่งชนก็เกิดไฟไหม้ขึ้นทันทีและพยานคนนี้ก็บอกว่าถ้าหากว่าวันนี้หมายถึงวันเมื่อวานที่เกิดอุบัติเหตุนะครับเป็นวันทำงานตามปกติแล้วก็ความสูญเสียจะมากกว่านี้ครับเพราะว่ารถมันจะติดมากกว่าเดิมรอยเตอร์เองยังนำเสนอข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกนะครับบอกว่าถนนในประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มที่อันตรายที่สุดในโลกสาเหตุหลักมาจากมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนที่ขาดประสิทธิภาพและการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มงวดพอซึ่งนำไปสู่ความสูญเสียที่ซ้ำซากสำนักข่าว Channel New Asia รายงานว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยปิดล้อมพื้นที่ดังกล่าวแล้วเพื่อความปลอดภัยส่วนทีมสืบสวนก็เข้าไปตรวจสอบซากรถโดยสารที่ถูกเพลิงไหม้เหลือเพียงโครงเหล็กท่ามกลางสายตาคนที่ผ่านไปผ่านมาสำนักข่าว Channel New Asia ยังรายงานย้อนไปถึงอุบัติเหตุทางรถไฟครั้งใหญ่ที่ชี้ให้เห็นถึงปัญหาในเชิงโครงสร้างเช่นเหตุการณ์เครนถล่มทับรถไฟโดยสารในที่อีสานนะครับก็คือเกิดขึ้นที่โคราชนั่นก็มีผู้เสียชีวิต32คนเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเดือนมกราคมหรือแม้แต่รถไฟขบวนสินค้าชนรถบัสกฐินเสียชีวิต18คนเมื่อปี63หรือเหตุการณ์รถไฟชนกระรถกระบะที่อีสานเหมือนกันเสียชีวิต8คนเมื่อปี2566ครับส่วนสำนักข่าวอย่าง CNN และ AP ก็รายงานไปในทิศทางเดียวกันว่าเพลิงลุกไหม้นั้นรุนแรงลามไปติดรถยนต์และมอเตอร์ไซค์พร้อมทั้ง

ถนน3อย่างนี้เป็นปัจจัยร่วมครับบางครั้งรถสภาพดีถนนไม่ดีก็เกิดอุบัติเหตุเช่นโค้งไม่ได้หรือถนนชำรุดอันนี้เราเห็นนะครับคือรถก็ดีคนก็ดีชำนาญแต่ถนนไม่ดีหลายครั้งเราได้เจอปัญหาแบบนี้ปัจจัยที่เกี่ยวกับคนก็อย่างเช่นถนนก็ดีรถก็ใหม่สภาพดีตรวจสภาพเรียบร้อยแต่คนไม่ดีเช่นง่วงหลับเมาหรือพักผ่อนไม่เพียงพอหรือประมาทเช่นถือโทรศัพท์ไปด้วยคุยโทรศัพท์สายตาไม่ได้มองถนนหนทางอันนี้คือปัจจัยที่มาจากคนครับหรือฝ่าฝืนวินัยจราจรและปัจจัยอีกสุดท้ายหนึ่งก็คือปัจจัยเรื่องรถครับคนก็พร้อมถนนก็ดีแต่รถอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมเช่นผ่านการตรวจมาแล้วก็ปรากฏว่ามีข้อบกพร่องทำให้รถนั้นอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมทำงานแบบนี้ก็มีเพราะนั้นปัจจัย3อย่างเนี่ยครับเกี่ยวข้องกันแน่ๆย้อนกลับมาที่กรณีของรถไฟที่เราเห็นตอนนี้เริ่มมีหลักฐานต่างๆออกมาเช่นมีการทักท้วงไปว่าทำไมรถคันนี้ถึงไม่ชะลอหมายถึงรถไฟนะครับทำไมถึงไม่หยุดนะอันนี้ตั้งคำถามกันแบบนี้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะฮะที่รถจะหยุดได้เพราะมันจึงต้องมีเป็นพื้นที่พิเศษในการที่จะให้รถไฟได้ไปก่อนเพราะรถไฟโดยเฉพาะขบวนสินค้าตู้สินค้ามันหนักมากนะครับเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองถ้าเบรกฉุกเฉินแล้วขบวนนั้นเนี่ยครับมันเกิดกระแทกด้วยโมเมนตัมหลักฟิสิกส์ของรถเนี่ยมาทั้งขบวนนะถ้าเกิดพลิกตกรางแล้วกวาดเอาสิ่งที่อยู่ถนนเส้นนั้นโดยเฉพาะถนนเลียบทางรถไฟเนี่ยอันตรายอาจจะมากกว่าเดิมก็เป็นได้อันนั้นปัจจัยข้อนี้ต้องมาถกกันแต่ไงก็ตามนะครับเวลาที่รถที่จะเข้าสู่ในเขตเมืองเนี่ยก็มักจะมีระเบียบให้ชะลอและสัญญาณธงไฟเขียวหรือไฟแดงจากผู้ที่ดูแลความปลอดภัยประจำป้อมในกรณีนี้เริ่มมีคลิปภาพออกมาแล้วว่ามีเจ้าหน้าที่ประจำป้อมให้สัญญาณไฟแดงแก่รถไฟขบวนนี้ว่าทางข้างหน้ายังไม่พร้อมเพราะนั้นให้ชะลอหรือจนไปกระทั่งการหยุดหรือแม้กระทั่งเตือนเป็นระยะนั่นแหละครับอันนั้นเรายังคงหาคำตอบที่แน่ชัดในตรงนี้ในเวลานี้ยังจะเร็วเกินไปแต่ทำให้เห็นว่ามีธงแดงเพื่อที่จะบอกให้รู้ว่าข้างหน้ายังไม่พร้อมนะครับส่วนรายละเอียดจะไปสู่การขั้นตอนของทางคดีอย่างไรนะครับคิดว่าไม่นานนะครับหลังจากนี้ในทางคดีแน่นอนครับวันนี้มีสัญญาณแล้วว่าการแจ้งความหรือการทำให้คดีมันเดินหน้านะก็จะมีการแจ้งความตอนนี้มีรายละเอียดว่ามีการแจ้งความให้กับพนักงานขับรถไฟในความผิดฐานประมาทเป็นผู้เหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บนะครับยืนยันนะครับว่าเป็นการแจ้งความเอาผิดผู้ที่เป็นคนขับรถไฟไม่ใช่คนที่เป็นพนักงานไม้กั้นทางรถไฟนะครับถามว่าทำไมจริงจะต้องเป็นแบบนั้นเพราะว่าคดีมันต้องเริ่มต้นไปครับพนักงานขับรถไฟก็ต้องมาสู้กันละว่าสู้กันทางคดีแหละครับว่าอย่างไรในการที่จะยืนยันตัวเองว่าประมาทหรือไม่ประมาทแต่ข้อกล่าวหามาแบบนั้นแล้วนะครับตอนนี้พนักงานที่เป็นพนักงานกั้นทางรถไฟเนี่ยตำรวจก็อยู่ระหว่างการประสานเพื่อให้สอบปากคำโดยเฉพาะเรื่องประเด็นการปฏิบัติหน้าที่ว่าได้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนการรถไฟหรือไม่หากไม่เป็นไปตามระเบียบแบบแผนก็มีโอกาสที่จะมีความผิดเรื่องประมาทด้วยนะครับยังไงก็ตามภาพอย่างที่เราเห็นนะครับเราเห็นชัดเจนว่าพนักงานคนหนึ่งถือธงแดงโบกสะบัดให้รู้ว่าทางข้างหน้าไม่พร้อมนะครับข้อหาที่ทางตำรวจสน.มักกะสันแจ้งข้อกล่าวหากับคนขับรถไฟก็คือกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิตและบาดเจ็บนะครับหลังจากที่ได้สอบปากคำแล้วก็คงจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับตัวคนขับรถเมย์ตอนนี้นะครับคันที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับยังอยู่ในโรงพยาบาลนะครับยังไม่สามารถที่จะให้ปากคำใดๆได้ส่วนจะต้องถูกแจ้งข้อกล่าวหาขับรถโดยประมาทหรือไม่อย่างไรคงต้องรออีกระยะหนึ่งนะครับนี่คือกรณีของคนขับรถเมย์นะครับผู้เสียชีวิตนะครับยืนยันที่8คนมี6คนที่รอการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลนะครับ

0: นี้ทราบแล้วชื่อนามสกุล2คนนะครับก็อายุ34ปีผู้ชายและผู้หญิงอายุ57ปีนะครับอันนี้ในแง่ของหลักนิติวิทยาศาสตร์นะครับจะต้องมีการยืนยันให้ชัดเจนสำหรับคนอื่นๆแม้ว่าอาจจะมีญาติมาชี้ตัวยืนยันตัวว่าใช่ญาติของตัวเองอย่างนั้นอย่างนี้แต่ในทางกฎหมายจะต้องพิสูจน์ให้แน่ชัดนะครับเพราะว่ามันจะมีผลต่อนิติกรรมอื่นๆเพิ่มเติมนะครับผู้บาดเจ็บ33คนกลับบ้านได้แล้ว15คนนะครับยังเหลืออยู่18คนรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลเพชรเวศ3คนคามิเลียน8คนพญาไท1คนราชวิถี1คนพระมงกุฎ1คนจุฬา1คนรามา2คนและโรงพยาบาลรวมใจรักอีก1คนครับนี่คือตัวเลขของผู้ที่บาดเจ็บนะครับและยังคงรักษาตัวอยู่ทางนิติวิทยาศาสตร์ก็ไปทำหน้าที่ในการตรวจสอบแล้วครับในขณะที่ญาติญาติของผู้ที่สูญเสียนะครับผู้บาดเจ็บก็ทยอยเปิดตัวมีบางข้อมูลบอกว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่เขาเรียกว่าฆ่าชีวิตของคนที่แทนที่จะได้มีโอกาสอันดีอย่างเช่นกรณีนี้แหละครับมีหญิงวัย59ปีซึ่งเป็นแม่บุญธรรมของผู้สูญหายกำลังตามหาลูกสาวผมขออนุญาตไม่เปิดเผยชื่อนะครับแต่รู้ว่าเนี่ยเป็นเรื่องที่สูญเสียนะครับลูกสาวของเธอเนี่ยอายุ25ปีครับที่ขณะที่ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเนี่ยก็บอกว่ายังติดต่อไม่ได้นะครับลูกสาวซึ่งเป็นลูกบุญธรรมเนี่ยนะครับอายุ25ปีในข้อมูลบอกว่านาฬิกาสมาร์ทวอช Apple Watch ของลูกสาวเนี่ยมันเด้งขึ้นมานะครับหมายความว่าข้อมูลที่มันเชื่อมกับสมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับสมาร์ทวอชเนี่ยนะครับเด้งขึ้นมามากว่า เหตุการณ์มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ตัวเองนั้นใจคอไม่ดีพยายามที่จะติดต่อนะครับหากับบุตรบุญธรรมเนี่ยอยู่เป็นระยะระยะแล้วก็มีน้องชายนะครับลูกอีกคนนึงเนี่ยนะครับเป็นน้องชายของบุคคลผู้สูญหายก็พยายามจะติดต่อไปหาแม่บอกว่าพี่ได้รับอุบัติเหตุนะครับและหลังจากนั้นก็ยังติดต่ออะไรไม่ได้เหตุการณ์นี้ทำให้ทั้งครอบครัวเนี่ยนะครับกระวนกระวายใจเดือดร้อนใจเป็นอย่างมากนะครับก็เลยตัดสินใจเดินทางจากอุบลมาที่กรุงเทพนะครับแล้วก็เพื่อมาตามหาลูกสาวซึ่งเป็นลูกบุญธรรมเนี่ยแหละครับเพื่อให้รู้ข้อที่จริงว่าตกลงบาดเจ็บหรือว่าอันตรายร้ายแรงอย่างไรยังไม่ได้คำตอบนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สะเทือนใจมากหญิงวัย59ปีซึ่งเป็นแม่หรือว่าแม่บุญธรรมเนี่ยนะครับบอกว่าคนที่สูญหายเนี่ยนะครับอายุ25ปีมาทำงานที่กรุงเทพนะครับจริงๆแล้วเพิ่งจะเรียนจบได้เกียรตินิยมอันดับ2นะครับแล้วก็ฝึกงานที่บริษัทแห่งหนึ่งพอฝึกงานเสร็จก็มีโอกาสที่จะได้ทำงานเลยเพราะว่ามีความสามารถพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ทำให้ครอบครัวกังวลใจเป็นอย่างยิ่งและเพราะว่าพะวงใจเป็นอย่างยิ่งในตอนนี้นะครับเพราะว่ายังตามหากันไม่เจอไม่ครบทั้งหมดนี้เป็นอัปเดตล่าสุดของสถานการณ์นี้นะครับซึ่งรายละเอียดทั้งหมดต้องรอไม่ว่าจะเป็นการตรวจพิสูจน์ร่างของคนเสียชีวิตรวมถึงเรื่องอุบัติเหตุในครั้งนี้ว่ามีส่วนใดเป็นองค์ประกอบบ้างที่จะนำมาสู่1ละเรื่องของคดีและ2การสรุปสาเหตุ3ไม่มีใครอยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้จะต้องเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นอีกในอนาคตนะครับเราจะพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาอีกหนึ่งประเด็นที่เราติดตามกันอย่างต่อเนื่องวันนี้มีบทสรุปที่ชัดเจนเช่นเดียวกันกรณีของปลาแม่น้ำโขงที่อีสานที่พบว่าป่วยวันนี้มีผลสรุป ทั้งในแง่ของตัวปลาสารโลหะหนักและพยาธิที่ปรากฏในตัวปลาบ่งบอกอะไรให้กับคนบ้างเรื่องนี้ถือว่าเป็นบทสรุปของกรณีของปลาที่ป่วยในแม่น้ำโขงเรียกว่าปลาแค่ในแม่น้ำโขงที่อีสานก็ว่าได้พักสักครู่แล้วกลับมาคุยกัน
1: รายการคุยกับมนตรีโดยมนตรีอุดมพงษ
2: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัด
3: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
5: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
4: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์นาฏีสวัสดิ์ค่ะ
5: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
4: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงขลุ่ยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องเล่าของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
2: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
3: ต้องเลิกไปเลยคร
4: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
2: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรายการคุยกับมนตรีโดยมนตรีอุดมพงษ
6: ์กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคุยกับมนตรีกับผมมนตรีอุดมพงษ์ครับอย่างที่คุยกันเมื่อสักครู่นะครับว่าหลังจากเราได้พูดคุยกันถึงสถานการณ์ล่าสุดของเหตุการณ์กรณีรถไฟที่ชนกับรถเมล์โดยสารบริเวณ

ทางตัดที่ใกล้สถานีรถไฟที่มักกะสันนะครับแยกอโศกก็มาคุยกันต่อในแง่ของบทสรุปก็ว่าได้จากการตรวจสอบปลาในแม่น้ำโขงคือปลาแค่หรือปลาแค่ตามการออกเสียงทางภาคเหนือนะครับเราเรียกปลาแค่ตามการออกเสียงของคนแม่น้ำโขงที่ภาคอีสานเพราะว่าปลาแค่นี้มันหมายถึงปลาที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายกับปลาจระเข้ซึ่งจระเข้เรียกว่าแค่ในภาษาอีสานนะครับก็เอาเป็นว่าตัวอย่างที่ปลาซึ่งเป็นปลาแค่หรือปลาแค่ป่วยและชาวประมงจับได้ในอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยและที่จับได้เป็นปลาป่วยแต่ไม่ตายที่อำเภอเมืองจังหวัดหนองคายได้ถูกส่งไปให้นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ผ่าพิสูจน์ครับโดยทีมวิจัยเนี่ยแหละครับซึ่งมีความเชี่ยวชาญชำนาญเพราะว่าได้เคยผ่าวิจัยปลาแค่หรือปลาแค่จากแม่น้ำกกจังหวัดเชียงรายที่มีอาการป่วยแบบเดียวกันนี่แหละครับป่วยคือมีแผลตามตัวเป็นตุ่มนะครับตามตัวปลาทำให้คนกังวลใจว่าปลามันจะบริโภคได้ไหมมีสารโลหะหนักอันตรายอย่างอื่นที่จะทำให้ผู้บริโภคนั้นติดเชื้อด้วยหรือไม่ก็ยืนยันชัดเจนแล้วนะครับว่าปลาได้ผ่านการผ่าพิสูจน์และได้คำตอบอย่างน้อย3ประเด็นประเด็นที่1คือเรื่องโลหะหนักที่อยู่ในตัวปลามี1ชนิดที่เกินค่ามาตรฐานเล็กน้อยนั่นก็คือตะกั่วซึ่งเกินจากปลาที่จับได้ที่เชียงคานจังหวัดเลยแต่ปลาที่จับได้ที่อำเภอเมืองหนองคายไม่มีโลหะหนักตัวใดที่เกินในบรรดา3ตัวที่มีการตรวจไม่ว่าจะเป็นปลอดแคดเมียมแมงกานิสนะครับไม่เกินนะครับหรือว่าจะเป็นตัวสารหนูก็ไม่เกินแต่ก็สูงส่วนที่เชียงคานจังหวัดเลยตะกั่วเกินมาเล็กน้อยคือ 0.31 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมของเนื้อปลาซึ่งมาตรฐานจะอยู่ที่ 0.30 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนี่ถ้าว่ากันโดยสรุปนะครับแต่ว่าแม้ว่าตัวที่ไม่เกินก็ยังถือว่าสูงกว่าที่แม่น้ำกกที่เชียงรายบ่งบอกอะไรครับในทางวิจัยบ่งบอกว่าแสดงว่าสารโลหะหนักที่อยู่ในตัวปลานั้นถือว่ามีส่วนสัมพันธ์กับอาการป่วยของปลาเพราะปลาตัวที่ไม่ป่วยสารโลหะหนักนี้ไม่เยอะแต่ตัวที่ป่วยสารโลหะหนักเยอะป่วยในระดับที่ไม่เกินค่ามาตรฐานนั่นหมายความว่าไอ้ตัวที่ป่วยและยังไม่ตายแต่ถูกจับได้ก่อนเนี่ยก็ไม่แน่ว่าถ้ามันยังไม่ถูกจับนานเข้ามันก็จะสะสมสารโลหะหนักในตัวในขั้นที่เกินค่ามาตรฐานก็เป็นได้ซึ่งแนวโน้มมันจะเป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชัดเจนนะครับว่าการที่ปลาแค่หรือปลาแค่ป่วยและมีสารโลหะหนักบริเวณนั้นเนี่ยบ่งชี้ว่าสภาพธรรมชาติโดยเฉพาะแหล่งน้ำแม่น้ำโขงบริเวณนั้นนะครับที่จับปลาได้นะคำว่าบริเวณนั้นก็ไม่แน่ว่ามันเป็นบริเวณไหนกันแน่นะครับเพราะว่าปลามันไม่ได้อยู่กับที่มันไม่ใช่ปลาในกระชังมันก็ต้องเป็นพื้นที่โดยรอบบริเวณนั้นนะครับที่มีคุณภาพน้ำที่แย่แต่มันจะแย่จากอะไรนั่นแหละครับเป็นงานที่นักวิจัยต้องการจะหาคำตอบซึ่งนักวิจัยเองก็หาคำตอบด้วยตัวเองไม่ได้ต้องได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชนภาคราชการที่เกี่ยวข้องด้วยว่าอะไรล่ะที่ทำให้น้ำบริเวณนั้นมันทำให้คุณภาพมันแย่หรือทำให้โลหะหนักมันเกินค่ามาตรฐานต้องไปสำรวจตรวจสอบแน่นอนครับตอนนี้เราพูดถึงมลพิษข้ามพรมแดนนั่นก็คือการทำเหมืองต่างๆทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายคำว่าเหมืองถูกกฎหมายก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะถูกทั้งหมดนะครับเราเห็นเยอะแยะไปที่เหมืองที่ได้รับอนุญาตให้ทำแต่กระบวนการในการทำกลับไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ได้รับอนุญาตโดยเฉพาะเรื่องของสารเคมีที่ใช้หรือการบำบัดสารเคมีหรือน้ำปนเปื้อนสารเคมีก่อนปล่อยออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะมักไม่ได้มาตรฐานก็กลายเป็นการทำผิดกับประเภทที่เหมืองเถื่อนเลยคือไม่ได้รับอนุญาตอะไรสักอย่างเลยทำขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วก็ปล่อยน้ำเนี่ยลงแหล่งน้ำไม่ว่าจะเป็นปล่อยลงแหล่งน้ำหลักคือแม่น้ำโขงเลยอันนี้มีข้อสังเกตว่าเกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านกับประเภทปล่อยลงแหล่งน้ำที่เป็นลำน้ำสาขา

0: แล้วก็ไหลลงในลำน้ำหลักอันนี้ในประเทศไทยในพื้นที่ใกล้เคียงโซนนั้นก็มีข้อมูลอยู่เช่นเดียวกันนี่น่าติดตามไปอย่างยิ่งนะครับผมเพิ่งจะพูดคุยกับนักวิจัยสดๆร้อนๆเลยครับอาจารย์ธนพลเพ็ญรัตน์ซึ่งเป็นนักวิจัยเป็นผู้อำนวยการในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกสวนะครับและเป็นนักวิชาการจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรทำงานควบคู่กันไปกับอาจารย์สรัญพรเกิดเกาะจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยนเรศวรและดร.นักเทคนิคการแพทย์รัฐวุฒิเจริญผลสาขาพยาธิวิทยากายวิภาคในสาขาภาควิชากายวิภาคศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวรครับและคุณณัฐมนเรียมเจริญคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรเช่นเดียวกันบทสรุปนั้นเห็นชัดเจนนะครับว่ามีโลหะหนักแต่เมื่อมีโลหะหนักแล้วปลาทานได้หรือไม่และแนวทางการจะแก้ปัญหาที่เป็นต้นเหตุที่แท้จริงในมุมของนักวิชาการควรจะแก้ในมุมไหนไปฟังบทสรุปจากการพูดคุยกันและอาจจะถือว่านี่เป็นซีรีส์เรื่องราวที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วในตอนนี้คำว่าสมบูรณ์คือครบถ้วนตั้งแต่ต้นเหตุการวิจัยและบทสรุปแต่มันจะไม่สมบูรณ์แน่ๆจนกว่าปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขไปฟังการพูดคุยบางช่วงกับอาจารย์ธนพลเพ็ญรัตน์ครับ
1: ปลากดปลาตะเพียน5ตัวจากหนองคายซึ่งไม่ป่วยมาถึงเราก็ไม่ตายเช่นเดียวกันครับซึ่งตัวอย่างเหล่านี้เรานำมาตรวจนะครับตัวที่ไม่ตายเราสามารถตรวจเลือดนะครับตรวจอวัยวะได้ตรวจเรื่องของพยาธิพยาธิวิทยาได้นะครับส่วนตัวที่ตายแล้วนะครับเราก็ตรวจโลหะหนักเหมือนกันตัวที่ยังไม่ตายก็ตรวจโลหะหนักด้วยแต่นอกจากนี้เรายังเทียบกับตัวของฐานข้อมูลเดิมครับปลาแค่จากเชียงรายซึ่งมีที่ป่วยนะครับ2ตัวแล้วก็ที่ไม่ป่วยครับถือเป็นตัวอ้างอิงนะกลุ่มอ้างอิงนะครับ13ตัวครับครับผลที่เราวิเคราะห์ครับเราวิเคราะห์โลหะหนักนะครับ5ตัวนะครับสารหนูตะกั่วแมงกานีสปลอดแคดเมียม5ตัวนะครับพบว่าในเนื้อของปลาแค่จากเชียงคานนะครับโลหะหนักทุกตัวต่ำกว่าค่ามาตรฐานยกเว้นตะกั่วตะกั่วนี่สูงกว่าค่ามาตรฐานเล็กน้อยค่ามาตรฐานอยู่ที่ 0.3 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมเนื้อเปียกนะครับแต่ค่าที่เราตรวจได้เนี่ยคือ 0.31 นะครับก็คือสูงกว่าเล็กน้อยแต่เมื่อเราเทียบครับตัวของค่าโลหะหนักนะครับในเนื้อปลาแค่ที่ป่วยเนี่ยนะครับเทียบกับปลาแค่จากเชียงคาจากเชียงรายที่ไม่ป่วยเนี่ยพบว่าสูงกว่ามากอย่างชัดเจนคือมีความสัมพันธ์ครับกับโรคและการเจ็บป่วยครับเราวิเคราะห์ทางสถิติครับพบว่าปลาที่ป่วยเนี่ยมีตะกั่วในเนื้อสูงกว่าปลาที่ไม่ป่วยสายพันธุ์เดียวกันเยอะมากครับ
0: ถามต่อเลยครับแล้วโอกาสที่มันจะเจอตะกั่วในตัวปลาแบบนี้ครับมันอยู่ในสภาพแวดล้อมธรรมชาติได้ไหมหรือจะมีตัวแปรจากปัจจัยอื่นที่เข้าสู่ร่างกายปลาครับอาจารย
1: ์ครับจริงๆแล้วมันต้องมีการปนเปื้อนในน้ำค่อนข้างสูงนะครับถึงจะเกิดการสะสมได้มากนะครับถึงระดับที่ถึงเท่ากับค่ามาตรฐานเกินเล็กน้อยเนี่ยคือมีการสะสมค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าถ้าเราอ้างอิงปลาแค่จากเชียงรายเนาะซึ่งไม่ป่วยและอยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกันเนี่ยก็ยังมีตะกั่วสะสมไม่สูงขนาดนี
0: ้ครับครับแต่ครับถ้าเทียบกับกรณีของที่หนองคายด้วยเป็นไงบ้างครับอาจารย
1: ์ทุกตัวอย่างครับค่าการปนเปื้อนโลหะหนักในเนื้อต่ำกว่าค่ามาตรฐานทุกตัวอย่างนะครับโลหะหนักทุกตัวด้วยแต่ว่าการสะสมของแคดเมียมกับแมงกานีสนะครับในปลาจากหนองคายเนี่ยมีค่าสูงกว่าค่าแคดเมียมกับแมงกานีสในปลาที่เชียงรายปรากฏปลาปลาแค่เหมือนกันนะครับอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
0: คร
1: ับ ก็คือเราสามารถทำการพิสูจน์ทางสถิติได้ว่าการเจ็บป่วยของปลานะครับการติดโรคการมีตุ่มเนี่ยสัมพันธ์กับการสะสมโลหะหนักแม้ว่าจะยังไม่เกินค่ามาตรฐานก็ตามแต่มันขึ้นมาสูงมากกว่าค่าเบสไลน์ตามธรรมชาติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติอันนี้เราประเมินกลุ่มประชากรและใช้เทคนิคทางสถิติประเมินมา
0: ครับ
1: ครับ
0: ทีนี้เอาเฉพาะเชียงคานกับหนองคายตัวนี้น่าจะมีนัยสำคัญ
1: ใช่ครับและพฤติกรรมโลหะหนักเป็นคนละตัวด้วยอันนี้น่าสนใจมากคือที่เชียงคานที่เลยเนี่ยครับโลหะหนักที่ทำให้เกิดผลกระทบอ่ะที่มีค่าสูงนะครับจะเป็นตะกั่วกับปลอดแต่ว่าปลอดยังไม่เกินค่ามาตรฐานตะกั่วเกินละเกินมานิดนึงนะครับแต่พอเราดูการผสมในเนื้อของที่หนองคายครับปรากฏว่าที่หนองคายเนี่ยเป็นแคดเมียมกับแมงกานีสพฤติกรรมต่างกันครับส่วนที่เชียงรายเนาะที่เราเจอก่อนหน้านี้ปีที่แล้วนะครับจะเป็นแมงกานีสกับปลอดสูงก็คือโลหะหนักเราเนี่ยครับถ้ามีในน้ำแม้ว่าสะสมในเนื้อจะไม่เกินค่ามาตรฐานเนี่ยแต่มันทำให้ปลา ป่วยทำให้ DNA เสียหายทำให้ภูมิคุ้มกันตกแล้วก็เกิดอาการติดโรคติดเชื้อได้นั่นเองอันนี้ความสัมพันธ์ทางสถิติที่ทิ้งร่องรอยไว้ในเนื้อเนี่ยเห็นค่อนข้างชัดเมื่อเทียบกับปลาที่ไม่ป่วย
0: ครับทีนี้อาการที่ในแต่ละพื้นที่มีชนิดของสารหรือโลหะหนักปนเปื้อนที่แตกต่างกันออกไป
1: ครับ
0: นี่บ่งชี้อะไรบางอย่างของสภาพแวดล้อมบริเวณนั้นไหมครับอาจารย
1: ์ผมว่ามันตั้งสมมติฐานได้ครับแต่ว่าเราคงต้องพิสูจน์ต่อนะเพราะว่าตอนนี้เรามีปลาแค่ที่เจ็บป่วยเนี่ยประมาณ5ตัวในฐานข้อมูลเรานะครับปลาแค่ทั้งหมดมีประมาณ20กว่าตัวนะครับแต่มีเจ็บป่วยประมาณ5ตัวแต่มันเห็นความแตกต่างของโลหะหนักแปลว่ามันสนับสนุนสมมติฐานที่เราต้องพิสูจน์ต่อไปว่าหรือว่าจะมาจากแหล่งกำเนิดมลพิษที่แตกต่างกันหรือว่าจะมาจากเหมืองคนละประเทศประเภทกันยกตัวอย่างเช่นนะครับของที่แม่น้ำกกเนาะเราตั้งสมมติฐานว่าน่าจะมาจากเหมืองแร่เอิร์ธเป็นหลักเราก็จะเห็นเรื่องของตะกั่วในน้ำเยอะสารหนูในน้ำเยอะแต่ว่าที่ทำให้ปลาแค่ป่วยจริงๆครับจะเป็นแมงกานีสกับปลาหลอดขึ้นสูงในขณะที่เลยเนี่ยจะเป็นตัวของตะกั่วกับปลาหลอดแทนแล้วก็ที่หนองคายเป็นแคดเมียมกับแมงกานีสแทนแปลว่าร่องรอยเนี่ยจะต้องหาร่องรอยว่ามาจากเหมืองไหนกันแน่และมาในลักษณะไหนผมเชื่อว่าพวกนี้น่าจะเป็นตะกอนที่อยู่ด้านใต้มากกว่าในน้ำด้วยซ้ำเพราะว่าตัวปลาแค่เองธรรมชาติมันนะครับอยู่กับพื้นน้ำเยอะหนวดมันก็จิ้มไปในน้ำผิวมันก็สัมผัสกับตะกอนค่อนข้างเยอะน่าจะเป็นโลหะที่สะสมในตะกอนมากกว่า
0: ครับอาจารย์ครับแน่นอนมันคงเป็นสมมติฐาน
1: ใช่ครับ
0: และต้องหาคำตอบว่าบรรดาโลหะหนักที่เราพบแตกต่างกันออกไปอาจจะบ่งชี้ว่าต้นเหตุของการแพร่กระจายของโลหะหนักก็คงจะต่างกันออกไปเช่นต่างประเภทของอุตสาหกรรม
1: ถูกต้องครับ
0: บางแห่งเป็นแร่แร่เอิร์ธ
1: ครับ
0: บางแห่งก็จะเป็น
1: เหมืองทอง
0: พื้นที่เหมืองทอง
1: บาง
0: แห่ง
1: อื่น
0: ล้อมเหล็กหรือเปล่าไม่แน่ใจ
1: ใช่
0: ก็ขึ้นอยู่กับสมมติฐาน
1: ถูกต้อง
0: คำถามคือมันจะมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์หรือประสบการณ์อาจารย์บ่งบอกได้ไหมครับว่าจากการที่พบปลาแค่ในบริเวณนั้นแหล่งที่เป็นต้นกำเนิดเนี่ยมันจะอยู่ห่างไกลหรือใกล้กับแหล่งที่พบปลามากน้อยแค่ไหนครับอาจารย
1: ์ครับอันนี้ผมว่าสามารถบอกได้ฮะเมื่อเราไปลงไปสำรวจตัวอย่างมากกว่านี้เราสามารถเก็บตัวอย่างไล่ตามลำน้ำนะครับใกล้ๆจากแหล่งกำเนิดที่เราต้องสงสัยได้คือก่อนที่เราจะลงครับเราคงต้องทำเรียกว่าแผนที่ต้องคุยกับภาคประชาชนภาคราชการก่อนนะครับว่ามีแหล่งกำเนิดต้องสงสัยทั้งที่ถูกและไม่ถูกกฎหมายในและนอกประเทศตรงไหนบ้างลำน้ำไหนบ้างจากนั้นเราไล่เก็บเลยครับใกล้ตรงนั้นแล้วไกลออกมาเรื่อยๆดูสัดส่วนการเจือจางของโลหะหนักเหล่านั้นในน้ำกับในตะกอนต้องดูทั้งคู่นะครับแล้วเราจะเริ่มเห็นความสัมพันธ์ครับว่าบริเวณที่เราเจอปลาป่วยมีตะกอนมีอะไรสะสมมากกว่านะครับลายนิ้วมือมันสัมพันธ์กับอันไหนมากกว่าซึ่งมันเป็นเครื่องมือเป็นเทคนิคทางสถิติคำนวณแยกได้หมดเลยว่าน่าจะมาจากแหล่งกำเนิดไหนมากน้อยเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต
0: ์ครับ
1: ครับ
0: ตัวอย่างปรากฏในปลาตะเพียนที่ได้ตัวอย่างมาจากหนองคาย
1: ครับ
0: ไม่เกินค่ามาตรฐานใช่
1: ไม่เกินครับไม่เกินแล้วก็ไม่มีรอยโรคด้วยก็คือเป็นปลาที่ดูปกติดีแล้วก็ค่าไม่เกินค่ามาตรฐานเราตรวจเม็ดเลือดต่างๆนะครับอาจารย์ณัฐวุฒิตรวจเม็ดเลือดตรวจอวัยวะก็ดูปกติแต่ว่าตัวปลาแค่ที่ป่วยจากหนองคายอันนี้เห็นชัดเจนเลยครับว่ามี DNA เสียหายมีเม็ดเลือดแตกมีเกล็ดเลือดแตกอาการคล้ายๆตัวที่เลยแล้วก็ที่เชียงรายที่เราเคยรายงานเมื่อปีก่อน
0: ทำไมต้องเป็นปลาตะเพียนทำไมต้องเป็นปรากฏที่มาตรวจเทียบเคียงกันมันจะบ่งบอกอะไรของปลาชนิดอื่นในแม่น้ำโขงหรือเปล่าครับหรือปลาชนิดอื่นๆที่จะตรวจได้จะพอจะมีนัยยะสำคัญไหมครับ
1: จริงๆถ้าเปรียบเทียบจริงๆฮะเราอยากเทียบปลาแค่กับปลาแค่นะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้มาเราได้ปลาตะเพียนปรากฏมาซึ่งความอยู่ในท้องน้ำบนน้ำมันก็จะแตกต่างจากปลาแค่ออกไป
0: อยากจะเทียบปลาแค่ตัวที่ป่วยกับตัวไม่ป่วย
1: ใช่ในพื้นที่เดียวกันผมอยากเทียบอันนั้นแต่ว่าไม่ได้ตัวอย่างนั้นมานะครับก็มีแต่ปลาแค่ที่ป่วยที่เราได้มาปลาตะเพียนพฤติกรรมกับปรากฏพฤติกรรมในการอยู่ใกล้ๆตะกอนเขาก็จะแตกต่างจากปลาแค
0: ่
1: ครับจริงๆเมื่อเราเข้าใจเราอยากตรวจปลาหลายชนิดนะครับเพื่อดูว่าพฤติกรรมของเขาเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการรับสัมผัสมากแค่ไหนแต่ว่าจากที่เราทำการรวบรวมวรรณกรรมมาทั้งหมดนะฮะปลาแค่เนี่ยเสี่ยงสุดและไม่ใช่ที่ประเทศไทยเท่านั้นนะครับมีที่เนปาลปากีสถานอินเดียซึ่งศึกษาและพบลักษณะเดียวกันคล้ายๆกับงานที่เราพบเขาใช้มันเป็นตัวชี้วัดเลยว่าสะสมโลหะหนักอะไรบ้างนะครับแล้วก็สัมพันธ์กับแหล่งกำเนิดมลพิษอย่างไรผมว่าคล้ายกันแต่ว่ามันคงต้องประกอบกันครับในเนื้อในน้ำในตะกอนและใกล้ๆกับแหล่งกำเนิดจะช่วยเรียกว่าเป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ได
0: ้แล้วสรุปแล้วปลาในแม่น้ำโขงกินได้ไหมหรือกินแบบไหนปลาชนิดอะไรอาจารย
1: ์ครับอันดับแรกก่อนคือปลาตัวเดียวที่เป็นปลาแค่ที่ป่วยเนาะที่มีโลหะหนักเกินที่เลยนะครับผมว่าตัวเนี้ยยังไม่สามารถที่จะใช้มันบอกได้ว่าปลาแม่น้ำโขงกินไม่ได้แล้ว
0: เพราะอะไรฮะ
1: เพราะว่ามันเป็นปลาตัวเดียวที่ป่วยเราต้องการหลักฐานทางสถิติที่มากขึ้นแต่แน่ๆคล้ายๆที่ผมให้ข้อมูลไปเมื่อครั้งที่แล้วนะว่าจริงๆปลาที่ป่วยรอยโรคชัดขนาดนี้ไม่ควรกิน อันนี้ผมยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับ เพราะว่าแน่ๆคือมันต้องสะสมโลหะหนักสูงแหละมันถึงป่วยสูงเกินไม่เกินค่ามาตรฐานอันนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนตัวอย่างและขึ้นอยู่กับเจ็บป่วยมาน้อยแค่ไหนแต่แน่ๆมันก็ยังมีพยาธิและโรคต่างๆอยู่ด้วยเราก็เลยคิดว่าปลาที่เห็นรอยโรคชัดเนี่ยไม่ควรกินนะครับเนี่ยที่เราเก็บปรากฏปลาตะเพียนเนาะรอยโรคไม่มีอันนี้ชัดเจนเลยว่าโลหะหนักก็ไม่เกินเช่นเดียวกันทุกอย่างดูปกติหมดเพราะนั้นบริโภคได้นะครับทีนี้ข้อมูลของปลาตะเพียนปลากรดที่เราเก็บมาว่าผ่านค่ามาตรฐานเนี่ยผมว่ามันก็ยังไม่เพียงพอที่จะบอกว่าบริโภคไม่ได้คือถ้าเอาตามหลักการนะครับผมคิดว่าช่วงนี้บริโภคได้อยู่จนกว่าตัวอย่างจะมากพอว่าบริโภคไม่ได้เพราะว่าทิศทางตัวอย่างเมื่อดูนะครับปลาปกติเนี่ยค่าการปนเปื้อนต่ำมากๆที่เราได้มาจากหนองคายนะครับแต่ว่าตัวอย่างจำเป็นต้องเก็บเรื่อยๆเลยแหละเพราะว่าแหล่งน้ำมีความเสี่ยงจากที่มีหลายหน่วยงานรายงานมานะครับเนาะว่ามีโลหะหนักในน้ำในตะกอนเกินค่ามาตรฐานเพราะนั้นเป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังแต่ผมเชื่อว่าพฤติกรรมจะคล้ายที่เชียงรายก็คือค่าโลหะหนักในปลาจะยังผ่านค่ามาตรฐานอยู่แม้ว่าจะยังไม่มีตัวอย่างนะครับแต่ว่าผมตั้งสมมติฐานว่าแบบนั้นและเดี๋ยวเราจะร่วมมือกับภาคประชาสังคมแล้วก็ราชการเก็บตัวอย่างที่มากขึ้น
0: ครับมีความจำเป็นที่ภาครัฐจะต้องตระหนักกี่เรื่องยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสื่อสารบางทีการกังวลใจว่าจะกระทบต่อความเชื่อมั่นในการบริโภคมากเกินไปจนกระทั่งอาจจะละเลยความปลอดภัยก็เป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่ง
1: ผมคิดว่าภาครัฐต้องตระหนักและต้องติดตามเฝ้าระวังตัวอย่างสิ่งแวดล้อมตลอดเพราะเรารู้ว่ามันมีสถานการณ์การปนเปื้อนหลายแหล่งกำเนิด นะครับคิดว่าต้องศึกษาต้องเฝ้าระวังปลาอย่างต่อเนื่องคล้ายๆที่เชียงรายนะครับและเชียงใหม่ทางท่าตอนเป็นต้นนะครับต้องทำการภาครัฐต้องตระหนักและเก็บข้อมูลให้ดีๆทีนี้ภาครัฐคงต้องสื่อสารประชาชนครับผมเชื่อว่าประชาชนน่ะได้ข้อมูลแล้วที่ละเอียดพอที่ชัดเจนน่ะเขาเข้าใจและเขาตัดสินใจเองได้ผมคิดว่าถ้าเราปิดข้อมูลนะครับหรือว่ากลัวว่าประชาชนจะตระหนกเกินไปเนี่ยผมว่าประชาชนน่ะอาจจะสูญเสียความเชื่อมั่นและอาจจะกังวลมากเกินไปจริงๆกลายเป็นกังวลเกินไปตามที่เรากลัวแต่เราให้ข้อมูลฮะผมให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาเลยว่าเรามีปลา1ตัวที่ป่วยและโลหะหนักเกินค่ามาตรฐานแต่มันไม่ได้แปลว่าบริโภคทั้งแม่น้ำโขงไม่ได้แล้วผมว่านี้ข้อมูลชัดเจนแต่ว่าพระปลาป่วยเนี่ยอย่าเพิ่งบริโภคดีกว่าสุดท้ายข้อมูลที่เพียงพอฮะจะบอกเราว่าบริโภคได้อย่างปลอดภัยหรือบริโภคไม่ได้ควรต้องระวังอะไรยังไงบ้างเพียงแต่ตัวอย่างตอนนี้ครับใน Data ที่เรามีอย่างจำกัดอ่ะมันชี้ว่าปลาปกตินะครับปลากดปลาตะเพียนปลาปกติยังผ่านค่ามาตรฐานอยู่ต่ำมากครับคือบริโภคได้ครับแต่ว่าถ้าจะให้ชัวร์ถึงขนาดว่าได้มากน้อยแค่ไหนคงต้องเก็บตัวอย่างเพิ่มขึ้นอีกแต่ว่าปลาที่ป่วยเนี่ยผมว่าก็ยังยืนยันเหมือนเดิมครับว่าเจอขนาดนั้นมันมีปลาอื่นให้เลือกเยอะแยะไม่ต้องกินตัวที่ป่วยหรอกครับ
0: ครับ
1: ครับผม
0: ตอนนี้ตัวอย่างมีไม่เพียงพอที่จะไปฟันธงได้ว่าปลาทั้งแม่น้ำโขงไม่สามารถบริโภคได้เพราะว่าตัวอย่างที่เราได้มาก็คือปลาตัวเดียวที่ป่วยคำถามคือเราจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่หรือต้องการปลาเท่าไหร่จึงจะได้ตัวอย่างที่เพียงพอและใครจะเป็นคนทำหน้าที่นี้ในการที่จะพิสูจน์ได้ว่ายืนยันได้ว่าควรจะบริโภคหรือไม่บริโภคภายใต้ตัวอย่างที่เพียงพอครับ
1: ครับคืออย่างที่เชียงรายครับเรามี300ตัวอย่างนี่เพียงพอแน่นอนและเก็บทุกเดือนอัปเดตตลอดทุกเดือนนะครับแต่จริงๆโดยหลักสถิติ15ตัวถึง30ตัวในแต่ละประเภทนะครับถ้าเราเก็บได้เนี่ยเพียงพอแล้วในการตัดสินใจนะครับแล้วเราก็เพิ่มแต่ละเดือน5ตัว10ตัวก็ได้เนี่ยก็จะเพียงพอครับซึ่งตอนนี้เราทำงานร่วมกับภาคประชาสังคมอยู่เขาส่งมาให้เราวิเคราะห์เรื่อยๆนะครับส่งมาที่มอนาเลสวนนะครับเรื่อยๆในการวิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูลครับก็คงต้องร่วมกับภาครัฐคล้ายๆที่เชียงรายเชียงใหม่เหมือนกันซึ่งผมเชื่อว่าประมงจังหวัดเขาก็ทำการวิเคราะห์อยู่เอาฐานข้อมูลมารวมกันเนี่ยจะสื่อสารกับประชาชนได้อย่างถูกต้องครับ
0: อาจารย์ติดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นสุดท้ายแล้วอาจารย์มีประเด็นอะไรที่อยากจะสื่อสารออกไปยังประชาชนผู้รับสารในภาครัฐที่ติดตามปัญหานี้เช่นเดียวกันครับ
1: ครับผมคิดว่าประเด็นของปัญหามลพิษข้ามพรมแดนนะครับมันมีความยากมากๆมันต้องจัดการ2อย่างพร้อมกันเราเลือกจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้อย่างแรกคือในระหว่างที่เรายังหยุดแหล่งกำเนิดมลพิษไม่ได้ครับเราต้องเอาให้ประชาชนเราปลอดภัยก่อนคือการจัดการความเสี่ยงคือการเก็บตัวอย่างวิเคราะห์ว่าอาหารของเขาปนเปื้อนไหมเขายังบริโภคได้อยู่หรือเปล่านะครับอันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำและทำอยู่ในเชียงรายเชียงใหม่และที่ทางแม่น้ำโขงก็จำเป็นต้องทำด้วยแต่ประเด็นที่สองครับที่ไม่ทำไม่ได้เหมือนกันคือการจัดการแหล่งกำเนิดอันนี้แหล่งกำเนิดมันอยู่นอกพื้นที่ของเราเป็นต้นหรือเป็นแหล่งกำเนิดที่อาจจะเป็นเหมืองผิดกฎหมายเป็นต้นนะครับผมว่าอันนี้ต้องจัดการซึ่งอันนี้เกินอำนาจหน้าที่ของนักวิจัยแน่ๆในขณะที่เรามีเทคนิคหมดเลยนะครับจะฟื้นฟูยังไงจะทำนิติวิทยาศาสตร์ยังไงแต่ว่าเราต้องการความกล้าหาญทางนโยบายความกล้าหาญในการจัดการตามอำนาจหน้าที่ของภาครัฐและระดับรัฐบาลในการพาเข้าไปจัดการตรงนั้นครับการจัดการแค่จัดการความเสี่ยงไปเรื่อยๆตลอดดูว่าปลาปนเปื้อนหรือไม่พืชปนเปื้อนหรือไม่ตลอดเวลาเนี่ยไม่ได้มันแค่ต้องทำเพราะเราต้องปกป้องประชาชนก่อนแต่เราจะอยู่โดยไม่จัดการแหล่งกำเนิดไม่ได้ผมคิดว่าความชัดเจนในการจัดการแหล่งกำเนิดเนี่ยอย่างน้อยตอนนี้ยังไม่ได้ถูกสื่อสาร ถึงประชาชนมากนักหลายคนก็เลยกังวลนะครับแต่โดยเทคนิคมีทุกอย่างครับขอให้มีความชัดเจนความกล้าหาญทางนโยบายในการคุยกับต่างประเทศและในการเจรจากันนะครับผมว่าเอาของเราเข้าไปเนี่ยจะการที่ไหนกำเนิดได้เลยและการฟื้นฟูแม่น้ำจะตามมาดีไม่ดีอาจจะไม่ต้องฟื้นฟูก็ได้มันอาจจะจัดการตัวเองได้ถ้าเราหยุดปลดปล่อยแต่ถ้าเราไม่หยุดนะครับมันอาจจะถึงจุดที่เราต่อให้หยุดตอนนั้นหรือเขาเลิกทำเหมืองไปแล้วเลิกอุตสาหกรรมไปแล้วมันก็ไม่ทันแล้วครับฟื้นฟูนี่หลายพันล้าน
0: ครับนอกเหนือจากผลการตรวจวิเคราะห์สารโลหะหนักที่สะสมอยู่ในตัวปลาแล้วนะครับหนึ่งในผลการวิจัยหรือผลการศึกษาจากการผ่าพิสูจน์ออกมาจากอาจารย์ณัฐวุฒิโดยตรงนะครับอาจารย์ณัฐวุฒิดีถือว่าเป็นผู้ที่ผ่าพิสูจน์ตัวปลาทั้งปลาที่แม่น้ำกกเชียงรายนะครับนักเทคนิคการแพทย์ณัฐวุฒิเจริญผลอาจารย์สาขาพยาธิวิทยากายวิภาคของมอนทะเลสวนเนี่ยนะครับผมสรุปให้ฟังจากการตรวจบรรดาพุงปลาหรืออวัยวะภายในของปลาก็ได้นะครับจะได้เห็นภาพชัดๆเลยว่านอกจากการตรวจที่ตุ่มปลาแล้วพบว่ามีพยาธิกลุ่มพยาธิใบไม้จำนวนมากแล้วเนี่ยนะครับพบความผิดปกติอะไรบ้างก็อย่างเช่นเม็ดเลือดแดงครับพบความผิดปกติของเม็ดเลือดแดงซึ่งบ่งชี้ถึงความเสียหายต่อสารพันธุกรรมของปลาและจะมีส่วนสำคัญนะครับที่จะทำให้ปลาเนี่ยอาจจะขยายพันธุ์ได้ยากถ้าเป็นเช่นนี้จะทำให้ประชากรปลาเนี่ยลดลงถ้าเกิดว่าไม่แก้ปัญหาเรื่องนี้เม็ดเลือดขาวก็พบว่ามีภาวะเม็ดเลือดขาวสูงในตัวปลานะครับสะท้อนถึงการอักเสบเรื้อรังทำให้เกิดการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันในตัวปลาก็อย่างเช่นการก่อให้เกิดตุ่มและพบว่ามีพยาธิในตุ่มนั่นแหละครับนี่เป็นตัวบ่งชี้อย่างหนึ่งนอกจากนี้ครับในเหงือกของปลาก็พบภาวะการบวมการหนาตัวเกิดขึ้นเกิดจากการอักเสบเรื้อรังและมีพยาธิฝังตัวอยู่ในตัวด้วยในตับพบภาวะบวมน้ำการเสื่อมสภาพของเนื้อเยื่อเกิดขึ้นจำนวนมากในปลาที่นำมาเป็นตัวอย่างนะครับภาวะดังกล่าวเนี่ยสัมพันธ์กันกับการได้รับสารพิษหรือสารโลหะหนักสะสมอยู่ในปลาส่วนเนื้อและพุงปลานะครับก็ยังพบพยาธิแทรกตัวอยู่ในเม็ดเลือดขาวรวมถึงการสลายของเนื้อเยื่อที่บ่งชี้ว่าปลาอยู่ในภาวะอักเสบเรื้อรังมาเป็นเวลานานและในรังไข่ก็มีไข่อ่อนบางส่วนที่ฝ่อและเสียสภาพในแง่การศึกษาทางโลหิตวิทยาหรือปรสิตวิทยาก็พบจุลพยาธิในเนื้อเยื่อจำนวนมากก็สรุปได้ว่าปลาในแม่น้ำโขงทั้งที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยและที่อำเภอเมืองหนองคายที่นำมาเป็นตัวอย่างวิเคราะห์นั้นพบความผิดปกติเพราะฉะนั้นความผิดปกตินั้นก็เกิดขึ้นจากกรณีของสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมดังนั้นในแง่ของการเฝ้าระวังคุณภาพต้องติดตามตรวจสอบอย่างใกล้ชิดนะครับรวมถึงการควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษจำเป็นอย่างยิ่งต้องรีบดำเนินการก่อนที่ปลาเหล่านี้จะได้รับผลกระทบจนกระทบต่อมนุษย์ด้วยทั้งหมดนี้คือบทสรุปก็ว่าได้นะครับของการนำตัวปลาแค่หรือปลาแค่จากเชียงคานจังหวัดเลยและอำเภอเมืองหนองคายไปตรวจพิสูจน์และทำให้ได้รับคำตอบนะครับนี่ถือว่ามีรายละเอียดที่ชัดเจนมากก็ถือว่านำมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังนะครับและได้เห็นหนึ่งในบริบทของสถานการณ์ทางสิ่งแวดล้อมที่เราตระหนักกันเป็นอย่างยิ่งนะครับตอนนี้เวลาหมดแล้วครับความคืบหน้าทั้งกรณีอุบัติเหตุรถไฟและเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ลงพื้นที่ไปทำข่าวจะนำมาเล่าให้กับท่านได้ฟังในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ
2: รายการคุยกับมนตรีโดยมนตรีอุดมพงษ์

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
0: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
7: ๆข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปัทมาพรหานชาญชัย
8: สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัด
9: สวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะ
9: สำหรับคุณผู้ฟังนะครับก็สู่ช่วงเวลาของข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่17พฤษภาคม2569ครับหลังเคารพธงชาติช่วงค่ำๆแบบนี้อยู่กับปัทมาพรหานชาญชัยนะครับและผมวีรศักดิ์ขอบเขตเช่นเคยนะครับทุกค่ำวันอาทิตย์ก็เราคงต้องตามกันต่อในประเด็นที่เรียกว่าบ่าย3เกือบๆบ่าย4เมื่อวานนี้เหตุใหญ่เกิดขึ้นในบ้านเรานะครับบริเวณจุดตัดของทางรถไฟตรงมักกะสันตรงนั้นทางที่จะตรงไปแยกอโศกมนตรีที่ตัดกับถนนเพชรบุรีจุดนั้นก็ถือว่าเป็นจุดที่รถหนาแน่นแล้วก็รถเยอะเยอะมากๆด้วยแล้วเราเห็นภาพมันกลายเป็นภาพที่ชินตาต้องบอกก่อนว่ามีโอกาสได้ผ่านช่วงนั้นในบางคือมีช่วงหนึ่งไปทำฟันที่โรงพยาบาลฟันของมศวประสานมิตรน่ะตรงนั้นน่ะมันก็จะเป็นเส้นทางที่เราไปประ

0: ต่ำคือไม่ได้ใช้ประจำทางผ่านที่ต้องไปทำงานหรือว่าใช้ชีวิตปกติเหมือนคนอื่นแต่ว่าจะมีโอกาสเมื่อก่อนเนี่ยทำฟันมันใช้เวลานานใช่ไหมไปเดือนละครั้งอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะผ่านตรงนั้นบ่อยๆเราเห็นว่าถ้าลงทางด่วนมาแล้วสุดท้ายเราจะไปโผล่ตรงบริเวณจุดตรงนั้นเนี่ยที่เป็นจุดตัดทางรถไฟเนี่ยรถมันเยอะจริงๆแล้วต้องยอมรับเหมือนกันว่าสี่แยกอโศกที่ตัดกับเพชรบุรีอ่ะเลี้ยวซ้ายจะไปเพชรบุรีตรงไปจะไปอโศกใช่ไหมไปมสวไปเส้นตรงนั้นเนี่ยมันจะมันรถมันจะหนาแน่นรถมันจะเยอะมากๆตรงสี่แยกตรงนั้นน่ะมันจะมีเรียกว่าอะไรตุ๊กตาหรืออะไรตำรวจหุ่นปลอมอ่ะจ่าเฉยละที่จะอยู่ตรงหัวมุมตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นจุดสังเกตคือแล้วรถหนาแน่นลักษณะที่ว่าไฟแดงอ่ะนานไฟเขียวมันน้อยดังนั้นเวลารถที่เขามากันแต่ละคันเนี่ยเขาก็พยายามที่จะฝ่าเพชรต้องหลุดไฟแดงไปให้ได้อ่ะแล้วบางครั้งนะใช้เวลาถึง3ไฟแดงนะกว่าที่เราจะพ้นน่ะมันก็เลยเป็นเหตุว่าเอ๊ะรถมันก็เลยออกันอยู่ที่บริเวณตรงนั้นคือใครไปได้ก็พยายามไปใครไปได้ก็พยายามไปใช่ไหมแล้วบางทีบางช่วงเวลาเนี่ยรถมันไหลไปเรื่อยๆใช่ไหมเราคิดว่ามันเขียวเราน่าจะพ้นปรากฏว่าเราไม่พ้นสุดท้ายเราไปคล่อมรางรถไฟอะไรแบบนี้อันนี้มันก็เป็นเหตุผลอย่างหนึ่งที่ทำให้เราได้เห็นภาพที่ว่ารถมันคล่อมรางรถไฟทำไมคนไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรมันมีเส้นเหลืองที่ตีทะแยงอยู่นะห้ามจอดที่บริเวณตรงนี้รางรถไฟก็ห้ามจอดคล่อมอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายบางทีเนี่ยเราไหลไปแต่เราไหลแล้วเราไม่พ้นไงเชอรี่มันก็เลยกลายเป็นภาพแล้วพอเหตุการณ์แบบนี้เราไม่คิดมันจะเกิดขึ้นจนเมื่อวานนี้เกือบบ่ายสี่โมงเย็นมีการเกิดขึ้น
1: คือนั่งรีไลท์ข่าวอยู่ที่ปอบเราดั้งทำข่าวอยู่เนี่ยแหละค่ะเตรียมออกอากาศรอบสักประมาณบ่ายสามครึ่งประมาณนี้ก็มีข้อความเด้งขึ้นมาจากใน X แล้วก็สังคมโซเชียลอะไรต่างๆตอนแรกคิดว่าเหตุการณ์ไม่ได้ใหญ่โตแต่สักพักหนึ่งอ่ะมันจะมีภาพในโซเชียลมีเดียเป็นภาพจอปิดหน้ารถนะคะแล้วก็พอหลังจากที่ชนเสร็จเนี่ยเราก็จะได้เห็นภาพก็คือรถเมย์เนี่ยไฟไหม้และหลังจากนั้นมันก็จะมีภาพกล้องวงจรปิดต่างๆในแต่ละมุมที่ทำให้เราเห็นภาพบรรยากาศสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบอกโอ้ยเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่เล็กๆแล้วเป็นเหตุการณ์ใหญ่แล้วเพราะว่ารถเมย์แน่นอนค่ะว่าเมื่อวานจะเป็นวันอาทิตย์เน
0: า
1: ะ
0: เสาร์
1: เออวันเสาร์คือยังคิดอยู่เลยว่าโอ้โหถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยในช่วงเวลาตอนนั้นเนี่ยคนก็น่าจะเยอะมากกว่านี้พอสมควรถูกต้องไหมแต่ว่าเป็นวันเสาร์เนี่ยแล้วก็รถแต่จริงๆเสาร์อาทิตย์มันก็อาจจะไม่ได้ติดมากเหมือนในส่วนของวันธรรมดาใช่ไหมที่เราไปทำงานกันหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าพอเห็นภาพแล้วบอกโอ้โหคือตอนที่รถไฟมันพุ่งชนไปแล้วมันก็คูดรถเมย์เนี่ยนะถลายไปตามเส้นทางของรางรถไฟและอีกมุมนึงเราก็จะเห็นว่าอ้าวมันไม่ใช่แค่รถไฟนี่เพราะว่าถ้าเกิดว่าไปดูในมุมของกล้องวงจรปิดอีกด้านหนึ่งเนี่ยนะมันก็จะเห็นนะว่ามีรถยนต์คันอื่นอีกประมาณ 2-3 คันน่ะจอดกันอยู่แล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์ด้วยเพราะฉะนั้นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่รถเมย์อย่างเดียวรถเมย์แน่นอนว่ามีผู้เสียชีวิตเยอะถูกต้องไหมคะแล้วก็จะมีในส่วนของผู้บาดเจ็บที่ขับรถไปค่อมกับรางรถไฟอีกหลายคนรวมถึงรถมอเตอร์ไซค์ด้วยที่รถไฟเนี่ยมันครูดออกไปเป็นระยะทางก็คือไกลพอสมควรนี่แหละแต่ทีนี้จากภาพที่เห็นเนี่ยทำให้เห็นว่าบางมุมเหมือนพี่ป๋องจะมีผู้โดยสารบนรถเมล์ที่ถือว่าโชคดีเหมือนกันนะบางมุมจะเห็นได้ชัดเจนว่าจังหวะที่รถไฟเนี่ยพุ่งเข้าไปตรงกลางลำของรถเมล์เลยอ่ะมันจะมีผู้โดยสารสองคนพี่ป๋องตรงประตูด้านข้างจะเป็นทางออกที่ตรงข้ามกับคนขับรถน่ะ
0: ครับ
1: คือรถไฟชนแล้วกระจกมันแตกแล้วเขาก็กระเด็นออกมาสองคนอันนั้นคือรอดนะแล้วตอนแรกจากภาพที่เห็นเนี่ยคือได้มีโอกาสไปดูภาพวิดีโอคลิปอะไรต่างๆในส่วนของทางมูลนิธิอะไรต่างๆที่เข้าไปช่วยเหลืออย่างร่วมกตัญญูหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเออคนขับรถเมย์น่าจะเสียชีวิตเพราะอะไรรู้ไหมคะคือจากสภาพศพที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาคุมเอาไว้เนี่ยจะมีจุดหนึ่งก็คือว่ามีผู้เสียชีวิตเนี่ยนั่งอยู่โต๊ะอยู่แถวๆไม่ใช่นั่งอยู่แถวๆตรงคนขับรถเมย์ตรงนั้นน่ะเลยตอนแรกเราก็เลยคิดว่าวิคคนขับรถเมย์ไม่น่าจะรอดแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยในส่วนของคนขับรถเมย์เนี่ยเขารอดนะสรุป
0: แต่ปรากฏว่าคนเสียชีวิตส่วนใหญ่นั่งอยู่ตรงกลางของรถคือเป็นจุดที่บริเวณที่รถไฟเข้าปะทะพอดีไงเชอรี่เนี่ยจุดตรงนั้นน่ะ
1: สมมติว่านะ เราแบ่งออกเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังเนี่ยเราจะไปพบผู้เสียชีวิตเนี่ยประมาณ3ท่านอันนี้ด้านหลังนะด้านหลังนะแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะไปพบผู้เสียชีวิตอันนี้คือด้านหน้าครึ่งของด้านหน้าเนี่ยผู้เสียชีวิตก็คือ1 2 3 4 5 5คนผู้เสียชีวิตด้านหน้าเนี่ยจะเยอะแล้วก็ลำดับที่6ดิฉันเข้าไปดูในหลายๆเพจที่สื่อเขาทำกันเนี่ยผู้เสียชีวิตคนที่6พี่ป๋องจำภาพกล้องวงจรปิดได้ไหมที่ตอนนี้เขากำลังตามหาป้าเอื้องกันอยู่ก็คือเป็นบุคคลที่เราเห็นในภาพกล้องวงจรปิดใส่เสื้อในขณะที่กำลังคุยโทรศัพท์อยู่ริมหน้าต่างใส่เสื้อต้มชมพูอะไร
0: ชมพูออกแดงๆชมพูชมพูตอนนี้ก็มีภาพตอนที่ป้าเดินถนนด้วยอะไรเงี้ยเขากำลังตามหาอยู
1: ่ใช่เขาก็เลยมีการตามหากันอยู่ด้วยเพราะว่าญาติพี่น้องก็ไม่สามารถที่จะติดต่อกันได้นี่ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่ไม่น่าที่จะเกิดขึ้นกลางกรุงต้องใช้คำนี้นะปกติเราเคยได้ยินแบบรถไฟชนรถมอเตอร์ไซค์รถไฟชนรถธรรมดารถกระบะหรืออะไรก็แล้วแต่มักจะเกิดขึ้นในต่างจังหวัดแล้วเราก็จะบอกว่าจุดนั้นเนี่ยไม่มีทางกั้นหรือเปล่าหรือว่าเอ๊ะทำไมรถถึงไปค้างได้ไม่สามารถที่จะออกไปจากรางรถไฟได้แต่นี่มันเกิดขึ้นบริเวณกลางกรุงตอนแรกหลายภาพที่ดูจากกล้องวงจรปิดแรกๆคุณผู้ฟังพี่ป๋องยังคิดอยู่เลยว่าแล้วเขาไม่มีไม้กั้นหรอตอนแรกนะตอนแรกที่เกิดอุบัติเหตุแล้วเขาไม่มีเสียงบูดเตือนหรอเราจะได้ยินใช่ไหมเวลาเราข้ามรางรถไฟแล้วรถไฟจะ
0: ใช่ใช
1: ่พูดๆเลยประมาณนี้มันเป็นคำถามที่เกิดขึ้นตอนนั้นสรุปว่ามีหมดทุกอย่างพี่ป๋อง
0: เป็นแต่ว่าไม้กั้นมันไม่ได้กั้นเฉยๆแค่นั้นเองเพราะว่ามันยังไม่สามารถเคลียร์รถออกไปได้
1: ถูกต้องเพราะว่ามันกำลังจะลงมาพี่ป๋องแต่คือต้องบอกว่ามันเป็นลักษณะของระบบอัตโนมัติรถเมล์เนี่ยมันดันไปค้างอยู่ตรงกลางรางรถไฟทีนี้ไม้กั้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะลงมาได้จากภาพที่เห็นนะแล้วก็มีเสียงของวูดเนี่ยเตือนอยู่หลายครั้งด้วยนะคะแต่ว่ามันก็เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตอนนี้เห็นบอกว่าได้มีการแจ้งข้อหาใช่ไหมคน
0: ขับ
1: ร
0: ถ
1: ด้วยนะคะ
0: ก็ดูมาตรการในการสอบสวนตอนนี้เขาแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนแรกก็คือว่าให้การรถไฟไปดูว่าตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเครื่องกั้นทางรถไฟไม่ทำงานหรือไม่อันนี้เราได้ความกระจ่างในข้อนี้แล้วนะก็คือว่ามันจะทำงานมันจะลงมาแต่ปกติไม้กั้นมันจะลงมาสมบูรณ์แบบได้เนี่ยก็ต่อเมื่อมันไม่มีรถที่ค้างคาอยู่บริเวณจุดตรงนั้นแต่มันยังมีรถอยู่ไงไม้กั้นมันก็เลยไม่ลง2 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานว่าปฏิบัติถูกต้องตามข้อบังคับหรือไม่และ3คือให้พนักงานสอบสวนเนี่ยดำเนินคดีทางกฎหมายจราจรเพื่อหาผู้กระทำผิดมาลงโทษอันนี้คือสิ่งที่เขาบอกว่าแนวทางในการสอบสวน3แนวทางด้วยกันดูแต่ละด้านลองมาดูคำถามหนึ่งที่เมื่อวานนี้หลายๆคนก็ถามว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยเวลารถไฟอ่ะเขาจะผ่านต่างๆเขาจะมีพนักงานประจำจุดที่เป็นจุดตัดถูกไหมเขาก็จะมีชุดแล้วก็จะมีหนึ่งคือสัญญาณที่จะส่งบอกกันกั้นถนนไม้กั้นอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็เป็นคนบังคับและอย่างที่สองคือเขาจะมีธงในการที่จะก่อนที่รถไฟจะเคลื่อนมาถึงเนี่ยจะมีธงแดงหรือว่าธงเขียวถ้าธงเขียวเนี่ยรถไฟก็จะสามารถเคลื่อนผ่านไปได้แต่ถ้าธงแดงคือรถไฟต้องรอก่อนแล้วแยกที่เป็นจุดตัดทางรถไฟตรงมักกะสันตรงนี้เนี่ยหลายๆครั้งภาพข่าวเราเห็นแล้วนะรถไฟต้องจอดรอให้ทางด้านของพนักงานรถไฟเนี่ยเขาไปเคลียร์รถให้ออกจากบริเวณที่คร่อมรางรถไฟอยู่แล้วก็เคลียร์รถออกจากพื้นที่นั้นถึงจะยกธงเขียวให้รถไฟผ่านไปได้เราเห็นภาพแบบนี้หลายๆครั้งที่ตอนนี้สื่อโซเชียลออกมาเยอะมากเลยว่าอ๋อเนี่ยบางทีรถไฟจอดรอจนหลายคนเนี่ยที่เขาเคยอยู่ตรงเนี้ยที่บอกว่ามาติดบ่อยๆเนี่ยแล้วเขาโพสต์เองด้วยซ้ำว่ารถไฟจะได้ไปเมื่อไหร่ก็คือรอแล้วรออี
1: กว่าเดี๋ยวก่อนนะคือกลายเป็นว่ารถไฟต้องจอดรอเพราะว่ารถติด
0: ใช่คือรถมันคล่อมทางแล้วก็ไม่ต้องไปพูดถึงพี่มอเตอร์ไซค์นะพี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาปืดปัดไปของเขาตามลักษณะรถของเขาอยู่แล้วเนี่ยนะครับบางทีบัดเสียวด้วยซ้ำแต่รถหลายคันที่ถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกไปคือบางทีเนี่ยมันเคลียร์ออกลำบากอย่างที่บอกไฟแดงตรงเนี้ยมันนานตำรวจอาจจะปล่อยตามในส่วนของสัดส่วนของเขาอะนะเพราะมันมีหลายแยกถูกไหมเราก็ไม่ว่ากันแต่บางทีอะ คนเนี่ยติดตรงเนี้ยต้อง3ไฟแดง4ไฟแดงกว่าจะผ่านหลุดแยกตรงนี้ไปได้ดังนั้นทุกคนก็เวลาพอเคลื่อนตัวได้ก็จะเคลื่อนตัวกันเต็มที่พอเคลื่อนตัวไปปุ๊บอ้าวไฟแดงปุ๊บอ้าวเอ๊ะฉันไม่หลุดนี่แยกนี้ฉันเลยต้องคล่อมรางรถไฟไปมันก็เลยเป็นเหตุการณ์แบบนี้ปรากฏว่ามันเห็นเหตุการณ์แล้วเอ๊ะตกลงอ่ะแล้วคราวเนี้ยนายกพูดคำหนึ่งนะเมื่อวานเนี่ยก่อนจะมาไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บวันนี้นะเมื่อวานนายกพูดคำหนึ่งนายกบอกไว้ว่าเอ๊มันก็เป็นจุดตัดอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรมันก็ติดมาอย่างนี้มันก็คล่อมอย่างเงี้ยทำไมมันไม่เคยเกิดเหตุแล้วเมื่อวานมันเกิดเหตุได้ยังไงอันนี้คือสิ่งที่นายกพูดเมื่อวานก็เราก็เลยมาดูเอ๊แล้วมันเกิดอะไรขึ้นคำถามแรกพนักงานประจำจุดตัดเนี่ยมีการให้สัญญาณหรือเปล่าวันนี้ภาพออกมาแล้วว่าพนักงานจุดตัดเขาให้สัญญาณโบกธงแดงอยู่โบกธงแดงและอย่างที่เขาให้ปากคำว่าเขาก็วอไปบอกด้วยว่ารถมันยังเยอะยังเคลียร์ออกไม่ได้เขายืนยันแล้วภาพก็ปรากฏว่าโอเคเขาโบกธงแดงจริงๆแล้วก็จุดแล้วก็วอไปบอกแล้วว่ามันยังมีรถที่คล่อมรางรถไฟอยู่อ่ะอันนี้จุดผ่านไปทีเนี้ยก็ต้องถามคนขับรถไฟต่อมันก็เป็นประเด็นที่ต่อไปที่อ่ะประเด็นการสอบสวนเขาแล้วคนขับรถไฟไม่เห็นหรือเปล่าในส่วนของธงแดงแล้วคนขับรถไฟไม่ได้รับวอหรอเพราะจากภาพของเพจของการรถไฟเนี่ยเขามีภาพที่ออกมานะเขาบอกคนขับรถไฟเนี่ยไม่ใช่คนเดียวด้วยนะเห็นในภาพที่เพจ
1: ไม่แน่ใจว่ามันจะต้องเป็น2คนอยู่แล้ว
0: สองคนแล้วคน2คนเนี่ยไม่เห็นไม่รับรู้เลยเหรอว่าจุดตัดที่เราจะผ่านข้างหน้าเนี่ยซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นพนักงานที่ขับรถไฟในเส้นทางนี้จริงๆนะเขาก็ต้องรู้ว่าจุดไหนเสี่ยงจุดไหนไม่เสี่ยงจุดไหนเนี่ยจะต้องจุดเราบางทีรถไฟอ่ะบางขบวนยังต้องหยุดรอเลยเพื่อให้รถเคลียร์ก่อนเนี่ยแล้วคราวนี้ทำไมเอ๊ะไม่ได้ยินหรืออะไรมันเกิดการสื่อสารที่ผิดพลาดตรงไหนมันคือคำถามที่ต้องถามกันต่อไง
1: ค่ะแต่ว่าเชอรี่เข้าไปดูกล้องวงจรปิดกันที่ทางพนักงานคนนั้นเนี่ยนะคะเขาเปิดให้ดูเขาบอกว่าเอ๊ะก่อนที่เขาจะไปธงแดงเนี่ยพี่ป๋องเขาวอไปบอกพนักงานขับรถไฟแล้วนะแต่ปรากฏว่ามันไม่มีเสียงตอบรับพี่ป๋อง
0: อา
1: จจะปกติอาจสมมติว่าถ้าเราเป็นเป็นพนักงานรถไฟที่อยู่ตรงป้อมแล้วพี่ป๋องเป็นคนขับรถไฟอย่างเงี้ยสมมติหนูบอกพี่ว่าขับช้าๆหรือว่าชะลอสักนิดนึงเพราะว่ารถเนี่ยมันยังติดอยู่เป็นจำนวนมากพี่ป๋องจะต้องตอบอะไรหนูไหม
0: ตอบสิ
1: พี่ป๋องอาจจะตอบว่าโอเครับทราบหรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะชะลอลงนะแต่เนี่ยคืออันนี้คือคำให้การของในส่วนเจ้าหน้าที่รถไฟที่เขาบอกว่าเขาไปโบกธงนะเขาบอกว่ามันไม่มีเสียงตอบรับจากในส่วนของรถไฟเลยเขาก็เลยต้องออกมาโบกธงแดงเพื่อเป็นสัญญาณเตือนว่าคุณผ่านไปไม่ได้นะเนี่ยรถเนี่ยมันติดอยู่ที่แยกอยู่แล้วมันคล่อมรางรถไฟอยู่แต่ถามว่าถ้าเราดูภาพจากกล้องวงจรปิดอะค่ะคือปกติแล้วเราเห็นเนี่ยเวลารถไฟวิ่งเนี่ยมันเร็วใช่ไหมพี่ป๋องมันวูบวูบวูบเลยนะแต่อันนี้มันเป็นลักษณะของรถไฟที่ขนส่งอะบรรทุกหนักมาเป็นกี่สิบตันเนี่ยนะคือถามว่าดูจากภาพมันชะลอไหมมันก็ไม่ได้แรงนะพี่ป๋องนึกออกไห
0: ม
1: มันไม่ได้แรงเลยนะแต่ว่าความหนักของเขาเนี่ยเวลาไปชนเนี่ยมันก็เลยได้รับความเสียหายยังนึกอยู่เหมือนกันว่าถ้าเขาไม่ได้เบรกหรือความเร็วมากกว่านี
0: ้ความเสียหาย
1: ที่เกิดขึ้นเนี่ยใช่มันจะเยอะคือเชื่ออย่างนึงจากภาพที่เห็นในขณะที่รถไฟวิ่งเนี่ยคิดว่าเบรกมาแล้วแหละ
0: แต่
1: เบรกไม่ทันไม่อยู่เพราะว่าปริมาณสิ่งของที่มาอยู่บนรถไฟเนี่ยมันหนักด้วยนะคะทีนี้ก็มีความคืบหน้าของคดีคือตอนนี้มันมีหลายปัจจัยที่คนกำลังติดตามกันอยู่บางคนก็บอกอ่ะมันโทษกันไปโทษกันมาอ่ะรถเมย์ทำไมถึงไม่จอดคล่อมรางรถไฟอ่ะรถไฟไม่ได้ชะลอหรือไม่ได้เบรกเหรอหรือว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่คอยโบกธงได้โบกหรือเปล่ามีเสียงหวูดหรือเปล่ามีไม้กั้นหรือเปล่านะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะมีเหมือนเครื่องบินเนี่ยพี่ป๋องเขาจะมีลักษณะของกรอบดำอยู่ที่รถไฟเพราะฉะนั้นเนี่ยคือนอกจากสำนวนที่จะทำแล้วการสืบสวนสอบสวนจากกล้องวงจรปิดคำให้การอะไรต่างๆสิ่งที่น่าจะเป็นข้อพิสูจน์สำหรับคดีนี้ได้มากที่สุดเนี่ยนะคะตอบคำถามได้อย่างชัดเจนก็คือกล่องดำที่มันอยู่ในรถไฟเห็นบอกว่าเร็วๆนี้แหละน่าจะรู้ผลจากกล่องดำภายในรถไฟที่ติดตั้งอยู่โดยเฉพาะที่บริเวณคนขับว่าสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไรนะคะวันนี้นักข่าวเนี่ยก็ไปติดตามคดีนี้ค่ะโดยพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่า การทำสำนวนตอนนี้ต้องรัดกุมรอบคอบรวมถึงพยานหลักฐานความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะก็มีการกำชับเกี่ยวกับเรื่องของกล้องวงจรปิดทั้งหมดเลยค่ะทุกจุดเลยนะคะเพื่อพิสูจน์ให้ได้ว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากความประมาทของใครบ้างไม่ว่าจะเป็น

0: ตัวเนี่ยมาสอบปากคำเพิ่มเติมแต่ว่าพฤติกรรมเขาบอกว่าของคนขับรถไฟที่ถ้าเราไปดูจากกล้องวงจรปิดก็จะพบว่าเจ้าหน้าที่อย่างที่บอกไปว่าประจำอยู่ที่ป้อมเนี่ยเขาโบกธงแดงแล้วเพื่อเป็นสัญญาณนะคะว่าข้างหน้าเนี่ยไม่ปลอดภัยคือถ้าเป็นธงแดงเนี่ยเขาบอกว่าผ่านไม่ได้เลยแต่ทำไมยังถึงผ่านไปได้แต่คนขับรถไฟกลับไม่ชะลอตำรวจใช้คำพูดแบบนี้นะกลับไม่ชะลอหรือว่าหยุดรถทำให้ไปชนกับรถเมล์ที่จอดอยู่ขวางถนนนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปเดี๋ยวจะนำกล่องดำในรถไฟเนี่ยนะคะมาตรวจสอบกำลังรอในส่วนของผู้เชี่ยวชาญกันอยู่นะคะส่วนเรื่องของระเบียบการโบกธงแดงเนี่ยก็ต้องไปตรวจสอบเหมือนกันนะคะว่าขั้นตอนเนี่ยการโบกธงเนี่ยต้องให้รถไฟห่างกี่เมตรจากจุดที่มันเป็นสัญญาณไฟจราจรเนี่ยนะคะแล้วก็จะต้องโบกธงเขียวเพื่อเป็นสัญญาณให้ผ่านได้เนี่ยอันเนี้ยมันจะต้องใช้ระยะเวลาหรือขั้นตอนอะไรยังไงบ้างอันเนี้ยทางตำรวจเขาจะต้องไปสอบถามกับในส่วนของการรถไฟอีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้ผู้สื่อข่าวถามเหมือนกันว่าเอ๊ะจากกล้องวงจรปิดก็เห็นว่าพนักงานเนี่ยโบกธงเพียงไม่นานคือระยะเหมือนมันเป็นระยะกระชั้นชิดน่ะคาดว่าน่าจะหลังจากวอพี่ป๋องที่บอกไปว่าพอบอกไปแล้วว่าข้างหน้าอันตรายนะรถยังเยอะ
1: ไม่มีตอบรับ
0: แต่ไม่มีการตอบรับอะค่ะนะคะไอ้ตรงนี้มันกระชั้นชิดเดี๋ยวก็จะต้องไปตรวจสอบกันอีกทีหนึ่งนะคะส่วนคันขับรถเมล์เนี่ยปรากฏที่ข้อมรางรถไฟเนี่ยก็จะต้องไปตรวจสอบเป็นความผิดพรบจราจรหรือไม่นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าสัญญาณไฟแดงที่กระพริบในช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะเขาก็เลยมองว่าไฟมันก็ส่งสัญญาณแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็บอกเหตุก่อนล่วงหน้าแล้วว่าห้ามข้ามไปแต่ทำไมรถยังค่อมอยู่แต่ก็อย่างที่บอกอะจุดนี้มันเป็นจุดที่เอาจริงๆคนขับรถอะอย่างเราอะก็ประมาทถูกต้องไหมพี่บอกพอมันจะลงมาสัญญาณหรือมีไฟเตือนอะคือความที่ว่าจุดนั้นรถมันติดมากเราก็พยายามเร่งคันเร่งไงเพื่อที่จะผ่านจุดนั้นไปให้เร็วที่สุดไม่อยากจะติดอีกแล้วเพราะมันติดนานอย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะกลับมาดูพฤติกรรมของการขับรถแบบนี้แต่ว่าไปดูบรรยากาศเช้านี้เห็นเขาบอกว่าแตกต่างจากทุกวันที่ผ่านมานะพี่ป๋องนะคือรถทั้งรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถอะไรต่างๆเนี่ยอยู่หลังเส้นเหลืองเลยนะพี่ป๋องนะวันนี้ตลอดทั้งวัน
1: อ
0: ่ะ
1: ก็เอาเป็นว่าเราลองมาไล่เพิ่มเติมจากที่เชอร์รี่บอกเมื่อสักครู่ที่ตำรวจเขาบอกอย่างแรกเขารออะไรเขารอกล่องดำเขาลอกกล่องดำของรถไฟแต่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะพอหลายคนพอทางการตำรวจเองหรือว่าใครเองบอกเองว่าเดี๋ยวลอกกล่องดำของรถไฟหลายคนจะคิดว่ากล่องดำของรถไฟมันจะทันสมัยเหมือนกล่องดำของเครื่องบิน
0: อ
1: ันนี้ต้องบอกก่อนมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่แต่มันก็ได้ในระดับหนึ่งอย่างกล่องดำบนเครื่องบินเขามีไว้ทำอะไรกล่องดำบนเครื่องบินจริงแล้วมันสีดำน้ำสีส้มๆคือจะเป็นการบันทึกเสียงการสนทนาของบรรดานักบินกับหอบังคับการบินหรือแม้แต่นักบินคุยกันเองเนี่ยทุกอย่างมันจะอยู่ในกล่องดำอันนี้คือเครื่องบินนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือมันก็เลยมีความแตกต่างแล้วมันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีของเครื่องบินที่มันต้องทันสมัยอยู่แล้วถูกไหมการบันทึกเสียงการอะไรต่างๆเนี่ยมันจะวนซ้อนทับอะไรต่างๆแต่มันก็ยังสามารถที่จะมีความจุและความเก็บได้มากอยู่แล้วตามเทคโนโลยีของอากาศยานแต่ทีเนี้ยพอตำรวจมาพูดพอคนของคมนาคมมาพูดว่าเดี๋ยวรอดูเรื่องของกล่องดำของรถไฟกล่องดำของรถไฟคืออะไรกล่องดำของรถไฟจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเครื่องบันทึกความเร็วที่ซ่อนอยู่ในรถไฟเครื่องนี้ก็บอกจะทำหน้าที่จดบันทึกทั้งความเร็วและเวลาพร้อมกันอย่างต่อเนื่องบนเทปบันทึกความเร็วซึ่งเป็นกระดาษม้วนพิเศษที่ออกแบบมาเฉพาะเห็นไหมมันต่างจากเครื่องบินละมันบันทึกแค่ความเร็วแล้วก็เวลากลไกการทำงานของกล่องดำรถไฟมันทำยังไงอย่างแรกคือมันจะรับสัญญาณความเร็วจากล้อก่อนคือเพลาของอุปกรณ์เชื่อมต่อกับล้อรถจักรโดยตรงเนี่ยเมื่อรถไฟเคลื่อนที่การหมุนของล้อเขาบอกจะถูกแปลงเป็นค่าความเร็วผ่านระบบเฟืองแล้วก็ลูกตุ้มหนีศูนย์กลางภายในอันที่สองคือเข็มบันทึกจะขยับตามความเร็วมันจะมีเข็มโลหะขนาดเล็กถูกขับเคลื่อนด้วยกลไกสปริงและก็เฟืองเมื่อความเร็วเพิ่มขึ้นเนี่ยเข็มมันจะยกตัวสูงขึ้นและเมื่อความเร็วลดลงเข็มมันก็จะลดลงกระดาษเทปมันก็จะเดินไปข้างหน้าตามเวลาเหมือนกับนาฬิกากลไกภายในมันหมุนม้วนกระดาษด้วยความเร็วคงที่ทำให้แกนนอนของกระดาษแทนเวลาแล้วก็แกนตั้งจะแทนความเร็วกราฟจึงถูกวาดขึ้นเองโดยอัตโนมัติตลอดการเดินทางและผลลัพธ์

0: ของกล่องดำเจ้าที่ว่านี้มันคืออะไรมันก็คือว่าเส้นกราฟเราเห็นคือต่อไปเนี้ยถ้าเกิดว่าเขาพิสูจน์แล้วเนี่ยเราจะได้เห็นเส้นกราฟเห็นเส้นโค้งบอกว่าเอ๊ะความเร็วของรถไฟวิ่งที่ความเร็วเท่าไหร่ณเวลาใดมีการเบรกที่จุดไหนบ้างแล้วปะทะกับวัตถุด้วยความเร็วเท่าไหร่ดังนั้นมันเห็นแค่ตรงนี้มันก็จะพอเห็นได้ว่าสุดท้ายเนี่ยอย่างที่ตำรวจบอกเมื่อสักครู่เอ๊ะเหมือนไม่ชะลอตัวเลยนะสำหรับรถไฟถูกไหมแต่เราเองเราบอกว่าโอ้รถมันมีความหนักขนาดนั้นและเป็นรถขนส่งสินค้าจากแหลมฉบังมาด้วยเนี่ยตู้คอนเทนเนอร์เต็มหมดขนาดเนี้ยการที่เราอยู่มันจะเบรกเนี่ยมันต้องใช้เวลาพอสมควรในการที่จะทอดระยะเวลาให้รถมันหยุดดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เร็วมากถ้าเราเห็นตามภาพข่าวในกล้องวงจรปิดถูกไหมมันค่อยๆกวาดรถเมล์แล้วก็รถที่อยู่หลังรถเมล์ไปอันเพราะฉะนั้นแล้วคือถ้ามันมาเร็วด้วยความเร็วที่เต็มสปีดมากกว่านี้มันน่าจะแรงกว่านี้อันนี้คือสิ่งที่เรารู้สึกสิ่งที่เราเห็นในมุมตำรวจเขาบอกว่าอ้าวมันมาแบบไม่หยุดเลยนะเดี๋ยวกล่องดำมาเนี่ยมันจะเห็นเส้นกราฟแล้วก็เส้นโค้งที่มันออกมาว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยรถไฟวิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่ณเวลาใดมีการเบรกที่จุดไหนไหมมีการปะทะกับวัตถุอะไรไหมมันก็จะบอกได้ว่าอ้าวจุดที่ขณะมันชนเนี่ยก่อนหน้านี้มันมีการเบรกหรือเปล่ามันมีการชะลอหรือเปล่าเพราะมันบอกได้ถึงความเร็วแต่มันอาจจะไม่ละเอียดว่ามีการสื่อสารอะไรพูดคุยอย่างกล่องดำของเครื่องบินไหมแต่อย่างน้อยๆมันก็จะได้เห็นไอ้ผลลัพธ์บนเส้นกราฟบนกระดาษเทปที่มันเดินต่อเนื่องตลอดเวลาตั้งแต่รถไฟเคลื่อนตัวมีความเร็วมันก็จะขีดไปทั้งแกะแนวตั้งแนวนอนที่บอกไปเมื่อสักครู่อ่ะเดี๋ยวเราจะได้เห็นแล้วล่ะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยรถไฟมีการเบรกไหมมีการชะลอมีการปะทะกับอะไรหรือเปล่านะครับก็รอการพิสูจน์กล่องดำของรถไฟซึ่งแตกต่างจากเครื่องบินแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันก็น่าจะให้ความกระจ่างในเรื่องของความเร็วแล้วก็เรื่องของสิ่งที่รถไฟเคลื่อนขบวนกันอยู่ว่ามีจุดพักความเร็วอะไรเท่าไหร่อย่างไรบ้าง
1: ใช่ๆแล้วจริงๆแล้วระยะในการที่เจ้าหน้าที่รถไฟที่อยู่ที่ป้อมเนี่ยเวลาบอกเนี่ยระยะเวลามันกระชั้นชิดไปหรือเปล่ามันก็เป็นเหตุผลในการตัดสินใจอะไรหลายๆอย่างแล้วก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้นะคะมีหลายสำนักทีเดียวนะคะผู้สื่อข่าวเนี่ยเขาไปสอบถามนะคะรถคันที่เกิดอุบัติเหตุเหมือนกันพี่ป๋องอย่างเช่นคนขับรถกระบะขนคนงานคือเขาบอกว่ารถเขาเนี่ยจอดอยู่ข้างๆเลยนะพี่ป๋องข้างๆรถเมล์เลยนะคุณศักดิ์ศรีศรีใสคำนะคนขับรถรับคนงานก่อสร้างอ่ะจอดรถกระบะเนี่ยอยู่ข้างรถเมย์สาย206เลยที่ถูกรถไฟชนนะคะก็เดินทางมาลงบันทึกประจำวันที่สน.มักกะสันก็เล่าให้ฟังแบบนี้อ่ะขณะที่เกิดเหตุเนี่ยคือตัวเองเนี่ยจอดรถอยู่ข้างๆกับรถเมย์ที่คร่อมอยู่บนรถรางรถไฟนะก่อนเกิดเหตุตัวเองก็ได้ยินเสียงนะได้ยินเสียงเตือนแล้วก็เสียงวอร์ดของรถไฟนะเพียงแป๊บเดียวเขาบอกไม่นานแล้วตัวเองก็มองไม่เห็นว่ารถไฟมาด้วยเพราะรถเมย์บังอยู่ด้วยนะจุดนึงแล้วก็ยอมรับว่าขณะที่รถไฟมาเนี่ยคือทั้งหลายทั้งมวลในเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเนี่ยเร็วมากนะทำให้ตัวเองเนี่ยไม่สามารถหนีออกมาจากรถหรือว่าขยับรถหนีได้ทันจนรถถูกชนแล้วก็ลากไปกับรถไฟนั่นเองนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้ตัวเองแล้วก็คนงานในรถอีก7คนก็ได้รับบาดเจ็บนะคะแล้วก็ขณะนี้คนงาน2คนก็อยู่ระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแต่ว่าตนเองเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะที่หน้าอกแล้วก็ใต้ชายโครงเพราะว่าเกิดจากการกระแทกค่ะรถก็ได้รับความเสียหายค่อนข้างมากก็ยอมรับอยู่กันว่าหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ยก็รู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วก็บอกด้วยนะคือหลังจากนี้คงไม่กล้าขับรถผ่านจุดเกิดเหตุแล้วอะเพราะว่าภาพเนี่ยมันติดตา
0: oh.
1: นะคะแล้วก็พอเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็ยอมรับเลยว่าหลังจากนี้เนี่ยจะไม่จอดรถเนี่ยค่อมรางรถไฟอีกเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกจากภาพติดตามันถือว่าเป็นบทเรียนครั้งสำคัญในชีวิตก็คือมันไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาอีกนะคะมันก็จริงๆอ่ะพี่ป๋องมันทำให้เราได้ตระหนักอยู่เหมือนกันนะแต่เอาจริงๆเวลาขับผ่านด้วยความที่เราเป็นนักข่าวกันนะเนาะพอเราเห็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของรถไฟชนอะไรประมาณนี้พอเราต้องขับผ่านรางรถไฟเอาจริงๆไม่เคยคล่อมเลยนะหรือไม่เคยพยายามที่จะมุดไม้กั้นอ่ะคือดิฉันขอจอดแล้วปรากฏว่ามันมีพฤติกรรมแบบนี้พี่ป๋องพอเราจะชะลอแล้วไม่กล้าที่จะคล่อมรางรถไฟหรือว่าจะเร่งคันเร่งไปอ่ะแต่คันหลังมันกดดันเนี่ยพี่ป๋องเคยเจอว่าเออบีบแต่บอกให้เราไปแต่ไม่
0: เป็นบีบไปแหละ
1: เออบีบไปเลยแต่ว่าแต่มันก็มีไงคือหมายความว่าเราก็พยายามที่จะแบบเขาเรียกว่ารักษาชีวิตอ่ะนะแล้วก็รักษาวินัยการจราจรเพราะกลัวเดี๋ยวกล้องวงจรปิดนะมีใบสั่งมาที่บ้านแต่ว่าคันหลังบางทีอ่ะ ขาก็อยากจะไปแต่เราอยู่คันหน้าแล้วเขาก็บีบบีบบีบแต่กดดันจะบอกคุณผู้ฟังว่าช่างมันเถอะค่ะ เขาจะบีบให้ตายยังไงก็ปล่อยให้เขาบีบไปเพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วแล้วถือว่าเป็นอุทาหรณ์ด้วยนะเพราะว่ามันไม่น่าที่จะเกิดกลางกรุงเทพมหานครแบบนี้เลยนะ
0: พอหลังเกิดเหตุนะเมื่อช่วงประมาณเกือบๆสี่โมงใช่ไหมสามโมงครึ่งสี่โมงเนี่ยเมื่อวานนี้บ่ายหลายคนมีบางคนผมเชื่อว่าหลายๆคนไทยก็อยากจะรู้ว่าตกลงแล้วเนี่ยไอ้บริเวณจุดที่หลังจากมันเพิ่งเกิดเหตุเพิ่งเคลียร์เส้นทางกันไปได้เนี่ยในเส้นทางเดิมเนี่ยจุดเกิดเหตุตรงเนี้ยพฤติกรรมของคนที่ใช้เส้นทางเนี่ยจะ
1: มี
0: จะเป็นยังไงจะสามารถระลึกหรือว่าจะตระหนักได้หรือเปล่าว่าเออฉันต้องระวังนะฉันต้องแบบไม่คล่อมรางรถไฟไม่ไปทับเส้นเหลืองที่เขาตีทะแยงเอาไว้นะหรือเปล่ามีคนคนหนึ่งอ่ะเขาบอกว่ายอมเลยนะไปยืนเฝ้าจุดเกิดเหตุที่เกิดเมื่อวานเนี่ยถึง7ชั่วโมงเขาโพสต์ในสื่อโซเชียลโอ้อันนี้เขามีการแชร์กันเยอะแยะมากมายทีเดียวหนุ่มคนนี้ขออนุญาตนะครับเขาชื่อว่าคุณนันทวุฒิทวีโชติหรือว่าคุณเอี้ยงเขาบอกเขาเป็นประชาชนคนทั่วไปเนี่ยที่นั่งรถเมล์แล้วเขาไม่อยากเอาชีวิตมาตายเปล่าเสียเปล่าหลังจากเขานั่งรถเมล์แล้วเขาต้องมาเจอกับภาวะเหตุการณ์แบบเนี้ยเมื่อเช้าเนี่ยตั้งแต่6โมงเช้าเลยนะเขาบอกว่าหลังจากที่เกิดเหตุที่ขบวนรถสินค้าแหลมฉบังชุมทางบางซื่อแล้วชนกับรถเมล์สาย206เนี่ยแล้วเคลียร์เส้นทางวันนี้ตั้งแต่6โมงเช้าเขาไปยืนสังเกตอยู่บริเวณจุดที่มันเกิดเหตุเขาสังเกตถึง7ชั่วโมงนะเชอรี่คุณผู้ฟังเขาเริ่มไปตั้งแต่6นาฬิกา30นาทีเขาบอกแบบนี้หลังเกิดเหตุนะ6นาฬิกา30นาทีเนี่ยเขาไปดูจุดเกิดเหตุดูซิว่าการจราจรแล้วว่าคนใช้รถใช้ถนนบริเวณจุดนั้นจะเป็นอย่างไรตอน6โมงครึ่งเนี่ยเขาบอกเลยนะว่ารถไฟ275เที่ยวแรกวิ่งไปภาคตะวันออกรถที่อยู่แถวนั้นนะทุกคนไม่มีใครกล้าข้ามเส้นเลยคือทุกคนพร้อมอยู
1: ่หลังเส้นเหลืองใช่ไหม
0: หลังเส้นเหลืองไม่คล่อมรางรถไฟพอต่อมาอีกเนี่ยในขบวนรถไฟถัดมาเนี่ยปรากฏว่าก็มีรถที่ฝ่ามาอีก6คันแล้วก็มาคล่อมเส้นเหลืองอีกอ่ะก็ไม่ว่ากันก็ปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยรถที่ยังคงปุ๊ดปาร์ตแล้ววิ่งกันแบบไม่สนอะไรเท่าไหร่เลยก็คือมอเตอร์ไซค์เขาบอกนับได้ถึง6คันทีเดียวนะแม้ว่าจะมีไม้กั้นลงมาแล้วเนี่ยในช่วง6โมง7โมงเนี่ยรถไฟก็ยังซิกแซกไปเพื่อจะหลบไม้กั้นน่ะจะผ่านไปให้ได้พอ8นาฬิกา15นาทีอันเนี้ยก็บอกว่ามันจะมีรถไฟคือรถไฟมันขบวนแต่ละขบวนมันจะมีเวลาของมันใช่ไหมพอ8นาฬิกา15นาทีเนี่ยรถไฟสายจะไปฉะเชิงเทราเขาบอกว่าไม่มีใครกล้าล้ำเลยนะทุกคนยังอยู่ในส่วนของหลังเส้นเหลืองเหมือนกันพอ8นาฬิกา32นาทีเขาบอกว่าโอ้ทุกคนยังมีวินัยกันนี่เหมือนเดิมเลยนะครับมีการแบ่งอะไรต่างๆคือหมายความว่าคือเว้นช่องไฟระหว่างกันรถจอดรถห่างระหว่างกันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยกันมากขึ้นแต่เขาบอกว่าภาพเดิมกลับมาอีกครั้งหลัง10นาฬิกา เพราะว่าพอรถมันติดมากๆคือเขาว่าอาช่วงเช้าที่คุณเอี้ยงไปเนี่ยอาจจะรถมันยังไม่ติดไงถูกไหมรถยังน้อยวันอาทิตย์ด้วยแต่พอ10โมงเช้าเนี่ยรถมันเริ่มเยอะมันก็เลยกลับมาเห็นรถเมย์รถธรรมดาทั่วไปคร่อมรางรถไฟกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่เขาบอกว่าไม่เป็นไรเจ้าหน้าที่การรถไฟก็มาเคลียร์เพราะกว่ารถไฟจะมาเนี่ยอีกประมาณ10กว่านาที11นาฬิกาเขาว่ารถติดขัดมากๆแต่ทุกคนก็พยายามปรับตัวพยายามเลี่ยงในจุดที่เป็นคร่อมรางรถไฟนั้นๆจน11นาฬิกา53นาทีเนี่ยมันก็จะสลับไปสลับมาแบบนี้พอรถเริ่มติดแล้วเป็นทางยาวๆปุ๊บเมื่อไหร่อันนี้แหละมันก็จะเป็นในส่วนของรถขับคร่อมรางรถไฟเหมือนเดิมนะครับก็เอาเป็นว่ามันก็สลับไปสลับมาแต่สุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าอย่างหนึ่งที่เห็นก็คือคนเริ่มตระหนักเรื่องของวินัยการจราจรและความปลอดภัยมากขึ้นแต่ในบางเวลาที่ผมลองดูที่เขาบอกมาเนี่ยเห็นได้ว่าถ้าช่วงเวลารถติดเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันนะเพราะว่าเราเองพยายามเคลื่อนตัวไปแต่สุดท้ายเนี่ยรถข้างหน้ามันติดไฟแดงแล้วมันไปไม่พ้นเราเองก็ต้องจอดเนี่ยตรง คร่อมรางรถไฟนั่นเองเขาบอกว่าจนถึงบ่ายโมงนะคุณเอียงเขาบอกว่าเนี่ยเฝ้ามาตั้งแต่หกโมงเช้ายืนมาเจ็ดชั่วโมงแล้วหมดพลังมีธุระต่อแบตมือถือจะหมดแล้วเขาบอกเนี้ยที่มาวันเนี้ยเพราะผมโกรธครับผมขับรถไม่เป็นผมไม่ใช่นักข่าวแต่ผมเป็นประชาชนเป็นฟรีแลนซ์ธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นที่ต้องใช้รถเมย์ไปนู่นอีกกว่า20ปีผมไม่อยากตายโง่ๆเพราะความประมาทของใครเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะเรื่องของเกี่ยวกับรถเมย์ที่คุณมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบชีวิตผู้โดยสารที่ขึ้นมาใช้บริการของคุณครับแค่อยากถ่ายทอดว่าสังคมเรียนรู้อะไรบ้างหลังเกิดเหตุถ้าวิดีโอที่ผมถ่ายมาวันนี้มันเปลี่ยนแปลงใครสักคนหรืออะไรได้บ้างผมก็พอใจแล้วอันนี้คือสิ่งที่ประชาชนคนหนึ่งนะเขาไปสะท้อนแล้วเขาไปยืนดูเนี่ย7ชั่วโมงเต็มๆตั้งแต่6โมงเช้ายันบ่ายโมงถามว่ายังมีคนทำผิดวินัยการจราจรไหมก็ยังมีเราต้องนะดูพรุ่งนี้นะเชอรี่
1: พรุ่งนี้เปิดเรียนด้วยนะ
0: เปิดเรียนด้วยเปิดเรียนตามปกติแล้วแยกนั้นเนี่ยสุดๆอโศกเนี่ยอโศกตัดเพชรเนี่ยสุดๆเลยนะจะไปฝั่งตรงโน้นเดี๋ยว
1: มีหลายโรงเรียนมีมา
0: ข้ามไปนู่นมีมสวถูกไหมมีอะไรอีกมีวัฒนาม
1: ีวัฒนา
0: ใช่ไหม
1: อ
0: ่
1: ะเลี้ยวไปทางตรงมันไปอู้ได้หลายทางอ
0: ่
1: ะ
0: เลี้ยวขวามีดอนบอสโกใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยโรงเรียนทางเพชรบุรีก็เยอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะดูพรุ่งนี้ว่าสิ่งที่วันเนี้ยมีคนธรรมดาคนคนหนึ่งที่ไปถ่ายทอดว่าอยากจะรู้จังเลยเนี่ยว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วเนี่ยยังใช้ชีวิตของแต่ละคนเนี่ยสังคมเรียนรู้อะไรบ้างจากการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี
1: ้ค่ะวันนี้เข้าไปดูในสังคมออนไลน์อย่าง TikTok เนี่ยคนไลฟ์สดแถวนั้นจุดนั้นเนี่ยค่อนข้างเยอะพี่ป๋องก็เป็นประชาชนคนธรรมดาแล้วก็จะเห็นนักข่าวเนี่ยไปทำข่าวคือเขาก็พยายามที่จะสะท้อนมุมมองอย่างที่พี่ป๋องเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ว่าพฤติกรรมหลังผ่านไปเนี่ยนะคะคนไทยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้มากน้อยแค่ไหนจากที่ดูในส่วนของไลฟ์สดเนี่ยมันก็คล้ายๆกับพี่ป๋องเล่าให้ฟังนะก็คือว่าส่วนใหญ่แล้วก็เคารพกฎวินัยการจราจรอยู่หลังเส้นเหลืองนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของมีประชาชนหลายคนหลังจากที่ทราบข่าวเนี่ยก็นำดอกไม้อะไรต่างๆเนี่ยนะคะไปร่วมไว้อะไรสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นต้องติดตามกันวันพรุ่งนี้เนี่ยเปิดเทอมต้องบอกว่าพร้อมกันทั่วประเทศแล้วจุดนั้นก็จะเป็นในส่วนการจราจรที่ต้องบอกว่าช่วงเช้าเนี่ยอะตั้งแต่7โมงเช้าเป็นต้นไปเนี่ยค่อนข้างที่จะหนาแน่นเดี๋ยวจะดูนะว่าเรื่องการจัดการจราจรเนี่ยจะเป็นอย่างไรและพฤติกรรมของคนไทยจากที่เรียนรู้จากอุบัติเหตุในครั้งนี้แล้วเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนแต่อย่างที่บอกอะคือจุดนั้นเนี่ยมันมีแยกหลายแยกเนาะเวลารถมันติดอะทุกคนเวลามันติดอะติดคือครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงหรืออะไรพอสัญญาณไฟเขียวที่พอจะไปได้ทุกคนก็พยายามที่จะเร่งคันเร่งแล้วก็ผ่านไปให้ได้แต่พอมันจะเป็นไฟส้มไฟเหลืองปุ๊บเนี่ยก็พยายามที่จะฝ่าไปอีกหรือไม้กั้นมันกำลังจะลงมารถมอเตอร์ไซค์ชอบมุดชอบมุด
0: แล้วก็
1: ใช่แล้วบางทีก็เฉียดฉิวเลยดิฉันไปดูของนี่อยู่เหมือนกันหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยเขาก็เป็นการแชร์ในโลกโซเชียลเหมือนกันพี่ป๋องนะก็คือว่าอย่างต่างประเทศก็ทำกันยังไงยกตัวอย่างเห็นที่จีนเหมือนกันพี่ป๋องที่จีนเนี่ยเขามีไม้กั้นแต่ไม่ใช่แบบของเราไม้กั้นของเราเนี่ยมันอยู่ด้านบนอย่างนี้ใช่ไหมพี่ป๋องแล้วค่อยเลื่อนลงมาใช่ไหมคะแต่ว่าที่จีนเนี่ยมันจะเป็นรางเลื่อนอัตโนมัติเลยค่ะก็คือหมายความว่าคุณไม่สามารถที่จะมุดได้เลยแล้วก็ปิดกั้นเลยห้ามเข้าอย่างเด็ดขาดคือของเขามันมีจุดแข็งอย่างนี้อย่างอันนึงพี่ป๋องถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยเป็นลักษณะของทางเลื่อนมาเนี่ยรถแบบมันไม่สามารถที่จะแทรกตัวไปได้ลองนึกภาพตามนะแต่ถ้าเป็นไม้กั้นเนี่ยพี่ป๋องสมมติไม้มันกำลังลงมาแบบเนี้ยนะรถก็พยายามที่จะมุดลอดไม้กั้นน่ะอันนี้ไปได
0: ้ก็พี่มอเตอร์ไซค์นี่แหละมุด
1: มอเตอร์ไซค์ด้วยรถเก่งด้วยพี่ป๋องรถเก่งด้วยบางทีถ้าฉันพอจะไปได้ฉันขอฝ่าแล้วขอมุดไปต้องใช้แบบนี
0: ้
1: อันนี้คือพฤติกรรมของบ้านเราแต่ว่าของจีนน่ะไม่ใช่เป็นลักษณะทางเลื่อนแบบนี้เลยคุณจะมุดหรือคุณจะฝ่าหรือคุณจะอะไรก็แล้วแต่คุณไม่สามารถข้ามไปได้อันนี้ก็หลายคนก็มาแชร์ในส่วนของในโลกโซเชียลมีเดียอยู่เหมือนกันหรือแม้แต่แล้วทำไมมันจะมีวิธีอื่นไหมอ่ะที่ทำให้มันดูเป็นเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของคนใช่ไหมที่จะเอาไม้กั้นลงพอล่าสุดมันก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีไม่ต้องใช้คนกดปุ่มมันก็จะค่อยลงมาแต่คนก็ยังฝ่าฝืนเรื่องวินัยการจราจรมันก็เลยเกิดอุบัติเหตุแบบนี้นะคะทีนี้มาดูความคืบหน้ากันบ้างพี่ป๋องเรื่องของการพิสูจน์ร่างของผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารนี้นะคะก็มีการเปิดเผยจากผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ นะคะก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนสำหรับกรณีที่เกิดขึ้นคือเบื้องต้นอ่ะยืนยันชัดเจนแล้วล่ะว่าศพที่ถูกส่งมาตรวจตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปตรวจนิติเวชที่รามาธิบดีแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเอามาส่งที่ในส่วนของนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะคะมาทั้งหมดเนี่ยมี8ศพด้วยกันแล้วก็มีชิ้นส่วนอวัยวะอีก3ชิ้นส่วนนะคะแล้วก็ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีญาติเนี่ยเข้ามาให้ข้อมูลแล้วก็เก็บตัวอย่างแล้วจำนวน4ครอบครัวนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจพิสูจน์เก็บอัตลักษณ์ส่วนบุคคลแล้วก็รอผลตรวจจาก DNA การเก็บตัวอย่างจากญาติเพื่อที่จะนำมาเปรียบเทียบนะคะเพราะว่าร่างของผู้เสียชีวิตคือแทบจะยืนยันไม่ได้เลยพี่ป๋องคือลักษณะถูกไฟคลอกหมดเลยนะคะผิวหนังเนี่ยถูกไฟไหม้ทั้งหมดลายนิ้วมือที่สามารถที่จะตรวจได้ก็ถูกทำลายฟันบางส่วนนะคะก็ถูกไฟไหม้นะจึงไม่สามารถตรวจด้วยตาหรือว่าระบุตัวบุคคลได้นะคะก็เลยต้องตรวจเกี่ยวกับเรื่องของเลือด DNA แล้วก็กระดูกนะคะคาดว่าจะสามารถสรุปผลการตรวจพิสูจน์ได้ก็คือภายในวันอังคารที่19พฤษภาคมนี้นะคะก่อนที่จะส่งพักสันดำเนินการการขั้นตอนของกฎหมายแล้วก็มีการประสานส่งมอบเกี่ยวกับเรื่องของร่างของผู้เสียชีวิตกับญาติต่อไปมีอยู่เคสหนึ่งพี่ป๋องขอพูดได้ไหมชื่อน้องแทนน้องแทนเนี่ยนะคะคุณทีคาอุตมากรอายุ35ปีไปหนึ่งในคาดว่าน่าจะเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตสำหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าพูดได้ถึง6ภาษาจบโทมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของออสเตรเลียนะคะน้องเนี่ยเลือกที่จะบินกลับมาทำงานในประเทศไทยนะคะก็คือเขาบอกว่ามาทำงานเนี่ยก็คือพาต่างชาติเนี่ยนะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยแล้วก็วันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยเขาเนี่ยขึ้นรถสาธารณะแล้วก็นัดไปคุยงานและนั่นก็เป็นครั้งสุดท้ายค่ะเพราะว่าคือเขาก็ไม่ได้เขาเรียกว่าคือตัวเขาเนี่ยมีทางเลือกอื่นเอาจริงๆอ่ะที่จะอ่ะรถส่วนตัวก็มีเงินก็มีทางเลือกอื่นๆก็มีแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาเลือกที่จะนั่งรถสาธารณะในประเทศไทยแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอันนี้คือต้องบอกว่าสูญเสียบุคลากรอีกหนึ่งคนที่ต้องบอกว่ามีศักยภาพพอที่จะเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศสำหรับเหตุการณ์ที่สูญเสียคือไม่ใช่แค่น้องนะเห็นน้องเห็นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรู้สึกน่าจะเป็นศิษย์เก่านะขึ้นเพจอะไรสำหรับน้องแทนที่เสียชีวิตในอุบัติเหตุน่าจะเป็นศิษย์เก่าของสวนกุหลาบวิทยาลัยนะคะคือไม่ใช่แค่น้องแทนนะยังมีผู้เสียชีวิตรายอื่นซึ่งทุกคนก็เป็นบุคคลที่สำคัญของครอบครัวเป็นคนรักของครอบครัวเช่นเดียวกันนะคะ
0: ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะครับกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ที่มันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะก่อนที่เราจะไปติดตามว่าเอ๊ะวันนี้นายกรัฐมนตรีไปเยี่ยมคนป่วยด้วยนะครับแล้วพูดถึงแนวทางในการแก้ปัญหาเดี๋ยวเราทักทายคุณผู้ฟังกันก่อนนะครับคุณพรจร8955ก็ทักทายบางคุณชวนันท์นะครับก็ทักทายแล้วก็สวัสดีมานะครับขณะที่ทางด้านของฝั่ง Facebook ก็ให้ความเห็นกันมาหลากหลายทีเดียวนะครับคุณชวนันท์คุณวินัยคิมบลูเบอรี่นะครับนอกจากทักทายมาแล้วก็ยังพูดถึงประเด็นประเด็นที่เป็นเรื่องเป็นราวกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเหมือนกันที่กกร.ก็ออกมาเผยไงผลสำรวจร่วมกับทางด้านของมหาวิทยาลัยหอการค้าใช่ไหมอาจารย์ธนวัฒน์ที่เป็นคนทำโพลสำรวจภาคธุรกิจ401รายทั่วประเทศที่พบว่าคอร์รัปชันเนี่ยหนักขึ้นนะครับก็มันจะเป็นภาระของในส่วนของทำให้การลงทุนเนี่ยแล้วก็การเติบโตของประเทศเนี่ยมันไม่เจริญเท่าที่ควรเขาก็บอกนะว่ามีหน่วยงานไหนที่รับสินบนบ้างแล้วก็หน่วยงานไหนที่เวลาจ่ายต้องจ่ายสูงบ้างจนทางด้านของเจ้าของกรมนั้นออกมาบอกเลยนะชี้แจงภายใน7วันรัฐมนตรีก็พร้อมบอกโอ้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าชี้แจงไม่ได้เนี่ยพร้อมจะฟ้องกลับนะแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าดูผลการสำรวจเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สะท้อนได้หลายอย่างโดยถ้าไปดูเรื่องของดัชนีค่าความโปร่งใสของบ้านเราปีนี้เนี่ยเราอยู่อันดับ116นะอันดับเราเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะอย่าดีใจนะอันดับเราเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วคะแนนของความทุจริตความโปร่งใสเนี่ยเราลดลงเรื่อยๆปีนี้อยู่33คะแนนเมื่อก่อนยัง35 36 37ตอนเนี้ย33คะแนนปีที่แล้ว104ปีนี้116ที่นะครับมันก็สอดคล้องแต่ทีเนี้ยไอ้เรื่องรายละเอียดเนื้อหาที่บอกว่าหน่วยนั้นรับมากหน่วยนี้รับน้อยอะไรต่างๆเนี่ยอันเนี้ยก็ต้องให้แต่ละหน่วยงานต่างๆเนี่ยเข้าไปตรวจสอบกันเองนะครับอย่างกกร.เขาบอกเนี่ย401รายคุณวินัยคิมบลูเบอรี่ที่ส่งข้อความมาบอกว่า 89% ชี้ว่า ทุจริตเนี่ยเป็นอุปสรรคต่อธุรกิจนะครับ 45.9% ยอมรับเคยจ่ายสินบนเจ้าหน้าที่รัฐและ 51.2% เนี่ยมองแนวโน้มว่าแย่ลงกว่า3ปีที่ผ่านมานะครับก็บอกกกร.เนี่ยที่รัฐให้เร่งใช้ e-governance government นะครับปฏิรูปกฎหมายแล้วก็เปิด open data เพื่อหยุดวงจรทุจริตอย่างยั่งยืนนะครับอ่ะก็เป็นข้อเสนอมาส่วนการตอบคำถามว่าเอ๊ะตกลงกรมของเขาที่บอกว่า

0: เขาไม่มีอำนาจทางกฎหมายนะเขาเป็นแค่ไปเจอแล้วก็รายงานแค่นั้นเองอะอะไรก็ต้องอยู่ที่ในเรื่องของการตอบคำถามต่างๆนะว่าเอ๊ะสำรวจแบบนี้มีหลักวิชาการอย่างไรตอบคำถามได้ไหมแล้วสิ่งที่เขากล่าวหาเราจะแก้กันยังไงอ้าวเดี๋ยวรอดูกันต่อไปก็เป็นประเด็นร้อนเหมือนกัน
1: คุณรามก็มีพรุ่งนี้ติดตามด้วยนะคุณชัชชาติจะลาออกจากผู้ว่ากทมช่วงห้าอีกประเด็นหนึ่งนะ
0: จากหลายประเด็นก็จะหมดวาระจริงๆคือ21พฤษภาคมนี้แหละ
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะคุณอ้วนรามคำแหงบอกแบบเนี้ยให้ลองอ่านพรบจราจรทางบกปี22มาตรา63กับ62ดูหน่อยนะครับว่ากฎหมายเนี่ยเขาว่ากันอย่างไร62บอกว่าในทางเดินรถตอนใดที่มีทางรถไฟผ่านปรากฏว่ามีเครื่องหมายสัญญาณระวังไฟแสดงว่ารถไฟกำลังจะผ่านมีสิ่งปิดกั้นหรือเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณแสดงว่ารถไฟกำลังจะผ่านมีเสียงสัญญาณของรถไฟหรือว่ารถไฟกำลังแล่นเข้ามาอาจเกิดอันตรายผู้ขับขี่ต้องลดความเร็วและหยุดรถให้ห่างจากช่องรถไฟไม่น้อยกว่า5เมตรอันนี้คือด้วยรามคำแหงก็บอกมานะครับและเมื่อรถไฟผ่านและไม่มีเครื่องหมายสัญญาณใดๆให้รถหยุดเนี่ยก็สามารถที่จะผ่านไปได้ส่วนมาตรา63บอกทางเดินรถตอนใดที่มีทางรถไฟผ่านไม่ว่าจะมีเครื่องหมายรถไฟหรือไม่ทางรถไฟนั้นไม่มีสัญญาณหรือว่าระวังรถไฟหรือสิ่งปิดกั้นผู้ขับขี่ต้องลดความเร็วของรถและก็หยุดให้ห่างจากทางรถไฟระยะไม่น้อยกว่า5เมตรเมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงจะขับผ่านไปได้คือคุณอ้วนจะบอกว่าคือกฎหมายนี่คือบางทีไม่ต้องมีป้ายไม่ต้องมีสัญญาณก็ได้นะแต่ถ้าเกิดเราเห็นเป็นรางรถไฟแล้วเนี่ยนะทางรถไฟผ่านเนี่ยเราก็คงต้องลดความเร็วแล้วก็ชะลออืมก็ขอบคุณมากสำหรับข้อมูลต่างๆนะครับคุณทัศยะเทศยะก็บอกว่าสวัสดีมาจากญี่ปุ่นขอบคุณมากเลยนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้ามาดูนายกรัฐมนตรีที่วันนี้ไปเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บกันหน่อยครับ
2: คือจริงอยากได้

0: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปฐมาภรณ์หานชันชัย
1: สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสลับจำกัด
2: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
5: จูสังกมาสารวัตร
4: และพี่ก้อยกสิราท่องอันนั้นนะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
5: เรื่องง
4: ่
5: าย
4: ง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
5: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
6: สารภาพภาษาดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
7: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
0: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปฐมาภรณ์หานชันชัย
8: ช่วงสุดท้ายของข่าวเด่นสุดสัปดาห์แล้วนะครับกับปฐมาภรณ์หานชันชัยและผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับไปดูนายกหน่อยเมื่อวานหลังจากเสร็จภารกิจก็บินด่วนกลับมาเราไปที่จุดที่เกิดเหตุนะครับก็มีการให้สัมภาษณ์ไปวันนี้นายกรัฐมนตรีก็เข้าเยี่ยมอาการของผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถไฟชนรถประจำทางในการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับทั้งกระทรวงคมนาคมแล้วก็ประกันภัยตอนนี้ว่าให้แนวทางทางขสมกและการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับเพราะว่าผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิตที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์หลังจากใช้บริการขนส่งสาธารณะก็บอกว่าได้ให้แนวคิดกับทั้งสองหน่วยงานนะครับว่าจะทำอย่างไรนะครับในการที่จะเยียวยาอย่างเต็มที่สูงสุดเท่าที่ทั้งสองหน่วยงานจะทำได้ส่วนเรื่องประกันหากได้มาก็จะเป็นการสมทบเพิ่มเติมนายกก็ไปเยี่ยมนะครับสำหรับในส่วนของผู้ได้รับบาดเจ็บในครั้งนี้บอกว่าสภาพจิตใจของคนที่รับบาดเจ็บเนี่ยคุณอนุทินบอกแบบนี้ว่าไม่มีใครสภาพจิตใจดีสักคนอ้าวก็คนได้รับบาดเจ็บนะก็ไม่มีใครจะสภาพดีสักคนเพราะถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฉับพลันแล้วก็มีความรุนแรงทุกคนก็ทรอมาคือทุกคนมีบาดแผลกันหมดนะบาดแผลในจิตใจเอ่ยบาดแผลตามร่างกายศัพท์ทางการแพทย์เขาเรียกว่าภาวะของ post traumatic stress disorder นะครับคือภาวะเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนใจนะครับซึ่งนายกก็บอกว่าต้องเยียวยานะทั้งเรื่องสภาพร่างกายจิตใจแล้วก็อาการบาดเจ็บนะครับก็ทุกคนตอนนี้อยากให้นายกก็บอกให้ทุกคนเนี่ยฟื้นฟูสภาพร่างกายให้กลับมาเป็นปกติให้เร็วที่สุดนะครับส่วนเรื่องของคดีให้เป็นไปตามกฎหมายก็ถามกันต่อว่าเอ๊ะแล้วเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแบบนี้แนวทางในการแก้ปัญหาเนี่ยจะเป็นอย่างไรนายกพูดถึงเรื่องของจุดตัดทางรถไฟลักษณะเนี้ยเขาบอกมีหลายจุดมีหลายจุดไหมเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามีจุดไหนกันบ้างที่น่าสนใจนะครับที่รู้สึกว่าเป็นประเด็นกันมากพอสมควรคือพอเป็นจุดตัดทางรถไฟแบบนี้มีหลายจุดจะมีแนวทางในการวางมาตรการอย่างไรเพื่อไม่เกิดเหตุซ้ำเรื่องนี้คุณอนุทินบอกแบบนี้นะครับว่าต้องรอผลการสอบสวนตนเองยังไม่เห็นผลการสอบสวนนะแต่ก็เชื่อว่าจะมีวิธีการและมาตรการในการป้องกันอยู่แล้วเพราะแยกนี้รถติดตลอดเวลาหลายครั้งไปดูกล้องวงจรปิดเก่าๆเนี่ยนะครับจะมีการหยุดของรถไฟ ในกรณีที่มีการกีดขวางเส้นทางนะครับเราคงไม่ปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปจะหาวิธีในการลดจำนวนจุดตัดนะครับก็อยากให้นักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนมั่นใจนะครับว่ามีความปลอดภัยต่างๆ 100% นะครับถ้าไม่เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าประมาทเลินเล่อขึ้นก็คงตามไปดูว่าจะทำอย่างไรได้บ้างมีการพูดถึงแนวทางหนึ่งคือจะเป็นไปได้ไหมที่จะมีการขุดอุโมงค์ลอดใต้ไปนะครับ เป็นทางในการที่จะขุดอุโมงค์ลอดใต้ไปเพื่อที่จะให้เป็นเส้นทางการสัญจรที่มันสะดวกยิ่งขึ้นก็คงต้องไปดูหลายๆอย่างนะครับยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะใช้วิธีการไหนในการที่จะมาแก้ปัญหาเรื่องของจุดตัดดังกล่าวในที่บอกไปนายกพูดถึงจุดตัดมีหลายจุดเขาว่านอกจากจุดที่เกิดตรงแยกอโศกมนตรีมักกะสันนี่แล้วนะยังมีจุดตัดลองไปดูเขาบอกว่าตรงถับแถบใกล้ๆกับโรงพยาบาลวิชัยยุทธกับกระทรวงการคลังนั่นนะเขาว่าเป็นจุดตัดทางรถไฟถนนพระราม6จุดนั้นก็หนาแน่นเช่นเดียวกันแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือจุดตัดทางรถไฟถนนพญาไทบริเวณ BTS สถานีพญาไทอันนี้ก็หนาแน่นและอีกจุดหนึ่งคือจุดตัดทางรถไฟถนนราชปรารภที่เป็นจุดตัดอยู่ใต้สถานีรถไฟฟ้า Airport Rail Link ราชปรารภเขาบอกจุดนี้ถ้าเกิดว่าชั่วโมงเร่งด่วนรถก็จะยึดและหนาแน่นเช่นเดียวกันเป็น4จุดตัดในกรุงเทพมหานครที่อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลองเข้าไปดูกันหน่อยนะครับ
9: อีกจุดหนึ่งที่ลงมาจากทางด่วนนะพี่ป๋องทางข้างหน้าที่จะไปสามารถทำเนียบรัฐบาลตรงนั้นที่มันจะมีหลังรถไฟตรงนั้นก็ม
8: ัน
9: เยอะเหมือนกัน
8: ยมราชยมราชตรงนั้น
9: ใช่แล้วเพราะว่าตรงนั้นจะมีถนนหลายเส้นหลายสายอยู่เหมือนกันแล้วก็การจราจรค่อนข้างคับข้างเพราะว่ามีโรงเรียนอยู่ด้วยแล้วก็มีสถานที่ราชการอยู่หลายจุดอันก็ฝากอีกจุดหนึ่งแล้วกันเพราะว่าถือว่าเป็นเขาเรียกตรงนั้นไม่ใช่สี่แยกแต่มันเป็นหลายแยกนะนะคะที่ทางลงมาจากทางด่วนยมราชนะคะทีนี้มาดูเรื่องของการเยียวยากันบ้างพี่ป๋องสั้นๆ สักนิดนึงจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยก็พบผู้ประกันตนเนี่ยประมาณ9คนด้วยกันก็มีการกำชับกับในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะเข้าไปดูแลอันนี้เป็นการเปิดเผยกับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานผ่านเพจ Facebook เนี่ยนะคะก็จะเป็นในส่วนของผู้ประกันตนมาตรา33กรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าแพทย์มีการประเมินอันนี้ต้องพักรักษาตัวตามคำสั่งของแพทย์ก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนกรณีขาดรายได้ 50% ของฐานค่าจ้างนะสูงสุดไม่เกิน90วันแล้วก็ในกรณีที่มาตรา40อีกรวมถึงบัตรทองผู้ที่ทำงานอิสระแบบนี้ก็จะได้รับเงินในส่วนของการชดเชยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้สำหรับการชดเชยในส่วนของผู้ที่อยู่ในระบบนะคะไม่ว่าจะเป็นมาตรา33หรือว่า40นะคะลองเข้าไปดูกันได้ในเพจของคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะคะ
8: ก็ถือว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่พรุ่งนี้มีหลายประเด็นที่ต้องตามกันต่อเยอะทีเดียวนะครับแม้กระทั่งในส่วนของการให้การช่วยเหลือเขาก็มีออกมาเหมือนกันว่าเอ๊ะหน่วยงานหลายๆหน่วยงานก็จะให้การช่วยเหลืออย่างทอสเขาก็มีมาตรการเหมือนกันนะ
9: ทอสมี
8: ฮะออกมาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือลูกค้าเหตุรถไฟชนรถเมย์เนี่ยบอกลดดอกเบี้ย 0.01% ต่อปีก็เป็นการเปิดเผยของกรรมการผู้จัดการธนาคารทอสหรือว่าอาคารสงเคราะห์เนี่ยนะครับบอกว่าถ้าเกิดเป็นลูกค้าของทอสแล้วก็ได้รับบาดเจ็บในกรณีนี้ติดต่อได้เลยนะมีทั้งแบ่งแยกเป็นกรณีบาดเจ็บสาหัสลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 0.01% ต่อปีเป็นระยะเวลา1ปีนะครับก็เมื่อครบสัญญาแล้วให้ก็กลับไปใช้อัตราดอกเบี้ยสิทธิ์ตามลูกค้าเดิมแต่ถ้าเป็นกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรอันเนี้ยลดดอกเบี้ยเหลือ 0.01% ต่อปีตลอดอายุสัญญาของเงินกู้อันนี้ก็มีหลายหน่วยงานที่เขาก็พยายามที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือนะครับในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นก็มี2เหตุการณ์อย่างที่ทอสบอกไปเมื่อสักครู่นี้ครับ
9: ค่ะเมื่อช่วงสักประมาณ 3:00 น.น่ะพี่ป๋องคุณเต้คุณมงคลกิจสุศิษฐ์เนี่ยก็ไปที่บริเวณจุดที่เกิดเหตุด้วยนะคะเขาบอกว่าไปสำรวจพื้นที่วิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุแล้วก็แนวทางป้องกันไม่เกิดลักษณะดังกล่าวซ้ำในอนาคตนะคะทางกลุ่มของตนเองเขาเป็นกลุ่มกรุงเทพบินได้เขาไปตรวจสอบจุดทางรถไฟสภาพการจราจรแล้วก็ระบบสัญญาณเตือนรวมถึงแนวเขตก่อสร้างแล้วก็สภาพพื้นที่โดยรอบนะคะบอกว่าเดี๋ยวจะนำข้อมูลเนี่ยไปวิเคราะห์ถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเป็นสาเหตุของโศกนาฏกรรมในครั้งนี้แล้วก็คือนอกจากวิเคราะห์แล้ววิเคราะห์เสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปเสนอแนวทางในการปรับปรุงในเรื่องของความปลอดภัยอย่างเช่นเรื่องอะไร ระบบแจ้งเตือนนะคะการจัดระเบียบเส้นทางแล้วก็พูดถึงเรื่องของมาตรการในการควบคุมรถโดยสารในพื้นที่เสี่ยงด้วยนะคะคือทุกคนตอนนี้ก็อยากจะร่วมกันแก้ไขปัญหาแล้วก็ถอดบทเรียนแต่จะบอกว่าเราใช้คำว่าถอดบทเรียนมาหลายเหตุการณ์แล้วพี่ป๋องแต่มันก็มักที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะ
8: แต่ทีนี้จะถอดแบบไหนอ่ะมันก็น่าคิดเหมือนกันนะว่าให้ถอดบทเรียนคือการจราจรตรงนั้นเนี่ยอยากดูวันพรุ่งนี้จริงๆคือตอนนี้ตั้งใจรอมากๆว่าผมเชื่อนะว่าหลายๆสื่อจะออกมาแน่ๆรวมถึงสื่อของ MCOT News ของเราด้วยเนี่ยนะครับสำนักข่าวไทยเนี่ยต้องน่าจะไปรายงานตรงนั้นแหละว่าเช้าชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยจะมีภาพเหตุการณ์ที่รถไม่ใช่เฉพาะรถเมย์นะรถทุกคันไปคร่อมในส่วนของรางรถไฟแล้วก็เส้นเหลืองทะแยงเขาตีไว้หรือเปล่าอันเนี้ยเราต้องได้ดูได้เห็นแน่ๆเชอรี่เพราะว่าแต่ก็ที่ยอมรับอย่างที่บอกไปบางทีมันไหลไปไม่สุดไงเพราะว่ามันแดงก่อนเนี่ยแล้วรถก็ฉันก็จะไปแต่สุดท้ายฉันไม่พ้นอะไรแบบเนี้ยนะ
9: ทั้งที่เกิดเหตุการณ์จำได้ไหมที่มีอุปกรณ์ด้านบนที่มีการก่อสร้างแล้วตกมาทับรถไฟอ่ะมันเมื่อปีที่แล้วเองเราก็ไม่อยากจะเกิดเหตุการณ์นะเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้ติดตามกันสำหรับสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องการเปิดเรียนวันแรกทั่วประเทศแล้วก็การจราจรนะจุดที่เกิดเหตุจะเป็นอย่างไรกันบ้างเพราะเชื่อว่าชั่วโมงเร่งด่วน7 โมงเช้านะจนถึง9 โมงเช้าตรงนั้นรถเยอะแน่นอนนะ
8: ครับส่วนเรื่องของการบ้านการเมืองก็ติดตามเรื่องของเลือกตั้งท้องถิ่นระดับใหญ่อย่างผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับก็แน่ๆแล้วคุณชาติชาติก็จะลาออกนะครับก่อนที่จะหมดวาระใน21 พฤษภาคมนี้วันนี้ก็มีการเปิดตัวหลายคนทีเดียวหลายพรรคการเมืองที่จะลงสู้ศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทมติดตามกันได้นะครับเดี๋ยวเราคงนำเหตุการณ์ต่างๆมาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะครับปัทมาพรหันชาญชัยผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะ
10: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
11: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
12: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
13: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและไปคิดความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
14: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
15: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
14: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
15: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
14: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
15: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
14: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
15: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
16: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
17: ต้องเลิกไปเลยครับ
18: เฮ้ยเดี๋ยว
16: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะ

0: ากาศเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
2: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ตีห้าถึงหกโมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
3: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
4: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
3: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์ณติสวัสดิ์ค่ะ
4: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
5: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
2: ชีวิตศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไปในสังคมแนวคิดในการทำงานกวีวรรณกรรมบทเพลงธรรมชาติและทุกโมเมนต์ในการดำเนินชีวิตเราอยากแบ่งปันให้คุณในมุมมองของประสานมฤคพิทักษ์ในรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานประสานในทุกโมเมนต์ของความงามบนโลกเราตามประสาคนสบายสบายพร้อมฟังเบื้องหลังความเป็นมาของบทเพลงในตำนานกับช่วง Behind the Song แล้วพบกันรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานทุกวันพุธที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
6: ห
2: ้
6: องรับแขกเปิดห้องรับรองเรื่องราวแขกพิเศษโดยดร.ปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่น
7: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการห้องรับแขกนะคะคึกคักวันนี้เป็นวันที่เลยกลางเดือนมาแล้วนะคะ17พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะห้องรับแขกอยู่กับดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและดิฉันเก่งพัชราพรสวัสดีค่ะดร.บุ๋ม
8: สวัสดีค่ะพี่เก่งพัชราพรชมกลิ่นแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านด้วยนะคะบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีรายงานตัวจากจังหวัดตราดค่ะ
7: ค่ะโหใจเราตรงกันแต่น้องเนี่ยไปภารกิจช่วยชาติแต่พี่เนี่ยไปภารกิจช่วยชาวสวน ของแม่บุ๋มนี่ก็คือไปเอาของให้ทหารหารที่อยู่ตามแนวชายแดนใช่ไหมคะ
8: ถูกต้องค่ะก็ไปเพิ่มเติมนะคะตามฐานต่างๆค่ะแล้วก็จะมีไปตรวจเยี่ยมในส่วนของที่เราเคยทำไว้อย่างพวกบังเกอร์หรือว่าจะเป็นในส่วนของสนามเด็กเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
7: ค่ะรู้ไหมคะว่าผลกระทบของเรื่องชายแดนเนี่ยนะทำเอาท่องเที่ยวกระเทือนเลยนะพี่ป๊อปไอพี่บุ๋มที่พี่เก่งไปแล้วเนี่ยก็จะได้เห็นเลยแหละว่าซบเซานักท่องเที่ยวน้อยคนยกเลิกห้องพักโปรแกรมอะไรอย่างเงี้ยที่เกาะช้างก็เยอะค่ะเพราะว่าที่ตราดเองเนี่ยข่าวมันออกมาว่าได้รับผลกระทบจากแนวความไม่สงบไทยกัมพูชาใช่ไหมพี่บุ๋ม
8: ถูกต้องค่ะก็กระทบกันหมดเลยค่ะแล้วก็การท่องเที่ยวเองอย่างคนไทยเองก็ยังไม่กล้าไปตามจังหวัดแนวชายแดนสักเท่าไหร่เพราะว่าก็บางคนก็จะบอกไม่รู้จะยิงกันเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยพี่เก่ง
7: แต่ขอบอกว่าไปมาแล้วนะคะพิสูจน์ทราบมาแล้วว่า คนไทยต้องไปเที่ยวไทยค่ะต้องไปช่วยกันนะเพราะว่าห้องพักเหงาตลาดเฉาร้านค้าแทบจะไม่มีลูกค้าเลยอ่ะพี่บุ๋มค่ะอันนี้ก็ต้องอยากชวนคนไทยเที่ยวไทยกันนะคะ
8: แล้วเพิ่งมารู้ว่าที่จังหวัดตราดร้านอาหารอร่อยเยอะมากพี่เก่ง
7: ใช่ใช่ใช่คุณผู้ฟังก็เคยไปเที่ยวเออชาวประมงเขาออกไปกลางทะเลกันเลยนะคะเรียกว่าได้กินของสดยกขึ้นมากินที่ฝั่งได้เลย
8: นี่นั่งเหมาอาหารทะเลมานั่งปิ้งย่างกันแล้วก็ไปได้ผลไม้สดๆจากสวนไม่ว่าจะทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์หรือว่าจะเป็นเงาะตอนนี้เงาะเริ่มออกกระหน่ำมากพี่เก่ง
7: แล้วก็มังคุดด้วยเขาบอกเขาสมิงที่ก็มีคนออกมังคุดมาอร่อยมากพี่กินไป2โลแล้ว
8: กินเป็นตะกร้ากันเลยแล้วพอประชาชนเขาเห็นว่าเป็นเราไปอ่ะเขาเอาขนมทั้งนู่นทั้งนี่มาให้แบบโอ๊ยตายกินไม่หมดโอ้โหแบบเยอะมากพี่เก่งคนเอามาให้เยอะมากค
7: ่
8: ะ
7: พอพูดถึงเรื่องผลไม้เราก็อยากจะช่วยเกษตรกรอุดหนุนเกษตรกรกันน่ะพี่บุ๋มเพราะว่าพอคนไปเที่ยวน้อยถูกไหมลงที่มากวาดเอาไปเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเอาของแท้ของเราไปหรือเปล่าไงมีสวมลงสวมรอยสวมบัตรอยู่ด้วยเหมือนกันก็เป็นไปได้อันนี้ต้องมาคุยกับคนที่อยู่ในพื้นที่นะคะพี่เก่งไปเจอมาค่ะคุณอดุลนพวรรณค่ะพี่บูมค่ะท่านเป็นเจ้าของสวนทุเรียนชื่อสวนสารวัตรอดุลอยู่ที่เกาะช้างอำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดมาทำสวนทุเรียนแล้วเราจะต้องคุยกันว่าไอ้ทุเรียน GI เนี่ยมันควรจะได้รับความใส่ใจและพูดถึงกันมาก

0: น้อยขนาดไหนค่ะไม่งั้นบางคนเรายังไม่รู้เลยนะว่าทุเรียน GI เนี่ยมันต้องหาทานให้ได้นะพี่บุ๋มนะมันหายากมากเลยนะคะ
1: พูดแล้วกลิ่นหอมเข้าจมูกเลย
0: ตอนนี้แขกพร้อมคุยตรงมาจากเกาะช้างแล้วค่ะคุณอดุลคะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมอดุลครับ
0: ค่ะคุณอดุลค่ะอยู่ที่สวนทุเรียนสวนสารวัตรอดุลเนี่ยแล้วก็มีป้ายโฆษณาว่าทุเรียนชะนีเกาะช้างเป็น GI มันคืออะไรยังไงครับให้คนกรุงเทพได้ทราบเรื่องราวแล้วก็สั่งกันมาทานเยอะๆหน่อยค่ะ
2: ครับทุเรียนเกาะช้าง GI ครับก็ GI ผมคือภูมิศาสตร์ครับ
0: ค่ะ
2: แล้วก็คืออากาศ
0: เห็นนะคะสัญญาณขาดหายเดี๋ยวขอให้น้องเขาโทรกลับไปใหม่ได้ไหมคะสัญญาณฝนตกหรือเปล่าคะที่เกาะช้างคะ
2: มีอาการฝนคล้ายคล้ายตกครับ
0: ฝนคล้ายคล้ายตกนะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้น้องทีมงานโทรกลับไปอีกทีเพราะว่าสัญญาณขาดขาดนะคะฮะที่กำลังคุยกันอยู่ค่ะพี่บุ๋มค่ะก็คือเป็นเจ้าของสวนทุเรียนอยู่ที่เกาะช้างแล้วก็คนที่เกาะช้างเนี่ยนะจะมีอยู่สองแบบก็คือเป็นเจ้าของที่ดินกับเจ้าของสวนแล้วเจ้าของที่ดินก็คือจะให้ผู้ประกอบการเนี่ยเช่าทำที่พักริมหาดริมทะเลไปทำร้านอาหารทำร้านขนมก็จะเป็นแลนด์ลอร์ดเจ้าของเกาะเดิมกับส่วนหนึ่งก็คือเป็นเจ้าของสวนมังคุดทุเรียนมะพร้าวแล้วก็ปรับมาเหลือตอนนี้เป็นทุเรียนอย่างเดียวค่ะก็คิดว่าราคาดีมากพี่เก่งไปซื้อจากสวนยังกิโลละ150เลยครับพี่บุ๋มค่ะ
3: ค่ะก็ตอนนี้คืออร่อยจริงค่ะแล้วก็ผมก็ยังเห็นลงหลายจุดก็ยังทำงานกันอยู่นะคะ
0: ใช่ๆๆเขาบอกว่าทุเรียนที่ตราดเนี่ยก็จะหมดประมาณพฤษภาคมแล้วก็จะไล่มาเป็นจันทร์เป็นระยองแล้วก็ลงไปใต้ตอนนี้แขกพร้อมแล้วคุณอดุลคะสัญญาณชัดเจนขึ้นไหมคะ
2: ผมชัดเจนครับ
0: ค่ะมาคุยกันนิดหนึ่งทุเรียน GI ก็คือเป็นแหล่งภูมิศาสตร์ว่าต้องขึ้นที่เกาะช้างเท่านั้นมันมีความอร่อยพิเศษต่างจากทุเรียนในสวนอื่นๆทั่วไปยังไงคะ
2: ครับทุเรียนชนิด GI ครับก็เป็นรักของชนิดครับก็เนื้อเหลืองนุ่มละมุนครับพอทานแล้วละมุนลิ้นแล้วก็ในปกสได้เอาทุเรียนติดกับตั๊กต้อง
0: ตรวจค่ะคุณอดุลค่ะอาจจะต้องขยับสถานที่นิดนึงเสียงขาหายไปเยอะเลยค่ะ
2: ครับมันจะกลายไปผมไปดับใต้แล้วทีนี้ได้ยินไหมครับ
0: ได้ยินแล้วค่ะ
3: ได้ยินแล้วค่ะ
2: ครับเรียนติดใจที่เห็นนักของชุดปอช้านะครับก็เอกลักษณ์คือเหลืองเหลืองต้นมีรสชาติหวานนะครับแล้วก็เนื้อสมุนไพรที่ติดกันแล้วก็
0: สัญญาณไม่ชัดเลยอะค่ะคุณอดุลค่ะปกติเราคุยกันนะเสียงชัดแจ๋วเลยเนาะหมอเอ๊ะไม่แน่ใจอาจจะต้องขยับจุดอีกนิดนึงได้ไหมคะเพราะว่าสัญญาณถ้าฝนตกนะพี่บุ๋มเป็นทุกที่ถ้ามีพายุฝนลมมาไปขยับจุดนิดนึงสัญญาณอาจจะขาดหายอยู่ค่ะ
2: ได้ไหมครับได้ไหมครับ
0: ชัดขึ้นแล้วค่ะ
2: ครับครับผมเอาใหม่นะครับ
0: ค่ะ
2: ครับ
0: ก็ทุเรียนที่เป็นชนีของเกาะช้างเนี่ยเนื้อเขาจะนวลเนียนหวานหอมละมุนเหมือนครีมเลยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: แ
2: ต่สิ่งสำคัญครับก็ผู้จัดการตกตครับท่านคุณพูดไปตรวจเพื่อเอาทุเรียนเกาะช้างเข้าห้องเรียนเพื่อไปตรวจท่านก็พบว่าทุเรียนเกาะช้าง
0: เดี๋ยวนะคะทุเรียนเกาะช้างทำไมคะสัญญาณไม่ชัดเลยคะ
3: เหมือนเอาต้องทางทกสเอาเข้าห้องแลบใช่ไหมคะถ้าฟังไม่ผิด
2: เอาไปตรวจเนื้อทุเรียนครับว่ามีสารอะไรครับแล้วก็ท่านก็ไปพบ
0: อะไรคะ
2: สารไอโอดี
0: มีสาร
2: ไอโอดีครับฝูง
0: สัญญาณขาดหายจริงๆค่ะเดี๋ยวลองให้น้อง

0: ก็โทรมาอีกรอบนึงนะคะคุณอดุลคะ
1: หรือมีเบอร์อื่นไหมคะหรือมีเบอร์อื่น
0: มีเบอร์อื่นให้ติดต่อไหมคะคุณอดุลคะเดี๋ยวให้น้องโทรคุยหลังไมค์นะคะแป๊บนึงค่ะคุณผู้ฟังค่ะคืออยากให้ได้คุยกับคนที่เขาปลูกจริงๆแล้วก็ไปทดลองเก็บเขาปีนต้นทุเรียนกันนะแล้วก็ฝานกันสดๆแล้วก็โยนลงมาเอาผ้ากระสอบรับกันอย่างเงี้ยพี่ป๊อปแบบพี่เก่งกับพี่ป๊อปก็ไปแล้วก็ไปเก็บทุเรียนกันด้วยนะพี่บุ๋มกันเนี่ยในระหว่างที่พี่บุ๋มไปปฏิบัติภารกิจเราก็ไปช่วยชาวสวนขายของกันอยู่นะคะก็ซื้อทุเรียนกันกลับมาอยู่เยอะอยู่ถ้าเป็นไปได้สัญญาณเป็นไงบ้างคะยังติดต่อไม่ได้เพราะว่าจริงๆถ้าพูดถึงสภาพอากาศช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนแล้วไงพี่บุ๋มฝนตกไหมตอนพี่บุ๋มอยู่ที่ตราดอะคะของพี่เก่งตก3วันเลย
1: ของผมตกช่วงบ่ายค่ะแต่มันที่มาวันแรกนี่คือพระอาทิตย์ทรงกฎใส่นะ
0: เห็นอยู่นะว่าเป็น
1: ชอบมากเลย
0: ภาพพระอาทิตย์ทรงกฎสวยงามมาก
1: แล้วทรงกฎ2วงคือเป็นวงพระอาทิตย์ใส่เราแล้วก็เป็นวงรอบๆแล้วก็มีวงใหญ่อีกอ่ะแล้วก็มีแบบเมฆกลายเป็นสีรุ้งอ่ะนี่คือครั้งแรกในชีวิตที่มึงเห็นพี่เก่งสวยมากแล้วก
0: ็
1: พอได้เห็นมุมของทะเลของที่จังหวัดตราดซึ่งบุ๋มแบบเคยมาเมื่อโอ้โหเกือบ25ปีที่แล้วอ่ะ
0: โอ้เราก็พาคนฟังไปอยู่นะไปกินที่ชุมชนที่มีทั้งจีนมุสลิมแล้วก็ทั้งชุมชนไทยอยู่ที่ตราดก็มีไปดูเขาประมงกันป่ากงกลางผลไม้คือกินทุกอย่างอ่ะไปที่เดียวครบจบเลยนะที่ตราดนะพี่ป๊อปเนาะ
1: ค่ะ
0: พี่บุ๋ม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: นี่ค่ะตอนนี้คุณอดุลพร้อมแล้วอยู่ในสายสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: โอ้เสียงชัดแจ๋วเลย
1: เสียงช
0: ั
1: ดเจนดีใจจัง
2: ช
1: ั
2: ดเจนเน
1: า
2: ะ
1: งั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มใหม่กันแบบ
0: ค่ะ
1: ให้ชัดเจนดีเลย
0: สดสดค่ะชัดเจนขึ้นก็ทุเรียน GI ของชนีเนี่ยมัน
1: คืออะไรนะคะที่มายังไงคะ
2: ครับก็ทุเรียนชนีก่อช้าง GI ครับก็ GI ก็สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ครับว่าเป็นเอกลักษณ์ของชนีก่อช้างครับครับผมว่าเนื้อทุเรียนเนื้อจะเหลืองเหนียวนะครับทานแล้วอร่อยครับเนื้อจะละมุนลิ้นมากเลยครับ
0: คร ับพี่เก่งได้พิสูจน์
2: มากกว่านั้นนะครับท่านครับได้มีผู้จัดการธกส.ครับท่านได้เอาทุเรียนชนีก่อช้างนะครับไปตรวจในห้องแล็บ
0: ครับ
2: แล้วก็เพื่อจะรู้ว่าในทุเรียนชนีก่อช้างมีอะไรบ้างในเนื้อทุเรียนท่านก็พบว่าในเนื้อทุเรียนของชนีก่อช้างฮะได้พบว่ามีไอโอดีนสูงแล้ววิตามินอีแล้วก็มีวิตามินอีสูงด้วยครับแล้วก็สิ่งสำคัญทุเรียนในพื้นที่เกาะช้างเนี่ยในส่วนทุเรียนชนีเกาะช้างจะเป็นดินภูเขาไฟนะครับเป็นดินภูเขาไฟครับนะครับเนื้อทุเรียนจะแตกกว่าที่อื่นนะครับเป็นอย่างนั้นครับ
0: ก็เลยได้ชนี GI ที่เกาะช้าง
2: มาครับ
0: พี่เก่งได้ลองไปชิมอะค่ะที่สวนของคุณอดุลเองเนี่ยความสดของเขาเนี่ยคือพอตัดจากต้นมาเนี่ยคือเราเลือกเนื้อที่สุกหวานกี่เปอร์เซ็นต์คะที่
2: จริงแล้วตอนนี้ชนีที่เราตัดเพราะว่าเราตัดขายหน้าร้านที่บ้านเนี่ยเราต้องตัดทุเรียนชนีอย่างน้อย 80% ขึ้นครับ
0: ค่ะ
2: นะครับเพื่อให้ผู้บริโภคได้ทานทุเรียนชนีกับช้างอร่อย
0: ค่ะ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: ความแตกต่างนะพี่บุ๋มเรารู้สึกว่าเวลาเราซื้อจากพ่อค้าเนี่ยมันจะสุกไม่เต็มที่แต่ถ้าไปที่สวนเนี่ยคือมันต้อง 80-90 เพราะเหมือนกินแบบสุกใต้ต้นเลยอ่ะอันนี้มันควรจะต้องทิ้งไว้กี่วันคะ
2: จริงๆแล้วชนีก่อช้างต้องตัดทิ้งไว้ไม่เกิน 2-3 วันครับ
0: เพราะนั้นถ้าตัดวันนี้ก็ต้องกินวันอังคารแหละใช่ไหมคะ
2: โอเคครับใช่ครับนะเพราะว่าเราไม่ใช้ยาช่วยนะเราไม่ใช่ป้ายยาที่คั่วส่วนมากแล้วทุเรียนส่วนมากเขาจะใช้ป้ายยาที่คั่วแต่ในสวนเราไม่ใช้ยาเลยให้สุกเองธรรมชาติครับผม
0: สุกเองธรรมชาติเลยแล้วก็ใช้ดินน้ำลมทะเลของเกาะช้างเนี่ยเป็นตัวปรุงรสชาติเลยใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องครับถูกต้องเลยครับเพราะว่าไอโอดีนสูงก็เอาน้ำทะเลล้อมรอบ

0: เนื้อดุนค่ะ
1: ถูกต้องครับเนื้อโปรตีนจะออกเป็นส้มเลยครับ
0: เป็นส้มสีจำปาเข้มประมาณนี้นะฮะ
2: ฟังสีฟังแล้วน้ำลายไหลค่ะ
1: แต่ส่วนเสียของพวงมณีมันจะเสียอยู่อย่างหนึ่งคือเนื้อจะน้อยเม็ดจะใหญ
0: ่เป็นอย่างนั้นนะครับ
1: ครับเนื้อมันน้อยเพราะลูกมันไม่ค่อยใหญ่เกินนะครับลูกไม่เกินกิโลครึ่งส่วนมากไม่เกิน2กิโลก็ใหญ่สุดส่วนมากก็กิโลสิบเศษนะครับแต่ชนีก่อช้างให้ส่วนมากเม็ดเจอรี่นะครับพอกัดเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะไม่เจอเม็ดส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นนะครับ
0: เจอแต่เนื้อ
1: ครีมมี
0: ่ทีนี้ความที่เม็ดรีบเนื้อเยอะแล้วก็เปลือกไม่หนาด้วยใช่ไหมฮะเราจะต้องเลือกที่ไม่ควรเกิน2กิโลเหมือนกันไหมฮะต่อผล
1: จริงๆแล้วทุเรียนที่เปลือกหนานะครับนะครับทุเรียนที่เปลือกหนาทุเรียนคือทุเรียนไม่ดกสมมติว่าทุเรียนอย่างสวนผมเนี่ย 4-50 ปีนะครับถ้าทุเรียน 4-50 ปีนะถ้ามีลูก10ลูก20ลูกเนี่ยมันเปลือกจะหนาเพราะมันไม่ดกนะครับนะมันไม่ดกก็เปลือกจะหนา
0: ครับ
1: แต่ถ้าเป็นร้อยลูกขึ้นไปเนี่ยเปลือกจะบางนะครับมันเป็นอย่างนั้นครับ
0: ค่ะฮะคือเหมือนกับต้นเขาเนี่ยทุ่มเทไปเลี้ยงให้มันใหญ่โตอลังการบางลูกใช่ไหมครับ
1: นะแต่ทุเรียนถ้าลูกใหญ่เกินไปมันก็จะไม่อร่อยเท่าไหร
0: ่ค่ะฮะ
1: ถ้าลูก5กิโลขึ้นไปเนี่ยเนื้อมันจะหยาบนิดนึงเนื้อไม่เนียนไม่ละเอียดทุเรียนสัก2กิโลขึ้นไป3กิโลอย่างเงี้ยกำลังอร่อยครับ
0: ที่พี่เก่งได้ซื้อจากสวนคุณอดุลนะคะพี่บุ๋มขาก็ตกลูกละประมาณกิโลครึ่งเนาะฮะประมาณกิโลครึ่ง2กิโลกินแล้วแบบหวานนวลครีมคือเราเป็นคนชอบทานทุเรียนสุกอ่ะเพราะฉะนั้นพอไปทานที่สวนตัดมาเนี่ยแล้วก็รอแบบมีแบบทานวันนี้ได้ทานพรุ่งนี้ได้ทานมะรืนได้อย่างเงี้ยทางเจ้าของสวนท่านก็จะบอกให้ลูกค้าได้เตรียมตัวทานเพราะว่าเคาะกันเสียงปุปุปุปุกันทั้งสวนเลยนะคะชวนคนฟังไปอุดหนุนทุเรียนตราดกับทุเรียนเกาะช้างกันหน่อยค่ะคุณอดุลค่ะ
1: ครับผมเจ้าของสวนสาวัตอดูนะครับก็เรียนเชิญนักท่องเที่ยวที่ชอบทานทุเรียนชนีเกาะช้างครับถ้ามาจากทางฝั่งบ้านของเลือกฝั่งเกาะช้างเลี้ยวซ้ายครับพอขึ้นเรือเฟอร์รี่ก็
0: ค่ะสัญญาณขึ้นเรือเฟอร์รี่ปุ๊บเรือเลี้ยวซ้าย
2: เรือพังค่ะสัญญาณหายพี่เก่ง
0: ขึ้นเรือเฟอร์รี่เสร็จปุ๊บลงเกาะช้างแล้วเนี่ยแล้วเขาจะมีซ้ายกับขวาทางขวาก็จะไปชายหาดทางซ้ายก็จะไปสวนทุเรียนค่ะพี่บุ๋มค่ะเนี่ยพี่เก่งก็ตะเวน
2: พี่เก่งเล่ากว่าซิว่าไปถึงปุ๊บคือยังไงการเที่ยวเกาะช้าง
0: การเที่ยวเกาะช้างนะคะถ้าคุณผู้ฟังเองเนี่ยนะคะสนใจไปปุ๊บก็มีทั้งแบบนั่งรถสาธารณะก็ได้นั่งรถตู้ก็ได้นั่งรถจากหมอชิดก็ได้หรือจะขับรถไปเองก็ได้แล้วก็ข้ามฝั่งจากตราดไปเขาก็จะมีตอนนี้มีอยู่ท่าเรือเดียวก็เลยอาจต้องรอคิวกันหน่อยอย่างถ้าคุณผู้ฟังเจอพวกลองวีคเอนด์เนี่ยนะบางคนไปเนี่ยกว่าจะถึงเกาะเกือบเที่ยงคืนเนี่ยก็ไม่แนะนำให้ไปเที่ยวช่วงเทศกาลธรรมดานะจะได้ช่วยกระจายรายได้ให้ชาวสวนแล้วก็ประสานล่วงหน้าค่ะเขาจะตัดไว้ให้แล้วบอกว่าจะกินวันนี้จะกินพรุ่งนี้ไปอยู่สัก3คืน4วันอย่างเงี้ยค่ะพี่บุ๋มค่ะชาวเจ้าของสวนเจ้าของเกาะนี่เขาก็จะเตรียมไว้เลยชี้เป้าเลยคุณอดุลมาแล้วค่ะคุณอดุลค่ะ
1: คร
0: ับ มาเชื้อเชิญเลยลงเฟอร์รี่ขึ้นเฟอร์รี่ปุ๊บก็จะ
1: ครับ
0: เอารถเลี้ยวซ้ายไปเลย
1: พอนั่งเรือเฟอร์รี่พอเรือเฟอร์รี่ถึงเกาะช้างก็เกาะช้างเลี้ยวซ้ายเลย
0: ค่ะ
1: นะครับถ้าจะมาสวนผมพอขึ้นเกาะช้างเรือซ้ายก็จะเห็นป้ายนะครับว่าสวนสาวัตดุลน
0: ะ
1: ครับก็เดินทางประมาณ8กิโลครับก็จะมีป้ายทางบอกตลอดนะครับแล้วก็มีทุเรียนเกาะช้างอร่อยอร่อยเหมือนสวนผมครับมีอยู่ข้างทางอยู่ตอนนี้นะครับถ้าอร่อยถ้าอยากมาชมสวนอยากมาอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเดินชมสวนได้ก็มาที่สวนผมได้เลยครับสวนสาวัตดุลครับก็เรียนเชิญนักท่องเที่ยวครับ
0: ก็มีเพจดูทาง Facebook ได้ใช่ไหมคะ
1: ดูทาง Facebook ได้ครับพิมพ์ไปที่ชนีก่อช้างสวนสาวัตอดุลนะครับ
0: ค่ะ
1: นะครับกับเพจผมนะครับ Facebook ได้ครับ
0: ก็จะเห็นเลยนะคะว่าเคาะปุปุยืนตัดจาก สวนยืนถัดจากต้นแล้วก็มาให้ลูก

0: ค้าได้ชิมได้เลือกกันเลยถ้าถูกใจจะสั่งกลับซื้อมาฝากคนที่กรุงเทพก็ไม่ต้องหิ้วเองนะทาง
1: ค
0: ุณอดุลจัดส่งให้ใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับส่งอะไรทุกวันครับช่วงนี้ครับส่งอะไรทั่วไทยครับ
0: นั่นตอนนี้ตกวันตกวันละกี่กิโลครับเฉพาะที่สวนเนี่ย
1: ตอนนี้บางนี้ทุกวันส่งประมาณ30 40 50กล่องทุกวันนะครับตอนนี้ครับ
0: โอ้โหเป็นไง
1: แต่อย่าช้านะครับขอทุเรียนที่นี่ขอช้านะครับก็ไม่ถึงสิ้นเดือนก็จะหมดสวนแล้วครับปิดสวนแล้วครับ
0: วันนี้วันที่17แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกอาทิตย์เดียวเนี่ยต้องรีบไปรีบชิมกันหน่อย
1: ถูกต้องพี่ครับถูกต้องครับหมดจริงๆครับหมดแล้วหมดเลยครับ
0: หมดแล้วหมดเลยต้องรอปีหน้านะพี่
1: ต้องรอปีหน้าครับครับผม
2: โอ้โหแล้วถ้าเกิดจะไปปุ๊บลองแนะนำว่าจะไปนอกจากสวนพี่ดูแล้วจะไปแวะเที่ยวที่ไหนได้อีกบ้างนิดหน่อยคะแนะนำค่ะ
1: ครับก็ถ้าจะมาเกาะช้างที่ทานอาหารทุเรียนชนีแล้วก็จะมีอาหารร้านซีฟู้ดมีแหล่งท่องเที่ยวอย่างเชิงอนุรักษ์เชิงแบบนี้นะครับมีหลายที่ครับหมู่บ้านสารครอบหมู่บ้านสารเพชรเกาะช้างเลี้ยวซ้ายไม่ได้เลยครับอาหารก็อร่อยครับซีฟู้ดไม่แพงครับรับรองได้ครับ
0: นี่สำคัญค่ะไม่แพงแล้วก็เป็นประมงชุมชนด้วยนะคะ
1: ครับผมประมงพื้นบ้านเลยครับ
0: สดขนาดไหนอ่ะพี่เก่งไปยืนจิ้มปลากระพงกลางทะเลอ่ะพี่บุ๋ม
1: โอ้
0: แล้วปลากระบอกตัวใหญ่มากขนาด3นิ้วบ้านเรานี่เวลากินปลากระบอกเนี่ยอาจจะตัวแค่นิ้ว2นิ้วใช่มั้ยตัวเล็กๆที่นู่นก็ตัวกัน3นิ้วปลากระพงก็ตัวใหญ่มากตัวนึงประมาณเกือบ5กิโลกรัมอ่ะ
2: ค่ะ
0: แล้วก็มีปลามีปลาที่แพงที่สุดด้วยนะกิโลละ 1,500 บาท
2: ปลาอะไรอ่ะ
0: พี่อดุลปลาย่ำสวาดแพง
1: ปลาย่ำสวาดครับ
2: คืออะไรอ่ะ
0: เขาเป็นตระกูล
1: ปลาสวาดปลาย่ำสวาดคร
0: ับ ปลาย่ำสวาดมีที่เกาะช้างเท่านั้นต้องไปกินแล้วก็ไม่ได้มีบ่อยๆนะคะเพราะว่ากิโลละ 1,500 บาท
2: เดี๋ยวนะฟังชื่อแล้วมันดีจังเลย
0: ต้องรีบสั่งนะก่อนกลับมาเนี่ยต้องรีบสั่งปลาย่ำสวาด
1: ซีซามิอร่อยครับปลาย่ำสวาด
0: เห็นไหมคะเขาเป็นของกินตามฤดูกาลค่ะเดี๋ยวเราก็อาจจะเอาลิงก์ของทางสวนสารวัตรอดุลมาแปะไว้ให้ในแฟนๆคลื่นความคิด FM 96.5 ได้ทักทายกันไปนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะ
1: ยินดีมากครับยินดีครับ
0: ค่ะ
1: ขอบคุณมากเหมือนกันครับ
0: ค่ะค่ะ
1: ก็ขอย้ำอีกครับเรียนเชิญนะครับอย่าให้เสียนะครับจะมีการช้างจะหมดสวนนะคร
0: ับ ค่ะคุณอดุล นพวรรณนะคะเจ้าของสวนทุเรียนสวนสารวัตรอดุลค่ะแล้วก็มีอีกหลายๆสวนที่อยู่บนเกาะช้างไปได้เลยนะคะคุณผู้ฟังค่ะอุดหนุนกันได้โทรไปจองก่อนก็ได้แล้วก็สั่งถ้าไม่สะดวกไปก็สั่งออนไลน์ตอนนี้ถือว่าเป็นโอกาสเริ่มต้นฤดูกาลของการกินทุเรียนอร่อยๆนะพี่บุ๋มค่ะ
2: ค่ะตอนนี้คือเป็นช่วงที่ว่าก็ต้องปรึกษาคุยกับหมอหน่อยนะคะว่า
0: น้ำตาลกระชูน้ำตาลกระชู
2: ขอก่อนได้ไหมเลยนะคะ
0: ได้ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามีเรื่องราวมาพูดคุยกันแขกรับเชิญมารอที่ห้องส่งแล้วค่ะพี่บุ๋มค่ะสักครู่
2: ค
0: ่
2: ะสักครู่ค่ะ
3: ห้องรับแขกเปิดห้องรับรองเรื่องราวแขกพิเศษโดยด็อกเตอร์ปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่น
4: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับคุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
6: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยาก

0: อดสูตรแกะเนคไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมด์เซ็ตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: ทุกคืนวันอังคาร 3 ทุ่มใครที่จะขับรถอยู่หรือถึงบ้านแล้วหรือกำลังจะเข้านอนอย่าลืมเปิดฟังผมก่อนนะครับที่รายการบอกเล่า965เราก็จะคุยกันทุกเรื่องทั้งเรื่องของสังคมความรู้ตลกขบขันประสบการณ์ชีวิตสนุกสนุกที่ผมจะมาแบ่งปันให้ฟังนะครับ
0: บอกเล่า965กับนิรุตสิริจันยาร่วมเปิดโลกใบใหม่ในอีกมุมมองผ่านเรื่องเล่าและแง่คิดเพื่อเป็นเข็มทิศให้ชีวิตคุณทุกวันอังคารเวลา3 ทุ่มฟังสดและฟังย้อนหลังได้ที่นี่เท่านั้น 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดทุกช่องทาง
2: 400,000 ล้านพายุหมุนทางเศรษฐกิจหรือพายุนี่ที่ซัดใส่คนรุ่นหลัง CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจมาหาคำตอบไปด้วยกันว่าเงินกู้400,000 ล้านรับมือวิกฤตโลกคนไทยต้องเจอผลกระทบอะไรทั้งภาวะเงินเฟ้อค่าครองชีพพุ่งสูงเงินแจกจากรัฐบาลที่กำลังจะมากระตุ้นเศรษฐกิจได้แค่ไหนมาตรการกู้เงินครั้งนี้จะช่วยลดภาระให้คนไทยได้ในระยะยาวหรือสุดท้ายแล้วเป็นเพียงยาแก้ปวดที่พอหมดฤทธิ์ก็ต้องกลับมาเผชิญความจริงที่หนักกว่าเดิมติดตามได้ใน CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจเริ่ม11 พฤษภาคมนี้8:30 น.
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
5: ห้องรับแขกเปิดห้องรับรองเรื่องราวแขกพิเศษโดยด็อกเตอร์ปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่น
6: ต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการห้องรับแขกค่ะท่านใดเคยเป็นร้อนในหรือแผลในปากนะคะจะรู้เลยว่าเวลาจะพูดจะทานอะไรก็เจ็บพูดลำบากทานอะไรก็ไม่อร่อยค่ะวันนี้ดิฉันมีตัวช่วยดีๆมาแนะนำนะคะจากขาวละอเมาส์เจลยาทารักษาแผลในปากขาวละอค่ะเป็นยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการแผลในปากอาการระคายเคืองช่วยดูแลแผลในปากให้ดีขึ้นใช้งานง่ายทาบริเวณที่เป็นแผลนะคะเหมาะสำหรับแผลร้อนในหรือมีอาการระคายเคืองในช่องปากค่ะยาทารักษาแผลในปากขาวละอปลอดภัยด้วยสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติไม่ใส่สารสเตียรอยนะคะเนื้อยาทาง่ายไม่เหนียวเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลสินค้านวัตกรรมจากเจนีวาด้วยนะคะแล้วก็มารับรางวัลจากสวิตเซอร์แลนด์แก้ร้อนในนะคะแผลในปากนึกถึงยาทารักษาแผลในปากขาวละอหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อร้านขายยาทั่วไปค่ะหรือสั่งซื้อผ่าน LINE Official @ขาวละอนะคะตัวเอกลมๆ KHAOLAOR ค่ะหรือโทร02-819-7991-5 02-819-7991-5 ก่อนใช้อย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากนะคะขาวละอใส่ใจสุขภาพในทุกวันของคุณค่ะตอนนี้ค่ะพี่บุ๋มครับ
7: ครับ
6: เรากลับมาสู่ห้องรับแขกค่ะตอนนี้ต้อนรับแขกชาย3ท่านมาแนะนำตัวกันเลยค่ะพี่เพชรพี่เคี้ยวแล้วก็
8: โด่ง
6: พี่โหน่งนะคะแล้วก็ยังมีพี่วิรัตอยู่ในสายด้วยโอ้โหวันนี้หนุ่มๆOSK 99เข้ามาทำอะไรกันที่นี่สวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
10: สวัสดีครับคุณปนัดดาพรมสาขาครับ
9: เปลี่ยนนามสกุลแล้วเหรอ
6: เจ้าตัวไม่รู้ตัวเลยใช่ไหมว่าเปลี่ยนนามสกุลแล้วเดี๋ยวโอ้โหพี่เพชรมาที
7: เป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะ
10: ส สวัสดีเป็นทางการครับน้องบุ๋มแล้วก็ท่านผู้ฟังนะครับผมเสนาเพชรถ้าเพื่อนๆ เรียกกันก็ในคุณพุทธิพงษ์หรือเพชรเนี่ยครับ
6: ค่ะ
10: สวนกุหลาบรุ่น99ครับ
6: ที่นั่งอยู่นี่สวนกุหลาบรุ่น99หมดเลยเหรอคะ
10: คร
6: ับ
10: ใช่ครับ
6: ยังดูเด็กกว่าล่ะรุ่น100กว่าๆเลยนะครับเนี่ย
10: ที่นี่พอมีอยู่มั้ยฮะที่
6: มีสวนกุหลาบหลายท่านอยู่นะฮะที่เป็นผู้บริหาร
7: เป็นพี่เล็กพิธีกรรายการมันก็สวนกุหลาบค
6: ่
7: ะ
6: ใช่แล้วก็น้องวิวมาพูดถึงเรื่องกิจกรรมดีๆกันอ่ะพี่เคี่ยวพี่โด่งพี่เพชรแล้วก็พี่วิรัตอยู่ในสายแล้วใช่ไหมคะ
10: ครับ
8: ครับใช่ครับสวัสดีครับ
10: ครับก่อนอื่นคุณวิรัตก็เป็นประธานรุ่นนะครับก็พี่เอ็กช่วยเกริ่นหัวพิธีรีตองงานนี้ให้หน่อยแล้วกันครับแล้วเดี๋ยวผมจะคอยตามว่าในขั้นตอนอะไรเราเตรียมอะไรกันบ้างครับพี่เอ็กเชิญครับ
8: ใช่ครับก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ฟังที่อยู
10: ่
8: บ้านขึ้น FM 96.5 นะครับ
6: ค่ะ
8: ผมวิรัตครับเอ็กสวนกุหลาบ99
6: ค่ะ
8: ก็ขอบคุณนะครับที่ได้โอกาสมาให้สัมภาษณ์กับเพื่อนๆในรายการ
6: ค่ะ
8: ที่มาที่ไปของวันสุภาพบุรุษสวนกุหลาบเนี่ยจะเริ่มต้นแต่สวนกุหลาบที่เป็นรุ่น81ก็คือพี่ถ่ายพี่รักของน้องๆ นะครับท่านได้ชวนเพื่อนใส่ชุดนักเรียนกันเล่นๆแล้วก็มารับน้องซึ่งห่างกัน50ปีจบไปแล้ว50ปีกลับมาใส่ชุดนักเรียนใหม
6: ่
8: แล้วหลังจากปีที่พี่ฐานได้เริ่มแบบนี้ปีต่อไปรุ่น82 83ก็ทำอย่างนี้กันมาเรื่อยๆเลยจนมาถึงปีนี้แล้วครับรุ่น99ก็จะได้รับเกียรติมาเป็นเจ้าภาพรับน้องรุ่น150ครับผม
9: พี่ฐานเนี่ยท่านชื่อจริงชื่อพลตำรวจโทณัฐพลวัฒนสุคนนะครับหรือว่าพี่ฐานของเพื่อนๆ น้องๆแล้วก็หรือว่าพี่บองโก้นะฮะถ้าบางท่านคุ้นเคยนะครับ
10: เสียงคุณหล่อไปไหมฮะ
9: อันนี้
6: เสียงธรรมชาติ
9: ที่ธรรมชาติ
10: ดูแบบเหมือนนะมันไม่ตั้งจัดรายการวิทยุเลย
6: เดี๋ยวดิฉันถอนตัวแล้วให้ดีเจเคี่ยวมาจัดแทนนะ
9: ผมเคี่ยวครับชัยวัฒน์พันชัยพลนะครับ
10: ก็น่าจุฬาองค์กรแล้วเป็นอดีตเชียร์ลีดเดอร์ด้วย
9: เป็นประธานเชียร์จุฬาด้วยรู้สึกเก่งจะทันด้วยที่จุฬาใช่ไหม
6: อุ้ยอย่านับรุ่นสิคะคือเขารู้กันหมดอ่ะทีนี้ทางพี่บุ๋มกับคุณผู้ฟังเองเนี่ยเคยได้ยินชื่อสวนกุหลาบแน่นอนอยู่แล้วล่ะแต่การจัดงานพี่รับน้องเนี่ยมันก็เหมือนกันทุกโรงเรียนแต่ที่แปลกกว่าที่อื่นก็คือพี่ที่เนี่ยเก๋ามากเลยใช่ไหมคะเพราะว่าบางท่านนี่ก็เป็นนายกรัฐมนตรีบางท่านก็มีตำแหน่งสูงๆเขาก็มาแต่งชุดนักเรียนกันด้วยเหรอคะ
10: ใช่ครับ
9: อันนี้ต้องบอกว่าถ้าพี่รับน้องเนี่ยเป็นเรื่องปกติแต่อันเนี้ยพี่ที่เป็นอายุ50ปีที่แล้วอ
6: ่ะ
9: แต่งชุดนักเรียนมารับน้องม.1 เนี่ย
6: ค่ะ
9: ผมว่ายังหาไม่ได้ที่ไหนนะ
6: ไ
9: ม่มีใครบ้าเท่าเรา
6: ประมาณนั้นรู้สึกตอนนี้ก็มาช่วยอุดหนุนร้านที่ผลิตเสื้อชุดนักเรียนกันนะคะก
10: ็
6: จะมีพี่ๆใส่เสื้อนักเรียนไปรับน้องกันอ่ะอย่างเนี้ยพี่บุ๋มเรามีลูกสาวใช่ไหมเราอาจจะไม่รู้จักประเพณีของหนุ่มๆผู้ชายเขา
7: แต่บุ๋มอะแต่ของบุ๋มอะของบุ๋มคือบุ๋มจบบดินใช่ไหมแล้วลูกสาวก็เรียนบดินบุ๋มเคยได้ใส่กลับไปใส่ชุดนักเรียนวันงานกีฬาของผู้ปกครองแล้วตื่นเต้นมากเลยเอาจริงๆมันเหมือนกับเราเล่นถึงความหลังได้ด้วยอะต้องจากได้ไปเจอรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
6: ใช่
7: รู้สึกดีมากเลยนะ
9: คุณบุ๋มอยากไปใส่ชุดสวนกุหลาบบ้างไหมครับ
7: เดี๋ยวผมจะโดนปลดจากตำแหน่งนางสาวไทยนะสิแค่เคยไปงานอีเวนต์หนึ่งของสวนกุหลาบแล้วก็เหมือนกับไปเหมือนกับพิธีกรเรสฟันนะคะไปช่วยเหมือนระดมทุนอะไรอย่างเง
6: ี้
7: ยแล้วมีคนถามว่าผมเกี่ยวข้องไงกับสวนกุหลาบผมบอกผมเคยเรียนที่นี่ทุกคนก็ทำตามปิ่ม
9: แต่จริงๆเมื่อมาแต่งชุดสวนกุหลาบนี่ตอนแรกๆเนี่ยนะครับพวกเราก็ไม่รู้สึกอะไรนะเห็นพี่เขาแต่งมาเนี่ยผมบางทีเราก็เห็นแล้วก็รู้สึกบางทีก็ขำๆนะบางคนก็ขำๆแต่เพราะว่าพอเราต้องมาจัดงานกันในปีนี้นะครับเป็นรุ่น99ที่จัดรับรุ่นน้องรุ่น150เนี่ยมันเป็นความตื่นเต้นมันเป็นความมหัศจรรย
6: ์
9: เหมือนชื่องานอย่างที่พี่ฐานเคยตั้งไว้จริงๆมันเป็นชื่องานวันมหัศจรรย์สุภาพบุรุษสวนกุหลาบ
6: อ๋อค่ะ
10: คือจริงๆความ
6: มหัศจรรย์
10: พี่กับน้องเนี่ย พี่กับน้องเนี่ยเราของสถาบันสวนกุหลาบเนี่ยมันมีมานานนานกว่านะแล้วแต่รู้สึกว่าพอพี่ทานมาเห็นภาพ ของพี่กับน้องที่เราสายมีสายใยต่อกันมาเนี่ยแบบเฮ้ยก็ทำให้มันภาพชัดเจนขึ้นดีไห
6: ม
10: นะเพราะจริงเราจบสวนกุหลาบมาเนี่ยเราไปที่ไหนไม่ว่าจะไปสมัครงานหรือจะไปสอบเข้าหรือจะไปทำงานที่ไหนเนี่ยถ้าบอกให้จบนะสวนกุหลาบครับมันตัดแถวมานี่เลย
6: จริงเหรอ
10: คือพี่กับน้องจะมีเยอะใหญ่เวลาถึงจะมีการเดือดร้อนกันอะไรเงี้ยเขาจะม
6: ี
10: แบบวันนั้นความสัมพันธ์นี่มันเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรปฏิบัติกันมาแล้วพี่ฐานก็เลยมาทำให้เป็นภาพชัดขึ้นด้วยว่างั้นพี่จะรับน้องเป็นเรื่องเป็นราว
9: มันเหมือนเป็นวัฒนธรรมองค์กรนะแล้วบางทีบางคนเขาก็เรียกว่าเนี่ยเป็นองค์กรลับของสวนกุหลาบ
6: ตอนนี้นะคะแขกคุณผู้ชมที่ดูทาง Facebook กับ YouTube จะเห็นเสื้อ3ท่านใส่เสื้อสวนกุหลาบมาชมพูฟ้านะฮะของพี่เพชรนี่รองเท้าฟ้านาฬิกาชมพูฟ้าริสแบนชมพูฟ้า
10: ค
6: ือทุกคนเนี่ยจะตั้งแต่หัวจดเท้าค่ะพี่บุ๋มค่ะชมพูฟ้า
10: จะมีตั้งแต่จานดาวเทียมถึงถุงเท้าครับ
9: เป็นผู้ชายสายหวานครับ
6: นั่นน่ะสิ
9: เป็นผู้ชายที่ใส่ชุดสีชมพูแล้วก็ฟ้าโดยที่ไม่เขินเลย
6: ค่ะแล้วงานวันมหัศจรรย์สุภาพบุรุษสวนกุหลาบนี้มีเมื่อไหร่ยังไงคะ
10: ไอพี่โด่งเป็นคนของหน่วยจัดงานครับพี่โด่ง
9: พี่โด่งนี
6: ่พูดใกล้ใหม่นะคะ
9: ชื่อจริงชื่อ
10: กมลอมรศิลป์คร
9: ับ ผมเชิญพี่โด่ง
11: กมลอมรศิลป์นะครับปัจจุบันเป็นประธานชมรมฟุตบอลของสวนกุหลาบก็จัดงานให้กิจกรรมของด้านกีฬาด้านฟุตบอลให้กับทางโรงเรียนและศิษย์เก่ามาอย่างต่อเนื่องของเราวันพรุ่งนี้นะครับเป็นวันงานรับน้องของเราเลยเป็นวันเปิดเทอมคือวันจันทร์ที่18พฤษภาคม
6: 2569
11: วันพรุ่งนี้เลยครับเราก็จะเริ่มพิธีกันตั้งแต่ตอนเช้าเลย
6: พี่เก่าก็จะแห่กันไปประคองตลาดสวนกุหลาบอยู่ตรงนั้นเพราะนั้นรถติดแน่นอน
11: ซึ่งเราเป็นเจ้าภาพก็จะเป็นเพื่อนๆที่เป็นรุ่นราวคราวเดียวกันคือรุ่น OSK 99เนี่ยแหละครับที่จะเป็นเจ้าภาพรับน้อง
6: ประมาณกี่ท่านคะ
11: รุ่นน้อง
9: จริงๆแล้วปกติเนี่ยรุ่นอื่นๆนี่เขาจัดมาเนี่ยครับต่างคนต่างหาชุดตาอะไรเงี้ยแล้วก็มารวมกันเองแต่ปีนี้ OSK 99นะครับเราจัดเงินส่วนกลางของรุ่นนี้นะครับให้กับเพื่อนๆทุกคนเลยแต่งชุดนักเรียนมาเพราะนั้นเราก็จะทราบจำนวนว่าพรุ่งนี้เนี่ยวันที่18พฤษภาคมที่มารับน้องเนี่ยฮะจะมีเพื่อนๆ OSK 99มาร่วมงานกันประมาณ241คน
6: ค่ะใครอยากไปถ่ายรูปกันหนุ่มๆสวนกุหลาบ
9: โทษ244
6: 244ท่านนะ
10: อันนี้คือที่แจ้งมาโดยประมาณว่าอาจจะมีบางคนแบบเฮ้ยเพิ่งว่าง
6: ก็จะมากันเยอะอ
10: ี
6: ก
10: ก็เรียกมาตอนเช้า
6: ไปแล้วมีเสื้อใส่แน่นอน
10: มีแน่นอนครับ
9: 244คนเนี่ยตามตัวเลขนะครับมามากกว่านั้นก็อาจจะเป็นไปได้รับน้องรุ่น150เนี่ยจำนวน555คน
6: ถือว่าเยอะนะคะคือพี่เนี่ยประกบ1ต่อ2เลยอ่ะเพราะว่าน้องเนี่ย500พี่200เกือบ50 250ก็คือ1ต่อ2
9: แล้วยังมีรุ่นพี
6: ่รุ่นอื่น
9: รุ่นอื่นที่มารุ่นโดยเฉพาะรุ่นที่เพิ่งจบไปคือรุ่น144เนี่ยนะครับจะต้องกลับมาเป็นธรรมเนียมเหมือนกันคือต้องมาบูมให้น้
6: อง
9: รอบสนามเนี่ยนะครับอีกประมาณเกือบ50
6: ค
9: นมีผู้ปกครองมาจาก150แล้วก็มีผู้สังเกตการแล้วก็ยังมีรุ่น100เนี่ยครับที่จะต้องมารับช่วงต่ออีก20-30 คนรวมแล้วเนี่ยครับงานนี้ประมาณ1,000กว่าคนที่ร่วมรายการนี
6: ้โอ้แม่เจ้าม
10: ีศิษย์ปัจจุบันที่กำลังจะจบก็ต้องมาเป็นพี่เลี้ยง
6: อีหกชั้นปีใช่ไหมครับม .1
10: ม .1 ประมาณม .4 ม .5 ม .6
6: ม .4 5 6ด้วย
9: ใช่ครับ
6: เพราะพรุ่งนี้เปิดเทอม
10: ครับ
6: ปกติก็จะคนอุ่นหนาฝาข้างอยู่แล้วนะคะพี่บุ๋มค่ะ
7: ค่ะ
6: เพราะนั้นพรุ่งนี้มีรุ่นพี่ไปอีกหลายรุ่นแล้วก็ถ้าพี่เก่งเป็นผู้ชายนะพี่เก่งก็คงไปสมัครเรียนที่สวนกุหลาบเลยเพราะน้องสองคนก็สวนกุหลาบนะซึ่งมีความรู้สึกว่าเขารักกันมากมากจนแบบเฮ้ยจะมากอะไรขนาดนี้เนี่ยจบกันมาแล้วกี่ปีก็ยังไปรวมรุ่นกันนะคะแล้วพี่บุ๋มเราสาวๆเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องไปเรียนแบบว่าเขาแต่งตัวยังไงจัดงานยังไงอันนี้มีถ่ายทอดสดไหมคะ
10: คาดว่าจะมีทั้งช่อง YouTube อ่ะครับ
6: เห็นไหมล่ะพี่เพชรไม่มีสลัดที่จะไม่ถ่ายทอด
9: คุณบุ๋มเคยสัมผัสความสัมพันธ์อันแน่นหนาของ OSK หรือว่าเด็กสวนกุหลาบบ้างไหมครับ
6: นี
7: ่
6: มีหนุ่มสวนกุหลาบพาไปกัน
7: ตอบยากไอ้ตัวอันนี้ไอ้ตอบซึ้งซึ้งเพราะว่าเคยมีหนุ่มสวนกุหลาบมาจีบแล้วตีก
9: ันใช่ใช่มันต้องมี
6: ใช่ไหม
9: แล้ว
6: คุณจะมาสัมภาษณ์อะไรพูดดำเนินรายการดิฉันแล้วครับคุณก็ต้องพูด
9: เพื่อจะให้คุณบุ๋มได้ดึงเข้ามาที่สวนกุหลาบอีกที
6: หนุ่มๆสวนกุหลาบจะไปรวมตัวกันวันพรุ่งนี้ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะ
9: พี่โด่งว่าไป
11: ตั้งแต่6โมงเช้าเลยนะครับที่เรานัดเพื่อนๆกันเนี่ยเพื่อมารวมตัวกันเราจะมีการพาเลทกันในบริเวณที่สำคัญรอบๆโรงเรียนเราตามชื่อรุ่นของเราเราชื่อรุ่นของสวนกุหลาบ99ว่ารุ่น4แผ่นดินดังนั้นในการเริ่มพาเลทของเราเรานัดเพื่อนๆกันตอน6โมงเช้าแยกเป็น4จุดตามจุดสำคัญต่างๆรอบโรงเรียนเสร็จแล้วเราก็ไปถวายสักการะที่ลาน
9: พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่1
11: รัชกาลที่1
9: ที่สะพานพุทธนะครับ
11: เสร็จแล้วก็จะมีขบวนพาเหรดวงโยธวาทิตวงดุริยางของโรงเรียนสวนกุหลาบนักเรียนปัจจุบันเนี่ยนำขบวนเราเข้าโรงเรียนเพื่อประกาศสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในโรงเรียนเราก่อนครับ
9: เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ท่านใดที่อยู่แถวๆพหุรัฐแถวๆวัดเลียบแถวๆสะพานพุทธหรือปากคลองตลาดอย่าตกใจนะครับถ้าเห็นนักเรียนสวนกุหลาบเนี่ยหน้าตาแก่เกินวัย
10: ไม่ใช่บ้านพักคนชรา
6: แล้วไม่ใช่งานคืนสู่ย่าแต่เป็นวันรับน้อง
9: วันรับน้องครับ
6: เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทำให้พี่กับน้องได้มาเจอกันแล้วสานสายใยนะมันเป็นเรื่องราวของความผูกพันนะระหว่างน้องพี่ชั้นปีต่างๆแต่ถ้าเทียบกันแล้วอะพอจบไปรวมตัวกันเนี่ยยากกว่าไหมคะรวมตัวพี่ๆเนี่ยกว่าจะได้200คน
10: ถ้าตามวัยของเราพอเราแยกย้ายไปเข้ามหาวิทยาลัยใช่ไหมครับแล้วก็แยกย้ายไปทำงานก็จะเริ่มมีกลุ่มย่อย
6: ๆ
10: ที่เรียกกันว่าอยู่สุขุมวิทที่นี่สุขุมวิทรามคำแหงสุขุมวิทจุฬา
9: โ
10: อ
9: ส
10: เครวมกันแล้วก็ต่อเครือข่ายเข้ามาพอจบงานทำงานมักก็เริ่มมีลิงมีเลี้ยงรุ่นนะมาเจอกันเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็จนรู้สึกว่าคอนเนคชั่นสุขุมวิทมันคือมิตรภาพที่ไม่จางหายไปไหน
6: ฮะ
10: เลยวันแล้วเราก็ต่อยอดกันไปเรื่อยไปเรื่อยอะไรเงี้ย
6: ตอนนี้150ปี
9: ใช่ครับรุ่น150ก็ประมาณจริงๆแล้วสุกุลาบ2425เนาะประมาณ144ปี150ปีทีนี้ปีเนี้ยที่รุ่น100รุ่น99มารวมกันจัดงานเนี้ย244คนเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเวลาเราจัดงานเลี้ยงรุ่นเนี่ยเรามากันไม่มากประมาณ
10: 300กว่ากับ
9: 400คนเท่านั้นเองจาก600วันนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นวันจันทร์นะฮะที่มาทำงานบางทีก็อาจจะมีคนมาร่วมงานไม่ได้ก็เลยมาได้แค่244คนเท่านั้นเอง
10: บางคนเริ่มวัยส่งหลานแล้วไง
6: ต้องมีภาระโตแล้วต้องมาเลี้ยงหลาน
10: มีภาระอีกสเต็ปหนึ่งทำให้แบบมาร่วมแต่บางทีก็ว่าอาจจะแวะมาหลังจากช่วงเช้าตามมาอะไรเงี้ย
6: ใช่ตามมานะคะก็มีพิธีเดินมาร์ชิ่งวงดุริยางอะไรเสร็จรับน้องมีบูมกัน
9: พอมาร์ชิ่งเข้าโรงเรียนเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะเป็นพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโรงเรียนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเดินแถวเข้าไปกลางสนามเพราะร้องเพลงชาติสวดมนต์เหมือนสมัยเป็นนักเรียนเลยร่วมกับเด็กม.1นะครับ
6: รู้สึกเป็นความภูมิใจของพี่ๆนะฮะ
10: จะดีอย่างนึงคือไม่มีอาจารย์ฝ่ายปกครองคือไม่เหลียว
6: ไม่งั้นผมยาวหรือโดนตัด
10: โอ้โหถ้าผมหงอกด้วย
9: ในระเบียบมีผมหงอกด้วยเหรอครับ
11: เราได้เคารพธงชาติเวลา 8:00 น.สมนนะแล้วก็ร้องเพลงชาติด้วยกันสวดมนต์กับน้องๆพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นประเพณีที่เราเคยสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง
6: จบด้วยแบบไหนคะ
9: เสร็จแล้ว
6: รูปแบบ
9: มันก็จะเป็นการที่คุยให้ฟังว่าวันนี้มาทำอะไรพี่ๆมาทำอะไรเสร็จแล้วเราก็จะมอบของขวัญให้น้องเป็นที่ระลึกจากรุ่นที่มาทำงานรับรองใช่คร
10: ับทุกคน
9: จากทุกคนปีก่อนๆเนี่ยเขาจะมีธงมีอะไรอะเป็นอะไรหลายๆอย่างที่เป็นของที่ระลึกแต่วันนี้เราปีนี้เราก็จะมีของที่ระลึกให้น้องซึ่ง
6: ป
9: ู
6: ไปก่อน
10: เอาง่ายๆว่าเต็มถุง
11: นอกจากของที่ระลึกแล้วนะครับเรายังมีทุนการศึกษาให้น้องๆด้วยในรุ่นของเราเนี่ยจะให้น้องๆเนี่ยจนเขาเรียนจบเลยโดยเราจะคัดโดยจากเด็กที่เรียนดีนะฮะแต่ฐานะก็ปานกลางหรืออะไรที่ต้องการใช้ทุนตรงนี้ซึ่งในรุ่นของ99เราเนี่ยจัดกองทุนอันนี้ขึ้นมามอบให้น้องๆรุ่น150ตั้งแต่เขาเข้าม
6: .1 ตั้งแต่ม
11: .1
6: จนถึง
11: จนเขาเรียนจบเลยม.6 เลยครับเราจะมีการติดตามดูน้องเข้าไปเรื่อยๆว่าน้องเขาเรียนกันไปยังไงแล้วก็สำเร็จการศึกษาแล้วไปทำอะไรต่อไปเข้ามหาลัยที่ไหนด้วยครับ
6: ประมาณกี่ทุนคะน้องๆเผื่อจะได้ตั้งใจ
9: ทั้งหมดเนี่ยตั้งใจไว้เนี่ย10ทุนต่อปี
11: อาจจะมากกว่า
9: อาจจะมากกว่า
11: ด้วยรอดูเพื่อนใจดีที่ก็เรียน
6: ผู้ใหญ่ใจดี
11: เพื่อนผู้ใหญ่ใจดีโดนสนับสนุนมาอีก
9: โดยวัตถุประสงค์ตรงนี้เนี่ยเพื่อที่เราจะได้ดูแลน้องๆไปจนกระทั่งจบเรียนจบการศึกษาเพราะปกติเนี่ยวันรับน้องเนี่ยก็จะรับน้องเสร็จแล้วปุ๊บก็จะแยกย้ายกันไปใช่ไหมครับแต่วัตถุประสงค์จริงๆของงานวันสุภาพบุรุษสวนกุหลาบหรือวันรับน้องเนี่ย
6: ค
9: ือต้องการให้น้องรู้สึกว่าเขาภูมิใจที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสวนกุหลาบแล้วคนที่จะทำให้น้องภูมิใจได้ก็คือคนที่เคยมีความภูมิใจมาแล้วคนที่มีประสบการณ์มาแล้วก็มารับน้องมา ชร์ประสบการณ์มาให้น้องรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นความอบอุ่นจากพี่
6: ๆค่ะ
9: สิ่งเหล่านี้เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กรที่ทำให้สวนกุหลาบมีความรักกันแน่นหนามีความผูกพันกันเป็นรุ่นต่อรุ่นมา
6: ค่ะท่านนายกค่ะท่านนายกวิรัตยังอยู่ในสายไหมคะ
12: ยังอยู
10: ่ประธานท่านประธาน
9: ประธาน
6: ท่านประธาน
9: ประธานจัดงาน
6: ท่านประธานจัดงานระดมทุนนี่ผู้ใหญ่ใจดีนี่ก็เรียกว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไหมคะปีนี้แล้วปีหน้าเพิ่มอีกไหมได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยใครสนใจติดต่อ
12: แต่ละรุ่นอาจจะมีความแข็งแรงเรื่องของฐานะอาจไม่เหมือนกันแต่ผมว่าสิ่งที่สำคัญคือเรื่องของน้ำร่วมกันเอาไอ้นู่นเอาไอ้นี่มามอบให้น้องซึ่งปีนี้ผมว่าน้องเห็นคงจะร้องว้าวกันทุกคนนะครับ
6: เป็นกระสอบเ
12: ป็นกระสอบใช่แต่มาเอารถขนมา6เที่ยวยังไม่หมดเลยต้องเรียกออร์แกไนซ์มาช่วยรับของจากที่ผมเตรียมของให้น้องต้อง6หรือ7เที่ยวรถกระบะ
9: แต่น้องเก่งทราบไหมครับว่าแต่ละรุ่นเนี่ยที่มารับน้องเนี่ยจะทำได้ปีครั้งเดียวเท่านั้นนะฮะ
6: ก็คือวันรับน้องเนี่ย
9: ใช่ครับรุ่น99ไม่ได้ทำได้ครั้งเดียวคือครบรอบ50ปีของการเป็นนักเรียนสุกุลาบของรุ่น99แล้วก็มารับน้องเพียงครั้งเดียวต่อจากนั้นไปปีหน้าเป็นรุ่นร้อยแล้วครับ
6: แต่เรื่องทุนก็คือเราก็จะดูแล
9: เ
6: ร
9: ื่อง หลัง
6: ไป
10: อาจจะมีทุนปนัดดาวงผู้ดี
9: หรือเปล่า
10: ว่าทุนเรียนดี
7: ไม่ค่ะอันนี้ว่าจะไปขอทุนมากกว่า
6: เออจริงๆสุภาพบุรุษเนี่ยต้องช่วยทุน
7: สามขวบ
12: เดี๋ยวนิดนึงครับ
7: ลูกแค่สาม
12: ที่ทุน
7: ขวบกว่าหนึ่งขวบเอง
12: ปีเนี
6: ่
12: ยเรายังมีทำเป็นห้องสถาปัตย
9: ์
12: ซึ่งจะให้น้องๆเนี่ยที่มีการสนใจอยากจะประกอบอาชีพเป็นสถาปนิกเข
6: ้
12: ามาหรือว่าห้องที่พี่99เนี่ยสร้างขึ้นมาให้น้อง
6: ๆ
12: เป็นห้องที่อาจจะเป็นอินสปิเรชันให้น้องเขามีแรงบันดาลใจโตขึ้นจะเป็นสถาปนิกมาทำอะไรให้กับประเทศชาติเนี่ยคาดว่าน่าจะมีประโยชน์มากๆเลยครับ
9: อันนี้ก็เป็นอีกธรรมเนียมนึงนะครับหลังจากที่รุ่นต่างๆเนี่ยมารับน้องแล้วนะครับจัดงานรับน้องมอบของให้น้องแล้วเนี่ยเราก็จะจัดส่วนหนึ่งเนี่ยมอบของให้กับโรงเรียนด้วยบางรุ่นเนี่ยครับทำสนามหญ้าให้ใหม
6: ่
9: บางรุ่นมอบนาฬิกาบางรุ่นมอบแอร์คอนดิชันอะไรต่างๆนะของรุ่น99ปีนี้มอบห้องเรียนที่
10: ห้องสถาปัตย
9: ์ห้องสถาปัตย
10: ์
9: ห้องเรียน
6: ก็หลายๆโรงเรียนก็ดำเนินรอยตามถือว่าเป็นต้นแบบในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อน้องๆนะฮะอย่างหลายๆอย่างที่บดินทร์ของพี่บุ๋มเนี่ยสมาคมผู้ปกครองสมาคมศิษย์เก่าก็จะกลับไปทำกิจกรรมกับนักเรียนกันอย่างของที่เตรียมอุดมเนี่ยก็จะมีทำห้องแอร์ให้ห้องสมุดใหม่อะไรอย่างเงี้ยคือก็ถือว่าเป็นสิ่งดีที่พี่เก่าจะทำให้สถาบันถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการตอบแทนพระคุณคุณครูด้วยตัวสถาบันการศึกษาก็จะต้องเป็นต้นแบบให้กับเด็กรุ่นใหม่ต่อไปเด็กรุ่นใหม่ก็ดูจากพี่ๆที่ทำความดีกันต่อมา
9: น้องเก่งครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการสร้างสปิริตตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนเพื่อให้รักกันในโรงเรียนเสร็จแล้วเนี่ยมันขยายตัวต่อไปในบริษัทในครอบครัวในประเทศชาติซึ่งเรามีสปิริตอย่างนี้แล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยประเทศชาติรักกันเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาครับ
10: อีกอย่างเติมนิดนึงสิ่งที่หลายคนไม่รู้นะครับคุณครูสวนกุหลาบถ้าท่านเกษียณแล้วนะครับ
6: ก็จะมีศิษย์เก่าพาไปเที่ยว
10: พาไปต่างประเทศศิษย์เก่าทุกรุ่นจะดูแลคุณครูทุกปีไปแต่ละที่ที่มีสวนกุหลาบคอนเนคชั่นอยู่อาจารย์ทุกคนจะได้รับการตอบแทนพระคุณจากศิษย์อย่างเต็มที่ครับอันนี้คือทำมาตลอดเลย
6: ก็ถือว่าเป็นโมเดลที่เป็นต้นแบบให้หลายๆโรงเรียนดำเนินรอยตาม
9: ดูแลครูด้วย
6: ใช่ศิษย์เก่าก็ได้ตอบแทนพระคุณครูกัน
7: เออหนึ่งขวบเขารับไหมฮะ
10: คือต้องถ้าเปลี่ยนนามสกุลนะถ้าเปลี่ยนนามสกุลทัน
6: น้อง
9: ร
6: ับ
9: เอ๊ะชักชวนหลายครั้งแล้วนะ
10: คือเราเสียอย่างเดียวคือเราไม่สามารถหาเด็กนักเรียนไปประกวดเป็นน้องคุณบุ๋มได้มันต้องเป็นนักเรียนชายล้วน
9: ก็เลยชวนมาเปลี่ยนนามสกุลซะเลย
6: ของพี่บุ๋มนี่อาเธออีก10ปีไหม12ปีม.1 อายุ12ค่ะเข้าสวนกุหลาบได้อยู่
10: จองไว้ได้นะบุ๋มจองไว้ได้
9: เรียนเชิญนะครับเรียนเชิญ
13: ขอบคุณค่ะ
6: ทีนี้สุดท้ายค่ะ
10: ให้ฝาก ให้ท่านประธานเป็นคนฝากดีกว่าครับแล้วเดี๋ยวผมช่วยย้ำให
6: ้
10: คุณเอ็กเชิญครับ
12: ครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณรายการวิทยุ96.5ที่ให้โอกาสพวกเราได้มาประชาสัมพันธ์งานของสวนสุภาพบุรุษสวนกุหลาบแล้วก็ที่สำคัญที่สุดอยากขออนุญาตเชิญชวนเพื่อนๆสวนกุหลาบรุ่น99ที่ยังไม่รู้ข่าวหรือรู้ข่าวยังไม่ได้ตัดสินใจรีบมาแล้วพรุ่งนี้ 5:00 เจอกันหน้าโรงเรียนสวนกุหลาบเอาละครับ
6: ประตูฝั่งถนน
10: ตีเพชรครับตีเพชรครับ
6: ตีเพชรนะคร
9: ับจริงๆแล้วถ้าสวนกุหลาบ99ฟังอยู่มานะครับหรือว่าญาติๆของสวนกุหลาบ99ฟังอยู่นะครับรีบไปบอกนะครับใครยังไม่มารีบมา
6: ใช่ใช่ใช่พรุ่งนี้เจอกันตีห้านะฮะที่สวนกุหลาบแล้วก็ถ้าคุณผู้ฟังเองมีลูกมีหลานอยากจะเข้าไปเป็นเครือข่ายชมพูฟ้า
9: ครอบครัวชมพู
6: ฟ้านะคะก็ไปดูกิจกรรมต่างๆได้ของเว็บไซต์สมาคมนักเรียนเก่าเขานะฮะแล้ว
9: คาดว่าพรุ่งนี้จะมีข่าวออก
6: ค่ะ
9: นะครับลองติดตามดูแล้วกันคร
6: ับ ได้ค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณพี่ๆทั้ง4ท่านมากเลยนะคะพี่วีรัตน์พี่โหน่งพี่โด่งพี่เคี้ยวพี่เพชร
10: ครับ
9: มากันเต็มห้องส่งเลย
6: ยินดีมากๆค่ะแล้วก็มีเรื่องราวดีๆอย่างนี้ก็มาแบ่งปันกันในโอกาสหน้าถ้ามีกิจกรรมอะไรดีๆเพื่อสังคมก็มาบอกกันได้นะคะขอบคุณมากค่ะ
9: ต้องขอ
7: ขอบคุณค่ะ
9: ต้องขออภัยคุณบุ๋มที่วันนี้พูดน้อยไปหน่อยเนาะ
7: โอเคค่ะ
6: ก็เดี๋ยวเราอาจจะมีกิจกรรมร่วมกันถ้าเกิดจะทำงานเพื่อสังคมนะฮะอาจจะไปสร้างเรียกว่าหลุมหลบภัยใช่ไหมพี่บุ๋ม
10: จริงๆ
7: ตอนนี้อยากได้สนามเด็กเล่นค่ะ
10: ทางนี้อาจจะจัดกลุ่มดีเจสักกลุ่มหนึ่งไปพูดคุยกับเด็กเป็นในช่วงของอาทิตย์ละครั้งหรือเดือนละครั้งเพื่อนหรือว่าการพูดที่ถูกต้องในการใช้สื่อที่ถูกต้องเป็นอะไรผมว่าน
6: ่
10: าสนใจเพราะเด็กหลายคนใช้สื่อในทางที่ผิดอยู่
6: ใช่หรือเด็กสุนทรภัณฑ์อยากมาเป็นดีเจฝึกเราก็ยินดีเป็นดีเจฝึกให้นะคะ
10: เอาได้ครับ
6: ส่งมาเลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณพี่ๆทั้ง3คนจาก OSK ก
9: ับการ
6: ค
9: ่
6: ะขอบคุณพี่วิรัตด้วยนะคะ
9: สว
6: ั
9: สดีครับ
6: ค่ะแฟนๆห้องรับแขกนะคะกลับมาจะเจอกันได้ทุกวันอาทิตย์1ทุ่มถึง2ทุ่มกับพี่บุ๋มปนัดดาวงศ์พุดีและดิฉันเก่งพัชราภรณ์ติดตามชมย้อนหลังได้ทาง YouTube Thinking Radio ตลอด24ชั่วโมงค่ะวันนี
7: ้
6: มีเรื่องราวดีๆจากตราดแล้วก็สวนทุเรียนกับ OSK 99นะคะกลับมาเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าพี่บุ๋มจะอยู่กรุงเทพหรือจะอยู่ที่ไหนต้องเดาใจเธอ
7: ค
6: ่
7: ะ
6: ขอบคุณค่ะพี่บุ๋มค่ะ
7: สวัสดีค่ะพี่เก่งค่ะสวัสดีค่ะ
5: ห้องรับแขกที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
13: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
5: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
14: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
15: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
5: สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
16: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพครั้งที่6ประจำปีการศึกษา2568มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวันนี้เวลา 10:33 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังห้องประชุมเฟืองเหนือศูนย์พระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทรงเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพครั้งที่6ประจำปีการศึกษา2568ในการนี้สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืนแด่พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลโดยทรงเป็นต้นแบบของผู้นำที่เชื่อมโยงระหว่างศาสตร์ของความมั่นคงวิทยาศาสตร์และการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืนทรงมีบทบาทในการสนับสนุนและกำหนดทิศทางของการจัดการภาคอุตสาหกรรมไทยให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติทางด้านพลังงานสะอาดการผลิตที่รับผิดชอบและการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในกระบวนการทางอุตสาหกรรมจากนั้นประธานประกาศนียบัตรวิชาชีพแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก4ประเภทวิชาได้แก่ประเภทวิชาพณิชยกรรมสังกัดคณะบริหารธุรกิจประเภทวิชาศิลปกรรมสังกัดคณะศิลปศาสตร์ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ประเภทวิชาคหกรรมสังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์รวม111คนพร้อมกับประทานเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาประเภทเรียนดีประพฤติดีนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาประเภทความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นทุกชั้นปีรวมทั้งประทานเข็มเรียนดีสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นสูงสุดเพื่อเชิดชูเกียรติและให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นมีความภาคภูมิใจในตนเองและสถานศึกษาที่ได้บ่มเพาะพัฒนาทักษะความรู้ให้กับนักเรียนโอกาสนี้ประทานพระโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนโดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งคือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพันวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธิรราชธิดาทรงใช้ความรู้ทางคหกรรมศาสตร์ประกอบพระราชกรณียกิจบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมอยู่เป็นนิตโดยเหตุแห่งพระวิริยะนั้นสภาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลแห่งนี้จึงมีมติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาคหกรรมศาสตร์บัณฑิตกิติมศักดิ์ทางพัฒนาการครอบครัวและเด็กแด่พระองค์ฉะนั้นขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาพึงระลึกและเจริญรอยตามพระจริยาในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยใช้ความรู้ความสามารถที่ได้ร่ำเรียนฝึกฝนมาเกื้อกูลสังคมและประเทศชาติสมดังคำปฏิญาณที่ทุกท่านกล่าวต่อข้าพเจ้าและผู้เข้าร่วมพิธีในวันนี้อันจักเป็นเครื่องเตือนใจให้ทุกท่านประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งดีงามอย่างประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติสืบไปสำหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครปัจจุบันจัดการเรียนการสอน5ประเภทวิชาคือประเภทวิชาอุตสาหกรรมประเภทวิชาพาณิชยกรรมประเภทวิชาคหกรรมประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและประเภทวิชาศิลปกรรมรวม13สาขาวิชาทางนี้ราชมงคลพระนครเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกมีศูนย์การเรียนการสอนทั้งหมด4แห่งประกอบด้วยศูนย์เทเวศศูนย์โชติเวศศูนย์พาณิชยการพระนครและศูนย์พระนครเหนือ

0: ามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
3: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevityไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: Mcot Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcot Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcot ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcot ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcot Connectทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
7: ต้องเลิกไปเลยครับ
8: เฮ้ยเดี๋ยว
6: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Inside Cyber โดย Andy Liu ชิว IT และสแตมป์ทิติวัฒน์
9: สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Insight Cyber ประจำวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมนะครับผมอยู่กับผมสแตมป์ทิติวัฒน์ครับเดี๋ยวอีกสักครู่นึงพี่แอนดี้หลิวชิวไอทีจะเข้ามาร่วมพูดคุยกับพวกเรานะครับผมสองช่องทางนะครับเดี๋ยวจะพิมพ์SMS เข้ามาก็ได้นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องภัยไซเบอร์ที่ควบคุมอยู่กับกลโกงที่เป็นใช้ AI เข้ามาร่วมหลอกลวงประชาชนครับผมซึ่งผมจะย้อนท้าความก่อนจะเปิดสถิตินับตั้งแต่1มกราคม2568จนถึงเมื่อวานนี้16พฤษภาคม2569เนี่ยมีคดีออนไลน์ทั้งหมด435,384 เรื่องด้วยกันนะครับแล้วก็มีมูลค่ารวมความเสียหายเนี่ยรวมกว่า 30,000 ล้านเลย 31,741 ล้านนะครับผมแล้วก็สร้างแจ้งความผ่านทางออนไลน์เนี่ย 72,653 เรื่องแจ้งความที่หน่วยงานเนี่ย 28,448 เรื่องนะครับผมเฉลี่ย เฉลี่ยคดีเนี่ยคือ866เรื่องต่อวันต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะสูงเลยนะครับผมเชื่อว่ายังมีจำนวนไม่น้อยเลยที่เกิดเรื่องขึ้นแล้วเนี่ยอาจจะโดนเล็กน้อยหรือว่านิดเดียวเนี่ยแล้วก็ไม่ได้เข้าไปร่วมแจ้งความนะครับก็อาจจะผมเชื่อว่าตัวเลขเนี้ยอาจจะมากกว่านี้นะครับส่วน5คดีออนไลน์ที่พบมากสุดเนี่ยจะเป็นเรื่องของการหลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการซึ่งมีลักษณะที่เป็นขบวนการนะครับมากถึง 67% เลยแล้วก็หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆเนี่ย 14% หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ 10% หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะช่อโกงกันโชคหรือว่ารีดเอาทรัพย์เนี่ย 7% ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน 6% นะครับผมอันนี้คืออัปเดตจนถึงเมื่อวานนี้เนาะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยังน่ากลัวแล้วก็ควรจะระวังให้กันมากกว่านี้นะครับผมแล้วพี่แอนดี้หลิวชิวทีเข้ามาอยู่กับเราแล้วต้องสวัสดีด้วยครับสวัสดีครับพี่แอนดี
7: ้สวัสดีครับน้องแตมครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับไม่ได้เทสเสียงเลยครับแอนดี้หรือชิวทีครับชัดไหมครับ
9: ได้ยินชัดเจนครับพี
7: ่โอเคครับต่อเลยครับ
9: ครับผมเมื่อกี้ที่ผมเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังเนาะเรื่องสถิติความเสียหายสะสมนับตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2568จนถึงเมื่อวานนี้16พฤษภาคม2569ครับพี่คดีออนไลน์เนี่ยต้องบอกว่าเยอะมากจริงๆครับพี่400,000กว่าเรื่องแล้วก็มีมูลค่าความเสียหายเนี่ย 30,000 กว่าล้านนะครับพี่เป็นจำนวนที่เยอะมากเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆเลยครับพี่แอลลี่
7: ครับตั้งแต่ปี68แล้วครับ
9: ใช่ครับอันนี้คือสถิติที่นับตั้งแต่1มกราคม2,518 ครับพี่
7: แสดงว่าคดีไม่ได้น้อยลงไปเลยนะครับ
9: ใช่ครับแล้วบวกกับสมัยนี้ที่เราก็เห็นเนาะมันมีเรื่องของ AI ผู้โจรเนี่ยใช้ AI เข้ามามีส่วนร่วมในการโกงหรือว่ามาคัดกรองคนครับพี่ซึ่งอันนี้เป็นอีกด้านหนึ่งที่ควรจะระมัดระวังให้มากขึ้นอย่างเช่นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่เราคุยกันเรื่องที่ให้ AI ทำคลิปสวมบทบาทโดยที่พี่แอนดี้หรือว่าให้วิธีการดูเอาไว้เรื่องของคำพูดการขยับปากหรืออะไรต่างๆที่บางทีเนี่ย AI มันยังไม่ได้สมูทขนาดนั้นใช่ไหมครับพี่แต่ล่าสุดเท่าที่ผมเห็นมาเนี่ยมันเริ่มเนียนขึ้นเป็นวิดีโอที่สามารถใส่บุคลิกไม่ว่าคุณอยากจะเป็นใครเนี่ยคุณสามารถทำได้แล้วก็เสียงเนี่ยสามารถเรียนเสียงได้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามองผิวเผินเนี่ยไม่ได้สังเกตจริงๆเนี่ยเราอาจจะเป็นเหยื่อของภัยนี้ก็ได้ครับพี่เรียนดี
7: ครับ
9: อันนี้แล้วอย่างนี้พอมันวิวัฒนาการแบบว่าละเอียดอ่อนขนาดเนี้ยมันนอกจากสังเกตปากมันมีวิธีอื่นไหมพี่กับตัวปัจจุบันที่มันออกมาครับพี่
7: ได้สังเกตปากใช่ไหมฮะหมายถึงว่าเราจะสังเกตยังไงว่าเป็น AI นะก็ต้องบอกว่ามีในช่วงแรกๆที่มีเรื่องของการทำ deep fake นะเขาเรียกว่า deep fake ก็คือการเอาตัว AI มาใช้กับภาพเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็หลอกเป็นบุคคลอื่นนะในเรื่องของการทำ deep fake เนี่ยมันก็จะมีข้อจำกัดในระยะแรกนะคือการที่การซิงค์ระหว่างบุคคลที่เป็นต้นฉบับนะครับกับวิดีโอที่เป็นตัวที่เอามาผสมกันเพื่อให้มันเกิดการเคลื่อนไหวเนี่ยก็จะพบว่าตัวปากเนี่ยมันขยับแล้วมันอาจมีการไม่แบบอ้าปากไม่เต็มที่น้ำเสียงมันก็ไม่ได้สอดคล้องเต็มที่นักอะไรเงี้ยแต่ปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างเนียนมากๆแล้วนะฮะแล้วก็น้องสแตมบอกว่าทำยังไงที่เราจะสังเกตได้นะจริงๆแล้วอาจจะมาทำเข้าใจตรงนี้ก่อนในเรื่องของการประมวล deepfake เนี่ยมันคือการเอาวิดีโอนะต้นฉบับนะอาจจะไม่วิดีโออาจจะเป็นภาพนิ่งก็ได้นะครับเอามาผสมกับภาพเคลื่อนไหวนะแล้วก็มามิกกันโดยการประมวลผลของคอมพิวเตอร์นะมันเลยเกิดสิ่งที่เราเห็นว่าตัวปากกับตัวปากจริงๆก็คือหน้าของคนที่เรามาเป็นตัวแอบอ้างเนี่ยนะครับกับตัวละครเนี่ยมันก็อาจจะซิงกันไม่เต็มที่เพราะว่ามันเป็นการผสมมันคิดภาพดูเอาดิมาผสมกันอย่างนี้ มันก็อาจจะไม่ซิงกันนะครับแต่ว่าการประมวลเนี้ยการประมวลเนี้ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นคือภายหลังจากที่เอาของมารวมกันแล้วก็มีการมาประมวลแล้วก็มีปัญหาถูกไหมครับแต่ปัจจุบันเนี้ยที่มันทำได้เนียนมากกว่าเดิมคือการที่มีบุคคลนะที่เป็นตัวต้นฉบับเนี่ยนะอาจจะเป็นมิจฉาชีพนี่แหละหน้าตาแบบนี้แล้วก็อีกภาพนึงอาจจะเป็นภาพตำรวจเป็นวิดีโอตำรวจนะแล้วก็เอามาสวมกันทีนี้การประมวลเนี่ยนะครับมันจะไม่ใช่ลักษณะของการที่เราเอา2 อย่างเนี้ยนะแล้วส่งเข้าเป็นคอมพิวเตอร์แล้วคอมพิวเตอร์ก็ไปประมวลผลออกมาแล้วก็เป็นลักษณะแบบตอนแรกแต่มันจะเป็นลักษณะของการที่เหมือนเราสวมทับเลยนะพอสวมทับเลยเนี่ยนะครับลองคิดภาพน้องสแตมหรือว่าคุณผู้ฟังเคย เล่นนะฮะแบบเหมือนกับฟิลเตอร์ใน LINE หรือว่าใน FaceTime นะฮะที่เป็นเอาเค้กเอาหน้านุ่นมาใส
9: ่
7: เห็นนะแล้วก็เล่นกับเพื่อน
9: ประมาณนั้น
7: จะมีนู่นนี่นั่นโผล่ขึ้นมาซึ่งมันเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการประมวลโดยที่มีภาพเราเนี่ยอยู่ในวิดีโออยู่แล้วแล้วก็มีภาพอีกบางส่วนนะเอามาผสมกันเพราะฉะนั้นภาพเนี่ยนะครับมันจะแตกต่างแตกต่างตรงไหนคือมันจะไม่ได้ซิงกันในเรื่องของปาก
9: ครับ
7: โดยตรงนะโดยการประมวลนะครับแต่ว่ามันจะเป็นการหนาเอามารวมกันแล้วมันก็มีเป็นการประมวลสดๆนะครับงั้นด้วยเทคโนโลยีAIที่มันพัฒนาขึ้นเนี่ยปัจจุบันมันทำได้เกือบเนียนเลยก็คือแปลงร่างเลยจากตัวเราเป็นผู้ชายแปลงเป็นผู้หญิงได
9: ้ครับ
7: ใช่ไหมแล้วแปลงผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงคนไหนก็ได้นะฮะ
9: ครับ
7: นะคือเราจะเป็นใครก็ได้ในโลกนะที่AI มันสร้างขึ้นมานะครับแล้วเราก็สวมรอยเอาตัวเราเนี่ยไปอยู่ข้างหลังแล้วก็ทั้งพูดนะทั้งการแสดงท่าทางทุกอย่างเหมือนกันทั้งหมดก็คือมันมีลักษณะเหมือนให้เรานึกภาพเหมือนเวลาเราเล่นพวกนั้นที่เราคุยกันเมื่อกี้นะฮะให้เราเป็นแบบนั้น ดังนั้นเนี่ยการประมวลเนี่ยนะครับการประมวลเนี่ยมันยังมีข้อจำกัดหน่อยนึงนะถ้าเกิดสมมติสแตมบอกว่าทางเทคนิคดูได้ไหมนะครับก็จะบอกว่ามันจะมีช่วงที่มันวิ่งผ่านกล้องสมมุติอย่างนี้อันนี้เดี๋ยวพี่ขออนุญาตอันนี้เปิดผ่านกล้องกล้องเนี่ยที่ใช้นี่คือเป็น MacBook นะครับมันจะมีช่วงที่ตัวกล้องจะมีการจับอาจจะกล้องบางรุ่นบางยี่ห้อก็อาจจะดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่ถ้าบางรุ่นเนี่ยสามารถที่จะโฟกัสเนี่ยถ้าเกิดสมมุติใช้มือถือนะแล้วมาซูมแล้วก็คุยกับคุณผู้ฟังเนี่ยนะครับบางรุ่นเนี่ยมันจะซูมเข้าซูมออกได้ใช่ไหมครับแต่เป็นไปเห็นนะบางรุ่นนะกล้องถ้าเป็นโมบายนะปัจจุบันแต่ถ้าเกิดอันนี้เป็น Mac มันจะไม่ได้ทำตั้งตรงนี้ไว้นะครับเพราะงั้นมันจะมีช่วงที่เรากับกล้องสื่อสารกันนี่นะอย่างเงี้ยงั้นถ้าเกิดว่าตัวเรนเดอร์นะของซอฟต์แวร์ที่มันใช้ในการประมวลผลเนี่ยนะครับมันอาจจะทำงานได้ไม่เต็มที่เพราะอะไรมันมีเรื่องของแสงของภาพเวลาที่มันมีการต้องประมวลเมื่อจับวัตถุอย่างนี
9: ้ครับ
7: ซึ่งหมายความว่ามันอาจจะเกิดภาพซ้อนนะ
9: คร
7: ับเกิดภาพซ้อนทำให้ภาพตรงนั้นเนี่ยนะครับมีการอาจจะแวบหนึ่งนางสาวไทยสาวสวยสักคนหนึ่งอาจจะมีการสลับภาพหรือมีการหลุดลักษณะแบบนั้นนะไปได้นะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยพัฒนามากมากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตัวเราเองนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นคุณหนุ่มๆนะปัจจุบันมีโดนเต็มเลยผู้ใหญ่นะมีสาวซึ่งเป็นสาวปลอมเนี่ยมิจฉาชีพวิดีโอคอลเข้ามาคุย
9: ครับผม
7: เราสามารถที่จะเทสได้มากขึ้นนะฮะคือบางทีเราทำลูกเนียนมากเลยแต่เราจะบอกว่าน้องไม่รู้นะจะพูดยังไงไม่รู้นะให้ไม่เสียความสัมพันธ์นะแต่ว่าถ้าเกิดปัจจุบันคิดว่าพูดตรงๆก็น่าจะได้ถ้าเป็นคนธรรมดาก็ช่วยขยับหน่อย
9: ใช
7: ่กล้องหน่อยนะเดินเข้าเดินออกหน่อยนะออกมาแต่ก็นะถ้าแบบนี้นะฮะเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยยังพอมองเห็นหมายความว่าถ้าเราออกจากเฟรมนะ
9: นะภาพ
7: มันอาจจะหลุดกล้องนะอาจจะมีโอกาสหลุดอันนี้ต้องบอกว่าเป็นไปได้อยู่นะครับแต่ว่าทางนี้นั้นนะไม่เชียร์นะ
9: ไม่เชียร์
7: ก็จะแตมยังไงฮะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีมันแทบจะทั้งหมดแล้วนะครับถ้าใช้ซอฟต์แวร์ดีๆเนี่ยนะครับเมื่อกี้ผมตอนที่แตมส่งข้อมูลมาให้สักชั่วโมงที่แล้วเราเปิดดูนะ 2-3,000 บาทเนี่ยได้ซอฟต์แวร์ตัวดีๆเลยซึ่งน่าจะเนียนนะครับเพราะงั้นทางที่ดีใช้วิธีอื่นนะเดี๋ยวให้สแตมป์ถามว่าวิธีไหนดีกว่า
9: ได้เดี๋ยวคือเมื่อกี้เราก็พูดมาถึงไอ้ตรง AI เนี่ยเนาะคือวันนี้ผมกับพี่แอนดี้เนี่ยอยากจะชวนผู้ฟังเนี่ยมาฟังแล้วร่วมพูดคุยกับเราเนาะในเรื่องของการใช้ AI พวกโจรเหล่านี้ใช้ AI ในการหลอกลวง ซึ่งสมัยนี้มันเนียนมากถ้าย้อนไปเมื่อก่อนมันก็จะเป็นเหมือนกับในทั่วไปที่คนเจอไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ใน Netflix ที่เป็นเส้นตายแต่งตัวที่แต่ว่าปลอมแต่งชุดตำรวจแล้วก็โทรมาทางไลน์เพื่อหลอกลวงให้เชื่อคำพูดโอนเงินย้ายบัญชีนู่นนี่นั่นซึ่งพอมันคลิกจากเมื่อก่อนที่โทรกันสายตรงแบบนี้คลิกออกมาเป็น AI โดยการสวมจากเป็นตำรวจจริงๆแล้วก็พูดแต่ว่ามันยังไม่เนียนเนาะมันยังภาพมันยังปากเวลาพูดอะไรมันก็ยังจะหลุดอยู่แต่ยุคสมัยนี้อย่างเช่นที่พี่อดีตพูดไปหรือว่าผมพูดไปเมื่อกี้นี้มันมีความเนียนมากขึ้นเพราะฉะนั้นนะเราจะมาตีขยายเรื่องไอ้ตรงนี้แหละว่า AI เนี่ยมันน่ากลัวยังไงกับถ้าไปอยู่ในมือผิดคนต้องใช้พูดคำพูดนี้เนาะพี่ถ้าไปอยู่ในมือผิดคนเนี่ยมันจะอันตรายขนาดไหนนะครับผมซึ่งต้องบอกว่ามันมีหลายวิธีมากๆเลยไม่ว่าที่โจทย์เขาจะเอาไปใช้นะไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลหรือว่าเอามาสร้างเนื้อหาใหม่ๆมาหลอกของเราก็ได้อย่างเช่น AI phishing เนี่ยครับพี่แอนดี้ครับมันเอามาใช้ยังไงไอ้ AI phishing อ่ะวิธีของ AI phishing อ่ะครับพี
7: ่โอเคเรื่อง phishing น้องสแตมเข้าใจเรื่อง phishing มั้ยยังครับเป็นยังไง
9: ที่เป็นอีเมลมาใช่มั้ยครับพี่
7: อีเมลก็ได้นะครับถ้าเกิดเรียกว่าฟิชชิ่งเอาแบบไม่เอาทฤษฎีแต่เอาเป็นในทางที่คนทั่วไปรู้จักนะครับฟิชชิ่งก็คือการเหมือนกับหลอกนะหลอกเอาเนื้อความแล้วกันนะใช้เป็นเนื้อความหรือรูปภาพก็ได้แต่ทำเนื้อหาให้มันดูเหมือนของจริงจากนั้นก็ล่อให้เหยื่อเนี่ยเข้าไปใช้งานหรือเข้าไปกดหรือเข้าไปกรอกข้อมูลนะคอนเซปต์เป็นฟิชชิ่งเป็นแบบนี้ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราหลอกว่าเราเป็นแต้มสะสมของโทรศัพท์มือถือนะครับซึ่งหลายๆคนก็เป็นทุกคนเนี่ยเป็นอยู่ภายใต้โทรศัพท์มือถือหมดมีค่ายบางค่ายเขาจะมีจัดโปรโมชั่นมีแต้มแล้วก็ไว้แลกของแลกหูฟังได้เงี้ยนะแลกpower bank ได้เงี้ยนะครับแล้วก็มีการส่งลิงก์มาในลิงก์เนี่ยเมื่อกดเข้าไปแล้วก็ปรากฏว่าจะมีเหมือนกับให้กรอกข้อมูลส่วนตัวบอกว่าท่านมีสิทธิเป็นแพลตินัมนู่นนี่นั่นเป็นระดับโกแล้วท่านก็มีสิทธิ์ได้รับหูฟังนะเอาคะแนนมาแลกแล้วเราก็กรอกข้อมูลส่วนตัวเข้าไปกดส่งอย่างเงี้ย

0: ชื่อธนาคารอยู่เป็นชื่อเว็บไซต์แต่ว่ามันจะเป็นบางส่วนของธนาคารยกตัวอย่างไปเลยสมมติว่าอย่างกสิกรเนี่ยนะครับจริงๆกสิกรเขาไม่ได้ใช้ว่า kbank.com นะเขาไม่ได้ใช้นะแต่คนทั่วไปอาจจะคิดว่าเป็น kbank.com หรือเปล่าลองไปหาดีๆนะกสิกรไทยจะไม่ใช้คำว่า kbank.com อะไรประมาณนี้สมมตินะก็มีผู้ร้ายเนี่ยไปจดประมาณว่าประมาณเขียนว่าเหมือน kbank kpath ประมาณนี้นะแล้วหลายๆอย่างคล้ายๆทีนี้เวลาเราเปิดเว็บไซต์เข้าไปหน้าก็จะขึ้นสีขาวสีเขียวขาวๆเขียวๆของกสิกรนะอันนี้ไม่ได้บอกว่ากสิกรเขาโดนนะทีแต่ว่าให้เห็นภาพนะครับปรากฏว่าเมื่อก่อนเนี่ยในหน้าปุ่มต่างๆที่มันอยู่บนกสิกรหรือเนื้อความอ่ะบางทีมันมีการแปลงภาษาอาจจะมาจากภาษาจีนหรือเวียดนามเนี่ยแล้วตัวเมนูต่างๆเนี่ยพอดูแล้วมันไม่เนียนมันแปลแล้วแบบแปลกๆอ่ะแบบสมมติอะไรอ่ะลูกค้าสัมพันธ์อย่างเงี้ยcustomer อะไรนะไม่แน่ใจมันใช้คำว่าอะไรของมันไม่รู้แต่ว่าเวลามันแปลมามันอาจจะแปลแบบความสัมพันธ์กับลูกค้าสมมติตัวอย่างอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่ามันไม่เนียนนะครับเพราะเนื้อความต่างๆด้านล่างเนี่ยบางทีก็มีหลุดแปลกๆขึ้นมาซึ่งอันนี้ฮะคือการใช้ที่เหมือนกับเป็นอาจจะเป็นการทรานสเลทสมัยก่อนนะครับหรือเป็นมนุษย์ที่อาจจะเป็นชาวต่างประเทศทำเว็บไซต์แต่ปัจจุบันเนี่ยนะฮะเขาใช้ AI ในการที่จะทำเรียนแบบหน้าเว็บเพจให้มันเหมือนนะครับแล้วก็แปลงออกมาพอแปลงออกมาเป็นภาษารุ่นภาษานี่เนี่ยสรุปก็คือเนียนกริบเลยดังนั้นอันแรกคือฟิชชิ่งก็คือข้อความเนื้อหารูปภาพต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นโดย AI จะทำได้เนียนมาก
1: ๆครับ
0: ครับผม
1: แล้วถ้าเป็นกรณีที่เราปลอมรูปภาพขึ้นมาเพื่อขายสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็คืออยู่ใน AI phishing เหมือนกันใช่ไหมครับพี่
0: ได้เหมือนกันก็เหมือนกันก็คือเหมือนกันคือปลอมคอนเทนต์ใดๆก็ได้ที่มันจะเหมือนจริงแต่ว่าความจริงแล้วไม่ได้มีการต้องส่งของตามกำหนดนะหรือเป็นข้อความหลอกลวงแบบเดียวกัน
1: ที่ผมเคยไปเจอมาในทาง Facebook เนี่ยแหละครับพี่เป็นเหมือนกับคนขายเสื้อฟุตบอลซึ่งเขาก็ให้ AI generate มานะว่าแบบว่าสมมติรับเสื้อจากเมสซี่เรโอนีลเมสซี่เป็นสตาร์ดังของในโลกฟุตบอลเนาะก็เป็นภาพของเขาเนี่ยไปแบบว่าไปยืนเอาเสื้อจากเรโนเวซี่มาแล้วเอามาขายต่อในราคาที่มันแพงอย่างเงี้ยอันนี้ก็คืออยู่ใน AI phishing กันใช่ไหมพี่เพราะว่าสร้างภาพขึ้นมาหลอกลวงคนถ้าใครเชื่อตกเป็นเหยื่อก็โอนเงินมานี่ก็คือโดนชิ่งได้สบายก็คืออยู่ใน AI phishing ถูกไหมครับ
0: ได้ก็ได้ถือว่าอะไรก็ตามที่มันมีการปลอมโดยใช้ AI เนี่ยแต่ว่าเอามาในรูปแบบที่ทำให้คนกดเข้าไปสนใจนะหรือเข้าไปทำแอคชั่นใดๆเนี่ยอย่างนี้ก็เรียกว่า phishing ได้เหมือนกันนะเพราะมันจะคาบเกี่ยวนะคือต้องบอกว่าบางทีมันจะคาบเกี่ยวกับเรื่องการปลอมไงนะการปลอมหน้าเว็บไซต์เว็บเพจโดยใช้ AI มันปัจจุบันคือมันปลอมได้ง่ายรวมไปถึงการปลอมคอนเทนต์ที่อยู่ข้างในนะครับที่ภาพต่างๆนะครับหรือแม้แต่เอกสารเคยเห็นอันนี้ไหมครับเวลาที่เป็นตำรวจปลอมกองร้อยปลอยเป็ดเวลาเขาส่งไลน์เข้ามาหาเหยื่อเนี่ยเขาจะมีหมายเรียกนะปัจจุบันเนี่ยเมื่อก่อนนี้อาจจะต้องใช้พวก Photoshop นะหรือใช้ Word เนี่ยแล้วทำนะปัจจุบันนี้คือเขาใช้ AI แปลงเอกสารราชการได้เหมือนกว่าเดิมนะแบบนี้ก็จะเข้าลักษณะการใช้ AI ปลอมนะซึ่งมันอาจจะอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของ Phishing ก็ได้
1: ครับ
0: นะฮะประมาณนี
1: ้ครับผมแล้วอีกกรณีนึงคือมิจฉาชีพปลอมหน้า Deepfake ก็อย่างที่เราคุยกันไปเมื่อช่วงต้นชั่วโมงใช่มั้ยครับพี่ปลอมหน้าใช้ AI ปลอมหน้าเป็นคนดังหรือคนที่มีชื่อเสียงในสิ่งนั้นๆที่เราสนใจแล้วก็มาหลอกลวงนำพามาซึ่งการหลอกลวงอันนี้ก็เป็นอีกประเภทหนึ่งที่ใช้ AI ในการหลอกลวงเหมือนกันก็อย่างที่พวกเราพูดไปเนาะปลอมหน้าปลอมตาพูดไปซึ่งผมเห็นนะเยอะนะช่วงนี้ในการใช้แบบ deepfake ครับพี่ปลอมกันเยอะมากแล้วก็ลงข่าวกันโอ้โหกับทุกผมว่าอาทิตย์นึงมีหลายเคสเหมือนกันนะที่เจอยังมีอยู่เรื่อยๆนะครับตรงนี
0: ้ครับสแตมป์พี่อยากจะชวนคุณผู้ฟังมาดูพี่เตรียมไว้เมื่อกี้พอสแตมป์บอกมาก็เลยลองไปโหลดโปรแกรมลงมามือถือทีนี้ถ้าสำหรับผู้ฟังออนไลน์ฮะที่ดูผ่าน Facebook Fanpage 96.5 นะครับรวมถึง YouTube นะครับก็อาจจะมองเห็นภาพนะเป็นการเล่าเรื่องทางวิทยุด้วยแต่ว่าพี่ขออนุญาตเดี๋ยวเปิดให้ดูจากตัวโปรแกรมเป็นตัวอย่างเผื่อคุณผู้ฟังได้เห็นภาพขึ้น
1: ได้ได้ครับ
0: งั้นเดี๋ยวจะลอง ลองแชร์ดูนะฮะลองแชร์ดูนะฮะ

0: เดี๋ยวขออนุญาตห้องส่งนะเดี๋ยวจะแชร์ผ่านจอตัวเองนะอันนี้เห็นไหม
1: เสร็จแล้วครับ
0: เห็นเป็นหน้าจอใช่ไหม
1: ครับ
0: นะฮะหน้าจอที่ว่าเนี่ยนะครับสะท้อนผ่านมือถือเครื่องนี้นะ
1: ครับ
0: นะอันนี้จะเป็นโปรแกรมที่เรียกว่ารีเฟซนะฮะรีแล้วก็เฟซอาจจะดีเลย์นิดหน่อยนะครับแต่ว่าอาจจะให้เห็นภาพขึ้นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างอันนึงที่เป็น AI แต่ว่าไม่ได้บอกนะว่าเขาเป็น AI สำหรับมิจฉาชีพนะครับแต่ว่าคอนเซปต์เดียวกันนะครับเผื่อคุณผู้ฟังบางท่านยังไม่เคยใช้งานนะครับแต่ว่าผมเตือนว่าเรื่องนี้นะฮะการรีเฟซหรือว่าการเอาภาพส่วนตัวเนี่ยไปขึ้นนะครับในโปรแกรมเนี่ยนะครับหมายความว่าเราอาจจะถูกดึงเอาข้อมูลส่วนตัวนะครับอย่างเช่นภาพใบหน้าซึ่งจริงๆแล้วถือว่าเป็นไบโอเมตริกนะฮะก็คือมันเป็นภาพที่บอกอัตลักษณ์ตัวบุคคลได้หมายความว่าอนาคตเนี่ยถ้าเกิดตัวเจ้าเนี้ยนะครับแล้วเก็บภาพเราแล้วเอาไปใช้แบบปิดวิธีเนี่ยนะครับก็อาจจะสร้างปัญหาได้นะฮะอาจจะหน้าเราอาจจะหลุดไปบนอินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับแต่ว่าผมดูแล้วในการดาวน์โหลดโปรแกรมเข้ามาใช้แล้วก็ติดตั้งเนี่ยเขาจะมีการประกาศไว้อย่างชัดเจนว่าตัวข้อมูลภาพที่ใช้ในเครื่องใช้ในภารกิจของเราเองเนี่ยที่เราโหลดไปเนี่ยเขาจะลบภายใน30วันนะแต่อันนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นการประกาศของเขานะครับเรื่องของที่มีการตรวจสอบหรือไม่นั้นอีกเรื่องนึงนะครับอ่ะตัวอย่างนะเดี๋ยวสแตมป์ดูเวลาให้พี่หน่อยนะหรือว่าจะเราลองมาเปิดเป็นตัวอย่างในช่วงเบรก2หรือจะเอาตอนนี้นิด
1: งั้นเดี๋ยวเราเบรกเร็วๆสักครู่แล้วเดี๋ยวจะได้เบรก2จะได้ยาวเลยก็ได้ครับพี
0: ่
1: โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาตามช่วงเบรก2กันนะครับเดี๋ยวเราจะได้ยาวแล้วจบรายการเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะครับ
2: Inside Cyber โดย Annie Liu ชิว IT และสแตมป์ทิติวัฒน์ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
6: ต้องเลิกไปเลยครับ
7: เฮ้ย hey, เดี๋ยว
5: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
2: อย่าลืมกดติดตามกด subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆInside Cyber โดย Annie Liu ชิว IT และสแตมป์ทิติวัฒน
0: ์กลับเข้ามาสู่เบรกที่2นะครับกับรายการ Inside Cyber นะครับกับผมและหลิวชิว IT แล้วก็น้องสแตมป์ครับมาเลยครับสแตมป
1: ์ครับผมก็เรามาอ่านแชทกันสักคู่นึงนะพี่คุณอัชราก็ทักเข้ามาทักทายเราสวัสดีค่ะนะครับสวัสดีครับคุณสัชิมาครับสวัสดีค่ะคุณแอนดี้หลิวชิวไอทีคุณทิติวัฒน์สวัสดีนะครับเขาบอกว่าขนาด สัตติมาทำรูป AI สัตติมาเหมือนเป็นผู้ชายเลยคะแนนได้คะแนนได้ตั้งเยอะแต่ว่าไม่เคยแลกสักทีจากซิมเติมเงิน
0: อันนี้ผมไม่มั่นใจมีเรื่องอีกเข้ามาเยอะนะฮะก็หลายๆท่านก็เมื่อกี้ที่พี่สัตติมาบอกเนาะคือเรื่องของคอยที่มากับโทรศัพท์หรืออย่างอื่นเติมน้ำมันก็มีนะฮะหรือพวกร้านสะดวกซื้อหรือพวกห้างดังๆก็มีแต้มแล้วก็ส่ง SMS เข้ามาหลอกลวงเหมือนกันนะฮะ
1: ครับโอเคตอนนี้เราพี่อดิหลิวกำลังจะให้ดูตัวอย่างใช่ไหมครับ
0: ใช่นะฮะงั้นขออนุญาตน้องสแตมคุณผู้ฟังนะครับเดี๋ยวผมให้ดูจากเครื่องนะอาจจะอธิบายให้เห็นถึงฟีเจอร์นะเผื่อจะได้มีไอเดียเวลาที่เราจะใช้งานหรือการระวังตัวนะครับว่าปัจจุบันนี้ตัว AI มันทำได้หลากหลายมากๆนะครับอันนี้อาจจะไม่ได้ทำตัวอย่างให้ดูทั้งหมดแต่ขออนุญาตเดี๋ยวอาจจะเล่าเรื่องฟีเจอร์ต่างๆให้ฟังนะครับอันนี้เป็นโมบายแอปพลิเคชันนะครับคือโหลดได้นะครับใน iOS หรือ Android ผมใช้ Android นะครับแอปพลิเคชันนี้ชื่อ Reface นะก็เหมือนกับเป็นการรีหน้านะทำหน้าใหม่อะไรประมาณนี้นะฮะฟีเจอร์หลักนะจากตัวภาพบนจอเนี้ยนะครับแบ่งเป็น4ส่วนนะอันแรกก็ AI Photo นะ AI Photo คืออะไรนะครับเดี๋ยวต้องไปดูนะครับในเรื่องของ AI Photo เนี่ยฮะก็อันนี้เขาขึ้นมาด้วย Rehair Magic นะน่าจะเป็นฟีเจอร์ที่ค่อนข้างมีประโยชน์หรือคนชอบใช้ก็คือเอาภาพนะเราไปแล้วก็เปลี่ยนทรงผมนะหรือเรียกว่าเอาโครงนะหน้าตาตัวละครอื่นๆเข้ามาแล้วก็เอาหน้าเราไปใส่นะครับก็จะเห็นว่ามีตัวละครนะตามการ์ตูนเนี่ยหรือว่าตัวละครตามหนังต่างๆนะครับหรือว่าพระเอกนางเอกนะแล้วเราก็เอาหน้าเราไปทดแทนนะครับอันนี้ก็สามารถทำได้นะนี่ก็เรียกว่าAI Photo นะครับก็เอา AI มาผสมกับภาพจริงนะครับแล้วก็เปลี่ยนเลือกเป็นส่วนได้ด้วยนะเป็นทรงผมก็ได้เป็นรูปร่างหน้าตาเป็นแอคชั่นต่างๆได้ด้วยนะครับ
1: เราสามารถพิมพ์บอกได้หมดเลยใช่ไหมครับพี่อันดี้หมายถึงว่าสมมุติถ้าเราอยากจะเหมือนดาราคนเนี้ยเราเอาภาพเขามาปุ๊บแล้วเราก็เอาภาพเราใส่ลงไปให้เขาประกอบร่างกัน
0: ครับเข้าใจว่าในโมบายแอปพลิเคชันเนี่ยในมือถือเนี่ยนะครับโปรแกรมมันจะทำค่อนข้างฟิกหมายความว่ามันทำให้เราเลือกแล้วก็ผสมเอานะครับ แต่ว่าถ้าเกิดเราใช้พร้อมบน AI นะเดี๋ยวไว้ทุกอาทิตย์ก็ได้ถ้าเกิดสแตมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะฮะแล้วคุณฟังชอบเนี่ยเดี๋ยวเราทำให้ดูเป็นคำสั่งก็ได้นะครับเราสามารถ ทำบนคำสั่งพร้อมอันนั้นจะทำได้ยืดหยุ่นกว่าบอกต้องการนู่นนี่นั่นนะครับภาพมันก็จะปรากฏขึ้นอันนั้นก็จะเป็นอย่างที่สแตมพูดนะครับแต่บนมือถือเนี่ยอาจจะค่อนข้างยืดหยุ่นน้อยหน่อยแต่ว่าใช้งานสะดวกอัพโหลดภาพแต่ตัวเองเข้าไปผสมได้เลยนะครับ
1: ครับ
0: นี่คือฟีเจอร์ที่1อันที่2เนี่ยอันที่2ง่ายนะอันที่2เนี่ยจะเป็นจริงๆแล้วเป็นฟีเจอร์ที่ค่อนข้างโบราณคนรู้จักกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยทำทีนึงทำยากมากเลยนะครับผ่าน Photoshop นะครับก็คือตัว AI Editor นะจริงๆแล้วมันก็เป็นการเลือกรูปนะครับเป็นการเลือกรูปนะครับจากเครื่องนี่แหละนะครับแล้วก็จริงๆก็เอาไปมิกผสมนะคล้ายๆกับที่เมื่อกี้สแตมบอกนะครับ
1: ครับ
0: ก็จะใช้ตัว AI ผสมกับส่วนที่มีอยู่นะอาจจะเป็นมีภาพ2 3 4 5ภาพก็ได้แล้วเอาภาพเหล่านั้นเนี่ยเลือกเข้ามานะครับแล้วก็ให้ AI เนี่ยมิกนะผสมมาก็จะเป็นกลายเป็นภาพแบบใหม่ขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะลึกขึ้นนะครับอันที่3ครับเป็น AI วิดีโอนะครับ AI วิดีโอเนี้ยนะครับก็คอนเซ็ปต์ก็คือเขาจะเตรียมวิดีโอที่เป็นวิดีโอสั้นๆนะฮะอย่างในภาพเนี่ยแบบอาจจะมีเป็นซามูไรนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเอาภาพของเราหรือวิดีโอของเราบางส่วนเนี่ยใส่เข้าไปนะครับเพื่อมิกรวมกับตัวเทมเพลตหรือตัวไฟล์วิดีโอที่เขามีอยู่แล้วนะครับเราก็จะสามารถทำท่าทำทางนะครับอะไรต่างๆตามที่เขาเตรียมไว้อยู่แล้วนะครับนี่ก็เป็นแบบ AI วิดีโอปัจจุบันตรงเนี้ยถูกเอามาใช้เยอะนะฮะก็มีการเอามาสร้างคอนเทนต์อะไรเต็มไปหมดนะ
1: ครับ
0: นะครับต่อมาครับครับ
1: ใช่ครับหรือว่าใช้งานฟรีใช่ไหมครับ
0: ใช้งานฟรีไหมฟรีถ้าเราดูแอดนะก็ถ้าเกิดจริงๆรายการเราไม่ยาวเรากดแอดเรากดเข้าไปแล้วอัพเราดูแอดนิดนึงประมาณสักนาทีนึงไม่เกินนะครับมันก็จะทำให้นะครับเสียพี่ลองแล้วนะฮะอาทิตย์นึงประมาณ 100กว่าบาทถ้าอาทิตย์นึงนะถ้าลองอาทิตย์นึงหรือถ้าแบบไลฟ์ไทม์โดยเสียครั้งเดียวก็1,000 กว่าบาทนี่คือใช้ได้ตลอด
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็อีกฟีเจอร์นึงน่าสนใจมากๆเลยอันนี้ชอบนะฮะฟีเจอร์เบบี้อาจจะเคยได้ยินอยู่แล้วนะฮะอันเนี้ยนะครับก็เป็นการเหมือนกับว่าเราเอาตัวภาพนะมาผสมผสานนะครับภาพผสมผสานเนี่ยก็คือเอาภาพคนนะเป็นผู้หญิงกับผู้ชายนะแล้วก็มาเลือกนะจากนั้นก็ดูว่าลูกในอนาคตหน้าตาเป็นยังไงนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนุกน่าสนใจอีกเช่นเดียวกันนะครับในประมาณนี้นะครับแล้วก็Face Swap ที่ทางสแตมป์ขึ้นมาในต้นรายการเนี่ยนะครับอันนี้ก็สนุกดีนะก็คือมีไฟล์วิดีโอนะครับแล้วก็เมื่อกี้พี่ลองแล้วนะฮะก็เอาไฟล์วิดีโอที่เขามีเทมเพลตเนี่ยแล้วก็อัปโหลดหน้าตาของเรานะใส
1: ่
0: เข้าไปเราก็จะกลายเป็นนักเต้นสาวๆเนี่ยนะฮะอาจจะเป็นหน้าผู้ชายก็ได้เราก็จะกลายเป็นนักเต้นแบบนี้ได้ด้วยเหมือนกันนี่เรียกว่า Face Swap ครับผม
1: ก็ครับถ้าใช้ให้มันถูกวิธีให้มันถูกทางเนี่ยผมว่ามันก็มีมุมที่ดีเนาะผมว่ามันสร้างมุมประโยชน์ได้มากกว่ามุมที่ไม่มีประโยชน์อ่ะเพราะฉะนั้นถ้าหยิบมาใช้ให้มันถูกต้องอ่ะผมรู้สึกว่า AI เนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมหรือว่าโลกสมัยใหม่ที่มันแบบว่าโอเคเลยนะพี่สำหรับ AI นะครับปีนี้เราก็พูดไปแล้วถึงเรื่อง AI phishing มิจฉาชีพปลอมหน้าใช่ไหมครับโดยการ deepfake อีกอันนึงอย่างที่เราก็พูดไปเหมือนกันก็คือการใช้ AI ปลอมแปลงเอกสารในการทำธุรกรรมซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมีวิธีดูสังเกตหรืออะไรอีกไหมที่ว่ามันไม่ใช่ของจริงที่ออกมาจากหน่วยงานนั้นๆครับ
0: เอาต้องเอาทีละเรื่องนะฮะทีละเรื่องก่อนนะครับเอาเป็นเรื่องเอกสารไหมเอกสาร
1: ได้ครับ
0: วิธีจะสังเกตใช่ไหมครับวิธีสังเกตก่อนที่จะสังเกตได้เราต้องรู้ก่อนว่าของจริงมันเป็นยังไงในปัญหามันของคนส่วนใหญ่เป็นแบบนี้
1: อันนี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นเพนพอยต์เลยที่ส่วนใหญ่คนเนี่ยไม่รู้เอกสารตัวจริงนะว่ามันเป็นยังไงครับ
0: คือดังนั้นเนี่ยปัญหามันคือพอเราไม่รู้ว่าของจริงเป็นยังไงเนี่ยนะครับพอมันมีของหลอกยังไงแล้วก็คิดว่าอันนี้มันอาจจะจริงได้อยู่แล้วนะครับแต่สมมติฝั่งพี่เนี่ยพี่เป็นตำรวจมา20 กว่าปีเนี่ยนะครับเวลาพอเห็นเอกสารใช่ไหมเราก็รู้ว่าเวลาออกหมายแบบเนี้ยนะข้อความแบบนี้จะไม่ใช้ข้อความแบบนี้มันดูเป็นการแบบกดดันหรือข่มขู่โดยที่ไม่ได้อ้างอิงข้อกฎหมายอะไรเงี้ยเราก็เห็นชัดเลยแล้วถ้าเป็นตำรวจด้วยกันเขาจะดูแป๊บเดียวก็ดูออกนะครับแต่ว่าชาวบ้านไม่ใช่นะครับสิ่งที่ชาวบ้านเจอเนี่ยชาวบ้านก็เมื่อเห็นเอกสารมีตาคดเข้ามานะครับมีข้อความเตือนนะหากไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกนี้นะจะมีโทษนะจำคุกเท่านี้มีโทษปรับเท่านี้นะครับและให้ติดต่อเบอร์นี้เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับโอกาสที่ถูกหลอกมันมีสูงนะครับเพราะงั้นการถ้าเราไม่รู้ว่าของจริงมันเป็นไงเนี่ยผมคิดว่ายากแล้วคืออันนี้ยากแล้วมันจะไปต่อยากนะครับแต่ว่าโอเคยังไงก็ตามเนี่ยในเมื่อเรารู้ว่าจริงไม่จริงนะครับสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดคือการเขาเรียกว่าผูกสิ่งที่เป็นกายภาพจับต้องได้นะกับสิ่งที่เป็นเนื้อหาคืออะไรนะอะไรที่เป็นกายภาพจับต้องได้กับสิ่งที่เป็นเนื้อหาคืออะไรสมมติมันบอกว่าให้ไปพบพนักงานสอบสวนพันตำรวจโทนี่ที่สภ.พัทยาแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ถูกไหมฮะมีเบอร์หมายเลขโทรศัพท์มานะครับที่ง่ายที่สุดเลยคือหาเบอร์โทรศัพท์สภ.พัทยาฮะเบอร์ธรรมดาเนี่ยนะยังมีอยู่นะเบอร์พัทยาไม่แน่ใจใช้038หรือเปล่าหรืออะไรเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: โทรเข้าไปโรงพักก่อนเลยฮะแล้วสอบถามนะครับว่ามีตำรวจชื่อนี้ไหมนะครับหมายเลขโทรศัพท์อันนี้ไหมมีการออกหมายเรียกมาที่เราเนี่ยเวลานี้นี่มีตำรวจตรงนี้จริงไหมนะครับแล้วก็ขอเบอร์ติดต่อซึ่งโดยปกติเนี่ยนะครับคนร้ายเนี่ยมักจะใช้ชื่อตำรวจปลอมเพราะว่าเขากลัวว่าจะถูกเช็คดังนั้นนะครับสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ที่สุดนะในการที่เราจะตรวจสอบถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าเรื่องนั้นจริงไม่จริงเนี่ยนะครับผมคิดว่าทางที่ง่ายที่สุดคือการพยายามดึงเอาอะไรก็ตามที่เรามองไม่เห็นเนี่ยนะครับเข้ากับสิ่งที่มันมีอยู่จริงนะโทรศัพท์ไปโรงพักเลยสอบถามนี่คือประเด็นที่หนึ่งเอาประเด็นนี้ก่อนนะฮะประเด็นที่สองถ้าแบบพูดแบบกลางๆนะแต่ว่าต้องบอกว่า อาจจะใช้ไม่ได้ทุกกรณีนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนบอกว่าAI เนี่ยมันทำแล้วบางทียังไม่เนียนเพราะว่ามันเป็นภาษาไทยภาษาไทยเนี่ยเหมือน AI แต่ละตัวมันยังไม่ 100% ถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะ 100% AI เนี่ยเวลาพอเราเอาเอกสารพวกตาคุดนะส่วนของที่อยู่วันที่เลขเอกสารนะครับเนื้อความต่างๆเนี่ยมันจะผิดเพี้ยนโลโก้มันจะผิดส่วนบางทีฟอนต์มันจะไม่ตรงกับราชการราชการก็จะใช้ฟอนต์พวกสารบัญนะครับมันจะมีฟอนต์ของราชการอยู่นะครับพอเจนด้วย AI เนี่ยมันจะเปลี่ยนฟอนต์มันจะไม่ค่อยตรงมันจะแปลกๆเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดคนที่ไม่ใช่ราชการยังไงก็ดูยากนะครับมันอันนี้เลยถึงไม่เชียร์ว่าให้ใช้วิธีแรกวิธีที่ดีสุดจริงๆคือต้องผูกเข้าหาโรงพักเลยโทรไปเลยเช็คเลยถามนู่นถามนี่นะนี่คือดีสุดนะแต่อาจจะต้องแนะนำวิธีเช่นเดียวกันบางทีมันทำเร็วๆอ่ะนะมันก็ไม่ได้ดูเพราะงั้นโลโก้เนื้อความฟอนต์มันจะผิดส่วนนะอันนี้อันนึงนะครับอีกอันนึงนะครับอีกอันนึงที่เราจะเห็นชัดและค่อนข้างชัดเนี่ยนะครับถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยมันจะวางสเปซที่มันอยู่ในตัวแต่ละคำหรือบางประโยคเนี่ยนะครับบางทีสเปซมันจะแปลกนะระยะห่างมันจะแปลกๆเพราะว่ามันทำด้วย AI บางทีมันแปลงมานะครับมันอาจจะไม่ 100% แล้วสระมันจะลอยนะครับเราจะเจอว่าบางทีสระมันลอยนะหรือตัวอักษรมันชนกันนะแบบนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราดูได้นะแต่ก็ยังไม่เชียร์อีกนะย้อนกลับไปขั้นตอนแรกดีกว่า
1: ครับ
0: นะประมาณนี้
1: แล้วสมมติอันนี้ผมสงสัยในกรณีที่มันออกมาแล้วอย่างเช่นวิธีที่สองเนี่ยครับถ้ามันออกมาแล้วตัวฟอนต์ไม่ตรงบ้างหรือสระมันลอยบ้างการเว้นวรรคอะไรเงี้ยทางโจนเนี่ยเขาสามารถไปเปลี่ยนได้ไหมพี่ให้มันตรงกับของจริงอ่ะหรือไปแก้ไข
0: ต้องบอกว่าเปลี่ยนได้แต่ว่าเขาก็ส่วนมากต้องบอกว่าโจนไม่ค่อยมีความรู้นะอันนี้ต้องบอกก่อนนะขออนุญาตว่าอย่าเรียกว่าบูลลี่นะ
1: ครับ
0: บูลลี่โจนบอกบูลลี่โจนนะคือโจนเนี่ยนะครับมันเอาไวนะครับมันไม่ค่อยเนียนนะจริงๆส่วนใหญ่มันเอาไวนะแล้วก็ลองคิดภาพนะเวลาข้อเท็จจริงที่สแตมพูดเนี่ยการไปแก้ไขต่างๆเนี่ยโจนมันต้องเปิด Word นะเปิดไฟล์ Word มาทำนะมันไม่ได้ใช้ AI ในการสั่งตั้งคำถามเดิมหรือว่าขอให้มันมีการรีเพสเอกสารเป็นเอกสารใหม่นะครับดังนั้นเนี่ยการที่มันจะทุ่มเทเวลาหรือมาแก้ไขเหตุการณ์ที่ไม่เคยเจอเลยคือง่ายๆมันส่วนใหญ่มาไม่เนียนแล้วมันไม่ได้มาแก้ด้วยเวิร์ดนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่คุณฟังอาจจะตั้งข้อสังเกตไว้คือถ้าใช้ AI เนี่ยนะครับมันคือการเอาเอกสารหรือเอาข้อมูลมาแล้วมันแปลงเป็นภาพถ้าเข้าใจคำว่าภาพเนี่ยจะสามารถทำความเข้าใจว่าตัวฟรอนต์นะหรือตัวช่องว่างของตัวประโยคหรือถ้อยคำต่างหรือสระที่มันลอยอยู่เนี่ยมันถึงผิดเพี้ยนไงเพราะว่ามันเอาเนื้อความมาถูกแปลงเป็นภาพ
1: ครับ
0: นี่คือทำไมมัน AI มันถึงได้มีข้อผิดพลาดมันไม่ใช่ใช้ไฟล์ Word แล้วมานั่งทำแล้วก็มาพิมพ์เป็น PDF ส่งเราเป็นแบบนี้ฮะ
1: ก็คือยังพี่แอนดี้ยังไม่เคยเจอในกรณีที่มันจะตรงเป๊ะหรืออะไรใช่ป่ะมันก็จะมีผิดเพี้ยนอย่างเงี้ยตลอด
0: มันจะมีเพี้ยนทุกอันน่ะนะท
1: ุกอันเน้นเร็วใช่มั้ยครับว่าเจนมาปุ๊บแล้วก็เอาไปใช้เลยครับนอกเหนือจากเรื่องที่เราพูดมามันยังมันผมอยากรู้เรื่องโจนยังมันสามารถเอาไปแบบว่าแฮกได้ไหมใช้ให้ AI เขียนโค้ดเข้ามาแล้วก็แฮกเข้าสู่ระบบของคนหนึ่งอ่ะเหยื่อหรือรวมถึงองค์กรด้วยเขาสามารถมันไปถึงขั้นนั้นได้ไหมหรือว่ามันมีแล้ว
0: ครับบางทีมีแล้วนะต้องบอกว่าเรื่องนี้มีตั้งแต่พอ AI เริ่มเป็นที่รู้จักแล้วก็เริ่มมีการใช้งานอย่างแพร่หลายเนาะแรกๆเนี่ยมันอาจจะเน้นเรื่องของการเอาไปสร้างคอนเทนต์นะครับเอารูปภาพมาแก้ไขแล้วเราก็จนกระทั่งถึงมายุคที่เราเห็นว่ามีการทำแบบเรียลไทม์แล้วเอาวิดีโอไปปลอมเป็นคนอื่นนะปัจจุบันเนี่ยนะครับใช้ในการเขียนโค้ดเป็นเรื่องปกติแล้วถ้าเกิดเขียนโค้ดได้ก็หมายความว่าโค้ดมันคือคำสั่งถูกไหมโค้ดมันคือคำสั่งเพื่อให้คอมพิวเตอร์เนี่ยมันทำงานตามที่ต้องการนะครับปัจจุบันเนี่ยการเขียนโค้ดเนี่ยเรียกว่า90 90% บวกแล้วที่สามารถทำงานแทนมนุษย์ได้เพราะฉะนั้นมันสามารถเขียนคำสั่ง

0: หรือคิดเองอีกส่วนหนึ่งทำงานแทนได้พอมันเขียนโค้ดได้มันหมายความอะไรฮะมันก็คือเขียนคำสั่งที่ว่าคือการแฮกนะสามารถใช้ในการแฮกได้แล้วนะครับงั้นต้องบอกว่าขีดความสามารถของ AI เนี่ยนะครับด้วยความที่มันทำงานเหมือนมนุษย์แต่มันทำงานได้เก่งกว่ามนุษย์โดยที่มันแบบทำงานตลอดได้เลยคิดอะไรที่มันซับซ้อนภายในเวลาสั้นๆได้นะครับมันลงมือทำหรือลงมือเขียนได้เองอีกต่างหากเพราะงั้นสรุปก็คือมันสามารถใช้ในการแฮกเรียกว่าแทนมนุษย์ได้แล้วนะแต่จะบอกว่าดีขนาดไหนเดี๋ยวค่อยคุยกันนะแต่ที่สแตมถามสรุปคือ AI เนี่ยนะครับสามารถใช้ในการแฮกได้แล้วก็ยังมีการแฮก AI ด้วยนะก็มีแล้วเหมือนกันทั้งสองทาง
1: แฮก AI อีกทีนึงเหรอ
0: ใช่คือแฮก AI
1: มันคือเขาแฮกยังไงไม่ใช่ว่ามันวิธีการของเขาอะครับพี่อดีต
0: โอเคการใช้ AI แฮกคงเข้าใจอยู่แล้วใช่ไหมครับก็คือให้มันทำหน้าที่เราแล้วก็ไปแฮกนู่นนี่นั่นนะครับอันนี้เขาเรียกว่าการใช้ AI แฮกนะครับแต่อีกอันนึงคือสลับกันการแฮกระบบ AI นะครับก็คือการโจมตี AI ที่เราใช้งานนี่แหละนะครับสมมติว่าอย่างเคยเห็น AI ในการทำหน้าที่แชทบอทไหม
1: อืมเคยเห็นครับ
0: หลายท่านอาจจะเคยเห็นคุณผู้ฟังอาจจะเคยเห็นนะครับที่เวลาเราเข้าไปสนใจสินค้าหรือเข้าไปในอินบ็อกซ์เนี่ยของบางร้านเนี่ยบางทีเราคุยกับเขาเนี่ยนะฮะเขาไม่ได้มีเจ้าหน้าที่นะจะมีแชทบอทในการตอบนะพูดคุยระบบสมาชิกนู่นนี่นั่นหรือบางทีใช้ LINE เนี่ยใน LINE เนี่ยบางยี่ห้อบางแบรนด์เขาก็จะมีแชทบอทถามอะไรไปมันก็จะตอบเบื้องต้นก่อนนะครับ
1: ครับ
0: เราสามารถใช้มันคือ AI นะความจริงแชทบอทนั้นคือ AI ถูกไหมฮะมันสามารถรับรู้ความต้องการแล้วก็มีการตอบสนองสิ่งที่ต้องการต่อไปต่อมาได้การแฮก AI ก็คือการหลอก AI ก็ได้นะหนึ่งคือหลอก AI นะครับหรือทำให้ AI เนี่ยมันตอบผิดนะหรือมีการขโมยข้อมูลบางส่วนที่มันอาจจะอยู่ข้างหลังบ้านนะแบบนี้เรียกว่าเป็นการหลอกหรือการแฮก AI ได้เหมือนกันเคยดีไหมการหลอก AIตัวอย่างต่าง
1: ผมเนี่ยอาจจะเคยได้ยินแต่ว่าอาจจะแบบผ่านๆอย่างเงี้ยพี่น้อยอ่ะ AI หลอกยังไม่ค่อย
0: จริงเรามักจะยินเขาว่า AI หลอนนะฮะแต่ความจริงเราเนี่ยสามารถหลอก AI ได้นะครับตัวอย่าง
1: AI หลอนใช่ไหมพี่ไม่ใช่หลอก
0: ไม่หลอนอีกอันนึงปกติเราจะรู้จัก AI หลอน AI หลอนหมายถึงว่า AI มันตอบมั่วตอบแบบตอบกลวยมันตอบแบบนู่นนี่นั่นเหมือนกับมันเข้าใจดีๆอะไรเงี้ยอันนั้นคือเรียก AI หลอนแต่การหลอก AI ทำได้ฮะอย่างเช่นนะมีการที่เขาชอบใช้กันเช่นเอาภาพแพนด้าเข้ามาเอาภาพเหมือนเอาหมีมาตัวหนึ่งหมีขาวอย่างนี้หมีขาวแล้วก็เสร็จแล้วเติมจุดดำๆที่จมูกอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเราก็บอกว่าภาพที่เห็นเนี่ยคือเป็นหมีแพนด้าแล้วก็ AI ก็จำนะมันก็จะจำแบบที่เราบอกอย่างนี้ฮะว่าอันนี้อย่างนี้คือหมีแพนด้า
1: อืม
0: เห็นไหม
1: ครับ
0: เห็นไหมอันนี้คือ
1: แต่เราต้องบอก AI ให้มันจำแบบนั้นใช่ไหมดีหรือว่า
0: ก็ให้มันจำผิดหรือเข้าใจผิดอันนั้นคือเราหลอก AI แล้วต่อไปนี้เวลาพอมันเจออะไรแบบนี้มันอาจจะบอกว่านี่คือหมีแพนด้า
1: ครับเข้าใจครับ
0: ถูกไหมดังนี้นะฮะนี่คือตัวอย่างดังนั้นกระบวนการแฮก AI เนี่ยมันจะมีหลายรูปแบบแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะจำไม่ง่ายคือหลอก AI นี่แหละให้ AI มันทำอะไรแล้วมันเอาพุทออกมาแล้วมันผิดพลาดหรือเป็นไปตามที่เราต้องการอย่างเงี้ยฮะก็เป็นตัวอย่างหนึ่งเหมือนกัน
1: อืมโหต้องบอกว่าอันตรายบ้างจริงๆแล้วนอกจากเนี้ยผมไปเห็นเคสอีกเคสนึงก็คือเป็นใช้ AI เปลี่ยนเสียงเป็นคนใกล้ตัวอย่างเงี้ยครับพี่ส่วนใหญ่ผมมองว่ากลุ่มเหยื่อที่พวกโจรพวกเนี้ยจะมองหลักเนี่ยคือผู้สูงวัยเขาจะปลอมเป็นเสียงลูกหรือคนรู้จักแล้วก็โทรมาให้โอนเงินไปอีกที่ปลายทางอีกที่หนึ่งอย่างเงี้ยผมเห็นแบบเนี้ยเคสแบบเนี้ยก็เยอะเหมือนกันพี่ AI เนี่ยก็เป็นตัวช่วยในการเปลี่ยนเสียงดัดเสียงนี้เหมือนกันใช่ไหม
0: เรื่องนี้นะอาจจะเห็นต่างกับสแตมป์นะคุณผู้ฟังเรื่องนี้นะอาจจะเราจะได้ยินบ่อยที่ว่าเหมือนกับมีบุคคลที่น่าจะเป็นคนรู้จักโดยเวลาเหยื่อเนี่ยแต่ละคนให้การแบบเดียวกันเลยนะฮะว่าอันนี้คือน้องคนนี้แน่เลยอันนี้คือญาติชื่อนี้แน่คือหลานโทรเข้ามาเพื่อขอยืมเงินนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นสุดท้ายตำรวจอาจจะสรุปว่าเนี่ยมี AI เปลี่ยนเสียงแล้วโทรเข้ามาหลอกนะครับอันนี้ชาวบ้านเข้าใจอย่างนี้แล้วในสื่อที่มีการพูดถึงเนี่ยก็มักจะย้ำคำนี้ซึ่งคนทั่วไปเนี่ยถ้าใครยังไม่โดนหลอกก็จะมีความรู้สึกเป็นอย่างนี้หรือใครโดนหลอกไปแล้วก็จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยโดน AI เปลี่ยนเสียงเข้ามาหลอกแต่ในข้อเท็จจริงครับมีหลายคดีที่มีการเอาเสียงเนี่ยกลับมาวิเคราะห์คือมันหมายถึงว่าบางเคสเนี่ยนะครับตัวเหยื่อเนี่ยมีการลงโปรแกรมพวกอัดเสียงหรือโดยอัตโนมัติในเครื่องไว้โดยที่ตัวเองอาจจะไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เอาเสียงมานะครับมาฟังย้อนหลังนะครับพอฟังย้อนหลังนะครับเหยื่อแต่ละคนบอกว่ามันไม่ใช่อย่างที่เขาเข้าใจคือมันไม่ใช่เป็น AI เปลี่ยนเสียงแต่ความจริงมันคือคนร้ายเนี่ยอ้างว่าตัวเองชื่อหนึ่งมุดบอกชื่อหนึ่งแล้วก็หนึ่งเนี่ยที่เป็นเพื่อนสมัยเรียนเนี่ยอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยไอ้คนฟังหรือเหยื่อเนี่ยนะครับก็จะทึกทักเอาแล้วก็คิดว่ามันน่าจะคือคนนั้น
1: ครับ
0: นะแล้วก็จะเชื่อสนิทใจว่าคือคนนั้นหรือแม้แต่คนที่อาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือคนรู้จักที่โทรเข้ามายืมเงินหรือมาหลอกว่าเป็นคนนั้นเนี่ยนะครับจะใช้สตอรี่ต่างๆแล้วจังหวะโทรศัพท์ฮะเคสพวกนี้ไม่มีคนไหนเห็นหน้านะเหยื่อทุกเคสเนี่ยเหยื่อไม่ได้เห็นหน้าจะฟังแต่เสียงสุดท้ายเหยื่อจะมีความรู้สึกและสรุปว่าอันนี้ครับโดน AI ปลอมเสียงเข้ามาแต่พอข้อจริงปรากฏว่ากลายเป็นว่ามันเป็นแค่ความรู้สึกเพราะเสียงไงอย่างพี่เองโดน1เคสจริงๆ2เคสนะ2เคสช่วงเวลาห่างกันเป็นเดือนแต่จำไม่ได้ว่าเวลาจริงเท่าไหร่นะครับเพื่อนในรุ่นโทรมานะเป็นตำรวจ
1: ครับ
0: โทรมาบอกวันก่อนมีตำรวจโทรมาบอกว่าเนี่ยโทรมาบอกว่าเป็นชื่อพี่นะแล้วก็ขอยืมเงินเพื่อนบอกว่าเฮ้ยไม่น่าจะใช่แบบจะโทรมาขอยืมเงินเหรอไม่น่าจะใช่น่าจะผิดคนหรือเปล่าเราก็เลยคุยแบบแป๊บนึงแล้วเราก็บอกพอดีเราติดธุระแต่อีกวันนึงเขาก็โทรมาหาพี่จริงๆนะครับบอกว่าเมื่อวานโทรมาเปล่าเขาบอกว่าแล้วไม่ได้โทรมาแน่เลยเพราะไม่ได้ใช่แน่นอนเขาก็เลยเชื่อว่าไม่ใช่เราแต่อ้างชื่อเราเห็นไหมฮะแล้วเพื่อนบอกว่าเนี่ยทำไมแบบเสียงแบบแผลบๆก็ว่าเฮ้ยมันไม่ได้เสียงแหบเท่าไหร่เพื่อนมันบอกเราว่าเราไม่ได้เสียงแหบเท่าไหร่เราก็เราเสียงก็เราไม่ได้แหบขนาดนั้นตอนแรกเราก็นึกว่าเขาก็บอกว่าตอนแรกเนี่ยนึกว่าพี่ไม่สบายนะก็คุยไปคุยมาไอ้ทางนั้นก็บอกว่าพี่ไม่สบายจริงๆในทางผู้ร้ายนะเห็นไหมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแล้วก็อีกเคสหนึ่งเหมือนกันเลยนะครับเป็นเพื่อนร่วมรุ่นที่ไม่ใช่ตำรวจก็โทรมาบอกลักษณะคล้ายๆกันนะเห็นไหมสองเคสที่ประสบด้วยตัวเองเนี่ยพบว่าจริงๆแล้วคนร้ายไม่ได้เปลี่ยนเสียงแต่เป็นความรู้สึกของเหยื่อเมื่อฟังแล้วมีการแบบจำได้ไหมอันนี้นี่จำได้ไหมวันนี้เราไปกันนี่กัน
1: ครับ
0: เรื่องมันไปได้กับความคิดของเราเองทำให้เราเชื่อว่าอันนี้เป็นการเปลี่ยนเสียงแต่ทุกคนปักใจหมดอันนี้เปลี่ยนเสียงมา
1: ก็แบบว่าอย่างวิธีหลอกลวงที่ใช้ AI ในการเปลี่ยนเสียงหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับพี
0: ่มีแต่บอกว่าทำได้ยากนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนเสียงเนี่ยนะเวลาสแตมป์นะหรือคุณฟังเวลาฟังเรื่องพวกนี้พยายามนึกถึงหลักการจริงฮะการเปลี่ยนเสียงหมายความว่านะครับเราเนี่ยนะครับเราเดี๋ยวสมมติเราซูมกันอยู่เราจะเปลี่ยนเสียงอย่างเงี้ยนะฮะมันต้องผ่านการประมวลผลอะไรสักอย่างนึงแล้วไมค์ตัวนั้นเนี่ยไมค์ก่อนที่จะไปเป็นไมค์เป็นลำโพงไปโผล่ที่สแตมป์เนี่ยนะครับมันจะต้องมีตัวกลางในการเก็บเสียงจริงๆเราไว้ก่อนแล้วใช้เวลาในการประมวลอย่างรวดเร็วนะฮะเพื่อให้มันออกเป็นเสียงคนอื่นนะครับทีนี้ในเชิงของการโทรมาหลอกเนี่ยนะครับโทรมาทางไลน์โทรโทรศัพท์เนี่ยมันมักจะใช้เหมือนกับ VoIP คือผ่านอินเทอร์เน็ตพอมันโทรเลยเนี่ยนะฮะมันอาจจะยากมากที่ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนเนื้อหาสนทนาได้เร็วได้มีการประมวลได้ไปก่อนนะครับทำให้เสียงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเสียงจริงเต็มที่ก็เปลี่ยนเป็นเสียงอูอีเท่านั้นเองนะครับแต่จะไม่ได้เหมือนกับต้นฉบับหรือเจ้าตัวต้องมีการเอาของเจ้าตัวมาประมวลด้วยยากนะความยากมันอยู่นี้
1: ครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเอ๊ะให้บ่อยแล้วก็ห้ามเชื่อหูหรือตาตัวเองแบบว่า 100% ต้องหัดต้องเอ๊ะก่อนอันดับแรก
0: ดีมาก
1: ได้เราก็จะ ไม่โดนหลอกไม่เป็นเหยื่อ
0: ถ้าต้องเสียตังค์ถ้ารู้สึกว่าเงินต้องเคลื่อนออกจากกระเป๋าอ่ะมีคนใครไม่รู้อ่ะมาบอกเราแล้วบอกด้วยวิธีการต่างๆนะบอกว่าต้องการเงินด้วยอะไรก็แล้วแต่เงินเราต้องออกจากกระเป๋าออกจากบัญชีเนี่ยให้เอ๊ะแบบสแตมป์พูดเลย
1: ครับต้องคอยพูดง่ายคือต้องคอยระวังอยู่ตลอดสังเกต
0: ในยุคนี้
1: ในย
0: ุ
1: คน
0: ี
1: ้ครับผมนะอาทิตย์นี้ก็น่าจะครบถ้วนครับพี่แอนดี้เดี๋ยวเราสองคนจะกลับมาใหม่ในรายการ Inside Cyber อาทิตย์หน้านะครับผมทุกวันอาทิตย์2ทุ่มนะครับอาทิตย์หน้าเจอกันอาทิตย์นี้ผมสองคนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Inside Cyber โดยแอนดี้หลิวชิว IT และสแตมป์ทิติวัฒน์
3: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
4: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
3: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
5: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
6: ก้าวโจ๕ FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลน้องสาวเหยื่อรถไฟชนรถเมล์เข้าให้ปากคำตำรวจระบุเสียใจมากเตรียมรับร่างพี่สาว 19-20 พฤษภาคมหลังผลตรวจ DNAนางสุริพรอายุ49ปีน้องสาวของนางเทียมหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถเมล์เดินทางเข้าให้ปากคำตำรวจโดยระบุว่าพี่สาวนั่งรถเมล์สาย206เป็นประจำเพื่อไปทำงานเป็นแม่บ้านในบริษัทแห่งหนึ่งช่วงเกิดเหตุไม่ได้ติดต่อกันแต่ได้ติดต่อกับเพื่อนของพี่สาวที่ทำงานและให้หลานชายไปดูที่ห้องพักแต่ไม่พบจึงเดินทางจากจังหวัดศรีสะเกษมายังสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจโดยพบบัตรประชาชนของพี่สาวอยู่ในจุดเกิดเหตุด้วยทำให้มั่นใจว่าพี่สาวอาจเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตทั้งนี้อยากฝากบอกผู้เกี่ยวข้องว่าอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกส่วนขั้นตอนการรับร่างของพี่สาวจากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจโดยมีการแจ้งว่าจะสามารถรับกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ในช่วงวันที่ 19-20 พฤษภาคมนี้เนื่องจากต้องรอผลการตรวจ DNA ก่อนอิหร่านเตรียมเปิดตัวระบบบริหารจัดการการจราจรทางเรือในช่องแคบฮอร์มุซอย่างเป็นทางการเตรียมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการบริการพิเศษคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติของรัฐสภาอิหร่านอนุมัติแผนการจัดตั้งเส้นทางเดินเรือเฉพาะทางช่องแคบเพื่อบังคับใช้อธิปไตยทางการควบคุมของตนโดยเรือพาณิชย์ทุกลำต้องลงทะเบียนแจ้งข้อมูลรายละเอียดของเรือและรับใบอนุญาตผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์จึงจะสามารถสัญจรผ่านช่องแคบได้อิหร่านแจ้งว่าจะมีเฉพาะเรือพาณิชย์และประเทศที่ให้ความร่วมมือเท่านั้นที่จะได้รับประโยชน์จากกลไกนี้โดยจะห้ามเรือที่เป็นปฏิปักษ์เช่นสหรัฐและอิสราเอลรวมถึงผู้ประกอบการที่เข้าโครงการคุ้มกันเรือโปรเจกต์ฟรีดอมของสหรัฐผ่านทางนี้โดยเด็ดขาดสำหรับกลไกการจัดเก็บค่าผ่านทางแม้กฎหมายระบุให้ชำระค่าธรรมเนียมตามกรอบโครงสร้างอย่างเป็นทางการในสกุลเงินเรียลอิหร่านแต่มีรายงานว่าเรือบางส่วนยอมจ่ายค่าผ่านทางล่วงหน้าไปแล้วตั้งแต่ 1-2 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเที่ยวโดยหันไปใช้เงินสกุลหยวนจีนหรือคริปโตเคอเรนซีเช่นบิตคอยน์เพื่อเลี่ยงระบบการเงินของตะวันตกรัฐบาลอิหร่านระบุว่าเงินจำนวนนี้เป็นเงินบริการเฉพาะทางด้านความปลอดภัยและการนำร่องการเดินเรือเพื่อความมั่นคงทางการค้าระหว่างประเทศด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประนามว่าระบบเก็บเงินนี้ผิดกฎหมายและขู่ว่าหากไม่มีการบรรลุข้อตกลงสันติภาพอิหร่านจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากพร้อมสั่งการให้กองทัพเรือสหรัฐตรวจสอบและสกัดกั้นเรือทุกลำในน่านน้ำสากลที่ยอมจ่ายเงินค่าผ่านทางให้กับอิหร่านทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถธนากุลรายงานค่ะ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

พันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีศิลปินโดยอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดี

ราบถวายบังคมลาพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระจันทร์ดับลับดวงร่วงจากฟ้าล่าทั้งล่าเงียบงันสถานไหวน้ำตาตกเต็มตาประชาไทยเสียงร่ำให้ทั้งแผ่นดินยินระงมโอ้พระแม่มิ่งฟ้าของข้าเอ๋ยแต่ก่อนเคยแย้มสวนสำรวนผสมดังพระจันทร์เพ่นฟ้าทุกคราชมมาลอยลมลับหายไปกับตาเหมือนลูกน้อยขาดแม่ต่อแต่นี้ทั้งปัตตภีจะว้าเวเที่ยวเร่หาเหมือนดวงแก้วแพร่เพิดพันนานามาแตกลงตรงหน้าให้อาลัยจะเรียงเศร้าสาวไหมใส่งานศิลป์จะร้อยโศกทั้งแผ่นดินสืบสินใสเรียงความโศกร้อยความเศร้าเล่าความใดเกินหัวใจจะเล่าบอกออกวาจาพระเสด็จสู่สวรรค์อันสูงส่งราชยังคงหมองใจไม่เว้นหน้าสำนึกคุณอุ่นในพระกรุณากราบพระบาทอำลานิรันดร์เทอญสำนึกคุณอุ่นในพระกรุณากราบพระบาทอำลานิรันดร์เทอญชมัยพรบางคมบางศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ปีพุทธศักราช2557ประพันธ์

ที่รักทุกท่านนี่คือรายการชีวิตดนตรีศรีสินจากผมธนิศศรีกลิ่นดีพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 21.00 นถึง 22.00 นและบทเพลงสำคัญในชีวิตผมอีกเพลงหนึ่งบทเพลงที่ผมถวายข้าละวาไรแต่พระปันปีหลวงครับชื่อบทเพลงว่าข้าละวาไรอัคราพิรักษ์ศิลปินผมต้องขอขอบคุณทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมที่ได้มอบหมายให้ผมได้ประพันธ์เพลงนี้ขึ้นมาครับข้าละวาไรอัคราพิรักษ์ศิลปินครับ

ครูแก่แล้วชีวิตการสอนของครูครูจะตื่นตีสี่เพื่อมาดูข่าวสารแล้วก็เข้ามาโรงเรียนในร้อยครูก็มาสอนมาในการใช้ชีวิตตอนนี้ถึงเวลาที่ครูต้องพักแล้วให้ครูใหม่ๆได้มาสอนบ้างครูเป็นห่วงลูกศิษย์ทุกคนเสมอพระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในคาบเรียนชั่วโมงสุดท้ายก่อนที่พระองค์ท่านจะเกษียณจากราชการเมื่อเข้าทำงานโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าต้องตามเสด็จไปต่างจังหวัดบ่อยมากและแต่ละครั้งก็นานไม่สามารถทำงานให้โรงเรียนได้เต็มที่สมเด็จพระนางเจ้าทรงแนะนำให้รับเงินเดือนแต่ทำไม่ได้เพราะเขามีระบบเงินเดือนจึงเอาเงินเดือนนี้เก็บไว้35ปีเป็นเงินประมาณ26ล้านเงิน19ล้านบาทยังอยู่ในธนาคารครบกำหนดปีพุทธศักราช2560ปีนี้จึงมอบได้เพียง7ล้านบาทขอมอบเข้ากองทุนมูลนิธิโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเพื่อประโยชน์ในการศึกษาและพัฒนาโรงเรียนพระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีวันที่29กันยายนพุทธศักราช2558ขอพระองค์ทรงพระเจริญทรงเป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทยตราบ

นอื่นจะว่าอย่างไรก็ช่างเขาจะว่าเมืองไทยล้าสมัยว่าเมืองไทยเชยว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งที่สมัยใหม่แต่เราอยู่พอมีพอกินและขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทยพออยู่พอกินมีความสงบและทำงานตั้งจิตอธิษฐานตั้งปณิธานในทางนี้ที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกินไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอดแต่ว่ามีความพออยู่พอกินมีความสงบเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินนี้ได้เราก็จะยอดยิ่งยวดได้ฉะนั้นถ้าทุกท่านถึงถือว่าเป็นผู้มีความคิดและมีอิทธิพลมีพลังที่จะทำให้ผู้อื่นซึ่งมีความคิดเหมือนกันช่วยกันรักษาส่วนรวมให้อยู่ดีกินดีพอสมควรขอย้ำพอควรพออยู่พอกินมีความสงบไม่ให้คนอื่นมาแย่งคุณสมบัตินี้จากเราไปได้ก็จะเป็นของขวัญวันเกิดที่ถาวรที่จะมีคุณค่าอยู่ตลอดกาลถ้าท่านทั้งหลายช่วยกันคิดช่วยกันทำแม้จะมีการเถียงกันบ้างแต่เถียงด้วยรากฐานของเหตุผลและเมตตาซึ่งกันและกันและสิ่งที่สูงสุดที่สุดก็คือประโยชน์ร่วมกันคือความพอมีพอกินพออยู่ความปลอดภัยของประเทศชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2517

บ้านเมืองของเราจะเจริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในทุกๆด้านนั้นคนไทยของเราต้องรวมพลังสามัคคีทุกหมู่เหล่าไม่แบ่งแยกฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดรวมน้ำใจให้ได้และเมืองไทยของเราจะเจริญรุ่งเรืองถึงสุดขีดครับท่านผู้ฟัง

ในคืนนี้มาฟังเรื่องราวของคีตะธรรมสูตรจากคุณแอดคาราบาวอีกครั้งหนึ่งเรื่องราวของบทเพลงต่อไปนี้จะเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับมาฟังเรื่องราวที่ผมสัมภาษณ์คุณแอดได้เลยครับ

0: บอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีศิลปินโดยอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดี
1: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: M-COT

0: Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
2: ต้องเลิกไปเลยคร
3: ับเฮ้ยเดี๋ยว
1: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิด

0: รอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
2: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมจะมีรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
3: เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
4: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ตีห้าถึงหกโมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์มอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีศิลปินโดยอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดี
5: เรื่องพระพุทธศาสนารู้มากกว่าเราแล้วเก่งด้วยแล้วก็เป็นพระที่กราบไหว้ได้สนิทใจอ่ะแล้วก็เลยผมก็นับถือท่านเป็นอาจารย
6: ์สาธุนิดนึง
5: แล้วก็เรียนรู้จากตัวท่าน
6: สาธุเพลงนี้ชื่อเพลงซื่อซื่อใช่ไหม
5: ซื่อซื่อรู้เฉยเฉย
6: อ๋อรู้ซื่อซื
5: ่อแค่รู้ไม่ให้เกิดการปรุงแต่งอ่ะ
6: คือฟังเพลงนี้แล้วฟังเนื้อเพลงแล้วเนี่ย
5: ครับ
6: เขียนไว้ดีมากเขียนเรื่องสติปัฏฐาน4ในเพลงเนี้ยเอามาใช้ที่บอกว่าปัญหาสร้างปัญญาเนี่ย
5: ใช่
6: เลยผมฟังไปนะค่อยๆฟังไปเนี่ยต้องนั่งฟังแล้วก็พินิจแล้วก็พิจารณาไปด้วย
5: ครับ
6: ดีมาก
5: ตอนนี้มาเขียนมาจากการได้อ่านหนังสือเล่มนี้แหละหนังสือชื่อรู้สื่อสื่อของหลวงพ่อคำเขียนที่สุริยาเขาให้ผมมาเป็นเพลงเริ่มต้นที่ผมเริ่มเขียนเลยครับ
6: ดีดีให้ข้อคิดดีโดยเฉพาะหลายๆประโยคหลายๆท่อนที่ดี
5: ออทิสแอร์เคียนมาอีกอันหนึ่งที่ผมเอาวางไว้เป็นเพลงที่4ก็เพราะว่า3เพลงที่ผ่านมามันค่อนข้างเครียดเดี๋ยวคนฟังจะรับไม่ได้ก็เลย
6: อันนี้มีจังหวะ
5: ที่เป็นเนื้อหากว้างๆบ้างก็เลยเอารู้สื่อมาใส่

และบทเพลงไทยเดิมเพราะๆที่คุณพงษ์พิธานทุวัชชัยได้เรียบเรียงมาฝากท่านผู้ฟังครับเพลงลาวคำหอ

ในคืนนี้ผมมีเรื่องราวดีๆที่แฟนประจำรายการเลยครับท่านอาจารย์อารีสวัสดีนายกสมาคมดาราศาสตร์แห่งประเทศไทยได้ส่งมาครับเรื่องนั้นมีอยู่ว่าเด็กชายอายุประมาณ9ถึง10ขวบคนหนึ่งเขาเดินเข้ามาในร้านขายปลาในตลาดเท่าแก่นั้นสังเกตสีหน้าของเด็กน้อยดูท่าทางว่าจะมีความกังวลอะไรอยู่บางอย่างเด็กน้อยได้เอ่ยขึ้นว่าเท่าแก่ครับขอปลาจระเข้ให้ผม2ตัวครับเท่าแก่นั้นมองหน้าเด็กชายอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็เดินไปหยิบปลาใส่ถุงขึ้นช่างเด็กชายได้เอามือล้วงกระเป๋าแล้วก็หาเศษสตางค์อยู่เป็นเวลานานจากนั้นจึงหยิบแบงค์500ออกมาจากกระเป๋ากางเกงตัวเก่าของเขาเงินอั่งเปาละสิท่านะคงจะเสียดายไม่ใช่น้อยใช่ไหมล่ะอาตีเท่าแก่ถามแบบหยอกๆเด็กชายนั้นได้แต่ยิ้มหน้าเย้ๆ

180บาทเท่าแกบอกพร้อมกับหยิบเงินจากมือของเขาไปจากนั้นก็ได้หยิบเงินทอนให้แกเข้าไป320บาทเมื่อเด็กน้อยรับเงินเสร็จก็กล่าวคำขอบคุณจากเท่าแก่จากนั้นก็เดินออกจากร้านไปด้วยอาการร้อนรน2วันให้หลังเด็กชายคนเดิมก็เดินเข้ามาที่ร้านของเท่าแก่อีกครั้งหนึ่งวันนี้แม่ของผมต้องไปโรงพยาบาลเด็กน้อยเอ่ยขึ้นเท่าแก่รู้สึกตกใจไปกับเด็กน้อยด้วยแม่ของผมป่วยหนักครับวันนี้ต้องรีบผ่าตัดเมื่อวานซื้อนี้ผมมาซื้อปลาจระเข้ที่แม่ชอบกินจากนี้ไปแม่ของผมคงกินไม่ได้อีกแล้วครับเท่าแก่เด็กน้อยพูดออกไปด้วยเสียงสะอื้นแต่หลังจากแม่กินปลาจระเข้เสร็จแม่ก็พูดกับผมประโยคหนึ่งว่าอย่าโลภในกำไรเพียงเล็กน้อยจนสูญเสียมโนธรรมสำนึกมันไม่คุ้มค่านะลูกจากนั้นเด็กน้อยก็ค่อยๆล้วงมือเข้าไปในกระเป๋ากางเกงแล้วก็ได้หยิบธนบัตรแบงค์ใบละ500ออกมา1ใบแล้วก็ยื่นให้เท่าแก่เจ้าของร้านขายปลาเท่าแก่ครับผมขอโทษครับเมื่อวันซืนผมเอาแบงค์ปลอมให้เท่าแก่ใบนี้ต่างหากที่เป็นของจริงครับเท่าแก่นั้นตกใจเป็นครั้งที่สองไม่คิดว่าเรื่องมันจะเป็นอย่างนี้เขาคิดถึงสีหน้าของเด็กน้อยเมื่อวันก่อนไม่น่าเชื่อว่าเด็กน้อยหน้าตาซื่อๆจะกล้าเอาแบงค์ปลอมมาซื้อของมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยเด็กน้อยมองเท่าแก่ด้วยสายตาละอายขอบคุณครับเท่าแก่แบงค์ปลอมใบนี้มีลูกค้าเอามาซื้อของที่ร้านผมครับแม่ก็เก็บมันไว้ตั้งนานไม่ยอมใช้ผมกลัวว่าคนอื่นได้ไปจะเสียใจเหมือนแม่แต่ช่วงนี้แม่ของผมนั้นไม่สบายเงินทองที่มีอยู่ก็ใช้ไปเกือบหมดไม่ได้เปิดร้านมาหลายเดือนแล้วครับผมก็เลยแอบเอามาซื้อปลาที่ร้านเท่าแก่จนแม่ผมจับได้ขอบคุณเท่าแก่มากครับที่แม่เอาเรื่องผมเท่าแก่นั้นไม่รู้จะพูดอะไรได้อีกก็ได้แต่เดินไปที่เก๊ะเงินจากนั้นก็หยิบเอาแบงค์500ใบที่เด็กน้อยนำมาซื้อของเมื่อวันก่อนออกมาคืนให้ความรู้สึกของเขามันบรรยายไม่ถูกไม่รู้ว่าจะเสียใจหรือดีใจกันแน่เด็กน้อยเมื่อรับแบงค์ปลอมคืนแล้วก็ยกมือไหว้และเดินจากเท่าแก่ไปส่วนเท่าแก่นั้นได้แต่มองตามหลังของเด็กน้อยเป็นนาน2นานในบ่ายของวันนั้นเองตอนที่จะเก็บร้านเท่าแก่ก็ได้นำเอาปลาจระเข้ที่แช่ฟอร์มาลีนมาอาทิตย์กว่าๆในแผงทิ้งลงถุงขยะสีดำไม่กล้าที่จะขายให้ใครอีกต่อไปและจากนั้นมาอีกไม่นานเท่าแก่ก็ได้ข่าวว่าแม่ของเด็กชายคนนั้นได้เสียชีวิตลงส่วนเด็กชายนั้นก็กลับไปอยู่ต่างจังหวัดพร้อมกับตายายแต่คำพูดของแม่เด็กชายคนนั้นและการกระทำของเด็กชายในวันนั้นเมื่อเขาคิดขึ้นมาเมื่อใดก็รู้สึกร้อนเผาบนใบหน้าเขาต่างหากล่ะที่ต้องเป็นฝ่ายขอโทษแก่เด็กชายคนนั้นฮิริโอตัปปะความละอายเกรงกลัวต่อบาปความละอายใจตัวเองต่อการกระทำชั่วความผิดความละอายต่อการประพฤติทุจริตทั้งหลายถือว่าธรรมะสำคัญต่อการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของคนในสังคมไม่เบียดเบียนกันถือเป็นสุขอย่างยิ่งขอคารวะแม่ผู้ยิ่งใหญ่

แม้เธอจะไม่ได้ร่ำรวยแต่เธอกลับไม่เคยจนในปัญญาคำที่เธอสอนลูกชายไม่เพียงแต่ทำให้ลูกชายรู้สึกละอายแต่กลับยังสะเทือนให้ใจของเฒ่าแก่รู้สึกละอายมากยิ่งกว่าขอบคุณเรื่องราวดีๆนี้จากมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

0: จตราบนิจนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: บอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีศิลปินโดยอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดี
2: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบมี Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและดร.ดิเวศเหมวชิระวรากร
6: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันเช่นเคยอยู่กับเดนจิติมาทวาเรศนะคะกันตอนนี้อาจารย์อยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ
6: ค่ะได้ยินชัดเจนค่ะอาจารย์คะ
7: พอดี
6: โอเค
7: จะหยุดไปนิดนึงสวัสดีครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะอาจารย์คะวันนี้ก่อนที่จะไปพูดคุยนะบทความที่อาจารย์เขียนมาวันนี้นะธุรกิจที่โตเร็วแต่ว่าอาจจะไม่ยั่งยืนนะจะเป็นธุรกิจทรงไหนแบบไหนขออนุญาตชวนอาจารย์คุยเรื่องตลาดหุ้นเวียดนามสั้นๆนิดนึงได้ไหมคะอาจารย์เพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วออทำไฮนะอาจารย์1924จุดแต่ว่าก็มีซุ่มเสียงจากนักลงทุนหลายคนเหมือนกันที่แบบโหดัชนีมาขนาดนี้แต่เหมือนว่าหุ้นเวียดนามในพอร์ตอาจจะไม่ได้ขยับหรือไม่ได้บวกสักเท่าไหร่นะคะอาจารย์คะอาจารย์มองยังไงสำหรับภาพที่ตลาดหุ้นเวียดนามทำออทำไฮใหม่แล้วก็ซุ่มเสียงจากหลายๆคนที่ว่ามา

0: จากการขึ้นของหุ้นไม่กี่ตัวหรือเปล่าเนี่ยค่ะอาจารย์คะค่ะ
1: เรียนซะก่อนว่าของผมก็เละแทะเลยยังขาดทุนอยู
0: ่
1: ตั้งแต่ต้นปีมาก็ขาดทุนไปหลายเปอร์เซ็นต์เลยตอนนี้เวียดนามทีแรกก็ขาดทุนนิดหน่อยแต่หมายถึงดัชนีนะตอนนี้ก็บวกขึ้นมาสัก 7-8% แล้วมั้งนะก็จะเป็นปีที่ส่วนตัวผมเองนะแพ้ตลาดยับเยิน
0: ค่ะ
1: แต่จริงๆไม่ได้แพ้ตลาดยับเยินนะแพ้ตลาดพอสมควรแต่ว่าแพ้หุ้นบางตัวยับเยินนะก็คือหุ้นกลุ่มวินกรุ๊ปนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็อาจจะมีแบงค์บ้างอะไรบ้างอีกนิดหน่อยนะคือตลาดเวียดนามเวลานี้เนี่ยจริงๆก็เหมือนกับกระแสโลกเลยนะที่จริงตอนนี้ประเทศไทยก็เหมือนกระแสโลกเหมือนกัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะแต่ว่าดีกรีอาจจะอ่อนกว่าเวียดนามนี่เหมือนเลยนะพูดง่ายๆว่าแมกนิสซิเซเว่นนี่ชิดซ้าย
0: ทรงเดียวกับออทามไฮของ S&P 500ทางนู้นเลยนะอาจารย์
1: ใช่ไหมของแต่ที่เวียดนามนี่หนักกว่าอีกเพราะว่าคือแมกนิสซิเซเว่นเนี่ยกำไรเขาดีมากเติบโตดีมากนะแล้วก็ PE ก็ไม่สูงเท่าไหร่นะพอใช้ได้พูดง่ายๆระดับ30เท่า20กว่าเท่าก็ยังหาได้แต่ว่าของวินกรุ๊ปเนี่ยก็คือกำไรเขาโตแน่นอนเยอะนะแต่ว่าโตจากการที่ขาดทุนนะตอนนี้จริงๆก็ PE ก็ไม่ต้องไปนับหรอกนะอาจจะเป็นไม่ได้ดูแต่ว่าอาจจะเป็นร้อยเป็นอะไรบางอย่าง
0: ค
1: ือว่าพูดง่ายๆว่าตัวธุรกิจเองเนี่ยยังไม่ดีนะฐานะการเงินก็ยังมีหนี้สินอะไรต่างๆที่ลำบากยอดขายที่ขายไปก็ไม่ได้กำไรนะอาจจะขายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นแต่ไม่ได้กำไรอาจจะเหมือนกับที่เราจะพูดวันนี้นะว่าขายก็ขายไปแต่ว่ามันขายแล้วขาดทุนมันก็ไม่เป็นประโยชน์แต่ว่าคนไม่สนใจละนะคนเนี่ยเหมือนกับเป็นก๊อปมาจากที่อเมริกาละว่าถ้าอเมริกาส่งนี้เดี๋ยวตลาดบ้านเราก็ส่งนี้ตลาดทุกแห่งก็จะเป็นส่งนี้หมดเพราะว่าตอนนี้เหมือนกับการลงทุนมัน global นะมัน globalถ้าคอนเซปต์อันหนึ่งไปได้ในอเมริกาเนี่ยนะเดี๋ยวมันจะกระจายไปทั่วโลกเลยแล้วก็อาการคล้ายๆกันนะก็คือว่ามีหุ้นบางกลุ่มบางตัวเนี่ยแต่ซึ่งเป็นตัวยักษ์ตัวใหญ่อยู่แล้วระดับท็อปของประเทศ
0: ตลาดค่ะ
1: มันโตขึ้นไปเป็น 100% เป็นอะไรเนี่ยซึ่งโอ้โหมันยิ่งทำให้ดัชนีมันเบ้หมดเลยนะส่วนตัวอื่นที่เหลือเนี่ยขาดทุนหมายว่ากำไรดีนะหมายว่ากำไรตัวธุรกิจดีราคาถูกแต่ราคาหุ้น
0: ไม่ลง
1: ไม่ลงกลายเป็นขาดทุนนะกลายเป็นขาดทุนทุกอย่างก็ดีหมดสตรองมั่นคงมีโมดมีอะไรมีความแข็งแกร่ง
0: ค่ะ
1: ง่ายๆสไตล์วอร์เรนบัฟเฟตต
0: ์
1: นะซูเปอร์สต็อกสไตล์วอร์เรนบัฟเฟตต์ตอนนี้ไม่ได้ไปไหนเลยนะราคาหุ้นลงด้วยนะขาดทุนแล้วถ้าไปดูสถิติของบัฟเฟตต์ที่ผ่านมาปีหนึ่งเนี่ยนี่มีคนก็ไปแทร็กมาบอกว่าแล้วบัฟเฟตต์เป็นยังไงปรากฏว่าบัฟเฟตต์เนี่ยติดลบนะแพ้ตลาดแพ้ตลาดหลายสิบเปอร์เซ็นต์เป็น 10% ไม่ใช่ใช่ใช่เป็นแพ้นักดิสซิเซนต์นะพูดง่ายๆว่าแพ้ Magnificent เนี่ยหลายสิบเปอร์เซ็นต
0: ์
1: ภายในปีผมก็พูดเลยว่างานแบบนี้เนี่ยถ้าดูกันไปก็คือว่าช่วงเนี้ยมันอวสาน VI หุ้น VI ทั่วโลกเวลานี้ผมว่าแพ้รูดเลยแพ้ดัชนีด้วยเพราะว่าเขาดึงจนกระทั่งดัชนีขึ้นไปเยอะหุ้นเจ็ดตัดตัวสิบตัวเนี่ยน่าดึงดัชนีขึ้นไปเยอะจนมันแพ้นะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่แบบเขาเรียก abnormal นะผิดปกติ
0: ไม่ปกติ
1: อย่างแรงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะปีสองปีนี้ที่มันอยู่ๆก็แบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นในโลกนี้งงไปหมดไปดูหุ้นวินกรุ๊ปสามตัวสองสามตัวขึ้นไปเป็นร้อยเปอร์เซ็นต
0: ์
1: หลายร้อยเปอร์เซ็นต์ภายในเวลาสั้นๆจากที่เดิมก็เป็นตัวแบบอันดับสองอันดับสามอยู่แล้วไม่ใช่อันดับหนึ่งตอนนี้ขึ้นมาอันดับหนึ่งแบบทิ้งห่างทุกตัวจนดึงดัชนีไปเป็นบ้าพูดง่ายๆพุ่นแล้วก็แพ้หมดผมก็ไปดูเพื่อนๆบางคนที่เขาเป็นกองทุนเฮดฟันที่เวียดนามบ้าง
0: อ
1: ะไรบ้างก็ไม่ดีแพ้ตลาดช่วงนี้นะแพ้ตลาดด้วยนะ แต่พวกนี้เขาก็ยังพูดง่ายเขาก็ยังเล่นหุ้นเช่นการเงินอะไรต่างๆเขาก็ยังพอไปได
0: ้
1: เพราะหุ้นการเงินเนี่ยพอไปได้เมืองไทยก็เหมือนกันหุ้นการเงินก็พอไปได้แต่หุ้นตัวที่ดีๆเนี่ยเขามากกว่าการเงินเยอ
0: ะ
1: ส่วนหุ้นเราเนี่ยหุ้นแบบ VI เนี่ยเราไม่ได้เล่นหุ้นพวกการเงินการเก็งกำไรหรือว่า property อะไรต่างๆไอ้ที่แพ้รูดแพ้รูดนะอย่างในเวียดนามเนี่ยการพุ่งการเงินพวกหุ้นหลักทรัพย์หุ้นแบงค์อะไรที่เด่นๆก็ยังขึ้นได้ในระดับหนึ่งเพราะนั้น hedge fund ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็แค่ประคองตัวในขณะที่หุ้นแบบเนี่ยวิงกุ๊บอะไรนี่ขึ้นไปเยอะมากจนกระทั่งก็แย่เหมือนกันแต่ก็บางทีก็ไม่กล้าซื้อน
0: ะ
1: มันก็ขึ้นมาเรื่อยเป็นปีๆแล้วเพราะว่ามันซื้อไม่ได้ไงคุณเดียวถ้า magnificent มันก็ยังซื้อได้นะเพราะว่าเขาดีจริงไงเขาจะเปลี่ยนโลกจริงแต่ยังเอเซบินกลุ่มเนี่ยเขาก็ธุรกิจปกติธรรมดาไม่มีอะไรแล้วก็สิ่งที่ทำใหญ่ๆเช่นรถยนต์ไฟฟ้าอะไรก็ยังขาดทุนยังขายดีขึ้นแต่ว่าขายได้กับบางกลุ่มเช่นขายให้แท็กซี่ขายอะไรคือตลาดดีมานด์จริงๆไม่ได้มีหรอก
0: ค่ะก็คือมองว่าไม่ยั่งยืนใช่ไหมคะอาจารย์
1: ไม่ยั่งยืนแล้วก็ยังมีปัญหาการเงินก็ยังไม่สตรองขนาดว่าไม่จะรอดไม่รอดคร
0: ั้
1: งเราคิดว่าเขาจะรอดหรือเปล่าอะไรตอนหลังนี้ก็บอกว่าน่าจะรอดนะคุณดิวคิดดูไม่ใช่แบบว่าจะขึ้นไปเป็นแบบท็อปแบบโอ้โหเอ็นวีเดียกำไรเพิ่มเป็นล้านๆเป็นอะไรสารพัดไม่ใช่อย่างนั้นเมืองไทยเองก็มีหุ้นที่อย่างที่เรารู้ก็เป็นแบบหุ้นแบบโอเคพูดง่ายๆก่อกระแส
0: โลกเทคของ
1: AI อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเทคแล้วพอจะก้มแก้มแก้มว่าเนี่ยไปได้นะ AI มาเขาจะต้องมาพวกขึ้นไปเป็นถึงนี่ PA เท่าไหร่ละหลายสิบเท่าไม่รู้ถึง100ป่ะนะก็คือดีอ่ะมันดูดีโตเร็วแต่ว่ามันไม่ใช่ราคาแบบนั้นไงเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่ามันอย่างเงี้ยช่วงเนี้ยผมก็รอเหมือนกับหลบพายุอยู่เฉยๆไปทำอะไรหรอกนะแล้วก็รอว่าเมื่อไหร่มันจะจบแต่ตอนนี้เก็บเงินสดไปเรื่อยๆตอนนี้เงินสดเยอะเป็นประวัติการสำหรับผม
0: ขายแล้วก็ไม่เพิ่มแล้วก็ที่มีอยู่ก็ไม่ได้ขายออกถูกไหมอาจารย์ยังคงไว
1: ้แต่ก็ขายบ้างขายออกบ้างแต่ไม่เยอะเพราะมันขายไม่ค่อยลงแล้วเพราะมันจ่ายปันผลได้ตั้งเกิน 5-6% แล้วจะมาแล้วมันก็แข็งแรงไม่มีปัญหาอะไร
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่มันไม่ขึ้นอ่ะมันยังมีแต่ลงอ่ะนะมันมีแต่ลงอ่ะครั้งหนึ่งที่เป็นแบบพวกนี้ถ้าเป็นสไตล์สมัยก่อนก็คือซูเปอร์สต็อกทั้งนั้นน่ะแต่นาทีนี้มันไม่มีความหมายเหมือนกับอย่างวอร์เรนบัฟเฟตต์บอกว่าสมัยก่อนมีโค้กมีนู่นมีนี่อะไรซูเปอร์สต็อกทั้งนั้นน่ะยิ่งเล็ดแต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีความหมายแล้วไง
0: ค่ะ
1: เข้าใจไหมมันไม่โตเร็วขนาดนั้นมันก็ยังแข็งแกร่งแต่มันไม่โตพอไม่โตก็ถูกลงโทษเพราะว่าตอนนี้เขาไปเล่นไงเขาไปเล่นหุ้นที่มันจะเติบโตเร็วแล้วผมรู้สึกว่าโปรแกรมเทรดดิ้งเนี่ย AI อาจจะมีผลที่ไปทำให้เขาเรียกว่าอะไรหุ้นพวกเนี้ยจะโตช้าลงอะไรลงใช่ไหมแล้วก็คนก็ไปคิดว่าโลกนี้มันจะต้องกลายเป็น AI เยอะไปหมดละคือถ้าพูดกันตาม market cap นะว่ามันใหญ่ขนาดเนี้ยความหมายก็คือว่ามันส่งสัญญาณว่าอนาคตเนี่ยโลกเนี้ยไม่ทำอย่างอื่นหรอกทำแต่ AI เนี่ยแหละแต่มาใครที่ไม่ทำ AI ก็กลายเป็นส่วนเล็กๆไปใช่ไหมกลายเป็นสิ่งที่คนก็ไม่ได้จ่ายเงินซื้ออะไรคุณกินโค้กก็กินเท่าเดิมแล้วก็สัดส่วนของการกินโค้กก็จะน้อยลงกินอาหารก็น้อยลงรายจ่ายส่วนใหญ่ของเราก็จะไปทำเกี่ยวกับ AI หมดอ่ะนะคล้ายๆอย่างนั้นนะโลกนี้กำลังบอกว่าม
0: องแบบ
1: นี้ต่อไปเนี่ยพวกคุณไม่ได้ไปทำอย่างอื่นหรอก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ถ้าไม่มี AI ถ้าไม่ใช่ AI เนี่ยมันจะกลายเป็นส่วนน้อยละ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่โลกมันเปลี่ยนถึงจุดอย่างที่ว่าอะไรทำนองเนี้ย
0: อาจารย์มองว่าไปถึงขั้นนั้นไหมจริงหรือเราก็ไม่ควรทิ้งพวกโอเคโนมี่ทั้งหลายพวก
1: ใช่ผมเองผมก็เป็น VI แบบอย่างวอร์เรนบัฟเฟตต์เหมือนกันเขาบอกเขาไม่ซื้อหรอกเขาก็อยู่เงี้ยรอให้มันเจ๊งคุณตรงผมก็รอให้มันเจ๊งแต
0: ่
1: บางทีก็เริ่มรู้สึกถอดใจแต่ก็ไม่ทำอะไรถอดใจแต่ว่ารู้สึกแย่ว่าเฮ้ยคุณก็ถือไปสิมันก็ลงทุกวันอ่ะประกาศก็บอกมาดีมากแต่ว่าคุณลงทุกวันไม่รู้ทำยังไง
0: นะ
1: ครับเพราะถ้าผมไปศึกษาประวัติศาสตร์ของพวก VI ที่เป็นวุฒิเซียนอะไรระดับโลกหลายคนเนี่ย มันจะมีโมเมนต์แบบนี้นะเป็น VI เนี่ยมันจะมีโมเมนต์แบบที่ว่าไม่รู้ทำอะไรละยอมแพ้โยนผ้าแต่ว่าเรื่องจากเราเป็นนักลงทุนส่วนบุคคลเราไม่จำเป็นต้องโยนผ้าเพราะเราไม่ได้กู้เงินมาซื้อ
0: ค
1: ่ะแล้วก็อยู่เฉยๆละแต่พวกบริหารไอ้กองทุน VI เนี่ยมันโยนมันไม่ได้เพราะว่าไอ้คนถือหน่วยมันก็บอกว่าเฮ้ยมันแย่ลงทุกวัน3ปีแล้วไม่ไปไหนมันก็ขายมันก็คือเอาเงินคืนน่ะกลายเป็นว่าพวกบริหารกองทุน VI เนี่ยตายเพราะว่ามันต้องถอนเงินไปเรื่อยๆแล้วผลยิ่งขายมันยิ่งตกก็ปิดกองทุนดีกว่าปิดแต่นะในสมัยนั้นก็เนี่ยไทเกอร์ฟันเนี่ยใหญ่โตมากเป็น VI ที่สุดยอดสุดท้ายต้องปิดกองทุนนะนี่คือโมเมนต์วอร์เรน บัฟเฟตต์นี่เขาก็ดีเพราะว่าเขาไม่ต้องปิดกองทุนเขาไม่ใช่กองทุนเขาเป็นบริษัทคุณเอาเงินคืนไม่ได้ถ้าอยากจะเอาคืนก็ไปขายในตลาดเพราะนั้นนี่เป็นความแตกต่างระหว่างเขาเรียกว่าบริษัทอย่างเบิร์กชัยกับกองทุนอะไรก็แล้วแต่ฟันที่ดังๆแบ็คล็อกอะไรที่ทำบริหารฟันเพราะพวกกองทุนพวกนั้นมันถูกถอนได
0: ้ค่ะ
1: พอถูกถอนมันก็ยิ่งในภาวะที่กำลังแย่คุณถอนไปถอนไป
0: พวกนี้มันก็ลดลง
1: นะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เอาเป็นว่านี่เป็นเหตุการณ์ที่ผมดูว่าไม่ปกติมากๆแต่มันอาจจะกลายเป็นปกติไปได้นะถ้าเกิดว่าคำคิดผม
0: ผิดใช่ไหมคะ
1: new normal แล้วว่าให้ต่อไปนี้คนเนี่ยไม่ได้จ่ายเงินอย่างอื่นหรอกจ่ายเพื่อ AI เท่านั้นแหละ
0: ค่ะ
1: จะมาเพราะว่าถ้าคุณดูสัดส่วนนะคุณโค้กคุณอะไรที่แบบว่าเป็นสิ่งที่คุณกินคุณใช้เนี่ยราคาเท่านี้ทีเดียวราคา Nvidia ตัวนึงเท่ากับไอ้พวกนี้100บริษัทพูดง่ายๆว่าก็คุณ100บริษัทเนี่ยเท่ากับผมตัวเดียวอ่ะเพราะฉะนั้นแปลว่าต่อไปเนี่ยคนน่ะจะใช้สินค้าของผมตัวเดียวเนี่ยเท่ากับ100บริษัทคือคุณกินโค้กกินข้าวกินใช้จ่ายอะไรดูนู่นดูรวมกันหมดเนี่ยยังไม่เท่ากับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ AI เลยซึ่งมันก็ผมก็บอกว่ามันไม่น่าจะจริงอ่
0: ะ
1: ใช่ไหมแต่ตอนนี้มันผิดปกติไงมันมีการคอร์เนอร์หุ้นกันเหมือนสมัยว่าคอร์เนอร์จนราคาขึ้นไปเวอร
0: ์
1: สุดท้ายมันต้องแตกมันอยู่ไม่ได้อันนี้คือความคิดนะเราอาจจะผิดได้ล่ะแล้วก็บางทีเราบอกเราทนไหวป่
0: ะ
1: ถ้าทนไม่ไหวก็ยอมโยนผ้าเลยขายทิ้งแล้วก็จบไม่เอาละVI ไม่ไปใช้หรอก
0: ค่ะ
1: ยุคใหม่ไม่คือใช้ไม่ได้แล้วเอาบริษัท
0: แต่อาจารย์ยังถือผ้าเนาะยังรอ
1: ผมยังไม่ได้ปล่อยอะไรเลยเพราะว่าอย่างที่ว่าไงผมทนได้เพราะว่าผมไม่ได้มีใครมาเอาถอนเงินนี่เราซื้อเงินส่วนตัวไม่กู้ไม่อะไรทั้งสิ้นแล้วก็ไม่ได้กินพึ่งเงินพวกเนี้ยเราใช้จ่ายเนี่ยแค่ปีเปอร์เซ็นต์นึงไม่ถึงเลยเพราะฉะนั้นเราก็อยู่เฉยๆไงก็อยู่เฉยๆไป
0: แล้วก็เก็บเงินสดมากขึ้นเรื่อยๆคือเงินปันผลที่ได้มาก็ไม่รีอินเวสต์เลย
1: ถูกต้องถูกต้องแต่ว่าก็อย่างที่ว่าเนี่ยคนเรามันความอดทนแค่ไหนอะไรแค่ไหนบางคนถ้าอดทนไม่ได้ก็รีบไม่ได้แล้วเอาไปซื้อหุ้นไฮเทคเลยไปซื้อ AI เลยใช่ไหมเพราะต้องตามมันไปถ้าไม่ตามคุณอาจจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังถูกดิสลอฟแล้วก็หุ้นไม่เหลือค่าละอะไรอย่างเงี้ยนะนะนี่ก็เป็นอะไรซึ่งวาดซีนาริโอวันนี้บทความเราอาจจะอะไรเป็นนิดนึงนะตกลงก็อย่างที่ว่าเนี่ยคือผมรู้สึกว่าเป็นผิดปกติแต่ว่าจะมารู้ทันไงอ่ะต้องทนไปถ้าทนไม่ได้ก็จะเจ๊งไปพังไปก็คือคุณก็ขายทิ้งแล้วก็เลิกหมดเกมนี้มันนั้นก็ต้องทนดูมันหุ้นมันลงมาทุกวันแต่ตอนนี้ก็ยังดีนะปีนี้ก็เป็นยังปีที่แบบมันก็ทรงๆนะจริงๆขอดผมก็ทรงๆทั้งเวียดนามทั้งไทยรวมๆกันแล้วก็ทรงๆมาที่ก็ยังโชคดีไม่ขาดทุนน
0: ะ
1: แต่ว่าคนอื่นเขาได้ไปเท่าไหร่ไม่รู้อะเราก็มองเราแค่อนุโมทนาไปคุณได้ก็ได้ไปมันเวลาใครเวลามันเราก็ได้มาเยอะ
0: แต่ว่ายังทรงอยู่ที่อาจารย์บอกนะเรายังรอติดตามอยู่นะว่าจะเป็นยังไงนะอาจารย์ยังเก็บเงินสดอยู่ใช่ไหมอัปเดตกัน
1: ใช่ๆก็ต้องดูว่าบัฟเฟตต์เองก็เป็นอย่างเนี้ยตอนนี้บัฟเฟตต์มีอยู่400ล้านเท่ากับเงิน10กว่าล้านบาทแล้วเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วเยอะแบบบ้าเลยนะ
0: เออ
1: ใช่ไหมก็ว่ากันไปเขาก็ยังรอดูไม่รู้ถ้าจะได้เห็นหรือเปล่านะเพราะอายุเขาก็เยอะละแต่ผมเพิ่งรู้สึกว่าจริงๆบัฟเฟตต์ยังไม่ได้ถอนออกไปนะเขาก็ยังนั่งเป็นประธานแล้วก็ยังมีบทบาท พราะก็พูดทำนองว่าเขาเหมือนก็ยังทำงานอยู่

0: ไม่ใช่ว่านั่งเฉยๆแล้วก็เกรกอาเบลเป็นคนจัดการแต่ดูเหมือนเกรกอาเบลเขาก็ยังยึดแนวว่าบัฟเฟตต์อยู่เยอะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะยึดแนวบัฟเฟตต์อยู่เยอะถ้าไม่มั่นใจถ้ารู้สึกแพงไม่เอาเราก็นั่งติ้งต่องติ้งต่องไปเรื่อยน
1: ะ
0: ไม่ได้เดือดร้อนแต่ว่าเรื่องใจเท่านั้นเองว่าจะคุณใจอดทนแค่ไหนทำได้แค่ไหนน
1: ะ
0: นี่ก็จะเป็นบทพิสูจน์ว่าถ้าคุณเป็น VI พันแท้จริงๆเนี่ยใจคุณได้ใช่ป่ะนะถ้าใจไม่ได้ก็ตามไปก็ไปว่ากันนะแต่ว่าอาจจะถูกก็ได้นะผมเคยเลิกเพราะโลกในอนาคตจะมีแต่ AI เท่านั้นน่ะที่คุณจะต้องคอนเซิร์นเรื่องอื่นจะเจ๊งหมดอ่ะถึงไม่เจ๊งก็ไม่มีค่าอะไร
1: ค่ะ
0: โอเค
1: เดี๋ยวเรารอติดตามกันเนาะเป็นว่าอาจารย์หมอไม่ใช่เหตุการณ์ปกตินั่นเองใช่ไหมอาจารย์แล้วก็มันก็มาเข้าสู่ประเด็นวันนี้หัวข้อที่อาจารย์บอกใช่ไหมคะธุรกิจที่โตเร็วแต่ว่าอาจจะไม่ยั่งยืนอันนี้มันก็เป็นจุดหนึ่งเหมือนกันที่อาจารย์มองหุ้นหลายๆตัวตอนนี้ที่ขึ้นมาว่ามันไม่ยั่งยืน
0: อาจจะไม่ยั่งยืนแต่ว่าอย่างพวก Magnificent Sevenเนี่ยเขาอาจจะบอกว่ายั่งยืนแน
1: ่เขาดูงบบางคนก็วิเคราะห์งบ
0: ดีมาก
1: เ
0: พราะว่า AI มันมาไง AI มันมาเขาอาจจะบอกว่าต่อไปมันอาจจะไม่โตต่อแล้วอาจจะนิ่งแต่มันคงไม่ลงอะไรก็แล้วแต่นะนี่เป็นความคิดของแต่ละคนแต่ยังอาจจะเซอย่างวินกรุ๊ปหรืออย่างหุ้นบ้านเราที่ขึ้นไปเป็นกี่เท่าแล้วใหญ่ขนาดตัวเดียวนี่ล่อไป 20% อะไรคือมันบ้าใช่ไหมตัวเดียวตัวนั้นเนี่ยตัวใหญ่สุดใหญ่กับไอ้ตัวรองใหม่ไม่รู้กี่ตัวรวมกันยังไม่เท่าเลย
1: ค่ะ
0: แล้วสัดส่วนการแค่ยอดขายอะไรโอ้มันคนละโลกเลยอ่ะมันยังไม่ใช่เป็นตัวแบบจักขนาดนั้นแต่ว่าราคาหุ้นมันไปแล้วไงก็ต้องดูต่อไปว่ามันจะอยู่ยั่งยืนได้ไหมน
1: ะ
0: แต่ที่ผมพูดไปเนี่ยผมพูดอินเจเนอรัลนะไม่ได้ไปที่จริงยังไม่ได้พูดถึงเรื่องพวกนี้เลยซ้ำแบบเอาเป็นว่าหลังๆเนี่ยผมก็เริ่มรู้สึกนะแม้กระทั่งธุรกิจตัวเล็กตัวน้อยอะไรต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะธุรกิจตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยบางตัวก็อยู่ๆก็ยอดขายพุ่งปวดโอ้โหดังเลยสินค้าบางอย่างเนี่ยบริษัทที่โอ้โหขึ้นแบบบ้าเลยใช่ไหมแล้วก็เจ้าของก็ได้ไปออกในรายการดังๆเซเลบนะคนเชิญไปพูดไปอะไรต่าง
1: ๆ
0: เซเลบปะพูดยังไงนะก็จะมีเรื่อยๆนะพวกที่ยอดขายตัวระเบิดเนี่ยนะจริงๆโดยเฉพาะในเมืองไทยหรือว่าในต่างประเทศก็เป็นนะถามว่าไม่ใช่แม่งนิสิตเซเว่นเลยนะระดับทั่วไปเนี่ยมันมักจะมาจากสองกลุ่มนะบริษัทที่เป็นแบบเนี่ยผมสังเกตด้วยหนึ่งก็คือว่าอยู่ๆบริษัทก็โตเร็วระเบิดเลยคนนิยมเต็มไม่หมดเลยนะขายอย่างเงี้ยขายนมขายอะไรขายอยู่ๆเขาขายกันธรรมดาขายกัน50บาทต่อแก้วอันนี้เหลือ35แต่ว่าอร่อยดีแบบดีเลยคนแห่เข้าคิวนี่คือโออีโคโนมีนะแห่เข้าคิวเลยเพราะว่าโอ้อยู่ๆมันถูกมากเลยหรือมันคุ้มมากเลยคุณภาพแบบนี้ใช่ไหมไอ้นี่มันก็ต้องอยู่ๆก็มีอาหารโผล่ขึ้นมาปุ๊บมีสุกี้โอ้กินไม่อั้นกินแบบบ้าเลยกินเป็นชั่วโมง
1: คนแน่นรอคิวกันเลยนะจ้า
0: แต่คิดแค่200บาทอะไรเงี้ย
1: ใช่
0: ไหมมันคนมันก็ตกหูต้องกินละต้องอดอาหารมีกินเลยกินแล้วก็โอ้โหคุ้มเลยใช่ไหมดีถูกไว้ที่มันมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยไอ้กินไอ้นี่ถูกที่สุดดีที่สุดกินเนื้อมีหนังเต็มเลยก็รถขายก็ระเบิดบูมบูมใช่ปะขายนมขายโยเกิร์ตก็ระเบิดอันนี้ระเบิดแต่อาการแบบเดียวกันก็อยู่ๆก็ราคาถูกแล้วก็คุณภาพดีทำไมทำได้ทำไมก็ปรากฏว่าเขาบอกว่านี่ไงพอเราขายระเบิดอย่างนี้ไงมันก็เลยทำให้ต้นทุนมันถูกเพราะเราโอ้ต้นทุนแบบคุณซื้อทีเป็นใช่ไหมเป็นล้านๆเป็นอะไรเงี้ยน
1: ะ
0: ซื้อทีเป็น
1: ยิ่งเยอะยิ่งถูกแบบหมายถึงวัตถุดิบนะเพราะ
0: แล้วก็ค่าบริหารอะไรก็ถูกเพราะว่าคุณก็ใช้ระบบเดียวกันว่าไปอันนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งกลุ่มของถูกใช่ไหมอีกกลุ่มหนึ่งอ่ะมันจะเป็นพวกนี้ที่ผมเรียกว่าสินค้าแฟชั่นแต่คำว่าแฟชั่นนี่คือมันนิยมเป็นช่วงๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ใช่แบบต้องเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นอะไรไม่ใช
1: ่
0: คำว่าแฟชั่นคือนิยมเป็นช่วงๆใช่ไหม

0: โปเกมอนนู่นนี่ตอนนี้กำลังพากันเริ่มมาแล้วนะมาละแล้วคนรวยๆคนที่ดังๆในสังคมก็ต้องเริ่มละนะเล่นการเล่นการทั้งที่บอกอะไรก็ไม่รู้แต่รู้แต่ว่าราคาขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมตอนนี้ก็เฮ้ยตุ๊กตาเนี่ยมาละมาละซื้อกันใหญ่เลยแผงมันบ้าเลยแต่ต้องซื้อถ้าฉันไม่เล่นลาบูบูมันพูดตกเทรนตกอะไรอะไรเงี้ยนี่คือกลุ่มที่สองที่บอกว่าทุกอย่างมันระเบิดขึ้นมาเลยกำไรดียอดขายดีขายราคาแพงแต่เป็นที่เขาเรียกสินค้าแฟชั่น
1: ค่ะ
0: ตรงสองกลุ่มเนี่ยที่มันเราเห็นอาการระเบิดของยอดขายของอะไรคนแห่กันมันเข้าคิวซื้อนู่นนี่บ้ากันแล้วก็ราคาหุ้นถ้ามีก็พุ่งปู๊ดเลยใช่ไหมใช่ไหมถ้ายังไม่มีราคาหุ้นในตลาดก็เตรียมตัวเข้าตลาดก็คนก็โอ้โหเข้าตลาดมันจะเท่าไหร่อย่างงู้นอย่างนี้ใช่ไหมที่เมืองนอกก็มีใช่ไหมเมืองนอกก็ที่เขาบอกไงอย่างไอตัวเขาเรียกว่าเพชร .com เพชร .com เนี่ยอยู่ๆมันภาษาอาจจะผสมทั้งที่เรียกว่าแฟชั่นก็อาจจะไม่ได้เพราะเขาขายอะไรก็ตามที่
1: เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
0: สัตว์เลี้ยง คนกำลังบ้าสัตว์เลี้ยงตัวนี้ตายคือไม่ถ้าคุณเป็นอะไรคุณไม่เลี้ยงสัตว์มันดูไม่เท่อะไรก็ว่าไป
1: ค่ะ
0: แต่เขาขายจริงๆอุปกรณ์หรืออาหารเกี่ยวกับสัตว์มันเยอะแยะไปหมดแต่ว่าเจ้านี้มาแปลกใหม่เลยไม่ต้องมีร้านจะเขียนเลย pet.com กดจะเดี๋ยวมาส่งที่บ้านเลยถูกเป็นแบบถูกไปซื้อเองอีกดีกว่าถูกกว่าคนก็บ้ากันเลยเฮ้ยนี่ไงกดไปกดมาแล้วมาแล้วก็มีอาหารดีๆมีอะไรแปลกๆใหม่ๆเท่ๆซื้อกันทั้งเมืองรวยเละเทะเข้าตลาดตูมนะเข้าไปยังไม่ทันคือปีเจ๊ง
1: ค่ะ
0: ตกพวกเจ๊งเพราะว่าไอ้ที่ไปทำตามเนี่ยมันก็การขาดทุนไงไม่ได้กำไรหรอกขายต่ำกว่าราคาทุนคนก็แย่งกันซื้อคือคนก็รู้สึกว่าโอ้โหถ้าโตแบบนี้นี่คือซูเปอร์สต็อกเลยอีกหน่อยมันจะโตยักษ์ใหญ่โลกนี้ทั้งโลกจะต้องใช้เพชร .com ประเทศอเมริกาทั้งประเทศต้องกินแต่เพชร .com เนี่ยแหละนี่คือความคิดไงแต่พอเข้าไปแล้วถึงวันหนึ่งเฮ้ยเงินหมดไว้ใช่ไหมขาดทุนเงินหมดนู่นนี
1: ่
0: ไอ้พวกไฟแนนเชียร์พวกแบงก์เบิร์นก็เฮ้ยไม่ได้ว่าปล่อยกู้เดี๋ยวพังดึงออกไม่ต่อแม่ภายในบริษัทก็มั่วๆอยู่แล้วพวกนี้เพราะมันโตเร็วก็เล่เทะท่าทีเดียวตูมเจงใช่ไหมต่อมาก็มี WeWork ใช่ไหม WeWork นี่ก็คอนเซ็ปต์ใหม่ให้เช่าที่ราคาถูกของดีสตาร์ทอัพทุกรายเนี่ยคุณไม่ต้องมีที่มีทางมีออฟฟิศคุณมาเล่าเรามีทั่วโลกเลยนะคุณอยากจะไปทำเมืองไทยได้ WeWork ใช่ไหมก็เขาก็เช่าที่ออฟฟิศหรูๆสวยๆเลยแต่ว่ากลางเมืองใหม่ๆแล้วก็เอามาตัดซอยเพราะพวกสตาร์ทอัพนี่เขาใช้ที่ไม่เยอะหรอกใช่ไหมแต่อยากจะจ่ายเอาแล้วก็ยังไงพวกนี้ก็โอ้ยดีย้ายไปอยู่เลยย้ายโตปุ๊บมาเข้าตลาดมาร์เก็ตแคป 1.5 ล้านล้านป้าเลยเพราะว่าตัดมันขาย
1: ค่ะ
0: ปรากฏว่าปีหนึ่งเจ๊งจากละ 1.5 ล้านล้านกลายเป็น0เพราะว่ามันจะเยอะไงคนอื่นเขาก็เรียนแบบแต่งูอย่างนี้ก็ไปกันใหญ่เลยแล้วเขาก็ถอนออกบ้างอะไรบ้างสตาร์ทอัพมันก็เจ๊งเร็วอยู่แล้วตั้งแต่ก็เจ๊งก็ถือออฟฟิศไปทีนี้รับออฟฟิศมาก็ปล่อยต่อไม่ได้แต่ว่าไอ้ต้นทุนมันคือคุณไม่ได้มีที่ไงคุณก็แค่ไปเหมาออฟฟิศนี่บอกว่าฉันขอ3ชั้นเลยเดี๋ยวฉันจะมาดัดแปลงทำเช่าต่อกันไปอะไรกันไปตัวเองไม่ได้เจ้าของก็เช่าต่อกันมาแล้วก็ตัดเช่าอะไรแบบเนี้ยมันก็เจ๋งใช่ไหมตอนหลังนี้ก็ไอ้แต่พวกแฟชั่นกันเนี่ยลาบูบูเนี่ยนะป๊อปมาร์ทก็ราคาขึ้นบู๊ขึ้นไปแต่ป๊อปมาร์ทนี่เขาก็ยังดีนะแต่ผมกำลังบอกเตือนไว้ว่าตอนหลังๆเนี่ยล่าสุดเริ่มเห็นแล้วนะว่าไอ้ชักจะขายไม่ค่อยดีแล้วเพราะตุ๊กตาพวกเนี้ยแต่ก่อนก็มีตุ๊กตาเลยแต่ตุ๊กตาบลาย
1: ผมจำ
0: ดาราทุกคนต้องเล่นแล้วก็ตุ๊กตาก็เรียกว่าอะไรนะเก่ากันนั่นเนี่ยคือไอ้บาร์บี้อะไรเงี้ยมันก็จะมีพวกเนี้ย
1: แต่ว่าระยะนะ
0: พวกนี้มันเดี๋ยวมันก็
1: ราคาสูงด้วยนะจ้าราคาสูงด้วย
0: ใช่
1: ตอนแรก
0: หลังๆพวกนี้มันก็จะมีอ่ะ

0: ยกตัวอย่างอย่างเอาคิดเป็นอะไรหน่อยอย่างในเมืองไทยเนี่ยก็มีร้านค้าก็เขาเรียกว่าร้านค้าของถูกไม่ได้ถูกอย่างเดียวนะมีมาร์จิ้นมีอะไรไม่ได้ถูกมากแต่ก็สร้างภาพใช่ไหมร้านร้อยเยนบ้านเราก็เป็นร้านไม่รู้ว่าไดโซรุ่นนี้อะไร
1: ใช่60บาท
0: ก็มาก็เปิดใหญ่เลยคนชอบเป็นใหญ่เลยเปิดพอเปิดสักพักหนึ่งเฮ้ยดีคนก็ก็ไปเลยเปิดแกร้อยเยนฉัน10บาทเลยอะไรแบบ
1: แข่งเพิ่ม
0: แกผู้แข่งก็เพิ่มไปเลยสักพักหนึ่งคนก็เออมันก็เยอะนะไม่ได้โดดเด่นละแต่ก่อนนี่ชอบมาก
1: ค่ะ
0: เข้าร้านเนี่ย60บาทนะ
1: ยิ่งคนไทยอะเทรนอะไรเปลี่ยน
0: ใช่
1: คือวิ่งหาเพราะเทรนแล้วเปลี่ยนเร็วมากเลยนะคะ
0: ใช่เพราะนั้นพวกนี้ก็ต้องระวังว่าให้มันเป็นมีโอกาสที่เราดูวันนี้ดูจะเป็นแบบซุปเปอร์เลยเพราะโตเร็วมากจังก็แถมมีกำไรมีอะไรแต่สักพักหนึ่งเฮ้ยยอดขายชักจะลดกำไรชักจะหายอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ที่สำคัญคือคู่แข่งเข้ามาชันเลนคุณเปิดร้านอย่างเงี้ยสุกี้เนี่ยคุณเปิดได้แล้วก็เปิดได้ทุกคนเปิดได้หมดใช่ไหมมันก็ทำไปโอ้โหบี้กันจนกระทั่งแบบลำบากยิ่งเปิดยิ่งลำบากเพราะว่ามันตอนนี้คนอาจจะบอกว่าให้มันมีที่ไปเยอะนะมันไม่ได้ขายดีเท่าเดิมอะไรแบบนี้นะเพราะนั้นต้องระวังนะสินค้าส่งประเภทนี
1: ้
0: แล้วก็จริงๆก็เป็นที่อะไรเลยยี่ช่วงหนึ่งจำได้ไหมว่าเราก็ไปดูหนังนะมีแบบว่านะส่งด่วน
1: ค่ะ
0: คุณส่งด่วนเราบอกว่าวิธีการที่เราจะเข้าตลาดยิ่งใหญ่ลดราคาขาดทุนเลย
1: ค่ะยอมขาดทุนช่วงแรก
0: ขาดทุน
1: เพื่อดึงลูกค้าเข้ามาใช้บริการก่อน
0: ลากันไปดึงกันโอ้โหขึ้นมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บแต่ต้องระวังเพราะว่าตราบใดที่ทุกชิ้นที่ส่งเนี่ยคุณขาดทุนเนี่ยบางทีอีโคโนมิสเกลมันก็เพิ่มไม่มากหรอกเพราะการส่งมันต้องใช้คนใช้มอเตอร์ไซค์ใช่ไหมจะมาทำไปแล้วมันก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็เวลาของพวกนี้คุณไม่มีโมดคุณไม่สามารถจะบอกว่าเฮ้ยเมื่อใช้ของเราแล้วคุณต้องอยู่กับเราเพราะว่ามันมีโมดมีอะไรนะถ้าคุณซื้อตุ๊กตาแบบนี้คุณต้องไปซื้อตุ๊กตาอย่างอื่นใครมาทำคุณก็ไม่ซื้ออะไรเงี้ยมันไม่ได้ไม่เหมือนพวกไฮเทค Facebook อะไรต่างๆที่เขาบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณใช้ Facebook แล้วคุณห้ามใช้คนอื่นนะไม่ได้ห้ามหรอกแต่ว่าคุณใช้ไม่ได้เพราะ Facebook มันเป็นเครือข่ายเป็นอะไรเน็ตเวิร์คเอฟเฟคจะมามันต้องไปดูตรงนั้นไงการส่งของคุณก็เฮ้ยใครถูกก็โทรศัพท์หรือว่ากดคลิกมันก็เปลี่ยนเจ้าได้อะไรได้ตลอดเวลาใช่มั้ยตุ๊กตาคุณเราก็ซื้อที่ไหนก็ได้ถ้าเราไอ้ตรงนี้สวยเค้าก็มาแย่งคุณได้อะไรคือมันต้องดูตรงนี้ไงว่าไอ้จริงๆเนี่ยมันจะอยู่ทนไม่ทนเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ถ้าคุณลดราคาสินค้ามากๆแล้วคุณบอกว่าขายได้ตลอดไปมันคู่แข่งมาเขาก็ทำแบบเดียวกันเพราะนั้นคุณก็ต้องลดต่อไปอีกหรือว่าอะไรต่างๆคุณคิดว่าลดใหม่ๆแล้วต่อไปถ้าคนติดร้านเราแล้วเนี่ยเราก็ขึ้นราคาอันนี้ไม่ได้
1: วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะคะสัปดาห์หน้าคุยกันอีกค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะลากันไปเลยคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะ
2: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศและโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมฆพันธ์
1: ต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันเช่นเคยอยู่กับเดียนจิติมาทวารเรศค่ะเข้าสู่ช่วงกันค่ะกับมันนี่คลินิกค่ะ
6: ช่วงมันนี่คลินิกโดยโค้ชหนุ่มจักรพงษ์
1: ค่ะช่วงวันนี้คลินิกวันนี้นะคะเช่นเคยพูดคุยกันกับโค้ชหนุ่มวันนี้เป็นการตอบคำถามนะมีหลายคำถามที่น่าสนใจนะคะเดี๋ยวไปพูดคุยกันตอนนี้โค้ชอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะโค้ชคะ
7: คร
1: ับ
7: สวัสดีครับ
1: ค่ะวันนี้เจอกันเนาะวันอังคารนะคะ12เมษายนวันนี้เป็นวันของการตอบคำถามเนาะก็มีหลายประเด็นทีเดียวที่น่าสนใจก็ถือว่าเป็นประเด็นที่เข้ากับสถานการณ์ด้วยนะมีคนถามภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางคนเริ่มได้รับจดหมายแล้วใช่ไหมคะถามเรื่องสถานการณ์เศรษฐกิจกับการเริ่มธุรกิจหารายได้เพิ่มแล้วก็มีประเด็นเรื่องของอโซราเซลนะเขามีเรื่องการลดหย่อนภาษีใช่ไหมคะแล้วก็เขามีสินเชื่อออกมาบางคนน่ะสนใจมากแล้วก็แต่อาจจะไม่มีเงินก้อนหรือรู้สึกว่ามันใช้เงินก้อนใหญ่มันก็นอกเป็นหลักแสนก็อยากจะขอสินเชื่อก็มาขอความเห็นด้วยว่าเราควรจะพิจารณายังไงเหมาะหรือไม่เหมาะอะไรเงี้ยนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มต้นที่คำถามแรกก่อนนะคะโค้ชคะคุณน้ำเนี่ยเขาถามเรื่องของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะตอนนี้หลายคนน่าจะได้รับจดหมายกันละนะคะคุณน้ำเขาบอกว่า เขาอยู่คอนโดนะคะจริงๆคอนโดเนี่ยเขาผ่อนหมดละนะคะแล้วก็เป็นชื่อของตัวเองแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในคอนโดนี้นะคะแล้วก็ชื่อของเขาเนี่ยยังอยู่ในบ้านที่ต่างจังหวัดอยู่นะคะที่ผ่านมาเขาไม่เคยเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตัวคอนโดเลยนะคะแต่ว่าล่าสุดมีจดหมายเรียกเก็บมานะคะเขาก็เลยอยากถามว่าถ้าเราอยู่อาศัยจริงๆเนี่ยอันนี้เราสามารถไปขอแบบไม่เสียได้ไหมหรืออะไรขอเวฟได้ไหมและที่ผ่านมาทำไมถึงไม่เสียค่ะโค้ชคะ
7: เอาเสียเรื่องก่อนนะฮะ
1: ค่ะ
7: เอาเสียเรื่องก่อนหลักการของการคิดคำนวณเนี่ยต้องใช้คำนี้นะฮะว่าคุณมีสินทรัพย์ที่แข็งเนี่ยเขาก็ต้องคำนวณเพื่อให้คุณจ่ายเป็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมันเป็นภาษีที่อิงตามกรรมสิทธิ์นะครับมีการกรรมสิทธิ์เพราะฉะนั้นคุณมีบ้านอยู่ต่างจังหวัดด้วยมีบ้านอยู่กรุงเทพด้วยก็ต้องถูกนำมาที่คำนวณทั้งสองแห่งถูกไหม
1: ครับ
7: เพียงแต่ว่าหลังไหนที่เรามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามหลักเกณฑ์เนี่ยนะครับก็คือถ้าราคาไม่ถึงเกณฑ์นะครับซึ่งตรงนี้ผมไม่ถึงเกณฑ์หลังแรกนะครับก็จะไม่ต้องเสียก็จะไม่ต้องเสียแต่ว่าหลังอื่นๆนะครับก็ต้องเขาเรียกว่าถูกมานั่งคิดคำนวณภาษีนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้คำนี้ทางท้องถิ่นเองเนี่ยเขาก็ไม่รู้หรอกครับว่าตัวจริงเนี่ยอยู่ที่ไหนเน
1: าะค่ะ
7: เขาอยู่จริงๆนะมาสำรวจดูสิอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
7: แล้วเขาคงไปตรวจทุกคนไม่ไหวฮะเนี่ยเขาคงไปตรวจทุกคนไม่ไหวนะอะไรเขาก็เลยต้องใช้วิธีการยึดตามณวันที่1มกราคมของปีนั้นนะครับว่าเขาเรียกว่าใครมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหลังไหนก็ต้องเอาหลังนั้นมาคิดคำนวณนะครับสมมติอย่างเงี้ยแ
1: ค่
7: เนี้ยมีอยู่2หลังใช่ไหมฮะมีอยู่ต่างจังหวัดกับกรุงเทพชื่ออยู่ในบ้านที่อยู่หลังต่างจังหวัดเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าที่คำนวณภาษีก็ต้องคิดทั้งสองที่แต่ว่าบ้านที่อยู่ที่ต่างจังหวัดเนี่ยเรามีชื่อในทะเบียนบ้านนะครับเขาก็จะมาดูว่ามูลค่าถึง50ล้านบาทไหม
1: ค่ะ
7: เนาะ
1: ไม่ถึงก็จะไม่เสีย
7: ไม่ถึง
1: ค
7: ่
1: ะ
7: ก็ไม่เสียนะฮะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็ผ่านไปเขาก็ไม่นับที่ต่างจังหวัดแต่ที่เรามีเจ้าของเรายังเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อีกหลังนึงที่กรุงเทพอันนี้ก็ต้องมาเสียตามเกณฑ์นะฮะก็มาเสียตามเกณฑ์นะฮะก็ว่ากันไป
1: ค่ะโอเคอันนี้จะไม่เสียไม่ได้เนาะแต่ไม่แพงใช
7: ่ร้านละ200อ่ะร้านละ200ใช่ไหมร้านละนะบ้านคือกี่ร้านก็ว่ากันไปส่วนไม่เสียเนี่ยไม่ได้นะ
1: ต้องเสียแล้วที่ผ่านมาทำไมไม่เสียคือก่อนหน้านี้เขารัฐบาลเขามีส่วนลดใช่ไหมคะอาจจะเป็นเคสนั้นหรือเปล่าคะโค้ชเนาะใช่ไหมคะก่อนหน้านั้น
7: เ
1: กี่ยวไหมคะ
7: มีทั้งสองแบบมีทั้งแบบส่วนลดอะไรต่างๆและที่อาจจะยังไม่เรียกเก็บในช่วงแรกๆใช่ไหมครับแล้วก็อันที่สองเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะก็คือมันก็มีเคสที่พูดกันว่าเขาใช้คำว่าอะไรนะการทำทะเบียนหรือการตรวจสอบอะเนาะว่าใครถือครองอะไรบ้างเนี่ยมันยังไม่ได้
1: อาจจะยังไม่เรียบร้อยในช่วงแรกๆ
7: ใช่ครับคนจัดเก็บอันนี้เป็นท้องถิ่นนะฮะไม่ใช่กรมสรรพากรนะฮ
1: ะ
7: มันเป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะ
1: เป็นคนทำ
7: เพราะฉะนั้นก็ต้องให้เวลาเขานิดหน่อยนะแต่ว่าผมก็ไม่รู้ไงว่าเมื่อกี้เขาบอกว่าอยู่คอนโดใช่ไหมฮะ
1: อยู่คอนโดในกรุงเทพนั่นแหละ
7: ผมไม่รู้คอนโดราคาเท่าไหร่อ่ะ
1: ค่ะแต่ล้านละ200ใช่ไหมคะก
7: ็ใช่สมมติว่า10ล้านก็2,000อาจจะรู้สึกแพงหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะแต่มันเป็นกฎหมายอ่ะก็ต้องเหมือนกันเขาก็เลยมีการวางแผนภาษีกันแบบง่ายๆสำหรับตรงนี้ก็คือว่าบ้านหลังไหนแพงกว่า
1: แพงเอาชื่อเข้าไปอยู่ใช่ไหมคะ
7: ใช่ยิ่งถ้าเกิดใครแบบบ้านต่างกันชัดอย่างเงี้ยนะสมมติบ้านต่างจังหวัดราคา2ล้านอยู่คอนโด10ล้านอย่างเงี้ยโอ้ไม่ต้องคิดมากเลย
1: ย้ายกลับมา
7: อยู่ที่คอนโดนะฮะยกเว้นว่าอยากจะไปเลือกตั้งที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็อาจจะขยันย้ายเหรอก็ประมาณนั้นแหละ
1: ค่ะ
7: แม่มันเป็นกฎหมายมันจ่ายได้ยังไงล่ะใช่ไหม
1: ใช่ต้องจ่าย
7: ทุกคน
1: น้ำอาจจะเข้าใจคาดเคลื่อนว่าถ้าอยู่อาศัยจริงอาจจะไม่ต้องเสียแต่เคสของคุณน้ำด้วยความที่เรามีชื่ออยู่ที่ทะเบียนบ้านที่ต่างจังหวัดด้วยเนาะใช่ไหมคะค่ะ
7: ผมไม่ได้เขาตรวจยากเขาตรวจยากนะว่าใครอยู่จริงไม่อยู่จริงมันไม่ง่ายฮะ
1: ค่ะ
7: ครับผม
1: โอเคอะคุณน้ำเป็นเคสนี้ก็คือก็ต้องเป็นไปตามระบบระเบียบที่ออกมาใช่ไหมคะแล้วก็ถือว่าจริงๆก็ได้เวฟในส่วนของที่อยู่ในทะเบียนบ้านที่ต่างจังหวัดไปแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมคะถ้าเป็นเจ้าของบ้านทั้งสองหลังอันนี้ก็เสียตามระบบระเบียบไปคงไม่สามารถที่จะไม่ขอไม่เสียได้นะคะโอเคอะชัดเจนเน
7: า
1: ะเคสคุณน้ำ
7: คิดว่าเป็นความยินในหัวใจเล็กน้อย
1: ค่ะโอเคมา
7: ชีวิตคนเราภาษีเยอะนะฮะภาษีเยอะฮะต้องงานนะครับก็มีภาษีหลายกลุ่มนะครับการลอยฝั่งนี้หน่อยก็คือหนึ่งก็คือภาษีจากฐานรายได้เนาะพวกเรารู้จักกันดีในรูปภาษีเงินได้ภาษีเงินได้นี่บุคคลใช่ไหม
1: ครับ
7: อันที่สองก็เป็นภาษีจากการบริโภคใช่ไหมฮะก็จะไปเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มเรื่องของสัมปทานมิตรอะไรต่างๆนะครับที่เราต้องจ่ายต้องเสียแล้วก็อีกอันนึงก็คือภาษีจากทรัพย์สินนะครับ
1: ค่ะ
7: ภาษีก็ต้องมีอันเนี้ยนะครับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้วก็ภาษีมรดกครับ
1: โอเคก็ต้องบริหารจัดการแล้วกันเนาะถ้าหลายๆคนภาษีอาจจะเสียอย่างมีนัยยะอะไรเงี้ยใช่ไหมคะก็ต้องบริหารจัดการกันหน่อยค่ะโอเคไปกับถามแรกคุณน้ำไปแล้วอีกท่านหนึ่งคุณธรอันนี้เข้าใจเหมือนกันนะคะโค้ชเพราะว่าช่วงเวลาเนี้ยหลายๆคนก็กำลังเราคุยกันตลอดแหละเรื่องของการหารายได้เพิ่มใช่ไหมคะการมีรันเวย์การมีรายได้หลายๆทางเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เหมือนการบริหารจัดการในเรื่องความเสี่ยงในครัวเรือนเหมือนกันแล้วก็บริหารจัดการเงินด้วยนะคะแต่ว่าช่วงเวลานี้นี่สิมันเป็นช่วงเวลาที่เหมือนเปราะบางเนาะในเรื่องของเศรษฐกิจกำลังซื้อต้นทุนอะไรต่างๆเนี่ยคุณธรเขาก็เลยถามเข้ามาว่าจริงๆเขาอะกำลังจะเริ่มธุรกิจเล็กๆลองดูพวกขายอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะคะคิดเข้าใจว่าน่าจะเป็นธุรกิจอีกทางนึงอะที่คงมีรายได้หลักอยู่แล้วเนี่ยนะคะเขาก็เลยปรึกษากับภรรยานะคะเพื่อจะหารายได้เพิ่มภรรยาก็บอกว่าจะเหมาะไหมอะช่วงนี้เนี่ยต้นทุนทุกอย่างมันก็สูงนะถ้าทำอาหารเนี่ยวัตถุดิบบรรจุภัณฑ์ค่าขนส่งแล้วเดี๋ยวนี้คนเขาก็ประหยัดกันนะเขาก็ซื้อกันน้อยลงอะไรเงี้ยกำลังซื้อก็น้อยลงกลัวว่าเริ่มต้นมาทำในทามมิ่งนี้เนี่ยมันจะไม่เหมาะแล้วก็ไม่คุ้มกลัวจะเข้าเนื้อก็เลยคุณธรเขาเลยขอคำแนะนำโค้ชว่าเราควรจะมีวิธีคิดยังไงเพราะผมก็รู้สึกว่าถ้าเราไม่ได้ทำอีกเราก็ไม่ได้ทำสักทีเราก็ไม่ได้ลองเริ่มสุดท้ายก็ไม่ได้ทำอะไรเงี้ยหรือว่าจริงๆเราควรจะไปหาทำได้แต่ว่าเราควรจะไปหาอย่างอื่นที่มันมีความเสี่ยงน้อยกว่าในช่วงเวลานี้ที่จะเริ่มทำอะไรเงี้ยค่ะก็เลยขอคำแนะนำค่ะค่ะ
7: ครับในช่วงเวลาแบบนี้มันมีความเสี่ยงแล้วก็มีเรื่องของความน่ากังวลอยู่เยอะนะครับแต่ว่าปฏิเสธไม่ได้นะว่าหลายคนก็ สร้างธุรกิจในช่วงวิกฤตได้เหมือนกันนะครับโจทย์ของผมมองอย่างนี้ครับว่าถ้าเราทำธุรกิจขายอาหารนะครับอยากจะเริ่มตอนนี้เนี่ยผมว่ามันก็พอทำได้นะครับแต่อาจจะต้องคิดแล้วก็วางแผนให้ดีนะครับถ้าเป็นคำแนะนำอันดับแรกก่อนเลยก็คือ อยากให้ถ้าจะสร้างธุรกิจตรงนี้อยากให้ระมัดระวังเรื่องของการลงทุนนะฮะที่มันอาจจะมากเกินกำลังไปนะครับความหมายก็คือว่าเราอาจจะเปิดร้านนะฮะหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับโดยการทำเป็นแผงหรือเช่าพื้นที่เล็กๆหรืออะไรต่างๆหรืออาจจะลองในลักษณะที่เป็นการค้าขายผ่านกลุ่มไลน์ของหมู่บ้านหรืออะไร
1: บ้านคอนโดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
7: ใช่ครับอย่าเพิ่งไปรีบเป็นลักษณะของการซื้อตึกเนอะหรือไปเช่าแผงในระยะยาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยากให้ลองเทสได้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้เริ่มต้นแบบที่เบาที่สุด
1: ค
7: ่
1: ะ
7: อย่าไปลงทุนกับสินทรัพย์ที่เป็นแบบต้นทุนจมเยอะๆอย่างเช่นฮะเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์อะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะเอาที่มีทำไปก่อนหรือถ้ามันจำเป็นต้องซื้อจริงๆก็อาจจะซื้อแบบที่พอใช้ได้นะฮะแล้วก็ไม่แพงจนเกินไปเห็นเรียกว่าการที่มันมีต้นทุนเริ่มต้นไม่มากเนี่ยมันก็ทำให้เราเข้าออกง่ายนะเรียกว่าลองแล้วไม่ใช่ก็พักได้เบาได้แล้วก็ไม่ทำให้เกิดความเสียหายทางด้านการเงินนะฮะอันที่สองนะฮะก็คือเรื่องของตลาดอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าเราคุยกันข้ามเรื่องที่ว่ารสชาติผ่านแล้วนะเพราะว่าอันนั้นเป็นด่านแรกเนาะอันนั้นเป็นด่านแรกถ้ารสชาติไม่ผ่านเนี่ยเรามาทำธุรกิจอาหารไม่ได้นะฮะนะเพราะฉะนั้นผมมองว่าสมมติว่าสองสามีภรรยาเขาเทสเรื่องรสชาติอุ้ยใครกินก็ว่าอร่อยใครนะเราข้ามตรงนั้นมาก็จะมันต้องมาดูต้นทุนอย่างที่บอกอันที่หนึ่งนะครับ
1: ค่ะ
7: อันที่สองก็คือเรื่องตลาดนะฮะอาจจะต้องมองตลาดที่เหมาะสมสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็พูดแบบตรงๆนะถ้าเกิดว่าเราทำอาหารทานง่ายๆราคาไม่แพงนะครับวัสดุวัตถุดิบก็ใช้ประมาณนึงไม่ได้แบบโหโดดเด่นยอดเยี่ยมอะไรมากเนี่ยน
1: ะ
7: ก็อาจจะเหมาะกับตลาดแบบนึงนะครับตลาดแบบนี้ก็อาจจะต้องดูหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงเพราะว่าในยุคแบบนี้เนี่ยคนจะกินของกินเล่นเนี่ยก็อาจจะน้อยกว่าคนที่กินอาหารหลักเพราะว่าเอ้ยอันนั้นก็อาจจะ เป็นของที่มีความจำเป็นมากกว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นของทานเล่นของอะไรต่างแล้วเรากล้าทำพรีเมียมขึ้นไปอะไรเงี้ยนะครับมันก็มีโอกาสกับตลาดที่มันสูงและพร้อมจะจ่ายเงินได้มากกว่าก็มี
1: ค่ะ
7: นะครับเพราะมันเหมือนกับการที่เราต้องทำกันบ้านเยอะอะว่าเรากำลังจะขายใคร
1: เป้าหมายเราเป็นใครค่ะ
7: ใช่ครับนะที่เหลือตัววัตถุดิบตัวรูปลักษณ์ตัวแพ็กเกจจิ้งตัวราคามันจะไปสอดคล้องกันหมดเลย
1: ค่ะ
7: นะฮะแล้วก็ต้องดูนะว่าเรามีโอกาสเข้าถึงตลาดนั้นจริงหรือเปล่านะครับถ้าเราบอกเราเปิดร้านเล็กๆเปิดอะไรต่างๆมาเป็นแผงอะไรเงี้ยมันอาจจะเจอคนกลุ่มนั้นยากก็ได้ดังนั้นทำความเข้าใจตลาดให้ดีอันนั้นก็จะเป็นโอกาสนะฮะแต่ที่ผมพยายามเน้นมากที่สุดก็คือถ้าจะลองเนี่ยนะครับต้องเข้าไวออกไวได
1: ้
7: จำกัดความสูญเสียได
1: ้ค่ะโอเคอาจจะเริ่มต้นด้วยเงินทุนไม่เยอะเนาะนี่สำคัญมากๆแล้วก็ลองก่อนขายเพิ่งเอาทุนไปจมเยอะๆ
7: ไม่ให้ลองเนาะ
1: ค่ะ
7: แต่ที่นี้นะคุณทอนต้องเช็คเรื่องนะว่าฝีไม้ลายมือเราเอาเรื่องนะ
1: อันนี้สำคัญอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของ
7: ขายดีแหละน่ะขายได้
1: โอเคจริงๆเริ่มได้เนาะเป็นกำลังใจคุณทอนเราคุยกับภรรยาว่าเราเริ่มด้วยยังไม่ได้เริ่มอะไรใหญ่แล้วก็ไม่ต้องใช้เงินทุนสูงอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเพื่อลองตลาดก่อนอันนี้ก็สามารถที่จะทำได้แต่เข้าใจเลยเนาะคุณภรรยาก็อาจจะแบบกังวลด้วยสภาวะสถานการณ์แบบนี้อะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็กลัวว่าอาจจะเป็นเงินทุนโจมหรือจะขาดทุนมากกว่ากำไรอะไรประมาณนี้แต่ก็ต้องเริ่มนะต้องลองไม่งั้นเราก็จะไม่ทราบใช่ไหมคะ
7: ครับเข้าใจได้เข้าใจได้นะครับเพราะว่าดูแล้วก็มันก็มีความกังวลแหละถ้าใครไม่กังวลสิแปลกฮะ
1: ใช่
7: ใครทำธุรกิจแล้วแบบรับประกันฉลุยอันนั้นนะประหลาด
1: ค่ะ
7: ผมอยากจะบอกอย่างนี้นะนะทำธุรกิจไม่มีไม่กังวล
1: ค่ะ
7: แล้วก็ยังมีเรื่องที่ต้องเขาเรียกว่านะระมัดระวังอยู่เสมอ นะครับไม่มีหรอกที่ไม่กังวลครับ
1: แต่ว่าก็เป็นกำลังใจให้กับคุณธรนะแล้วก็รู้สึกว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคือชอบที่เขาก็พยายามที่จะหาทางในการสร้างรายได้นะแม้ว่าจะเป็นสถานการณ์แบบนี้ซึ่งจริงๆก็เป็นหัวใจสำคัญในภาวะแบบนี้เหมือนกันที่แบบยากลำบากสำหรับหลายคนอะไรเงี้ยใช่ไหมคะถ้าหารายได้หลายทางเข้าไว้มันก็ช่วยถือว่าเป็นการกระจายความเสี่ยงเซฟตี้ชีวิตได้ระดับหนึ่งใช่ไหมคะค่ะ
7: ใช
1: ่ครับโอเคมาอีกท่านหนึ่ง
7: คร
1: ับเป็นกำลังใจนะคุณธรถ้าทำแล้วเป็นยังไงก็ส่งมาบอกเรากันได้นะคะเผื่อจะแล้วก็รวมถึงท่านผู้ฟังท่านอื่นๆด้วยนะที่หลายๆคนกำลังอยากจะเริ่มอะไรเนี่ยช่วงเวลานี้หัวใจสำคัญน่าจะเป็นเรื่องของพยายามอย่าลงทุนสูงในช่วงแรกใช่ไหมคะโค้ชอันนี้น่าจะสำคัญนะช่วงเวลานี้
7: ใช่ไห
1: ม
7: ค
1: ะค่ะ
7: เอาออกให้ว่าให้ง่ายให้ไวให้สำคัญมาก
1: ค่ะอีกท่านหนึ่งคุณแหวนอันนี้เป็นเรื่องของการลงทุนละนะคะคุณช่วงนี้หุ้นนี่เหมือนจะโอเคนะใช่ไหมคะพี่หนุ่มช่วงนี้หุ้นดูเหมือนจะขยับกลับมาสถานการณ์ภาพใหญ่ยังไม่ดีแต่จริงๆหุ้นทั่วโลกหุ้นไทยก็ดูเหมือนทรงก็ยังโอเคนะเนี่ยมาเห็น 1,500 1,500 บาทเนี่ยนะคะก
7: ็ว่าพอให้ได้ยิ้มแย้มแจ่มใส
1: ใช่พอให้หลายๆคนที่รอคอยพอให้หลายคนที่เขารอคอยเพราะก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันเรื่องกองทุน LTF เนาะที่ยังมีคนจำนวนไม่น้อยนะที่รอคอยการกลับมาของเขาแล้วก็ตอนมีไทย SGX อะไรเขาก็ไม่ได้โยกไม่ได้อะไรนะเขาก็รอการกลับมาแล้วก็จะขายออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณแหวนน่าจะเป็นท่านหนึ่งแหละคิดว่าคุณแหวนน่าจะเป็นท่านหนึ่งเพราะว่าคุณแหวนเขาถามเรื่องของการคิดคำนวณกองทุนรวมถ้าสมมติว่ากองทุนเนี่ยเนี่ยคือไม่สมมุตินะคือกองทุนนี่แหละมีเงินปันผลเลยนะคะเราควรนำมารวมคำนวณเพื่อคิดกำไรขาดทุนด้วยใช่ไหมคะเพื่อจะตัดสินใจว่าควรจะลงทุนต่อไปหรือควรจะขายออกนำไปทำหรือลงทุนอย่างอื่นคือของคุณแหวนเนี่ยเป็นกองทุน LTF นะคะจริงๆแล้วโดยรวมเนี่ยถ้าพูดถึงโดยรวมอ่ะยังขาดทุนแต่ว่าหมายถึงโดยรวมถ้าเฉพาะส่วนต่างราคาเนี่ยขาดทุนนะคะแต่พอดีกองอ่ะมันมีปันผลด้วยแล้วเขาก็บันทึกปันผลไว้แล้วก็มารวมปรากฏว่ารวมปันผลมันกำไรแล้วนะกองเนี้ยเมื่อก่อนที่มันขาดทุนมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าช่วงนี้หุ้นเริ่มขึ้นมาเขาบอกเขารอมานานมากเลยนะกว่าจะกลับมากำไรเมื่อรวมปันผลแต่เพื่อนอ่ะก็บอกว่า
7: คว
1: รรอให้ส่วนต่างราคากลับมาเป็นบวกก่อนดีไหมปันผลนะไม่ต้องเอามาคิดหรอกคุณแหวนก็เลยเอ๊ยยังไงดีจริงๆเข้าใจว่าตอนนี้เป็นบวกก็คงอยากจะออกแล้วแหละค่ะโค้ชขอคำแนะนำว่าจริงๆตามหลักการอ่ะการคิดคำนวณแบบนี้มันควรรวมปันผลด้วยไหมที่จะคิดกำไรขาดทุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะ
7: ครับเวลาเขาคิดผลตอบแทนจากการเราลงทุนในกองทุนรวมหุ้นหรือลงทุนในหุ้นเนี่ยผลตอบแทนที่เราได้รับมันมี2ทางนะครับหนึ่งก็คือกำไรจากส่วนต่างเนาะ
1: ใช
7: ่ก็คือการที่เราซื้อราคาหนึ่งแล้วก็ไปขายได้ราคาที่สูงกว่าสองก็คือเงินปันผลนะครับเงินปันผลเพราะฉะนั้นเวลาเราที่คำนวณกำไรขาดทุนเนี่ยเราต้องรวมนะฮะ
1: ค่ะ
7: เพราะมันเป็นตัวผลตอบแทนเหมือนกันไง
1: ใช่
7: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องคิดมาคำนวณรวมด้วยนะฮ
1: ะ
7: ทีนี้ถ้าเกิดว่าคนที่ทำต้องชื่นชมอย่างนี้นะครับว่าเจ้าของคำถามเนี่ยมีการบันทึกข้อมูลไว้เนอะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีปันผลมาเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่แล้วถูกไหมฮะ
1: ค่ะ
7: เมื่อเรามารวมตอนนี้คือถ้าเอ๊ท่านซื้อไปราคานึงถ้าท่านขายวันนี้เนี่ยแน่นอนฉันอาจจะไม่ได้กำไรจากส่วนต่างฉันขาดทุนอยู
1: ่
7: แต่พอฉันบวกกับไอ้ส่วนทั้งหมดเนี่ยเนาะที่มันเป็นปันผลมาเนี่ยฉันน่าจะได้กำไรแล้วก็คือเรียกว่าไม่ขาดทุนแล้วเกินทุนแล้วนะครับถามว่าคิดแบบนี้ได้ไหมอ่ะอันดับที่หนึ่งก่อนคิดแบบนี้ได้เพราะว่าคุณจะต้องเอาตัวเงินปันผลมาคำนวณเป็นผลตอบแทนด้วย
1: นะ
7: ครับแต่ที่สองที่อาจจะต้องลงรายละเอียดเพิ่มอีกนิดนึงก็คืออัตราผลตอบแทนนึกออกไหมฮะคือสมมติว่าเราลงทุนมากี่ปีแล้วล่ะ LTF รุ่นสุดท้ายนั้นปีอะไรฮะ6257จำไม่ได้ละ62มั้ง62ไหมประมาณนี้สมมตินะฮะสมมติ7ปีถูกไหมเราเอาตัวราคาที่ขายวันนี้ไปหักลบอุ้ยตายแล้วขาดทุนจากต้นทุนอุ้ยแต่มีบวกปันผลเข้าไปนะอ่ะเบ็ดเสร็จกำไรนะสมมติว่ากำไรเป็นเงินแสนหนึ่งเมื่อเทียบกับการลงทุนเราก็ต้องเทียบเป็นสัดส่วนเราก็ต้องเทียบว่ามันนี่เมื่อคือ7ปีนะครับ
1: ค่ะ
7: เป็นอัตรามันคือเทียบกับ7ปีเพราะถ้าเทียบต่อปีมันก็อาจจะดูไม่สูงเท่าไหร่นะ อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ถือว่า คงเป็นความสบายใจอย่างแรกก็เลยเราไม่ขาดทุนนะเนาะแต่ว่าถ้าคิดในเชิงจริงๆมันต้องคิดตรงนี้ด้วยเพราะมันอาจจะว่าหรือแม้กระทั่งเท่าทุนอะนะครับบอกหุ้นตายแล้ว

0: ตอนปี62
1: ทุนเวลา
0: สมมุตินะ100,000แสนหนึ่งตอนนี้ฉันเหลือ80,000 บาทเอาตัวเลขใช้เห็นภาพเลยดีกว่า
1: ค่ะ
0: ตอน62ฉันมีอยู่80,000แสนหนึ่งวันนี้ฉันถ้าขายฉันได้80,000แต่ว่าปันผลเนี่ย7-8 ปีเนี่ยฉันก็ได้แล้วนะ20,000อ่ะถูกไหมก็มารวมกันได้100,000เหมือนเท่าเดิมเลยอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เนอะในมุมหนึ่งก็ต้องมาคิดอัตราผลตอบแทน7 ปีอ่ะ
1: ค่ะ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นผมตอบง่ายๆอย่างเงี้ยกันคิดได้2 แบบคิดแบบแรกคือสบายใจไม่ขาดทุนจบดีใจแล้วใช่ไหมแต่พอคิดอีกแบบนึงคืออุ้ย7 ปีกลับมาที่เดิมนะเราก็มีค่าเสียโอกาสแหละแต่ว่าบางคนอาจจะไม่คิดค่าเสียโอกาสมาเป็นตัวเลขอะไรอย่างเงี้ยนะว่าเออคือ7 ปีอยู่ที่เดิมเนาะอย่างน้อยซื้อฝากเงินแท้เงินเฟ้ออย่างเราดูเราก็ยังได้1%อะไรเงี้ยนะมันก็ประมาณเนี้ยให้เป็นแบบอยากจะคิดแบบสบายใจเลยก็แบบข้อแรกแบบ
1: ข้อแรกก็ได้เหมือนกัน
0: ยังเหลือหุ้นหยิบเล็กๆก็อันที่สอง
1: ค่ะกับอาจจะด้วยเข้าใจว่าพอเป็นแบบนี้เหมือนเป็นระยะเวลารอคอยด้วยแหละใช่ไหมคะส่วนหนึ่งมันก็เลยอาจจะแบบเอ๊ะกลัวว่าถ้ารอแล้วมันจะถอยกลับไปอีกไหมหรือมันจะไปเดินหน้าต่อคือเราก็คิดว่าน่าจะเป็นข้อนี้ด้วยสำหรับนักลงทุนหลายๆคนที่กังคิดว่าจะเข้าเอ๊ะถ้ามันมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวมันถอยกลับไปอีกล่ะแล้วเราก็กลับต้องมารอใหม่ใช่ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเน
0: า
1: ะก็อาจจะมองแบบ
0: ไปเลยดีกว่าไหมอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ไปหาโอกาสใหม่ๆหรืออะไรก็ว่าไปเอาไปทำอย่างอื่นอะไรอย่างงี้บางคนก็มองแบบนั้นจริงๆมองได้หลายแบบเนาะแต่เอาเป็นว่าลองคิดคำนวณแล้วตัดสินใจดู
0: เป็นไปได้จริงๆไม่ผิดทางเลยฮะ
1: ใช่
0: โอ้ยก็คือถ้ามันเคยเจ็บหนักมานะตอบคิดแบบข้อแรกก็สบายใจดีผ
1: ่
0: านแล้วไปเกไปดีกว่าไปต่ออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะสบายใจดีนะเออคนเราบางทีก็คิดมากก็ปวดหัว
1: ค่ะโอเคเอาเป็นว่าแล้วแต่ละบุคคลแล้วกันคิดได้หมดแหละทั้ง2ข้อนะคะแต่ว่าถ้าข้อที่2ยังไม่ออกก็ต้องประเมินนะถ้าอยู่ต่อไปแล้วมันย่อมันถอยเราจะยังไงต่อไปเรายังรอได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็ว่ากันไป
0: คิดให้สบายใจมันก็สบายใจแหละ
1: โอเคอ่ะเรายึดความสบายใจ
0: แล้วก็แบบนี้เพราะว่าสบายใจเพราะว่าเข้าใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมันลงไปเยอะมากอ่ะจนคนแบบโอ้โหท้องอ่ะใช่มั้ยก็เลยเข้าใจ
1: แ
0: ล้วไม่จุกจิกมากก็แบบแรกเราทํามาแล้วไม่จุกไม่จุกจิกมากเอาแบบแรกเรากลับแล้วนะไม่ต้องไปคิดเป็นอันตราอะไรกันให้วุ่นวาย
1: ค่ะ
0: นะฮะ
1: ค่ะโอเคลองดูเนาะใครกำลังตัดสินใจในช่วงเวลาที่ตอนเนี้ยหลายๆคนอาจจะดูดีขึ้นละสำหรับพอร์ต LTF ถ้าใครรอขายอะไรเงี้ยลองพิจารณาดูแล้วกันนะคะค่ะคำถามสุดท้ายอันนี้น่าสนใจเพราะว่า ช่วงเนี้ยคนพูดถึงเยอะมากแล้วบิวก็ได้รับคำถามเรื่องของโซลาร์เซลล์เนาะเพราะว่าตอนนี้ล่าสุดเนี่ยเพิ่งมีสิทธิ์ลดหย่อนภาษีใช่ไหมคะของการติดตั้งโซลาร์เซลล์บ้านเนี่ยนะคะแล้วก็หรือว่ารู้สึกว่านิติบุคคลก็น่าจะได้เหมือนกันหรือเปล่าเนาะไม่แน่ใจนั่นแหละแล้วก็ลดหย่อนภาษีได้ใช่ไหมคะตามที่จ่ายจริงไม่เกิน200,000 บาทแล้วก็สถานการณ์ที่เราก็รู้สึกว่าค่าครองชีพมันสูงขึ้นด้วยค่าไฟใดๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหลายคนก็อยากติดคุณวิบูลก็เลยถามมาว่าสนใจจะติดโซลาร์เซลล์เพื่อลดค่าใช้จ่ายเรื่องของค่าไฟแล้วก็สามารถที่จะลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะแต่ว่าปรากฏว่าอย่างที่บอกว่ามันต้องใช้เงินก้อนนะเนาะเป็นหลักแสนเหมือนกันอะไรเงี้ยนะคะตอนนี้มีสินเชื่อโซลาร์เซลล์ของสถาบันการเงินหลายที่ออกมาแล้วนะคะก็เลยปรึกษาโค้ชว่าน่าสนใจไหมถ้าผมจะขอสินเชื่อมาทำควรจะพิจารณายังไงค่ะเพราะว่าจริงๆถ้าสินเชื่อแสดงว่ามันก็ต้องมีดอกเบี้ยบวกเข้าไปด้วยใช่ไหมคะค่ะโอเค
0: ใช่ครับผมอยากให้ดูความคุ้มทุนก่อนดีกว่านะคือคุ้มทุนมันจะประมาณเท่าไหร่อย่างไรนะครับเพราะว่า เวลาเราลงทุนอะไรพวกนี้นะครับมันไม่ได้เป็นดอกผลหรือเป็นกำไรข้อมือแต่มันเป็นภาพของรายจ่ายที่มันลดลงเนาะคือเวลารายจ่ายมันลดเนี่ยเราไม่ได้รู้สึกมากเท่ากับเงินวิ่งเข้าอะครับ
1: ค่ะ
0: นะสมมติว่าค่าไฟเราเดือนละ4,000สมมตินะครับเราประหยัดได้2,000เนี่ยเหลือจ่ายค่าไฟแค่2,000เนี่ยไอความประหยัดตรงเนี้ยเนาะสะสมไปเรื่อยๆจนได้ความเป็นจนได้เป็นความคุ้มทุนของการลงทุนไปเนี่ยเราฟีลลิ่งมันจะไม่เท่ากับบิลได้เงิน2,000เข้ากระเป๋าทุกเดือนจากการลงทุนในแบบเดียวกัน
1: ค่ะ
0: ฟีลลิ่งมันไม่เหมือนกัน

0: เพราะฉะนั้นอยากให้ดูจุดคุ้มทุนก่อนครับว่าแผนที่เราจะลงทุนกับโซลาร์เซลล์เนี่ยมันใช้เงินเบ็ดเสร็จรวมแล้วประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็เมื่อเทียบกันกับค่าไฟที่น่าจะลดได้นะครับตรงนี้ทีมที่เขาออกแบบตรงนี้เขาอาจจะช่วยประเมินประมาณให้ได้นะครับแล้วเราลองดูซิว่ามันจะใช้เวลานานแค่ไหนในการที่เราจะคุ้มทุนกับสิ่งที่เราลงทุนไปนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราลงทุนโดยการใช้สินเชื่อแน่นอนว่าตัวคำนวณต้นทุนเนี่ยมันก็จะต้องเปลี่ยนไประยะเวลาคืนทุนก็จะเปลี่ยนไปด้วยเพราะมันมีอัตราดอกเบี้ย
1: มีดอกเบี้ยเพิ่มเข้ามาด้วย
0: เงินที่เราต้องจ่ายทั้งหมดน่ะมันเป็นเท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: ใช่ไหมอย่างยกอย่างเช่นถ้าเราจะใช้ 200,000 ถ้าเกิดว่าเราประหยัดค่าไฟได้เดือนละ 2,000 ใช่ไหมเราก็จะมองคำนวณได้ว่า 2,000 เนี่ยใช้เวลาปีนึงก็ 24,000ใช่ไหมก็เกือบ10ปีสมมุตินะก็จะ cover แบบนี้เป็นต้นแต่ถ้าเกิดบอกว่าเราใช้เงินกู้ไอตัวฐานน่ะที่ใช้ในการคำนวณมันก็ต้องใหญ่ขึ้นมันจะไม่ใช่200,000ละ
1: ค่ะเ
0: นาะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องดูนะฮะประกอบกับอีกตัวนึงก็คือตัวสภาพคล่องลองนึกภาพตามนะครับว่าสมมุติว่าเอาตัวเลขให้เห็นภาพกันเดิมค่าไฟเนี่ยนะฮะ 4,000 พอเราติดโซลาร์เซลล์แล้วเหลือ 2,000นะแล้วเงินที่เราต้องใช้ผ่อนชำระแบงก์อ่ะต่อเดือนมันเป็นเท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: บนเรื่องเดียวกันบนภาระเดียวกันคือค่าไฟนะ มันทำให้ต้นทุนมันเปลี่ยนหรือว่าค่าใช้จ่ายต่อเดือนมันเปลี่ยนไหมถ้าเราบอกว่าเดิมส่งเดือนเดิมจ่ายค่าไฟเดือนละ 4,000 สมมุตินะโดยประมาณค่าไฟลดเหลือ 2,000 แล้วเราก็จ่ายแบงก์เดือนละ 2,000 หรือ 3,000 แต่อยู่ในเกณฑ์ที่เพิ่มขึ้นมานิดหน่อยอาจจะไม่ได้เดือดร้อนมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไอ้เงินผ่อนก้อนนี้มันเป็นระยะสั้นแล้วมันทำน้อยให้เราผ่อนสมมุตินะ 8,000 อย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: อยู่ดีๆเรามีภาระผ่อนเข้ามาอีก 8,000 เราไหวหรือเปล่าเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นต้องดูหลายมุมมากนะฮะดูทั้งเรื่องของเกียรติคุ้มทุนนะดูทั้งเรื่องของภาระผ่อนที่มันจะเกิดขึ้นว่ามันเป็นภาระกับเราหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: นะไม่ได้บอกว่าทำไม่ได้แล้วมันก็เดียวคนที่เขาซื้อเงินสดนะฮะมันก็ไม่ต้องมีภาระผ่อนรายเดือนเนาะเพราะก็มีเงินเก็บนะครับแม้ว่าผมได้ยินมาว่าดอกอาจจะไม่สูงมากเนาะ
1: ใช
0: ่ดอกไม่สูงมากก็ดีฮะก็ดีไปแต่ว่าภาระผ่อนต่อเดือนเนี่ยมันก็เป็นตัวที่เป็นภาระก็ถามว่าต้องส่งต่อเดือนเท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: เนาะ
1: โอเคนี่ต้องน่าจะต้องคิดคำนวณแล้วก็กางเป็นตัวเลขออกมาทั้งหมดแล้วก็บวกในเรื่องของต้นทุนดอกเบี้ยที่เพิ่มเติมเข้าไปด้วยอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็ตัดสินใจครั้งหนึ่งค่ะโอเคเพราะว่าคนสนใจเยอะแล้วก็พี่หนุ่มฝากประเด็นเรื่องลดภาษีหน่อยได้ไหมคะเพราะเวลาคนเห็นนะก็จะอาจจะเอาเรื่องภาษีอะมาลีดเลยว่าแบบโอ้200,000ลดภาษีได้200,000หรืออะไรอย่างเงี้ยฝากประเด็นนี้นิดนึงได้ไหมบางคนเอา priority นี้มาเป็นอันดับหนึ่งซึ่งจริงมันควรจะเป็นไม่ใช่อันดับแรกใช่ไหมคะที่จะมาคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เป็นของแถมครับ
1: ค่ะ
0: อารมณ์มันคล้ายๆกับการซื้อประกันเพื่อลดหย่อนภาษีซื้อกองทุนรวมเพื่อลดหย่อนภาษี
1: ค่ะ
0: นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีสตุ้งสตางค์เป็นถุงเป็นถังเนาะการซื้อประกันเพื่อคุ้มครองชีวิตปกป้องความเสี่ยงในระดับที่เราจำเป็นนะครับแล้วเบี้ยที่เราจ่ายไปนั้นเนี่ยได้สิทธิประทานภาษีด้วยนั่นแหละเป็นเรื่องพอเหมา
1: ะ
0: เป็นเรื่องพอเหมาะแต่ถ้าเรามีเงินถุงเงินถังอยากจะซื้อเนื้อเพิ่มเป็นเรื่องของเรานั่นคือเหนือจากความจำเป็นไปเน้นตรงนี้ก็ใช้หลักการเดียวกันเลยเหนือใช้หลักการเดียวกันว่ามันอยู่ในวิสัยที่เป็นความจำเป็นนะหรือเปล่าแล้วเรามีความพร้อมจริงหรือเปล่านะครับรวมถึงฐานภาษีคุณเนี่ยประมาณเท่าไหร่
1: อ
0: ่ะเนาะถ้าลดหย่อน 200,000 เนี่ยเนาะกับบางคนเนี่ยเนาะตัวเงินได้สุทธิก็อาจจะไม่ถึงอยู่แล้วหรืออาจจะแบบเกินกว่านิดหน่อยอะไรแบบนี้นะฮะแค่ซื้อประกันซื้ออะไรก็พอสมควรแล้วนะฮะก็ถ้าจะจัดการภาษีได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่อยากให้เอาตัวภาษีเป็นตัวตั้งนะฮะถ้าเป็นอันเนี้ยที่กับมองเอาตัวค่าไฟเป็นตัวตั้งมากกว่านะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็เหมือนเวลาเราซื้อประกันเพื่อลดหย่อนภาษีอะมันเราไม่ได้ซื้อประกันลดหย่อนภาษีครับเราซื้อประกันเพื่อคุ้มครองชีวิตเรา
1: ค่ะ
0: คำถามคือแค่ไหนมันพอที่จะคุ้มครองชีวิตเราแล้วเราก็เอาตัวเบี้ยตรงนั้นไปลดหย่อน
1: ค่ะ
0: กองทุนครับเราซื้อเพื่อวางแผนเกษียณของเรา

0: นะเรื่องเงินที่เรามีเราพอจะซื้อได้เท่าไหร่มันสอดคล้องกับแผนเราไหมแล้วเราค่อยเอาตรงนั้นน่ะไปลดหย่อนภาษีไม่ใช่ซื้อเต็มสิทธิ
1: ์
0: นะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เหมือนกันนะฮะค่าไฟเป็นภาระคุณมากแค่ไหนเนาะแล้วถ้าเกิดบอกว่าค่าไฟเป็นภาระคุณมากคุณพร้อมไหมที่จะซื้อหรือติดตั้งถ้าคิดว่าซื้อพร้อมที่จะซื้อหรือติดตั้งไม่ว่าซื้อสดหรือซื้อผ่อนขอให้สิทธิทางภาษีเป็นของแถมนะ
1: ค่ะ
0: ยาวไปดูตั้งนะครับ
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับรู้ใช้เข้าใจเงินเดี๋ยววันนี้ลาไปแล้วค่ะขอบคุณคุณผู้ท่านสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ
2: ช่วง Money Clinic โดยโค้ชหนุ่มจักรพงศ
3: ์รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: จุด 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ WTO
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealthเพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
8: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศและกาญจนาหงทอง
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันเช่นเคยอยู่กับเดนจิติมาทวาเรศนะคะตอนนี้ไปเข้าสู่ช่วงกันค่ะกับ Women and Money ค่ะ
8: รู้ใช้เข้าใจเงินช่วง Women and Money
1: ค่ะไปทักทายพร้อมกันเลยนะคะกับคุณส้มและพี่การค่ะสวัสดีคุณส้มสวัสดีพี่การค่ะ
9: ค่ะสวัสดีค่ะคุณดิวสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีส้มดิวสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะ
1: ค่ะวันนี้เราเข้าเจอกันแบบชุ่มฉ่ำ
10: วันนี้สัญญาณวันนี้สัญญาณอาจจะแบบอาจจะเดี๋ยวช่วยกันเช็คไปอาจจะติดขัดเล็กน้อยพอดีอยู่บนกำแพงเมืองจีน
1: โอ้โหกัดพี่การนี้สามารถที่จะสำรวจสัญญาณทั่วทุกมุมโลกได้เลยนะว่าแต่ละจุดสัญญาณเป็นยังไงกำแพงเมืองจีน
10: ดูทรง
1: ค่ะวันนี้กรุงเทพมหานครฝนตกเนาะคุณโซ่ตกช่ำแต่เช้าในวันพืชมงคลเลยพี่การตกหนักไปเลยเนี่ยเพิ่งหยุด
9: จริงค่ะตกหนักค่ะวันนี้อากาศที่เมืองจีนเป็นไงบ้างคะพี่การ
10: อ้าวแต่วันนี้หัวข้อน่าสนใจมาก
1: อากาศที่เมืองจีนเป็นไงบ้างคะพี่การตอนนี้รายงานนิดนึงสภาพดินฟ้าอากาศค่ะ
10: จีนไล่มาพี่มาปีนเขาที่

0: ัญญาณน่าจะไม่ชัด
1: ที
0: ่
1: มาปีนเขาที่ทิเบตไงมันก็อากาศก็สวิงเล็กน้อยแต่ที่ตอนนี้มาถึงตรงกำแพงเมืองจีนโอเคแล้วพี่ว่าร้อนร้อนมากเลย
0: คนละอากาศกับเราเลย
1: ร้อนเลยร้อนเลย
0: ทำค่ะโอเคงั้นมาเข้าเรื่องของเราเนาะคุณส้มพี่การวันนี้น่าสนใจเลยหัวข้อนะคะ Money Trend 2026ค่ะ
2: ค่ะก็ต้องบอกว่าจริงๆค่ะที่หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาคุยค่ะเพราะว่าส้มรู้สึกว่าช่วงนี้จริงๆอ่ะถ้าหลายคนสังเกตเนาะอาจจะแบบเหมือนเห็นในพวกโซเชียลทั้งหลายอ่ะค่ะจะรู้สึกว่าเด็กยุคใหม่อ่ะจริงๆเขาเริ่มมี mindset ที่ต่างจากเราอ่
0: ะ
2: ซึ่งแปลว่าอะไรแปลว่าเราเริ่มเห็นคนบางคนคืออันนี้ส่วนตัวสมมติจะเห็นบางคนโพสต์ว่าแบบเดือนนี้แบบเหมือนไม่ไหวละเหมือนขอเก็บเงินไว้ก่อนไม่ไปทริปไหนไม่ต้องมีใครมาชวนไปไหนอย่างเงี้ยอันนี้ก็เห็นเป็นเรื่องปกติหรือเริ่มเห็นหลายๆคนโพสต์เรื่องหนี้เช่นโอ้ยดีใจจังเลยเคลียร์หนี้บัตรเครดิตได้หมดละอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนมากดไลค์ชื่นชมอะไรกันเยอะมากเลยซึ่งต้องบอกว่ามันค่อนข้างเป็นเรื่องที่ถ้าเราสังเกตเราจะรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปยุคเราอ่ะเราไม่อยากบอกใครหรอกว่าเราเป็นหนี้ยุคเราเนี่ยเรื่องหนี้เนี่ยมันเป็นความลับเนอะแล้วมันก็จะเป็นเรื่องที่เราไม่ได้เอามาเป่าประกาศแต่เราจะสังเกตเห็นว่าคนเดี๋ยวนี้ความคิดเขาต่างจากเราอ่ะฉะนั้นนะคะอันนี้จริงๆอ่ะมันเป็นที่มาของ
1: ยุคเราเรื่องหนี้มันคือคอขาดบาดตาย
0: ค่ะจะแบบอยู่แบบเงียบนะไม่ได้บอกใครนะคุณส้ม
2: ใช่ค่ะ
0: จะเป็นแบบนั้นค่ะแต่
2: ถูกแล้วก็จริงๆแล้วตอนสาม
0: ไม่เกิดมาในสังคมที่แบบโอเพ่นนะ
2: ใช่ค่ะ
0: ใช่ค่ะ
2: ฉะนั้นจริงๆอะค่ะต้องบอกว่าเจน Y เนี่ยต้องบอกว่าเขาเปิดเผยกว่าเราแล้วเขาก็มันจริงๆมันเป็น mindset ทั้งหมดเนอะซึ่งว่ามันเป็น mindset ของการที่เขามาเกิดในยุคที่มันมีโซเชียลมีเดียทุกอย่างมันค่อนข้างเปิดเผยกว่าเขาจริงใจกับตัวเองมากกว่าแล้วเขาก็มีความแคร์สังคมน้อยลงสนใจความสุขตัวเองเยอะขึ้นฉะนั้นนะเขาไม่ได้แคร์ว่าอะไรที่สังคมบอกว่าต้องทำไม่ต้องทำเขาจะทำเบสจากตัวเขาเป็นหลักซึ่งอันเนี้ยค่ะมันจริงๆมันทุกด้านแต่มันก็รีเฟล็กมาเรื่องของการเงินมันก็เลยทำให้เกิดเทรนด์ที่เราจะคุยกันวันนี้ค่ะหลายๆอันเนี่ยต้องบอกได้เลยมันเป็นเทรนด์ของ Gen Y ซึ่งโทษค่ะไม่ใช่ Gen Y ต้องบอกว่า Gen Z เพราะว่า XY เนี่ยจริงๆคล้ายๆกันแต่พอมา Gen Z เนี่ยประมาณ18ถึง20เนี่ยสมมุติว่ามันเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะละค่ะวันนี้เราก็เลยจะมาคุยกันว่ามันมีเทรนด์อะไรเรื่องเงินที่มันเกิดจาก Mindset ที่เปลี่ยนไปบ้างค่ะแล้วเราจะสะท้อนตัวเนี้ยได้ประโยชน์อะไรจากเรื่องนี้การที่เรารู้พวกนี้ค่ะ
0: ค่ะ
1: โอเคอันนี้ดี
0: เรื่องแรกเลยคุณส้ม
2: เรื่องแรกเลยเรื่องแรกเลยค่ะอันแรกเลยคือเทรนด์เขาเรียกว่าลาวบัจเจตติ้งลาวที่แปลว่าเสียงดังค่ะบัจเจตติ้งก็คือการแบบใช่การทำบัจเจตหรือการแบบเหมือนประหยัดแบบเสียงดังอะไรคือการประหยัดแบบเสียงดังคือต้องบอกอย่างนี้จริงๆเทรนด์เนี้ยไอ้ลาวบัจเจตติ้งมันมาสักพักแล้วแต่มันก็ยังอยู่มันเกิดมาจริงๆอ่ะส้มอ่ะไปค้นดูว่าเอ้ยมันเกิดมาได้ยังไงเขาบอกว่ามันเกิดมาจากมันมีแบบเหมือนเด็กคนนึงอ่ะค่ะเขาไปโพสต์ใน TikTok แล้วเขาเหมือนกับเป็นเหมือนกับคนเขียนนิยายตลกอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วเขาก็ไปโพสต์ประมาณว่าถ้าตอนนี้มีใครมาชวนเขาให้ไปที่บ้านเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาจะไม่เสียเวลาขับรถไปบ้านคนคนนี้หรอกนะเพื่อไปฟังเธอพร่ำพรรณนาเรื่องแฟนเก่าของเธออ่ะเขาจะไม่ทำฉะนั้นมันแปลว่ามันคือจริงๆอ่ะมันแล้วมันก็เป็นโพสต์ที่คนแชร์กันเยอะมากแล้วก็เป็นล้านกว่าเลยนะคะแล้วทุกคนก็พูดถึงว่าดีเนาะมันเหมือนกับมันเป็นการตัดสินใจว่าเราจะประหยัดโดยที่ไม่ได้บอกว่าเราไม่มีเงินจะจ่ายแต่เราตัดสินใจว่าเราจะประหยัดด้วยวิธีนี้แล้วก็พูดออกมาดังๆแบบไม่อายใครว่าสิ่งนี้มันไม่คุ้มค่ะเนี่ยมันเริ่มออกมาจากอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยหลักการของมันอ่ะมันก็เลยทำให้ทุกคนเริ่มรู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะบางทีที่เราอยากจะประหยัดอ่ะแต่เราก็ไม่กล้าเพราะว่าเราแคร์สังคมอ่ะแล้วจริงๆมันทำได้เนาะมันสามารถประกาศออกไปได้เลยว่าฉันไม่พร้อมที่จะสเปนเงินกับเรื่องนี้เพราะตอนเนี้ยฉันอยากจะประหยัดอยู่หรือฉันอยากจะเก็บเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะมันก็เลยเกิดเป็นไอเนี้ยขึ้นมาทีนี้เขาก็เลยมีสถิติค่ะมาสำรวจว่าเด็กที่เป็น Gen Z เนี่ยอายุประมาณ18ถึง27ค่ะเขาเรียกว่า Gen Z พวกเนี้ยประมาณ 70% เลยอ่ะเคยที่จะเปิดเหมือนกับไม่ไปงานสังสรรค์หรือปาร์ตี้เพราะว่าไม่อยากจะใช้เงินเยอะ ่ะแล้วก็กล้าพูดสิ่งนี้ออกไป
0: ค
2: ่ะหรือว่าพวกเนี้ยคือเหมือนสบายใจที่จะคุยเรื่องเงินแบบเปิดเผยแล้วเขาก็เทียบให้ดูเลยว่าเมื่อเทียบกับ Gen X Gen Y เนี่ย Gen X Gen Y ไม่ถึงครึ่งที่กล้าจะคุยเรื่องเงินค่ะแต่พอเป็น Gen Z เนี่ยเขาพูดออกมาตรงๆเลยว่าตอนนี้เขามีเป้าหมายเขากำลังประหยัดเงินอยู
0: ่
2: ฉะนั้น activity ที่เขาจะไม่ทำคืออย่างนี้อย่างนี้ไม่ต้องมาชวนเขาอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะจริงๆเป็นข้อดีเหมือนกันเนาะเพราะว่าพออย่างนี้ปุ๊บเราไม่ต้องไปบอกรายคนหรือรายอะไรละเพราะว่าเป็นพอเป็น public เนี่ยมันเป็นการบอกทีเดียวแล้วคนอื่นก็อาจจะพูดตรงอาจจะไม่มาชวนอาจจะไม่ต้องทำเราจะได้ไม่ต้องลำบากใจกันอีกทีนึงที่จะต้องปฏิเสธผู้ที่บอกไปเลยว่าเออฉันไม่พร้อมในช่วงนี้นะอะไรอย่างนี้มันก็มีข้อดีนะคุณส้มใช่ไหม
1: เออพี่ก็ว่ามีข้อดี
2: หรือการพูดถึงเป้าหมายเรื่องการเงินค่ะคือเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ถ้าเราลองไปเสิร์ชใน TikTok อะค่ะแล้วเราไปแฮชแท็กแบบประมาณว่า Debt Free Journey หรือการเดินทางเพื่อปลดหนี้อะเราจะเห็นว่ามันมีคนเยอะมากที่ใส่แฮชแท็กนี้แล้วก็เหมือนกับเขาพยายามปลดหนี้โดยเป่าประกาศบอกทุกคนว่าเฮ้ยหนี้เขาเหลือเท่านี้เท่านี้แล้วอะเหมือนอย่างดาราเนาะในสังคมเราก็เห็นว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องที่แบบเหมือนกับเฮ้ยคุณลดหนี้ลงไปเท่านี้แล้วทุกคนก็ชื่นชมเหมือนให้กำลังใจอะค่ะ
0: แล้วมองอีกมุมนึงทุกคนก็จะสนับสนุนที่เท่าที่สนับสนุนได้ด้วยนะคุณส้มใช่ไหมคะหมายถึงว่าถ้าเขากำลังปลดหนี้อยู่มันจะมีการความช่วยเหลือมาในรูปแบบต่างๆด้วยนะกลายเป็นข้อดีไปด้วยเท่าที่ติดตามกันนะคุณส้มใช่ไหม
2: ใช
0: ่
2: มันเลยเป็นอะไรที่ต้องบอกว่ามันเปลี่ยนไปค่ะมันเลยอันนี้เขาเป็นเทรนด์ที่เรียกว่าลาวบัจจิ้งคือเหมือนกับเรามีเป้าหมายที่จะเก็บเงินเพื่ออะไรบางอย่างแล้วเราก็ประกาศมันออกไปแบบไม่ต้องอายใคร
0: ค่ะ
2: อันนี้เป็นเทรนด์แรกที่เราเห็น
0: ค่ะ
2: เทรนด์ต่อมาค่ะเขาเรียกว่า quiet luxury คือหรูหราแบบเงียบๆอันเนี้ยถ้าส้มไม่แน่ใจว่าถ้าใครตามข
1: ่
2: าว
1: ส้มหมายถึงว่าใช้ชีวิตหรูหราแต่ใช้ชีวิตแบบเงียบๆหรูหราแบบเงียบๆอย่างเงี้ย
0: ไม่ได้เป่าประกาศซึ่งอาจจะสวนทางกับก่อนหน้านี้หน่อยเนาะคุณส้มเพราะว่าก่อนหน้านี้อ่ะหรูหราแบบเป่าประกาศก็เยอะเนาะพี่การแต่ว่าสุดท้ายอ่ะเราจะมาเจอว่าอ้าวไม่ใช่หรือว่าอ้าวสุดท้ายมันเป็นต้นตอที่ทำให้คนคนนี้มีปัญหาชีวิตปัญหาการเงินเนี่ยเราเห็นมันโป๊ะแตกกันเยอะอะไรอย่างนี้เนาะที่เราเห็นช่วงที่ผ่านมา
2: พี่การลองดูอย่างเงี้ยได้ค่ะดูแค่แบรนด์อะเมื่อก่อนยุคพวกเราอะแบรนด์เวลาแพงๆอะโลโก้เขาจะทำตัวใหญ่มากเห็นไหมคะมันจะแบบโอ้โหชาแนลตัวเบลเลอร์อะไรตัวเบลเลอร์คือทุกอย่างจะใหญ่หมดเลยเหมือนให้คนรู้ว่าเรากำลังใส่ของแพงอยู่คือเขาอยากจะเน้นแต่เดี๋ยวนี้เหมือนกับเขาจะมินิมอลคือบางทีอ่ะเสื้อแพงมากเลยอ่ะเราดูไม่ออกเพราะว่าแบรนด์อ่ะมันเล็กมากคือเขาทำตัวเล็กๆติดไว้หน่อยจริงๆเขาตั้งใจเอาจริงๆอ่ะตอนนี้มันมีอันประเด็นหนึ่งที่คนพูดถึงมันเป็นงานเมดกาล่า2026ที่เพิ่งเกิดขึ้นค่ะมันเป็นงานที่เหมือนกับเอาแบรนด์อ่ะมาเอานางแบบมาเดินโชว์อยู่แล้วมันก็จะมีนางแบบอินเดียคนหนึ่งเขาเป็นเหมือนแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ Chanel แล้วเขาใส่เป็นเสื้อเชิ้ตค่ะแล้วกางเกงยีนเดินเข้ามาในงานอ่
0: ะ
2: คนก็ตกใจเพราะว่าแบบแต่งตัวเรียบมากเลย
0: ก็ต้องแบบนะจะเต็มกันน่ะใช่ไหมคุณ
2: ใช่แล้วทุกคนก็มาวิจารณ์โซเชียลตอนแรกเขาก็บอกว่าอุ๊ยทำไมไม่ให้เกียรตินางแบบอินเดียเลยทำไมเลือกชุดอย่างนี้ให้ใส่อะไรอย่างงู้นอย่างนี้อย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนหลังอ่ะเขามาค้นพบว่าจริงๆกางเกงอ่ะมันไม่ใช่เป็นกางเกงยีนปกติมันเป็นผ้าไหมผ้าไหมที่เอามาถักทอลายโดยใช้เวลา250ชั่วโมงค่
0: ะ
2: เพื่อให้เป็นรูปแบบเหมือนกางเกงยีนแล้วก็คือราคาแพงมากเหมือนแบบหลายแสนเหมือนแทบจะซื้อรถได้เลยอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆอ่ะมันเป็นไอเนี้ยเป็นตัวอย่างที่ชัดมากของ quiet luxury คือเขาพยายามบอกว่ารู้หรายังไงให้มันเงียบแต่ว่าจริงๆเราสามารถเห็นได้ถ้าเราสังเกตดีพอฉะนั้นอ่ะคนรู้ก็จะรู้ถ้าคนที่ไม่รู้แปลว่าคุณไม่ใช่ target group ของเขา
0: ค่ะ
2: เนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่เหมือนแต่ละแบรนด์นะคะเขาพยายามจะทำสิ่งนี้เพื่อให้รู้สึกว่าเออเนี่ยคือเทรนด์ใหม่แบบที่คล้ายๆว่าแบบหรูแบบไม่ต้องอวดใครอ่ะก็จะเป็นอย่างเงี้ยมากขึ้นค่ะ
0: ค่ะ
2: ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกเทรนด์นึงค่ะซึ่งจริงๆอ่ะส้มมองว่ามันก็เริ่มมีมาช่วงหลังๆที่เราจะเริ่มรู้สึกว่าบางคนที่เขาบอกว่าเออรวยแต่ไม่อวดเหมือนแต่งตัวแบบเหมือนไม่แพงแต่จริงๆก็แต่งตัวดีหรือประณีตในการแต่งแต่ก็ไม่จำเป็นต้องแบบเหมือนมาโชว์ว่าแบบโอ้ทุกอย่างมันเหมือนกับเราซื้อเท่านู้นเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ
2: ันนี้ก็เป็นอีกอันที่เหมือนกับเป็นเทรนด์ที่กำลังมาเหมือนกันค่ะ
0: ค่ะ
2: ค่ะ
0: จริงๆก็เป็นข้อดีนะคุณส้มใช่ไหม
2: ใช่ค่ะเป็นเหมือนกับส้มว่ามันเหมือนกับออกแนวเน้นคุณภาพเน้นอะไรที่เป็นความประณีตมากกว่าที่จะฉาบฉวยค่ะมันจะเป็นประมาณนี
0: ้ค่ะ
2: ต่อมาอีกเทรนด์นึงค่ะที่ส้มว่ามาพร้อมๆกันเลยก็เขาเรียกว่า soft savingหรือการอดออมแบบเบาๆนะถ้าตามชื
0: ่
2: อแต่จริงๆอ่ะมันมาจากความคิดที่ว่ามันเป็นการอดออมแบบที่เรามีชีวิตที่ยังดีอยู่ด้วยค่ะอันนี้จริงๆต้องบอกว่าเป็นเทรนที่มาหักล้างกับเทรนเมื่อ 5-6 ปีก่อนถ้าเราจำได้มันจะเป็นเทรนของที่เขาเรียกว่า FIRE หรือมาจาก Financial Independence Retire Early อันนี้
0: เปลี่ยนเร็วมากใช่เราเคยคุยกันนะคุณต้มเพราะมีชุดหนึ่งที่แบบเด็กก็คือเนี่ยเขาเรียกว่าฟายเนาะเหมือนกับว่าต้องรีบมากบางคนจะเกษียณ40ตกใจเลยเนาะคุณส้มแล้วก็ต้องอัดอ่ะพอจะอยากเกษียณเร็วมันต้องอัดเต็มที่ในการเก็บออมแทบไม่ใช้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรตึงมากอะเนาะคุณส้มที่เราเคยคุยกันใช่ไหมคะ
2: ค่ะใช่ฉะนั้นนะคะพอยุคนั้นน่ะมันเหมือนตึงเพื่ออยากจะเกษียณเร็วยุคนี้เปลี่ยนอีกแล้วค่ะเขาก็บอกว่าไม่ได้อย่างนั้นนะชีวิตจะไม่มีความสุขฉะนั้นน่ะเด็กเจน Z เขาก็ไม่ได้คิดเหมือนเจน Y ที่อยากจะเกษียณเร็วละเขาบอกว่าเอาให้มันมีความสุขตลอดดีกว่าเพราะว่าอนาคตไม่รู้จะเป็นยังไงเราฉะนั้นน่ะเราให้มีความสุขอยู่กับปัจจุบันฉะนั้นเขาก็จะเก็บแบบเก็บพอดีแต่ก็ยังได้ใช้ด้วย
0: ค
2: ่ะฉะนั้นอันนี้มันเลยเป็นที่มาของ soft budgeting soft saving คือการออมแบบมีความสุขเน้นชีวิตที่ดีมากกว่าที่จะเร่งรีบที่จะออมค่ะ
0: อ
2: ันนี้ก็จะเป็นอีกเทรนด์นึงที่มาเหมือนกันซึ่งอย่างที่บอกไปแหละว่ายุคนี้คนก็ไม่ได้เน้นเรื่องการเกษียณต้องเร็วขนาดนั้นละแต่เหมือนกับไปเน้นว่าเฮ้ยมาทำงานที่ตัวเองชอบดีกว่าค่ะ
0: ค่ะจริงๆเท่าที่ฟังนี่เป็นเทรนด์ที่ค่อนข้างจะดีเลยนะคุณส้มด
1: ู
0: น้องที่เห็นด้วยฟังแล้วดูดีนะมันทำให้หลายๆอย่างดูแบบดู
1: อย่างบิวซ้อมอย่างเห็นไหมมันมีช่วงหนึ่งอ่ะถ้าเราจำได้เราผ่านช่วงที่แบบคนเหมือนเป็นแฟชั่นว่าเกษียณเร็วคือเจ๋งอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมจำได้ไหม
2: จำได้จริงค
1: ่
2: ะก็คือซึ่งว่ามันเป็น mindset ของเด็กแหละที่เหมือนมองตัวเองเป็นหลักละแล้วเขาก็ไม่ค่อยแคร์สังคมละฉะนั้นเขาเชื่อว่าถ้ามันไม่มีความสุขก็ไม่ทำอ่ะจริงๆอ่ะเป็นอย่างนี้จริงๆสุดท้ายเป็นเทรนด์ที่มันมาคู่กันคือมันมาจากคำว่า doom spending แล้วก็48 hour เหมือนกับ rule doom spending คือ doom ก็คือเหมือนกับหดหู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้จ่ายคือเราอ่ะเวลาที่เราเครียดเราจะมีแนวโน้มที่เราจะใช้เงินแก้ความเครียดที่เขาบอกว่าพอเครียดแล้วไปช็อปบําบัดอ่ะ
0: ช็อปอาหาร
2: สมัยก่อนมันจะมีคำนี้
0: ค
2: ่ะเดี๋ยวนี้เขาก็เลยมีเทรนด์แก้ตัวนี้ว่าใช้คำว่า48 hour waiting แหละก็คือเหมือนรอก่อน48ชั่วโมงคืออยากได้อะไรให้ถ่ายรูปแล้วเก็บไว้ก่อนแล้วไม่ซื้อรอไปให้ครบ48ชั่วโมงแล้วมาถามตัวเองว่ายังอยากได้สิ่งนั้นไหมถ้าอยากได้ค่อยซื้อค่ะพวกนี้ก็เป็นเหมือนกับคล้ายๆวิธีแก้ที่เอามาช่วยเรื่องการใช้จ่ายแบบที่ไม่ลืมหูลืมตาเพราะความเครียดหรือเพราะว่าอารมณ์ของเรา
0: ค่ะก็คือรอยังไม่ต้องตัดสินใจพี่การนี่เหมือนที่เราเคยคุยกันสมัยก่อนเลยเนาะเราเป็นผู้มาก่อนการใช่ไหมถ้าอยากซื้ออะไรก็เดินวนอย่างนั้นจนสุดท้ายไม่ได้ซื้อคุณส้ม เป็นแบบนี้แหละ
2: ใช่เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีเรื่องพวกนี้ขึ้นมาเยอะค่ะหรือบางคนเขาจะใช้คำว่าสกรีนช็อตให้เหมือนกับแคปไว้อยากได้อะไรแคปเก็บไว
0: ้แ
2: ล้วแบบค่อยกลับมาดูถ้าเกิดไม่ซื้อก็แปลว่าเราไม่ได้อยากได้มันจริงอะไรเงี้ย
0: ค่ะจริงๆมันเป็นเชิงว่านะคือเหมือนตอนแรกเวลาอยากได้อยากได้มันก็จะอยากแต่เวลาผ่านไปอ่ะมันความอยากได้อ่ะมันลดลงนะคุณส้มหรือแม้กระทั่งคนที่อยากได้เราซื้อเลยอ่ะพอซื้อปุ๊บถามว่าใช้ไหมก็ไม่ได้ใช้นะบางคนอะไรอย่างเงี้ยแต่เสียเงินไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
2: ใช่เลยค่ะ
0: ค่ะ
2: ฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยที่เล่าฟังเนี่ยค่ะมันเป็นส่วนหนึ่งของเทรนด์ยุคนี้ที่เกิดขึ้นแต่ต้องบอกว่ามันเกิดจาก mindset ที่เปลี่ยนของ Gen Z ที่เขามองเรื่องของชีวิตดีๆมากกว่าที่จะไปมองเรื่องของสังคมคาดหวังยังไงภาพลักษณ์ที่ดีต้องเป็นยังไงคือเขาเน้นความสุขตัวเองเป็นใหญ่กว่านะซึ่งมันก็ไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะ
0: ค่ะแสดงว่าคุณส้มแบบนี้มันสะท้อนไหมว่าประเด็นเรื่องของการเงินในอนาคตอะในโลกอนาคตของเราเนี่ยโดยที่มีเจนแซดขับเคลื่อนเนี่ยมัน มันจะลดปัญหาการเงินในอนาคตได้เยอะไหมคุณส้มมองยังไงคะหรือเด็กมีความรู้เรื่องของการเงินมากขึ้นอะไรเงี้ยจากสิ่งที่หลายๆคนพยายามที่จะปลูกฝังกันด้วยแล้วก็จาก mindset ของพวกเขาเองด้วยมันน่า

0: เผยเพราะเขามองว่าเอ้ยคําว่าปัญหามันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้มันไม่ได้เป็นความผิดของใครบางทีมันเป็นแค่จังหวะชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค
0: ฉะ
1: ่ะ
0: นั้นสมมติว่าพวก mindset พวกนี้มันทําให้เกิดความจริงใจในการเปิดเผยปัญหาแล้วมันก็เลยทําให้เกิดความจริงใจในการแก้ปัญหา
1: ค่ะ
0: อยากจะพูดถึงคือเรื่องการจัดงานแต่งงานอันนี้จริงๆอันนี้ชัดเจนยุคนี้คนไม่นิยมจัดงานแต่งงานยิ่งใหญ
1: ใหญ
0: ่
1: ่ใหญ่แล้ว
0: ใช
1: ใช
0: ่
1: ่ค
0: ง
1: ่ะ
0: ซึ่งอันนี้ก็เป็นอะไรที่เกิดการขัดแย้งระหว่างคนยุคเก่ากับคนยุคใหม่ค่อนข้างเยอะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งเหตุผลของคนยุคใหม่ก็คือบอกว่าเก็บเงินไว้ดีกว่าเงินก้อนนี้เนี่ยเอาไปทําอะไรได้อีกเยอะเอาไปออมเอาไปลงทุนอะไรได้เยอะ
1: ค่ะ
0: คนยุคเก่าบอกว่าต้องแคร์สังคมบ้างนะเพื่อนพ่อเพื่อนแม่อันนี้ชัดเจนเลยค่ะว่ามันเกิดความไม่ตรงกันแต่ถามว่าถ้าท้ายที่สุดยุคใหม่ขึ้นมาโดมิเนตทั้งหมดหรือว่ามาเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนสังคมแน่นอนค่ะมันก็จะวิ่งไปที่อะไรที่มันทำแล้วมันเกิดประโยชน์ในระยะยาวค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็จริงๆต้องบอกว่าเราคุยกันวันนี้ค่ะเราในฐานะคนฟังได้ประโยชน์อะไรซึ่งก็มองว่าจริงๆอันแรกเลยอะค่ะเราเห็นเทรนด์พวกนี้เราอาจจะทำให้เราเข้าใจเด็กยุคใหม่มากขึ้นเพราะส้มเชื่อว่าคนฟังในรายการเนี่ยเราน่าจะเป็น Gen X Gen Y กันเยอะเนาะ
1: ใช่
0: ฉะนั้นจริงๆแล้วอะค่ะก็ต้องบอกว่าการที่เรารู้ไว้ว่าเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่เขาคิดไม่เหมือนเราอะคิดเปลี่ยน
1: ค่
0: ไป
1: ะ
0: ค่ะมันจะทำให้เราเข้าใจเพราะพวกนี้มันจะไปเชื่อมกับการตัดสินใจในหลายๆเรื่อง
1: ค
0: อย่
1: ่
0: า
1: ะ
0: งตะกี้ที่เราพูดไปแล้วว่าอย่างการจัดงานแต่งงานเราก็จะมีลูกหลานที่ปฏิเสธการจัดงานแต่งงานหรืออยากจะทำเล็กๆแค่ภายในครอบครัว
1: ใช่
0: เราก็จะเข้าใจเขามากขึ้น
1: ค
0: หร
1: ่
0: ื
1: ะ
0: อบางครั้งแม้แต่แบบบางครั้งเราอาจจะเจอหรือได้ยินเกี่ยวกับการไปทริปต่างๆบางคนอาจจะบอกว่าขอไม่ไปช่วงนี้อยากจะอย่างงู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
0: มันจะเกิดความเข้าใจ
1: เทรนด์เรื่องการซื้อบ้านซื้อรถเหมือนกันนะคุณส้มช่วงหลังเราก็จะเห็นคือถ้าเป็นยุคก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้พอเริ่มทํางานปุ๊บจะเริ่มซื้อบ้านซื้อคอนโดแล้วแต่ตอนนี้เด็กรุ่นใหม่เขาไม่ซื้อกันนะคุณส้ม
2: พ
1: เ
2: ี
1: ข
2: ่
1: าก ก
2: ็
1: ็
2: ได้ยินพี่ก็ได้ยินวิว
1: ใช่เขาจะเช่ากันแล้วเดี๋ยวรอบ้านคุณพ่อคุณแม่หรืออะไรแล้วมันก็ไม่ต้องไปเสียเงินก้อนใหญ่แล้วเขาก็จะได้ใช้ชีวิตของเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็มีเทรนด์นี้ดูเหมือน mindset ก็เปลี่ยนเหมือนกันนะคุณส้มแต่ถ้ายุคเรานะพี่การเหมือนหลายคนเริ่มทํางานต้องมีบ้านละต้องซื้อรถแบบเป็นหนี้เลยมันจะบ่งบอกถึงความพยายามสร้างความมั่งคั่งในอีกมิติหนึ่งของชีวิตเหมือนกันนะใช่ไหมคะในการที่จะมีอะไรเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นยุคเราใช่ไหม
2: เปลี่ยน
1: ค่ะ
0: จริงๆต้องบอกว่าอย่างพวกเทรนด์พวกนี้สมมติว่าบางครั้งมันก็เป็นการแก้คล้ายๆกับเพนหรือความเจ็บปวดที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอย่างยุคเราอะค่ะพอเราเรียนจบปุ๊บเป้าหมายเราคือซื้อบ้านซื้อรถแปลว่าเราเป็นหนี้
1: เริ่ม
0: ตั้
1: ต
0: ง
1: ้
0: แ
1: น
0: ต่
1: เลย
0: นะใช่นะเริ่มต้นเลยแล้ว
1: ใช
0: หน
1: ่
0: ี้เป็นหนี้ยาวด้วยเพรา
1: ค
0: ะบ
1: ่
0: ้
1: ะ
0: านใน20 ปี30 ปีพอกว่าเราจะหมดมันเหมือนกับกว่าเราจะรู้สึกว่าเรามีอิสรภาพอะค่ะราคาบ้านก็ไปเจอช่วงโควิดหรือช่วงอะไรอย่างนี้อีกที่อสังหาสุดเพราะคนเจออย่างเงี้ยปุ๊บคนเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยอย่างนี้มันอาจจะไม่ใช่ชีวิตที่ดีที่เขาอยากได้แล้วเขาก็ไม่รู้ว่าทําไปเพื่ออะไรซึ่งว่าคอนเซ็ปต์พวกเนี้ยมันมาจากความเจ็บปวดของคนรุ่นเก่าในบางเรื่องมันก็เลยมากลายเป็นว่าไม่อยากเห็นภาพอย่างนั้นละมาทําอย่างนี้ดีกว่าค่ะ
1: ค่ะ
2: ส้มเรื่องพวกเนี้ยนักวางแผนการเงินมีการแบบแรปอัพมีการคุยกันมาท้ายที่สุดแล้วมันควรจะเป็นมายด์เซตแบบไหนที่เหมาะกับยุคสมัยหรือสมเหตุสมผลใช้ได้จริง
0: จริงๆต้องบอกว่าไม่ได้มีการคุยแบบเหมือนกับว่ามานัดคุยเรื่องนี้แต่ว่าจริงๆทุกคนเห็นภาพนี้ค่ะพี่การ
1: ค
0: ือเห็นจากเวลาที่เราวางแผนคือต้องบอกว่าเวลาเราวางแผนการเงินมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลเวลาที่เราวางแผนคนอายุรุ่น Gen X Gen Y เราก็จะเห็นแพทเทิร์นว่ามันเป็นแบบหนึ่งพอเห็น Gen Z ปุ๊บเราก็จะเห็นแพทเทิร์นว่าเป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้ชัดเจนค่ะว่ามันมีความแตกต่างมันเลยทำให้การวางแผนเนี่ยมันต้องแตกต่างกันซึ่งพวกเนี้ยจริงๆส้มว่ามันมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแหละตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป
1: ค่ะ
0: เรียนถามว่าตอนเนี้ยมันวิ่งมาถึงจุดที่การเงินเป็นเรื่องเปิดเผยมากขึ้นถามว่าไอ้ ตัวเรียกว่าเทรนด์พวกนี้ที่เราพูดกันมันจะอยู่ยั่งยืนไหมมันอาจจะไม่ได้อยู่ยั่งยืนแต่หลักการของมันเรื่องที่ว่าเปิดเผยเรื่องการเงินมากขึ้นเนี่ยส้มเชื่อว่ามันจะอยู่ตลอดไปละแล้วมันก็จะเริ่มมากๆขึ้นเพราะว่ามันจะไปถึงจุดที่คนมองว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่หยิบมาพูดบนโต๊ะอาหารได้อะหรือกล้าที่จะประกาศบอกคนอื่นได้ค่ะฉะนั้นพวกนี้มันเป็นเทรนด์ที่ มันเป็นแกนหลักของเทรนด์อะ

0: ว่ามันมาจากความเชื่อพวกเนี้ยไอเนี้ยจะอยู่ค่ะ
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นก็อันเนี้ยเป็นสิ่งที่สมมตินักวางแผนการเงินอ่ะเขาเห็นกันเหมือนกัน
1: ค่
0: ว
1: ะ
0: ่ามันเป็นแนวนี้ฉะนั้นวิธีที่เราไปวางแผนการเงินให้กับคนที่เขาเชื่อเรื่องอย่างเงี้ยการวางแผนมันก็จะต้องเปลี่ยนไปอย่างเช่นเนี่ยตะกี้ที่คุณบิวบอกว่าไม่มีการซื้อบ้านแต่เปลี่ยนเป็นการเช่าบ้านแทน
1: ค่ะ
0: อ่ะฉะนั้นนะคะเป้าหมายเมื่อก่อนอ่ะเวลาที่เราไปวางแผนการเงินเราจะเห็นแล้วเป้าหมายคนมันมีอยู่สี่ห้าอย่างอ่ะการศึกษาลูกอ่ะซื้อบ้านซื้อรถอะไรเงี้ยอันเนี้ยก็จะเปลี่ยนละสมมติถ้าเปลี่ยนจากซื้อบ้านเป็นเช่าบ้านแทนวิภาพก็เปลี่ยนเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: การต้องเตรียมเงินอะไรก็จะคนละแบบ
1: อืม
0: แล้วสมมติอีกอันที่น่าสนใจมากๆคือเรื่องการศึกษาเมื่อก่อนอ่ะคือตอนนี้ยังเป็นอยู่ก็คือเรายังเก็บเงินเพื่อต้องการให้การศึกษาลูกที่ดีที่สุดโดยเงินก้อนเนี้ยค่อนข้างเยอะแต่คำถามคือในอนาคตอะค่ะเนื่องจากโลกเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปหมดแล้วแล้วเป็น AI เยอะมากแล้วทุกอย่างมันแบบมันเหมือนเขาไม่สามารถรอเรียนจบ4 ปีแล้วมาใช้ความรู้ได้แล้วอะ
1: อืม
0: เพราะความรู้มันหมดอายุเร็วอะ
1: ค่ะ
0: ต้องก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าการศึกษาในระบบที่เรายังต้องเรียน4 ปีแล้วแบบเหมือนต้องแพลนเป็นเงินก้อนให้ลูกแล้วก็ใช้เงินกับการศึกษาเยอะมากๆอะมันจะยังเป็นอย่างนั้นตลอดไปหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: มันก็อาจจะเปลี่ยนเหมือนก
1: ก
0: ั
1: ็
0: น
1: มีโอ
0: ค่ะ
1: กาสเปลี่ยนไปได
0: ใช
1: ้เหมื
0: ่
1: อนกัน
0: ใช
1: ใช่
0: ่
1: ไหมคะโค้ดอะไร
0: ใช
1: อย่
0: ่
1: างเงี้ยใช่ไหมคะอืมค่ะ
0: เงินพวกนี้มันกระทบหมดเลยค่ะเรื่องการวางแผนก็เปลี่ยนไป
1: ค่ะอ
0: ค
1: ัน
0: ่
1: น
0: ะ
1: ี้เป็นมิติเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็การสื่อสารกันในเรื่องของการเงินนะมิติในเรื่องของการลงทุนอันนี้เราเห็นภาพชัดเหมือนกันไหมคุณส้มสำหรับเจนใหม่อย่างเจนแซดกับสินทรัพย์ที่เขาชอบเขาลงทุนหรืออะไรเงี้ยมันจะแตกต่างจากในอดีตไหมเราเห็นภาพตรงนั้นชัดขึ้นด้วยไหมคะคุณส้มคะ
0: ค่ะก็เห็นชัดขึ้นในมุมที่ว่าคนเดี๋ยวนี้ชอบสภาพคล่องมากขึ้น
1: ค
0: เอ
1: ่
0: า
1: ะ
0: จริงๆค
1: ใช
0: ือ
1: ่
0: สมัยก่อนมันเป็นยุคที่ดินเนาะที่เราบอกว่ามีที่ด
1: น
0: ิน
1: ี่
0: ยังไงแบบ
1: ใช
0: ไฟ
1: ่
0: ไหม้ก็ยังเหลือที่ดิน
1: ที่ดินกับทองอ่า
0: ใช
1: ค
0: ่
1: ่ะ
0: ใช่อ่ะยุคนี้มาทองเพราะว่าทองราคาขึ้น
1: ใช่
0: อ่ะก็เลยมาทองเหมือนกันแต่ว่า
1: อ่า
0: ส่วนหนึ่งอ่ะที่ซุ้มว่าลดลงคือที่ดินชัดเจนเพรา
1: ท
0: ะ
1: ี่ดินอืม
0: ใช่เพร
1: อ
0: าะ
1: ื
0: ว่าม มันไม่ได้เป็นคือไม่ได้บอกว่าที่ดินไม่ดีนะคะ
1: อื
0: แต่
1: ม
0: ต้องบอกว่าคนเริ่มเห็นปัญหาของการมีที่ดิน
1: ใช่
0: ว่ามั
1: เป
0: น
1: ็นภา
0: ขาย
1: ระ
0: ยาก
1: บางคน
0: ใช
1: ก็
0: ่
1: มองอย่างนั้นเพราะว่าที่ดินโลเคชันมันแตกต่างอะเนาะใช่ไหมคะคุณส้มยิ่งถ้าเป็นโลเคชันที่ไม่ดีมากอะมันตอนนี้มันมีทั้งเรื่องของสภาพคล่องต่ำไม่ว่าตอนนี้ก็มีประเด็นเรื่องของภาษีสิ่งสร้างที่ดินด้วยที่มันก็เป็นต้นทุนเพิ่มขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคุณส้มอื
0: ใช่
1: ม
0: เลยค่ะ
1: ค่ะ
0: คือมันมาพร้อมภาระแล้วก็การหาคนเช่า
1: ใ
0: ไ
1: ช
0: ม่
1: ่
0: ง่ายเหมือนเมื่อก่อนท
1: ค
0: ี่เ
1: ่
0: ระ าเคยคุยกันว่าอุ้ยสมัยก่อนมีที่ดินก็หรือมีสิ่งปลูกสร้างแล้วก็ปล่อยเช่าได้แพ
1: เหล
0: ส
1: ือน
0: ซ
1: อ
0: ี
1: น
0: ฟ
1: กินยา
0: ใช
1: วๆไป
0: ่
1: เลยไม่ต้องคิดมากอื
0: โอ้
1: ม
0: ค่ะเดี๋ยวนี้มันเหม
1: ค
0: ือ
1: ่
0: น
1: ะ
0: กับมันเกิดเหตุเยอะอะอย่างเช่นที่ตรงนี้เคยดีอยู่วันดีคืนดีอะไม่มีต่างชาติเข้ามาด้วยอะไรหลายๆอย่าง
1: ค่ะ
0: อยู่ๆค่าเช่าหายไปปุ๊บแต่ค่าใช้จ่ายยังมีอยู่หรือว่าเกิดสร้างอะไรบางอย่างขึ้นมาทับที่เราปุ๊บกลายเป็นที่เคยมีราคาไม่มีราคาอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ที่เคยคิดว่าจะขายง่ายได้ง่ายๆก็ขายยากอย่างเงี้ยก็สมมติว่ามันก็เป็นเทรนด์ที่ทำให้คนรุ่นใหม่อ่ะรู้สึกไม่อยากมีภาระ
1: อือ
0: ่ะ
1: ม
0: อยากได้อะไรที่มันคล่องตัว
1: ค่ะ
0: แล้วเขาก็คิดเรื่องการส่งต่อน้อยลงอ่ะ
1: ค
0: ส
1: ่ะ
0: มมติว่าอันเนี้ยก็เป็น mindset ที่เปลี่ยนอย่างยุคพ่อแม่เราอ่ะอยากจะมีมรดกอยากจะสร้างสมบัติไว้ให้เราเยอะมากเลยอ่ะแต่ยุคนี้ส้มว่าคนไม่ได้คิดถึงลูกคือไม่ได้ไม่รักลูกนะแต่เขามองว่ามันเหมือนมีความเป็นเมืองนอกมากขึ้นนิดนึงในลักษณะที่ว่าเราต้องดูแลตัวเราก่อนอ่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วค่อยดูแลลูกฉะนั้นนะคะเขาก็จะมองเรื่องว่าเฮ้ยเรามีกินมีใช้ยังไง
1: อื
0: แล้
1: ม
0: วเดี๋ยวลูกก็ควรจะต้องไปหาของตัวเองระดับหนึ่ง
1: ค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็น
1: ก็เป็
0: mindset
1: น
0: ท
1: เ
0: ี
1: ท
0: ่
1: ร
0: เปล
1: น
0: ี่
1: ด
0: ย
1: ์
0: น
1: นะที่เปลี่ยนเหมือนกัน
0: ก็เป็นเทรนด์
1: ค่ะ
0: คือ
1: โอเค
0: ต้องบอกว่าเจเนอเรชันต่างกันนี่ก็เปลี่ยนแปลงเยอะเลยค่ะ
1: อืมค่ะ
2: ท้ายที่สุดเราพวกเราอ่ะอยู่ในยุคที่ต้องเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงในทุกช่วงขณะเหมือนกันเนาะบิวส้ม
1: ใช่เพราะคาบเก
0: ใช
1: ี่ย
0: ่
1: วไงเราอยู่กับเป็นช่วงแบบว่าเห็นรุ่นเบบี้บูมเห็นรุ่นแล้วมาพอมาวัยนี้พอดีมันก็จะคาบเกี่ยวระหว่างเจนยุคใหม่กับยุคเก่าด้วยแบบชัดมากอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเหมือนตอนนี้เราอยู่ในโพซิชันแบบกลางๆอยู่เนาะคุณส้ม
0: ใช
1: ใช
0: ่
1: ่ไหมซึ่ง
0: อย
1: เ
0: ่
1: รา
0: างค
1: ก็
0: น
1: ยับ ง
0: ิ
1: ม
0: ว
1: ีทั้งสองอย่าง
0: ใช่อย่างคุณบิวคุยกับคนเยอะอย่างเงี้ยค่ะอย่างสังเกตไหมคะว่าเวลาเราคุยแบบถ้าเป็นGen X Gen Y ก็จะมีมุมมองแบบหนึ่ง
1: ใช่
0: พอเป็น Gen Z เดี๋ยวนี้เขามุมมองเขา

0: างจริงๆนะคะ
1: ค่ะ
0: อื
1: เป็นอี
0: ม
1: กแบบหนึ่งไปเลยก็เห็นค่อนข้างชัดเจนเหมือนกันแล้วบางทีมันก็จะต้องมีการเขาเรียกอะไรทำความเข้าใจซึ่งกันและกันนะถึงจะสื่อสารกันได้ด้วยนะคุณส้มไม่งั้นอ่ะมันเหมือนแบบมองไปคนละทางแล้วก็จะคุยยากเหมือนกันสําหรับในหล
0: จ
1: าย
0: ริง
1: ในบางเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันจะเหมือนคนละมองคนละมุมไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืม
0: ใช่
1: ค่ะ
0: พิการนี่เกี่ยวข้องกับเจนแซดเยอะไหมคะ
2: ไม่เลยไม่เลยส้ม
1: พี่การจัดทริปเป็นกลุ่มแฟนคลับพี่การก็ยังอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมคะพี่การเอ็
0: ย
1: ก
0: ังเป็น
1: หรื
0: เจ
1: ออะ
0: น
1: ไร
0: เดียวก
1: เ
0: ัง น
1: ี้
0: อย
1: ย
0: ู่ใช่ไหมคะพี่การ
1: ค่ะ
2: เป็นเจนเหนือเอ็กไปอ่ะเรียกว่าเจนอะไรเนี่ยเบบี้บูม
0: เบบี้บูมเมอร์เบบี้บูมเมอร์
1: ค่ะ
0: ค่ะ
2: เออ
0: ก็แต่ทั้งหมดก็ฝากค่ะฝากในมุมของการสะท้อนตัวเราเองคือต้องบอกว่าการที่เรารู้ว่าเทรนด์มันเป็นยังไงอ่ะมันเหมือนกับเราไปรู้ความคิดของคนเจนแซดซึ่งอย่างที่ตะเกียที่ทั้งคุณบิวทั้งพี่การพูดเลยว่าเฮ้ยมันบางอันมันก็ดีเนาะมันไม่ได้แปลว่าเราฟังแล้วเราขัดหูอ่ะอื
1: ค่
0: ม
1: ะ
2: ใช่แต่พี่ก็ได้ยินแบบผู้ใหญ่บางคนนะเหมือนเขายังรับกับคอนเซปต์หรือ mindset ใหม่ๆไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าพี่อ่ะความเราจัดทริปที่แบบลูกค้าเราก็จะเป็นคนที่ผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเนาะคือบางทีเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงอะอย่างเช่นหลายๆไม่เอาละไม่ซื้อบ้านแล้วอะไรเงี้ยผู้ใหญ่บางคนก็รับไม่ได้นะเอาจริง
1: ค่ะจะรู้สึกเป็นห่วงรู้สึกว่าไม่มั่นคงรู้สึกว่าไม่เป็นหลักเป็นแหล่งเป็นหลักเป็นหลักลอยหลักอะไรเลื่อนลอยหรือเปล่าอะไรอย่างงี้บางคนก็จะเป็นห่วงอะไรอย่างงี้หรือแบบบางทีเขาก็ไม่ได้มีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่แต่เขาก็บาลานซ์ชีวิตในความสุขของแต่ละวันเหมือนที่คุณส้มบอกด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ผู้ใหญ่ก็จะมีความเป็นห่วงอะไรประมาณนี้
0: ใช่เลยค่ะ
2: ใช่ใช่ก็หลายคนเป็นแบบนี้อยู่แต่จริงๆในส่วนตัวพี่รู้สึกว่าดีจังเลยอ่ะเราอยู่ในยุคที่เราต้องเปิดใจรับมุมมองใหม่ๆที่เรารู้สึกว่าโอ้เราเคยมันเหมือนแผนการเงิน101อ่ะอยู่นึกออกไหมที่เราเรียนรู้มาเออมันมีหลายเรื่องที่เราต้องเรียนรู้แล้วเราต้องคิดว่าเออบางทีมันอาจจะถูกก็ได้นะอืม
1: ค่ะ
0: อืม
1: ใช่
0: จริงค่ะซึ่งก็รู้สึกอย่างพิการนะสมมติว่าโชคดีจังเลยที่เราแบบเหมือนยังอยู่ใน
1: เทรนที่เปลี่ยนแปลงไปการทำความเข้าใช่การทำความเข้าใจเนาะแล้วก็บางเรื่องบางอย่างเราก็อาจจะปรับเปลี่ยนก็ได้ถ้ามันสอดรับกับหลายๆเรื่องโดยเฉพาะประเด็นพี่ชอบประเด็นเรื่องของการพูดการเงินนะคุณส้มเพราะว่าอดีตอะเรื่องของการเงินอะจะไม่พูดกันเลยด้วยซ้ำในทุกมิติเลยเนาะการมาถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องการเงินมันการเป็นกลายเป็นเรื่องที่แบบอาจจะใช้คำว่าไม่มีมารยาทหรืออาจจะดูไปล้วงลึกหรืออะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้หลายๆคนก็คุยกันตั้งแต่แรกเลยเพื่อความชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
2: อ
1: ่าม
2: ัน
1: ก
2: ็ท้ายที่สุดพี่ชอบอย่างนี้วิวซ่องก็คือชอบอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเป็นปรากฏการณ์หรือเป็นอะไรใหม่ๆอ่ะหน้าที่ของเราคือเรียนรู้ส่วนมันจะเป็นยังไงเนี่ยมาดิสคัสกันมาถกเถียงกันใช่ไหมว่ามันพี่ว่าท้ายที่สุดมันไม่มีถูกผิดเนาะมันขึ้นอยู่กับช่วงเวลา
1: ใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณส้มของคุณพิการด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เรา
2: สวัสดีค่ะ
1: พร้อมกันเลยสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะ
3: รู้ใช้เข้าใจเงินช่วง Women and Money รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิดก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนMCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์

0: ไซต์ที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและนายสัตวแพทย์ธนัทศิริวรังคู
2: ต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันนะเช่นเคยอยู่กับเดนจิติมาทวาเรศนะคะตอนนี้ไปทักทายกันหมอนัทอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะหมอนัทคะ
3: ครับสวัสดีครับคุณวิวครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะครับ
2: ค่ะตอนนี้หลายคนเนี่ยจับจ้องไปที่ปักกิ่งนะคุณหมอนัทคะไปที่จีนนะเมื่อช่วงเช้านะรอดูภาพใช่ไหมการพบปะกันของสองผู้นำยักษ์ใหญ่ของโลกแล้วเหมือนรอบนี้เนี่ยเราก็มีความหวังว่าน่าจะมีอะไรออกมาที่หลายคนจับตาเพราะว่าโอ้โหคุณทรัมป์ก็มาด้วย CEO บริษัทชั้นนำของโลกด้วยนะเป็นคณะมาเลยนะหลายท่านเลยใช่ไหมคะคุณหมอนัทคะค่ะ
3: ใช่ครับผมคิดว่ามีหลายเรื่องนะครับว่า ผมว่าสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยพยายามจะขยาย market cap ของตัวเองเพราะว่าตอนนี้ก็มันมีหลายประเด็นอยู่เหมือนกันเนาะที่ระหว่างสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกามีบล็อกกันเรื่องแร่เอิร์ธบ้างมีบล็อกกันเรื่องข้อมูล data ต่างๆนะแพลตฟอร์มอะไรเงี้ยนะครับผมคิดว่านี่แหละประเด็นหลักผมว่าของทรัมป์เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องนี้เลยครับครับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีความคาดหวังและคาดหมายกับการพบกันเขาอยู่กัน2วันนะหมอนัทในรายละเอียดที่จะออกมาเนี่ยคิดว่ามันจะเป็นเชิงโพสิทีฟส่งผลดีต่อบรรยากาศการลงทุนทั่วโลกภาพเศรษฐกิจได้ไหมหรือจริงๆก็ อาจจะยังมีข้อควรระวังในความเป็นคุณทรัมป์อยู่เช่นเดียวกันคะหมอนัทคะเรามองยังไงคะ
3: ผมต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยผมรู้สึกอย่างนึงว่านโยบายที่เขาดำเนินแบบนี้เนี่ยน่าจะเป็นในทางที่ดีนะทางที่ดีนะครับว่าพยายามเจรจาต่อรองกันอะไรกันแล้วก็ผมว่าเป็นการอย่างเชิงเหมือนกันเพราะว่านี่เป็นการเยือนครั้งแรกในรอบ9ปีมั้งคุณบิ๊กคุณบิ๊ก
2: ใช่ประมาณ9ปี10ปีอ่ะของประเทศดีอเมริกาใช่ที่ดูจากข้อมูลนะประมาณนั้นเลยหมอนัทค่ะ
3: คือผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับคราวนี้ผมเชื่อว่าน่าจะมีแนวโน้มที่ดีแต่ต้องบอกว่าแต่พอคุณบิ๊กพูดมาเรื่องที่2เนี่ยผมเห็นด้วยเลยคือยิ่งเป็นทรัมป์เนี่ยผมคาดเดายากเหมือนกันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าผมคิดว่าโดยวัตถุประสงค์เนี่ยจริงๆทางคณะทำงานของสหรัฐอเมริกาผมว่าเป็นพยายามที่จะเข้ามาเรื่องนี้แหละเพราะว่าการที่เอา CEO ระดับโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นเช่นหวังหรืออะไรเงี้ยนะอีลอนมัสก์อะไรเงี้ยนะทิมคุกอะไรเงี้ยนะครับคือเอาไปด้วยเนี่ยกำลังจะเป็นไพ่ต่อรองหลักนะครับในเรื่องของชิปต่างๆในเรื่องของนโยบายนะฮะรายละเอียดต่างๆรวมถึงของผู้อุปทานด้วยเพราะว่าจริงๆ Apple ก็ยังผลิตในจีนอยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับหรือว่าอย่างชิปของ Nvidia เนี่ยก็สำคัญนะครับที่จะต้องมีเรื่องของแร่แร่เอิร์ธในจีนอะไรเงี้ยผมคิดว่า3ท่าน4ท่านหลายๆท่านเนี่ยที่เป็นหัวหอกหลักเนี่ยที่ไปเนี่ยน่าจะไปคุยเรื่องนี้กันนะครับก็อาจจะมี impact ที่ดีขึ้นผมเชื่อว่าอย่างนั้นคณะทำงานอยากให้เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ผมก็ไม่แน่ใจเรื่องทรัมป์จริงๆนะต้องติดตามกันว่าเอ๊ะสุดท้ายเขาคุยอะไรกันอยากรอสรุปอยู่เหมือนกันฮะนะ
2: คะเดี๋ยวรอติดตามโดยเฉพาะประเด็นอิหร่านเนี่ยก็อาจจะมีการพูดถึงในที่นี้เหมือนกันด้วยเนาะหมอนัทที่หลายคนก็จับตาด้วยใช่ไหมเพราะว่าจีนเองเขาก็น่าจะมีบทบาทสำคัญนะเพราะว่าดูจากข้อมูลเหมือนจีนเองก็เขาเรียกซื้อน้ำมันจากอิหร่านนะเป็นในปริมาณที่เยอะด้วยใช่ไหมคะน่าจะสามารถเจรจาพูดคุยเขาเรียกแหละไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะคุณทำจะให้ผ่านทางจีนมาช่วยด้วยหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมคะหมอนัทหน้าตามเรื่องนี้เหมือนกัน
3: หลักๆก็ผมคิดว่าถ้าสหรัฐก็คงต่อรองกดดันเรื่องของน้ำมันเนี่ยระดับหนึ่งเหมือนกันเพราะว่ามันทำให้ราคาน้ำมันโลกมันพุ่งใช่ไหมฮะอยากให้มันลงต่ำกว่านี้หน่อยผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะฮะคือจะอยากจะให้ราคาน้ำมันมันร่วงลงมาอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้ก็ทุกอย่างค้ำคอเงินเฟ้อมันก็มีประเด็นอยู่เหมือนกันนะครับผมคิดว่านี่เป็นเรื่องที่คณะทำงานเนี่ยผมมองเลยว่าเขาอยากจะคุยเรื่องพวกนี้เหมือนกันนะครับ
2: ค่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวรอติดตามกันแต่ก็หวังว่าจะเป็นเชิงโพสิทีฟเนาะต่อบรรยากาศตลาดหุ้นแล้วก็เศรษฐกิจทั่วโลกแล้วกันเนาะที่หลายคนจับตานะคะหมอนัทคะ
3: จริงๆเขาแค่จับมือกันนี้หุ้นก็ขึ้นกันแล้วนะฮะก็คือแสดงว่าไม่ได้มีข่าวอะไรที่มันไม่ที่มันไม่ดีเนี่ยผมว่าหุ้นก็ขึ้นตามปกติต้องบอกว่าอย่าง
2: ครับ
3: นะฮะ
2: ค่ะ ซึ่งนี่เป็นประเด็นใหญ่ที่เดี๋ยวเราตามกันนะแต่ว่าวันนี้หมอนัทจริงๆมีหลายเรื่องนะอีกเรื่องนึงนะก็คือประเด็นเรื่องของหนี้สาธารณะใน Emerging Market ใช่ไหมคะตัวเลขเป็นยังไงบ้างหมอนัทคะที่หมอนัทจะมาฝากกันวันนี้แล้วสะท้อนอะไรบ้างแล้วก็สะท้อนไปถึงบรรยากาศของการลงทุนแล้วกันวางแผนข้างหน้ายังไงบ้างคะหมอนัทคะ
3: โอเคได้ครับก็จริงๆตัวเลขเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้เห็นตัวเลข exactly นะครับประเมินกันอยู่นะซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันเกิดความน่าเป็นห่วงเพราะว่ามีกำหนักของเรื่องของดอกเบี้ยดอลลาร์อยู่นะครับคือกลุ่ม emerging market เนี่ยเจอสึก2ด้านเลยคือ1เลยเงินเฟ้อนะครับในประเทศที่ราคาน้ำมันมันพุ่งอ่ะนะจากสงครามเรื่องของอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยแหละครับอิสราเอลนี่แหละนะครับ2ดอกเบี้ยที่ของดอลลาร์เนี่ยเฟดมันยังคงไว้ระดับค่อนข้างสูงเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้นทุนจ่ายหนี้ต่างประเทศมันจะสูงขึ้นตามไปด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้มันก็เลยคือถ้าเป็น emerging market เนี่ยต้องบอกทุกท่านผู้ฟังอันนี้ครับว่าธรรมชาติของ emerging market เนี่ยมีประเด็นเรื่องนึงที่ต้องติดตามตลอดเวลาคือเรื่องของเงินดอลลาร์เพราะอะไรอย่างไม่ว่าจะเป็นอินเดียเองนะหรือหลายประเทศเองเนี่ยที่เป็น emerging market เนี่ยคือระบบการเงินระหว่างประเทศเนี่ยมันยังพึ่งพาดอลลาร์ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีค่อนข้างความอ่อนไหวเยอะมากๆนะโดยเฉพาะอินเดียเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันทำให้กลุ่มประเทศเหล่านี้เนี่ยพอเงินเฟ้อขึ้นสูงดอกเบี้ยดอลลาร์มันดันยังสูงอยู่อะไรเงี้ยก็ทำให้หนี้เนี่ยมันสูงขึ้นตามทันทีนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นแล้วก็เมื่อดอลลาร์มันแข็งเนี่ยเพราะว่าดอกเบี้ยไม่ลงเนี่ยนะครับเงินท้องถิ่นของ Emerging Market มันก็อ่อนแบบเละพอสมควรนะคุณบิวครับราคาสินค้าก็ยิ่งแพงขึ้นไปอีกใช่ไหมถึงแม้จะส่งออกดีก็ตามแต่ว่าผมคิดว่าประเด็นช่วงนี้มันคือนำเข้าพวกน้ำมันนำเข้าสินค้าเข้าเนี่ยมันทำให้ข้าวของยิ่งแพงขึ้นไปใหญ่เลยงั้นประเทศที่น่ากลัวนะครับคือตุรกีอียิปต์แล้วก็ประเทศในกลุ่มอาเซียนอย่างพวกเรานี่แหละนะฮะเขาบอกว่าประเทศที่นำพลังงานเข้ามาสูงๆเนี่ยจะต้องระมัดระวังแล้วถ้ามันไม่ลงดอกเบี้ยกันสักทีเนี่ยเดี๋ยวช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยคุณดิวครับมันจะเกิดการผิดนัดชำระหนี้หรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนกังวลมากกว่านะครับ
2: โอ้แต่ว่าเงินเฟ้อก็สูงขนาดนี้ลงดอกเบี้ยก็มีความยากนะอย่างก่อนหน้านี้ไม่มีประเด็นนี้ก็ยังพอลุ้นใช่ไหมคะหมอนัทคะ
3: ใช่ครับคือเนี่ยอันนี้แบบเป็นอันที่เขากังวลกันว่า emerging market ตอนแรกนึกว่าจะดีละนะครับปีนี้อะไรเงี้ยนะกลับมาเจอเรื่องของค่าเงินอีกนะจากสงครามอีกอะไรเงี้ยประมาณนั้นเลยก็ทำให้หลายฝ่ายเขาก็กังวลว่ามันจะรอดไหมอะไรเงี้ยแต่ต้องผมคิดว่าคงไม่ได้มีอะไรเพราะอย่างเราก็จะเห็นภาพสหรัฐอเมริกาพยายามคุยกับจีนอยู่เหมือนกันผมว่าประเด็นนี้อาจจะเป็นตัวนึงที่มันช่วยได้แต่ต้องดูผลของการประชุมของจีนกับสหรัฐอเมริกานะช่วงวันนี้สองวันนี้ด้วยนะครับ
2: โอเคอ่ะก็ถือว่าน่าจับตาเหมือนกันนะแล้วก็เป็นภาพสะท้อนตัวหนึ่งถึงเหมือนร้านเราด้วยใช่ไหมคะหมอนัทคะเพราะว่าเราก็เหมือนอยู่ในกลุ่มนี้เหมือนกันก็ตัวนี้สาธารณะเราก็ขยับเหมือนกันใช่ไหมหมอนัทถ้าตามกันใช่ไหมคะ
3: ถ้าเราไปดูสัดส่วนนี่สาธารณะเราถือว่าขึ้นมาน่ากลัวครับแต่ว่าจะบอกก่อนว่าประเทศอื่นก็สูงมากกว่านี้นะโดยเฉลี่ยถ้าเป็น IMF เนี่ยเขาจะบอกว่าผมถ้าจำไม่ผิดนะครับ240% นะคุณบิวนะครับของฝั่งที่เป็น emerging market เนี่ยนะครับที่มันค่อนข้างสูงแล้วก็นี่พวกพันธบัตรรัฐบาลนี่ก็เยอะเหมือนกันนะครับเยอะเหมือนกันนะครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่เราจะต้องติดตามกันเหมือนกันนะแล้วกลุ่มประเทศในถ้าเรามองแบบนี้แล้วเรามองมาที่การลงทุนแล้วคะหมอนัทเมื่อนี้สาธารณะในกลุ่ม Emerging Market มีความน่าเป็นห่วงมีการขยับแบบนี้เนี่ยในมิติของการลงทุนอะหมอนัทมองยังไงคะในกลุ่มประเทศเหล่านี้อะไรเงี้ยค่ะ
3: คือตอนนี้ถ้าเป็นลักษณะนี้เนี่ยผมแนะนำคือหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นๆเนี่ยผมว่ายังพอไปต่อได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะมันก็เลือกบริษัทที่มันยังทำงานค้าขายได้บริษัทส่งออกได้อะไรได้นะครับแต่ประเด็นพวกเรื่องของตราสารหนี้ต่างๆเนี่ยพวกนี้มันก็มีความสุ่มเสี่ยงแล้วกันเนาะเป็นเซนติเมนต์แล้วกันครับโอ้ยโหนี่จะไม่พอจ่ายนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็จะถูกตกเข้ามาในเรื่องของตัวตลาดตราสารหนี้ด้วยเช่นเดียวกันอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องถ้าจะลงพวก global bond
2: ต้อง
3: ที่ต้องระมัดระวังนิดนึงต้องดูไส้ในหน่อยว่าตอนนี้เขาลงอะไรยังไงบ้างคร
2: ับ ค่ะก็หลีกเลี่ยงกลุ่มถ้ากลุ่มเป็นตราสารหนี้กลุ่ม emerging market ไปก่อนเพื่อความปลอดภัยแม้หมอนัทถึงขั้นนั้นไหมคะที่อาจจะต้องหลีกเลี่ยงเพราะว่าเราก็สามารถเลือกได้เนาะเพราะว่าตอนนี้ถ้ามองในมิติการลงทุนมันก็จะมีหลากหลายเนาะตราสารหนี้เองอะไรเงี้ยใช่ไหมคะหมอนัท
3: ครับค่ะก็อาจจะกลับมาดูพี่เป็นพวกพันธบัตร รัฐบาลในประเทศก็ได้ในของประเทศไทยก็ได้นะครับหรือว่าเป็นพันธบัตรถ้าส่วนใหญ่นะฮะในต่างประเทศก็พอได้แต่ใหญ่เป็นฝั่ง emerging market เยอะอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นตัวช่วยครับครับ
2: ค่ะโอเคชัดเจนดูเหมือนว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นภาพใหญ่ของโลกเนี่ยก็มีประเด็นอะไรที่เรายังต้องคอนเซิร์นแล้วก็ติดตามโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของเงินเฟ้อเรื่องของแซกเฟชันที่เราคุยนะผลกระทบจากนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าตลาดหุ้นนะดูเหมือนว่าจะส่วนทางที่เราเคยคุยกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตลาดหุ้นทั่วโลกดูดีอีกหนึ่งตลาดที่สดใสมากก็คือญี่ปุ่นที่หมอนัทจะชวนคุยวันนี้ด้วยใช่ไหมคะก็ถือว่าสดใสแล้วก็ร้อนแรงที่ผ่านมาน่าจะผ่านจุดต่ำสุดในlost decade ที่เป็น2ทศวรรษของเขาไปแล้วด้วยเนาะหมอนัทอันนี้พลิกฟื้นกลับมาค่อนข้างชัดเจนขึ้นเรื่อยๆใช่มั้ยหมอนัทว่าญี่ปุ่นจะไม่กลับไปเป็นภาพแบบนั้นแล้วหมอนัทมองยังไงคะ
3: ครับก็ต้องบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยหลุดมาสักระยะนึงแล้วนะครับก็โหเราจะเห็นภาพนะว่าญี่ปุ่นเนี่ยถ้าใครบอกว่าลงทุนหุ้นญี่ปุ่นแล้วระยะยาวจะโตเนี่ยหลายๆคนบอกนึกภาพไม่ออกเพราะว่าช่วง1990เนี่ยนั้นแย่มาตลอดเลยนะครับซ
2: ึ่
3: งมันหลุดตอนประมาณช่วงต้นปีนี้เองนะถ้าผมจำไม่ผิดนะนะครับต้นปีนี้เองนะก็หรือว่าปลายปีที่แล้วอะไรเงี้ยรู้สึกคือช่วงปลายปีที่แล้วที่เงินเยนอ่อนเยอะนะครับงั้นเดี๋ยวผมเล่าให้ท่านฟังอย่างนี้ก่อนว่าญี่ปุ่นเนี่ยมีอะไรที่มีอะไรที่เราจะต้องดูบ้างนะครับคือญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่ส่งออกเข้าส่วนใหญ่งั้นในนี้ก็อีก225หรือโทปิกก็ตามเนี่ยก็จะเป็นประสงค์ออกค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเวลาเราไปดูญี่ปุ่นอย่าไปดูเรื่อง GDP เลยนะครับก็ท่านผู้ฟังอาจจะต้องดูเรื่องของ GNP ดูเรื่องของการเติบโตนอกประเทศเพราะว่าเขาจะมีบริษัทต่างๆไปเติบโตนอกประเทศเนาะแล้วก็หลังๆเนี่ยญี่ปุ่นก็มีนโยบายทำเรื่องของเทคโนโลยีที่เป็นเบื้องหลังเป็นแบ็คโบนนะครับรวมไปถึงมีธุรกิจใหม่ๆอย่างเช่นพวกธุรกิจอวกาศอะไรเงี้ยก็ญี่ปุ่นก็เป็นคนส่งดาวเทียมนะขึ้นไปส่งอุปกรณ์ขึ้นไปเก็บกวาดอวกาศขยะอวกาศด้วยเหมือนกันนะครับก็อีกเป
2: ็
3: นอีกเขาเรียกว่าเป็นอีกอุตสาหกรรมนึงที่ญี่ปุ่นก็เริ่มทำเยอะพอสมควรนะครับก็มันเลยมีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างเยอะคือต้องบอกท่านผู้ฟังว่าสังคมผู้สูงอายุเนี่ยของญี่ปุ่นถือเป็นเรื่องสำคัญมากไม่ค่อยแบบทำให้ประเทศโตเท่าไหร่เพราะว่าคนบริโภคน้อยลงนะครับญี่ปุ่นก็แก้เกมก็คือเอาคนต่างประเทศเข้ามาทำงานเยอะขึ้นอะไรเงี้ยก็จะพยายามอย่างนั้นแล้วก็ปีก่อนๆถ้าใครจำได้ก็พยายามจะดึงผู้หญิงขึ้นมาทำงานเพราะผู้หญิงญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นแม่บ้านนะครับก็ได้รับการตอบสนองระยะเวลาสั้นๆนะครับเพราะว่าสุดท้ายเหมือนลักษณะนิสัยก็ยังเป็นเหมือนเดิมเลยต้องเปลี่ยนยากนิดนึงแต่ว่าก็ทำได้อยู่ในระดับนึงนะครับคราวนี้เพราะฉะนั้นถ้าญี่ปุ่นเงินอ่อนนะครับแล้วส่งออกได้เยอะๆหุ้นญี่ปุ่นก็จะขึ้นนะครับคราวนี้ในช่วงที่มันเกิดนิวไฮบ่อยๆในรอบปี2026เนี่ยผมจะได้ฟังว่ามันมีแรงกระตุ้นเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็มีการรื้อถอนโครงสร้างทางด้านวัฒนธรรมการเงินนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยคนญี่ปุ่นนะก็เห็นตลาดหุ้นมันเละเทะไปแล้วเนี่ยเขาก็แบบเก็บเงินในตลาดหุ้นเนี่ยมันมีปัญหาแน่นอนเลยสิ่งที่ญี่ปุ่นทำก็คือเก็บเงินเกษียณตัวเองในออมทรัพย์บ้างหรือว่าลงทุนแบบอย่างน้อยก็เป็นพวกพันธบัตรอันนี้ไม่ได้มีความเสี่ยงสูงเลยคนญี่ปุ่นก็จะไม่กล้านะครับคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับรัฐบาลญี่ปุ่นออกนโยบายอะไรหนึ่งเลยตลาดทรัพย์ของโตเกียวเนี่ยนะหรือ THE เนี่ยใช้กลยุทธ์นะครับเปิดเผยแผนมูลค่าลงทุนโดยเฉพาะบริษัทที่มีค่า PB ก็คือ Price per book ratio ต่ำกว่า1นะครับถ้าบริษัทไหนที่ Price per book ต่ำกว่า1เมื่อไหร่เนี่ยนะครับเขามองว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยากให้บริษัทเนี่ยส่งข้อมูลนะครับให้เขาเยอะขึ้นแล้วก็ถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่ก็อยากให้มีการซื้อหุ้นคืนแล้วก็จ่ายเงินปันผลให้อะไรให้อะไรเงี้ยซึ่งพอมีบอกว่าเป็นนโยบายว่าถ้าprice per book คุณต่ำกว่า1แล้วคุณต้องเขาเรียกอะไรอ่ะต้องมีการรีไวซ์นะครับส่งข้อมูลให้กลต.อะไรแบบเนี้ยแล้วก็รวมไปถึงถ้างบการเงินคุณดีเพราะว่า price per book เนี่ยแสดงมูลค่าหุ้นจริงๆอ่ะถูกกว่าสินทรัพย์ที่มีอยู่จริงเนี่ยแล้วมีการซื้อ buy back เนี่ยพอ buy back ปุ๊บคนก็จะเข้ามาซื้อหุ้นตัวนั้นเยอะขึ้นอะไรเงี้ยนะครับก็ทำให้ตลาดหุ้นแอคทีฟขึ้นเยอะพอสมควรฮะอันนี้ผมว่าก็คนที่คิดนโยบายนี้ก็เก่งเหมือนกันนะไปกดดันบริษัทที่แบบอยู่เงียบๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับไพร์ซ์บุ๊กไม่ได้รุนแรงแต่ว่างบการเงินดีอะไรเงี้ยแสดงว่ามูลค่ามันต่ำกว่าตลาดอยู่เขาก็พยายามออกมานะให้เจ้าของมาซื้อหุ้นคืนพอซื้อหุ้นคืนปุ๊บโหตลาดก็คึกคักเลยว่ามีการซื้อหุ้นคืนอะไรแบบเนี้ยนะครับก็น่าถือว่าน่าสนใจนะครับนะฮะ
2: ค่ะ ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยหมอนัทหลายคนที่แบบบางคนอาจจะมีลงทุนไปแล้วเนาะแล้วก็น่าจะแฮปปี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ขึ้นมาต่อเนื่องใช่ไหมคะคนที่ยังไม่ได้ลงทุนน่ะภาพเหมือนกับนะวันนี้เรามองภาพญี่ปุ่นที่แตกต่างไปจากอดีตละนะคะเพราะฉะนั้นน่ะการจะมาเข้าลงทุนหรือจะมากระจายพอร์ตในญี่ปุ่นหลังจากนี้หมอนัทมองยังไงคะน่าสนใจไหมถ้าไปเทียบกับที่อื่นๆที่ตอนนี้เราก็ค่อนข้างจะมีช่องทางการลงทุนที่หลากหลายไปได้ทั่วโลกแล้วก็หลายประเทศก็มีความน่าสนใจเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะมานัทคะ
3: ครับผมว่ายังมีโอกาสลงทุนได้พอสมควรนะคะท่านผู้ฟังเลยท่านบอกแล้วมานัทคิดยังไงอะไรเงี้ยผมอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะหลังๆนะครับเดี๋ยวถ้าเราได้ยินวอร์เรนบัฟเฟตต์พูดถึงในงานของเบิร์กชายหรือว่าไปออกที่ไหนแล้วแต่หลักๆเนี่ยเราจะเห็นเม็ดเงินของเบิร์กชายเนี่ยของบริษัท
2: มาลงญี่ปุ่น
3: ไปลง
2: สักระยะหนึ่งละ
3: ค่อนข้างเยอะครับ
2: ใช่
3: แล้วมันไม่ได้เป็นการเก็งกำไรเพราะว่าบริษัทเฟดลงทีมันคือลงแบบยาวพอสมควรนะถ้าหลายคนจะทราบดีอยู่แล้วนะครับมันก็เป็นเหมือนเขาเรียกอะไรเหมือนบอกความเชื่อมั่นอย่างหนึ่งแล้วกันว่าการลงทุนระยะยาวในญี่ปุ่นน่าจะเปลี่ยนไปแล้วจริงๆนะครับก็อาจจะมองว่าสามารถลงทุนต่อเนื่องได้แล้วก็ธรรมาภิบาลอะไรถ้าบริษัทเฟดมาลงด้วยก็แสดงว่าธรรมาภิบาลในเรื่องของตลาดหุ้นอะไรเงี้ยก็น่าจะเทียบเท่ากับตลาดของ S&P หรือว่าตลาดนิวยอร์กอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเมื่อกี้ที่เราบอกว่ามันยังเจอหุ้นที่ PB เนี่ยต่ำกว่า1ค่อนข้างเยอะเพราะราคามันถูกกว่านะครับแทนที่เงินจะไหลจากไปประเทศอื่นผมว่าพอคนเห็นว่าเดนเวอร์เฟดตัวเนี้ยก็อาจจะเข้ามาตลาดเนี้ยค่อนข้างเยอะขึ้นแล้วกันนะครับก็เป็นแนวโน้มที่ค่อนข้างดีนะครับ
2: ถ้าสนใจในการที่จะลงทุนในกองทุนหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยหมอนัทเราสามารถเลือกเป็นแพสซีฟหรือว่าเป็นแอคทีฟดีกว่ากันคือแพสซีฟก็คือเลือกดัชนีเลือกการเติบโตไปพร้อมกับดัชนีเลยหรือว่าจริงๆน่าจะซีเล็กเป็นแบบแพสซีฟให้ผู้จัดการกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญเนี่ยฟันเมเนเจอร์ในการเลือกที่เป็นแนวสไตล์แอคทีฟค่ะควรแบบไหนดีคะหมอนัทถ้าทามิ่งนี้กับปัจจัยของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปนะวันนี้แล้วอะไรเงี้ยค่ะ
3: ครับในใจผมยังชอบกองทุนแพสซีฟสำหรับญี่ปุ่นอยู่นะครับคือต้องเรียนท่านผู้ฟังอย่างนี้ครับว่าเวลาลงจะเลือกกองทุนแพสซีฟหรือแอคทีฟเนี่ยผมอยากให้เลือกเป็นรายประเทศหรือว่ารายภูมิภาคนะครับเพราะว่าแต่ละภูมิภาคแต่ละประเทศเนี่ยอาจจะมีกลไกไม่เหมือนกันอย่างอเมริกาเนี่ยโอเค S&P 500ได้ไปได้ญี่ปุ่นเนี่ยผมก็แพสซีฟเหมือนกัน
2: คือหมอนัทเคยให้แนวจำได้ว่าประเทศที่พัฒนาแล้วอ่ะก็จะแนะนำเป็นพาสซีฟถูกไหมคะหมอนัทแล้วก็บางประเทศก็จะเลือกเป็นแอคทีฟยังใช้หลักนี้เหมือนเดิมไหมอย่างเวียดนามหรืออะไรเงี้ยหมอนัทก็เคยบอกแนะนำว่าเป็นแอคทีฟก็ได้อะไรประมาณนี้ยังใช้แนวทางนี้เหมือนเดิมไหมคะหมอนัทในการจะเลือกกองแต่ละประเทศอะไรเงี้ยค่ะ
3: ครับจะบอกทุกท่านทราบอย่างนี้ครับคือผมคิดว่าเหมือนเดิมเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยอย่างที่บอกบริษัทส่วนใหญ่เป็นบริษัทส่งออกอยู่แล้วแล้วก็ยังอยู่ในตลาดหุ้นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าดัชนีมันขึ้นเนี่ยพร้อมๆกันแล้วมันมีกลไกที่มากระตุ้นด้วยพร้อมๆกันเนี่ยผมว่าน่าจะได้ผลการที่ดีกว่าถ้าเราไปเลือกกองแอคทีฟเนี่ยบางทีก็อาจจะไปเลือกบริษัทที่มันอันเดอร์เพอร์ฟอร์มหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมบังเอิญอาจจะไปเจอพวกกลุ่มนั้นก็ได้นะครับก็เลยผมคิดว่าอาจจะยังเป็นคงคำแนะนำเป็นให้ลงไปดูกองทุนแพสซีฟอยู่เหมือนเดิมนะครับ
2: ค่ะโอเคชัดเจนอันนี้ก็เป็นภาพของญี่ปุ่นมีคนถามเกาหลีใต้เนาะหมอนัทพอพูดถึงญี่ปุ่นเนี่ยก็จะนึกถึงเกาหลีใต้ที่ร้อนแรงมากเขาก็ยังขึ้นได้อย่างต่อเนื่องเพราะปีที่แล้วน่าจะเป็นตลาดที่แบบให้ผลตอบแทนได้มากที่สุดในโลกเนาะสูงมากแล้วก็ดูเหมือนเขาก็ยังไปต่อไม่หยุดเลยอ่ะหมอนัทถ้ามาเทียบเกาหลีกับญี่ปุ่นเนี่ยมองไงคะหมอนัทคะความน่าสนใจความถูกแพงด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
3: โอเคได้ครับคือหลายท่านเนี่ยผมเชื่อว่าพอพูดถึงญี่ปุ่นเนาะเราก็ต้องพูดถึงเกาหลีด้วยเพราะมัน
2: ใช่ก็จะนึกถึงเกาหลี
3: แล้วก็เป็นประเทศในฝั่งที่เขาเรียกว่าเรื่องพัฒนาแล้วกันเนาะฝั่งที่ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวหลักนะครับคือต้องบอกว่าตลาดหุ้นเกาหลีเนี่ยคือตอนนี้ผมให้ข้อสังเกตอย่างนึงนะให้ผู้ฟังนะประเทศที่หุ้นมันนิ่งมานานๆหรือว่าหุ้นมันอยู่เฉยๆเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยเขาจะเริ่มมีนโยบายอะไรบางอย่างมากระตุ้นให้ตลาดหุ้นเขาเติบโตได้น่าสนใจมากเกาหลีก็มีวิธีของเขาเหมือนกันนะครับเขาเป็นหนึ่งเลยที่มีโครงการCorporate Value Up Program นะครับก็คือเขาบอกว่าเรื่องของภาษีเรื่องของหุ้นอะไรอย่างเงี้ยที่หุ้นมันยังถูกอยู่นะครับ จ่ายปันผลน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบริษัทมันก็โตดีนะฮะไม่ได้แย่อะไรนะแต่ว่าราคามันถูกเท่านั้นเองแล้วก็ดูเหมือนไม่มีคนมาสนใจอะไรเงี้ยก็มีการลดภาษีนิติบุคคลนะครับแล้วก็จัดตั้งการบริหารจัดการนะฮะดูรายละเอียดของบริษัทเหล่านี้นะฮะให้กับบริษัทต่างๆที่มีปัญหาเรื่องเหล่านี้อยู่อะไรเงี้ยนะครับก็กลายเป็นเหมือนหุ้นก็ได้รับความนิยมเพราะว่าหนึ่งเลยพอลดภาษีนิติบุคคลลงก็ทำให้หุ้นกลุ่มนี้มันก็ดูโตดีขึ้นอะไรเงี้ยนะครับก็มีเรื่องของพวกนี้ด้วยแล้วก็อันนี้ส่งจาก AI อยู่แล้วในเกาหลีก็เป็นเรื่องของตัวซัมซุงเองอะไรเองอะไรเงี้ยหน่วยความจำต่างๆจริงๆต้องบอกว่าญี่ปุ่นกับเกาหลีเขาก็แข่งกันนะเรื่องของตัวหน่วยความจำที่ใช้อยู่มันด้วยเหมือนกันนะครับแต่เกาหลีก็จะดังพอสมควรนะโดยเฉพาะซัมซุงอะไรเงี้ยก็เลยมียอดซื้อเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะว่า AI มันก็เข้ามาค่อนข้างเยอะแล้วก็ไอ้หน่วยความจำเรื่องของ memory chip ต่างๆเนี่ยมันก็ต้องใช้งานตามไปด้วยนะครับเพราะ AI ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่ค่อนข้างเยอะนะครับก็ทำให้มันโตขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็ตัวforeign investor ของเขาเนี่ยหรือ FDI เนี่ยก็ยังสูงอยู่นะครับแล้วก็นักลงทุนที่เป็นในตลาดหุ้นก็กลับเข้ามาซื้อหุ้นเกาหลีกันพอสมควรคือแทนที่จะไปลงในตลาดหุ้นจีนนะเขาก็จะมาลงที่เกาหลีกันเพราะว่าตอนนี้จีนแบบก็ยังมีเรื่องของ geopolitics อยู่ค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นเงินเนี่ยก็พยายามไปที่มันปลอดภัยครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือเกาหลีก็ตามนะก็ถือว่าอยู่ในช่วงจังหวะขาขึ้นทั้งคู่เพราะว่าตอนนี้คนก็จับจ้องระหว่างประเทศจีนอยู่ว่าจะยังไงใช่ไหมคุณก็หลบมาที่สองที่นี่ก่อนอะไรเงี้ยนะครับก็เพราะฉะนั้นผมว่าเราอยากให้มีประเทศเรามีอย่างนี้บ้างนะคุณดิวนะคือนโยบายภาครัฐที่มันมากระตุ้นตลาดหุ้นโดยตรงโดยที่ไม่ได้ใช้เป็นพวกกองทุนเรื่องภาษีเหมือนก่อนหน้านี้อะไรเงี้ยผมคิดว่ามันมีกลไกบางอย่างเนาะที่ทำให้หุ้นในตลาดเราดีขึ้นแล้วมีความน่าสนใจมากขึ้นอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันน่าจะต้องกรต.จะต้องหรือตลาดหลักทรัพย์เนี่ยต้องช่วยกันนะครับในการออกนโยบายพวกนี้มันน่าประเทศเราน่าจะทำได้นะเพราะว่าเราก็เป็นสนใจอยู่หลายเรื่องเหมือนกันนะครับ
2: ค่ะหลายคนก็รอด้วยเนาะหมอนัทใช่ไหมสำหรับพาร์ทของบ้านเราที่ตลาดหุ้นอาจจะไม่ได้ไปไหนมายาวนานนะนี่ขึ้นมาแต่ว่าถ้าไปเทียบกับหลายๆตลาดเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเขาไปกันหมดแล้วเหมือนกันนะในช่วงเวลาที่ผ่านมาเรานี่ยังช้าอยู่เลยใช่ไหมคะหมอนัทคะเราก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้นนะคะค่ะ
3: คร
2: ับ
3: ส่วนถ้าท่านผู้ฟังแล้วแบบอยากลงทุนหุ้นเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวนี้ก็มีกองที่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ตลาดหุ้นเกาหลีเองก็ใหญ่พอสมควรนะครับคุณจะลงเป็นลักษณะของจริงๆเกาหลีเนี่ยผมแนะนำเป็นแพสซีฟได้นะคุณดิวเพราะว่าเท่าที่ดูมากองทุนแพสซีฟกับแอคทีฟเนี่ยใกล้ๆกันเลยฮะไม่ได้ต่างกันมากนะครับ
2: ค่ะเพราะเขาดัชนีเขาก็มาไกลเหมือนกันแต่ว่าเรามองว่าด้วยศักยภาพเนี่ยมันก็ยังไม่ถึงขนาดที่ว่ามาไกลแล้วอาจจะหลีกเลี่ยงไปก่อนแล้วเราคิดว่ามันยังมีศักยภาพที่จะไปต่อได้ด้วยธุรกิจของเขาหรืออะไรที่ก็อยู่ในกลุ่มเมกะเทรนด์ของโลกอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหมอนัทมองแบบนั้นเนาะค
3: ่
2: ะ
3: ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าหลักคิดของเกาหลีจะแตกต่างนิดนึงตอนนี้เขาจะเน้นตลาดเทคโนโลยีพอสมควรนะครับเขาก็จะมีตลาดหุ้นที่เป็นดัชนีหุ้นอะไรนะโคดะของเขาด้วยนะครับก็คืออารมณ์เดียวกันนะแซกเลยครับก็คือเป็นบริษัทขนาดเล็กขนาดกลางแล้วพวกสตาร์ทอัพเทคโนโลยีมารวมกันอันนี้เป็นประมาณพันกว่าบริษัทแต่ว่าถ้าเป็นดัชนีตัวหลักเนี่ยก็ประมาณ800กว่าบริษัทนะครับเพราะฉะนั้นลองดูครับถ้าจะซื้อเป็นพวกของเกาหลีอาจจะต้องเป็นแพสซีฟที่ไปลงเทคโนโลยีหรือเปล่าอะไรเงี้ยจะไปโฟกัสตรงนั้นก็ได้นะคร
2: ับ โอเคอันนี้เราไปนะได้ภาพของญี่ปุ่นได้ภาพเกาหลีด้วยนะคะปิดท้ายหน่อยหมอนะช่วงนี้กองทุนอะไรมีกองทุนอะไรที่น่าสนต่างประเทศเหมือนกันนะหมอนะที่ยังไม่ได้ไปหรือช่วงที่ผ่านมาอาจจะย่อแล้วคนไม่ได้พูดถึงเยอะมากในหลายๆในนี่มีคนถามอินเดียเข้ามาน่าจะหมายถึงตลาดอินเดียด้วยที่ก็ถ้าเทียบกับ performance ในช่วงที่ผ่านมาหลายๆตลาดเขาคึกคักนะอินเดียดูเหมือนว่าจะถอยๆไปเหมือนกันเนาะหมอนัทใช่ไหมคะถ้าเทียบกับก่อนหน้านี้ที่ร้อนแรงมากเหมือนกันเป็นหนึ่งตลาดที่ก็ขึ้นแรงและเร็วเหมือนกันค่ะ
3: ใช่ครับงั้นเรามาที่อินเดียก่อนละกันจริงผมก็ติดตามอยู่เรื่อยๆผมก็ค่อนข้างชอบอินเดียอยู่แล้วนะครับก็อย่างที่บอกท่านผู้ฟังไปครับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพอมันมีประเด็นนะครับเรื่องของการนำเข้าสินค้านะค่าเงินอะไรต่างๆเนี่ย1ปีที่ผ่านมาตลาดหุ้นอินเดียน่าจะลงประมาณสัก 8% ครับนะครับแต่ว่าโดยภาพรวม5ปีที่ผ่านมาก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะนะครับงั้นจริงๆช่วงนี้ผมว่าเป็นช่วงที่ตลาดหุ้นน่าจะปรับตัวลงตามเซนติเมนต์ของตลาดที่มันเกิดขึ้นจาก อัตราแลกเปลี่ยนกับค่าเงินที่เราคุยกันตอนเมื่อต้นรายการนะครับเพราะฉะนั้นคำแนะนำผมคือทยอยซื้อได้นะอินเดียแต่ต้องลุ้นนิดนึงนะครับให้มันผ่านช่วงนี้ไปอย่างสมูทนะอย่าให้ภาวนาอย่าให้เกิดเงินเฟ้อสูงมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะหรือค่าเงินเปลี่ยนเยอะๆเงินอ่อนเยอะๆอาจจะเป็นผลร้ายกับอินเดียในระยะกลางก็ได้แต่ระยะยาวยังไงผมก็ยังเชื่อว่าน่าจะเติบโตได้ดีนะครับแต่ปีนี้ไม่ใช่ปีของอินเดียแน่ๆเพราะว่าดูแล้วแบบโอ้หกเดือนที่ผ่านมาลบไปแล้ว 11% นะ 12% นะไปเปิดไปพอดูก็ลบอยู่ค่อนข้างเยอะแต่ว่าท่านไหนที่เลือกกองแอคทีฟเนี่ยจะลงไม่ได้เยอะนะแต่8-10%อะไรเงี้ย8%-10%อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าก็เป็นตัวเลขที่หลายคนพอมาลงทุนอินเดียช่วงนี้เป็นยังไงก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ระยะยาวผมคิดว่าน่าจะกลับมานะครับเพราะเศรษฐกิจการค้าอะไรก็ยังดีต่อเนื่องแหละแต่อยู่ที่ต้นทุนของช่วงเวลาแบบนี้นะครับ
2: ค่ะถ้าเราเป็นเงินเยนมองภาพยาวการมีอินเดียกระจายในพอร์ตแล้วก็ทำมิ่งนี้ที่หุ้นปรับตัวลงมาก็ไม่ได้แย่แล้วก็ถือว่าอาจจะเป็นจังหวะโอกาสที่ดีด้วยเช่นเดียวกันถ้ามองอีกมุมนึงใช่ไหมคะหมอนัทเรามองแบบนั้นเนาะค
3: ่
2: ะโอเคและอื่นๆล่ะหมอนัทที่อื่นๆเป็นยังไงบ้างจริงๆก็ดีหลายตลาดเลยนะจริงๆแล้วถ้าดูกันนะถ้ามันเทียบกับบรรยากาศของเศรษฐกิจบรรยากาศสงครามมาดูคลุมเครือยังไม่สดใสแต่ตลาดหุ้นหลายที่สดใสนะหมอนัทค่ะ
3: ก็ผมยังแนะนำลองดูแต่หุ้นญี่ปุ่นครับที่เราคุยกันต้นรายการว่าเฮ้ยญี่ปุ่นมันน่าสนใจนะเพราะว่าธรรมาภิบาลก็ดีมีคนลงทุนเริ่มเยอะแล้วแล้วก็เห็นเรื่องของบริษัท PE ที่มันต่ำๆเนี่ยแล้วก็ถูกมีการแก้ไขเรื่องพวกนี้ก็น่าสนใจครับน่าสนใจครับญี่ปุ่นนะฮะก็ลองตามๆพอราคาหุ้นมันมาสูงก็ต้องมีความระมัดระวังแล้วนะครับก็ถ้าท่านไหนที่ยังไม่มีเดพอร์ตก็ผมแนะนำเป็นทยอยซื้อนิดนึงอย่าไปคาดหวังกำไรเยอะๆเหมือนก่อนหน้านี้ที่มันขึ้นมานะครับนะฮะ
2: พอหุ้นญี่ปุ่นถามเพิ่มนิดนึงหมอนะเรื่องเงินหรือค่าเงินล่ะเรื่องเงินเยนเรื่องอะไรเงี้ยเราต้องห่วงแค่ไหนเพราะเราลงทุนถ้าเป็นกองทุนมันต้องมีเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนด้วยอะไรเงี้ยค่ะหมอนะ
3: จริงๆอยากให้ท่านผู้ฟังลงเวลาลงกองทุนเนี่ยก็เน้นเรื่องของการ hedging ของกองด้วยนะครับก็เลือกกองที่มีตัว H เป็นตัวหลักเลยนะครับแต่ว่าถ้าท่านไหนบอกว่าอยากได้จังหวะอยากได้อะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ค่าเงินเยนก็จะเริ่มแข็งขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวดอกเบี้ยมันก็ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นจริงๆก็ถ้าไม่ต้อง hedge เนี่ยค่าเงินเยนแข็งเนี่ยเราได้ประโยชน์ถ้าลงตอนนี้นะครับก็อันนี้อาจจะต้องไปดูดีเทลสำหรับคนที่จับจังหวะในการลงทุนได้เนี่ยก็อาจจะต้องเลือกกองแบบไม่เหตุแล้วกันนะครับ
2: ค่ะโอเคอันนี้คือญี่ปุ่นที่น่าสนใจในช่วงนี้มีตลาดอื่นๆอีกไหมคะหมอนัทคะ
3: จริงๆผมยังชอบเรื่อง AI นะครับตอนนี้ก็มาแรงพอสมควรนะครับถึงแม้จะมีข่าวของ OpenAI ที่รู้สึกวันนี้จะเข้าฟ้องร้องเรื่องศาลกับ Elon Musk ที่มีประเด็นกันอยู่พอสมควรนะครับก็แต่ว่าOpenAI นี่น่าจะหนักมากคุณบิวนะรายได้เยอะก็จริงแต่ว่าเบิร์นเรทสูงมากๆนะครับค่าใช้จ่ายเยอะขาดทุนต่อกันเยอะๆเลยเดี๋ยวล่าสุดผมเข้าใจว่าเดี๋ยวอาจจะมีอาจจะต้องเวทชันเพิ่มหรือเปล่าหรือในกรณีที่อยากจะเข้าตลาดหุ้นเนี่ยแต่มันติดคดีความของอีลอนมัสก์อยู่อาจจะเข้าตลาดหุ้นยังไม่ได้อีกอะไรเงี้ยผมว่าประเด็นของ OpenAI เนี่ยอันนี้ต้องระมัดระวังเรื่องนี้ไปนิดนึงแล้วกันแต่ว่าโดยคนทั้งพื้นฐาน AI ยังไงก็ต้องโตนะครับแต่ว่าต้องระมัดระวังบริษัทนี้ไว้หน่อยนะครับ
2: ค่ะโอเคชัดเจนนะคะ AI ยังน่าสนใจแต่ก็ต้องระมัดระวังในบางบริษัทที่หมอนัทบอกใช่ไหมญี่ปุ่นน่าสนใจโอเคมีแถมท้ายในช่วงครึ่งนาทีสุดท้ายไหมคะหมอนัทคะหรือก็ประมาณนี้แหละที่ถือว่าน่าสนใจในช่วงนี้ที่สามารถลงทุนได้ค่ะ
3: จริงๆหลังๆเนี่ยครับคุณบิวผมได้เจอกองพวกhedge fund ในต่างประเทศแล้วเป็น fund of fund นะครับก็คือเขารวบเอาเฮดฟันทั่วโลกมาใส่รวมกันแล้วก็แมเนจอีกทีนึงอย่างเงี้ยเพื่อนผมก็เล่าให้ฟังว่าเฮ้ยกองทุนพวกเนี้ยมันทำโปรแกรมได้ดีในช่วงนี้พอสมควรเพราะว่าถ้าเราเข้าใจหลักของเฮดฟันเนี่ยก็คือเขาจะทำสองด้านเนาะตลาดหุ้นขึ้นเขาก็กำไรลงเขาอาจจะกำไรด้วยอะไรเงี้ยกระทำลองช็อตบ้างอะไรบ้างเพราะฉะนั้นตลาดพอมันสวิงเยอะๆมีปัญหาเยอะเนี่ยกองทุนพวกนี้อาจจะเอาท์เพอร์ฟอร์มกว่าปกตินะครับดีได้ไงเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาเล่าให้ฟังในเรื่องของตัวที่เป็นลักษณะของฟันออฟฟันที่เป็นเฮดฟันพวกนี้นะครับก็ถือว่าน่าสนใจแล้วก็เป็นเอ็กโซติกโปรดักต์ที่หนึ่งนะแต่ว่าถ้าเรามีโอกาสไปแตกถึงได้แล้วไปเปิดพอร์ตต่างประเทศแล้วมีโอกาสไปแตกถึงได้อาจจะลองพิจารณาดูนะครับ
2: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณทุกฟังค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามต้องลากันไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
4: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระ

0: ทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
2: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
7: จูสังกมาสารวัตร
6: และพี่ก้อยกสิราท่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
7: เรื่องง
6: ่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
7: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
4: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปัทมาพรหานชาญชัย
8: สวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะ
8: สำหรับคุณผู้ฟังนะครับก็สู่ช่วงเวลาของข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะครับอยู่กับปัทมพรหานชาญชัยนะครับและผมวีรศักดิ์ขอบเขตเช่นเคยนะครับทุกค่ำวันอาทิตย์ก็เราคงต้องตามกันต่อในประเด็นที่เรียกว่าบ่ายสามเกือบบ่ายสี่เมื่อวานนี้เหตุใหญ่เกิดขึ้นในบ้านเรานะครับบริเวณจุดตัดของทางรถไฟตรงมักกะสันตรงนั้นทางที่จะตรงไปแยกอโศกมนตรีที่ตัดกับถนนเพชรบุรีจุดนั้นก็ถือว่าเป็นจุดที่รถหนาแน่นแล้วก็รถเยอะเยอะมากๆด้วยแล้วเราเห็นภาพมันกลายเป็นภาพที่ชินตาต้องบอกก่อนว่ามีโอกาสได้ผ่านช่วงนั้นในบางคือมีช่วงหนึ่งไปทำฟันที่โรงพยาบาลฟันของมศวประสานมิตรน่ะตรงนั้นน่ะมันก็จะเป็นเส้นทางที่เราไปประจำคือไม่ได้ใช้ประจำทางผ่านที่ต้องไปทำงานหรือว่าใช้ชีวิตปกติเหมือนคนอื่นแต่ว่าจะมีโอกาสเมื่อก่อนเนี่ยทำฟันมันใช้เวลานานใช่ไหมไปเดือนละครั้งอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะผ่านตรงนั้นบ่อยๆเราเห็นว่าถ้าลงทางด่วนมาแล้วสุดท้ายเราจะไปโผล่ตรงบริเวณจุดตรงนั้นเนี่ยที่เป็นจุดตัดทางรถไฟเนี่ยรถมันเยอะจริงๆแล้วต้องยอมรับเหมือนกันว่าสี่แยกอโศกที่ตัดกับเพชรบุรีอะเลี้ยวซ้ายจะไปเพชรบุรีตรงไปจะไปอโศกใช่ไหมไปมศวไปเส้นตรงนั้นเนี่ยมันจะมันรถมันจะหนาแน่นรถมันจะเยอะมากๆตรงสี่แยกตรงนั้นเนี่ยมันจะมีเรียกว่าอะไรตุ๊กตาหรืออะไรตำรวจหุ่นปลอมอ่ะจ่าเฉยละที่จะอยู่ตรงหัวมุมตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นจุดสังเกตคือแล้วรถหนาแน่นลักษณะที่ว่าไฟแดงอ่ะนานไฟเขียวมันน้อยดังนั้นเวลารถที่เขามากันแต่ละคันเนี่ยเขาก็พยายามที่จะฝ่าเพชรต้องหลุดไฟแดงไปให้ได้อะแล้วบางครั้งนะใช้เวลาถึง3ไฟแดงนะกว่าที่เราจะพ้นน่ะมันก็เลยเป็นเหตุว่าเอ๊ะรถมันก็เลยออกันอยู่ที่บริเวณตรงนั้นคือใครไปได้ก็พยายามไปใครไปได้ก็พยายามไปใช่ไหมแล้วบางทีบางช่วงเวลาเนี่ยรถมันไหลไปเรื่อยๆใช่ไหมเราคิดว่ามันเขียวแล้วน่าจะพ้น ปรากฏว่าเราไม่พ้นสุดท้ายเราไปคล่อมรางรถไฟอะไรแบบนี้อันนี้มันก็เป็นเหตุผลอย่างหนึ่งที่ทำให้เราได้เห็นภาพที่ว่ารถมันคล่อมรางรถไฟทำไมคนไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรมันมีเส้นเหลืองที่ตีทะแยงอยู่นะห้ามจอดที่บริเวณตรงนี้รางรถไฟก็ห้ามจอดคล่อมอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายบางทีเนี่ยเราไหลไปแต่เราไหลแล้วเราไม่พ้นไงเชอรี่มันก็เลยกลายเป็นภาพแล้วพอเหตุการณ์แบบนี้เราไม่คิดมันจะเกิดขึ้นจนเมื่อวานนี้เกือบบ่ายสี่โมงเย็นมีเหตุการณ์เกิดขึ้น
9: คือนั่งรีไลท์ข่าวอยู่พี่ป๊อปก็นั่งทำข่าวอยู่นี่แหละค่ะเตรียมออกอากาศรอบสักประมาณบ่ายสามครึ่งประมาณนี้ก็มีข้อความเด้งขึ้นมาจากใน X แล้วก็สังคมโซเชียลอะไรต่างตอนแรกคิดว่าเหตุการณ์ไม่ได้ใหญ่โตแต่สักพักหนึ่งเนี่ยมันจะมีภาพในโซเชียลมีเดียเป็นภาพจอปิดหน้ารถนะคะแล้วก็พอหลังจากที่ชนเสร็จเนี่ยเราก็จะได้เห็นภาพก็คือรถเมล์เนี่ยไฟไหม้และหลังจากนั้นมันก็จะมีภาพกล้องวงจรปิดต่างๆในแต่ละมุมที่ทำให้เราเห็นภาพบรรยากาศสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบอกโอ้ยเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่เล็กๆแล้วเป็นการใหญ่แล้วเพราะว่ารถเมล์แน่นอนค่ะว่าเมื่อวานนี้เป็นวันอาทิตย์เน
8: า
9: ะ
8: เสาร์
9: วันเสาร์คือยังคิดอยู่เลยว่าโอ้โหถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยในช่วงเวลาตอนนั้นเนี่ยคนก็น่าจะเยอะมากกว่านี้พอสมควรถูกต้องไหมแต่ว่าเป็นวันเสาร์เนี่ยแล้วก็รถแต่จริงๆเสาร์อาทิตย์มันก็อาจจะไม่ได้ติดมากเหมือนในส่วนของวันธรรมดาใช่ไหมที่เราไปทำงานกันหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าพอเห็นภาพแล้วแบบโอ้โหคือตอนที่รถไฟมันพุ่งชนไปแล้วมันก็คูดรถเมล์เนี่ยนะถลายไปตามเส้นทางของรางรถไฟและอีกมุมนึงเราก็จะเห็นว่าอ้าวมันไม่ใช่แค่รถไฟนี่เพราะว่าถ้าเกิดว่าไปดูในมุมของกล้องวงจรปิดอีกด้านนึงเนี่ยนะมันก็จะเห็นนะว่ามีรถยนต์คันอื่นๆอีกประมาณ 2-3 คันน่ะจอดกันอยู่แล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์ด้วยเพราะฉะนั้นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่รถเมย์อย่างเดียวรถเมย์แน่นอนว่ามีผู้เสียชีวิตเยอะถูกต้องไหมคะแล้วก็จะมีในส่วนของผู้บาดเจ็บที่ขับรถไปคล่อมกับรางรถไฟอีกหลายคนรวมถึงรถมอเตอร์ไซค์ด้วยที่รถไฟเนี่ยมันครูดออกไปเป็นระยะทางก็คือไกลพอสมควรนี่แหละแต่ทีนี้จากภาพที่เห็นเนี่ยทำให้เห็นว่าบางมุมเหมือนพี่ป๋องจะมีผู้โดยสารบนรถเมย์ที่ถือว่าโชคดีเหมือนกันนะบางมุมจะเห็นได้ชัดเจนว่าจังหวะที่รถไฟเนี่ยพุ่งเข้าไปตรงกลางลำของรถเมล์เนี่ยมันจะมีผู้โดยสาร2คนพี่ป๋องตรงประตูด้านข้างจะเป็นทางออกที่ตรงข้ามกับคนขับรถน่ะ
8: ครับ
9: คือรถไฟชนแล้วกระจกมันแตกแล้วเขาก็กระเด็นออกมา2คนอันนั้นคือรอดนะแล้วตอนแรกจากภาพที่เห็นเนี่ยคือได้มีโอกาสไปดูภาพวิดีโอคลิปอะไรต่างๆในส่วนของทางมูลนิธิอะไรต่างๆที่เข้าไปช่วยเหลืออย่างร่วมกตัญญูหรืออะไรอย่างเงี้ยตอนแรกก็คิดอยู่เหมือนกันว่าคนขับรถเมย์น่าจะเสียชีวิตเพราะอะไรรู้ไหมคะคือจากสภาพศพที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาคุมเอาไว้เนี่ยจะมีจุดหนึ่งก็คือว่ามีผู้เสียชีวิตเนี่ยนั่งอยู่โต๊ะอยู่แถวๆไม่ใช่นั่งอยู่แถวๆตรงคนขับรถเมย์ตรงนั้นน่ะเลยตอนแรกเราก็เลยคิดว่าวิกคนขับรถเมย์ไม่น่าจะรอดแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยในส่วนของคนขับรถเมย์เนี่ยเขารอดนะสรุป
8: แต่ปรากฏว่าคนเสียชีวิตส่วนใหญ่นั่งอยู่ตรงกลางของรถ
9: คือเป็น
8: จ
9: ุ
8: ดที่บริเวณที่รถไฟเข้าปะทะพอดีไงเชอรี่นั่นจุดตรงนั้นน
9: ่ะสมมติว่านะเราแบ่งออกเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังเนี่ยเราจะไปพบผู้เสียชีวิตเนี่ยประมาณ3ท่านอันนี้ด้านหลังนะด้านหลังนะแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะไปพบผู้เสียชีวิตอันนี้คือด้านหน้าครึ่งของด้านหน้าเนี่ยผู้เสียชีวิตก็คือ1 2 3 4 5 5คนผู้เสียชีวิตด้านหน้าเนี่ยจะเยอะแล้วก็ลำดับที่6ดิฉันเข้าไปดูในหลายๆเพจที่สื่อเขาทำผู้เสียชีวิตคนที่6พี่ป๋องจำภาพกล้องวงจรปิดได้ไหมที่ตอนนี้เขากำลังตามหาป้าเอื้องกันอยู่ก็คือเป็นบุคคลที่เราเห็นในภาพกล้องวงจรปิดใส่เสื้อในขณะที่กำลังคุยโทรศัพท์อยู่อะริมหน้าต่างอะใส่เสื้อต้มชมพูอะไร
8: ชมพูออกแดงๆชมพูชมพู
9: ประมาณนี้
8: ตอนนี้ก็มีภาพตอนที่ป้าเดินถนนด้วยอะไรเงี้ยเขากำลังตามหาอยู
9: ่ใช่เขาก็เลยมีการตามหากันอยู่ด้วยเพราะว่าญาติพี่น้องก็ไม่สามารถที่จะติดต่อกันได้นี่ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่ไม่น่าที่จะเกิดขึ้นกลางกรุงต้องใช้คำนี้นะปกติเราเคยได้ยินแบบรถไฟชนรถมอเตอร์ไซค์รถไฟชนรถธรรมดารถกระบะหรืออะไรก็แล้วแต่มักจะเกิดขึ้นในต่างจังหวัดแล้วเราก็จะบอกว่าจุดนั้นเนี่ยไม่มีทางกั้นหรือเปล่า หรือว่าเอ๊ะทำไมรถถึงไปค้างได้ไม่สามารถที่จะออกไปจากรางรถไฟได้แต่นี่มันเกิดขึ้นบริเวณกลางกรุงตอนแรกหลายภาพที่ดูจากกล้องวงจรปิดแรกๆคุณผู้ฟังพี่ป๋องแล้วเขาไม่มีไม้กั้นหรอตอนแรกนะตอนแรกที่เกิดอุบัติเหตุแล้วเขาไม่มีเสียงบูด

0: ือนเหรอเราจะได้ยินใช่ไหมเวลาเราข้ามรางรถไฟแล้วรถไฟจะ
1: ใช่ใช่
0: พูดเลยประมาณนี้มันเป็นคำถามที่เกิดขึ้นตอนนั้นสรุปว่ามีหมดทุกอย่างพี่บ๋อง
1: แต่ว่าไม้กั้นมันไม่ได้กั้นเฉยๆแค่นั้นเองเพราะว่ามันยังไม่สามารถเคลียร์รถออกไปได้
0: ถูกต้องเพราะว่ามันกำลังจะลงมาพี่บ๋องแต่คือต้องบอกว่ามันเป็นลักษณะของระบบอัตโนมัติรถเมล์เนี่ยมันดันไปค้างอยู่ตรงกลางรางรถไฟทีนี้ไม้กั้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะลงมาได้จากภาพที่เห็นนะแล้วก็มีเสียงของวูดเนี่ยเตือนอยู่หลายครั้งด้วยนะคะแต่ว่ามันก็เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตอนนี้เห็นบอกว่าได้มีการแจ้งข้อหาใช่ไหมคนขับรถด่วนนะคะ
1: ก็อ่ะดูมาตรการในการสอบสวนตอนนี้เขาแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนแรกก็คือว่าให้การรถไฟไปดูว่าตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเครื่องกั้นทางรถไฟไม่ทำงานหรือไม่อันนี้เราได้ความกระจ่างในข้อนี้แล้วนะก็คือว่ามันจะทำงานมันจะลงมาแต่ปกติไม้กั้นมันจะลงมาสมบูรณ์แบบได้เนี่ยก็ต่อเมื่อมันไม่มีรถที่ค้างคาอยู่บริเวณจุดตรงนั้นแต่มันยังมีรถอยู่ไงไม้กั้นมันก็เลยไม่ลงสององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.ตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานว่าปฏิบัติถูกต้องตามข้อบังคับหรือไม่และ3คือให้พนักงานสอบสวนเนี่ยดำเนินคดีทางกฎหมายจราจรเพื่อหาผู้กระทำผิดมาลงโทษอันนี้คือสิ่งที่เขาบอกว่าแนวทางในการสอบสวน3แนวทางด้วยกันดูแต่ละด้านอ่ะลองมาดูคำถามหนึ่งที่เมื่อวานนี้หลายๆคนก็ถามว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยเวลารถไฟอ่ะเขาจะผ่านต่างๆเขาจะมีพนักงานประจำจุดที่เป็นจุดตัดถูกไหมเขาก็จะมีชุดแล้วก็จะมี1คือสัญญาณที่จะส่งบอกกันกั้นถนนไม้กั้นอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็เป็นคนบังคับและอย่างที่2คือเขาจะมีธงในการที่จะก่อนที่รถไฟจะเคลื่อนมาถึงเนี่ยจะมีธงแดงหรือว่าธงเขียวถ้าธงเขียวเนี่ยรถไฟก็จะสามารถเคลื่อนผ่านไปได้แต่ถ้าธงแดงคือรถไฟต้องรอก่อนแล้วแยกที่เป็นจุดตัดทางรถไฟตรงมักกะสันตรงนี้เนี่ยหลายๆครั้งภาพข่าวเราเห็นแล้วนะรถไฟต้องจอดรอให้ทางด้านของพนักงานรถไฟเนี่ยเขาไปเคลียร์รถให้ออกจากบริเวณที่คร่อมรางรถไฟอยู่แล้วก็เคลียร์รถออกจากพื้นที่นั้นถึงจะยกธงเขียวให้รถไฟผ่านไปได้เราเห็นภาพแบบนี้หลายๆครั้งที่ตอนนี้สื่อโซเชียลออกมาเยอะมากเลยว่าอ๋อเนี่ยบางทีรถไฟจอดรอจนหลายคนเนี่ยที่เขาเคยอยู่ตรงเนี้ยที่บอกว่ามาติดบ่อยๆเนี่ยแล้วเขาโพสต์เองด้วยซ้ำว่ารถไฟจะได้ไปเมื่อไหร่ก็คือรอแล้วรออีกว่า
0: เดี๋ยวก่อนนะคือกลายเป็นว่ารถไฟต้องจอดรอเพราะว่ารถ
1: ใช่คือรถมันคล่อมทางแล้วก็ไม่ต้องไปพูดถึงพี่มอเตอร์ไซค์นะพี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาปึ๊ดปัดไปของเขาตามลักษณะรถของเขาอยู่แล้วเนี่ยนะครับบางทีหวัดเสียวด้วยซ้ำแต่รถหลายคันที่ถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกไปคือบางทีเนี่ยมันเคลียร์ออกลำบากอย่างที่บอกไฟแดงตรงเนี้ยมันนานตำรวจอาจจะปล่อยตามในส่วนของสัดส่วนของเขาอะนะเพราะมันมีหลายแยกถูกไหมเราก็ไม่ว่ากันแต่บางทีอะคนเนี่ยติดตรงเนี้ยต้อง3ไฟแดง4ไฟแดงกว่าจะผ่านหลุดแยกตรงนี้ไปได้ดังนั้นทุกคนก็เวลาพอเคลื่อนตัวได้ก็จะเคลื่อนตัวกันเต็มที่พอเคลื่อนตัวไปปุ๊บอ้าวไฟแดงปุ๊บอ้าวเอ๊ะฉันไม่หลุดนี่แยกนี้ฉันเลยต้องคล่อมรางรถไฟไปมันก็เลยเป็นเหตุการณ์แบบนี้ปรากฏว่ามันเห็นเหตุการณ์แล้วเอ๊ะตกลงอ่ะแล้วคราวนี้นายกพูดคำหนึ่งนะเมื่อวานเนี่ยก่อนจะมาไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บวันนี้นะเมื่อวานนายกพูดคำหนึ่งนายกบอกไว้ว่าเอ๊ะมันก็เป็นจุดตัดอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรมันก็ติดมาอย่างนี้มันก็คล่อมอย่างเงี้ยทำไมมันไม่เคยเกิดเหตุแล้วเมื่อวานมันเกิดเหตุได้ยังไงอันนี้คือสิ่งที่นายกพูดเมื่อวานก็เราก็เลยมาดูเอ๊ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคำถามแรกพนักงานประจำจุดตัดเนี่ยมีการให้สัญญาณหรือเปล่าวันนี้ภาพออกมาแล้วว่าพนักงานจุดตัดเขาให้สัญญาณโบกธงแดงอยู่โบกธงแดงและอย่างที่เขาให้ปากคำว่าเขาก็วอไปบอกด้วยว่ารถมันยังเยอะยังเคลียร์ออกไม่ได้เขายืนยันแล้วภาพก็ปรากฏว่าโอเคเขาโบกธงแดงจริงๆแล้วก็จุดแล้วก็วอไปบอกแล้วว่ามันยังมีรถที่คล่อมรางรถไฟอยู่อ่ะอันนี้จุดผ่านไปทีเนี้ยก็ต้องถามคนขับรถไฟต่อมันก็เป็นประเด็นที่ต่อไปที่ประเด็นการสอบสวนเขาแล้วคนขับรถไฟไม่เห็นหรือเปล่า

0: างพนักงานคนนั้นเนี่ยนะคะเขาเปิดให้ดูเขาบอกว่าไอ้ก่อนที่เขาจะไปธงแดงเนี่ยพี่ป๋องเขาวอไปบอกพนักงานขับรถไฟแล้วนะแต่ปรากฏว่ามันไม่มีเสียงตอบรับพี่ป๋องอาจจะปกติสมมติว่าถ้าเราเป็นอันเป็นพนักงานรถไฟที่อยู่ตรงป้อมแล้วพี่ป๋องเป็นคนขับรถไฟอย่างเงี้ยสมมติหนูบอกพี่ว่าขับช้าๆหรือว่าชะลอสักนิดนึงเพราะว่ารถเนี่ยมันยังติดอยู่เป็นจำนวนมากพี่ป๋องจะต้องตอบอะไรหนูไหม
1: ตอบสิ
0: พี่ป๋องอาจจะตอบว่าโอเครับทราบหรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะชะลอลงนะแต่เนี่ยคืออันนี้คือคำให้การของในส่วนเจ้าหน้าที่รถไฟที่เขาบอกว่าเขาไปโบกธงนะเขาบอกว่ามันไม่มีเสียงตอบรับจากในส่วนของรถไฟเลยเขาก็เลยต้องออกมาโบกธงแดงเพื่อเป็นสัญญาณเตือนว่าคุณผ่านไปไม่ได้นะเนี่ยรถเนี่ยมันติดอยู่ที่แยกอยู่แล้วมันค่อมรางรถไฟอยู่แต่ถามว่าถ้าเราดูภาพจากกล้องวงจรปิดอะค่ะคือปกติแล้วเราเห็นเนี่ยเวลารถไฟวิ่งเนี่ยมันเร็วใช่ไหมพี่ป๋องมันวูบวูบวูบเลยนะแต่อันนี้มันเป็นลักษณะของรถไฟที่ขนส่งอะบรรทุกหนักมาเป
1: ็
0: นกี่สิบตันเนี่ยนะคือถามว่าดูจากภาพมันชะลอไหมมันก็ไม่ได้แรงนะพี่ป๋องนึกออกปะมันไม่ได้แรงเลยนะแต่ว่าความหนักของเขาเนี่ยเวลาไปชนเนี่ยมันก็เลยได้รับความเสียหายยังนึกอยู่เหมือนกันว่าถ้าเขาไม่ได้เบรกหรือความเร็วมากกว่านี
1: ้ความเสียหาย
0: ที่เกิดขึ้นเนี่ยใช่มันจะเยอะคือเชื่ออย่างนึงจากภาพที่เห็นในขณะที่รถไฟวิ่งเนี่ยคิดว่าเบรกมาแล้วแหละ
1: แต่ไม่อยู
0: ่เบรกไม่ทันไม่อยู่เพราะว่าปริมาณสิ่งของที่มาอยู่บนรถไฟเนี่ยมันหนักด้วยนะคะทีนี้ก็มีความคืบหน้าของคดีคือตอนนี้มันมีหลายปัจจัยที่คนกำลังติดตามกันอยู่บางคนก็บอกมันโทษกันไปโทษกันมาอ่ะรถเมย์ทำไมถึงไม่จอดข้อมรางรถไฟรถไฟไม่ได้ชะลอหรือไม่ได้เบรกเหรอหรือว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่คอยโบกธงได้โบกหรือเปล่ามีเสียงวูดหรือเปล่ามีไม้กั้นหรือเปล่านะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะมีเหมือนเครื่องบินเนี่ยพี่ป๋องเขาจะมีลักษณะของกรอบดำอยู่ที่รถไฟเพราะฉะนั้นเนี่ยคือนอกจากสำนวนที่จะทำแล้วการสืบสวนสอบสวนจากกล้องวงจรปิดค่ะทำให้การอะไรต่างๆสิ่งที่น่าจะเป็นข้อพิสูจน์สำหรับคดีนี้ได้มากที่สุดเนี่ยนะคะตอบคำถามได้อย่างชัดเจนก็คือกล่องดำที่มันอยู่ในรถไฟเห็นบอกว่าเร็วๆนี้แหละน่าจะรู้ผลจากกล่องดำภายในรถไฟที่ติดตั้งอยู่โดยเฉพาะที่บริเวณคนขับว่าสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไรนะคะวันนี้นักข่าวเนี่ยก็ไปติดตามคดีนี้ค่ะโดยพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่าการทำสำนวนตอนนี้ต้องรัดกุมรอบคอบรวมถึงพยานหลักฐานความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะก็มีการกำชับเกี่ยวกับเรื่องของกล้องวงจรปิดทั้งหมดเลยค่ะทุกจุดเลยนะคะเพื่อพิสูจน์ให้ได้ว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากความประมาทของใครบ้างไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำป้อมรถไฟคนขับรถไฟหรือว่าคนขับรถเมย์นะคะว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามมาตรฐานหรือว่าการดำเนินคดีอย่างไรบ้างเพราะว่าเส้นทางดังกล่าวอย่างที่ท่านนายกบอกไปอย่างที่พี่ป๋องบอกอะค่ะมันจราจรก็ติดขัดทุกวันแล้วทุกครั้งมันก็เป็นแบบนี้แล้วทำไมเหตุการณ์มันถึงเพิ่งเกิดในครั้งนี้นะคะตำรวจเนี่ยก็มีการสอบปากคำคนขับรถไฟเขาบอกคนขับรถไฟก็ได้รับบาดเจ็บนะหัวแตกนะรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะแต่ยังไม่สามารถระบุรายละเอียดได้แล้วก็แจ้งข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายอันนี้เป็นการแจ้งข้อกล่าวหาในส่วนของพนักงานขับรถไฟส่วนคนขับรถเมล์เนี่ยตอนนี้ยังได้รับบาดเจ็บอยู่นะคะยังไม่ได้สอบปากคำแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่อยู่ประจำป้อมด้วยก็จะพาไปตรวจร่างกายแล้วก็จะนำตัวเนี่ยมาสอบปากคำเพิ่มเติมแต่ว่าพฤติกรรมเขาบอกว่าของคนขับรถไฟที่ถ้าเราไปดูจากกล้องวงจรปิดก็จะพบว่าเจ้าหน้าที่อย่างที่บอกไปว่าประจำอยู่ที่ป้อมเนี่ยเขาโบกธงแดงแล้วเพื่อเป็นสัญญาณนะฮะว่าข้างหน้าเนี่ยไม่ปลอดภัยคือถ้าเป็นธงแดงเนี่ยเขาบอกว่าผ่านไม่ได้เลยแต่ทำไมยังถึงผ่านไปได้แต่คนขับรถไฟกลับไม่ชะลอตำรวจใช้คำพูดแบบนี้นะกลับไม่ชะลอหรือว่าหยุดรถทำให้ไปชนกับรถเมย์ที่จอดอยู่ขวางถนนนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปเดี๋ยวจะนำกล่องดำในรถไฟเนี่ยนะฮะมาตรวจสอบกำลังรอในส่วนของผู้เชี่ยวชาญกันอยู่นะคะส่วนเรื่องของระเบียบการโบกธงแดงเนี่ยก็ต้องไปตรวจสอบเหมือนกันนะคะว่าขั้นตอนเนี่ยการโบกธงเนี่ยต้องให้รถไฟห่างกี่เมตรจากจุดที่มันเป็นสัญญาณไฟจราจรเนี่ยนะคะแล้วก็จะต้องโบกธงเขียวเพื่อเป็นสัญญาณให้ผ่านได้เนี่ยอันเนี้ยมันจะต้องใช้ระยะเวลาหรือขั้นตอนอะไรยังไงบ้างอันเนี้ยทางตำรวจเขาจะต้องไปสอบถามกับในส่วนของการรถไฟอีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้ผู้สื่อข่าวถามเหมือนกันว่าเอ๊ะจากกล้องวงจรปิดก็เห็นว่าพนักงานเนี่ยโบกธงเพียงไม่นานคือระยะเหมือนมันเป็นระยะกระชั้นชิดเนี่ยคาดว่าน่าจะหลังจากวอ

0: พี่ป๋องที่บอกไปว่าพอบอกไปแล้วว่าข้างหน้าอันตรายนะรถยังเยอ
1: ไ
0: ะ
1: ม่
0: อย
1: ม
0: ู
1: ี
0: ่
1: ตอ
0: แ
1: บ
0: ต่ว
1: ร
0: ่
1: ั
0: า
1: บ
0: แต่ไม่มีการตอบรับอะค่ะนะคะไอ้ตรงนี้มันกระชั้นชิดเดี๋ยวก็จะต้องไปตรวจสอบกันอีกทีหนึ่งนะคะส่วนคันขับรถเมล์เนี่ยปรากฏที่ข้อมรางรถไฟเนี่ยก็จะต้องไปตรวจสอบก่อนหรือไม่นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าสัญญาณไฟแดงที่กระพริบในช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะเขาก็เลยมองว่าไฟมันก็ส่งสัญญาณแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็บอกเหตุก่อนล่วงหน้าแล้วว่าห้ามข้ามไปแต่ทําไมรถยังค่อมอยู่แต่ก็อย่างที่บอกอะจุดนี้มันเป็นจุดที่เอาจริงๆคนขับรถอะอย่างเราอะก็ประมาทถูกต้องไหมพี่บอกพอมันจะลงมาสัญญาณหรือมีไฟเตือนอะคือความที่ว่าจุดนั้นรถมันติดมากเราก็พยายามเร่งคันเร่งไงผ่านจุดนั้นไปให้เร็วที่สุดไม่อยากจะติดอีกแล้วเพราะมันติดนานอย่างเงี้ยค่
1: ใ
0: ะ
1: ช
0: พี
1: ่
0: ่กลับมาดูพฤติกรรมของการขับรถแบบนี้แต่ว่าไปดูบรรยากาศเช้านี้เห็นเขาบอกว่าแตกต่างจากทุกวันที่ผ่านมานะพี่ป๋องนะทั้งรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถอะไรต่างๆเนี่ยอยู่หลังเส้นเหลืองเลยนะพี่ป๋องนะวันนี้ตลอดทั้งวันนะอืม
1: ก็เอาเป็นว่าเราลองมาไล่เพิ่มเติมจาก
0: อ
1: ท
0: ื
1: ี่
0: ม
1: เชอรี่บอกเมื่อสักครู่ที่ตำรวจเขาบอกอย่างแรกเขารออะไรเขารอกล่องด
0: อืม
1: ำเขารอกล่องดำของรถไฟแต่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะพอหลายคนพอทางการตำรวจเองหรือว่าใครเองบอกเองว่าเดี๋ยวรอกล่องดำของรถไฟหลายคนจะคิดว่ากล่องดำของรถไฟมันจะทันสมัยเหมือนกล่องดำของเครื่องบินมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่แต่มันก็ได้ในระดับหนึ่งอย่างกล่องดําบนเครื่องบินเขามีไว้ทําอะไรกล่องดําบนเครื่องบินจริงแล้วมันสีดํานะมันสีส้มๆคือจะเป็นการบันทึกเสียงการสนทนาของบรรดานักบินกับหอบังคับการบินหรือแม้แต่นักบินคุยกันเองเนี่ยทุกอย่างมันจะอยู่ในกล่องดําอันนี้เขาคือเครื่องบินนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือมันก็เลยมีความแตกต่างแล้วมันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีของเครื่องบินที่มันต้องทันสมัยอยู่แล้วถูกไหมการบันทึกเสียงการอะไรต่างๆเนี่ยมันจะวนซ้อนทับอะไรต่างๆแต่มันก็ยังสามารถที่จะมีความจุและความเก็บได้มากอยู่แล้วตามเทคโนโลยีของอากาศยานแต่ทีเนี้ยพอตำรวจมาพูดพอคนของคมนาคมมาพูดว่าเดี๋ยวรอดูเรื่องของกล่องดำของรถไฟกล่องดำของรถไฟคืออะไรกล่องดำของรถไฟจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเครื่องบันทึกความเร็วที่ซ่อนอยู่ในรถไฟเครื่องนี้ก็บอกจะทำหน้าที่จดบันทึกทั้งความเร็วและเวลาพร้อมกันอย่างต่อเนื่องบนเทปบันทึกความเร็วซึ่งเป็นกระดาษม้วนพิเศษที่ออกแบบมาเฉพาะเห็นไหมมันต่างจากเครื่องบินละมันบันทึกแค่ความเร็วแล้วก็เวลากลไกการทำงานของกล่องดำบนรถไฟมันทำยังไงอย่างแรกคือมันจะรับสัญญาณความเร็วจากล้อก่อนคือเพลาของอุปกรณ์เชื่อมต่อกับล้อรถจักรโดยตรงเนี่ยเมื่อรถไฟเคลื่อนที่การหมุนของล้อเขาบอกจะถูกแปลงเป็นค่าความเร็วผ่านระบบเฟืองแล้วก็ลูกตุ้มหนีศูนย์กลางภายในอันที่สองคือเข็มบันทึกจะขยับตามความเร็วมันจะมีเข็มโลหะขนาดเล็กถูกขับเคลื่อนด้วยกลไกสปริงและก็เฟืองเมื่อความเร็วเพิ่มขึ้นเนี่ยเข็มมันจะยกตัวสูงขึ้นและเมื่อความเร็วลดลงเข็มมันก็จะลดลงกระดาษเทปมันก็จะเดินไปข้างหน้าตามเวลาเหมือนกับว่านาฬิกากลไกภายในมันหมุนม้วนกระดาษด้วยความเร็วคงที่ทำให้แกนนอนของกระดาษแทนเวลาแล้วก็แกนตั้งจะแทนความเร็วกราฟจึงถูกวาดขึ้นเองโดยอัตโนมัติตลอดการเดินทางและผลลัพธ์ของกล่องดำเจ้าที่ว่านี้มันคืออะไรมันก็คือว่าเส้นกราฟเราจะเห็นคือต่อไปเนี้ยถ้าเกิดว่าเขาพิสูจน์แล้วเนี่ยเราจะได้เห็นเส้นโค้งบอกว่าเอ๊ะความเร็วของรถไฟวิ่งที่ความเร็วเท่าไหร่ณเวลาใดมีการเบรกที่จุดไหนบ้างแล้วปะทะกับวัตถุด้วยความเร็วเท่าไหร่ดังนั้นมันเห็นแค่ตรงนี้มันก็จะพอเห็นได้ว่าสุดท้ายเนี่ยอย่างที่ตำรวจบอกเมื่อสักครู่เอ๊ะเหมือนไม่ชะลอตัวเลยนะสำหรับรถไฟถูกไหมแต่เราเองเราบอกว่าโอ้รถมันมีความหนักขนาดนั้นและเป็นรถขนส่งสินค้าจากแหลมฉบังมาด้วยเนี่ยตู้คอนเทนเนอร์เต็มหมดขนาดเนี้ยการที่เราอยู่มันจะเบรกเนี่ยมันต้องใช้เวลาพอสมควรในการที่จะทอดระยะเวลาให้รถมันหยุดดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เร็วมากถ้าเราเห็นตามภาพข่าวในกล้องวงจรปิดถูกไหมมันค่อยๆกวาดที่อยู่หลังรถเมย์ไปอันเพราะฉะนั้นแล้วคือถ้ามันมาเร็วด้วยความเร็วที่เต็มสปีดมากกว่านี้มันน่าจะแรงกว่านี้อันนี้คือสิ่งที่เรารู้สึกสิ่งที่เราเห็นและมุมตำรวจเขาบอกว่าเอ้ามันมาแบบไม่หยุดเลยนะเดี๋ยวกล่องดำมาเนี่ยมันจะเห็นเส้นกราฟแล้วก็เส้นโค้งที่มันออกมาว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยรถไฟวิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่ณเวลาใดมีการเบรกที่จุดไหนไหมมีการปะทะกับวัตถุอะไรไหมมันก็จะบอกได้ว่าอ้าวจุดที่ขณะมันชนเนี่ยก่อนหน้านี้มันมีการเบรกหรือเปล่ามันมีการชะลอหรือเปล่าเพราะมันบอกได้ถึงความเร็วแต่มันอาจจะไม่ละเอียดว่ามี

0: การสื่อสารอะไรพูดคุยอย่างกล่องดำของเครื่องบินไหมแต่อย่างน้อยๆมันก็จะได้เห็นไอ้ผลลัพธ์บนเส้นกราฟบนกระดาษเทปที่มันเดินต่อเนื่องตลอดเวลาตั้งแต่รถไฟเคลื่อนตัวมีความเร็วมันก็จะขีดไปทั้งแกะแนวตั้งแนวนอนที่บอกไปเมื่อสักครู่อ่ะเดี๋ยวเราจะได้เห็นแล้วล่ะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยรถไฟมีการเบรกไหมมีการชะลอมีการปะทะกับอะไรหรือเปล่านะครับก็รอการพิสูจน์กล่องดำของรถไฟซึ่งแตกต่างจากเครื่องบินแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันก็น่าจะให้ความกระจ่างในเรื่องของความเร็วแล้วก็เรื่องของสิ่งที่รถไฟเคลื่อนขบวนกันอยู่ว่ามีจุดพักความเร็วอะไรเท่าไหร่อย่างไรบ้าง
1: ใช่ๆแล้วจริงๆแล้วระยะในการที่เจ้าหน้าที่รถไฟที่อยู่ที่ป้อมเนี่ยเวลาบอกเนี่ยระยะเวลามันกระชั้นชิดไปหรือเปล่ามันก็เป็นเหตุผลในการตัดสินใจอะไรหลายๆอย่างแล้วก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้นะคะมีหลายสำนักทีเดียวนะคะผู้สื่อข่าวเนี่ยเขาไปสอบถามนะคะรถคันที่เกิดอุบัติเหตุเหมือนกันพี่ป๋องอย่างเช่นคนขับรถกระบะขนคนงานคือเขาบอกว่ารถเขาเนี่ยจอดอยู่ข้างๆเลยนะพี่ป๋องข้างๆรถเมล์เลยนะคุณศักดิ์ศรีศรีใสคำนะคนขับรถรับคนงานก่อสร้างอ่ะจอดรถกระบะเนี่ยอยู่ข้างรถเมย์สาย206เลยที่ถูกรถไฟชนนะคะก็เดินทางมาลงบันทึกประจำวันที่สน.มักกะสันก็เล่าให้ฟังแบบนี้อ่ะขณะที่เกิดเหตุเนี่ยคือตัวเองเนี่ยจอดรถอยู่ข้างๆกับรถเมย์ที่คร่อมอยู่บนรถรางรถไฟนะก่อนเกิดเหตุตัวเองก็ได้ยินเสียงนะได้ยินเสียงเตือนแล้วก็เสียงวอร์ดของรถไฟนะเพียงแป๊บเดียวเขาบอกไม่นานแล้วตัวเองก็มองไม่เห็นว่ารถไฟมาด้วยเพราะว่ารถเมย์บังอยู่ด้วยนะจุดนึงแล้วก็ยอมรับว่าขณะที่รถไฟมาเนี่ยคือทั้งหลายทั้งมวลในเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเนี่ยเร็วมากนะทำให้ตัวเองเนี่ยไม่สามารถหนีออกมาจากรถหรือว่าขยับรถหนีได้ทันจนรถถูกชนแล้วก็ลากไปกับรถไฟนั่นเองนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้ตัวเองแล้วก็คนงานในรถอีก7คนก็ได้รับบาดเจ็บนะคะแล้วก็ขณะนี้คนงาน2คนก็อยู่ระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแต่ว่าตนเองเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะที่หน้าอกแล้วก็ใต้ชายโครงเพราะว่าเกิดจากการกระแทกค่ะรถก็ได้รับความเสียหายค่อนข้างมากก็ยอมรับอยู่กันว่าหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ยก็รู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วก็บอกด้วยนะคือหลังจากนี้คงไม่กล้าขับรถผ่านจุดเกิดเหตุแล้วอะเพราะว่าภาพเนี่ยมันติดตา นะคะแล้วก็พอเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็ยอมรับเลยว่าหลังจากนี้เนี่ยจะไม่จอดรถเนี่ยค่อมรางรถไฟอีกเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกจากภาพติดตามันถือว่าเป็นบทเรียนครั้งสำคัญในชีวิตก็คือมันไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาอีกนะคะมันก็จริงๆอ่ะพี่ป๋องมันทำให้เราได้ตระหนักอยู่เหมือนกันนะแต่เอาจริงๆเวลาขับผ่านด้วยความที่เราเป็นนักข่าวกันนะเนาะพอเราเห็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของรถไฟชนอะไรประมาณนี้พอเราต้องขับผ่านรางรถไฟเอาจริงๆไม่เคยคล่อมเลยนะหรือไม่เคยพยายามที่จะมุดไม้กั้นอ่ะคือดิฉันขอจอดแล้วปรากฏว่ามันมีพฤติกรรมแบบนี้พี่ป๋องพอเราจะชะลอแล้วไม่กล้าที่จะคล่อมรางรถไฟหรือว่าจะเร่งคันเร่งไปอ่ะแต่คันหลังมันกดดันเนี่ยพี่ป๋องเคยเจอป่ะเอาบีแต่บอกให้เราไปแต่ไม
0: ่บีไปแล้วแหละ
1: เออบีไปเลยแต่ว่าแต่มันก็มีไงคือหมายความว่าเราก็พยายามที่จะแบบเขาเรียกว่ารักษาชีวิตอ่ะนะแล้วก็รักษาวินัยการจราจรเพราะกลัวเดี๋ยวกล้องวงจรปิดนะมีใบสั่งมาที่บ้านแต่ว่าคันหลังบางทีอ่ะเขาก็อยากจะไปแต่เราอยู่คันหน้าแล้วเขาก็บีบบีบแต่กดดันจะบอกคุณผู้ฟังว่าช่างมันเถอะค่ะเขาจะบีบให้ตายยังไงก็ปล่อยให้เขาบีบไปเพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วถือว่าเป็นอุทาหรณ์ด้วยนะเพราะว่ามันไม่น่าที่จะเกิดกลางกรุงเทพมหานครแบบนี้เลยนะ
0: พอหลังเกิดเหตุนะเมื่อช่วงประมาณเกือบ4โมงใช่ไหม3โมงครึ่ง4โมงเนี่ยเมื่อวานนี้บ่ายหลายคนมีบางคนผมเชื่อว่าหลายๆคนไทยก็อยากจะรู้ว่าตกลงแล้วเนี่ยไอ้บริเวณจุดที่หลังจากมันเพิ่งเกิดเหตุเพิ่งเคลียร์เส้นทางกันไปได้เนี่ยในเส้นทางเดิมเนี่ยจุดเกิดเหตุตรงเนี้ยพฤติกรรมของคนที่ใช้เส้นทางเนี่ย
1: จะมี
0: จะเป็นยังไงจะสามารถระลึกหรือว่าจะตระหนักได้หรือเปล่าว่าเออฉันต้องระวังนะฉันต้องแบบไม่คล่อมรางรถไฟไม่ไปทับเส้นเหลืองที่เขาตีทะแยงเอาไว้นะหรือเปล่ามีคนคนหนึ่งอ่ะเขาบอกว่ายอมเลยนะไปยืนเฝ้าจุดเกิดเหตุที่เกิดเมื่อวานเนี่ยถึง7ชั่วโมงเขาโพสต์ในสื่อโซเชียลโอ้อันนี้เขามีการแชร์กันเยอะแยะมากมายทีเดียวหนุ่มคนนี้ขออนุญาตนะครับเขาชื่อว่าคุณนันทวุฒิทวีโชติหรือว่าคุณเอี้ยงเขาบอกเขาเป็นประชาชนคนทั่วไปเนี่ยที่นั่งรถเมล์แล้วเขาไม่อยากเอาชีวิตมาตายเปล่าเสียเปล่าหลังจากเขานั่งรถเมล์แล้วเขาต้องมาเจอกับภาวะเหตุการณ์แบบเนี้ย เมื่อเช้าเนี่ยตั้งแต่6โมงเช้าเลยนะเขาบอกว่าหลังจากที่เกิดเหตุที่ขบวนรถสินค้าแหลมฉบังชุมทางบางซื่อแล้ว

0: นกับรถเมล์สาย206เนี่ยแล้วเคลียร์เส้นทางวันนี้ตั้งแต่6โมงเช้าเขาไปยืนสังเกตอยู่บริเวณจุดที่มันเกิดเหตุเขาสังเกตถึง7ชั่วโมงนะเชอรี่คุณผู้ฟังเขาเริ่มไปตั้งแต่6นาฬิกา30นาทีเขาบอกแบบนี้หลังเกิดเหตุนะ6นาฬิกา30นาทีเนี่ยเขาไปดูจุดเกิดเหตุดูซิว่าการจราจรแล้วว่าคนใช้รถใช้ถนนบริเวณจุดนั้นจะเป็นอย่างไรตอน6โมงครึ่งเนี่ยเขาบอกเลยนะว่ารถไฟ275เที่ยวแรกวิ่งไปภาคตะวันออกรถที่อยู่แถวนั้นนะทุกคนไม่มีใครกล้าข้ามเส้นเลยคือทุกคนพร้อมอยู
1: ่หลังเส้นเหลืองใช่ไหม
0: หลังเส้นเหลืองไม่คล่อมรางรถไฟพอต่อมาอีกเนี่ยในขบวนรถไฟถัดมาเนี่ยปรากฏว่าก็มีรถที่ฝ่ามาอีก6คันแล้วก็มาคล่อมเส้นเหลืองอีกก็ไม่ว่ากันก็ปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยรถที่ยังคงปุ๊ดปาร์ตแล้ววิ่งกันแบบไม่สนอะไรเท่าไหร่เลยก็คือมอเตอร์ไซค์เขาบอกนับได้ถึง6คันทีเดียวนะแม้ว่าจะมีไม้กั้นลงมาแล้วเนี่ยในช่วง6โมง7โมงเนี่ยรถไฟก็ยังซิกแซกไปเพื่อจะหลบไม้กั้นน่ะจะผ่านไปให้ได้พอ8นาฬิกา15นาทีอันเนี้ยเขาบอกว่ามันจะมีรถไฟคือรถไฟมันขบวนแต่ละขบวนมันจะมีเวลาของมันใช่ไหมพอ8นาฬิกา15นาทีเนี่ยรถไฟสายจะไปฉะเชิงเทราเขาบอกว่าไม่มีใครกล้าล้ำเลยนะทุกคนยังอยู่ในส่วนของหลังเส้นเหลืองเหมือนกันพอ8นาฬิกา32นาทีเขาบอกว่าโอ้ทุกคนยังมีวินัยกันอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับมีการแบ่งอะไรต่างๆคือหมายความว่าคือเว้นช่องไฟระหว่างกันรถจอดรถห่างระหว่างกันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยกันมากขึ้นแต่เขาบอกว่าภาพเดิมกลับมาอีกครั้งหลัง10นาฬิกา เพราะว่าพอรถมันติดมากๆคือเขาว่าช่วงเช้าที่คุณเอี้ยงไปเนี่ยอาจจะรถมันยังไม่ติดไงถูกไหมรถยังน้อยวันอาทิตย์ด้วยแต่พอ10โมงเช้าเนี่ยรถมันเริ่มเยอะมันก็เลยกลับมาเห็นรถเมย์รถธรรมดาทั่วไปคร่อมรางรถไฟกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่เขาบอกว่าไม่เป็นไรเจ้าหน้าที่การรถไฟก็มาเคลียร์เพราะกว่ารถไฟจะมาเนี่ยอีกประมาณ10กว่านาที11นาฬิกาเขาว่ารถติดขัดมากๆแต่ทุกคนก็พยายามปรับตัวพยายามเลี่ยงในจุดที่เป็นคร่อมรางรถไฟนั้นๆจน11นาฬิกา53นาทีเนี่ยมันก็จะสลับไปสลับมาแบบนี้พอรถเริ่มติดแล้วเป็นทางยาวๆปุ๊บเมื่อไหร่อันนี้แหละมันก็จะเป็นในส่วนของรถขับคร่อมรางรถไฟเหมือนเดิมนะครับก็เอาเป็นว่ามันก็สลับไปสลับมาแต่สุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าอย่างหนึ่งที่เห็นก็คือคนเริ่มตระหนักเรื่องของวินัยการจราจรและความปลอดภัยมากขึ้นแต่ในบางเวลาที่ผมลองดูที่เขาบอกมาเนี่ยเห็นได้ว่าถ้าช่วงเวลารถติดเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันนะเพราะว่าเราเองพยายามเคลื่อนตัวไปแต่สุดท้ายเนี่ยรถข้างหน้ามันติดไฟแดงแล้วมันไปไม่พ้นเราเองก็ต้องจอดแงะตรงคร่อมรางรถไฟนั่นเองเขาบอกว่าจนถึงบ่ายโมงนะคุณเอี้ยงเขาบอกว่าเนี่ยเฝ้ามาตั้งแต่6โมงเช้ายืนมา7ชั่วโมงแล้วหมดพลังมีธุระต่อแบตมือถือจะหมดแล้วเขาบอกเนี้ยที่มาวันเนี้ยเพราะผมโกรธครับผมขับรถไม่เป็นผมไม่ใช่นักข่าวแต่ผมเป็นประชาชนเป็นฟรีแลนซ์ธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นที่ต้องใช้รถเมย์ไปนู่นอีกกว่า20ปีผมไม่อยากตายโง่ๆเพราะความประมาทของใครเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะเรื่องของเกี่ยวกับรถเมย์ที่คุณมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบชีวิตผู้โดยสารที่ขึ้นมาใช้บริการของคุณครับแค่อยากถ่ายทอดว่าสังคมเรียนรู้อะไรบ้างหลังเกิดเหตุถ้าวิดีโอที่ผมถ่ายมาวันนี้มันเปลี่ยนแปลงใครสักคนหรืออะไรได้บ้างผมก็พอใจแล้วอันนี้คือสิ่งที่ประชาชนคนหนึ่งนะเขาไปสะท้อนแล้วเขาไปยืนดูเนี่ย7ชั่วโมงเต็มๆตั้งแต่6โมงเช้ายันบ่ายโมงถามว่ายังมีคนทำผิดวินัยการจราจรไหมก็ยังมีเราต้องนะดูพรุ่งนี้นะเชอรี่
1: พรุ่งนี้เปิดเรียนด้วยนะ
0: เปิดเรียนด้วยเปิดเรียนตามปกติแล้วแยกนั้นเนี่ยสุดอโศกเนี่ยอโศกตัดเพชรเนี่ยสุดเลยนะจะไปฝั่งตรงโน้นเนี่ย
1: มีหลายโรงเรียนมี
0: ข้ามไปนู่นมีมศวถูกไหมมีอะไรอีกมีวัฒนาใช่ไหม
1: เลี้ยวไปทางตรงมันไปอู้ได้หลายทาง
0: เลี้ยวขวามีดอนบอสโกใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยโรงเรียนทางเพชรบุรีก็เยอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะดูพรุ่งนี้ว่าสิ่งที่วันเนี้ยมีคนธรรมดาคนหนึ่งที่ไปถ่ายทอดว่าอยากจะรู้จังเลยเนี่ยว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วเนี่ยยังใช้ชีวิตของแต่ละคนเนี่ยสังคมเรียนรู้อะไรบ้าง

0: ากการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี
1: ้ค่ะวันนี้เข้าไปดูในสังคมออนไลน์อย่าง TikTok เนี่ยคนไลฟ์สดน่ะแถวนั้นน่ะจุดนั้นเนี่ยค่อนข้างเยอะพี่ป๋องก็เป็นประชาชนคนธรรมดาแล้วก็จะเห็นนักข่าวเนี่ยไปทําข่าวคือเค้าก็พยายามที่จะสะท้อนมุมมองอย่างที่พี่ป๋องเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ว่าพฤติกรรมหลังผ่านไปเนี่ยนะคะคนไทยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้มากน้อยเท่าไหนจากที่ดูในส่วนของไลฟ์สดเนี่ยมันก็คล้ายๆกับพี่ป๋องเล่าให้ฟังนะก็คือว่าส่วนใหญ่แล้วก็เคารพกฎวินัยการจราจรอยู่หลังเส้นเหลืองนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของมีประชาชนหลายคนหลังจากที่ทราบข่าวเนี่ยก็นำดอกไม้อะไรต่างๆเนี่ยนะคะไปร่วมไว้อะไรสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นต้องติดตามกันวันพรุ่งนี้เนี่ยเปิดเทอมต้องบอกว่าพร้อมกันทั่วประเทศแล้วจุดนั้นก็จะเป็นในส่วนการจราจรที่ต้องบอกว่าช่วงเช้าเนี่ยอะตั้งแต่7โมงเช้าเป็นต้นไปเนี่ยค่อนข้างที่จะหนาแน่นเดี๋ยวจะดูนะว่าเรื่องของการจัดการจราจรเนี่ยจะเป็นอย่างไรและพฤติกรรมของคนไทยจากที่เรียนรู้จากอุบัติเหตุในครั้งนี้แล้วเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนแต่อย่างที่บอกอะคือจุดนั้นเนี่ยมันมีแยกหลายแยกเนาะเวลารถมันติดอะทุกคนเวลามันติดจะติดคือครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงหรืออะไรพอสัญญาณไฟเขียวที่พอจะไปได้ทุกคนก็พยายามที่จะเร่งคันเร่งแล้วก็ผ่านไปให้ได้แต่พอมันจะเป็นไฟส้มไฟเหลืองปุ๊บเนี่ยก็พยายามที่จะฝ่าไปอีกหรือไม้กั้นมันกำลังจะลงมารถมอเตอร์ไซค์ชอบมุดชอบมุด
0: แล้วก็
1: ใช่แล้วบางทีก็เฉียดฉิวเลยดิฉันไปดูของนี่อยู่เหมือนกันหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยเขาก็เป็นการแชร์ในโลกโซเชียลเหมือนกันนะพี่ป๋องนะก็คือว่าอย่างต่างประเทศก็ทำกันยังไงยกตัวอย่างเห็นที่จีนเหมือนกันพี่ป๋องที่จีนเนี่ยเขามีไม้กั้นแต่ไม่ใช่แบบของเราไม้กั้นของเราเนี่ยมันอยู่ด้านบนอย่างนี้ใช่ไหมพี่ป๋องแล้วค่อยเลื่อนลงมาใช่ไหมคะแต่ว่าที่จีนเนี่ยมันจะเป็นรางเลื่อนอัตโนมัติเลยค่ะก็คือหมายความว่าคุณไม่สามารถแล้วก็ติดกั้นเลยห้ามเข้าอย่างเด็ดขาดคือของเขามันมีจุดแข็งอย่างนี้อย่างอันหนึ่งที่บอกถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยเป็นลักษณะของทางเลื่อนมาเนี่ยรถแบบมันไม่สามารถที่จะแทรกตัวไปได้ลองนึกภาพตามนะอ่ะแต่ถ้าเป็นไม้กั้นเนี่ยพี่ป๋องสมมติไม้มันกำลังลงมาแบบเนี้ยนะรถก็พยายามที่จะมุดลอดไม้กั้นน่ะอันนี้ไปได
0: ้ก็มีมอเตอร์ไซค์นี่แหละมุด
1: มอเตอร์ไซค์ด้วยรถเก่งด้วยพี่น้องรถเก่งด้วยบางทีถ้าฉันพอจะไปได้ฉันขอฝ่าแล้วขอมุดไปต้องใช้แบบนี
0: ้
1: อันนี้คือพฤติกรรมของบ้านเราแต่ว่าของจีนอ่ะไม่ใช่เป็นลักษณะทางเลื่อนแบบนี้เลยคุณจะมุดหรือคุณจะฝ่าหรือคุณจะอะไรก็แล้วแต่คุณไม่สามารถข้ามไปได้อันนี้ก็หลายคนก็มาแชร์ในส่วนของในโลกโซเชียลมีเดียอยู่เหมือนกันหรือแม้แต่แล้วทำไมมันจะมีวิธีอื่นไหมอ่ะที่ทำให้มันดูเป็นเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของคนใช่ไหมที่จะเอาไม้กั้นลงพอล่าสุดมันก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีไม่ต้องใช้คนกดปุ่มมันก็จะค่อยลงมาแต่คนก็ยังฝ่าฝืนเรื่องวินัยจราจรมันก็เลยเกิดอุบัติเหตุแบบนี้นะคะทีนี้มาดูความคืบหน้ากันบ้างพี่ป๋องเรื่องของการพิสูจน์ร่างของผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารนี้นะคะก็มีการเปิดเผยจากผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะคะก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนสำหรับกรณีที่เกิดขึ้นคือเบื้องต้นยืนยันชัดเจนแล้วล่ะว่าศพที่ถูกส่งมาตรวจตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปตรวจนิติเวชที่รามาธิบดีแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเอามาส่งที่ในส่วนของนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะคะมาทั้งหมดเนี่ยมี8ศพด้วยกันแล้วก็มีชิ้นส่วนอวัยวะอีก3ชิ้นส่วนนะคะแล้วก็ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีญาติเนี่ยเข้ามาให้ข้อมูลแล้วก็เก็บตัวอย่างแล้วจำนวน4ครอบครัวนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจพิสูจน์เก็บอัตลักษณ์ส่วนบุคคลแล้วก็รอผลตรวจจาก DNA การเก็บตัวอย่างจากญาติเพื่อที่จะนำมาเปรียบเทียบนะคะเพราะว่าร่างของผู้เสียชีวิตคือแทบจะยืนยันไม่ได้เลยพี่ป๋องคือลักษณะถูกไฟคลอกหมดเลยนะคะผิวหนังเนี่ยถูกไฟไหม้ทั้งหมดลายนิ้วมือที่สามารถที่จะตรวจได้ก็ถูกทำลายฟันบักก็ถูกไฟไหม้นะจึงไม่สามารถตรวจด้วยตาหรือว่าระบุตัวบุคคลได้นะคะก็เลยต้องตรวจเกี่ยวกับเรื่องของเลือด DNA แล้วก็กระดูกนะคาดว่าจะสามารถสรุปผลการตรวจพิสูจน์ได้ก็คือภายในวันอังคารที่19พฤษภาคมนี้นะก่อนที่จะส่งให้กับพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันดำเนินการการขั้นตอนของกฎหมายแล้วก็มีการประสานส่งมอบเกี่ยวกับเรื่องของร่างของผู้เสียชีวิตกับญาติต่อไปมีอยู่เคสนึงพี่ป๋องขอพูดได้ไหมชื่อน้องแทนน้องแทนเนี่ยนะคะคุณธีคาอุตมากรอายุ35ปีไปหนึ่งในคาดว่าน่าจะเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตสำหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าพูดได้ถึง6ภาษาจบโทมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของออสเตรเลียนะคะน้องเนี่ยเลือกที่จะบินกลับมาทำงานในประเทศไทยนะคะก็คือเขาบอกว่า มาทำงานเนี่ยก็คือพาต่างชาติเนี่ยนะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยแล้วก็วันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยเขาเนี่ยขึ้นรถสาธารณะแล้วก็นัดไปคุยงานและนั่นก็เป็นครั้งสุดท้ายค่ะเพราะว่าคือเขาก็ไม่ได้เขาเรียกว่าคือตัวเขาเนี่ยมีทางเลือกอื่นเอาจริงๆอ่ะที่จะอ่ะรถส่วนตัวก็มีเงินก็มีทางเลือกอื่นๆก็มีแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาเลือกที่จะนั่งรถสาธารณะในประเทศไทยแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอันนี้คือต้องบอกว่าสูญเสียบุคลากรอีกหนึ่งคนที่ต้องบอกว่ามีศักยภาพพอที่จะเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศสำหรับเหตุการณ์ที่สูญเสียคือไม่ใช่แค่น้องนะเห็นน้องเห็นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรู้สึกน่าจะเป็นศิษย์เก่านะขึ้นเพจอะไรสำหรับน้องแทนที่เสียชีวิตในอุบัติเหตุน่าจะเป็นศิษย์เก่าของสวนกุหลาบวิทยาลัยนะคะคือไม่ใช่แค่น้องแทนนะยังมีผู้เสียชีวิตรายอื่นซึ่งทุกคนก็เป็นบุคคลที่สำคัญของครอบครัวเป็นคนรักของครอบครัวเช่นเดียวกันนะคะ
0: ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะครับกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ที่มันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะก่อนที่เราจะไปติดตามว่าเอ๊ะวันนี้นายกรัฐมนตรีไปเยี่ยมคนป่วยด้วยนะครับแล้วพูดถึงแนวทางในการแก้ปัญหาเดี๋ยวเราทักทายคุณผู้ฟังกันก่อนนะครับคุณพรจร8955ก็ทักทายบางคุณชวนันท์นะครับก็ทักทายแล้วก็สวัสดีมานะครับขณะที่ท่านั้นของฝั่ง Facebook ก็ให้ความเห็นกันมาหลากหลายทีเดียวนะครับคุณชวนันท์คุณวินัยคิมบลูเบอรี่นะครับต้องจากทักทายมาแล้วก็ยังพูดถึงประเด็นประเด็นที่เป็นเรื่องเป็นราวกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเหมือนกันที่กกร.ก็ออกมาเผยไงผลสำรวจร่วมกับทางด้านของมหาวิทยาลัยของการค้า ใช่ไหมอาจารย์ธนวัฒน์ที่เป็นคนทำโพลสำรวจภาคธุรกิจ401รายทั่วประเทศที่พบว่าคอร์รัปชันเนี่ยหนักขึ้นนะครับก็มันจะเป็นภาระของในส่วนของทำให้การลงทุนเนี่ยแล้วก็การเติบโตของประเทศเนี่ยมันไม่เจริญเท่าที่ควรเขาก็บอกนะว่ามีหน่วยงานไหนที่รับสินบนบ้างแล้วก็หน่วยงานไหนที่เวลาจ่ายต้องจ่ายสูงบ้างจนทางด้านของเจ้าของกรมนั้นออกมาบอกเลยนะชี้แจงภายใน7วันรัฐมนตรีก็พร้อมบอกโอ้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าชี้แจงไม่ได้เนี่ยพร้อมจะฟ้องกลับนะแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าดูผลการสำรวจเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สะท้อนได้หลายอย่างโดยถ้าไปดูเรื่องของดัชนีค่าความโปร่งใสของบ้านเราปีนี้เนี่ยเราอยู่อันดับ116นะอันดับเราเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะอย่าดีใจนะอันดับเราเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วคะแนนของความทุจริตความโปร่งใสเนี่ยเราลดลงเรื่อยๆปีนี้อยู่33คะแนนเมื่อก่อนยัง35 36 37ตอนเนี้ย33คะแนนปีที่แล้ว104ปีนี้100ก็สอดคล้องแต่ทีเนี้ยไอ้เรื่องรายละเอียดเนื้อหาที่บอกว่าหน่วยนั้นรับมากหน่วยนี้รับน้อยอะไรต่างๆเนี่ยอันเนี้ยก็ต้องให้แต่ละหน่วยงานต่างๆเนี่ยเข้าไปตรวจสอบกันเองนะครับอย่างกกร.เขาบอกเนี่ย401รายคุณวินัยคิมบลูเบอรี่ที่ส่งข้อความมาบอกว่า 89% ชี้ว่าทุจริตเนี่ยเป็นอุปสรรคต่อธุรกิจนะครับ 45.9% ยอมรับเคยจ่ายสินบนเจ้าหน้าที่รัฐและ 51.2% เนี่ยมองแนวโน้มว่าแย่ลงกว่า3ปีที่ผ่านมานะครับก็บอกกกร.เนี่ยที่รัฐให้เร่งใช้ e-governance government นะครับปฏิรูปกฎหมายแล้วก็เปิด Open Data เพื่อหยุดวงจรทุจริตอย่างยั่งยืนนะครับอ่ะก็เป็นข้อเสนอมาส่วนการตอบคำถามว่าเอ๊ะตกลงกรมของเขาที่บอกว่าเขาไม่มีอำนาจทางกฎหมายนะเขาเป็นแค่ไปเจอแล้วก็รายงานแค่นั้นเองอ่ะอะไรก็ต้องอยู่ที่ในเรื่องของการตอบคำถามต่างๆนะว่าเอ๊ะสำรวจแบบนี้มีหลักวิชาการอย่างไรตอบคำถามได้ไหมแล้วสิ่งที่เขากล่าวหาเราจะแก้กันยังไงอ้าวเดี๋ยวรอดูกันต่อไปก็เป็นประเด็นร้อนเหมือนกัน
1: คุณรังกันพรุ่งนี้ติดตามด้วยนะคุณชัชชาติจะลาออกจากผู้ว่ากทมช่วงห้างอีกประเด็นหนึ่งนะ
0: จะพอจะหมดวาระจริงๆคือ21พฤษภาคมนี้แหละนะฮะคุณอ้วนรามคำแหงบอกแบบเนี้ยให้ลองอ่านพรบจราจรทางบกปี22มาตรา63กับ62ดูหน่อยนะครับว่ากฎหมายเนี่ยเขาว่ากันอย่างไร62บอกว่าในทางเดินรถตอนใดที่มีทางรถไฟผ่านปรากฏว่ามีเครื่องหมายสัญญาณระวังไฟแสดงว่ารถไฟกำลังจะผ่านมีสิ่งปิดกั้นหรือเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณแสดงว่ารถไฟกำลังจะผ่านมีเสียงสัญญาณของรถไฟหรือว่ารถไฟกำลังแล่นเข้ามาอาจเกิดอันตรายผู้ขับขี่ต้องลดความเร็วและหยุดรถให้ห่างจากช่องรถไฟไม่น้อยกว่า5เมตรอันนี้ก็ด้วยรามกำแหงก็บอกมานะครับและเมื่อรถไฟผ่านและไม่มีเครื่องหมายสัญญาณใดๆให้รถ หยุดเนี่ยก็สามารถที่จะกับพระ63บอกทางเดินรถตอนใดที่มีทางรถไฟผ่านไม่ว่าจะมีเครื่องหมายรถไฟหรือไม่ทางรถไฟนั้นไม่มีสัญญาณหรือว่าระวังรถไฟหรือสิ่งปิดกั้นผู้ขับขี่ต้องลดความเร็วของรถและก็หยุดให้ห่างจากทางรถไฟระยะไม่น้อยกว่า5

0: เมตรเมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงจะขับผ่านไปได้คือคุณอ้วนจะบอกว่าคือกฎหมายนี่คือบางทีไม่ต้องมีป้ายไม่ต้องมีสัญญาณก็ได้นะแต่ถ้าเกิดเราเห็นเป็นรางรถไฟแล้วเนี่ยนะทางรถไฟผ่านเนี่ยเราก็คงต้องลดความเร็วแล้วก็ชะลอก็ขอบคุณมากสำหรับข้อมูลต่างๆนะครับคุณทัศยะเทศยะก็บอกว่าสวัสดีมาจากญี่ปุ่นขอบคุณมากเลยนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้ามาดูนายกรัฐมนตรีที่วันนี้ไปเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บกันหน่อยครับ
1: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปฐมาภรณ์หาญชันชัย
2: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปฐมาภรณ์หาญชันชัย
0: ช่วงสุดท้ายของข่าวเด่นสุดสัปดาห์แล้วนะครับกับปฐมาภรณ์หาญชันชัยและผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับไปดูนายกหน่อยเมื่อวานหลังจากเสร็จภารกิจก็บินด่วนกลับมาแล้วไปที่จุดที่เกิดเหตุนะครับก็มีการให้สัมภาษณ์ไปวันนี้นายกรัฐมนตรีก็เข้าเยี่ยมอาการของผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถไฟชนรถประจำทางในการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับทั้งกระทรวงคมนาคมแล้วก็ประกันภัยตอนนี้ว่าให้แนวทางทางขสมกและการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับเพราะว่าผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิตที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์หลังจากใช้บริการขนส่งสาธารณะก็บอกว่าได้ให้แนวคิดกับทั้งสองหน่วยงานนะครับว่าจะทำอย่างไรนะครับในการที่จะเยียวยาอย่างเต็มที่สูงสุดเท่าที่ทั้งสองหน่วยงานจะทำได้ส่วนเรื่องประกันหากได้มาก็จะเป็นการสมทบเพิ่มเติมนายกก็ไปเยี่ยมนะครับสำหรับในส่วนของผู้ได้รับบาดเจ็บในครั้งนี้บอกว่าสภาพจิตใจของคนที่รับบาดเจ็บเนี่ยคุณอนุทินบอกแบบนี้ว่าไม่มีใครสภาพจิตใจดีสักคนอ้าวก็คนได้รับบาดเจ็บนะก็ไม่มีใครจิตใจสภาพดีสักคนเพราะถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฉับพลันแล้วก็มีความรุนแรงทุกคนก็ทรอมาคือทุกคนมีบาดแผลกันหมดอะนะบาดแผลในจิตใจบาดแผลตามร่างกายศัพท์ทางการแพทย์เขาเรียกว่าภาวะของ post traumatic stress disorder นะครับคือภาวะเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนใจนะครับซึ่งนายกก็บอกว่าต้องเยียวยานะทั้งเรื่องสภาพร่างกายจิตใจแล้วก็อาการบาดเจ็บนะครับก็ทุกคนตอนนี้อยากให้นายกก็บอกให้ทุกคนเนี่ยฟื้นฟูสภาพร่างกายให้กลับมาเป็นปกติให้เร็วที่สุดนะครับส่วนเรื่องของคดีให้เป็นไปตามกฎหมายก็ถามกันต่อว่าเอ๊ะแล้วเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแบบนี้แนวทางในการแก้ปัญหานายกพูดถึงเรื่องของจุดตัดทางรถไฟลักษณะเนี้ยเขาบอกมีหลายจุดไหมเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามีจุดไหนกันบ้างที่น่าสนใจนะครับที่รู้สึกว่าเป็นประเด็นกันมากพอสมควรคือพอเป็นจุดตัดทางรถไฟแบบนี้มีหลายจุดจะมีแนวทางในการวางมาตรการอย่างไรเพื่อไม่เกิดเหตุซ้ำเรื่องนี้คุณอนุทินบอกแบบนี้นะครับว่าต้องรอผลการสอบสวนตนเองยังไม่เห็นผลการสอบสวนนะแต่ก็เชื่อว่าจะมีวิธีการและมาตรการในการป้องกันอยู่แล้วเพราะแยกนี้รถติดตลอดเวลาหลายครั้งไปดูกล้องวงจรปิดเก่าๆเนี่ยนะครับจะมีการหยุดของรถไฟในกรณีที่มีการกีดขวางเส้นทางนะครับเราคงไม่ปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปจะหาวิธีในการลดจำนวนจุดตัดนะครับก็อยากให้นักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนมั่นใจนะครับว่ามีความปลอดภัยต่างๆ 100% นะครับถ้าไม่เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าประมาทเลินเล่อขึ้นก็คงตามไปดูว่าจะทำอย่างไรได้บ้างมีการพูดถึงแนวทางหนึ่งคือจะเป็นไปได้ไหมที่จะมีการขุดอุโมงค์ลอดใต้ไปนะครับ เป็นทางในการที่จะขุดอุโมงค์ลอดใต้ไปเพื่อที่จะให้เป็นเส้นทางการสัญจรที่มันสะดวกยิ่งขึ้นก็คงต้องไปดูหลายๆอย่างนะครับยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะใช้วิธีการไหนในการที่จะมาแก้ปัญหาเรื่องของจุดตัดดังกล่าวในที่บอกไปนายกพูดถึงจุดตัดมีหลายจุดเขาว่านอกจากจุดที่เกิดตรงแยกอโศกมนตรีมักกะสันนี่แล้วนะยังมีจุดตัดลองไปดูเขาบอกว่าตรงแถบใกล้ๆกับโรงพยาบาลวิชัยยุทธกับกระทรวงการคลังนั่นนะ เขาว่าเป็นจุดตัดทางรถไฟถนนพระราม6จุดนั้นก็หนาแน่นเช่นเดียวกันแล้วก็อีกจุดนึงคือจุดตัดทางรถไฟถนนพญาไทบริเวณ BTS สถานีพญาไทอันนี้ก็หนาแน่นและอีกจุดนึงคือจุดตัดทางรถไฟถนนราชปรารภที่เป็นจุดตัดอยู่ใต้สถานีรถไฟฟ้า Airport Rail Link ราชปรารภเขาบอกจุดเนี้ยถ้าเกิดว่าชั่วโมงเร่งด่วนรถก็จะยึดและหนาแน่นเช่นเดียวกันเป็น4จุดตัดในกรุงเทพมหานครที่อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลองเข้าไปดูกันหน่อยนะครับ
5: อีกจุดหนึ่งที่ลงมาจากทางด่วนนะพี่ป๋องทางข้างหน้าที่จะไปสามารถทำเนียบรัฐบาลตรงนั้นที่มันจะมีหลังรถไฟตรงนั้นก็
0: อ
5: ๋
0: อ
5: ม
0: ัน
5: เยอะเหมือนกัน
0: ยมราชยมราชตรงนั้น
5: ใช่แล้วเพราะว่าตรงนั้นจะมีถนนหลายเส้นหลายสายอยู่เหมือนกันแล้วก็การจราจรค่อนข้างคับข้างเพราะว่ามีโรงเรียนอยู่ด้วยแล้วก็มีสถานที่ราชการอยู่หลายจุดอันนั้นก็ฝากอีกจุดนึงแล้วกันเพราะว่าถือว่าเป็นเขาเรียกตรงนั้นไม่ใช่สี่แยกแต่มันเป็นหลายแยกนะที่ทางลงมาจากทางด่วนยมราชนะคะทีนี้มาดูเรื่องของการเยียวยากันบ้างพี่ป๋องสั้นๆสักนิดนึงจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยก็พบผู้ประกันตนเนี่ยประมาณ9คนด้วยกันก็มีการกำชับกับในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะเข้าไปดูแลอันนี้เป็นการเปิดเผยกับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานผ่านเพจ Facebook เนี่ยนะคะก็จะเป็นในส่วนของผู้ประกันตนมาตรา33กรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าแพทย์มีการประเมินอันเนี้ยต้องพักรักษาตัวตามคำสั่งของแพทย์ก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนกรณีขาดรายได้ 50% ของฐานค่าจ้างนะสูงสุดไม่เกิน90วันแล้วก็ในกรณีที่มาตรา40อีกรวมถึงบัตรทองผู้ที่ทำงานอิสระแบบเนี้ยก็จะได้รับเงินในส่วนของการชดเชยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้สำหรับการชดเชยในส่วนของผู้ที่อยู่ในระบบนะคะไม่ว่าจะเป็นมาตรา33หรือว่า40นะลองเข้าไปดูกันได้ในเพจของคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะคะ
0: ก็ถือว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่พรุ่งนี้มีหลายประเด็นที่ต้องตามกันต่อเยอะทีเดียวนะครับแม้กระทั่งในส่วนของการให้การช่วยเหลือเขาก็มีออกมาเหมือนกันว่าเอ๊ะหน่วยงานหลายๆหน่วยงานก็จะให้การช่วยเหลืออย่างทอสเขาก็มีมาตรการเหมือนกันนะ
5: ทอสมี
0: ฮะออกมาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือลูกค้าเหตุรถไฟชนรถเมย์เนี่ยบอกลดดอกเบี้ย 0.01% ต่อปีก็เป็นการเปิดเผยของกรรมการผู้จัดการธนาคารทอสหรือว่าอาคารสงเคราะห์เนี่ยนะครับบอกว่าถ้าเกิดเป็นลูกค้าของทอสแล้วก็ได้รับบาดเจ็บในกรณีนี้ติดต่อได้เลยนะมีทั้งแบ่งแยกเป็นกรณีบาดเจ็บสาหัสลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 0.01% ต่อปีเป็นระยะเวลา1ปีนะครับก็เมื่อครบสัญญาแล้วให้ก็กลับไปใช้อัตราดอกเบี้ยสิทธิ์ตามลูกค้าเดิมแต่ถ้าเป็นกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรอันเนี้ยลดดอกเบี้ยเหลือ 0.01% ต่อปีตลอดอายุสัญญาของเงินกู้อันนี้ก็มีหลายหน่วยงานที่เขาก็พยายามที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือนะครับในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นก็มี2เหตุการณ์อย่างที่ทอสบอกไปเมื่อสักครู่นี้ครับ
5: ค่ะเมื่อช่วงสักประมาณ 3:00 น.น่ะพี่ป๋องคุณเต้คุณมงคลกิจสุศิษฐ์เนี่ยก็ไปที่บริเวณจุดที่เกิดเหตุด้วยนะคะเขาบอกว่าไปสำรวจพื้นที่วิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุแล้วก็แนวทางป้องกันไม่เกิดลักษณะดังกล่าวซ้ำในอนาคตนะคะทางกลุ่มของตนเองเขาเป็นกลุ่มกรุงเทพบินได้เขาไปตรวจสอบจุดทางรถไฟสภาพการจราจรแล้วก็ระบบสัญญาณเตือนรวมถึงแนวเขตก่อสร้างแล้วก็สภาพพื้นที่โดยรอบนะคะบอกว่าเดี๋ยวจะนำข้อมูลเนี่ยไปวิเคราะห์ถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเป็นสาเหตุของโศกนาฏกรรมในครั้งนี้แล้วก็คือนอกจากวิเคราะห์แล้ววิเคราะห์เสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปเสนอแนวทางในการปรับปรุงในเรื่องของความปลอดภัยอย่างเช่นเรื่องอะไรระบบแจ้งเตือนนะคะการจัดระเบียบเส้นทางแล้วก็พูดถึงเรื่องของมาตรการในการควบคุมรถโดยสารในพื้นที่เสี่ยงด้วยนะคะคือทุกคนตอนนี้ก็อยากจะร่วมกันแก้ไขปัญหาแล้วก็ถอดบทเรียนแต่จะบอกว่าเราใช้คำว่าถอดบทเรียนมาหลายเหตุการณ์แล้วพี่ป๋องแต่มันก็มักที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะ
0: แต่ทีนี้จะถอดแบบไหนอ่ะมันก็น่าคิดเหมือนกันนะว่าให้ถอดบทเรียนคือการจราจรตรงนั้นเนี่ยอยากดูวันพรุ่งนี้จริงๆคือตอนนี้ตั้งใจรอมากๆว่าผมเชื่อนะว่าหลายๆสื่อจะออกมาแน่รวมถึงสื่อของ MCOT News ของเราด้วยเนี่ยนะครับสำนักข่าวไทยเนี่ยต้องน่าจะไปรายงานตรงนั้นแหละว่าเช้าชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยจะมีภาพเหตุการณ์ที่รถไม่ใช่เฉพาะรถเมย์นะรถทุกคันไปคร่อมในส่วนของรางรถไฟแล้วก็เส้นเหลืองทะแยงเนี่ยเขาตีไว้หรือเปล่าเนี่ยเราต้องได้ดูได้เห็นแน่ๆเชอรี่เพราะว่าแต่ก็ที่ยอมรับอย่างที่บอกไปบางทีอะ มันไหลไปไม่สุดไงเพราะว่ามันแดงก่อนเนี่ยแล้วรถอ้าวฉันก็จะไปแต่สุดท้ายฉันไม่พ้นอะไรแบบเนี้ยนะ
5: ทั้งที่เกิดเหตุการณ์จำได้ไหมที่มีอุปกรณ์ด้านบนที่มีการก่อสร้างแล้วตกมาทับรถไฟอ่ะมันเมื่อปีที่แล้วเองเราก็ไม่อยากจะเกิดเหตุการณ์แล้วเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้ติดตามกันสำหรับสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องการเปิดเรียนวันแรกทั่วประเทศแล้วก็การจราจรนะจุดที่เกิดเหตุจะเป็นอย่างไรกันบ้างเพราะเชื่อว่าชั่วโมงเร่งด่วน7 โมงเช้านะจนถึง9 โมงเช้าตรงนั้นรถเยอะแน่นอนนะ
0: ครับส่วนเรื่องของการบ้านการเมืองก็ติดตามเรื่องของเลือกตั้งท้องถิ่นระดับใหญ่อย่างผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับก็แน่ๆแล้วคุณชัชชาติก็จะลาออกนะครับก่อนที่จะหมดวาระใน21 พฤษภาคมนี้วันนี้ก็มีการเปิดตัวหลายคนทีเดียวหลายพรรคการเมืองที่จะลงสู้ศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทมติดตามกันได้นะครับเดี๋ยวเราคงนำเหตุการณ์ต่างๆมาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะครับปัทมาพรหันชานชัยผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
1: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: ร้อนร้อนร้อน
7: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
8: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับคุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
9: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยาก

0: อดสูตรแกะในไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมด์เซ็ตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานภูมิ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Business Connection นะฮะเรามีนัดกับคุณทรงพลชันมาศกิจผู้ก่อตั้งทีวีเดเล็กและ CEO บริษัทต้นหอมให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติหรือ Strategy Execution นะครับสวัสดีครับคุณทรงพลครับ
3: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
2: นี่ผม เห็นภาษากายระหว่างที่ผมอินโทรแล้วก็การที่คุณสุพลสวัสดีเสร็จแล้วมีถอนในใจเบาๆอันนี้คงน่าจะกรำศึกหนัก
3: วันนี
2: ้วันนี้แล้วช่วงนี้
3: วันนี้หนักหน่วง
2: วันนี้เป็นพิเศษเหร
3: อครับวันนี้ต้องใช้พลังเยอะครับเพราะว่าคือเวลาเราสอนน่ะส่วนใหญ่พอมาถึงมือเราอ่ะงานมันจะไม่ค่อยง่ายเราครับงานมันจะไม่ค่อยง่าย
2: งานง่ายไม่มางานมาไม่ง่าย
3: ผมยกตัวอย่างเช่นบางบริษัทอยู่กันมา 4-5 ปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเปลี่ยนไม่ได้แล้วก็สมมุติให้เราไปสอนทั้ง2วันแล้วกะว่าเราจะเปลี่ยนได้อะไรเงี้ยนะก็เข้าใจได้เพราะนั้นเราก็จะเราอาจจะไม่ได
2: ้เป็นปัญหาที่จริงๆไม่ควรจะคาดหวังอย่างนั้นด้วยซ้ำเนาะกลายว่าหนักหน่วงเป็นพิเศษแต่กลับคาดหวังมากเป็นพิเศษเพราะอาจจะเป็นแบบไม่ไหวแล้วครั้งท้ายๆแล้ว

0: ช่วยให้หน่อยนะ
1: ครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะ engage กับคนให้ได้อะม
0: ค
1: ัน
0: รับ
1: ต้องมีพลังเยอะพอพลังชี่เราต้องเยอะครับนะต้องนอนให้พอกินให้พอนะครับแล้วก็กลยุทธ์ถนอมเสียงอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็คือจัดการระบบพลังงานในตัว
1: ใช่
0: ให้ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
1: แล้วพลังงานทั้งสี่ด้วยนะ
0: ทั้ง
1: พ
0: ส
1: ล
0: ี่
1: ัง
0: คือง อะ
1: า
0: ไร
1: น
0: ครับ
1: ก
0: ทั้ง
1: ายพล
0: ก
1: ัง
0: าง ย
1: านอารมณ์พ
0: อ
1: ล
0: า
1: ัง
0: ร
1: งาม น
0: ณ์
1: จิตแล้วก็พลังงานจิตวิญญาณ
0: จิตวิญญาณด้วยจิตก
1: จ
0: ับ
1: ิ
0: จ
1: ติ
0: ต
1: วว ิ
0: ิ
1: ญ
0: ญญ
1: ญ
0: าณ
1: า
0: ค
1: ณ
0: นละอันกัน
1: คือจริงจิตวิญญาณเนี่ยมันจะเหมือนกับ purpose อะเวลาที่เรามี purpose แล้วเราอยากจะทำให้มันสำเร็จอะคุณอาทิตย์คุณได้ดู Netflix ไอ้เรื่องนี้ไหม14พีกอะ
0: ไม่ได้ดูแฮะ
1: ลองไปดูผมว่าเป็นก็เรียกเป็นซีรีส์ที่ดีอีกอันนึงเลยนะ14พีกเออมันเป็นเรื่องของคนเนปาลที่แบบเอ๊ะทำไมคนเนปาลไม่เคยมีชื่อเสียงเรื่องการปีนเขาเลยวะทั้งที่ประเทศเขาคนของเขาช่วยนักปีนเขามาทั่วโลกที่ทำให้ขึ้นเขา
0: โ
1: เ
0: ออ
1: เ
0: ้
1: วอเรสต์ได้
0: แต่ว่าคล้ายๆว่าสถิติอะไรมันจะไปโฟกัสกับนักผจญจาก
1: เ
0: ท
1: อ
0: ี่ออ ื่นนอกถิ่นอ่ะเข้า
1: ใช
0: มา
1: ่
0: พิชิต
1: แล้วด้วยการที่เขาบอกว่าเขาเป็นคนพาคนอื่นขึ้นเขาเพราะฉะนั้นสถิติของเขาต้องไม่ธรรมดาบ้าระห่ำมาก14พีคคนที่ทำได้ก่อนหน้านั้นจะเป็นคนที่ทำได้ก่อนหน้านั้นเนี่ยจะใช้เวลาอยู่ประมาณ10ปีหรือ17ปีเนี่ยครับแต่ทีมนี้เขาใช้อยู่7เดือน
0: โอ้โห
1: ทรหดมากสุดมากอย่าสป
0: โออ
1: ย
0: เค
1: เยอะเดี๋ยวไปดู
0: จดไว้ก่อนนะ
1: นะฮะทีนี้วันนี้ก็คุณอาทิตย์จำวิธีคำนวณแบบแฟกตอเรียลได้ไหม
0: แฟกโตเรียลนี่ผมคุ้นครั้งสุดเลยท้ายๆก็ตอนแบบมัธยมปลายก่อนเข้ามหาวิทยาลัยสอ
1: ค
0: บ
1: ร
0: เ
1: ั
0: อ
1: บ
0: นทาน
1: ใช่ใช่ใช่ใช่มันคือสมมติถ้า5แฟกตอเรียลก็หมายถึง
0: เอาไว
1: 5
0: ้ที่ม
1: ค
0: ัน
1: ู
0: ห้
1: ณ
0: าคูณสี่คูณสามคูณสองอะไรไปเรื่อยๆใช่ไหม
1: ใช่ใช่5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1นะฮะเพราะฉะ
0: เ
1: น
0: ข
1: ั้
0: าน เร
1: ถ้
0: ี
1: าย
0: กเรียงสับเปลี่ยนจัดหมู่
1: ใช่
0: ใช่ป่ะอันนี้
1: ถ้าเราจะบอกว่าสมัยก่อนอ่ะเรามี5แฟกเตอร์
0: ห้าปัจจัย
1: 5ปัจจัยวันนี้จะกลายเป็น5แฟกตอเรียลครับ
0: หมายความว่ามันจะเหมือนทวีคูณ
1: มันเกินทวีคูณไปเลยเพราะมันคือ
0: เพ
1: ร
0: ร
1: ้
0: า
1: อ
0: ะ
1: ย
0: มัน
1: ยี
0: ค
1: ่
0: ูณ
1: สิ
0: แล
1: บ
0: ้วคูณอ
1: ป
0: ี
1: ร
0: ก
1: ะกอบ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ครับอย่างสมัยก่อนถ้าเราบอกว่ามันมี politics
0: ก
1: น
0: า
1: ะ
0: ร
1: ฮะ
0: เมือง
1: politics ก็เป็น politics ในประเทศซะเป็นส่วนใหญ่เนาะแต่วันนี้เนี่ยมันต้องแยกเป็น politics 1 global politics 2 regional politics 3 country politics ใช่ไหมเพราะว่าอย่างในเอเชียเราก็ไม่ใช่ไม่มี politics เนาะเราก็มีปัญหาเหมือนกันนะฮะพม่าจะแยกประเทศออกเป็นสองส่วนนะฮะเขมรยังลบกับเราอย
0: โอ
1: ู่
0: ้ใช่
1: น
0: ไห
1: ะ
0: ม
1: ครับอะไรนะญี่ปุ่นยังแง้งกับจีนนะฮะเกาหลีกันสองคนก็ยัง
0: อู
1: อย
0: ู้
1: ่กับปีนเกียวกันอยู่เล
0: ใช่
1: ย
0: ไหมไม่นับไต้หวันอีก
1: ใช่อย่า
0: ใช
1: งเง
0: ่
1: ี้
0: ไห
1: ย
0: ม
1: ครับอันนี้คือเรจิโนลวันนี้เรามาถึงโกลบอลนะครับก็อย่างอิตาทัมนี่ก็เก่งเนาะสร้างความหันษาได้ทุกวันเนี่ยครับอย่างเงี้ยครับ
0: ฟังดูเป็นบทสรรเสริญที่น่าสนใจ
1: คือผมคิดว่าเวลาเรามองเรื่องพวกนี้เนี่ยถ้ามองให้มันดูให้มองดูน่ากลัวมันก็น่ากลัวแต่พอน่ากลัวแล้วผมรู้สึกมันไม่ค่อยมีประโยชน์หรอกคุณอาทิตย์เรามองมันให้เป็นสิ่งที่มันจะต้องเกิดเราอุตส่าห์อยู่ในประเทศศาสนาพุทธนะติ้ง happen happen ครับ
0: คือจริงๆอ่ะเราอ่ะมีเครื่องมือมีโน้ตฮาว
1: ครับ
0: นะที่อยู่ใกล้มือแต่ไม่รู้เราหยิบใช้หรือเปล่าหรือยังไงที่ค
1: ใ
0: ุ
1: ช
0: ณ
1: ้
0: พ
1: มั
0: ล
1: นน้อยไปหน่อย
0: พูดถึงเรื่องนี้นะไอเดียว่าน่ากลัวไม่น่ากลัวเนี่ยผมเร็วๆนี้ผมเพิ่งได้ฟังเหมือนเป็นหนังสือเสียงเนาะ
1: ครับ
0: ของเป็นผลงานบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเรื่องไผ่แดงเรื่องไผ่แดง
1: โอ้นานมากเลยคุณ
0: น
1: อา
0: า
1: ทิน ตย์
0: เลยก็คือ2497ช่วง
1: ค
0: ท
1: รั
0: ี
1: บ
0: ่แบบไอ้เรื่องอะไรการต่อสู้กันทางอุดมการณ์และการเข้ามามีอิทธิพลของอเมริกันและการที่สื่อสารแล้วเนี่ยมันกำลังพีคเลยนะ แต่ประเด็นที่เมื่อกี้นึกถึงอันนี้ขึ้นมาเพราะว่าคุณสุพลบอกว่าเนี่ยเวลาเรามองเรื่องนี้นั่นเนี่ยบางทีเราแบบกลัวเกินไปหรือคือเพราะความไม่รู้ว่าคืออะไรหรือเพราะความใหม่ของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้เรากำหนดความรู้สึกความรับรู้มันไม่ค่อยถูกแต่ว่าไอ้ข้อที่น่าสนใจมากในนวนิยายเรื่องนี้เนาะที่เขียนถึงบรรยากาศของในขณะนั้นในพื้นที่ตำบลแห่งหนหนึ่งที่ชื่อว่าไผ่แดงเนี่ยของมอมรุ่นคือคลิปเนี่ยเป็นอัจฉริยภาพมากเลยนะผมคิดว่าเป็นอัจฉริยภาพจริงๆในการที่จะเปลี่ยนเรื่องความขัดแย้งทางอุดมการเนาะความเป็นคอมมิวนิสต์ความเป็นชาวบ้านความเป็นพุทธศาสนาอะไรพวกนี้แล้วมากวนให้เรื่องทั้งหมดมันกลมกล่อมแล้วก็มีทั้งการเสียดสีมีทั้งอารมณ์ขันมีความเป็นมนุษย์มีความที่คลี่อุดมการณ์ให้กลายมาเป็นเรื่องธรรมดาอะไรเงี้ย
1: ครับถ้าอ่านเล่มนั้นแล้วพอฟังจบปุ๊บอย่าลืมฟังเพลงไผ่แดงด้วยนะ
0: มีเพลงด้วย
1: พี่เทียรี่ครับของคาราบาว
0: ครับ
1: ไผ่เป็นลำเป็นกลุ่มเป็นกออะไรประมาณเนี้ยคนละทางคนละอย่างคนละอุดมการณ์นะแต่มีจุดหมายเดียวกันเป็นเรื่องราวของชาวไผ่แดงอะไรเงี้ยคือแม้กระทั่งออกมาเป็นเพลงแล้วเนี่ยมันยังเห็นอิโมชันที่พลาดกันอยู่ในนั้นเยอะๆเลยอ่ะมันค้านกันในหลายๆเรื่องนะครับแต่นั่นก็เป็นวิถีหนึ่งของสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นครับคือถ้าเราเข้าใจว่าวิธีที่มันจะแก้ปัญหาหรือวิธีแห่งความสำเร็จเนี่ยมันไม่ได้มีวิธีเดียวเราจะมองเห็นความสวยงามของความแตกต่างและนั่นคือเนื้อหาสำคัญของไผ่แดงแต่ผมก็ยังจำอรรถรสของการอ่านได้นะ
0: คุณสมุทรเคยอ่านไหม
1: นานแล้วตั้งแต่
0: SCC เลยหนาวเหมือนกันใช่ไหมเริ่มหนาวเหมือนกัน
1: ตอนนั้นผมแม่งหัวเอียงซ้ายไปเลยเอียงซ้ายผมอยู่
0: เอา
1: ประธานชมรมอิตาลีนะ
0: อะไร
1: ผมเป็นประธานชมรมรอดอนะแต่ผมไปเป็นสมาชิกของชมรมอาสาพัฒนาออกค่ายอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วพี่ๆแม่งก็มาแบบบอมบาร์ด
0: สายฝ่ายซ้ายฝ่ายซ้าย
1: สังคมมันต้องอย่างนี้มันต้องอะไรอย่างนี
0: ้ฝ่ายซ้าย
1: อะไรประมาณก็เป็นอีกอิโมชั่นหนึ่งที่ดีครับไปนั้นก็ต้องร้องเพลงจิตภูมิศักดิ์ด้วยนะซบนี่หรือคือจิตภูมิศักดิ์
0: เอาละนี่ผมก็
1: เ
0: ลยจะ
1: เรื่องเอาเรื่อง
0: ปลุกวิญญาณอ้าวปลุกวิญญาณในทุนน้อยขึ้นมาแล้วเนี่ยผู้ต่อสู้กับความเขาเรียกวิญญาณสังคมกับวิญญาณทุนนี่มันตีกันอยู่ในร่างหรือเปล่า
1: แต่ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่มันหายไปนะคือเพลงเพื่อชีวิตอย่างนี้เนาะหายไปเลยอ่ะไม่มีแล้วอ่ะมันหาย
0: แล้วก็กลายว่าแบบเบอร์ต้นของวงการเพลงเพื่อชีวิตมันก็บางทีมันก็มารับงานเป็นแต่งเพลงนู่นนี่นั่นเพื่อเข้าหากลุ่มเป้าหมายที่มันเกิดขึ้นเพอร์เพสหายไปรูปแบบยังคล้องอาจจะคงอยู่แต่เพอร์เพสหายไปเ
1: พราะนั้นก็น่าเสียดายครับก็หวังว่าจะมีน้องๆรุ่นใหม่ที่พยายามจะคือมันอาจจะไม่ต้องพูดถึงคอมมิวนิสต์เหมือนสมัยก่อนแล้วแต่มันยังต้องมีเรื่องราวของอุดมการณ์ไม่งั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นเพลงที่ผมพยายามฟังเท่าไหร่ก็ไม่รู้เรื่องอ่ะคุณอาทิตย์เพลงเดี๋ยวนี้เพลงเจนซีนี่
0: ปัญหาหรือว่ามันเป็นเจเนอเรชั่นแกปบางอย่างหรือเปล่า
1: ก็อย่างรุ่นเรามันยังมีเนื้อเป็นเนื้อนะเดี๋ยวนี้เนื้อมันกลายเป็นนอกจากแรปเร็วแล้วบางทีเป็นภาษาที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยก็เข้าใจได้ยอมรับอันนี้ก็ต้องพยายามฟังครับคือไม่ได้ก็เอาจังหวะจังหวะ
0: หรือว่าเป็นการให้เลยนะเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างวัยมันอาจจะไม่ใช่ทางของเราซะเป็นธรรมชาติแต่ก็รับรู้ไว้ว่ามันมีแบบบางคนก็ชอบบางอย่างมากๆเลยนะที่เราอาจจะเข้าใจยาก
1: ใช่ๆๆนี้เขาฟังกัน

0: เยอะเลยนะเนี่ยนี่ขนาด5แฟคทอเรียลนะถ้าสมมติ20แฟคทอเรียลอะไรเงี้ยไ
1: ใ
0: ม
1: ช
0: ่
1: ่
0: บานตะไคร้เหรอ
1: ก็ตามนั้นแหละครับมันก็จะมีความละเอียดมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะทีนี้พอมาคำว่า Factorial มาต่อท้ายกับคำว่า Uncertainty Uncertainty หมายถึงความไม่แน่นอนนะไม่แน่นอนบนโลกนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นอันซีรีส์ตอนนี้เราจะชื่อว่า Uncertainty Factorial
0: โอ้ไม่ใช่แค่ uncertainty อย่างเดียว
1: คร
0: ห
1: ั
0: ร
1: บ
0: ือ factorial อย่างเดียวทำไมมันเอาสองอันนี้มาอยู่ด้วยกันอ่ะ
1: เพราะว่า uncertainty ตัวมันเองอ่ะก็แปลว่ามันก็ไม่มีอะไรแน่นอนอยู่แล้วว่าพอใส่ factorial
0: อ่
1: เข้
0: ะ
1: า
0: ฮ
1: ไป
0: ะ
1: แปลว่ามันมีความแน่นความไม่แน่นอนที่หลากหลายมาก
0: อ๋อไอ้ factorial เนี่ยมันกำลังจะสะท้อนว่าความเป็นไปได้ต่างๆที่มันจะออกหน้าไหนหน้าที่ออกได้มันเยอะเหลือเกิน
1: ครับแล้วมันสามารถออกได้ทุกหน้าซึ่งวันนี้เราก็เห็นแล้วว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆ น
0: ต้
1: ะ
0: องขอบคุณทรัมป์ที่ช่วยยืนยันว่าอะไรก็จะเป็นไปได้ใช่ไหม
1: วันนี้อยู่ๆก็ได้ยินคำใหม่อาจารย์สมชายก็พูดถึงคำว่าคลิ้งใช่ไหม
0: คลิ้งสะกดไงคุณ
1: ค
0: ส
1: ล
0: ม
1: ิ้
0: บ
1: ง
0: ัติอันนี้คลิ้งเนี่ย
1: Clink
0: อ่าฮะ
1: ค
0: ค
1: ล
0: ล
1: ิ
0: ิ
1: ้
0: ้
1: ง
0: ง
1: มาจากไชน่ารัสเซียอิหร่านแล้วก็นอร์ทเกาหลี
0: โอ้โอเคมีไอตัวกลางเลยนี่คือท่านประธานยืนตรงกลางนี่คืออิหร่านเลยนะ
1: อีกแก๊งนี้ก็เลยกลายเป็นอีกแก๊งหนึ่งที่มันจะกลายเป็นก็จะเป็นแนวต้านอีกข้างหนึ่งเนาะแล้วอีกข้างหนึ่งมันเมื่อก่อนนี้ก็จะเป็นอเมริกากับEU ตอนนี้ก็อาจจะไม่ใช่แล้วก็อาจจะกลายเป็นอเมริกากับอิสราเอล EU อาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ไหมพฤติการของอเมริกานี่ก็เหมือนโดดเดี่ยวตัวเองไปขึ้นเรื่อย
1: ครับ
0: ๆกับชัดเจนก็อย่างที่คุณสมมติว่าจะเพียงอิสราเอลทั้งหน้าฉากหรืออิทธิพลภายในเราก็ไม่รู้
1: ครับทีนี้คำว่า uncertainty อ่ะคุณอาทิตย์
0: ครับ
1: มันไม่ได้เพิ่งเริ่มต้นนะครับ
0: ไม่
1: มั
0: ได
1: น
0: ้เพิ่
1: เ
0: ง
1: ริ
0: เร
1: ่
0: ิ
1: ม
0: ่ม
1: ต
0: ต
1: ้น
0: ้น
1: มาตั้งแต่ปี1980แล้ว
0: 1980
1: ค
0: แ
1: ร
0: ล้
1: ับ
0: วทำไมมันถึงไปโผล่ขึ้นมาในช่วงเวลาแถวๆนั้นนะครับ
1: เพราะปีนั้นเป็นปีที่ควีนอลิซาเบธเขาบอกว่า the world is so fast and too fast
0: โอ้ so fast แล้วก็ too fast
1: ครับ
0: อ่า
1: คือถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อ1980ตอนนั้นอังกฤษทรงพลังมากนะ
0: อ่า
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีความพร้อมไม่แพ้สหรัฐเลยอะเผอๆตอนนั้นอเมริกายังแบบตีคู่กันมาด้วยซ้ำไปอย่างเงี้ยก็เสียตำแหน่งเอามาให้กับอเมริกาไปแต่ก็ยังมีความยิ่งใหญ่อยู่ซึ่งเพราะนั้นพอควีนอลิซาเบธพูดอย่างนี้เนี่ยมันก็มีเอฟเฟกต์เยอะแล้วณตอนนั้นเนี่ยทำไมมัน so fast and too fast เพราะมันมีเรื่องของ information technology เข้ามาแล้วครับระบบ
0: การ
1: IT
0: ป
1: ม
0: ฏิ
1: า
0: วัต
1: แ
0: ิ
1: ล้
0: ข้อ
1: ว
0: มูลข่าวสารมันเริ่มช่วงนั้นใช่ไหม
1: ใช่แล้วจริงๆแล้วในช่วงนั้นนะเป็นช่วงของการก่อกำเนิดของหลายอย่างครับไอเรื่องของ IT ก็เป็นเรื่องหนึ่งเรื่องของคำว่า CEO ก็เป็นเรื่องหนึ่ง
0: โอ้ตอน
1: CEO
0: นี้ไงการทำงาน
1: ใช่เกิดขึ้นหลังจากควีนอลิซาเบธพูดคำนี้ครับ
0: ก็เหรอแล้วมันแค่ว่าเกิดจังหวะเดียวกันหรือมันมีเหตุมีผลเชื่อมโยงกันหรือเปล่าม
1: ันมีเหตุเพราะว่าถ้าเป็นสมัยก่อนน่ะเราจะใช้ระบบแชร์แมนนะคือ managing director ก็ช
0: ก
1: ัั ด
0: บ
1: เจ
0: ประ
1: น
0: ธาน
1: managing director ก็แล้วภาษาไทยเนี่ยไม่ว่าคุณจะชื่อตำแหน่งอะไรแม่งเรียกกรรมการผู้จัดการใช่ไหมแต่ managing director เนี่ยมันคือบริหารจัดการกรรมการนะฮะสมัยก่อนบอร์ดใหญ่บอร์ดแข็งแรงใช่ไหมครับมีบอร์ดก็ต้องมีแชร์แมนครับถ้ามีบอร์ดมีแชร์แมนแปลว่าแชร์แมนนั้นนะอาจจะไม่ใช่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะแต่ถ้าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่จะชื่อ President ละนะแล้ว President ก็จะเป็นคนรันบริษัทแล้วก็มี Vice President แล้วก็มีHead of มีอะไรก็ไล่ลงมา
0: ก็
1: ใช่ไห
0: ไ
1: ม
0: ล่ลงมาเหมือนเป็นแบบเขาเรียกพีระมิดแล้วก็ไล่ลงมาที่ฐานเรื่อย
1: ใช่ครับแต่ว่าพอมันเป็น Managing Director เนี่ยในเวลานั้นเนี่ยบอร์ดมันประชุมกัน3เดือนที
0: ๆอ๋อเป็นรายไตรมาส
1: ใช่กว่าจะเจอกันก็ยากจะให้ครบ10 คนก็ยากคนก็ยากกว่าจะตัดสินใจอะไรกันทีก็บางทีก็ไม่จบในทีเดียวเพราะข้อมูลไม่พร้อม
0: ไต
1: อ
0: ระ
1: ไร
0: มาสหน้าอีกอ่ะ
1: ครับมัน
0: ว
1: ก็
0: ง
1: เลย
0: ร
1: ต้อง
0: อ
1: ม
0: บ
1: ี
0: ก็
1: ค
0: คือ
1: ำว่
0: ส
1: า
0: ามเดือน
1: มันก็เลยต้องมีคำว่า CEO Chief ขึ้นมาเพราะคำว่า Chief

0: แปลว่าหัวหน้าเนี่ยมันอยู่ในไม่กี่อาชีพเองนะครับมันอยู่ในอาชีพของ FBI กับอาชีพของไฟร์ไฟเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนั่นหม
1: น
0: า
1: ั
0: ย
1: ก
0: คว
1: ผ
0: าม
1: จญ
0: ว่า
1: เพลิง
0: ใช่นั่นหมายความว่าเขาอะต้องตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง
1: ไม่ต้องวกกลับมาที่บอร์ดอีกครั้งว่า
0: ถ
1: บ
0: ู
1: อ
0: ก
1: ร์ดจ
0: ต
1: ะ
0: ้
1: เ
0: อ
1: อง ายังไง
0: ถูกต้อง
1: เพราะแม้
0: นั่น
1: มันจะไม่ทันทำมาหากิน
0: ใช่มันถึงใช้คำว่า Chief Executive Officer
1: ครับ
0: Executive
1: อืม
0: แปลว่า execution ครับมันคือกระบวนการในการปฏิบัติงานครับ
1: คือให้รู้ล่วงใช่ไหม
0: ใช่ค
1: คร
0: ั
1: ิ
0: บ
1: ดอะไรไว้แล้วเคาะอะไรไว้แล้วให้มันเกิดผลดังนั้นรู้ล่วง
0: Chief Executive Officer แปลว่าหัวหน้าของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพราะนั้นเขามีหน้าที่ทำให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติงานตามนั้นทีนี้พอมันเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้หลายอย่างมันเริ่มกำเนิดก่อเกิดกันขึ้นมาเยอะครับ Uncertainty มันก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะโลกเราก็คอมพลิเคตมากขึ้นนะคอมพลิเคตมากขึ้นเพราะว่ามันโซฟิสติเคตมาก่อนเนื่องจากว่ามันเริ่มเชื่อมโยงกันเยอะเรารู้ข่าวกันเยอะขึ้นใช่ไหมเราเข้าใจเราติดต่อกันได้มากขึ้นมันสเปรดเอาออกไปได้มากขึ้นมันก็เลยทำให้โลกมันเร็วขึ้น
1: โอ้
0: พอโลกเร็วขึ้นติดเชื้อก็จะง่ายขึ้น
1: ใช่ไหมนี่ถ้าคุณทวนพูดมาแบบนี้ตัดใจอันที่เป็นเชิงรากฐานเพื่อเอื้อให้มันเป็นไปได้เนี่ยก็คือเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยประการหนึ่งละที่สำคัญ
0: ครับ
1: ทีนี้ผมก็นึกโยงไปถึงว่าตั้งแต่ประมาณทศวรรษ1970อ่ะก็คือก่อนที่ควีนอลิซาเบธจะพูดในอีกทศวรรษหนึ่งถัดมาเนี่ยมัน
0: คร
1: เ
0: ั
1: ร
0: บ
1: ิ่มมีสิ่งที่เรียกว่ากระแสแบบเขาเรียกเสรีนิยมใหม่นะนีโอลิเบอรัลลิซึมเนี่ยที่
0: ใช่
1: มันเริ่มมีการโปรโมทความคิดว่าเหมือนแบบธุรกิจก็ควรทำนะโดยเสรีกิจการไม่ต้องห่วงเรื่องอื่นเน้นทำกำไรไปอะไรเงี้ยมีนักเศรษฐศาสตร์บางคนที่โปรโมทความคิดแบบนี้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์อะไรเงี้ยนะมันมีขบวนการในการที่ทำให้เกิดชุดความคิดเนี่ยแล้วมันก็นำมาซึ่งการที่มันเพิ่มเขาเรียกบทบาทของเอกชนและบริษัทระดับโลกในการที่จะทำมาหากินได้อย่างแบบกว้างขวางขึ้นโดยเชื่อว่ามันจะดี
0: ครับ
1: เ
0: ค
1: นี
0: ุ
1: ่
0: ณ
1: ย
0: นันทิ
1: ไปบวกกับ
0: ลอง
1: เทคโนโลยีใช่ไหม
0: ใช่เราลองเชื่อมเข้าไปสักอย่างหนึ่งก็ได้ครับแอปเปิลเกิดในปี1970
1: โอ้ต้นทศวรรษพอดีเลยปีแรกหนึ่งเ
0: ใ
1: ก
0: ช
1: ้า
0: ่
1: เจ็ดศูนย์
0: ครับเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วเก้าศูนย์แล้วแปดศูนย์เนี่ยทางควีนอลิซาเบธก็มาบอกแบบนี้ใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าอ๋อมันมีรากมันมีที่มายังไงแบบไหน
1: ใช่
0: อย่างนี้เป็นต้นทีนี้พอมันเป็นอย่างนี้มันก็ทำให้มันมีสิ่งแวดล้อมที่มันต้องเกิดมารองรับกันอยู่เรื่อยๆเนาะ
1: เช่นยังไงบ้างครับคุณสุพลอันนี้
0: ก็เรามีพอเรามีระบบไอทีเราก็เลยมีระบบเราก็เลยมีระบบตำแหน่งใหม่ๆมีวิธีการบริหารแบบใหม่มีBusiness Model ใหม่
1: คือธุรกิจก็ปรับตัวให้เข้ากับบริบทเทคโนโลยีใหม่ๆโลก
0: ค
1: ท
0: ร
1: ี
0: ั
1: ่
0: บ
1: ไวขึ้น
0: เหมือนเด็กสมัยนี้อ่ะพอเด็กสมัยนี้ถูกสอนมาตั้งแต่โรงเรียนน่ะมันเป็น Education 4.0 นะ
1: ม
0: 4.0 ก็เริ่มต้นตั้งแต่2010แล้วก็มาดีแคลร์กันเต็มรูปแบบ2016ออกมาเป็นเรื่องของสเต็มนะฮะมีอยู่40หมวดด้วยกันในการที่เราจะต้องเรียนรู้ซึ่งไอ้พวกเนี้ยมันก็สอนให้ออกกายมาเป็นองค์ตุเพเนอร์เป็น value creator เพราะฉะนั้นเด็กรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นคนรุ่นที่จะแก้ปัญหาในหลายเรื่องที่เราแก้ไม่ได้
1: เพราะเขามีกรอบวิธีคิดที่หล่อหลอมมาคนละแบบ
0: ใช่แล้วเขาก็จบมาเขาไม่อยากจะเป็นลูกน้องใครเขาก็อยากจะเป็นองค์เสนอแล้วมันก็มีอีโคซิสเต็มมารองรับมี
1: เ
0: ส
1: ต็มไ
0: ต
1: ป
0: า
1: ห
0: ร
1: ม
0: ์
1: ด
0: ท
1: เลยใช่ไห
0: น
1: ม
0: ะ
1: มี AI ขึ้นมาด้านหลังนี่เพื่อยืนยันว่ามันควรจะเป็นโซโลเพรเนอร์อะไรเงี้ยนะครับอีก
0: มีสตาร์ทอัพคำว่าสตาร์ทอัพมาเป็นตัวรองรับให้เขาอีกว่าฉันสามารถไปตั้งแบบนี้ได้อยู่ๆก็สามารถไปเป็นติ๊กต็อกเกอร์สร้างยอดขาย100 ล้านได้ทำคนเดียวเลยถ้าเป็นสมัยก่อน100 ล้านนี่ทำคนเดียวไม่มีทาง
1: ใช่ไหม
0: เป็น
1: ใคร
0: ไป
1: จะไป
0: ไม่ได้
1: เอออ๋อ
0: น
1: แต
0: ะ
1: ่พวกนี้มันก็เลยออกมาแบบมันล้อกันไปหมดในขณะที่ถ้าอย่างรุ่นคุณสมพลรุ่นผมเนี่ยที่ถัดจากคุณสมพลมาเนี่ยนะ
0: ค
1: ม
0: ร
1: ั
0: ัน บ
1: คือเหมือนช่วงที่ยังป้อนเท่ากับระบบมนุษย์องค์กรอยู่ใช่ไหม
0: ใช
1: มัน
0: ่
1: เป็นลักษณะแบบคนละแบบเลยนะมันคนละแบบเลยนะการหล่อหลอมเนี่ยอืม
0: มันคนละวิธีครับนะมันคนละวิธีถ้าเราถอยกลับไปอีกหน่อยหนึ่งเนี่ยตอนเป็น let's say ว่าเป็นพลีอุตสาหกรรมแล้วกันก่อนแถวแถวก่อนยุคอุตสาหแถวแถวยุคอุตสาหกรรมตอนต้นเนี่ย
1: ครับ
0: เราทำคนออกมาเป็นเวิร์กเกอร์นะทำออกมาเพื่อที่จะไปทำงานในโรงงานอ่ะ
1: ใช่ก็คือศูนย์กลางอยู่ที่โรงงานและเครื่องจักรเราไปเป
0: แต
1: ็น
0: ่ตอน
1: ชิ้นส่วนหนึ่งตรงนั้น
0: แต่ตอนรุ่นผมอ่ะทำออกมาเนี่ยเป็นสเปเชียลิสต์เป็นอะไรที่มันเฉพาะเจาะจง
1: เ
0: อ
1: ข
0: ่ะ
1: าพัฒนาเฉพาะทาง
0: เฉพาะทางเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาทำออกมาเพื่อเนี่ยเป็นเอนจิเนียร์เงี้ยก็เราก็จะฉลาดลึกโง่กว้างอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ฉลาดลึกโง่กว่า
0: เราก็จะรู้เรื่อง
1: มันก็แบบ
0: เกี่ยวลึก
1: แต่
0: อะ
1: ค่อนข้างดิ่งแคบอ่ะลึกแต่แคบใช่ไหมเออถ้าพูดอีกแบ
0: ทุ
1: บ
0: กคนจบไปถามอะไรจบอะไรมาจบอักษรจบบัญชีจบการเงินจบอะไรมันก็จบอย่างเงี้ย
1: เฉพ
0: แล
1: า
0: ้
1: ะ
0: วเ
1: เ
0: ร
1: รา ื่องเชี่ยวชาญลงไป
0: แล้วเราก็จะไม่แล้วเราก็จะไม่ข้ามห้วยนะพอบอกว่าเราเก่งด้านนี้เราก็จะไม่ไปทำด้านอื่นอะไรอย่างเง
1: โ
0: ี
1: อ
0: ้ย
1: ้แล้วมันก็มักจะมีแคเรียร์รองรับไปจนเกษียณได้ถ้าเราทำเรื่องเดี่ยวนั้นน่ะได้อย่างเป็นเลิศ
0: ใช่ครับในขณะที่โรงเรียนที่ผมเรียนมาตอนมัธยมปลายเนี่ยคือ ACC เนี่ยเขาสอนให้เราเป็นเป็ดครับเขาสอนให้เราทำทุกอย่างมันก็เลยจะแบบงงกับตัวเองหน่อยว่าโอเคเราจบด้านนี้แต่เราก็ไปเรียนไอ้พวกอย่างนั้นมาผมเรียนเซลแมนชิผมเรียนอินชูรันผมเรียนชิปปิ้งผมเรียนคอร์เรสปอนเดนซ์ผมเรียนอะไรอย่างเงี้ยมีเรียนแคลคูเลเตอร์ด้วยนะวิธีใช้เครื่องคิดเลขอะไรอย่างงี้
1: อ๋อเพราะเหมือนอันนี้มันป้อนเข้าสู่โลกแห่งธุรกิจและการบริหารจัดการใช่ไหม
0: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นมันก็
1: มันก็เลยต้องแบ
0: จะ
1: บ
0: มีอีโคซิสเต็มมารองรับคนละแบบแต่แบบนี้เดี๋ยวนี้มันก็ดีครับเหมือนอย่างพอเรามีไมโครชิปมันก็มีรถไฟฟ้านะพอมีรถไฟฟ้าก็มีโซล่านะอย่างเงี้ยมันก็จะค่อยๆตามมาเป็นระบบแบบนี้เพราะฉะนั้นในสมัยนั้นก็เหมือนกันครับ uncertainty มันก็เลยจะมีออกมาทีนี้นอกจากมันมีอีโคซิสเต็มของมันมารองรับแล้วเนี่ยมันยังมีทฤษฎีอะไรขึ้นมาเยอะแยะอะไรคุณอาทิตย์หนึ่งในทฤษฎีที่ใช้ในการอธิบายคำว่า uncertainty ก็คือ chaos theory
1: Chaos Theory ทฤษฎีโกลาหลน่ะเหรอ
0: ราหุลผีเสื้อกระพือปีกสะเทือนถึงดวงดาวอันนั้นออกมาตั้งปี1961นะแล้วก็เนี่ยครับแล้วมันก็อีโวคพัฒนามาเรื่อยๆแต่มันก็ยังเป็นกระบวนการของการที่ใช้ทฤษฎีนี้มาอธิบายทุกเรื่องว่าระบบของเส้นนอนลีเนียเนี่ยมันทำงานยังไงระบบอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่เป็นเส้นตรงมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอปี1980
1: ครับ
0: พอพูดประโยคนี้เสร็จอีกสักปีหนึ่งมั้ง
1: 1981
0: คำนี้ก็โผล่มาครับคุณอาทิตย์
1: คือ
0: วูก้า
1: วูก้าวูก้าที่มันเหมือนเราเพิ่งจะได้ยินเยอะๆช่ำๆเมื่อไม่กี่ปีหลังๆมานี้เองเนี่ยนะ
0: ใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยวูก้ามีมาตั้งแต่ปี1980อธิบายเรื่องของ volatility uncertainty complex แล้วก็ ambiguity นั่นแหละครับ
1: โอ้ฉันจะดูวันเดือนปีเกิดนี่ก็ถือว่าเป็นน้องชายผมอยู่ปีหนึ่งไอ้วูก้าเนี่ยโตมาพร้อมๆกันเลยนะเนี่ยเออ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่เพราะว่า
1: เออ
0: แล้วมันก็มาหายไปตอนประมาณปี2000ครับ
1: ก็ทำไมเนาะทำไม
0: แต่
1: ช่วง
0: โล
1: นั้นมัก นหายไป
0: โลก
1: เออ
0: โลกมันยังไม่เยอะพอมันยังไม่มีคนศึกษาเรื่องพวกนี้อย่างเยอะพอมันก็เลยจะไม่มีเทอรี่ออกมาขยายผลมันนะฮะแล้วก็มาดังๆอีกทีหนึ่งตอนอัฟกานิสถานครับ
1: โอเค
0: ต
1: อ่
0: อ
1: ะ
0: น
1: พี่ก
0: อ
1: ิฟ
0: เม
1: ผม
0: ริกาบุกอัฟกานิสถาน
1: เอ
0: แล้
1: อ
0: วเขาก็ใช้คำนี้มันก็เลยดังขึ้นมาอีกทีหนึ่งคุณอาทิตย์
1: ก็คือ2001อ่ะสิถ้าตอนนั้นใช่ไหมเห
0: ใช
1: ตุ
0: ่คร
1: หล
0: ับ
1: ังเหตุการณ์ในวัน
0: ครับแล้วเขาก็บอกว่าไม่ว่าจะเตรียมตัวยังไงก็แล้วแต่
1: ครับ
0: สถานที่หรือทะเลทรายของอัฟกานิสถานก็ไม่เคยปาณีใครก็ไม่เคยปาณีใครเลย
1: อ่าฮ
0: เต
1: ะ
0: รียมอะไรไปอยู่ๆก็มีพายุทรายเตรียมอะไรไปอยู่ๆก็โดนถล่ม
1: โ
0: เ
1: อ
0: ตร
1: ้
0: ียมไปก็โดนในนี้ก็โดนอันนั้นเขาก็เลยใช้คําว่าสถานการณ์มันวูก้ามาก
1: โอ้ที่ทุกคนทุกคนพูดอย่างนี้นะผมก็นึกไปว่าตอนสงครามเวียดนามเองเนี่ยที่อเมริกามั่นใจนักมั่นใจหนาเมื่อมองจากมุมตัวเองนะพอมาลงเจอพื้นที่ที่มันลุ่มหนักเจอสงครามกองโจรอะไรเงี้ยก็อารมณ์ก็เหมือนวูก้าเหมือนกันเนาะคือคิดมาอย่างหนึ่งพอมาเจอหน้างานจริงก็ไปไม่เป็นเหมือนกัน
0: ก็เขามีวิธีลบอีกแบบหนึ่งอ่ะเอ๊ะวันนั
1: อ
0: ้น
1: ืม
0: ผมอ่านของใครนะที่บอกว่าอเมริกาแพ้มา6 สนามรบก็อย่างเงี้ยครับ
1: ท่า
0: อา
1: เด
0: ร
1: ียว
0: ม
1: ก
0: ณ
1: ั
0: ์
1: นใ
0: ป
1: ช
0: ร
1: ่
0: ะ
1: ไห
0: ม
1: ม
0: าณอย่างนี้
1: แพ้ท่า
0: อา
1: เ
0: ร
1: ดี
0: มณ
1: ย
0: ์
1: ว
0: ประ
1: ก
0: ม
1: ัน
0: าณนี้
1: มัน
0: บอกยังไม่เคยชนะใครเลยนะเนี่ยไม่เคยชนะใครเป็นเรื่
1: น
0: อง
1: ่า
0: เป็น
1: ส
0: ราน ว
1: ใจน่าสนใจน่าสนใจ
0: ใช่ไหม
1: แล้วก็เขาเรียกอะไรนะในแง่จุดพลิกผันเช่นสงครามโลกครั้งที่สองอะไรอย่างเงี้ยที่มันทําให้เหมือนอเมริกันแซงอังกฤษพลิกอะไรขึ้นมาเป็นเจ้าโลกได้เนี่ยก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องจังหวะเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยมากกว่าการปะทะโดยตรงอย่างรุนแรงก็ได้นะ
0: ใช่ครับเรื่องของเทคนิคอลมากกว่าถ้าคนอเมริกันก็ต้องบอกว่าคนอเมริกันเนี่ยเหมือนศรีถนนชัยครับ
1: เอ๊ะทำไมมันคล้ายๆอ่ะ
0: ลองไปดูดิฉลาดแกมกงทุกครั้งเลยไม่ว่าจะเป็นดอลลาร์ที่ใช้ในการซื้อน้ำมันวิธีการไม่เผ็ดทองกระบวนการเหล่านี้คือมันเหมือนจะเป็นอย่างนั้นแต่มันก็เอาเปรียบอ่ะ
1: น่าส
0: ม
1: น
0: ัน
1: ใ
0: ก
1: จ
0: ็เป็นการนะ
1: ผมขอรับสมมุติฐานและข้อสังเกตนี้ของคุณทรงพลไว้เพื่อจะไปค้นหาหลักฐานมาประกบดูว่าพอมันเลยพอคุณทรงพลทักไม่แง่ว่าสงครามจริงๆดูเหมือนแบบเขาเลยนะสัญญาณุภาพเยอะมีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะแต่แบบเนี่ยพอลบสงครามเวียดนามจริงๆเป็นยังไงพออันนั้นจริงๆเป็นยังไงอะไรเงี้ย
0: อัฟกานิสถานแพ้เกาหลีก็แพ้
1: น่าส
0: ใน ช่
1: ใจ
0: ไหม
1: เว้ย
0: แล้วจริงๆที่ชนะญี่ปุ่นนี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะ
1: มันมีเ
0: โ
1: ร
0: อ
1: ื่
0: เ
1: อ
0: ป
1: ง
0: ิล
1: ข
0: แฮ
1: อง
0: มเมอร์ทำหมดเลยส่งไป
1: ปัจ
0: สอ
1: จ
0: ง
1: ัย
0: ล
1: น
0: ู
1: ิว
0: ก
1: เคลียร์
0: จ
1: เน
0: บ
1: าะ
0: ข่าม
1: ี
0: ว
1: ปัจจัยเรื่องปัจจัยนิวเคลียร์
0: แต่แบบวันนั้นมันก็เลยแบบแต่เขาเก่งเรื่องของการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ด้วยฮอลลีวูดอย่างเงี้ยใช่ไหมนะเวลาหมดแล้วใช่ไหมทำหน้านี้
1: ยังเหลืออีก26 วินาที17 เสี้ยววินาที
0: ขอบพระคุณนะฮะไม่ได้ช่วยทำอะไรให้ดีขึ้นได้นะเราก็ค้างกันไว้ที่วูก้าตรงนี้ก่อนก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวเราม
1: โอ
0: า
1: เ
0: อ
1: ค
0: ธิบายกันต่อว่าหลังจากวูก้าแล้วมันมีอะไรยังไงบ้างเนาะครับ
1: นี่เหมือนเป็นแบบประวัติศาสตร์ย้อนรอยเรื่องอันเซอร์เทนตี้เหมือนกันนะว่าทบทวนดูก่อนว่ามันมาถึงจุดนี้เนี่ยมันมากันยังไง
0: มันไม่ใช่มันไม่ใช่ไม่มีร่องรอยครับ
1: ใช่ไหมมันไม่มีร่องรอยโอเคงั้นครั้งหน้าจะมาตามร่องรอยต่อจากจุดที่เราทิ้งไว้วันนี้นะ
0: โอเคว
1: ันนี้ขอบคุณคุณสมบลครับ
0: ครับผมสวัสดีนะครับทุกท่านค
1: คร
0: ับ
1: ท่านฟังครับพักตรงนี้ครู่หนึ่งฮะเบรกหน้าพบอาจารย์ธัญวัฒน์ครับ
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางกูล
3: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางกูล
6: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะฮะเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ย
1: ครับ
6: นะครับคุยกันท่านผู้ฟังถึงบทความชิ้นหนึ่งสั้นๆเนี่ยนะในหนังสือที่ชื่อว่า Rework แปลเป็นไทยแล้วนะหยิบมาชิ้นหนึ่งหน้าเดียวเอง
1: ครับ
6: นะครับที่พูดว่า Focus

0: in what won't change
1: อืม
0: ก็คือจงโฟกัสในสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับ
1: ครับ
0: คือความหมายก็คือเราอย่าไปเต้นตามกระแสคือหมายถึงว่าบางทีคนเนี่ยก็ชอบไปมัวเมาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ย
1: ครับ
0: เราก็ไม่ต้องไปมัวเมากับพวกเขาด้วย
1: ไปทุก
0: ไม่ต
1: ้
0: องตามTikTok ต้องไปเล่น TikTok เลยนะไลฟ์ไปไลฟ์อะไรเงี้ยไลฟ์ทั้งวันทั้งคืนขายของออนไลน์อะไรเงี้ยนะนะมันมีคนพูดขึ้นมาว่าเจอค่าโน่นค่านี่ยอดขาย 5.3 ล้านเจอค่าโน่นค่านี่ทำไปทำมากับทุนเนี่ยเห็นไหม
1: ถูก
0: ทีนี้เขาก็บอกว่าคือบริษัทส่วนใหญ่เนี่ยนะโฟกัสไปใน next big thing อาจจะสมมติว่ากรณีของอีลอนมัสก์เนี่ยซึ่งตอนนี้ก็มีหนังสือเขาออกมา2เล่มนะครับก็คือ
1: The
0: Book of Elon ซึ่งแปลกมากไม่มีคนเอามาขาย
1: อ๋อเหรอ
0: ซึ่งไอ้คนรวบรวมเนี่ยคือไอ้จอร์แกนเซน
1: อ่าฮะ
0: ไอ้จอร์แกนเซนนี่ก็เป็นคิวเรเตอร์นะก็คือไม่ได้ไปสัมภาษณ์อ่ะก็ไปดูว่าคนที่เขาจะรวบรวมเนี่ยไปเขียนไว้ที่ไหนบ้าง
1: อืมอ๋อเหรอ
0: ถ้าเป็นในไทยบางคนก็มีอยู่คนหนึ่งอ่ะไปรวบรวมมา
1: ได้ออกเวลาเขียนประวัตินักธุรกิจ
0: แล้วก็ไปสงวนลิขสิทธิ์แล้วก็โดนฟ้องด้วยเพราะว่าคุณสงวนยังไงคุณไม่ได้รับอนุญาต
1: คือคุณรวมมาตั้งแต่ทีแรกอยู่แล้วใช่ไหม
0: เออคุณไม่ได้รับอนุญาตแล้วคุณมาสงวนลิขสิทธิ์แปลว่าคนที่เขาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์มุรปาตกถาหรืออะไรพวกนี้เขาก็ไปใช้ไม่ได้เหรอง
1: งไหมล่ะเออนี่ง
0: งถ้าโดนฟ้องไปบางคนก็จะโดนฟ้องไปไอ้จอร์แกนเซนเนี่ยมันคงไปคุยกับเจ้าตัวแล้ว
1: แล้ว
0: ม
1: ัน
0: ก็จะไปเอาคนที่ไม่ได้ดังมากถ้าไม่นับอีลอนนะคนแรกที่ทำก็คือนาวาลาวิการนะ
1: อ
0: ีกคนหนึ่งเป็นอินเดียชื่ออะไรบายายีอะไรมาดูซึ่งสองเล่มเนี้ยมีคนแปลแล้วด้วยนะคร
1: ับ เหรอ
0: เออบาลายีอะไรสักอย่างไงนะแต่ว่าเนี้ยล่าสุดเนี่ยก็จะมีหนังสือที่ชื่อ The Book of Elonก็คือเนี่ยไปดูว่าอีลอนมัสก์พูดเรื่องโน้นเรื่องนี้อะไรไว้
1: อ
0: ่ะก็ถ้าเป็นไอตัว Kindle ก็ไม่แพงเราประมาณ100กว่าบาทเอง 4.99 เหรียญเนี่ย5เหรียญเนี่ยก็150บาทแต่ว่าถ้าเป็นอันเนี้ยก็24เหรียญแพงหน่อย
1: โอ
0: ้อีกเล่มนึงคือมัสกิซึมอันนี้ก็จะโจมตีอีลอนมัสก์หน่อยนะครับไอ้อีลอนมัสก์เนี่ยเป็นคนที่หา the next big thing เป็นหลักๆในคนที่หา the next big thing
1: ใช่ไหมเออจะเริ
0: ่มคันแต่ว่าตัวเขาไม่ได้เป็นคนอินมันถึงขนาดอินเวนต์นะท่านผู้ฟังคือถ้าหา next big thing จริงๆเนี่ยถ้าเป็น invention เนี่ยก็เติมโทมัสอัลวาเอดิสันอย่างเงี้ย
1: อันประดิษฐ์เอง
0: เออประดิษฐ์คือทำไม่มีในโลกมาก่อนเลย
1: เออ
0: new to the world
1: ทำเองใช่ไหมซึ่งเอดิสันนี่มันมีความเป็นนักประดิษฐ์บวกกับผู้ประกอบการอยู่ในตัวคนเดียวกัน
0: ใช่ไหม
1: ว
0: ะก็เขาต้องการสเกลด้วยไงซึ่งเราเคยเล่าให้ท่านฟังมา20ปีที่แล้วนะปิ้งไลท์เอดิสันน่ะ
1: ผมฟังดูนานดัน
0: เรายังเล่าให้ฟังถึงขนาดที่ว่าเอดิสันเนี่ยจะมีมุกตลกแล้วเขาก็จะมีมุกใส่ไว้ในกระเป๋า
1: ถึงในการ์ดมุกเป็นใบไม้อะใช่ไหมอ่ะ
0: ใช่ไหม
1: ไม่มีเล่มนึงคุณทิ้งการ์ดทิ้งการ์ดไปเรื่อยๆเวลาพูดอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่ใช่มีอยู่เล่มนึงคุณอนทิศซื้อให้ผมเลยนะเป็นประวัติของเอดิสันใช่ไหม
1: เออเหรอไอ้ผมลืมเลยเนี่ยเออ
0: ไม่ได้ผมเล่มเป็นประวัติเอดิสันถ้าจำไม่ผิด
1: ครับผม
0: เนี่ยเอดิสันเนี่ยก็จะไอ้ next big thing ก
1: ็
0: คืออินเวนต์เลยก็คือสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองเลยอย่างแบบเนี่ยก็คนมัน
1: เล่นแผ่นเสียงไหมหรือ
0: เยอะแยะเลยก็จะมีเรียกว่า intellectual property เยอะนะครับแต่ตัวที่เขาคนรู้จักเขาว่าคือตัวหลอดไฟเขาก็ตั้งบริษัทแล้วต่อมาบริษัทนี้กลายเป็น Zero Electric นะครับ
1: โอ้ยีเนียน
0: แล้วก็เนี้ยพวกนี้ก็จะเนี้ยแต่ว่า Elon Musk เนี่ยก็จะเป็นคนที่ว่าเขาไม่ได้ invent EV นะแต่เขาอะต่อยอดให้มัน
1: เหมือนปรับปรุงนะ modify ไหม
0: ซึ่งตัวเอดิสันก็มีสกิลนี้นะ
1: เหมือนหลอดไฟใช่ไหมที่บอกว่าหลอดไฟแล้วก็เอา
0: อันเดอร์เกมเบลเนี่ยก็ต้องเรียนนะนุฟังว่าเป็นคนประดิษฐ์โทรศัพท์นะแต่โทรศัพท์ที่เป็นโทรศัพท์ที่เราใช้กันปัจจุบันที่เป็นโทรศัพท์
1: คุยกันได้จริงเนี่ย
0: คนที่ปรับปรุงเป็นแบบปัจจุบันเนี่ยคือโทมัสเอ็มบาร์ดิสันนะ
1: เอาเหมือนให้คุณภาพเสียงมันดีขึ้นมั้ยถ้าจำไม่ผิดอะ
0: ไม่รู้ละปรับอะไรก็ไม่รู้ละคือคนที่ประดิษฐ์เนี่ยสิ่งประดิษฐ์นั้นเนี่ยยังมาวางตลาดไม่ได้และคนที่ทำให้วางตลาดได้เอดิสันเนี่ยมากลงมากลึง
1: เพื่อให้พร้อมเป็นโปรดักต์ที่ออกสู่ตลาด
0: ส่วนในไออีลอนมัสก์เนี่ยก็คือสร้างโปรดักต์ในแคตตากรีเดิมแต่มันเปลี่ยนเปลี่ยนโฉมอ่ะมันทรานสฟอร์มอ่ะแล้วก็เทสลาเนี่ยก็รู้แล้วมันก็รถวิ่ง
1: แบบเพอร์ฟอร์แมนซ์เด่นชัดเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์สุดๆไปเลย
0: หรือว่าเขาไม่ได้คิดจรวดแต่ว่าเขาทำให้จรวดของเขาเนี่ยมันถูกแล้วก็ใช้
1: รีไซเคิลได้ใช้ซ้ำได้
0: อะไรเงี้ย
1: ลดต้นทุนไม่ต้องทิ้งไปเลยทีเดียวเหมาะกับยุคสมัยปัจจุบันอะไรเงี้ย
0: แต่อีลอนมัสก์ก็จะคือเขาสร้างเน็กบิ๊กติ้งขึ้นมาเลยเนี่ยเขาจะเป็นไปดาวอังคารอะไรพวกนี้มันจะมีคนบอกอยู่นะ
1: ใช่คนเรียกว่าฟิวเจอริสต์นะเหมือนแบบมองไปที่อนาคต
0: ไม่ฟิวเจอริสต์ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง
1: จะไกลกว่านั้น
0: ผมคิดว่าเขาจะมีลักษณะเขาจะมีลักษณะของโฟไซมากกว่าคือฟิวเจอริสต์เนี่ยมันจะเป็นนักอนาคตวิทยาไอฟิวเจอริสต์นี่มันจะกลายเป็นพวกไออาร์บิทอฟเฟอร์มากกว่ามันจะมีความเป็นนักวิชาการมากกว่าแต่ว่าอีลอนมัสก์เนี่ยจะเป็นอินดัสทรีโฟร์ไซ
1: ส
0: ์คือหมายถึงว่ามองว่าอุตสาหกรรมเนี้ยมันจะไปในแนวไหนอ่ะแล้วเขาก็จะกำหนดให้อุตสาหกรรมเนี่ยไปในทิศทางที่เขาอยากให้มันเป็นหรือพูดง่ายๆเขาก็คือตัดถนนแล้วเขาก็ไปสร้างบ้านเอาไว้ก่อนสร้างโครงการ
1: อ
0: ่ะ
1: เก่งถูก
0: ไ
1: รแล้วคนนี้คุณ
0: ไม่ใช่เก่งถูกเขาตัดถนนเลยเขาเป็นคนตัดถนนเลย
1: เขาคือสร้างอินฟราสตรัคเจอร์แล้วก็ไปลง
0: เขาทำเหมือนหนังสือเล่มหนึ่งของบิลเกตอ่ะคือ Road Ahead ถนนอยู่ข้างหน้าเขาเป็นคนตัดถนนเลยไงตัดถนนคือแบบเขาเป็นคนกำหนดไงกำหนดว่าถนนตรงนี้มันจะไปเหมือนเขากำหนดถนนของที่ที่ว่า EV ไงแล้วจีนนี่ก็ทำตามเขาหมดเลยแต่ว่าจีนมันชนะเพราะว่ามันมีไซส์ที่มันใหญ่แล้วมันมีอีโคซิสเต็มที่มันเหมาะในการทำไงใช่ไหมคือหมายถึงว่าอ้าวรถมันหลังคาเป็นกระจกไอ้ที่จับตัวเรียบไปกับตัวถังอะไรเงี้ยแล้วข้างในไม่ต้องมีอะไรเลยเหมือนมี iPad อยู่ตัวเดียวเขาเป็นคนกำหนดไงเขาเป็นคนกำหนดเกมขึ้นมาใช่ไหมอันเนี้ยแต่ว่าอันเนี้ยไม่ใช่ฟิวเจอริสต
1: ์
0: นะฟิวเจอริสต์กับไอ้เนี้ยอย่างเงี้ยเขาก็เป็นคนกำหนดว่าเอ้ยต่อไปมันต้องมีหุ่นยนต์แล้วคือเขาไม่ได้คนสร้างหุ่นยนต์ตัวแรกนะฮิวแมนนอยด์นี่ไม่ใช่อีลอนมัสก์เป็นคนสร้างนะแต่อีลอนมัสก์เนี่ยกำลังจะบอกว่าต่อไปมีหุ่นยนต์ในทุกครัวเรือน
1: ถ้าพูดอย่างนี้คือเหมือนฟิวเจอริสต์เนี่ยอาจจะฉายภาพไอเดียที่เป็นไปได้วางกอง
0: มาเป็นไอแซคอาซิมอฟอะไรพวกนี้
1: ครับแต่ทีนี้คือคุณจะพูดคือหมวดคงเขียนนิยายวิทยาศาสตร์จำนวนมาก
0: ครับหรือว่าจะเป็น
1: ผู้ชี้นำอนาคต
0: อะไรเงี้ย
1: อันนี้นักอนาคตวิทยาจริงๆเลย
0: อันนี้ว่ามันจะต้องมีแบบขึ้นลูกที่หนึ่งที่สองที่สามอะไรเงี้ยแต่เขาไม่ได้ทำ
1: อันนี้คือเขาไปหยิบเลือกหยิบแล้วก็ตัดสินใจว่าเอาอันนี้แล้วกันวะเขาเดิมพันใช่ไหมอีลอนมัสก์เนี่ย
0: คืออีลอนมัสก์เนี่ยต้องการถ้าพูดภาษาแบบธรรมดาเก่าๆนะก็คือสร้างบลูโอเชียนคือพูดง่ายๆก็สร้างบลูโอเชียนคือ
1: เก่าแต่ไม่เก่ามากอันนี
0: ้คือเขาอะไม่ต้องการที่มีการแข่งขันเลย
1: เออ
0: แล้วก็เขาขายแพงด้วยคือดีแต่มันเจอจีนไงจีนมันประเทศบลูโอเชียนอยู่แล้วไงถูกและดีไงเข้าใจป่ะ
1: เออ
0: เป็นประเทศที่บลูเป็นประเทศที่ทำให้บลูโอเชียนกลายเป็นเลสอย่างรวดเร็วที่ปกติบลูโอเชียนมันต้องมีเวลาสักพักหนึ่งใช่ไหมอันนี้พอมาบลูในจีนทำเป็นเลสเลย
1: จบเลย
0: จีนก็สกิลลิ่งก็เอา ไอบรูอ่ะที่มึงยังบรูในประเทศอื่นเนี่ยกูส่งเลสไปขายเลยก็พูดเนี่ยขาย EV ถูกขายพลังงานโซลาร์รูฟราคาถูกมากๆเลยเงี้ยจนเขากลัวกันทั้งโลกเขาขึ้นภาษีไง
1: เหมือนปลาเป็นระยะปลาเป็นระยะในอุตสาหกรรม
0: เป็นปลาหมอคางดำด้วย
1: เป็นปลาหมอคางดำ
0: ไหนๆมันก็ไปแพร่พันธุ์เขาใช่ไหมแล้วก็ทำลายนิเวศของเจ้าของประเทศอย่างเงี้ยเราเนี่ยหลังเรา
1: จริงเลยนะนี่จริงเลยนะจริงเลยนะ
0: ทีเนี้ยไอ้คนที่มันจะทำอย่างเงี้ยอย่างอีลอนมัสก์เนี่ยเขาเรียกว่า Industry Foresight นะก็คือมองกันไกลอะในเชิงอุตสาหกรรมว่ามันจะให้เป็นยังไงแต่ CK แกรี่ฮาเมลก็จะบอกว่ามันจะเป็นคือมันจะมี assumption assumption ก่อนว่า the best possible assumption ของอุตสาหกรรมเนี่ยจะเป็นยังไง
2: โอ้
0: เนี่ยรู้ว่า
2: หน้าตาที่อยู่ในบ้าน
0: คุณเนี่ยมันจะต้องเป็นฮิวแมนนอยด์แล้วไม่ใช่โรบอททำไมก็ไม่ใช่โรบอท
1: มันไม่เหมือน
0: ทำไมก็ใช่ฮิวแมนนอยด์ใช่ป่ะก็แสดงว่าเขาว่าต้องการให้หุ่นยนต์เนี่ยมันไม่มีมันไม่ได้มีลักษณะเป็นหุ่นยนต์
1: ให้ดูละไม้คล้ายมนุษย์ที่สุด
0: เป็นคนก็ถึงใช้ฮิวแมนกันนอยด์ไงฮิวแมนนอยด์คือหุ่นยนต์ที่มันมีลักษณะคล้ายคนก็ใส่ผิวหนังอะไรมันเข้าไปได้นี่ใช่ไหม
1: ให้เหมือนคน
0: ไม่ใช่มาเดินมาดิไม่ใช่หุ่นยนต์แบบ Star Wars อันนั้นหุ่นยนต์เป็นหุ่นยนต์เลยหุ่นยนต์ใส่ไปเลยกิโลนี่มันรู้แล้วหุ่นยนต์ใช่ไหมอันนี้เนี่ยกว่าจะมันนั่งใกล้ๆก็ยังแยกไม่ออกก็เนี่ยหุ่นยนต์ใช่ไหมตอนนี้ best possible assumption ของเขาเนี่ยนะเกี่ยวกับอนาคตเนี่ยเขาก็จะแบบว่าเขาก็จะพัฒนาสิ่งที่เรียกว่า prision นะ
1: เหมือนมองยานอย่างรู้เหรอ
0: มียานทัศนะมียานทัศนะ
1: แบบเห็นน่ะใช่ไหมเห็นคนนี้มันเห็นเนี่ยเห็นว่าเดี๋ยวอะไรมา
0: เห็นเลยว่าเนี่ยในบ้านครัวเรือนเนี่ยคนแก่คนเฒ่าเนี่ยบางทีทะเลาะกันนะอย่างญี่ปุ่นอย่างเงี้ยพอมาอยู่ด้วยกันเนี่ยก็เห็นหน้ากันก็เลิกกันตอน60เนี่ย
1: ตอนทำงานนี่ต่างกันทำงานกลับมานอนอย่างเดียว
0: หกสิบมึงจะไปมีเมียเด็ก30มันก็ฆ่ามันตายเลยมีอยู่คนนึงอายุ60เนี่ยมันมีเมียเด็กมันฆ่าตายเลยมันดูดเงินหมดแล้วฆ่าตายเลยเนี่ยอยู่คนเดียวก็ไม่ได้จะไปอยู่หมู่บ้านอะไรเนี่ยพักคนชรานี่ก็ไม่ไหวเว้ยก็อยู่กับหุ่นยนต์นี่ไง
1: นี่เป็นโซลูชันแบบนึง
0: Humanoid is the next wife the next husband นะใช่ไหมก็ตั้งโปรแกรมให้เป็นคุยแบบผัวเมียคุยกันแบบผัวเมียที่ไม่ทะเลาะกันนะ
1: เนี่ยเขาก็จะอยู่แล้วใช่ไหมทำได้ดีมากแน่นอน
0: เขาเนี่ยก็จะมีเขาก็จะมียานทัศนะ
1: ครับ
0: แล้วเขาก็จะทำให้เนี่ย
1: ยานนั้นเป็นจริง
0: ยานทัศนะเนี่ยเขาบอกว่า needed to proactive shape industry evolution
1: อ๋อก็คือเอาภาพนั้นแหละแล้วมาทำจริงๆเพื่อให้เกิดขึ้นจริงๆกินเล็กกินน้อยไป
0: คือไม่ใช่ว่ามียานทัศนะเสร็จปุ๊บก็เหมือนว่าผมเป็นอย่างเงี้ยผมก็มีผมพูดไปเรื่อยอ่ะผมไม่ได้ทำนี
1: ่
0: แต่อีลอนมัสก์เนี่ยเวลามันพูดเนี่ยว่ามันจะเป็นแบบนี้เนี่ยแล้วมันก็เอาสิ่งที่มันคิดมันพูดเนี่ยเอาไปทำจริง
1: เอา
0: ไปต
1: ั้
0: งโรงงานอย่างเงี้ยเอาไปตั้งโรงงานแล้วก็เนี่ยหุ่นยนต์ถ้าตอนหลังทำไมเทสลามันไม่ค่อยโตเพราะเขาไม่ได้พัฒนารถยนต์แล้วเขาไป AI เขาไปโรบอทแล้วไง
1: เขาเอาแค่นี้เขาเอาแค่นี้ใช่ไหม
0: เอาประมาณ
1: น
0: ี้โมบิล
1: ไ
0: ปลาหมดละ
1: โอ้แม่
0: ขยี้ไปแค่สองยูน่านะครับเพื่อคนใหม่นะจะคุยเรื่องเก่ากันนะผมว่าเรื่องนี้ท่านผู้ฟังเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะ
1: ใช่ไหมทำกลางโลกแบบนี้
0: ใช่เราทุกคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: ร้อนร้อนร้อน
7: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น

0: RV514แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
3: จูสังกมาสารวัตร
2: และพี่ก้อยกสิราข้องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
3: เรื่องง
2: ่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
3: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางกูร
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ Business Connection อยู่กับคุณอาทิตย์โกวิทวรางกูรนะครับสวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับ
3: สวัสดีครับคุณธัญวัฒน์ท่านผู้ฟังครับ
2: จริงๆเนี่ยผมเนี่ยจะคุยเรื่องคุณทักษิณอยู่นิดนึงนะที่ว่าคุณทักษิณออกมาแล้วผมก็จะเอาไอ้กรอบความคิดของจิมคอลลินเอามาจับอ่ะนะ
3: จิมคอลลินเหรออ
2: ะไรเงี้ย
3: โอ้
2: แต่จิมคอลลินก็หนังสือเล่มใหม่มาไงแล้วก็มีเฟรมเวิร์คเรื่องคลิฟเรื่องฟ็อกเรื่องไฟอะไรอย่างเงี้ย
3: เฮ้ยน่าสนใจเออ
2: แต่ไม่ได้ว่ายังไม่ได้อ่านจริงๆผมก็ถาม ChatGPT ไปแล้วล่ะแต่ว่ามันต้องอธิบายนานก็เลยยังไม่อยากจะเอามาคุยนะ
3: เก็บไว้ก่อนใช่ไหมเก็บไว้ก่อนอันนี
2: ้นะส่วนเรื่องผู้ว่ากทมเนี่ยก็เคยคุยไปแล้วกรณีของคือพรรคประชาชนเนี่ยก็ผมก็ค่อนข้างงงว่าคุณไปดีเฟนเหมือนไปดีเฟนให้คุณอัศวินน่ะแต่คุณได้ว่าไหมว่
3: า
2: ลูกคุณอัศวินเนี่ยเขาอยู่พรรคประชาธิปัตย์ตอนนี้ใช่ไหม
3: ใช่คุณเอิร์ธ
2: แล้วเขาก็จะต้องส่งผู้ว่ากทมกสกใช่ไหม
3: ใช
2: ่แล้วผู้ว่าเพราะว่าอาจารย์ชัดชาติเนี่ยถูกเทียบกับคุณอัศวินใช่ไหมถึงคุณอัศวินเนี่ยพูดตรงๆก็คือในเรื่องของ effectiveness เนี่ยมันจะสู้คุณชัดชาติไม่ได้เช่นน้ำท่วมมันอยู่นานอะไรเงี้ยคือหมายถึงว่าน้ำรอระบายอะช่วงเวลารอระบายเนี่ยมันนานแต่อาจารย์ชัดชาติเนี่ยช่วงเวลารอระบายเนี่ยมันไม่นานเท่าและกุญแจอาจารย์ชัดชาติก็ไม่ได้หายอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมแต่ว่ามันก็มีคนไปพูดว่าอาจารย์ชัดชาติเนี่ยรายรับมากกว่ารายได
3: ้
2: คือลูกวุฒิวินเนี่ยบอกว่าครอบข่าวที่ออกมาปุ๊บลูกวุฒิวินก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วพ่อเขาทำเหลือไว้นะเงินที่เขาไอ้สะสมไว้อะ 7.4 หมื่นล้านใช่ไห
3: ม
2: ก็เพื่อจะมาบอกว่าไม่ใช่ว่าคุณชัดชาติได้เก่งนะจริงๆพ่อเขาก็ทำไปแล้ว
3: ตัวเลขมากลางให้ดูเหมือนกัน
2: แต่ตอนเนี้ยพอข่าวนี้ลงไปปุ๊บทั้งโซเชียลถามว่าแล้วทำไม BTS ไม่จ่ายล่ะต้องให้ BTS มาทวงใช่ไหมตอนนี้ลูกคุณตุ๊กเนี่ยคุณเอิร์ธมั้งคุณเอิร์ธเนี่ยเขาก็มา
3: ได้พูดถอนขันเมือง
2: เขาไม่ได้พูดเรื่องนี้แต่ว่ากลายมาเป็นสุพนัทมีนชัยนันท์มาพูดนะครับสุพนัทก็บอกว่าอันดับแรกสุพนัทก็บอกว่าไอ้คล้ายๆว่าการทำรายรับมากกว่ารายจ่ายเนี่ยมันเป็น by default นะคือหมายว่ามันเป็นแบบแผนอยู่แล้วอะมันขาดดุลไม่ได้มันไม่เหมือนรัฐบาลไปกู้เงินใช่ไหม
3: อัน
2: นี้เป็นข้อเท็จจริงซึ่งตรงๆก็คือก็เป็นการบอกไกลๆว่าจ่ายชัดๆไม่ได้เก่งนะเพราะว่ามันเป็นแบบแผนคือใครๆมาเนี่ยต้องทำรายรับมากกว่ารายจ่ายอยู่แล้วนะครับ
3: ครับ
2: ข้อสองเนี่ยก็คือที่ผู้ว่าคนเก่าจ่ายหนี้ BDS ไม่ได้เนี่ยเพราะต้องรอคำสั่งศาลคนเรื่องไปถึงศาลพอเรื่องถึงศาลคือดีมาคือศาลมีคำตัดสินมาในช่วงอาจารย์ชัดชาติพอดีอาจารย์ชัดชาติก็จ่ายก็เหมือนกับได้เครดิตอะไรอย่างงี้ไงเข้าใจป่ะอันนี้มันข้อได้จริงนะแต่ข้อได้จริงนี้เนี่ยเหมือนกับไปทำให้อาจารย์ชาติชาติตัวเล็กลงไงเหมือนกับอาจารย์ชาติชาติไม่ได้เก่งอะไรเลยเพิ่งแบบว่าใครๆก็ทำได้อะไรเงี้ยนึกภาพมาเหมือนคุณเป็นคนนำทริปโอซาก้านะคุณก็บินไปบินมาบินไปแล้วก็ไปลงรายละเอียดเพียบหมดเลยแล้วผมก็บอกอ๋อที่คุณอาทิตย์ทำเนี่ยจริงๆไม่ต้องใช้คุณอาทิตย์หรอกไอ้ทัวร์ที่เขาไอ้ไกด์ทัวร์
3: ทัวร์เราไปใครๆก็ทำได
2: ้ทัวร์เขาทำได้อยู่แล้วไม่ต้องมาจ้างคุณอาทิตย์เพิ่ม
3: ใช่ไหมคุณอาทิตย์ทำไหมเหมือนมันเป็นของยากจริงๆไม่ใช่ของยากอย่างเงี้ยใช
2: ่ไหมผมเหมือนกับผมให้ data ใช่ไหม
3: ไม่มีอะไรพิสดารอย่าไปให้ราคาแบบนั้นอย่าไปให้ราคาเขาอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะ
2: มันก็ทำให้คุณตัวเล็กลงไหม
3: ใช่สิ กรณีคือด้อยค่าไงผู้จัดด้อยค่าให
2: ้
3: ที่มันดู
2: แต่ประเด็นที่สำคัญก็คืออ้าวแล้วเหมือนคุณไปดีเฟนต์ให้คุณอัศวินทำไมอ่ะใช่ป่ะใช่ป่ะ
3: โดยปริยายเป็นอย่างนั้นไป
2: คุณให้เขาได้จริงอย่างเงี้ยเหมือนไปด้อยค่าอาจารย์ชัดชาติอ่ะแต่เหมือนคุณไปดีเฟนต์ให้คุณอัศวินไงผมก็เลยนึกถึงว่าเหมือนเราเลือกพรรคประชาชนมาแล้วคุณไปยกมือให้คุณอนุทินไงใช่ไหม
3: ใช่ไหมใช่ไหม
2: ผมสำหรับผมเหมือนหรือเหมือนที่ซี่มันต้องเลือกเป็นที
3: ม
2: นะถ้าเลือกเราได้ทั้งทีมเลยคือเทงก็คิดว่าเขาน่าจะกวาดสก
3: กะว่ากวาดแน่ถ้าดูจากสอสออะไรเงี้ย
2: อยู่แล้วไง
3: ที่ฐานเป็นอย่างนั้น
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าจะให้มันแก้กฎหมายอะไรก็
3: เอา
2: ตัว
3: นี้ใช่ไหม
2: ใช่ไหม
3: ต้องแบบอะไรให้เลือดใหญ่อันนี้คือเงื่อนไขที่จะทำให้เลือดใหญ่ได้อะไรเง
2: ี้
3: ย
2: แก้คือ
3: นี่ proposition
2: เป็นเลย
3: proposition อย่างนี้
2: เพราะว่าสิ่งที่อาจารย์ชาติทำใครมาก็ทำได้อยู่แล้วน้ำไหลไฟสว่างทางดีแล้วก็มีเทฟฟี่ฟองดูอะไรมันก็มีอยู่แล้วใช่ไห
3: ม
2: แต่ถ้าคุณจากกู้ทูเกรดเนี่ยมันจะต้องใช้เราถ้าจะเกรดอ่ะใช่ไห
3: ม
2: แต่ตอนนี้แล้วก็แต่คำถามก็คือเอาแล้วถ้าเกิดอาจารย์ชัดชาติเป็นผู้ว่าเนี่ยคุณจะไม่ร่วมด้วยเหรอใช่ไหม
3: จะกลายเป็นเหมือนเรื่องเลยเอาธงการเมืองเป็นเรื่องใหญ่กว่าทุกอย่างแล้วตอนนี
2: ้นะคือประเด
3: ็
2: นสิ่งที่สุพนัทพูดมันก็ไม่ผิดนะเทงพูดก็ไม่ผิดนะแต่ที่สุพนัทพูดเนี่ยเหมือนกับว่าโอเคคุณก็ต้องการทำให้ชัดชาติเนี่ยกลายเป็นคนธรรมดานี่แหละไม่ได้พิเศษวิโสอะไรมันจะได้ทำให้ความห่างของดร.โจเนี่ยมันจะได้น้อยลง
3: อ่ะก็นี่ไงใช่ไหม
2: เป็นการเผื่อโชค
3: เที่ยวการเมือง
2: เผื่อโชคดีเกิดอาจารย์ชัดชาติแบบคะแนนตกมาดร.โจอาจจะได้ก็ได้อะไรทำนองนี้ไงก็ลองเสี่ยงดวงดูใช่ไหมอันนี้พรรคประชาชนน่ะชอบกินได้ง่ายเหมือนบอกว่าไอ้เรื่องตั้ง66เนี่ยโอ้โหเราได้ปาร์ตี้ลิสต์เต็มเลยนะเฮ้ยก็ง่ายๆก็เปลี่ยนไอ้คนที่มันเลือกปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยสสเขตก็ให้เลือกเราด้วยสิเราจะได้ชนะถล่มทลายไง
3: คิดแบบเส้นตรงหรือเปล่าอย่าง
2: น
3: ี
2: ้เหมือนกับเฮ้ยนี่ไงไอ้คุณเลือกสสน่ะสกเรานอนมาแล้วก็ไหนเลือกสสแล้วเนี่ยสกให้เราแล้วเนี่ยก็การ์ดให้เราด้วยสิผู้ว่าคือในโลกของความเป็นจริงมันไม่ใช่แบบนั้นไงแต่ประเด็นที่ชวนท่านผู้ฟังคุยอันนี้ก็คือเวลาไปพูดง่ายๆเหมือนไปด้อยค่าหรือเหมือนกับไปโจมตีทางอ้อมเอาง่ายๆไม่ได้ทางตรงเขาไม่ได้ไอ้พระแม่ชูไม่ได้ว่าอะไรอาจารย์ชาตินะแต่หมายถึงว่าเอาคำมันเหมือนกับไปด้อยค่าหรือไปดิสเครดิตใช่ไหม
3: ถ้าคนดูแมสเสจก็จะเข้าใจความมุ่งหมายและตีความแบบนี้ผมว่ามันชัดเจน
2: ครับเหมือนว่ามันมีในเพจเนี่ยหนึ่งก็เอาอาจารย์ชาติตอนที่กำลังนอนสับปะงกอย
3: ู่ที่ไปวางรูปเทียบพอวางรูปเทียบ
2: กันดับเบิลโจได้แข่งตัวตลอดเพราะไปทำงานเลยเนี่ยก็ถามว่าจะเลือกใครอะไรเงี้ยนี่วะ
3: เราก็รู้แล้วว่าใครเลือกรูปใช่ไหมอันนี้เหมือนเวลาใครโพสอ่ะเพื่อนโพสหรือเราโพสอ่ะรูปเรากับเพื่อนแต่มันก็จะคนละแบบกัน
2: ใช่ไหมอย่างเงี้ยประเด็นเนี่ยเราจะต้องดูก่อนว่าเวลาคนที่เราจะด้อยค่าหรือเราจะไปโจมตีทางตรงอ้อมอะไรเนี่ยคนส่วนใหญ่เขาชอบหรือเปล่าแล้วเขาอยู่ในฐานะที่กำลังเป็นดวงอาทิตย์อยู่กลางช่วงเที่ยงเปล่า
3: โอ้
2: หมายถึงว่าถ้าคุณจะไปโจมตีเขาอ่ะเขาต้องอยู่ประมาณสัก5โมงเย็นน่ะใช่ป่ะถ้าไปฟาดเขาตอนเที่ยงอ่ะฟาดเขาตอนเที่ยงเราจะโดนด้วย

0: สองเรื่อง
1: อ่ะอันนี้ไงนี่ไงนี่ไงใช่ไหมผลลัพธ์ของการฟาดเนี่ยก็ไม่รู้ว่าใครเสียใครได้ถ้าเทียบอย่างนี้ถูกไหม
0: ถ้าผมถ้าเป็นผมอ่ะผมจะเน้นไปที่สกแล้วผมมองไปที่10ปีหน้าเพราะ10ปีข้างหน้าจารย์ชาติน่าจะไม่ลงแล้ว
2: อืม
0: ใช่เหมือนเวลาในอเมริกาโอ้โหคนนี้นี่มาแรงมากมองไปที่8ปีเลย
1: เพราะเขารู้แล้วว่า
0: เออรู้แล้ว
1: ตู้ไม่ได้ competitive analysis ก่อนใช่มั้ยคุณ
0: ครับมี
1: รู้มีทางการแข่งขันก่อนว่าต
0: ํา
1: แหน่งใครอยู่ตรงไหนตําแหน่งใครอยู่ตรงไหน
0: คือพูดง่ายๆคือแข่งแล้วลงแล้วต้องชนะถ้าไม่ชนะเนี่ยเรามองข้ามเกมไปเลยนะฮะ
2: อ
0: ันนี้คือชวนท่านผู้ฟังเนี่ยคือช่วงเนี้ยผมกําลังอ่านนิยายเรื่องนึงนะในเนี่ยชื่อสุยอินเนี่ยเป็นยอดคุณซื้อใช่ไหมไอ้คนเขียนนี่ก็เก่งมากเลย
1: หรอ
0: เขียนในเชิงคล้ายๆคงสวดานบวกกำลังภายในอ่ะแล้วก็พูดถึงคุณซื้อคนหนึ่งที่สุยอินนะฮะแล้วคนเนี้ยเหมือนเขาเอาช่วงสามก๊กมาบวกกับช่วงราชวงศ์ถังอ่ะ
1: โอเล
0: คือช่วงราชวงศ์ถังที่กำลังจะขึ้นหมายถึงว่าหลี่ซื่อหมินนะจะขึ้นเป็นถังเท่าจงอ่ะเนี่ยพี่น้อง3คนสู้กันอ่ะแล้วก็แย่งบัลลังก
2: ์
0: ขณะเดียวกันในภาพใหญ่เนี่ยก็คือในช่วงเวลานั้นแผ่นดินแบ่งเป็น3แล้วทำยังไงเนี่ยฮ่องเต้คนนี้พอขึ้นมาเป็นฮ่องเต้ได้แล้วจะรวมแผ่นดินแล้วพระเอกเนี่ยเป็นที่ปรึกษาคอยช่วย
2: โอ้
0: แล้วมันก็จะมีศัพท์ล้วนศัพท์นี้แล้วผมภาษาจีนผมก็จะให้ไอตัวเจมินายแปลเหมือนนั่งมีคำหนึ่งคำว่าชงหมิงเนี่ยโอ้โห
2: ชงหมิง
0: ชงหมิงแปลว่าฉลาดเนี่ยนะไอฟังเนี่ยมันก็ไปผมก็ถามว่าไอตัวฟังมันมาจากอะไรมันก็มาจากหูมีตัวเป็นหู
2: อ
0: ีกตัวมีใจ
1: อี
0: กตัวนึงเป็นหน้าต่างหมายนี้ว่าเวลาฟังคุณจะต้องเปิดใจคุณใช้หูแล้วคุณจะต้องเปิดใจแล้วหมายนี้ว่าไอสิ่งที่จะให้มันเข้ามามันต้องกว้างเหมือนบานหน้าต่าง
1: มันถึงจะได้ยินใช่ไหมได
0: ้ยินในความเป็นจริงอันนี้ถึงเรียกว่าชงไงใช่ป่ะ
1: โอ้โหลึกซึ้งอ
0: ่
1: ะ
0: อะไรไอหมิงนี่แปลว่าสว่างมันก็มีพระอาทิตย์กับพระจันทร์อยู่ด้วยกันไง
1: ฮะ
0: แต่นี้พอคนเปิดใจแล้วคุณฟังแบบเปิดใจแล้วคุณฟังแบบแยกน้อยออกจากซิกนอลออกจากน้อยได้เนี่ยคุณก็ฉลาดไง
1: เหมือนกับปัญญาใช่ไหมแสงสว่าง
0: ปัญญาก็มีตัวหนึ่งปัญญามีตัว
1: แล้วมีสว่าง
0: มันมีตัวหนึ่งปัญญาคู่กับการอะไรก็ไม่รู้เนี่ยรวมไปว่าเล่ห์เหลี่ยมเพทุบายเป็นฉลาดอีกแบบผมก็เนี่ยผมมาภาษาจีนมาผมก็จะแยกคำออกมา
1: โอ้โหคือ
0: การประยุกต์นั่นเป็นยังไง
1: มันมีรายละเอียดนะรายละเอียด
0: ใช่ใช่ใช่ก็เนี่ยท่านผู้ฟังสนใจก็ไปอ่านซุยอินนะอยู่ในแอปที่เรียกว่า Fiction Lock นะคือเอาฝึกอันเนี้ยฝึกคิดเชิงยุทธ
2: อ
0: ่านการอ่านนิยายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมคุยกับท่านผู้ฟังนะ
1: ครับ
0: ถึงหนังสือเล่มหนึ่งก็คือหนังสือชื่อ Rework นะครับไอ้ Rework เนี่ยเป็นหนังสือที่โอ้โหผมซื้อมานานแล้วคุณอาทิตย
1: ์ครับ
3: ครับ
0: ก็ซื้อทั้งเล่มปกแข็งและปกอ่อนนะครับออกมา10กว่าปีแล้วนะครับมันเป็นหนังสือที่คุณเจสันเนี่ยคุณเดวิดเนี่ยเขียนแล้วก็แบ่งเป็นบทๆแล้วก็พูดสั้นๆในแต่ละเรื่อง
1: คมนะคมตรงเด่น
0: แล้วก็คิดว่ามันน่าจะเอามาใช้ได้นะครับจริงๆสัปดาห์ที่แล้วนี่เราทิ้งไว้ตรงไหนนะ
1: เราทิ้งไปเรื่องอะไรเรื่องไอ้นี่ว่าให้โฟกัสในสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงโฟกัสในสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะก
0: ็
1: คือโฟกัสวอตเตอร์เ
0: คสแบบนั้นแบบนั้นคือท่านผู้ฟังสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเล่าให้ท่านผู้ฟังถึงว่าคือในโลกเนี้ยนะก็มีหนังสืออยู่เล่มนะท่านผู้ฟังก็คืออยู่ในหยิบไม่ไหวฟีเจอร์อยู่ ของต้นสนนี่ก็ดูนะฟิลเตอร์ยูของต้นสนเนี่ยเดี๋ยววันหลังเอามาพูดก็ได้คือตอนนี้เราก็จะเห็นว่าอย่างเงี้ยอย่างกรณีของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยกำลังจะไปคุยกับทางสีจิ้นผิงนะครับเนี่ยมันปัญหาเนี่ยตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์ยังไม่สามารถตกลงกับอิหร่านได้เลย
2: นี่ไง
0: นะฮะว่าจะยังไงเพราะว่าถ้าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไม่สามารถตกลงกับสงบศึกกับอิหร่านได้เนี่ยเวลาไปหาสีจิ้นผิงเนี่ยมันก็ตกอยู่ในเป็นรองไง
2: โพซิชันจะไม่ดี
0: เผลออาจจะต้องให้สีไปช่วยคุยไปช่วยคุยอิหร่านต่อหน้าเงี้ยมันก็ดูม
2: ัน
0: ก็มันติดคุณใช่ไหมเนี่ยเองกรณีอย่างกรณีอิหร่านเนี่ยคุณจะไปเจรจาคุณจะไปเจรจาทีเดียวเปิดเฮอร์มุดเอาไอ้นิวเคลียร์อะไรไปเนี่ยมันไม่ได้มันจะต้องเป็นเฟดไง
2: อันนี้มันเหมือนขอทีเดียว 4-5 ข้อนะ
0: ก็ไม่ยอมอยู่แล้วใช่ไหมเอาเปิดโฮมูดก่อนเอาอันนี้กันอะไรกันยกเลิกบล็อกไปใช่ไหมแล้วก็ดูที่ว่าอิหร่านมันจะเก็บค่าฟรีได้ไหมอาจจะเก็บค่าฟรีเนี่ยควรจะมีองค์กรกลางเข้าไปช่วยดูไหมอะไรนี้ก็ว่ากันไปใช่ไห
2: ม
0: แล้วก็ถ้าเกิดจะไอ้นิวเคลียร์เนี่ยก็ดูที่ว่าเอาไอ้ยูเรเนียมมาไว้ประเทศโลกที่3มั้ยประเทศที่3ไม่ใช่ไปให้อเมริกาได้ไงเราก็ไม่เอาอยู่แล้วใช่มั้ยก็ไม่เชื่อจากนั้นก็ค่อยๆยกเลิกการบล็อกอะไรกันก็ว่ากันไปไงใช่มั้ย
2: ถูก
0: เนี่ยเราทําแบบนี้แต่เนี้ยโดนัลด์ทรัมป์มีเวลาอีก2วันนะมันก็ขึ้นลงลงขึ้นลงอย่างเงี้ยเดี๋ยวทองก็ขึ้นเดี๋ยวน้ํามันก็ขึ้นเดี๋ยวน้ํามันก็ลงไปทํานองเนี้ยคือมันเป็นโลกที่ fast changing อันนี้คือโลกแบบนี้ท่านผู้ฟังถ้าเราอย่างผมก็เป็นสิทธิ์ดักเกอร์ตรงๆสิทธิ์ที่ไม่ได้เรียนนะครับนะ
2: ครับ
0: นะอะไรอย่างเงี้ยดักเกอร์ก็อาจจะพูดเรื่องว่าอันนี้เราอยู่ในturbulent time
2: โอ้มันห่วงยามที่มันผันผวนใช่ไหม
0: ใช่ไหมหรือว่าอยู่ใน the time of great change ก็ได้
2: ใช่ไหมการเปลี่ยนแปลงนานยักษ์
0: การเปลี่ยนแปลงที่มันมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ
2: ่
0: หรือถ้าเราไปอ่านหนังสือของคอตเลอร์เล่มหนึ่งเนี่ยคอตเลอร์เขียนจริงๆเนี่ยนะฮะก็คือไอ้ตัว marketing in chaotic ในช่วง chaotic
2: อ่
0: ะเวลาคุณจะทำการตลาดในช่วง chaos เนี่ยยังไงหรือถ้าเราไปดูอย่างผลงานของชาวแฮนดี้แฮนดี้ก็จะเขียน The Age of Unreason อย่างนี้เราอยู่ในยุค The Age of Unreason
2: คือยุคนี้เลยนี่ยุคนี้เลยนะยุคนี้เลย
0: ยุคที่คนไม่มีเหตุมีผลนะอย่างกรณีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมันไม่มีเหตุมีผลนะ
2: ผมชัดเจนมากชัดเจนมาก
0: อย่างเงี้ยแล้วถามว่าแล้วอะเวลาเราอย่างเงี้ยเมื่อวานนี้ทิศไพวันเนี่ยที่เขาเมื่อก่อนก็เป็นพระนะก็มีคนไปถามเขาว่าเฮ้ยแล้วเนี่ยขายทุเรียนไหมทำไมไม่ขายทุเรียนไม่เป็นไรขายในทิกตอกอ่ะทิศไพวันก็ลงให้ดูเลยในทิกตอกเนี่ย
2: ตัวเองขาย
0: ได้สองตัวเลขเจอค่าธรรมเนียมเนี่ยเจ็ดแสนกว่านี่ยังไม่รวมต้นทุนนะคือหมายถึงคุณยังไม่รวมอี
2: กอันนี้คือที่แพลตฟอร์มหักเนื้อแพลตฟอร์มหักเนื้อ
0: ยังไม่รวมต้นทุนผมไม่แน่ใจว่า700,000นี่รวมค่าไอ้อย่างอื่นไรเปล่า
2: เออ
0: คือไม่รวมค่าขนส่งอะไรพวกนี้นะหรือยังเฮียมั่นที่เราเคยสัมภาษณ์ไอ้อ๋อยที่มีดีแตกด้วยกันเนี่ย
2: โอ้หูฟังนะหูฟังเฮียมั่นคง
0: หูฟังเนี่ยเฮียมั่นเนี่ยนะเนี่ยเป็น10กว่าปีมาแล้วเนี่ยแกก็ยังยงคงกระพันอยู่แต่ตอนนี้แกก็บอกจะไม่ไหวละนะ
2: ใช่ไหม
0: แกโพสต์
2: วันนี้แหละ
0: ท่านแกโพสต์ว่าผมขอแชร์ประสบการณ์นิดนึงเผื่อจะเป็นแง่คิดเล็กน้อยหรือเป็นประโยชน์ได้บ้างผิดพลาดแต่ประการใดขออภัยล่วงหน้านะครับเมื่อ 8-9 ปีก่อนการมาของแพลตฟอร์มถือเป็นเรื่องใหม่ของสังคมไทยผมเป็นผู้ค้าที่อยู่บนออนไลน์มานานและมีหน้าร้านตัวเองอยู่7สาขาผมเติบโตมาจากออนไลน์ในยุคนั้นคือออนไลน์คือการส่งข้อมูลแล้วคนส่งคนมาซื้อขายตามอะไรเดี๋ยวคุณช่วยอ่านก็ได้นะเข้าไปที่ทำไลน์ผมนะครับ
2: ผม
0: แล้วก็แป๊บนึงนะฮะ
2: ก็ไอ้ตัวเลขยอดขายบนออนไลน์ก็ไม่มากนักไม่เกิน 5-10% ของยอดขายทั้งหมด
0: ครับ

0: ผมคัดค้านมาตลอดและก็แสดงความหวาดหวั่นว่าวันหนึ่งทุกอย่างจะพังดูได้จากภาพแนบครับก็คือจะเป็นที่เขาแคปไว้นะปี2561สุดท้ายเพื่อความอยู่รอดก็ต้องเข้าร่วมและร่วมแบบที่คิดว่าเอานะน่าจะพอไปได้ไอ้เรื่องคอมมิชชั่นต่ำในปีแรกๆก็เรื่องจริงแต่ก็นำไปลงทุนในด้านโฆษณาด้านสร้างระบบเว็บให้ตนเองและก็คิดเสมอว่ากำไรคงแบ่งกับแพลตฟอร์มอย่างวินวินยังไงอดออมหน่อยก็คงพอไปต่อได้ประมาทคิดว่าเมื่อถึงจุดที่น่าพอใจแพลตฟอร์มก็คงทบทวนไม่ปรับคอมมิชชั่นนะค่าคอมมิชชั่นแต่ที่ผมคิดมันผิดทั้งหมดนะฮะ8ปีผ่านไปจนถึงวันนี้ทุกคนคงทราบกันดีแล้วว่าทิศทางมันชัดเจนหมดทุกคนประสบปัญหาเหล่านี้กับตนเองหมดเพียงแต่ว่ามากหรือน้อยในระดับคนที่ซื้อมาขายไปซื้อของจีนมาขายมันจบไปเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ผู้นำเข้ารายใหญ่ที่ถือมาจิ้นสูงนำเข้ารายเล็กก็คงไม่รอดไปได้ง่ายๆเช่นกันนะทำไมเรากลายเป็นคนไร้ความสามารถไปเสียแบบนั้นเราต้องปรับตัวเราแก้ไขเราหาสินค้าใหม่ช่องทางใหม่ตลอดเราเปลี่ยนวิธีการเราคำนวณทุกอย่างถี่ถ้วนเราลงทุนกับเว็บไซต์จ่ายค่ายิงแอดในเฟซส่งคนเข้าบ้านแล้วทำไมไม่รอดทำไมสถานการณ์มันวนเวียนหาเงินมันปะนู่นปะนี่ชักหน้าไม่ถึงหลังนะฮิมันก็เลยบอกว่ากลไกหลักที่ทำให้ทุกคนตายก็คือการบิดเบือนกลไกตลาดซึ่งคูปองเนี่ยก็คือกลไกนั้นมันทำให้ตลาดถูกผูกขาดเราถูกอำนาจเหนือตลาดกดขี่ย่ำยีเรามีกฎหมายป้องกันการผูกขาดแต่จากที่ผ่านมาเราเห็นภาพแรกจากจดหมายตอบว่ากฎหมายปฏิเสธไม่รับเรื่องและปัดตกโดยไม่ชี้แจงให้ชัดว่าเหตุที่วินิจฉัยคืออะไรนะฮะแต่คนไทยคิดกันเองว่าของถูกคือดีที่สุดผมบอกได้เลยว่าเราไม่ได้มาต่อสู้เพื่อให้ตัวเองกำไรมากหรือร่ำรวยแค่พอดูแลครอบครัวให้อยู่ได้อย่าให้ล้มหายตายจากถ้าคนขายตายคนซื้อก็คงมีหนี้สินจนตายเหมือนกันคนตกงานจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจริงๆภัยมาถึงตัวทุกคนแต่เราไม่ฉุกคิดไม่ตระหนักนะฮะก็เลยเล่าสถานการณ์ว่าเฉพาะที่ผมเนี่ยผมตัดสินใจเลิกจ้างไปแล้วกว่า 30% พนักงานบางคนอยู่มาเกิน10ปีแต่ก็ไม่มีทางเลือกอื่นหากเลือกได้ผมคงดูแลเขาต่อไปทุกอย่างจ่ายตามกฎหมายแรงงานแต่กฎหมายหลักไม่ดูแลเราเลยแล้วจากนั้นผมย้ายตัวเองและทุกคนไปอยู่ในรังหนูเพื่อลดค่าใช้จ่ายแต่ก็ไม่ช่วยนักนะฮะแต่เฮียบอกต้องบอกปีนี้จะเป็นปีที่ค้าปลีกไทย SME ไทยล้มหายตายจากไปจำนวนมากที่สุดจากสภาพกลไกเศรษฐกิจที่ถูกแพลตฟอร์มกำหนดเงินหายจากระบบและจากการซ้ำเติมของสงครามงานที่คนไทยมีมันไปไหนคนไทยต้องการอุ้มชูต่างชาติเพราะผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆจริงๆหรือขอให้ทุกท่านจงรักษาตัวให้รอดถ้ากฎหมายไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงผมคงกราบลาทุกท่านในปีนี้ครับ
1: แกคุณอนิตโอสถานุเคราะห์เนี่ยแกก็ขายของออนไลน์เหมือนกันนะแกก็เป็นน่าจะเป็นโค้ชด้วยแกก็โพสต์ว่ายิ่งขายของยิ่งโดนแพลตฟอร์มกินหมดละโว้ยช่วงนี้ใจมากในการขายของเพราะนอกจากเศรษฐกิจโลกไม่ดีจากสงครามต่างประเทศลามมาถึงเราแล้วยังโดนค่าแพลตฟอร์ม TikTok Shopee ขึ้นราคาโหดยิ่งกว่าน้ำมันแบบไม่มีบันลงคุณคิดดูทุกวันนี้ขายของ100บาทมันเอาค่าตรงไป 25% แล้วนะฮะจบไหมคุณยังโดนค่าแอดที่เตรียมอีก 25% จบไหมคุณยังมีค่า Affiliate เดิมอีก 10% จบไหมคุณยังเจอค่าแบบอีก 7%ถ้าเรื่องจัดโส่งโดนค่าส่งอีกถ้าใช้ฟูลฟิลเมนต์โดนค่ากล่องค่าหยิบค่าจับอะไรก็เป็นเงินทองถ้าต้นทุนของทั้ง 25% รวมทั้งหมดที่พูดถึง 92% เหลือกำไร 8% ที่เขาเรียกว่า EBITDA ก่อนค่าใช้จ่ายทั้งหมดเอาไว้จ่ายค่าเช่าที่ลูกน้องน้ำไฟค่าโปรแกรมตัดต่อโปรดักชันอีกมาในไทยลดแอดได้ไหมบอกตามตรงว่ายากช่อง TikTok ผมคนตามเกือบ 800,000 2-3 ปีที่แล้วทำอะไรคนดูหลักแสนวิวตลอดสมัยนี้มันกดริชถ้าติดตะกร้าถ้าเหลือหลักร้อยหลักพันวิวถ้าไม่ใส่แอดคนตัวเล็กบอกได้เลยเก็บของกลับบ้านได้คนไทยไม่ออกหันมาทำแอฟเฟลียตกันหมดเพราะได้ฟรี 10% บางทีได้ 20% ถ้าแบรนด์จีนกับใจปั้มดีกว่าทำ20ทำธุรกิจเองเหลือไม่ถึง 10% แต่หัวทั้งเดือน สุดท้ายอีกหน่อยเป็นพนักงานขายของรับตง10 ตังค์ให้พ่อจีนใหญ่

0: ายทั้งประเทศดูแล้วทุเรศตัวเองแต่ทำยังไงได้ไม่มีกินก็ต้องทำยังไม่จบเงินข้าวมันยังไม่จ่ายเอาไปดองไว้อีกครึ่งเดือนยันเดือนต้องหาเงินกู้บำรุงโดนดอกแทบสลบเอาของไปขายในห้างจริงอยู่โดนค่า GP ห้าง 30-35% เหมือนจะเยอะกว่าแต่ห้างเขาลากคนมาเดินมาวันละเป็นหมื่นคนไม่ต้องยิงแอดเรียกคนแต่ในแพลตฟอร์มไม่มีคนเดินมาดูต้องเติมเงินให้เขาอย่างเดียวไม่งั้นก็โบแถมช่วงนี้ห้างก็เหนื่อยคนซื้อออนไลน์หมดคนไทยสมัยนี้ซื้อของกับตัวใหญ่ดาราดังไม่กี่เจ้าคนตัวเล็กไปไลฟ์แข่งกับเขาไม่มีคนดูหรอกในห้างถ้าอยู่ติดบูธดาราจะขายดีเพราะคนเดินนำมุงดาราได้แทฟฟิกฟรีแต่คนออนไลน์คนละเรื่องทำแบบนี้ไม่ได้พูดผิดกดช่องปลิวห้ามทุกอย่างยิ่งกว่าครูแนนสมัยมัธยมดูกับพ่อผิดสั่งของครั้งแรกจากบ้านถาวรก็บ้านดิจิตอลข่าวทั้งที่กูนั่งในประเทศกูต้องรับใช้แพลตฟอร์มท็อกซิกแบบนี้อย่าให้มันผิดอารมณ
1: ์
0: ต่อรัฐบาลออกกฎหมายห้ามเก็บค่าตรงนะ
1: อ
0: ันนี้อยู่ในประเภทเดียวกันใช่ไหม
2: ครับ
0: ท่านต้องหาคนใหม
1: ่
0: ๆที่ไม่ได้อยู่ในวงเดิมเนี่ยนะเพื่อมันจะต้องทำเรียก sense making อ่ะทำความเข้าใจโลกว่ามันจะไปทางไหน
2: ซึ่งต้องเอาคนที่คิดคนละแบบอ่ะถ้าอยู่แบบกลุ่มเดียวกันวงแคบๆหรือบางทีมันอาจจะมองได้ในขอบเขตจำกัดเน
0: า
2: ะ
0: แต่ก็ไม่ต้องถึงขนาดทะเลาะเบาแว้งกันนะเพราะว่าบางทีคิดคนละแบบเนี่ยมันก็เดี๋ยวก็ชกต่อยกัน
2: นั่นก็คือคุยไม่รู้เรื่องละเออ
0: ก็ไม่ต้องถึงขนาดเป็นแอนติทิซิสอะไรพวกนั้นใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยอีกคนที่แม้กระทั่งเกษียณแล้วเนี่ยแล้ว meaning of life คุณคืออะไรอ่ะถ้าคุณมีเงินอย่างเงี้ยแล้วถามว่าความหมายของชีวิตคืออะไรใช่ไหมอย่างเวลาฟังนิ้วกลมก็บอกเออบางทีผมก็ขาดแบบพลังชีวิตเลยนะ
1: โอ้
0: ถ้าถามว่าคุณจะแบบตื่นขึ้นมาอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันไปทำงานเดินทางกลับมากินข้าวกินปลาดูลูกดูเต่าดูอะไรเงี้ยแล้วก็นอนนอนอะไรเงี้ยจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆหร
1: ออ
0: านิ้วโครงก็ไปเอาไปโตเกียวกันว่าเอาไปกับทรงกฎมั้งก็โตเกียวไม่มีขาก็นอนอย่างเงี้ยนอนข้างถนนอย่างเงี้ย7-8วันอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็อยู่วันนึงก็เนี้ยตั้งแต่ไอ้เบตงไปจนกระทั่งเชียงรายโบกรถเอาเดือนนึง อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นโลกที่มันเป็นโลกทดลองไง
1: อ
0: ายุคมเขาเป็นครีเอทีฟเขาก็อยู่กับห้องโลกคือการทดลองเนี่ยตอนนี้เขาไปเกาหลีใต้
2: เกาหลีใต้นะ
0: เขาไปโน่นมานี่บางทีก็ไปเมืองนี้ก็ไม่ไปทีนี้ก็ต้องระวังนะบางคนก็โดนจับไปเรียกค่าไถ่นะมีหมออยู่คนนึงอ่ะก็ไปเที่ยวประเทศน่าจะเป็นประเทศมาลีอะไรเงี้ยเนี่ยโอ้มันมีพวกกองโจรมีอะไรพวกนี้โดนจับเรียกกระไทย
1: อ
0: ันนี้ก็ต้องระวังเลยเพราะว่าถ้าไปประเทศแปลกเกินไปเนี่ยเดี๋ยวมันไม่ปลอดภัยใช่ไหมถ้าเรามาลีวงลีเว้ยแล้วไปประเทศที่มีการต่อสู้ไปเตหะรานตอนนี้มันก็ไม่ควรไป
2: เพราะความเสี่ยง
0: ดูไบอย่างเงี้ยดูไบอย่างเงี้ยเมื่อก่อนมันก็ไปสบายตอนนี้ก็ไม่ควรไปใช่ไหมนะไอ้ที่ควรไปนี่คือนางโอจ้าไอ้นางโอจ้าโอจ้าเนี่ยมันจะเป็นเจ้าภาพจัดการแห่งเอเชียนเกมปีนี้นะแต่คือทุกครั้งที่มีบอลโลกเนี่ยมันจะมีเอเชียนเกม
2: ครับ
0: ทุกครั้งที่มีบอลยุโรปเนี่ยมันจะมีโอลิมปิกใช่ไห
1: ม
0: ไอ้นาโกย่าเนี่ยคนไทยไม่ค่อยได้ไปเท่าไหร่
2: ครับ
0: นะเออแล้วก็เนี้ยเราก็จะชวนท่านผู้ฟังไปนะฮะมันหลังตังค์พวกนี้ออกมาเลยแล้วกันไม่ต้องพูดจำนะนะตัดออกมาใส่เข้าไป
2: เติมเติมไปเลยเป็นสปอร์ตครับ
0: ก็คือจะชวนท่านผู้ฟังไปนาโกย่าเรียกนาโกผมก็ชอบเรียกนาโกย่ายิ่งเรียกนาโกย่าอะไรเงี้ยนะก็วันที่15-20พฤศจิกายน
2: ครับ
0: จริงๆเราบอกก็หมดเขตแต่เลยเราก็ล็อกไว้แล้ว24ที่นั่งนะแต่ตอนนี้เราขาดอีกประมาณสัก8-10ที่นั่งนะเราก็จะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยราคาเดิมนี่แหละเพราะว่าตอนนี้ตั๋วเครื่องบินมันขึ้นในเซอร์ชาร์จน้ำมันเนี่ยมันขึ้นนะครับก็ไปชวนท่านผู้ฟังไปเนี่ยนะคุณอาทิตย์มีโบชัวร์อยู่ใช่ไหม
2: ครับผม
0: ชวนท่านผู้ฟังไปเนี่ยไปในช่วงใบไม้เปลี่ยนสีเลยนะ
2: โอ้โหนี่จังหวะสำคัญ
0: ไปในช่วงพีคที่สุดเลยของนาโอย่าแล้วก็ไปนอนโรงแรม4ดาวด้วยนะกินอะไรเนี่ยดูแลท่านเป็นอย่างดีเลยนะครับเราเรียกทริปของเราว่าเป็นอะไรนะ
2: ป็นนะฮะการอ่านรหัสญี่ปุ่นใช่ไหมจาก Toyota สู่ชิราคาวะโกะเป็น Japan Deep Sense Making Trip นะผมชอบคำนี้มากเลยคุณนิวัตร Deep Sense Making Trip นะฮะเพราะมันจะประกอบด้วยธรรมชาตินะมีแง่มุมศรัทธาอุตสาหกรรมงานฝีมือแบรนด์แล้วก็ Deep Talk
0: ครับท่านผู้ฟังถ้าฟังตรงนี้มาเราจะไม่ได้ลงรายละเอียดเลยนะถ้าท่านผู้ฟังสนใจก็แอดไลน์นะเพื่อนๆแล้วก็ติดต่อสอบถามไป
2: ครับ
0: ที่แอด Thinking Radio ใส่เครื่องหมายแอดเหมือนแอด Gmail อ่ะนะแล้วตามด้วย Thinking Radio Think ก็คิดเติม ing แล้วก็ Radio ไป VU @ Thinking Radioนะครับเขาก็จะให้โอนเงินอันนี้ท่านจะเขาจะให้โอนครึ่งหนึ่งท่านบอกว่าเอ้ยครึ่งหนึ่งอะไรต่อรองก็เป็นต่อรองได้ได้เปล่าไม่รู้นะก็ต่อรองไปเพราะมันมีหลายคนก็มาคุยกับผมหลังไมค์ว่าเนี่ยเขายังไม่อยากโอนครึ่งหนึ่งก็อยากโอน20 30 30อะไรพวกเนี้ยแล้วก็ไปหลายคนด้วยไม่รู้ได้เปล่าก็ท่านก็ลองต่อรองครับก็ตอนนี้ก็เราก็ยืดให้นะจนกว่าจะได้24คนแล้วก็จะจบนะครับมีไปที่ไหนบ้างนะคุณอาทิตย์เพราะคุณอาทิตย์เคยไปนาโกย่ามานี่ใช่ไหม
2: แต่ว่าในทริปนี้เนี่ยไม่ได้ไปแต่งนาโกย่านะเพราะหลายๆที่เนี่ยผมมาได้เคยแต่ได้ยินแต่ยังไม่เคยไปแล้วหมายตาเอาไว้นะนะฮะครับคือไปเนี่ยนาโกย่าเนี่ยนะฮะมันก็จะต้องมีโตโยต้านะถ้าคนที่สนใจเรื่องวิวัฒนาการของบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งนี้เนี่ยนะฮะเพราะนี่คือเมืองแห่งโตโยต้านะเราก็จะไปดูว่าเนี่ยเขาเปลี่ยนจากโรงงานที่ทำเครื่องจักรอัตโนมัติในวงการสิ่งทอเข้าสู่รถยนต์ได้อย่างไรในพิพิธภัณฑ์ที่เป็นโรงงานจริงๆเลยนะคุณยวัฒน์อาคารที่เขาทดลองรถโตโยต้าตอนแรกๆเลยนะครับอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะใช่ไหมแล้วก็จะมีไปชิราคาวะโกะเนี่ยผมว่า
0: อันนี้เขาไปกันเยอะ
2: เมืองมรดกโลกนะแต่ว่าผมว่านัยยะที่แท้จริงของชิราคาวะโกะไม่ได้มีแต่ความสวยงามที่เราเห็นเขาเปลี่ยนหลังคาเป็นบ้านแบบทรงแบบที่อยู่กลางหุบเขาเนี่ยนะแต่จริงๆเนี่ยลักษณะนี้มันเป็นวิถีการอยู่แบบคนญี่ปุ่นโบราณที่เขาผูกพันกับเกษตรและความยั่งยืนเขาเรียกจะเป็นเซอร์คูลาร์ลิฟวิ่งก็คงได้ใช่ไหมปลูกเสร็จนะเอาวัสดุเนี่ยมาใช้เสร็จเปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัยเลยไปดูแล้วบางทีเราอาจจะได้ซึมซับจิตวิญญาณหรือว่าสัมผัสนะว่าการอยู่ในโลกที่มันต้องอาศัยการแบบเซอร์คูล่าหมุนเวียนยั่งยืนเนี่ยมันอาจจะให้มุมมองใหม่ๆกับท่านได้นะ
0: เนี่ยต่อไปเอาคุณอาทิตย์ไปเป็นโยนโจทย์ไปเหมือนไปแหลมงูต้าเนี่ยมึงโยนโจทย์ไปแล้วมึงไปนำทริป
2: เนี่ยเพราะมันมีผมว่ามันจะไปเที่ยวเอาแบบเป็นมรดกโลกก็ได้แต่เอาแบบมีนิ่งแบบนี้เลยเพราะว่าอย่างในผมยกตัวอย่างโยงเข้ากับไอ้ World Expo ที่ผ่านมานะคุณยอดมันมีหลายพาวิเลียน
0: ทำแบบใช้เพราะว่ามันเวลามันจะหมดอยู่แล้วนะ
2: ครับแล้วก็มีอันนึงที่สำคัญมากอย่างศาลเจ้าอิเซเนี่ยที่จังหวัดมิเอะเนี่ยนะฮะเป็นศาลเจ้าเก่าแก่มากๆแล้วเขาจะมีปรัชญาของความยั่งยืนแบบหรือการอนุรักษ์แบบที่ไม่เหมือนที่อื่นเลยคือเขาจะสร้างแล้วก็หรือศาลเจ้าแล้วก็สร้างใหม่ทุกๆประมาณ20ปีนะฮะแล้วเป็นอย่างนี้ต่อเนื่องมาเป็นพันๆปีเป็นพันปีนะฮะก็จะเป็นวิธีความยั่งยืนอีกแบบนึง
0: ท่านผู้ฟังถ้าสนใจนะฮะก็เหลืออีก8ที่นั่งนะครับ
2: ครับ
0: ก็แอดไลน์แอด Thinking Radio นะครับแล้วก็จริงๆแล้วอันเนี้ยอยากจะให้ไปเจอเพื่อนใหม่ๆผมก็ชวน SME ที่อยู่ในเครือข่ายผมเนี่ยเป็นคอมมูนิตี้ผมเลยนะฮะมีเจ๊จงหมูทอดนะครับก็มีคุณพัฒน์เถื่อนสิริเนี่ยซึ่งก็เป็น CEO เซลซูกิ
2: ครับ
0: คือบริษัทเขาเนี่ยเป็นอินฟราสตรัคเจอร์ในเรื่องทำคนจะทำค้าขายออนไลน์เนี่ยเขาสามารถโดนบันดาลให้นะถ้าท่านเหมาะสมเนี่ยเขาเคยทำให้บริษัทเนี่ยจากมีบริษัทหนึ่งจาก50ล้านเป็น 2-3 พันล้านตอนเนี้ย
2: โอ้โหครับ
0: ให้ทำให้คุณสเกลได้ไอ้คุณพัฒน์เนี่ยค่าที่ปรึกษานี่คือ 300,000 ต่อเดือนนะถามว่าแล้วไม่รู้เพราะว่าผมเคยให้ลูกค้าไปคนหนึ่ง
2: อ
0: ะลูกค้าต้องเข้าประชุมบอร์ดเลยอะนะคร
2: ับ
0: เขาก็จะมีตัว data back นะผมไปชวนคุณนาไปด้วยเจ้าของสำคัญซูโกโม
2: อ่า
0: ซูโกโมกับนักเรียนเนี่ยอันดับหนึ่งของประเทศไทยเนี่ยนะของ นาเนี่ยเรียกว่าสามารถยืนสดกับเข็มขัดนักเรียนจีนไม่แพ้ชนะจีนด้วยอ
2: ่
0: ะ
2: นี่ไง
0: ตีโรงงานไทยเจ๊งหมดแล้วนี่แกยืนสดกับจีนได้ไม่เพียงพรำนะครับ
2: สุดยอดนะสุดยอด
0: แล้วก็มีพี่จริงเจ้าของโรงแรมพะวาหน้านอนเนี่ยก็คือทำโรงแรมยังไงที่จะโรงแรมที่พึ่งกับพะวาเนี่ยตอนนี้จะพึ่งตัวเอง
2: เนี่ยโจทย์ท้าทายมากเออ
0: ใช่ไหมให้กลายไปเป็นเดสิเนชันเองทำยังไงไปพึ่งกับพะวาพะวามันเริ่มวายใช่ไห
2: ม
0: แค่ก็คือจากการพะวาเนี่ยวันธรรมดามันไม่มีคนมาเปิดตลาด
2: นะมันท่องเที่ยวอย่างเดียวนะ
0: ชวนคุณนนทชนมิ่งมงคลด้วยคนนี้เนี่ยติ๊กตอกอันดับ2นะในเรื่องเครื่องขายคือขายสินค้าเกี่ยวกับกีฬาอันดับ2นี
2: ่โอ้โห
0: เพราะฉะนั้นท่านจะทำเรื่องของการไลฟ์เลยเนี่ยคุยได้ก็พาท่านผู้ฟังไปดูไปชมเขาได้เลยอ
2: ่
0: ะ
2: โอ้นี่เป็นคณะเรียนรู้นี่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยประสบการณ์แต่ละคน
0: เนี่ยแล้วก็มีอีกหลายคนเลยนะฮะ
2: ครับ
0: ซึ่งอันเนี้ยท่านได้ไปเจอSMB ในคอมมูนิตี้ผมเพื่อขายผมเพื่อเพื่อนใหม่ๆอันเนี้ยท่านจะเสลาวก็คือล้อมรอบด้วยคนที่แบบว่าจะช่วยท่านได้แล้วเราจะคุยอย่างเงี้ยมันมีทริปอยู่2 5ชั่วโมงไงคุยบนรถ
2: โอ้โหนี่เหมือนบูทแคมป์เลยเนี่ยเข้าแบบติวเข้มแบบว่าในระหว่างทริป
0: แตกเลยเคสแต่ละเคสขึ้นมาเราทำไปแล้วที่โอซาก้าครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในโอซาก้าคุยกันประจำนะท่านฟังก็เหลืออีก8ที่นั่งเราก็ล็อกไว้ให้ราคาเดิมด้วยบอกทางคลื่นไปว่าตอนแรกก็บอกล็อกไปเลย24ที่นั่งเนี่ยนะมันดีไม่ล็อกเดี๋ยวลงโรงแรมข้างดินมันขึ้นนะรอท่านผู้ฟังอยู่นะครับนะครับก็แอดไลน์เป็นไลน์เพื่อนๆนะแอด thinking radio แอด thinking radio นะสอบถามมาถ้าชอบก็โอนเงินเลยนะครับขออนุญาตพักสักครู่ครับ
3: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานภู
4: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง

0: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางกูล
1: กลับมาพบกันในช่วงที่2จริงๆเรื่องที่เล่าไปผมเองก็ได้พูดไปตั้งนานแล้วตั้งแต่เมื่อสัก2ปีที่แล้วอะตอนไปออกรายการสมมติว่าถ้าจีน
2: จำได้จำได้จำได้
1: ใช่ไห
2: ม
1: พี่วิสุทธิ์กับคุณสุทธิชัยอะ
3: ครับ
1: นะ
3: คร
1: ับ เพราะก็ต้องเรียนว่าจีนเนี่ยมันยึดโลกนะคือทุกวันนี้ไม่มีใครกล้าหือกับจีน
2: อ
1: ะแม้กระทั่งอเมริกาที่ว่าฮึ่มฮึ่มเนี่ยม
2: ัน
1: ก็เจอจีนไม่ให้แล่เอิร์ธออกไปกันลำบาก
3: ใช่ไหมใช่ใช
1: ่ยังไทยเนี่ยจะลำบากมากเลยเพราะว่าไอ้ TikTok จะมาลงไอ้สร้างเซิร์ฟเวอร์อะไร Data Center อะไรพวกนี้ใช่ไห
2: ม
1: แต่ว่ามันมีบริษัทไทยบริษัทหนึ่งอ่ะเหมือนกับเป็นโนมินีและส่งไอ้ชิปมาไปให้จีนอ่ะ
3: ตัว GPU
1: ใช่ไหมซึ่งเขาไม่ให้ส่งไปให้จีนเขาบล็อกอยู่เราไม่ถูกหมายหัวเหรออ
3: ่
1: าแล้วต่อไปถ้าชิปตัวที่ไม่ให้จีนเขาไม่ให้ส่งมาไทยด้วยอ่ะแล้วไอ้ data center พวกนี้มันจะมาอยู่ได้ไงวะ
3: โอ้
1: ยไอ้ TikTok มันจะเข้ามาเหรอใช่ไหมทีนี้ประเด็นก็คือเราอ่ะมันก็คือพูดง่ายๆคืออย่างกรณีเนี้ยผมอ่านบทความชิ้นหนึ่งใน Foreign Affairs เนี่ยเขาพูดเลยว่าจีนเนี่ยกำลังเนี่ย extractกัดกินเศรษฐกิจของประเทศในอาเซียนประเทศอื่นเราไม่พูดถึงนะเยอะแยะไปหมดเลยนะหลายประเทศเองก็กลายเป็นแคลนสเตทไปแล้วนะเอาในอาเซียนเนี่ยที่เปรียบเสมือนหลังบ้านของจีนเนี่ยในทางเศรษฐกิจนิดเสร็จจีนหมดแล้วนะแต่ว่าในทางความมั่นคงเนี่ยเอ็นมาทางอเมริกา
3: อ๋อถูกนะ
1: เพราะว่า
3: เศรษฐกิจนี่มันลอดเข้าไปนะลอดเข้าไปหมด
1: ใช่ไหมใช่ไหมแม้กระทั่งเวียดนามเนี่ยซึ่งพยายามทำตัวเป็นอัลเทอร์เนทีฟก็โดนจีนไปเยอะเหมือนกันอะไรพวกนี้ใช่ไห
2: ม
1: แต่ประเทศที่มันเลเวอเรจได้ดีเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นประเทศสิงคโปร
3: ์
1: เนี่ยแต่ประเทศอย่างประเทศไทยเราเนี่ยมันก็คนคืออันเนี้ยต้องเรียนนะฮะท่านผู้ฟังครับในแง่ผู้บริโภคนี่ดีนะ
2: อ
1: ย่างผมเนี่ยซื้ออะไรเนี่ยโอ้โหแบบซื้อพลาสติกคุมเบาะรถอะคือผมไปวิ่งอะแล้วผมกางเกงเปียกเนี่ยผมก็จะต้องมีพลาสติกมารองเบาะใช่ไห
2: ม
1: ผมก็ไปซื้อไอ้พลาสติกแบบที่ไว้คุมเบาะแต่ผมก็ฉีกเอาไว้เอาไว้ไม่รองมันนั่งอะไรเงี้ยนะไม่ให้กางเกงเปียก

0: 73บาทเนี่ยส่งฟรี
1: นี่
0: นะแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ขี่มาให้อะไรพวกเนี้ยนะ
1: ถูกเหลือเชื
0: ่อนะครับคืออันเนี้ยก็คือหลักการตลาดเนี่ยเขาถูกเลยนะถามว่าหลักการตลาดเนี่ยก็คือ satisfy customer สนองความต้องการลูกค้าลูกค้าต้องการอะไรจะซื้อออนไลน์ถูกเร็วดีนะฮะงั้นเราก็ไม่ต้องไปออฟไลน์แล้วจริงไหม
1: เออแล้วมีหลากหลายก็ด้วยครบหมด
0: เร็วเนี่ยช้อปปี้เนี่ยบางทีเนี่ยสั่งเนี่ยตีหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวมาแล้วบ่ายเนี่ยถ้าอยู่ตีหนึ่งเนี่ยบ่ายเคยสั่งตีหนึ่งเนี่ยมาแล้วบ่ายมาละ
1: โอ้โหนี่
0: ใช่ไหม
1: แล้วแหละ
0: แล้วจะมีพวกที่มาเลยจ่ายค่าส่งแพงหน่อยแต่ไอ้สั่งแล้วมาแล้วบ่ายเนี่ยบางทีไม่ต้องเสียตังค่าส่งนะใช่ไหมถูกเร็วดีนะเอาคุณสถานการณ์เศรษฐกิจอย่างนี้คุณต้องการของถูกมาล่ะ
1: ก็ยิ่งเข้ามาทางนี้อีก
0: อ้าวแล้วคุณไปซื้อออฟไลน์ได้ทันทีออฟไลน์มึงไฟฟ้าไป
1: เป็นเท่าไหร่อ่ะค่าเวลาเท่าไหร่ล่ะ
0: เวลาอันนี้เร็วรอหน่อยรอหน่อยดีของดีคุณก็เลือกเอาดีมันมีร้านไหนที่ให้ดาวเยอะอันนี้ผมยกตัวอย่างเช่นผมจะซื้อหนังสือเล่มนึงของวอร์มนิชัยคุณเนี่ยโอ้โหออกมาหลายเดือนแล้วยังไม่ซื้อเลยทับทิมกินเนลีของแก้วเก้าโอ้โหไปซื้อที่คีโนนี่595ลด 10% ก็500กว่านี่มาซื้อใน Shopee เนี่ยกดไว้แล้วนะยังไม่ได้ซื้อนะลดต้อง 28% นะใช่ไหมหรือบางทีเนี่ยไปซื้อหนังสือในงานเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยผมกับคุณอาทิตย์ได้แข่งกันซื้อเป็นหมื่นเลยนะงานแต่ทิ้งหมดแล้วหนังสือนกมาขี้นะเหลือที่อยู่ในตู้ขนาดนี้คุณอาทิตย์เหลือในตู้เหล็กนี่เหลือเนี่ยไปไว้ที่ลังสิตที่เป็นตันนะหนังสือ
1: เหรอ
0: ทิ้งไปประมาณ2ทิ้งไปประมาณ3ตันนะหนังสือ
1: โอ้โห
0: เก็บไปประมาณตันนึงที่อยู่ในตู้เหล็กอ่ะหนังสือพวกนี้มันหนักไงคุณอาทิตย์พวกหนังสือสมัยก่อนน่ะ Time New Speak Fortune Writer Economic Review Economist อะไรเงี้ยแล้วคุณคิดดูต้องเป็นสาย10ปีคืออันนี้จะทิ้งก็เสียดายจะเก็บไว้ก็นกอ่ะนกช่วยเลยจัดการไปนกช่วยไปแก้ปัญหานี้ใช่ไหมเพราะว่ามาริโอคอนโดบอกเลยข้อแรกน่าจะจัดกับข้อร้านเนี่ยนะง่ายๆเลยมึงโทรเวก่อนเลยใช่ไหมไงหลบเข้ามาในจอย
1: ไอ้นี่ไงหนังสือของแก้วเก้าที่ว่าแพลตฟอร์มมันดีแบบ
0: เนี่ย
1: พวกแล้วเศรษฐกิจมันก็ยิ่งอะไรนะเรารายได้น้อย
0: เราดีแต่เขาไปบี้ผู้ประกอบการ
1: นี่ไง
0: หมายถึงว่าตัวแพลตฟอร์มหรือว่าตัวอย่างหมายถึงว่า TikTok Lazada แล้วก็โดยเฉพาะไอ้ TikTok อ่ะนะเขามีลูกค้าสองแบบลูกค้าแบบหนึ่งคือลูกค้าปลายทางที่ซื้อของนี่เราไม่นับดูแดนนะ
1: ครับ
0: ลูกค้าอีกแบบหนึ่งก็คือที่ผู้มาตั้งร้านค้าก็มาติดตะกร้าเขาก็สูบไง extract อะตอนนี้เราอยู่ในธุรกิจ economy extract economy คือดูดลงมาย
1: ืมก็ยืมมือลูกค้าปลายทางเนี่ย
0: ดูดหมดเพราะว่าถ้าทำให้ลูกค้าเสพติดไงไปอย่างธัญวัฒน์เนี่ยสมมติว่าผมไปซื้อก๋วยเตี๋ยวอันนี้ไม่ใช่ TikTok อ่ะนะเหมือนไปซื้อเนี่ยขับรถไปแก้กระทั่งอยู่ใกล้อตก.เนี่ยคุณก็รู้อยู่คอนโดเดียวกันเนี่ยนะขับไปขับมาเนี่ยเอ้ยมันเป็นร้านสั่งไลน์แมนก็ได้แพงกว่าหน่อยนึงก็เอาไม่ต้องขับไปมันก็ทำให้ลูกค้าเนี่ย
1: ติดนิสัยโอ้โหคุณธัญหันมาดูเวลาได้เป๊ะมาก
0: เวลานะฟังอย่าลืมนะแอดติงกิ้งวิดีโอนะไปนางโอย่าด้วยกันนะแอดติงกิ้งวิดีโอนะนางโอย่าด้วยกันนะครับพบกันใหม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ร้อนร้อน

0: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
3: จูสังกมาสารวัตร
2: และพี่ก้อยกสิราข้องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
3: เรื่องง
2: ่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
3: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานกูล
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ Business Connection อยู่กับคุณอาทิตย์โกวิทวรานกูลนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณธัญวัฒน์ท่านผู้ฟังครับ
2: เดินขนาดนี้ยังตาสว่างอยู่เลยนะ
3: ก็การแรง
2: ฟังก็ฝึกเอาไว้ฝึกเอาไว้ฝึกเอาไว้เพราะว่าฟุตบอลโลกเนี่ยที่กำลังจะระเบิดพ่อค้าแข่งกำลังระเบิดระเบิดไอ้พูดง่ายๆก็มีการแข่งกันนะประมาณกลางเดือนหน้าเนี่ยไม่รู้ว่าประเทศไทยจะได้ดูหรือเปล่านะเพราะมันแพงเหลือเกินถามว่าถ้าไม่ได้ดูเนี่ยผมเสียดายไหมผมไม่ได้เสียดายนะเพราะว่าถ้าจะให้ผมตื่นมาดูตอนที่3ที่4เนี่ยยกเว้นว่าบางทีมจริงๆเนี่ยประมาณ 2-3 ทีมเนี่ยผมถึงจะดูนะถ้าไม่ใช่ทีมโกรธจริงๆเดี๋ยวผมไม่ดูนะ
3: เฉพาะเจาะจงอ่ะมีเลือกมากขึ้นในการดู
2: เพราะทุกวันนี้เนี่ยขนาดพรีเมียร์ลีกเนี่ย3 ทุ่ม4 ทุ่มผมยังไม่ค่อยดูเลยบางทีผมก็ฟังกินอาหารอยู่ในครัวก็เปิดฟัง
3: บ้างดูแล้วคอไปคอไป
2: ไอ้ UCL ที่ผมสมัครนี่ผมก็แทบไม่ได้ดูเลยมันที3ที4ผมไม่ดูผมก็ตื่นมาวิ่งดีกว่าถ้าเป็นสมัยก่อนอัดรายการวันอาทิตย์นี่ต้องมีพักนะมาดู
3: ใช่
2: แบบนี้ก็ไม่เคยได้ดูแล้วสมัยก่อนนี่คุณอาทิตย์กับผมหนึ่งแม่เหมือนแม่หมูกับไอ้น้องนายเลยอ่ะนะติดตัวติดกันเลยอ่ะเดี๋ยวนี้เจอกันนี่ก็ทักทายกันนะเดี๋ยวคุยกันเลยจะได้คนดูเดียวกันนี่ไม่เคยนัดไปทำนู่นทำนี่เลยนะแล้วอย่างกรณีเนี่ยนายกับหมูเงี้ยมันจะต้องมีวันหนึ่งมันจะต้องก็ปล่อยเขามีชีวิตเขาไปใช่ไหม
3: ใช่ไหมใช่ใช่ใช่
2: ไม่งั้นเนี่ยแล้วถามว่าไอหมูพิมประกาเนี่ยมีลูกชื่อนายเนี่ยนายประกาศตัดขาดกับแม่เนี่ยวันเปิดตัวเป็นแอมบาสเดอร์แบรนด์ด้วยนะคือวันนั้นไม่เขาไม่ได้มาแถลงข่าวเรื่องตัดขาดแม่นะคือนักข่าวอะถาม แล้วเขาก็พูดแต่วันนั้นวันงานเนี่ยเขาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์อยู่สินค้าอยู่ชิ้นหนึ่งนะการที่เขาพูดแบบนี้แปลว่าอะไรก็แปลว่าเขาเชื่อว่าไม่มีใครมาตัดเขาหรอกใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอยุคสมัยนี่มันเปลี่ยนนะท่านผู้ฟังคือพอยุคสมัยเนี่ยคือคนให้ค่ากับอะไรอ่ะมันไม่เหมือนกันแล้ว
3: ครับ
2: ผมไม่ได้หมายความว่าคนเนี่ยจะไม่ให้ค่ากับความกตัญญูเลยนะแต่ว่าความเข้มข้นของไอ้คุณค่าแต่ละอย่างในสังคมไทยเนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมแต่ยกตัวอย่างจะเป็นรุ่นผม อะไรเงี้ยเราก็จะให้ค่าเรื่องพวกนี้เยอะใช่ไหมแต่ว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเอาเฉพาะคนที่เป็นชนชั้นกลางนะเขามันมีลูกน้อยไงพอมีลูกน้อยปุ๊บเนี่ยไอ้พ่อแม่ซึ่งเป็นเบบี้บูมเมอร์หรือว่าเจน X อะไรพวกเนี้ยนะมองก็ว่าเขาประงมลูกเยอะไงมีอะไรก็
3: นะความหวังอะไรอย่างเงี้ยนะหรือความแบบ

0: มีอะไรก็ให้ลูกหมดเลยฟ้าจะส่งเรียนโรงเรียนดีๆได้อินตรงอินเตอร์ได้ส่งไปเรียนโน้นเรียนนี้ได้อะไรเงี้ยนะก็ส่งหมดลูกมันก็จะกลายเป็นแบบลูกมันเกิดก้าว
1: อ่ะ
0: อันเนี้ยซึ่งมันก็จะต่างจากคนที่เป็นเบบี้บูมเมอร์อันนั้นนี่พ่อแม่มีลูกเยอะแยะเลี้ยงทิ้งเลี้ยงขว้าง
1: อ่ะใช่จริงๆเลยนะผมฟังจากทั้งบ้านแม่ผมบ้านพ่อ
0: ไปดูได้เลย
1: 7-9 คน
0: นะผมเนี่ยตกน้ำตายไปหลายคนในบ้านก็มีกองหลังก็มีกองตกน้ำตายไปต้องหลายคนไม่มีเวลาดูแลคือสมัยเบบี้บูมเมอร์เนี่ยเกิดมาในเบบี้บูมเมอร์คือคนที่เกิด2489คนแรกก็โดนัลด์ทรัมป์นี่แหละนะแล้วไอ้คนที่เกิดปี2489เนี่ย2489เนี่ยเป็นประธานาธิบดีอเมริกาใน3คนนะก็คือบิลคินตันแล้วก็จอร์จบุชคนลูกแล้วก็ตัวอีกคนนึงเนี่ยก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานโรเบิร์ตบิลิช
1: คนนี้ก็คนดังคนดัง
0: ผมอ่านหนังสือไงโรเบิร์ตบิลิชเปิดมาเลยผมเนี่ยเกิดก่อนตัวนั้นทำกี่วันเกิดหลังคิวคินตันกี่วันอะไรเงี้ยสองสี่แปดเก้า
1: เล่าเรื่องในวิธีนี้เลย
0: เล่าเรื่องมันตัวเตี้ยไงตัวอาจจะสูงกว่าผมนิดเดียวเองใช่ไหมแต่ผมไม่ใช่ฝรั่งมันก็ดูแย่ไงใช่ไห
1: ม
0: ตูบูลี่อะไรพวกนี้ใช่ไหมคนสุดท้ายเนี่ยก็คือคุณอภิสิทธิ์ก็เป็นนายกสองคนที่รู้ก็ตัวบอดจอห์นสันอ่ะก็เพื่อนกันด้วยเกิด07นะไอ้กลุ่มนี้พ่อแม่ก็คือรุ่นก่อนหน้าตรงก่อนสงครามโลกเนี่ยเป็นรุ่นไซเดนพีเรียดเนี่ยมีลูกเยอะ
1: คือ
0: มีลูกหลังสงครามโลกก็หลังสงครามโลกนี่ก็ไม่รู้จะทำอะไรโทรทัศน์อะไรก็ไม่มีดูไง
1: ใช่ไหมมันสงบมาม
0: ันแล้วก็ผลิตลูก
1: ใช่ไหมมันอันมาจากช่วงที่มันเป็นสงครามอ่ะ
0: ผลิตลูกขึ้นมาก็หวังจะให้ลูกเนี่ยมาช่วยทำมาหากินนะอย่างที่เป็นสังคมเกษตรเนี่ยก็มาช่วยทำไร่ไถนาอะไรพวกนี้ใช่ไหม
1: ก็คือเป็นการเพิ่มกำลังแรงงานอ่ะทรัพยากรอ่ะในการทำงานให้กับครอบครัว
0: หรือในสังคมจีนอย่างเงี้ยก็มีลูกเยอะอันนี้หมายถึงว่าตอนยังไม่โดนในนโยบายลูกคนเดียวนะคือคงจื้อแล้วที่คงจื้อให้มีลูกเยอะ
1: ๆครับ
0: แล้วก็ต้องเป็นครอบครัวใหญ่อะไรเงี้ยแล้วก็กตัญญูอะไรพวกนี้นะก็มีเรื่อยสมัยนั้นก็ไม่ได้มีการคุมกำเนิดไงครอบครัวนึงมีแบบ7คนนี่ถือว่าน้อยนะบางทีปกตินี่คือ
1: สแตนดาร์ด
0: ตัวเลข2หลักตัวเลข2หลักอ่ะกันเลี้ยงกันไม่หวัดไม่ไหวมันทิ้งขว้างมันตายมันตกน้ำตายเกิดอะไรพวกนี้เป็นค่ายอะไรกัน
1: ใช่ไหมพี่น้องเลี้ยงกันมากกว่าที่จะเป็นพ่อแม่เลี้ยงโดยตรงอ
0: ่
1: ะ
0: บางทีพี่คนโตอายุมากกว่าน้องคนเล็ก20ปีอะไรเงี้ยกันใช่ไห
1: ม
0: ใช่มันก็เป็นเด็กที่ดีนะพวกเบบี้บูมเมอร
1: ์
0: ทั้งที่มันก็ไม่ได้มีคนเลี้ยงดวงเลี้ยงดูแต่ที่แย่กันเยอะนะมันก็แล้วแต่พ่อแม่ไม่มีเวลาสอนยังไงพ่อแม่ไม่มีเวลาสอนแล้วก็มันก็แล้วแต่ว่าใครรักดีด้วยไงใช่ไห
1: ม
0: คือหมายแต่ว่าไอ้พวกไปวิบุผมก็จบไปวิบุคนไปวิบูมเมอร์เนี่ยตอนนี้ก็ประมาณถ้าเกือบ80กับพวก60กว่าเนี่ยก็เกิดมาในยุคที่มันไม่ค่อยมีอะไรไงใช่ไหมแล้วมันก็อยู่บ้านแล้วมันก็กตัญญูเป็นหลักอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมไม่ทุกคนนะแต่ส่วนใหญ่อะแนวโน้มจะเป็นแบบนี
1: ้แต่คือบริบทถ้าแบบช่วงปัจจุบันหรือยุคหลังๆเนี่ยมันก็เริ่มมีสื่อเยอะขึ้นแต่พอดิจิตอลนี่ก็กลายเป็นมีเจเนอเรชันเนี่ยเยอะขึ้น
0: ก็มันก็แยกตัวออกไปด้วยไงอย่างสมัยเบบี้บูมเมอร์มันก็อยู่ในบ้านเดียวกันไงตอนเนี้ยพอไอ้พวกเด็กรุ่นใหม่ๆอย่างเงี้ยพอมันจบแล้วมันก็แยกไปเลยอ่ะไปทำงานมันก็แยกไปเลยใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็มันก็มีโลกส่วนตัวมันด้วยไงใช่ไหมมันก็ดู AI ดูเน็ตดู TikTok อะไรพวกนี้ไปใช่ไห
1: ม
0: แล้วก็พ่อแม่เนี่ยก็คล้ายๆว่าสปรอยด้วยไงพอสปรอยก็ถวายมีอะไรก็ถวายให้อ่ะรูปมันเกิดก้าวอ่ะก็รู้สึกว่ามันก็เป็นคนที่เป็นเทคเกอร์ไงก็คือคุณเป็นคนเทคมาโดยตลอดอ่ะพ่อแม่พวกแม่ว่าแม่โดยพ่อแม่เป็นกีเบอร์ไงฮะ

0: อ่าอ่า
1: แต่ผมไม่ได้หมายถึงเคสนายนะเพราะว่านายเขาก็ทนมาเยอะเหมือนกันอันนี้ต้องเรียนนะ
0: อืมมันมี
1: นารย
0: ายละ
1: ก็
0: เอ
1: ไ
0: ี
1: ม
0: ย
1: ่
0: ดของแต่ละบ้านเนาะอย่างนี้ดีกว่ามันมีรายละเอียดของแต่ละบ้าน
1: แต่พูดได้ง่ายก็คือว่ามันจะมีทรงเป็นแบบนี้นะครั
0: อ
1: บ
0: ืมแนวโน้มเนาะแนวโน้มทางสังคมมันพอจำนวนลูกไม่เยอะโฟกัสมันก็จะมาลงตรงนี้มากขึ้นใช่ไหมแล้วเป็นเจเนอเรชันที่ให้ความสำคัญการศึกษาโดยเฉพาะในสังคมไทยนะผมว่าค่อนข้างเยอะทุ่มให้
1: เพรา
0: ละ ู
1: ฉะ
0: ก
1: นั้นเนี่ยนะนายถึงกล้าที่จะประกาศไงว่าไม่ได้คุยกับแม่มา2 ปีแล้วคุณคิดว่าท่านนายเป็นเบบี้บูมเมอร์หรือว่าเป็นเจนเอ็กซ์กล้าประกาศไหมใช่ไหม
0: ค่านิยมคนละชุด
1: เพราะฉะนั้นเจนซัดเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ้ยคุณก็ไม่ต้องการถูกพันธนาการด้วยคำว่ากตัญญูไปตลอดชีวิตไงใช่ป่ะคือความหมายคือว่าถ้าคุณกตัญญูเนี่ยรูปแบบไหนอ่ะยาวนานขนาดไหนอ่ะใช่ป่ะคือกตัญญูจนแบบพ่อแม่ลาโลกไปแล้วใช่ไหมถึงจะสิ้นสุดความกตัญญูใช่ไหม
0: ใช่ไหมแล้วกตัญญูแปลว่าอะไรอีกใช่ไหมกตัญญูแปลว่าชีวิตเป็นของลูกหรือชีวิตโดนกำหนดโดยพ่อแม่หรือยังไงหรือมันมีรายละเอียดข้างในนะผมคิดว่ามันมีรายละเอียดข้างใน
1: ทีนี้ไอ้ชีวิตสมัยก่อนเนี่ยเบบี้บูมเมอร์กับเจนเอ็กซ์ยุคแรกมันก็เป็นชีวิตที่เรียบง่ายไงพ่อแม่ก็ไม่ได้มาดูแลคุณไปดูเลยเบบี้บูมเมอร์เจนเอ็กซ์ไม่มีใครมาเรียนอินเตอร์มันไม่มีด้วย ไม่มีหรอกอินเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่ก็เรียนโรงเรียนดีๆคือสวนกุหลาบเซนกับเบียนอสัมชัญมาแต่นั่นก็ดีสุดแล้วซึ่งทุกวันนี้ก็ยังดีสุดนะนะก็เซนกับเบียนอสัมชัญเล็กคอนเนคชั่นอะไรพวกนี้คือก็ดีสุดนะไม่แม้กระทั่งโรงเรียนสองภาษาด้วยซ้ำ
0: ยังไม่มาตอนนั้นยังไม่มา
1: ถ้าเรียนก็นี่เลยไปเรียน
0: แบบโรงเรียนการยึดอะไรก็ยังไม่แทบไม่มายังไม่มาย
1: ังไม่มามีแล้ว
0: มีแล้วสมัย
1: รุ่นผมมีแล้วรุ่นผมมีแล้วแต่หมายถึงว่า
0: เริ่มแล้ว
1: ภาษาที่ยังไม่ได้เรียนสองภาษาอาจจะมันมีบ้างนะถ้าเรียนภาษาจีนก็เผยอิงไงก็ส่งไปเรียนภาษาจีนเลยไม่ใช่มาเรียน3 ภาษาแบบทุกวันนี้ใช่ไหมคือมันอย่างเงี้ยก็จะเป็นโรงเรียนใกล้บ้านโรงเรียนคริสแล้วก็เป็นโรงเรียนใกล้พัฒนาโรงเรียน2 ภาษาแล้วก็โรงเรียนอินเตอร์อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็คือใครมีเงินเนี่ยก็ส่งลูกไปเรียนอินเตอร์เลยถ้ามีเงินมากก็ลงอินเตอร์ในต่างประเทศเลยไปแฮโร่ไปอะไรพวกนั้นเลยน้อยหน่อยก็เกิดมาที่ออสเตรเลียสิงคโปร
0: ์
1: แล้วก็ถ้าเกิดน้อยลงมานิดนึงก็อยู่ในไทยในไทยก็มีหลายเกตชูสเบอร์รี่เนี่ยเกตออกว่าเป็นล้านเลยปีหนึ่งอ่ะใช่ไห
0: ม
1: แล้วก็เนี้ยแล้วคุณก็ต้องมารับส่งรับเสิร์ฟอะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมแล้วก็เนี่ยนั่นเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมันก็อยู่ยากเพราะว่ามันก็ไม่รู้จะทำอะไรด้วยไงก็จบมาทำอะไร AI มันก็แย่งงานไปหมดแล้ว
0: ใช่ไหมก่อนหน้า AI จะมานี่ก็เริ่มคิดยากแล้วนะว่าทำอะไรบ้างในที่ AI มานี่โอ้โห
1: แล้วกิเลสเต็มเลยกิเลสเต็มเลยอยากได้โน่นได้นี่เต็มเลยแล้วมันก็จะมีซื้อข้าวซื้อของอะไรในนะผู้ซื้อเนี่ยถือว่าเป็นสวรรค์เลยนะ
0: ถ้ามีเงินนะใช่ไหม
1: อยากจะกินอะไรก็เนี่ยไลน์แมนไอ้แก๊ปอยากจะไปไหนก็เรียกแก๊ปอะไรพวกนี้นะอยากจะซื้ออะไรนี่ก็ TikTok Lazada Shopee อะไรพวกนี้ใช่ไหมคุณมีเงินนิดเร็วถูกดีนะ
0: ใช่ใช่เป็นสวรรค์เลยถ้ามีเงินเนี่ย
1: แต่การจะอยู่รอดแต่การจะอยู่รอดในสังคมเนี่ยโดยที่คุณไม่มีภาษีบินข้ามหรือพ่อแม่อุดหนุนนี่ยากนะ
0: มากขึ้นเรื่อย
1: ๆมันถึงมีคนมาบ่นให้ทีเคฟังไงไอ้เรื่องที่ว่าเนี่ยเงินเดือน18,000ต้องส่งให้แม่เดือนละ5,000อะไรเงี้ยแล้วทีเคก็มาอบรมพ่อแม่ว่าอย่ามาขอเงินลูกมึงนะลูกมึงจะไม่ไหวแล้วจะไปอะไรพวกนี้ไงใช่ไหม
0: บริบทตอนนี้
1: อะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นแปลว่าลูกเนี่ยก็จะไม่ใช่เพนชั่นฟันแล้วนะคือจะต้องคือจะต้องแปลงไปละอันนี้เป็นตัวอย่างของ behavior หรือว่าพฤติกรรมของแต่ละ generation มันไม่เหมือนกัน
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นพอมันไม่เหมือนกันปุ๊บเนี่ยเวลาคุณออกแบบผลิตภัณฑ์หรือว่าการคุณสื่อสารการตลาดอะไรตรงนี้มันก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหม อย่างที่ผมคุยกับเวลามาคุยกับผมจะคุยกับด่านเนี่ยมันก็เป็นมันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงยุคสมัยของอุตสาหกรรมด้วยอะไรพวกเนี้ย
0: อ๋อ
1: แต่เวลาหมดแล้วนะ
0: อ่ะช่วงนี้
1: เด
0: ี๋
1: ยว
0: นะฮะ
1: พักสักครู่เดี๋ยวผมจะปล่อยคุณอาทิตย์อยู่อาจารย์ธนพรนะช่วงหน้า
0: ครับ
1: ไปนะ
0: คร
1: ับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงคุยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคทุกสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานภูมิ
2: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะครับท่านฟังครับพบอาจารย์ดร.นันทพรวงเชษฐานะครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับท่านครับ
3: วนเวียนอยู่แถวญี่ปุ่นนะคะวันนี้อยู่ชิโกกุเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งชิโกกุก็มีทั้งหมด4จังหวัดชื่อเกาะก็เลยหมายถึงว่า4แอเรียนะที
2: ่โอ้ตัวชื่อเองก็บอกว่าประกอบด้วย4เหมือน4เมืองมารวมกัน
3: นะ4เมืองนะคะแล้วก็ไปบ้านเพื่อนที่มัตสึยาม่านะคะก็เป็นทัวร์จากฟุกุโอกะไปคุมาโมโตะไปฮิตะแล้วก็นั่งเรือข้ามมาพารถข้ามมาที่ชิโกกุแล้วก็มาบ้านเพื่อนที่มัตสึยาม่ามาถึงตรงนี้เนี่ยโชคดีก็คือว่าซากุระเนี่ยมันฟูลบลูมคือจากฟุกุโอกะเนี่ยมันประมาณ 20% ตุ่มๆตุ่มน้อยๆเต็มไปหมดตุ่มๆเต็มไปหมดแต่อันนี้มันฟูลบลูมนะเพื่อนก็พาไปที่หนึ่งที่เป็นแบบสวนสาธารณะที่มันเป็นภูเขาแล้วทีนี้มันแบบซากุระทั้งดง
2: ละลานเลยสิจาน
3: แบบละลานแล้วก็ง่ายๆแล้วก็ซื้อเบนโตะจากซูเปอร์มาร์เก็ตนั่นแหละแล้วก็ซื้อเบียร์ซื้อเครื่องดื่มใดๆไปชื่นชมซากุระแล้วก็สำหรับคนญี่ปุ่นแล้วเนี่ยถ้าได้นั่งใต้ต้นซากุระตอนที่กลีบมันหล่นลงมาเนี่ยคือรักแบบโชคดีแบบดอกมาแบบกลีบโปรยลงมาเหมือนหิมะ
2: โปรยให้พรนะให้พร
3: ใช่ใช่โชคดีนะเราก็เลยพอเรานั่งกินดอกมันก็เลยร่วงใส่ในถาดเบนโตะของเราด้วย
2: แล้วจังก็เลย
3: เพื่อให้โชคดีหนักกว่าเดิมกิน
2: เลย
3: ก
2: ิน
3: เลยทุกคนต้องกิน
2: ขอพรนี
3: ้ขอพร
2: อยู่ในร่างกาย
3: ไม่ได้หล่นใส่ไม่ได้หล่นใส่หัวเฉยๆนะกินเลยนะเอาให้มันโชคดีซ้ำสองซ้ำสาม
2: ก็เรียกว่าอยากดูซากุระเต็มๆวันนี้ก็คือถึงขั้นได้เข้าไปอยู่ในร่างไปด้วยเลย
3: ใช่นะสิ่งนี้เรียกว่าฮานามิก็คือการชื่นชมดอกไม้นะแต่ที่จริงคือชื่นชมดอกอะไรก็ได้เพียงแต่ว่ามันฮิตที่ซากุระคนก็เลยเข้าใจว่ามัน

0: เป็นแอลกอฮอล์ศูน
1: อ
0: ย์เ
1: ่
0: ป
1: า
0: อร์เซ็นต์ขาย
1: อ่าอ
0: เขาเขาก็กินได้แค่นั้นแล้วเราพอเรา
1: ่
0: กิน
1: า
0: แบบรสเหมือนยาน้ําอะไรก็ไม่รู้อะไม่อร่อ
1: ห
0: ย
1: น้าอาจารย์หน้าอาจารย์
0: ไม่อร่อยไม่อร่อยแต่เขา
1: อา
0: บอ
1: จ
0: การว
1: ย
0: ่
1: ์
0: า
1: คือจะบอกว่าแอลกอฮอล์คือแอลกอฮอล์
0: ใ
1: ถ
0: ช
1: ้าออ
0: ่
1: กไปมันก็ไม่ใช่แอลกอฮอล์แล้วเอ
0: แต่เข
1: อ
0: าก็บอกว่าก็ยังดีกว่า
1: ไม่ไ
0: ท
1: ด้
0: ี่
1: กิ
0: ม
1: น
0: ัน
1: เล
0: ไม่
1: ย
0: ก็คือมันก็เย็นเย็นมันก็แบบชุ่มฉ่ำให้เฟรชเนาะมันเฟ
1: โอ้
0: รช
1: มี
0: นั่
1: ก
0: ง
1: ิน
0: แล้
1: ม
0: วก็
1: อลกินอะไร
0: ใช
1: แบบนี้
0: ่
1: ใช่ไหมมันก็คือกรุบกริบไปได้บ้าง
0: ใช่นันทพรก็กินของแท้ไปแต่ซ
1: เ
0: ื
1: ข
0: ้อ
1: า
0: ไป
1: ไม่
0: กระ
1: ข
0: ป
1: ั
0: ๋
1: บ
0: อง
1: ร
0: เดี
1: ถ
0: ยวเขาไม่
1: เข
0: ขั
1: า
0: บ
1: ไม่
0: ร
1: ขั
0: ถ
1: บรถ
0: แต่ซื้อไปกระป๋องเดียวในที่สุดหมดก็เลยไปไถไอ้ซีโร่ซีโร่แอลกอฮอล์มากินจำเราจะต้องกินนะโอ้โหงานทริปนี้แบบดื่มฉ่ำๆเพราะอากาศมันดีด้วยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยความเก๋ก็คือว่าระหว่างทางที่เรากลับบ้านเนี่ยมันเราต้องผ่านเมืองที่เรียกว่าอิมาบารินะอิมาบาริคือญี่ปุ่นเนี่ยจะมีเมืองเนี้ยที่ผลิตผ้าขนหนูแล้วผ้า
1: ถ้
0: ข
1: าน
0: หน
1: ค
0: ู
1: นห
0: น
1: น
0: ี
1: ู
0: ้เรียกว่าผ้าขนหนูอิมาบาริเป็นนะเป็นผ้าขนหนูที่ Made in Japan Proudly Present ด
1: โอ
0: ัง
1: ้
0: นั้
1: โ
0: น
1: ห
0: อาจารย์มาทริปเนี้ยอาจารย์ได้ผ้าขนหนูเยอะมากเพราะหนึ่ง
1: โอ
0: มัน
1: ้
0: เบามันแบนคือแบบว่าที่จริงเขาเคยซื้อมาฝากอาจารย์อะแล้วอาจารย์ชอบมากตรงที่ว่ามันบางแล้วมันแห้งเร็วแล้วเวลาเราไปเล่นกีฬาเนี่ยมันแบ
1: โอ
0: บ
1: ้โห
0: มันไม่
1: เหม
0: ฉ
1: าะ
0: ่
1: ม
0: ำ
1: า
0: น้
1: ก
0: ำอะมันเหมาะมากมันแห้งเร็วมากนะคะแล้วเขาก็ถือว่าอิมาบารีเนี่ยเป็นผ้าขนหนูระดับพรีเมียมผลิตแค่ที่เมืองนี้เท่านั้นแล้วคนที่จะได้โลโก้ไอ้โลโก้ที่บอกว่าเป็นผ้าอิมาบารีเนี่ยจะต้องผ่านการสกรีนของ
1: อ๋อ
0: สมาม
1: ี
0: ค
1: มาม ตรฐ
0: อุ
1: า
0: ต
1: น
0: สาม
1: ีมา
0: ห
1: ต
0: ก
1: ร
0: รร
1: ฐ
0: ม
1: าน
0: ผ้าขนหนูอิมาบารีคือไม่ใช่ใครๆก็จะอิมาบารินะต้องผ่านตรงนี้นะคะเหตุผลที่เมืองนี้สเปเชียลมีความพิเศษนะคะของผ้าขนหนูก็คือว่ามันมีแหล่งน้ำแล้
1: แห
0: ว
1: ล่งน
0: แหล
1: ้
0: ่ง
1: ำไม่
0: น้
1: เกี่ย
0: ำ
1: ว
0: เน
1: อ
0: ี
1: ะ
0: ่
1: ไร
0: ย
1: อ่ะ
0: มีธาตุโลหะเนี่ยน้อยเพราะฉะนั้นน้ำมันบริสุทธิ์แล้วเลยทำให้เขาเรียกอะไรผ้ามันมีความเนียนนุ่มอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งเนาะแล้วอาจารย์คิดว่าระหว่างที่จากฮิตะมามัตสึยาม่าเนี่ยก็จะแบบเห็นไอ้ฮอตสปริงอะน้ำพุร้อนอะควันพุ่งเหมือนแบบ
1: ต้มอ
0: ค
1: ่ะ
0: นเหมือนคนเผาไฟอะที่เราเคยเห็นคนก่อกองไฟแล
1: อ
0: ้วควันเทา
1: ป
0: ๆมั
1: ่
0: น
1: วย
0: ขึ้
1: ข
0: นอ
1: น
0: ะ
1: าดนั้น
0: กลัวอย่างนั้นแต
1: แ
0: ่
1: ต่
0: ของ
1: นี่
0: เ
1: ค
0: ข
1: ือ
0: า
1: บ่
0: เ
1: อ
0: ป็น
1: น้
0: สี
1: ำร้
0: ข
1: อน
0: าวใช่เป็นบ่อน้ำร้อนสีขาวแล้วเขาก็แบบชวนอาจารย์ฮอตสปริงไม่บอกไม่เอาอายคือยังนิสัยไม่ดีเลยบอกว่าถ้าทริปหน้าเนี่ยเธอไปหา private hot spring นะแล้วเราแช่กันแต่ทุกคนต้องใส่สวิมสูทนะแล้วก็ฉันจะแช่ด้วยแต่ว่าเรื่องของเรื่องก็คือด้วยความที่พอน้ำมันมาจากแบบแหล่งที่มันบริสุทธิ์เนี่ยมันก็ได้ทั้งสาเกอะไรคุณภาพดีเครื่องดื่มคุณภาพดีในขณะเดียวกันเมืองอิมาบารีก็เป็นเมืองที่มีผ้าขนหนูที่มีคุณภาพดีเนื้อเนียนนุ่ม
1: ว
0: เน
1: ้
0: าะ
1: าวว้าวว้าวว้าว
0: ดังนั้นเนี่ยแทนที่เราจะไปญี่ปุ่นเพื่อซื้อรองเท้าออนคลาวซึ่งเป็นของยุโรปแล้วก็ซื้อคิดแคทรสมัทฉะหรือต้องไปเข้าแถวซื้อมัทฉะมีคนที่จะรู้จักเนี่ยต้องไปแบบเข้าแถวซื้อผงมัทฉะเนี่ยเป็นชั่วโมงเนี่ยอาจารย์ว่าเรามีมีอย่างอื่นให้ดื่มด่ำในความเป็นญี่ปุ่นอีกเยอะแยะ
1: โอ้นี่เหมือนเมืองนี้มีพิพิธภัณฑ์ผ้าขนหนูด้วยนะอาจารย์ใช่
0: จ
1: ป
0: ะ
1: ะ
0: มีอะไร
1: เรื่องนี้
0: เรื่องผ้าขนหนู
1: เอากันเลยอะคือแบบโอ้โหเต็มที่
0: เขาก็ชวนอาจารย์นะอาจารย์ก็นึกในใจมันจะยังไงวะอยาก
1: ย
0: กั
1: ัน ง
0: นั
1: ไ
0: ้
1: ง
0: นเลยนะอยากกันนั้นเลยแล้วก็เมืองนี้อิมาบารินี้ที่ดังคืออะไรนะไก่ย่างอ่ะ
1: ไก่ย่างยา
0: อยาก
1: กิ
0: กิ
1: โท
0: โท
1: รี่นั่นเหรอ
0: ใช่
1: ไก่ย่างเสียบไม้นะ
0: ใช่
1: เออ
0: มันจะถูกมันอะไรนะเสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวาอะไร
1: ไม่ใช่นะ
0: ไ
1: ร
0: ก
1: ับ
0: ่
1: น
0: ย่
1: ้
0: า
1: อง
0: ถูกเปล่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็เลยต้องไปที่ร้านหนึ่งท
1: อ
0: ี่แบบว่าเขาฮิตเรื่องไก่ย่าง
1: โอ้โห
0: คือทั้งร้านไก่ย่างไก่ทอด
1: อ๋อ
0: ไก
1: เน
0: ่
1: ้นไก่เน้นไก่
0: ไก่แต่ว่าที่ดังคือไก่ย่างแล้วก็ในร้านเขาที่ข้างฝาก็มีลายเซ็นคนดัง
1: แต่
0: ว่
1: ไ
0: า
1: ม่หม
0: ม
1: ด
0: ากิน
1: ใช
0: ท
1: ่
0: ี
1: ไ
0: ่
1: หม
0: นี่มาก
1: แว
0: มา
1: ะ
0: ไก
1: ม
0: ่
1: ากิน
0: ก
1: ที่
0: อ
1: น
0: ง
1: ี่แล้วฉันมาเยือ
0: ใน ช
1: ที
0: ่
1: ่นี
0: ใ
1: ่
0: ช่ใช่ก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าสมมุติว่าเราจะเที่ยวเมืองไหนอ่ะแล้วเรารู้ว่าเมืองเนี้ยเขาพิเศษเรื่องเนี้ย อาจารย์อยากแค่เชิญชวนว่าเราดื่มด่ำความ

0: เศษของเขาเถอะ
1: อืม
0: เพราะรองเท้า On Cloud หรือ Adidas อะไรเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันซื้อที่ไหนก็ได้มันอาจจะถูกกว่าก็จริงแต่ว่ามันไม่น่าจะใช่เรื่องของการเข้าใจวัฒนธรรมหรือความพิเศษเฉพาะตรงนั้นน่ะความโอท็อปเนาะอิมาบารีคือผ้าขนหนูที่ต้องมาจากเมืองนี้
1: อืม
0: สาเกยี่ห้อนี้ต้องมาจากเมืองนี้
1: อื
0: เ
1: ม
0: ต้าบ๊วยต้องเป็นแบบนี้
1: อืม
0: กับโรงงานเซรามิกอันนี้พิเศษก็คืออ
1: ืม
0: มรดกนี้จะถ่ายทอดให้กับสายตรงของครอบครัวที่เป็นผู
1: อ
0: ้
1: ื
0: ชาม ยเท่านั้น
1: อืมอืม
0: และมีความเป็นพิเศษแบบนี้เป็นต
1: อ
0: ้
1: ื
0: น
1: มอืม
0: พอหล
1: ม
0: ั
1: ัน
0: ง
1: ม
0: จ
1: ี
0: าก
1: สตอรี่
0: ใช่ใช่
1: ขอ
0: ใช
1: ง
0: ่
1: โลโก้หรือมีโนฮาวที่เอาเข้าจริงในหมวดหมู่ของที่จันพูดเมื่อกี้ไอ้กรณีของญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆเขาก็เก่งในการจับเอาของท้องถิ่น
0: อื
1: ท
0: ม
1: ี่ดูเหมือนอาจจะไม่ได้มีเทคโนโลยีหรือว่าไม่ได้เหมือนแบบอะไรที่มันวิลิสมาลาเนาะ
0: อ
1: แ
0: ื
1: ต่
0: ม
1: ว่าทำให้มันดูพิเศษดูมีมูลค่าเพิ่ม
0: ค่
1: ไ
0: ะ
1: ด้หลากหลายวิธีอ่ะ
0: คืออาจารย์ว่าสมมุติว่าเราเอาเนี่ยคอนเซปต์ของโอท็อปมาแต่เราไม่สร้างความพิเศษอะเช่นว่าถ้ามาลำปางต้องอ่ะถ้าลำปางนะก็ต้องเป็นชามกาไก่ตราไก่
1: อื
0: เนาม ะอาจารย์ว่าอย่างนั้นอะอาจารย์รู้สึกว่ามันพิเศษแต่ไม่ใช่ว่าพอลำปางระหว่างเชียงใหม่ลำปางที่มันจะต้องมีตลาดระหว่างทางทุกคนขายข้าวแตนหมดอะเ
1: อ
0: น
1: ือ
0: ะไ
1: ม
0: หมแล้วแบบข้าวแตนก็รสเดียวกันหมด
1: อืม
0: หรือโมจิ
1: อื
0: แล้ว
1: ม
0: จริงๆโมจิที่นครสวรรค์ก็คนละแบบกับโมจิที่ญี่ปุ่นเรียกมันว่าโมจิเลยเพราะว่าโมจิของญี่ปุ่นมันเป็นแบบแป้งหนึบๆเนาะมันไม่ใช่เป็นเหมือนขนมเปี๊ยะอ่ะ
1: อันนี้นมเปียนมเปียพริกแพง
0: ใช่ไหมคื
1: เห
0: อ
1: มื
0: ถ้
1: อน
0: า
1: อะ
0: ส
1: ไร
0: มมุติว่ามันเป็น
1: เหมือนข้าวผัดอเมริกันที่ไม่มีอยู่ในอเมริกา
0: ใช่ใช่ใช่โมจิที่เหมือนขนมเปี๊ยะอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมุติว่าเราจะ
1: เ
0: บ
1: ร
0: อ
1: าก
0: ว่
1: ช
0: า
1: ่อง
0: ไท
1: สิ
0: ย
1: งค
0: โม
1: โปร
0: จ
1: ์
0: ิ
1: อาจารย์เราช่องสิงคโป
0: เอ
1: ร์
0: ที่
1: ไป
0: อยู่
1: กิน
0: หน้
1: ท
0: า
1: ี่ไ
0: โ
1: ห
0: ร
1: น
0: ง
1: ด
0: ห
1: ี
0: นัง
1: ออ
0: เงี้ย
1: ออชาร์ดโรส
0: ที่
1: ไม่ใช่
0: ที่ที่อยู่หน้าโรงหนังสิงคโปร์อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคือถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะอาจารย์ว่ามันเป็นเสน่ห์เนาะที่อา
1: ค
0: จาร ร
1: ั
0: ย์
1: บ
0: จะอยากไปกินลอดช่องสิงคโปร์
1: อื
0: ท
1: ม
0: ี่อยู่หน้าโรงหนังสิงค
1: ส
0: โป
1: ิงค
0: ร
1: โป
0: ์
1: ร์
0: ใช่
1: ซึ่งปัจจุบันไ
0: ห
1: ม
0: ร
1: ่
0: ือ
1: มีโรงหน
0: อ
1: ั
0: าง จ
1: เ
0: ารร
1: ื
0: ย์
1: ออ
0: ยา
1: แ
0: ก
1: ล้ว
0: อาจารย์อยากกินข้าวมันไก่ประตูน้ำอ่ะมีในไก่ตอนมีในไก่ตอนอาจารย์อยากได้แบบกินมีในไก่ตอนด้วยความมีในไก่ตอนอย่างนั้นอ่ะแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนขายเหมือนกัน
1: อ
0: แ
1: ื
0: ล้ว
1: ม
0: ก็บอกว่าสิ่งนี้คือโอท็อป
1: อืม
0: อาจารย์ว่าไม่น่าใช่แ
1: ม
0: ต่
1: ัน
0: ว่
1: เ
0: า
1: หมือนจะใช่แต่ว่าตรงกันข้ามกับคอนเซปต์ไอโอท็อป
0: เรา
1: จ
0: ไม่
1: ริง
0: เข้าใจคอนเซปต์มันอ่ะแล้ว
1: ๆ
0: เราก็ไปหยิบของเขามาใช้อย่างลวกๆแล้วมันก็เลยไม่ประสบความสำเร็จ
1: อืม
0: แต่ถ้าเราอ่ะเอามันมาใช้แบบอย่างจริงจังอ่ะอาจารย์
1: อ
0: ว่
1: ื
0: าม ไปได้นะแต่ไม่ใช่ทุกจังหวัดคืออ
1: ื
0: หน
1: ม
0: ึ่งจังหวัดหนึ่งผลิตภัณฑ์มันอาจจะไม่มีอย่างนั้นก็ได้
1: อ
0: บ
1: ื
0: าง
1: ม
0: จังหวัด
1: หรือ
0: แต
1: บ
0: ่
1: า
0: องาจ
1: จ
0: า
1: ั
0: ร
1: ง
0: ย
1: ห
0: ์
1: ว
0: เ
1: ั
0: ช
1: ด
0: ื่ออ
1: าจ
0: ว่
1: จ
0: า
1: ะ
0: มัน
1: ม
0: จ
1: ี
0: ะ
1: เด
0: ม
1: ่
0: ี
1: นเยอะอะไรเง
0: อ
1: ี้
0: ื
1: ยน
0: ม
1: ะแต่คืออาจารย์พูดอย่างนี้หมายความว่าถ้าเราเอากรอบคอนเซปต์มันจริงมามองเนี่ยถ้าที่ไหนมันมีอะไรที่มันมีความได้เปรียบหรือความแตกต่างเนี่ยไอ้เครื่องมือเนี่ยมันจะช่วยส่งเสริมให้มันไปได้สุดทางว่างั้นเถอะ
0: ใช่ใช่
1: แต่ถ้ามันต้นทางมันไม่มีมันก็ไม่รู้ส่งเสริมอะไร
0: อืมอ่ะถ้าสมมติเราคือเมืองปลูกข้าวเนาะแล้วอาจารย์จำได้ว่าคุณทรงกลดเนี่ยเขาพูดว่าข้าวในไทยเนี่ยมีเป็นร้อยพันเพียงแต่เราไม่รู้จักเรารู้จักอยู่ไม่กี่พันเราอาจจะรู้จักสาวให้อาจจะ
1: โอ้
0: รู
1: โห
0: ้จักอะไรเงี้
1: ร
0: ย
1: ู
0: แต
1: ้
0: ่
1: จ
0: จ
1: ัก
0: ริ
1: น้
0: ง
1: อย
0: ๆมัน
1: ม
0: ม
1: า
0: ี
1: กอ่ะ
0: ม
1: น้
0: า
1: อ
0: ก
1: ย
0: กว่
1: ม
0: า
1: าน ก
0: ั้
1: เม
0: น
1: ื่อเทียบ
0: อืม
1: เทียบกับไอ้เนี้ยเนาะถ้าเราไปไอ้งานที่เขาพยายามจัดมาทุกๆปี
0: ใช
1: อ่ะ
0: ่
1: จะมา
0: ถ้า
1: ดัน
0: สม
1: ไล
0: มติ
1: ฟ์เ
0: ว
1: ฟ
0: ่า
1: สไลฟ์เฟส
0: ใช่ถ้าสมมติว่าจังหวัดเนี้ยเขาเด่นเรื่องข้าวเนี้ยถ้า
1: อื
0: ใคร
1: ม
0: ไปจังหวัดนี้นะต้องชิมข้าวนี้ให้ได้อะไรให
1: เอ
0: ้ได้เนี่
1: อ
0: ยอาจารย์เชื่อว่าเกษตรกรก็จะมีความสุขที่ได้ปลูกข้าวที่มันเป็นข้าวพื้นถิ่นของเขาอะ
1: เออ
0: มากกว่าปลูกข้าวที่มันเป็นแมสมันอาจจะมีคนที่ปลูกข้าวแมส
1: อืม
0: แล้วมันก็อาจจะมีคนที่ปลูกข้าวสําหรับค
1: อ
0: วา
1: ื
0: ม
1: ม
0: พิเศษบางอย่างอะแทน
1: อ
0: ท
1: ื
0: ี่
1: ม
0: เราจะมารู้จักข้าวอันนี้จากเชฟเทเบิลซึ่งแพงมาก
1: อืม
0: นึกออกไหมที่ว่าข
1: ถ
0: ู้าว
1: กถู
0: น
1: ก
0: ี้นะเป็นข้าวขมิ้นอะไรต่างๆนะแล้วให้กินคําเดียวอ่ะนึกไหมอยากกินอีก
1: อาจารย์บอกช่วยเอาข้าวที่หลากหลายแต่ว่าเสิร์ฟในบริบทของอาหารแบบเดลี่ง่ายๆ
0: แล้วก็เอามาแล้วก็ในที่สุด
1: เออ
0: คุณก็ปรุงแต่งจนอาจารย์ไม่รับรู้ค
1: ไม
0: ว
1: ่
0: าม
1: รู้ร
0: ข
1: ส
0: ้า
1: ข
0: ว
1: ้าวแล้วเหลือแต่ส
0: ไม่
1: ตอรี่ที่เอาไว้พู
0: ใช
1: ด
0: ่
1: อย่าง
0: ใ
1: เ
0: ช
1: ดี
0: ่
1: ยว
0: ใช่ใช่นะ
1: อืม
0: ถ้าจะทำอย่างนั้นอาจารย์ว่าทำเชฟเทเบิลก็ได้แต่ว่าช่วยเสริมส่งผลิตภัณฑ์ไทยช่วยเสริมส่งไอ้นี่ทำไมเรารู้ว่าแบบข้าวทักเป็นข้าวบาสมาติมันจะต้องไปทำนี่อะไรเงี้ยทำไมเราไม่ลองพิจารณา

0: พันธุ์เกษตรของเราให้มันมีมูลค่าเพิ่มเนาะอันนี้คืออันหนึ่งพอจากมัตสึยามะอาจารย์ก็บินมาโอซาก้านะคะ
1: อ๋อรอบนี้
0: บ
1: บ
0: ิ
1: ิน น
0: มาโอซาก้า
1: บินแล้ว
0: ต้อง
1: ร
0: บ
1: ู
0: ิ
1: ้
0: นเพราะว่าถ้าไปรถไฟหลายต่อเพื่อนเพื่อนเพื่อนทิ้งแล้วเพื่
1: ออ
0: น
1: ๋อ
0: มัตสึยามะเขาจบรถยน
1: จ
0: ต์
1: บ
0: ของ
1: ท
0: เข
1: ี่
0: าท
1: บ
0: ี่
1: ้า
0: ต
1: น
0: รงนั
1: เ
0: ้
1: ข
0: น
1: า
0: แล้วเขา
1: อันแรกเขาไปรับจนศึก
0: ข
1: ษ
0: า
1: า
0: แร
1: ม
0: ก
1: า
0: ไปรับแล้วตอนนี้ก็จบที่บ้านเขาเราก็เลยบินนะเพื่อนอีกครอบครัวหนึ่งก็คือคุมิโกะกับอยู่ก็ลืมนะก็เป็นเพื่อนเรือเยาวชนเหมือนกันแต่งงานกันด้วยทั้งสามีภรรยา
1: โอ้
0: เร
1: ไม
0: า
1: ่ถึ
0: ก
1: ง
0: ็
1: เขา
0: เล
1: ไป
0: ย
1: เจ
0: ย้
1: ออกัน น
0: ก
1: ท
0: ล
1: ี
0: ั
1: ่
0: บ
1: เร
0: ม
1: ื
0: า
1: อเยาวชนเหรอหรือว่า
0: ใช
1: เรือ
0: ่
1: หรือเป็น
0: เขาไปเจอกันที่เรือเยาวชนแต่ตอนนั้นเขายังไม่ได้เป็นแฟนกัน
1: อ๋อ
0: แล้วพอตอนหลังก็ได้มาคุยกัน3 เดือนก็ตกลง
1: แต่งงานว้าว
0: ปีนี้ก็เป็นปีที่แต่งงานได้40 ปี
1: โอ้ก็แสดงว่าเขาแต่งกัน3 ปีหลังจากเรือเยาวชน
0: ใช่ใช่ใช่
1: เอ
0: สี่สิ
1: อ
0: บปีนะ
1: โอ้โห
0: จัน
1: ยิ
0: ก็
1: น
0: ไป
1: ดีด้ว
0: พ
1: ย
0: ักบ้านเขาซึ่งออ
1: ยู
0: ก
1: ่ที่
0: น
1: โออ
0: ก
1: ซ
0: เ
1: าม
0: ื
1: ก
0: อง
1: ้า
0: โอซาก้าออกน
1: น
0: อก
1: อก
0: เ
1: เ
0: ม
1: ม
0: ื
1: ื
0: ององ ไป
1: นออ ก
0: ี
1: เม
0: ก
1: ืองโ
0: ป
1: อ
0: ระ
1: ซาม ก้
0: า
1: า
0: ณชั่วโมงกว่าๆเพราะฉะนั้นเราก็อยู่อาจารย์ก็อยู่ตรงนั้น
1: อ๋อซึ่
0: ไม
1: ง
0: ่
1: เขา
0: ได
1: อย
0: ู้
1: ่เมืองอะไรนะจานที่อยู่นอกโอซาก้าไปนี่จานจำชื่อเมือง
0: ช
1: ได้ไห
0: ื
1: ม
0: ่อคาวาอะไรยาวๆอ่ะ
1: โอเคครับผม
0: นึกไม่ออกนะ
1: อือ
0: จำไม่ได้ไม่ได้เตรียมไว้เลย
1: เอ
0: ลือ ม
1: โอ
0: แต่
1: เค
0: ว่าไม่เป็
1: ข
0: น
1: อ
0: ไร
1: ภัยครับขออภัยอาจ
0: ไม
1: า
0: ่
1: รย
0: เ
1: ์
0: ป็
1: ก
0: น
1: ็
0: ไร
1: คือ
0: ครับ
1: นั่งนั่งเครื่อง
0: แต
1: ไป
0: ่
1: ลงไปเจ
0: เ
1: อ
0: รื่
1: เพ
0: อ
1: ื
0: ง
1: ่อน
0: ของ
1: ที
0: เ
1: ่
0: รื
1: น
0: ่
1: ู
0: อ
1: ่
0: ง
1: น
0: ก็คือเนื่องจากญี่ปุ่นเป็นเกาะเนาะเพราะฉะนั้นมันจะมีภูเขาเต็มไปหมดอ่ะคือที่ไหนก็จะมีหย่อมเขาอ่ะนะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยโอซาก้าเนี่ยเป็นเมืองที่รุ่งเรืองในสมัยของพวกโชกุนพวกอะไรต
1: อืม
0: ่างๆนานาก็แล้วก็ก่อนหน้านั้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 5นะเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองที่มีเอ็มเพอเรอร์ก่อนมีจักรพรรดิเพราะฉะนั้นก็มีทูมที่ฝังพระศพของจักรพรรดิเนี่ยอย่างน้อยสามแต่เขาทําเป็นภูเขาเลยนะภูเขาเหมือนภูเขาจริงๆเลยอ่ะค
1: แ
0: ื
1: ล
0: อ
1: ้ว
0: เห
1: ก
0: ม
1: ็
0: ือน
1: ม
0: ถ
1: ี
0: ้าร
1: ูปเป็นแบบเป็นรูปกุญแจรูปอะไร
0: ใช
1: ของ
0: ่
1: มัน
0: ใช
1: เป
0: ่
1: ็น
0: มีรูปรูกุญแจอะไรอย่างนั้นแต่เรา
1: โค
0: จะมอง
1: ฝ
0: ไม
1: ุ
0: ่
1: ่น
0: เห
1: ใช
0: ็
1: ่ไห
0: น
1: มเขาเรียกโคฝุ่นโคฝุ่นเนี่ย
0: แต่เราจะมองไม่เห็นเพราะว่า
1: ก็
0: เราม
1: องจาก
0: ต
1: เ
0: ้
1: ฮ
0: อง
1: ลิ
0: บ
1: คอ
0: ิ
1: ป
0: น
1: เต
0: โด
1: อร
0: ร
1: ์
0: น ต้องบิน
1: เร
0: โ
1: า
0: ดร
1: ม
0: น
1: อง
0: เท
1: แ
0: ่
1: ล้
0: า
1: วก็
0: นั
1: ด
0: ู้น
1: เหมือนเป็นเนินต้นไม้อะไรสักอย่าง
0: ใช่
1: หนึ่ง
0: ใช่ใช่เหมือนภูเขาเลยอ่ะเหมือนภูเขาขนาดย่อมเลยไม่ได้เล็กอ่ะคือเราไม่มีสิทธิ์ที่จะอิเมจินได้เลยว่ามันเป็นรูปรูกุญแจอะไรเงี้ย
1: ใช่ถ้าไม่ได้มอง
0: ไม
1: จ
0: ่
1: ากข้
0: ม
1: า
0: ี
1: งบ
0: ส
1: น
0: ิทธ
1: ล
0: ิ์
1: ง
0: เล
1: มาย
0: ใช่
1: แต่
0: ใช
1: ก
0: ่
1: ็
0: ใช่
1: เหลือเชื่อมากเลยนะว่าในยุคนั้นคนก็จะแบบสร้างอะไรนะแล้วมันมีทั้งกลมกลมมีทั้งอะไรทรงมันหลายแบบ
0: ใช
1: ม
0: ่
1: ากเล
0: ใช
1: ยใช
0: ่
1: ่ไหม
0: ใช
1: จ๊
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: เอ๊ะแล้
0: ก
1: วเข
0: ็
1: าเพิ่งได้มรดกโลกอันนี้เมื่อไม่กี่ปีใช่ไหมอยู่ที่
0: ใช
1: เมือ
0: ่
1: งเมือง
0: เขาได้ที่จริงเข
1: เม
0: า
1: ื
0: ค
1: อง
0: วร
1: ส
0: จะ
1: า
0: ได้
1: กาย
0: ม
1: มี
0: า
1: อย
0: ก
1: ู่ที
0: น
1: ่เ
0: าม
1: ื
0: น
1: อง
0: ก
1: ส
0: ว่า
1: าก
0: น
1: า
0: ั
1: ย
0: ้นใช่ใช่ใช่เออ
1: ทางใต้ขอ
0: บ
1: ง
0: ้า
1: ค
0: น
1: ุณ
0: เพื่อนอาจารย์อยู่ใกล้ๆสากายอยู่ไปในโซนใกล้ๆสากาย
1: ก็คือทางใต้ของโอซาก้าลงมานิ
0: ใช
1: ด
0: ่
1: นึง
0: ใช่ใช่
1: ครับผ
0: แล
1: ม
0: ้วก็ครั้งแรกอาจารย์ก็จะชวนเขาไปเดินเขาแต่
1: อ๋
0: เ
1: อ
0: นื่องจากบ้านเขาก็มีภูเขาหน้าบ้านก็เลยเดิน
1: ก็คือจบเลยอยู่
0: จ
1: บ
0: บ
1: ้า
0: เล
1: น
0: ย
1: ก็ได้เดินอยู่แล้ว
0: เรานึกว่าเขาบอกว่า
1: บ้
0: โ
1: า
0: อ
1: น
0: ้ย
1: ก็อยู่ในเมืองอะไรอย่างนี้
0: เรานึกว่าโอ้ยเราไปเดินเขากันแบบว่านึกแบบเอาหัวใจคนเมืองไปใส่เนาะจริงเปล่าหรอกหน้าบ้านก็มีภูเขาแล้วเนี่ย
1: โอ้
0: เป็นฮิ
1: ย
0: ลอะเป็นแบบฮิลก็สามารถเดินได้แล้วอะไรเงี้ยซากุระก็บานอยู่ทั่วไป
1: โอ้โหก็คือชีวิต
0: เต็
1: ม
0: ม
1: ี
0: ไปหมดชีวิต
1: ธรรมชาติเนี่ย
0: ใ
1: อ
0: ช
1: ยู่
0: ่
1: แล้วในวิถ
0: แล
1: ี
0: ้ว
1: ชีวิตประ
0: ค
1: ม
0: วา
1: ามณ
0: น่ารักนะก็คือว่าพอถนนมันไม่ใช่เป็นถนนที่แบบที่เป็นเมืองที่ถูกวางแผนไว้เป็นสี่เหลี่ยมเป็นตารางเนาะมันก็จะเป็นถนนแบบที่เป็นถนนตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นปลายติ่งของถนนที่มีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมอ่ะมักจะเป็นพับบิกพาร์คอันเล็กๆคือมักจะมีต้นซากุระแล้วก็มีไม้กระดกมีอะไรอย่างเงี้ยมีม้านั่งเหมือนกับเป็นสวนสาธารณะเล็กๆซึ่งอาจารย์มีความรู้สึกว่าอันนี้แบบมันเป็นคอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจนะถ้าเรามีที่ดินที่เรียกถ้าเราเรียกได้ชายธงเนาะในเมืองอ่ะแล้วมันก็ทําประโยชน์อะไรไม่ได้เพราะว่ามันเป็นที่แหลมๆเนี่ยแล้วถ้าสมมุติว่าใครมีที่ชายธงแบบนั้นแล้วก็เปิดให้เป็น Public Space ให้คนเด็กๆไปนั่งเล่นมีต้นไม้มีอะไรเนี่ยก็น่าจะเป็นอะไรที่น่าสนใจ
1: มันก็จะเหมือนมีแบบหย่อม
0: ใช่
1: ส
0: สววน
1: น
0: หย่อ
1: หย
0: ม
1: ่อม
0: เนาะ
1: อันเนี้ยสวนหย่อมจริงๆที่เป
0: ใ
1: ็
0: ช
1: น
0: ่
1: ขอ
0: เ
1: ง
0: ป็น
1: ท
0: จ
1: ี
0: ั
1: ่
0: งหว
1: ส
0: ัด
1: าธ
0: จั
1: าง รณะเนาะ
0: ใช
1: อย
0: ู่
1: ่อยู่กระจายแบบให้เหมือนร้านสะดวกซื้ออะไปอยู่ที่ไหน
0: จ
1: ก็
0: ริ
1: ใกล
0: ง
1: ้ก็ไปนั่งตรงนั้น
0: เพราะว่าไอ้แล้วพอทุกสวนหย่อมมันก็จะมีต้นซากุระดังนั้นเนี่ยแบบ เดินเดินเดินไปก็เจออ่ะเดินเดินไปก็เจอไม่ได้เป็นอะไรที่เราจะต้องขั
1: ต้
0: บ
1: องไ
0: ร
1: ป
0: ถ
1: ส
0: เพือ ่อ
1: บ
0: จะไ
1: ห
0: ป
1: า
0: ดู
1: ขนาด
0: มัน น
1: ั้น
0: ใช่
1: เอ
0: ใช
1: อ
0: ่ใช่นะแล้วก็อีกวันเราก็ไปนาราแล้ว
1: ออ
0: า
1: ื
0: จารย์ก็เห
1: ม
0: ็นนะคนที่ไปนาราก็มักจะแค่ไปถ่ายรูปกับกวางเน่า
1: ทำไมจะเร
0: ๆ
1: ี
0: แล
1: ย
0: ้
1: ก
0: วก
1: ก
0: ็
1: วาง
0: ไป
1: เน่
0: ว
1: า
0: ัด
1: เน่า
0: เน่
1: ล
0: า
1: ่ะ
0: ๆแท้จริงแล้วนาราเป็นพาร์ค
1: โอ้
0: ไม่ใช่แค่วัดเป็นนาราพาร์คซึ่ง
1: อือ
0: ุ
1: ม
0: ดมด้วยวัดและทรายทั้งชินโตพุทธอาจารย์ก็งงเนาะอาจารย์ไปวัดพุทธเนี่ยแล้วอาจารย์ก็โค้งคำนับแล้วก็ตบมือสองทีเขาบอก
1: อืม
0: อันนี้ไม่ใช่อันนั้นชินโตต้องไป ไม่รู้นี่ว่า
1: ไม่รู้
0: ที
1: ด
0: ่
1: ี
0: บ
1: ว
0: ้า
1: ่
0: น
1: า
0: ไม่มีชินโต ก็ไหว้แต่ตบมืออะไรเงี้ยก็
1: พ
0: ค
1: อ
0: ือเขา
1: คือ
0: ก็
1: นะต้องศาลเจ้าใช่ไหมศาลเจ้
0: ใช
1: า
0: ่อันนั้นก็คือศาลเจ้านะต้องเป็นที่ชายแต่ถ้าเป็นวัดพุทธก็ไหว้เฉยๆอะไรเงี้ยแล้วก็เพื่อนเพื่อนก็พาไปวัดพุทธที่อยู่ใกล้บ้านเขานะแล้วก็สวดคล้ายๆไทยเลยแต่เขาตีกลองอ่ะตุงตุงตุงแล้วก็พักก็เบอเบอก็สวดถ้าสำเนียงก็เหมือนกับพระไทยเลยนะฮะเพียงแต่ว่าเขามีพระพุทธรูปที่เป็นปางประสูตรอ่ะที่เป็นเหมือนเด็กอ่ะเป็นพระพุทธเจ้าที่เป็นเด็กแล้วชี้นิ้วขึ้นฟ้าซึ่งเราก็บอกว่าอันเนี้ยของไทยไม่มีนะของเขามีแล้วก็แล้วพอวันที่เขาเรียกว่าวันเกิดของพระพุทธรูปเนี่ยเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยก็ทุกคนก็จะไปนะนอกจากไปฟังสวดแล้วเนี่ยตอนจบนะก็จะขึ้นพระก็จะขึ้นไปอยู่ที่สูงหน่อยนะคะแล้วก็จะโยนขนมโมจิลงมา
1: โอ้
0: แล้วเพื่อนก็บอกว่าฉันน่าจะไปเพราะฉันจะไปเอาขนมโมจิอาจารย์ก็นึกว่ามันเป็นโมจิวิเศษหรือเป็นอะไรนะของดีที่วัดแจกไม่ใช่พระก็โยนลงมาเหมือนโปรยทานอ่ะเหมือนขึ้นที่สูงแล้วก็ของเราเป็นโปรยเหรียญเนาะโปรยเหรียญน่ะของเขาโปรยโมจินึกว่าพิเศษอะไรคือในโมจิเนี่ยมันมีบางถุงที่มีเบอร์เอาไป
1: โอ้
0: ขึ้นของได้ เอาไปขึ้
1: จ
0: น
1: ับ
0: ข
1: ฉ
0: อง
1: ลา
0: ไ
1: ด
0: ด้
1: นั่นเอง
0: นั่นเองที่เพื่อนอยากได้ไม่ได้อยากได
1: อ
0: ้
1: อยา
0: โ
1: ก
0: ม
1: ได้
0: จ
1: ข
0: ิ
1: องข้างใน
0: เอาของ
1: อย่าไปจับฉลากสอย
0: ใ
1: ด
0: ช
1: า
0: ่
1: วกระลำพึกอะไรอย่างนี้
0: ก็คือลัคกี้ดรออ่ะไม่ใช่ทุกอันมีก็จะมี
1: อ๋
0: เ
1: อ
0: ฉพาะที่มีเบอร์นะก็สนุกสนานกันเหมือนโปรยทานเนาะก็คือแบบทําบุญเสร็จก็มีการโปรยทานแต่ไม่ได้ให้เป็นตังค์ให้เป็นของแล้วก็แปลกอีกก็
1: เรา
0: คื
1: ได
0: อ
1: ้ไหมเพื่อนจันได้ไหมตกลง
0: อาจารย์ได้สามอันนะไม่ได้เบอร์สักอันหนึ่งเลยแต่เพื่อนได้สองอัน
1: อ๋อเหร
0: ได
1: อ
0: ้เบียร์ได้เบียร์แบบว่าแพ็ค6มาอันหนึ่งพระ
1: โอ้
0: ที่วัดงานบุญแจกเบียร์คิดดู ได้อาซาฮีมาแพ็ค6ของ6กระป๋องมาอันหนึ่ง
1: สปอนเซอร์หรือเปล่าก็บริจ
0: ไม
1: า
0: ่
1: ค
0: ไม่เหมือนแบบเหมือนไม่รู้เหมือนกันนะก็แล้วก็ได้เป็นสร้อยคริสตัลมาอีกอันหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่าตอนนั้นเขาเคยหลายปีแล้วเขาเคยได้รางวัลที่1เขาได้พัดลม
1: โอ้
0: มีหน้าอะไรชวนเราไปวัดอะไรเงี้ยก็สนุกดีเหมือนกันก็เป็นประสบการณ์ว่าเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปอะไรอะเมืองใหญ่หรือเมืองช้อปปิ้งเราลองไปเดินต๊อกต๊อกต๊อกดูตามตอกซอกซอยนะถ้าเราไปแล้วสตัดดี้นิดหนึ่งเราอาจจะได้เห็นอะไรบางอย่างที่มันน่าสนใจแล้วบ้านนี้เขาก็เป็นพุทธนะก็พาเราไปวัดพุทธนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ไปขอถ่ายรูปกับพระก็ถามว่าพระญี่ปุ่นมีเมียได้ไหมเขาบอกมีเมียได้บอกว่าเอาแล้วพอถ้าพระสวดเสร็จนี่พระกลับบ้านหรือพระอยู่วัดนะแบบก็เป็นอีกขนบหนึ่งเนาะเป็นอีกขนบหนึ่งซึ่งเราก็ไม่ชินเราบอกว่าที่บ้านเราเนี่ยแตะตัวผู้หญิงยังไม่ได้เลยอย่าว่าแต่งงานเลยอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: เห็นไหมของบ้านเรานี่เป็นอิทธิพลของพุทธสายเถรวาทเป็นใหญ่ใช่ไหมอาจารย์
0: ของเขาน่าจะเป็นหิ
1: ญี่ปุ่น
0: นย
1: ม
0: าน
1: หา
0: เนาะ
1: ยานมหายานแต่ว่ามันก็จะมีลัทธิอีกอะไรนิกายย่อยอีกหลายแบบมากเลยแม้กระทั่งในญี่ปุ่นเองนะ
0: ใช่แล้วก็หน้าตาของพระเนี่ยออกแนวอินเดียออกแนวเหมือนเนปาลที่แบบหน้าดุดุ
1: มันจะ
0: หน
1: ม
0: ่อ
1: ีย
0: นึงอะไรเงี้ย
1: เขาเรียกว่าผมเรียกใช้คำไม่ถูกอ่ะที่แบบต่างๆนะปาง
0: หน้าดุ
1: ต่าง
0: ดุ
1: ๆ
0: เนาะแล้วก็มีปางที่เราไม่ชินเนาะมีปางแบบมีสามหน้าก็มีที่คล้ายๆพระพรหมอ่ะแต่ว่าของเขามีสามหน้าอันนี้ก็ไม่เคยเห็นทีนี้ก็จบประมาณนี้แต่อาจารย์สงสัยว่าตอนที่คุณอาทิตย์ไปโอซาก้าที่ตอนเอ็กซ์โป คุณอาทิตย์ได้แบบออกมา explore แบบอะไรประมาณนี้ไหม
1: ก็คือตอนที่ผมไปทีแรกอ่ะก่อนที่จะไปเอ็กซ์โปผมมีทริปหนึ่งที่ไปเพื่อไปย้อนดูประวัติศาสตร์ในบริเวณนั้นทั้งหมดเพราะฉะนั้นแปลว่าไอ้ตรงบริเวณที่เป็นหลุมศพจักรพรรดิในศตวรรษที่5แถวนั้นอ่ะคือเขาบอกมันเหมือนเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่าในดินแดนแถบนี้มันมีระบ
0: อ
1: บ
0: าร
1: ปก
0: ย
1: ค
0: ะ
1: รองระบบสังคมเกิดขึ้นก่อนซึ่งตรงนี้มันจะก่อนพวกเกียวโตก่อนเกิดวังที่นาราก่อนอะไรพวกนี้นะเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยในบริเวณอ่าวโอซาก้าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่มากเพราะก่อนยุคนั้นอีกทีหนึ่งก็มันจะเป็นยุคพวกตั้งแต่โจมงใช่ไหมอาจารย์ยุคมันจะมีไซต์ที่เป็นพวกโบราณคดีอะไรที่เราไปเห็นคนของญี่ปุ่นที่อยู่นั่นนะยุคก่อนมีการเกษตรอ่ะจนเริ่มมีการเกษตรขึ้นมาแถวนั้นเนี่ยก็ยิงในแถวแถวแม่น้ําแถวโอซาก้านะถ้าเราไปมองดูเนี่ยเขาตัดประเภทตัดเพื่อทําตัดเปลี่ยนแนวเพื่อทําให้เกิดการเพาะปลูกในบริเวณคือมีเทคโนโลยีการเกษตรที่อํานาจ Amazing มายาวนานเหมือนกันเนาะ
0: ใช่ใช่
1: หรืออย่างมันจะมีอันนึงอ่ะที่น่าสนใจแล้วอันนี้มันเป็นที่ที่ได้สถาปนิกดังไปช่วยทําก็คือว่ามันมีเขื่อนโบราณอันหนึ่งเกิดมาประมาณถ้าผมจำไม่ผิดก็คือศตวรรษที่7ที่8เลยเท่านั้นแหละเนาะมันอยู่คือเป็นก้าวกระโดดที่สำคัญที่ทำให้มันเกิดระบบปฏิวัติการเกษตรในแถบใต้โอซาก้าตรงนั้นน่ะแต่ทำให้มันมีการเพาะปลูกมีการสะสมความมั่งคั่งซึ่งผมก็ใจว่าก็จะเป็นฐานที่นำไปสู่การพัฒนาระบบสังคมการเมืองระบบจักรพรรดิอะไรขึ้นมาต่อไปในภายหลังด้วยเนี่ยนะแล้วมันเป็นเขื่อนโบราณที่แบบมีการกั้นน้ำมีอะไรแบบทุกวันนี้มันยังมีเขาเลยทำตรงนั้นอ่ะเขื่อนกั้นน้ำยังอยู่เลยเนาะแล้วเขาแบบไปตัดเอาชั้นดินขึ้นมาให้ดูแล้วคนที่ออกแบบอันนี้ให้ก็คือสถาปนิกดังที่สุดคนหนึ่งของญี่ปุ่นก็คือทาดาโออันโดนะทาดาโออันโดเนี่ยเขาทำมิวเซียมอันเนี้ยชื่ออยู่ซึ่งอยู่ลงมาผมว่าก็คือไปทางเดียวกับที่ไปบ้านเพื่อนอาจารย์เนี่ยลงไปทางนั้นนิดนึงแล้วก็แบบอย่างเงี้ยอยู่เนาะแล้วก็ไปดูหรือว่ามันมีแบบไอ้ลักษณะสุสานที่มันเป็นแบบจักรพรรดิญี่ปุ่นอ่ะไม่ได้มีแต่เฉพาะในแถบจังหวัดสากาอิเนี่ยเท่านั้นแต่ตรงนั้นน่ะมันคือเป็นไซต์ที่ใหญ่มากและสมบูรณ์มากแต่จริงๆมันกระจายอยู่หลายที่เต็มไปหมดจริงๆคือกระจายทางญี่ปุ่นเนาะแต่ว่ามันหนาแน่นในบริเวณนั้นเยอะแล้วมันก็มันจะมีมิวเซียมไอเนี้ยที่เป็นสุสานโบราณอันหนึ่งที่ได้ทาโดอันโดไปออกแบบอีกอันหนึ่งเหมือนกันผมว่าคืออันโดเนี่ยเขาเป็นคนโอซาก้าแล้วก็เขาเป็นสถาปนิกที่ขึ้นชื่อในการออกแบบแบบแนวที่ผสมผสานทั้งการใช้ปูนการรับแสงธรรมชาติอันที่และสิ่งที่น่าสนใจมากที่สุดอันหนึ่งของเขาคือเขาไม่ได้จบสถาปัตย์นะอาจารย
0: ์
1: เขาออกแบบด้วยตัวเขาเองเรียนรู้ด้วยตัวเองจนแบบว่าสร้างอาชีพแล้วก็สร้างลายเซ็นอะไรของงานออกขึ้นมาแล้วงานเขาเนี่ยมันจะหนาแน่นแถวนั้นแหละโอซาก้าโกเบนะจังหวัดฮิโยโงะใช่ไหมแล้วก็แถวเนี้ยรอบละแวกนี้ทั้งหมด
0: อันนึงอ่ะที่อาจารย์ขึ้นไปบนเขาเพื่อไปดูวิวก็ต่างๆแล้วเห็นสะพานแขวนเนาะจุดที่เรียกว่าจุดชมวิวเนี่ยก็ออกแบบโดยสถาปนิกญี่ปุ่นแต่คือมันมีความเป็นสเต็ปตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอะไรแบบคือมันมีความดีไซน์นะแต่มันไม่ทำลายสิ่งที่เหลือถ้าเมื่อเทียบกับคนไทยซึ่งมักจะเอาอาคารเอาความแปลกปลอมอะเข้าไปใส่ในธรรมชาติในขณะที่ถ้าญี่ปุ่นเหมือนที่คุณอาทิตย์พูดเมื่อกี้เขาพยายามจะทำให้สถาปัตยกรรมนั้นกลมกลืนและอยู่ได้กับธรรมชาตินะแล้วก็แม้กระทั่งที่ตรงฟุกุโอกะออกมาหน่อยเนี่ยมีพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติของคิวชิวเลยซึ่งอยู่ใกล้วัดแต่ปรากฏว่าวิธีของเขาเนี่ยมันจะต้องขึ้นบันไดเลื่อนไปอีกน่าจะสักเหมือนยาวๆเหมือนยาวฮัน
1: อ
0: ่ะคือไม่เห็นว่ามันจริงๆแล้วมีตึกที่สมัยใหม่อยู่ข้างบนจากวัดเนี่ยไม่เห็นเลย
1: พรางตัวใช้ค
0: พรา
1: ำพ
0: ง
1: ราง
0: ตั
1: ต
0: ว
1: ัว
0: แล้วพอขึ้นไปข้างบนก็ไม่เห็นวัดเลยเหมือนกันคือทั้งสองคนเนี้ยไม่มากวนกันไม่มารบกวนซึ่งกันและกันแต่ว่าก็อยู่ได้แล้วก็พิพิธภัณฑ์ของเขาเนี่ยอาจารย์ไม่ได้เข้าไปดูตัวข้างในแต่ว่าข้างนอกเนี่ยเขาก็มีแบบให้คนเข้าไปเหมือนพิพิธภัณฑ์ในเชิงวัฒนธรรมอ่ะก็คือเช่นว่ามีมุมหนึ่งเป็นของไทยแล้วก็มีฉิ่งมีกลองอะไรวางเนี้ยแล้วก็เพื่อนก็ไปหยิบฉิ่งมาแล้วก็เอามาโยกเหมือนไอ้เนี่ยไอ้คือเขาไม่เข้าใจเราก็เลยบอกว่านี่มันต้องตี
1: ต้อ
0: ฉ
1: ง
0: ิ่
1: ต
0: ง
1: ี
0: จริงอย่างนี้ไม่ใช่แบบว่าเอามาโยก
1: ไ
0: แ
1: ม
0: ล้
1: ่
0: ว
1: เก
0: ช
1: ิด
0: น
1: เส
0: กั
1: ี
0: น
1: ย
0: ไ
1: ง
0: ล่มันมีเสียงอะไรประมาณ
1: อ
0: น
1: ๋
0: ี
1: อ
0: ้
1: เขาแกว่งไล่มัน
0: ใช่
1: ม
0: เข
1: ัน
0: า
1: โด
0: แก
1: น
0: ว่งแล้วก็มีแบบโกโตะแล้วให้เด็กเล่นได้คือหมายถึงว่าใครก็เข้าไปเล่นได้
1: สัม
0: เด
1: ผ
0: ็ก
1: ัส
0: ก็
1: มีประส
0: ใ
1: บ
0: ห้
1: ก
0: ภ
1: าร
0: า
1: ณ์
0: พ
1: กับเขา
0: ด
1: ได
0: ู
1: ้
0: ว่าต้องใส่นิ้วอย่างนี้อาจารย์ก็ได้ไปเล่นไปฟิลว่ามัน
1: เป
0: เ
1: ็
0: ป
1: น
0: ็
1: ไป
0: น
1: ท
0: แบ
1: ด
0: บ
1: ล
0: น
1: อ
0: ี
1: ง
0: ้
1: ว่าเป็นยังไง
0: ใช่คือให้สัมผัสได้ให้ฟิลได้แล้วอาจารย์ก็คิดว่าของไทยก็น่าจะมีโรงเรียนต่างๆอาจารย์ก็เชื่อว่ามีแต่ว่าครูไทยหรือบรรณารักษ์ไทยส่วนใหญ่อ่ะจะห่วงแล้วกลัวพังแล้วก็เลยไม่ให้เล่นอะไรประมาณอย่างดังนั้นก็จบทริป13 วันญี่ปุ่นโดยอยู่ที่ท้องถิ่นตลอดแล้วก็กำลังจะชวนว่าจริงๆญี่ปุ่นถ้าเราชอบญี่ปุ่นเนี่ยมีของดีหลายอย่างที่มากกว่าไปซื้อของได้ถูกมีหลายอย่างที่มากกว่าซากุระแล้วก็มีหลายอย่างที่เป็นไปมากกว่ามัทฉะลองออกไปนอกเมืองแล้วเราอาจจะมีความอภิเชษความเป็นเขามากกว่าแล้วก็อยากจะดึงดูดว่าถ้าเราจะกลับมาทำอะไรอย่างเงี้ยที่เมืองไทยอ่ะก็น่าจะเข้าไปศึกษาจิตวิญญาณที่มันเป็นของท้องถิ่นนั้นจริงๆแล้วลองดูซิว่าเราจะทำไปได้ไกลแค่ไหนก็อยากให้ของเรามันเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์จริงๆเนาะแล้วก็ให้คนที่เป็นเกษตรกรอะไรเงี้ยไม่ต้องพึ่งพารัฐอย่างเดียวนะสามารถดูแลตัวเองได้วันนี้ก็ประมาณนี้นะคะสัปดาห์หน้าเราก็จะเจอหนังสือเล่มใหม่นะแล้วอย่างดูว่าเ
1: โ
0: ร
1: ป
0: าร จ
1: ด
0: ะ
1: ติ
0: เอ
1: ด
0: า
1: ต
0: อะไ
1: าร ม
0: มาอวดกันนะคะวันนี้ประมาณนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับขอบพระคุณอาจารย์ที่เล่าประสบการณ์จากทริปนะฮะต่อเนื่องเหมือนเราได้ไปเที่ยวกับอาจารย์ด้วยเป็นสมาชิกอีกคนหนึ่งนะฮะที่ไม่ต้องลงก่อนกลางนะฮะแล้วก็ไม่ได้จิบไปกับอาจารย์ด้วยก็พบอาจารย์นรินทร์พรได้ใหม่วันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
7: จูสังกมาสารวัตร
6: และพี่ก้อยกสิราข้องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
7: เรื่องง
6: ่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
7: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น. Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางกูร
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ Business Connection วันนี้เนี่ยจะชวนทุกท่านฟังมาอัปเดตสถานการณ์เกี่ยวกับธุรกิจโซลารูปนะฮะเพราะว่าตอนนี้ท่านผู้ฟังก็คงจะทราบแล้วนะครับว่าน้ำมันเนี่ยมันแพงแล้วก็รัฐบาลเนี่ยก็มีนโยบายที่จะ เปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานทางเลือกซึ่งไอ้พลังงานทางเลือกเนี่ยคือพูดง่ายๆคือให้ประชาชนเนี่ยติดหลังคาโซลารูปซะแล้วก็ขณะเดียวกันยานพาหนะที่ใช้เนี่ยก็ไปเป็นรถ EV เพราะฉะนั้นเนี่ยหลังคาโซลารูฟกับรถ EV เนี่ยมันก็จะเหมือนลักยมของพลังงานยุคใหม่นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นพลังงานที่ประชาชนนะอันนี้ตามบ้านแต่ละบ้านเนี่ยสามารถจะพูดง่ายๆกุมชะตากรรมตัวเองไว้ได้แล้วยังสามารถจะกลายเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าได้ด้วยนะผมชวนคุณรัฐกรเศรษฐีวรกุลนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทโซลาร์รูฟท็อปมานั่งคุยกันในเรื่องนี้นะครับสวัสดีครับคุณรัฐกรครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์ธัญวัฒน์ครับ
2: ตอนนี้สถานการณ์เป็นไงบ้างคือก่อนหน้าที่รัฐบาลจะมีเนี่ยมีนโยบายเนี่ยไอ้เปลี่ยนผ่านพลังงานทางเลือกเนี่ยพูดง่ายๆทำให้ประชาชนมีหลังคาโซลาร์คือให้ใช้โซลาร์รูฟอ่ะนะกับตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะ
3: ตอนนี้เรียกว่ากระแสของการติดตั้งเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบมาแรงมากเลยครับเพราะว่าหลังจากที่ตัววิกฤตเรื่องของพลังงานเรื่องของสงครามอะครับพฤติกรรมการใช้รถนะครับก็เปลี่ยนไปก็เป็นคนยอดจองในงานมอเตอร์โชว์นะครับรถไฟฟ้าก็สูงขึ้นมากแล้วก็พอในเรื่องของการใช้รถไฟฟ้าครับสิ่งที่อาจารย์เกิดนำเมื่อตอนแรกอะครับก็เรื่องของกระแสไฟฟ้าครับก็ใช้เยอะขึ้นค่าไฟฟ้าหลังจากซื้อไฟฟ้าก็ประมาณ 3-4,000 ต่อบ้านก็เพิ่มขึ้นเสร็จแล้วแนวทางแก้เนี่ยครับก็จะเป็นเรื่องของโซลาร์รูฟแล้วก็ยิ่งมาในช่วงประมาณเดือนที่แล้วนะครับก็มีประกาศออกมาว่ามีการสนับสนุนในเรื่องของการภาษีถึง 200,000 บาทมันยิ่งเป็นแรงผลักดันให้ชาวบ้านนะครับเริ่มติดตั้งโซลาร์รูฟเยอะขึ้นมากเลยครับอาจารย์ครับ
2: ก็จริงๆภาษีนี่มันมีก่อนสงครามแล้วนะใช่ไหม
3: อ๋อหลังครับ
2: 200,000น่ะที่ให้หัก200,000ได้มีก่อนสงครามแล้วนะ
3: ประกาศในราชกิจจาครับก็ประกาศ
2: แล้ว
3: มี
2: ไม่ใช่ตอนที่ผมเจอคุณนี่ก็มีแล้วนะที่200,000น่ะตอนนั้นยังไม่เกิดสงครามเลยนะใช่ป่ะ
3: ครับครับแต่ว่าราชกิจจาเพิ่งประกาศใช้เมื่อวัน
2: คือเป็นนโยบายของพรรคภูมิใจไทยนะ
3: อ
2: ่
3: าฮะ
2: เออเนี่ยหัก200,000เนี่ยมันเป็นนโยบายพรรคภูมิใจไทยนะเรื่องใช้หลังคาโซลารูฟอ่ะมันไม่ใช่เพราะว่ามีสงครามนะเพียงแต่ว่าตอนนี้รัฐบาลเนี่ยจะกู้เงิน200,000 ล้านนะซึ่งอยู่ในพรบเนี่ยพรกเนี่ยที่ยื่นไปเนี่ย200,000 ล้านเนี่ยเอามาใช้ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสอีก200,000 ล้านเนี่ยมาเปลี่ยนไปสู่พลังงานทางเลือกนะทีนี้ผมถามเรื่องไอ้บรรยากาศเนี่ยหมายถึงว่าไอ้คนที่มันยังไม่อย่างลูกของคุณนี่มันเป็นอะไรมันเป็นบริษัทหรือมันเป็นแอปได้ข่าวว่าเป็นแพลตฟอร์มคืออะไรฮะของคุณเนี่ย
3: ครับตอนนี้เป็นบริษัทติดตั้งอะครับแล้วก็กำลังพัฒนาเป็นแพลตฟอร์มซึ่งจะมาช่วยในเรื่องของผู้ใช้ไฟซึ่งบางทีก็อาจจะหาเรื่องของแหล่งพลังงานสำรองเรื่องของโซลาร์รูฟท็อปอะครับก็จะเป็นแหล่งข้อมูลแหล่งในการนำไปสู่การตัดสินใจได้อะครับ
2: คือตอนนี้คนก็คือสมมติว่าอยากจะติดเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะไปติดกับใครไปดูใน YouTube ไปดูใน Google ทุกก็บอกว่าโน่นนี่เลยเมื่อวานเนี่ยก็มีข่าวผมดูข่าวช่อง3มีคนมาร้องเรียนกับทนายรณรงค์แก้วเพชรน่ะบอกติดไปแล้วเนี่ยไฟไม่ลดเลย
3: คร
2: ับ นะฮะติดไปแล้วเนี่ยไอ้ของตัวเองนี่ไฟไม่ลดเลยนะแล้วก็เลยต้องไปเอาวิศวกรมาตรวจนะเขาบอกว่าติดตั้งไม่ได้มาตรฐานแล้วก็ไอ้วัสดุที่ติดตั้งนี่ก็ไม่ได้มาตรฐานทั้งไม่ได้มาตรฐานทั้งวัสดุแล้วก็ไม่ได้มาตรฐานทั้งช่างที่ติดตั้งอีกเจ้าหนึ่งนะฮะก็มีปัญหาหนักเลยบอกช่างติดตั้งไปเนี่ยเอาดู YouTube ไปด้วย คือได้ติดตั้งไว้เป็นนะแล้วก็บอกว่าจะมีวิศวกรมาคุมหน้างานนี่ก็ไม่มีก็บอกลดให้ 99,000 บอกไอ้รถเนี่ยถ้ารู้ว่าไม่มีวิศวกรมาคุมเนี่ยไม่สนใจเรื่องรถเลยนะเพราะว่าไอ้หลังคาโซลารูฟมันอยู่ได้กี่ปีอ่ะ20กว่าปี
3: นะใช่ครับอยู่ได้ประมาณ
2: 20กว่าปี
3: 30ปีครับ
2: แต่ว่าหมายถึงว่าคุณต้องติดตั้งมีคุณภาพนะวัสดุมีคุณภาพนะอย่างเงี้ยเราจะมีวิธีเลือกยังไงเหมือนรถยนต์เรายังรู้ใช่ไหมไม่ใช่โตโยต้าไอ้นี่มัน BYD อะไรเงี้ยอันนี้มันคือผู้เล่นในวงการนี้มันเป็นยังไงเหมือนว่าบริษัทใหญ่ SCG หรืออะไรหรือใครกันโนเนมขึ้นมาก็ได
3: ้ครับตอนนี้เรียกว่ากระแสแรงมากเลยก็จริงๆก็ธุรกิจอื่นก็เปลี่ยนผ่านมาทำโซล่าเยอะขึ้นแล้วก็เกิดเป็นช่างติดตั้งแบบทีมรับเหมาที่แบบต้องเรียกว่าแบบไม่ได้ผ่านการอบรมแบบเชี่ยวชาญลึกซึ้งจริงอะครับก็จะเปลี่ยนอาชีพมาทำนะครับแล้วก็พอติดตั้งไปแล้วเนี่ยบางอย่างก็อาจจะไม่มีความรู้ความเข้าใจอย่างที่เป็นข่าวครับมีดู YouTube ด้วยแล้วก็ติดไปด้วยอะไรเงี้ยครับซึ่งตรงเนี้ยหลังคาโซลารูฟเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟฟ้านะครับผู้ติดตั้งอย่างน้อยเนี่ยครับก็ต้องมีการสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเป็นประเภทไฟฟ้าภายในอาคารแล้วก็ในส่วนของการเลือกอุปกรณ์นะครับทางการไฟฟ้าเองก็มีเรื่องของเวนเดอร์นะครับเรื่องของอินเวอร์เตอร์ครับที่จะมีในลิสต์ของทั้งการไฟฟ้านครหลวงและภูมิภาคนะครับก็ในเรื่องของอุปกรณ์แล้วก็ความเข้าใจครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการที่ชาวบ้านหรือผู้บริโภค
2: ง่ายเอาง่ายๆคือถ้าเราจะติดตั้งเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าบริษัทเนี่ยมันมีคุณภาพไอ้ช่างที่ติดตั้งเนี่ยมันเป็นช่างตัวจริงแล้วมันต้องมีวิศวกรมาคุมหน้างานไม่รู้ว่าช่างเนี่ยก็ติดไปไอ้เราจ้างเราก็ไม่รู้ว่าไอ้นี่มันติดถูกหรือไม่ถูกเราจะรู้ได้ไง
3: ก็อันดับแรกอะครับก็ต้องตรวจสอบบริษัทที่เราไปจ้างอะครับ
2: บางทีก็จะต้องยังไงอะตรวจสอบ
3: ดูด้วยครับว่าบางทีตอนเนี้ยบางทีบางท่านก็จะดูในเรื่องของราคาเป็นหลักเห็นราคาถูกหรือว่าบางทีก็คิดว่ามันง่ายก็อาจจะสั่ง Lazada มาสั่งของออนไลน์มาติดเอง
2: พอติดเองไม่ได้ติดเองได้เหรอ
3: เริ่มมีแล้วครับอาจารย์เริ่มมีคนที่จะติดเองด้วยครับครับ
2: เหรอทำได้ด้วยเหรอหมายถึงว่าคนติดเองนี่ต้องเป็นวิศวกรและเป็นช่างไฟฟ้าหรือยังไงมันง่ายขนาดนั้นเหรอ
3: ใช่คือจริงๆในมุมของคนที่แบบพอรู้เรื่องเข้าใจว่ามันซื้อของมาแล้วก็มาเสียบก็ใช้ได้แล้วอะครับแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันอย่างอุปกรณ์อย่างการย้ำหัวเรื่องอะไรเงี้ยครับมันมีครีมเฉพาะของมันเงี้ยครับถ้าเกิดใช้ผิดประเภทเงี้ยครับมันก็จะเกิดไฟฟ้าเหมือนเกิดการอาร์คขึ้นเกิดความเป็นอันตรายอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมกลับไปตอบคำถามว่าจะเลือกยังไงเนี่ยหนึ่งเลยเนี่ยผู้ที่นำเสนอเซลล์หรือฝ่ายขายของบริษัทนั้นๆเนี่ยจะต้องให้ข้อมูลทุกอย่างได้อย่างครบถ้วนแล้วเราจะเช็คกับเขาได้เลยว่าเขามีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์การติดตั้งจริงหรือไม่ครับอันนี้จะเป็นส่วนสำคัญเลยครับอันดับแรกเลยในการสำรวจตอนแรกต้องให้ข้อมูลครบถ้วน
2: อะไรอย่างช่างของคุณเนี่ยคุณไปเอาช่างที่ไหนมา
3: ตอนนี้นะครับตอนนี้นโยบายของเราไม่ได้มุ่งในเรื่องไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของ
2: มุ่งไม่ได้มุ่ง
3: ขอโทษครับคือเราเน้นเรื่องของคุณภาพแล้วเราก็พยายามที่จะใช้วิศวกรดูเองแล้วก็เราต้องให้ข้อมูลลูกค้าไปให้ครบว่าถ้าสมมุติว่าติดตั้งบ้าน 4,000 ติดตั้งไปแล้วเหมาะสมเท่าไหร่5 กิโลวัตต์ลดได้เท่าไหร่แล้วเราก็จะทำเรื่องของการซิมูเลชันออกไปให้ลูกค้าดูแล้วก็จะนำเสนอเรื่องว่าแผงที่ใช้เขาจะเรียกกันว่าเป็นแผงเทียร์วันนะครับก็จะเป็นต้นก็จะเป็นจิงโกะลองจิไอโกะอะไรพวกนี้ครับก็นำเสนอไปว่าแผงมีคุณภาพนี้แล้วรับประกันประมาณนี้นะครับส่วนอินเวอร์เตอร์มันก็จะเป็นออนกริดออฟกริดไฮบริดก็จะเป็นระบบที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าเพราะว่าบางทีลูกค้าลงทุนไปแล้วบอกว่าจะใช้แบตเตอรี่ในอนาคตแต่ว่าอินเวอร์เตอร์ก็ไม่รองรับอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าตอนนี้คือ
2: ที่คุณพูดมานี่มีที่คุณพูดมานี่ของคุณมีเว็บไซต์ไหมของคุณเองมีปะ
3: อ๋อมีครับตรงนี้เรามีแล้วเราเน้นด้วย
2: ชื่ออะไรนะจะได้เข้าไปดูรายละเอียดชื่ออะไรนะ
3: อ๋อ Solar Rooftop ครับก็ถ้าจะเป็นตัว TikTok ก็เป็น Solar ขีด Rooftop ครับก็จะมี
2: S O L A R
3: ครับถ้าเป็นไลท์แอปก็จะเป็นถ้าจะเป็น Assign แล้วก็ Solar ขีด ลุปท็อปอะครับที่ตรงกลางอะครับ
2: หมายถึงว่าไลน์เหรอ
3: ไลน์ครับแต่ถ้าเป็น TikTok ก็จะเซิร์ชคำว่าโซล่าลุปท็อปได้เลยคร
2: ับ อ๋อถ้าเป็นไลน์ก็เครื่องหมายแอดแอดแล้วก็โซล่า R W O F
3: ครับ
2: แล้วก็
3: T O T ครับก็คือถ้าเป็นไลน์ก็จะเป็น S I แล้วก็โซล่า S O L A R แล้วก็มีขีดตรงกลางนิดนึงแล้วก็ลุปท็อปก็ R W O F T O P ครับ
2: โอเคถ้าถามไปถามไอ้นี่ก็ได้ใช่ไหมหรือไปดูใน TikTok อะไรพวกนี้นะ
3: ได้ครับ
2: เพราะว่าบางทีฟังแล้วก็
3: ให้ข้อมูลให้คำปรึกษาในการติดตั้งครับ
2: เนี่ยตอนนี้ผมคิดว่าพอรัฐบาลมีนโยบายเนี่ยคือผู้ประกอบการที่ไหนก็เข้ามาได้ไง
3: ใช่ครับ
2: คือมันต้องมีใบอนุญาตมีอะไรไหมที่จะมาประกอบการธุรกิจนี้ต้องมีไหม
3: ตอนน
2: ี้หรือผมเนี่ยอย่างมุดผมเนี่ยผมก็ไปสั่งของจีนมาผมก็ไปหาช่างที่ไหนมาแล้วก็มาติดแล้วก็ทำโปรโมทลง TikTok ลงอะไรนี่ได้เลยไหม
3: ก็จริงๆนะปัจจุบันก็เป็นเช่นนั้นนะครับที่มีผู้ประกอบการ

0: ลายๆก็ทำเช่นนั้นนะครับ
1: อ้าวแล้วก็เละเทะเลยเพราะว่าเอาคือถ้าเกิดเราจะติดเนี่ยเราควรจะติดกี่กิโลวัตต์นี่เราจะรู้ได้ไง
0: คือเราจะรู้ได้จากว่าตัวบินค่าไฟและหน่วยครับในบินค่าไฟครับจะเป็นตัวที่จะเป็นฐานคิดคำนวณแต่โดยเฉลี่ยอันดับหนึ่งที่ทุกบ้านติดกันในช่วงนี้ครับก็อยู่ประมาณ5กิโลวัตต์แบบ1เฟส
1: ใช้พื้นที่เท่าไหร่ครับใช้พื้นที่หลังคาเท่าไหร
0: ่ก็ตัวใช้พื้นที่นะครับก็ตอนนี้ติดอยู่ประมาณ14นะครับถ้า14แผงละ725วัตต์ก็นะครับน่าจะใช้อยู่ประมาณไม่เกินประมาณสัก40-50ตารางเมตรนะครับก็ประมาณนี้ครับ
1: ก็คือหมายถึงว่าเป็นทาวน์เฮาส์ติดได้ไหม
0: ทาวน์เฮาส์ติดได้ครับก็จะน่าจะเหมาะกับประมาณ3กิโลวัตต
1: ์3กิโลวัตต์ใช่ไหมคอนโดติดได้ไหมที่เยอรมันนี่คอนโดก็ติดได้แล้วนะ
0: คอนโดติดไม่ได้เนื่องจากคอนโดคือจะเป็นตัวเจ้าของอาคารจะเป็นนิติบุคคลแล้วก็ไม่สามารถเดินมาได้ตามห้องแต่ถ้าจะติดให้ส่วนกลางได้ครับ
1: ผมไปออกรายการช่องวันเนี่ยมีผู้ร่วมดำเนินรายการมีแขกรับเชิญมาเขาบอกเยอรมันนี่ติดตามคอนโดเต็มเลยนะ
0: ก็น่าจะเป็นติดในลักษณะเป็นระเบียง
1: ที่ระเบียงไงที่ระเบียงไงที่ระเบียงระเบียงไม่ใช่นิติไม่ใช่ของนิตินะที่ระเบียงนี่เป็นของเจ้าของคอนโด
0: ครับ
1: คุณไปดูเด็กศึกษาที่เยอรมันนะติดเต็มเลยใช่ป่ะคุณดูป่ะที่เยอรมันน่ะ
0: ครับ
1: ตามคอนโดมิเนียมเต็มเลยเพียงแต่ว่าที่ประเทศไทยเนี่ยหมายถึงว่าถ้ามันติดเนี่ยไอ้คอนโดมันอาจจะไม่อนุญาตก็ได้ไม่สวยงามไงใช่ป่ะแต่ไม่เกี่ยวนะคือไม่ได้เกี่ยวนะเพราะว่าระเบียงที่เป็นของเจ้าของคอนโดนะไม่ใช่ของนิตินะคุณลองไปศึกษาดู
0: ครับ
1: เพราะว่าที่เยอรมันเนี่ยไอ้ผู้ร่วมในรายการในผมออกช่องวันเนี่ยติดกันเพียบเลยนะฮะ
0: ก็เห็นที่จีนนะครับที่จีนก็ติดเหมือนกันที่ระเบียง
1: อะไรนะ
0: ที่จีนก็เริ่มมีแล้วครับเอามาเป็นระเบียง
1: ใช่ไหมทีนี้เนี่ยคือทางรัฐบาลบอกว่าคนที่ใช้ไฟกี่ยูนิตไม่รู้นะเป็นพันยูนิตเนี่ยก็ไปติดหลังคาโซลารูฟสินะก็รัฐบาลเขาก็มีหักค่าใช้จ่ายได้ใช่ไหมให้ปีละ200,000อะไรพวกนี้ใช่ไหมคุณก็ไปลดค่าไฟเองใช่ไหมตอนนี้ถ้าเราติด5กิโลวัตต์เนี่ยมันค่าติดเท่าไหร่แล้วลดจะลดค่าไฟได้เท่าไหร
0: ่ถ้าตัว5กิโลวัตต์ตอนนี้ระบบออนกริดที่ใช้กันโดยแพร่หลายก็เป็นอินเวอร์เตอร์หัวเว่ยก็จะอยู่ประมาณสักแสนกลางๆแสน4ถึงประมาณ106แต่ส่วนระบบไฮบริดก็จะเริ่มต้นที่ประมาณ200,000ขึ้นจนถึง200,000ปลายครับ
1: ก็จะมีความเล่าให้ฟังในไฮบริดคืออะไรพวกนี้ผมมันไม่ได้อยู่
0: ตัวออนกริดเนี่ยคือจะใช้ไฟได้ทั้งวัน
1: ออนกริดคืออะไรออนกริดคืออะไร
0: ครับตัวออนกริดนะครับติดตั้งแล้วจะใช้ไฟได้แค่ช่วงเวลากลางวันเหมือนไม่มีที่เก็บแบตไม่มีที่เก็บไฟก็คือแบตเตอรี่แต่ส่วนไฮบริดเนี่ย
1: ก็คือใช้เลยออนกริดนี่คือใช้เลย
0: ได้มาใช้เลยครับ
1: ถ้าไม่ใช้เราก็ขายได้ไม่ใช่เหรอขายให้กับ
0: เริ่มจะเปิดรับซื้อขยายสัญญาต่อสัญญาในปีนี้แล้วครับน่าจะกำลังจะประกาศออกมาเร็วๆนี
1: ้
0: นะครับ
1: แล้วก็ไฮบริดเนี่ย
0: ตอนนี้คือที่คนสนใจติดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการเคลมภาษี200,000
1: ครับไฮบริดเป็นไงแปลว่าไฮบริดเนี่ยจะมี
0: ไฮบริดมันจะเป็นอย่างนี้ครับคือพฤติกรรมของการใช้ไฟว่าเราไม่อยู่บ้านตอนเช้าเราสตาร์ทรถออกไปเนี่ยหลังคาโซลารูฟเนี่ยมันผลิตไฟฟ้าให้เรานะครับแล้วก็เราไม่ได้ขายเราก็จะเก็บลงแบตแล้วเราก็มาเอาไฟจากแบตไปใช้เวลากลางคืนที่แสงหมดครับ
1: คือพูดง่ายๆ
0: เหมือนฝนตกแบตเตอรี่เข้าไปด้วย
1: เหมือนไอออนกริดเหมือนฝนตกเนี่ยคุณก็ใช้น้ำเลย
0: ใช่
1: นะแต่ว่าออนไฮบริดนี่เหมือนกับฝนตกตอนเราไม่อยู่เนี่ยเราก็ใส่ตุ่มไว
0: ้ใส่ตุ่มไว
1: ้กลับมาเราก็เอาตุ่มเนี่ยเอาน้ำจากตุ่มมาใช้ใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่
1: ไอ้ตุ่มนี่ก็คือแบตเตอรี่
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นแบบออนกริดเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่104-105 กิโลวัตต์แสนสี่
0: ใช่ครับประมาณ104-106ไปปลายแสนหกแล้วแต่บริษัท
1: แสนหกประมาณก็ไฮบริดนี่ประมาณ200,000
0: ครับ200,000จนถึง200,000ไปปลายก็แล้วแต่คุณภาพของแบตแต่ละชนิดแต่ละยี่ห้อครับ
1: ถ้าเกิดมีคนมาเสนอแบบราคาถูกกว่านี้ก็แสดงว่าอะไร
0: ก็คิดได้หลายปัจจัยหนึ่งคือเขาอาจจะไม่ทำกลยุทธ์การตลาดไม่ทำแบรนด์ไม่ทำการรับประกันก็เหมือนกับเสือผืนมนไปเข้ามาติดแล้วก็ต้องมาทันแนนเองวัดดวงกันเอาเอง
1: ที่หัวเข้าบ้านใช่ไหมผมดูข่าวเมื่อวานนี้เขาบอกว่าเนี่ยไอ้คนที่ติดเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยไฟไม่ลดเลยนะแล้วก็ไอ้คนที่ติดเนี่ยบริษัทติดตั้งเขาไม่รับผิดชอบด้วยนะเขาบอกว่าเอ้ยคุณไปโน่นนี่อะไรเองอะไรทำนองเนี้ยใช่ไหม
0: จริงถ้าเขาทำอย่างนี้ซ้ำแล้วเวลามันมีปัญหาพร้อมกันเนี่ยผมว่าเขาก็ไม่มีทางเยียวยาหรือมีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าเลยก็จะคิดไม่ทันเลยว่าพอมาพร้อมกันเขาก็อาจจะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนอาชีพไปเลยก็ได้ครับอะไรก็คิดได้หลายอย่าง
1: ไม่อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามันมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นเลยคือตอนนี้มันก็คนมันก็ติดเยอะใช่ไหม
0: ครับ
1: โดยเฉพาะยิ่งผู้ประกอบการ SME ที่อาจจะใช้บ้านเนี่ยเป็นบริษัทอะไรพวกเนี้ย
0: เป็นออฟฟิศ
1: มันก็ติดเปิดแอร์อะไรพวกนี้เยอะใช่ไหมค่าไฟเพิ่มใช่ไหม
0: แล้วก็ปรากฏว่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทำบัญชีอยู่กับบ้านอะไรเงี้ยครับ
1: แต่เนี้ยถ้าเกิดไปใช้ไอ้บริษัทที่มันได้มีคุณภาพเนี่ยแล้วเนี้ยอย่างที่เป็นข่าวเมื่อวานเนี้ยนะมันจะทำให้วงการเสียไหม
0: จริงๆเรื่องเนี้ยผมมองไว้ตั้งนานแล้วว่ามันวันหนึ่งมันจะต้องเกิดแบบนี้แต่ว่าก็จะพยายามเหมือนคล้ายๆว่าผลักดันให้มีหน่วยงานอะไรที่เข้ามาช่วยดูแลนะครับเรื่องของการติดตั้งเนี่ยให้มันมีการรัดกุมมากกว่านี้อะครับหมายความว่าคนติดเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยจะต้องมีวิศวกรประจำบริษัทจนไม่ถึงต้องแบบวิศวกรต้องออกไปควบคุมหน้างานทุกที่ก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยตัวโฟร์แมนนะครับเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องตรวจงานตามเช็คลิสต์ตามคุณภาพทุกโปรเซสนะครับเช่นหลังคารั่วมีวิธีการเก็บงานไหมการคอมเมชเชลลิ่งนะครับการต่อสายอะไรเงี้ยครับมีความรู้ความเข้าใจไหมเงี้ยครับก็อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับและน่าห่วงมากนะครับในทุกๆขั้นตอนเนี่ยอย่างน้อยโฟร์แมนต้องมีผมคิดว่า
1: โฟร์แ
0: ม
1: นต้องปกติบริษัทที่ได้คุณภาพมันต้องมีโฟร์แมนมาคุมใช่ไหม
0: ใช่ครับต้องมี
1: อย่างกรณีที่เป็นข่าวเมื่อวานเนี้ยที่ว่าช่างติดไปพวกที่หัวเข้าบ้านใช่ไหม
0: แม่
1: สมมุติเนี่ยท่านไปติดเนี่ยแล้วปรากฏว่าเอ้ยช่างก็ดูคลิป YouTube ไปแล้วก็อันนี้เราต้องยกเลิกเลยนะใช่ไหม
0: จริงๆถ้า
1: คือช่างคือช่างที่ชำนาญเนี่ยมันต้องเราจะดูยังไง
0: ช่างอาจจะดู ChatGPT อะไรประมาณนั้นแต่ว่าถ้าจะดูอย่างนั้นน่ะคือ1เนี่ยเขาอาจจะไม่ใช่ตัวจริงอ่ะถ้าเกิดเขามีความชำนาญเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือนะครับเราดูรู้เลยว่าเครื่องไม้เครื่องมือหรือการวางงานต่างๆเนี่ยผมมองว่าเขาจะมีความเชี่ยวชาญออกมาให้เราเห็นนะครับแต่ถ้าถึงขั้นแบบติดอะไรแล้วโทรถามติดแล้วโทรถามเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะอาจจะคิดได้ว่าเพิ่งมาทำใหม่กับงานเรากับบ้านเราอะไรเงี้ยครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยผมฝากว่าการติดตั้งโซล่าเนี่ยเมื่อติดไปแล้วเนี่ยมันจะมีแอปพลิเคชันที่ดูการทำงานได้เนี่ยอันนี้มันน่าจะก่อนส่งงานเนี่ยก็น่าจะต้องให้ทางช่างเขาส่งงานให้ว่ามันผลิตไฟฟ้าได้จริงไหมจากแอปจากมือถือเนี่ยมันผลิตได้จริงหรือเปล่าอันนี้ครับเพราะว่าจริงๆต้องมองอีกมุมนึงนะครับว่ากรณีที่ติดแล้วค่าไฟไม่ลดเนี่ยมันก็อาจจะมีสาเหตุอื่นด้วยอันนี้ผม
1: ให้มันต้องลดสิถ้าไปหลังคาโซล่ารูฟสายค่าไฟไม่ลดนี่จะไปติดทำไมล่ะมีเหรอเนี่ยมีเนี่ยมีเคสเมื่อวานเนี่ยติดแล้วค่าไฟไม่ลดเนี่ย
0: ใช่ครับแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนให้ทราบอะครับว่าตัวแอปพลิเคชันเนี่ยมันจะบอกว่าบ้านใช้ไฟเท่าไหร่แล้วโซล่ารูฟเนี่ยประหยัดให้เท่าไหร่มันจะดูออกมาได้ชัดเจนเลยครับในแอปพลิเคชัน
1: คือหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเราของคุณเนี่ยมีเชื่อมแอปเลยใช่ไหม
0: มีครับมีเชื่อมแอปแล้วส่งงานลูกค้าต้องโหลดแอปต้องสอนแอปด้วย
1: อ่าฮะคือหมายถึงว่าระหว่างที่มันผลิตไฟมันบอกเราเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับติดตั้งเสร็จก็ดูแอปได้เลย
1: ทีนี้เนี่ยรัฐบาลบอกว่าประเทศไทยกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานทางเลือกเนี่ยมันคุณว่าเราจะเปลี่ยนผ่านได้ไหมในปีนี
0: ้ผมว่าจริงๆตัวนโยบายที่ออกมาครับเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้ติดตั้ง
1: มันพอไหมเอาเงี้ย200,000นี่มันพอไหมให้ไปหักภาษี200,000นี่พอไหม
0: ผมว่าพอนะโดยเฉลี่ยเพราะว่าคือบ้านที่ติดจริงๆบางทีบางบ้านเขาก็ไม่ได้เสียภาษี200,000เขาเสียแค่50,000หรือเสียแค่100,000เดียวอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่ผมติดอย่างกลุ่มพวก

0: ต้องชำระภาษีอะครับ
1: ไม่ใช่ที่จะรับภาษีนะหมายถึงว่าลดในส่วนที่มันไม่ใช่ที่ลดภาษีนะก็เหมือนห้ามรัฐบาลให้ซื้อไอ้ของ50,000ไม่ใช่เราลด50,000บาทนะ
0: ครับ
1: คือเป็นเงินภาษีไม่เท่าไหร่อ่ะใช่ไหมทีนี้เนี่ยไอ้ตัว net billing 2.20 บาทต่อหน่วยจูงใจไหมที่ขายให้การไฟฟ้าขนาดเนี้ยจูงใจไหมให้คนติดไหม
0: มานี่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ตอนนี้ก็ไม่ใช่กำลังออกกันเลยแหละเขาพันรับซื้อยูนิตละ 2.20 แต่ว่าคุณดูค่า FT นี่เท่าไหร่ล่ะถ้าเกิดคุณใช้ไฟพันยูนิตค่า FT เท่าไหร่อ่ะใช่ป่ะ
0: ก็เยอะอยู่
1: แต่ว่าเวลาเขารับซื้ออ่ะเขารับซื้อแค่ 2.20 เองมันอย่างที่ไอ้พรรคฝ่ายค้านบอกอ่ะเอาขายเท่าไหร่ก็รับซื้อเท่านั้นสิทำไมคุณรับซื้อถูกอ่ะแล้วขายแล้วขายแพงอันนี้มันจะเป็นคุณใจไหม
0: อ
1: ัน
0: นั้นรู้สึกเป็นธรรมครับซื้อเท่าไหร่ขายเท่านั้นคร
1: ับแต่อันนี้ไม่ใช่ไงอันนี้ซื้อขายแพงซื้อให้คือซื้อเราถูกแต่ขายไฟเราแพงไงการไฟฟ้า
0: ครับก็ผมก็มองว่าน้อยไปนะถ้าเหมาะสมก็น่าจะ
1: ไม่ความหมายคืออันเนี้ยการขายไฟอันนี้มันจะจูงใจไหมคือหมายถึงว่าเฮ้ยถ้าเงินผมก็ติดไฮบริดแต่ไฮบริดแพงไง
0: ครับ
1: ใช่ป่ะเพราะว่าราคาที่คุณพูดเนี่ย
0: ต้องมีทางเลือกว่าจะขายไฟหรือจะใช้แบต
1: คือไม่แต่ราคาที่คุณเลือกเนี่ยมันเป็นต้องเป็นคนที่มีรายได้สูงไง
0: ครับ
1: ใช่ป่ะมันไม่ใช่ว่าใครก็จะติดได้300,000อะไรเงี้ยเนี่ยไปถามคนเนี่ยเขาก็ไม่ไหวว่านะเหมือนท่านนายกบอกเอาติดรถไฟฟ้าดิซื้อรถไฟฟ้าดิติดโซลาร์รูฟสิมันมีคนที่ทำได้ทันทีมันน้อยไง
0: ครับก็อยู่ที่กำลังซื้อแต่ละบ้าน
1: คุณคิดว่าราคาที่ทางการไฟฟ้าควรจะซื้อควรจะเป็นเท่าไหร่ถึงจะจูงใจให้คนเนี่ยแห่กันมาติด
0: ผมคิดว่าถ้าดีเลยก็เท่ากับที่เรารับซื้อก็อยู่ประมาณ 4.6 แต่ถ้าพอได้ก็ประมาณสัก 3.5ต่อหน่วยหรืออย่างน้อยก็ได้สัก3อ่ะผมว่าน่าสนใจ
1: แล้วจุดคุ้มทุนของทางโรงงาน SME หรือบ้านประชาชนทั่วไปเนี่ยอยู่ที่ไหนที่เวลาคิดจะติดอันเนี้ย
0: ก็ถ้า
1: จะดูจุดคุ้มทุนยังไง
0: จุดคุ้มทุนก็ลงมาอยู่ที่ประมาณ 3.6 ปีถึง4ปีคืนทุนนะครับ
1: อืม
0: อันนี้หมายถึงว่าระบบที่ไม่มีแบตนะครับเป็นระบบออน
1: ไ
0: ลน์ทั่วไปก็จะอยู่ประมาณ 3.6 ถึง4ปีคืนทุนอ่ะ
1: ตอนนี้ลูกค้าคุณส่วนใหญ่เป็น B2B คือเป็นโรงงานบริษัทหรือว่าเป็นประชาชนทั่วไป
0: ตอนนี้ในเรื่องของภาคประชาชนทั่วไปจะมาสูงมาแรงมากจะเป็น 70-30 เลยครับชาวบ้านนี่ก็เป็นบ้านพักอาศัย residential เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 70% ส่วนโรงงานอุตสาหกรรมตอนนี้คือเนื่องจากว่าเขาก็ติดไปเยอะแล้วอ่ะครับก็จะมีโรงงานที่เข้าใหม่น่าจะประมาณสัก 30% นะครับ
1: แล้วจำนวนลูกค้าคุณเนี่ยเขาเป็นคนที่มาติดเนี่ยเป็นยังไงมันเป็นคุณแบบอาชีพไหนรายได้ยังไงอะไรเงี้ย
0: ครับตอนนี้
1: อย่างวันนี้ได้ข่าวคุณมาติดที่นี่ชลบุรีใช่ไหม
0: ใช่
1: อย่างเงี้ยลูกค้าวันนี้เป็นยังไงเป็นใครอะไรเงี้ย
0: จริงๆในปีนี้เราได้ลูกค้าที่เหมือนกับเคยคุยกันมาตั้งแต่หลายๆปีแล้วแต่ว่าเขายังไม่ตัดสินใจเขามาตัดสินใจในปีนี้หมดเลยเพราะว่าก็แรงจูงใจเรื่องภาษีเนี่ยเป็นหลักเลยแล้วก็ในเรื่องตอนนี้ครับก็คือทั่วโลกเนี่ยเขารู้เลยว่าราคามันตัวแผงกับตัวแบตหรือตัวอินเวอร์เตอร์มันปรับขึ้นตอนนี้ก็เกิดภาวะวิกฤตเรื่องของสต็อกสินค้าครับที่เริ่มจะหมดละบางทีเนี่ยสินค้าหมดตั้งแต่หน้าโรงงานของจีนนะครับ ตอนนี้คือคนที่คิดจะติดเนี่ยก็ไม่มีของที่จะติดแล้วน้อยละครับ อินเวอร์เตอร์จะหมดนะครับแล้วก็ตัวของแผงยังมีส่วนแบตก็แล้วแต่แบรนด์ครับถ้าเป็นแบรนด์ชั้นนำก็เริ่มที่จะสต็อกน่าจะขาดละ
1: แต่จีนมาตั้งโรงงานในไทยเยอะมากเลยนะสองสามโรงงานนะ
0: ห
1: ลังคาโซลารูฟเนี่ยจีนมาตั้งโรงงานในไทยเลยนะ
0: ครับไม่ได้ผลิตทั้งหมดครับทั้งกระบวนการไม่ได้ผลิตทั้งหมด
1: ยอดส่งออกเป็นแสนล้านเลยนะคุณที่ผมดูในไอ้เนี่ยไอ้กองกรมทะเบียนการค้า
0: ครับ
1: ตอนนี้ขาดจริงหรือว่าคุณกำลังปั่น
0: อ๋อไม่ใช่ครับอันนี้ขาดจากภาวะของโลกเลยครับไม่ใช่เฉพาะไทย
1: เดี๋ยวผมไปเช็ค ChatGPT ดูนะว่าจริงเปล่านะครับ
0: ครับผม
1: ทีนี้ความเข้าใจผิดอันดับต้นๆเลย

0: ลูกค้าเนี่ยเวลาจะติดหลังคาโซลารูฟเนี่ยคืออะไร
1: ความเข้าใจผิดในแง่ไหนครับอาจารย์
0: เช่นคิดว่าเฮ้ยติดแล้วไม่ต้องจ่ายค่าไฟเลยจากเดิมได้จ่าย 4,000 เนี่ยติดเนี่ย5กิโลวัตต์เนี่ยคุณต้องจ่ายเลยนะไฟดับแล้วก็ยังใช้ได้อยู่เลยหรือว่าขายไฟคืนแล้วโอ้โหรวยนะเว้ยอะไรเง
2: ี้
0: ย
2: ใช่ใช่ไอ้ประเด็นขายไฟที่ผมเจอบ่อย
0: เนี่ยเวลาเขามีเวลาคุยอ่ะมาคุยกับคุณนะเข้าใจผิดมีอะไรไหม
2: ก็มีเรื่องขายไฟเนี่ยแหละครับว่าบางทีเขาเข้าใจว่าการขายไฟนี่คือเหมือนกับการทำกำไรอ่ะแต่แท้จริงแล้วมันแทบจะไม่คุ้มแต่ส่วนใหญ่แล้วคนที่ติดนะครับเขาจะคิดเรื่องการประหยัดของตัวเองนะครับประหยัดของตัวเองก่อนการขายไฟน่าจะเป็นเรื่องปัจจัยรองลงมาครับแล้วก็บางทีอะครับก็เจอกับหลายบริษัทนะครับว่าตัวเซลล์ไปขายอะครับตัวคือไฟขายไปขายแล้วไปเชียร์ให้ลูกค้าติดแบบเกินความจำเป็นนะครับเช่นบ้านใช้อยู่ 3,000 แต่ไปขาย10กิโลวัตต์ลดค่าไฟได้ 6,000 อะไรเงี้ยครับพอมันไปติดจริงเข้าไปแล้วเนี่ยไฟมันเหลือเยอะหรือว่าบางทีมันต้องไปลงทุนเพิ่มแบตเข้าไปอีกอะไรเงี้ยครับมันก็จะเป็นเรื่องของที่เรื่องของการให้คำแนะนำก่อนการติดตั้งอันนี้สำคัญอย่างบริษัทผมเนี่ยก่อนจะติดเนี่ยผมจะทำผลการคำนวณให้แล้วก็จะมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งซึ่งไปวัดค่าการใช้งานของบ้านเขาแบบโดยปกติก่อนว่าเขาใช้อยู่ประมาณเท่าไหร่แล้ว
0: ขนาดของเขารู้อยู่แล้วสมมติว่าผมใช้อาจจะสมมติผมใช้ประมาณ600หน่วยเนี่ยหกร้อยหน่วยเนี่ยสมมติว่าใช้ไฟประมาณ 2,000 บาทอะไรเงี้ยนะแล้วก็ควรจะติดกี่กิโลวัตต
1: ์3 กิโลวัตต์
0: ประหยัดไปเท่าไหร
2: ่ก็จะตกอยู่ประมาณ1,600ประมาณนี้ครับ 1,500 ถึง 2,000
0: โอ้ยก็ไม่ต้องเจ๊ผมใช้ 2,000 บาทนะฮะ
2: ครับ
0: แล้วก็ติด3กิโลก็ไม่ต้องจ่ายเลยดิ
2: ก็ใกล้เคียงครับแต่ว่าพฤติกรรมที่เราติดนะทั้งเป็นระบบออนกริดเนี่ยเราต้องดูได้ว่ากลางคืนเราใช้ไฟด้วยเท่าไหร่
0: สมมติว่าผมใช้แบตผมติดแบต
2: อ๋อติด
0: 3กิโลวัตต์ติดมีแบตด้วยไฮบริดระบบไฮบริดเนี่ยใช้เงินติดค่าติดตั้งเท่าไหร่
2: ถ้าเป็นไฮบริดจะเริ่มที่5กิโลวัตต์ครับ3กิโลวัตต์จำนวน
0: 5กิโลวัตต์ใช่ไหมเอาก็เกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะควรจะติดเนี่ยควรจะใช้ไฟ 4,000 บาทเนาะ
2: ก็โดยเฉลี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 2,000 นะครับ 2,000 ถึง 5,000 6,000 ประมาณเนี้ยครับ
0: เอาแต่ 2,000 มันก็ไม่คุ้มสิถ้าเราติด3กิโลวัตต์นะเพราะว่า3กิโลวัตต์นี่เราก็ขายการไฟฟ้าได้ 2.2 ยูนิตใช่มั้ย
2: ใช่ครับ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าเกิดไปเป็นบ้านมันก็น่าจะแพงกว่าเนาะแต่เป็นพี่ผมเนี่ยก็เขาก็ไม่ได้เปิดอะไรเขาก็เสียเดือนหนึ่งก็ประมาณ1,000เดียวเองก็ไม่ต้องติดใช่ไหม
1: ก็ไม่ต้องติด
0: คือพูดง่ายๆถ้าคุณบอกว่าถ้าเริ่มต้นแบบไอ้ตัวไฮบริดเนี่ยมัน5กิโลวัตต์เนี่ยที่มันมีแบตเนี่ยมันก็ควรจะติดประมาณค่าไฟงบประมาณสัก 4,000 ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคุณค่าไฟ 2,000แล้วคุณติดแบบมีแบตไม่ได้คุณติด3กิโลวัตต์3กิโลวัตต์นี่ประมาณสักแสนหนึ่งมั้งค่าติดตั้งใช่ไหม
2: ใช่ๆครับใช่อยู่ประมาณ
0: แสนหนึ่งแสนหนึ่งก็ก็ลดไปประมาณ 1,500-1,600 ใช่ไหมก็เสียจ่าย400แต่400ก็หมายถึงว่าคุณต้องอยู่บ้านตลอดเลยนะ
2: ครับ
0: แต่นี้ถ้าคุณไม่อยู่บ้านปุ๊บเนี่ยคุณก็ขายไฟให้การไฟฟ้าไปแต่ขายไฟการไฟฟ้าเนี่ย2.20ใช่ไหมคือพูดง่ายๆเราขาดทุนในเรื่องการขายไฟ
2: ใช่ครับอ
0: ย่างเงี้ยคุณลองคำนวณออกมาดิว่าแล้วอย่างเงี้ยถ้าขายไปส่วนใหญ่อ่ะกลางวันไม่ได้อยู่อะไรเงี้ยแล้วควรคุณมีคำนวณให้ไหมเฮ้ยอย่างเงี้ยถ้าคุณอยู่คุณออกไปทำงานคุณกลับกลางวันคุณไม่ได้อยู่คุณออกไปทำงานกลับมาแล้วระหว่างกลางวันเนี่ยคุณขายไฟไปแล้วก็อะไรเงี้ย
2: ครับ
0: กลางคืนคุณก็ลงซื้อไฟ
2: ครับ
0: มันจะคุณจะจ่ายค่าไฟเท่าไหร่อะไรเงี้ยประหยัดไปเท่าไหร่คำนวณขนาดนี้เลยไหม
2: ใช่ครับคำนวณให้หมดเลยแล้วก็จริงๆอ่ะตอนเนี้ยอย่างที่อาจารย์แจ้งอ่ะครับว่าค่าไฟประมาณ1,000 กว่าบาทเนี่ยผมเดาว่าน่าจะเป็นแบบ2คนพ่อแม่ลูกอะไรเงี้ยแบบบ้านหลังเล็กๆแต่มันมีจุดคิดตรงนี้ว่า บ้านหลังเล็กๆก็จริงแต่กำลังซื้อรถไฟฟ้า นึกออกไหมฮะ
0: โอเค
2: แต่กำลังซื้อด้วยฟ้าพอซื้อด้วยฟ้าปุ๊บเนี่ยผมตีโดยเฉลี่ยเลยนะครับจากการเก็บข้อมูลมาเนี่ยหลังจากที่ซื้อฟ้าเนี่ยค่าไฟจะอยู่ที่เพิ่มประมาณ 2-3,000 อยู่ที่การใช้งาน
0: ผมรู้ว่าผมรู้ว่าผมใช้ 2,000 อันนี้ไม่มีรถไฟฟ้าแล้วผมก็ไปซื้อรถไฟฟ้ามาตอนนี้ผมชาร์จรถไฟฟ้าเนี่ยค่าไฟมันจะเป็นเท่าไหร่จาก 2,000 เนี่ย
2: ก็เพิ่มขึ้นประมาณ
0: รถไฟฟ้าคันหนึ่งนะรถคันหนึ่งเป็นเท่าไหร่ 4,000 ได้ไหม
2: ก็จะไปแมทกับ 5K ไฮบริดเลยครับทีนี
0: ้ก็คือพูดง่ายๆถ้าเกิดท่านใช้ 2,000 ท่านไปซื้อรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าเนี่ยน่าจะขึ้นเป็น 2,000 นี่พูดในโอกาสจะเป็นค่าไฟประมาณเกือบ 5,000 บาทเพราะ 5,000 บาทเนี่ยคำแนะนำของคุณคือก็ติด5กิโลวัตต์แบบไฮบริดไปเลย
2: ใช่ครับ
0: ใช่ไหม
2: เพราะว่าเราจะเอาไฟจากที่เราไม่ได้ใช้ในเวลากลางวันเอามาใช้ช่วง6โมงแล้วก็ถึง4ทุ่มการออกแบบระบบไฮบริด
0: ก็คืออย่าง
2: น
0: ี้ท่านผู้ฟัง
2: กำลังจะ
0: ไอ้หลังคาโซลาร์รูฟเนี่ยมันจะผลิตเฉพาะตอนที่มีแดด
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านไม่ติดแบตเตอรี่เนี่ยท่านควรจะเป็นพวกฟรีแลนซ์ในอยู่บ้านน่ะทำงานอยู่กับบ้านพอทำงานอยู่กับบ้านพอมันผลิตแล้วเราก็ใช้เลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านเนี่ยทำงานแบบไป8โมงเช้า5โมงเย็นอะไรเงี้ยกลับมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ผลิตไฟแล้วผลิตเราก็ไปขายไฟให้การไฟฟ้าได้ 2.2 แต่เราซื้อเขาเนี่ย4อะไรพวกนี้มันก็ไม่คุ้มไงใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนี้ท่านติดแบตไว้แล้วก็เอาที่แบตเนี่ยเอามาชาร์จแบตเตอรี่ก็คุ้มแล้วใช่ป่ะ
2: ใช่ครับทีนี้มันอย่างนี้ครับอาจารย์มันจะมีเรื่องของ TOU ด้วยที่มาเกี่ยวข้องหลังจากที่เราติด
0: TOU คืออะไร
2: TOU คือการคิดเรทค่าไฟแบบ time of use ช่วงเวลาที่คนใช้ไฟเยอะที่สุด
0: พีคไฟอะไรที่แพงโอเคฮะเป็นไง
2: แล้วก็พอช่วงเวลาที่คนใช้น้อยที่สุดหลัง4ทุ่มถึง9โมงจะเป็นช่วงเวลาที่ถูกค่าไฟถูกฉะนั้นเนี่ยการติดตั้งโซลาร์ลูประบบไฮบริดเนี่ยจริงๆเนี่ยพอมันมีแบตเตอรี่แล้วเนี่ยชาวบ้านคาดการว่าแบตเนี่ยมันจะไปครอบคลุม24ชั่วโมงมีฉันบ้านฉันมีแบตละมันก็ใช้ไฟฟรีตลอดเลยอย่างเงี้ยจริงๆไม่ใช่เพราะแบตลูกนึงเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยประมาณ5กิโลวัตต์หรือ100แอมป์เนี่ย
0: ครับ
2: บางบ้านเนี่ยคือใช้ไฟน้อยเนี่ยเราดีไซน์แค่ว่าให้มัน 6:00 น.ถึง 4:00 น.เนี่ยให้อย่างงี้ครับกลางวันเนี่ยพอติดตั้งเสร็จแล้วเราไปขอ TOU เนี่ยกลางวันเนี่ยค่าไฟกลางวันจะแพงเราให้โซล่าช่วยจ่ายพอแดดหมดโซล่าจ่ายไม่ได้เราให้แบตเตอรี่ช่วยจ่ายถึง 4:00 น.แล้วหลังจาก 4:00 น.เราให้เป็นค่าไฟเรทถูกเป็น TOU 2บาทกว่าไปจนถึงเช้าอย่างเงี้ย
0: หมายแล้วหมายถึงเราเลือกจะไม่ใช้แบตเตอรี่ที่เก็บพลังงานก็ได้ใช่มั้ย
2: ใช่ครับ
0: อ๋อเรากดเลือกได้เลยเหรอ
2: คือถ้าเราเลือกที่จะไม่ใช้แบตเตอรี่แบบเก็บพลังงานเราก็ต้องไปทางขายไฟ
0: เช่นเข้าใจสมมุติว่าผมทำงานเช้าไปเช้าแล้วก็จะตอนเย็นกลับนะแล้วก็ปรากฏว่าไอ้ไฟที่ผลิตเนี่ยผมก็ไม่ได้ใช้ผมก็เก็บไว้ในแบตเตอรี่ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: แล้วตอนนี้พอกลับมาเนี่ยผมก็ใช้ไฟเนี่ยแหละตอนที่มันแพงเนี่ยผมก็ใช้ไฟในแบตเตอรี่แต่ถ้าแบตแล้วยังไม่หมดนะแล้วตอนนี้ปรากฏว่าเฮ้ยหลังสี่ทุ่มนี่มันถูกเฮ้ยผมก็กดไม่ใช้ไฟแบตเตอรี่ผมกดมาใช้ไฟของทางการไฟฟ้าได้ไหม
2: ทำได้ครับอินเวอร์เตอร์มัน
0: โอเคมันมีปุ่มปลดกดอะไรพวกนี้เลยใช่ไหม
2: มันมีแอปพลิเคชันครับที่จะเซ็ตได้เลย
0: แต่นี่ไอ้แบตเตอรี่เนี่ยมันจะเป็นเกมเชนเจอร์ตัวเปลี่ยนเกมไหมแต่พอถ้าพูดในแบตเตอรี่มีความสำคัญมากเลยนะ
2: ใช่เลยครับสำคัญ
0: คือตอนนี้ราคาแบตเตอรี่เป็นยังไงอ่ะเมื่อก่อนคนก็ไม่กล้าติดมันแพง
1: ตอนนี้แบตเตอรี่ถูกลงและเทคโนโลยีดีขึ้นความปลอดภัยดีขึ้นครับแต่ก็ณตอนนี้ก็วิกฤตขาดแคลนครับ
0: ยังไงหมายถึงว่าสมมติว่าไปติดกับคุณโซล่ารูฟท็อปเนี่ยนะตอนนี้มีแบตเตอรี่แล้วเหรอ
2: ตอนนี้แบตเตอรี่จากเดิมนะครับอันนี้แบบเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเรามีสต็อกเยอะมากซึ่งไม่น่าจะคิดว่ามันจะหมดแต่ตอนนี้ทางตัวแทนจำหน่ายนำเข้าเข้ามาเนี่ยครับ
0: ใบดีใช่ไหม
2: แป๊บเดียว
0: ดีใบดีนะทุกฟังดีใบดีที่ทำแบตเตอรี่ไอ้นี่ด้วยนะแบตเตอรี่ไอ้หลังคาโซลาร์ลูปด้วยนะท่านผู้ฟังดีไปดีเนี่ยนะครับ
2: ครับ
0: ไม่มีแล้วเหรอตอนนี
2: ้หมดเกลี้ยง
0: อ๋อแสดงว่าตอนนี้คนติดหลังคาโซลาร์ลูปเนี่ยติดแบบไฮบริดที่มีแบตเตอรี่ทั้งนั้นเลยใช่ไหม
2: ใ ใช่ครับเพราะว่าอย่างนี้ครับเขาก็อาจจะคิดได้ว่าวันหนึ่งถ้ามันเกิดวิกฤตอะไรเงี้ยมันยังมีแหล่งพลังงานมีแบตเตอรี
0: ่
2: สำรองไฟไว้ได้ครับ
0: แสดงว่าคนที่ติดตอนนี้เป็นคนที่มีรายได้สูงนะ
2: ก็เป็น
0: ใช่ไหม
2: ชั้นกลางถึงสูงนะครับที่มีรายได
0: ้แล้วคุณถามบอกว่าทำไมเนี่ยไม่ติดแต่ตอนนี้ทำไมไม่ติดแต่ตอนนั้นเพิ่งจะมาติดตอนนี้ต้องมีสองแสนเพราะมีสองแสนใช่ไหม
2: ใช่ครับมีสองแสนนี่แหละครับเป็นปัจจัยหลักเลยครับ
0: ในฐานะที่อยู่เป็นผู้ประกอบการอยู่ในธุรกิจนี้ด้วยมีคำขออะไรจากรัฐบาลเพิ่มไหม
2: ก็ฝากในเรื่องของเรื่องภาษีที่เป็นชาวบ้านนี่อันนี้ก็ถือว่าดีแล้วแล้วก็เรื่องของการมีหน่วยงานที่เข้ามาช่วยในการควบคุมมาตรฐานการติดตั้งเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ดีผู้บริโภค
0: จะมีใบเซอร์ใช่ไหมควรจะมีใบเซอร์ใช่ไหม
2: ใช่ครับ แล้วก็วิศวกรเนี่ยควรจะมีข้อกำหนดเลยว่าทุกบริษัทจะต้องมีวิศวกรอย่างน้อยกี่คนแล้วก
0: ็
2: ไปผ่านการอบรมซึ่งตอนนี้การไฟฟ้าก็มีนะครับมีเปิดให้ผู้ประกอบการไปขึ้นเวนเดอร์ลิสต์นะครับแล้วก็จะโยงไปเรื่องของสินเชื่อละตอนนี้จึงก็จะมีเรื่องของมาตรการเรื่องของไฟแนนซ์ที่อัดฉีดเงินมาในสถาบันการเงินของแบงก์รัฐนะฮะก็มีเยอะแหละแต่ว่าเรื่องของมาตรฐานการติดตั้งอะครับที่ไม่อยากให้มันเป็นข่าวที่บอกครับก็ต้องพยายามที
0: ่แล้วมันขอไอ้กันผมเคยคุยกับคุณที่บอกโอ้ต้องไปขอหลายต่อขอโน่นขอการไฟฟ้าขอท้องถิ่นอะไรไปจะติดตั้งเดี๋ยวนี้เป็นไงบ้าง
2: ดีขึ้นแล้วเร็วขึ้นแล้วครับทีนี
0: ้เมื่อก่อนต้องขอกี่ที่แล้วตอนนี้เป็นไงเห็นเขาบอกเขาจะลดขั้นตอนซ้ำซ้อน
2: แต่ก่อนต้องไปขออนุญาตดัดแปลงอาคารตอนนี้ก็ปลดล็อกแล้วสำหรับบ้านแต่ตอนนี้ก็ไปขอที่ขอขนานไฟของกกพ.แต่ตอนนี้สิ่งที่ผมแอบห่วงก็คือการไฟฟ้าซึ่งไม่แน่ใจว่าเมื่อประชาชนโหมติดตั้งเยอะอย่างเงี้ยครับในเรื่องของการขออนุญาตขนานไฟเนี่ยจะทำได้เร็วจริงหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้ก็จะต้องเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะต้องไปใช้ในเรื่องของการอัปโหลดเอกสารเข้าไปขอเคมภาษีด้วยมันจะต้องมีใบขนานไฟด้วย
0: อันนี้ถามตัวนี้ก็ดีแล้วมันจะเกิดเรียกว่าเฮ้ยการไฟฟ้าจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยกูเสียลูกค้าไปเยอะๆนะเนี่ยมึงมาติดกันเยอะๆนี่กูเสียลูกค้านะรายได้กูก็ลงสิจริงเปล่ามันก็จะคิดอย่างนี้ไหม
2: จริงคร
0: ับ แล้วก็ปรากฏว่าไอ้ท่านผู้ฟังท่านติดเนี่ยท่านกลายเป็นผู้ผลิตผู้ขายไฟ
2: นะเป็นโรงไฟฟ้าขนาดย่อมของ
0: ได้เปล่าแล้วเนี่ยสมมติว่าคุณมีลูกค้าอยู่มุดพันคนเนี่ยคุณกลายเป็นผู้รวบรวมขายเองได้เลยนะใช่เปล่า
2: ใช่ครับ
0: การไฟฟ้ากลายเป็นหลังคาบ้านประชาชนในกลายเป็นคู่แข่งผู้ผลิตไฟฟ้าเลยเปล่า
2: ใช่ครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยครับเทคโนโลยีเรื่องของพลังงานตรงนี้ครับผมว่าทั่วโลกเขายอมรับอ่ะการไฟฟ้าเองก็ต้องปรับตัวครับ
0: ใช่ไหมก็การไฟฟ้าก็ต้องคิดว่าดีนะเพราะว่าการไฟฟ้าไม่ใช่เอกชนนี่ใช่ไหมแล้วก็ไฟยังไงก็ไม่พอใช้อยู่แล้วเพราะงั้นมันต้องมีไปใช้ไอ้นี่ไงไอ้ data center อีกอ่ะจริงเปล่า
2: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นการไฟฟ้าไม่ต้องมองว่าประชาชนเป็นคู่แข่งขันหรอก
2: ใช่ครับต้องมองอย่างนั้น
0: ถ้าเกิดผู้ฟังเขาต้องการสอบถามรายละเอียดนี่ไปถามคุณได้ใช่ไหม
2: ได้ครับหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะครับ
0: คุณรับเองสายเองเลยเหรออ
2: ๋อจะมี call center เขาจะคอยรับโทรศัพท์ของผม
0: เบอร์อะไรครับเบอร์อะไรเบอร์มากันนะผมว่าตอนนี้คนอาจจะสับสนเยอะเบอร์อะไรฮะ
2: ครับ
0: มีเบอร์ไหม
2: ได้ครับเบอร์081นะครับ
0: อ่า
2: 835-3997ครับ
0: พอดีกำลังโทรอยู่เนี่ย081-835-3997นะ0818353997เนี่ยมีอะไรก็ไปถามแล้วกันเพราะว่ามันมีเรื่องที่ไม่บางคนไม่เข้าใจเยอะแล้วก็อะไรพวกเรียนนะเอาละฮะวันนี้คุณจำชื่อคุณไปดาละชื่ออะไรนะ
2: รัฐกรครับ
0: รัฐกรนะขอบคุณมากนะครับที่มาร่วมรายการนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพักสักครู่ครับ
3: Business Connectionต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางคูล
4: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิด ข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
3: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
2: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
4: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

0: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานกูล
1: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะฮะช่วงนี้เนี่ยข่าวที่เป็นใหญ่ทั่วโลกเลยนะครับตอนนี้นะฮะก็คือการเยือนแบบ State Visit นะคือพูดง่ายๆเยือนระดับผู้นำประเทศไปเยือนเนี่ยนะฮะของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไปเยือนจีนนะครับสมัยคุณโจไบเดนเป็นประธานาธิบดีเนี่ยไม่เคยเยือนจีนอย่างเป็นทางการคือไม่ได้ไปจีนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปเยือนประเทศจีนเนี่ยแบบ State Visit เนี่ยครั้งนี้ก็ภายในประมาณเกือบ10ปีอะคือครั้งที่แล้วเนี่ยที่ไปเยือนจีนเนี่ยก็คือโดนัลด์ทรัมป์เองนี่แหละไปนะครับในปี2017นะครับแล้วก็นี่มันปีไหนอะ17ก็9ปีแล้วนะก็จัดเต็มเลยนะฮะแล้วก็ตอนนี้ในระหว่างที่เรากำลังจัดรายการอยู่เนี่ยก็มีการพูดคุยกันล่าสุดนะฮะท่านผู้ฟังครับทางนิวยอร์กไทม์นี่รายงานว่าคือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยก็ได้เตือนนะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของไต้หวันนะครับว่าเนี่ยคือประเด็นเนี้ยถ้าเกิดว่าทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยแฮนเดิลได้ไม่ดีเนี่ยนะครับประเด็นไต้หวันเนี่ยจะนำไปสู่การคลาชกันระหว่างสองประเทศนี้ที่เขาเรียกกันว่าคือโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเคยโพสต์ใน True Social นะเขาเรียกจีนกับสหรัฐว่าเป็น G2 นะก็เกรททูอ่ะคือพูดง่ายๆโลกทุกวันเนี้ยนะก็อยู่กับสองประเทศนี้แหละก็คืออเมริกากับทางจีนนะครับแล้วท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเขาพูดภาษาอังกฤษอย่างนี้นะ if handled poorly could lead to a clash and extremely dangerous situation คือพูดง่ายๆก็คือบอกว่าให้อเมริกาเนี่ยในเรื่องไต้หวันเนี่ยให้มันอย่าให้มันคือตอนนี้ที่น่ากลัวนะท่านผู้ฟังถ้าเกิดว่าจีนเนี่ยคือจีนเนี่ยประเด็นคือจีนจะบุกไต้หวันไหมนะถ้าจีนจะบุกไต้หวันเนี่ยจีนจะบุกเมื่อไหร่และถ้าบุกไต้หวันเนี่ยแล้วก็อเมริกาจะทำยังไงนะครับแต่ผมมองนะว่าจีนเน้นล้อมนะคือจีนเนี่ยใช้หมักล้อมแต่ว่าอเมริกาใช้หมักลุกอย่างกรณีอเมริกาเนี่ยไปทิ้งระเบิดอิหร่านเนี่ยเป็นหมากรุกแต่จีนเนี่ยล้อมปิดลมหายใจไปเรื่อยนะก็หวังว่าจะไม่บุกเพราะถ้าบุกเนี่ยมันยิ่งกว่าตอนนี้อีกนะเอาละฮะท่านผู้ฟังครับ13:58 นนะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่นะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีผู้เกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและ

0: ิชิตความมั่งคั่งแบบ Behealth Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยาลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
6: คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
7: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า 5:05 น.สวัสดีโลกยามเช้าวันจันทร์ที่18พฤษภาคม2569นะครับวันนี้ขึ้น2ค่ำเดือน7ปีมะเมียเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาตั้งแต่เมื่อเราจบรายการโลกยามเช้าไปเมื่อวันศุกร์นะครับรุ่งขึ้นวันเสาร์ก็ถือว่าฝนตกเยอะแยะค่าเฉลี่ยติดต่อกัน5วันในปริมาณที่เป็นไปตามหลักวิชาการของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอก็ถือว่าหน้าฝนเริ่มแล้วอย่างเป็นทางการพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาก็เตรียมทำไร่ทำนาโอ้แต่เดี๋ยวนี้บางทีเราก็ไม่ต้องรอฝนใช่ไหมถ้าเกิดโครงสร้างพื้นฐานทางการชลประทานพอไหวในบางพื้นที่มันก็ไม่ได้ทั่วประเทศที่ทำนานะครับส่วนใหญ่ทำนาก็อาศัยน้ำฝนก็เลยทำนาปีละครั้งพอการชลพันธ์ชลประทานดีก็ได้2ครั้งข้าวอาจจะคุณภาพต่ำหน่อยไวแสง45วันจบอะไรประมาณนั้นแล้วโอ้ยบางแห่งปีนึงทำงาน2ฤดูทำนาครึ่ง2ครั้งครึ่งแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะถึง3ครั้งก็มีแถวจังหวัดภาคกลางรวมทั้งบ้านผมด้วยนะครับไม่ใช่บ้านผมโดยตรงแต่ว่าจังหวัดที่ผมเกิดและเติบโตสุพรรณบุรีก็ทำนากันเยอะนะครับแต่ว่านามันก็ผลผลิตมันก็ไม่ได้สูงถ้าคำนวณผลผลิตถังต่อไร่หรือเกวียนต่อไร่หรือตันต่อไร่อะไรก็แล้วแต่เราก็อยู่ในระบบที่พยายามจะพัฒนาแต่มันยังไม่ถึงใจแต่ว่าเอาเนี้ยเข้าหน้าฝนแล้วนะครับอย่างเป็นทางการแล้วกรมอุตุนิยมวิทยาก็อุตส่าห์พยากรณ์อากาศให้เตือนไว้ว่าวันนี้จะเป็นวันที่มีผลอันนี้เป็นประกาศฉบับล่าสุดฉบับที่4นะครับมีผลถึงวันนี้เมื่อวานวันนี้ก็จะเป็นวันที่ประกาศตามนี้นะครับก็คือว่าฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยไม่มีบอกตอนไหนเลยนะครับประเทศไทยทั้งประเทศคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันแต่ว่าถ้าไปอ่านการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาโดยรายละเอียดทั้งหมดนะครับก็จะพบว่าอากาศในบ้านเราก็ช่วงนี้ครับส่วนใหญ่ฝนมันก็จะมาฝั่งตะวันตกเฉียงใต้หรือทะเลอันดามันซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่เราจะต้องเจอฝนเจอน้ำ ในหน้าฝนนะครับลมตะวันตกเฉียงใต้หรือทะเลอันดามันนั่นแหละมาทางนั้นท่านยืนอยู่ที่ไหนก็หันหน้าไปทางที่ตะวันตกเฉียงใต้แล้วจะรู้สึกเลยว่าลมมาทางแถบนั้นแล้วมันก็พาฝนมาจากทางทะเลอันดามันแล้วถ้าเจอลมอ่าวไทยลมตะวันออกตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะครับภาคใต้ก็เจอฝนยาวเลยนะครับนี่ประกาศฉบับที่10ตอนนี้เป็นประกาศฉบับที่10ขึ้นชอฉบับที่4ผมเอาฉบับที่10แล้วกันนะครับมีผลถึงวันที่18ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกและตะวันออกและภาคตะวันออกก็ระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำปลาไหลหลากที่ลาดเชิงเขาอะไรพวกนี้ก็เป็นคำพยากรณ์เหมือนเดิมนะครับก็นาในที่ดอนถ้าน้ำมากก็จะได้ผลถ้านาในที่ลุ่มก็จะไม่ได้ผลแต่ว่าการพยากรณ์พืชพันธุ์ธัญอาหารเนื่องในวันพระราชพิธีพฤชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นั้นโดยเฉลี่ยปีนี้ฝนจะน้อยแต่การที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันทางเหนือโดยเฉพาะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าถ้าฝนน้อยแล้วน้ำจะไม่ท่วมคือฝนน้อยก็จริงอยู่นั่นเป็นค่าเฉลี่ยตลอดฤดูฝนเพราะฉะนั้นอย่าไปว่าการพยากรณ์เรื่องพระโคกินหญ้ากินน้ำกินเหล้าจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าฝนน้อยก็จริงแต่น้ำก็อาจจะมามากอย่างฉับพลันแล้วมันก็หายไปเพราะเราไม่มีระบบการป้องกันเราทำลายป่าดินที่ปกคลุมต้นไม้ที่คลุมผิวดินข้างบนไม่ซึมซับเก็บน้ำน้ำมันก็ทะลักล้นโคลนถล่มบ้านเรือนพังทั้งเหนือนะครับตั้งแต่เชียงรายแพร่น่านจังหวัดตากเชียงใหม่ก็จะเจอมาเมื่อ3ปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้ก็เจอมานิดหน่อยนะครับในช่วงที่สัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นผมว่าคงไม่ต้องห่วงว่าน้ำมากหรือน้ำน้อยในหน้าฝนว่าฝนจะมากหรือจะน้อยฝนมาก็เกิดน้ำท่วมเพราะเราไม่มีระบบการป้องกันภัยหรืออุทกภัยหรือน้ำท่วมฉับพลันแบบนี้แล้วเราก็ทำลายป่ากันแล้วเราก็ไม่มีแก้มลิงอย่างที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพยายามจะบอกให้ทำรัฐบาลก็ทำบ้างไม่ทำบ้างนะครับคือจะไปเอาประเภทพัดพลัสเงินกู้เอามาแจกเอามาช่วยเอาง่ายๆได้คะแนนดีเพราะฉะนั้นเรื่องที่บ่นมาตลอดเวลาในรายการนี้ก็คือเรื่องประเทศไทยไม่มีโครงสร้างพื้นฐานในการจัดการน้ำทั้งที่น้ำนี่มีมากมหาศาลแต่ปรากฏว่าเราไม่บริหารจัดการน้ำให้มันเกิดผลอย่างแท้จริงจึงไม่มีระบบชลประทานที่ครอบคลุมทั้งประเทศน้ำที่ตกมากๆแทนที่จะท่วมก็จะต้องจัดการเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำขยายกระจายไปตามแหล่งบ่อแก้มลิงอ่างเก็บน้ำต่างๆซึ่งต้องมีอีกมากมายหลายแสนแห่งในประเทศไทยเราก็ทำกันบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ว่าผมก็บ่นและเล่าให้ฟังทุกปีตั้งแต่น้ำท่วมทางเหนือมาเมื่อยุคแพทองธารชินวัตรหรือว่าก่อนหน้านั้นคือนายกเศรษฐานะครับก็ไม่มีใครใส่ใจโครงการทำโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำและชลประทานอย่างจริงจังยกเว้นกรมชลประทานเห็นปัญหาศึกษาวิจัยค้นคว้าเราก็ได้ผลงานมาจนเป็นสิ่งที่ผมขอยืมมาตอกย้ำบ่อยๆนะครับจากงานวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวรกับกรมชลประทานเรื่องเสียบโมเดลคือจัดการพื้นที่ลุ่มน้ำยมทางภาคเหนือนะครับใต้ลุ่มน้ำยมมาก่อนที่จะมาชนลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยน้ำไหลทะลักเดี๋ยวเถอะจังหวัดแพร่เนี่ยจะโดนหนักแล้วแม่น้ำยมก็จะล้นแล้วพอหน้าแรงน้ำยมใกล้แห้งเดินข้ามแม่น้ำได้เลยเพราะฉะนั้นปีนี้ก็คงจะเจออีกก็เจอมาแล้วแป๊บหนึ่งนะครับถ้าไม่มีการวางแผนล่วงหน้าทำโครงสร้างพื้นฐานเรื่องการกักเก็บน้ำการชลประทานป้องกันน้ำท่วมแล้วก็ใช้น้ำเพื่อการเกษตรได้ตลอดปีตลอดชีวิตอันยาวนานโครงการเสียบโมเดลเป็นโครงการใหญ่โครงการเดียวที่ซุกอยู่ในลิ้นชักกรมชลประทานหลายปีแล้วนะครับก็ทำนิดๆหน่อยๆไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่ทำเลยแต่มันไม่ทำแบบเป็นการโฆษณาหาเสียงให้ประชาชนรัก เพราะว่ากรมชลเขาก็ได้ตังค์เท่าไหร่ก็ทำเท่านั้นรัฐบาล

ก็ไม่รู้ว่าจะหาความรักจากประชาชนด้วยการหาน้ำให้แกก็นึกว่าจะให้สตังค์ให้อยู่ให้ยาให้สตังค์ให้ของกินไปแลกของกินจ่ายคนละครึ่งอันนั้นได้คะแนนเยอะกว่านักการเมืองเขาไม่ตื่นตัวไม่ฉลาดระยะยาวนะครับไม่ได้แปลว่าเขาไม่ฉลาดไม่ฉลาดนะครับเขาก็นึกว่าเลยประชาชนชอบอะไรก็ทำเล็กๆน้อยๆให้แล้วก็ได้คะแนนแล้วก็กลับมาที่เห็นบนจอนี้คือใหญ่แล้วปรากฏว่าเมื่อศุกร์ที่ผ่านมาจบรายการแล้วก็ผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังซึ่งผมติดตามดูท่านฟังเข้าไปอ่านโครงการนี้ได้นะครับก็จะมีข่าวสารเยอะแยะผู้ประกอบการพูดก็คือว่ารัฐบาลเนี่ยโดยนำโดยท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลก็เชิญภาคเอกชนมาแล้วภาคเอกชนมาหลากหลายครับการค้าอุตสาหกรรมผู้ประกอบการวิทยาการเทคโนโลยีสารพัดเยอะแยะไปหมดเลยก็แนะนำสิ่งที่ดีๆทั้งนั้นผมนั่งดูผมข่าวสรุปแล้วมีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับยุคที่พลเอกเปรมตินสุรานนท์ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ประมาณ8ปีแล้วท่านก็จะจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนอย่างเป็นประจำทุกเดือนครับเขาเรียกกอรกรอคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนกรอเป็นทางการไม่ใช่นานๆทีนึกขึ้นมาได้ทำอย่างเช่นรัฐบาลก่อนหน้านี้ก็ทำบ้างทำเสมอแหละครับแต่ไม่ใช่ทำเป็นประจำก็คือพอเป็นรัฐบาลก็เรียกเชิญเอกชนมานั่งคุยกันคุณเศรษฐาก็ทำคุณแพทองธารก็ทำคราวนี้คุณอนุทินทำดูมันแบบเหมือนเอาจริงละมั้งนะครับพอมากันเพียบเลยนะครับแล้วคุณอนุทินก็แถลงย้ำว่าฟังแล้วจะเอาไปพิจารณาแล้วเร่งทำตามมีเรื่องหนึ่งอันไม่มีทุกเรื่องที่ภาคเอกชนเสนอนะครับซึ่งทันสมัยมากแต่เรื่องที่ผมติดใจแล้วรู้สึกว่าน่าจะสบายใจมากขึ้นแล้วเนื่องจากว่าเมื่อวันศุกร์เนี่ยเมื่อในวันงานผู้ประกอบการพูดแล้วก็รัฐบาลฟังเนี่ยประธานใหญ่ผู้อาวุโสนะของเครือจรณพ่อขอบพันคือคุณธนินทร์ เจรมนนท์โอ้รู้ท่านยังแข็งแรงอยู่นี่เป็นภาพล่าสุดนะครับก็มาร่วมเสวนาหารือด้วยนะครับแน่นอนนะมีลูกชายที่เขายังแข็งแรงอยู่นะคุณสุภชัยเจรวนนท์นั่งอยู่ข้างๆเพราะว่าจะต้องดูเตี่ยเพราะว่าท่านก็ท่านก็ยังแข็งแรงอยู่ยังพูดจาฉะฉานพอฟังคุณธนินทร์เจรวนนท์พูดเสร็จคำที่ติดใจผมตลอดและท่านผู้ฟังอาจจะเห็นสื่อมวลชนนำไปใช้ทั้งวันเลยนะครับทุกวันนี้ก็ยังอยู่น้ำมันบนดินน้ำคือน้ำมันบนดินอ้างบางตอนของคำพูดก็คือว่าคุณธนินทร์เจรวนนท์พูดว่าประเทศไทยมีจุดแข็งสำคัญด้านภูมิอากาศแสงอาทิตย์และศักยภาพการเพาะปลูกแต่ปัญหาหลักของเกษตรไทยคือน้ำหากภาครัฐลงทุนด้านชลประทานสร้างอ่างเก็บน้ำและกระจายน้ำให้เข้าถึงพื้นที่เกษตรทั่วประเทศเหมือนที่เคยพัฒนาไฟฟ้าและถนนเข้าถึงทุกหมู่บ้านในอดีตจะสามารถยกระดับผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรได้อย่างก้าวกระโดดโดยจากประสบการณ์ตรงหากมีน้ำมีเกษตรกรสามารถเพาะปลูกได้ถึง3ครั้งต่อปีนี่ไงครับที่ผมเล่าว่าไอ้ที่ว่า2ฤดูครึ่งเนี่ยครับ2ครั้งครึ่งต่อปีมันเท่ากับ3แหละเพราะมันปีมี12เดือนมันจะคาบเกี่ยวกันนะครับเพราะว่าข้าวไวแสงเนี่ยอาจจะ 3-4 เดือนก็คือข้าวเบานะครับข้าวนาปรังมันก็3เดือน3 4 12 3 4เดือนมันเรียกว่ามันก็พักบ้างไถบ้างเตรียมบ้างนะครับปีนึงอ่ะถ้าทำกันเต็มที่ได้2ครั้งครึ่งถึง3ครั้งอันนี้คุณธานินพูดเหมือนอย่างกับลูกชาวนาเลยนะครับโอ้ยบริษัท CP เนี่ยตอนเกิดใหม่ๆทำการเกษตรขายปุ๋ยขายยาขายอาหารสัตว์อะไรต่างๆผู้คนก็ต่อต้านแล้วก็ต่อว่าโอ้ย CP เอาเปรียบนะไปกว้านซื้อผลผลิตชาวนาและกับปุ๋ยกับยาอะไรพวกนี้เราก็เอาเปรียบ CP ก็จะถูกถ่อว่าเอาเปรียบอยู่เรื่อยนะครับผมได้คุยกับคุณธนินทร์อยู่เป็นระยะนะบางครั้งนะครับไม่ใช่บ่อยนะเพราะว่าทำข่าวอยู่แกก็จะบ่นแล้วบริษัท CP ในยุคนั้นนะครับยุคก่อนที่จะมี True Vision กิจการขยายใหญ่โตมีมือถืออะไรพวกนี้เกษตรอย่างเดียว
แล้วเกษตรกรที่ทำงานร่วมหรือว่าเหมือนกับผูกขาดการซื้อขายแล้วก็ได้ประโยชน์ร่วมกันเนี่ยก็ได้ประโยชน์เพียงแต่ว่าโดยภาพรวมภาพพจน์ของ CP ในยุคก่อนเนี่ยคนก็จะมองว่า CP เอาเปรียบนะครับผมก็เคยคุยกับท่านเฒ่าแก่นะครับชนินเจรวนนท์บางมีวันหนึ่งสองวันมั้งที่ท่านชวนไปกินข้าวเนี่ยแล้วก็ถูกใจก็เลยยกนกพิราบมาให้ผม 20-30 ตัวพิราบแข่งผมก็บ้านกระจิตเดียวนะครับไม่มีฐานะเหมือนท่านโอ้ยที่บ้านท่านนี่เลี้ยงนกพิราบแข่งก็คุยถูกคอแกให้นกพิราบมาผมเลี้ยงอยู่แป๊บเพื่อนบ้านต่อว่าเอาโอ้ยนกพิราบบ้านคุณสมเกียรติมาเกาะบ้านบังคับบ้านผมเลยต้องปล่อยทิ้งไปเสียดายครับนกพิราบแข่งนะครับโอเคแต่ได้อารมณ์ความรู้สึกว่าคุณธนินเนี่ยน้อยใจว่าสื่อมวลชนชอบว่า CP เอาเปรียบอะไรพวกนี้ครับก็พยายามจ้างมือดีประชาสัมพันธ์มาจากที่ต่างๆรวมทั้งประชาสัมพันธ์ใหญ่จากโรงแรมโอเรียนเต็นพี่เขาก็มาทำให้นะผมก็ตามดูแล้วผมก็บอกว่าไอ้ผมก็ทื่อๆบอกก็พูดตามความจริงมีอะไรก็พูดจริงๆอย่างเปิดเผยไม่ต้องปกปิดใครว่าก็ชี้แจงไปแล้วเราก็แนะนำอย่างนั้นในฐานะสื่อมวลชนนะครับผมไม่ใช่ที่ปรึกษาอะไรทั้งสิ้นก็แต่การเวลาผ่านมาตั้งแต่ CP มี True Vision นะครับคุณสุภชัยเจรวนนท์มาบริหารจัดการผมคิดว่า True Vision เนี่ยเป็นแหล่งสื่อสารของ CP ทางอ้อมทางตรงก็มีบ้างเช่นข่าวจาก CP โรงงานทำโน่นทำนี่นะครับทางอ้อมก็คือจะมีข่าวคุณธนินพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้และที่บ้านผมดูทุกวันแทบจะไม่หลับไม่นอนคือภรรยาผมจะดูสมณเณรปลูกปัญญานะเด็กๆที่ไปบวชเนนเนี่ยครับนี่เพิ่งจะจบจะดูการบวชเนนไปมั้งเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ผมบอกว่าแฟนผมก็จะนั่งดูชอบนะเพราะว่ามันส่งเสริมธรรมะที่จริงคุณสุภชัยจิรมนนท์กับภรรยาเนี่ยครับเป็นคนธรรมะธรรมโอนะครับเท่าที่ผมรู้จักและเคยคุยด้วยในช่วง 2-3 ปีที่เคยกินเงินเดือนไปที่ปรึกษา True Vision อยู่2ปีนะครับก็เคยเจอหน้าพี่แล้วสักครั้ง2ครั้งแล้วก็ติดตามเขาก็สนใจเรื่องเหล่านี้ผมคิดว่าณวันนี้เนี่ยสิ่งที่คุณธนินทร์เจรวนนท์พูดเมื่อวันศุกร์ใช่ไหมครับเรื่องน้ำคือน้ำมันบนดินนะพาดหัวได้เลยนะครับทุกวันนี้ทุกคนก็เอาขึ้นจอกันว่าน้ำคือน้ำมันบนดินท่านพูดยาวกว่าที่เห็นบนจอแหละนะครับท่านพูดถึงว่าประเทศไทยมีน้ำเยอะแหละแต่เราไม่จัดการจัดการให้เต็มที่เป็นการลงทุนเพื่อประโยชน์ของเกษตรกรสร้างอ่างเก็บน้ำกระจายน้ำให้เข้าถึงซึ่งอันนี้ก็ละเอียดโมเดลที่ผมพูดถึงอยู่เป็นเวลายาวนานงานของกรมชลประทานกับมหาวิทยาลัยนเรศวรที่วิจัยมานะครับก็คือละเอียดโมเดลแต่ว่าที่คุณธนินทร์พูดที่พูดทั้งประเทศละเอียดโมเดลเนี่ยก็คือเฉพาะลุ่มน้ำยมตอนล่างลงมาพูดง่ายคือจังหวัดแพร่ลงมาข้างล่างอาจจะครอบคลุมข้างบนด้วยแหละแต่ว่าลุ่มน้ำยมเนี่ยมันผ่าใจกลางอุทยานแห่งชาติแม่ยมลงมาแล้วน้ำก็จะท่วมแล้วก็จะแห้งท่วมก็ท่วมหนักแห้งก็แห้งหนักนะครับในหน้าน้ำหน้าแล้งก็เลยเกิดความพยายามที่จะจัดการลุ่มน้ำยมตอนล่างให้เรียบร้อยก็ไม่มีใครทำกรมชลประทานก็ทำบ้างเล็กน้อยแต่ว่าเอาเฉพาะที่คุณธนินทร์เจรวนนท์พูดเนี่ยท่านพูดหลักก็คือหนึ่งประเทศไทยต้องทำโครงสร้างพื้นฐานเรื่องน้ำเป็นการลงทุนเพื่อผลกำไรของเกษตรกรคุ้มค่าลงทุนปุ๊บเกษตรกรมีฐานะมีน้ำพอมีดินจัดการเรื่องที่ดินแล้วกันนะครับแล้วก็มีผลผลิตกระทรวงพาณิชย์ก็ไปจัดการเรื่องผลผลิตนะครับเพราะฉะนั้นต้องลงทุนเรื่องนี้แล้วผมก็บ่นซ้ำอีกนะครับว่ารัชกาลที่5อยากทำแต่ตังค์ไม่มีเงินในท้องพระคลังมันหมดสมัยรัชกาลที่5ก็เลยได้แต่มีบลูพรินท์หรือพิมพ์เขียวเขื่อนเจ้าพระยานอกนั้นก็ขุดคลองรังสิตเราไม่นับเรื่องการปฏิรูปการคมนาคมขนส่งการรถไฟไปรษณีย์นะรถยนต์อะไรต่างๆการศึกษาการต่างประเทศแต่ที่เราติดใจคือว่าจนแล้วจนรอดไม่มีใครทำเรื่องใหญ่ให้กับเกษตรกรคือเรื่องน้ำพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงคิดใหญ่นะครับรัชกาลที่9แต่ว่าท่านก็ไม่ได้มีตังค์จะมาทำแทนประเทศไทยก็บอกให้กรมชลทำรัฐบาลทำบ้างไม่ทำบ้างคราวนี้ผมว่าน่าจะถึงเวลาแล้วนะครับเพราะว่าสิ่งที่คุณธนินทร์เจรวนนท์พูดเนี่ยคือความจริงที่ไม่มีคนตั้งใจจะทำให้เป็นแผนพัฒนาประเทศ
แล้วคุณธนินทร์ท่านจะคิดไปไกลกว่าที่ผมคิดคือท่านจะไปคิดถึงเรื่องสินค้าเกษตรการส่งออกนะเทคโนโลยีให้มันทันสมัยอันนั้นก็ตามมาอีกเพราะว่ารุ่นลูกของคุณธนินทร์เนี่ยนะลูกคุณสุภกิจสุภชัยเจรวนนท์สองหนุ่มเนี่ยครับคุณพี่เขาสุภกิจเขาดูแลธุรกิจที่เมืองจีนครับความคิดของคุณธนินทร์เจรวนนท์ต่อรัฐบาลจีนนะต้องไปคุยกับรัฐบาลจีนแล้วก็จะพบว่าคุณธนินทร์ก็มีคุณูปการต่อการให้ความเห็นต่อรัฐบาลจีนในยุค 4-50 ปีที่แล้วก่อนที่จีนจะมาถึงวันนี้ด้วยซ้ำไปนี่กลับมาถึงไอ้เจ้าเสียบโมเดลนะครับก็ขอบคุณคุณธนินทร์ก่อนแล้วกันนะครับทำให้ผมเหมือนกับมีเพื่อนไม่ใช่มีเพื่อนท่านก็เป็นผู้ใหญ่เหมือนมีอากูคอยตบหลังบอกว่าเอ้ยเห็นเหมือนกันแต่ว่าคิดแล้วก็บอกรัฐบาลได้หรือก็พูดไปทางวิทยุแล้วกันผมก็เอางี้แล้วกันนะครับถ้าคุณแน่นอนรัฐบาลก็คงไม่ได้ฟังรายการนี้ผมจึงอยู่ได้ยาวสบายปลอดภัยมั่นคงนะครับรัฐบาลจะฟังแล้วเท่าที่ฟังคุณอนุทินชาญวิริยกูลพูดก็บอกว่าฟังจริงและทำจริงผมมีแนวพยายามจะโยงนิดหนึ่งว่าหนึ่งต้องทำตามที่คุณธนินทร์เสนอไม่ใช่เพราะว่าเดียวแรกเริ่มของคุณธนินทร์คนเดียวในโลกมนุษย์แต่ท่านเห็นโลกมากราวมายาวมาไกลแล้วก็เห็นไม่เห็นทำสักทีท่านก็ทำไม่ได้เพราะท่านไม่ใช่รัฐบาลท่านก็ทำในส่วนที่ท่านทำได้นั้นผมก็ผสมลงด้วยว่ามันมีข้อมูลถ้ารัฐบาลต้องการชื่อเสียงต้องการคะแนนเอาเรื่องนี้แหละครับเรื่องน้ำรัฐบาลบอกว่าจะทำจริงอีกเรื่องคือเรื่องการธุรกิจคอร์รัปชันนะครับในเสาร์ที่ผ่านมาก็เห็นรัฐบาลก็เอาจริงเรื่องทุจริตคอร์รัปชันในระดับแรกนะครับระยะยาวผมไม่ทราบจะเป็นยังไงสองเรื่องนี้ประเทศทำไปโลดเลยนะครับเสียบโมเดลผมขอสรุปนะก่อนที่จะพักกลางรายการอย่างนี้นะครับก็ไปเอาเอกสารเก่าๆว่าด้วยเรื่องเสียบโมเดลมานั่งคุยให้ฟังกันนะครับถ้าเราจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำไม่ควรใช้คำว่าถ้าไม่ควรใช้คำว่า if we gonna have to say when we have irrigation infrastructureภาษาไทยไม่รู้เรื่องพูดภาษาอังกฤษหวังว่าจะไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะครับคือเมื่อถึงผมไม่ใช้คำว่าท่าดีกว่ามันแบบความหมายเชิงลบเมื่อถึงเวลาน่าจะถึงเวลาวันนี้นะที่ประเทศไทยจะเริ่มทำโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการเกษตรหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานอันยิ่งใหญ่นั้นคือน้ำมีเรื่องอื่นอีกนะครับโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยครับเอาน้ำก่อนที่เหลือเป็นเรื่องดินนะครับที่ดินตามในเรื่องปลีกย่อยเรื่องปุ๋ยเรื่องผลผลิตเรื่องเทคโนโลยีนะครับมันเรื่องน้ำเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่การทำเสียบโมเดลอย่างเดียวเพราะนั่นเป็นภาคเหนือนะภาคเหนือส่วนหนึ่งของภาคเหนือตอนล่างแต่เอาเฉพาะเรื่องเสียบโมเดลก็มาจากรายงานฉบับสุดท้ายปี2559ว่าด้วยเรื่องโครงการศึกษาหาทางออกแบบมีส่วนร่วมกรณีศึกษาพัฒนาแหล่งเก็บกักในลุ่มน้ำยมตอนบนเมื่อกี้ผมพูดตอนล่างผิดอีกนะครับที่จริงมันล่างด้วยนะครับเอาบนแล้วมันไหลมาตอนล่างเนี่ยมันก็จะมาชนกับลุ่มน้ำเจ้าพระยาต้นน้ำเจ้าพระยาแล้วก็เพราะว่าปิงแม่น้ำปิงเป็นต้นน้ำสูงสุดของประเทศใช่ไหมแล้วก็ปิงวังแล้วก็ยมน่านแล้วมาไหลรวมกันที่ปากน้ำโพเพราะฉะนั้นลุ่มน้ำยมตอนบนก็คือประมาณอุทยานแห่งชาติแม่ยมเลื่อยลงมาแล้วก็แก่งเสือเต้นนะครับที่เคยคิดจะสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นเมื่อไม่สร้างแล้วชาวบ้านประชาชนนักวิชาการกรมชลประทานก็คุยไปคุยมาศึกษาจ่ายเงินวิเคราะห์ความวิจัยได้เอกสารฉบับสุดท้ายตั้งแต่ปี2559นะครับ10ปีที่แล้วสรุปว่าผลการศึกษาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามความต้องการของชุมชนที่จะต้องทำดังต่อไปนี้โดยเขื่อนแก่งเสือเต้นให้ทะเลาะกันเปล่าๆชาวบ้านสองก็จะไม่ต้องเดือดร้อนต้องอีกก็เลยศึกษาสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นเราจะทำอะไรกันดีลุ่มน้ำยมตอนบนขอประทานโทษสรุปผลว่าตำบลเสียบอำเภอสองจังหวัดแพร่มีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ

มันมีความขัดแย้งเรื่องการแล้วก็เลยคิดว่ารัฐบาลก็จะสร้างเขื่อนผมกับคนก็เดินจังหวัดแพร่นะครับหวนแม่ไหลข้างบนเลยไปด้วยหัวงานเดินทางไปครึ่งวันกลับตกสนุกมากเลยครับก็ไปดูบริเวณจึงไม่เคยลืมเวทีอภิปรายมันชาวบ้านมาประชุมมันภาพเล็กๆน้อยๆมันเป็นภัยในภาคเหนือว่าถ้าทำโครงการเขื่อนก็ไม่ต้องทะเลาะน้ำเป็นหลังยกระยางเนี่ยนะครับเป็นกราฟิกที่โน่นที่นี่กันด้วยการงดการเสียงกันเรื่องหาทางหาแหล่งผลกระทบจากการสูญศึกษาและร่วมจะได้ไม่คนส่วนมีส่วนก็ไม่ต้องทะเลาะกันค่อยคลี่คลายแต่ตรงนี้มีน้ำท่วมรักษาป่าที่ลาสองสามปลูกต้นไม้เหมืองฝายพัดไถกักเก็บน้ำตามลำน้ำสาขนาดกลางทำหลักไว้ทุกชุมชนหนึ่งตำบลหนึ่งตำบลรัฐบาลเอาหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งแหล่งน้ำพลัสก็ไม่มีใครว่าสิบเมื่อกี้เจ็ดแล้วนะครับน้ำระดับประชาชาวบ้านพร้อม10กระจายอำนาจและงบประมาณตัวนโยบายการส่งสองส่งเสริมระบบการสังคม10-14ส่งเสริมและออกกฎหมายลูกครับแล้วมันก็จะได้เล็กเขื่อนใหญ่อาไปทั่วไปนะถ้ารัฐบาลธนินทร์จิรวนนท์ป่านอีกด้วยความชอบยกป่านนี้ผมจัดการไปบอกคนนั้นทีแล้วศึกษาวิจัยไปแล้วนะวิจัยเพิ่มเติมมันผ่านมา10ปียากจนเพื่อทำงานไปสักเร็วทำอะไรได้เร็วก็ทำอย่างเห็นเทคโนโลยีโอเก่งนะฮะกระทรวงมองโกเลียเขาก็ทำได้นะอันนี้คือภาพแผนชุดนี้ผมมีคิดถึงก็เอียบ2 6จุดก่อท่านรัฐมนตรี

0: ให้ฟังเอาไปอัปเดตนะครับให้ตังเข้าไปใช้ที่ทำไว้จะไม่อ่านซ้ำจออยู่ในเอกสารผมย้ำว่าความสะอาดไม่ว่ากันนะครับมันจะมาถึงว่า60ปีข้างในตอนหนึ่งในชีวิตมีการประชุมกรเอกเปรมชัชวาลเทศไทยในช่วงชัชวาลในยุคนั้นนั้นการประชุมกรอขอให้ทำเป็นทางการเป็นประจำทุกเดือนแล้วจะพบว่าภาคเอกชนเขาอาจอั้นตันใจจะช่วยประเทศไทยก็จะมีทางออกนะครับขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า5:37ขอพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติ อ่อนวิมล
2: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยครับ
4: เฮ้ยเดี๋ยว
3: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 Minute Market ที่จะเปิด

0: กาศเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจใน2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: mcord connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
5: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
6: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า 5:39 นาทีครับมันเหมือนกับว่ามันร่างกายและจิตใจมันมีความกระชุ่มกระชวยเป็นพิเศษเมื่อเห็นผู้หลักผู้ใหญ่จะทำเรื่องน้ำหมายถึงว่าภาคเอกชนหรือคุณธนินทร์แต่ว่าท่านก็ไม่ใช่รัฐบาลมันก็ฝากไว้ให้พวกบ้านใหญ่บุรีรัมย์พวกออลิการ์คีออลิการ์คทั้งหลายนะครับเป็นภาษาอังกฤษในทางรัฐศาสตร์ครับ

0: ำนาจแล้วลองทำดูต้องทำนะครับตอนนี้ผมก็ไม่ได้ลงรายละเอียดมากนักก็เช็คดูข่าวที่ออกมาจากสื่อมวลชนต่างๆเนี่ยมันเต็มจอไปหมดนะเมื่อกี้ผมก็เลยเอางี้ดีกว่าสรุปความเห็นของคุณธนินทร์และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่ผ่านไปเมื่อรัฐบาลฟังภาคประชาชนหรือภาคเอกชนนะครับก็เลยใช้วิธีมักจะทำอะไรแบบง่ายๆซึ่งเรียกกันสั้นๆว่ามักง่ายหน่อยก็คือว่าผมก็เลยบอกGoogle Gemini ให้สรุปให้หน่อยเดี๋ยวจะบอกท่านผู้ฟังโลกยามเช้าแล้วผมก็เชื่อว่า Google Gemini ไม่ผิดนะครับในเรื่องนี้เพราะเราเช็คแหล่งที่มาของข้อมูลผมจะอ่านสรุปนะเลย copy ภาพอย่างรวดเร็วฉับฉวยขึ้นจอนะครับว่าแล้วถ้าบอกให้ Gemini ช่วยสรุปให้ผมหน่อยนะครับว่าคุณธนินทร์ เจรวนนท์กับข้อเสนอเรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำที่เปรียบเสมือนน้ำมันบนดินน้ำเนี่ยมันยิ่งกว่าน้ำมันใต้ดินมันมีคุณค่าราคาสูงทำให้ชีวิตสุดยอดดีขึ้นนะครับผมก็เลยบอก Google Gemini ให้ช่วยงานโลกยามเช้านิดนึงคุณธนินทร์ เจรวนนท์กับข้อเสนอเรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำน้ำเปรียบเสมือนน้ำมันบนดินดังต่อไปนี้ Gemini ก็ทำงานให้ผมในตอนเช้าต่อไปนี้เป็นคำอ้างจากการกวาดข้อมูลโดยสรุปของ Google Gemini นะ Gemini Gemini บอกว่าแนวคิดเรื่องน้ำเปรียบเสมือนน้ำมันบนดินของคุณธนินทร์ เจรวนนท์ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ CP เป็นหนึ่งในวิสัยทัศน์ด้านการจัดการโครงสร้างพื้นฐานที่ทรงพลังและถูกหยิบยกมาพูดถึงบ่อยครั้งโดยเฉพาะในช่วงที่ประเทศไทยเผชิญวิกฤตภัยแล้งหรือปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนี่คือสรุปใจความสำคัญและข้อเสนอของคุณธนินทร์เกี่ยวกับเรื่องนี้ครับอ่ะไหนบอกให้เป็นผู้หญิงแล้วทำไมยังเป็นผู้ชายบอกให้เปลี่ยนเป็นข้ามไม่ได้เหรอแต่ถ้าพูดภาษาอังกฤษแกจะเป็นผู้หญิงนะครับผมก็สั่งบอกให้ use female voice นะไม่เอาเสียงผู้ชายนะครับเราก็อย่าได้เสียงผู้หญิงนะไม่ใช่นะเพื่อความงดงามสุนทรีไม่กระโชกโหกโอเคนายเจมินายสรุปว่าหนึ่งที่มาของแนวคิดทำไมจึงเป็นน้ำมันบนดินคุณธนินทร์เปรียบเทียบว่าน้ำมันบนดินเป็นทรัพยากรใต้ดินที่สร้างความมั่งคั่งมหาศาลให้กับกลุ่มประเทศตะวันออกกลางแต่สำหรับประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมน้ำคือทรัพยากรบนดินที่มีค่าไม่ต่างจากน้ำมันสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่จำกัดหากมีน้ำอุดมสมบูรณ์เกษตรกรจะสามารถเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปีเช่นทำนาได้ปีละ3ครั้งแทนที่จะรอฟังฟ้าฝนทำได้เอาใหม่แทนที่จะรอฟ้าฝนทำได้ปีละครั้งเกมินีกันสะกดเกินไปนิดหนึ่งเติมนอไปที่ฟ้าก็เลยเป็นฟ้าผมเลยงงโอเคเกมินี next time why don't you just go slow you know spell Thai spelling correctly now I forgive you okay แทนที่จะรอที่จริงผมก็อ่านผิดไปว่าเขานะครับแทนที่จะรอฟ้าฝนทำได้ปีละครั้งเพิ่มรายได้ทวีคูณการมีน้ำใช้อย่างระบบจะช่วยเปลี่ยนภาคเกษตรกรรมจากการพึ่งฟ้าพึ่งฝนไปสู่การเป็นโรงงานผลิตอาหารที่ควบคุมได้ซึ่งจะช่วยยกระดับรายได้ของประชากรส่วนใหญ่ในประเทศอย่างยั่งยืน 2. ข้อเสนอหลักด้านโครงสร้างพื้นฐานน้ำคุณธนินทร์ เจรวนนท์มองว่าปัญหาของประเทศไทยไม่ใช่การขาดแคลนน้ำอย่างสิ้นเชิงแต่คือการบริหารจัดการน้ำที่ไม่มีประสิทธิภาพปล่อยให้น้ำท่วมในฤดูฝนและแล้งในฤดูร้อนข้อเสนอหลักๆจึงมุ่งเน้นไปที่การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เมกะโปรเจกต์นะครับรัฐบาลควรลงทุนสร้างระบบชลประทานอย่างเป็นระบบทั่วถึงและเชื่อมโยงกันทั่วประเทศเช่นเดียวกับการสร้างถนนหนทางรถไฟความเร็วสูงหรือสายส่งไฟฟ้าโดยมองว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและได้ผลตอบแทนกลับมาในรูปแบบของภาษีและเศรษฐกิจที่เติบโตอันนี้ไม่กับโปรเจกต์เลยนะครับท่านผู้ฟังครับคือไม่ใช่ทำแค่ลุ่มน้ำยมตอนบนตอนล่างทำหมดทั้งประเทศให้มันรู้ไปว่าประเทศไทยทำไม่ได้ต่อไปการสร้างอ่างเก็บน้ำและแก้มลิงทั่วประเทศคุณธนินทร์เสนอให้มีการขุดลอกคูคลองแหล่งน้ำธรรมชาติสร้างอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นในจุดยุทธศาสตร์เพื่อกักเก็บน้ำในฤดูฝนไม่ให้ไหลลงทะเลไปอย่างเปล่าประโยชน์สนับสนุนให้ภาคเอกชนหรือเกษตรกรขุดสระน้ำในพื้นที่ของตนเองโดยรัฐบาลอาจจะให้การสนับสนุนด้านแหล่งเงินทุนหรือเทคโนโลยีที่ผมก็เกษตรกร200ตารางวานะครับผมนี่ขุดบ่อน้ำเองที่บ้านมาดูได้เลยนะครับแต่ว่าจะขุดให้3เมตรคูณ3เมตรเหมือนที่ในหลวงรัชกาลที่9แนะไว้ผมก็ขุดได้กว้าง คูณยาวเนี่ย2เมตรลึกลงไปได้เมตรครึ่งผมหมดแรงแล้วนะครับผมใช้มือขุดตอนอันนี้อาจจะ 3-4 ปีแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้ขุดแล้วระหว่างที่ผมขุดเล่นเพลินๆเนี่ยฝันว่าขุดไปต้องเจอกระดูกไดโนเสาร์เจอซากโบราณสถานปราสาทขอมมันก็ยังไม่เจอนะแต่อาจจะเจอไม้กลายเป็นหินคล้ายๆสนุกครับขุดดินเองนะครับแต่ไปได้ไปไกลครับก็ประมาณเม็ดหนึ่งเม็ดจะอีกนิดหนึ่งส่วนลึกในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าขุดบ่อน้ำเนี่ยมันจะต้องลึก3เมตรนะครับโอเคผมขุดเล่นๆเพื่อออกกำลังต่อไปคุณธนินทร์ก็บอกว่านอกจากสร้างอ่างเก็บน้ำและแก้มลิงทั่วประเทศแล้วนะครับชาวบ้านขุดเองบ้างทำบ้างนะครับการผันน้ำข้ามลุ่มน้ำวงเล็บวอเตอร์กริดก็คือเรือข่ายน้ำนะครับพัฒนาระบบท่อส่งน้ำคลองผันน้ำเชื่อมโยงระหว่างลุ่มน้ำที่มีน้ำมากไปยังพื้นที่ที่มีน้ำน้อยหรือพื้นที่เศรษฐกิจเช่นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก Eastern Economic Corridor EEC เพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านน้ำทั้งในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมมุมมองด้านการเงินและการลงทุนคุณธนินทร์เจรมนนท์บอกว่ารัฐบาลไม่ควรมองว่าการจัดน้ำคือค่าใช้จ่ายแต่ควรมีมุมมองใหม่ว่ามันคือการลงทุนที่สร้างกำไรให้ประเทศคุณธนินทร์เสนอว่ารัฐบาลสามารถกู้เงินมาลงทุนในโครงการระบบน้ำได้เพราะโครงการเหล่านี้สร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจทันทีที่สร้างเสร็จเกษตรกรมีรายได้เพิ่มมีกำลังซื้อมากขึ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนรัฐก็สามารถจัดเก็บภาษีได้มากขึ้นเพื่อนำมาคืนเงินกู้บทสรุปก็คือข้อเสนอเรื่องน้ำของคุณธนินทร์ จิรวนนท์เป็นการสะท้อนมุมมองแบบนักธุรกิจระดับโลกที่มองเห็นว่าความมั่นคงด้านน้ำหรือ water security คือรากฐานของความมั่นคงทางเศรษฐกิจหากประเทศไทยสามารถบริหารจัดการน้ำมันบนดินคือน้ำเนี่ยครับน้ำมันบนดินได้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ crossdomestic product ของประเทศได้อย่างมหาศาลสรุปผลการประชุมระหว่างรัฐบาลกับภาคเอกชนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาผมก็ถาม Google Gemini สรุปให้ลุงหน่อยนะครับผลการหารือครั้งสำคัญ Gemini ก็ช่วยผมบอกว่าผลการหารือผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังนะจัดขึ้นเมื่อเย็นวันศุกร์15พฤษภาคมแถลงผลคืบหน้าวันเสาร์ที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลเป็นประธานพร้อมด้วยรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจผู้แทนจากภาคธุรกิจอุตสาหกรรมชั้นนำเข้าร่วมเสนอวาระเร่งด่วน Action Plan ในการที่จะทำนะครับ1มาตรการเชิงโครงสร้างและกลไกขับเคลื่อนไฮไลท์สำคัญฟื้นฟูและจัดตั้งกรอร่วมทำงานโอเคเลยไอ้ผมก็ยังไม่ทันอ่านตอนนี้ใจก็ฝันไปว่าฟื้นฟูตั้งกรอเหมือนสมัยพลเอกเปรมอันนี้เขาจะทำนะครับโอเคขอบคุณครับรัฐบาลเตรียมเดินหน้าจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนกรอนี่คือย้อนกลับไปหาพลเอกเปรมเลยนะครับได้ผลจริงๆผมเป็นนักข่าวที่ทำข่าวเรื่องนี้กับเพื่อนๆหลายคนในยุคนั้นซึ่งปัจจุบันนี้ก็แก่แล้วนะครับนั่นคือ2ฝ่ายคุยกันรู้เรื่องนะครับตั้งเป้า6เดือนประเมินผลนี่นายกอนุทินว่านะครับนักธุรกิจต้องเป็นแบบนี้ต้องมีเป้าแล้วก็ประเมินเป้า6เดือนนะเดี๋ยวสื่อมวลชนก็จะตามดูสรุป5ข้อเสนอหลักจากภาคเอกชนที่รัฐบาลรับลูกก็คือ1ผลักดันด้านเศรษฐกิจใหม่และอุตสาหกรรมแห่งอนาคตมุ่งเน้นอุตสาหกรรมดิจิทัลไฮเทคเทคโนโลยีสูง AI Artificial Intelligence นะครับปัญญาประดิษฐ์อุตสาหกรรมสีเขียว Green Industry เพื่อสร้างงานทักษะสูงรายได้สูงให้กับคนรุ่นใหม่ช่วยให้กลุ่มธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อม SME ปรับตัวแข่งขันในเวทีโลกได้2ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบน้ำและพลังงานสะอาดแน่นอนเร่งรัดการลงทุนเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกต้นทุนการผลิตทั้งระบบเน้นการบริหารจัดการน้ำให้เกษตรกรมีน้ำใช้ตลอดปีลดความเสี่ยงภัยแล้งและจัดการพลังงานสะอาดเพื่อรักษาเสถียรภาพค่าไฟฟ้าลดค่าครองชีพต้นทุนภาคธุรกิจระยะยาวปลดล็อกอุตสาหกรรมข้อ3ปลดล็อกอุตสาหกรรมการลงทุนปฏิรูปกฎระเบียบข้อ4อุ้มและช่วยเหลือ SME หรือSmall and Medium Industry นะคือธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อยนะครับอันนี้ก็เรื่องต่อเนื่องยาวนานมาหลายรัฐบาลนะครับก็ทำต่อไปปฏิรูปภาคการเกษตรทั้งระบบอันนี้อยากเห็นเปเปอร์สักพันหน้านะครับปฏิรูปภาคการเกษตรทั้งระบบอันนี้บังเอิญอยู่ในข้อ5ถ้าผม นะผมจะเอาขึ้นเป็นข้อ1แต่ไม่เป็นไรครับทำทุกข้อรัฐบาลน่าจะเปิดเว็บไซต์พิเศษอันนี้เลยนะครับแล้วก็ทุกเรื่องที่สรุปเนี่ย คลิกลิงก์ขยายความได้หมดว่าปีนี้ทางนี้ทำไปถึงไหนอย่างไรเราจะได้ตามตรวจสอบนะครับปฏิรูปภาคเกษตรกรทั้งระบบยกระดับจากการเกษตรดั้งเดิมไปสู่เกษตรมูลค่าสูงใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิตและกระจายรายได้ไปสู่เศรษฐกิจรากฐานในท้องถิ่น6เดือนประเมินผลทีนะตามนั้นผมอยากจะเห็นรายละเอียดซึ่งเข้าไปอ่านได้ทุกเวลานาทีต้องเปิดเว็บไซต์ใหม่ปฏิรูปประเทศไทยนะเว็บไซต์นี้ก็จะเต็มไปด้วยข้อมูลแล้วก็จะผลักดันให้มีการกระทำและมีรายงานผลเราก็ตามตรงนี้ขาดเหลืออะไรก็แก้ไขกันแล้วก็ออกมาสู่เว็บไซต์ผมให้เวลา40ปีนะครับ40ปี10ปีหน้าเอา4คูณดีกว่าเพราะว่า4ปี1สมัยรัฐบาลเพราะฉะนั้นถ้าทำได้จากนี้ไป40ปีก็คือรัฐบาลคุณอนุทินเนี่ยพรรคภูมิใจไทยบ้านใหญ่บุรีรัมย์อยู่ได้10สมัยนะแล้วคนอื่นก็จะแทรกเข้ามานะครับโอ้แบ่งคนอื่นบ้างก็แล้วกันนะครับนะผมก็จะฝันเกินไปเอาละครับนี่ก็เป็นบางส่วนนะครับที่ผมมีความรู้สึกว่ามันดูดีอ่ะนะครับแต่คิดว่าเราจะเชื่อเขาได้แค่ไหนผมคิดว่าเชื่อไว้ก่อนแล้วภาคเอกชนที่พูดไปตามจี้ด้วยส่วนเราก็ตามบ่นนะครับผมจะตามบ่นไปจนวันตายแล้วกันนะครับว่าประเทศไทยต้องบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำเรื่องนี้เราพูดตั้งแต่ร่างรัฐธรรมนูญปี2540เรื่องนี้พูดแล้วนั่นรัฐธรรมนูญเนี่ยเขียนเรื่องแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐว่ารัฐจะต้องจัดการให้เกษตรกรมีน้ำใช้อย่างทั่วถึงและพอเพียงอันนี้ผมจำได้เพราะร่างรัฐธรรมนูญไว้ประชาชนต้องการน้ำทั่วถึงและพอเพียงนั่นก็คือโครงสร้างพื้นฐานด้านการชลประทานเนี่ยครับอยู่ในรัฐธรรมนูญ2540ประชาชนร่วมกับสสร76จังหวัดและสสรที่มีความเชี่ยวชาญในการเมืองและกฎหมายมหาชนต่างๆมารวมกัน23คนรวม99คนประชาชนที่มาร่วมฟังเขียนหนังสือถึงนั่งประชุมยกมือถามทั้งหมดนะประมาณล้านกว่าเสียงส่วนผมไปทุกตำบลในจังหวัดของผมและไปอีกหลายจังหวัดของเพื่อนสมาชิกสสรคนอื่นไม่เคยลืมว่าเราเขียนตามประชาชนเรียกร้องเมื่อปี2540ว่ารัฐบาลต้องจัดหาแหล่งน้ำให้แก่เกษตรกรอย่างทั่วถึงและพอเพียงพอเขียนรัฐธรรมนูญเสร็จปรากฏว่ากรมชลประทานถูกบีบบังคับโดยธนาคารออมสินซึ่งจะไปกู้เงินSocial Investment Fund CIF จากธนาคารพัฒนาแห่งเอเชียธนาคารพัฒนาแห่งเอเชียก็บอกว่าอันนี้อยู่จะกู้เงินมาทำโครงการชลประทานมันต้องคิดเงินค่าน้ำจากชาวบ้านมันต้องมีมิเตอร์อยู่ที่หัวไร่ปลายนาเก็บเงินชาวบ้านจะได้รู้จักใช้น้ำกรมชลประทานก็ชวนผมไปขึ้นเวทีอภิปรายต่อหน้าADB Asian ธมาAsian Development Bank ในฐานะที่ผมเป็นประธานกรรมธิการประชาสัมพันธ์ของสภาร่างรัฐธรรมนูญผมบอกให้อยู่เก็บเงินค่าน้ำจากชาวนาไม่ได้นะพูดถึงว่าธนาคาร ADB ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่มะนิลาแล้วญี่ปุ่นเขาเป็นประธานเสมอเขาเป็นเจ้าของทุนใหญ่ผมอธิบายละเอียดรัฐธรรมนูญเขาห้ามไม่ให้เก็บค่าน้ำจากประชาชน ADB ก็เลยบอกโอเคคงไม่กล้าเก็บจะให้เงินกู้Social Investment Fund แล้วก็บอกประชาชนว่าช่วยดูแลแหล่งน้ำด้วยหมายความว่าเขาไม่กล้าเก็บค่าน้ำจากประชาชนในการทำไร่ทำนาเพราะว่ารัฐธรรมนูญเนี้ยห้ามไว้ผมก็ไปชี้แจงช่วยในฐานะฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสสร.ไงครับแล้วประชาชนพร้อมครับที่จะดูแลหัวไร่ปลายนาขัดสีชวีวันขุดคูคลองเหมืองฝายแล้วก็ดูแลเครื่องมืออุปกรณ์ทางน้ำเข้าประตูระบายน้ำอะไรต่างๆได้หมดรัฐบาลต่อมาก็ไม่ทำไงครับกู้เงินมาก็นิดๆหน่อยๆคุยไปคุยมาวันนี้ขออนุญาตให้มันเต็มชั่วโมงประมาณนี้เลยนะครับส่งท้ายรายการอีก 4-5 นาทีเอาเป็นว่าเราจะตามดูเรื่องนี้แล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ผมคิดว่ามันตกค้างมาตั้งแต่รัชกาลที่5แล้วตั้งใจจะทำให้เป็นรูปธรรมแต่ก็ทำได้เป็นเพียงรัฐธรรมนูญ2540แล้วก็หายต่อมเรื่อยมาจนกระทั่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาผมคิดว่าคุณอนุทินท่าทางยาวจริงนะช่วยเป็นพยานด้วยส่วนภาคประชาชนภาคธุรกิจเอกชนเขามีความเห็นอะไรเขาเสนอไปเขาไม่ใช่ฝ่ายบริหารเขาคงจะร่วมมือในฝ่ายของเขาอย่างเต็มที่แต่ความคิดของคุณธนินทร์ จิรวนนท์เนี่ยมันสุดยอดเป็นความคิดที่พระเจ้าอยู่รัชกาลที่5ก็คิดไว้แต่ไม่มีตังค์ไงครับนะงั้นตามต่อเรื่องไปนะครับสำหรับโลกใน 24ชั่วโมงที่ผ่านมาก่อนที่เราจะจบรายการนะครับวันนี้เหลืออีก5นาทีจะจบรายการก็เท่าที่ดูแล้วดูพาดหัวข่าวของอัลจาซีรานะครับเช้าวันนี้ก็บอกว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่านาฬิกากำลังติ๊กติ๊กอยู่ The clock is ticking for Iran to make deal with Iran ก็พูดง่ายคือว่าเวลามันบีบเข้ามานะอิหร่านควรจะยุติแล้วตกลงในเงื่อนไขการเจรจาเสียทีก็โดนัลด์ทรัมป์แกก็ไม่เห็นทำอะไรนะครับแกเป็นคนหยุดเจรจาเองแล้วแกก็ละเมิดกฎเกณฑ์กฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายทะเลแล้วก็ไปปิดปากอ้าวขู่ไปขู่มาแกก็ไปเมืองจีนไปขอให้จีนช่วยหน่อยจีนก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับก็รับปากไว้อย่างนั้นแหละนะครับโดนัลด์ทรัมป์ก็กลับมาแล้วก็อยากจะทำไอ้ห้องเต้นรำที่ทำเนียบขาวใหม่ให้เหมือนกับที่ไปเจอห้องจัดเลี้ยงมหาศาลาประชาชนที่เมืองจีนคือแกคิดไม่ออกครับจีนเขาบอกว่าอย่าทำอะไรมันพลาดไปกับไต้เรื่องไต้หวันนะเดี๋ยวมันจะยุ่งนะครับแล้วไอ้เรื่องที่เราพูดกันมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับไอ้เรื่องที่บอกว่าจะต้องระมัดระวังกับดัก Thucydides นะครับก็คือกับดักของนักปรัชญาสงครามสมัยโบราณยุคกรีกเอเธนรบกับสปาร์ตันสปาร์ตาว่าถ้าสองมหาอำนาจเนี่ยมันใหญ่ไล่เลี่ยกันเหมือนกับเราพูดแบบไทยนะครับเสือสองตัวจะอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้ก็จะต้องรบกันเนี่ยนักปรัชญาสงครามสมัยก่อนนะครับชื่อทูซิดิเดสก็บอกว่าไอ้สปาร์ตาเนี่ยมันใหญ่กว่าเอเธนนี่คือปรัชญาสมัยกรีกโบราณนะครับแต่เอเธนก็กำลังใหญ่ขึ้นมาเคียงคู่กับสปาร์ตาไอ้สองเจ้าเนี่ยต้องรบกันอันนี้เป็นเหมือนกับทฤษฎีการเมืองระหว่างประเทศเมื่อยุคโบราณนะครับเมื่อหลายพันปีที่ผ่านมาก็เป็นหนังสือชื่อที่หนังสือเล่มนี้ผมก็อ่านแล้วก็เล่าให้ฟังไปเมื่อปีที่แล้วนะครับตอนที่แคนาดาเขาพูดถึงสุดทูซิดิเดสด้วยนะครับก็คือหนังสือว่าในเรื่องประวัติศาสตร์ของสงครามเพโลโพนิเซียนวอร์ก็คือในพื้นที่เอเธนกรีซทางตอนใต้นี่ก็เรียกพื้นที่เพโลโพนิเซียนะครับแล้วก็รัฐที่ใหญ่ที่สุดก็จะเป็นสปาร์ตาแล้วเอเธนก็กำลังใหญ่ขึ้นมาก็เหมือนเสือสองตัวอยู่ในถ้ำเดียวกันไม่ได้ต้องรบกันอันนี้เป็นสำนวนไทยที่ผมคิดว่าน่าจะอธิบายได้แต่ว่าทูซิดิเดสเนี่ยแกก็อธิบายบอกว่าไอ้ตอนที่รบกันเนี่ยระหว่างเอเธนกับสปาร์ตาเนี่ยเรื่องใหญ่มันไม่ใช่เรื่องอื่นใดนอกเรื่องจากว่าสองตัวเนี่ยไอ้สองคนเนี่ยมันใหญ่มากคนหนึ่งใหญ่ที่สุดคือสปาร์ตาที่ใหญ่ตามมาเนี่ยเพิ่มๆมาก็คือเอเธนนะเพราะฉะนั้นมันก็หนีไม่พ้นที่จะรบกันนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเคนเนดีสคูลและพับลิกโพลิซีที่ฮาร์วาร์ดนะครับที่พิธาไปเรียนมานะครับอาจารย์เกรแฮมแอลิสันเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาแกออกจอ YouTube เพียบเลยใครๆก็สัมภาษณ์แกทีวีสิงคโปร์ทีวีอเมริกันแล้วก็พวก YouTube ทั้งหลายแล้วผมก็สั่งซื้อหนังสือแกมาเพราะผมไม่เคยอ่านนะครับแต่ผมอ่านไอ้ทูซิดิเดสนะครับสรุปก็คือว่าเวลาผู้นำจีนพูดถึงว่ากับดักทูซิดิเดสนะสีจิ้นผิงพูดจริงในการต้อนรับโดนัลด์ทรัมป์ก่อนดินเนอร์นะครับในการประชุมโต๊ะยาววงรีนะครับพูดจริงเนี่ยผมเช็คสคริปต์แล้วนะครับนั้นจีนก็อ้างว่ามันเป็นกับดักทูซิดิเดสที่จริงคำว่ากับดักทูซิดิเดสมันไม่ใช่คำของทูซิดิเดสนะเป็นคำของอาจารย์ฮาร์วาร์ดที่ไปอ่านทูซิดิเดสอ่านหนังสือเพโลโพนิเซียนวอร์ที่ผมอ่านนั่นแหละนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้บทที่หนึ่งก็บอกว่าถ้าสองรัฐที่ใหญ่เคียงคู่กันมันก็จะต้องรบกันไม่มีทางอื่นโดยธรรมชาตินี่คือเหมือนทฤษฎีแล้วอาจารย์ฮาวเวิร์ดท่านนี้ก็ไปเอาความคิดของนักวิชาการก่อนหน้านั้นนะครับก็คือเฮอร์มันวอกไปบรรยายที่วิทยาลัยการการทัพเรือปี1980ของอเมริกาแล้วก็บอกว่าสงครามเย็นระหว่างอเมริกากับรัสเซียเนี่ยมันก็คือเหมือนกับดักทูซิดิเดสก็คือสองประเทศนี้ใหญ่เคียงคู่กันในสุดก็ต้องรบกันก็คือเอาทูซิดิเดสมาอธิบายสงครามเย็นอเมริการัสเซียตอนนี้อาจารย์ฮาวเวิร์ดเกรแฮมอลิสันก็เอาทูซิดิเดสมาอธิบายจีนกับอเมริกาส่วนผมก็อธิบายทูซิดิเดสในยุคโบราณคู่ขนานกันไปเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลงรายละเอียดดีกว่าวันนี้เราคุยเรื่องน้ำในประเทศไทยมากพอแล้วนะครับพรุ่งนี้กลับมาโชคดีและสันติภาพบังเกิดแก่ทุกท่านและประเทศไทยสวัสดีครับ
1: นั่นคือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล สวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
3: เก้าโชว์จุดห้าเอฟเอ็มเทนกิ้งเรดิโอคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: พลังแห่งเอเชียเพื่อธุรกิจอาหารระดับโลกกับงานแสดงสินค้าไทยเฟ็กซ์อนุก้าเอเชีย2026ใหญ่ขึ้นขยายเต็มพื้นที่ครบวงจรอุตสาหกรรมอาหารดีขึ้นเชื่อมต่อธุรกิจกับคู่ค้ามากกว่า 3,000 บริษัททั่วโลกเข้มข้นขึ้นอัปเดตความรู้กับเทรนด์ใหม่ๆ 26-30 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ขอการค้าไทยและโคโลเนเซ
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดเที่ยวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
12: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 17:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
13: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเช้าทันโลกทันโลกทันเศรษฐกิจทันสติค่ะเช้าวันนี้วันจันทร์ที่18พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันกนิกากิติเวชกุลค่ะ
14: สวัสดีค่ะสังกมาสารวัตรค่ะ
13: ค่ะวันนี้บิ๊กสตอรี่เราจะไปติดตามนะคะที่บอกว่าเอ๊ะทรัมป์ไม่คุ้มไม่ได้ดีลสำคัญจากจีนเป็นเพราะเหตุใดนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันส่วนร่วม World Update ก็มีหลายเรื่องเลยเพราะเมื่อวันศุกร์นักธุรกิจเขายกขบวนกันไปขอให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยทำในหลายเรื่องหนึ่งในนั้นเป็นเรื่องของการควบรวมกิจการให้ง่ายขึ้นนะคะมันหมายถึงอะไรแล้วก็ที่เนปาล นี่ตอนนี้ ี้เขาเรียกเมกานโมเดลนะคะในการเล่นงานบริษัทยักษ์ใหญ่ก่อสร้างของจีนค่ะที่ทิ้งงานที่ดำเนินการไม่ได้เป็นไปตามสัญญานะคะหรือว่าคุณภาพไม่ได้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งวันนี้วันที่18พฤษภาคมครบรอบ60ปีปฏิวัติวัฒนธรรมจีนแต่ก่อนจะไปถึงตอนนั้นเรื่องนี้ประเทศไทยอยู่บนหน้าข่าวต่างประเทศทุกสื่อนะคะในประเทศไทยก็เป็นข่าวใหญ่ค่ะเมื่อสื่อต่างประเทศตีข่าวรถไฟชนรถเมล์ในไทยไปติดตามกันเลยค่ะ
1: World Update
14: ค่ะคุณกันนิกาคะ
13: ค่ะ
14: ได้ยินชัดเจนนะคะ
13: ชัดเจนค่ะชัดเจนค่ะ
14: ค่ะคุณกันนิกาคุณผู้ฟังสถานการณ์เรื่องของรถไฟนะคะที่ชนรถเมล์ของบ้านเราเนี่ยก็ออกหลายสำนักข่าวทั่วโลกเรียกว่าทุกสำนักข่าวเลยก็ว่าได้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังมุมมองจากทางอัลจาซีรากันนิดนึงค่ะไปฟังเสียงกันค่ะ
15: Alright, we're going to bring you some breaking news now. Authorities in Thailand have confirmed the deaths of at least 8 people after a freight train and a bus collided at a train station in the capitalThese are some of the latest pictures from the scene of the accident in Bangkok. The
14: impact of the นี่เป็นตัวอย่างของอัลจาซีรานะวันที่เกิดช่วงวันที่เกิดเหตุนะคะคุณกันนิกาคุณผู้ฟังแต่ว่าจริงๆแล้วก็เรียกว่าทุกสำนักข่าวเลยทีเดียวนะคะที่ติดตามเรื่องนี้นะคะคุณกันนิกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝั่งของทางความคิดเห็นของประชาชนค่ะคุณกันนิกาโดยเฉพาะที่จับอัลจาซีรามาเนี่ยเพราะว่ามีประเด็นที่คนพูดถึงอุบัติเหตุบอกว่าเรื่องนี้เท่าที่ดูไม่ใช่อุบัติเหตุค่ะอันนี้น่าสนใจเพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยเราจับประเด็นไปที่ว่าใครผิดตอนนี้ไปอยู่ที่คนขับรถไฟถูกไหมคุณกันนิกาแต่ประเด็นหลักที่คนพูดแล้วก็ส่วนมากเนี่ยน่าสนใจมากในต่างประเทศที่แสดงความคิดเห็นแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญก็เริ่มมาคุยเนี่ยอัลจาซีราบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องมาตรการความปลอดภัยต่างหากซึ่งถ้าเราพูดกันแค่ว่าอุบัติเหตุอุบัติเหตุมันก็จะเป็นการโยนความผิดให้กับคนขับรถไฟหรือคนขับรถเมย์หรือใครคนใดคนหนึ่งเท่านั้นซึ่งในต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่ามันมีมาตรการที่แต่ละประเทศเขาก็มาแสดงความเห็นว่าเรื่องนี้ถ้ามองเป็นตัดจบที่อุบัติเหตุเนี่ยอีกหน่อยประเทศไทยเนี่ยจะไม่ได้รับความไว้วางใจในการจัด
13: ค่ะเข้าใจว่าคุณสังมาถูกไปแล้วเนาะเดี๋ยวรอคุณสังมาต่อเข้ามาใหม่นะคะแต่ว่าประเด็นสำคัญอย่างที่คุณสังมาหยิบยกเนี่ยเรื่องนี้ใหญ่จริงๆนะคะเพราะว่ามันถูกรายงานออกไปในสื่อต่างประเทศเนี่ยว่าประเทศไทยเนี่ยก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือเรื่องความปลอดภัยว่าประเทศไทยอยู่ในกรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่8รายนะคะแล้วก็ผู้ที่บาดเจ็บเนี่ยถึง35รายทีเดียวนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีรายงานเรื่องที่พนักงานขับรถไฟเนี่ยมีสารเสพติดในร่างกายซึ่งทางกรมการขนส่งทางรางก็มีการสั่งตรวจสอบนะคะไม่ว่าจะเป็นพนักงานขับรถไฟพนักงานควบคุมรถขนส่งทางรางนะคะแล้วก็ยังเรื่องของการที่พนักงานรถไฟดูไม้กั้นนะคะที่เรียกว่าพอบอกธงแล้วเนี่ยรถยังไม่หยุดเนี่ยทำไมจึงไม่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะคะนี่ก็เป็นประเด็นที่มันสะท้อนถึงความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินแล้วก็คุณผู้ฟังคะอย่างที่เราทราบก็เป็นคนที่ใช้รถเมล์เนาะตอนนี้เนี่ยจุดที่ค่ะคุณสังมาคะเมื่อสักครู่ที่นั้นเนี่ยเล่าให้คุณผู้ฟังฟังไปถึงเหตุการณ์ข้างนอกยังไม่ได้แตะถึงเรื่องที่สำนักข่าวรายงานนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเน้นเรื่องการรายงานของเรื่องความปลอดภัยที่อย่างประเทศไทยเนี่ยมันไม่ค่อยเป็นระบบเท่าไหร่ค่ะ
16: ใช่ค่ะดังนั้นขอเข้ามาทางสายโทรศัพท์นะคะก็อย่างกรณีหลายประเทศอย่างที่บอกว่าเขาจะตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนเลยคุณกนิกาว่ามันใช่อุบัติเหตุหรือเปล่าเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยมันจะเหมือนเป็นการตัดความผิดให้คนใดคนหนึ่งแล้วก็ถ้าแน่นอนสื่อสิงคโปร์นะคะรอยเตอร์สเนี่ยก็จะตีข่าวในประเด็นเรื่องการตรวจสอบนี่ก็เลยไปดูว่า อย่างญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเขาเดินรถเนี่ยเขาใช้หลักเรื่องสงสัยไว้ก่อนปลอดภัยไว้ก

0: ก่อนนะคะก็คือถ้ามีสัญญาณผิดปกติเล็กๆน้อยๆเขาจะมีปุ่มฉุกเฉินนะคะคือข้างล่างคนก็กดปุ่มฉุกเฉินได้เลยคือเจ้าหน้าที่เสร็จแล้วคนขับเนี่ยมีอะไรผิดปกติปุ๊บเนี่ยต้องหยุดเลยนะคะเพื่อตรวจสอบแล้วอยู่ดีๆคุณจะเดินรถต่อไม่ได้คุณจะแบบเหมือนคนขับรถไฟปกติคือชะโงกดูค่ะกันกายเห็นคลิปไหม
1: ใช่
0: ม
1: ี
0: คนคือตอนนี้ใช้วิธีโทษกันกลายเป็นว่าคนขับรถไฟเนี่ยเขาถ่ายคลิปแล้วก็เปิดเพลงไปขับไปแล้วเขาก็บ่นกับเพื่อนคล้ายๆกับตันที่1กับตันที่2เนี่ยคุณกนิกาบอกว่าเอ้าไม่หลบอีกแล้วแล้วก็ระหว่างทางก็เปิดเพลงแบบเปิดเพลงเพื่อไม่ให้ง่วงด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคุณกนิกานะอันเนี้ยอยู่ดีๆพอชะโงกดูแล้วบอกไม่มีอะไรแล้วจะขับต่อเนี่ยที่ญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้ญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องขออนุญาตเดินรถต่อตามกฎความปลอดภัยด้วยก็คือมันจะมีปุ่มนะคะที่จะต้องหยุดเพื่อตรวจสอบแล้วก็ระบบเนี่ยคนขับเนี่ยก็จะต้องลงไปตรวจสอบหรือว่าตรวจสอบระบบต่างๆจนตามกฎความปลอดภัย1 2 3 4เพราะฉะนั้นเวลาเราเข้าไปในร้านญี่ปุ่นก็ดีสังเกตว่าพอเดินเข้าไปเนี่ยเขาจะตะโกนเราก็จะงงเอ๊ะทำไมต้องตะโกนด้วยแบบต้อนรับลูกค้าอะไรเงี้ยจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้ต้อนรับเรานะกันนะแต่เขาเป็นสัญญาณบอกไปถึงครัวข้างในแล้วให้คนครัวทุกคนเนี่ยรู้มาตรการนี้ว่าเราจะต้องเตรียมรับลูกค้าแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นในญี่ปุ่นก็เหมือนกันเราจะเห็นเวลาภาพรถไฟญี่ปุ่นเนี่ยคือดิฉันมีรุ่นน้องคนหนึ่งทำอยู่บริษัท JR ของญี่ปุ่นพอดีเขาก็จะเล่าบอกว่าบางทีมันต้องตะโกนต้องพูดต้องบอกอ้าวเตรียมเลี้ยวซ้ายก็พูดออกมาเราไปญี่ปุ่นเราก็จะสังเกตคนขับญี่ปุ่นใช่ไหมคะเขาก็จะแบบเวลาเขาจะเลี้ยวซ้ายเขาจะยกแขนขึ้นทั้งแขนเลยเราก็จะงงว่าเอ๊ะอะไรขนาดนั้นอันนี้เป็นมาตรการหนึ่งที่ไม่ทำไม่ได้กล้องเขาจับอยู่นี่งั้นคือเขากลัวหลับในด้วยอย่างนี้เป็นต้นนี่คือมาตรการที่คนขับของญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ในหลักการที่เรียกว่ายังไงสงสัยว่ามีสิ่งผิดปกติไว้ก่อนจะมาคิดว่าไม่มีอะไรหรอกนี่ไม่ได้แล้วก็ต้องใช้หลักความปลอดภัยไว้ก่อนด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นฝั่งของคนขับนะคุณกนิกาก็คือมันจะเป็นมาตรการที่อย่างน้อยช่วยอีกอันนึงคือจะมีระบบที่เรียกว่าออโต้ค่ะคือเบรกอัตโนมัติบังคับเบรกให้เลยเขาจะคำนวณระยะเบรกไว้เลยถ้าดูแล้วว่ามันเป็นจุดเสี่ยงอันตรายจุดตัดอันตรายหรือเปล่ามันก็จะมีระบบบังคับเบรกได้คือไม่พึ่งที่มนุษย์อย่างเดียวเท่านั้นแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะช่วยคนขับในเรื่อง AI นะคะติดหน้ารถไฟเลยให้ AI ช่วยหาจุดฉุกเฉินมองว่ามีอะไรขวางไหมมีอะไรที่มองไม่ชัดไหมทั้งหมดเนี่ยเป็นระบบ1 2 3 4เลยคือต้องลดความเร็วนะคะถ้าเกิดมีอะไรผิดปกติลดความเร็วก่อนจากนั้นหยุดจากนั้นยืนยันด้วยสายตาต้องจอดยืนด้วยสายตาหรือใช้ระบบวิทยุแล้วรับฟังคำสั่งจากศูนย์ก่อนที่จะเดินรถต่อคือบ้านเราคุณกนิกาเห็นไหมคนพูดประเด็นเรื่องคนควบคุมข้างล่างที่สะบัดธงแดงอะค่ะก็สะบัดธงแดงแล้วคนขับมองไม่เห็นคือระบบธงแดงเนี่ยเรานึกขึ้นได้เลยเหมือนตอนน้ำท่วมภาคใต้ซึ่งเดี๋ยวจะมีเรื่องน้ำมาอีกรอบนึงนะคะไอ้ระบบธงแดงเนี่ยแล้วก็สะบัดธงเนี่ยมันยังใช่ในยุคโลกสมัยใหม่หรือเปล่าและประเทศไทยเราเป็นประเทศที่อยากจะเป็นท่องเที่ยวเบอร์หนึ่งถ้าเป็นแบบนี้ความปลอดภัยมันก็ไม่มีนะคะหรือบางครั้งผู้โดยสารเนี่ยนั่งๆอยู่เป็นเรื่องปกติมากเลยที่จะได้ยินที่เขาพูดคำว่าเทอิชะชิเตอิมัสอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องระบบความปลอดภัยเพื่อจะตรวจสอบนะคะเขาก็จะอธิบายว่าเขาต้องหยุดรถเพราะฉะนั้นใครที่นั่งรถในญี่ปุ่นเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเวลาหยุดเนี่ยแต่ว่าความปลอดภัยเนี่ยมันแลกกันแล้วมันคุ้มค่านะคะทีนี้ในฝั่งของคนขับก็ยังจะมีระบบที่ช่วยด้วยนะคะเป็นระบบเตือนไฟให้เห็นจากระยะไกลเป็นไฟแดงกระพริบกระพริบนะคะแน่นอนดิฉันคิดว่าจุดตัดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็มีแต่ว่ามันจะต้องมีระบบเซ็นเซอร์ช่วยด้วยและมาตรฐานเนี่ยจะต้องให้เห็นประมาณ800เมตรขึ้นไปอะไรต่างๆแล้วก็ยังมีเซ็นเซอร์เป็นอินฟราเรดแล้วก็มีเป็นลูปแม่เหล็กฝังที่พื้นนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือระบบความปลอดภัยที่แน่นหนาจริงๆแล้วที่สำคัญก็คือว่ามันมีสิ่งที่ประชาชนเองด้วยก็คือคุณอยู่ข้างล่างจะแบบว่าออไปบนทางข้ามรถไฟเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีปุ่มฉุกเฉินที่ทางข้ามด้วยนะคะที่ บางทีเจ้าหน้าที่ก็จะต้องกดที่จะไม่ใช่ระบบสับไม้อ่ะคุณกันนิกาซึ่งตั้งแต่เราพูดตรงๆนะตั้งแต่ดิฉันตอนหนึ่งอ่ะก็ระบบสับไม้ตอนนี้กี่ปีแล้วก็ยังสับไม้แล้วก็ที่แอบบ่นอีกเรื่องนะคุณกันนิกาเคยขับรถไปต่างจังหวัดไหมฮะเวลาขับข้าม
1: ทาง รถไฟอันนั้นไม่มีไม้ด้วยซ้ำไปค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีไม้ตอนแรกดิฉันเนี่ยก็คิดอยู่ว่าเออทำไมคนไม่ระมัดระวังตอนนั้นจำได้ขับกลับจากเชียงภูมิอยู่ดีๆเราข้ามทางรถไฟโดยที่เราเขาเป็นแค่เชือกอะค่ะคุณกนิกา เป็นแค่เชือกแล้วก็เป็นเหมือนผ้าสีขาวแดงขาวแดงเนี่ยเล็กๆเท่านั้นเองแล้วเราก็พรวดผ่านเหมือนวิ่งเข้าเส้นชัยเวลาแข่งกรีฑาเนี่ยคุณกนิกา ตกใจมาก นั่นคือเราฝ่าทางข้ามมาแล้วที่ต่างจังหวัดซึ่งในภาพรวมก็คือสื่อต่างประเทศเนี่ยแล้วก็ผู้ที่แสดงความเห็นตั้งข้อสังเกตเรื่องระบบความปลอดภัยของการรถไฟไทยหรือว่าการจราจรในไทยและสิ่งที่สำคัญคือมันเกิดกลางกรุงเทพมหานครแล้วก็จุดเชื่อมต่อแอร์พอร์ตลิงค
1: ์
0: มักกะสันที่เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวใช้เยอะมากด้วยนี่เป็นอีกเรื่องนึงที่เราต้องไม่จบแค่ที่อุบัติเหตุและโทษใครคนใดคนหนึ่งตั้งข้อหาคนใดคนหนึ่งโดยไม่มองภาพรวมค่ะคุณกนิกา
1: ค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องเด่นเรื่องแรกค่ะเมื่อสุขที่ผ่านมานะคะนายกรัฐมนตรีอนุทินเนี่ยก็และคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจก็เปิดทำเนียบต้อนรับ34 CEO แล้วก็เจ้าสัวชั้นนำของไทยนะคะโดยจัดการประชุมภายใต้แนวคิดผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนโดยตรงนะคะเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศซึ่งก็มีกลุ่มอุตสาหกรรมหลักๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อ CPกอล์ฟปตท.เซ็นทรัลเดอะมอลล์สหพัฒน์แล้วก็กลุ่มธนาคารชั้นนำนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็จะรับเอาคณะรัฐมนตรีก็จะรับเอาข้อเสนอเอกชนเนี่ยไปเป็นวาระเศรษฐกิจแบบเร่งด่วนสั่งแปลงเป็นแอคชั่นแผนเลยนะคะแล้วก็จะเสนอทางกรอเนี่ยก็จะตั้งระบบติดตามผลงานร่วมภาครัฐและเอกชนนะคะบอกว่าเนี่ยเขาตั้งใจกันมาจริงไม่ได้มาแบบธรรมดาธรรมดานะคะเน้นก็ลงไล่เรียงลงไปดูว่าข้อเสนอของเอกชนเนี่ยมีอะไรบ้างหลายเรื่องก็เป็นเรื่องน่าสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทุนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำนะคะลงทุนด้านการเกษตรสมาร์ทกริดอัจฉริยะระบบไฟฟ้ามีการลงทุนด้านพัฒนาคนเรื่องเทคโนโลยี AI Reskill Upskill เนี่ยแล้วก็รวมถึงต่อยอดเรื่องของฐานสำคัญเศรษฐกิจ Data เศรษฐกิจดิจิทัลนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยคือที่เป็นข้อ3เลยนะคะก็คือการสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ที่เขาเรียกว่า New Growth Engine เนี่ยก็จะมี Wellness Tourism ใช่ไหมคะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแล้วก็การเกษตรสมัยใหม่นะคะซึ่งก็จะใช้ AI เป็นฐานการรองรับการลงทุนแต่ก็ยังมีประเด็นในข้อนี้บอกว่าภาคธนาคารเสนอให้มีการสนับสนุนการควบรวมกิจการในบางธุรกิจเพื่อสร้างองค์กรขนาดใหญ่ที่แข็งแรงพอแข่งขันในระดับภูมิภาคแล้วก็ผลักดันไทยให้เป็นศูนย์กลางทางการเงินดิจิตอลหับของอาเซียนแล้วก็ยังมีเรื่องของการปลดล็อกอุปสรรคด้านกฎระเบียบแล้วก็ขั้นตอนทางราชการนะคะคุณสังกมาครับเรื่องการผูกขาดธุรกิจในไทยเนี่ยเป็นประเด็นที่ไม่ใช่แค่รายการเราเท่านั้นเนาะที่พูดถึงแต่ว่าทุกสำนักวิเคราะห์ไม่ว่าจะเป็น World Bank IMF หรือว่าสำนักจัดอันดับต่างๆนะคะก็จะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีปัญหาเรื่องที่ธุรกิจใหม่ๆเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่าเจ้าใหญ่เนี่ยคือใหญ่มากแล้วก็ผูกขาดแล้วก็จะพยายามควบรวมด้วยนะคะแต่ว่าพอเห็นข้อเสนอแบบนี้แล้วเนี่ยทำให้ย้อนดูคุณสังมาคะเอาว่าในตั้งแต่ปี2562ที่ผ่านมาเนี่ยมีการควบรวมเนี่ยไม่ถึงกว่า10ดีลธุรกิจนะคะคือต้องเรียนขอใช้คำของ The Momentum ก็ใช้ว่ายุคสมัยแห่งการควบรวมที่แท้ True นะคะโดยเขาเนี่ยหยิบยกมาเลยนะคะว่าเอาแค่ปี2562ถึง2565เนี่ยมีดีลการควบรวมเนี่ยเกิดขึ้นนะคะซึ่งก็ยังอยู่ในวงวานว่านเครือเจ้าสัวแล้วก็มหาเศรษฐีใหญ่ๆของบ้านเรานะคะลองดูว่ามีดีลอะไรบ้าง ที่เป็นการผูกขาดที่แท้ทรูนะคะก็คือ1 CP ควบ Tescoนะคะคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าเนี่ยบอกว่าไม่ใช่การผูกขาดแล้วก็บอกว่ามีความจำเป็นเนาะแล้วก็บอกว่าไม่กระทบกับผู้บริโภคซึ่งยอมรับว่ามีการผูกขาดนะมีอำนาจเหนือตลาดแต่จะไม่กระทบกับผู้บริโภคซึ่งเราก็พบว่าไม่เป็นจริงมีอันดับ2ก็คือ True ควบรวมกับ DTAC อันนี้ก็ทำให้เห็นเลยค่าโทรศัพท์แพงขึ้นนะคะกราฟควบกราฟซื้อหุ้นของไทยคม
0: เรื่องโทรศัพท์เนี่ยเดี๋ยวดิฉันขอบ่นต่อท้ายได้ไหม
1: ได้เพราะว่าคุณเสือกมาเจอปัญหาเยอะมากอ
0: ยู่แล้วมีปัญหาที่ปัตตานีคนแล้วที่สงสัยสงสารคือเรื่องมันกันนี่กาเขาบอกเดี๋ยวน้ำท่วมภาคใต้เนี่ยคือไม่รู้ท่วมหรือเปล่าแต
1: ่ภา
0: คใต้เนี่ยเขากลัวมากจะกลัวเหมือนหัดใจที่ติดต่อคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้อ่ะ
1: ใช่เนาะแล้วก็ AS ควบรวม 3BB นะคะแล้วก็ Jasmine ด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นทำให้เน็ตบ้านก็ราคาไม่ถูกลงนะคะบางจากควบรวมเอสโซนะคะทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยน้อยลงทางเลือกน้อยลงนะคะแล้วก็ TMB ควบรวมธนชาติกสิกรไทยซื้อหุ้นธนาคารแมสเบียนของอินโดนีเซียนะคะปตท.ซื้อหุ้นของโลตัสฟาร์มาซูติคอลธนาคารกรุงศรีอยุธยาซื้อกิจการของบริษัทหลักทรัพย์โนมูระพัฒนสินแล้วก็ SCGL เนี่ยรวมกิจการกับ JWD นะคะนี่ก็เรียกว่าเป็นศตวรรษแห่งการควบรวมยังจะควบรวมให้ง่ายขึ้นกว่านี้อีกเหรอคะซึ่งข้อสังเกตของอาจารย์กนกในถาวรพาณิชย์ซึ่งเป็นนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญด้านการการแข่งขันทางการค้าเนี่ยอาจารย์บอกว่าคือปัญหาคอร์รัปชันเมื่อสัปดาห์ใช่ไหมคะที่มีรายงานออกมาของทางภาคเอกชนที่รายงาน10อันดับกรมหน่วยราชการที่มีปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยอาจารย์บอกว่าเวลาราชการเรียกรัฐสินบนเนี่ยเราเรียกปัญหาคอร์รัปชันแต่เวลาเอกชนรายใหญ่กดดันผลคำตัดสินเกี่ยวกับการรักษาการแข่งขันทางการค้าเนี่ยแบบนี้เรียกคอร์รัปชันไหมนะคะแล้วก็เอกชนเนี่ยต้องการให้สนับสนุนการควบรวมให้สะดวกขึ้นถ้าเราไม่ยึดหลักรักษาการแข่งขันทางการค้าไว้เป็นหลักเสียก่อนเนี่ยการพิจารณาโดยรัฐเนี่ยมันจะถูกจูงจมูกได้ง่ายนะคะอาจารย์บอกว่าคือการคุ้มครองให้ตลาดมีการแข่งขันเนี่ยเป็นสิ่งที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองนะคะแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าเอกชนรายใหญ่เนี่ยเป็นผู้มีบารมีเหนือรัฐธรรมนูญที่แท้จริงอาจารย์บอกว่าอยากให้รัฐธรรมนูญไทยเนี่ยร่างใหม่เนี่ยเป็นแบบที่เขาเรียกว่า anti oligarchy constitution หรือว่ารัฐธรรมนูญที่ต่อต้านการรวมศูนย์อำนาจไม่ว่าจะเป็นการเมืองหรือเศรษฐกิจค่ะคุณสันมาคะ
0: ค่ะ
1: นี่ก็คือเรื่องเด็ดเรื่องที่สองค่ะ
0: ค่ะก็เราน่าจะได้เห็นข่าวนะคะที่ทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเนี่ยเขาไปสำรวจในเรื่องสินบนหน่วยงานรัฐในต่อเนื่องกัน
1: ใช่ไห
0: มนะคือบอกว่าเนี่ยเขายึดแนวของธนาคารโลกนะก็เราเห็นข่าวแล้วใช่ไหมคะระบุชัดเจนเลยนะคะ10หน่วยงานที่มีเรื่องใต้โต๊ะสินบนแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันมีเรื่องของการที่คนที่โดนเรียกก็ไม่กล้าด้วยนะที่จะร้องเรียนจากในข่าวเนี่ยที่บอกว่าหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนต่อครั้งสูงสุดเนี่ยก็คือรวมถึงกรมควบคุมมลพิษด้วยนะคะอันนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าไล่เรียงไปแล้วคนก็ไม่กล้าที่จะร้องเรียนด้วยทีนี้เรามาดูโมเดลของเนปาลบ้างเนปาลเนี่ยตอนนี้คนก็พูดถึงแบบโมเดลที่แบบคนรุ่นใหม่ไม่ทนกับการคอร์รัปชันนะคะแล้วก็ออกมาเรียกร้องตามท้องถนนโชคดีนะคะที่ต้องบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้มีความแตกแยกทางการเมืองในแง่ที่ว่าฝั่งที่ออกมาร้องเรียนเนี่ยจะถูกทำให้เงียบจะร้องเรียนเรื่องอย่างไปยิ่งกฎิกาพูดเรื่องการควบรวมอะไรต่างๆเหล่านี้มันเป็นอะไรที่ตรงข้ามกับตอนเราเป็นนักข่าวสมัยใหม่แรกๆเลยจำได้เรื่องกฎิกาที่สมัยท่านนายกอนันต์ปัญญารชุนเนี่ยจัดการกับเรื่องการควบรวมกับยักษ์ใหญ่ตอนนั้นบริษัทยักษ์ใหญ่เดินเข้าทำเนียบมีเดินหน้าจ่องกันหมดเลยนะคะตอนนี้เนี่ยแตกต่างกันมากเพราะฉะนั้นก็เป็นแง่มุมที่การต่อสู้กับทุนใหญ่นี่มันยากกรณีเนปาลเนี่ยเมื่อช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองนะสักสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าปปช.เขาเนี่ยมัน องค์กรอิสระเขาเนี่ยของเนปาลเนี่ยนะคะเขาทำสิ่งที่แหมเราอยากเห็นเกิดขึ้นในบ้านเรามากไม่ไปยุ่งกับคดีความต่างทางการเมืองมากอะแต่มันเอาทุจริตเอา

ให้ชัดๆเลยก็คือปปช.ของเขาไปฟ้องนะคะโครงการยักษ์ใหญ่โครงการหนึ่งก็คือโครงการสนามบินนานาชาติที่ชื่อว่าโปคารานะคะซึ่งคดีเนี้ยปปช.บอกว่ามันมีการทุจริตเนื่องจากว่ามันมีคนที่ไปเกี่ยวข้องอยู่ตั้ง90กว่าคนการฟ้องเนี่ยเขาฟ้องระดับอดีตรัฐมนตรีเลยนะคะเป็นรัฐมนตรีคลังกับพวก13คนบอกว่าเนี่ยอยู่ดีๆคุณไปยกเว้นภาษีให้กับบริษัท China Camsey Engineering ได้ยังไงคือคุณไปยกเว้นทั้งอากรศุลกากรยกเว้นภาษียกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มกันนี่ค่ะคุณคล้ายๆทุนน้ำมันของเรา คือยกเว้นจนมูลค่าความเสียหายของเนปาลเนี่ยประมาณถึงเกือบ800ล้านบาทเลยทีเดียวอันนี้ก็ตก 3,000 ล้านรูปีเนปาลนะคะคดีเนี้ยก็เลยทำให้นายคณันเนนทระบาฮาดูกังกีคนนี้เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะที่รายงานเรียกว่าตัวเขาเนี่ยถูกรื้อคดีหลังจากที่คนรุ่นใหม่เนปาลเนี่ยออกมาร้องเรียนเรื่องการทุจริตคือเขาไม่ยอมแล้วก็ทำให้นำไปสู่การจับกลุ่มทั้งอดีตนายกรัฐมนตรีก็โดนอดีตรัฐมนตรีคลังก็โดนเรียกว่าไม่มีการเว้นเลยนะคะใครที่ไปเกี่ยวข้องสำหรับเรื่องที่อดีตรัฐมนตรีคนนี้เนี่ยทำก็คือว่าบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะสร้างสนามบินนานาชาติใหญ่นะจะเป็นศูนย์กลางท่องเที่ยวแล้วก็มีการกู้เงินมาจากธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียคือมันก็คล้ายๆสนามบินสุวรรณภูมิเราตอนแรกอะคุณกันนิกาปาเข้าไป30กว่าปีมีปัญหาเรื่องการก่อความไม่สงบบ้างก็มีเหมือนกันเนาะความขัดแย้งทางการเมืองจากนั้นเจรจาสันติภาพแล้วกลับมาใหม่แล้วก็เริ่มมีพรรคที่เป็นพรรคเหมาอีสเข้ามาก็มาทำความตกลงลับๆกับบริษัท China Camsey Engineering ปี2554นะคะจากนั้นเนี่ยก็จะเห็นการล้มประมูลมีการมูลค่าการประมูลเดี๋ยวถูกเดี๋ยวแพงแตกต่างกับรัฐบาลมันก็เลยกลายเป็นว่ามันมีปัญหากันมาตลอดนะคะคุณผู้ฟังคุณกันนิกาคะสุดท้ายแล้วก็คือการก่อสร้างเนี่ยก็จะเริ่มเนี่ยก็มาอีกทีหนึ่งช่วงปี2559แล้วตอนนั้นจีนเริ่มเข้ามาไงคะก็ไปกู้เงินจากจีนนะคะเป็นเงินกู้75% อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปีซึ่งรายได้ก็ต้องเอาไปค้ำที่ธนาคารในการประกันบัญชีที่มีรายละเอียดในเรื่องของการกู้เงินแล้ว

0: เงิน 75% กู้จาก Exim Bank แล้วยังมีเรื่องของรัฐบาลที่พอพ้นระยะปลอดหนี้คุณก็ไม่สามารถชำระเงินกู้ได้เอาการทูตเข้าไปช่วยแล้วอะไรแล้วก็ยังไม่สำเร็จนะคะซึ่งก็ทำให้ทางด้านของหน่วยงานที่เขาตรวจสอบเรื่องความโปร่งใสเนี่ยเขาก็ไปไล่ดูบอกว่าโอ้โหอันเนี้ยรับขาดเขาเรียกว่าไม่ได้รับผลประโยชน์อย่างที่ควรนะคะแล้วแถมอดีตรัฐมนตรีท่านนี้เนี่ยคุณก็เห็นอยู่ว่ารายได้ก็น้อยแล้วก็ยังใช้หนี้ไม่ได้แต่ทำไมนะคะคุณถึงไปปรับโครงสร้างแล้วก็ยังไปพบว่าตอนนี้มีเงินเฟ้อเข้ามาด้วยแล้วยังมีภาษีมูลค่าเพิ่มบวกเข้ามาอีกเกือบ 30% น่ะคุณกฤติกายอดรวมตอนนี้ของบรรดาตัวเลขก่อสร้างที่เคยตั้งไว้200กว่าล้านหรือ 8,000 กว่าล้านยอดมันก็เลยตีขึ้นมาถึง300ล้านดอลลาร์สหรัฐเพราะฉะนั้นคุณยังไปยกเว้นภาษีให้กับบริษัทของจีนอีกนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆของเนปาลที่เขาพยายามนะคะจะปราบปรามการทุจริตและไม่ให้การลุกฮือของคนรุ่นใหม่นั้นเสียเปล่าค่ะคุณกนิกาคะ
1: ค่ะอันนี้ก็คือเรื่องเด่นเรื่องที่3ค่ะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะคือวันที่16พฤษภาที่สำนักนิสิตสามย่านเนี่ยเขาเป็นสำนักพิมพ์เนาะเขาจัดงานรำลึกครบรอบ60ปีปฏิวัติวัฒนธรรมซึ่งก็มีผู้ที่ไปอภิปรายในวงนั้นเนี่ยนะคะน่าสนใจหลายท่านนะคะท่าแล้วก็ท่านหนึ่งเนี่ยก็คือรองศาสตราจารย์ดร.วาสนาวงศ์สุรวัฒน์ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์จีนร่วมสมัยนะคะอาจารย์บอกว่าในวงอภิปรายเนี่ยได้ข้อสรุปว่าเหตุความเลวร้ายทั้งมวลในยุคปฏิวัติวัฒนธรรมเนี่ยคือเผด็จการของพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งสิ่งนี้ไม่ได้เปลี่ยนไปเลยในการปฏิรูปและเปิดประเทศของเติ้งเสี่ยวผิงแล้วก็ยังคงอยู่จนเป็นปัญหาใหญ่จนถึงทุกวันนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าไม่มีการรำลึกหรือพูดถึงเลยนะคะในสื่อจีนในสื่อไทยก็แทบไม่มีเลยนะคะเน้นพบว่าปีนี้ไม่มีแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือคุณสังมาค่ะใน BBC เนี่ย BBC ไทยเขาก็คือทำจาก BBC World เนาะเขาก็พูดถึงว่าย้อนกลับไปเมื่อ16พฤษภาคมปี1966เนี่ยก็คือปี2500เดี๋ยวนะคะ2500ปีนี้ปี69ใช่ไหมคะก็เมื่อ60ปีที่แล้วก็ปี09 2509เนี่ยเหมาเจ๋อตงผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยได้เริ่มต้นการรณรงค์เพื่อกำจัดอิทธิพลทุนนิยมและแนวคิดชนชั้นกระดุมผีออกจากประเทศซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ทำให้ประเทศจีนเนี่ยเข้าสู่ความปล่องป่วนยาวนานนับทศวรรษนะคะและที่สำคัญเนี่ยมีทำให้มีผู้เสียชีวิตเนี่ยจากจริงๆคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นกระดุมผีหรือพวกลัทธิต่อต้านลัทธิแก้อะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่เคยวิพากษ์วิจารณ์เหมาช่วงนั้นทางสิ้นนะคะก็เพราะว่าลัทธิการบูชาตัวบุคคลของเหมาเนี่ยเติบโตขึ้นอย่างมากโดยการสร้างกลุ่มเรดการ์ดขึ้นมาซึ่งก็มีการเปรียบเทียบนะคะว่าใกล้เคียงกับการที่สีจิ้นผิงพอแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยไม่จำกัดที่สองการดำรงตำแหน่งสองสมัยเนี่ยมันก็เท่ากับลัทธิบูชาตัวบุคคลเช่นเดียวกันนะคะซึ่งในฝั่งประเทศเนี่ยก็จะมีศาสตราจารย์เฟลิกซ์โวลเฮอร์นะคะซึ่งท่านเป็นเรียกว่าเป็นโปรเฟสเซอร์เป็นศาสตราจารย์ด้านจีนสมัยการศึกษาจีนสมัยใหม่ที่มหาวิทยาลัยโคโลนเนี่ยได้เขียนบทความนะคะลงตีพิมพ์เนี่ยในวารสารบอกว่าคือการปฏิวัติวัฒนธรรมจีนครบรอบ60ปีเนี่ยคือความล้มเหลวของการปฏิวัติวัฒนธรรมชนชั้นกรรมาชีพที่ยิ่งใหญ่และยังคงแทบไม่ได้กล่าวถึงในประวัติศาสตร์อย่างเป็นทางการนะคะคือแม้ว่าในต่างประเทศเนี่ยคุณสังกมาคะช่วงที่มันมีการแบบลักลอบหนีออกไปต่างๆเนี่ยนะคะคืออาจจะบอกว่ามันมีเอกสารจำนวนมากในช่วงนั้นเนี่ยที่มีการตีพิมพ์ออกมามีการเขียนออกมาเนี่ยนะคะก็ไปอยู่ในมือของนักสะสมต่างประเทศจะบอกว่าในช่วงหนึ่งเนี่ยคุณอาจจะหาสามารถซื้อตามตลาดนัดได้ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยรองศาสตราจารย์วรศักดิ์มาตโนบลก็เคยเล่าให้ฟังนะคะในสหรัฐอเมริกาเนี่ยทรงหยงอี้

0: ที่อดีตสมาชิกเรดการ์ดได้สร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิวัติวัฒนธรรมซึ่งเปิดให้เข้าถึงสาธารณะสาธารณะเข้าถึงได้เนี่ยมีเอกสารมากกว่า10,000ฉบับนะคะฐานข้อมูลมรดกเหมาเจ๋อตงนะคะที่มหาวิทยาลัยฟรายบูร์กของเยอรมนีก็จะมีเอกสารพวกนี้มีพยานรู้เห็นนะคะแล้วก็ในการเสวนาเมื่อวานนี้เนี่ยคุณสังมาก็น่าสนใจเพราะว่ามีการเอาสารคดีซึ่งดูได้ใน YouTube นะคะ In Search of หลินเจ้าหลินเจ้าเนี่ยเป็นคนที่เมื่อก่อนเคยอยู่ในเขาเรียกว่าส่วนกรมการโฆษณาของพรรคคอมมิวนิสต์นะคะแล้วก็ตอนหลังเนี่ยเธอออกมาวิพากษ์วิจารณ์พรรคคอมมิวนิสต์นะคะที่ในช่วงของที่เหมายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเธอบอกว่าพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยไม่ได้สร้างโลกอุดมคติหากกำลังสร้างรัฐที่ควบคุมโดยเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็ถูกควบคุมตัวในช่วงท้ายของชีวิตเธอที่ถูกควบคุมตัวอยู่เนี่ยค่ะคุณสังมาไม่ได้เธอเป็นนักเขียนเนาะแต่ไม่ได้เข้าถึงทั้งกระดาษทั้งกาต่างๆเธอใช้ผ้าและเลือดของตัวเองอ่ะเขียนเป็นเหมือนกับเมมโมประมาณ 30,000 คำแล้วก็ส่งให้แม่แล้วในที่สุดเนี่ยก็มีคนลักลอบเอาไปตีพิมพ์นะคะคุณผู้ฟังที่สนใจเรื่องนี้ก็สามารถหาอ่านได้ดูสารคดีเรื่องนี้ได้นะคะเพราะว่าเป็นการไปสัมภาษณ์ผู้คนที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับหลินเจ้านะคะหรือว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็อย่างที่ศาสตราจารย์เฟริกโมเออร์บอกนะคะว่าคือมันเป็นประวัติศาสตร์จีนที่ในที่สุดมันก็ยังไม่สามารถที่จะควบรวมเข้าไปเขาเรียกว่าวิธีการจัดการมรดกอันเป็นที่ถกเถียงนี้เนี่ยยังเป็นท้าทายยังเป็นความท้าทายต่อพรรคคอมมิวนิสต์จีนมาถึงทุกวันนี้อย่าง BBC เขายกเอกสารทางประวัติศาสตร์สัก6ชิ้นนะคะเช่นหนังสือปกแดงที่เราเรียกเสี่ยวหงชูเนี่ยนะคะก็ทุกวันนี้เนี่ยมันตีพิมพ์เยอะที่สุดนะแต่คุณจะเรียกมันว่าอะไรล่ะมันจะอยู่ในส่วนไหนล่ะเป็นการปลุกปั่นของเรดการ์ดหรือเรดการ์ดทุกคนถือไหมพรรคคอมมิวนิสต์จีนอาจจะไม่อยากยอมรับเรื่องนี้เข็มกัดรูปเหมาซึ่งตอนนั้นเขาบอกมีการผลิตประมาณ2,000ล้านชิ้นเลยนะคะหรือโปสเตอร์การโฆษณาชวนเชื่อและที่บูชาตัวบุคคลของเหมาเนี่ยไม่ใช่มีแค่เข็มกลัดไม่ใช่แค่หนังสือปกแดงนะคะแต่ว่ายังมีป้ายโปสเตอร์ต่างๆนะคะที่มีข้อความป้ายภาพของเหมาระบุว่าขอให้เหมาอายุยืนยาวหรือแม้แต่ปลอกแขนสีแดงของเรดการ์ดเนาะที่เวลาไปเพิร์ชไปทำร้ายผู้คนครูบาอาจารย์ของตัวเองอะไรแบบนี้จนกระทั่งเสียชีวิตนะคะก็ยังมีคนเก็บเอาไว้หรือแม้แต่กระติกน้ำถุงสไตล์ทหารนะคะที่เวลาเดินขบวนไปชูมือยกย่องเหมาเนี่ยก็จะพกไปด้วยแล้วก็การรณรงค์เพื่อกำจัดสีกิ่งนะคะเห็นตอนที่ไปชิงเฝาเนี่ยก็ทำไมแบบสันเจ้านี้ดูแบบเก่าแก่จังแต่ทำไมรูปปั้นข้างในดูไม่ได้เก่าขนาดนั้นออกก็ถูกทำลายในช่วงการกำจัดสีเก่านั่นเองนะคะที่ก็คือประกอบด้วยความคิดเก่าวัฒนธรรมเก่าประเพณีเก่านิสัยเก่าหรือว่าตอนนี้ไอ้เรื่องของการลัทธิบูชาตัวบุคคลที่ยังคงมีกับสีจิ้นผิงเนี่ยตอนนี้ก็ยังเป็นประเด็นที่หลายคนเนี่ยก็ห่วงใยว่าจะนำไปสู่เรื่องที่ไม่น่าพึงปรารถนาอีกหรือเปล่าและนี่ก็คือ World Update เช้านี้ค่ะ
1: World Update
0: ค่ะดูข่าวอื่นๆกันนะคะก็ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โพสต์ข้อความเตือนอิหร่านนะคะว่าเหลือเวลาน้อยลงทุกทีหลังจากการเจรจาหยุดชะงักกระตุ้นให้อิหร่านรีบเคลื่อนไหวก่อนที่จะไม่เหลืออะไรเลยนะคะแต่คุณสังมาคะทราบไหมคะว่าก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะไปเยือนจีนเนี่ยอิหร่านเขาปล่อยฟรีเรือจีนผ่านช่องแคบฮอร์มุสไปได้นะคะวันเดียวกันเวลาใกล้ๆกันเลยนะคะก่อนที่เรือคาร์โก้ของอินเดียจะถูกยิงด้วยนะคะแล้วก็อาหรับเนี่ยตอนนี้หลายชาติอาหรับเขาใช้วิธีจับรถบรรทุกพันคันฝ่าฮอร์มุสนะคะก็ถูกปิดตายก็ต้องใช้ขนถ่ายด้วยรถนี่แหละค่ะเขาบอกว่าจำนวนรถเนี่ยพุ่งวันละ100คันเป็นกว่า 7,000 คันถูกยกให้เป็นปาฏิหาริย์ด้านโลจิสติกส์นะคะแล้วก็ยูเครนส่งโดรนโจมตีมอสโกครั้งใหญ่ที่สุดในรอบปีดับไปแล้ว3 ศพนะคะส่วนญี่ปุ่นก็อาจจะมีการปิดเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ในจังหวัดมิยางิหลังพบไอน้ำปนเปื้อนรังสีค่ะส่วน UAE นะคะก็ระทึกค่ะโดรนปริศนาโจมตีทำไฟไหม้ใกล้กับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะคะแล้วก็มีรายงานว่าองค์การอนามัยโลกค่ะได้ประกาศให้อีโบราระบาดใน DR คองโกนั้นเป็นภาวะฉุกเฉินสาธารณสุขโลกค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะคุณจักรมามีเพิ่มเติมไหมคะ
1: ค่ะวันนี้ในฝั่งของเศรษฐกิจค่ะคุณกนิกาก็มีการประเมินนะคะว่าตลาดนั้นจะมีความผันผวนอีกรอบหนึ่งโดยเฉพาะตลาดน้ำมันด้วยเนื่องจากว่าทรัมป์เนี่ยหลังจากเรียกว่าผิดหวังจากซัมมิตกับสีจิ้นผิงเนี่ยก็กลับไปขู่อิหร่านอีกรอบหนึ่งนะคะบอกว่าอิหร่านเนี่ยจะต้องรีบตัดสินใจนะคะเพราะว่ามิฉะนั้นเนี่ยก็จะเผชิญกับสิ่งที่ท้าทายจากสหรัฐแล้วก็รายงานยังบอกว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลางนั้นกลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วโดยเฉพาะภาพของ UAE ที่คุณกนิกาเพิ่งเล่านะคะทำให้บรรดาตลาดหุ้นตลาดเงินตลาดทุนโดยเฉพาะฝั่งเอเชียที่เปิดเช้านี้คาดว่าจะมีความผันผวนสูงค่ะคุณกนิกา
0: ค่ะปิดท้ายนะคะตอนนี้สแกมเมอร์จากอาเซียนนี่แหละค่ะไม่ว่าจะกัมพูชาเมียนมาตอนนี้ย้ายฐานไปที่ศรีลังกามากขึ้นโดยอาศัยความผ่อนปลนทางวีซ่าตอนนี้ทางการศรีลังกาบอกว่าจับกลุ่มได้แล้วนะคะแค่ครึ่งปีเป็นพันคนเลยทีเดียวค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามทำไมถึงบอกว่าทรัมป์แทบไม่คุ้มเลยเนาะไม่ได้ดีลอะไรสำคัญเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะ
2: เช้าทันโลก Worldwide Wealth Driven My Food
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
5: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heim เพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำไรอยู่อ่ะก็เทรดดีดับเบิล13ผู้นำตลาดดีดับเบิลผู้ออกดีดับเบิลรายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรดดีดับเบิลเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW13 เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลดีดับเบิลก่อนการลงทุน
7: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดนะครับ
8: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: เช้าทันโลก Worldwide Wealth Driven My Food
0: ค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะดิฉันกับคุณสังมาพร้อมแล้วไปกันที่ Big Story เลยค่ะ
10: Big Story
0: ค่ะคุณสังคมาคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะคุณสังคมาคะถ้าเราดูเนี่ยการที่ทรัมป์นะคะเดินทางไปเยือนจีนครั้งนี้เนี่ย คือถ้าดูการรายงานข่าวเนาะไม่มีแถลงการร่วมนะคะมีแต่สิ่งที่ทรัมป์พูดเช่นแพ็กเกจการขายการซื้อโบอิ้งใช่ไหมคะ200ลำจีนจะซื้อสินค้าการเกษตรมากขึ้นอันนี้ก็เป็นทรัมป์พูดแต่ว่าเราก็จะไม่ได้ยินเรื่องแบบนี้จากฝ่ายจีนแต่ว่าสิ่งที่จะเห็นเนี่ยคุณสังกมาครับเรียนคิดว่าเป็นพวกเคียงข่าวมากกว่าเช่นเทียนฐานหรือว่าหอบูชาฟ้าที่สีจิ้นผิงไปพาไปเนี่ยมันมีความหมายขนาดไหนนะคะแล้วก็ลูกชายของอีลอนมัสถือกระเป๋าจีนตอนนี้ก็ที่เป็นกระเป๋าหัวเสือตอนนี้ก็โอ้โหทำยอดพุ่ง10เท่าเลยนะคะแต่สิ่งที่อาจจะพอว่าเป็นน้ำเป็นเนื้อก็อาจจะเป็นเรื่องของไต้หวันใช่ไหมคะที่ประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยกล่าวกับ Fox News บอกว่าไม่ต้องการให้ใครประกาศตัวเป็นเอกราชนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยประธานาธิบดีไต้หวันเนี่ยไล่ชิงเต๋อก็บอกว่าไต้หวันเนี่ยไม่จำเป็นต้องประกาศเอกราชอย่างเป็นทางการเพราะเขามองตัวเขาเองเนี่ยเป็นรัฐอธิปไตยอยู่แล้วแล้วการที่ประกาศตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยก็ถือว่าเป็นการประกาศเอกราชเป็นในตัวอยู่แล้วฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องการก็คือเป็นสเตตัสโคแบบนี้นั่นแหละนะคะก็คือว่าสหรัฐก็ให้ความคุ้มครองจีนก็อาจจะขึ้นๆก็ได้แต่ไต้หวันก็ยังคงทำอะไรได้เป็นอิสระนะคะหรือว่าสิ่งที่น่าจะดูตามมาก็คือเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์ค่ะเพราะว่าคงจะจำกันได้ว่าก่อนหน้าที่สักประมาณเดือน2เดือนที่แล้วเนี่ย mm-hmm. มีการที่ทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยเรียกว่าขายอาวุธนะคะให้ทางไต้หวันนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยทรัมป์เนี่ยพูดไม่ได้หนักมากแต่พูดว่าอาจจะมีการทบทวนนะคะเพราะว่าการค้าอาวุธไต้หวันครั้งนี้เนี่ยโทษค่ะเมื่อเดือนธันวาคมเนี่ยมูลค่าสูงทีเดียวนะคะอยู่ที่ประมาณ 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะก่อนหน้านี้มาร์โกรูบิโอบอกว่าจะไม่ได้เป็นประเด็นซึ่งทรัมป์เนี่ยออกมาพูดช่วงเดียวกับที่พูดว่าไม่ต้องการให้ใครประกาศตัวเองเป็นเอกราชซึ่งก็ต้องรอดูนะคะเพราะว่าอันนี้อาจจะเป็นนักวิชาการเนี่ยก็มองว่าอาจจะเป็นเหมือนเงื่อนไขที่ถ้าจีนไม่ได้ทำตามสิ่งที่ทางสหรัฐต้องการไม่ว่าจะเป็นการเรื่องเศรษฐกิจการซื้อสินค้าของทางฝั่งสหรัฐมากขึ้นเนี่ยหรือเรื่องของการไม่สนับสนุนอิหร่านเนี่ยก็อาจจะเป็นการเปิดดิวเพื่อให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยขายอาวุธให้กับไต้หวันไต้หวันยังไม่ได้ถึงกับปิดโอกาสการไม่ได้อาวุธล็อตนี้นะคะแต่อีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนก็บอกว่าอ้าวอย่างมาร์โกรูบิโอเนี่ยคุณจักมาคะมาร์โกรูบิโอเนี่ยเป็นคนที
1: ่ที่ต่างประเทศ
0: ทางการจีนใช่แถวโถทางการจีนเนี่ยเขาเรียกว่าคว่ำบาตรเนาะไม่เดินทางไปจีนนะเอ้าแต่ทำไมครั้งนี้เนี่ยได้ไปด้วยแถมยังได้นำหน้าเรียกว่าโฉบใกล้ๆซึ่งก็เป็นปกติของรัฐมนตรีต่างประเทศนะคะไปเยือนเนี่ยเขาก็ต้องเอารัฐมนตรีต่างประเทศไปครั้งนี้จีนเพื่อไม่ให้เสียหน้าตัวเองทำไงรู้ไหมคะคุณสังมาคะ
1: ค
0: ือเปลี่ยนชื่อของมาร์โกรูบิโอในการถอดเสียงหมอกเหล่าเนี่ยตัวรูเนี่ยนะคะรูบิโอแต่ว่าเป็นรูปภาษาจีนเนี่ยคือจากเดิมเนี่ยจะใช้คำที่แปลว่ากระท่อมหรือบ้านหลังเล็กนะคะเปลี่ยนไปใช้อีกคำหนึ่งที่แปลว่าโง่เง่างุ่มง่ามหยาบคายก็เท่านี้จะรักถือว่ารักษาหน้าของทางการจีนที่เคยเรียกว่าความบาดเขาแต่ในที่สุดต้องยอมปล่อยให้เข้ามาหรือไม่นะคะนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งค่ะคุณสังมาค่ะทางฝั่งคุณสังมาเป็นไงบ้างคะจากการมองการเยือนครั้งนี้
1: อันนี้รวบรวมนักวิชาการของฝั่งตะวันตกกันนี่ค่ะแล้วก็แม้กระทั่งฝั่งอาเซียนเองเนี่ยมองว่าทำไม่ได้อะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่คุณกนิกาพูดไม่มีการแถลงข่าวถูกไหมอันนี
0: ้
1: ผิดปกติมากนะคะจะต้องอย่างน้อยต้องมีภาพยืนแถลงข่าวแถลงการและทำก็จะได้เอาไปโม้หน่อยว่าประสบความสำเร็จแต่เขาบอกว่าคราวนี้ไม่ใช่แม้กระทั่งเก้าอี้นั่งยังมีการล้อเลยนะบอกว่าเก้าอี้นั่งตอนสองคนเนี่ยนั่งเก้าอี้ที่เป็นคล้ายเก้าอี้ทรงสูงสองคนนะก็ถ่ายรูปเนี่ยทำนั่งอึดอัดเขาบอกจีนเนี่ยเสริมเบาะใต้เก้าอี้ให้สีจิ้นผิงดูสูงและดูแบบ ดูมีอำนาจเหนือกว่านิดๆนี่เขาวิเคราะห์กันขนาดนั้นเลยนะคะ แล้วสิ่งที่น่าสนใจก็คือนักวิชาการนะคะก็คือคุณโรเบิร์ตแมนนิงเนี่ยเขาก็เป็นอดีตทางที่ทำงานด้านข่าวกรองด้วยปัจจุบันเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจีนอย่างที่ Simpson Center นะคะอยู่ที่เป็นเขาเรียกติ้งแตงสำคัญนะคะถังความคิดอยู่ที่วอชิงตันบอกว่าโอ้ดูแล้วมันกลายเป็นว่ามันเป็นเขาใช้คำว่าความขมขื่นที่คลาสสิกมากๆเลยเป็นวงจรความขมขื่นมากๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกปฏิเสธเป็นเรื่องที่น่าโกรธเคืองการต่อรองการผิดหวังสุดท้ายก็ต้องยอมรับเขาในที่สุดทางด้านของคุณแมนนิ่งบอกอย่างนี้คุณกนิกาบอกว่าจริงๆการความสัมพันธ์สหรัฐกับจีนเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่มี3ระดับนะด้วยบอกว่าในช่วงปี90ไปจนถึงศตวรรษหน้าจะเห็นเลยว่าต่อไปนี้สหรัฐอเมริกาเนี่ยจะถูกปฏิเสธจากจีนตลอดเลยซึ่งอันนี้จริงมากเลยนะคะแล้วปฏิเสธยังไม่เท่าไหร่ต้องไปพูดต่อหน้าจีนว่าไต้หวันจะไม่ประกาศเอกราชอีกอ่ะคืออันนี้แปลว่าจีนได้หมดเลยเพราะฉะนั้นตัวของคุณแมนนิ่งบอกว่าไชน่าเนี่ยจีนเนี่ยเขาค่อยๆที่จะประกาศเหมือนกับไม่ใช่ประกาศสิเขาเรียกว่าอะไรเหมือนถอยเป็นอิสระไปจากเรามากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะกลายมาเป็นเราในที่สุดหมายความว่าก็จะมายิ่งใหญ่นะฮะดูได้เลยจากช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปีคศ2008เนี่ยจีนเนี่ยก็ยังไม่ได้เข้มแข็งเท่าไหร่แต่ว่าเขาเนี่ยก็ไม่ได้เข้ามาอยู่ในวงจรการช่วยเหลือของเราเท่าไหร่ด้วยอันนี้ก็น่าจะหมายถึงพวก IMF อะไรต่างๆที่ไทยกับมาเลเซียต้องเข้านะฮะกันดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเราเนี่ยอยู่ในสเตจที่2ไปซะแล้วก็คือสเตจของความแค้นเคืองนะคะเพราะทำอะไรจีนไม่ได้อย่าลืมว่าแมนนิ่งเนี่ยเขาเคยเป็นอดีตเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแล้วทำงานหน่วยข่าวกรองมาก่อนแล้วก็เขาบอกอีกว่าไอ้ความสเตทหรือว่าระยะของความโกรธเคืองที่สหรัฐมีเพราะทำอะไรจีนไม่ได้แต่ตอนนี้ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เรากำลังไปสู่ระยะที่3คือระยะของการต่อรองเราต่อรองเพื่ออะไรสหรัฐเนี่ยต้องการจะสร้างเขาเรียกว่าขอบเขตนะคะในการต่อสู้แข่งขันแล้วก็การจัดการกับการค้าอันนี้คือเป็นการจัดที่จัดทางจัด boundaries นะคะจับพรมแดนของการแข่งขันแล้วก็การค้าว่าจะอยู่ที่ไหนเพราะว่าตอนนี้มันเป็นสิ่งที่จะต้องเอาให้ชัดเพราะว่าโลกใบนี้มันกำลังเป็นการแข่งขันกันแต่สุดท้ายแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ใช้แค่คำว่าใช้คำว่าความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์เชิงสร้างสรรค์ถูกไหมคะคำนี้ก็บอกว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะไปตีกรอบสหรัฐเนื่องจากจีนเนี่ยเขาใช้คำนี้ใหม่เลยก็คือconstructive and strategically stable relationship ก็คือความสัมพันธ์ที่อยู่ในระยะที่เป็นยุทธศาสตร์ที่สร้างสรรค์แต่คำนี้มันคือคำอะไรมีอีกท่านหนึ่งคุณกันนิกาดร. ยุนซุนนะคะก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจีนอีกคนหนึ่งเขาบอกเลยบอกว่าโอ้โหนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ได้เห็นสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้ลักษณะที่เหมือนกับว่าเป็นการพูดออกมาจากปากรูบิโอคือรัฐมนตรีต่างประเทศด้วยในการพบกับหวังยี่บอกคำเนี้ยมันได้ถูกย้ำในที่ประชุมแล้วเวลาคุณพูดออกมานะคะว่าเนี่ยเราจะได้some type ก็คือความมั่นคงบางประการจากจีนในแง่เชิงยุทธศาสตร์คำเนี้ยมันเป็นคอนเซ็ปต์ที่ใหญ่มากๆมันคำเชิงคอนเซ็ปต์ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐที่ถือว่าเป็นรูปแบบ new model ความสัมพันธ์ใหม่มากๆเลยถามว่าเคยได้ยินไหมสีเนี่ยเคยพูดคำนี้ช่วงรับตำแหน่งปี2013ตอนนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าจีนเนี่ยพยายามจะพูดคำนี้โอบามาเนี่ยกับใช้อีกคำก็คือปักหมุดกลับมาปักหมุดในแปซิฟิกคำนี้มันก็เป็นคำที่อย่างน้อยมันแสดงความเท่าเทียมกันในเรื่องการต่อสู้พลังอำนาจระหว่างวอชิงตันกับปักกิ่งแต่มันก็สะท้อนมาเรื่อยๆว่าสหรัฐหรือว่าวอชิงตันเนี่ยทางการทูตแล้วยอมรับนะว่าจีนเนี่ยมีอิทธิพลอยู่เขาใช้คำว่า sphere of influence แล้วพูดถึงคำนี้เราก็จะนึกเห็นคุณกนิกา สหรัฐที่เขาประกาศว่าเอ้ยหลังบ้านเขาคือละตินอเมริกาแล้วเขาก็ทำอะไรกับเวเนซุเอลานึกจะปิดล้อมคิวบาอะไรนี่ก็เป็นโมเดลที่เป็นเรื่องของ Sphere of Influence ที่เหมือนจีนก็ยอมรับว่าอ่านั่นเป็นพื้นที่หลังบ้านของสหรัฐอเมริกาแต่ทางเอเชียแปซิฟิกเนี่ยโดยเฉพาะไต้หวันเนี่ยยิ่งกว่าหลังบ้านเป็นในบ้านหน้าบ้านเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่บรรดานักวิชาการบอกว่าโอ้โหเวลาคุณพูดถึงคำนี้มันหมายถึงสองยักษ์ใหญ่เขาแบ่งกันแล้วไงว่าผลประโยชน์ใครเป็นผลประโยชน์ใครแล้วตู้ซูนบอกเลยทั้งสองฝ่ายเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดไปยุ่งยากกับผลประโยชน์อีกข้างหนึ่งมันก็จะทำให้เกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นทั้งสองข้างเนี่ยก็เลยมาตกลงกันแบบนี้แล้วต่อไปนี้อาจารย์บอกเลยนะคอยดูนะไม่ว่าสหรัฐจะทำอะไรเนี่ยจีนก็จะใช้คำเนี่ยนะคะคำเชิงการทูตเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะที่สหรัฐก็ออกมายอมรับไกลๆในการเผชิญในการเจอกันครั้งนี้นะคะบอกว่าเดี๋ยวเหอะสหรัฐขายอาวุธให้ไต้หวันกลายเป็นว่าจีนก็จะชี้เลยบอกเอ้าคุณมาละเมิดความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์เชิงสร้างสรรค์ของเราหรือเปล่าเดี๋ยวพอไปทำอะไรก็บอกอ้าวคุณมาละเมิดยุทธศาสตร์เชิงสร้างสรรค์ของเราหรือเปล่ากลายเป็นว่าบิ๊กดีลเขาบอกว่าดีลครั้งนี้มันเป็นอะไรที่ทรัมป์เนี่ยแทบจะกลับไปมือเปล่าเลยเครื่องบินคุณกนิกาเมื่อกี้บอก200ลำใช่ไหมคะโบอิง
0: ใช่ค่ะโบอิงบอกว่าจะซื้ออันนี้ทรัมป์พูดนะฝั่งจีนยังไม่ได้พูดนะ
1: แต่ก่อนหน้านี้บอกจะซื้อ750ลำนะมีข่าวออกมาว่าจะซื้อเยอะเพราะฉะนั้นแล้วก็บอกว่าจะซื้ออะไรอีกล่ะทุนเหลืองอย่างนี้เป็นต้นแต่เอาก็จริงแล้วเนี่ยทางผู้เชี่ยวชาญทั้งสองคนบอกเลยบอกว่าโอ้มันแทบไม่มีอะไรเป็นเนื้อเป็นหนังเลยแถมเมื่อไปยอมรับเรื่องไต้หวันต่อหน้าชาวโลกอีกและที่เซอร์ไพรส์มากๆเลยเนี่ยแหมหวังจะเห็นภาพทรัมป์เนี่ยทุบโต๊ะที่เคยจะแบบจะเล่นงานภาษีจีน 50% 100% เขาบอกเขานี่กริบเลยไม่มีการพูดเรื่องนี้เลยด้วยซ้ำไม่มีการหยิบยกเลยแต่ผู้สื่อข่าวก็ไปถามนะทำก็พูดเสียงอ่อยออกมาบอกอ๋อไม่ได้มีการพูดเรื่องภาษีเลยในครั้งนี้นะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นข้อสรุปจากฝั่งสองนักวิชาการนะคุณกานิกาที
0: ่
1: มองว่าทรัมป์ไม่ได้ดีลอะไรเลยแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ปิดท้ายก็คือคุณเวนดี้คาลเตอร์คนนี้เนี่ยเป็นอดีตเจ้าหน้าที่การค้าของสหรัฐแล้วก็อยู่ในสมาคมเอเชียโซไซตี้นะคะบอกเลยบอกว่าเป็นอะไรที่ต่ำกว่าความคาดหวังมากๆแหมตอนไปเนี่ยไปซะใหญ่โตเลยคุณกานิกาแต่ขากลับมาเนี่ยหน้าผิดหวังไม่เห็นจะได้อะไรติดไม้ติดมือกลับมาเลยค่ะคุณกานิกาคะ
0: ในอีกมุมนึงเนี่ยคุณสังกมาในฝั่งของจีนดิฉันคิดว่ามันมีปรากฏการณ์หนึ่งที่น่าสนใจคือมีคนตั้งข้อสังเกตว่าในการเรียงลำดับการยืนเนี่ยต้อนรับทรัมป์เนี่ยปรากฏว่ามีคนนึงที่อยู่หน้าหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไม่ใช่นายกไม่ใช่หัวหน้าคณะรัฐมนตรีหลี่ชางนะคะแต่คือช่ายฉีช่ายฉีเนี่ยเป็นใครนะคะเขาคือคนที่เขาบอกว่าถ้าเรียงลำดับอำนาจในโพลิตบูโรเขาจะอยู่อันดับ5นะคะช่ายฉีเนี่ยปรากฏว่าได้ยืนหน้าก็คือยืนถ้าเรียกตอนนี้ก็ต้องเรียกอันดับ2แล้วล่ะค่ะของจีนนะคะซึ่งทำให้ประเด็นนี้เนี่ยย้อนกลับไปดีโคโนมิสเมื่อสักประมาณสัก2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยได้ตีพิมพ์ข่าวถ้าเรียกก็ต้องเป็นข่าว exclusive นะคะบอกว่าเนี่ยช่ายฉีอาจจะเป็นบุคคลที่มีอำนาจมากอันดับ2ของจีนนะคะในฐานะมือขวาของสีจิ้นผิงทั้งในแง่การทำงานและตำแหน่งที่นั่งในการประชุมแล้วก็บอกว่าใช่เนี่ยมีความเข้าใจในนโยบายเกือบทุกด้านนะคะเข้าถึงความลับมากมายของพรรคคอมมิวนิสต์ทำให้ตอนนี้เจ้าหน้าที่อเมริกันและรัฐบาลต่างประเทศอื่นๆให้ความสนใจเขาอย่างมากแล้วคุณสังมารู้ไหมคะว่าใช่ฉีเนี่ยได้รับการเลื่อนตำแหน่งถึง4ครั้งในรอบ4ปีที่ผ่านมานะคะฉะนั้นตอนนี้ถ้ามีข่าวลือเรื่องสุขภาพของสีจิ้นผิงนะคะก็ใช่ฉีนี่แหละค่ะเดขนาดสำนักข่าวกรองกลางของสหรัฐ CIA นะคะยังให้สัมภาษณ์เลยบอกว่า ถ้าถามบอกว่าผู้คนถามว่าถ้าสีจิ้นผิงเสียชีวิตในวันพรุ่งนี้และไม่มีแผนการสืบทอดตำแหน่งใครจะได้ตำแหน่งสูงสุดใช่ฉีดูเหมือนจะเป็นคำตอบที่ชัดเจนจากการเยือนของทรัมป์ครั้งนี้แต่ก็อย่างที่คุณสังกมาว่าละค่ะวันนี้ก็ไม่ได้เป็นผลประโยชน์ของทรัมป์หรือผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาเลยนะคะและนี่ก็คือบิ๊กสตอรี่วันนี้ค่ะค่ะ
10: บิ๊กสตอรี่
0: เพราะวันศุกร์นี้พวกเราที่บ้านนี่เมืองไทยก็คือฮานะคะวันเสาร์เนี่ยสื่อระดับโลกนะคะอย่างน้อย3สำนักก็คือ CNN BBC แล้วก็ National Geographic เนี่ยที่ให้ทุนการค้นพบไดโนเสาร์พันธุ์ใหม่เป็นเจ้าคอยาวนะคะไดโนเสาร์กินพืชชื่อว่านาคาไททันชัยภูมิแอนซิชัยภูมิแอนซิสนะคะก็เป็นไดโนเสาร์ชนิดใหม่แล้วก็ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบในประเทศไทยนะคะซึ่งนักบรรพชีวินในไทยในสหราชอาณาจักรเนี่ยก็ร่วมมือกันนะคะมีดร.สิกนะมานิคุณจากศูนย์วิจัยการศึกษาบรรพชีวินมหาวิทยาลัยมหาสารคามแต่ที่ดิฉันตื่นเต้นเนี่ยคุณสังมาคือต้องชื่นชมทีมนี้นะคะว่าเขาให้ความสำคัญกับคนที่ค้นพบด้วยก็คือคุณถนอมหลวงจันทร์นะคะชาวบ้านที่บ้านหนังเสืออำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมินะคะก็มีภาพของพ่อถนอมเนี่ยแหละค่ะนอนข้างๆกับกระดูกขาหน้าของเจ้านาคาไททันเนาะเพราะว่าเป็นคนช่างสังเกตอ่ะคุณสังกมาคือไปหาปลาแต่ไปพบว่าเอ้ยตีหินประหลาดนี่มันคล้ายกระดูกสัตว์นะแล้วก็ใหญ่มากเลยก็เลยแจ้งไปที่เทศบาลหนองบัวระเวแล้วก็เทศบาลของชัยภูมินะคะก็จนประสานมาที่กรมทรัพยากรธรณีเมื่อปี2559แล้วชื่อเนี่ยก็เป็นชื่อที่ทำให้คนทั่วโลกชื่นชมนะคะเพราะว่านาคาเนี่ยก็หมายถึงนาคเนาะที่คนเคารพกันบูชากันในภูมิภาคนี้และที่สำคัญมันเป็นไดโนเสาร์คอยาวด้วยไงคุณสังมาแล้วก็ไททันก็ความตัวใหญ่ของมันชัยภูมิก็คือบ้านเกิดนะคะแล้วก็อีกชื่อหนึ่งเนี่ยคุณสังมาตอนนี้เรามีทั้งไดโนเสาร์ที่เป็นนาคก่อนหน้านี้เรามีอีกตัวหนึ่งนะคะเขามีตอนปีที่แล้วเนี่ยเราค้นพบสัตว์เลื้อยคลานบินได้ชนิดแรกตั้งชื่อว่าตารูเดปเทอรัสบุกโตติกนะคะก็การูมันมาจากการูด้าที่แปลว่าชุดนั่นเองค่ะตอนนี้เราก็มีทั้งครุฑและนาคแล้วนะคะเป็นสัตว์ประจำวันค่ะวันนี้วันเริ่มต้นสัปดาห์ค่ะมีกำลังใจในการทำงานนะคะกนิกากิติเวชคุณค่ะ
1: ค่ะสังกมาสารวัตรค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
11: เช้าทันโลก Worldwide Wealth Driven My Food
12: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
13: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
14: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
15: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking World เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
16: โอ้ย ยข้อยังชั่วข้างนอกอีกสนามรบ
5: ปิดประตูบ้าน SCG Heimคือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
16: บ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
5: SCG Heim